0: าของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับ 7:08 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับรายการบอกเล่าชาวกีฬาเช้าวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้ผมพัชระล้อมรื่นมารับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆด้วยดีเจอันดับหนึ่งของคลื่นครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับสวัสดีคุณเจ๋งครับผม
1: อย่าพูดอย่างนั้นสิครับผม คุณพัชระครับผมก็เขินเสียเดี๋ยวดีเจสองคนเมื่อสักครู่นี้บรรยายฟุตบอลไปเดี๋ยวเขาจะมาเอ้ยขับรถอยู่เบรกเอี๊ยดเฮ้ยมันใช่เหรอขับรถมาแล้วมาทักมันใช่เหรอครับคุณพัชระครับ
0: พี่พยองเดชกับพี่บอมใช่ไหม
1: ใช่

0: ที่บรรยายฟุตบอลไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไง
1: หมายถึงว่าเขาขึ้นแซงอันดับหนึ่งแล้วล่ะครับ
0: ใช่เมื่อกี้คำบรรยายมีคนติดตามเขา2,000 เกือบ 3,000 2,500ประมาณนี้ฮะ
1: แซง
0: ทางบ้านแดงไง
1: แซงหรือยังครับแซงแซงแรงกิ้งกัน
0: ไม่ใช่แซงเราได้หรอก
1: คู่กือลาเซาใช่ไหม
0: กือลาเซาเอวาดอร์เราเนี่ย 5,000 นะ
1: แล้วยังติดแรงกิ้งกันดับหนึ่งอย
0: ู่ยังติดชาร์จอยู่ยังติดชาร์จอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ผมบรรยายคู่ช่วงเช้าอาร์เจนตินากับอาร์เจนตินากับแคปเวิร์ด
1: ครับ
0: ก็เกือบ 5,000 เหมือนกัน
1: เอา
0: แล้วพอเหมือนกัน
1: ยังไม่แซง
0: ยังไม่แซงยังไม่แซง
1: โอ้แต่ว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้คู่อาร์เจนตินาเหมือนกันคุณเจกับแคปเวิร์ดอ่ะดูทาง Active Radio 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ติดตามทางกัสปาของเราตอนนี้กำลังโหหรือว่าขึ้นหม้อเลย
1: อุ๊ยหมายถึงว่ากำลังเขาเรียกอะไรนะกำลังได้รับความนิยม
0: ได้รับความนิยมนี่มีคนติดตามเราเยอะนะ
1: ครับ
0: เออนะครับทางไหนทางนอกทางอุ้ยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเขาก็มีคนนะข้างในก็ฟังอยู่เหมือนกันฟังกับผู้คุมอยู
1: ่ใครฮะผู้คุมไหนฮะ
0: ผู้คุมก็ฟังอยู
1: ่เมื่อวานผมดูเพราะว่าหาดูทางทีวีไม่ได้แล้ว
0: เมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายสดทางทีวีเลย
1: ไม่ได้ถ่ายในคู่อาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคือไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไงก็พยายามแล้วแต่ว่าก็สุดท้ายต้องมาจบที่ FM99 ผมดูคุณบรรยายแล้วโอ้สนุกมาก
0: ตอนจริงป่าว
1: บรรยายกับพี่
0: โทนี
1: ่พี่โอ๊ตพี่โทนี่อะไร
0: ลุงโทนี
1: ่แกผมเป็นสีขาวเฉยๆจะไปเรียกพี่โทนี่ได้ไง
0: ผมขาวไม่พอได้ทำทรงผมแบบเกาหลีด้วยบูด้วย
1: บกเดดดิวส์
0: ใช่
1: มั้ย
0: ครับ
1: พี่โอ๊ตเนาะ
0: โอ๊กการ
1: พี่โอ๊ก
0: โอ๊กการเพิ่งกัน
1: ผมจำชื่อพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตสลับกันตลอดเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าพี่โอ๊กเนี่ยจะรูปหล่อกว่านิดนึงใช่มั้ยฮะแกตกใจตลอดเลยเหมือนกันนะ
0: อะไรไง
1: แล้วคุณก็บอกอุ้ยคุณอย่าตกใจดิฮะผมตกใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันมีจังหวะที่แบบว่าโอ้โห
0: อะไรสิ
1: เคปเวิร์ดสู้ได้สนุกมากๆ
0: คร
1: ับ เมื่อวานนี้ก็เป็นที่จดจำของแฟนฟุตบอลทั่วโลกอ่ะสำหร
0: ับ
1: ทีมเคปเวิร์ดทีมประเทศเล็กๆที่มีประชากร 500,000 กว่าคนเท่านั้นเองคุณเจ๋ง
0: ใช่
1: โอ้แต่สร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้4นัดใน90นาท
0: ีไม่เสียประตูนะ
1: ไม่แพ้ใครเลยคุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: เสมอใน90นาทีทั้ง4นัดนะครับแต่ว่ามาแพ้อาร์เจนตินาในช่วงต่อเวลาพิเศษไป2-3
0: ใช่ก็สนุกนะแล้วก็คุณติดตามผมเหรอเมื่อกี้และติดตามคุณพยองเดชกับคุณบอมป่ะเมื่อกี
1: ้ก็ฟังมาในรถ
0: ครับ
1: ระหว่างที่ขับรถมา
0: เป็นไงอะไรเงี้ย
1: ก็ผมฟังช่วงท้ายๆแล้วคุณเจ๋งหมายถึงว่าเกมมันจบไปแล้วฝรั่งเศสเอาชนะจุดโทษไป 1-0
0: ชนะจากการได้จุดโทษในระหว่างเกมประธานเป้ก็ยิงเข้าไปครับ
1: คริสเตียนเอ็มบัปเป้
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็ดาวซันโวร่วมกับ
0: เรอัลเมสซี่ที่7ประตู
1: แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะโอ้โหก็สู้กันสนุกนะคู่นี้นะ
0: อืม
1: จะเข้าไปชิงกันเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วอีกหรือเปล่าม
0: ีโอกาสแล้วอยู่คนละสายด้วยและอยู่คนละสายด้วยไม่แน่นะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับอยู่คนละสายเพราะว่าฝรั่งเศสอยู่สายบนขณะที่อาร์เจนตินานะครับอยู่สายล่างครับและอาร์เจนตินาจะลงสนามเจอโมซาลาในวันที่7กรกฎาคมด้วย
1: เจออียิปต
0: ์เจออียิปต์นะ
1: ครับ
0: ครับในวันที่7ก็ต่อเช้าวันที่8กรกฎาคมนะครับ
1: ก็พูดถึงอาร์เจนตินาที่ฟอร์มก็อาจจะแบบมาขุกขักนิดหน่อยเน
0: า
1: ะในการ
0: เจอเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละที่ยองเข้าบรรยายไปนะครับก็ปารากวัยมาแบบตั้งรับแล้วโต้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันเลย
1: แล้วเล่นหนัก
0: เล่นหนักมีจังหวะเรียกว่ามีตอดมีนอกเกมมีสับซอกนะครับแล้วก็มาตั้งรับแบบรถบัสรถไถรถบรรทุกนะครับผม
1: มาครบ
0: มาครบเลย
1: มอเตอร์ไซค์มาไหมฮะ
0: มอเตอร์ไซค์ก็มาด้วยแต่ฝรั่งเศสบอกไม่ได้กินข้าวหรอกนี่ไงมุ่งนักคอม
1: ครับ
0: ครับผม
1: สุดท้ายก็เอาชนะได้ 1-0 เนาะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสชนะปารากวัยไป 1-0 นะครับส่วนโมร็อกโกนี่โอ้โหมาเรื่อยๆนะ
0: เรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนแรกก็นึกว่าจะแค่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: นะครับมีคนสอบถามผลการแข่งฟุตบอลมานะครับฟุตบอลโลกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับใน2คู่แรก
1: 3-2 ทีม
0: รอบรอบ32ขออภัย
1: ครับผม
0: โมร็อกโกได้เข้าไปเจอเฮ้ยรอบ16ทีมใช่พี
1: ่เออ16ทีมแล้วขออภัย
0: ผมก็ตกใจ
1: ผมก็สับสน
0: มันคุณโอ๊กเลยเนี่ยครับผมบอลจะไม่เข้าร้องนะฮะเหมือนพี่ดิมิงกับพี่บีอ่ะ
1: มันรอยต่อกันนะเมื่อวานรอบ32
0: ใช่
1: ม
0: ั้ยใช่ก็เตะต่อเนื่องไงเพราะว่า
1: วันนี้
0: รอบแรกจะถึงรอบสมุทรทีมสุดท้ายเขาเตะต่อเนื่องเลยไม่มีมันหยุด
1: ครับ
0: แบบนอนสต็อปเลยแต่ว่าเขาจะหยุด1วัน ระหว่างขั้นระหว่างรอบ16ทีมกับรอบ8ทีม
1: ครับ
0: คือทำให้ผมตกใจไปด้วยเนี่ยเหมือนกับพี่ดิมิกับพี่บีไงพี่ดิมิแกหยอดไว้ไง
1: ครับ
0: แกหยอดทีมที่แกเชียร์ไว้ฮะ
1: เออ
0: พอจังหวะที่ทีมที่แกเชียร์เนี่ยกำลังจะยิงเข้าแกร้องก่อนแล้วพี่บีกำลังบรรยายอยู่เนี่ยพี่ดิมิบอกใครเหยียบเท้าแกฮะ
1: แกเหมือนเชียร์ทีมที่แกรักไปด้วยประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่รักนะครับผมรักในช่วง90นาทีนะฮะแกคงหยอดไว้ล่ะ
1: พอเลย90ถ้ายิงไม่ได้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างงี
0: ้ก็เมื่อวานนี้แฟนบอลไทยหัวใจอาร์เจนตินาไง
1: ครับ
0: เยอะมากพี่
1: เออๆ
0: เพราะว่าอาร์เจนเนี่ยต้องยิงเข้าประตูตัวเองไปก่อน2ลูก
1: ต้องยิงยังไงให้ยิงเข้าประตู
0: ต่อให้ทีมแค่เบิดก่อน2ลูกไง
1: 2เสาไฟฟ้า
0: 2เสาไฟฟ้าไง
1: ครับ
0: ก็พออาร์เจนตินานะครับเสมอนะครับโกรธเลยนะพี่นะ
1: เออ
0: แช่งเลยอ่ะถ้าไม่ชนะนะก็แพ้ไปเลยเว้ย
1: พอช่วงต่อเวลาพิเศษนี่ไปเชียร์อีกฝั่งนึงเลยใช่ไหม
0: โอ้ผมแล้วเฮ้ยผมเหมือนเอผมเลยพูดประโยคของขออภัยพูดถึงพี่ระเบิดสายควันพี่ระเบิดสายควันก็บอกว่าใจร้าย
1: ใจร
0: ้
1: ายใจร้ายจริงๆเลย
0: ใจร้าย
1: เชียร์มา90นาทีพอยิงไม่ได้นี่แช่งให้แพ้เลยฮะ
0: แช่งให้แพ้เลย
1: ครับ
0: เรียบร้อยเลย
1: เออ
0: นะครับก็โมร็อกโกนะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะแคนาดาไป3-0ครึ่งแรก0-0นะพี่นะ
1: ครับ
0: แต่พอครึ่งหลังนะครับโอ้เมื่อวานนี้คนนี้เล่นดีมากเล่นดีแต่บอลโลกครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็กองกลางพี่ตัวเล็กนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: นะครับอาเซนเฮได้ไหมนะ
1: ใช่เหรออ
0: ัสดินอุราฮีไง
1: คุณจะอาเซนเฮเหมือนตอนที่คุณบรรยายช่วงแรกๆอ่ะจนคุณโอ๊ตสินพงษ์เขารับมุกคุณประมาณสัก2รอบมั้งพอรอบที่3รอบที่4รอบที่5เขานิ่งแล้ว
0: เขานิ่งแล้ว
1: ปล่อยให้อาเซนเฮไปอย่าง
0: นั้นรู้สึกรำคาญก็เขาเรียกว่าเรียกทัวร์มาลงฮะ
1: ครับผม
0: ก็เมื่อวานนี้ก็ทัวร์มาลงเยอะเหมือนกัน
1: อ้าวก็ทัวร์ลงก็ทำให้ยอดวิวมันเยอะขึ้นใช่ไหม
0: ก็มีคนบอกว่าพี่ตามเกมหน่อยอย่านอกเรื่องนอกราวก็เลยบอกว่าอ๋อทำไม่ได้ครับมีแล้วเปล่า
1: ที่อ้าว
0: เป็นไง
1: ไปท้าทาย
0: ก็เป็นเช่นอย่างเงี้ยเขาเลยด่า
1: เขาเลยไปชวนเพื่อนมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ด่าเลย
1: เออครับ
0: ไม่มีเออนะอ้าวก็เมื่อวานนี้นะครับกองกลางร่างเล็กเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะครับอุนาฮีนะก็ยิงประตูคนเดียวใน2ประตูนะพี
1: ่ครับ
0: อยู่ๆเนี่ยแต่ก่อนเล่นอยู่ฝรั่งเศสนะพี่อยู่ในฝรั่งเศสองเช่อะ
1: นาทีที่50กับ
0: นาทีที่
1: 82
0: กับสโมสรจิโรน่า
1: 2ประตูเลย
0: 2ประตูก็นำก่อน1-0เป็นลูกสวนพี่ประตูแรกอะ
1: ครับ
0: จังหวะที่เจ้าอัชราฟฮาคิมีเล่นฟรีคิกจากฝั่งขวาพี
1: ่ครับ
0: เปิดเรียดมาตบเข้ามาตรงกลาง
1: เ
0: ออฟรีคิกนะ
1: ครับ
0: เหมือนจะเปิดที
1: ่
0: ไม่เปิดเขาเปิดเรียดไงเปิดเรียดเหมือนก็ได้ว่าภาษาสับฟุตบอลนั่นคือคัตแบ็คคือตบย้อนหลังกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางบริเวณจุดโทษให้อุนาฮียิงลอดขาและผ่านมือผู้สประตูเข้าไปครับก
1: ็
0: ทำให้โมร็อกโกนำก่อน1-0หลังจากที่เสียประตูไปก็ลูกทีมของเจสซี่มาร์ทนะพี
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่เจสซี่มาราชนะฮะอันนั้นนักร้องนะพี่รู้จักไหมพี่
1: ไม่รู้ครับ
0: ครับ
1: รู้จัก
0: ที่ร้องเพลงอะไรนะอันยูเล่นเล่นกีตาร์ตัวเดียวอะเล่นทั้งคอเล่นทั้งคอนเสิร์ตทำให้คอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตก็ได้พี
1: ่ครับผมฟังแต่เพลงลูกทุ่งครับรู้จักแต่ไผ่พงศธรอะไรพวกนี้คุณเจ๋ง
0: เหรอ
1: ถ้าถามนักร้องต่างประเทศผมไม่รู้จักจริงขออภัย
0: อ๋อเหรอ
1: รู้จักไมเคิลแจ็คสันคนเดียวครับ ผมชอบท่าเต้นเขา
0: ไมเคิลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดีๆนะไม่ใช่ไมเคิลหรือว่าเป็นไมเคิลต่างว่าหรือว่าไง
1: เดี๋ยวนี้หายไปเลยเหมือนกันนะพี่ไมเคิลต่างอ้าวแล้วลูกที่2ยังไง
0: ก็พอหลังจากนั้นแคนาดาก็พยายามที่จะโต้กลับนะครับพยายามที่จะสู้และมีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันแต่พอโมร็อกโกตั้งรับแล้วหล่อโต
1: ้ครับ
0: สุดท้ายในพวกเขาก็มาได้ประตูนำ2-0นะครับจากอุนฮีคนเดิมพี
1: ่ช่วงท้ายเกมนาทีที่82
0: นาทีที่82ก็เป็นจังหวะเหมือนจังหวะโต้กลับอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้โมร็อกโกนำห่าง2-0หลังจากนั้นแคนาดาก็บุกแรงที่ทดเวลาเยอะเหมือนกันประมาณ70กับ10นาทีมั้ง
1: ครับ
0: ก่อนที่เจ้าโซฟยานราฮิมีครับซึ่งลงมาเป็นสำรองนะในเกมนี้แทนไอ้เจ้าไซเบอรี่พี
1: ่ครับ
0: กองหน้าตัวใหม่ของบาเยิร์นอ่ะ
1: ครับ
0: เจ็บแล้วไม่รู้ไซเบอรี่ในเกมต่อไปจะลงสนามได้หรือไม่นะเพราะว่าเจ็บในระหว่างเกมด้วยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับทางด้านของ
1: ราฮิมี
0: นะครับก็ยิงประตู
1: ตอบ
0: กองเลย3-0นาที90+8ก็จบเกมแคนาดาชนะไป
1: โมร็อกโกชนะ
0: 3-0นะครับโมร็อกโกชนะไปนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: โมร็อกโกชนะเจ้าภาพแคนาดาก็ไปแล้วเรียบร้อย1ประเทศสำหรับเจ้าภาพร่วม
0: ครับ
1: นะฮะก็เป็นโมร็อกโกที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมฝรั่งเศส
0: ใช่
1: เนาะ
0: ฝรั่งเศสที่เตะเป็นคู่ต่อมานะครับเจอกับรักไวครับก็เตะกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับไม่มีอีเกิลนั้นสโมสรเป็นทีมอเมริกันเกมนะฮะ
1: ครับ
0: เตะกันที่ลินคอล์นฟินแนนเชียลฟิลด์ครับหรือสนามก็คือฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมก็ฝรั่งเศสก็เกมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะปรไวมาแบบมีแผลมีตอมีหมดเลยพี
1: ่
0: มีทุกอย่างอ่ะ
1: ก็ก่อนเกมเป็นรองด้วยคุณเจ๋งเนาะ
0: ใช่
1: ก็ต้องใช้แท็กติกเข้ามาสู้กับทีมชาติฝรั่งเศสที
0: ่
1: ฟอร์มกำลังร้อนแรงแหละก็ทำได้ดีนะสำหรับทีมปารากวัย
0: ครับ
1: เล่นหนักเล่นถึงเนื้อถึงตัวเลยอ่ะแล้วมีหลายๆจังหวะที่ควรจะเป็นแบบใบเหลืองใบแดงด้วยไหม
0: ถึงเนื้อถึงตัวมันหยองกับบอมเลยอ่ะสมัยวัยรุ่นเลย
1: มีหมายถึงว่าเรียกน้องน้องๆมานั่งอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่ใช่มือไม้ปลาหมึกนั่นแหละ
1: เข้าไปเช็คแฮนด์กันอยู่ข้างในอย่างเงี้ย
0: เออครับสองคนนี้อันตรายมาก
1: คุณเคยเห็นเหรอฮะ
0: ก็ผมอยู่ในนั้นนะพี
1: ่แล้วทำไมไม่ห้ามครับผม
0: ก็ผมก็ทำเหมือนกันนะ
1: อ๋อเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระบวนการเหรอ
0: ใช่
1: ไอ้คุณนี่ร่วมกระบวนการหลายรอบเหมือนกันนะ
0: ก็ไม่น่ามาเจอกับบุคคลเหล่านี้เลยฮะ
1: ผมเห็นกาตาเนี่ยมาครั้งหนึ่งอ่ะแต่ว่าเป็นที่จดจำแบบไม่ลืมอ่ะ
0: เออยังไง
1: จำไปจนวันตายเลยตอนไปพัทลุงอ
0: ่
1: ะคุณโดดเด่นมากจังหวะนั้นแหละเออนะฮะอ่ะต่อฮะฝรั่งเศสกับปารากวัยครับคุณเจ๋งเอ็มบัปเป้ไปยิงจุดโทษเน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นจังหวะที่ดูจะเป็นดูเอนะ
1: ครับ
0: ดูเอที่เขาลากบอลมาพี่ลากบอลมาแปลว่าโดนโดนเตะฮะ
1: ครับ
0: โดนเตะแล้วผู้ตัดสินก็เลยชี้ไปที่จุดโทษครับ
1: อืม
0: after review
1: หลังจากที่เช็ค VR แล้ว
0: เช็ค VR แล้วเนี่ยครับผมผู้เล่นจะเป็นใครนะเออ
1: ันนี้คุณจะพูดคำพูดของผู้ตัดสินที่ว่าเช็ค VR เสร็จแล้ว
0: ทิปปิ้งทิปปิ้งที่ใส่เวลาเรากินไอศกรีมก็จะไอ้โรยด้วยไอ้อันท็อปปิ้งพี
1: ่ไอ้ที่เขียวๆแดงๆเหลืองๆอะไรพวกนี
0: ้ท็อปปิ้ง
1: อันนั้นเรียกท็อปปิ้งอ
0: ันนี้ท็อปปิ้งไปกวาดไปย่ำอะไรมานี่หรือเปล่า
1: ครับผม
0: เออนะครับคอมพิวเตอร์ฟาวล์ออนหมายเลขอะไรเขาอ่านไปหรือเป็นดูเอ้มั้งจังหวะนั้นนะฮะก็ผู้สินก็ทิปชี้ไปที่จุดโทษวันนี้ผู้สินเป็นผู้สินจากเอฟจากไอ้อุซเบกิสถานพี่นะ
1: ครับ
0: มิสเตอร์ถามทุกห่างนะพี่
1: ชื่ออะไรนะขออีกทีฮะ
0: เอลกิสทานาทาเชฟฮะผู้สินระดับฟีฟ่านะของอุซเบกก็เลยชี้ไปที่จุดโทษครับและเป็นเอ็มบัปเป้ที่ยิงนะครับผ่านเพรสปลูกนะครับก็คือประตูเขาจากิวะ
1: ครับ
0: นะครับผมที่ยิงเข้าไปออร์เลโดกิวพี
1: ่ที่เซฟจุดโทษพาปารากวัยเข้ามาถึงรอบนี้
0: ถูกต้องเรื่องราวของออร์เลโดกิวเนี่ยเขาเคยแบบขายเสื้อเพื่อที่จะช่วยลูกช่วยลูกนะฮะที่ป่วยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: หมายถึงว่าเสื้อฟุตบอลเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอามาประมูลอะไรพวกนี้ป่ะ
0: ใช่ฮะ
1: อ๋อลูกเขาป่วยเหรอ
0: ลูกเขาป่วยตอนแข่งเขาเคยขายเสื้อแข่งตัวเองเมื่อปี2022พี
1: ่ครับ
0: เพื่อนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกน้อยแรกเกิดของแกแล้วก็มีแฟนบอลคนหนึ่งเขาซื้อไปในราคา200,000ก่อนในนี้นี่จะเป็นเงินของที่ปารากวัยนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ครับอืมแต่ก็บอกว่าเขาจะคือเสื้ออยู่20ตัวนั้นนะพี่นะแต่มีเงื่อนไขเดียวพี่นะครับปารากวัยต้องชนะฝรั่งเศสได้เขาบอกมา
1: หมายถึงว่าอยากได้เสื้อตัวนั้นจะซื้อคืนอะไรประมาณน
0: ี้ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ชนะ
1: ก็เสื้อก็ยังไม่ต้องซื้อคืน
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ฝรั่งเศสเอาชนะไปด้วยจุดโทษของคิลิแอนเอ็มบัปเป้นาทีที่70นะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโมร็อกโกนะจริงนะ
0: ต่อไปฮะก็แม้ว่าปารากวัยนะครับปารากวัยเนี่ยจะแพ้ไปก็ตามแต่ออร์เลนโดกิลพี
1: ่ครับ
0: นะตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมนะแมนออนเดอะแมทเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแกเซฟอุตรุดนะพี่นะ
1: ครับ
0: นะครับแกเซฟเป็นพันแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัล นะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในแมตช์นี้ไปครองนะครับก็สุดยอดนะออร์เลนโดกิลนะครับ
1: ครับ
0: ก็ฟอร์มโดดเด่นมากนะครับและตัวสูงชนะได้นะพี่เนาะ
1: ครับ
0: อายุแกยังน้อยอยู่เลยพี
1: ่
0: คนที่เซฟจุดโทษที่เจอนะใช่ไหมเยอรมันอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยรีแมชในรอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วไปจริง
0: อ๋อใช่ไง
1: เนาะ
0: ครับ
1: รอบรองเนี่ยมาเจอกันเมื่อฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพอ่ะจริง
0: ใช่แล้วก็ฝรั่งเศสก
1: ็ชนะ 2-0
0: ชนะไปไง
1: 2-0
0: ชนะไป2ต่อ

0: ส่วนจากเตโอแองโนเนสแล้วก็โคโลมัวนี่ครับ
1: ครับ
0: ยิงได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมก็ทำให้ฝรั่งเศสได้เข้าไปชิงนะครับ
1: ครับ
0: กับทางอาร์เจนตินาต่อไปแล้วก็โมร็อกโกก็ไปเจอโครเอเชียและแพ้โครเอเชียไง
1: ได้ที่4
0: ได้ที่4ไง
1: ครับ
0: ในครั้งที่แล้วนะครับ
1: อ
0: ่ะก็ได้ไปแล้ว2ทีมนะในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับผม
0: เออ4ทีมสิพี่เนาะ4ทีม2คู่ใช่ไหมฮะที่ผ่านเข้าสู่
1: รอบ8
0: รอบ16ทีมสิพี
1: ่
0: รอบ8รอบ8
1: รอบก่อนรอบ
0: ชนะเลิศแล้วโอ้สับสนอะ
1: รับก่อนเราชนะเลิศแล้วคุณเจ๋ง
0: นอนน้อยแล้วผม
1: ใช่เพราะ
0: ได้สองทีม
1: ต่อเนื่องกัน
0: เพราะเมื่อคืนเนี่ยเตะสี่คู
1: ่
0: ได้สองทีมโอเคผมจำคำผิดฮะครับโอ้ยประมวลผลก่อนมีหน้าหยองบอก
1: ตาแดงแล้วใช่ไหม
0: ตาแดงแล้วหรอ
1: เจ๋งตาแดงแดงมารอกดดันอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: มาเช็คมุกมาหาหรือเปล่า
1: เอาแล้วสรุปเป็นยังไงครับผ่านไหมคุณหยองคุณหยองกับคุณบอม
0: ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่ง
1: อ๋อไม่ถึงครึ่งของ
0: เต็ม10ก็ได้เอาสักไปสัก 4.5 แล้วกัน
1: อันนี้เป็นมาตรฐานของคุณเจ๋งอยู่ที่10ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่มาตรฐานผม10อยู่แล้ว
1: แต่ดีกว่าคุณหยองได้5อีกเหรอ
0: 5 5พอหยอง
1: เอ้ยแต่ผมว่าแค่สำเนียงคุณหยองเนี่ยผมว่าก็น่าจะไปถึง5
0: นะ
1: 5แล้ว
0: สำเนียงแกนะ
1: 5แล้วแล้วก็มุกอะไรต่างๆก็น่าจะเพิ่มให้แกอีกหน่อยสัก6 7อะไรประมาณน
0: ี้แต่น่าแกน่าจะคนพูดเยอะเหมือนกันนะที่บ้านไม่มีใครคุยด้วยหรอกคุยเยอะมากแต่ไม่ได้หยองเนี่ยพูดแต่เนอไม่ได้อย่างเนี่ยเมื่อวานนี้ผมบรรยายไปไงมีภาษาสุพรรณด้วยนะเฮ้ยไอ้น้องทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: คุณไปว่าแคปเวิร์ดเขาหรือเปล่าพูดภาษาสุพรรณไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: ก็พูดไอ้น้องอย่าพูดอย่างนี้นี่มีนะมีนะต้องมีเล่นบ้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนคุณอันนี้คุณเรวัตใช่ไหมอันนี้นะ
1: อ๋อ
0: ไอ้นู
1: ่ไอ้นู่ท่านเรวัตท่านเรวัตกฤตเกษร
0: กฤตเกษรเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้นู่อย่าทำอย่างนี้ลูก
1: ไอ้หนูลูกชายผมดูพร้อมกับผมเนี่ยเขายังชอบคุณอยู่เลยนะ
0: เฮ้ยชอบยังไง
1: เขาบอกว่าอะไรของอาเจ๋งเนี่ยแล้วเขาก็เลยเดินหนีไปเลยฮะอันนี้คือชอบไหมฮะ
0: ก็น่าจะเกลียดแหละ
1: เขายิ้มอยู่นะตอนนั้นเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ลุกเหมือนทนดูไม่ได้อะไรประมาณ
0: ทนไม่ไหว
1: เออ
0: นี่กาก้าหรือว่าปาโต
1: ้กาก้า
0: อ๋อโอตากาก้าคนมีวุฒิภาวะแล้วโตแล้วนะฮะกำลังจะทำงานก็น่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะเนาะแล้วไง
1: โอ้อันนี้ว่าหลานเหรอหรือว่า
0: ใช่หลานก็คงรู้อะไรอันจริงทำอะไรเนี่ยสงสัยแบบเลอะเทอะอ่ะถ้าพูดอะไรเขาพูดแล้วแหละ
1: คือเขาชอบมุกตลก
0: เออเหรอ
1: แต่ว่าเขาแบบเหมือนทนดูไม่ได้อ่ะเขาก็เลยลุกออกไปหลังบ้าน
0: เหมือนรำคาญอ้าว
1: แต่ก็สนุกครับสนุกแล้วฟัง99เนี่ยโอ้โหสนุกทุกคู่บรรยายเลยวันก่อนมีน้าหังมาด้วยนะ
0: อ๋อน้าหังไง
1: เอ้ยผมก็ดูผมก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: โอ้โหน้าหังมานี่แฟนๆรายการเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคุณจริงนะ
0: ใช่ๆมาเยอะเลย
1: เออ
0: แต่ว่าม
1: ีปั่นโค้งๆมั้ย
0: น้าหังโอ้จะบอกบราซิลเจอญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเลยอ่ะไม่ค่อยมีปั่นโค้งเลยโอ้ไม่ได้เลย
1: แต่ว่าน้าหังเริ่มที่จะตลกเหมือนคล้ายๆเข้ากับ FM 99แล้วนะ
0: ต้องเข้ามากลืนกับเข้าเมืองตะหลิวต้องเดือดตาๆไง
1: ครับ
0: สไตล์ของ99ก็เหมือนกับที่ป๋าตั้งมาตรฐานสแตนดาร์ดไว้ไงว่าต้องอาจจัด2คนป๋าแล้วจัด2คนจะได้เข้าคู่กันส่งไปปุ๊บรับปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่หลังๆก็จะบอกป๋าว่าป๋าครับผมก็ส่งไปปุ๊บเดี๋ยวมีคนหนึ่งเขาไม่รับผมเลยพี่
1: ใครฮะ
0: เอ็มนัทพลชุมทรัพย์ครับ ผมชงให้เกี่ยวกับกินไก่มุทาลัยในกีฬาตะก้อครับ
1: งามๆเลย
0: งามๆหยับย้อยเลยนะครับไม่มีหวานไม่มีขมเลยไม่มีขาดไม่มีเกินฮะ
1: พอดีเป๊ะ
0: นัทพลชุมทรัพย์เนี่ยคือแกเอาบอลลงปุ๊บแล้วก็เหยียบคือแล้วก็ส่งเตะคืนผม
1: ไม่ยิงประตู
0: ไม่ยิงประตูส่งคืนผมอ่ะนัทพลชุมทรัพย์หรือว่าน้องเอ็ม
1: เอ๊ะเขาจัดช่วงไหนผมก็
0: เที่ยงครึ่ง
1: เที่ยงครึ่งมาพร้อมกับน้องอีกคนเนี่ย
0: ใช่น้องเปรมน้องเปรม
1: น้องเปรม
0: ครับตอนโอหลังแอนเลยอ่ะ
1: แบก2คนเลยแหละฮะ
0: แบกหนึ่งไม่พอแบก2เลยเอา
1: น้าหังเนี่ยแกมาบรรยายกับพี่นุสอนไหม
0: พี่ท็อปเนี่ยกลับมาหรือว่าคัมแบ็กคืนถิ่นบ้านเดิมนะครับ FM 99นะครับก็พี่ท็อปเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยที่มาจัดรายการที่99
1: ครับ
0: จัดรายการโอ้ยรายการช่วงเช้าจำชื่อรายการไม่ได้สปอร์ตบริตี้ไหมหรือว่า
1: โอ้ตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยเนาะ
0: แรกเริ่มเลยยุ
1: ค
0: ตั้งไข่ใหม่2004พี
1: ่2147
0: อ่ะ
1: โหแล้วกลับมาเป็นครั้งแรกเลยนะในรอบ10ปี
0: กลับมาในรอบ10ปีมั้ง
1: โอ้โหนะก็ถือว่าเป็น เรื่องราวดีๆนะ
0: เป็นเกสเป็นเกสพอดีขับรถผ่านมาแล้วบอกเจ๋งอยู่ไหมพี่ไหนๆก็เสียค่าน้ำมาแล้วพี่มาเป็นเกสมาเป็นแขกรับเชิญให้ผมหน่อย
1: แล้วเดี๋ยวมีติดต่อมีอะไรมาบ้างหรือยังฮะรอบต่อๆไป
0: ก็ต้องดูก่อนว่าเอสแตนดาร์ดเนี่ยเท่ากับคุณกับเอฮิมสกุลหรือเปล่า
1: โอ้คุณยังไม่วัดสแตนดาร์ดอีกนะฮะโอ้พี่เขาระดับเทพแล้ว
0: เ
1: ดี๋ยวมีใช่ไหมแฟนแฟนรอ
0: แฟนรออยู
1: ่ครับ
0: แฟนแฟนรออยู่นะครับอ้าวก็ได้2คู่ไอ้2ทีมนี่พี่นะ
1: ครับผม
0: ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอมอร์โกนะครับที่ฟ็อกซ์โบโรนะครับ
1: ครับผม
0: ก็คู่นี้นะครับผมจะเตะกันในวันศุกร์นะพี่นะเข้าสู่วันศุกร์นะ
1: วันที่9
0: ก็คือคืนพฤหัสบดีนะครับเข้าสู่คืนวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับเวลา 3:00 ก็คือคืนพฤหัสบดี
1: ครับ
0: เวลา 3:00 นะครับ
1: อืมเป็นนัดที่89แล้วคุณเจ
0: โอ้โหเร็วมากนะการรบหมด104แมตช์ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: เร็วมาก
1: โมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับก็ได้1คู่แล้วสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคืนนี้โปรแกรมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ใช่ไหมเจ๋งตอน 3:00
0: ใช่
1: นะ 3:00 บราซิลเจอกับนอร์เวย์โอ้โหคู่นี้ก็ผมเชื่อว่าแฟนๆในบ้านเราก็รอติดตามกันนะเจ๋งนะโห
0: ที่บราซิลเจอนอร์เวย์นอร์เวย์ก็มามืดนะ
1: นอร์เวย์เนี่ยกำลังแบบเขาเรียกอะไรกำลังคึกคักอ
0: ่
1: ะแฟนบอลเป็นไงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: พ
0: ายเรือไงพายเรือไง
1: ไวกิ้งโรใช่ไหม
0: ถูกต้องนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์มา 2-1 นะส่วนบราซิลก็ชนะญี่ปุ่นมา2-1 แบบสนุกเลยนะครับเตะกันที่แต่ที่นิวเจอร์ซีย์พี
1: ่ครับ
0: ครับผมก็ติดตามกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็ห้ามพลาดเลยครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับคู่ระหว่างเม็กซิโกนะครับเจอกับทีมชาติอังกฤษเวลา 7:00 นครับ
1: ครับ
0: ก็คือเช้าวันจันทร์นะก็คือคืนนี้ต่อเช้าจันทร์ซึ่งยังไม่มีรายงานว่าจะเลื่อนนะพี่ตอนแรกมีข่าวว่าจะเลื่อนไง
1: เนื่องจากสภาพอากาศเหรอ
0: สภาพอากาศที่แอสเตกาประเทศเม็กซิโกนะครับแอสเตกาคือสนามในกรุงเม็กซิโกซิตี้เขาบอกว่าจะมีไอ้ฝนฟ้าขนองพี
1: ่ครับ
0: ครับผมจะมีพายุเข้าจะมีพายุมีฝนตกหนักก็อาจจะเลื่อนมาเตะเร็วขึ้นเข้าช่วงค่ำอาจจะมีฝนตกพี
1: ่ครับ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะเลื่อนหรือเปล่าแต่คงไม่เลื่อนนะพี
1: ่
0: เพราะถ้าเลื่อนมันโหเรื่องการเดินทางค่าเครื่องบินค่าอะไรมันเปลี่ยนมันเสียไปหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: แล้วสนามแห่งนี้ก็มีตำนานด้วยนะคุณเจ๋งเนาะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่เขาบอกกันสำหรับทีมชาติอังกฤษเนี่ย Hand of God ของ
0: มาราโดน่าแห่งนี
1: ้ที่สนามแห่ง
0: บอลโลกปี1986รอบ8ทีมสุดท้ายที่เดโกอาร์มาโดมาราโดน่าครับที่ตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่ากระโดดสูงกว่าปีเตอร์ชิลตันฮะ
1: ใช้หัวมงบอลเข้าไป
0: ไม่เอาหัวผมไม่มือนี่แหละครับผม
1: ถ้า VAR ได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้อะแต่ว่าลูกสองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็น go off century นะพี
1: ่โหที่เลี้ยงไปใช่ไหม
0: เลี้ยงผ่าน
1: หลบ
0: หลายคนเลย
1: ครับ
0: ปีเตอร์ลีดเป็นหนึ่งในนั้นพี
1: ่ครับ
0: วิ่งก้นเตี้ยอยู่เลยปีเตอร์ลีดอะหนักก้นอยู่เลยครับวิ่งตามต้อยๆฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะเขาบอกว่าความสูงระดับน้ำทะเลมันจะมีปัญหากับทีมชาติ

0: มันก็มันจะเหมือนปวดหัวเคยเป็นไหม
1: ระบบหายใจ
0: เออ
1: มันอาจจะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: เหมือนเวลาเราผมขับรถเนี่ยสมมติกลับบ้านบ้านเกิดนะพี่นะ
1: ครับ
0: เวลาขึ้นที่ลาบสูงนี่คนที่ลาบสูงไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: คนมุกดาหาร
0: คนมุกดาหารนะแต่เวลาขับออกขึ้นจากสระบุรีพี่พอขึ้นบริเวณไอ้โรงงานปูน
1: เนี่ยตรง
0: นั้นอะ
1: ตรงช่วงขึ้นเขาม
0: ันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มแล
1: ้วมันจะวิ่งวิ่งหน่อย
0: มันจะเริ่มแล้วถ้าเรารู้ได้ไงว่าเราเริ่มขึ้นที่สูงครับผมจะสังเกตได้จากไม่ได้วัดจากไอ้มีที่วัดสูงไม่สูงนี่พี่นะผมวัดจากรถบรรทุกพี่ถ้าขับช้าแสดงว่ารถบรรทุกเนี่ยช้าแล้ว
1: ดูจากรถบรรทุกข้าง
0: ๆรถบรรทุกข้างๆเนี่ยกำลังลากขึ้นข้างบนเลยแสดงว่าเราขึ้นที่สูงแล้ว
1: แต่ว่าม
0: ันหูมันจะ
1: หูมันจะอื้อ
0: หูอื้อไม่ใช่หูอื้อหูอื้
1: อหูอื้อ
0: หูอื้อแล้วมันแบบเอ๊ะทำไมหายใจไม่เต็มปอดว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นแหละฮะอากาศอย่างนั้นเลยอากาศเบาบางไง
1: อังกฤษก็น่าจะเจอปัญหานี้
0: เจอแน่นอนพี
1: ่แต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าอังกฤษเล่นแบบนัดที่แล้วนะพี่ที่จักรเดียร์คองโกนะแล้วคือจับชนะ 2-1 เสร็จไม่สกอร์พี่
1: หูอื้อแน่นอนอ่ะ
0: หูอื้ออ่ะอื้ออื้อนี่แหละโดนด่าแน่นอนนะ
1: แมตช์ที่แล้วก็โดนอยู่แล้ว
0: มาตูเคิลฮะ
1: ครับ
0: โดนด่าเละ
1: แต่คู่ชนะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยก็จะไปเจอคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย
0: ์ครับ
1: ที่จะเตะกันตีสามคืนนี้ด้วย
0: จับคู่กันเลยไง
1: ครับผม
0: ครับก็สรุปนะ
1: เออ
0: มาลุ้นกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวปาร์คจะมาให้เสียงภาษาไทยคู่เม็กซิโกกับอังกฤษเพีย
1: โอ้ป๋ากับพิเทพ
0: พิเทพนะต้องคู่นี้เลย7โมงเช้าเลย7โมงเช้า
1: ไอ้คู่นี้เนี่ยมีแฟนๆรอติดตามเยอะเหมือนกันนะคุณเจ๋งนะ
0: ทำไมฮะโดยเฉพาะพี่หลิมกับพี่บีใช่ไหมล่ะว่าไง
1: ใช่พี่บีแหลมสิงเนี่ยแกพูดถึงตลอดเลย
0: อ๋อคือชมป๋าเลย
1: ก็มีชมก็ใช้ภาษาถิ่นในการบรรยาย
0: ยังไงฮะ
1: ภาษาใต้ไม่เอาดีกว่าคุณเจ๋งคุณจะมาชมให้ผมแบบนี้ดิฮะเดี๋ยวผมไม
0: ่
1: ม
0: ีนะ
1: เออ
0: พี่บีเนี่ยชอบแซวเออครับผมอืม
1: พี่บี
0: นักเตะเขาเอผู้เล่นประตูเขานั้นพี่เขาเป็นลมไง
1: เออเออ
0: เขาช็อกพี่เขาช็อก
1: ช็อกช็อกไม่ใช่ช็อกฮะช็อกช็อกบอลช็อก
0: ก็เอาได้ว่าประตูช็อกออกมาก็ประตูมีการช็อกหรือเปล่าหรือว่าไงครับทีมแพทย์ต้องเข้าไปในสนามแล
1: ้วมีนักเตะล้อมในกรอบเขตโทษ
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: พี่บีผมฟังจากพี่บีมาอีกทีนึง
0: อ๋อพี่บีนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรานะ
1: มีนักเตะล้อมในกรอบเขตโทษนึกว่าโดนรุมล้อม
0: รุมล้อมเออที่จริงคือ
1: ล้มฮะ
0: อ้าว
1: มีคนล้มในกรอบเขตโทษอันนี้ผมฟังจากพี่บีมานะป๋านะไม่เกี่ยวผมนะคุณเจ๋งชงมานะครับผม
0: ป๋าครับพี่ตุ๋ยนี่ครับป๋าป๋าเนี่ยเป็นคนให้โอกาสพี่แล้วก็พี่เบิ้ลนี่มันจะได้มานิ่งทอล์กนะ
1: เป็นคนตัดสายสะดือเลย
0: ยังไงพี
1: ่ก็พี่บ่าวเขาคุยกับป๋า
0: ครับ
1: แล้วก็พี่บ่าวเขาก็เลยชวนผมมาจัดรายการด้วย
0: น
1: ี่
0: คือรายการเราตั้งใหม่ใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: จะนั่งจัดรายการยากมากใช
1: ่
0: ไหมพ
1: ี่ใช่
0: แล้วมอร์นิ่งทอล์กแต่ก่อนเนี่ยคือรายการมอร์นิ่งทอล์กคือรายการตอนเช้าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะจัดเจ็ดโมงครึ่งบ้างเจ็ดโมงบ้างเนาะ
1: ครับ
0: และเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราหาคนจัดคือป๋าต้องมาทุกวันเลยตอนนั้นป๋าต้องแบกทีแบกขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วป๋ามาทุกวันแล้วคราวนี้ก็พี่ก็เลยพี่กับพี่บ่าวอนุวิศวงศ์นะก็เลยมาเสนอว่าเอ้ยอยากจัดรายการใช่ไหมพี
1: ่ก็พี่บ่าวขึ้นมาคุยก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็ขึ้นตามพี่บ่าวมาแล้วก็จัดวันแรกเนี่ยก็จะมีป๋าคอยเป็นพี่เลี้ยง
0: อ๋อป๋าเข้ามาด้วย
1: มาด้วยเลย3คนจัดรายการ
0: ผมจำได้ว่าวันแรกที่มาจัดนี่คือป๋าอ่านอยู่คนเดียวแล้วก็อ่านเนสเฟิลอยู่คนเดียวแล้วก็อ่านข่าวอยู่แล้วหันซ้ายหันขวาเอ้าเรื่องพวกเองไม่พูดอะไรบ้างเหรอ
1: พี่กลับอย่างเดียวฮะป๋าบอกเออตุ๋ยเออเองไม่พูดอะไรเลยวะใช่พอจบรายการบอกเดี๋ยวเตรียมข้อมูลมาขอไปวันพรุ่งนี้แล้วกันพี่ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นผมก็พยายามที่จะเตรียมข้อมูลพยายามที่จะพัฒนาตัวเองป๋าเขาก็เห็นแววแล้ว
0: ป๋าเสียงแหบเลยวันนั้นไอ้พวกเอง2คนไม่คิดจะชวนป๋าเลย
1: รู้เปล่าว่าหัวเราะอย่างเดียวลงบ่าว
0: เอาเลย
1: ป๋าพูดอะไรก็ตลกหมดเลยอ่ะใช่ฮะ
0: ก็เหมือนบรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายฟุตบอลโลกตอนเช้าๆพี
1: ่
0: ป๋าบอกเสียงพี่แหบแล้วนะหันไปพี่เทพพี่เทพบอกมีเวลาจะเล่าให้ฟังครับ
1: แต่ว่าพี่เทพเนี่ยผมชื่นชมแกอย่างนะคุณเจ๋งนะข้อมูลแกค่อนข้างจะเป๊ะมากเวลามาบรรยายเนี่ยโหข้อมูลแกเยอะบางทีแกพูดไปประมาณสัก 3-4 ประโยคอ่ะป๋าตัดบทแล้วข้อมูลแกเยอะจริง
0: แกเยอะแกเยอะ
1: ใช่เตรียมมา
0: เพราะว่าอ๋อคือคอยแล้วว่ารับส่ง
1: ใช่ครับ
0: คอยที่จะเติมข้อมูลให้กับป๋าโดยเฉพาะเติมว่าเบอร์5นี่ใครเบอร์5เซ็นเบอร์7
1: อ้าวนี่คุณเยอะกว่าผมอีกแน่คุณเจ๋งแต่แรกคุณห้ามผมนะบอกว่านี่ป๋านะป๋า
0: ป๋า
1: สุดท้ายคุณไปถึงเบอร์5ส่งให้เบอร์7แล้วนะอันนั้นพี่หลี่หมิงหรือเปล่า
0: อ๋อพี่หลี่หมิงพี่หลี่หมิงเนี่ยเหมือนใครไปอันนั้นแกไปเหยียบขาแกฮะ
1: ครับคือแบบมันกดดันเนาะคุณเจ๋งเนาะเวลาบรรยายไปด้วยแล้วก็เชียร์ทีมนี้ไปด้วย
0: กระหยอดไว้ล่ะแล้วเราถามว่าพี่คงจะหยอดได้เยอะหนึ่งไปสามร้อย
1: เพราะ300แล้วทำไมตื่นเต้นเยอะขนาดนั้น
0: ไม่รู้เหมือนกัน300บาทขอบคุณด้วย
1: แต่ไม่ดีคุณเจ๋ง
0: ไม่ดีนะ
1: เรื่องของการบันดาลช่วงนี้เขากำลังจับกันอยู่นะตำรวจก็กำลังหาอยู
0: ่อะไรแล้ว
1: ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็หาอยู่ว่าไอ้ตัวที่มันรับแทงบอลอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขากำลังหาอยู
0: ่หาอยู่อ่ะจริงป่ะหาอยู่นะ
1: ใช่ก็หาไปแล้วก็ทำไมหายากช่วงนี้เพราะว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์อะไรมันอยู่ต่างประเทศหมดไงคุณเจ
0: ๋
1: ถูกฮะ
0: สแกมเมอร์อะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้มันออนไลน์แล้วไม่ค่อยมีเดินมาให้กาให้อะไรกันแล้วมีหรือว่ายังมีอยู่ฮะ
0: สมัยก่อนมีไหมพี
1: ่โอ้โหสมัยก่อนมาเป็นโพยเลยฮะ
0: เหรอ
1: ที่สวทเรายังมีเลยผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้าแต่ว่าตอนนี้เลิกหมดแล้วเลิกหมดแล้ว
0: เลิกทุกอย่างแล้วก็เป็นไฮโลแทนได้ไหมหรือไง
1: ไม่มีแล้ว
0: อยู่หลังไม้ไผ่เนี่ยต้นไม้ไผ่เนี่ยไม่ใช่นะโอ้แต่ก่อนไม่มี
1: ใช่
0: แต่ก่อนพี่แต่ก่อนพี่อะไรนะ
1: อ้าวอย่าไปพูดชื่อเนี่ยฮะแกเกษียณอายุไปแล้ว
0: นะเกษียณแล้ว
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้รับเที่ยวสมบัติแล้วไปรับที่บ้านแทน
0: มีหน้าแหละตอนกลางคืนนะโอ้ยตอนเสาร์ที่ตอนเย็นๆนะโอ้ครับผมวิ่งกันรวดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ทำข่าวแล้วส่งข่าวแล้วไม่ใช
1: ่โอ้มีซีล็อกมาวางไว้เนี่ยเดินแล้วหยิบคนละใบคนละใบฮะชีวิตไม่ต้องไปไหนฮะลุ้นบอลกันอย่างเดียวฮะอันนี้คือยุคสมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อนไม่มีแล้ว
1: สักประมาณ20ปีที่แล้ว
0: ไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นแซวว่าตามเอกมากข่าวตอนนี้ก็สบายแล้วพี
1: ่สบายแล้ว
0: บ้านกับรถไม่ต้องผ่อนละ
1: หมายถึงว่าผ่อนหมดแล้วได้เงินมา
0: แฟนแน่ยึดไปแล้วยึดไปหมดละ
1: อ่ะแล้วเอกมากข่าวว่าร่ำรวย
0: อันนั้นก็ยึดเหมือนกันไม่มีไม่ดี
1: ครับ
0: ครับอย่าไปเรื่องก่อนครับพดันคนนี้เขาก็มีการจับกลุ่มอยู่หรือไม่นะ
1: ถูกครับเจ้าที่ตำรวจกำลังเร่งจับกลุ่มจับกลุ่มอยู
0: ่ครับ
1: แล้วนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าไอ้พวกที่โต๊ะอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนกันอะไรยังไงกันบ้าง
0: ตำรวจก็ต้องไปจับกลุ่มนะไม่ใช่ตำรวจไอ้เหมือนในหนังนะพี่ตำรวจก็เป็นนักคอมไงแล้วก็พี่หม่ำเล่นไฮโลอยู่เลยเป็นเจ้าไงปรากฏว่านักคอมเข้าไปปุ๊บอ้าวไปเล่นกับเขาด้วยสุดท้ายหมดตัวฮะทั้งเสื้อทั้งหมวกไปหมดเลยอ่ะ
1: อย่าเพิ่งไปอ่ะ
0: อย่าเพิ่งไป
1: เอาสักตาหนึ่งก่อน
0: สักตาหนึ่งก่อน
1: เรียบร้อยชุดตำรวจก็ไม่เหลือฮะเจ๊โอ้โดนพี่หม่ำกินหมดเลยฮะ
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับก็นั่นคือโปรแกรมนะแล้วก็ผลการแข่งฟุตบอลโลกนะครับ2026นะครับก็เตะกันต่อเนื่องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเตะกันต่อเนื่องเลยจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายจบนะพี่นะ
1: ครับ
0: คู่สุดสนานนะครับเจอกับโคลอมเบียเลยพี
1: ่
0: แล้วก็อาร์เจนตินาเจออีบนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็
1: แล้วคืนนี้ใครบรรยายให้เจ๋งบราซิลกับนอร์เวย์พอทราบ
0: เป็นคมกับสนนั้นระยะผิดนะ
1: น้องสน
0: น้องสนนี่ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่า
1: เด็กที่คุณเจ๋งเขาเรียกอะไรนะ
0: เด็กสร้างสร้างเรื่องปวดหัว
1: แต่สนเขามีบุคลิกเป็นของตัวเองนะ
0: ใช่
1: มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง
0: ก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักลงทุนวัยรุ่นอะไรนะเรียกนะ
1: วัยรุ่นสร้างตัว
0: นะครับผมก็คืออายุน้อยร้อยล้านเหมือนกันคนนี้พี
1: ่ได้เงินมาร้อยล้าน
0: ตามเจ้าทุยตลอดเลยฮะตามไปถึงลีกบาสเกตบอลตามถึงลีกบราซิล
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ถ้าดูตัวอย่างพี่ๆไว้ก็กลับตัวได้ก็กลับตัวเนาะสนเนาะ
0: ใช่พี่ผ่านมาเยอะ
1: นะฮะไม่ก็แก๊งอยู่อย่างเงี้ยนะคุณเจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: บัวไม่ขยำนะครับลุงเม้งลุงตุ๋ยครับเดี๋ยวเราค่อยคุยผลการแข่งขันทีนี้พี่เนาะ
1: ครับ
0: มีบันดาลด้วย
1: ออ
0: แล้วก็การแข่งขันในการต่างๆในรายการกอล์ฟนะคุณอาบอกว่าคนไหนขายสีทาบ้านครับคริสโตเฟอร์เบเยอร์อาเยอร์ซีนะครับ FC เบ้งรายการตัวครับพี่คุณมนุษย์โคกริ้งครับอยากเห็นพี่ๆ2คนนะครับไปช่องคาร์บอนคาเฟ่ครับเบเกเนอร์ FC ยูยี่ไทยรัฐบันเทิง
1: โหยูยี่ไทยรัฐบันเทิงนี่สวยมาก
0: น่ารักใช่ไหม
1: น่ารักมากคุณเคยติดตามไหม
0: คุณอยู่เหมือนเขาเห็นน้องเขาใน TikTok อ่ะ
1: ครับ
0: น่ารักใช่ไหมพี
1: ่น่ารักชอบเลยเจ๊
0: เอาคุณมีภรรยาแล้ว
1: เอาหมายถึงว่าชื่นชม
0: เฉยชื่นชมไม่เคย
1: ชื่นชม
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: เป็นเป็น
1: นักข่าว
0: นักข่าวเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่น่ารักจริงนะ
1: ออกไปรายงานนอกสถานที่ด้วยอะไรด้วยต่างๆคุณเจ
0: ครับ
1: น่ารักน่ารักมีแฟนยังฮะ
0: โอ้น้องน่ารักแบบนี้ก็เนี่ยจะมีคนมา
1: เนาะ
0: มันจีบเยอะเนาะ
1: ถูกต้องฮะ
0: พายุยี่สมัยก่อนก็ต้องคุณยุยี่ที่เป็นนางแบบนะพี
1: ่อ๋อที่เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผมหยิกหยิกใช่ไหม
0: ถูกต้องหน้าตาและยิ้มแบบยิ้มแบบเผ็ดๆนะพี
1: ่
0: ยิ้มแบบเหมือนกินของเผ็ดนะยิ้มแบบเซ็กซี่เซ็กซี่
1: ปากเจอเจอเลย
0: เจอหน่อยน่ารักดี
1: คุณชอบเหรออ
0: ้าวสมัยก่อนก็ต้องชอบที่ยูยี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณยูยี่เนาะครับ
1: สวัสดีครับผมว่าถ้าเอาสถิติของเมสซี่กับเอ็มบัปเป้ไปเทียบกับเปเล่ในการยิงรอบน็อกเอาท์ผมว่าต้องเริ่มนับที่รอบน็อกเอาท์16คนรอบนี้ถึงจะแฟร์เพราะเปเล่ไม่เคยได้เล่นรอบน็อกเอาท์32ทีมนะครับ
0: ครับ
1: เนาะเดี๋ยวนี้มันเพิ่งมาปีนี้ปีแรกนะคุณเฉียงเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: รอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยนะครับสถิติอะไรจริงๆ
0: มันก็เปลี่ยนไปตามอายุแหละนะครับยุคสมัยแหละธรรมดาเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: พี่เจ๋งบอกว่าเวลาเตะบอลในที่สูงแล้วจะปวดหัวแต่ทำไมแฟนพี่ตุ๋ยไม่ได้เตะบอลก็ปวดหัวเหมือนกันครับ นั้นคนละประเด็นกันนะฮะ
0: คนละประเด็นกัน
1: อาจจะปวดหัวเรื่องพฤติกรรมของผมอะ
0: เ
1: นาะที่เรียบร้อยรักครอบครัวมากเกินไปนะคุณเจ๋ง
0: ไม่หรอกผมว่า

0: ผอ.สุเทพ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ที่จะมาบรรยายป๋าเนี่ยบรรยายจนกระทั่งรู้จักนักเตะเม็กซิโกหมดแล้วฮูเลียนกินโยเนส
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ภาวนา
1: ฮูเลียนกินโยเนสแล้วก็มีไอ้ดาวรุ่งนะพี่ไอ้โมร่าเปล่า
0: เออโมร่าโมร่า
1: โมร่า
0: ครับผม
1: อายุเท่าไหร่17-18ปีเอง
0: เออ
1: กีโมโอชัวเนี่ยเพิ่งเอาเหมือนไอ้เอาภาพวาดการ์ตูนไปให้น้องมันอะ
0: โอชัวได้40กว่าแล้ว
1: เอออายุห่างกันโหกี่ปีพี่
0: ก็เป็นพ่อลูกได้
1: เออพ่อลูกได้อ่ะ
0: ครับ
1: โอชัวเอาไปลูกเอารูปให้เจ้ากิเบโตโมร่าไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ป๋าจำได้หมดเลยเหรอ
1: จำได้หมดแล้ว
0: เม็กซิโกถ้าเม็กซิโกตกรอบแล้วฮะ
1: ป๋าก็ต้องเช็คข้อมูลนิดนึงครับ
0: ใช้เวลาป๋าหน่อยอ่ะ
1: ให้ละให้เวลาป๋าหน่อย
0: ครับ
1: ป๋าเนี่ยก่อนจะมาบรรยายเนี่ยป๋าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักพากย์นะป๋าจะมาทำการบ้านก่อนนะมาเช็คชื่อก่อนเนี่ยมาใครเป็นใครป๋าจะมาเช็คในหนังสือว่าไอ้คนที่หนึ่งคนที่สอง
0: ครับ
1: ใครเป็นใครเตะกี่โมง
0: อ
1: ่านข่าวมาก่อน
0: ครับ
1: ไม่เหมือนพวกเรานะพวกเรามาตัวเราแล้วตัวเรา
0: ตัวเปล่า
1: ตัวเปล่าแล้วเปื่อย
0: เออ
1: มานั่งปุ๊บแล้วก็เช็คเอาตามอินเทอร์เน็ตไม่ได
0: ้เอาต้องทำการบ้านมา
1: ต้องทำการบ้านป๋าต้องทำการบ้าน
0: เราทำจากบ้านทำไหมฮะ
1: ก็มาทำตรงนี้แหละ
0: หลังๆก็ต้องลดลงบ้างเนาะการบ้านที่บ้านเนี่ยไปทำทุกวันก็ไม่ได้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เหมือนว่า
1: เหมือนว่ามาทำที่นี่
0: ข้อมูลข้อมูล
1: ข้อมูลทำข้อมูล
0: ครับผม
1: ครับผมมาเช็คชื่อกับพี่เทพก่อนว่าชื่อเนี่ยต้องให้เหมือนกัน
0: ถูกต้องฮะ
1: ไม่ใช่อีกคนบรรยายชื่ออีกคนแล้วอีกคนไปบรรยายชื่ออีกคนไม่ได
0: ้เออ
1: ยองกับบอมเนี่ยไม่ได้นะ
0: ไม่คุยกันก่อนแล้ว
1: ไม่คุยกันก่อนฮะ
0: เอายิงตรงนี้สำคัญนะคุณเจ๋งนะ
1: ครับ
0: ชื่อมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะ
1: ถูก
0: บางคนบรรยายอีกชื่อปรากฏว่าอีกคนเพี้ยนไปอีกชื่อนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็กระแต่เป็นนักเตะคนเดียวกันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เควินเดบรอยอีกคนออกเสียงเป็นเควินเดบรอยเนอร์อย่างเงี้ย
0: เออ
1: เอาสักอย่าง
0: เหมือนแบบผมเดบรอยเนอร์ผมเคยไปเรียนที่เบลเยียมมานะ
1: รู
0: ้
1: แต่เอาให้เหมือนกัน
0: แต่ว่าเขาใช้กันแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่เออก็เอาใช้แบบนี้ไปก่อน
1: ถูก
0: ครับให้มันตรงกันนั่นแหละเป็นที่เข้าใจว่าเป็นไอ้คนคนนี้นะครับพี่เสริมนายสถานีข้อมูลท่านแยะมากขนาดต้องบอกมีเวลาจะเล่าให้ฟังครับอ้าวหมายถึงท่านยังไงฮะก็คือมันพูดไว้หมดในรายการนะคุณเจ๋งนะข้อมูลเตรียมมาเยอะ
1: เออก็เหมือนเคยพี่เทพบอกว่าที่จริงมันถ้าพูดเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะ
0: ใช
1: ่คนเขาถามข้อมูลมาไงตอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่น
0: ักการบางทีเล่าเรื่องหนึ่งนี่ครึ่งชั่วโมงคร
1: ึ่
0: งช
1: ั่
0: วโมงไม่จบอะไรใจ
1: ตัวละครของเล่าปีอย่างเงี้ยพี
0: ่ครับ
1: จิวยี่ของเบ้งอะไรเงี้ย
0: สามก๊ก
1: เป็นยังไงสามก๊กอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงไงมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะ
0: ใช้เวลาในการเล่า
1: เวลาจะเล่าให้ฟังนะครับสามก๊กพี่ก็อ่านแล้วเนี่ย
0: ผมดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์แต่ว่าถ้าอ่านเป็นหนังสือเนี่ยยังไม่เคยอ่านพี่เจ
1: แต่เขาบอกถ้าอ่านนะสามอ่าน
0: สามก
1: ๊กจบเป็นไงพี
0: ่สามรอบเนี่ยนะ
1: สามรอบเป็นไงฮะ
0: ครบไม่ได้คร
1: ับ
0: เพราะว่าจะโหเป็นคนวางแผน
1: เป็นวางแผน
0: เป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนที่เขาเรียกอะไร
1: สนเนี่ยสนเนี่ยอ่านสามก๊กจบสามรอบพี่
0: เหรอ
1: เจ้าสนเนี่ย
0: เริ่มรอบที่สี่ยังฮะถ้าเริ่มรอบที่สี่เมื่อไหร่เนี่ยคุณเจ๋งบอกว่าพอแล้วนะ
1: พอแล้ว
0: ครบไม่ได้แล้ว
1: รู้การกลใช่ไหม
0: ถูกต้องครับจะรู้มากกว่าด้วย
1: อ๋อรู้มากกว่าด้วยนะ
0: ถูกฮะ
1: เราหลอกล่ออะไรไม่ได้นะ
0: ไม่ได้แล้วครับ
1: ก็ทักทายเข้ามาเรารายงานผลเทนนิสหน่อยพี่
0: เทนนิสเอาไว้ช่วงเบรกหน้าดีกว่าคุณเจ๋ง
1: เบรกหน้าโอเคได้
0: เดี๋ยวเรา
1: แล้วก็มีข่าวไหมเฮ้ยบัตรเครดิตไม่ได้พักเนี่ยแล้วพักปะ
0: ยังต้องพักก่อน
1: พักก่อนนะ
0: พักก่อนสักครึ่งนึงแล้วก็
1: พักก่อนแป๊บนึง
0: ค่อยกลับเข้ามาในช่วงที่สองของมอนิทอล์กวีคเอ็ดครับ
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
4: ่สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3มิดเออร์เบิร์นเฟิร์สมูเวอร์ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยี

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: 7:50 นครับ เจ
5: ๋
4: งกลับมาช่วง2ของ Morning Talk Weekend นะครับ
5: ครับ
4: ช่วงนี้คุณเจ๋งบอกว่าเดี๋ยวจะตามผลในเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันหน่อยคุณเจ๋ง
5: ได้เลยเป็นยังไงบ้าง
4: ก็มีผลในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วกันเนาะมาฝากกันในรอบที่3อเล็กซานเดอร์เอียร่าครับคุณเจ๋งนักขวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส
5: ์
4: โอ้โหโชว์ฟอร์มสุดยอดเลยครับพลิกล็อกโค่นอีกาซิออนเทคครับแชมป์เก่าแล้วก็มือ3จากโปแลนด์มา2เซตรวดเลยครับคุณเจ๋ง
5: ครับ
4: 7-6ไทยเบรก11-9และ6-2นะครับ
5: สุดยอด
4: ก็ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับจัสมินปาลินี่มือ13จากอิตาลีครับปาลินี่เนี่ยเอาชนะมาเรียซักคารีจากกรีซมา2เซตรวดนะครับ6-1แล้วก็6-2คุณเจ๋งจำได้ไหมอเล็กซานเดอร์เอียร่า
5: สาวสวยไง
4: สาวสวยจากฟิลิปปินส์
5: ฟิลิปปินส์นะครับเด็กอะคาเดมี่ของราฟาเอลนาดาลอะคาเดมี่พี
4: ่ก็ในรอบชิงของ4เกมปี2025
5: เอ้ยเราไปชมเกมด้วยนะ
4: ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย
5: อ
4: เล็กซานเดอร์เอียร่าซึ่งเป็นดาวรุ่งอยู่ตอนนั้นก็หวดเอาชนะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วของเราในรอบชิงชนะเลิศคุณเจ
5: ๊
4: ก็คว้าเหรียญทอง4เกมได้เป็นครั้งแรกของประเทศฟิลิปปินส์เลยนะหมายถึงว่าในประเภทหญิงเดียวนะก
5: ็
4: ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์เอียร่าก็เอาชนะซีออนเทคซึ่งเป็นแชมป์เก่าได้สำเร็จนะฮะ
5: ครับ
4: ก็ในส่วนของน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วของเราก็ลงแข่งขันเหมือนกันในรายการวิมบัลดันคุณเจ๋งนะ
5: ตกรอบ3ไปแล้ว
4: ใช่ผ่านเข้ามาถึงรอบ3เลยแต่ว่าไปพ่ายในรอบที่3ให้กับคาโรลินามูโความือ10ของรายการแล้วก็รองแชมป์French Open จากสันนาเช็คไป2เซตรวดนะคุณเจ๋ง
5: ครับ
4: น้องใหม่แพ้ไป2-6แล้วก็6-7ไทยเบรก1-7นะครับ
5: ครับ
4: ก็ถือว่าผลงานดีมากๆเนาะสำหรับน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วที่ผ่านเข้ามาถึงรอบที่3ได้นะครับ
5: ก็ส่วนมือดังๆนะครับผมที่ผ่านเข้าสู่รอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปนะครับก็มีมาดิสันคีย์พี
4: ่ครับ
5: นักเทนนิสมือ26ของรายการนะครับจากสหรัฐครับเจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วปี2015แล้วก็ยอดเยี่ยมครับชนะนักหวดชาติเดียวกันก็คืออามันดาอดิซิโมวาครับมือ6ของรายการจากอเมริกันไป2-1เซตนะครับแพ้ก่อนในเซตแรกด้วยและแซงกลับมาชนะใน2เซตหลังนะครับเอลิสเมอร์เทนนะครับก็พลิกเอาชนะเอเลนาไรบาคีนามือ2ของรายการจากคาซัคสถานไปนะ
4: ครับ
5: ก็อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2022นะไรบาคีน่าตกรอบเรียบร้อยแพ้ไปนะครับ0-2เซตส่วนมาตาคอสยุคครับมือ12ของรายการจากยูเครนชนะเอมมานาวาโรมือ23ของรายการจากอเมริกาไป2-1เซตนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็จัสตินปาโลนี่ครับก็อดีตรองแชมป์เมื่อปี2024นะในรายการนี้ครับจากอิตาลีก็เอาชนะมาเรียซัคคารีครับไป2-0เซตเลยส่วนชนราคริสเตียนก็ตกรอบไปแล้วนะมือ17ของรายการนะครับแพ้กับลินดานอสโควานะครับมือ9จากเช็กเกีย1-2เซตนะครับฝ่ายชายรอบที่3นะครับเมื่อวานนี้ก็มีกริกอริมิทอฟนะชนะมาเตโอมาริตานี่ไปอย่างสนุกเลยนะครับ5เซตเลยชนะ3-2เซตดีมิทอฟที่มือไวการด้วยนะพี
4: ่ครับผม
5: ได้สิทธิพิเศษเข้ามาแข่งขันนะครับส่วนซาชาสเปเลนะครับแชมป์แฟนเพนคอล่าสุดนะครับมือ2ของรายการก็ชนะมาโกสกิรอนจากสหรัฐ3เซตรวดเลยนะครับซาชาสเปเลก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปเจอกับยูรีเลเฮชกานะครับมือ13ของรายการจากเชกเกียที่ชนะราฟาเอลมูน่านะครับนักเทนนิสร่างเล็กนะครับจากสเปนไปนะครับ3-1เซตมาครับในรอบ4ก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายต่อไป
4: ครับ
5: มูบริก็ได้ไปต่อเลยพี่นะ
4: อืม
5: อลิสเตอร์บูบรินนะครับนักเทนนิสดังยักษ์จากคาซัคสถานนะครับก็ชนะ ฟรานเชสเตียโฟมือ17ของรายการจากสหรัฐไปอย่างสนุกนะครับ5เซตรวดเลยนะครับก็ชนะ5เซตนะชนะไป3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็รองแชมป์ เฟนเดอร์เพนครับฟาวริโอโคเบอรี่ครับเฟนเดอร์เพนคนล่าสุดนะครับที่ได้รองแชมป์นะก็เอาชนะคาลินคาชโนฟมือ19ของรายการจากรัสเซียไปอย่างสนุกนะพี่นะ3ต่อ2เซตนะครับ
4: ครับผม
5: เทเลฟิตก็เข้ารอบนะเมืองของรายการนะครับจากอเมริกานะครับก็ชนะโลเรนโซโซเนโกไป3ต่อ1เซตครับผม
4: ครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อในรอบที่4เนาะ
5: รอบ4วันนี้ก็เข้าสู่รอบ4นี่พี่นะ
4: ใช่ครับ
5: ก็จะมีโนวักจะตีด้วยพี่โนวักยอควิชนะครับเจ้าของแชมป์สแลม24รายการนะพี่
4: เฉพาะรายการนี้เนี่ย7ครั้งด้วยกันที่คว้าแชมป์สำหรับยอควิช
5: แล้วก็ได้แชมป์ล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2022นะ
4: ครับ
5: โนเล่วันนี้เจอกับโรมันนะซาฟูลินครับเป็นมือคัดเลือกจากรัสเซียครับผ
4: ม
5: แล้วก็อาร์เรนาซาบาเลนกานะมือหนึ่งของรายการวันนี้เจอกับนามิโอซากาด้วยนะ
4: ครับผม
5: ซาบาเลนกาก็ยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยพี
4: ่ครับ
5: ดีสุดคือรอบรอง3ครั้งนะนะครับ
4: อ่ะก็ลุ้นละเชียร์กันสำหรับแฟนๆเทนนิสในบ้านเราเนาะ
5: ครับ
4: คุณเจ๋งมาช่วงท้ายของเบรก2มาดูข้อความทาง Facebook หน่อยคุณเจ๋ง
5: ได้เลยมีอะไรบ้าง
4: โอ้โหคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณปีลูกแม่ล่านะฮะบอกว่าสวัสดีเจ้านะฮะอ่ะเป็นคนเหนือแต้กา
5: คนเหนือแต้กา
4: น่าจะ
5: เขาบอกคนเหนือวันก่อนผมดูคุณในปักหมุด Channel เลยพี
4: ่ครับ
5: คุณในหน้าที่ทำเป็นยูทูบเบอร์ปักหมุด Channel ที่ดาราน่ารักๆเลยพี่ที่ใส่ลุยเนี่ย
4: อ๋อที่สูงๆ
5: คุณมิ้ง
4: ผอมๆหน่อยใช่ไหม
5: คุณมิ้ง
4: ครับ
5: ค
4: ุ
5: ณม
4: ิ้
5: งนะก็คุณมิ้งไปรีวิวอะไรนะคนจังหวัดน่านเนาะพี
4: ่
5: ไปกินน้ำเงี้ยวไปกินอะไรเนี่ย
4: ครับ
5: เขาว่าคนเชียงใหม่จะพูดเหนือจริงหรือเปล่าพ
4: ี่เขาจริงๆ
5: เขาว่าภาษาเหนือแต่เหนือใช่ไหมพี่
4: คือภาษาเหนือแต่ละจังหวัดมันก็จะ
5: ไม่เหมือนกัน
4: เขาเรียกผิดเพี้ยนไปคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยคุณเจ๊
5: ใช่ไหม
4: แต่ว่ามันก็จะฟัง
5: เขาบอกเชียงใหม่จะเหนือแล้วก็พูดสั้นใช่ไหม
4: อะไรประมาณนั้น
5: เออ
4: นะฮะแต่ว่าต้องฟังดีๆอ่ะแต่ละสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นก็จะต่างกันไปแบบนิดหน่อยๆนะคุณเจ๊
5: จะอู้จะอี้อย่างเงี้ย
4: ฮะจะอู้ก็คือจะพูดนี่แหละ
5: ครับ
4: จะอี้นี่ผมไม่แน่ใจนะจะอี้ก็คือแบบนี้อะไรเงี้ย
5: เอาเหรอ
4: จะอี้กะ
5: แต่ว่าลำแต้เนี่ยคือภาษาลำปางป่ะ
4: อร่อยมากๆก็ภาษาเหนือนี่แหละคุณ
5: ภาษาเหนือนะลำแต้แต
4: ้ลำแต้แต้เจ้า
5: อืมแต่ผมชอบคนเหนือเพราะว่าเป็นคนเหนือเป็นคนแบบสมรรถเสมอไปพี
4: ่ยังไง
5: อาเจ้าไง
4: อ๋อไม่เกี่ยวฮะ
5: อ
4: ันนั้นเป็นคำพูดที่ว่า
5: ภาษาจีนเจ้าแปลว่าภาษาจีน
4: อันนั้นแปลว่าเสมอกัง
5: อ๋อเหรอ
4: ครับผมสมัยก่อนมีกาข้อสอบกันทุกอาทิตย์ครับอ้าวนะฮะจากคุณบอริสคุณเปานะฮะ
5: แล้วมีล็อกข้อสอบมีเช็คว่ามีกองข้อสอบกันหรอพี
4: ่มีสมัยก่อนอ่ะโอ้โหเขียนไว้ในไอ้เขาเรียกอะไรนะ
5: อย่างลบ
4: อย่างลบด้วยแล้วก็ในกระเป๋าอ่ะด้านในมันอ่ะลิ้นของกระเป๋าด้านในอ่ะค่อยๆถกเกลือดูอ่ะ
5: เฮ้ยคุณโกงข้อสอบตั้งเด็กอ่ะ
4: ไม่ใช่โกงนะคุณเจ๋งเราจำไม่ได้ไงจำสูตรไม่ได
5: ้อ๋อเหรอ
4: เออแล้วก็มีขอเพื่อนลอกอะไรก็มีเหมือนกัน
5: แต่เพื่อนไม่ให้แอค
4: เพื่อนแม่งนิ่งเลย
5: อ้าวโอ้ยแสดงว่าโกรธจริง
4: ครับเรียกแล้วเรียกอีกโอ้เวลาก็จะหมดแล้ว
5: เฮ้ยมาไง
4: ไม่มาทีว่าจะหมดเวลาแล้วเอาไงดีวะ
5: ผมเนี่ยเคยปีนไปอีกเขาเรียกว่าห้องมันจะมีอะไรนะที่ลางที่กันน้ำฝนนะพี
4: ่ครับครับ
5: ที่อาคารมันจะมี
4: ตรงหน้าต่าง
5: หน้าต่างที่ยื่นออกไปพี่
4: ครับครับ
5: ผมไปปีนตรงนั้นนะพี่นะแล้วก็ไปคุยเฮ้ยบอกก็สอบกับเพื่อนและอาจารย์มองมาต้องทำอะไรวะเนี่ย
4: โอ้คุณก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ
5: เอาเรื่อง
4: นะครับผม
5: พักสักครู่ไหม
4: เดี๋ยวเราพักครบตรงชาติไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
5: ครับ
1: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: บอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลตกลงปล่อยทรอสซาให้เบซิกตัสแล้วสโมสรอาร์เซนอลตกลงปล่อยแลนโดรทรอสซาดาวยิงทีมชาติเบลเยียมไปให้กับเบซิกตัสทีมดังของตุรกีด้วยค่าตัว20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยโดยเบซิกตัสตกลงจะจ่ายเงินก้อนแรกให้อาร์เซนอล18ล้านยูโรพร้อมโบนัสอีก2ล้านยูโรส่วนทรอสซาจะได้รับค่าจ้าง9ล้านยูโรต่อปีอย่างไรก็ตามคาดว่าการย้ายสังกัดครั้งนี้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าทรอสซาที่เดือสัญญากับอาร์เซนอลอีกเพียงปีเดียวจะเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เสียก่อนเป๊ปลินเดอร์สเตรียมร่วมงานคล็อปเป็นผู้ช่วยในทีมชาติเยอรมนีพอลจอยส์ผู้สื่อข่าวจาก The Times รายงานว่าเป๊ปลินเดอร์สอดีตผู้ช่วยของเยอร์เกนคล็อปสมัยที่ยังคุมทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลมีความต้องการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชหากอดีตเจ้านายตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมนีสำหรับปัจจุบันลินเดอร์สโค้ชชาวดัชวัย43ปีกำลังอยู่ในสถานะว่างงานและพร้อมรับความท้าทายใหม่ทันทีหลังจากเพิ่งแยกทางกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการอำลาตำแหน่งของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่อดีตมือขวาคู่ใจจะได้กลับมาร่วมงานกับอดีตนายใหญ่ครั้งในแคมป์ทีมชาติและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
7: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: วันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา6นาทีครับกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับยังอยู่กับผมวัชระและก็คุณเจ๋งนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณ
2: ในเบรก2มีผู้อยากใจดีของเราที่ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามครับกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYDโต้ทูนะครับแล้วก็รางวัลอื่นรวม 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับครบถูกดีที่ดูโฮม
2: ขอบคุณดูโฮมด้วยครับ
1: แล้วก็ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับ
2: คณะโอ้โหนี่Yamaha Fazio ในสวยพี
1: ่ครับ
2: จะมีสีขาวนี่ขาวน้ำเงินขาวฟ้าในสวย
1: ครับ
2: นะครับผมก็ใช้ Yamaha
1: คุณก็มีแต่ว่ายังไม่ใช่รุ่นใน Fazio Hybrid ใช่ไหม
2: ตำนานพี
1: ่ถ้าเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนเลย
2: ครับ
1: คุณตำนานนี่คุณนานมากแล้วนะไอ้คันที่พาผมไปตุเลงอยู่ คราวที่แล้วตอนไอ
2: ้
1: แผ่นดินไหวอ่ะ
2: ฟีโน่เพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นเราอยู่บนถนน
1: ครับ
2: นะครับตอนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว
1: ครับ
2: จำได้ไหมพี
1: ่ก็ที่ตึกถล่มอ่ะสตง.
2: ที่สตง.แล้วก็ถล่มตอนนั้นก็โหรถติดวินาศสันตโดเลยทั่วกรุงเทพเลย
1: เราติด
2: แล้วเราก็ติดแบบโหไม่ไหวพี่เราต้องใช้นี่พี่ผมมี Yamaha Fino พี
1: ่ครับ
2: ครับตอนแรกผมว่าตอนบอกพี่ครับผมมีรถ Yamaha พี่คุณพัชระแกดีใจเฮ้ยเอาแล้ว
1: ผมคิดว่าคุณ
2: ต้อง Fazio ได้เลย
1: ออกรุ่นใหม่มาแน่นอนอ่ะ
2: ครับ
1: พาผมแบบวิ่งฉิวสบายแน่นอน
2: แล้วพอไปจอดปั๊บแล้วก็เห็นรถพ่วงบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์มันจอดอยู่ภาพบิ๊กไบค์จอดอยู่รถ Fazio สีขาวน้ำเงินจอดอยู่นะฮะ
1: ครับ
2: ได้นั่งรถคันใหม่เว้ย แปลว่าผมเดินผ่านไปแล้วก็ไปเอารถYamaha Fino นะฮะมูลทั้งออกมา
1: รุ่นเก่าๆครับผมว่าวิ่งแล้วล้อมันจะหลุดไม่ได้คุณเจ๋งค
2: ุ
1: ณเจ๋ง
2: เบาะขาดด้วย
1: เบาะก็ขาดนะฮะคนก็เก่าอะไรนะรถก็เก่าคนก็แก่ฮะคุณเจ๋งบอกคือไปได้โอ้โหวิ่งมาโค้งเคร้งกว่าจะถึงออฟฟิศฮะใจจะขาดครับผม
2: นี่ไงมันนี่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยดีพี
1: ่แก้ปัญหาได้เนาะ
2: แก้ปัญหาได้นะ
1: รถไม่ติดเลยแป๊บเดียวถึงออฟฟิศละ
2: แต่เกิดจะไปได้แต่พี่น้ำหนักเยอะเหมือนกันนะ
1: เอ้าก็ช่วงนั้นกินเยอะอาหารอร่อยคุณเจ๋งช่วงนี้เริ่มลดลงมานิดหน่อยละ
2: นะครับเอ้ามาดูหน้าหนึ่งนะครับมาคุยกันนะครับในช่วงบทที่สองนะครับของ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันที่5กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ ID4 พี
1: ่ครับ
2: วันที่4กรกฎาคมนะครับเป็นวันชาติของอเมริกาด้วย
1: Independence Day อะไรประมาณนี้
2: เมื่อวานนี้ก่อนเกมคู่ทั้งสองคู่ที่ลงเตะกันนะพี
1: ่ครับ
2: นะครับแคนาดาเจอมอร์โกนะและปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสครับก็มีการเรียกว่าทำพิธีก่อนนะ
1: ครับ
2: ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะครับก่อนเก
1: ม
2: เพราะว่าเขามีครบรอบอันนั้น250ปีไง
1: ครับ
2: ของวันประกาศอิสรภาพของประเทศอเมริกาพี
1: ่ครับ
2: จำได้ไหมพี่
1: จำได้ ID4 Independence Day ไงในภาพยนตร์หนังดังอยู่นะ
2: ใช่พี่จำได้ตอนนั้นก็แล้ววันนั้นก็มีอะไรนะเขาเรียกว่ามีมนุษย์ต่างดาวบุกโลกนะวันนี้
1: คุณไปแล้วคุณดูหนังมาผสมกันหลายเรื่องเลยคุณเจ๋ง
2: เอ้าก็มนุษย์ต่างดาวบุกโลกไงแล้วเราก็ไปฉีดไวรัสใส่ยานแม่เข้าไง
1: อ๋ออันนี้คือภาพยนตร์ใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคุณเจ๋ง
2: ไม่ใช่หรอเอา ID4 ไง
1: ID4
2: เพราะนั้น ID4 ฮะ
1: ครับ
2: นะครับอ้าวก็วันชาติของอเมริกาเขาในวันที่4กค.นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทำพิธีทั้ง2แมตช์นะทั้งแคนาดาเจอมอร์โกนะและก่อนเกมปารากวัยเจอฝรั่งเศสก็ทำพิธี250ปีนะ
1: ครับ
2: นะครับเอ้ามีมาดูหน้าหนึ่งพี
1: ่หน้าหนึ่ง
2: ของไทยรัฐมีอะไรบ้างหน้าหนึ่งครับ
1: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับข่าวในช่วงเช้าวันนี้มาเช็คกันหน่อยแล้วกันนะครับของไทยรัฐครับขอโทษแอร์สาวบีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮูดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำสามครั้งนะครับ
2: ครับ
1: ก็เจ้าหน้าที่จับตัวเรียบร้อยแล้วคุณเจ
2: ๋
1: ก็เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผบตร.ก็นำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยคณาพิวัตรนะครับในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลู นะครับก็เจ้าตัวก็รับสารภาพแล้วก็ขอโทษแอร์สาวบีนาด้วยนะครับ
2: บีนาตอนนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียเขาว่า
1: ครับ
2: อาจจะอยู่ที่นั่นสูงสุดมี50ปีพี
1: ่โหอันนี้ก็หมายความว่าเจ้าคนที่โดนจับเนี่ยนายอุทัยเนี่ยอาจจะเหมือนกับไปหลอกน้องแอร์ใช่ไหมที่เป็นแอร์ฮอสเตสเนี่ยให้ส่งของอะไรประมาณนี้เนาะโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เป็นไปได้ไหมฮะคุณช
2: ายก็เขาเรียกว่ามีรับหิ้วพี
1: ่
2: รับหิ้วไปกระดิ่งพี่หน่อยเวลาเขาเข้าไปอยู่ที่ต่างประเทศนะ
1: ครับ
2: รับหิ้วรองเท้ายี่ห้อนี้มาใครสนใจก็ทักมานะคัชอะไรเงี้ย
1: ราคาจะลดลงมาอะไรเง
2: ี้ยใช่ก็จะราคาอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่า
1: แต่นี่รับหิ้วของเมืองไทยเป็นถุงกระเป๋าลายช้างอะไรเงี้ย
2: แล้วน้องเราน้องแบบไม่รู้เนาะว่าข้างในมันมีอะไรพี่
1: แต่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคุณเจนนะว่ารู้หรือไม่รู้นะฮะบางทีมันเช็คได้
2: อ่
1: ะบางทีรู้แล้วทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกัน
2: ใช่
1: เน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่า
1: หรืออาจจะไม่รู้เลย
2: คือสิ่งสำคัญพี่เวลาเราไปต่างประเทศแล้วว่าผมบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนคนรู้จักหรือว่าญาติญาติมิตรสหายนะพี่นะเวลามีคนเจอคนคนต่างต่างหน้าเลยคือแบบ
1: คนแปลกหน้า
2: ครับไม่รู้จักกันอ่ะ
1: อ
2: ยู่ในสนามบินแล้วบอกว่าเอ้ยถือของให้ป้าหน่อยให้ลุงน้อย
1: เดี๋ยวลุงมานะ
2: เดี๋ยวลุงมานะถือเข้าไปให้หน่อยนะเดี๋ยวเจอกันอยู่ห้องน้ำ
1: ได
2: ้ละอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
2: เลยบอกเลย
1: ปฏิเสธไปเลย
2: ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ได้อย่าไปใจอ่อนโอ้ไม่มีน้ำใจเลยครับผมเอาก็ถือเองเนี่ยอะไรเงี้ยเราบอกต้องไม่ได้ครับผม
1: พูดภาษาชาวบ้านได้คุณเจ๋งนะจะซวยไม่รู้ตัวนะ
2: ซวยนะ
1: ครับ
2: มีสิทธิ์ซวยนะ
1: ใช
2: ่เออ
1: ตำรวจเข้ามารวบปุ๊บนี่จบเลย
2: แล้วก็เอ้าป้าคนนั้นถือเอ้าป้าคนนั้นก็เอ้าไม่รู้เรื่องผมเปลว
1: ไปทันแล้วนะ
2: ผมเปลวระวังนะเรื่องนี้แล้วจริง
1: ๆครับ
2: นะครับแล้วเวลาอยู่สนามบินต้องปฏิบัติตามกฎของเขาอย่างเคร่งครัด
1: เออ
2: คุณจะไปพูดไปตะโกนไปอะไรไม่ได้นะ
1: ครับ
2: ไปพูดไปอะไรไม่ได้นะพี่
1: แต่ผงสีขาวที่อยู่ในถุงผ้าลายช้างเนี่ยมันเป็นอะไรครับจริงเฮโรอีนไหม
2: น่าจะเป็นแป้งอะพี
1: ่อ้าวมันคือแป้งนะฮะ
2: อ้าว
1: มาจากจังหวัดอะไรฮะ
2: พอแล้วพอแล้ว
1: นี่บอกว่ามาจากพะเยาด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: สอทอสั่งรื้อคะแนน 15,520 ขอรกใหม่ขอรกนี่ก็คือ
2: ข้าราชการ
1: นะครับ
2: ครับก็เป็นเรื่องของการสอบใช่ไหม
1: ทุจริต
2: เอาแล้วคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือและสอบได้แล้วทำไงพี
1: ่ก็เขาบอกว่าให้ใจเย็นก่อนให้รอหน่อยเดี๋ยวตรวจคะแนนใหม่ประมาณนี้ครับคุณเจ
2: ๋งแต่บ้านเรานะเรื่องของการโกงมันจะมีคอร์รัปชันมีเยอะจริงไงพี
1: ่ครับ
2: เออ
1: เหมือนว่าเขาเอาแฟตไดซ์เนี่ยที่เป็นคะแนนที่เขาตรวจเรียบร้อยเลยไปแก้ไขไงคุณเจ๋ง
2: อ๋อไปแก้ในไอ้นั้นเหรอพี่
1: ใช่ก็คือพอส่งแฟตไดซ์คะแนนไปให้แล้วทาง
2: เขาจะมีระบบตรวจใช่ไหมระบบตรวจว่าข้อหนึ่งข้อไหนกอขอถูกใช่ไหมพี่
1: ใช่
2: แต่ก่อนผมจะได้ว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์เขาจะทำด้วยการเอาอะไรนะเอาเทียนนะพี่เอ้ยไม่ใช่นะเอาทูบ
1: มาเจาะใช่ไหม
2: เอาทูบมาเจาะคำตอบที่ถูกต้
1: อง
2: แล้วก็เอามาทาบกับคะแนนของ
1: ตอบ
2: แต่ละคนครับก็เกิดรู้ไงพี
1: ่ใครได้กี่คะแนนก็ติ๊ก
2: ก็จะรู้ตอนนั้นเขาทำแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: แต่เป็น
2: แบบ
1: ล้วน
2: เขาจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติแล้วมั้ง
1: เดี๋ยวนี้ก็IT AI อะไรมัน
2: เช็คได้หมด
1: เช็คได้หมดแล้วคุณเจ
2: แต่ก่อนเป็นยังไงนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นที่มาว่าทำไมผมก็เธอมีซิกแซกบ้างบางครั้งก็กาหลายข้อบ้างมันต้องถูกสักข้อแล้วมั้ยข้อหนึ่งบางครั้งข้อหนึ่งตากาสัก3ข้ออย่างนี้
1: โอ้ไม่ได้คุณเจ๋ง
2: คือถูกสิ
1: ครูเขาก็เห็นแล้วคุณเจ๋งว่าคุณกาไปข้อเดียวคุณกาภาษา
2: ก่อนอาจารย์ตรวจก็จะเห็นใช่ไหม
1: เขาต้องดูก่อน
2: ดูก่อนเอ้ยไอ้นี่ทำไมข้อหนึ่งมันกาทั้ง4ข้อเลย
1: ไม่ใช่หยิบมาทาบเลยทีนี้คุณก็ระบายหมด4ช่องเลยทีนี้เขาก็ทาบยังไงก็เจอ
2: ครูต้องดูก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ดำทั้งปืดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคุณเจ๋ง
2: บางครั้งผมเคยกาแบบซิกแซกกับพี่เคยนะกอข้อหนึ่งกอข้อสองขอข้อสามขอข้อสี่งอข้อห้าก็มาคออะไรเงี้ย
1: อันนั้นเป็นช่วงสัก 3-4 นาทีสุดท้ายคุณเจ๋งก็คือมันไม่ทันแล้วอ่ะ เขาบอกว่าข้อไหนไม่ได้ข้ามไปก่อนไง สมัยก่อนเนี่ยเวลาทำข้อสอบถ้าข้อไหนมันยากหรือว่ามันใช้เวลาทำนานแล้วหรือยังหาคำตอบไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน
2: คือพ่อกับแม่สอนไว้ว่าข้อไหนที่มันไม่ได้เนี่ย
1: ไปทำข้อง่ายก่อน
2: ทำข้อง่ายก่อนปรากฏว่าผมทำข้อ1ถึงข้อ100นะพี่ทำไม่ได้หมดเลยพี่ให้วนกลับมาเอ๊ะเอาไงดีวะเนี่ยเวลาใกล้หมดแล้ว
1: ทีนี้ก็ซิกแซกเลยใช่ไหมฮะ
2: ก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปบางครั้งเนี่ยเขามีถึงงอใช่ไหมพี
1: ่
2: ผมกลายไปถึงจอพี
1: ่คุณครูบอก
2: คุณครูบอกเฮ้
1: ย
2: มันมีแค่4ข้อเว้ยไอ้น้อง
1: เออ
2: ลุ่มล่าอย่างเลย
1: ครับก็มีบ้างสมัยก่อน
2: สมัยก่อนสนุกดี
1: เออ
2: มันไม่ได้ผมจำได้ว่าอะไรนะข้อสอบปรนัยใช่พี
1: ่ครับ
2: ปรนัยก็คือข้อสอบแบบกายใช่ไหมอัต
1: น
2: ายก็คือเขียนถ้าปรนัยในหวานเจี๊ยบเลยก็คือกาวอะฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยผมกาวเลยฮะครับมั่วไปเลยไม่ได้อ่านหนังสืออะ
1: ครับ
2: อืม
1: ทำไมไม่อ่านฮะทำไมทำอะไรอยู่ฮะเล่นสนุกเกอร
2: ์เล่นกีตาร์กับเล่นสนุกเกอร์
1: โชว์สาว
2: โชว์สาวไงติดหญิงไงสมัยม.ปลายเรียบร้อย
1: คิดว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาดี
2: โอ้โหครับผมแก้มตอบเลยไปดูตัวเองสมัย
1: ร้องเพลงดีกีตาร์เนี่ยยังไงสาวๆก็ต้องบอกต้องบอก
2: นะถือกีตาร์อัด3ขับมอเตอร์ไซค์มาอัด3อัด4อ่ะพี
1: ่
2: ได้ถือกีตาร์พี่ถือหนังสือเพลงย้อนกลับไปนึกว่าเท
1: ่ก็สาวๆก็ต้องเดินมาเจ๊ขอเพลงนี้หน่อยสิอะไรเงี้ยร้องให้เราฟังหน่อย
2: ครับไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยอ่ะ
2: ไม่มีเลย
1: แสดงว่าวิเคราะห์ผิดมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ก็น่าจะตั้งใจเรียนเนาะ
1: เออ
2: ไม่งั้นเป็นหมอเป็นอะไรไปหมดแล้วเรา
1: ไม่มาลำบากแบบนี้ใช่ไหม
2: ไม่ลำบากแบบนี
1: ้สิงโตลุ้นชี้ชะตาดวลจาโก้ฟูลทีมเสียเปรียบเจ้าภาพร่วมแซมบ้าน็อกไวกิ้งคืนนี้นะครับ
2: ครับ
1: ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลโลกเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายให้คุณเจ๋งมาฟันธงลงสกอร์
2: หน่อยข้อหน่อยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: จับแก๊งปลัดช่วยโรฮิจาสวมบัตรเลข0คิดหัว 5-6 หมื่นเข้ามาค้ามนุษย์ครับผู้เจ
2: ๋
1: ก็เนี่ยข้าราชการบ้านเราเป็นอย่างนี้นะฮะมาถึงมีการทุจริตกันโหเป็นวงกว้างไปหมดเลยนะครับ
2: มาค้างระดับระดับแบบระดับหัวหน้าก็มีนะพี่
1: ใช
2: ่มาค้างเนี่ยถ้าว่าคุณอยากจะให้ผมดำเนินการให้ก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ให้น้ำร้อนน้ำชา
2: ให้หน่อยเงี้ยโอ้โหเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าไม่น้อยนะน้ำร้อนน้ำชาบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่น้อยแล้ว
2: หลักแสนหลักเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ฮะ
2: ต้องระวังเลยพี
1: ่เอาจีเลิกได้เลิกเ
2: ถอ
1: ะระบบอุปถัมภ์ระบบแบบนี้เจ๋งมันอยู่กับบ้านเราเอาจริงมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยนู้นละกรุงศรีสุโขทัยสมัยยุคโน้นแล้วเจ๋ง
2: ฝังรากลึกกันนะพี่น้อง
1: ฝังรากลึกนะฮะอุปถัมภ์กันมาครับจุนกันมานะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ไปไหนสักทีเน
2: า
1: ะ
2: บ้านเราเนาะ
1: สิงคโปร์วาเลเขาพัฒนาไปหมดแล้ว
2: เขาไปถึงไหนแล้ววิดนามจะแซงเราไปแล้วพี่
1: ถูกต้องฮะอ่ะประมาณนี้ครับในสื่อพิมพ์ไทยรัฐ
2: ส่วนหน้าหนึ่งของเดลินิวส์ครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระทดงมรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีที่จังหวัดมุกดาหารพี
1: ่ครับ
2: ก็น้ำหลวงเพลิงศพนะครับก็พระราชทานนะครับให้กับท่านพระทดงเนาะโอ้อันนี้ข่าวเศร้าเพราะเกิดเหตุที่บ้านผมเลยนะ
1: ที่มุกดาหาร
2: มุกดาหารพี
1: ่ครับ
2: แล้วก็คนที่ไปโพสอะไรก็อย่าเพิ่งไปนั่นเลยคือตอนนี้ข่าวมันยิ่งเศร้ายิ่งซ้ำเติมคนที่เป็นญาติหรือว่าคนที่เป็นศิษยานุศิษย์อยู่เนาะ
1: ครับ
2: แล้วมีคนไปบอกว่าทำไมแล้วพระธุดงค์ทำไมไม่เดินบนไม่เดินบนทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านก็ธุดงค์ไง
1: ครับ
2: ล่าสุดตกงานแล้วนะคนนั้นนะพี
1: ่
2: สวเตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8ของโลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับนะครับสวเตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยนะครับได้อันดับที่8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจีนเขาบอกต้องวัดอีกอย่างหนึ่งนะพี่นะ
1: ครับ
2: ครับล่ารินรินขายาข้ามชาติบงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วค้นห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างโอ้โหแสดงว่าเขาไปค้นในห้องเลยพี่นะเจอกระเป๋าลายช้างที่แล้วว่ามีแอบเฮโรอีนอยู่ข้างในด้วย
1: ครับ
2: โอ้ยเนาะชีวิตเนาะน้องแอร์ก็แย่ไปเลยอนาคตเนาะ
1: ถูกต้องฮะก็คือถ้าแบบนี้ก็คือจบละคุณเจ๋
2: เนาะออกมา50ปีโอ้โหเนาะ
1: ก็แต่ก็ต้องต่อสู้กันอ่ะก็
2: ยิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบขรกหรือว่าข้าราชการท้องถิ่นสอถอแฉพิรุษแก้กระดาษหรือใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นครับสอถอคืออะไรพี
1: ่เกี่ยวกับท้องถิ่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ
2: อ๋อเหรอ
1: ครับ
2: เนาะโอ้โหนี่ท้องถิ่นพี่เยอะจริงเนาะ
1: ครับ
2: บ้านเราเนาะ
1: ม
2: สมมติว่าให้เงินเท่าไหร่ละเงินระดับนี้คุณผมสามารถจะดีลได้ครับอย่างเงี้ย
1: 50,000 แสนหนึ่ง 200,000 อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ครอบครัวปู่ย่าตายายแล้วคนตาสีตาสา
1: ครับ
2: ไม่ได้มีเส้นสายเลยแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองเก็บหอมรอมริบมานะ
1: เอาที่นาไปจำนอง
2: เอาที่นาไปจำนองแล้วก็ไปกู้เงินมานอกระบบบ้านนะครับไปเอาเงินที่ตัวเองเก็บออมไหมอ่ะให้ลูกหลานมา เพื่ออยากสอบเข้าข้าราชการได้พี
1: ่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความคิดเนาะเป็นความคิดของคนสมัยก่อนไงอยากให้ลูกให้หลานรับราชการ
2: โอเค
1: มันจะได้อยู่ได้ยาวๆมีสวัสดิการมีอะไรเบิกได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความคิดของคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนอยากให้ลูกรับราชการพ่อแม่ผมก็เป็นนะอยากให้รับราชการตอนสมัยมัธยมผมก็เคยไปสอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สอบท้องถิ่นนะคุณเจ๋งนะไปสอบพวกในร้อยตำรวจในร้อยในเรืออากาศอะไรพวกนี้ก็เคยไปสอบเหมือนกันก็ไม่ติดเลยครับผมไม่ติดเลยสักที่เดียวฮะ
2: เ
1: พราะว่าเราไปแบบเหมือนไปทุกคนเดียวอ่ะคุณเจ๋ไม่ได้ติวไม่ได้อะไรอ่านหนังสือเองอะไรเงี้ย
2: ก็ไปแบบในแบบฉบับของเราอ่ะ
1: เหมือนหัวเราก็ระดับกลางไม่ได้ไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไป
2: อันนี้รู้ครับ
1: พอจะดูออกใช่ไหมก็ไปแบบอย่างนั้นแหละฮะคุณเจ๋ก
2: ็
1: สอบไม่ได้เลยก็สุดท้ายก็ต้องไปเรียนปริญญาตรีจบม.6แล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีในสายเอาจริงผมจบครูมานะจบครูมาแต่ว่าก็ไปสอบบรรจุครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็
2: ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับคือจริงๆได้ขึ้นบัญชีไว้แต่ว่ามันเรียกไปไม่ถึงครับคุณเจ
2: ขึ้นบัญชีดำ
1: ไม่ใช่มันการสอบบรรจุเนี่ยมันจะสมมติว่าเขารับแค่1อัตราใช่ไหมคุณเจ
2: ครับ
1: อันดับที่2 3 4 5ไล่มาเรื่อยๆเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้ประมาณสัก50คนหรือ40คนอะไรประมาณนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเรียกไปถึงก็สามารถที่จะมาบรรจุได้แต่ถ้าเรียกไม่ถึงก็คือตกไปก็คือเขาก็จะปัดบัญชีแล้วตกไปประมาณนี
2: ้เอาละคนที่ตกไปแล้วทำไงพี่ก็ต้องไปหา
1: ไปสอบใหม
2: ่สอบใหม่อีก
1: ปีหน้าก็ไปสอบใหม
2: ่ก็เหมือนนี่ไงที่อะไรนะคนอายุเท่าไหร่40กว่าปีเลยพี
1: ่ครับ
2: ที่สอบจบเป็นประหลาดได้อ
1: ่
2: ะ
1: ออ
2: สอบจนได้พี
1: ่ถูกครับ
2: ก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียน
1: ความพยายามอยู่ที่ไหน
2: ความพยายามก็อยู่ที่นั่น
1: ก็วันหนึ่งก็จะสำเร็จได้เหมือนกันนะคุณเจนถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆอ่ะ
2: ครับแต่ว่าคนนั้นก็อายุเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน60นะ
1: ใครฮะ
2: ที่สอบประหลาดได้คนนั้นนะพี
1: ่แต่หมายถึงว่าดูหน้าตาเหรอ
2: ดูหน้าตาน่าจะโอ้ยอมผมหน่อยก็ดีนะพี่นะ
1: แต่เขาก็
2: ฝ่าฟันนะ
1: ไม่ทิ้งความฝันของตัวเองนะคุณเจ๋งนะ
2: ใช่
1: ก็ขอชื่นชมแหละ
2: ครับ
1: นะคนเราก็ต้องอยู่ด้วยความฝันต้องอยู่ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคุณเจ๋ง
2: ใช่
1: ความพยายามเนี่ยสำคัญนะฮะ
2: นี่อายุ50ปีก็ยังสอบประหลาดได้พี่ไหมนะ
1: ครับ
2: แต่หลายคนเลยโอ้
1: จะไปว่าก็คุณเจ๋เขาอาจจะดูบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่หน่อย
2: อ๋อเหรอ
1: แต่ว่าก็ถ้าเทียบกับเราสองคนนี้ก็ยังดูวัยรุ่นอยู่นะคุณเจ๋นะคุณเจ๋มีเขาเรียกอะไรมีความสุข
2: ไ
1: งคุณเจ๋มีความสุขไม่เครียดอะไรเงี้ยคุณเจ๋ก็ดูยังดูเด็กๆอยู่
2: อ๋อเหรอ
1: คนเขาก็เครียดมุ่งมั่นตั้งใจมีหลายเรื่องหลายราว
2: เป็นหลาย
1: จะด
2: ู
1: มีอายุหน่อยใช่ใช่
2: ครับแต่จริงก็มีเรื่องเครียดแหละแต่เราอย่าไปเครียดกันเลย
1: ครับ
2: เพราะชีวิตมันคือชีวิตเดียวพี
1: ่
2: นะครับ
1: ก็เครียดแป๊บหนึ่งแต่เช้ามาก็
2: หายก็ถ้าเป็นพี่บ่าวก็อ่ะนะครับผมคุณภาพคนหรือว่าพี่ลิมิงไงคุณภาพคนไง
1: สองขวดอยู่เลย
2: ก็ครับก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะจอดหน้าเซเว่นที่บ้านอยู่หน้าบ้านก่อนพี
1: ่ครับ
2: แล้วแกก็รีบกระดกพี
1: ่สองป๋องไง
2: สองป๋องไงกระดกเนี่ยแกกระดกแกรีบกระดกไงเพราะว่าภรรยาถามว่าอยู่ไหนแล้วแกรีบกระดกฮะ
1: ใกล้ถึงแล้ว
2: ใกล้ถึงแล้วแกก็ยกซดปุ๊บจอดอยู่หน้าบ้านอะเนาะ
1: ครับ
2: ครับผมปรากฏว่าแกรีบไงพี่ฟองเบียร์ล้นไอ้สปริงเวย์เลยพี่
1: เข้าจมูกเลยฮะ
2: เข้าจมูกมากโอ้โหครับล้นมาตรงนวดเลยอะ

0: รถสปริงเวย์เลย
1: แต่พอมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายแล้วพอเข้าบ้านปุ๊บ
0: ครับ
1: จะดุจะบ่นจะว่าจะอะไรยังไง
0: แกก็ยิ้ม
1: ไม่รู้สึกอะไรแล้ว
0: ไม่รู้สึกอะไรยิ้มแกยิ้ม
1: มีอะไรก็ยิ้มความเครียดก็หายไป
0: ใช
1: ่ชีวิตครอบครัวก็มีความสุข
0: มีความสุขไง
1: ครับ
0: ก
1: ็ดีเหมือนกันนะผมเนี่ยเลิกมาประมาณปีนี้เข้าปีที่3แล้วคุณเจ๋ง
0: เอาเหรอดีมาก
1: หมายถึงว่าหยุดดื่มนะฮะก็เครียดเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะลองกลับไปสักหน่อยดีไหมฮะจะได้หายเครียดบ้าง
0: สักหน่อยนะมันวิธีการหลายวิธีการคนอาจจะไปวิ่งบางคนอาจจะไปเที่ยวบ้างกินกาแฟกินอาหารดีอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือว่าขึ้นเขาอย่างเงี้ยพี่ไปปีนเขาไปละกว้านไปพี
1: ่
0: แต่ว่าจะไปปีนเสาไฟฟ้านั้นไม่ดีนะไม่ดีด้านนั้นมันเครียดกันไปนะพี่นะ
1: หากิจกรรมทำใช่ไหม
0: กิจกรรมทำพาไปกินอะไรไปล่องแก่งไปตั้งเต็นท์อะไรก็ว่านไป
1: แต่ช่วงหลังๆผมไม่เห็นคุณเจ๋งไปเที่ยวไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้แล้วนะเห็นทำแต่งาน
0: งานทำงานช่วยทำงานครับ
1: นโยบายของท่านผู้ว่าเลยเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ทำงานทำงานทำงานอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ทำงานทำงาน
1: แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเห็นคุณขับรถไปแถวชลบุรีอะไรอย่างนี้บ่อยอยู่นะ
0: เอาเหรอใช่หรือเปล่า
1: ใส่เช้าๆมาจัดรายการอะไรคุณต้องใส่เสื้อฮาวายมาแล้วล่ะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่เพราะผมรู้เลยว่าคุณใส่เสื้อฮาวายมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณลงไปคุณก็จะขับรถไปทางชลบุรี
0: คุณอย่าจับผิดผมสิ
1: มีคนเคยพบเห็นคุณอะ
0: ทางหลวงยังเห็นอีกเหรอ
1: เขาถ่ายภาพไม่ทันเท่านั้นเองนะฮะ
0: คุณรีบผมซิ่งผมซิ่ง
1: คุณรีบปล่อยมืออ่ะตอนที่คุณเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า
0: พิษพายุไม่สักเหรอพี่ฝนถล่ม55จังหวัดครับเหนืออีสานกลางใต้อ่วมน้ำท่วมหนักครับฤทธิ์พายุไม่สักทวีกำลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนนะ
1: ครับ
0: ถล่ม55จังหวัดนะครับโอตกทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันให้ระวังด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้พี่นะครับหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับส่วนหน้าหนึ่งของ
1: กีฬาก
0: ีฬามีอะไรบ้างพี
1: ่มาดูหน้าหนึ่งกีฬาของไทยรัฐนะครับ
0: ครับ
1: เมสซี่ยังต้องยอมเคปเวิร์ดยกเจ๋งจริงไม่ฟลุกรอบหน้าหนักบูติสต้าภูมิใจฟ้าขาวเหนื่อยนะครับเรียกเลยเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนติน่าออกมายกย่องหมู่เกาะเคปเวิร์ดของจริงนะครับก็โอ้โหเกือบเหมือนกันนะฮะสำหรับอาร์เจนตินา
0: ครับเกือบไปเหมือนกัน
1: แต่ว่าท้ายสุดก็เอาชนะได้ 3-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเนชั่นลีกส์วีค3สาวไทยจัดเต็มพร้อมยกพลบุกญี่ปุ่นU18 หญิงอีกด่านเดียวจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประกาศรายชื่อมาแล้วเมื่อวันศุกร์กูเจ๋
0: เป็นยังไง
1: นะฮะสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยที่จะไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกในสัปดาห์ที่3นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังชุดเดิมนะฮะชุดเดิมเป็นหลักอยู่นะครับสำหรับลูกทีมของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะฮะเจอศึกดักเลยนะครับก็ส่งกำลังใจให้เนาะสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลVNL 2026ในสัปดาห์ที่3นะครับ
0: ครับ
1: ก็เจอทั้งสหรัฐอเมริกานะคุณเจ๋งเนาะญี่ปุ่นด้วย
0: งานหนักเลยอ่ะ
1: งานหนักมากๆนะครับ
0: ครับ
1: พุทธภูมิดับเบิ้ลแชมป์ BMX ประชาชนไม่เกิน23ปีศึกประเทศไทยปี2569นะครับเป็นจักรยานนะฮะ BMX ใบรับทรัพย์ 8.3 ล้านนะฮะจบรอบ3หวดวิมบัลดันซินเดอร์เต็ง1ผ่านสบายยอโควิชทาบสิติคว้าชัยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เราแจ้งผลไปแล้วในรอบที่แล้วสำหรับเทนนิสวิมเบิลดันนะครับ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้ครับพาดหัวด้านหนึ่งของกีฬาครับผม
0: ครับส่วนนักกีฬานะครับของเดนิลครับบอกว่าบอลโลกมันระทึกใจสิงโตไม่กลัวเม็กซิโกฮาลันนำทัพนอร์เวย์พร้อมฝ่าด่านบราซิลครับวันนี้มี2คู่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับคู่ตีสามแล้วก็คู่7โมงเช้านะครับแล้วก็มีบอกว่าพุทธภูมิเบิ้ลแชมป์ประเทศไทยภูมิใจไทยได้ยอดเยี่ยมศึก2ล้อ BMX ครับนี่แล้วก็มีบอกว่าลาวยกทัพซ้อมต่างแดนแต่ทีมช้างศึกชื่อยังมีไม่ครบชิงชัยอาเซียนพี่ในการแข่งอาเซียนโฮนไดครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ครับมีสกู๊ปด้วยนะพี่นะ
1: ครับ
0: ทำไมเกาหลีใต้ต้องสมบูรณ์แบบครับสกู๊ปของทีมชาติเกาหลีใต้ไงที่ต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องชนะให้ได้ไง
1: โอ้โหแล้วกลับบ้านโดนแฟน
0: โดนสิ
1: โดยเฉพาะโค้ชใช่ไห
0: ม
1: โฮบยองโบตอนนี้เห็นบอกว่าออกนอกประเทศแล้ว
0: ไปอเมริกาพี่
1: ใช่
0: อยู่ไม่ได้ไง
1: ก็อยู่ไม่ไหวอ่ะ
0: ครับ
1: อยู่ไม่ไหวแล้วโว้ย
0: อยู่ไม่ไหวแล้วโว้ย
1: โอ้ก็แฟนบอลโหดเหลือเกิน
0: ครับ
1: นะฮะกลับที่สนามบินเนี่ยโหโดนหลายขนาดเลยแต่ว่าทางซอนฮึงมินกับตันทีมกลับเนี่ยก็แฟนๆก็ยังให้กำลังใจอยู่นะคุณเจ๋งนะก็เหมือนกับว่าไปโฟกัสความผิดที่โค้ชแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของเกาหลีใต้แหละแต่ว่านักเตะก็แฟนบอลก็ยังให้กำลังใจอยู่เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: สำหรับเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับผม
1: คุณเจ๋งดูข้อความกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะอ่านไม่หมดนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาเยอะเลย
0: นะบอกว่าถ้าคุณตุ๋ยไปต่างประเทศคุณเจ๋งอะฝากหิ้วของจะรับหรือเปล่าครับโอ้ต่างคนต่างถือดีกว่าฮะ
1: แต่จริงๆถ้าฝากผมรับได้นะหมายถึงว่าถ้าคุณเจ๋งฝากแล้วฝากเงินไปด้วย
0: เอา
1: แต่ถ้าฝากอย่างเดียวไม่ฝากตังค์นี่ก
0: ็ฝากลมอ่ะนะ
1: ใช่ฝากลมได้ลมฮะ
0: ฝากลมได้ลม
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเคยแบ่งเวลาไปทำข่าวด้วยกันเนี่ยเราจะแบ่งของกันนะพี
1: ่ครับ
0: คนหนึ่งเอาข้าวไปคนหนึ่งเอามาม่าไปพี่
1: ใช่
0: ใช่อันนี้
1: ตอนขาไปนะ
0: ตอนขาไปขากระดับครับต่างคนต่างอยู่นะฮะหมดแล้ว
1: ครับ
0: แต่พวกเราในเวลามาทำข่าวด้วยกันเนี่ยต่างประเทศเนี่ยจะต้องเอาข้าวไปนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ถูก
0: เอาข้าวกับมาไอ้กับมาม่าไป
1: อาหารการกินปลากระป๋องอะไรพวกนี้นะเจ๋งนะ
0: ใช่
1: เอาไปทำกินกันที่โน
0: ่
1: นนะครับ
0: ครับเอาครับผมขนขอราคา10ล้านนะครับเอาคนให้ไม่รู้เรื่องขนก็ไม่แน่ใจเนาะก็ไม่รู้ว่าน้องยังไงบ้างเนาะ
1: ต้องตรวจแหละต้องตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะครับผมว่าเจ้าหน้าที่เขามีวิธีอยู่แหละ
0: ใช
1: ่ครับ
0: อย่าดูบอลโลกในมือถือแอปโมโนแม็กนะครับเครือข่ายของเอสเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ลองเช็คดูเนาะเห็นว่ามีแบบผ่อนด้วยนะ
1: ใช่ผ่อน
0: แบบผ่อนด้วยของโมโนเขาอะนะครับพอพี่ตุ๋ยบอกไปชนอยู่ดีๆพี่เจียงตัดบทไปรายงานข่าวพายุสงานเป็นไงต้องมีวิธีการแล้วต้องมีวิธีการ
1: กลัวเรื่องมันขยายออกไปนะครับ
0: ใช่
1: เอาประมาณนี้ดีกว่า
0: ประมาณนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: พอได้ทุ่มพอต้องทุ่ม
1: พอได้แตะนะฮะครับ
0: แล้วทีมในบอลโลกคราวนี้ผู้เล่นประตูทำงานได้ดีแม้แต่ทีมตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็โอแลนโดกิลไงประตูของปารากวัยก็ดีนะ
1: ปารากวัยใช่
0: โบซินย่าวากาบายชิพี่
1: อายุ40เลยนะ
0: 40ไงโบซินย่าเฉยพี่แต่ว่าวาก
1: า
0: บาชิเจ้าดูสิงเตะฮะ
1: วากาบาชิเจ้าดูสิงเล็กเตะโบซินย่าเขาพูดถึงเมสซี่นะจังหวะที่เขามาคุยแล้วเมสซี่พูดกับเขาอ่ะบอกว่าเมสซี่ชื่นชมเขาว่าเป็นผู้สัมประตูที่แบบยอดเยี่ยมมาก
0: เซฟบ่อยเซฟเยอะมาก
1: คุณทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็โบซินย่าเขาขอแลกเสื้อ
0: ครับ
1: แล้วเมสซี่ก็บอกว่าโอเคได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาตรงอุโมงค์นะถอดตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่งาม
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: เพราะว่าเมสซี่จะมีเสื้อหมายเลข10เยอะแหละอาร์เจนตินาเพราะมีคนมาขอแกเยอะนักเตะของเคปเปอร์เนี่ยก็รอถ่ายรูปกับเมสซี่เยอะมาก
1: ใช่
0: มันขั้นหนึ่งนะชีวิตในชีวิตเนาะ
1: โหมันเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละคุณเจ๋ง
0: ใช่
1: อีกกี่รอบถึงจะได้มาเตะกับอาร์เจนตินา
0: อ
1: ีกกี่รอบแล้วเคปเปอร์จะผ่านถึงเข้ามาถึงรอบนี้อ่ะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ประวัติศาสตร์เลยอ่ะมันต้องบันทึกไว้นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเห็นจากในบอลของนักคอมเนี่ยผมนึกถึงอันเดียวครับบอร์ดกินไปฮะหมายถึงว่าเล่นไพ่ป๊อปนะเจ๊บอร์ดใช่ไหม
0: คนละบอร์ดแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ไม่ใช่คุณเหน่งเหม่งจ่ายฮะครับผมคุณเหน่งเหม่งจ่ายที่บอกว่าคือตามองไม่เห็นไงแล้วก็ถามว่าทำไมตาบอร์ดอ๋อบอร์ดตานี้ครับตาหน้าเล่นใหม่ครับ
1: คุณตอมาริสบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพี่บอลนักสู้เลยครับ
0: พี่บอลยอดในโซ่ตัวนี้ก็มีงานมีอะไรนิดหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่างๆพี่เขาก็มาวันก่อนก็มาบรรยายฟุตบอลไงกับพี่อูอุดมศักดิ์นะครับ
1: ครับน้องรุ่งรัตพงศ์บอกว่าพี่ตุ๋ยได้ขนมคอร์ลอนหรือยังครับของผมเนี่ยคุณป๊อปรัตพงศ์พัฒพลเลยกินไปแล้วฮะ
0: ครับ
1: น้องรุ่งเอามาฝากไง
0: อ๋อเหรอ
1: ของคุณเจ๋งก็มีนะแต่ว่าป๊อปกินของผมไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็เลยกินของคุณเจ๋งไปแล้วครับ
0: อ้าว
1: ก็เรียบร้อยนะฮะมีตัวช่วยในการทำการบ้านได้ดีครับก็คือไวอาก้าครับอ้าวนะฮะ
0: ยังมีขายอยู่ไหมพี่ยังมีขายอยู่เนาะ
1: ฮะ
0: ยังมีขายอยู่หรือเปล่า
1: บี
0: เหรอ
1: เยอะแยะคุณเจ๋ง
0: ที่ไหน
1: ในเซเว่นในพวกนี้มีหมดคุณเจ๋ง
0: ที่ไหน
1: คุณไปถามได้เลยคุณเจ๋งบี
0: ร้านก็น่าซื้อเดี๋ยวพี่
1: ร้านขายยา
0: บางครั้งเราบางครั้งเพศสัจกรก็เป็นผู้หญิงนะพี
1: ่ครับ
0: สมมติเราเข้าไปถาม ขอซื้อใหญ่ไว้ก็ได้พวกครั้งเขาเข้าไปข้างในแล้วก็ไปซุบซิบดินทาแล้ว
1: เขาไม่ได้ซุบซิบดินทา
0: คือผู้ชายคนนี้
1: ว่าดูเขาไปถามว่ายายังมีอยู่ไหม
0: ซุบซิบดินทาแหละก็มีดินทาเราบ้างแหละ
1: คุณคิดเยอะไปเดี๋ยวนี้เขา

0: เปิดกว้างแล้วกูเจ๋
1: เอาเหรอ
0: เดินเข้าไปในห้างเอ้ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีขายหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไปลองหาซื้อดูลองใช้ดูชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได
1: ้เ
0: หรอลองตัดสินใจสักแบบ
1: เออแต่พออายุเยอะมันก็เริ่มไม่ปึงปังไม่ดึงดังเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: คุณผาสุกบอกว่าเจ๋งครบได้จอมวางแผนดีนะครับ
1: อ่ะคืออะไรฮะ
0: หมายถึงว่าคุณเจ๋งได้ครบได
1: ้อ๋อเหรอ
0: เป็นจอมวางแผนคุณอ่านคงไม่ไอ้คุณอ่านสาม
1: ไม่เคยอ่านเลยเป็นคนแบบสามารถจะหลอกลวงได้มาเป็นครับพี่แจ๊บครับหลังจากบอลโลกจะมีนักเตะดาวรุ่งคนไหนบ้างครับเข้าตาสโมสรดังๆครับจากคุณนัทเรือใบ
0: โมร็อกโกนะไอตัวตัดเกมอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ยังเด็กๆอยู่อ่ะชื่ออะไรนะคุณเจ๋งผมว่าตัวเนี้ย
1: โมร็อกโกเหรอ
0: กองกลางอ่ะ
1: เบอร์อะไรพี่
0: เบอร์หกไหม
1: บอดดี้อ๋อหัวฟูใช่ไหมไอ้บอดดี้เปล่า
0: ที่ยังเด็กๆอยู่นะ
1: เออ
0: ตัวนี้ก็น่าสนใจนะผมว่า
1: หัวฟูอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับอายุบอดดี้อายุเพียงแค่18ปีเอง
0: โมราของเม็กซิโก
1: ไอ้จิเบโตโมรา
0: ก
1: ็18ปี
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเอามาปั้นได้นะ
1: ใช่
0: แล้วดาวรุ่งวัย40ปีผู้สมประตูของ
1: เคเบิลโบสัญญาตอนนี้ไม่มีสโมสรนะ
0: เออามาพอได้แบบได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะยิงแล้วผู้สมประตูของโกเป็นไงฮะดีไหม
1: โอ้ยอันนั้นดีเลยไอ้ประตูของคองโกใช่ไหมล่ะ
0: ที่ใช้ขา
1: ว่าใช้ขาซีสามเซฟอะพี่บอลแตกอะบอลแฟบเลย
0: บอกแล้วว่าเขาเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะฮะ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เยี่ยคองโกนะ
0: เฉลี่ย 7.1 นิ้วนะฮะ
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ไม่น่าวันนั้นได้เจออังกฤษในแกเซอุตุนเลยแกใช้เปล่าเซฟ
0: ถูกฮะอันดับหนึ่งของโลกครับเจ
1: ๋
0: ของไทยเนี่ยอยู่อันดับ3รองจากสุดท้ายฮะ
1: อ๋อเหรออ้าว
0: มีที่อยู่
1: เกาหลีเลย
0: เกาหลีกับ
1: ญี่ปุ่น
0: กัมพูชาฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: รองจากเราไปที
1: รองจากเราเกาหลี
0: ญี่ปุ่นเหนือเราไปอันดับหนึ่ง
1: เหนือเราอีกเหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: ของไทยเนี่ยอยู่ที่ 3.1 ครับ
1: เดียร์ฮ่องโกนี่อันดับหนึ่งเหรอ
0: เดียร์ฮ่องโกเฉลี่ยทั้งประเทศนะ
1: อ๋อเหรอ
0: 7.1 นิ้วครับ
1: เจ๊โอ้โหมีหน้าวันนั้นเจออังกฤษเนี่ยเซฟอุตุนแล้วฟีฟ่าฝ่ายจัดการแข่งขันต้องเอาบอลมาคือมาแทนเนี่ยหลายลูกเลยเอามาสำรองหลายลูกเลย
0: เซฟใช้ขาที่3
1: ขาที่3เซฟกับบอลมันแตกบอลมันแฟบเลยฮะครับเป็นรูเลยอ่ะ
0: เขาไม่ได้เจตนาหรอกคุณเจ๋ง
1: เ
0: พียงแต่ว่ากลางขาแล้วมันมาตรงพอดีฮะ
1: เหร
0: อ
1: ตรงเป้าพอดีฮะ
0: ตรงเป้าเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้โหคุณณัฐพงษ์ส่งมาเพียบเลยนะฮะ
1: ขอบคุณคุณปลั๊กทาง YT ก็ส่งเข้ามานะบ้านแดงนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับยังไม่ได้นอนนะครับผมยังไม่ได้นอนนะฮะ
0: ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเจ๋งคุณตุ๋ยแฟนบอลเฉพาะกิจฝรั่งเศสร้องครับพี่
0: ร้องเพลงเหรอฮะ
1: ก็ร้องระงมเลยฮะไปกับอาร์เจนตินาแล้วฝรั่งเศสก็ไปแล้วฮะเรียบร้อย
0: ฝรั่งเศสชนะ 1-0 ไม่พอใช่ไหมคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: คุณอเมริกาโน่บอกว่าคุณตุ๋ยคุณเจ๋งตอนนี้มีเข้าไปกี่ทีมแล้วครับนะฮะ
1: รอบ16ทีมเหรอไอ้รอบ8ทีมเหรอ
0: รอบ8มี2ทีม
1: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกไง
0: ใช่ตอนนี้รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมีฝรั่งเศสที่เข้าไปเจอกับโมร็อกโกนะครับ
1: ใช่
0: ส่วนที่เหลือก็ยังอยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโปรตุเกสเจอกับสเปนสหรัฐเจอเบลเยียมบราซิลเจอนอร์เวย์จะเตะคืนนี้ตี3นะครับเม็กซิโกกับอังกฤษพรุ่งนี้เช้าด้วยคุณเจ๋งเนาะ
1: ครับ
0: เ
1: จ็ดโมงเช้า
0: อาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียนะฮะพวกนี้ยังเป็นในรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่นะครับรอบ8ได้2ทีมละก็คือฝรั่งเศสกับโมร็อกโกที่จะไปเจอกันนะครับ
1: ครับผม
0: โนวัคโยโควิชนึกถึงพี่โอบัณฑิตครับแกออกเสียงเป็นโนวัคโยโควิชครับ
1: มันชื่อยาวโนวัคอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยแต่แกจะอ่านเป็นแบบว่าสำเนียง
1: อ๋อของคน
0: ของเซอร์เบียนเลย
1: อ๋อเซอร์เบียนเลยต้องเสียงว่าโนวัค
0: โนวัคโยโควิชแต่มันก็จะแปลกไปเลยคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอมันแปลกเหรอ
0: คือภาษาอังกฤษหมายถึงว่าคนอังกฤษเขาก็อาจจะเรียกสำเนียงเป็นโนวัคโยโควิชอะไรเงี้ยเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็จะวิชใช่ไหมอ๋อ
1: แกออกเสียงเป็นโนวัคโยโควิ
0: ชอะไรประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะ
0: แกคิดถึงแกเหมือนกันนะตอนนี้แกไปขายเครื่องบินอยู่ฮะคุณเจ๋ง
1: ใช่เครื่องบิน
0: จำลอง
1: พี
0: ่ครับ
1: เครื่องบินเล็กอ่ะ
0: คุณสนธยาบอกว่าจะอั้นจะอี้หรือเปล่าเจ๋งจะอู้จะอี้ไม่น่าจะมีนะฮะที่เจ๋งบอกจะอู้จะอี้
1: นะไม่จะอั้นจะอี้คือ
0: จะอั้นจะอี้คืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: จะอู้นี่หมายถึงพูดจะอี้ก็คือแบบถ้าภาษาจะนี้อย่างนี้อะไร
1: ก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่คนเหนือนะแต่ว่าผมรู้แต่การแสดงลิเกของพี่ชูศรีไง
0: ครับ
1: จะ
0: จะมา
1: ไป
0: อ๋อจะไป
1: เฮ้จะมาไปยืนที่ไหนเรา
0: ครับ
1: จะ
0: จะอะไรฮะจะจีบแล้วฮะ
1: เด็ด
0: อ๋อจะเด็ด
1: โอ้ตายแล้ว
0: โอ้อันนี้คือบุ๊คคลาสสิกนะ
1: บุ๊คคลาสสิกนะ
0: พี่ชูศรีเชิญยิ้มนี่คุณเป็นแฟนคลับนอกจากนครมแล้วยังมีพี่ชูศรีเชิญยิ้มด้วยนะ
1: ใช
0: ่ชอบนะ
1: มุกในตำนานเลยมุกในตำนานที่บอกว่าคนไทยเนี่ยโอ้โหน้ำใจนี่ที่หนึ่งเลย
0: ครับ
1: นะครับผมบางใหม่ไงมาก็ได้มาเอ
0: มันจะอินเดียเหรอ
1: มันจะอินเดียไง
0: ครับ
1: นะครับมาจากอินเดียแล้วก็บอกว่าให้คนไทยเนี่ยยืมตังค์
0: ครับ
1: นะครับออกเงินกู
0: ้ออกเงินกู้
1: นะครับโอ้500บาทใต้คนไทยก็600บาทมา
0: ครับ
1: ใช่พี
0: ่ครับ
1: 1,000บาทใต้ 1,200 บาทคนไทยก็ให้กลับมา
0: คนไทยมีน้ำใจ
1: ให้ยืมไป 5,000 เป็นยังไง
0: ก็ 5,500 บาทกลับมา
1: คนไทยย้ายบ้านนี้เลยโอ
0: ้หาตัวไม่เจอบางหาไม่เจอ
1: 5,000 ไปคนไทยย้ายบ้านนี้เลยหนีอาบังเลย
0: บางหาไม่เจอ
1: หาไม่เจอเลยพอเงินเยอะหน่อย
0: ไปแจ้งความช่วยบางน้อย
1: โอ้บางก็โดนจับเลยของเงินกู้ครับเรียบร้อย
0: คุณสุภชัยบอกว่าพี่เจ๋งเคยมีประวัติลอกยันชื่อหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: ลอกชื่อเพื่อนลงไปด้วย
1: จะถามว่าเคยลอกเคยผมก็สอนสมัยเด็กมันก็มีอ่ะพูดตรงมันก็เขียนบางครั้งเขียนในกระดาษเขียนได้ในเงี้ยก็เนี่ย
0: ทำไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยสมัยเด็กนะ
0: เออ
1: แต่ว่าไม่ใช่ไปสมัยม.ปลายหรือว่าสมัยเอ้ยสมัยจะไปสอบสอบเข้าอะไรก็ไม่ได้ทำหรอกเดี๋ยวโดนจับได้ไง
0: ครับ
1: แต่ว่ามันในโรงเรียนมันคนรู้จักกันเนาะก็มีบ้างพูดตรง
0: คุณครูก็อาจจะเห็นแหละแต่อาจจะแบบ
1: ตาหลับตาข้างเดียวอ่ะครับผม
0: ปล่อยมันไอ้นี่มันประจำอยู่แล้ว
1: ประจำอยู่แล้ว
0: ก็มาเห็นมันลอกก็คะแนนมันก็ไม่เห็นจะได้เยอะขนาดเป็นอันดับหนึ่งของห้องสักทีอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าเคยมีนะพี่ที่คนอยู่ติดกันนะพี
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วคะแนนเท่ากันเลย
0: ลอกทุกข้อเลยอ่ะ
1: ลอกทุกข้อเลยก็แทนที่จะผิดสักหน่อย
0: โอ้ไอคนที่ให้ลอกนี่จะซวยไปด้วยนะคุณเจ๋งนะ
1: ก็คุณครูเขาต้องเรียกมาพี่คุณครูเขาก็รู้อยู่แล้วพี
0: ่
1: ก็แทนที่เด็กนักเรียนก็แทนที่ไอคนนั้นก็เทนที่มาเออผิดสักข้อสองข้อหน่อย
0: อ
1: ันนี้ครูหมดเลยเท
0: ่ากันครูเรียกมาบอกว่าเจ๋งเธอไปทำให้คะแนนมันไม่เท่ากันหน่อยสิครูไม่รู้จะตรวจยังไงเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยนะครูก็ช่วยอยู่ครูก
1: ็ช่วย
0: ใช่ไหม
1: ก็แทนที่จะผิดแตกต่างกันหน่อยพี
0: ่เจ๋งก็หิ้วพวกทุเรียนหิ้วขนมผลไม้อะไรมาฝากคุณครูบ้าง
1: อันนี้ดีอันนี้ดีดีมากเจ๋งดีมาก
0: ติดสินบนนะมันจะปลูกฝังมันจนโตเนี่ยฮะ
1: ใช
0: ่ฮะอย่าไปทำครับผม
1: ไม่ดีนะไม่ดีนะ
0: ครับคุณวัชรศักดิ์บอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเด็กพิเศษขับรถเกียร์ธรรมดาได้ไงตั้ง10กิโลให้คุณเจ๋งขับเผลอๆออกตัวดับนะฮะเอาจริงขับยากนะคุณเจ๋งนะเกียร์ธรรมดาเนี่ย
1: เกียร์กระปุกไม่เป็นนะพี่
0: ครับ
1: ไอ้เกียร์ปุกเป็น
0: เกียร์ปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันต้องเหยียบคลัชก่อนคุณเจ๋ง
1: คลัชใช
0: ่ก่อนสมมติว่าเหยียบคลัชแล้วเข้าเกียร์1เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องออกตัวเหยียบคันเร่งให้มันสัมพันธ์
1: เชนเกียร์ผมยังไม่รู้เลยไอ้1ไป2 2ไป3ยังไงพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ย
0: หนึ่ง
1: ก็คือไอ้หนึ่งก็คือเข้าบนแล้วก็ดึงมาลงมาข้างล่างเห็นไหม
0: คือต้องไปดูกระปุกเกียร์แต่ละกระปุกมันก็จะไม่เหมือนกันในที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามคุณดูก็รู้แล้วมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอยู่แต่ว่าบางอันไม่มีก็ใช้ความเคยชินอย่างผมเนี่ยขับรถเป็นครั้งแรกขับรถแท็กเตอร์นะคุณจูนนะคุณพ่อสอนให้ขับรถแท็กเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะผมก็ขับแบบนี้อายุ 7-8 ขวบผมขับรถแท็กเตอร์แล้วขับจากท้องไร่ท้องนาเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้คนชมโอ้ยเด็กคนนี้ขับรถเก่งยืดแบบคอตั้งเลยแต่ว่ามันอย่าประมาทนะหมายถึงว่าเราต้องขับอยู่ในเกณฑ์ที่พ่อบอกว่าสามารถขับบนถนนได้แล้วแต่ว่าก็ไม่มีใบขับขี่ไม่มีอะไรพวกนี้นะ
1: ต้องระวังนะ
0: ใช่ครับมันก็เกิดอันตรายได้โอ้โหแต่ผมว่าเด็กขับรถเป็นแหละคุณเจ๋งถ้าขับรถไม่เป็นโอ้โหไม่ขับเร็วขนาดนั้นได้หรอก
1: ต้องมีเนาะ
0: มีช่วงจังหวะที่ขับไปในเลนสวนด้วยนะเลนขวาอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเลนซ้ายแต่ว่าวิ่งเร็วมากอ่ะเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยมันอันตรายนะฮะครับ
1: สวัสดีครับคุณเบ่งทรงศักดิ์ปรปักษ์รัศมีอ้าวครับผม
0: ทำไมปรปักษ์รัศมี
1: สิบลึงอะไรโอ้ครับผมโอ้ยไปแนว18บวกซะแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: คุณอเมริกาโน่บอกว่าคุณเจ๋งเมื่อคืนสารวัตรแจ๊ไปเยี่ยมหนุ่มในซอยลาดพร้าวครั้งหน้าคุณเจ๋งใช่ไหมฮะฮ่าฮ่านะฮะสารวัตรแจ๊ได้เข้าไปจับไ
1: ปจับไอ้คนที
0: ่ใส่ฮูดอะไรนี่
1: ใส่ฮูดสีน้ำเงินใช่ไหม
0: ใช่ใช่คุณอำนาจบอกว่าฮาไหมนะฮะ
1: เจ๋งนินทาหลี่หมิงระวังนะประมาณนี้นะอซอหมิงแกใส่ไปเยอะร้องเสียงหลงเสียงหลงนางไปเลยครับพี่ใช่ฮะเมื่อวานเชียร์ออกหน้าออกตานะอาจจะได้ก็ธรรมดาคุณยุทธได้ภาพบอลหรือเปล่านะครับเห็น ไม่แน่ใจเป็นบรรยายโมโนไม่แน่ใจเนาะ
0: ครับ

0: เจ้าของโต๊ะอ่าวเอ้ยพูดยังไม่ได้นะฮะ
1: ในซอยมหาดไทยตรงข้ามสนามราชมังคลากีฬาสถาน
0: เ
1: จ
0: ๊ยูยี่ก็มาแล้วยับเยินแล้วครับอ้าวไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: ส่งมาเยอะนะ
1: สมัยเรียนม.1ผมลอกภาษาอังกฤษเพื่อนในห้องผมอ่านไม่ออกมันเขียนแบบตัวอักษรติดกัน
0: ครับ
1: โรงเรียนเก่าผมไม่เคยสอนสุดท้ายตกครับอ้าวคุณเบียร์กันเนอร์ตกอังกฤษแล้ว
0: ครับ
1: หมายถึงว่ามองดูแล้วเพื่อนมันเขียนตัวติดกันแล้วเราลอกไปมั่วๆอย่างนี้เหรอ
0: ใช
1: ่คุณณัฐพงศ์บอกว่าผมฝึกขับรถเกียร์กระปุกครั้งแรกขับดีมากครับล่อต้นมะม่วงหน้าบ้านไปไฟตัดหมอกข้างซ้ายยุบไปเลยครับนะฮะ
0: อันนี้ดี
1: นะฮะบกใช้ครับไม่อยู่แล้วครับอ้าวอ๋อบกหมายถึง
0: บกใช้อ๋อครับ
1: ครับผมพี่ตุ๋ยเคยโดนบอลลอดดากไหมครับจากคุณปุ๊จะเปิดขวดนะฮะไม่เคยนะครับเคยไหมแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนสมัยมาเล่นกองหลังให้กับอสมทเป็นตัวหลักเนี่ยยังไม่เคยโดนบอลลอดด่างนะคุณเจ๋งนะเคยแต่กระโดดเสียบสองเท้าอะแล้วโดนใบแดงไงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เคย
0: พี่เจ๋งพี่ตุ๋ยมีโอกาสได้บรรยายอีกหรือเปล่าครับ
1: มี
0: ถ้าจะเป็นในสัปดาห์หน้าวันที่8
1: ต้องมาแล้วฮะคุณเจ๋ง
0: จะเป็นวันที่จะเป็น8โมงเช้าพี่วันอาทิตย์หน้า
1: ในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายคู่สุดท้ายอ่ะ
1: แล้วผมคาดการไว้เลยว่
0: า
1: จะเป็นอาร์เจนตินาเจอโคลอมเบีย
0: หุยทำลายสถิติหน้าพี่เรา
1: ทำลายสถิติอะไรทำลายสถิติไอเดียเหร
0: อ
1: ไล
0: ค์
1: กี
0: ้อะไลค์สุดๆนะพี
1: ่ต้องมา
0: แล้วต้องมาแล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: บก.มีหลายคนแต่ผอ.มีพี่เจ๋งคนเดียวครับผม
0: ใจเย็นๆฮะครับ
1: คุณสิงโตบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยผมขอยืนไว้อะไรสงบนิ่งให้มุกพี่เจ๋ง1วินาทีครับที่จริงพี่เจ๋งต้องพูดว่ารีวิวแต่พี่เจ๋งพูดว่า365วันเยาวภาครับโชคดีครับรักษาสุขภาพฮะ คุณสิงโตประสิทธิชัยนะฮะ
0: ปีไง
1: ปีก็365วัน
0: วิวก็
1: เยาวภาร
0: ีวิว
1: นักกีฬาเทควันโดใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้ครับผมแต่ก็ยังเล่นอยู่นะฮะ
0: มุกเก่า
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยครับพี่ๆผมขับรถเกียร์กระปุกเป็นไหมครับผมกว่าจะเป็นยากมากครับทางเรียนทางให้คนที่บ้านสอนตอนนี้ขึ้นสะพานครับผมอ้าว
1: ขึ้นสะพานนี่ยากนะบอกก่อนเลยนะ
0: ยากนะ
1: เพราะว่ามันจะถอยหลังไง
0: มันวัดใจไง
1: วัดใจ
0: แล้วก็เวลาเราไปห้างนี่พี่นะเวลาเราถอยหลังเข้าซอยนี่พี่นะ
1: ครับ
0: แล้วรถข้างหลังตามมานี่พี
1: ่
0: เอาแล้ว
1: โยกแล้วโยกอีกใช่ไหม
0: under pressure แล้วครับ
1: กดดันสูงเลย
0: พอเราเข้าซองแล้วเลี้ยวสมมติมันไม่ตรงใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วต้องใจจัดให้ตรงก่อนได้ไหมนะตั้งตัวให้ตรงก่อนเนี่ยบีบแต่แล้ว
1: ใจร้อนอ่ะ
0: สักพักก็ผมเลยอ่ะไม่จอดละครับผม
1: ไปดีกว่า
0: ไปดีกว่าครับอายคน
1: แต่เกียร์ปลุกตอนขึ้นสะพานเนี่ยต้องใช้เกียร์ต่ำนะคุณเจ๋งนะ
0: เอาเหรอ
1: ใช้เกียร์ต่ำก็โยก
0: มาให้รถมันลากใช่ไหม
1: ให้รถมันขึ้นแบบช้าๆอย่างถ้าใช้เกียร์สูงอ่ะมันจะไม่ขึ้นคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เกียร์แบบสูงๆมันต้องไปวิ่งทางราบทางไกลอะไรประมาณนี้นะครับ
0: นึกถึงตอนสอบผมทำข้อสอบได้ท็อปก็คือคะแนนสูงสุดเนาะทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแต่อาจารย์ไม่เชื่อให้สอบใหม่เพราะมันลอกข้อสอบเพื่อนใครอยู่ใกล้ต้องให้บอกถ้างั้นโดนมันต่อยหามากครับพี่คืออะไรอ่ะ
1: รู้แล้วว่าทำไมคุณเจ๋งได้คะแนนภาษาไทยไม่เยอะฮะ อ่าน
0: ตกภาษาไทยใช่ไหม
1: อ่านให้มันเป็นประโยคเป็นข้อความดิฮะ
0: ข้อสอบได้ทั้งท็อปอ๋อเพื่อนผมมันทำข้อสอบได้ทั้งท็อปพี่ท็อปทั้งเคมีชีวะแต่อาจารย์ไม่เชื่อ
1: ได้อันดับหนึ่งของห้องอ่ะ
0: ให้สอบใหม
1: ่เ
0: พราะมันลอกข้อสอบเพื่อนใครอยู่ใกล้มันต้องให้บอกถ้างั้นโดนมันต่อยอ๋อรู้แล้วอ๋อเข้าใจแล
1: ้วใครนั่งใกล้เนี่ย
0: ใครนั่งใกล
1: ้ต้องให้ลอกนะ
0: ลอกเว้ยถ้าไม่ลอกโดน
1: แน่ออกไปห้องโดนแน
0: ่โดนแน่
1: ไอคนเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนเนี่ย
0: มือสั่นเลย
1: มือสั่นเลย
0: ทำไมต้องมานั่งอยู่ใกล้มันด้วย
1: มันเอาปืนจี้หลังอยู่เนี่ย
0: ชีวิตครับ
1: อาจารย์ให้สอบใหม่
0: ให้สอบใหม่สิ
1: สอบรับได
0: ้เอาจริงๆเนี่ยเวลาเจอคนพวกตัวใหญ่ๆพี่นะเราไม่กล้าพี่นะ
1: โ
0: อ้เฮ้ยเอาเงินมาเฮ้ยเอาเงินมา10บาทสิครับผมไม่มีถ้าล้วงไปถ้าเจอมากกว่า10บาทนะ20บาทเอาหมดนะ
1: เออ
0: 20บาทเอาต้องยก50บาทไปก่อนไง
1: แล้วตอนพักเที่ยงเจอกัน
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีนะ
0: ใช่
1: หลังเลิกเรียนโดนแน่กลัวไหมกลัวไหมสมัยก่อน
0: กลัวแล้วก็มีอันหนึ่งยางลบนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นคนยืมเราอ่ะพี
1: ่
0: แล้วยางลบเป็นคนยืมยางลบหน่อย
1: ที่บ้านเราฐานะดีมีใช้ครบทุกอย่าง
0: ยางลบ
1: วงเวียนมีหมด
0: ผมเลยโมโหพี่ผมก็เอายางลบเนี่ยติดกับไอ้เข็มขัดพี่เอายางมัดเลย

0: ไม่ให้ยืม
1: ไม่ยืม
0: แต่เราจะใช้ทำไงฮะ
1: เพื่อนก็เรียกเหมือนเดิมพี่ผมก็เดินอ้อมล้อมไปทั่วทั่วห้องเลยฮะ
0: โ
1: อ้ให้ยืนอยู่ลบหน่อยผมก็เดินไปหาเขาอันนี
0: ้เออชีวิตตอนสมัยเด็กๆคุณก็น่าสงสารเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: หนักกว่าเดิมนะ
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยสู้คนใช่ไหมฮะสมัยก่อน
1: ไม่ค่อยสู้คนถ้าสู้คนก็ตายแม้แต่อายุ6ขวบแล้วฮะอันนี้เราพักสู้ไว้นี่หรือว่าไง
0: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูโปรแกรมของฟุตบอลโลกที่จะเตะกัน
1: แล้วก็สั้นๆแล้วกัน
0: คือวันนี
1: ้
0: ให้ค
1: ุ
0: ณเจ๋งฟันธงสั้นๆนะครับ
1: ได้เลย
0: วันนี้พักครู่เดียวครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่
3: คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fasio Hybrid
4: 8:53 PM ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend นะครับ
5: ครับวันนี้ฟุตบอลโลกพี่ก่อนจะไปเก็บตัวเอสเปสก็เข้ามาทักทายกันเยอะนอกจากวีบัดแล้วพี่นะ
4: ครับ
5: นะครับวันนี้ฟุตบอลโลกเป็นยังไงพี่สองคู่ที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้ครับบราซิลนะครับลงสนามเจอนอร์เวย์พี
4: ่ก็ตีสาม
5: วันนี้นะเวลาไทยนะครับก็ทั้งสองทีเนี่ยเจอกันมา4ครั้งพี
4: ่ครับ
5: ครับแล้วก็มี1ครั้งที่เจอกันในบอลโลกนะ
4: ครับ
5: และเป็นนอร์เวย์พี่ชนะไป 2-1 เมื่อปี1998นะพี
4: ่ครับ
5: นอร์เวย์ชนะบราซิลนะทอร์เรอังเดรฟอร์ยิงพี
4: ่ครับ
5: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยิงก็คือคาจิทิวเร็กดาวฮะโอ้โหนี่นักเตะระดับตำนานที่ยิงใส่อังกฤษนะ
4: ครับผม
5: มิดฟิลด์ของนอร์เวย์ครับวันนี้เป็นฟุตบอลโลกในรอบเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะพี่นะ
4: ครับ
5: ในกลุ่ม A ฮะ
4: รอบที่แล้วเนี่ยบราซิลเอาชนะญี่ปุ่นมา
5: ครับ
4: 2-1เนาะคุณจริงเนาะแล้วก็นอร์เวย์ก็ชนะโกติวัวมา2-1เช่นกัน
5: ครับ
4: ตัวชูโรงของนอร์เวย์ก็แน่นอนครับเอลิงฮาแลนด
5: ์ใช่
4: เอลิงฮาแลนด์แล้วก็แฟนบอลของนอร์เวย์กำลังคึกคักกันเลยครับคุณเจ
5: มันนะคุณสรุปพี่แล้วก็4แมตช์ที่เจอกันพี่ล่าสุดเจอกัน 1-1 นะพี่นะเสมอกันปี2006เป็นกระชับมิตรแล้ว
4: ครับ
5: 4แมตช์นอร์เวย์ไม่เคยแพ้ไม่แน่นะพี่นะ
4: ไม่แน
5: ่ประเด็นไปนอร์เวย์ก็มามืดด้วย
4: ครับ
5: ครับมองว่าไงพี่เกมนี
4: ้ก็เอาจริงผมว่าบราซิลกำลังเริ่มจะลงตัวนะคุณจริงนะ
5: ครับกองกลางดีนะ
4: กองกลางดีนะอาซิเมโร่เนาะทำประตูด้วยนะครับในเกมกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาติอุสคุนย่าใช่ไหมคุณจริงที่ถือว่าเล่นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้รวมทั้งวินิซิอุสจูเนียร
5: ์
4: นะฮะที่ก็เล่นได้ดีเช่นกันผมว่าสูสีแหละแต่ว่ายังเชียร์บราซิลอยู่ผมว่าบราซิลจะเอาชนะได้ในเกมนี
5: ้
4: บราซิลทั้งใจครับคุณเจ๋งนะฮะคุณเจ๋งอ่ะ
5: ก็โหสูสีพี
4: ่แล้
5: วบราซิลเจอญี่ปุ่นวันนั้นก็เกือบไปเป็นกันนอร์เวย์ผมว่าเล่นคือนักเตะมันเล่นด้วยกันมานานนะพี
4: ่
5: เออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยมาร์ตินโอเดอร์กาได้พี่เนาะ
4: ครับ
5: ก็มีโอกาสเสมอกัน
4: หมายถึงว่ายาวๆไปถึง
5: ยาวๆต่อแล้วไปเสร็จ
4: โดนจุดโทษเลย
5: มีสิทธิ์พี
4: ่ครับ
5: คู่ต่อไปครับเมสโกอังกฤษนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคู่นี้จะยังคงเตะ7 โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะในเช้าของวันจันทร์นะครับตอนแรกจะขยับมาเตะเร็วขึ้นตอนเที่ยงของอังกฤษไปของที่เมสโกพี
4: ่ครับ
5: ก็คือเช้ามาสักเที่ยงคืนตีหนึ่งมาเนี่ย
4: ตอนนี้ก็ยังยืนยันเวลาเดิมอย
5: ู่เวลาเดิมอยู่แต่ว่าโดนมาทวงพี่อังกฤษกับเมสโกเขามาทวง
4: ครับ
5: เขาบอกว่าไม่ไหวแฟนบอลเดินทางไปแล้วไงจองโรงแรมที่พักแล้วไงพี
4: ่
5: วางแผนเรียบร้อยแล้วก็เลย
4: อยู่ๆจะมาเลื่อน
5: ก็เลยบอกไม่เลื่อนแล้วยังแม้ว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองก็ตามนะ
4: ครับ
5: นะครับก็เจอกันมา9ครั้งพี
4: ่ครับ
5: ล่าสุดนะครับอังกฤษชนะในเกมกระชับมิตรไป3-1ฮะ
4: แ
5: ล้วเจอกันในบอลโลกปี6ด้วยนะก็เป็นอังกฤษชนะไป2-0นะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพด้วย
4: ครับ
5: แล้วเจอกันในเกมกระชับมิตรที่แอสเตก้าด้วยพี่นะก็เม็กซิโกชนะไป1-0นะครับเมื่อปี1985นี่จะเป็นครั้งแรกที่อังกฤษนะครับมาเตะที่สนามอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่แอสเตก้าพี
4: ่ครับ
5: ตั้งแต่รอบไปสุดท้ายบอลโลกปี86ที่แพ
4: ้แฮนด์ออฟกอดเลยเหรอ
5: ถูกต้องพี
4: ่แฮนด์ออฟกอดของมาราโดน่าเนี่ยนะ
5: แล้วก็ประตูโกลออฟเดอะเซนจูรี่ฮะ
4: ครับ
5: ที่เลี้ยงว่าแหวกผู้เล่นของอังกฤษ2คนอ่ะนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเตะที่สนามแห่งนี้พี
4: ่
5: สูสีเม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาชนะรวดและไม่เสียประตูด้วย
4: เล่นในบ้านท่ามกลางกองเชียร์ที่
5: อากาศ
4: กระหึ่ม
5: เป็นใจด้วยนะครับเพราะว่าเล่นในสภาพสนามสภาพภูมิอากาศที่ดีกว่า
4: ครับคุณจริงกว่า
5: ดีมันดีในเม็กซิโกเนี่ยอาจจะพลิกชนะไออังกฤษได้พี
4: ่คุณจริงมองถึง
5: ไม่ว่าจะเชียร์อังกฤษก็ตามนะ
4: พลิกชนะเลยใช่ไหม
5: มีสิทธิ์พี
4: ่แต่ว่าอังกฤษน่าจะยื้อได้แหละคุณจริง
5: เสมอนะ
4: อังกฤษเหนียวนะบอกว่ายื้อได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยอังกฤษจะผ่านเข้ารอบไปเจอกับบราซิล
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้คือความคิดเห็นผมเลยนะ
5: ความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องการประเด็นก็ต้องเกิดขึ้น
4: ไม่มี
5: ไม่มีนะบอกว่า ทิ้งท้ายวันนี้นะการนะครับคู่นี้เตะ7โมงเช้าเหมือนเดิมนะวันพรุ่งนี้ก็ฟังบรรยายจากป่าแล้วก็พี่เทียบได้นะครับตอน7โมงนะครับ
4: ครับผม
5: ครับรถเกียร์กระปุกวิ่งไป10กิโลได้ครับคือต้องขับเป็นแล้วพี
4: ่ครับ
5: ต้องเปลี่ยนเกียร์จาก1ไปถึง5ต้องมีการ
4: เหยียบคลัช
5: เป็นเกียร์ทุกเกียร์แบบนี้จะบอกขับไม่เป็นไม่ได้มานี้เนาะ
4: ถูกต้องครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผม
5: แล้วก็หัดขับยังไงให้ชนต้นมะม่วงก็ถอยต้องเขาเซ่ถอยหลังก็ต้องชนต้นชมพู่เลยครับอ้าวหนักกว่าเดิมอีกครับพวกคุณ
4: อันนี้คุณรุ่งนะคุณนันทพงศ์เลยฮะ
5: คุณเจ๋งครับร้องเพลงรับแขกใช้เสียงคุณลิหมิงทำนองคุณโทนเลยนะครับอับบุดีบุยอับบุดีบีโฮโฮหรือเปล่าฮะ
4: อืม
5: เขาบอกขับรถกระปุกเนี่ยมีวิธีอะพี
4: ่ครับ
5: เวลาขึ้นสะพานให้เหยียบเบรกทิ้งไว้แล้วเหยียบคลัชใส่เกียร์ปล่อยใช่ไหมพี่ปล่อยคลัชใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับ
5: สักครึ่งนึงพอรถเริ่มตึงๆหน่อยค่อยปล่อยเบรกแล้วแล้วเติมคันเร่งครับโอ้โห
4: จริงๆมันรายละเอียดมันต้องไปปฏิบัติแหละคุณเจงถ้าพูดถึงทฤษฎีแบบนี้มันมองยังอาจจะยังไม่เห็นภาพคุณเจงไปปฏิบัติแล้วจะรู้เลยอ่ะถ้าเหยียบคลัชเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่สัมพันธ์กันมันก็จะไปข้างหน้าลำบากเหมือนกัน
5: ผมขับรถเกียร์กระปุกตอนนี้ขึ้นสะพานเท้าซ้ายเหยียบครับเท้าขวาเหยียบเบรกกลัวรถไหลดึงเบรกมืออีกโอ้โหอันนี้กลัวเกิดบางคน
4: ชีวิตลำบากนะ
5: ชีวิตลำบากลำบากนะฮะ
4: ครับผมคุณเจ๋งหมดเวลาแล้ว
5: หมดเวลาแล้ว
4: ขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเราอาจจะอ่านไม่หมดเนาะคุณเจ๋งเน
5: า
4: ะ
5: แต่ว่าก็ได้รวยนะ
4: ไทยด้วยละครับ
5: ครับ
4: วันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมเป็นชะละลาไปก่อนครับพบใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไม่สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับ1ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอากเวเรนาประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติตุนิเซียแล้วอากเวเรนากุนซือชาวฝรั่งเศสประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติตุนิเซียแล้วหลังจากมารับงานคุมทีมในฟุตบอลโลกได้เพียง2แมตช์และทีมต้องตกรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นสำหรับตุนิเซียสั่งปลดซาบรีลามูชีกุนซือชาวฝรั่งเศสอีกราย

0: หลังทีมแพ้ต่อสวีเดน1-5ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแล้วดึงเรนามาคุมทัพกลางคันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของตุนิเซียไม่ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นทีมก็แพ้ญี่ปุ่นถึง0-4และแพ้เนเธอร์แลนด์1-3ทำให้จบ3นัดทีมไม่มีแต้มเลยและตกรอบในฐานะอันดับสุดท้ายของกลุ่มคาร์ลอันเชลตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลออกโรงตอบโต้บรรดาผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ตนในโลกโซเชียลมีเดียโดยบอกว่ามีเพียงตำนานกุนซืออย่างเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะให้คำแนะนำกับตัวเองได้ทั้งนี้แม้เชลตติจะพาบราซิลผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกคนนี้แต่กุนซือชาวอิตาเลียนก็ยังถูกวิจารณ์จากแมตช์แรกที่เสมอโมร็อกโก1-1รวมถึงการเลือกผู้เล่นติดทีมชาติและการจัดทีมลงสนามด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: NSL Food The Happy Taste Creatorหัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Foodสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่ง
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: คุณผู้ฟังคะ 9:12 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพนะคะวันนี้มาพบกันนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งหลีกทางให้กับทางด้านของฟุตบอลโลกนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต่อน้อยอัชราเชิดชูค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกินนี่แหละอาจารย์สง่าดำมพงศ์ติดภารกิจนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญซึ่งก็มาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านอาจารย์สุพจน์รุ่นเริงกลิ่นนะคะนักโภชนาการชำนาญการพิเศษท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและก็ผู้สูงอายุสำนักโภชนาการของกรมอนามัยทำไมนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันคุณผู้ฟังคะวันสองวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับในวงการการกีฬาสาธารณสุขนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกรมอนามัยเมื่อรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับรัฐสภาแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงภาควิชาการนะคะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศร่วมเปิดตัวข้อปฏิบัติการกินคุณผู้ฟังอาหารเพื่อสุขภาพดีของคนไทยทุกกลุ่มวัยนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษเนี่ย FVDGSย่อๆเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์มาพูดคุยกันแล้วก็ธงโภชนาการให้เป็นมาตรฐานการบริโภคอาหารของคนไทยแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมอาหารสุขภาพผลักดันลงสู่ healthy canteen ที่ทุกคนเข้าถึงให้ชอบมากนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับทางด้านอาจารย์สุพจน์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ต่อน้อยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสภาพสุขภาพเสียงที่ได้ยินนะคะก็เป็นอาจารย์ขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะอาจารย์สุพจน์รุ่นเริงกลิ่นท่านเป็นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสำนักโภชนาการนี้อาจารย์สง่าก็เคยรับราชการอยู่ที่นี่น้องอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการสาธารณสุขเหมือนกันทางด้านรัฐมนตรีพัฒนาเนี่ยมอบหมายอะไรยังไงFVDG มันคืออะไรฮะอาจารย์คะ
1: ครับก็ต้องก่อนอื่นก็คงต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้ให้ทางขอบคุณอาจารย์สง่าด้วยนะครับที่ให้ทางสำนักโภชนาการได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รู้นะครับในเรื่องของ FVDG ว่าคืออะไรนะครับจริงๆเราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพี่เต่าน้อยนะครับก็ FVDG เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับต้องบอกเป็นเข็มทิศกันละกันนะครับในเรื่องของการกินของคนไทยนะครับทำให้คนไทยรู้ว่าจะต้องกินแค่ไหนแล้วก็ต้องรู้ว่ากินอย่างไรนะครับเมื่อกี้พี่เต่าน้อยพูดถึงในเรื่องของธงโภชนาการธงโภชนาการเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้นะครับว่ากินปริมาณแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวข้อปฏิบัติในเรื่องของการกินจะรู้ว่ากินอย่างไรนะครับต้องบอกว่าทั้งสองตัวนี้ต้องไปคู่กันนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้าเรากินได้ปริมาณที่เรียกว่าเราควรที่ได้รับสมมุติว่าร่างกายเราต้องการ 2,000 กิโลแคลอรี
0: ่
1: เรากินได้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่เป๊ะเลยนะครับแต่คุณภาพของอาหารไม่ได้เลยอย่างเช่นไปกินพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปอะไรพวกนี้นะครับไปกินพวกน้ำหวานเยอะๆซึ่งให้พลังงานสูงๆพลังงานได้แต่คุณภาพไม่ได้นะครับก็ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นกันนะครับทำให้มีน้ำหนักเกินมีภาวะอ้วนได้นะครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องไปคู่กันนะครับในเรื่องของ FVDGเป็นทั้งปริมาณและก็คุณภาพซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในเรื่องของการกินเพื่อสุขภาพดีของคนไทยนะครับถ้ากินได้ตามนี้รับรองได้เลยว่าสุขภาพจะดีแน่นอนนะครับ
0: เมื่อสักครู่ติดใจคำหนึ่งอาจารย์ที่บอกว่าเข็มทิศการกินถ้าเรารู้จักการอ่านเข็มทิศก่อนนะคะเราจะไปทางไหนตามเข็มทิศเป๊ะๆเนี่ยโรคอ้วนลงพุงหรือว่าโรค NCD ต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในบ้านเราถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับเราคาดหวังไว้เลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไทยสามารถ กินได้ตาม SVDG ที่เราประกาศไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแค่รู้อย่างเดียวนะครับต้องปฏิบัติด้วยนะครับต้องปฏิบัติด้วย
0: แหมแต่ความเป็นจริงชีวิตคนเรานะอาจารย์อ่านออกแหละเข็มทิศอ่ะแต่บางครั้งมันรั้นล่ะขอเดินเข็มทิศบอกไปทางขวา45องศาไม่อ่ะฉันจะไปทางตรงหลงทางไปแล้วทำยังไงล่ะอาจารย์หลงทางสุขภาพเนี่ย
1: สิ่งสำคัญเลยนะครับต้องมีสตินะครับต้องมีสติในเรื่องของการกินนะครับเราจะต้องรู้ปริมาณก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยผมมองว่าคนทุกคนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าปริมาณการกินของตัวเองเนี่ยจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่นะครับก็ดูได้จากตัวธงโภชนาการซึ่งธงโภชนาการที่เราทำขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากธงโภชนาการเดิมนะครับจริงๆต้องบอกว่าธงโภชนาการของประเทศไทยเนี่ยกรมอนามัยเนี่ยทำมาประมาณ20ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่คราวเนี้ยเราทำมาใหม่ต้องบอกว่าของใหม่ต่างจากของเดิมยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ที่เต่าน้อยกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็จะมีความต่างนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราทำก็คือเป็นใช้ในกลุ่มวัยก็คือตั้งแต่6ปีขึ้นไปแต่คราวนี้เราทำต้องบอกเลยว่าเหมาะสมกับทุกกลุ่มวัยนะครับเราจะมีตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะครับเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นคนวัยทำงานและผู้สูงอายุต้องบอกว่าครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทุกคนสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการกินของตัวเองได้เลยทำให้ตัวเองเนี่ยรู้นะครับในเรื่องของการกินนะครับอย่างที่บอกSPDG ไม่ได้บอกให้คนไทยกินเหมือนกันทุกคนแต่เป็นการช่วยให้แต่ละคนกินให้เหมาะกับวัยเหมาะกับชีวิตและก็เหมาะกับสุขภาพของตัวเองนะครับนี่แหละเลยเป็นที่มาที่ไปที่กรมอนามัยเลยต้องปรับในเรื่องของตัว SPDG นะครับให้เหมาะกับทุกคนนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเรามีการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการด้วยนะครับตัว SPDG เนี่ยเราอ้างอิงจากไทย DRI นะครับ DRI ก็คือปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยนะครับจะเป็นไปตามความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้ครอบคลุมในเรื่องของการป้องกันการขาดในเรื่องของไมโครนิวเทรียนด้วยไมโครนิวเทรียนก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพียงนิดเดียวแต่ก็ยังต้องการได้รับอยู่นะครับอย่างเช่นพวกวิตามิน A B D E K วิตามิน C อะไรพวกนี้นะครับธาตุเหล็กอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเราเรียกว่าไมโครนิวเทรียนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ข้อมูลการกินของคนไทยนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมาจากการสำรวจการบริโภคนะครับว่ากินได้ตามคำแนะนำหรือเปล่าไม่ใช่แนะนำให้กินเยอะแต่จริงๆทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีข้อมูลจากการสำรวจมานะครับแล้วก็คำนวณข้อมูลนะครับแล้วก็แยกตามกลุ่มวัยอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับชัดเจนแล้วก็แยกตามกิจกรรมนะครับของแต่ละคนนะครับคนที่มีกิจกรรมหนักปานกลางเบาก็สามารถไปเลือกนะครับไปเลือกดูได้เลยว่าเออเราต้องกินปริมาณแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการแนะนำแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพอย่างเช่นบางคนไม่กินนมอะไรเงี้ยเราก็จะมีพวกถั่วเมล็ดแห้งอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีการแนะนำในเรื่องของการดื่มน้ำนะครับในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายแล้วการนอนนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เราทำขึ้นมาเนี่ยครบตามไลฟ์สไตล์ของคนเลยนะครับตามวิถีชีวิตเลยนะครับแล้วก็พอมาดูในเรื่องของปริมาณเนี่ยจริงๆก็ใกล้เคียงกับของเก่านะครับแต่ก็จะมีการปรับนิดนึงนะครับธงเก่ากับธงใหม่เนี่ยวัยทำงานเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโปรตีนมากขึ้นนะครับแล้วก็วัยเรียนก็จะลดในเรื่องของข้าวอย่างที่บอกนะครับว่าเราเอาฐานข้อมูลจากการสำรวจนะครับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมานะครับเราก็เลยมาปรับให้ได้ตามนี้นะครับ
0: ชอบอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเบื้องเบสิกพื้นฐานเลยนะควรเราควรกินอะไรแล้วควรกินมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: อาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยเอาจริงๆง่ายๆนะสมัยเป็นเด็กเนี่ยพี่เป็นคนต่างจังหวัดโน้เป็นคนอีสาน
1: ค
0: ือสุกฝักสุกซอยมาอย่างนี้กินเนี่ยกินข้าวเยอะๆนะกินกับน้อยๆอันนี้ก็ละแล้วก็ผิดเราถูกต้องไหมฮะกินข้าวเยอะๆกินกับน้อยๆเพราะว่าต่างจังหวัดเมื่อก่อนเนาะตามภาคอีสานชนบทอะไรอ่ะอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์เรื่องของอาหารการกินมากไปแต่การกินข้าวให้มันอิ่มๆกินข้าวเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราอิ่มได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับนี่แหละครับก็อย่างที่บอกนะว่าเราเลยต้องมีทั้งในเรื่องของเชิงปริมาณนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับแน่นอนครับยังมีความเชื่อของคนไทยเนี่ยเยอะเลยอย่างที่พี่ต่อน้อยบอกแล้วโอ้ยกินให้อิ่มๆนะครับคนไทยจะมองว่าเอ้ยก็ ในเมื่อฉันไม่ได้มีเศรษฐานะไม่ดีไม่มีเงินซื้อข้าวแต่เราสามารถเลือกนะครับคุณภาพของอาหารนะครับของอาหารเนี่ยให้มีคุณภาพได้เพื่อกินให้อิ่มด้วยและก็ได้คุณค่าทางโภชนาการเราก็เลยมีตัวนี้นะครับตัวเชิงคุณภาพนะครับ FDC คุณภาพนะครับก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยจะต้องเลือกอะไรที่ให้เหมาะสมนะครับกับเศรษฐกิจนะครับเหมาะสมกับในเรื่องของการกินด้วยนะครับอย่างเช่นข้อที่1เขาจะบอกว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ให้มีความหลากหลายนะครับข้อที่2ก็จะเน้นกินข้าวเป็นหลักแต่เราเน้นให้เป็นข้าวกล้องนะครับข้าวขัดสีน้อยนะครับข้าวกล้องเนี่ยทําให้รู้สึกอิ่มนานด้วยนะครับให้อิ่มนานเพราะเขาจะมีไฟเบอร์นะครับกินผักให้หลากหลายนะครับกินโปรตีนที่มีคุณภาพนะครับโปรตีนก็ทำให้เราอิ่มนานนะครับแต่ต้องเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพนะอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรพวกนี้นะครับดื่มนมก็เน้นเป็นนมรสจืดนะครับแล้วก็เลี่ยงอาหารรสหวานมันเค็มจัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินอาหารปรุงสุกสะอาดแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดแล้วก็งดแล้วก็ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเนี่ย9ข้ออย่างที่บอกนอกจากในเชิงปริมาณแล้วเรามีเชิงคุณภาพบอกไว้ด้วยนะครับว่าควรเลือกแบบไหนที่กินแล้วอิ่มและได้สุขภาพด้วย
0: นะคะขออนุญาตย้อนกลับไปขอแชร์นะอาจารย์เนาะสิ่งที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของโภชนาการหรือเรื่องของสาธารณสุขอาจจะเข้าไม่ถึงชาวบ้านมากมายเพียงพอจริงๆแล้วอาหารครบ5หมู่อาหารที่ดีเลิศอ่ะไม่จำเป็นต้องแพงเราสามารถเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไข่มีไข่พวกนี้ผักนะคะปลูกเองก็ได้อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าชาวบ้านนี่นะคะมีความรู้มากยิ่งขึ้นในการที่จะปรุงในการที่จะเลือกว่าเราควรกินอะไรแล้วเราควรให้ลูกเรากินอะไรแล้วกินมากน้อยขนาดไหนนะคะทีนี้เรากลับมานิดหนึ่งในเรื่องของFVDGS นี่นะคะที่รัฐบาลเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะมันไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะ อาจารย์ถ้ามองย้อนกลับไปนะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนักเรียนนักศึกษาดูนักเรียนก็แล้วกันโดยเฉพาะประถมวัยหรือว่าเด็กกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการน่าจับมือพัฒนาโรงอาหารให้เด็กๆนัวจานหรือว่าการทำอาหารกลางวันใส่ใจเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ได้ครับก็ในวันที่เราเปิดตัวต้องบอกว่ามีหน่วยงานที่เรียกว่ามารับลูกนะครับรับ SDG เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติต่อนะครับรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาก็นำโดยท่านรองเลขาสพท.ท่านก็มาเองนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีท่านเลขาธิการนะครับท่านก็มาเองนะครับแล้วก็อปท.นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีกองสาธารณสุขนะครับและสิ่งแวดล้อมก็มาร่วมรับ FDG ของเราไปใช้นะครับเมื่อกี้ที่ตาน้อยพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการ
0: จริงจริงมันจริงจริงมันหลายกระทรวงแล้วกระทรวงเกษตรลืมนึกถึงไปหลายกระทรวงเลยใช่ใช่

0: ษตรนี่คือต้นน้ำเลยนะครับต้นน้ำเลยเขาจะต้องรู้ว่าเอ๊ะแหล่งของอาหารที่มีคุณภาพและเรียกว่าปลอดภัยนะครับกับผู้บริโภคเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งจะนำไปสู่ในเรื่องของกระบวนการผลิตอาหารนะครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคได้กินอาหารที่สะอาดและก็ปลอดภัยนะครับพอมาพูดถึงในเรื่องของตัว healthy canteen ต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็นเรียกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมดีกว่านะครับที่มันเอื้อต่อการมีพฤติกรรมการกินเมื่อกี้เรารู้ในเรื่องของ FDG ไปแล้วนะครับรู้ในเรื่องว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่กินแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีพี่ตาน้อยลองนึกภาพดูนะครับโอ้โหรอบตัวเรามีแต่อาหารที่แบบมันทั้งนั้นทอดทั้งนั้น
1: ลงอาหารเนี่ยลงอาหาร
0: ถูกต้องอาหารที่แบบน้ำตาลเยอะๆนะครับเครื่องดื่มหวานๆนะครับแน่นอนครับเราเป็นไงครับเราก็ต้องไปเลือกกินแบบนั้นอยู่ดีนะครับนะเราก็เลยกระทรวงสาธารณสุขในกรมอนามัยก็เลยพยายามทำในเรื่องของตัว healthy canteen ขึ้นมานะครับก็คือโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนะครับมันมีเกณฑ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้ออันที่1เลยก็คืออันนี้สำคัญที่สุดเลยคือในเรื่องของความสะอาดก็คือจะต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ำนะครับส่วนข้อที่2และข้อที่7น่ะคือเป็นเรื่องของโภชนาการนะครับเราก็จะมีทางเลือกให้อย่างเช่นร้านค้าจะต้องมีเมนูชูสุขภาพอย่างน้อยร้านละ1เมนูนะแล้วก็พยายามโปรโมทให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกกินเมนูชูสุขภาพหรือเมนูทางเลือกก็ได้นะครับลดน้ำตาลลดไขมันลดโซเดียมลงนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นกุศโลบายที่เราอยากที่จะให้แม่ค้าเนี่ยพยายามลดในเรื่องของการปรุงการใส่พวกน้ำมันการใส่น้ำปลาการใส่พวกผงชูรสอะไรพวกนี้นะครับลงนะครับส่วนผู้บริโภคก็ต้องพยายามปรับลิ้นของตัวเองนะครับลดการกินหวานการกินมันการกินเค็มลงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกร้านเครื่องดื่มก็ต้องเป็นเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้พี่ตาน้อยเคยได้ยินเนาะหวานน้อยสั่งได้นะครับ
1: หวานน้อยสั่งได้เดี๋ยวนี้ชอบมากเลยหวานน้อยเนี่ยชอบมากเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหวานต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เรายกระดับเป็นหวานปกติถ้าเขาหวาน50นะครับแล้วก็นอกจากนั้นในโรงอาหารจะต้องมีการสร้างความรอบรู้ให้กับผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นคนมานั่งกินเนี่ยก็ต้องมีแบบข้อมูลความรู้ในเรื่องของโภชนาการแล้วก็สุขาภิบาลให้การจะลดหวานมันเค็มมีเทคนิคยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการสื่อสารให้ความรู้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับรายละเอียดเหล่านี้สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักโภชนาการนะครับในเรื่องของ Gain Healthy Canteen หน่วยงานไหนสนใจอยากที่จะพัฒนาโรงอาหารของตัวเองนะครับก็สามารถทำได้ในวันที่1ต้องเรียนพี่ต่อน้อยแล้วก็ผู้ฟังนี้ครับวันที่1เนี่ยนอกจากเราเปิดตัว FPDG แล้วต้องบอกว่ารัฐสภานะครับเขาเป็นต้นแบบนะครับระดับประเทศเลยนะครับเขาพัฒนาโรงอาหารของเขาเนี่ยจนผ่านเกณฑ์ Healthy Canteen ของกรมอนามัยซึ่งในวันนั้นนะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสุพลสารัมท่านก็มารับมอบนะครับป้ายรับรองจากกรมอนามัยนะครับโรงอาหาร Healthy Canteen นะครับใครนะครับผู้ฟังนะครับสนใจอยากไปเยี่ยมชมดูอยากไปรู้Healthy Canteenเนี่ยลองเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่โรงอาหารของรัฐสภานะครับก็มีร้านที่มีเมนูชูสุขภาพมีเมนูทางเลือกมีการสร้างความรอบรู้กับประชาชนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยทางสพฐเองเนี่ยก็พยายามเรียกว่าหาเครือข่ายนะครับหาโรงเรียนต้นแบบเหมือนกันที่จะทำให้เป็น healthy canteen นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกกรมอนามัยเนี่ยเราไปพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยนะครับมีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับกำลังจะทำเป็นต้นแบบ healthy canteen ระดับประเทศเช่นกันนะครับซึ่งทางทีมผมแล้วก็ทีมสุขาภิบาลอาหารและน้ำทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีทีมสุขอนามัยเนี่ยลงไปประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่1 นะครับก็ไปคำแนะนำแล้วก็คิดว่าอีกประมาณเดือน2เดือนเนี้ยมอรังสิตน่าจะผ่านเกณฑ์ Healthy Canteen เป็นต้นแบบระดับประเทศนะครับที่1นะครับ
1: จริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่ดีมากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะ healthy canteen จริงๆแล้ว healthy canteen เนี่ยเริ่มได้ที่บ้านเราเนอะจ๊ะเริ่มได้ที่บ้านเรานี่แหละปรุงอย่างไรกินอย่างไรนะแล้วก็ที่สำคัญนะมันจะดีสำหรับทางด้านของผู้บริโภคอะอย่างโรงอาหารย้อนกลับไปนิดนึงกันแล้วกันที่อาจารย์บอกว่าควรให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคเข้าไปโรงอาหารนะเช่นสามารถกินในนี้ได้กี่แคลข้าวหนังเทอร์พีได้กี่แคล อาหารเมนูนี้ได้กี่แคลหรืออะไรพวกนี้ควรให้ความรู้กับเขาเพราะว่าแน่นอนเราจะสั่งแต่ละทีมันก็ต้องชะงักดูบ้างเนอะฉันก็ไม่ควรกินเกินเท่าไหร่อะไร1 2 3 4อะไรก็ว่าไปเนาะจ้ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
1: นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งยังมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ต่อค้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งรวมถึงการตอบคำถามจากแฟนๆทางบ้านที่ส่ง SMS เข้ามาด้วยนะคะ
0: ได้ครับ
1: นะคะเดี๋ยวช่วง2เราพบกันค่ะ
0: ครับผม
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

หมดเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของสภาพสุขภาพค่ะในช่วงนี้ 9:32 นาทีนะคะขอขอบคุณ NSL Burgery นะคะเบอร์เกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-11 โดย NSL Food นะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่กับอาจารย์สุพจน์รุ่นเรืองกลิ่นนะคะท่านเป็นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุสำนักโภชนาการกรมอนามัยนะท่านมาพูดถึงเรื่องของธงโภชนาการดัน Healthy Canteen ทั่วไทยนะคะเมื่อวันก่อนที่รัฐสภาก็โอ้โหถือว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกินอย่างไรให้สุขภาพดีนะฮะ Healthy Canteen ทั่วไทยตัวนี้ต้องผลักดันกันละในระดับมหาวิทยาลัยเองนะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็นำร่องไปนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มได้นะคะจากบ้านเราเองด้วยซ้ำนะคะเรื่องของกินอย่างไรไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสุขภาพที่ดีนะคะที่สำคัญก็คือครบ5หมู่นั่นแหละอาจารย์กลับมาในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังถามอันนี้กำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยเรื่องของหวาน 50% เนี่ยนะคะก็บอกว่าไอ้นโยบายหวาน 50% ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาไอ้พวกโรคเบาหวานโรคอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าอาจารย
1: ์ครับก็จะลดได้หรือไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ตัวผู้บริโภคแหละว่าจะเลือกดื่มเครื่องดื่มหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หรือเปล่าหรือว่าลดความหวานลงหรือเปล่านะครับก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมอธิบายให้พี่ต่อน้อยและคุณผู้ฟังฟังเนาะในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเรามีสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อเนี่ยเราก็จะไปเลือกอาหารแบบนั้นแหละนะครับที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพหวานปกติถ้าหวาน 50% เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าเราเริ่มต้นนะครับสตาร์ทในเรื่องของหวานน้อยสั่งได้ตั้งแต่ปี63ของกฎหมายใหม่นะครับที่เราทำขึ้นมาต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้เห็นสิ่งว่าคนสั่งหวานน้อยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก 50% เนี่ยเป็น 70%กว่าเลยนะครับก็เรียกว่าทำให้เราเห็นว่าไอ้คนไทยรักสุขภาพมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยว่าเอ้ยเราลองมาปรับในเรื่องของตั้งแต่ต้นทางไหมคือปรับสูตรนะครับสูตรของเครื่องดื่มจริงๆไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแค่ยกระดับนะครับหวาน50ที่ร้านเขามีอยู่เนี่ยนะครับให้เป็นหวานปกตินะครับแค่ยกระดับแค่นั้นเองจากหวาน50ให้เป็นหวานปกตินะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ไปปรับสูตรเลยนะครับอย่างเช่นสมมตินะครับว่าลาเต้ของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อ A นะครับเขามีหวาน25หวาน50หวาน75หวาน100นะครับก็ยกระดับลาเต้เนี้ยจากหวาน50ให้เป็นหวานปกติแค่นั้นเองนะครับก็เป็นการลดน้ำตาลโดยปริยายนะครับของร้านเครื่องดื่มนะครับก็จริงๆอย่างนี้ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงนะครับจริงๆองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าการบริโภคน้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCD นะครับจะต้องกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันพ
0: ี่
1: ต่อน้อยทราบไหมครับว่าคนไทยกินเท่าไหร่ต่อวัน
0: น่าจะเกินหรือต่อว่านะอาจารย์12อ่ะ
1: 20ถึง23ช้อนชาต่อวัน
0: โอ้โหนี่มัน3 เท่าเลยนะ4เท่าเลยนะอาจารย์
1: 4เท่าเลยนะครับเกือบ4เท่าเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคนไทยกินน้ำตาลค่อนข้างเยอะเลยทำให้คนเนี่ยเป็นโรค NCD ค่อนข้างเยอะมากเลยเบาหวานความดันเนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยนะครับนี่แหละกรมอนามัยก็เลยทำในเรื่องของแคมเปญอันนี้นะครับหวานปกติถ้าหวาน 50% นะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับนะครับจากแบรนด์ต่างๆเอาผู้เข้าร่วมโครงการกับเรา
0: ผู้เข้าร่วมกัน
1: มีแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยถึง14 แบรนด์นะครับแล้วก็มากกว่า30,000สาขาทั่วประเทศนะครับพูดง่ายๆใน14 แบรนด์เนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยที่ร้านเขาเราจะเห็นสัญลักษณ์นะครับหวานปกติถ้าหวาน 50% แต่ทีนี้ครับเขาจะมีเป็นบางเมนูเท่านั้นยังไม่ได้มีหลากหลายเมนูนะครับก็อาจจะมีแบรนด์ละประมาณ2-3 เมนูนะครับก็แต่ถ้าเกิดสมมติใครอยากลดความหวานเองผมแนะนำให้สั่งหวาน50หรือหวาน25นะครับจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับ
0: แต่อย่างน้อยนะอาจารย์ก ือถึงแม้มีไม่ครบทุกเมนูที่เขาเสนอมาแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ประสบความสำเร็จลดมาบ้างนะยัก 20% นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีโหอาจารย์แล้วแบบนี้โรงงานน้ำตาลผู้ผลิตนี่เขาไปตาเขียวใส่เราเหรอคะอาจารย
1: ์ก็ให้ไปใช้ทางอย่างอื่นแทนก็แล้วกันนะครับ
0: นะคะบางคนนะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยอ่ะอย่างไหนๆก็พูดถึงเรื่องของความหวานแล้วนะคะคืออ่ะเราเป็นคนหนึ่งแหละที่กินอาหารแล้วหรือว่ากินพวกชากาแฟเมื่อก่อนโหป้าหวานปกติหวานเพิ่มกว่านี้สักนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้นะพอโตขึ้นนะสิ่งที่ต้องคำนึงเลยนะอาจารย์อย่าหวานเยอะนะจะกินขนมหวานทั้งทีหน้าหมอนี่ลอยมาเลยนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นพวกผลิตน้ำอัดลมต่างๆยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เริ่มมีไม่มีความหวานหวานแบบว่า 0% อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความสำคัญมากขึ้นเหมือนกัน
1: คร
0: ับไอ้ตรงเนี้ยสมมุตินะอาจารย์ขอญาตินิดนึงมันเป็นสิ่งที่ดีเริ่มดีขึ้นใช่ไหม
1: ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของความหวานเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยมิติเนี่ยส่วนใหญ่มันหลักๆคือมิติในเรื่องของความหวานนะครับคนก็จะสามารถปรับได้และต้องยิ่งทำผมเรียนพี่ต่อน้อยแล้วก็คุณผู้ฟังเองครับว่าจริงๆต้องบอกนะครับว่าลิ้นของคนเราเนี่ยสามารถปรับในเรื่องของความหวานได้ภายใน3สัปดาห์นะครับถ้าสมมติว่าเรากินเนี่ยอย่างเช่นกินหวานสั่งหวาน50เนี่ยนะครับไปสัก3สัปดาห์ร่างกายเราจะคุ้นชินกับความหวานที่ 50% นะครับพอจะไปกินหวาน75หรือหวาน100เราจะรู้สึกว่าโอ้มันหวานเยอะเกินไปนะครับ
0: อย่างที่อาจารย์บอกนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าร้านรวงผู้ประกอบการต่างๆจะลดหวาน 50% คือหวานปกติเนี่ยผู้บริโภคต่างหากล่ะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะอาจารย์เนาะผู้บริโภคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหาก
1: ใช่ถูกต้องเลยครับ
0: นะคะมาอีกสักคำถามหนึ่งสำหรับอาจารย์นะในมุมของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเองเนี่ยเราจะมีร่วมกันขยายพวกเฮลตี้แคนทีนอะไรอย่างเงี้ยไปสู่โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าชุมชนทั่วประเทศได้อย่างไรบ้างในอนาคตคะ
1: ก็จริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียวนะครับหน่วยงานสาธารณสุขแน่นอนครับเป็นหน่วยงานหลักอยู่แล้วในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้แต่ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าเป็นความร่วมมือและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนนะครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่เต่าน้อยพูดถึงคือประชาชนในสำคัญที่สุดเลยนะครับรวมถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับต่างๆนะครับที่จะต้องมาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีพฤติกรรมการกินที่ดีนะครับอย่างโรงเรียนทางสพฐก็รับลูกแล้วนะครับที่จะไปขยาย เข้าสู่โรงเรียนแต่อยากเชิญชวนภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าสถานประกอบการไหนโรงงานไหนบริษัทไหนมีแคนทีนอยู่นะครับก็อยากที่จะให้พัฒนาแคนทีนให้เป็น healthy canteen นะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับในโรงเรียนเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ดีตั้งแต่วัยเด็กอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนของโรงพยาบาลเองต้องบอกว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านกำลังรับลูกแล้วนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีนโยบายตรงนี้สั่งการไปในโรงพยาบาลประจำจังหวัดของทุกแห่งเลยที่มีโรงอาหารนะครับให้พัฒนาโรงอาหารให้เป็นเฮลตี้แคนทีนนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนจริงๆผมเชื่อได้เลยว่าในเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมการกินเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับเรามีองค์ความรู้และในเรื่องของ SDG รู้ว่าต้องกินแค่ไหนรู้ว่าต้องกินอย่างไรนะครับและก็ต้องมีสถานที่ที่มันเอื้อต่อการมีพฤติกรรมในเรื่องของการกินที่ดีด้วยนะครับมันถึงจะครบลูปในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะครับ
0: นะคุณมาโนปแชร์ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าผมอายุ56ปีครับอาจารย
1: ์
0: คือมื้อเย็นเนี่ยหลังเนี่ยมันต้องตบท้ายด้วยขนมหวานมันถึงจะครบสูตรมันจะแก้ไขยังไงดีล่ะครับอาจารย์
1: เอางี้ครับลองดูนะครับคือผมให้ยึดตัวSPDG เป็นหลักนะดูในทรงโภชนาการนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันยังไม่ได้กินพวกขนมหวานเลยและดูแล้วเนี่ย ปริมาณของการกินยังไม่ได้ครบตามที่เราแนะนำนะครับก็อาจจะสามารถกินเป็นขนมหวานได้นะครับแต่หลังจากกินเสร็จผมแนะนำอย่างนี้ครับให้มีกิจกรรมทางกายนิดหนึ่งอย่างเช่นอาจจะไปเดินนะครับรอบๆหมู่บ้านสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเผาผลาญพลังงานที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับก็ให้ยึดตัวธงโภชนาการเป็นหลักลองดูว่าเอ๊ะมื้อเช้ามื้อกลางวันเรากินขนมหวานไปหรือยังถ้ายังไม่ได้กินโอเคอาจจะเพิ่มได้นะครับหรือบอกโอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันไปกินขนมหวานกินเบเกอรี่ไปแล้วจัดเต็มไปแล้วพลังงานเกือบเต็มแล้วดังนั้นมื้อเย็นนะครับขนมหวานจะต้องลดลงนิดนึงนะครับลดลงหน่อยนึงอาจจะกินแค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลดปริมาณลงหรืออาจจะเป็นขนมหวานที่แบบลดความหวานลงลดแป้งลงสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ห้ามคุณผู้ฟังไม่ให้กินนะฮะเพียงแต่ว่า
1: ไม่ได้ห้ามเลย
0: เขาคำนวณหนูว่าวันหนึ่งสมมตินะอาจารย์เช้าเที่ยงเนี่ยยังไม่ได้แตะเลยเย็นนี้อาจจะได้สัก 4-5 คำอะสมมติว่าบัวลอยไข่หวานอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ถูกต้องครับเราไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามการกินแต่ว่าเราต้องกินแบบมีสติต้องรู้นะครับผมอยากให้ยึดธงโภชนาการเป็นหลักเลยเห็นภาพเลยนะครับก็จริงๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักโภชนาการได้เลยนะครับไปเลือกดูเลยว่าเอ๊ะอย่างเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าอายุ56ใช่ไหมครับก็ลองดูว่าเนี่ยพี่เนี่ยอายุ56นะครับว่าต้องกินในปริมาณเท่าไหร่ก็ไปเลือกดูในธงโภชนาการที่เหมาะกับตัวเองนะครับที่เหมาะกับตัวเองนะครับดูว่าพลังงานในร่างในแต่ละวันทำอะไรเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าไม่ได้ค่อยทำอะไรเลยก็เป็นกิจกรรมปานกลางนะครับลองไปดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยต้องกินปริมาณเท่าไหร่นะครับ
0: นะคะหรือจะอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์สมมติว่าวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้กินขนมหวานแหละแต่อ๋อเปลี่ยนมาเป็นผลไม้ลดหวานบ้างทุเรียนสักพลูนึงอย่างนี้ได้ไหม
1: ได้เลยครับได้เลยจริงๆผลไม้นี่อยากให้มีทุกมื้ออาหารนะครับหลังมื้ออาหารเลยนะครับผลไม้ส่วนคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะครับวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำเป็นผลไม้ที่รสไม่ค่อยหวานนะครับอย่างเช่นพวกฝรั่งแก้วมังกรชมพู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอยากกินทุเรียนก็กินได้นะไม่ว่านะคะกินได้นะคะกินสัก1เม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสักคู่เล็กๆนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างที่บอกนะถ้าเรากินอันนี้ปุ๊บเราก็ต้องพยายามไปลดในเรื่องของการกินอาหารหวานๆนะครับในมื้ออื่นต้องลดข้าวโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูในธงโภชนาการศึกษาดูได้นะครับจะได้วางแผนในเรื่องของการกินได้ถูกต้องนะครับ
0: อย่างอาจารย์สง่าท่านก็มักจะบอกว่ากินได้3คำหนูก็เลยแซวอาจารย์หัวอาจารย์กิน3คำกินทำไมสู้ไม่กินซะดีกว่าไหมหลอกให้อยากอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะคุณเฮียฮอนะคะแสดงความคิดเห็นมาบอกว่า

0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์งั้นถ้าเราไม่กินหวานแต่เป็นคนที่ติดหวานเราสามารถที่จะใช้พวกสารให้ความหวานอย่างเช่นพวกแอสปาร์ตัมใส่กระฟงกาแฟนี่แทนได้ไหม
1: ถามว่าได้ไหมได้ครับได้ต้องบอกงี้ครับว่าพวกสารให้ความหวานทดแทนไม่ว่าจะเป็นแอสปาร์ตัมนะครับหลอหั่งกล้วยเอ้ยหญ้าหวานเอ้ยพวกเนี้ยพลังงานไม่มีเลยนะครับพลังงานไม่มีแต่ความหวานเขาเยอะมากเยอะมากๆนะครับหวานกว่าพวกน้ำตาล
0: หวานแหลมนะอาจารย์เคยกินหวานแหลม
1: แหลมแล้วบางทีถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะขมเลยนะครับการที่เรากินอันเนี้ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยเรายังติดความหวานอยู่นะเรายังติดความหวานอยู่นะครับคือถ้าจะลดในเรื่องของความหวานจริงๆผมแนะนำให้ลดในเรื่องของความหวานลงดีกว่าอย่างเช่นเคยใส่น้ำตาล2ช้อนก็ลดลงเหลือ1ช้อนเคยใส่นมข้นหวาน1ช้อนก็ลดลงเหลือครึ่งช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการลดความหวานอันเนี้ยจะเป็นพฤติกรรมการกินที่เรียกว่าเราปรับได้อย่างยั่งยืนมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกเราไปเอ้ยขอสักหน่อยหน้าใส่ย่าหวานสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นยังหมายความว่าเรายังติดหวานอยู่นะครับติดหวานอยู่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่แบบโอ้โหติดหวานมากๆเลยอะไรเงี้ยต้องค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับลงนะครับแต่ก็อยากให้ปรับแหละลดในเรื่องของปริมาณความหวานลงนะครับ
0: เป้าหมายหลักๆก็คือเราอยากไม่อยากให้ติดหวานถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับหวานมันเค็มนี่แหละครับสามตัวเลยนะครับ
0: แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่าก็ไม่ควรกินบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ควรเป็นกินเป็นนิดเป็นติดเป็นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเรายังติดหวานอยู่นะครับวิธีการอย่างที่ผมบอกแล้วว่าให้ลดปริมาณน้ำตาลลดปริมาณไซรัปลดปริมาณน้ำเชื่อมลดปริมาณนมข้นหวานลงจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นการปรับพฤติกรรมอย่างนั่งยืนเลยนะครับ
0: แต่คนมันจะลดหวานได้อะต่อเป็นคนหนึ่งที่ติดหวานเหมือนกันนะจ๊ะจะลดได้ก็คือประมาณ3วีค3อาทิตย์ถูกต้องไหมอะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆน้อยอย่างที่จัดรายการกับอาจารย์สง่ามานะคะอย่างเช่นลดหวานมันเค็มเติมเต็มผักผลไม้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะผักผลไม้ที่เน้นอย่างที่อาจารย์สุพจน์ท่านบอกก็คือพวกแก้วมังกรพวกฝรั่งพวกชมพู่ที่ไม่ค่อยหวานมากแต่บางครั้งมันเลือกไม่ได้นะอาจารย์อย่างตามฤดูกาลสมมตินะจะกินมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ลูกหนึ่งสักฝ่ามือหนึ่งเนี่ยได้ทั้งลูกไหมอาจารย์หรือได้ครึ่งเดียว
1: ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าจะกิน1ลูกนะครับก็กินได้นะครับแต่ก็ต้องพยายามไปลดอย่างเช่นลดข้าวลงสักหน่อยนึงนะลดขนมหวานลงหน่อยนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินได้นะครับกินลูกนึงแต่เราก็ต้องพยายามลดตัวอื่นลงนะครับเพื่อที่จะให้เรียกว่าได้ปริมาณน้ำตาลไม่เกินที่องค์การอนามัยโลกเขากำหนดคือ6ช้อนชาต่อวันนะครับก็ใช้หลักการนี้ก็ได้นะครับ
0: นะคะเงาะกินเงาะได้กี่ลูกอาจารย์เงาะได้กี่ลูกฮะสำหรับอาหารบางคนอาจารย์อันนี้สารภาพอาจารย์อย่าไปบอกจะสง่านะเดี๋ยวแกมาว่าเต่าบางทีเรากินอาจารย์มันติดลมนะกินครึ่งโลก็มีนะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของเงาะนะครับเงาะเมื่อกี้ผลไม้เนี่ยที่เราแนะนำนะวันหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ3ส่วนนะครับ1ส่วนของเงาะก็เท่ากับ4ลูกนะครับเท่ากับ4ลูกนะครับถ้าจะกินเงาะอย่างเดียวเลยใน1วันก็จะกินได้ประมาณ12ลูกนะครับ12ลูกก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณครึ่งกิโลได้นะครับแต่จริงๆหลักการกินเราอยากให้กินหลากหลายที่เต่าน้อยคืออยากให้กินหลากหลายอ่ะกินเงาะสัก1ส่วน4ลูกแล้วไปกินฝรั่งสักครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมื้อกลางวันแล้วพอมื้อเย็นก็อาจจะไปกินแก้วมังกรสักครึ่งลูกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากินแบบนี้โอ้โหสุขภาพดีแน่นอนนะครับกินให้หลากหลายคือซื้อมา1กิโลเนี่ยแบ่งให้ลูกให้หลานกินจะดีกว่านะครับแบ่งให้แม่กินแบ่งให้พ่อกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบ่งกันกินจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยนะครับ
0: นะคะมีคำถามคุณผู้ฟังมาเกี่ยวกับเรื่องมะม่วงค่ะบอกว่ามะม่วงดิบกับมะม่วงสุกเนี่ยอันไหนให้น้ำตาลมากกว่ากันนะอาจารย
1: ์แน่นอนครับมะม่วงสุกเนี่ยให้น้ำตาลเยอะมากกว่าแน่นอนนะครับให้น้ำตาลเยอะมากกว่ายิ่งสุกงอมมากๆนะครับก็ยิ่งมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าเกิดสมมติคนที่ต้องการควบคุมในเรื่องของน้ำตาลควบคุมน้ำหนักก็แนะนำให้กินเป็นมะม่วงดิบจะดีกว่านะครับถ้ามะม่วงสุกนี่น้ำตาลกระฉูดแน่นอนนะครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะม่วงดิบ แป้งมันไม่เยอะนะคะอาจารย์อันนี้ถามเองอันนี้ถามเอง
1: แป้งก็เยอะครับแป้งก็เยอะแต่ก็ยังไม่ได้สูงเท่ากับปริมาณของน้ำตาลแน่นอนครับปกติเวลา

0: รากินพวกแป้งเนี่ยกระบวนการย่อยคือแป้งเขาจะย่อยถูกย่อยสลายกลายเป็นน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลเพียวๆนี่คือกินปุ๊บเราก็จะได้น้ำตาลเต็มที่เลยถ้าเป็นมะม่วงสุกนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าฟังจากลำปางค่ะอาจารย์ก็เหมือนประมาณว่าเราจะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้รับโภชนาการอย่างถูกต้องได้อย่างไรครับอาจารย์ผู้สูงวัยน่าจะประมาณสัก70ขึ้นมั้ง
0: ก็หลักการกินก็คือให้ใช้ยึด SPDG นะครับ SPDG เป็นหลักเลยผู้สูงอายุก็ต้องไปดูนะครับว่าถ้าอายุ70นะครับต้องดูว่ามีการใช้พลังงานเยอะไหมยังทำงานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำงานนั่งนั่งนอนเฉยก็เป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานน้อยก็ไปดูปริมาณนะครับว่าจะต้องกินปริมาณของอาหารในเท่าไหร่นะครับข้าวแป้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนำก็คือเน้นเป็นข้าวกล้องนะครับคืออย่างที่บอกนะไม่ต้องใช้คู่กันนะครับ FPG กับตัวธงโภชนาการนะครับก็คือต้องไปดูว่าต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพข้าวก็เน้นเป็นข้าวกล้องผักก็เน้นเป็นผักหลากหลายสีแต่สำหรับผู้สูงอายุอาจจะต้องหั่นหรือว่าต้มให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งเพื่อให้เคี้ยวง่ายย่อยง่ายนะครับผลไม้ก็เน้นเป็นผลไม้รสไม่หวานแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เคี้ยวง่ายนะครับกับผู้สูงอายุเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือสับให้ละเอียดที่จะเหมาะกับผู้สูงอายุมากกว่านะครับนมก็แนะนำเป็นพวกนมรสจืดนะครับหรือนมร่องบันเนยหรือนมขาดบันเนยนะครับก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุมากกว่านะครับแล้วก็น้ำมันน้ำตาลเกลือก็พยายามใช้น้อยๆนะครับก็คือให้จำตัวเลขไว้เลย661นะครับน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชานะครับน้ำตาลไม่ควรเกิน6ช้อนชาและเกลือไม่เกิน1ช้อนชานะครับในการปรุงในการเติมเข้าไปนะครับ
1: นะคะแล้วมีมาเพิ่มเติมนะคะส่วนใหญ่เมื่อสักครู่นี้ชาวลำปางก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเขาจะกินข้าวเหนียวเป็นหลักเลยค่ะอาจารย์แล้วก็มีเมนูมาให้ดูเช่นมีน้ำพริกมีผักต้มมีไข่ต้มถามว่าไข่ต้มกินได้มากน้อยขนาดไหนในวัย70ปีคะ
0: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับอันนี้มีคนชอบถามเยอะนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือคนทั่วไปคนวัยทำงานเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคไขมันในเลือดสูงนะครับก็คือสามารถกินได้เลย1ฟองต่อวันนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาก็กำหนดไปเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกินคอเลสเตอรอลเนี่ยได้ไม่เกิน300นะครับ300มิลลิกรัมไข่1ฟองนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณ150มิลลิกรัมถ้าเรากินไข่เข้าไป1ฟองเราก็จะได้คอเลสเตอรอลไปแล้วครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเนาะแล้วเราไปสามารถที่จะไปเอาคอเลสเตอรอลจากแหล่งอื่นๆได้เช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรพวกนี้นะครับก็ไปรับคอเลสเตอรอลจากอย่างอื่นเข้าไปนะครับดังนั้นจึงแนะนำให้กินได้ประมาณ1ฟองต่อวันแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไขมันในเลือดสูงแนะนำอย่างนี้ครับว่าเป็นประมาณ3ฟองต่อสัปดาห์นะครับ3ฟองต่อสัปดาห์นะครับกำลังดีเลยนะครับกำลังดีนะครับ
1: 3เป็นไข่ต้มเนาะจานเป็นไข่ต้ม
0: ใช่ครับเป็นไข่ต้มนะครับเพราะถ้าเป็นไข่เจียวไข่ทอดน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเยอะแยะเลยแต่ถ้าคนผอมๆนะครับผอมๆเนาะก็สามารถที่จะใช้เป็นไข่ดาวก็ได้ไข่เจียวบ้างก็ได้นะครับอาจจะอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าคนอ้วนๆน้ำหนักเกินอยู่แล้วเนี่ยไม่แนะนำเป็นไข่ต้มจะดีกว่านะครับไข่ต้มไข่ตุ๋นนะครับไข่ดาวน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับ
1: แล้วอย่างกรณีที่กินข้าวเหนียวอ่ะอาจารย์เขาคือเขาเป็นคนที่เป็นคนในพื้นถิ่นอ่ะเนาะส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวเหนียวเป็นหลักถ้าวัย70ปีขอญาตินิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถ้าวัย70ปีเนี่ยกินข้าวเหนียวได้มากน้อยขนาดไหนเช่นปั้น1ปั้น2ปั้น3ปั้นหรืออะไรเงี้ย
0: ผมแนะนำอย่างนี้ครับกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเราใช้เป็นทัพพีเนาะในการที่จะวัดปริมาณเป็นหน่วยครัวเรือนนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยประมาณครึ่งทัพพีเท่ากับข้าว1ทัพพีให้พลังงานเท่ากันนะครับประมาณ80กิโลแคลอรี่นะครับจะกินแค่ไหนดีนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้พลังงานเลยนะครับไม่ได้ใช้พลังงานเลยนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็วันนึงก็สักประมาณสัก7ประมาณ7ส่วนนะครับของข้าวเหนียวนะครับ7ส่วนก็แบ่งนี้ครับเป็นมื้อเช้าอาจจะประมาณสัก1ทัพพีนะครับ1ทัพพีครึ่งก็ได้นะครับนะมื้อเช้าให้เยอะหน่อยนึงมื้อกลางวันสักประมาณ1ทัพพีแล้วก็มื้อเย็น1ทัพพีนะครับแค่นี้ก็เพียงพอกับพลังงานที่ร่างกายต้องการแล้วนะครับแล้วก็เน้นนี้ครับถ้าเป็นข้าวเหนียวแนะนำเป็นพวกข้าวเหนียวดำสลับกันบ้างก็ได้นะครับ หรืออาจจะสลับกับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นบะหมี่อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้นะครับ
1: นะคะอ่ะในไหนก็พูดถึงเรื่องข้าวเหนียวแล้วมีคุณผู้ฟังถามว่าคนเป็นเบาหวานสามารถกินข้าวเหนียวได้เยอะขนาดไหนหัวอาจารย์นานๆจะได้มีคนให้ความรู้เรื่องนี้สักทีนึง
0: ได้ครับกินได้มากขนาดไหนอย่างนี้ครับถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยพวกนี้จะต้องจำกัดในเรื่องของปริมาณการกินพวกแป้งน้ำตาลนะครับต้องดูนะครับต้องดูว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่เป็นโรคนะครับป่วยเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะต้องมีข้อแนะนำที่นอกเหนือจาก SVDG และธงโภชนาการนะครับคนกลุ่มนี้นะครับจะต้องให้เหมือนกับแพทย์ในการดูให้แล้วก็ให้นักโภชนาการเนี่ยเป็นคนแนะนำในเรื่องของการกินนักกำหนดอาหารเป็นคนแนะนำเป็นคนกำหนดอาหารให้นะครับก็ต้องดูครับว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องฉีดอินซูลินหรือยังถ้าเป็นเบาหวานที่อันนี้จะต้องฉีดต้องกินยาหรือพวกนี้นะครับพวกนี้เขาต้องจำกัดในเรื่องของปริมาณการกินอย่างเช่นนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอเขาจะบอกเลยว่าต้องไม่เกินนะครับข้าวแป้งเนี่ยไม่เกิน7ทัพพี8ทัพพีอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยขึ้นอยู่ขนาดตัวน้ำหนักตัวนะครับพลังงานที่ต้องการได้รับในแต่ละวันนะครับอันนี้ต้องดูต้องดูเป็นกรณีเป็นรายๆไปนะครับแต่ทั่วไปก็คือเนี่ยไม่ควรเกินจากนี้และข้าวเหนียวไม่ค่อยแนะนำให้กินถ้าคนเป็นเบาหวานแนะนำให้กินเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้จะดีกว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวแนะนำให้เป็นข้าวเหนียวดำนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีค่าดัชนีน้ำตาลค่อนข้างต่ำดัชนีน้ำตาลหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาจะใช้เวลาในการดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเนี่ยเรานานขึ้นจะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานและน้ำตาลไม่ตกนะครับภาษาง่ายคือน้ำตาลไม่ตกนะครับ
1: นะคะ
0: แนะนำเลยแนะนำพวกนี้นะครับจะดีกว่า
1: อาจารย์มีเวลาอีก2นาทีมีคุณผู้ฟังถามคำถามมาจากกลางดงนะฮะนะฮะบอกว่าอาจารย์ร้านที่ปรุงอาหารด้วยน้ำมันหมูเนี่ยคอเลสเตอรอลมันจะมากขนาดไหนนะจากประสบการณ์กินอยู่ 3-4 ร้านทุกร้านใช้น้ำมันหมูหมดเลยคอเลสเตอรอลเพิ่งไปตรวจมา260ครับ
0: โอ้โหเยอะเลยนะครับกระฉูดเลยจริงๆต้องบอกนี้ครับว่าอาจจะไม่ใช่คอเลสเตอรอลที่มาจากร้านที่ใช้น้ำมันหมูอย่างเดียวนะครับอาจจะอยู่ที่พฤติกรรมการกินของตัวเราเองด้วยนะครับอย่างนี้ครับร้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบใช้น้ำมันหมูเพราะอะไรเพราะว่ารสชาติเวลาของน้ำมันหมูเนี่ยมันจะอร่อยนะครับมันจะอร่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมันจะเจริญอาหารเวลาทำอาหารนะพูดง่ายๆคือมันจะอร่อยนะ
1: กลิ่นมันหอมด้วยอาจารย์กลิ่นมันหอมด้วย
0: หอมใช่ๆกลิ่นจะหอมนะครับกลิ่นมันจะหอมนะครับก็อย่างนี้ครับแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้แล้วว่าร้านของใช้น้ำมันหมูนะครับแล้วอาจจะบอกเขาบอกว่าขอเปลี่ยนนะครับจากน้ำมันหมูเป็นน้ำมันพืชนะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับแต่นานๆกินทีนะครับแต่ถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันอย่างเมื่อกี้ที่บอก260ผมแนะนำนะครับว่าพยายามงดหรือลดนะครับงดเลยจะดีกว่าเนาะในเรื่องของพวกไขมันที่มีคอเลสเตอรอลสูงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับหนังเป็ดหนังไก่น้ำมันพืชอะไรพวกน
1: ี้ขออร่อยเลยนะอาจารย
0: ์พยายามลดลงก่อนนะครับพยายามลดลงก่อนนะครับพยายามลดลงนะครับพยายามลดปริมาณลงนะครับเวลาไปร้านอาหารก็บอกว่าเอาน้ำมันน้อยๆนะนะครับหมูก็ขอให้เป็นหมูที่ไม่ติดมันนะอะไรอย่างเงี้ยจริงร้านอาหารที่ห่วยแล้วอาหารตามสั่งเราสามารถสั่งเขาได้นะครับ
1: อืมนะคะโหสนุกสนานมากเลยค่ะอาจารย์นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคงได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์อีกนะคะขอขอบคุณอาจารย์สุพจน์รุ่นเริงนะคะนักโภชนาการชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องลาไปพร้อมกันค่ะอาจารย
0: ์
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: 10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟผ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self serviceหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่สองผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเวอร์จิลฟันไดค์ไม่มีแผนย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลเจมส์เพียสผู้สื่อข่าวจาก The Athletic รายงานว่าเวอร์จิลฟันไดค์กองหลังกัปตันทีมวัย34ปีของลิเวอร์พูลจะไม่ย้ายออกจากทีมตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนและเตรียมที่จะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดตามปกติทางนี้ตามรายงานระบุว่าอันโดนีอิราโอล่าเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นเตรียมให้ประกันหลังชาเนเธอร์แลนด์เป็นกำลังหลักของทีมในซีซั่นใหม่ แสข่าวลือที่อ้างว่าสโมสรพร้อมพิจารณาข้อเสนอสำหรับฟานไดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดฟิฟโปออกแถลงการด่วนขอให้ทุกฝ่ายหยุดคุกคามผู้เล่นในฟุตบอลโลกฟิฟโปหรือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพโลกออกแถลงการเรียกร้องให้มีการดำเนินการร่วมกันในระดับสากลเพื่อปกป้องนักเตะจากการถูกคุกคามดูหมิ่นและการเหยียดเชื้อชาติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในศึก World Cup ผลนี้สำหรับก่อนหน้านี้มีรายงานว่านักเตะหลายรายต้องเผชิญกับการถูกโจมตีอย่างหนักทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริงโดยเฉพาะการพุ่งเป้าจากสื่อบางสำนักรวมถึงกระแสตีกลับที่รุนแรงหลังจบการแข่งขันและการตกรอบของแต่ละทีมและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงสนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: สวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและทางที่ฟังวิทยุอยู่นะครับ FM 99กลับมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับในวันเสาร์อาทิตย์1ชั่วโมงเต็มครับ10โมงถึง11โมงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมครับปรชาติอดุลยานนท์ครับแล้วก็พี่ช้างทรงธรรมดวงเงินครับสวัสดีครับพี่ช้าง
1: ครับสวัสดีครับก้องแหมวันนี้ได้จัดรายการกับก้อง
0: ก็ได้มาแทนครับคือพี่คมเขาก็ติดภารกิจนะ
1: ติดภารกิจนี่เรื่องอะไร
0: นี่เมื่อกี้เขาเข้ามาทักทายพูดคุยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวอัปเดตช่องทางการติดต่อกันนิดนึงครับมาพูดคุยกันทาง SMS 4689899แล้วก็ไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของ Active Radio FM 99นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบสนุกเกอร์หรือว่ามีข่าวสารหรืออยากจะพูดคุยกับพี่คมหรือพูดคุยกับพวกเราก็สามารถ SMS หรือว่าเข้ามาในไลฟ์สดก็มาพูดคุยกันเนาะ
1: ครับผม
0: นี่ครับพูดถึงการไลฟ์สดนี่ก็ต้องบอกว่าที่พี่คมตอนนี้อยู่ที่จีนใช่ไหมน่าจะฟังเราอยู่นะเพราะเข้ามาทักทายแล้ว
1: ใช่ครับเพราะว่าทักทายมาว่าตอนนี้พี่คมนะอยู่ที่จีนนะอะไรเงี้ยหนีไปหรือแอบไปยังไง
0: เออนั่นน่ะสิเขามีภารกิจเขาก็วันนี้ก็ยินดีครับที่ได้มาร่วมจัดรายการคู่กับพี่ช้างแล้วก็มาแทนพี่คมกันสัก1วัน
1: อันนี้ก็มาครั้งแรกเลย
0: มาครั้งแรกในสนุกเกอร์99ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เราก็มีข่าวสารพูดคุยกันเรื่อยๆนะกับ
1: เป็นไงผลเอานี่ผล
0: เริ่มกันที่ผลฟุตบอลก่อนดีกว่าเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงของฟุตบอลโลกยังไงเราก็ต้องอัปเดตถึงแม้ว่าในรายการช่วงเช้าก็จะมีการอัปเดตไปแล้วก็ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนเป็นรอบ16ทีมก
1: ็
0: แคนาดาก็แพ้โมร็อกโกไป0ประตูต่อ3ครับแล้วก็ปารากวัยนี่ก็แพ้ฝรั่งเศสไป0ประตูต่อ1ฝรั่งเศสได้จุดโทษจากเอ็มบัปเป้นะ
1: ใช่ครับ
0: เอ็มบัปเป้นี่ก็ตอนนี้ขึ้นไปนำเป็นดาวซัลโวร่วมกับเลโอนีลเมสซี่
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าใครจะเป็นดาวซันโวส่วนโปรแกรมนี่เดี๋ยวผมอัปเดตโปรแกรมให้ว่าคู่นี้นะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปเจอกันถูกไหมฮะก็จะเป็นฝรั่งเศสเข้าไปเจอกับโมร็อกโก
1: ครับ
0: ส่วนโปรแกรมคืนนี้เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรม
1: คืนนี้เป็นยังไงบ้างโปรแกรมคืนนี้ก็จะมีคู่ระหว่าง

0: บราซิลนะครับจะเตะตอนทีสามบ้านเรานะครับบราซิลกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เวลา7 โมงเช้าเนี่ยจะเป็นเม็กซิโกกับอังกฤษ
1: แล้วตกลงเตะตอนเช้าใช่ไหมก่อนหน้านี้อังกฤษเห็นว่ามีข่าวว่าจะเลื่อน
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: จากพายุ
0: ใช่ครับเรื่องฝนฟ้าเนี่ยครับบ้านเขาแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาขอเลื่อน
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับฟ้าฝนอะไรเนี่ยครับ
1: อืม
0: ใช่แล้วก็ทาง
1: สมาคมฟุตบอลของทั้งสองทีม
0: ใช่ทั้งเม็กซิโกทั้งอังกฤษนี่เขา
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาผู้ชมที่ตามไปเชียร์อย่างเงี้ยเขาจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วจองโรงแรมไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เลยไม่อยากเลื่อนมันเลื่อนมันจะมีปัญหา
1: เพราะถ้าเกิดเลื่อนนี่ก็ส่งผลกระทบพอสมควรเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำให้คู่นี้ก็ยังคงยืนยันเตะ
0: เจ็ดโมงเช
1: ้าเจ็ดโมงเช้า
0: ใช่ครับ
1: ก็สาวกนี่ก็โอเคก็ยังไม่รู้ว่าดูตอนกลางคืนกับตอนเช้าเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
0: ตอนนี้ผมขอบตาดำไปเลยคุณก้องขอบตาดำมาเลยเพราะว่าติดตามเนี่ยตั้งแต่คู่อ่ะเดี๋ยวว่าจะดูคู่5 ทุ่มก่อนห้าทุ่มจบอ่ะเดี๋ยวต่อ4 ทุ่มคู่นึง
1: ครับ
0: ทำไมก็ต่อ8 โมงเช้าคู่3 คู่จะนิ่ง
1: ผมนี่ไม่ไหวเลยนะดูตั้งแต่ฟุตบอลโลกเริ่มมาได้ดูเต็มๆไม่กี่คู่เพราะว่าด้วยเราต้องทำงานนะแล้วเดี๋ยว
0: ใช่
1: ขับรถตอนเช้าก็จะไม่ไหว
0: แ
1: ต่ถ้าเกิดสุกเสาอะไรอย่างเงี้ยยังพอได้อยู
0: ่แต่คู่พรุ่งนี้นะน่าติดตามนะ
1: ครับ
0: บราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจ้าภาพเจออังกฤษคือตอนเนี้ยเจ้าภาพล่วงไปทีมนึงแล้ว
1: ครับ
0: คือแคนาดาใช่
1: ล่วงไปครับ
0: แพ้โมร็อกโกไป3-0ครับก็เป็นนะก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ตามเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่เนี่ยครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับทาง FM 99เราจะมีไลฟ์สดทาง YouTube นะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับก็ติดตามติดฟังรับชมกันได้นะครับข่าวสนุกเกอร์บ้างคุณก้อง
1: วันนี้มีอะไรครับ
0: วันนี้ผมมันมีรายการ
1: คือช่วงนี้ต้องบอกว่าโปรของเราเนี่ยหรือว่าโปรของโลกเนี่ยไม่ค่อยมีรายการแข่งเท่าไหร่เพราะว่า
0: ตอนนี้มันเป็นแค่เก็บคะแนนซีรีส์เก็บคะแนนแต่ตอนนี้ก็มีรายการของเมืองไทย
1: ครับ
0: เป็นรายการเก็บคะแนนรายการที่5ที่จะแข่งกันระหว่างวันที่4ถึงวันที่10
1: ครับ
0: แต่ว่ารอบ16คนเนี่ยจะไปแข่งกันที่หัวหิน
1: ครับ
0: แต่ผมมีรายอยู่รายการนึงเนี่ยรายการวันที่4ที่แข่งขันเนี่ยผมไปเปิดเจอรายชื่อเนี่ยคุณก้องเชื่อมั้ยว่าเป็นใครผมไปเปิดเจอรายชื่อเนี่ยคุณคมเกิดทรัพย์เนี่ยครับผม
1: พี่คมเราเนี่ยเหรอ
0: ใช่เนี่ยผมดูเนี่ยรายชื่อคุณคมเกิดทรัพย์เนี่ยแข่งกับเอกสุวรรณ
1: เขาแข่งรายการนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: นี่ไอ้ที่หายไปเนี่ยตกลงหนีไปหนีไปแข่งเลยหนีไปจีนอ้างว่าไปจีนหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อ้างแบบรายการแข่งรายการแข่งขันเก็บคะแนนสนุกเกอร์รายการที่5นะครับตอนนี้แข่งรอบคัดเลือกเนี่ยแข่งที่เกียรติดานะครับก็มีผมเปิดไปเจอรายชื่อเนี่ยผมตกกระจายเลยคุณก้อง
1: ครับ
0: ไปเจอรายชื่อคุณคมเกิดทรัพย์เนี่ย
1: พี่คมผลเป็นไงฮะเจอกับใครเนี่ย
0: เจอกับคุณเอกสุวรรณ
1: เอกสุวรรณ
0: ใช่วีระพรสวรรค์เนี่ย
1: ครับ
0: 30พูนสวัสดิ์ครับ
1: พี่คมชนะเหรอ
0: แพ้ครับ
1: เอ้า ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: โอ้ไอเราก็คิดว่าแหมเห็นบอกเดี๋ยวพี่จะไปลงไปแข่งนะเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่จะไปแข่งรายการ5รายการ6ประเทศไทยเนี่ยไปเก็บคะแนนเราก็คิดว่าโอ้โหน่าจะเป็นซุ่มซ้อมแน่เลย
1: โอ้นี่ต้องบอกคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะใครที่รู้จักพี่คมอยู่แล้วก็จะทราบอยู่แล้วว่าเขาชื่นชอบกีฬาสนุก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้รู้จักพี่คมเป็นการส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้จักเราเนี่ย คือเราถือคติว่ามาอยู่ที่ใครคนนั้นชนะ
0: โอ้จะไปลงแข่งเนี่ยนะระดับมือพักการทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ระดับมือประเทศไทยทั้งนั้นและก้องคิดดูอะเขาเล่นสนุกกับเราอะเป็นไง
1: ตกลงเขาไปแข่งเอาโปรไฟล์หรือว่ายังไงเพราะผมเห็นในไลน์หรือในเฟซเขาก็จะมีรูปแบบใส่ชุดแข่ง
0: ใช่
1: จริงเขาก็แทงดี
0: เราก็คิดว่าตอนแรกเรายังไม่สนิทเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหพี่คมนี่คงน่ากลัวมากเลยห้าจะหมด6จะเกี้ยงแน่ตามสูตรแต่ที่ไหนได้เล่นไป
1: เป็นสนุกคอนเทนต์
0: อะคอนเทนต์หวานเจี๊ยบ
1: เขาก็แทงดีอยู่พี่คม
0: ดีไหม
1: ดีดีดี
0: แต่จะมาดีถึงทำไมว่าแต่อยากให้ไปเล่นด้วยก้องอยากให้ไปเล่นเขาแทงดีใช่ไหม
1: เขาแทงดีดี
0: แต่อยากให้มาเล่นด้วย
1: ก็โทรได้ทุกเมื่อเบอร์เดิมครับพี่คมครับ
0: ตอนนี้อยู่เมืองจีนก็คงจะสะดุ้งนะพี่คมนะพอดีน้องก้องมาเขาบอกว่าเขาอยู่กับไมล์แล้วตอนนี้เขาได้เปรียบพี่คมแล้ว
1: ครับ
0: ก็เป็นข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันรายการที่5นะครับตอนนี้ก็รอบคัดเลือกอยู่ที่สโมสรเกียรติธดานะครับก็ใครว่างๆอยู่ระแวกนั้นก็เข้าไปชมกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็จะมีแข่งขันเก็บคะแนนคัดเลือกเนี่ยจะถึงวันที่4ถึงวันที่10
1: ครับ
0: ครับผม
1: ข่าวคราวอันอื่นๆของวงการสนุกนี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็แชมเปี้ยนชิพลีกสนุกเกอร์2026ที่เลสเตอร
0: ์
1: 22มิถุนาถึง15กรกฎาคมก็รายการจัดอันดับแรกของโลกแชมป์รับ 33,000 ปอนด์เนี่ยก็แข่งกันจนถึงวันที่15กรกฎาคมก็ยังคือโปรต่างๆเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรต่าง
0: ๆ
1: ส่วนถ้าเกิดจะเป็นข่าวของเมืองไทยก็จะเป็นเทพชัยอุ่นหนูก็แชมป์ World Open คนปัจจุบันนี้ก็ลงเล่นสัปดาห์แรกนำคริสยังไป2-0แต่ตอนหลังก็โดนไล่ตีเสมอไป2-2
0: ก็ตามเชียร์กันไป
1: ใช่ครับส่วนดราม่านอกโต๊ะเนี่ยก็คร่าวๆก็จะเป็นไคลันวินสันแชมป์โลกปี2024ครับถอนตัวกลางคันหลังจะได้
0: เพราะว่าอะไร
1: ได้ข่าวบ้านโดนย่องเบา
0: อ๋อใช่ได้เห็นได้ข่าวอยู่ว่าถอนตัวกลางคันเลย
1: ใช่ฮะ
0: โดนขโมยขึ้นบ้าน
1: ครับแล้วก็รายการที่น่าจับตาก็จะเป็นเอเชียแปซิฟิกคิวทัวร์สนามที่2ที่โอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์วันที่10ถึง12กรกฎาคมครับลุ้นดาวรุ่งไทยไปแข่งกัน
0: ก็มีใครบ้างเอ่ยพอมีพอนี้ครับก็คือน่าจะมีแมน
1: ครับ
0: แมนนครปฐมมีติมเมืองการแล้วก็มีน้องไบศรีราชาประมาณนี้ที่ไปแข่ง
1: ประมาณนี้
0: ครับผมแล้ววันนี้มีเรามีแขกรับเชิญมาช่วง2
1: ใช่เลย
0: เป็นใครครับคุณก้อง
1: แขกรับเชิญวันนี้ก็ต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นคนกันเองก็ได้นะเพราะว่าเขาผมกับคุณพ่อเขาก็สนิทกันฮะก็
0: เหรอครับ
1: เห็นน้องคืออาจจะไม่ได้เห็นแต่ได้ยินข่าวความเคลื่อนไหวของน้องตั้งแต่เกิด
0: โอ้โห
1: คือคุณพ่อเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวกีฬาแล้วก็คือตัวผมก็เคยเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเป็นอดีตผู้สื่อข่าวกีฬาก
0: ็
1: ร่วมทำข่าวกันมาหลายๆทัวร์นาเมนต์แล้วก็ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตของน้องเขาจนปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นนักสนุกเกอร
0: ์
1: เป็นนักสนุกเกอร์ที่อายุยังไม่ถึง18ปีแล้วก็ไปได้แชมป์ไปได้ไกลถึงเป็นรองแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีตั้งแต่อายุแค่15ปีแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เดียวกันเนี่ยเขาก็ได้อันดับ3ของในรุ่น U21 เท่ากับว่าน้องอายุตอนนั้นอะปีนขึ้นไปแข่งในรุ่นของ U21
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ15ใช่ไหม
1: ประมาณ15แล้วก็น้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเล่าข้อมูลของน้องกันนิดนึงเพราะว่าข้อมูลของน้องนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าก่อนที่จะมาเล่นสนุกเนี่ยเขาคุณพ่อเขาให้เล่นฟุตบอลแล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่ที่อัสสัมทนด้วยนะ
0: อัสสัมทน
1: น
0: ี่ใช่ใช่
1: อัสสัมทนนี่เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังด้วย
0: เดี๋ยวผมแขกรับเชิญที่จะเข้าสายมาเนี่ยคือใครก่อน
1: ผมเกินใหญ่ก่อนคือน้องลมหนาว108ลมหนาวอิสรางกุลณอยุธยาคุณพ่อเขาก็
0: ลมหนาวนี่เอง
1: ปูเป้
0: เราก็จะเห็นเขาทาง YouTube บ่อยๆด้วย
1: ใช่แล้วก็ใครที่ติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลไทยเนี่ยผมเชื่อว่าฟุตบอล108เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนบอลชาวไทยก็ได้ติดตามข่าวสารกันซึ่งคุณพ่อเขาก็ทำอยู่ตรงนี้แล้วน้องลมหนาวก็ช่วยเป็นเบื้องหลังด้วยแล้วก็ตอนหลังก็คุณพ่อเขาก็มาปลูกปั้น คือเขามีโมเดลชัดเจนว่าจะปั้นลูกเขาให้เป็นซูเปอร์สตาร์ผ่านกีฬา
0: อย่างไรอย่างหนึ่ง
1: เหมือนอย่างที่ลีซอร์ที่มีคุณพ่อเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเรื่องความกดดันหรือเส้นทางของกว่าจะมาถึงวันนี้เ มันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้
0: การฝึกซ้อมอะไรพวกนี
1: ้ใช
0: ่ต่างๆที่ว่าก้าวมาถึงณจุดนี้ได้เป็น
1: ย
0: ังไงโอ้ขอบคุณมากโอ้โหมีข้อมูล
1: มาถูกวันซะด้วย
0: พี่โค้ง

0: ผมไปจีนนานมากเนี่ยไปเป็นเดือนมากก็ไม่รู้นะ
1: นั่นน่ะสิเอ๊ะแกหายไปเลยแกมาทักทายแล้วแกหายไปเลยเนี่ย
0: อ๋อก็ช่วงเป็นช่วงเบรก2นะครับที่เราจะมาพูดคุยกับน้องลมหนาวนะครับโดยที่วันนี้จะเข้ามาโฟนอินกับเราว่าเราก็จะถามว่ามีข้อจะสอบถามมาว่าน้องลมหนาวเป็นมายังไงมาเล่นสนุกได้ยังไงสนใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันมาจากไหนอะไรประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็จุดเป็นช่วง2เบรก2นะครับ
1: ครับแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สดทาง YouTube ได้หรือจะส่งข้อความมากันที่ SMS
0: 468
1: 468 9899แหมสายตาก็ไม่ค่อยดี ต้องใส่แว่นตลอด
0: เอานะอายุอนามมันก็เริ่มเนาะ
1: ครับ
0: ว่าก็มีตอนนี้น้องลมหนาวนี่อยู่เมืองไทยหรือว่า
1: ตอนนี้
0: เก็บตัวอยู่ที่ไหนอยู่ว่าต่างประเทศ
1: S1
0: นะฮะอ๋อ
1: S1 พี่ช้างเคยไปไหม
0: เคยไปครับแต่มันมีหลายสาขา S1 ที่พุทธมณฑล
1: พุทธมณฑลตอนนี้อยู่ที่ล่าสุดผมเห็นเขา
0: ซ้อมอยู่กับใครเอ่ย
1: เขาซ้อมอยู่กับมาร์ควิลเลียมนะคือมาร์ควิลเลียมมาแล้วก็ลมหนาวได้เป็นคู่ซ้อมด้วยลมหนาวที่ถือว่าโชคดีนะ
0: ครับ
1: ผมเห็นเขาได้เป็นคู่ซ้อมหลายๆคนเลยอย่าง F1 เนี่ยก็เขาสนิทกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเวลาไปอังกฤษเขาก็ไปเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเขาก็สนิทกับทาง F1 อยู่แล้วแล้วก็พอมาแทงสนุกเนี่ยก็ล่าสุดเขาก็ได้เวลากลับมาเมืองไทยอย่างเอฟกลับมาเมืองไทยเนี่ยลมหนาวก็จะเรียกลมหนาวไปซ้อมเหมือนเห็นไม่แน่ใจว่าจัดทำด้วยป่ะนะ
0: บินมาเมืองไทยครับ
1: ผมไม่แน่ใจผมอาจจะจำผิดผมเห็นแวบๆในหน้าเฟซเขาแต่น้องเก็บตัวอยู่ที่
0: S1
1: แน่นอนวันนี้เราจะพูดคุยกันยาวๆเลย
0: ครับ
1: หลายๆคำถามเพราะตอนนี้ก็เตรียมตัวเดี๋ยวให้น้องเข้ามาพูดคุยใน
0: เบรก2
1: หรือเราจะขยายเวลาช่วงเบรก2ให้ยาวขึ้นไหม
0: ก็ได้นะถ้าสมมติว่าเพราะว่าคำถามน่าจะเยอะ
1: คำถามน่าจะเยอะ
0: ดูแล้วกล้องจะน่าจะมีคำถาม
1: เรื่องราวของน้อง
0: ความเป็นมาเป็นยังไงนะว่าสนุกเกอร์
1: ใช่ครับ
0: สนุกเกอร์ยังไงใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็เป็นช่วง2ดีกว่า
1: เป็นเบรก2เนาะ
0: เป็นเบรก2เนาะเป็นเบรก2ดีกว่าจะได้ยาวๆเลยตั้งแต่เบรก2ยาวไปเลยจนจบรายการเลยเพราะว่าน้องลมหนาวนี่น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: เด็กที่เขา
1: ถ้าเกิดเทียบน้องลมหนาวกับน้องกันจิแล้วก็น้องเจแปนที่พี่ช้างเคยสัมภาษณ์มา
0: ครับ
1: พี่ช้างเคยเห็นฟอร์มของลมหนาวไหม
0: ไม่
1: ยังไม่ดูแบบเต็มสักทีใช่ไหม
0: ใช่เคยติดตามแต่ใน YouTube ที่เขาฝึกสอนก็สอนลูกนี้ใน YouTube ของน้อง
1: ถ้าเกิดเทียบกันเด็กรุ่นเนี้ยพี่ช้างมองว่าน้องกันจิลมหนาวคือด้วยอายุอาจจะเทียบกันไม่ได
0: ้
1: แต่ด้วยสายตาเราคิดว่าเด็กยุคหลังเนี่ยเป็นยังไง
0: โหผมว่าเด็กยุคหลังนี่ถ้าวางแผนของเด็กพวกนี้วางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการเรียนแล้วก็มีโค้ชที่ดีเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าเด็กรุ่นนี้อนาคตอะทีมชาติไทยเป็นอนาคตจะทำชื่อเสียงให้กับเมืองไทยนี่หลายคนมาก
1: น้องเจแปนดีไหม
0: ดีน้องเจแปนนี่ดีเลยโอ้แล้วคุยแบบก้องเชื่อไหมว่าคุยเนี่ยไม่มีการอายเลยตอบอะไรปุ๊บน้องเจแปนถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บ
1: ไม่ตายไม
0: ่ไม่เลยคุยได้ทุกเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมไม่ว่าจะคุยนอกเรื่องหรือว่าอะไรน้องเจแปนเป็นเด็กที่กล้า
1: ครับ
0: แล้วเป็นเด็กที่ได้รับการฝึกสอนมาดีผมว่านะอาจารย์ดีคนดูแลดีคุณพ่อดีเนี่ยฝึกสอนว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นระเบียบวินัยแล้วอย่างที่พี่คมเคยบอกว่าพี่คมเคยไปดูแล้วเขาแทงด้วยแล้วน้องก้มไปแทงเนี่ย
1: ครับ
0: เสื้อโดนมั้งเสื้อไปโดนลูกสนุก
1: ครับ
0: แต่พี่คมไม่เห็นน้องจะไปลุกขึ้นมาเลยคุณตาครับผมฟาวครับบอกเลยคุณตาครับผมฟาวครับ
1: ถ้าเกิดกลับกันเนี่ยเป็นพี่คมแทงแล้วน้องอยู
0: ่นิ่งกริบ
1: เอ้า
0: จะยิ่งไปเล่นกับพวกเราได้นิ่งกริบ
1: ทำไมไปว่าพี่คมอย่างนั้น
0: ไม่ได้ว่าเขาพูดได้ฟัง
1: แซวกันเล่นๆ
0: แซวเล่นๆ
1: เขาไม่อยู่ก็นะ
0: ก็คือจะบอกว่าถ้าเด็กยุคนี้ได้การวางแผนที่ดีการฝึกซ้อมที่ดีได้โค้ชที่ดีเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ย

0: สู้กับสู้ระดับโลกได้สบาย
1: ครับ
0: วางแผนตั้งแต่เล็กๆเสร็จตั้งแต่7 8ขวบ10ขวบขึ้นมาเนี่ยเพราะตอนนี้พี่คมเขาก็มีแผนงานอยู่ว่าจะมีแข่งขันเยาวชนตั้งแต่10ถึง13ถึง13ขวบตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่กำลังวางแผนอยู่ว่าจะจัดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่คือเป็นแบบคล้ายๆเป็นลีกเลยแต่อายุ10ถึง13เท่านั้น
1: ก็คือถ้าเกิดมองโมเดลก็เหมือนกับว่าจะปูเส้นทางให้กับเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สำหรับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาสอยคิว
0: ใช่ทั้งชายและหญิง
1: ก็ถือผมมองว่ามันก็ดีแต่ปัญหาเนี่ยคือพอสุดท้ายแล้วอ่ะพอนักสนุกของเราเนี่ยอยู่พยายามเข้าไปอยู่ในเส้นทางแต่สุดท้ายมันก็ยังไปติดทางตัน
0: คือ
1: ที่พรบ
0: ใช่ครับ
1: พรบการพนัน
0: ถูกต้องอันเนี้ยมันสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ปลดเรื่องพรบ
1: ครับ
0: มันก็เลยยังทำอะไรมากไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับมันก็เลยทำให้แบบเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาน้องเข้าไปซ้อมสนุกจะพาน้องเข้าไปแข่งสนุกหรือว่าไปเล่นสนุกอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เต็มตัวแม้กระทั่งไม่ต้องอะไรหรอกกล้องสปอนเซอร
1: ์
0: เขาอยากจะไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักสนุกไทยอย่างเงี้ยมันก็ยากอ่ะเพราะว่ามันยังเป็นพรบการพนันอยู
1: ่คือเรื่องเนี้ยเราคุยกันมานานมาก
0: ใช่
1: เราคุยเรื่องพรบการพนันกับเรื่องกีฬาพวกเนี้ยมันทำให้นักสนุกบ้านเราเนี่ยมันก็ถึงทางตัน
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งที่เขาก็ยังพูดคุยกันนะฮะว่าเรายังไม่สามารถทำให้โต๊ะสนุกต่างๆไม่เล่นการพนัน
0: ใช่
1: แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่ากีฬามวยก็เหมือนกันเหม
0: ือ
1: นกัน
0: ใช่ครับ
1: คือมันเป็นงูกินหางตอนเนี้ยมันเหมือ
0: น
1: เป็นง
0: ู
1: ก
0: ิน
1: หาง
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเกิดมองไปที่ทางลักษณะของจีนเนี่ยอย่างว่าคืออย่างที่ผ่านมาผมก็จะได้ยินข่าวเห็นข่าวของนักสนุกจีน
0: uh-huh.
1: คือรัฐบาลจีนเขาทุ่มทุนแบบ
0: เปิดเลย
1: เปิดอะคาเดมี่แบบพันโต๊ะอย่างเง
0: ี้
1: ยพันโต๊ะให้เยาวชนเขากินเขาซ้อมก็อยู่ที่นู่น
0: ถูกต้อง
1: แล้วดูตอนนี
0: ้โอ้โห
1: ดูตอนนี้
0: แชมป์โลก2ปี
1: แชมป์โลกของตอนนี้ในเวทีโลกเนี่ยจีนนี่มาเขย่าแล้วนะ
0: โอ้เจอว่าคือจีนแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆของจีนเนี่ยแต่ละคนนี่โอ้โหแบบว่าเก่งทุกคนเพราะว่าพื้นฐานเขาดีไงพื้นฐานเขาเล่นตั้งแต่เด็กๆพื้นฐานเนี่ยเขามีลีกของเขาเล่นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือซึ่งเก่งผมยอมรับแล้วว่าเขาทางรัฐบาลเขาเปิด
1: จริงจัง
0: เปิดกว้างใช่แล้วก็จริงจังกับ
1: คือของเราเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลจริงจังแบบเขาผมว่าเราก็ไปได้ไกล
0: สู้ได้เด็กไทยเนี่ยสู้ได้แน่นอน
1: ดูน้องกันจีบผมเจอผมเห็นผลงานน้องผมก็ติดตามน้องจากทางโซเชียลเนี่ย
0: ครับ
1: แม่นมาก
0: ใช่
1: แพงดีคือเด็กเยาวชนยุคเนี้ยเขาโตมากับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เข้าถึงโซเชียลได้เขาสามารถหาข้อมูลที
0: ่การซ้อม
1: ที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นพอมันปูพื้นฐานที่ถูกต้องคือมันทำให้การซ้อมการฝึกซ้อมการที่เขาจะเดินไปในเส้นทางที่มันถูกต้องเนี่ยมันทำได้ง่ายเบสิกดี
0: ครับ
1: มีอาจารย์ที่ดีก็ทำให้ผลงานดีได้
0: ถูกต้องแน่นอนมันก็เหมือนเข้าโรงเรียนอ่ะเร
1: ีย
0: นก็ไก่ถึงฮอนทั้งคู่อ่ะถ้าได้ครูที่ดีวางรากฐานที่ดีเด็กนักเรียนก็ดีอยู่แล้วเราเป็นว่าเดี๋ยวเราช่วงนี้เราพักเบรกก่อน
1: เดี๋ยวพักเบรกกันก่อน
0: เดี๋ยวช่วง2เนี่ยเรามาเจอกับน้อง
1: ลมหนาว
0: ลมหนาว108นะคร
1: ับ
0: ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบัน
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลก

0: ยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
2: สวัสดีครับพบกันช่วงที่2ครับน้องลมหนาวอยู่ในสายเลยใช่ไหมครับโอเคอ
3: ยู่แล้วครับ
2: สวัสดีครับน้องลมหนาว
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับลมหนาวครับ
2: ครับผมน้องลมหนาวแนะนำตัวหน่อยครับผม
3: ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมลมหนาวอิสลามกูลอยุธยานะครับชายาลมหนาว108ครับตอนนี้อายุ17ปีนะครับ
4: ครับลมหนาวครับฉายาลมหนาว108เนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าฉายาลมหนาว108มายังไงฮะ
2: ได้มาจากไหน
3: เริ่มจากเมื่อคุณพ่อนะครับทำเพจชื่อฟุตบอล108 108นี่ย่อมาจากคำว่า108,900ครับแปลว่าความหลากหลายในหลายๆอย่างครับอ๋อตอนนี้ก็เลยทำเพจสนุกเกอร์108ขึ้นมาซึ่งเป็นเพจส่วนตัวของผมครับแล้วก็มีสปอร์ต108ของพ่อครับกลายเป็นฉายาลมหนาว108แล้ว
4: อ๋อชมหนาวลมหนาว108ลมหนาว108,900อย่างนี้ป่ะ
3: ใช่แต่ถ้า108อย่างเดียว
4: อ๋อ108 108อย่างเดียว
2: ไม่แต่ก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วน้องลมหนาวนี่ก็จำพี่ก้องได้มั้ย
4: ไม่เคยลมหนาวกับจะเรียกว่าอาหรือพี่ดีลมหนาวกับ
3: น่าจะจำไม่ได้ฮะ
4: ลมหนาวกับผมส่วนตัวไม่เจอกันผมเจอดูแต่น้องห่างๆแล้วก็ไปที่บ้านที่พะเยาอะไรเงี้ยก็ตอนเด็กๆก็ไม่น่าจะจำกันได
2: ้แต่ว่าก้องสนิทกับคุณพ
4: ่
2: อ
4: ใช่ครับ
2: อ๋อพี่ก้องก็สนิทกับคุณพ่อของน้องลมหนาว
4: ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกัน
3: ได้ครับ
4: ลมหนาวตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะ
3: 17ปีครับ
4: 17ปีเริ่มจับคิวตอนแรกเนี่ยตอนกี่ขวบ
3: อายุประมาณ13ปีครับ
4: อ๋อ13ปี
2: เพิ่งมาเล่นตอนอายุ13เองเหรอครับ
3: ใช่ครับถือว่าเล่นช้ามากครับเล่นช้ากว่าคนอื่น
4: แล้วจริงๆแล้วจะต้องอายุเท่าไหร่นะฮะ
3: จริงๆแล้วถ้าส่วนใหญ่เขาเล่นกันน่าจะประมาณ10 11ขวบครับที่เขาเริ่มเล่นกัน
4: อ๋อครับอะไรที่คือพี่อ่ะดูลมหนาวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้ยินว่าก่อนหน้าที่จะมาเล่นสนุกเนี่ยลมหนาวเล่นฟุตบอลถูกไหม
3: ใช่คร
4: ับ อะไรที่ทำให้เปลี่ยนจากฟุตบอลที่เคยเล่นแล้วหันมาจริงจังกับสนุกเกอร์ครับ
3: คือผมเริ่มเล่นสนุกเป็นช่วงโควิดพอดีครับก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนคือมันออกไปซ้อมฟุตบอลไม่ได้ครับและที่บ้านมีโต๊ะพูอยู่ครับเป็นโต๊ะเล็กๆที่มีอยู่ที่บ้านนะครับแต่ไม่ใช่โต๊ะสนุกนะครับ
2: เป็นโต๊ะพู
3: ก็ลองหัดเล่นกับพ่อดูครับ
2: ครับแล้วชอบ
3: ลองเล่นสนุกไปทุกวันนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็ออกจากบ้านไม่ได้ไม่มีอะไรทำด้วยครับ
2: อ๋อใช่ตอนนั้นช่วงโควิด
3: ก็มีเพื่อนพ่อครับที่อยู่พะเยาครับที่ว่าพี่หนุ่มครับ
4: ครับ
3: เขาเข้ามาเห็นแล้วบอกว่าเนี่ยเรามีแววนะอยากเอาไปเล่นเขต5เล่นตัวแทนพะเยาอะไรอย่างเงี้ยคร
4: ับเล่นเขต5ที่หมายถึงเล่นกีฬาเยาวชนเหรอ
3: ใช่ครับกีฬาเยาวชน
2: สนุกนี่เลยครับ
3: ใช่ครับผมอ๋อ
2: แล้วตอนนั้นถือว่าตัวเองเริ่มเก่งหรือยังที่ถ้าไป
3: ยังตอนนั้นเพิ่งเรียกว่าเพิ่งเริ่มเล่นดีกว่าครับ เรียกว่ายังแทงก็เหมือนแทงโดนลูกเหรอจะบอกยังไง
4: อ๋อแทงแค่โดนลูกเอง
3: ใช่ครับ
2: ไม่ได้เป็นตัวเยาวชน
3: ยังไม่เคยเรียนมาก่อนเลยครับตอนนั้น
4: แล้ว
3: แต่เขาเหมือนเห็นแววครับเขาก็เลยบอกงี้
4: เคยถามพี่เขาไหมว่าเห็นแววอะไรในตัวลมหนาว
2: เออใช่ครับ
3: ไม่เคยถามนะครับแต่หมายถึงว่าเขาเหมือนแบบเหมือนเห็นว่าแทงได้แล้วเหมือนมันขาดคนหรืออะไรเขาก็อยากให้ลองไปเล่นดูครับผมก็เลยลองคุยกับพ่อดูก็หลังจากวันนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาที่กรุงเทพครับเพื่อมาหาอาจารย์ต่ายเพื่อแบบมาเรียนจริงเรียนจังครับ
4: ตอนที่เปลี่ยนจากฟุตบอลเนี่ยซึ่งพี่เชื่อว่าคุณพ่อก็คาดหวังในตัวลมหนาวอยากจะให้เล่นกีฬาอะไรสักอย่างซึ่งฟุตบอลก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาเข้าถึงอยู่แล้วแล้วก็เป็นกีฬาที่แมสคุณพ่อก็ทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลอยากให้ลูกเป็นนักฟุตบอลเพราะสัมภาษณ์กับทีมชาติมาแต่ตอนที่เปลี่ยนมาเล่นสนุกเนี่ยคนรอบตัวแล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างอะฮะ
3: ก็ไม่ว่าอะไรนะคือ ผมกับพ่อก็ตัดสินใจกันว่าเนี่ยฟุตบอลเราน่าจะไปได้ไม่ไกลครับคือมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องอาจจะในตำแหน่งที่เล่นความสามารถของเราบางทีมันอาจจะไปไม่สุดครับก็เลยคิดว่าลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: จุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
3: หลายหลายคนก็ถามว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่มีใครบังคับหรือเปล่าก็ไม่มีใครบังคับครับผมชอบเองรู้สึกว่าสนุกเกอร์มันได้อยู่กับตัวเองดีครับแล้วก็มีสมาธิดีครับเป็นกีฬาเดี่ยวด้วยครับ
4: อ๋อเป็นกีฬาเดี่ยว
2: ใช
3: ่
4: แสดงว่าลมหนาวชอบกีฬาประเภทเดี่ยวป่ะหรือว่า
3: ใช่ครับรู้สึกว่าเล่นคนเดียวมันไม่ต้องแบกรับความกดดันของคนอื่นด้วยนะคร
4: ับ แล้วเสน่ห์ของกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยที่ทำให้หลังจากที่พอลมหนาวคือก่อนหน้านี้ลมหนาวเล่นพูลตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอผันตัวเองมาเล่นตัดสินใจที่จะมาเล่นสนุกเกอร์แล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกีฬาเนี่ยใช่เลยสำหรับเราเนี่ย
3: ผมว่าน่าจะเป็นความอดทนมากกว่าผมเป็นคนชอบทำอะไรซ้ำๆแบบทำอะไรซ้ำๆได้นานซึ่งกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยไม่เหมือนแบบฟุตบอลที่แบบฟุตบอลมาซ้อม2ชั่วโมงก็หมดเวลาแล้วเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะสนุกเกอร์มันอยู่ที่สมาธิความอดทนความตั้งใจฝึกซ้อมวันนึงก็ซ้อมวันละ10ถึง12ชั่วโมงครับผมคิดว่าผมน่าจะทำตรงนี้ได้ดีมากกว่า
4: ลมลมหนาว
3: น่าจะเป็นเหมือนบุคลิกส่วนตัวด้วย
2: ครับ
4: เหมือนเป็นบุคลิกเป็นอินโทรเวิร์ตป่ะฮะ
3: ใช่ๆครับ
4: แต่เท่าที่คุยนี่ก็ไม่อินโทรเวิร์ตนะ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่พ่อเขาสังคมเยอะ
4: แล้วไอ้ฟุตบอลเนี่ยที่เล่นเป็นทีมเนี่ยกับสนุกเกอร์ที่เล่นคนเดียวบนโต๊ะเนี่ยครับคิดว่าอันไหนที่มันกดดันมากกว่ากัน
3: ผมว่าเล่นเหมือนเล่นฟุตบอลมันแบกรับความกดดันของคนอื่นนะครับทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งโค้ชด้วยคือเราไม่ได
4: ้
3: เอาความคิดเราไปเล่นคนเดียวคร
4: ับ
3: อันนี้เราใช้ความคิดเราได้เต็มที่เลยแล้วผิดพลาดเราก็ผิดพลาดเพราะตัวเองมากกว่า
4: ตอนที่เล่นฟุตบอลนี่ลมหนาวเล่นตำแหน่งอะไรครับ
3: ตอนแรกผมเล่นจากศูนย์หน้าครับแล้วก็ขยับมาเป็นกองกลางกองหลังแล้วก็เล่นประตูเล่นมาครบทุกตำแหน่ง
4: คือจะบอกว่าเราเก่งทุกตำแหน่งหรือว่าเขาลดบทบาทเราลงไปเรื่อย
3: เมื่อคืนมันมีครั้งหนึ่งครับที่ผมเล่นเป็นกองกลางอยู่แล้ววันนั้นครูก็ถามว่าเราเล่นกองหลังได้หรือเปล่าผมก็ตอบว่าได้เพื่อที่อยากจะมีโอกาสลงไปเล่นนะครับหลังจากนั้นก็เลยเล่นกองหลังมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเล่นเป็นกองหลัง
4: อ๋อแสดงว่าโค้ชนี่เห็นศักยภาพเราเล่นได้ทุกตำแหน่งพอตำแหน่งไหนขาดก็อยากจะทดลองแล้วตอนเล่นเนี่ยเล่นอยู่กับอัสสัมทนด้วยใช่ไหม
3: เล่นอัสสัมบางรักคร
4: ับ อ๋ออัสสัมบางรักขออภัยพี่จำผิดว่าเป็นอัสสัมทนอัสสัมบางรักโอเค
3: ก็เล่นทีมโรงเรียนนี่แหละ
4: ครับ
3: ตอนเด็กก็เคยไปคว้าแชมป์โกเทียครับถึงจีนแล้วครับ
2: แล้วพูดถึงเนี่ยน้องลมหนาวเนี่ยได้เข้ามาเล่นสนุกเกอร์เนี่ยได้เป็นซ้อมฝึกซ้อมสนุกเกอร์เนี่ยแล้วได้โปรโมทตัวเองว่าเป็นลมหนาวเนี่ยแล้วคุณพ่อเป็นเขาเรียกว่านะนักข่าว
4: เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาด้วย
2: ก็มีแรงกดดันอะไรไหมที่ว่าคุณพ่อเป็นนักข่าวแล้วก็โปรโมทน้องลมหนาวเล่นสนุกอะไรเงี้ย
3: ผมสำหรับผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ผมคุยกันในครอบครัวบ่อยด้วยนะครับไปเรื่องความกดดันเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจคำพูดของคนอื่นด้วยแล้วมั้ง
2: ดีครับ
4: ครับเพราะว่าที่ต้องถามอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยอย่างเคสกรณีของรีซอร์ที่มีคุณพ่อเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาพิเทศแล้วก็ชอบจะโดนบอกว่าตอนเล่นอยู่คริสเตียนนี่ก็เด็กเส้นอย่างนี้อย่างนี้พอติดท
3: ี
4: ม
3: ชาติ ไม่
4: เ
3: ด็กเส้น
4: ใช่ใช่เพราะคุณพ่อก็เล่าในเพจอยู่เรื่อยๆนะก็เลยอยากจะรู้ว่าในฐานะที่ลมหนาวมีคุณพ่อเป็นสื่อเนี่ยแล้วเป็นผู้กว้างขวางในวงการสื่อด้วยก็เลยอยากทราบว่าลมหนาวเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรเนาะ
3: ไม่ได้กดดันอะไร
2: คร
3: ับ
2: ดีแล้วครับ
4: ดี
2: เพราะว่าถ้าแบบไปกดดันเนี่ยมันจะทำให้การฝึกซ้อมหรือสมาธิในการแข่งอะไรแต่ละรายการเนี่ยมัน
3: ใช่ครับมันทำให้คิดเยอะได้ถ้าไปโฟกัสด้านนอก
2: ดีแล้วครับเนาะดีแล้วเนาะแล้วเข้ามาในกรุงเทพที่มาฝึกกับอาจารย์ตายเนี่ย
3: ครับผม
2: อยู่กับฝึกกับอาจารย์ตายนี่ใช้เวลานานไหมครับ
3: ตอนแรกก่อนที่จะไปฝึกกับเขาครับเขาก็ยังไม่รับสอนคือ วันนั้นพ่อพาไปที่แคมป์ทีมชาติที่เขาฝึกซ้อมกันนะครับ
2: ครับ
3: เพื่อไปให้อาจารย์ตายดูว่าเนี่ยเป็นยังไงสามารถไปได้ไห
2: ม
3: ตอนแรกเขาก็ไม่รับสอนนะครับ เพราะว่าเขาก็ถามว่าแล้วเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเป็นลูกผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นแบบเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ึงพ่อบอกจางตายว่าเออเอาจริงเอาจังครับแล้วพอกลับไปหาเขาอีกวันนึงเนี่ย

0: ขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมสอนจริงจังให้ครับก็อยู่กับเขาแล้วก็เหมือนสอนเบสิกช่วงแรกหมดเลยครับปีแรกครับ
1: เป็นปีเลยใช่ไหมเบสิกเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับมันต้องเริ่มตั้งแต่เหมือนเริ่มใหม่หมดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเหมือนคนแข่งไม่เป็นนะ
1: ครับก็เริ่มจากศูนย์เลยว่างั้นหนึ่งปีเต็มๆเลยครับ
0: ก็ประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้โห
2: แอบถามนิดนึงอาจารย์ต่ายดุไหมครับ
1: ทำไมกล้องจะไปเรียนกับอาจารย์ต่ายบ้างเหรอ
2: เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึง
0: คำพูดเขาดูดุมากกว่าครับเป็นคนน่ารักครับเป็น
1: เข้าใจตอบซะด้วยนะอยู่เป็นไม่ต้องอยู่เป็น
0: เพราะว่าตอนแรกที่ผมไปเห็นผมก็คิดว่าเขาจะเป็นคนดุนะแต่พอเรียนด้วยก็ไม่ได้เป็นคนดุ
1: ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นครูอ่ะต้องเป็นครูดุดุเนี่ยต้องถึงจะได้ดี
0: ใช่ไม่งั้นแบบไม่เรียนไม่ตีต้องอะไรเงี้ยครูดุดุอะไรอย
2: ่
0: างเง
2: ี้
0: ยอ๋อ
2: เหรอ
0: ไม่ชอบเลย
2: แต่กับอาจารย์ต่ายนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะไม่ได้ดุมาก
1: ก็ฝึกกับอาจารย์ต่ายคนเดียวใช่ไหมครับปีแรก
0: ใช่ครับเพราะว่าเรียนรู้เรื่องเบสิกวิธีการแทงก็แทบทุกอย่างครับตรงแรกฝึกกับอาจารย์ต่ายหมดเลย
1: แล้วไงต่อไปจากอาจารย์ต่ายปุ๊บ
0: กับอาจารย์ต่ายพอเป็นปีที่2เนี่ยเรามาตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปเป็นระดับมืออาชีพหรือเพื่อไประดับสูงกว่านี้ก็เลยเอาอาจารย์เป้าครับเป้าสิทธิ์ถอยเข้ามาช่วย
1: อ๋ออาจารย์เป้าเคยสัมภาษณ์ไปแล้วอาจารย์เป้า
0: เพราะว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยเขาสอนเรื่องเบสิกอย่างเดียวใช่ไหมครับเขาจะไม่ค่อยลงรูปเกมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่านักกีฬาเด็กๆเนี่ยควรจะแบบ
1: เบสิกแน่น
0: ใช่ครับแล้วก็ไม่ควรจะไปแทงแนวกันมากควรจะแบบออกแนวสู้ใช่สู้ครับพ่อก็เลยลองอาจารย์เป้าเข้ามาสอน คืออาจารย์เป้าเนี่ยเขาเห็นผมครั้งแรกก่อนที่ผมไปแข่งที่ TDC ครับที่ลองกระแผง คือผมแก้ผมมีลูกหนึ่งผมแก้สนุกครับลูกง่ายๆเลยผมแค่ไปเจ็ดผีครับ เขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้หนูลงมาด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวอาเป้าแก้ให้ดูลูกอย่างเงี้ยแก้อย่างนี้นะแล้วก็ได้รู้จักเขาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับพ่อก็เลยได้ลองคุยกับเขาเพื่อที่อยากให้เขาจะมาสอนพวกเรื่องลูกเกมลูกกันลูกเซฟตี้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วอาจารย์เป้าที่สอนนานไหมครับ
0: เข้าเป็นปีไหมครับตอนนี้ก็ยังช่วยดูอยู่เลยครับตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะครับเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากครับรักลูกศิษย์มาก
1: ลูกเรียนอาจารย์เป้านี่คือลูกเกมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับลูกเกม
2: แล้วก็
0: ส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับผมทั้งวันเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังเรียนอยู่ที่สามชันอยู่ครับตอนช่วงม.2 ม.3เนี่ยพอเรียนเสร็จปุ๊บช่วงเย็นประมาณ6โมงถึง3ทุ่มก็จะมาซ้อมเขา
2: เหมือนตอนนี้เป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวเลยใช่ไหม
0: ก็เขาก็โทรมาคุยตลอดแล้วพอมีปัญหาอะไรว่าเราแทงผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ย
1: ก็ดีก็ขอบคุณอาจารย์เป้าด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับก็เป็นหนึ่งคนที่ช่วยให้มาไวขนาดนี้เพราะว่าถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเหมือนแบบไปเรียนแล้วก็กลับมาซ้อมมันก็คงไม่ค่อยได้อะไรมันคงไม่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างนี้แล้วแต่ผมมีอาจารย์เป้าคอยช่วยคอยสอนคอยดูตลอดนะครับเลยน่าจะทำให้ฝีมือพัฒนาไหวอ่ะ
1: เพราะว่าลงหนาวเริ่มตั้งแต่อายุ13เอง
0: ใช่ถือว่าเล่นช้ากว่าคนอื่น
2: เล่นช้าเลยต้องเคี่ยวหนักหน่อย
1: ใช่
0: ครับต้องหาจุดที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะ
2: นอกจากอาจารย์เป้าแล้วมีใครอีกไหมครับที่เป็นโค้ช
0: ก็พอหลังจากอาจารย์ต่ายอาจารย์เป้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาโค้ชที่มันสอนเราเรื่องที่มันสูงกว่านี้
1: คร
0: ับที่เขาเคยไปมาแล้วซึ่งก็คือผมกับพ่อเนี่ยเดินทางไปจีนนะครับที่เมืองยู่ชานเพื่อไปหาโค้ชชื่อโรเจอร์ไลตันครับ
1: อ๋อโค้ชโรเจอร์ที่น้องลมหนาวลง YouTube บ่อยๆที่สอนโค้ชโรเจอร์
0: ใช่ครับคือผมก็คุยกับพ่อว่าถ้าเราอยากไปเก่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเคยไปอยู่จุดนั้นมาแล้วคร
1: ับ
0: คือเขาก็เคยไปเล่นระดับโลกไปอยู่ในโปรมาแล้วเราก็น่าจะได้ความรู้จากเขาเยอะอยู
1: ่โค้ชโรเจอร์เนี่ยสอนนี่ด้วยนะแชมป์โลกคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับผมใช่ครับสอนพระมีลูกศิษย์เด็กจีนที่ตอนนี้เป็นโปรอยู่10กว่าคนครับล่าสุดนี้อุ้ยเจอก็
1: ไปเจอที่ได้สอนโค้ชโรเจอร์นี่เป็นคนสอนนะ
2: ลมหนาได้เจออุ้ยเจอมั้ย
0: เคยไม่เคยซ้อมด้วยกันครับ
2: แต่เคยเจอใช่มั้ยตอนที่ไปเรียน
1: แล้วที่ไปที่จีนเนี่ยโค้ชโรเจอร์เนี่ยสอนอะไรน้องลมหนาบ้างครับ
0: ตอนแรกเขาไปเขาก็พยายามดูว่าเราส่งคิวเป็นยังไงดูทุกอย่างก็เหมือนปกติแล้วครับแต่เขาจะสอนลงลึกเรื่องเกี่ยวกับเกมเรื่องเกี่ยวกับลูกเบสบิลดิ้งที่ในระดับสูงเขาแทงกันนะครับคือเขาไม่ได้สอนแค่แบบอาจารย์เต้าเขาอาจจะมาเน้นเรื่องลูกกันอาจารย์ต่ายเน้นลูกเบสิกแต่นี้คือเขาสอนทุกอย่างเลยครับเขาดูทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นลูกเกมแล้วก็ลูกเข้าเบส
1: โอ้แล้วฝึกอยู่นานไหมครับกับโค้ชโรเจอร์ไปที่จีนเนี่ยไปอยู่นานไหม
0: ก็ประมาณปีกว่าๆเลยนะไปบ่อยอยู่เหมือนกันครับ
1: แล้วตอนนั้นมีรายการแข่งอะไรยัง

0: ไปทำธุระที่จีนไปทำงานที่จีน
1: เดี๋ยวต้องไปเชียร์น้องลมหนาวบ้างแล้วล่ะต
0: ้
1: องไปเจอหลานซะหน่อย
0: ไปแข่งพรุ่งนี้กี่โมงครับน้องลมหนาวแข่ง
2: พรุ่งนี้บ่ายโมง45คร
0: ับ อ๋อบ่ายโมง45อันนี้รายการที่5เนาะ
2: ใช่ใช่ครับรายการที่5
0: เก็บคะแนนประเทศไทยแต่ไม่ได้เจอพี่คงเกิดทรัพย์นะ
2: ถ้าเจอก็ดีเหมือนกันนะคร
0: ับ ผ่านสบายแล้วตอนนี้ความฝันของน้องลมหนาวเนี่ยต้องการไปถึงจุดไหน
2: ถ้าความฝันจริงๆเลยคืออยากเป็นแชมป์โลกแหละครับ
0: อืมเยี่ยม
2: แต่ก็คิดไปเป็นทีละสเต็ปคืออย่างแรกเราก็พยายามเทิร์นโปรให้ได้ครับพยายามคัดติดรายการพวกคิวสกูลหรือรายการที่มีตัวโปรให้ได้ก่อนครับ
0: ไอเคคิวสกูลเนี่ย
1: ตอนนี้คิวสกูลเป็นไงบ้างที่ตุ้มหนาวกำลังพยายามเดี๋ยวตอนนี
2: ้เส้นทางคิวสกูลมันจัดปีละหนึ่งครับคือรายการในการคัดตัวโปรเนี่ยปีนึงเนี่ยน่าจะมีประมาณ6-7รายการนะครับอย่างถ้ารายการแรกเนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะมีแข่งที่คัดตัวโปรคือปีหน้าคือเดือนมกราครับค
0: ือ
2: รายการ WSF เป็นรายการที่ให้เยาวชนอายุไม่เกิน19ปีแข่งกันนะครับคนที่เป็นแชมป์จะได้ตัวโปร
0: คือคนเป็นแชมป์มันได้ตัวโปรอัตโนมัติเลย
2: ใช่
0: ไหม
2: แล้วก็พอหลังจากรายการนั้นเนี่ยเดือนมีนาจะมีรายการเอเชียแปซิฟิกที่แข่งที่ออสเตรเลียครับรายการนี้ก็จะมีตัวโปร1ใบเหมือนกันครับที่ปีที่มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมตกรอบรองครับ
0: เสียดายเนาะน่าเสียดาย
2: ก็ถ้าชนะอีก2นัดก็ได้ตั๋วโปร
0: ได้ตั๋วโปรเลยของเข้าครับของคนไทยเนี่ยได้ตั๋วโปรไปกี่คนน้องลำดับรู้ไหม
2: ของคนไทยปีนี้เหรอ
0: ใช่ปีนี้ครับ
2: ปีนี้ตอนนี้ในโปรมีพี่หมูพี่เอฟมีพี่ติมพี่แมนแล้วก็มีพี่หมายครับ
0: อ๋อหมาย
2: มี5คนครับแต่ที่ได้มาปีล่าสุดมีพี่แมนกับพี่หมายคร
0: ับ อ๋อใช่เพราะว่าน้องหมายนี่ก็ได้แชมป์ลูกหญิง
2: ใช่พี่แมนได้จากคิวสคูลที่ไทยนะครับ
1: ลมหนาวเดินทางไปแข่งขันอย่างเนี้ยตลอดเวลาตั้งแต่เล่นขึ้นมาเล่นสนุกเนี่ยรายการไหนที่ประทับใจบ้างประทับใจที่สุดเนี่ย
2: รายการที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นรายการเขาเรียก IBSF Under 17นะครับ
1: ที่จ
2: ำ
1: ลองที่ได้อันดับ3
2: ได้ลอง
0: ที่ไหน
2: ได้ลองแชมป์เยาวชน
0: แข่งที่ไหนครับ
2: ที่อินเดีย
0: อ๋อเป็นแข่งที่อินเดีย
2: เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกไปแข่งต่างประเทศด้วยแหละมั้งครับ
0: แล้วก็ได้รองแชมป์เลย
2: ใช่
0: โอ้สุดยอด
2: ได้รองแชมป์รุ่น17ปีแล้วก็ได้ที่3รุ่น21ปี
0: โอ้โห
1: เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนั้น
2: ตอนนั้นรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันนะมันไม่คือเราไปแข่งเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปถึงระดับนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มเล่นด้วยเราพยายามไม่คาดหวังอะไรเลยแต่กลายเป็นผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากที่เราคิดนะครับเราก็รู้สึกแบบดีใจครับ
0: เยี่ยม
1: แล้วรายการเดียวกันเนี่ยลมหนาวก็ต้องขึ้นไปเล่นในunder U21 ถูกไหม
2: ใช่ครับก็พอจบมัดนัดจริง U17 ปุ๊บก็อีกวันนึงก็เล่น U21 ตอนน
1: ี้เป็นไงบ้างความรู้สึก
0: ไปเจอรุ่นพี่
1: เจอรุ่นพี่ปีนขึ้นไปเล่นกับเขาแล้วตอนน
0: ี้ปีนขึ้นไปเล่นนะ
2: คือตอนนั้นมันไม่คิดอะไรมากแล้วคือเหมือนมันคือเราคาดหวังแค่ไอ U17 นะครับพอไปแข่งU21แล้วก็แทงสบายแล้วกลายเป็นว่าเราเข้าไปถึงรอบรองอีกทีนึงเลย
0: เยี่ยม
2: กลายเป็นว่ารายการนั้นแทงดีมากเลย
0: รายการนั้นคือไม่กดดันอ่ะ
2: ใช่ไม่กดดัน
0: นุกนี่ถ้าไม่กดดันก็นะออกคิวดีออกคิวลื่น
2: แต่วันนั้นถ้าชนะรอบรองอีกเนี่ยก็จะได้ไปเล่นในเวิร์กเกมอ่ะ
0: เสียดาย
2: แต่ดันไปแพ้ไอ้นักกีฬาเยอรมันซะก่อน
0: ไม่เป็นไรพยายามต่อไปนะ
2: ใช่ครับ
0: อนาคตแล้วตอนนี้ฝึกซ้อมวันละกี่ชั่วโมงครับน้องลำดาวเนี่ย
2: วันละประมาณ8-10ชั่วโมงครับ
0: 8-10ชั่วโมงนะตอนนี้ซ้อมก็อยู่ที่ S1 ใช่ไหม
2: ใช่ครับ S1 นะครับ
0: แล้วคู่ซ้อมนี่ตอนนี้เป็นใครเอ่ย
2: ตอนนี้ก็มีพี่โฟนพี่ไบรุ่นพี่ที่ท็อปทัพที่พยายามที่จะได้เชิญโปรเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แล้วเป้าหมายตอนนี้ระยะไกลระยะใกล้ลมหนาววางไว้ยังไงบ้างอ่ะ
2: ระยะใกล้นะครับระยะใกล้ก็ตอนนี้พยายามฝึกซ้อมให้มันสม่ำเสมอในทุกวันนะครับ
1: ครับ
2: พยายามแทงให้มันชัวร์ทุกลูกแล
0: ้
2: วก็ตอนนี้ก็มีนักจิตวิทยาที่เข้ามาช่วยว่าเวลาไปแข่งเนี่ยต
0: ้
2: องทำยังไงจัดการกับความรู้สึกกดดันความตื่นเต้นยังไงครับ
1: โอ้ต้องใช้มันต้องใช้ใช่ไหม
0: ใช่ครับวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: คร
0: ับ
2: ใช่ครับคือเขาก็ช่วยได้เยอะคือพอเหมือนเรามีปัญหาเรื่องการแทงหรือแบบมีปัญหาว่าเราไปแข่งเนี่ยเราทำไมแทงไม่ลงเราทำไมรู้สึกกดดันทำไมรู้สึกว่าเราไม่ชนะเขาอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเราได
1: ้ช ช่วยได้เยอะไหมหลังจากที่มีโค้ชจิตวิทยา

0: ช่วยเนี่ย
1: ก็ช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าผมก็คุยกับเขาตลอดแล้วพอมีรายการแข่งหรือเวลาแข่งกันเขาก็สามารถตอบคำถามที่ผมอยากรู้ได้เยอะครับ
0: ครับซ้อมช่วงนี้ลมหนาวเก็บตัวอยู่ที่ไทยเนาะแล้วก็ซ้อมหนักเลยพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าการที่เราเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเงี้ยเราบาลานซ์เรื่องเรียนอะไรยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมเพิ่งจบกศน.มาครับเพื่อเรียน2ปี
2: คร
1: ับ ก็ตอนนี้ยื่นเข้ามหาลัยก็ได้เข้าที่ธรรมศาสตร์แล้วครับ
2: โอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วย
1: เข้าในไอ้นักกีฬาครับเป็นนักกีฬา
2: เป็นนักกีฬาแหมใครๆก็อยากได้ถ้าเป็นอย่างงี้
0: ครับ
1: คือเรื่องเรียนตอนนี้น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สมัยก่อนมีปัญหาเพราะว่ามันต้องจบม.3ก่อนเพื่อที่จะได้วุฒินะครับก็ต้องเรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยตอนน
0: ั้
1: นก็เลยต้องมีอาจารย์เป้าเข้ามาช่วยแต่ตอนนี้ก็พยายามเดี๋ยววันที่2นี้ผมก็ต้องไปประถมนิเทศก็พยายามเข้าไปเรียนสักหน่อยนึงแล้วก็ลองคุยกับเขาดูว่าจะหาทางออกยังไงได้บ้าง
2: ดีครับดีครับก็เข้าไปคุยกับนะทางโรงเรียน
1: ใช่ครับทางมหาลัย
2: ใช่ครับ
0: ลมหนาวไปเก็บตัวที่ต่างประเทศเนี่ยลมหนาวเห็นอะไรในนักกีฬาต่างประเทศระบบการฝึกซ้อมหรืออะไรแตกต่างจากนักกีฬาไทยบ้างไหม
1: ระบบผมว่าสิ่งแวดล้อมมากกว่า
0: ครับ
1: เขามีความเข้มข้นมีความจริงจังมากกว่าบางทีคือต่างประเทศเนี่ยโค้ชเขาเฝ้าตลอดอย่างผมซ้อมกับโรเจอร์เนี่ย
0: ครับ
1: 9โมงเช้าก็ต้องไปถึงโตแล้วครับแล้วก็เขาก็จะอยู่เฝ้ากับเรา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับ
2: โค้ชโรเจอร์เนี่ยนะ
1: ใช่ครับอยู่ด้วยกันอย่างนั้นทั้งวันเลยครับ
2: เยี่ยมเลย
0: ก็คืออาชีพเนาะ
2: ใช่
0: หน้าที่ของนักกีฬาคือการซ้อมคุณก็ต้องซ้อมตามโปรแกรม
1: ก็คือเหมือนเราไปทำงานวันนึงครับใช
0: ่ทำงานให้เต็มที่ให้ครบตามที
1: ่แต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำงานเลือกที่จะไม่ตั้งใจซ้อมมันก็เหมือนเราโกงตัวเองครับเหมือนเราแบบ
0: เหมือนอู้งานอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับเหมือนอู้งานแล้วครับ
0: อย่างที่พี่ช้างทำบ่อย
1: ๆไม่ใช่ต่อเราในอนาคตอยู่ดี
0: ไปซ้อมกับโค้ชโรเจอร์ซึ่งเป็นโค้ชต่างประเทศเปรียบเทียบกับโค้ชไทยเนี่ยสไตล์การสอนหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆมันแตกต่างจากโค้ชไทยไหมหรือว่ามันคนละแบบเลย
1: มันเป็นเรื่องรายละเอียดมากครับและแตกต่างในเกมนิดหน่อยอย่างถ้าเป็นโค้ชอังกฤษหรือโค้ชต่างชาติเนี่ยเขาจะสอนให้เราบู๊มากกว่าครับ อย่างพอแดงกระจายสมมติแดงกระจาย 4-5 ลูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะให้เราระเบิดกองเข้าไปอีกแบบเหมือนมีลูกลับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นโค้ชคนไทยบางทีเล่นแบบแนวเซฟก็พอแบบเก็บลูกอื่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขาเก่งนะครับเรื่องความมั่นใจความกดดันด้วยแหละครับคือฝรั่งมันมีความมั่นใจสูงกว่าคนไทยครับ
2: แต่ที่จีนนี่ก็เปิดกว้างนะเรื่อง
1: ใช่ใช่ครับ
2: ผมว่าของบ้านเราม
1: ันยังไม่เปิดกว้างเลยนะ
2: น้องลมหนาวตอนเนี้ยมีเวลา2นาทีอยากให้น้องลมหนาวพูดถึงเรื่องพรบสนุกเกอร์บ้านเรา
1: พรบสนุกเกอร์คร
2: ับ ใช่ครับเอาเท่าที่พูดได้
0: อยากเห็นอะไร
1: ตอนนี้พรบอาจจะไม่ได้มีผลกับผมมากครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ลงทุนเองใช้จ่ายเองเพื่อที่จะออกไปแข่งเองอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีใครมาสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนพรบได้ก็ดีครับเพราะว่าในอนาคตยังไงมันต้องมีเด็กใหม่ๆที่จะก้าวขึ้นมาแทนพี่เอฟพี่หมูอยู่แล้วครับมันทำให้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆรุ่นหลังๆมาเล่นได้เยอะขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็อาจจะสร้างความเปิดมากขึ้นครับหมายถึงว่าทุกวันนี้มันก็ยังเป็นโต๊ะที่แบบว่าคนคิดว่าเข้าไปก็เหมือนเล่นการพนันนะ
2: ใช่
1: แต่ถ้าอย่างมาที่เอ็ดวันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นอะคาเดมี่อย่างแท้จริงหรืออย่างเกียรติธาดาหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เนี่ยแหละเนาะก็อยาก
1: ต้องให้เขาลองมาเห็นดูครับตอบอะไรไม่ได้แล้วครับ
0: ตอนนี้ถ้าเกิดแฟนๆอยากจะติดตามลมหนาวเนี่ยติดตามได้ทางช่องทางไหนอยากจะให้กำลังใจอ่ะลมหนาวฝาก
1: ก็ตอนนี้มีเพจสนุกเกอร์108อยู่ครับ
0: ครับ
1: ชื่อสนุกเกอร์108เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยสนุกเกอร์แล้วก็108ได้เลยครับก็ติดตามผมได้ทางนั้นเลยครับก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆครับ
2: นะ
0: เสียดายเนาะจริงๆมันมีอีกหลายคำถามเลย
2: ยังได้อีกสองคำถามอยาก
0: มีคืออันนี้ส่วนตัวเลย
2: ส่วนตัว
0: คือพี่อยากรู้ว่าตอนที่ลมหนาวเนี่ยซ้อมกับโค้ชซ้อมกับทั้งโค้ชไทยทั้งโค้ชต่างชาติแล้วเราอยู่ในระบบของนักกีฬาอาชีพเคยแวบไปไหมแบบว่าเฮ้ยฉันอยากลองไปหาประสบการณ์เพราะถ้าต้องยอมรับว่านักกีฬาไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็โตมาจากโต๊ะสนุกเดินสาย อะไรพวกนี้อย่างลมหนาวเนี่ยจากฟังที่เล่ามาอยู่ในเส้นทางของนักกีฬาอาชีพเคยคิดไหมว่าเอ้ยฉันอยากจะลองไปหาประสบการณ์แบบออกไปเดินสายไปเจอไปท่องยุทธภพนิดนึง
1: แต่พ่อก็เคยคุยกับผมว่
0: า
1: เอ้ยหรือเราลองไปเล่นดูไหมเพื่อไปฝึกหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คุยเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าการแข่งขันเราก็เหมือนฝึกหัวใจอยู่แล้วครับความกดดันมันก็เยอะพอๆกันกับที่เล่นไฟฟ้าหรือเล่นอะไรอย่างนี้แล้วครับผมจริงไม่ค่อยได้เล่นทางนั้นอย่างถ้าเห็นผมเนี่ยผมจะไม่ได้ไปแข่งตาม6แดงตามโต๊ะหรือแบบ
2: ใช่นะ
1: ที่แบบว่าส่วนใหญ่เล่น6แดงเลยครับผมจะเน้นแบบ
0: 15แดง
1: เขาเล่น15แดงกันใช่ครับแล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่ไปซ้อมเล่นรายการที่สำคัญแล้วก็เอาเวลาไปฝึกต่างประเทศมากกว่า
2: โอเควันนี้ได้คุยกับน้องลมหนาวแม้ถ้ามีเวลามากกว่านี้โอกาสหน้าต้อง
1: น่าจะมีเรื่องอีกหลายเรื่องให้ได้คุยกันเลย
0: ขออนุญาตไปสัมภาษณ์ส่วนตัวนิดนึงแล้วกันไปสัมภาษณ์ลง YouTube บ้างดีกว่า
2: ได้
0: ชีวิตลมหนาวนี่
2: เดี๋ยวพี่กองอาจจะสัมภาษณ์ส่วนตัวนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะ
1: ครับขอบคุณมากคร
2: ับโอเคไว้โอกาสหน้าจะติดต่อไปใหม่
0: เดี๋ยวถ้าเกิดมีแชมป์อะไรมาอย่างนี้เดี๋ยวติดต่อเข้าไปใหม่แล้วกันนะครับ
1: ได้คร
0: ับ ให้ผลเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ทำผลงานดีๆเราจะได้กลับมาเจอกันอีก
2: ได
1: ้ครับผม
2: นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สดีคร
2: ับ ก้องวันนี้เป็นไงได้คุยกับน้องลมหนาวสุดยอด
0: จริงๆน้องเขามีเรื่องเล่าอีกเยอะนะ
2: ใช่ๆ
0: แต่ด้วยเวลาที่จำกัดเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้าเกิดน้องเขาทำผลงานหรือว่ามีแชมป์ติดไม้ติดมือ เราได้เจอกันอย่างแน่นอนครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะได้เจอกัน
2: ใช่ๆน้องลมหนาวน่าสนใจ
0: ครับ
2: น่าสนใจมากว่าการฝึกซ้อมอะไรก็ดีนี่เขาดูแบบ
0: เขาความคิดเป็นอาชีพนักกีฬาอาชีพโดยตรงพุ่งเป้าไปที่กีฬาอาชีพไม่วอกแวกเส้นทางข
2: ้
0: างทางเลย
2: นะแหมวันนี้ก็ได้ความรู้จากน้องลมหนาว
0: ครับ
2: เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะครับ
0: ที่เราหมดเวลาแล้วเหรอ
2: ยังเหลืออีกหนึ่ง
0: อ๋อไม่เรายังมีอีกเบรกนึงไหมหรือว่าเรายาวแล้ว
2: หมดแล้ว
0: โอ้โหกำลังสนุกเลย
2: เสียดายนะพี่คมอาทิตย์หน้านะ
0: เดี๋ยวไม่ต้องรีบกลับมานะครับพี่คม
2: พี่คมอยู่จีนอีกกี่อาทิตย์ครับเนี่ยแหมกำลังสนุกเลยก็นะท่านผู้ฟังนะถ้าอยากจะให้เรา
0: สามารถใครอยากเชิญใครมาพูดคุยเนี่ย
2: ก็
0: อินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะทางเพจของActive Radio แล้วก็ทางสนุกเกอร์99นี่ก็สามารถพูดคุยกันได้เมื่อกี้ก็มีFC เข้ามาสวัสดีพี่ก้องพี่ช้างแล้วก็น้องลมหนาวกัน
2: ครับ
0: โอ้ทุกกำลังใจเนี่ยที่ทักเข้ามาเนี่ยก็เป็นกำลังใจสำหรับพวกเราก็ทุกการติดตามเนี่ยก
2: ็
0: ผมอยากให้ทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยแล้วก็รับฟังเนี่ยช่วยกันกดติดตาม
2: Subscribe
0: เพจแล้วก็ YouTube ของทาง Active Radio FM 99ด้วย
2: ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณน้องก้องมากนะ
0: ครับผม
2: เป็นมาแทนพี่คมวันนี
0: ้มีโอกาสน่าจะได้เจอกันใหม่
2: ได้ครับ
0: จะได้เจอกันเรื่อยๆครับ
2: ก็วันนี้เราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็เสาร์อาทิตย์หน้า
0: เจอกันใหม่
2: ครับ10โมงถึง11โมงครับสนุกเกอร์99ทาง FM 99 Active Radio ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ
4: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับภูมินายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราชสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกลุ่มและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้ว เบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สังการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19 ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: บอลโลก News Update
7: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทีมชาติอังกฤษอาจใช้ไวอากราช่วยในเกมพบเม็กซิโกทีมชาติอังกฤษอาจใช้ไวอากราเป็นตัวช่วยรับมือกับการลงเล่นในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลในเกมพบเม็กซิโกศึกฟุตบอลโลก2026ในวันพรุ่งนี้โดยยาดังกล่าวไม่ถือว่าผิดกฎขององค์การต่อต้านสารต้องห้ามโลกสำหรับทัพสิงโตคำรามมีโปรแกรมลงสนามพบเม็กซิโกที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200 เมตรส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศเบาบางกว่าปกติ และทำให้นักกีฬาไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมจนเกิดอาการเหนื่อยล้าและหายใจลำบากได้ง่ายทีมชาติแคนาดาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมหลังตกรอบฟุตบอลโลกโดยกล่าวขอบคุณแฟนบอลที่ตามให้กำลังใจมาตลอดพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับแคนาดาที่เป็นเจ้าภาพร่วมผลนี้ได้สร้าง

0: วัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกก่อนจบเส้นทางที่รอบ16ทีมหลังพ่ายต่อโมร็อกโก0-3ซึ่งโพสต์จากทีมชาติแคนาดาระบุว่าแม้ทุกเรื่องราวจะมีจุดจบแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งประเทศตกหลุมรักทีมนี้ถนนเต็มไปด้วยสีแดงห้องนั่งเล่นกลายเป็นจุดรวมกองเชียร์และเด็กๆได้ค้นพบความฝันใหม่ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแค่จากในสนามเท่านั้นมันถูกสร้างขึ้นในบ้านโรงเรียนสวนสาธารณะและชุมชนทั่วประเทศเส้นทางในฟุตบอลโลกของเราสิ้นสุดลงแล้วแต่การเดินทางของฟุตบอลแคนาดาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับแม่บ๊อบรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทั้งคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube FM 99Active Radio ไปกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับก็เรื่องข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมเนาะก่อนไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ขั้นตอนก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็ซื้อบัตร Mcord Superfan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมทีมเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟารีซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะครับบินภายในประเทศจำนวนทั้งหมด24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer ก็ cheer เนาะ .mcord.net หรือว่า .net นั่นเองนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกันนะครับวันนี้เปิดด้วยเรื่องราวของอนิเมะแต่เกี่ยวกับเกมนะครับมีข่าวลือออกมาจากทางด้านของวาไรตี้นะครับสื่อด้านบันเทิงดังของฝั่งอเมริกานะครับว่า Netflix กำลังฟอร์มทีมนะครับสร้างโปรเจกต์ทำตัว Persona ในเวอร์ชันที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับยังไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบของซีรีส์หรือเป็นฉบับภาพยนตร์นะครับแต่ในรายงานของ Variety เนี่ยบอกถึงขนาดว่าจะมีทางด้านของ21 Lab นะครับกับทางด้านของ Story Kitchen มารับหน้าที่เป็นในส่วนของproduce อำนวยการสร้างอะไรแบบนี้นะครับ21 Lab Entertainment โอ้ผลงานเอกอุมากๆอยู่แล้วนะครับ Deadpool and Wolverine เขาก็ทำงานร่วมกับทางด้านของ Marvel Studio แล้วก็ทางด้านของ Maximum Effort ในการร่วมกันสร้างนะครับเป็นฝั่งผลิตเนาะแล้วก็หรือจะเป็น Night of the Museum นะครับภาคล่าสุดตอนที่ออกมาในปี2022นั้นเขาก็ร่วมกับทางด้านของ Walt Disneyแล้วก็ทางด้านของ Atomic Cartoon ในงานร่วมกันสร้างด้วยนะครับส่วนทางด้านของ Story Kitchen เองก็เคยฝากผลงานที่เคยเห็นก็จะมีภาพยนตร์Sony The Hedgehog นั่นแหละก็ร่วมสร้างด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าจะได้ทางด้านของคุณ Christopher Moffett Manfatte นะครับมารับหน้าที่เป็นมือเขียนบทหลักนะครับซึ่งเขาก็มีผลงานดังหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าเอาในฐานะคนเขียนบทก็จะมีอย่างพวกนายวันๆที่เป็นทีวีซีรีส์นะครับ Strategic Picard12 Monkey อะไรประมาณนี้ก็รอติดตามโปรเจกต์นี้ดูแล้วกันเนาะสำหรับ Persona ในฉบับ Live Action นะไม่ใช่อนิเมะนะ Live Action คนแสดงนะครับเกมออกใหม่หรือเกมรีวิวใหม่ช่วงนี้นะครับยิงออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือทางด้านของ Star Fox แต่กระแสมันค่อนข้างเงียบทั้งที่เกมดีถือว่าเป็นเกมที่คนที่มี Nintendo ก็เป็นถือว่าเป็นเกมใหญ่ของ Nintendo นะเกมระดับ AAA ของฝั่ง Nintendo เขานะครับแต่กระแสอาจจะเงียบหน่อยเพราะว่ามันเปิดให้เล่นในวันที่Grand Theft Auto 6เปิดขายเปิดพรีออเดอร์ นะครับแต่ว่าคะแนนรีวิวโดยภาพรวมของ Starfox ดีอยู่แล้วนะครับคะแนนในส่วน Metacritic ได้ไป82คะแนนนะครับเป็นคะแนนเฉลี่ยจากสื่อต่างๆนะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงมากนะครับเช่น Check New ให้10เต็ม10เลยนะครับCG Magazine ให้9เต็ม10นะครับ WCC Ftech ให้ 8.5 เช่นเดียวกับNintendo Ross นะครับส่วนพวก IGN หรือว่า Destructoid พวกนี้ Dexto พวกนี้ให้8นะครับ GameSpot ให้7โดยภาพรวมก็ถือว่าดีอยู่นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ออกมานะครับเป็นไลฟ์ทาง YouTube ของ Capcom เนาะ Capcom Spotlight 2026ก็คืออัปเดตข่าวสารของบรรดาเกมของ Capcom ที่จะได้เล่นกันในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับสรุปเร็วๆก็จะมีในส่วนของตัว Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection นะครับที่เป็น DLC เนื้อเรื่องเสริมชุดใหม่ของตัว Monster Hunter Story 3ก็ประกาศราคาเรียบร้อยนะครับ 9.99 เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเกิดใครมีตัว Monster Hunter Story 3ที่เป็นตัว Deluxe Edition หรือ Premium Edition อันนั้นคุณจะได้ตัว Twisted Reflection DLC ไปเลยฟรีนะครับก็ได้เจอมังกรใหม่มังกรโบราณตัวใหม่ออกมานะครับปลดล็อกระดับความยากที่ยากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนจะมีชุดเสริมใหม่ที่เป็นของเจ้าเหมียวมันอาจชื่อว่าอะไรอะ Royal Felne ถ้าอ่านผิดขออภัยไม่คุ้นชื่อจริงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Resident Evil Requiem ตอนแรกก็แอบเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรอ๋อไม่ใช่

ประกาศขายอะมิโบคือแค่นั้นแหละประกาศขายอะมิโบตัวละครทั้งตัวของเกรซแล้วก็ตัวของลีออนนะครับก็ใครที่เป็นแฟน Nintendo แล้วก็สะสม Amiibo ก็เตรียมซื้อสะสมกันได้นะครับมาอีกหนึ่งภาคเสริมนะครับก็คือ Dark Arisen ของ Dragon Dogma 2นะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มๆออกมานะครับรอบนี้เรื่องราวสตอรี่จะไปเกิดที่ดินแดนทางเหนือจากเนื้อเรื่องเดิมนะครับชื่อดินแดนว่า Norgan นะครับเนื้อเรื่องก็จะเน้นไปที่เรื่องราวของFallen Dragon เขาเรียกอะไรมังกรที่ตกจากฟ้าร่วงหล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็หญิงปริศนานะว่า EIR อ่านว่าอะไร EIR ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับมีดันเจียนที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วกันประมาณ12แห่งที่แบบเอกลักษณ์ส่วนตัวที่แบบมันไม่เคยมีมาก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบอาวุธใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีแผนทางด้านแคปคอมระบุว่าเดี๋ยวในเดือนสิงหาคมนะครับตัวเกมหลักจะมีอัปเดตใหญ่นะครับก่อนที่ตัว Dark Arisen จะวางจำหน่ายจริงสำหรับ Dragon Dogma 2นะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็รอได้นะครับส่วน Onimusha Way of Sword สรุปก็คือยังไม่มีการประกาศเลื่อนวางจำหน่ายจากปลายเดือนมาเป็นต้นเดือนยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแต่ว่าที่เขาเปิดเผยใหม่ก็จะมีเรื่องของตัวเทรลเลอร์บอสใหม่นะครับชื่อว่าเกนมะเทมาแบบเป็นซามูไรเป็นปีศาจซามูไรอะเทจัดนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือแคปคอมสปอตไลท์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะแบบอันนี้ดาวก็พูดไปแล้วล่ะนะครับ GTA ก็ทางด้านร็อกซาร์เปิดจำหน่ายล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับสำหรับ Grand Theft Auto 6ราคาก็เป็นไปอย่างที่คาดละเนาะนะครับตัว Standard Edition อยู่ที่ 79.99 เหรียญนะครับตัว Ultimate Edition อยู่ที่ 99.99 เหรียญเงินไทยมันอยู่เท่าไหร่เริ่มต้นที่ 2,600 สักอย่างถูกไหมแล้วก็ตัว Ultimate Edition 3,390 ผมจำราคาไม่ผิดขออภัยประมาณนี้นะครับแน่นอนถ้าถามว่าควรซื้อตัวไหนควรซื้อ Ultimate Edition เพราะว่าในเวอร์ชันสแตนดาร์ดกับตัวอัลติเมทความต่างมีเรื่องของคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือในตัวอัลติเมทอีดิชันเนี่ยมันจะมีไม่นับเส้นเรื่องหลักนะไม่นับเส้นเรื่องหลักนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อน Grand Theft Auto 6ถือว่าเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับนับว่าเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเพราะว่านับเบื้องต้นทางด้านของ Rockstar ยังไม่ประกาศโหมดออนไลน์ออกมาเลยนะเพราะนั้นถือว่าเป็นโหมดเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับในโหมดในเวอร์ชันสแตนดาร์ดกับอัลติเมทเส้นเรื่องหลักเหมือนกัน 100% แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันอัลติเมทเนี่ยนอกเหนือจากเส้นเรื่องหลักก็คือตัวที่เป็นไซด์เควสนะหรือพวกมินิเกมอะไรเงี้ยมันจะมีมากกว่าฝั่งของสแตนดาร์ดอีดิชันแล้วด้วยความที่มันมีไซด์เควสเพิ่มขึ้นมามากกว่าในเวอร์ชันสแตนดาร์ดก็เลยทำให้โลกที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปสำรวจเข้าไปอินเตอร์แอคได้ในเวอร์ชันแอนติเมทจะมีมากกว่าเวอร์ชันสแตนดาร์ดเช่นพวกร้านค้าซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับพวกสกินไปในตัวไปด้วยร้านค้าบางร้านค้าถ้าคุณเล่นเวอร์ชันสแตนดาร์ดด้วยความที่คุณไม่ได้เล่นตัวไซด์เควสบางอันซึ่งอาจจะปลดล็อกร้านค้านั้นทำให้คุณเข้าไปทำอะไรกับร้านค้านั้นไม่ได้ไปซื้อของทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ในอัลติเมททำได้โอเคในมุมหนึ่งมันก็อาจจะดูไม่ได้ประหลาดนักเพราะว่าเจนเรื่องหลักมันเหมือนกัน 100% ใช่ป่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่านิ่มก็บีบให้ซื้ออัลติเมทไกลๆนั่นแหละนะครับก็ตามนั้นนะ แต่ว่าในส่วนของโหมดตัวที่เป็นออนไลน์ก็คาดว่าทางด้านร็อกซาร์น่าจะอัปเดตเพิ่มให้ภายหลังแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับเรียกว่ากลิ่นดราม่าของ Grand Theft Auto 6มาเต็มมากๆนะฮะส่วนทางด้านของ Assassin's Creed Black Flag Resync หรือฉบับรีเมคของตัว Assassin's Creed Black Flag นั่นเองนะครับ
ตัวเกมจริงๆจะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันที่9กรกฎาคมนะเปิดให้เล่น9กรกฎาคมประมาณนี้ซึ่งล่าสุดทีมงานของทีมพัฒนาเนาะทางฝั่ง Ubisoft อะไรเงี้ยออกมาเผยถึงความสามารถขีดจำกัดในการเล่นตัว Assassin's Creed Black Flag Resync ในวงเล็บก็คือฉบับ Remake เขาไม่เรียก Remake เขาเรียกresync นะครับของเครื่อง PlayStation 5ในแบบ PS5 ธรรมดากับ PS5 Pro ต่างกันยังไงซึ่งจากข้อมูลที่ทีมพัฒนาปล่อยออกมาน่าสนใจคือไม่ว่าคุณจะใช้ PS5 หรือ PS5 Pro คุณจะสามารถเล่นเกมนี้ในความละเอียดสูงสุดแบบที่เป็น 2K ได้ทั้งคู่นะครับเป็น 2K แบบ upscaling เนาะทำได้ทั้งคู่แล้วก็เป็น 2K 60เฟรมนิ่งๆทั้งคู่ด้วยความต่างอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ Play 5ธรรมดาอยากเล่น60เฟรมแบบนิ่งๆคุณต้องปรับเล่นโหมดที่เป็น Performance แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ Play 5 Pro คุณสามารถปรับโหมดเล่นโหมด Performance แหละแต่เปิด Ray Tracing ในแบบเข้มข้นมากขึ้นเป็นโหมดแบบ Extended ได้ประมาณนี้ก็แสดงว่าถือว่าทำรีเมคออกมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับ Black Flag Resync นะครับต่อมาก็คือทางด้านของ Lord of the Fallen ภาค2นะครับในที่สุดก็ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปนะก็จากเดิมจะอยู่ภายในปลายปีนี้นะครับสุดท้ายก็เลื่อนออกไปเป็นนู่นเลยต้นปีหน้านะครับภายในไตรมาสแรกของปี2027นะครับก็ตัวเกมยังลงคอนเฟิร์มเหมือนเดิมก็คือลงทั้ง PC PS5 Xbox Series แล้วก็เครื่อง Nintendo Switch 2นะครับแต่ว่าเขาให้เหตุผลทีมพัฒนาให้เหตุผลในการเลื่อนออกไปสำหรับตัว Lord of the Fallen ภาค2ก็คือ2เรื่องเขาบอกว่าช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะเดือนกันยายนตุลาคมมันตารางคิวในการออกเกมมันแน่นมากๆเขาต้องการเลี่ยงออกไปพูดตรงๆนะแล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากใช้เวลาในการที่จะเก็บไหนๆก็ถ้าจะต้องเลื่อนด้วยเหตุผลทางการตลาดแล้วก็อยากใช้เวลานี้ในการที่จะเก็บรายละเอียดแก้ไขหรือยกระดับบางอย่างในตัวเกมที่เขาคิดว่ามันสมบูรณ์ขึ้นไปได้อีกให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ใครที่รออยู่สำหรับ ภาคต่อ Lord of the Fallen ก็คือ Lord of the Fallen ภาค2เนาะก็อย่างน้อยก็สบายกระเป๋าตังค์มานิดนึงเอาตังค์มาซื้อเกมอื่นก็ได้เพราะตัวเกมมาต้นปีหน้านะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวลือใหม่จากทางฝั่งของโคเอ็กเทคโมนะครับทีมค่ายเกมที่เป็นเจ้าของ IP พวก Ninja Gaiden Nio อะไรเงี้ยมีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของโคเอ็กเทคโมนะครับกำลังซุ่มพัฒนาเกมแอคชั่นที่เป็น IP ใหม่ไม่ใช่ภาคต่อของ Ninja Gaiden ไม่ใช่ภาคต่อของ Nioนะครับโดยที่เกมใหม่นี้จะมีโค้ดเนมว่าฟูจิก็รอลุ้นดูนะครับเราอาจจะได้เห็นลือๆกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นเทรลเลอร์แรกหรือตัวอย่างแรกภาพแรกของโค้ดเนมนี้ในงานเกมอวอร์ดปลายปีนี้ก็ได้นะครับก็รอดูนิดนึงเนาะมาดูข่าวเรื่องการปลดคนบ้างนะครับล่าลือกันมาสักประมาณเกือบเดือนสุดท้ายก็คอนเฟิร์มตามนั้นนะครับยืนยันเรียบร้อยว่าทางด้านของ Sony Interactive Entertainment บริษัทแม่ของ PlayStation นะครับประกาศปลดพนักงานในของฝั่งสตูดิโออย่างตัวบันจี้เป็นคำรบที่3นะครับบันจี้ก็คือทีมทำพวก Destiny ทำมาราธอนอะไรแบบนี้ก็ปลดอีกรอบหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านี้เคยปลดมาแล้ว2รอบนะครับรอบแรกถ้าไม่ผิดอะไรเคยปลดตอนประมาณปี2023หลังจากวางขาย Destiny 2ออกไปแล้ว Destiny 2ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกรอบก็คือปีต่อมานะครับก็คือปี2024ตอนนั้นมีเรื่องของดราม่าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เกมนู่นนี่นั่นก็นั่นแหละก็เส้นไปแล้วก็ล่าสุดนี่เลยนะครับก็หยุดอัปเดตตัว Destiny 2เรียบร้อยพร้อมปลดคนรอบที่3สำหรับสตูดิโอ Bungie นะครับภายใต้การดูแลของ Sony นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งเกมที่เต
ิดสตูดิโอและทำให้ตัวเกมปิดโปรเจกต์ไปด้วยทั้งๆที่โอ้หลายคนดูคาดหวังก็คือมูดังทูฮาร์ทนะครับ

0: กมแนวชูตติ้งแอคชั่นชูตติ้งไม่แน่ใจว่าเป็นเอ็กซ์แทคชั่นไหมหรือจะเป็นแทคติคอลไหมแต่ว่าดูน่าสนใจมันคล้ายๆพวก Modern Warfare ดูภาพนะถ้าใครจำได้นะครับซึ่งเซตอัพอยู่ในประเทศเกาหลีเนาะสตูดิโอที่ทำก็คือทางด้านของ EVR Studio นะครับซึ่งล่าสุดมีปัญหาทางด้านของเรื่องการเงินมากๆจนกระทั่งโดนสั่งฟ้องล้มละลายนะครับแล้วก็ล่าสุดศาลล้มละลายของเกาหลีใต้นะครับศาลล้มละลายของโซได้ประกาศให้ทางด้านของ EVR Studio ล้มละลายนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสถานะตอนนี้ก็เรียบร้อยนั่นหมายความว่าก็คืออยู่สถานะล้มละลายนะครับแล้วก็เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ตัวเกมMudang True Heart ก็ต้องปิดตัวลงไปโดยอย่างช่วยไม่ได้นะครับมาเรื่องราคาของขึ้นบ้างนะครับนอกเหนือจาก Apple ที่ประกาศขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันถัดมาก็ Microsoft ประกาศปรับราคาเครื่องเล่นเกม Xbox Series ขึ้นอีกรอบนะครับจริงๆเพิ่งปรับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับผ่านมาประมาณสักไปถึงประมาณครึ่งปีขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งตัว Xbox Series S จากเดิมตัวเริ่มต้นอยู่ที่399เหรียญบวกไปอีก100เหรียญทำให้ราคาใหม่ของ Xbox Series S ตัวเล็กสุดความจุ512 GB ตอนนี้อยู่ที่499เหรียญ นะครับส่วนตัว Xbox Series X นะครับตัวถูกสุดจะเป็นรุ่นดิจิตอลนะครับความจุ1 TB แต่เดิมเนี่ยมันอยู่ที่599เหรียญในส่วน Xbox Series Xบวกเพิ่มขึ้นไป151เหรียญก็เลยทำให้ราคาใหม่จากเดิม599ก็ไปอยู่ที่750เหรียญโดยประมาณนอกจากนี้ยังประกาศเลิกขาย Xbox Series X ในรุ่นความจุ2เทราไบต์ด้วยนะครับเขาบอกว่าสต็อกที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะขายต่อไปจนกระทั่งมันหมดนะครับแต่ว่าจะไม่มีการเติมสต็อกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เหตุผลหลักๆที่ Microsoft ให้ก็เหมือนที่ Apple ให้ก็คือเรื่องของต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเรื่องของหน่วยความจำกับเรื่องของสตอร์เรจนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้มีงานคอมมานด์นะครับหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนน่าจะเล็งๆกันไว้คือการวางจำหน่ายของเครื่องเกม PC Gaming Handheld พกพารุ่นใหม่ล่าสุดที่ส่งตรงมาจาก Computech เลยจากอย่างทางด้านของ MSI Core 8 EXAI Plus นะครับที่ใช้ชิปตัว Intel Arc G3 Extreme นะครับยังไม่ประกาศราคาไทยอย่างเป็นทางการแต่คิดว่าไม่น่าหนีจากราคาสหรัฐหรือราคาสิงคโปร์ก็คืออยู่ประมาณ 50,000 กลางๆค่อนๆปลายนะครับ 60,000 นิทอนนะใช้คำนี้แต่จากที่เห็นบรรดาอินฟลูหลายๆคนนะครับสื่อหลายๆคนที่อาจจะได้รับเครื่องมารีวิวได้แมทเทอเรียลอะไรมาทุกคนโพสต์มาแบบเดียวกันว่าโอเคจะเปิดในราคา 5XX 50,000 XXX ใช่แต่ว่าทางด้าน MSI ประเทศไทยเขาจะมีโปรโมชั่น Early Bird นะครับเฉพาะจองในงานซื้อในงานจะมีโค้ดส่วนลดมีท็อปปิ้งให้มีรีฟันให้อะไรไม่รู้ราคาตัวเครื่องจะเหลือไม่ถึง 50,000 บาทแต่ก็ต้องไปรอลุ้นอีกทีว่าไม่ถึง 50,000 บาทจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะ 49,999 บาทก็คือนับว่าไม่ถึง 50,000 บาทเหมือนกันเนาะแต่หลายคนอยากรู้เรื่อง performance มากกว่าว่าแล้ว MSI Core 8 EXAI Plus performance เป็นยังไงโดยเฉพาะเทียบกับเครื่องเล่นเกม PC Gaming Handheld ที่มีอยู่ในตลาดณปัจจุบันนะครับจากการทดสอบหลายๆที่นะครับในสื่อต่างประเทศก็น่าจะพูดได้เต็มปากเต็มคำแหละนะครับว่าถ้าวัดกันที่กำลังวัดเท่าๆกันคือเครื่องเล่น PC Gaming Handheld ถ้าใครเล่นอยู่ก็จะพอรู้มันสามารถเลือกระดับกำลังไฟที่ใช้งานได้ซึ่งกำลังไฟก็จะมีผลต่อเนื่องกับเรื่องของเฟรมเรทที่ได้ยิ่งใช้ไฟเยอะเฟรมเรทที่ได้ก็จะสูงขึ้นแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นนะเนาะประมาณนี้นะครับอย่างเครื่องเล่นเกมอย่างในฝั่งของตัว LG ก็ได้LG Xbox Ally อะไรพวกเนี้ยมันจะวัดได้สูงสุดอยู่ประมาณ35วัตต์ถ้าวัดที่35วัตต์เท่าๆกันกับตัว MSI Core 8ไอตัวที่เป็น EXAI Plus ที่ใช้ Intel Arc G3 เนี่ยเฟรมเรทไม่ว่าจะเล่นเกม AAA เกมไหนก็ตามนะครับจะเป็นแบบCyberpunk 2077 ที่ Full HD จะเป็น Hogwarts Legacy ที่ Full HD จะเป็น Shadow of Tomb Raider ที่ Full HD จะเป็น Space Marine 2ที่ Full HD หรือตัวไหนก็ตามเกมไหนก็ตามนะครับจะได้เฟรมเรทที่สูงกว่าตัว LG Xbox Ally X ที่ใช้กำลังวัตต์เท่ากันในโหมด performance เท่ากันในโหมด35วัตต์เนี่ยประมาณเกือบ30ถึง 40% เฟรมเรทที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าแรงว่าแรงจริงต้องยอมรับว่าพี่เขามาดีจริงรอบนี้สำหรับ Intel Arc G3 Extreme ส่วนถามว่าน่าสนใจไหมคุ้มไหมอันนั้นคุณต้องไปตัดสินใจเองแต่ถามว่าแรงกว่าตัว AMD Ryzen C2 Extreme ที่อยู่ในพวก Lenovo Legion Go 2อยู่ในพวก LG Xbox Ally X ไหมแรงกว่า30-40% นะเรื่องของเฟรมเรทในการเล่นเกมจริงไม่นับเบนช์มาร์กนะครับวันนั้นก็ถือว่าของจริงตามนี้นะฮะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: บนโลกสตอรี่
5: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เทคโนโลยี
0: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็น PC All in One PC หรือแม้ทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างตระกูล Acer Pure ก็เข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับมาลุยกัน SMS 468-9899รณ YouTube FM 99 Active Radio นะครับลุยเลยไหมลุยเลยแล้วกันนะฮะไปที่ SMS ก่อนนะครับ468-9899เดี๋ยว YouTube ประกอบให้นะฮะลงท้ายด้วย7460 Vivo V70 กับ Samsung A57 เปรียบเทียบให้ด้วยโอ้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ A57 ได้เปรียบด้วยความอย่างแรกเลยด้วยความเป็น Samsung ก่อนการอัปเดตไกลและสม่ำเสมอกว่าแน่ๆนะครับการันตีอัปเดต6ปี6ปีนี่คือ Android 6 version อัปเดต Siri Pad นาน6ปีทั้งหมดเลยนะครับได้เรื่องของบริการหลังการขายจริงๆ Vivo ไม่ได้แย่แต่ Samsung ก็ยังถือว่า No 1อยู่ดีทางฝั่งของ Android นะนะครับได้เรื่องของ AI Galaxy AI จริงๆ AI ถ้านับเฉพาะความสามารถเท่าๆกันนะแต่ว่าถ้านับถึงความง่ายความเนี๊ยบ user friendly อันนี้ต้องยกให้ Galaxy AI ของ Samsung ได้เปรียบกว่านะครับในเรื่อง performance นะครับตัวชิป Exynos 1680ที่อยู่ใน Samsung A57 แรงกว่า Snapdragon 7 Gen 4ที่อยู่ใน Vivo V70 อยู่ราวๆประมาณสัก 10% บวกลบโดยประมาณนะครับจริงๆจะแรงกว่าค่อนข้างเยอะในส่วนของ GPU เพราะนั้นถ้าวัดเฉพาะเฟรมเรทในการเล่นเกมตัว Samsung A57 ที่ใช้ Exynos 1680จะได้เฟรมเรทดีกว่าตัว Vivo V70 แต่ว่า V70 ก็มีข้อได้เปรียบกว่าก็คือเรื่องของกล้องนะครับโอเคเซ็นเซอร์กล้องหลักพอๆกันเซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันแหละ1:1.56 นิ้วแต่ว่าในส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ในส่วนเลนส์เทเลโฟโต้อะไรพวกนี้ Vivo V70 ได้เปรียบกว่าทั้งหมดเลยโดยเฉพาะการที่มีเลนส์เทเลโฟโต้เข้ามาเลนส์เทเลโฟโต้ของ V70 ถือว่าเป็นจุดขายที่เหนือกว่ารุ่นอื่นในระดับราคาเดียวกันแทบจะทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามีไม่กี่ตัวที่จะให้ใส่เลนส์เพอริสโคปที่เป็นแบบ3เท่าแล้วเซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่ด้วยคือเซ็นเซอร์ไม่ถึงครึ่งนิ้วอะเซ็นเซอร์มันคือ1:1.95นิ้วอะเนาะซึ่งถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็กล้องหน้าอย่าลืมว่ากล้องหน้า50ล้านของ Vivo V70 เองมีออโต้โฟกัสด้วยก็จะได้เปรียบตัว Samsung A57 อีกเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องทั้งกล้องหน้ากล้องหลังภาพรวม V70 ดีกว่าจะมีแค่งานวิดีโอในวงเล็บว่างานวิดีโอเมื่อถ่ายด้วยแอปพลิเคชันโซเชียลเช่นคุณใช้IG ในการถ่ายสตอรี่ คุณใช้ Facebook โดยตรงในการถ่ายเรียลหรือรีลหรือคุณใช้ TikTok ในการถ่ายผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยตรงอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายในด้วยแอปกล้องของมือถือโดยตรงแล้วเอาไปเข้าไป edit แล้วค่อยไปอัพโพสต์นะอันนั้นน่ะ Samsung จะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเรื่องแบตเตอรี่อันนี้ต้องยกให้ว่าตัว Vivo V70 อึดกว่าตัว A57 อยู่พอสมควรมาจาก2ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของชิป Snapdragon 7 Gen 4เมื่อเทียบกับ Exynos 1680มันใช้พลังงานน้อยกว่าประหยัดแบตกว่าขณะเดียวกัน V70 เองก็ให้แบตเตอรี่มาเยอะกว่ามากๆด้วยนะครับให้มันตั้ง 6,500 เนี่ยขณะที่ตัวของ A57 มันให้มาแค่ 5,000 มิลลิแอมป์เนาะทำให้ภาพรวมเรื่องแบตเตอรี่ V70 ก็เหนือกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูครับถ้าเน้นเรื่องของ AI เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มโดยตรงเน้นเรื่องบริการหลังการขายการอัปเดตก็ Samsung A57 ได้เปรียบถ้าเน้นความคุ้มค่าโดยเพราะเน้นเรื่องของกล้องเน้นเรื่องของแบต V70 ก็ได้เปรียบเลือกเอาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0958หัวชาร์จ45วัตต์ของ Vivo นำไปชาร์จ Redmi 33วัตต์จะชาร์จได้เต็มสปีด33วัตต์มั้ยไม่คนละโปรโตคอลกันมันรองรับ USB PD แน่ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะรองรับ USB PD สูงสุดที่ประมาณ18วัตต์หรือไม่ก็สักประมาณ20วัตต์22วัตต์ไม่เกินนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปชาร์จมันจะได้ชาร์จเร็วแหละแต่มันชาร์จเร็วตามมาตรฐานที่เป็น USB PD คือ USB Power Delivery แต่ก็จะถูกลิมิตไว้อยู่ที่ประมาณเนี้ย18วัตต์20วัตต์22วัตต์ไม่เกินนี้แน่ๆเพราะนั้นจะไม่ได้33วัตต์แน่ๆแต่ถามว่าไปใช้ได้ไหมได้นะไม่ติดอะไรเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ตามโปรโตคอล33วัตต์ของตัว Redmi นะครับหรือของ Xiaomi ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันเอาหัวชาร์จ Xiaomi มาเสียบ Vivo ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับลงท้ายด้วย6964 LG Xbox Ally X 20ปีราคาจะเกิน 40,000 มั้ยมีโอกาสสูงมากๆยังณปัจจุบันยังไม่ประกาศราคานะครับใช้คำว่าณปัจจุบันยังไม่ประกาศราคาราคาที่ถูกคาดการณ์กันไว้อิงในต่างประเทศก่อนนะครับราคาที่ถูกคาดการณ์เอาไว้อยู่ประมาณ 1,500 เหรียญบวกลบที่บอกบวกลบเพราะว่ามันจะสวิงอยู่ที่ประมาณ 1,499 ถึง 1,599 เหรียญเพราะนั้นถ้าตีกลมๆ ก็ตีประมาณ 1,500 เหรียญก็ได้ 1,500 เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทย 49,000 ครับแต่อาจจะถูกกว่านั้นก็ได้นะแต่ถามว่ามีโอกาสเลข4นำหน้าไหมผมว่ามีโอกาสมากๆน่าจะทะลุ 40,000 ได้อาจจะถ้าอสุรประเทศไทยเขาแบบยอมหั่นเนื้อกินเนื้อตัวเองจริงๆก็อาจจะได้เห็นราคามาสัก 40,000 ต้นๆไหม 4199 4299ไหมแต่ผมว่าเกินยังไงก็น่าจะบวกจากตัว LG Xbox Ally รุ่นปกติไปประมาณสัก11,000 เป็นอย่างน้อยปัจจุบันเอาเจ๊บอกอะไรอยู่ที่ 32,990 ถ้าให้ผมเต็งราคาผมเต็งไว้ที่อยู่ประมาณ 40,000 กลางๆครับประมาณเนี่ยช่วงเลนส์ประมาณ 4299 จนถึงประมาณ 4599 ประมาณนี้แต่เขายังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเนาะประมาณนี้รอดูแล้วกันแต่ว่าผมว่ามันเหมาะสายสะสมอ่ะมันไม่อาจจะไม่ได้จูงใจสำหรับที่แบบถ้าซื้อมาเล่นผมแนะนำให้ซื้อกลับไปให้กลับไปเอาตัว LG Xbox อะไรปกติหรือไม่ทั้งงบนี้ก็ขึ้นมาเล่น MSI ไอ้ Core 8ไอ้ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำอ่ะไอ้ MSI Core 8EX AI Plus ตัวนั้นน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดสายสะสมโอเค make sense เข้าใจได้เพราะมันสวยจริงเห็นด้วยว่ามันโคตรสวยเลยนะครับสำหรับรุ่น20ปีจริงๆต้องใช้คำว่าสินค้า LG ที่เป็นฉลองครบรอบ20ปี LG สวยทุกอันคีย์บอร์ดก็สวยเมาส์ก็สวยสวยมาเลยมอนิเตอร์ก็สวยออกแบบมันสวยจริงแบบดำทองแล้วก็มีความแบบ transparent เข้ามาความโปร่งใสอะไรเงี้ยสวยจริงสวยจริงไม่เถียงเลยสวยมากนะครับอ่ะ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 น้องอีกประมาณ5นาทีนะ4689899นะครับมาที่ YouTube สวัสดีคุณฟิตแมนที่นี่บราซิลเชียร์เจแปนมีโนบิตะโดไรมอนล่ะฮะที่ไหนวะคุณฟิตแมนถามว่า Honda City ใหม่สวยขึ้นไหมก็ได้ ก็มันก็ต้องรุ่นใหม่มันก็ดูสวยขึ้นอ่ะนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าพอมันเอาหน้ารถของพวกรุ่นใหญ่เหมือนว่าเอาดีไซน์แลงเกวจของพวก Accord พวกซิพวกชื่ออะไรนะ Civic มาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไซซิ่งรถมันเล็กลงอ่ะผมว่ามันก็ดูแอบดูแปลกๆอยู่นิดนึงเหมือนกันมันดูไม่ค่อยบาลานซ์อ่ะประมาณนี้สวัสดีคุณณัฐสรด้วยนะครับคุณกฤตบุญกุลเนอร์นะครับสวัสดีครับคุณบอสเชียร์สวัสดีครับคุณบอสทีมที่เชียร์ทั้งญี่ปุ่นฮอลแลนด์ตกรอบหมดแล้วโอ้นี่เชียร์เหมือนน้ำหวานเลยนะน้ำหวานก็เชียร์ทั้งญี่ปุ่นก็เชียร์แล้วจริงๆน้ำหวานเชียร์3ทีมก็คือน้ำหวานเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์เยอรมันเชียร์ฮอลแลนด์ไปหมดแล้ว ไปหมดแล้วนะครับน้ำหวานบอกว่าเลิกฟุตบอลโลกคนนี้ไม่ดูแล้วนะครับไม่ดูแล้วนะครับก็เจอนาทีบาปกับลูกโทษไปคู่เลยจะได้นอนพักผ่อนสบายๆสักทีเอ้ยก็ไปรอดูนัดชิงก็ได้ไหนตามมาถึงขนาดนี้ก็ดูนัดชิงอีกสักนัดแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับคุณครับเคฟพี่บอสครับผมยอมไม่ได้แล้วกองกลางแมนยูและปีกอาร์เซนอลทำให้หนึ่งเดียวจากเอเชียกลับบ้านอีกแล้วนะครับพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเยอรมันตกรอบใช่ป่ะฮอลแลนด์ตกรอบใช่ป่ะมีนักเตะลิเวอร์พูลเพียบเลยอยู่ในนั้นนะครับเยอรมันก็มีหลักๆก็ฟองนึงเบียสโอ้โหฮอลแลนด์นี่กึ่มเลยฮอลแลนด์นี่เพียบเลยฟันไดกักโปใครกะกองกลางกาเฟนแบกอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งกลับนะอย่าเพิ่งออกจากอเมริกาให้รออีซักคืนนี้ด้วยให้เราจะได้บินกลับมาพร้อมกันนะครับจะได้บินกลับมาพร้อมกันเข้ารายงานตัวพร้อมกันอุ่นเครื่องฟอร์มทีมกับโค้ชใหม่พร้อมๆกันนะครับคุณครับเค้กเอา

งเดก็ไม่ใช่นักเตะว่าที่หรือเตะลิเวอร์พูลละไม่เชียร์ไม่เชียร์โกลดีบัวละเชียร์ฮาแลนด์ดีกว่าแต่คู่ที่น่าดูก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสสวีเดนเนาะตอน 4:00 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้า 8:00 นจะเป็นเม็กซิโกเอกวาดอร์แล้วก็ตอนดึกๆของคืนพรุ่งนี้ 5:00 นก็จะเป็นอังกฤษคองโกนะครับตามนั้นไปเนาะนะฮะถึงไหนวะเนี่ยคุณมิสเตอร์ซิงแอป Mcord เปิดได้ไหมครับหมายถึงแอปอะไรผมไม่ได้โหลดไว้เดี๋ยวผมจัดวิทยุอยู่ผมเปิดให้ไม่ได้มีใครฟัง Mcord Connect เปิดได้ไหมฮะฝากถามคุณมิสเตอร์ซิงฝากถามมาคุณครับเค้ก Master of the Universe นักรบจักรวาลเทียบกับซุปเปอร์เกิร์ลซุปเปอร์เกิร์ลดิครับซุปเปอร์เกิร์ลอยู่แล้วคุณกฤตบุญสอบถามหน่อยครับถ้าจอมอนิเตอร์เสียเราสามารถเอา HDMI ต่อจาก PC เข้าทีวีแทนได้ไหมได้ครับเขาก็ทำกันเยอะแยะได้ครับไม่มีปัญหาเลยได้ครับคุณมามานี่นะฮะดีเจน้ำหวานมีทีมไหนไปบอลโลกที่เตรียมไม่มีอยู่3มีอยู่3ทีมแหละเห็นเธอเชียร์อยู่3ทีมนั่นแหละญี่ปุ่นเยอรมันฮอลแลนด์ก็คือถ้าทีมโปรดนนหนึ่งของน้ำหวานเลยก็คืออัสโซลินสีส้มฮอลแลนด์เธอเชียร์มาทุกทัวร์นาเมนต์อ่ะจะบอลโลกบอลยูโรเธอเชียร์แต่อัสโซลินสีส้มไม่รู้ชอบอะไรทั้งหนาแต่ปีนี้เธอประกาศก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มว่าเธอจะเชียร์ญี่ปุ่นด้วยเธอจะเชียร์เยอรมันด้วยไปหมดเลยนะครับเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมด ตายเกลี้ยงนะครับคุณ BBWS นะครับผมอ่ะดีใจนะเตะลิเวอร์พูลกลับบ้านเร็วผมว่าเขาต้องพักร้อนกันแหละมันจะไม่กลับไปแรงงานตัวหลอกมันจะไม่กลับแรงงานตัวหลอกนะครับโดยธรรมชาติก็จะได้ extended holiday เพิ่มขึ้นยังไม่กลับไปแรงงานตัวเร็วนี้แล้วก็ต้องพักผ่อนก่อนเพราะว่าจบหลีกปุ๊บก็เข้าแคมป์ทีมชาติเลยมันยังไม่มีช่วง off season นะเนาะประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย6858 MacBook Pro ที่ปรับขึ้นราคามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือปรับขึ้นราคาเฉยๆเลยปรับขึ้นราคาเฉยๆเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับไม่ได้ออกใหม่ไม่ได้ปรับสเปคใดๆทั้งสิ้นขึ้นราคาตรงๆครับขึ้นราคาตรงๆเลยครับตามนั้นเลยครับคือเขาแบกต้นทุนไม่ไหวแล้วครับก็เลยต้องขึ้นครับคำนั้นครับอย่างที่บอกหลายคนก็สงสัยทำไม iPhone ไม่ขึ้นก็อย่างที่บอกไปครับอีกไม่กี่เดือน iPhone จะออกรุ่นใหม่แล้วนะครับก็น่าจะไปรอปรับทีเดียวกับตอน iPhone 18 Pro Series ไปเลยนั่นหมายความว่าถ้าใครเล็งตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max ไว้แล้วมั่นใจตัวเองตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยถ้ายังไง18 Pro ราคาขึ้นไปแน่ๆเราไม่อยากใจในระดับที่แพงกว่า17 Pro ณปัจจุบันหรือ17 Pro Max ปัจจุบันคุณก็สามารถซื้อ17 Pro 17 Pro Max ได้เลยเพราะยังไง18 Pro 18 Pro Max มันแพงขึ้นแน่ๆอยู่ที่ว่าจะแพงขึ้นเท่าไหร่นะถูกตามคาดการณ์ก็คือช่วงเล็งประมาณ 5-6,000 บาทต่อรุ่นนะครับก็ลองดูประมาณนี้แต่ว่าพวก MacBook อะไรขึ้นหมดนะครับแล้วจริงๆก็สินค้าที่ Apple ขึ้นรอบนั้นไม่ใช่แค่สินค้าตระกูล Mac ทั้งหมดแต่คือจริงๆตระกูล iPad ก็ขึ้นใครที่รอ Apple TV ซื้อ Apple TV 4K ก็ขึ้น Apple TV 4K จากเดิมตัวเริ่มต้น 5,290 ขยับขึ้นไป 7,500 เลยนะครับโอ้เพิ่งใหม่ 2,000 กว่าบาทโหดมาก Mac Mini จากเคย 29,000 ก็ขึ้นไป 20,000 ปลายๆขึ้นไปเท่าไหร่ 7,000 MacBook Neo ตัวเริ่มต้น 256GB เคย 19,900ก็ขึ้นไปเป็น 24,900 ขึ้นไป 5,000 ไอ้ MacBook Neo ขึ้นเนี่ยตลกตรงไหนรู้ป่ะตลกตรงที่ว่าตอนที่ Apple ประกาศขาย MacBook Neo ตอนแรกเปิดตัวโอ้โหตลาดโน้ตบุ๊ก PC ปั่นป่วนอะแบบโอ๊ยทำไม Apple มาขายราคาประหยัดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งตอนงาน Computex Intel เขาไปเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับโน้ตบุ๊กราคาประหยัดออกมาถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อว่า Wildcat Lake มั้งแพลตฟอร์มเขานะครับแล้วก็ประกาศออกมาก็จะมีทั้ง Acer มีทั้ง Dell มีทั้ง Lenovo อะไรเงี้ยที่ทำแบบโน้ตบุ๊กราคาประหยัดราคาก็คือประมาณ600ประมาณ699เหรียญราคาเท่า MacBook Neo ในสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็แบรนด์แรกที่ประกาศวางจำหน่ายไปก็คือทางด้านของ Dell เปิดพรีออเดอร์อะไรเรียบร้อย

อัมราคาชน MacBook Neo เลยแต่พอประกาศขายปุ๊บ Apple ประกาศขึ้นราคา MacBook Neo 5,000 ผมว่าทั้ง Intel แล้วก็บรรดาแบรนด์ทั้งหลายคงแบบไม่ทำเนี่ยปล่อยให้เรากัดก้อนเกลือกินปล่อยให้เรากัดเนื้อตัวเองแล้วตัวเองก็ขึ้นราคาขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็คงแบบอีหยังวะอยู่เหมือนกันก็คงอีหยังวะอยู่ประมาณนึงเหมือนกันประมาณนั้นนะฮะคุณครับเค้กฝากเชียร์หมู่เกาะเคปหมู่เกาะเคปวอร์ดเลยเหรอโอเคไว้ในอ้อมอกดวงใจอีกทั้ง1ทีมนะครับหมู่เกาะเคปวอร์ดเลยเหรออ่ะบอกชื่อนักเตะซุปเปอร์สตาร์ของหมู่เกาะเคปเวิร์ดมา1คนบอกหน่อยนะผมนึกไม่ออกสักคนเลยตอนนี้แต่เขาไม่ได้ผ่านเขารอบป่ะรอบ 3-2 อ่ะหมู่เกาะเคปเวิร์ดไม่ได้ผ่านนี่ไม่ใช่หรอผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้ครับอ่ะนั่นแหละไหนๆเล่าเรื่องนี้ละไปต่อให้จบมาดูเกมออกใหม่ในเดือนนี้ถือว่าเดือนนี้สบายๆนะครับหลังจากเดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่สำหรับเดือนกรกฎาคมอันนี้ค่อนข้างสบายกระเป๋าสตางค์อยู่พอสมควรแทบจะไม่น่าจะพูดได้เต็มปากเหมือนกันแหละว่าน่าจะไม่มีเกมระดับ AAA จริงๆจังๆออกมาเลยนะครับที่น่าสนใจจริงๆก็จะมีนั่นแหละAssassin's Creed Black Flag Rethink มันคือ Black Flag Remake เนาะ9กรกฎาคมนะครับแต่ถ้าเกิดใครถือ Nintendo ใครเป็นเมนปู่นินอยู่โดยบอส Nintendo Switch 2อันนี้อาจจะกระเป๋าฉีกเบาๆได้เพราะว่ามันจะมีทั้ง Grand Blue Fantasy Relink ออกวันที่9เหมือนกัน Nintendo Switch 2นะครับจะมีไอตัวสปาตูน Raider ออกปลายเดือน23กรกฎาคมนะอันนี้ก็ Nintendo Switch 2 Exclusive เหมือนกันมี Xenoblade Chronicle ภาค2ก็ Exclusive Nintendo Switch 2เหมือนกันออกสิ้นเดือนเลย30กรกฎาคมแต่ว่าถ้าเป็นอันอื่นก็ถ้าไม่มีอะไรครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นในเดือนนี้นะก็ถือว่าเป็นเดือนสบายๆเป็นเดือนที่เอาไว้ใช้คำว่าอะไรใช้เวลาในการเล่นเกมที่ดองไว้ได้อย่างค่อนข้างสบายใจพอสมควรในเดือนนี้ไม่ค่อยมีเกมระดับ AAA อะไรให้หวั่นหัวใจมากนักนะครับทำให้หลายคนสามารถพรีออเดอร์การทีฟออโต้6ไปได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเกมก็ไม่ได้ถูกมากเนาะโดยแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวการทีฟออโต้6มาลงเฉพาะ Play 6โทษครับไม่ใช่ Play 6 Play 5กับ Xbox Series นะยังไม่มีกำหนดลง PC หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นใดๆเพิ่มเติมนะครับตามนี้แล้วก็สำหรับสายดองสตรีมตอนนี้สตรีมมีเทศกาลซัมเมอร์เซลอยู่นะครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จะยาวจนไปถึงนู่นอ่ะสัปดาห์หน้านะครับประมาณวันที่9วันที่10มันพฤหัสหรือศุกร์หน้าประมาณนี้สำหรับสตรีมซัมเมอร์เซลนะครับก็เทศกาลลดประจำฤดูร้อนเกมใหม่ๆหลายอันก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากหาเกมสนุกสนุกเล่นยาวๆผมแนะนำหนึ่งเกมนี้ก็ลดราคาปกติก่อนหน้านี้มันลดประมาณ 20% รอบนี้ลด 30% ละสำหรับNo Rest for the Wicked นะครับเกมแนวแอคชั่น RPG แนวโซลไลท์มีความโซลไลท์นิดๆแต่ว่าเป็นแอคชั่น RPG อันนี้ก็สนุกลดไป 30% เหลือ539บาทหรือใครเป็นแฟนนิโอนะครับนิโอ3ก็ลด 30% เหมือนกันเหลือ 1,470 บาทนะครับเกมอื่นไปดูได้ลดราคาช่วงนี้สำหรับสตรีมซัมเมอร์เซลนะครับถึงสัปดาห์หน้านะถึงปลายสัปดาห์หน้าพฤหัสศุกร์หน้าเพราะฉะนั้นก็ลองไปกดๆดูแล้วกันว่ามีเกมอะไรน่าสนใจที่ลดราคาบ้างนะครับเห็นช่วงนี้สาย VTuber ทั้งหลายเขานิยมเล่น Street Fighter 6 Street Fighter 6ตอนนี้ลด 50% อยู่นะในสตรีมซัมเมอร์เฟสนะครับเหลือ565บาทสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ไปลองดูกันได้สำหรับสตรีมซัมเมอร์เฟสนะจ๊ะประมาณนี้นะครับดูก่อนมีอะไรอีกไหมที่ตกหล่นไม่น่ามีละประมาณนี้นี่คือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเรื่องของสมาร์ทโฟนแต่ช่วงนี้สมาร์ทโฟนก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรมีข้อมูลหลุดของตัว Samsung Galaxy Z4Y ออกมาเดี๋ยวมาว่ากันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างสำหรับพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้มือถือเปิดตัวก็ค่อนข้างเงียบๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีข่าวร้ายเยอะแต่ไม่อยากเล่าเดี๋ยวก็จะท้อแท้หัวใจกันไปอย่างก็คือเรื่องราคาแรมแหละซึ่งมันสะท้อน

0: ตลาดได้มาดูมือถือออกใหม่ตอนนี้ก็ละตอนนี้จะเป็นช่วงมือถือเปิดตัวประเภทแบบมือถือราคาบัดเจ็ตมากๆที่เปิดถูกปะมือถือเลนส์ราคาประมาณไม่เกิน 5-6,000 บาทที่เปิดตัวใหม่สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่จะให้ RAM 4หมดเลยน้อยรุ่นมากที่จะแหลมมา RAM 6แต่เขาจะไปอัดสตอเรจให้เยอะหน่อยอาจจะเป็นแบบ RAM 4สตอเรจ128แล้วนั้นยิ่งเมื่อก่อนถ้า RAM 4ส่วนใหญ่จะเป็นสตอเรจ64อะไรเงี้ยมีแว่วๆมาว่าช่วงปลายปีเราอาจจะได้เห็นว่ามือถือในราคาณตอนนี้คือราคาไม่เกินประมาณช่วง 5,000 บวกลบจะได้ RAM 4ใช่ป่ะแต่มีแว่วมาว่าช่วงปลายปีนี้มือถือในราคาที่ไม่เกิน 8,000 บาทอาจจะได้เห็นแรม4กิกเหมือนกันฮึๆๆตามนั้นเลยฮะอ่ะขอให้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับอย่างนี้ก็ทำท่าฝนจะตกอีกไงดูแลเรื่องของฟ้าฝนการเดินทางให้ดีละกันดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้บอลโลกก็เข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าสนุกสนานวันนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันต่อนะครับคืนวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันเรื่องราวของวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: า12นาฬิกาคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้จอรื้อกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเรา2คนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกลุ่มนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นวัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งในและต่างประเทศค่ะ
2: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณานียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีระพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผาเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ 4:30 ของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตรา Y-1 มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีนึงตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
2: 12:10 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วน

0: ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
1: จติรื้อกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.หลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดขบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะทำกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
0: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมโฮฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตาม

0: การรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ21.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรุฬกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์กิยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4 12.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
0: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมสักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมสักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีส่งเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการส่งเคราะห์บุตรค่ะ
0: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็น ไข้หวัดใหญ่สายพันเอพบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั้นเป็นสายพันธุ์C

0: พบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด-19 เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
1: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศกาลดอกไม้ไฟฉลองวันชาติโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่บนแม่น้ำอีสต์แม่น้ำฮัดสันแล้วก็สะพานบรุกลินด้วยพลุ กว่า 85,000 ลูกส่วนเหนือน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีและฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrowจากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติเรือนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติคาร์ลชมอลและก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพชนาธนธนากุลดิฉันกริติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี่
2: น้ำแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริงๆ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: สวัสดีครับแฟนรายการครับเรียกข่าวว่าเซียนมาแล้วครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองประจำฮะประจำการนะฮะโอ้โหครึ่งปีเข้ามาแล้วบอลก็ไม่มีดูแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็อาจจะมีพวกบอลนะกระชับมิตรนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนก็คงจะมีความสุขกันดีนะครับใครไม่มีความสุขนะครับโชคไม่ดีดวงไม่ดีวันนี้อยู่กับอาจารย์เล็กเสริม
6: สวัสดีครับพี่แท่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีอาจารย์เล็กครับ
6: ครับ
5: ผมหน่อยเป็นไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมดวงดาวพอเข้าเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยนะฮะราศีต่างๆนะครับนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ขยับนิดนึงมันไม่ตรงกล้องนะอาจารย
6: ์
5: ทางบ้านก็เดี๋ยวนี้นอกจากจัดวิทยุนะฮะฟังเสียงอย่างเดียวไม่พอต้องเห็นหน้าหล่อๆอาจารย์ด้วย
6: ครับ
5: นะครับอาจารย์เอาเรื่องดวงกว้างๆก่อนสิวันนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับเสริมมูกันนิดนึงเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะอาจารย์ก็สละเวลามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับพวกเราถ้าใครมีความนะฮะศรัทธามีความเชื่อนะครับอยากจะลองนะครับไม่มีอะไรเสียหายทุกท่านนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกท่านไปทำเอาเองนะเดี๋ยวอาจารย์เล็กจะบอกความหมายของเลขต่างๆแต่ว่าหัวรายการเนี่ยอยากจะเป็นเรื่องอาจารย์ดูได้ดูไพ่ดูอะไรบ้างไหมเป็นไงบ้างอ่ะ
6: คือหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของดาวอย่างที่บอกว่ามีดาวพฤหัสย้ายมีทั้งดีแล้วก็เสียในแต่ละราศี
5: ครับ
6: มีอาจารย์เยอะแยะมากมายบอกมาหมดแล้วจริงๆมันก็ประมาณนั้นแหละมันมีทั้งดีและเสียพี่แท่ง
5: ฮะ
6: เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียส
5: เรา
6: ใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตแบบในเรื่องของความระมัดระวังก็พอแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าเราดูเกี่ยวเรื่องของตัวเลขเป็นหลัก
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ศาสตร์ตัวเลขในการเสริมดวงเลยดีกว่ามันจะได้ดียิ่งขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิดไปโฟกัสมาก
5: ๆ
6: เดี๋ยวมันจะเศร้าน
5: ะครับนะฮะอาจารย์เล็กก็บอกว่าอย่าประมาทแล้วกันใช้ชีวิตนะครับให้มันมีสติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับนะฮะสิ่งหนึ่งที่ขาดนะคนไทยจะหย่อนไปนิดเรื่องวินัย
6: ครับ
5: บางทีทำได้2วัน3วันวันที่4ที่5เริ่มเฟดนะครับนะฮะไม่ได้มุ่งมั่นนะครับในช่วงที่วิกฤตแบบนี้นะฮะบ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะโลกก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็แย่เนี่ย
6: ถูกครับ
5: ก็อยากให้ทุกคนขยันแล้วก็อย่าประมาทนะครับใช้จ่ายนะครับหรือว่าใช้ชีวิตก็อย่าเกินตัวนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งหนักนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยการเที่ยวดื่มกินกุมใจไง
6: มันจะดีมันจะดี
5: กุมใจเอ้ยกุมใจว่าเพื่อนชวนกันไปนั่งดื่มไปกันใหญ่เลยคนนี้เงินยิ่งไม่เหลืออยู่นะครับนะฮะเอาพอดี
6: ครับผม
5: นะครับนะฮะจากทุกวันก็เหลือสักอาทิตย์นึงอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละ2วันฝึกครับผมว่าทุกอย่างฝึกได
6: ้ถูกต้อง
5: นะครับแล้วมันก็จะดีขึ้น
6: ครับ
5: ครับอ่ะ ในเรื่องนะของชีวิตในเรื่องที่เรามองเห็นเนี่ยเราแก้ได้อยู่แล้วแต่ในหลายเรื่องที่เราไม่รู้มองไม่เห็นอย่างพลังเลขศาสตร
6: ์ครับ
5: นะครับนะตัวเลขต่างๆเนี่ยถ้าใครเชื่อเนี่ยฮะก็ลองดูวันนี้อาจารย์จะมาเสริมหมู
6: ่มันจะมีหลายคนที่อาจจะไม่ได้เชื่อว่าเรื่องตัวเลขมันส่งผลจริงๆไม่แดงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากนะครับตอนนี้ส่ง SMS มาได้เลยนะครับ4689899
5: ครับ
6: ส่งชื่อเล่นแล้วก็7ตัวท้ายของเบอร์มือถือมาก็ได
5: ้
6: นะหรือว่าจะเป็น3ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนก็ได้เช่นกัน
5: สองอย่างเลยนะครับวันนี้
6: เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่า มันตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือเปล่า
5: อ๋อยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนยังไม่ต้องรีบเชื
6: ่อ
5: ส่งเบอร์ของตัวเองที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันใช่ไหมว่าฟังนะฮะคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคำทำนายที่อาจารย์เนี่ยจะบอกความหมายที่ท่านมีอยู
6: ่ครับ
5: เนี่ยเฮ้ยมันใช่เว้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
6: ครับ
5: นะครับก็รุยกันเลย1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะฮะจากนี้ไปนะครับเรียกข้าวว่าเซียนนะครับอยู่กับอาจารย์เล็กเสริมหมู่นะครับก็ถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์อะไรที่มันค้างคาใจมันจะใช้ดีต่อไหมหรือว่าอยากจะได้เบอร์ใหม่ในการนะฮะเสริมกิจการชีวิตให้ลูกให้พ่อให้ภรรยาให้สามีนะครับนะฮะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับอยากจะลองเนี่ยเอาง่ายๆส่งเบอร์ตัวเองตอนนี้มาก่อนนะแล้วมาดูซิว่าอาจารย์เนี่ยจะทำนายทายทักว่าอย่างไรถ้ามันแบบเฮ้ยรู้ได้ยังไง
6: ตรงมาก
5: อ่ะอยากจะลองทดสอบในการเปลี่ยนไปหาเองเลยเดี๋ยวบอกนะว่าเหมาะกับเลขอะไร
6: ครับ
5: นะครับนะฮะเหมาะกับเลขอะไรอาชีพอะไรนะครับทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกอย่างนะมันจะมีเลขที่มันเหมาะกับอาชีพเรากับชีวิตเราจะผู้ชายผู้หญิงเจ้านายลูกน้องขับรถนะฮะแท็กซี่โบ๊ทวิ่งมอเตอร์ไซค์ขายของออนไลน์เป็นดารานะครับเป็นพนักงานออฟฟิศเขาจะมีเบอร์ของเขา
6: ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะแฟนรายการนะครับฟรีฮะช่วงนี้1ชั่วโมงครึ่งส่งหมายเลขโทรศัพท์มาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะทำนายทายทักให้นะครับนะมาที่ SMS นะครับ4689899นะครับเอาเริ่มมากันแล้วนะฮะอาจารย์หล่อมากเลยครับวันนี้ นี่ ทักมาแบบอาจารย์อัมซ่าขอบคุณอัมซ่าอาจารย์เล็กมาอีกแล้วสมัครเป็น FC นะครับจากอัมซ่าสวัสดีครับคุณแท่งอาจารย์เล็กฮะวันนี้โกบอยติดภารกิจอยู่โคราชนะครับได้รับของรางวัลจากคุณเฮด5ยอดแล้วขอบคุณนะครับพี่ไก่หงแดงขอบคุณครับนะฮะชื่อโลฮะหมายเลขแรกครับอาจารย์7641999
6: 746นะฮะ
5: 7641999
6: เบอร์นี้ข้อดีของมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นคนเก่งซ้ายได้ขวาได้แต่ข้อเสียคือเหนื่อยมากครับต้องทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือยาก
5: ครับ
6: เด่นในเรื่องของการเจรจาวาจาเป็นทรัพย์ถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการพูดถือว่าดีแต่เวลาโกรธห้ามพูดนะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับ
5: เบอร์ไหน
6: ถือว่าพอใช้ได้74
5: แล้วพูดแรง
6: 7461999 74มันเป็นเรื่องของหวานล้อมเจรจาหวานล้อมแต่เวลาโกรธนี่จะเป็นแบบ

0: หมือนออกแนวคล้ายๆเหมือนด่าเหมือนผู้ดีอ่ะแต่ก็ด่าไง
1: อื้อเฉือนนะฮะเลือดไหลซิบ
0: ๆ
1: ต้มฮะ079
0: 079เลขท้าย3ตัวบัตรตัวนี้เหมาะสำหรับงานอสังหาริมทรัพย
1: ์ไม่รู้ว่าอะไร
0: ถือว่าเสริมนะ
1: อย่างนี้ถือว่าบัตรประชาชนหรืออะไรไม่รู้นะ
0: เลขท้าย3ตัว
1: แต่คุณต้อมฟังแล้วกันนะครับที่คุณต้อมมีอยู่เนี่ย079คือ
0: เสริมงานด้านอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่ทำมันจะไม่เสริมแต่ข้อเสียของคุณต้อมเนี่ยจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้แล้วก็ความรักไม่ค่อยดีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะครับผมวิเคราะห์ไปเรียบร้อยถ้ามันตรงไม่ตรงSMS มาบอกด้วย
1: ครับ
0: แม่นไม่แม่นพิมพ์มาได้เลย
1: บัตรประชาชนลงท้ายฮะ264ดีนะเนี่ย
0: ถือว่าดีฮะเด่นในเรื่องของเสน่ห์เจรจาวาจาเป็นทรัพย์ครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเหมาะสำหรับงานด้านอาหารหรือว่าของกินครับ
1: อันนี้เบอร์คุณแม่นะฮะเขียนมานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ9641546โอ้ยสวย
0: คุณแม่ถือว่าดีนะ
1: ดี
0: เด่นในเรื่องของเสน่ห์เจรจาฉลาดแก้ปัญหาเก่งผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีฮะ
1: เหมาะกับผู้หญิง
0: เป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตง่ายไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักครับ
1: ครับ
0: ถือว่าดีครับ
1: เหมาะแล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็ลองดูจริงไม่จริงนะฮะตอบมาได้นะครับคุณชัยนะครับ1896559ครับหมายเลขโทรศัพท
0: ์คุณชัยจะเป็นคนใจดีจนเกินไปครับใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบได้แล้วก็ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกโกงถูกหักหลังถูกเอาเปรียบตลอดผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอุปถัมภ
1: ์อย่าไปให้ใครยืมเงิน
0: เป็นเบอร์ที่ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจพี่แท่งว่ามันใจดีจนเกินไป
1: แต่ถ้าพี่ชัยเกษียณแล้วอยู่บ้านนะครับนะสบายๆผมว่าเป็นคนใจบุญใจดีทีเดียว
0: ครับ
1: นะครับบัตรประชาชนนะฮะลงท้าย238
0: 238เนี่ยมันเป็นเลขมหาเสน่ห์ครับใครอยู่ใกล้จะรักจะชอบแต่สุ่มเสี่ยงในเรื่องมือที่3ไม่ตัวเราก็แฟนเนี่ยมันจะมีเข้ามาก็ระวังเรื่องนี้ครับ
1: ครับปวดหัวนิดนึงนะครับ Hope Today บัตรประชาชน149
0: ถือว่าเหมาะนะคุณ Hope Today นะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ทำงานด้านไหนแต่งานเหมาะสำหรับธุรกิจออนไลน
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เก่งเอาตัวรอดเก่งเวลาเจอปัญหาจัดการได้ดีมาก
1: ๆครับ
0: ถือว่าใช้ชีวิตง่ายครับ
1: นะฮะทักท้วงมาได้นะครับนะฮะแย้งได้เลยไม่แม่นเลยไม่ตรงเลยหรือถ้ามันใช่ก็นะครับตอบมากันหน่อยนะฮะ
0: ครับ
1: หมายเลข256ครับเลขบัตรประชาชนคุณแคท
0: คุณแคทน่าจะผู้หญิงเนาะ
1: จ้ะ
0: ดูให้หน่อยค่ะ256เนี่ยจะเป็นเลขนารีอุปถัมภ์ชีวิตคุณแคทเนี่ยต้องคอยดูแลรับใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ชายใครที่เป็นผู้ชายรอบตัวโดนหมดเลยนะ
1: ลูกชายด้วยไหม
0: พ่อพี่น้องแฟนสามีลูกน้องลูก
1: นะครับใครที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องดูแลเทคแคร์ตลอด
0: ครับแล้วก็คุณแคทจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์เรื่อยๆชิวๆสบายๆนะครับก็ใช้คำว่าเหนื่อยนะเลขท้าย3ตัวนี่เหนื่อยอยู
1: ่ครับคือเหนื่อยแล้วแต่ถ้ามีความสุขก็โอเคนะเหนื่อยที่จะต้องดูแลสามีดูแลลูกแล้วแฮปปี
0: ้กลัวคนที่เข้ามาด้วยไงพี
1: ่
0: เวลาทำงานทำธุรกิจกับผู้ชายเนี่ยจะเสียเปรียบ
1: ก็อย่าไปทำนะทำกับผู้หญิงนะนะพี่แคทนะ
0: ครับ
1: ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอาอันนี้มันเรื่อง
0: คุณแบ็ครปภ
1: โอเค
0: คุณแบ็ครปภ9031164อันนี้แนะนำว่าทิ้งได้เลยข้อแรกคุณแบ็คเนี่ยเป็นคนใจร้อนนิสัยลุยผู้ชายแมน
1: ๆ
0: กล้าลุยกล้าสู้แล้วก็ใจร้อนมากๆเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความใจร้อนและเมื่อไหร่ดวงตกเบอร์นี้ใช้คำว่าแย่ทุกด้านสมมติเวลาดวงตกพี่แดง
1: ครับ
0: การเงินไม่ค่อยดีแต่ความรักยังดีแต่ถ้าเป็นคุณแบ็คจะแย่หมดเลย
1: โอ้โห
0: เบอร์นี้ไม่น่าใช้
1: แบ็คเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวได้บวกกับอะไรคนมาติดต่อลูกค้า มีข่าวบ่อยๆนะ
0: ครับ
1: นะครับอะไรที่มันไม่ดีของพี่แบ็คเขา
0: 03กับ31เป็นตัวเลขที่ไม่น่าใช้
1: เผื่อมีคนอื่นไม่ได้ส่ง SMS มานะครับแล้วก็ฟังอยู่ว่าถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ03หรือ31เนี่ยมันจะ03นี่จะเป็นไง
0: 03ใจร้อนทำอะไรไวแต่ใจร้อน
1: ครับ
0: ขึ้นง่าย
1: แล้ว31อ่ะ
0: 31เป็นเลขอุบัติเหตุครับ
1: โอ
0: ้ตามตำนานนี้แดงเลข1คือพระอาทิตย์เลข3คือพระอังคาร1กับ3 1เป็นสามีของ2ซึ่งเป็นพระจันทร
1: ์ครับ
0: ส่วน3เป็นคู่ชู้กับ2เพราะฉะนั้น1กับ3อยู่ด้วยกันไม่ได
1: ้นี่ศาสตร์ของอาจารย์นะฮะศาสตราจารย์เล็กนะครับบอกว่าถ้าเป็น2เลขนี้นะครับใครที่ไม่ได้ส่ง SMS มานะครับนะฮะก็หลบได้ก็หลบนะครับเป็นผู้หญิงใช้ฮะทำงานเกี่ยวกับสายพยาบาล8 68
0: 68
1: 68 6019
0: เบอร์นี้ทิ้งได้เลยครับเบอร์นี้บอกได้เลยว่ามีเงินเท่าไหร่มันจะไหลออกหมดมีเงินเข้ามามีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาเก็บเงินไม่ได้แล้วก็คุณพยาบาลจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงชอบทำอะไรตามอารมณ์ใจใหญ
1: ่
0: ปากบอกให้คือให้สมมติว่าแบบไปกินข้าวกันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: เขาเป็นพยาบาลแต่เขาใช้19นะนักเลง

0: แล้วก็ใจดีจนเกินไปครับระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบได้ครับ
1: เฮ้ยผมมองแล้วดูสะอาดสะอ้านเลขดีนะแต่อาจารย์ทักว่าเหนื่อยนะครับ
0: มันเป็นเลขที่ต้องทำคนเดียวพี
1: ่ก็ลองดูคุณวินนะนะครับหรือว่าชอบอินโทรเวิร์ตอยู่คนเดียวแล้วมันแฮปปี้แล้วก็โอเคนะครับนะวีวีฮะ5284337
0: อันนี้ทิ้งได้เลยครับใจร้อนมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาและชีวิตต้องคอยดูแลรับใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ชายไม่จบไม่สิ้นทุกคนที่เป็นผู้ชายรอบตัวเลยนะ
1: ตายแล้ว
0: หาเงินเก่งเก็บเงินไม่ได้
1: ครับ
0: มีเท่าไหร่หายหมด
1: วีวีเปลี่ยนได้เลยนะอาจารย์เป็นห่วง
0: ครับ
1: จริงไม่จริงว่ามานะครับเลขท้ายบัตรประชาชนนะฮะคุณปีศาจกองโต้769ฮะ
0: 769จะเป็นคนหาเงินเก่งใช้เงินเก่งช่วงไหนดวงดีจะมีทุกอย่าง
1: ครับ
0: แต่ช่วงไหนดวงตกใช้คำว่าหายหมดไม่เหลือเลย
1: หายนะเลยคุณปีศาจ
0: ขึ้นสุดลงสุดมากๆครับ
1: นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ตอนนี้313ไหนไปไหนแล้วเอ้า
0: 313-9368มีเลขอุบัติเหตุอันตรายไม่น่าใช้ละเมื่อไหร่ดวงตกชีวิตจะแย่ทุกด้านเลยนะครับแล้วก็
1: ฟุ่มเฟือยกันนะเนี่ยฟุ่มเฟือย
0: ใช่มีความเป็นตัวเองสูงชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์หายหมด
1: ฮาร์ดคอร
0: ์นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยน
1: น่ากลัวตั้งแต่ตั้งชื่อตัวเองว่าปีศาจแล้ว จริงไม่จริงนะพี่ทวงมานะขายน้ำผลไม้และทำขนส่งนะฮะหมายเลข5255156ดูสวยนะแต
0: ่ตัวเลขมันเรียงสวยแต่ใจดีจนเกินไปไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจอย่างยิ่งครับมันจะโดนโกงโดนเอาเปรียบได้ มันออกแนวคล้ายเหมือนเราอยากเขาเรียกว่าไงเราอยากสมมติเสร็จงานแล้วอยากกลับบ้านแต่เพื่อนบอกว่าช่วยหน่อยสุดท้ายก็ต้องช่วยอยู่ดีครับแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะมีเลขนารีอุปถัมภ
1: ์ครับถ้าเป็นผู้ชาย
0: ถ้าเป็นผู้ชายเวลาไปคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่ายครับเขาจะช่วยหรืออุปถัมภ์ดี
1: ถ้าคนนี้เป็นผู้หญิง
0: ถ้าเป็นผู้หญิงบอกเลยว่าดีลงานกับผู้ชายเหนื่อยมีปัญหาเสียเปรียบตลอด
1: อ๋อเสียเปรียบ
0: นะครับ
1: 5225เสียเปรียบ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะบัตรประชาชน531ครับ
0: 531ผู้ใหญ่บริวารคนรอบข้างดีแต่แนะนำว่าทำบุญเยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นเลขเกี่ยวเรื่องของเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงตกหนักปกติใช้ชีวิตได้สบายแต่ถ้าดวงตกเมื่อไหร่หนักเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะโทรศัพท์นะฮะ7579975
0: เบอร์โทรศัพท์เหมาะสำหรับงานอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าไม่ทำมันก็จะไม่เสริ
1: ม
0: แล้วก็เรื่องความรักไม่ค่อยดีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร่ครับ
1: ครับนะฮะคุณพีพีฮะหมายเลขโทรศัพท์165433
0: คนนี้ใจร้อนเวลาโกรธปากเสียมากๆเวลาโกรธถ้าได้ด่าปากเสียด่าไม่สนใจใคร
1: นักรบนะเนี่ยอึดนะฮะ
0: พร้อม
1: สู้
0: พร้อมบวกกับชาวบ้านตลอดเวลา
1: บู้ลุยนะครับถึกทนนะฮะ
0: ระวังเวลาโกรธห้ามพูดนะเวลาโกรธห้ามพูดนะ
1: ใจร้อยนะเดี๋ยวเลยเถิดเบอร์นี้ดีไหมครับอาจารย์043-0425
0: เหมือนคนเมื่อกี้เลยเหมือนคุณพีพีเลยเป็นคนใจร้อนเวลาโกรธถ้าได้ด่าปากเสียด่าไม่สนใจใครแต่ข้อดีของเขาคือเป็นคนที่มีเสน่ห
1: ์ครับ
0: เวลาไปคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่ายครับผู้หญิงจะช่วยหรืออุปถัมภ์ดี
1: ครับ
0: แต่ระวังเรื่องความใจร้อนครับ
1: จริงไหมตอบกันด้วยนะครับเบอร์นี้ดีไหมครับขอบคุณค่า716-4998
0: เบอร์นี้บอกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงครับงานต้องเสร็จต้องเนี๊ยบต้องดีแต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร่แล้วก็อันนี้เบอร์นี้บอกเลยนะถ้าจริงไม่จริงพิมพ์มาบอกเลยเป็นคนคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายไม่หายถ้าใช้ต่อไปร่างกายจะทรุดโทรม
1: โอ้โหนะฮะลองดูทักกันมาจริงไม่จริงนะฮะไม่เหมาะอยากจะให้เปลี่ยนนะครับคุณไก่ได้รับรางวัลแล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยครับจากคุณแจ็คแท็กซี่เดี๋ยวจะไปตามกูบอยให้นะครับพี่แจ็คถูกเป๊ะเลยครับอาจารย์พี่แท่งขอบคุณมากฮะคุณแม่ยิ้มเลย
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ฟีดแบ็กกลับมานะครับพี่บาสนะครับพนักงานออฟฟิศนะฮะบัตรประชาชนนะฮะ4ตัวหลังนะครับ3401
0: เบอร์นี้เนี่ยแสดงว่าคุณบาสเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีคนชอบมาเล่าความลับให้ฟังเยอะ
1: เบอร์อะไร
0: 40
1: อ๋อ40เน
0: ี่
1: ย
0: 40จะรู้ความลับชาวบ้านเยอะแต่จะมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ชอบไม่ละเอียด อย่าเซ็นมั่วซั่วระวังเสียเงินก้อนครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่นะครับ5691698
0: เบอร์นี้ก็เป็นคนชิลเรื่อยๆสบายๆไม่เร่งรีบครับชอบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ
1: ์
0: มีโลจิกมีการวางแผนที่ดีแต่ข้อเสียของมันคือบางครั้งผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่บางครั้งผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ครับแล้วก็ต้องทำคนเดียว
1: มันเบอร์อะไรอ่ะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไม่อุปถัมภ์เนี่ย
0: 15ผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่98มันเป็นเลขใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยอุปถัมภ์มันเป็นเหมือนมันขัดแย้งกัน
1: แย้งอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แทนที่มันจะอุปถัมภ์กลับกลายเป็นบางครั้งอุปถัมภ์บาง

0: ครั้งไม่อุปถัม
1: ภ์บางครั้งก็ช่วยบางครั้งก็ไม่ช่วย
0: ครับ
1: นะครับมันไม่แน่นอนนะครับอีกเบอร์นึงที่ใช้อยู่นะครับนะฮะนั่นก็คุณบาสนะครับก็คือ813-5525
0: ส่วนเบอร์นี้ทิ้งได้เลยครับเบอร์นี้ทิ้งได้เลยมีเลขอุบัติเหตุอันตรายใจดีจนเกินไปถูกโกงถูกเอาเปรียบได้เพราะฉะนั้นเบอร์นี้ไม่น่าใช้
1: ถ้าจะใช้ใช้1698ดีกว่ายัง
0: พอได้ครับ
1: ยังพอถูถูไถๆนะเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างก็ยังช่วยอยู
0: ่
1: อะนะครับนะฮะอยากเปลี่ยนเบอร์ถ้ามันตรงนะฮะส่ง SMS มาอีกทีได้นะครับ
0: ครับ
1: เลขลงท้ายบัตรประชาชน049ครับ
0: 049รู้ความลับชาวบ้านเยอะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแต่จะมีปัญหาเรื่องเอกสาร
1: 0449นะครับละเอียดนิดนึง
0: แล้วก็ไอ้049ที่ท้าย3ตัวเนี่ยเหมาะสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์นะถ้าทำธุรกิจออนไลน์มันจะเสริมดวงมาก
1: ๆนะครับ
0: นะครับไปลองทำดู
1: ลองดูอาจจะมีอาชีพเสริมได้ลองมองๆก็ลองลงมือดูนะครับเป็นเบอร์บัตรประชาชนแบบนี้ทำได้อาจารย์บอกโทรศัพท์นะครับชื่อเต้นะพี่เต้ของเราหมายเลขโทรศัพท์749-9994
0: เบอร์ก็ยังเสริมธุรกิจออนไลน์อยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเด่นเรื่องเจรจาแต่ข้อเสียคือคิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายใช้ระยะยาวไม่แนะนำร่างกายจะแย่ครับ
1: นะครับจริงไม่จริงพี่เต้บอกกันหน่อยนะครับนะฮะเป็นความรู้ให้กับแฟนรายการด้วยนะครับชื่อกบนะฮะหมายเลขบัตรประชาชน284
0: ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันพี่กบจะไม่เคยขาดเงินมันจะมีเงินไหลเข้ามาตลอดสมมุติว่าอยากได้เงินสักอย่างไปทำอะไรสักอย่าง
1: จะน้อยมาแน่นอน
0: มันจะมีเงินเข้ามาพี่เขาจะไม่ขาดเงินแต่เขาจะเก็บเงินยากเด่นในเรื่องเจรจาแต่จะเสียเงินกับเอกสารเพราะฉะนั้นระวัง
1: มีเงินให้ใช้แต่มันก็ไม่ค่อยอยู่นะครับมีปัญหาเรื่องเอกสารให้ระวัง
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะสวัสดีครับคุณแท่งอาจารย์เล็กเสริมมูฮะเลขบัตรประชาชนนะครับ1340ครับ
0: เป็นคนที่เวลาโกรธปากเสียมากๆ
1: นะฮะ
0: ปากเสียเพราะฉะนั้นเวลาโกรธห้ามพูดเพราะจะด่าไม่สนใจใครเลย
1: ก็ดูชื่อแกดิอาจารย์
0: จริงไม่จริงตอบไปด้วยนะจริงไม่จริงตอบไปด้วยนะ
1: เฮ้ยรู้ความลับชาวบ้านด้วยป่ะเนี่ย40
0: ใช่รู้ความลับชาวบ้านเยอะแล้วก
1: ็
0: แต่ระวังเลขเอกสาร
1: อย่าไปบอกแค่นะอย่าไปบอกแค่นะเนี่ยแหละนะครับหมายเลขนะฮะของพี่ผีเดียวดายนะครับ992-5324
0: พี่ผีเดียวดายเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักแต่สุ่มเสี่ยงในเรื่องมือที่3
1: ผมว่าแล้วใครก็มาปรึกษา
0: เราก็แฟน
1: รู้ความลับเยอะเพราะว่าเป็นคนมีเสน
0: ่ห์
1: นะฮะระวังอะไรนะมือที่3
0: มือที่3ไม่ตัวเราก็แฟนจะมีเข้ามาแล้วก็สุ่มเขาเรียกอะไรนะเวลาคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่ายเขาจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี
1: เข้าทาง
0: นารีอุปถัมภ์
1: นะพี่ผีเดียวดายนะฮะ
0: ถ้าดูจากเบอร์โทรนี้น่าจะหนักพอดู
1: นะครับบอกนะฮะว่าพี่ผีดิวดายบอกว่าได้รับนะฮะหลวงปู่ทวดจากทีมงานโกบอยแล้วขอบคุณมากนะครับใครยังไม่ได้รับยังไงก็แจ้งกันได้นะครับบัตรประชาชนนะฮะลงท้ายฮะ998
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษ
1: ครับ
0: ถ้าเลขบัตรแบบเนี้ยถ้ามาเป็นหมอดูจะดูดวงโคตรแม่นพี่แท่ง
1: เฮ้ย
0: เขาจะมีซิกเซน
1: อ้าวบัตรประชาชน998นะครับ515-56นะครับเดี๋ยวเปิดคอร์สให้นะฮะพิเศษสำหรับแฟนรายการเรียกเขาว่าเซียนอยากจะมีอาชีพเสริมสามารถมาเรียนกับอาจารย์เล็กนะฮะเสริมมูได้นะครับเปิดจำนวนจำกัดนะครับนะแต่ว่าถ้ามาจากรายการเนี่ยเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้
0: จัดไปครับ
1: นะครับนะฮะได้อีกหนึ่งอาชีพเป็นความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับนะมีรายได้ไม่มากก็น้อยต้องมีแน่ๆตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหหลายอาชีพที่มาเรียนถูกไหมอาจารย
0: ์
1: เขามีอาชีพหลักของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรบ้างที่หน้าแบบเชื่อถือมากแต่ก็ยังมาเรียน
0: ไม่น่ามาเรียนเลยอย่างคุณหมอ
1: เอ้า
0: คุณหมอมาเรียนใช่
1: หมอโรงพยาบาลเหรอ
0: ใช
1: ่มาเรียนดูเลขเหรอ
0: ถูกเขาบอกว่าเขามาเรียนเพื่อที่จะดูภาพรวมภาพรวมชีวิตเขา
1: พวกเราทุกคนลองดูดิคนที่เขาขนขวายนะเขามีเงินมีทองมีหน้าที่การงานขนาดนั้นน่ะเขายังไม่หยุดที่จะเรียนเลย
0: ใช่
1: หมอ
0: มาเรียนเพื่อดูภาพรวมชีวิตว่ามีต้องปรับเปลี่ยนยังไงแล้วมันจะดีขึ้น
1: โอ้ระดับหมอเขาก็เชื่อในเรื่องที่มันเป็นตำราเก่าโบราณอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะแล้วก็เลขศาสตร์แบบนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาเรียนกันเดี๋ยวบอกนะฮะว่าเรียนที่ไหนยังไง
0: ครับ
1: ตอนนี้ไปเอ๊ะ998พูดไปยัง
0: 998เรียบร้อย
1: เป็นคุณเจฮะหมายเลขโทรศัพท์151510288
0: เบอร์นี้ข้อดีของมันนะคุณเจจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีแต่ไม่เด่นไม่ดังคล้ายๆปิดทองหลังพระและคุณเจเป็นคนใจอ่อนมาก
1: ๆ
0: หาเงินเก่งเก็บเงินยากเงินจะไหลออกหมดครับเบอร์นี้ก็ไม่น่าใช้นะครับ
1: ไม่อยากให้ใช้เลยไม่รู้คุณเจผู้ชายผู้หญิงนะ02ผมเห็นแล้วแบบรู้สึก มันไม่รวยอ่ะไม่มีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: คุณชาตรีบัตรประชาชนนะฮะ284
0: เป็นคนที่ขาดไม่ขาดเงินดีกว่าชีวิตจะไม่ขาดเงินน่ะมีเงินไหลเข้าตลอดแต่จะเก็บยากถ้าคนนี
1: ้เอ๊ะเหมือนคนเลข
0: ใช่ถ้าคนนี้มีเลขเก็บเงินเขาจะรวยถ้าเอาเก็บเงินมาใส่มาไว้กับตัวใกล้ๆมันจะ
1: อันนี้มีบัตรประชาชนกันแน่นอน284เพราะฉะนั้นต้องหาเลขโทรศัพท์มาเก็บเงิน
0: เลขเก็บเงินที่ผมใช้หลักๆจะเป็น1661
1: ฮะ
0: 4554พวกนี้จะเก็บเงิน
1: เดี๋ยวเป็นหน้าจอเดี๋ยวตั้งรหัสให้นะครับหน้าจอโทรศัพท์นะครับหรือว่ารหัส ATM นะเดี๋ยววันนี้ทุกคนได้รับไปนะครับลองไปเปลี่ยนดูว่ามันชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมนะครับมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นเพื่อนกันเราก็บอกกันนะครับเป็นแฟนรายการ208อาจารย์โอ้โหน่าเป็นห่วงจัง
0: 208ใจอ่อนมากมีความเป็นตัวเองสูงชอบทำอะไรตามแต่ใจอ่อนมากมีความเป็นตัวเองสูงชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์ใจใหญ
1: ่
0: ปากบอกให้คือให้ไม่เหลือ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วันนี้เราจะอยู่กันถึง4 ทุ่มใช่ไหมพี่แท่ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วงท้ายใครที่ยังอยู่กับเราถึง4 ทุ่มเดี๋ยวจะมีออกแบบรหัสล็อกหน้าจอให้ฟรี
1: ครับ
0: เฉพาะบุคคล
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นรอ
1: นะครับอีก1 ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับทำนายทายทักนะฮะพักสักแป๊บหนึ่งจ
0: ิ
1: บน้ำจิบท่านะครับเข้าห้องน้ำไม่ดีไปหาปากกากระดาษมานะฮะจดความหมายเลขตัวเองแล้วก็รหัสหน้าจอเดี๋ยวอาจารย์จะให้ครับ
0: ครับ
1: สักครู่เดียว
0: ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบ.ตร.กรณีจับกลุ่มนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมาธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อได้จริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับนายซิมอนส์มองว่าคริสเตียโนโรนัลโดยังเป็นผู้เล่นที่อันตรายแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงพีคของอาชีพขาแข่งนายซิมอนส์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติสเปนระบุว่าคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสยังคงมีความอันตรายอยู่เสมอแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วก็ตามสำหรับทีมชาติสเปนจะพบกับโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกโดยจะแข่งขันในคืนวันอังคารนี้มอร์แกนโรเจอร์สกองกลางทีมชาติอังกฤษชุดทำศึกฟุตบอลโลก2026 ยอมรับไม่มั่นใจว่าตัวเองคู่ควรกับการถูกประเมินมูลค่าไว้สูงถึง130ล้านปอนด์ตามข่าวลือในช่วงนี้หรือไม่สำหรับปัจจุบันโรเจอร์สค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าและมีข่าวว่าทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดอย่างอาร์เซนอลอยากได้ไปร่วมทัพแต่เนื่องจากแข่งรายนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีแถมมีสัญญาระยะยาวทำให้อาร์เซนอลอาจต้องจ่ายเงินสูงถึง130ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวทางนี้โรเจอร์สวัย23ปีย้ายมาอยู่กับวิลล่าตั้งแต่ปี2024ก่อนจะกลายเป็นตัวหลักได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมนำทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดส่วนในฟุตบอลโลกหนนี้เจ้าตัวได้โอกาสลงสนามไปแล้ว3นัดด้วยกันและเตรียมลงช่วยทีมชาติอังกฤษในเกมพบเม็กซิโกรอบ16ทีมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีครับแฟนรายการครับกลับมาแล้วฮะเลขาวเสียนนะครับช่วงที่2นะฮะอยู่กับอาจารย์เล็กเสริมมูนะครับวันนี้พวกเรานะฮะก็จะมาคุยกันเรื่องศาสตร์ตัวเลขกันนะครับทำนายทายทักว่าคนที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีคำตอบมาแล้วนะฮะอาจารย์ Hope Today บอกว่าที่เราทายหมายเลขเข้าไปเขาบอกว่าแฟนรายการครับนะฮะเพื่อนเรานะฮะ Hope Today บอกว่าผมเป็นนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกที่มหาสารคามครับตรงมากๆครับอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกให้เบอร์คุณแม่ก็ตรงนะฮะแสดงว่าศาสตร์นี้มันมีจริง
7: ๆแม่นมากพี่
6: นะครับศาสตร์มันมีจริงๆนะคนนี้มันอยู่ที่การเรียนรู้แล้วเราจะเรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลนะครับสถิติต่างๆมาแล้วเราจะมาทำนายว่าไอ้เลขนี้มันอยู่กับอันเนี้ยมันจะเกิดผลอะไรต่อชีวิตเราต่อคนที่เราใช้นะครับนะฮะจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับนะชีวิตในช่วงนั้นๆที่เราใช้หมายเลขนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของสถิตินะ
7: ครับ
6: เป็นเรื่องของข้อมูลเราก็พูดตามนั้นนะครับนะฮะตรงไม่ตรงบอกกันได้นะครับนะฮะจะได้เป็นสถิติในการเก็บไว้นะครับนะทำนายทายทักแล้วก็ศึกษากันต่อไปคุณออร์แกไนเซอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์7781888
7: เบอร์นี้เหมือนจะสวยแต่ทิ้งได้เลยระวังเรื่องของความคิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้ครับมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายเป็นออร์แกไนเซอร์แต่ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์หน้าตาไม่ค่อยรับแขกทำคุณคนก็ไม่ขึ้นแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงใจใหญ่เบอร์นี้มีแต่ข้อเสีย
6: อาจารย์บอกหน่อยเหอะหลายคนคนไทยชอบเหลือเกินไอ้เลข8
7: เลข8มันเป็นเลข
6: เขาบอกเลขเงินเลขอะไรนะเลขฮ่องกงอ่ะ
7: ถ้าเป็นคนจีนคืออินฟินิตี
6: ้มีการมีคำว่าไอ้เลขอะไรนั่นเนี้ยเลขแบบโหหมุนอ่ะ
7: จริงๆมันเป็นเลขของราหูราหูแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของได้เยอะเสียเยอะเก็บเงิน
6: ยากหยินหยางอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
7: เก็บเงินยากมาก
6: หยินหยางอะไรใช่ปะ
7: ส่วนมากเขาจะเป็นเลขเหมือนเขาจะบอกว่ากินไม่รู้จบอ่ะ
6: เออชอบจังเลยไอ้แต่เนี่ยคราวนี้แต่ในความหมายที่อาจารย์เรียนล่ะ
7: ถ้าความหมายตามศาสตร์ตัวเลขจริงๆมันเป็นเลขราหูเป็นเลขของพวกทำธุรกิจสีเทาถ้าทำธุรกิจสีเทาถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเป็นเลขที่
6: มีหน้าคนจะไม่ค่อยเข้าหาคาสิโนเนี่ยจะใช้8เยอะนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับนะ
7: ถ้าเป็นคนปกติอย่างเราไม่แนะนำเลย
6: มันเป็นราหู
7: ครับ
6: มีขึ้นมีลงนะฮะหมุนกันไม่รู้จะจบคราวนี้มันไปอยู่กับเลขอันไหนนะมันก็จะไปเลขอันนั้นเลยนะ
7: ใช่
6: มันมีเลขอันไหนไปอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับแล้วคุณออร์แกไนเซอร์นี่ยังไงฮะ
7: เปลี่ยนครับทำคุณคนไม่ขึ้นมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายหาได้เท่าไหร่ก็หมด จใหญ่
6: ไม่จริงโวยมาเลยนะครับบัตรประชาชนนะ401ครับ
7: 401คือไม่เด่นไม่ดังครับคล้ายๆปิดทองหลังพระแล้วก็ข้อดีของเขาคือจะรู้ความลับชาวบ้านเยอะคุณเย็นรู้ความลับชาวบ้านเยอะแต่ระวังเรื่องเอกสารไม่ชอบไม่ละเอียดระวังเสียเงินก้อนส่วนคุณปาง398เนี่ยเป็นคนไฮเปอร์ชอบทำนู่นทำนี่อยู่นิ่งไม่ค่อยได
6: ้
7: ทำธุรกิจส่วนตัวได้แต่ข้อเสียคือผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์ครับ
6: ต้องช่วยเหลือตัวเอง
7: ครับผม
6: นะครับชื่อเล่นคุณพรครับผมนะหมายเลขโทรศัพท์920-5966
7: คุณพรเป็นคนใจอ่อนมากๆนะระวังเรื่องความใจอ่อนนำมาซึ่งปัญหาหาเงินเก่งและชอบใช้เงิน มีเงินไม่ได้ชอบใช้เงินครับ
6: ครับ
7: แล้วดูเลขท้าย3ตัวบัตรเขาก็จะเป็น201เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนใจอ่อนเหมือนเดิมระวังเรื่องความใจอ่อนมากๆคนเราอ่ะนิสัยแบบไหนมันจะดึงดูดเลขพวกนั้นเข้ามาดวงเป็นแบบไหนจะดึงดูดเลขพวกนั้นเข้ามาครับ
6: แล้วพี่พรเนี่ยเปลี่ยนเลขอะไรทิ้งตัดทิ้งดี
7: 2002นี่ทิ้งได้เลย
6: อย่าใช้นะพี่พรนะ
7: 66ก็หาเก่งใช้เก่งฮะระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินด้วย
6: อันนี้เป็นเลขระวัง20
7: ครับ
6: นะครับนะฮะคุณกบฮะ19284บัตรประชาชนนะ
7: ใช้บัตร
6: 284เลขเลย
7: หาเงินเก่งแต่เก็บเงินยากมีเงินเข้าม ีเงินเข้าแต่เก็บเงินยากมาก
6: ๆ
7: เด่นเรื่องเจรจาแต่ระวังเรื่องการเสียเงินกับเอกสารครับ
6: ฮะไม่รู้ว่าพี่กบเป็นคนแบบตลกหรือเปล่านะดูนะอันนี้อาจารย์แท่งดูเองนะ เสียนแท่งบอกว่าเป็นคนตลกไหมหรือไม่ก็คุยเก่ง
7: ครับ
6: น้ำไหลไฟดับนะฮะเนี่ยถ้าเปิดคณะตลกได้นี่เจ๋งเลยจริงบอกไม่รู้พี่กบอันนี้วิชาผมนะลองตอบมาหน่อยชื่อประชาบัตรประชาชนเหรอหรือไงบัตรประชาชนนะเขียนว่าประชาชนนะฮะ174น้องที
7: น้องทีเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงงานต้องเสร็จต้องเนี้ยบต้องดีเด่นเรื่องเจรจาหวานล้อมแต่เวลาโกรธห้ามพูดถ้าผมต้องการลูกน้องหรือว่ารับสมัครลูกน้องถ
6: ้
7: ามี17เนี่ยยังไงผมก็รับ
6: เลือกน้องทีเลย
7: ใช่
6: นะฮะคุณพินิจครับ3718283
7: เบอร์นี้ทิ้งได้เลยครับมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาไม่ราบรื่นชีวิตเหนื่อยมากทำคุณคนไม่ขึ้นหาเงินเก่งแต่เก็บไม่ได้ไหลออกหมดครับ
6: พี่พินิจครับ8283นะครับนะฮะอย่าเอามาใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะใช่ไหมฮะอาจารย์8283เนาะเหนื่อยนะครับหมายเลขนะโทรศัพท์นะครับ111-4642
7: คุณ F คุณ Fนิสัยคล้ายผู้ชายเป็นคนแมนๆลุยๆชอบการแข่งขัน
6: ครับ
7: ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและเด่นมากๆในเรื่องของการเจรจาพูดเก่งเจรจาเก่งถือว่าใช้ได้แต่เหนื่อยหน่อยนะว่าไม่ยอมอ่ะจะเอาเต็มที
6: ่ถ้ายังเด็กยังวัยรุ่นมันไหวนะครับอายุมากๆแก่มันเหนื่อยไม่ไหว
7: ครับ
6: นะครับวันมีแรงวันยังฟิตเนี่ยยังไงก็เสยไม่มีหาสู้ได้ก็ใช้ได้ใช้ไปครับ
7: ครับ
6: นะเดี๋ยวพี่ก็ท้อเองอะเลขบัตรนะประชาชนคุณเอฟนะอันนี้น่าเป็นห่วงไหมนะ
7: 858เป็นมันคล้ายๆสีธนนชัยพี่แท่ง
6: โอ้
7: เป็นคนฉลาด
6: เป็นคนคิดพลิบแพลงเก่ง
7: ใครจะมาหลอกยากมากแต่ข้อเสียของเขาคือจะมีปัญหาเล็กๆจุกจิกกวนใจปัญหาใหญ่แก้ได้ติดปัญหาเล็กๆจุกจิกประมาณนี
6: ้นอนไม่ค่อยหลับไหมความคิดวนอยู่ในหัวอยู่นะ
7: ใช่ใช่
6: ขนาดหลับยังแบบเฮ้ยนะฮะคุณต่อมาคุณอะไรเนี่ยอาจารย
7: ์ติ่ง
6: ฮะ
7: คุณติ่ง
6: ชื่อเล่นติ่งอ๋อเขียนว่าชื่อเล่นติ่งนะฮะเลขนะครับโทรศัพท์นะครับ418-6106
7: 418-6106ทำคุณคนไม่ขึ้น
6: ครับ
7: ชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์มีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาแสดงว่าคุณติ่งเก็บเงินยากมาก
6: มีปัญหาเงินกับความรัก06
7: ครับ
6: นะฮะบัตรประชาชนฮะคุณติ่งลงท้าย4 ตัว 8593
7: แสดงว่าคุณติ่งเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่อยู่นิ่งไม่ได
6: ้ครับ
7: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงไหนทำบุญเยอะจะดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น
6: ครับ
7: เลขท้าย3ตัวบัตรถือว่าดีแนะนำให้เปลี่ยน
6: นะครับนะพี่ติ่งก็ทำบุญเยอะๆนะครับบัตรประชาชนนะลงท้าย16166
7: มีโลจิกมีการวางแผนที่ดีแต่จะเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นหาเงินเก่งและชอบใช้เงินระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินครับ
6: เบอร์โทรศัพท์9146599
7: ก็ถือว่าใช้ได
6: ้
7: ฉลาดแก้ปัญหาเก่งพูดเก่งเจรจาเก่งแต่ชิลไปหน่อยเรื่อยๆสบาย
6: ๆไม่มีเบอร์อันตรายน่าเป็นห่วงนะครับนะฮะแต่ว่ามีความชิลก็ต้องเตือนตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับเบอร์ผมเองรับบัตรประชาชนลงท้าย167
7: อ๋อแสดงว่าส่งผิดเมื่อกี้166ถ้า167อ่ะขึ้นสุดลงสุดช่วงไหนดวงดีมีเยอะช่วงไหนดวงตกหายหมดไม่เหลือเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าได้เงินมาเอาไปไว้ที่อื่นอย่าไว้กับตัวไม่งั้นหมดตัวครับ
6: อ๋อโอ้โหจาก166นะ ดีกว่านะมาเจอ167เหนื่อยเลยนะ
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีนะฮะเลขล็อกหน้าจอเลขนะครับนะฮะรหัส ATM นะครับเสริมเข้าไปเยอะๆนะครับนะหวังว่ามันจะไอความแย่มจะลดลง
7: ครับ
6: นะครับคุณเจอันนี้ไปหรือยังไม่รู้151
7: คุณเจ151จะเด่นเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์คร
6: ับ
7: CC70288 คิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้ใจอ่อนมากหาเงินได้เท่าไหร่ก็จะไหลออกเก็บยากมากครับ
6: เปลี่ยนนะ
7: เบอร์ไม่น่าใช้แต่ดีตรงที่ว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับ
6: มีบัตรประชาชนช่วยอยู
7: ่ครับ
6: ชื่อเอ็มฮะหมายเลขโทรศัพท์6274215
7: ชีวิตที่ผ่านมาของคุณเอ็มเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวแบบเหงามาตลอดเลยใช่ไหมชีวิตโคตรเหงาหาได้เท่าไหร่ก็หายหมดไม่มั่นคงเลยจริงไม่จริงพิมพ์มาบอกด้วยนะคุณเอ็ม
6: นะ
7: อันนี้ทิ้ง
6: คุณกบครับเบอร์ไม่ดีฮะทิ้งฮะคุณเอ็มยังไงอยากจะเปลี่ยนนะคุณเอ็มเดี๋ยวคุยกันนะฮะคุณกบครับ1922284
7: ครับเลขบัตร
6: บัตรประชาชน
7: เลขบัตรทำไม284เยอะจัง
6: ครับ
7: ถ้า284หาเงินเก่งเก็บเงินยากพูดเก่งแต่เวลาเขาเรียกอะไรมีปัญหาเรื่องเอกสาร
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นระวังเสียเงินกับเอกสารเยอะๆครับ
6: จริงครับนี่อันนี้ใครมีอ๋อพี่ศาสตร์กองโตนะฮะตอบเลยว่าที่เราทำนายไทยทักไปนะฮะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นะครับบัตรประชาชนบอกจริงคราวนี้มา
7: แต่ทะเบียนรถนี่ใช้คำว่าทิ้งได้เลย
6: แกไม่ยอมแกมาบอกเอาแล้วคราวนี้เลขอะไรที่อยู่ติดตัวนะฮะพี่ปีศาจกองโต้ขอบัตรทะเบียนรถที่ใช้อยู่ด้วย
7: 267
6: ทอพุทธเท่ารอเรือ767ตายแล้ว
7: ทะเบียนนี้ใช้คำว่าทิ้งได้เลยมันเป็นเลขต้องห้ามพี่แท่งพระศุกร์เข้า
6: ขนส่งอิสระดีไหมพี่
7: พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกช่วงไหนดวงดีแสดงว่ามีงานเยอะมากแต่ช่วงไหนดวงตกงานจะไม่มีเลยใช้คำว่าจอดนิ่งๆอยู่ที่บ้าน
6: หนึ่งในเลขที่ผมกลัวที่สุดเลย6776เนี่ย
7: ใช
6: ่นะฮะ
7: มันเลขต้องห้ามครับทิ้งคร
6: ับไปขนส่งแล้วเปลี่ยนมันสวยก็อย่าไปห่วงมัน
7: ครับ
6: นะครับเปลี่ยนทิ้งนะครับเอารถอาจารย์ใช้เลขอะไรดีบอกกว้างๆให้แฟนรายการ
7: ถ้ารถแนะนำใช้เป็น99มีเลข99
6: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
7: 9559
6: ฮะ
7: 0550พวกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
6: มันไม่ต้องเรียงนะครับแล้วไม่ต้องไปหาแบบ3ตัวมันแพงไปก่อนผมส่งไปเลือกคัดให้มันมี5995ข้างหน้ามีแบบสมมุติ4ตัวอาจารย์เรียงกันแบบเละๆเทะๆที่เขาไม่ได้คิดว่าจะมีราคา
7: ครับ
6: ได้มั้ยฮะ
7: ได
6: ้4159อย่างเงี้ยนะ
7: ได
6: ้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนึกออกมั้ยฮะเป็นตัวอย่างนะครับให้กับแฟนรายการที่ใครขับรถตอนนี้ขับโบอยู่นะครับขับแก๊ปขับนะรับจ้างทั่วไปเนี่ยนะฮะเนี่ยหาเลขประมาณเนี้ยพวก1511อะไรให้มีเลข9ไว้อ่ะ
7: ครับ
6: นะครับนะฮะจริงครับลุยทุกอย่างคนเดียวเลยฮะติดใจแล้วครับเลยบอกว่าเอาดูบัตรประชาชนให้หน่อยฮะอาจารย์2399
7: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษแล้วก็เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได
6: ้
7: ชอบทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็ถือว่าดีครับถ้าเรียนดูดวงจะดูดวงแม่นมาก
6: ๆได้อีกเหนืออาชีพนะที่ลงท้ายนะครับ5666นะครับนะฮะคุณเข้มฮะ2469543
7: ใช้คำว่าเกือบดีเด่นในเรื่องของเสน่ห์เจรจาแต่เวลาโกรธก็ปากเสียมากๆด่าไม่สนใจใครเลย
6: ติด4-3หลังเหรอ
7: ใช่4-3
6: อ๋อนิดเดียวเอง
7: นิดเดียวแต่ก็ใช้ได้ครับเด่นเรื่องเสน่ห์เจรจาหา
6: ก็เตือนตัวเองว่าฟังเยอะๆอย่าไปพูดเยอะ
7: เวลาโกรธอย่าพูดเด็ดขาดนะครับ
6: พูดแล้วมันพังเลยอ่ะงานก่อยอ่ะใช่ค่ะถูกทุกอย่างเลยแล้วอย่างนี้หนูเปลี่ยนเบอร์อะไรดีที่ไหนเดี๋ยวบอกที่ติดต่อ
7: ครับ
6: นะครับเดี๋ยวบอกที่ติดต่อหรือไม่ก็บอกเบอร์กว้างๆไว้นะครับนะไม่มีเงินไม่เป็นไรไปหาเอาเองพวกเติมเงินสักพักหนึ่งเราก็ไปเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเบอร์จริงเลยก็ได้เป็นรายเดือนได้นะครับนะฮะใช้ไปไม่เท่าไหร่เราเปลี่ยนค่ายก็ได้
7: ใช
6: ่นะครับ3เดือน6เดือนเราก็ไปเปลี่ยนค่ายได้นะครับเอาที่มันถนัดบ้านเราเนี่ยคลื่นไหนมันรับได้ดีนะฮะสัญญาณมันชัดก็ไปเปลี่ยนค่ายนั้นนะครับหรือว่ามันมีโปรโมชั่นที่มันถูกมันเหมาะสมกับเรานะครับ300นาที200นาทีก็ไปเปลี่ยนค่ายนั้นนะครับนะฮะเราเป็นรายการที่ไม่ได้มีรายได้หรือว่ามีนอกมีในเลยนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้แล้วก็เป็นของขวัญกับแฟนรายการที่ติดตามเรียกว่าเสียนนะครับเอาละฮะสวัสดีครับพี่แท่งครับเบอร์โทรศัพท์นี้ครับต้องเปลี่ยนไหมครับคุณพงนะไม่รู้เขียนว่าอะไรซอโซพงแล้วก็ซอโซนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะอาจารย์0938436
7: เบอร์นี้บอกว่าคุณพงษ์เป็นคนนิสัยเหมือนเด็กครับไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่ายังเด็กไม่แก่
8: วัยรุ่นตลอด
7: เก่งเจรจาเก่งแต่เวลาโกรธก็ปากเสียมากๆและข้อเสียใหญ่ของคุณพงษ์คือระวังเรื่องเอกสารครับ
8: ครับ
7: จะทันเซ็นเอกสารอะไรระวังเสียเงินดูดีๆ
8: พี่พงษ์ดูดีนะเขายื่นมาเซ็นควักไม่ได้นะ
7: ถ้าถามว่าน่าใช้ไหมไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่
8: ไม่ค่อยน่าใช้
7: ใช้ได้ครับระวังให้มาก
8: อันนี้50 50นะพี่พงษ์นะบัตรประชาชนครับ90611
7: นิสัยผู้ชายเป็นแมนลุยสู้ชอบการแข่งขันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีโลจิกมีการวางแผนดีแต่คนนี้จะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น
8: ใจร้อนไหม
7: อาจารย์ใจร้อน
8: พี่หนึ่งนะพี่หนึ่ง
7: ต้องการที่หนึ่ง
8: พี่หนึ่งนะ
7: ครับ
8: ใจร้อน06อาจารย
7: ์06
8: บัตรประชาชนแกเงินไม่อยู่พี่หนึ่ง
7: มีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันจะไหลออกมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาม
8: ันไม่ได้อยากจะจ่ายนะอยากจะเก็บอ่ะเดี๋ยวก็ไอ้นี่เอาอยู่ๆยางแตกแล้วรถ
7: ข
8: ับไปโดนตะปูเสียบซะอย่างนั้นแม่ขับอยู่ทุกวันไม่เป็นไรวันนี้ดันตะปูมาเสียบรถเราประมาณนั้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับของพี่หนึ่งเขาก็คือ794-9987
7: เบอร์นี้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์คนไม่รู้จักจะกลัวไม่กล้าเข้าหาคล้ายๆหน้าตาไม่ค่อยรับแขกครับ
8: ครับพี่หนึ่ง
7: ความรักก็ไม่ค่อยดีต่างคนต่างอยู่เงียบๆเงา
8: ๆ
7: อยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่หรือไม่ก็อยู่ห่างกันอะไรแบบนี้ครับ
8: โอ้สวยละอาจารย์ต้องเปลี่ยนสิคะแนนไม่ถึง50เลยเนี่ย
7: มันก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือเปล่าถ้าเขาชอบอยู่หาแฟนก็ได
8: ้อ๋อบางคนไม่อยากอยู่กับแฟนนะ อยู่มานานแล้วเบื่อเอาไปเลขต่อไปฮะ861-3560
7: เบอร์นี้ทิ้งได้เลยมีแต่ข้อเสียมีเงินเท่าไหร่มีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาเก็บเงินยากมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงตกชีวิตจะแย่ทุกด้านแล้วก็เป็นสายเปย์ด้วย
8: ครับ
7: รักใครชอบใครคือให้หมดเพราะฉะนั้นเบอร์นี้ไม่น่าใช้ครับ
8: อ่ะจริงไม่จริงทักท้วงกันมานะครับชื่อหน่วยครับ4อ๋อชื่อหน่วยนะครับบัตรประชาชน4037
7: โอ้นี่หนักเลยใจร้อนชีวิตมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาไม่ราบรื่นเลยเหนื่อยชีวิตเหนื่อยต้องหาเลขดีมาเสริมครับคุณหน่วย
8: เสริมอะไรโทรศัพท
7: ์เบอร์โทรศัพท์เลขรหัสล็อกหน้าจอตัวเลขท้ายชื่อรหัสแอปธนาคารตัวเลขที่อยู่รอบตัวใช้ได้หมด
8: นะครับถูกทักว่าไม่ดีนะครับ50 50หรือว่าแย่มากต้องเปลี่ยนเบอร์นะครับเดี๋ยวท้ายรายการอาจารย์เล็กเสริมมูจะให้รหัสล็อกหน้าจอโทรศัพท์ของทุกคนนะฮะฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียเงินที่ไหน
7: รอ
8: นะเท่านั้นกระดาษปากกาเตรียมจดรบกวนด้วยครับบัตรประชาชนลงท้าย7796
7: เหมาะสำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยเหมาะ
8: ครับ
7: ทำงานด้านนี้ดีถ้าไม่ทำก็ลองหาทำดู
8: ครับ
7: นะครับหาเงินเก่งใช้เงินเก่งนะแล้วก็ความรักไม่ค่อยดี
8: ทำงานเป็นพนักงานไอทีอาจารย์
7: อ๋อไอทีเหรออาจจะไม่เสริ
8: ม
7: ลองถ้าเกิดว่าลองขยับขยายดูเผื่อจะดีนะครับ
8: มันแก้ไม่ได้แล้วบัตรประชาชนมาดูที่เลขโทรศัพท์ดีกว่าเลขโทรศัพท์นะครับของพี่พนักงานไอทีนี่นะฮะ6393235
7: มันเป็นเลขมหาเสน่ห์ครับ
8: จ้ะ
7: ไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักแต่จะสุ่มเสี่ยงเรื่องมือที่3แล้วก็นิสัยเหมือนเด็กไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่ายังเด็กไม่แก
8: ่
7: เป็นเบอร์ที่ถือว่าพอใช้ได้แต่ก็ระวังเรื่องสุ่มเสี่ยงในมือที่3ครับ
8: เรื่องความรักนะ3เศร้านี่อันนี้พี่ระวังนิดนึงงานการเป็นพนักงานไอทีโอเคไหม
7: มันไม่เสริ
8: ม
7: มันไม่เสริ
8: ม
7: แต่ก็ใช้ได
8: ้มันไปทางอื่นของชีวิต
7: ครับ
8: นะครับไปท่านต่อไปนะครับบัตรประชาชนลงท้ายนะครับ1944
7: เสริมธุรกิจออนไลน์เด่นในเรื่องการเจรจาแสดงว่าคุณสาริกาลิ้นลัวเนี่ยพูดเก่ง
8: ครับ
7: ดูจากชื่อ
8: ดูจากชื่อ
7: ดูจากชื่อเลขท้าย3ตัวก็บอกแล้วว่าพูดเก่ง
8: รัวหมกมุ่นไหมฮะมีเบอร์หมกมุ่นอะไรไหมไม่มีนะ
7: แต่เอาจริงนี่สายเปย์นะเป็นคนใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าดูจากเบอร์โทรเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น
8: จริงไม่จริงนะพี่สาริกา
7: ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ชีวิตขึ้นลงไปหน่อยเอาแน่เอานอนยาก
8: ครับ
7: ระวังเรื่องความใจดีจนเกินไปครับ
8: ไปดูมือถือแกบ้างนะฮะ5551244
7: ครับอย่างที่บอกไปใจดีมากแล้วก็เอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้ระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบ
8: พี่สาริกาเคยสังเกตเบอร์โทรศัพท์เองไหมกับเบอร์ชีวิตเนี่ยไอ้เบอร์บัตรประชาชน44เลยนะทั้งคู่เลยนะ
7: เออ44
8: นี่ไงฮะอาจารย์ความหมาย
7: เหมือนที่เขาตั้งชื่อเขาเลยเขาเป็นคนลิ้นรัวแสดงว่าเขาพูดเก่ง
8: คุยเก่ง
7: ใช่พูดเก่ง
8: น้ำไหลไฟดับจริงไหมถ้าพี่บอกว่าผมไม่ค่อยพูดหรือเงียบกริบเนี่ยพี่บอกมาเลยนะ
7: จากที่วิเคราะห์ไปนะพิมพ์มาบอก ส่ง SMS มาบอกด้วยว่าจริงไม่จริง
8: ท้าเลยนะท้าเลยท้าพิสูจน์นะครับนะผิดถูกยังไงนะฮะความดีก็ยกให้อาจารย์เล็กนะฮะความชั่วก็ให้อาจารย์เล็กด้วยถ้าผิดนะครับคุณเติ้งฮะ9096798ครับ
7: โอ้เหมือนจะดีแต่มี67 67คือขึ้นสุดลงสุดช่วงไหนดวงดีคุณเติ้งจะดีมาก
8: ครับ
7: แต่ช่วงไหนดวงตกหายหมดไม่เหลือเลยผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอุปถัมภ์ความรักก็ไม่ค่อยดี
8: ครับงานการเงินทองไปไหนก็ไม่รู้เคยมี
7: ไม่น่าใช้
8: ไม่น่าใช้ทิ้งนะพี่เติ้งนะ
7: ครับ
8: เลขบัตรประชาชนนะฮะนะท่านต่อไปนะครับ2966
7: หาเงินเก่งใช้เงินเก่งมากเป็นคนชอบใช้เงินมีเงินไม่ได้ชอบใช้เงินระวังเรื่องการจับจ่ายดีๆหาเก่งจริงแต่ใช้เก่งมาก
8: แต่แกก็ยังมีให้ใช้อ่ะเน
7: า
8: ะ
7: ใช่หาเก่งแต่ชอบใช้เงิน
8: น่าอิจฉามีให้ใช้ พี่ก็ซื้ออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแล้วกันจะใช้อ่ะ
7: ครับ
8: เนาะเก็บมาเสื้อผ้าอะไรยังมันยังเป็นของเป็นอะไรไงบางทีซื้ออะไรที่มันไร้สาระบางทีไม่เหลือเหมือนกันพี
7: ่ครับ
8: หันกลับมาดูทีโอ้ละลายไปหมดแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ของพี่ปอนนะ0374685
7: เบอร์นี้ทิ้งได้เลยใจร้อนชีวิตมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาไม่ราบรื่นพูดเก่งก็จริงเจรจาเก่งแต่เวลาโกรธห้ามพูด
8: แฟนรายการ037นะฮะถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับทิ้งเลยนะฮะ3ตัวนี้เนี่ยโอ้โหอยู่ติดกันนี่ฮะเจ๋งชัย
7: เหนื่อยเหนื่อย
8: นะท่านต่อไปฮะบัตรประชาชนลงท้าย713ครับเป็นผู้ชายทำงานเกี่ยวกับสายอาจารย์และนักดนตรีครับ
7: แสดงว่าพี่คนนี้พี่ที่เป็นอาจารย์นักดนตรีมีความรับผิดชอบสูงงานต้องเสร็จต้องเนียบต้องดีไม่งั้นไม่ส่งแต่มีเลข13มันเป็นเลขอุบัติเหตุอันตราย
8: ครับ
7: ช่วงไหนดวงตกเหนื่อย แย่ทุกด้านแนะนำทำบุญเยอะๆแล้วก็อาชีพที่เสริมดวงพวกขายประกันชีวิตขายโรงศพผ้าห่อศพขายสังฆทานอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยเหมาะ
8: เป็นอาชีพเสริมได
7: ้ครับ
8: ดนตรีนักดนตรีนี่ไม่ใช่ต้องหาโทรศัพท์แล้วมาเสริมนะฮะเพราะนั่นแบบประชาชนของอาจารย์เขาเดอะคอปฮะเดี๋ยวเดอะคอปหรือว่าเดี่ยวในนี้เขียนว่าเดี่ยวนะเดี๋ยวเดอะคอป2176
7: โอ้ดวงขึ้นสุดลงสุดมากไอ้21ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้76ก็ขึ้นสุดลงสุดเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่ดวงดีเดอะคอปมีเยอะแต่ช่วงไหนที่ดวงตกหายหมดไม่เหลือเลย
8: 76นะมี
7: เยอะเอาไปฝากที่อื่นไว้อย่าไว้กับตัวเองเดี๋ยว
8: ให้เมียไว้นะเดอะคอป
7: สรุปเมียเอาไปหมดเลย
8: เงินเดือนมาก็แบ่งให้เมียไว้ให้มากหน่อยจะได้เหลือนะครับ

0: ครับหรือไม่ก็ฝากแบบประจำไปเลยนะพี่นะชื่อตั้มนะฮะบัตรประชาชน415โอ้น่าอิจฉา
1: 415ฉลาดเอาตัวรอดเก่งผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีครับ
0: ผมอยากได้บัตรประชาชนเบอร์นี้เบอร์โทรศัพท์ครับ8751
1: แต่เบอร์โทรเนี่ยมันขัดแย้งกันบางครั้งผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่บางครั้งไม่อุปถัมภ์แล้วก็คุณตั้มน่าจะเป็นคนที่หน้าดุ หน้าตาไม่ค่อยรับแขก
0: เออมีหนวดมีเขาก็โกนๆบ้างนะพี่หน้าจะได้ใสๆแล้วก็ขยันยิ้มหน่อยนะฮะอย่าหน้าบึ้ง ไม่รู้จริงหรือเปล่าบัตรประชาชนฮะชื่อแบ็ค547
1: มีสติแก้ปัญหาเก่งพูดเก่งเจรจาเก่งหวานล้อมเก่งไปทำงานด้านเกี่ยวกับการพูดดี
0: ครับ
1: แต่เวลาโกรธห้ามพูดเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
0: นะแบ็คนะโทนี่ท่าอิดครับหมายเลขโทร3เอ้ยหมายเลขโทรศัพท์1949447
1: วันนี้พูดเก่งพูดเก่งหูดับตัดไม
0: ่ครับ
1: พูดเก่งเจรจาเก่งแต่เหนื่อยต้องทำคนเดียวหาคนช่วยเหลือยากต้องเป็นคีย์แมนอ
0: ่
1: ะ
0: แกพูดไม่ดีด้วยไหมมีไหม
1: มีออกแนวเหมือนเวลาโกรธห้ามพูดอะไรเงี้ย
0: นักเลงเหรอฮะอาจารย์หรือไง
1: 47มันออกแนวคล้ายๆเหมือนด่าเป็นผู้ดีอ่ะพี
0: ่โอ้
1: ไม่ได้ด่าหยาบ
0: ครับ
1: แต่ด่าม
0: ีโก
1: ด่าเชื่อเชื่อน
0: คุณต่อไปคุณต้นนะฮะทำงานการตลาดค่ะผู้หญิงนะหมายเลขโทรศัพท์4902416
1: ข้อเสียของคุณ ต้นคุณต้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ใจอ่อนมากๆครับระวังเรื่องความใจอ่อนนำมาซึ่งปัญหาข้อดีคุณต้นคือเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักแต่ใจอ่อนมาก
0: โอ้นิดนึงนะสุขภาพนะคุณต้นนะเป็น
1: ส่วนเบอร์หลังนี่ใช้คำว่าทิ้งได้เลยเบอร์หลังเนี่ยบอกว่าคุณต้นเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตที่ผ่านมาเหงามากอยู่เหมือนอยู่คนเดียวแบบเหงาๆมาตลอดชีวิตขึ้นลงไม่มั่นคงและเมื่อไหร่ดวงตกแย่ทุกด้านเบอร์หลังทิ้งได้เลย
0: เบอร์แรกเขาทิ้งนะเป็นห่วงในเรื่องของเนื้องอกสุขภาพภายในนะเป็นผู้หญิงด้วยใช
1: ่
0: นะคุณต้นนะโอเคคนต่อไปนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0463176มาอีกแล้ว
1: อันนี้แย่มากขึ้นสุดลงสุดช่วงไหนมีเยอะก็มีช่วงไหนไม่มีคือหายหมดไม่เหลือเลย
0: ครับพี
1: ่แล้วก็คุณคนนี้นิสัยเหมือนเด็ก
0: ครับ
1: ส่วนเลขท้าย3ตัวบัตร533เนี่ยเป็นคนใจร้อนระวังเรื่องความ
0: เนาะ
1: ระวังเรื่องความใจร้อนให้ดีจะนำมาซึ่งปัญหาครับ
0: ตัว33ใช่ไหม
1: ฮะใช่ครับ
0: รู้นะ55อะไรจันทร
1: ์55ใจดีจนเกินไปครับจะถูกโกงถูกเอาเปรียบได
0: ้คุณตั้มมาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้คนเดิมหรือเปล่านะฮะบัตรประชาชนลงท้าย841
1: เด่นในเรื่องของการเจรจาพูดเก่งเจรจาเก่งหวานล้อมเก่ง
0: ครับ
1: แต่จะมีปัญหาเรื่องเอกสารครับชอบไม่ละเอียดระวังเสียเงินก้อนผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดี
0: ครับ
1: แต่ระวังเรื่องเอกสารด้วย
0: นะฮะไปทำธุรกรรมอะไรนะฮะต้องมีสตินะพี่นะอย่าเมาไปนะ
1: ครับ
0: เซ็นมั่วอะไรเรียบร้อยเลยนะครับตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยเป็นหนี้เลยสวัสดีครับพี่แท่งบัตรประชาชนนะคะลงท้าย4778เอ้ย7478คุณเจ
1: เป็นคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งหวานล้อมเก่งแต่เวลาโกรธห้ามพูดแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาน่าจะหน้าดุหน้าดุไม่ค่อยรับ
0: เบอร์อะไรมันไปบอกหน้าตาได้อะ
1: 78
0: เหรอ
1: 78มันเป็นเลขอิทธิพลคนจะกลัวคนจะไม่กล้าเข้าหา
0: ทั้งที่อาจจะไม่มีอะไร
1: ใช่
0: อาจารย์ก็เลยทายว่าหน้าบึ้งหรือเปล่าหน้านิ่งไป
1: หน้าตาไม่รับแขกระวังเรื่องนี้ถ้าอยากหน้าตารับแขก
0: ไปหาตัวเลขหน่อยเหรอว่า
1: ตัวเลขดีๆมาเสริม
0: หน้าตาเนี่ยหน้าบึ้งจริงเปล่า
1: จริงไม่จริงพิมพ์มาได้เลยนะ
0: สวัสดีพี่แท็กสวัสดีอาจารย์เล็กครับจากเช็คไรเดอร์ขอนแก่นนาวสวัสดีเช็คเป็นไงบ้างชีวิตดูเลขทะเบียนรถด้วยได้ไหมครับ6287ใช้วิ่งงานทุกวันนะฮะติดตามพี่แท็กอาจารย์เล็กฮะ
1: ก็ถือว่า
0: ทุกรอบ
1: ใช้หาเงินดีหาเงินเก่งแต่เก็บเงินยากเพราะฉะนั้นดูเรื่องการเงินดี
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็เป็นไรเดอร์เนี่ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้แหละเพราะถึงมันจะเป็น8787มันจะเป็นเลขที่
0: หมุนเงิน
1: หน้าตาไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไรเดอร์ส่งของไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: อ๋อ28เงินหมุน
1: 287
0: เนี่ยหน้าตาบึ้ง
1: ใช่ก็ถือว่าใช้ได้ฮะใช้ได้
0: เช็ค
1: ใช้ได้
0: นะฮะอาจารย์บอกว่าผ่านนะครับเลขบัตรประชาชนฮะชื่อต้น373โอ้โห
1: มีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาไม่เคยราบรื่นชีวิตคุณต้นที่ผ่านมาโคตรเหนื่อยแล้วยิ่งเบอร์โทรพี่แท่งเบอร์โทรเขาเหนื่อยมาก
0: เบอร์โทรต้นนะครับ8766181
1: ใช้คำว่าแย่หมดเลยนะแย่หมดเลย
0: ไม่รู้นะอาจารย์สำหรับผมมองว่าต้นนี่โคตรดื้อเลย
1: หาเงินเก่งชอบใช้เงินทำคุณคนไม่ขึ้นช่วงไหนมีเยอะช่วงไหนดวงดีมีเยอะช่วงไหนดวงตกขายหมดไม่
0: แล้วใช้ชีวิตตามความรู้สึกมากไม่เอาหลักการอะไรทั้งนั้นน่ะต้น
1: เบอร์น
0: ี้เปลี่ยนเลยนะทั้งเบอร์
1: เบอร์นี้ผมมองว่าหนักกว่าเลขท้าย3ตัวบัตรด้วยซ้ำ
0: เบอร์โทรศัพท์เนี่ยทำให้ต้นหนักขึ้นไปอีก
1: หนัก
0: เป็นพนักงานออฟฟิศนะบวกขับแก๊ปนะครับหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์หนักเห็นไหมเหนื่อย ลองเปลี่ยนดูอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแค่เปลี่ยนโทรศัพท์นะครับมาไม่ต้องใช้เงินหรอกครับเดี๋ยวบอกว่าทำไงบัตรประชาชนนะท่านต่อไปนะครับ2239ครับ
1: 2239เด่นในเรื่องของมหาเสน่ห์ครับใครอยู่ใกล้จะรักจะชอบแต่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของมือที่3
0: ครับ
1: ไม่ตัวเราก็แฟนจะมีเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ยังดีที่เป็นคนขยันชอบทำนู่นทำนี่อยู่ไม่ได
0: ้ฟิตนะปู่นะปู่นะบัตรประชาชนนะไอ้บัตรโทรเลขโทรศัพท์3991068
1: เบอร์โทรไม่น่าใช้มีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันจะหายหมดไม่เหลือเก็บมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาเก็บเงินไม่ได้นะครับแล้วก็ชอบทำอะไรตามอารมณ์แล้วก็เป็นสายเปย์ครับไม่น่าใช้ครับ
0: ครับผมเอาแค่นี้ก่อนช่วงที่2เดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ช่วงสุดท้ายจะมาบอกเลขล็อกหน้าจอ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รหัสชีวิตต่างๆที่จะพอพยุงแล้วก็ดันให้ทุกคนน่ะดีขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับสักครู่เดียวกับเรียกข้าวว่าเสียนครับ
2: เรียกข้าวว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
0: กลับมาช่วงสุดท้ายกับเรียกข้าว่าเซียนครับพี่น้องนะครับนะฮะช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะเอากระดาษปากกามาเตรียมจดกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะสุดท้ายอาจารย์เล็กนะครับจะมอบของขวัญเป็นเลขล็อกหน้าจอเพื่อจะช่วยให้ชีวิตหลายๆคนเนี่ยดีขึ้นส่วนเลขโทรศัพท์ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับคอนแทคอาจารย์เล็กเสริมมูไว
1: ้หรือใครที่อยากเรียน
0: แล้วก็ใครที่อยากจะได้อาชีพเสริมนะครับนะฮะอยากจะเรียนวันนี้ก็จะมีคอร์สจากอาจารย์เล็กเนี่ยมอบให้ด้วยแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์เล็กได้เอาเมื่อไหร่สะดวกก็ไปเรียนนะครับอาจจะมีรายได้เสริมนะช่วยบ้างนะฮะเป็นรายได้ที่2 3 4ของทุกคนนะครับนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับมาลุยกันต่อครึ่งชั่วโมงนี้นะครับหลายคนต้องการความช่วยเหลือกันอยู่นะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไปถึงที่อาจารย์เล็กครับเบอร์โทรเปลี่ยนยากครับเพราะว่าผูกนั่นผูกนี่ไว้หมดแล้วเบอร์โทรที่มี31ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีทางแก้มั้ยครับจากคุณปีศาจกองโต้
1: คือมันเป็นอย่างนี้พี่แจ้ง เรื่องเบอร์โทรมันเปลี่ยนยากทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าทำธุรกรรมไว้แนะนำว่าหาเบอร์ดีๆมาประกบคู่ก่อนจากนั้นค่อยๆ ย้ายธุรกรรม
0: นะ
1: ค่อยๆย้ายธุรกรรมใครโทรมาเบอร์เก่าก็บอกว่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม
0: ่
1: เพราะว่าเบอร์เก่าที่มันเสียมันแย่ถ้ายังอยู่มันก็จะส่งผลเสียอยู
0: ่
1: ลองเอาเบอร์ใหม่มาประกบถ้ามันเริ่มดีขึ้นคุณจะอยากเปลี่ยนคุณจะอยากทำธุรกรรมเองถ้าลองฟังผมบ่อยๆหลายๆครั้งทุกคนจะรู้ว่าตัวเลขส่งผลมากๆครับ
0: ครับคุณปีศาจกองโต้ฮะวิธีของอาจารย์ทำแบบนี้นะครับไปหาโทรศัพท์อีกเบอร์นึงมาแล้วก็เป็นโทรศัพท์แบบง่ายๆก็ได
1: ้ครับ
0: แค่ไว้โทรเข้าโทรออกหรือว่าเอาแค่รักษาเรื่องที่เราไปผูกเงื่อนผูกนี่ไว
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วพอมันดีเราค่อยเปลี่ยน
1: เดี๋ยวจะอยากเปลี่ยนเองพี่แท่ง
0: ไม่รู้แต่เป็นผมเปลี่ยนหมดนะผมผูกอะไรไว้ผมกลับไปแก้มันไม่ยากเดี๋ยวนี้มันทำง่ายมันไม่ยากมันไม่ยากคือมันไม่ได้ให้ย้ายบ้านอันนั้นยากอันนั้นยากนะครับนะทิปครับเลขนะบัตรประชาชนนะครับ4546อุ้ยอิจฉา
1: คุณไหนครับ
0: เลขท้ายคุณทิป3ทุ่ม8นาทีส่งมาอาจารย์ผมอาจจะเลยไปนิดนึงนะอาจารย์โทษที
1: 3ทุ่ม8นาทีเหรอครับ
0: จากคุณปู่ก็ขึ้นไปนิดนึงมีไหมอาจารย์
1: 546ครับคุณทิพย์ใช่ไหม
0: 546อาจารย์ทายได้เลย
1: 546มีเด่นในเรื่องสติครับแล้วก็เด่นในเรื่องการเจรจาวาจาเป็นทรัพย์
0: เลขดีไม่ต้องคิดมากนะพี่ทิพย์นะดีนะครับผมว่าจะเปลี่ยนเบอร์โทรไปนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนหาเบอร์ใกล้เคียงแบบที่อาจารย์บอกไว้เลยฮะเช็คอ้าวก็หาไปเรื่อยๆนะแสดงว่าดวงยังจะเหนื่อยอยู่อย่างนี
1: ้หรือไม่ก็อยากได้เบอร์ดีเปลี่ยนครั้งเดียวจบทักหาผมได
0: ้อาจารย์นะครับนะ
1: ใครมีงบแล้วกันเอางบที่ไหวเอาที่สบายใจ
0: ครับผม││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ สวัสดีครับอาจารย์ครับชื่อโดมฮะเบอร์ส่วนตัวนะครับ923 09 00
1: เบอร์นี้ไม่แนะนำเพราะมันเป็นเลขต้องห้าม00คือเลขเสี่ยงในเรื่องของโรคร้ายแรง10คนที่ผมทักจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่น่าใช้00
0: นะ
1: คุณโดมเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบสุงสิงกับใคร
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของสุ่มเสี่ยงในเรื่องของโรคร้ายแรงห้ามใช้ครับ
0: ทำงานจัดซื้อฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับเบอร์ที่ทำงานนะฮะเบอร์ที่เนี่ยเอาไว้ใช้ที่ออฟฟิศให้มาไว้ติดตัวเนี่ยคือ7903146
1: เบอร์ออฟฟิศก็ไม่น่าใช้ครับแต่มันก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะ
0: เอออันนี้ถามมาม
1: ันส่วนเสี่ยงในเรื่องของ
0: เขาบังคับนะ
1: ช่วงไหนดวงตกมันก็จะแย่ทุกด้านครับแล้วก็เด่นในเรื่องความใจร้อนชีวิตที่ผ่านมาเหมือนอยู่คนเดียวแบบเหงาๆมาตลอด
0: ครับ
1: เป็นเบอร์ที่ไม่น่าใช้แต่ก็ต้องใช้แล้วเบอร์ส่วนตัวนี่แนะนำว่าทิ้งได้เลย
0: เบอร์ส่วนตัวเปลี่ยนนะฮะ0900เนี่ยนะครับนะฮะอ้าวเบอร์ต่อไปนะฮะคุณโอเกิดวันอังคารผู้ชายฮะบัตรประชาชน4ตัวท้าย6499ครับ
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย เหมาะสำหรับธุรกิจออนไลน
0: ์บัตรประชาชนดีพี
1: ่ดี
0: นะพี่โอนะเบอร์โทรศัพท์มาดูกันบ้างนะฮะพี่โอของเรา5636697
1: เบอร์ก็ถือว่าใช้ได
0: ้เหรอ
1: มันบอกว่าคุณโอนิสัยคล้ายเด็กไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่ายังเด็กไม่แก่หาเงินเก่งและชอบใช้เงิน
0: กระชุ่มกระชวย
1: ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินนะครับแล้วก็ความรักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู
0: ่ครับพี่โอ
1: แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับ
0: พอใช้ได้นะครับนะผ่านนะครับแต่อยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเดี๋ยวว่ากันนะครับอยากขอเลขล็อกหน้าจอนะฮะเพื่อเสริม
1: ที่เขาส่งเลข284มาไงพี
0: ่ครับ
1: ที่บอกว่าหาเงินเก่งแต่เก็บยากแล้วก็มีปัญหาเอกสารเดี๋ยวผมจะมีเลขที่แบบเซฟเซฟให้ทุกคนไว
0: ้บอกเลยได้ไหมอาจารย์
1: ทุกคนจดนะอันนี้คือเลขเซฟมาก
0: เดี๋ยวบอกสองรอบแรกก่อน
1: เลขนี้เซฟมากๆคือ145964รหัสล็อกหน้าจอสะดวกเอาไปล็อกก็ล็อกถ้าไม่สะดวกก็เขียนใส่กระดาษใส่ไว้ในเคสข้างหลังก็ได้หรือทำเป็นวอลเปเปอร์ก็ได
0: ้ครับ
1: รหัสนี้145964จะเสริมในเรื่องของการเอาตัวรอดเก่งการพูดเก่งมีวาจาเป็นทรัพย์หาเงินเก่งนะครับแล้วช่วงไหนถ้าทำบุญเยอะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาน ะครับเป็นตัวเลขที่เซฟๆใครก็ใช้ได้
0: เคยให้เบอร์นี้กับคนมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะครับ
1: หมายถึงรหัสนี้เหรอครับ
0: ใช่ที่คิดออกมาแล้วก็บอก
1: ออกแบบรหัสใช่ไหมพี
0: ่ใช
1: ่ถ้าออกแบบรหัสผมไลฟ์ใน TikTok น่าจะประมาณ3ปีแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีผมก็ออกแบบละ
0: ก็คือ2ปีที่ผ่านมาให้เลขนี้ตลอด
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าว
1: มันมีหลายๆเลขสมมุติพี่แท่งเหมาะกับเลขอะไรพี่แท่งทำเป็นพี่แท่งเป็นดารา
0: ครับ
1: หรือว่าอีกคนนึงเป็นแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าตลาดนะตัวเลขไม่เหมือนกันครับ
0: เข้าใจแล้วทำไมวันนี้เลือกเป็นเลขนี้ให้เราม
1: ันเป็นเลขเป็นตัวเลขที่เซฟ
0: อ๋อ
1: เซฟใครก็
0: ใช้ได้ทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยเป็นเลขกลาง
1: ๆครับ
0: นะฮะเป็นเลขกลางๆแต่ถ้าจะเจาะลึกเดี๋ยวค่อยทักหาอาจารย์
1: ใครที่อยากได้
0: คุณเป็นตำรวจทหารฝ่ายขายผู้หญิงผู้ชายนักดนตรี
1: ใช่
0: อันนั้นเนี่ยก็จะลง
1: ต่างหาก
0: เหมาะกับหน้าจอของท่านแล้วก็อาชีพท่านแล้วก็นะครับนะฮะเขาเรียกฐานะสถานภาพตอนนั้นของแต่ละคน
1: แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าแฟนๆรายการเรียกข้าวว่าเซียนผมจะออกแบบให้ฟรีคนละหนึ่งรหัสถ้าใครอยากได้แอดไลน์หาผมนะทุกคนพิมพ์คำว่าแอดแล้วก็ S O E M M U 19
0: เสริมมู
1: 19
0: ก็แสดงว่าอันนี้อาจารย์จะฟรีให้สำหรับคนที่แอดมาหาอาจารย
1: ์ใช
0: ่แล้วก็จะเป็นรหัสของเขาเลย
1: ใช่
0: จะพูดคุยว่าอาชีพอะไรยังไงอาจารย
1: ์ใช
0: ่อ๋อ
1: เป็นทหารเป็นตำรวจอยากได้รหัสเก็บเงินอยากได้รหัสเรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวผมออกแบบให้เฉพาะบุคคล
0: โอ้โห
1: ใครที่อยากได้ทักอะไรแอดมาตอนนี้เลย
0: นะครับแอดอะไรฮะ
1: แอด S O E M M U 19
0: ครับอ่ะทักหาอาจารย์นะฮะจดเอาไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวท้ายรายการบอกอีกทีเอาลุยกันต่อ
1: ครับผม
0: นะครับคุณโอไปแล้วเรียบร้อยนะครับไหนคุณโอ
1: ลืมบอกนิดนึงพิมพ์บอกผมด้วยว่ามาจากรายการเรียกข้าวว่าเซียนไม่งั้นเก็บตังค์นะ
0: เออถ้าอยากฟรีนะบอกมาจากเรียกข้าวว่าเซียนครับ
1: เอออ
0: ยากขอเลขล่างนายอ่ะนี่พูดแล้วนะฮะบัตรประชาชนนะฮะ0918
1: เป็นคนเก่งครับซ้ายได้ขวาได้หยิบจับอะไรทำได้หมดแต่ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกโกงถูกหักหลังถูกเอาเปรียบตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็เหนื่อยมากๆต้องทำคนเดียวครับ
0: บัตรประชาชนนะ80229เดี๋ยวนะไม่ใช่ละ0229775
1: เบอร์นี้ทิ้งได้เลยใจอ่อนมาก
0: ๆครับ
1: คิดเยอะคิดมากปล่อยวางไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายไม่หายครับ
0: โอ้ยหมดตัวนะฮะปวดตัวอีกต่างหาก
1: ใช้ต่อไปร่างกายสุดโทรมนะ
0: 0313206
1: ใจร้อนใจอ่อน มีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันจะมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาช่วงไหนดวงตกแย่ทุกด้านครับทิ้งอันนี้ทิ้งเลย
0: ทิ้งโอ้ทิ้งหมดเลยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ทิ้งทั้งสองเบอร์ฮะ
0: ชิมหรือซิมไม่แน่ใจนะชื่อนะฮะ
1: บ
0: ัตรประชาชน8666โอ้โหบัตรสวยสวย
1: หาเงินเก่งและชอบใช้เงินมากๆระวังเรื่องการจับจ่ายใช้เงินดีๆเพราะเราเป็นคนมีเงินไม่ได้ชอบใช้เงินครับ
0: เงินสะพัดกระจุยกระจายเลยไม่เคยอยู่หรอกเห็นตลอดได้จับแป๊บเดียวไปแล้วบัตรเลขโทรศัพท์ครับ541-4942
1: ถือว่าดีนะใช้ได้
0: นะ
1: เอาตัวรอดเก่ง
0: ครับ
1: ฉลาดเอาตัวรอดเก่งมีเสน่ห์ไอเดียความคิดดีไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักครับอันนี้เบอร์ใช้ได้
0: เหมาะกับผู้ชายไหมไอ้24เนี่ย
1: มันเป็นเลขเสน่ห์พี่แท่ง
0: เล
1: ยมันออกแนวคล้ายเหมือนไปอยู่ตรงไหนมีแต่คนรัก
0: คุณหนูนิดนึงนะเนี่ย
1: มันจะอ่อนหน่อยแต่ถือว่าดีครับ
0: ครับน้องทีฮะหมายเลขโทรศัพท์เลยนะครับ845-5186ครับโอ้โห
1: เบอร์นี้ใจดีจนเกินไปครับ
0: จะ
1: ถูกโกงถูกเอาเปรียบได
0: ้
1: ทำคุณคนไม่ขึ้น
0: ครับ
1: ชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์ใจใหญ่ครับ
0: ครับคนต่อไปนะฮะมี2เบอร์ฮะเกษียณแล้วครับใช้เบอร์ไหนดีพอน้องจอมนะครับ64-6441545เบอร์นี
1: ้เบอร์นี้ก็ดี
0: ดีนะ
1: 651-4544
0: 644-1545ผมชอบนะแล้วก็จะมีอีกเบอร์นึงฮะ651-4544
1: ผมให้เบอร์แรก
0: เบอร์แรกนะ
1: 641-545มันจะเด่นในเรื่องเสน่ห์เจรจาแล้วก็เอาตัวรอดครับ
0: 54
1: ได้อุปถัมภ
0: ์545ดีฮะ
1: ใช่ครับดี
0: ดี
1: เบอร์นี้ดีกว่า
0: ใช้ไปเลยเบอร์เดียว
1: เบอร์หลังปิดเบอร์หลังจะชิลไปหน่อย
0: ขอบคุณครับพี่แท่งแนะนำเย็นหน่อย
1: ทำไมจะมีเงิน0401
0: แนะนำเย็นหน่อย
1: พี่เย็นเขาวิเคราะห์ไปแล้ว401
0: อ๋อพี่เย็น
1: เขาวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขามีปัญหาเอกสาร
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่เด่นไม่ดังทักมาขอรหัสล็อกหน้าจอกับ
0: พ
1: ี่
0: เย็นทักหาอาจารย์เลยนะ
1: @SOEMMU19 ก็คือมี M 2ตัวนะ
0: ครับบอกชื่อเย็นค่ะแฟนรายการเรียกข้าว่าเซียนขอรหัสล็อกหน้าจอหน่อยนะฮะอยากมีเงินลำบากเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ค่อยเงินทองไม่ค่อยจะมี
1: ครับ
0: ไปหาอาจารย์อาจารย์จะให้นะครับ
1: ออกแบบ
0: เบอร์ให้กับพี่เย็นฟรี
1: รายบุคคลนะ
0: เฉพาะพี่เย็นเลยนะแต่ถ้าทั่วไปไม่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้เดี๋ยวค่อยทักหาอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับนะข้างนอกวันนี้เอาเลขนี้ไปก่อน145964
1: ครับ
0: ไปเปลี่ยนรหัสหน้าจอของทุกคนแฟนรายการตอนนี้ไปลองดูกี่เดือนนะรู้ผลกัน
1: มันแล้วแต่คนแต่มันจะดีขึ้นแน่นอน
0: เดือนนึง
1: ยังไงก็ดีขึ้น
0: รู้สึกเหรอ
1: มันเป็นเหมือนประมาณ
0: รู้สึกยัง
1: การเปลี่ยนตัวเลขที่ไม่ดีออก
0: ช้าที่อยู่3เดือน
1: โอ้ยังไงก็เห็น
0: ยังไงก็เริ่มเห็นผลแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับอาจารย์เล็กเสริมมู
1: กลับมาด่าได้
0: ตามไปตามไปตามติ๊กต่ออาจารย์เล็กได
1: ้ครับ
0: นะครับติ๊กต่ออาจารย์เขียนว่า
1: ออ่างแล้วก็จุดแล้วก็เล็กแล้วก็เสริมมู
0: เล็กนะโรลิงนะ
1: ครับ
0: นะฮะออ่างจุดเล็กแล้วก็เสริมมูภาษาไทย
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยเลยนะครับนะฮะลองใช้นี่ไปก่อนรหัสล็อกหน้าจอ145964 2-3 เดือนเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
1: เดี๋ยวจะรู้เอง
0: ทักเข้าไปในTikTokเดี๋ยวอาจารย์คุยกับอาจารย์ส่วนตัวเลยอาจารย์ผมอยากได้เบอร์โทรละ ว่ากันนะฮะเอาละครับบัตรประชาชนนะฮะ2672
1: ชีวิตที่ผ่านมาบอกเลยว่าเหนื่อย
0: ชื่อโอ
1: เหมือนอยู่คนเดียวแบบเหงาๆมาตลอดเลยคุณโอแล้วก็ช่วงไหนดวงดีมีเยอะช่วงไหนดวงตกหายหมดไม่เหลือ
0: ครับ
1: ตัวเลขแบบใช้คำว่าเลขต้องห้ามหมดเลย
0: พี่โอใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะ3949578
1: ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์หน้าตาไม่ค่อยรับแขกช่วงไหนดวงตกแย่ทุกด้านเบอร์นี้ก็ไม่น่าใช้ครับ
0: เปลี่ยนนะพี่โอนะลองดูว่าตรงไหมตรงค่อยเปลี่ยนไม่ตรงก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อยุทธครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ631-1023
1: ทิ้งยุทธนิสัยเหมือนเด็กครับคุณยุทธนิสัยเหมือนเด็ก ไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนจะรู้สึกว่ายังเด็กไม่แก่
0: ด้วยใจร้อนด้วยเงินทองก็ไม่ค่อยมีด้วยรักสามเศร้าอีกมีปัญหาวุ่นวายกับความโอ
1: ้ทุกเยอะ
0: จับคู่ไหนที่พังหมดเลยยุทธเอ้ย
1: ครับผม
0: นะครับเบอร์โทรศัพท์มันไม่ดีเลยมันพาเราไปแย่บัตรประชาชนของยุทธครับ14930

0: แต่ใจอ่อนมากครับระวังเรื่องความใจอ่อนให้ดีครับ
1: คุณนมฮะคุณนมอ่านผิดนะไม่ผิดนะ
0: ไม่ผิดไม่ผ
1: ิดนะนอนหนูมอม้า1223585
0: ชีวิตขึ้นลงไม่มั่นคงครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะแล้วก็ใจอ่อนมากๆดูแลคนอื่นดีแต่ใจอ่อนมาก
1: ครับ
0: ปัญหาใหญ่แก้ได้หมดติดปัญหาเล็กๆจุกจิกแก้ไม่ได้ครับ
1: ครับเปลี่ยนไหมเบอร์นี
0: ้เบอร์นี้ทิ้งได้เลยครับ
1: ทิ้งนะใช้คำว่าทิ้งเลยนะฮะจากอาจารย์เล็กนะฮะคำตอบมาแล้วฮะบอกตรงเลยครับชิวเลยครับบัตรประชาชนลงท้าย167ฮะเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ผมเองฮะทะเบียนรถ195อาจารย์
0: 195ถือว่าใช้ได
1: ้
0: ดีใช้ได้เลย
1: หากันนะเนี่ย
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
1: เขาหากันนะผมชอบมาก159เนี่ยอยากเป็นทะเบียนรถมากเลยอยากเป็นเบอร์บ้านเบอร์อะไรเงี้ยนะครับ
0: ขายให้พี่แท่งครับติดต่อม
1: ามาเลยเดี๋ยวผมซื้อคันใหม่ก่อนรอรถไฟฟ้าชื่อหนุ่มฮะบัตรประชาชนนะฮะลงท้าย484
0: เป็นคนเด่นในเรื่องการเจรจาคร
1: ับ
0: เจรจามากๆพูดเก่งเจรจาเก่ง
1: ครับคล่อง
0: หูดับตับไหมแต่มีปัญหาเรื่องเอกสารระวังเรื่องเอกสารดีๆระวังเสียเงินเอกสารครับ
1: ครับพี่หนุ่มนะพี่ต้นครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ562-2335
0: เบอร์นี้เป็นคนที่ดูแลคนอื่นดี
1: ครับ
0: เป็นเบอร์มหาเสน่ห์แต่สุ่มเสี่ยงในเรื่องมือที่3แล้วก็ใจอ่อนมากๆคร
1: ับ
0: อีกมุมนึงก็ใจร้อนด้วยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์แกว่งเดี๋ยวใจร้อนเดี๋ยวใจอ่อน
1: พี่ต้นนะ
0: ครับ
1: บัตรประชาชนพี่ต้นครับ514
0: ถือว่าดีฮะผู้ใหญ่อุปถัมภ
1: ์
0: เอาตัวรอดเก่งครับใช้ได้เลย
1: นะเบอร์ชีวิตดี
0: ครับ
1: คุณยุทธครับ4384859
0: เบอร์นี้เด่นเรื่องการเจรจาพูดเก่งเจรจาเก่งในเวลาโกรธบอกเลยว่าถ้าด่าปากเสียด่าไม่สนใจใครระวังเวลาโกรธห้ามพูด
1: นะฮะลงท้ายบัตรประชาชนของยุทธครับ2110
0: นิสัยเป็นคนแมนๆผู้ชายครับ
1: ครับ
0: ลุยสู้ชอบการแข่งขันแต่จะไม่เด่นไม่ดัง
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนคนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
1: ทะเบียนรถฮะ7702เปลี่ยน
0: ทะเบียนไม่น่าใช้ครับอ
1: ันตรายพี่
0: ใจอ่อนคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกาย
1: แสด
0: ง
1: ว่าคุณยุทธส่งนะเปลี่ยนเลย
0: คุณยุทธน่าจะขับรถบ่อยและนานถ้าแบบนี้อาการปวดเมื่อยใช่มันจะเป็นไม่หาย
1: ไม่รู้พี่ยุทธเป็นแท็กซี่หรือเปล่าหรือว่าขับนะฮะรับจ้างอะไรหรือเปล่าคุณเจฮะตรงตามนี้เลยครับเปลี่ยนเป็นเลขอะไรดี
0: จำไม่ได้ว่าคุณเจใช้เลขอะไร
1: เจ220
0: แต่ถ้าผมบอกว่าเปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนครับ
1: 0288ไงพี่เจ70288อ่ะย้อนไปดูนะ
0: เปลี่ยน
1: เลยพี่
0: เปลี่ยน
1: เจเปลี่ยนอะไรดีเอาเซฟๆอาจารย
0: ์เบอร์มือถือเหรอครับ
1: ครับ
0: เบอร์มือถือไม่รู้คุณเจทำอาชีพอะไรมันหลักๆอ่ะตัวเลขอ่ะมันต้องส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ
1: เลขอะไรยังมีในโทรศัพท์ดีกว่าอาจารย์ให้เลี่ยงเลยเอาแบบกลางๆเหมือนรหัสหน้าจอเนี่ย
0: ถ้าเลขที่ไม่ควรใช้ก็จะเป็นเลข0เลข0เลข7เลข8
1: 78อันนี้นะ
0: ไอ้พวกเนี้ยห้ามใช
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าไม
1: ่เอาคู่อาจารย์เอาคู่สัก5คู่อย่าไปใช้อันเนี้ยห่วง
0: งั้นเลขต้องห้ามแล้วกันพี่แท่ง
1: คือแบบโอ้โห5ดาวเลยอันนี้แรงมาก
0: ถ้าเนี้ยคือเลขต้องห้ามคือห้ามใช้ครับ00 00เสียงโรคร้ายแรง1331
1: 13
0: เหตุ
1: 31
0: ครับ2552เลขของผู้หญิงห้ามใช้
1: คือให้ไปเลขนึงน่ะถ้ากลับไปกลับมาไม่ต้องใช้เลย
0: ครับ
1: นะครับถ้าพูดว่า13เนี่ยให้คิดเลยว่า31ก็ใช้ไม่ได้นะครับนะฮะ
0: 2552
1: อันนี้ไม่อยากให้ใช้เสียเปรียบเขา
0: 2772อันนี้เลขพัดพลาดสุดท้ายอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: 67766886เนี่ยมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6คู่หลักๆ6คู่นี้ห้ามใช้เลย
1: 37อ่ะ
0: 37มันไม่ถึงขั้นเลขต้องห้าม
1: เหรอ
0: แต่ก็ไม่ควรใช้เพราะว่า37เป็นเลขอุปสรรคทำอะไรจะมีอุปสรรคจุกจิกกวนใจตลอด
1: ฮะ37นะ
0: 3773
1: 07อาจารย
0: ์07เป็นคิดเยอะคิดมากก็ไม่ควรใช้แต่ถ้าเป็นต้องห้ามเลยคือ001331
1: มัน
0: 2552 2772 6776 8668
1: ที่บอกเนี่ยมันถึงชีวิตน่ะ
0: ม
1: ันถึงชีวิตมันถึงคาดมากนะอย่าใช้02อย่างเงี้ยมันเยอะมาก
0: 02ใจอ่อนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเพศของผู้หญิง
1: นะครับอันนี้อันตรายอย่าไปใช้มัน
0: ครับ
1: นะครับคุณเจไม่รู้เบอร์อะไรไอ้เบอร์คุณเจไม่อย่าใช้เลยถ้าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาเลข8ออกนะเจนะเอาเลข8ออกเลข0ออกนะครับนะจากเบอร์เอาเลข0378ออกจากเบอร์อ่ะเจเอากันแบบง่ายๆเลยนะ0378เนี่ยออกจากเบอร์เลยเจไปหาอะไรก็ได้ในโทรศัพท์อย่ามี0378นอกจากเลขหน้าสุดศูนย์อันนั้นมันบังคับคุณเต้ฮะ 7

0: 9994
1: โอ้โหนี่เขาบอกไงปวดหลังทุกวัน
0: จริงครับผมปวดหลังมาทุกวันปวดมาหลายปีแล้ว
1: คุณ
0: เลขที่ทำให้คุณปวดหลังก็คือ77
1: นี่ขนาดไม่ได้เรียนนะครับเนี่ย
0: นี่ผมฟังอาจารย์นี่แหละผมอะแท่งสิทธิ์เล็กฟังนะจัดรายการแล้วก็จดๆฟังๆนะอาจารย์บอก777
1: คุณเต้ถ้าคุณเต้ใช้ต่อ
0: ทุกคนนะมันมีแค่ร้อยเลขเองเราฟังไปฟังมาเทียบไปเทียบมาเราก็จะจำได้เราก็จะจำได้ว่าเอ้ยไม่ดี
1: คุณเต้แนะนำว่าเบอร์นี้ทิ้งเลยไม่งั้นร่างกายจะแย่กว่านี
0: ้ครับนะฮะคุณใหม่นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0881994การเงินการงานเป็นไงบ้างคะ
1: อันนี้ทำคุณคนไม่ขึ้นเลยถ
0: ู
1: กโกงถูกขาหลังตลอดแล้วก็ชอบทำอะไรตามอารมณ์ใช้เงินตามอารมณ์ใจใหญ
0: ่
1: ปากบอกให้คือให้และต้องเป็นคีย์แมนหาคนช่วยเหลือยากมีลูกน้องก็ต้องทำแทนลูกน้อง
0: เหนื่อย
1: เหนื่อย
0: ทำคนเดียว
1: อันนี้ไม่น่าใช้
0: นะครับพี่ใหม่เปลี่ยนนะทะเบียนรถนะครับนะ7ขอละครังดอเด็กปะ
1: ขอไข่ดอเด็ก5
0: ขอขอไข่นะ7ขอไข่ดอเด็กมองเป็นไงวะน่ะ5601
1: บาเลขนี้ไม่น่าใช้ครับมีเงินเข้ามาเท่าไหร่มันจะไหลออกหมดมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาเก็บเงินยาก
0: ไปพี่กองทะเบียนไปขอเขาง่ายๆ
1: เป็นใหม่
0: นะเป็นใหม่อย่างที่ผมบอก0378อย่าให้มันมีนะมันอันนี้กลางๆนะพี่นะทุกคนเลยนะฮะแฟนรายการนะที่รักเบอร์โทรศัพท์ครับ3374968ดีไหม
1: อันนี้ทิ้งเลยใจร้อนมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาไม่ราบรื่นชอบทำอะไรตามอารมณ์ใจใหญ่ป๋าปากบอกให้คือให้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง
0: ครับ
1: หมดไม่เหลือ
0: ครับ692-5979
1: ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงนะแต่เบอร์นี้ผู้หญิงไม่น่าใช้ผู้หญิงห้ามใช้ถ้าผู้ชายใช้อ่ะมันจะเป็นเลขนารีอุปถัมภ์เวลาคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่ายแต่ความรักไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวแบบนี
0: ้ครับสวัสดีครับอาจารย์พี่แท้งนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ7982442เบอร์สวย
1: เด่นในเรื่องเสน่ห์เจรจามีเสน่ห์ใครอยู่ใกล้จะรักจะชอบหาเงินเก่งแต่เก็บเงินยากผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ
0: ์
1: ความรักไม่ค่อยดีครับ
0: โอ้เบอร์คุณโก้มี2เบอร์นะฮะ6252442
1: เบอร์นี้จะเป็นเบอร์นารีอุปถัมภ์เวลาคุยอะไรกับผู้หญิงจะง่ายถ
0: ้
1: าผมมองว่าถ้าคุณโก้เป็นผู้ชายเบอร์นี้จะเหมาะสำหรับการใช้มากกว่าเบอร์แรก
0: นะพี่โก้นะทะเบียนรถเบอร์นี้ใช้ได้ไหมครับ6913
1: โอ้อันนี้คือเลขอุบัติเหตุเลยนะ
0: 1913อันตราย
1: ใช่มันคือเลขอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ใช้เด็ดขาดทุกคนลองไปสังเกตดูนะหลังรถแอมบูเลนซ์หลังรถกู้ภัยจะมี1331เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอุบัติเหตุเขาจะมีงานไม่น่าใช้ครับ
0: ครับผมเบอร์โทรฮะ5548889
1: คนนี้จะมีความเป็นตัวเองสูงใจใหญ่ปากบอกให้คือให้และใจดีมากระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบได้
0: นะ
1: ได้ครับ
0: ต่อจังนะ8415ฮะบัตรประชาชน
1: ใช้ได้อยู่ฉลาดเอาตัวรอดเก่งผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดี
0: ครับแฟนรายการครับแหมเหลืออีก3นาทีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้นะครับนะฮะรหัสล็อกหน้าจอนะครับอีกครั้งนึงกับทุกคนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์เล็กมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับ SMS ที่ส่งมาขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับแล้วก็ตามไปหาอาจารย์ได้นะครับนะฮะอาจารย์เนี่ยที่ต่อจากแฟนเรียกค่าเปอร์เซ็นต์ตามไปหาอาจารย์ได้ที่ไหนครับพูดคุยกันต่อคืนนี
1: ้ทักอาจารย์ได้ที่ TikTok
0: ครับ
1: พิมพ์คำว่าอจุดเล็กแล้วก็เสริมมูเป็นภาษาไทยครับ
0: ครับ
1: เข้าไปเสิร์ชใน TikTok
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดนะฮะไลฟ์ Live นะครับนะเบาๆนะฮะรับไปรายการที่ไม่ได้ตอบตรงนี้กับ99นะครับนะฮะเรียกค่าวเสียนนะครับแล้วก็รหัสล็อกหน้าจออาจารย์ก็ให้แล้วนะครับก็คือ145964
1: ครับ
0: นะครับอันนี้แบบกลางๆเลยนะครับ145964
1: มีคนถามนะฮะพี่แท่งว่าตัวเลขนี้สามารถสลับได้ไหม
0: เช่น
1: มันสลับไม่ได้นะอี15964ถ้าสลับความ
0: ไม่ได้ดิเพราะว่า45มัน4มันติด5ถ้าเราไปสลับ1499มันก็จะไปอีกแบบนึง
1: ความหมายจะเปลี่ยนมันจะไม่เป็นกลางทุกคนจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะผมออกแบบให้ฟรีคนละ1รหัสทัก LINE แอดมาSOEMMU19 ครับ
0: ครับผม
1: แล้วใครที่อยากเรียน
0: ใครอยากมีอาชีพเสริมอยากเรียนไม่แน่นะครับนะอาจจะเป็นอาชีพหลักของคุณได้เลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะครับมีใครบ้างนะฮะที่มาเรียนมีหมอ
1: มีทุกอาชีพ
0: มีแอร์โฮสเตส
1: มีนักร้องก็มี
0: นักร้องก็มี
1: ดีเจก็มี
0: ดีเจก็มีเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็นะครับหารายได้พิเศษนะครับนะช่วยเหลือตัวเองนะครับนะฮะด้วยการนะครับเพิ่มอาชีพนะฮะด้วยการไปเรียนคอร์สติดต่อยังไงฮะอาจารย์จะสอนอะไรก่อน
1: วันที่6เดือนหน้าวันที่6มิถุนาเนี่ยผมจะสอนไพ่ทาโร
0: ่ครับ
1: วันที่7มิถุนาสอนตัวเลขที่ผมวิเคราะห์ให้ทุกคนดูตอนนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็วันที่13สอนไพ่ทำดีสมหวัง
0: ครับ
1: ผมสอนที่ลำลูกกาคลอง5ตลาดแสงอารีลำลูกกาคลอง5
0: มาไม่ได้ออนไลน์ได้ไหมฮะ
1: ออนไลน์เป็นซูมได
0: ้ครับ
1: ใครที่อยากเรียนก็ทัก LINE แอดมา @soemmu19 บอกว่าอยากเรียนเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนรายการใครที่เข้ามาแล้วทักผมบอกว่าเป็นแฟนรายการแล้วอยากมีอาชีพเสริม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมลดให้พิเศษถ้าเรียนปกติ 3,500 บาท
0: ครับ
1: ผมลดเหลือ 3,500 3,000 บาทท
0: วนลดทวนๆเลยนะครับแต่ถ้าใครนะเงินไม่พอเลยยังไม่พร้อม
1: ครับ
0: อยากได้รหัสล็อกหน้าจอนะครับก็บอกว่ามาจากเรียกเข้าว่าเซียน
1: ครับ
0: เข้าไปที่แอดเหมือนกันนะฮะไลน์แอดเหมือนกัน
1: ไลน์แอดเหมือนกันคร
0: ับ ไลน์แอดเหมือนกันทุกคนจะได้รหัสล็อกหน้าจอของตัวเองในแบบที่ชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณทำงานอะไรแล้วคุณอยากจะได้อะไรบอกอาจารย
1: ์
0: อาจารย์ให้ฟรีคนละ1เบอร์นะฮะแฟนรายการครับนะฮะวันนี้ผมอาจารย์เล็กหมดเวลาแหมกำลังเมามันเลยทุกคนขอบคุณมากๆเลยถล่มทลายเลยนะ SMS วันนี้สำหรับนะฮะอาจารย์เล็กเสริมมูเซียนของเราในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับนะมีแต่สุขภาพที่ดีโชคที่ดีเรื่องดีๆได้รับโอกาสดีๆเจอคนดีๆชีวิตดีๆนะครับนะฮะไม่ดียังไงเดี๋ยวติดตามเรียกข้าวว่าเซียนนะครับเราก็จะมา
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินธุดงค์ที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลนางสาวชนกจันทาทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นมาบัดรักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจ้งนโยบายปราบยาเสพติดชี้ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้น120จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทำขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เธอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับรยันชากี้ออกมาวิจารณ์ผู้ตัดสินในเกมที่ฝรั่งเศสชนะปารากวัยรยันชากี้วิจารณ์ผู้ตัดสินว่าปล่อยนักเตะทำฟาวหนักและไม่คาดโทษหลังปารากวัยฟาวบ่อยแต่ไม่มีใบเหลืองในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่ฝรั่งเศสเฉือนชนะปารากวัย 1-0 จากลูกยิงจุดโทษของคิลิยานเอ็มบัปเป้ในแมตช์นี้มีการพูดถึงผู้ตัดสินอย่างอิลกิสตันตาเซฟที่ปล่อยให้นักเตะทำฟาวบ่อยเข้าปะทะหนักแต่ไม่มีการลงโทษใดๆสำหรับสถิติในเกมนี้ปารากวัยทำฟาวไปถึง13ครั้งแต่ไม่มีใบเหลืองเลยแม้แต่ใบเดียวแถมมีการเล่นลูกตุกติกอยู่หลายครั้งขณะที่ฝรั่งเศสทำฟาว11ครั้งโดนไปถึง3ใบเหลืองเตียโกอัลคันตารายกย่องเปดรีว่าเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้เตียโกอัลคันตาราอดีตนักเตะทีมชาติสเปนออกมายกย่องเปโดรกอนซาเลสโลเปสหรือเฟรดี้มิดฟิลด์ทัพกระทิงดุของบาร์เซโลนาว่าเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้สำหรับเปดรี่กลายเป็นเสาหลักสำคัญของทีมชาติสเปนร่วมกับโรดริโกเอร์นันเดสหรือโรดรีในศึกเวิลด์คัพครั้งนี้ก่อนที่ทัพกระทิงดุของลุยส์เดลาฟูเอนเต้จะลงดวลกับโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายวันจันทร์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายคลื่นย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ

0: Active Radio FM 99 MHz ครับนำรายการ Motor Intent มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มครับเราจะอยู่กันเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์และการเดินทางนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้แล้วผมคทาทองไวทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจ้ดินทรารัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
0: ครับสวัสดีครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีนะครับย้อนหลังกลับไปอีกวันก็เป็นวันพุธถูกไหมฮะ
1: เลยวันพุธก็เป็นวันอังคาร
0: นะไม่มีเรื่องเลยจะคุยมาถึงก็เล่นตลกก่อนเลย
1: วันนี้นะครับวันนี้ณขณะนี้นะมีรถเปิดอีก1คันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน Honda นะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็บอก Honda ไปแล้วนะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร
0: ครับ
1: สำหรับ Honda วันนี้ก็เปิดรถ1คันแต่ไม่ใช่รุ่นใหม่ฮะเป็นแค่ Minor Change เท่านั้นสำหรับ Honda City นะครับเป็น Minor ผมก็ยังไม่เห็นรถนะยังไม่เห็นเพราะว่าเขากำลังจะเปิดกันก็น่าจะเป็นทรงแบบ EV EV แค่นั้นแหละน่าจะเป็นกันชนหน้าอะไรอย่างงี้นะที่ทำนะครับ
0: ครับ
1: นะถ้าว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยน Minor Change ก็ปรับนู่นนิดนี่หน่อยนะแต่คนที่เป็นเจ้าพ่อ Minor Change ของประเทศนี้ในอดีตที่ผ่านมาเจ้าพ่อ Minor Change พี่เย็บคิดว่ายี่ห้ออะไร
0: ยี่ห้อ Minor Change เหรอ
1: เจ้าพ่อ Minor Change เลยเจ้าพ่อของวงการรถต้องรถใหม่ Minor Change นี่ต้องเขาเลยอย่าคิดนาน
0: ไม่ดูนึกไม่ออก
1: นิสสัน
0: อ๋อใช
1: ่ Minor Change นิสสันสมัยก่อนนะมีไฟอะไรนะไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเพิ่มที่วางแก้วก็ Minor Change แล้ว
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า Honda ก็ลองรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับ Minor Change แล้วราคาจะถูกลงไหม
0: ผมเคยถามด้วยบอกว่าเปลี่ยนอะไรอ่ะ
1: ดูไม่ออกบางทีดูไม่ออก
0: เปลี่ยนแค่นี้เหรอเขาบอกแล้วเปลี่ยนป่ะล่ะ
1: เออแล้วเปลี่ยนป่ะล่ะ
0: ก็เปลี่ยน
1: นะครับ
0: นี่หน้าตาซิตี้ใหม
1: ่นะครับนะนี่ใช่เหรอพี
0: ่ก็ดูสวยดี
1: พี่เปิดรูปผิดเปล่าแอคคอร์ดหรือเปล่า
0: ไม่ปิดซิตี
1: ้นะ
0: นะ
1: ครับ
0: สวยดี
1: วันนี้ก็มีเรื่องราวอะไรมาฝากบ้างไหมพี่เจ๊พี่มีเรื่องอะไร
0: มีค้างคาจากเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนคุณผู้ฟังเล่นงานเราไม่ยอมสนใจคุณผู้ฟัง
1: มันหมดเวลาน
0: ะครับคุณผู้ฟังถามเข้ามาเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับมัวแต่พี่โจมัวแต่จีบพี่อาร์มอยู่นะครับ
1: พี่ลีพี่ไล
0: เพราะพี่อาร์ม
1: บอกว่า
0: พี่อาร์มบอกว่าเขาบอกว่ายางรถยังต้องเติมลมแต่ถ้าอยากให้เธอนิยมต้องทำยังไงพี่อามส่งข้อความมาเมื่อวานนะหลังจากนั้นพี่โจกับพี่ลีพี่ไลอยู่กับชอบยิงข้อความอันเนี้ยนะก็เลยไม่ได้อ่านข้อความสุดท้ายไปข้อความสุดท้ายก็ส่งมาว่า Ranger ปี2000เกียร์ออโต้นะครับจอดทิ้งไว
1: ้
0: จะเอามาขับเล่นควรเช็คเปลี่ยนอะไรบ้างครับอืม
1: Ranger ปี2000
0: ปี2000ครับ
1: Ranger ปี2000
0: อืม
1: จอดทิ้งไว
0: ้ครับ
1: เกียร์ออโต้แล้วมันสตาร์ทติดมั้ยอ่ะ
0: ก็ต้องสตาร์ทติดดีจะมาขับเล่นอ่ะ
1: เล่นสตาร์ทติดก็ถ้าอยากจะใช้ก็
0: อันดับแรกเลยนะไปเช็คลมยางก่อน
1: เออ
0: เช็คลมยาง
1: ของ
0: ยาง
1: เครื่องเป็นไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรหน่อยไรพวกของเหลวก่อนนะพวกของเหลวนะเพราะว่าน้ำยางแอร์มันยังอยู่ในสภาพเต็มดีไหมเพราะมาขับเล่นมันต้องเย็นเย็น
0: 2000เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดไม่ได้สตาร์ทมาเลยก็ป่านนี้ก็ต้องเช็คที่แบตเตอรี่
1: เขาบอกแค่ปี2000รถปี2000ไม่ได้หมายความว่าจอดตั้งแต่ปี2000
0: ดูแบตเตอรี่นิดนึงด้วยครับ
1: อืม
0: นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันค่า CCA ในการให้ไฟสตาร์ทเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่บางทีมันอาจจะดรอปไปบ้างนะครับถ้ามันต่ำมากก็เปลี่ยนแบตซะหน่อยก็ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายปัญหามันจะไม่เกิดตอนเราอยู่ที่บ้านคุณผู้ฟังครับมันจะไปเกิดตอนเราขับไปข้างนอกแล้วเนี่ยแล้วไปดับเครื่องยนต์เนี่ยปัญหามันจะเกิดตอนนั้น ยิ่งตอนที่ไม่ได้เอาสายพ่วงสตาร์ทไปด้วยเนี่ย
1: โอ้ย
0: มันจะลำบากเหลือเกินตอนเดินขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะครับแดดก็ร้อนหรือบางทีฝนตกเนี่ย
1: แต่เพื่อนผมก็บอกว่าเพื่อนผมบอกว่ามีสองเลยนะมีสองเส้น
0: ครับ
1: ที่บ้านมีอยู่สองชุดแล้วเนี่ย
0: ใครใคร
1: บอกให้ซื้อไม่เอา
0: จริงๆก็มีสองเส้นแล้วไง
1: ตัวนี้ผมว่าตัวนี้เป็นฟอร์ดรุ่นที่ถ้าปี2000เนี่ยนะ
0: ใช่นะตัวเนี้ย
1: ตัวนี้มันออกมาพร้อมกับมาสด้าตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับออฟฟิศอยู่ที่เล็กรัชดาฟอร์ดเช่า2ชั้นออฟฟิศนะ
0: ครับ
1: เช่าออฟฟิศ2ชั้นมาสด้า2ชั้นอยู่ในตึกเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: ได้เงินมาก้อนเดียวกันฝรั่งให้มาฟอร์ดกับมาสด้านี่ไม่ได้เป็นนี่นะเป็นของฝรั่งนะ
0: ครับครับ
1: ให้เงินมาเท่ากันทำการตลาดฟอร์ดก็ทำไปมาสด้าก็ทำไปมีโมเดลเหมือนกันคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: มาสด้าน่าจะขาย BT50 ได้ดีกว่านะ แล้วก็มี Mazda 3
0: ตอนนั้นเป็น MID 50ตัวแรกที่เป็น2 Tone ด้วยนะ
1: แล้วก็มี Mazda ก็มี Protege
0: ครับ Protege
1: แล้วก็ Mazda ใช่มั้ย Ford ก็จะขาย Ranger นี
0: ้ครับ
1: แล้วก็มีพวก Ford รถเก๋งใช่ป่ะ Fiesta อะไรอย่างเงี้ย Ford มีอยู่นะ
0: อ่ะใช่ๆ Fiesta มันก็เป็น Fiesta อยู่ปี2002ครับ
1: ขายไปขายมาทำตลาดทำไปทำมา Mazda ขายแต่รถเก๋ง
0: เ
1: ออ Ford วันนี้ Mazda ขายรถเก๋ง Ford ขายได้แต่กระบะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ฟอร์ดก็จะมีกลุ่มทาร์เก็ตของเขาอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีแฟนเหนียวแน่นนะครับ
0: ก็น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นฟอร์สตาร์นะฟอร์สตาร
1: ์เฮ้ยไม่ได้
0: ก็ได้ขายทั้งคู่
1: คือเขาให้เงินมาเท่ากันเนี่ยแล้วเขาก็ให้วัดกันเองเลยนะว่าคุณจะทำการตลาดคุณจะขายยังไงแล้วก็
0: จอยได้จอยเทคโนโลยีกันได้
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมาดูเลยว่าเงินที่จะรีเทิร์นกลับมาเป็นยังไง
0: ครับถ้าคุณฟังนึกหน้าไม่ออกฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนอิฐบล็อกนึกออกไหมฮะ
1: เหมือนเป็นช่องลม
0: ช่องลมช่องลมนะครับแล้วก็ไฟก็ยังเป็นไฟทรงสี่เหลี่ยมอยู่
1: จริงๆก็เปลี่ยนพวกนี้พี่ของไทยของเหลวไทยอะไรนะ
0: ครับ
1: ของเหลวเนี่ยเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องมันเกียร
0: ์เช็คลมยางซ้าแบตเตอรี่เช็คซ้าน
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบนี้เนี่ยรถปี2000เนี่ยน้ำมันเครื่องก็ไปนู่นเลยพี่ไม่ต้องใช้ดีแบบว่าแพงมากถูกไหม
0: ครับ
1: น้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องแบบผมต้องซินเนติกอันนี้มันก็จะดูนี่ไปเปลืองซึ่งเปลืองไปซึ่งเปลืองไปเพราะว่า
0: เรื่องความจำเป็นใช้คำนั้นดีกว่านะครับ
1: เลือกความหนืดเลือกอะไรที่มัน
0: เดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยพี่โจเรื่องของการเลือกน้ำมันเครื่องที่มันถูกต้องหรือว่าการให้คำแนะนำน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจเคยได้ยินเคยใช้เคยรู้แต่ว่าโอ้โห6เดือนอ่ะปีนึงอ่ะเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันทีอ่ะเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ลืมเลือนไปบ้างวันนี้เราจะมีวิธีหรือว่าเคล็ดลับนะครับหลักในการจำง่ายๆให้คุณผู้ฟังได้รู้ดีกว่าว่าถ้าเกิดคุณใช้รถนะครับแล้วคุณจะต้องเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องดูจากอะไรหรือว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยเลือกน้ำมันเครื่องได้อย่างคุ้มค่าสมเหตุสมผลที่สุด
1: ครับ
0: นะครับเพราะน้ำมันเครื่องในท้องตลาดเนี่ยบอกตรงๆนะครับในบ้านเราเนี่ยมีทั้งน้ำมันเครื่องที่ผลิตเองในบ้านเรานะครับแล้วก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีแอบผลิตเองในบ้านเรา
1: แล้วก็มีซื้อน้ำมันเก่าไปต้มใหม่
0: ใช่
1: แล้วก็มากรอกใส่ป๋องใหม่
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกเนี่ยต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับต้องเลือกในแหล่งซื้อที่เชื่อถือได้
1: คือมันมีน้ำมันเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันก็จะมีแบบเยอรมันก็ขายเอาเข้ามา
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นไทยเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลาย
0: อินเดียก็ขาย
1: อินเดียด้วยเหรออ
0: าบังผมเห็นใน YouTube ส่วนใหญ่มันเอามาต้มแล้วขาย
1: อันนั้นไม่เอา
0: อันนั้นไม่เอานะ
1: ผมแนะนำอันนี้ดีกว่าผมมีเอกสารของซิก
0: ครับ
1: ซิก
0: แซด
1: ZIC ซิกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องจากเกาหลี
0: ผมเชื่อคุณ
1: อันนี้เกาหลีใต้นะอันนี้เกาหลีใต้ไม่ใช่เกาหลีเหนือนะต้องย้ำก่อนนี่เป็นน้ำมันเกาหลี
0: ผมว่าคุณผู้ฟังเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วรู้จักมานานแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังอาจจะยังไม่เคยลองหรือว่าอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจนว่าซิกเนี่ยมีจุดเด่นอะไรยังไงมีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นยังไงนะครับต้องบอกว่าแบรนด์ซิกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความมาตรฐานสูงในระดับโลกนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะเทียบไปนะครับการจัดเกรดเนี่ยบริษัทน้ำมันเครื่องใหญ่ๆในโลกเนี่ยเท่าที่คนไทยรู้จักก็เชลล์ออย
1: ล์ซิกนี่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเลยนะ
0: ใช
1: ่ใหญ่ที่สุดเลยนะ
0: พี่โอ้ยพี่โจคุณผู้ฟังครับพี่โจฆ่าผมอีกแล้วผมกำลังจะโชว์ภูมิสักหน่อย
1: เอาใหม่เอาใหม
0: ่มาถึงพี่โจบอกเลยว่าซิกใหญ่ที่สุดอ่ะผมไม่พูดละสรุปเลยกันโอเคถ้าในเกาหลีเนี่ยซิกเนี่ยเบอร์หนึ่งอ่ะใหญ่สุดโลกใหญ่สุดการตลาดก็สูงสุดละตัวเลขเขา
1: เจ๋งสุดแล้ว
0: เป็นที่เชื่อถือที่สุดนะครับความเชื่อถือนั้นมันไม่ได้มาจากเรื่องของการขายนานหรืออะไรนะแต่มันมาจากคุณภาพและเทคโนโลยีที่เขาใช
1: ้แล้วเขาพิสูจน์จากคือน้ำมันเครื่องเนี่ยนะสมมติเราเอามาเปลี่ยนเอามาขับเอามาอะไรเงี้ยนะเอามาถ่ายเนี่ย
0: ครับ
1: ถ่ายน้ำมันเครื่องปุ๊บครั้งแรกเนี่ยมันจะขับแล้วรู้สึกว่าลื่นขึ้นถ้าเราขับนะให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเน
0: ี่
1: ย
0: ให้สังเกตตรงนี้ครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเหยียบปุ๊บลื่นเลยเหรออาจจะยังไม่ชัดเจนเวลาจังหวะที่คุณเหยียบคันเร่งและคุณยกเท้าออกดูจังหวะแรงช
1: ิ
0: ง
1: มันไหล
0: ขึ้นใช่นะครับการทำงานของเครื่องยนต์สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือ เสียงเครื่องยนต์มันจะ

0: เงียบลงด้วย
1: นะครับแล้ว
0: มันจะช่วยทำให้เกิดความหล่อลื่นได้ดีขึ้น
1: แล้วซิกเขาพิสูจน์ในสนามแข่งมาหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: หลายรุ่นมากที่ไปสนับสนุน
0: ครับ
1: ปิกอัพรถเก๋งรถโอ้โหทุกรุ่นหลายหลายรุ่นนะหลายๆรุ่นที่ผมเห็นมีลงแข่งนะครับ
0: ผม
1: ก็สนับสนุนหลายหลายรุ่น
0: ผมมีความลับที่จะบอกว่าทำไมเขาต้องไปสนับสนุนในสนามแข่งทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบไม่ทราบ
0: เพราะว่ารถแข่งเนี่ยครับเวลาเขาใช้งานกันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เหมือนรถบ้านไงรถบ้านเนี่ยเราขับรถ60 80เจอไฟแดงเราจอดหยุดแต่รถแข่งเนี่ยขับไปแล้วพี่จะไปขอต่อท้ายหน่อยไม่ได้นะพี่ต้องแซงพี่ต้องเร่งไปอยู่ข้างหน้าให้ได้
1: ตลอด
0: ใช่
1: รอบสูงตลอด
0: นะครับมันจะเป็นการดึงสมรรถนะที่เรียกว่าสูงสุดของเครื่องยนต์มาใช้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีจริงอ่ะมันทนไม่ไหว
1: บางทีนะพี่อย่างแบบ Endurance เนี่ย
0: ครับ
1: จะ12ชั่วโมงหรือจะ25ชั่วโมงก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เราถ้าเราขับรถ25ชั่วโมงรถบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่ถ่ายหรอก25ชั่วโมงแล้วก็จอดแล้วก็สะสมไปเรื่อยแต่ว่าอันเนี้ยเขาถ่ายตลอดนะ
0: ครับ
1: วิ่งไปเดี๋ยวสักพักกลับเข้ามาจังหวะช่วงเซอร์วิสของแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะถ่ายแล้วก็เติมใหม่นะ
0: เ
1: พราะว่ามันต้องรักเรื่องเลยฮะไม่ให้มันสึกหรอไม่ให้เสียทานแล้วก็หล่อลื่นให้มันผ่านไปได
0: ้ครับ
1: นะเพราะว่ารถมันใช้เครื่องยนต์มันทำงานหนัก
0: ครับ
1: ครับ
0: โดยรวมน้ำมันเครื่องโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันเนี่ยจะมีด้วยกันแยกเป็นเกรดละกัน
1: หลักๆก่อน
0: หลักๆเนี่ยก็จะเป็น
1: เบนซินดีเซล
0: กลุ่มประเภทการใช้งานนะครับแล้วก็เกรดก็จะเป็นซินเทติกฟูลลี่ซินเทติก
1: เซมิซินเทติก
0: เซมิซินเทติกแล้วก็แบบธรรมดา
1: ก็จะมีสามมีเบสออยล์ธรรมดา
0: ใช่
1: แล้วก็เซมิซินเทติก
0: ครับ
1: แล้วก็ซินเทติกก็คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห
0: ์ครับ
1: กึ่งสังเคราะห์แล้วก็น้ำมันเครื่องแบบธรรมดาที่ใช้กัน
0: ใช่อันนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยก็คือวิธีการเลือกครับพี่โจ
1: ครับ
0: เวลาผมไปซื้อน้ำมันเครื่องบอกน้ำมันเครื่อง1แกลลอนนะครับเท่าแก่ถามเลยเอาเท่าไหร่40หรือเอา10 50 10 30บอกไม่เอาเดี๋ยวผมเอาเต็มแกลลอนมาให้ผม 30% 40%อย่างนี้ไม่ได้
1: พี่ซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ซื้อที่ไหนพี่พาผมไปเดี๋ยวนี้พี่พาผมไปเลยนี่
0: ไม่ใช่นะครับที่ตัวเลขต่างๆนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะ
1: เอาง่ายๆดูง่าย
0: ๆครับ
1: 0
0: 0หมายถึงอะไร
1: 0 40
0: ครับ
1: มัน0เท่าไหร่0เท่าไหร่มันเขามีเท่าไหร่0เท่าไหร่
0: เรามักอย่างเงี้ย0 0 40
1: ไม่ใช่อันเนี้ยเขามีเท่าไหร่ที่เขาเขียนอยู่เนี่ยใน
0: อันไหน
1: ตัวเนี้ย
0: อะไร
1: 0เท่าไหร
0: ่0 40
1: 0 40
0: ครับ
1: เอาคืออะไรครับ
0: 0ก็คืออะไร
1: เอาดูแบบเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจำอะไรมากศูนย์ใสสุดเลยซินเทติกเลยใสสุดลื่นสุดดีสุด
0: ครับ
1: ท็อปเกรดเลย
0: ครับ
1: 040ของซิกใช่ไหม040
0: ใช่ครับ
1: ก็พี่คิดว่าถ้ารถพี่ใหม่เอี่ยมเลยนะใหม่เอี่ยมแบบว่าไม่มีเคลียร์แลนด์ไม่มีการสึกหรอเลย
0: ครับ
1: ลูกแหวนลูกสูบวิ่งถูผนังกระบอกสูบที่แบบแทบไม่เหลือช่องให้รั่วเลย040ได
0: ้คือรถที่ใช้งานประมาณ
1: ใหม่ๆอ่ะ
0: เท่าไหร่7-8 หมื่นโล
1: ไม่เกินนี้
0: ไม่เกินแสน
1: อันนี้ได
0: ้เอาง่าย
1: ๆใส่
0: จำไว้เลยว่ารถคุณเนี่ยศูนย์ตัวแรกเริ่มต้นศูนย์ได้
1: ใช่
0: นะครับอันนี้เราแยกกลุ่มให้เห็นชัดๆก่อนนะแต่สมมติ
1: แล้วตัวเลขหลังเนี่ยก
0: ็
1: คือเป็น
0: สามสิบสี่สิบ
1: ช่วยระบายความร้อนอุณหภูม
0: ิ
1: ยิ่งสูงยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย
1: แค่นี้ง่าย
0: ๆส่วนบางครั้งเราไปเห็น API SN ABI
1: API นี่มันเป็นพวกอันนี้ครับ
0: มาตรฐาน
1: มาตรฐานสถาบันในการรับรองซึ่งเขาจะกำหนดตัวเลขแบบนี้คล้ายๆกันนี่แหละ
0: ครับ
1: API ก็อเมริกันปิโตรเลียมอินสติทูชัน
0: นะครับ
1: ก็จะบอกแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มาตรฐานมันก็ดูข้างกระป๋องมันจะเขียนแล้วที่ข้างกระป๋องเขาจะเขียนบอกด้วยว่าของซิกนะผมเพิ่งเห็นเนี่ย
0: ว่า
1: ที่กระป๋องจะบอกว่า MB approved Mercedes Benz approved
0: เฮ้ย
1: Volkswagen approve
0: เฮ้ย
1: มีจริงพี่
0: อ๋อเหรอ
1: เขาจะแอปบริษัทไหน approve ให้ใช้ได้แล้วก็จะไปเป็นน้ำมันเครื่องตำศูนย์อะไรเงี้ยใช่ไปอยู่ตำศูนย์บริการก็จะใช้เพราะว่าพอมีการ approve จากเหมือนกับ Mercedes-Benz BMW หรืออะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะใช้ได้เลยโดยที่ไอ้มันไม่ต้องแบบเฮ้ยมันจะใช้ได้ไหมที่ข้างกระป๋องเขามี approve อยู่
0: นั่นหมายความว่าศูนย์บริการหรือว่าโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาเติมมาให้นะวันเริ่มต้นด้วย
1: ใช่มี Renault Approve ด้วยนะแต่ผมไม่รู้จะใครใช
0: ้ถ้า Renault Approve นี่ Renault นี่เครือใหญ่มากนะ
1: ใช่
0: Renault Approve มันกินลด 30% ในบ้านเราสบาย
1: ๆแล้ว Volkswagen น่ะ
0: โอ้ก็เยอะมาก
1: Volkswagen กรุ๊ปใหญ่กว่าใหญ่มากเลยนะ
0: นะครับนะแล้วอีกอันนึงที่ต้องบอกที่ต้องดูก็คือเรื่องของคุณสมบัติพิเศษที่มันจะมีนะครับบางคนอาจจะชอบแบบ อยากจะได้น้ำมันที่มันลองเทอมหน่อยอะอายุยืดอายุการใช้งานยาวๆหน่อยหรือว่าม
1: ี
0: สารเพิ่มคุณภาพหน่อยมีไหมนะครับก็ต้องดูในรายละเอียดของแต่ละประเภทบางครั้งเนี่ยเขาจะมีระบุเอาไว้เลยว่าน้ำมันเครื่องชนิดนี้นะครับสามารถใช้กับรถที่ใช้พลังงาน LPG ได้
1: เพราะมันร้อนขึ้นนะครับเพราะเผาไหม้มันร้อน
0: ก็จะมีการใส่สารเพิ่มคุณภาพแล้วก็สารที่จะช่วยรองรับสถานการณ์หรือว่ารองรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปคือน้ำมันเครื่องทั่วไปเนี่ยเบสของมันเนี่ยครับมันจะมาจากการกลั่นเขาเรียกอะไรน้ำมันดิบนะครับแต่นี้การกลั่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะมันมี
1: ก็จะได้ชั้นของน้ำมัน
0: เรื่อ
1: ยๆได้
0: ระดับความร้อน
1: ได้ LPG ได้เบนซินได้น้ำมันก๊าซได้ดีเซลสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเป็นพวกยางมาตอยเป็นน้ำมันเตามันจะเป็นเบสที่มาทำน้ำมันเครื่อง
0: ใช่แต่ว่าในเบสนั้นน่ะมันก็มีการแยกสกัดออกมาเป็นชั้นแต่ละชั้นซึ่งคุณภาพก็แตกต่างกันนะครับในโลกนี้แต่ละแบรนด์เนี่ยก็ใช้ระดับที่แตกต่างกันผมใช้คำนี้ดีกว่า
1: เขาก็จะมีสารเพิ่มประสิทธิภาพใช่ไหมใส่เข้าไป
0: ค่า
1: ปรุงเข้าไปนะฮะให้น้ำมันเป็นงั้นแล้วก็เอามาสังเคราะห์พอกึ่งสังเคราะห์ก็ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ลองเลือกดูนะครับน้ำมันเครื่องซิกนะ
0: อย่างรถที่อย่างคุณพี่ที่ใช้ Ford Ranger เมื่อสักครู่นี้ปี2000เนี่ยอันเนี้ยรถปี2000ก็ผมอนุมานนะครับคาดว่าน่าจะต้องวิ่งเกินสักแสนโลล่ะอันเนี้ย
1: ต้องเกินนะ
0: ก็น่าจะเกินนะ20
1: ได้อย่างเงี้ยมีเนี่ยอะไรนะ 6X3
0: 10W
1: 15W 40
0: เออสำหรับ
1: รถดีเซลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือแบบ 8,000 ถึง 10,000 โล
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 8,000 ถึง 10,000
0: โลหมายถึง 8,000 ถึง 10,000 นี่หมายความว่าระยะทางในการใช้งานนะครับไม่ใช่รถพี่วิ่งเกิน 10,000 โลแล้วจะใช้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะ
1: 8,000 ถึง 10,000 โลให้ถ่ายเปลี่ยนใหม่
0: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้ผมว่าเขาน่าจะคิดรวมถึงเวลารถติดที่พี่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วขยับขึ้นมาเงี้ย 10,000 โลเขาก็จะบอกเลยนะอันนี้ 10,000 โลอันนี้12,500 ถึง 15,000 โลอย่าง X7 ดีเซลอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับ
0: ครับ
1: ตามผมว่าอย่างนี้เอางี้ไม่ต้องเลือกตามสตังค์บางทีเงินในกระเป๋าเนี่ยผมแบบมันเยอะมาก
0: เฮ้ย
1: ผมก็จะไปซื้อท็อปเกรดใส่เนี่ยแต่รถเราเก่าเงี้ยไม่ได
0: ้อ๋อมันไม่มีประโยชน์คือคุณจ่ายแพงไปมันเกินความต้องการของรถยนต์เกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์ครับคือเลือกประโยชน์มันมีแหละแต่มันจ่ายเกินไป
1: เลือกตามเลือกไมล์รถเลขไมล์รถเราแล้วเราก็ลด
0: ความเหมาะสม
1: ให้มันพอดีแล้วพอน้ำมันเครื่องที่มันมีความหนืดขึ้นเนี่ยกับรถที่มันหลวมเนี่ยมันจะทำให้วิ่งดีขึ้นด้วยนะ
0: ใช่
1: กับที่ใสๆเนี่ยพอมันเล็ดลอดไปทางทะลุแหวนลูกสู่ไปอะไรไปขึ้นไป
0: ครับ
1: กลายเป็นนานๆดูทีน้ำมันเครื่องขาดเป็นอย่างนั้นไปอีก
0: นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือคุณเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการที่เขาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยบริษัทน้ำมันอย่างนี้นะครับอย่างซิกเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนที่เป็นอู่ของเขาเอง
1: มีใช่ใช
0: ่อู่ที่คุณเข้าไปตามอู่แบบเนี้ยผู้ชำนาญการหรือว่าช่างเนี่ยเขาจะรู้ว่ารถคุณเนี่ยวิ่งมาขนาดไหนหรือสภาพเครื่องยนต์
1: เมื่อเช้าผมไปมาวัน
0: ที่ไหน
1: วัน JDM กาลา
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ใส่น้อย
0: บ้านพี่อยู่บางซื่อพี่ไปทำอะไรใส่น้อย
1: เอ้า
0: พูดมาสารภาพ
1: ผม
0: ขอโทษกึ่งนึง
1: ผม
0: สารภาพไปขอโทษกึ่งนึงเดี๋ยวนี้
1: เป็นอู่ที่แบบคือ
0: น้องเขาอายุเท่าไหร
1: ่โอ้โหก็เยอะอยู่นะก็ไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ใช่วันหมายถึงคนที่พี่ไปอ่ะ
1: วัน JDM นี่ทำรถแบบเป็นไม่ใช่คือเป็นนักแข่งรถ
0: ครับเอาเหรอ
1: พี่วันเนี่ยเป็นนักแข่งรถ
0: เหรอ
1: แต่ว่าอู่เนี่ยทำรถบ้านนะครับไม่ได้ทำรถแข่งเข้าไปได้ใครอยู่ในบริเวณนั้นนะ
0: อ๋อนี่คือรู้จักกันที่เอ็นดูรานป่ะ
1: เขาอยู่คนละทีมพี
0: ่เ
1: ขาแข่งรถไม่เหมือนกันเขาเร็วกว่าผม
0: เออเหรอ
1: เขาเร็วกว่าผม
0: พี่มันตุ้มเตี้ยมอ่ะ
1: ผม
0: เป่าจะกัดยาไม่ต้องเวลาแข่งรถ
1: ถ้าอยู่ในแล้วหยุดไซน้อยใช่ไหมปากเกร็ดแจ้งวัฒนะนนทบุรี
0: เทือกตอนตะวันตกตอนเหน
1: ือก็ลองเซิร์ชดูไปดูมีอู่อยู่นะ
0: ครับ
1: ปากทางเข้าวัดไซน้
0: อ
1: ยนะ
0: ครับ
1: หาง่าย
0: เดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะลองไปหาพี่วันหน่อย
1: ต้องไป
0: ช่วยดูหน่อยว่าทำยังไงถึงจะขับช้ากว่าพี่โจ
1: คือ อย่าผมไม่เชื่อว่าใครครับผมช้าน
0: ะครับมีข้อความคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่กันตอบนะครับอ้าวพี่อาร์มส่งเข้ามาแล้ว
1: พี่ตอนนี้มาผมเสียผมเปิดดูอย่างอื่นไม่ได้แล้วพ
0: ี่อ
1: า
0: ร์
1: มคนเดียวแล้ว
0: มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่า FSD ใกล้จะมาหรือยังครับ

0: ครับมีอีเมลแจ้งให้ซื้อขาดถึง30มิยอนนี
1: ้อันนี้เทสลาใช่ไหม
0: ใช่
1: เทสลานะครับให้เวลาแบบว่าดูเหมือนติงต้องหน่อยนะเวลาให้โปรโมชั่นลดสมมตินะพี่ถ้าคุณผู้ฟังขับเทสลาอยู่ใช่ไหม
0: คุณใช้คำว่าติงต้องกับเขาเลย
1: แล้วก็ส่งพี่รถคันเป็นล้าน
0: อ่ะให้ดูการตลาดให้เวลาซื้อได้แค
1: ่ให้เวลาตัดสินใจส่งหาลูกค้าแบบส
0: ่
1: ง
0: เร็วๆนะหมดเวลาโปรโมชั่นแล้วนะ
1: เอาโปรโมชั่นนี้ไหม
0: เหมือนจะซื้อปลากระป๋องไงไม่รู
1: ้มีเวลาให้5วัน
0: เออ
1: ตัดสินคนจะตัดสินใจเปลี่ยนรถคันเป็นล้านอ่ะให้เวลา5วันและไอ้ระบบเนี้ยยังใช้ในเมืองไทยไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าดูเหมือนทางเทสลาจะดูร้อนเงินไงไม่รู้ส่งมาต้องเร็วๆมันไม่มีหรอก
0: เหร
1: อมันไม่มีโอ้โหพี่ใครจะเปลี่ยนรถ5วัน
0: เทสลากำลังร้อนเงินเหรอตอนนี
1: ้ให้เวลา5วันเอาไอ้นี่ไปซื้อได้มั้ยเขามีอะไรนะเทสลาเนี่ยเขาอีลอนมัสก์เขาเงินเลยนะเงินดิจิตอลเขาอะ
0: อ๋ออย่าเลยก็เป็นประเด็นอยู่เดี๋ยวก็ไปเงิน
1: คริปโตใช่ป่ะเขาคริปโตป่ะ
0: เดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีก
1: เอาคริปโตไปซื้อเทสลาเขาก็ไม่รับนะ
0: ครับ
1: แต่เขาทำ
0: ไม่ประเด็นคือ FSD เนี่ยหรือว่าที่คนไทยแปลก็คือฟูลเซลฟ์ไดวิ่งหรือว่าขับด้วยอัตโนมัติแต่รูปแบบเนี่ยประเทศเราเนี่ยยังไม่เปิดให้ใช้นะฮะ
1: คือกฎหมาย
0: เราอย่าใช้ว่าเอื้อไม่ถึงกฎหมายเรายังไม่มี
1: กฎหมายเรายังไม่รู้เรื่องนี้
0: ใช่
1: ซึ่ง BYD ก็มีรถอันนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นเราไปดูมาแล้วแล้วเขาก็จะมีบอกว่ามันจะมีไฟว่าตอนนี้สถานะที่บอกแหละเช่นแบบไฟ
0: ถ้าออโต้ไพลอตอยู
1: ่ไฟจะเป็นสีอะไรที่กระจกมองข้างใช่ไหมว่าตอนนี้
0: สีฟ้า
1: เฮ้ยรถคันนี้ตอนนี้เป็นออโต้ไพลอตไม่มีคนขับนะรถขับเองนะ
0: ครับ
1: สถานะแบบนี้รถขับเอง
0: คนข้างจะได้รู้นะ
1: รถที่อยู่รอบข้างจะได้รู้ว่าตอนนี้รถคันนี้ขับเองซึ่งมันยังระบบนี้มันยัง
0: บ้านเรายังไม่ม
1: ี
0: ยังไม่มีกฎหมายที่จะเพื่อนไปถึงอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่คนใช้เทสลาก็จะรู้กันว่าไอ้ระบบถอยจอดจากที่จอดรถเรายังไม่ได้เข้าไปเนี่ยให้รถมันถอยไปเองหรือลงแล้วให้รถเข้าไปจอดเองเนี่ยมันใช้มานานแล้วล่ะในบ้านเราอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้เลเวล full self driving เนี่ยมันต้องไปซิงกับระบบสเตชันซึ่งมันจะสามารถคอนเนคกับรถเทสลาคันอื่นๆได้อย่างกรณีคุณไปที่สี่แยกสมมติคุณกำลังจะไปทางตรงรถอีกคันนึงจะมาจากทางขวาอย่างเงี้ย
1: คือมันต้องมีหลายๆคันใช้
0: ใช่
1: มันถึงจะจอยถึงจะรู้ว่าไอ้คันนี้จะไปไหน
0: ที่สำคัญคือสเตชันหรือสถานีเชื่อมต่อเนี่ยบ้านเรายังไม่มี
1: สถานีรีพิเตอร์ต่างๆที่จะลิงก์รถ
0: พวกนี้ใช่มันทำหน้าที่มันใช้ AI ในการคอนเน็กต์ถึงอย่าง
1: เราใช้ดาวเทียมใช้ดาวเทียมแต่ไม่ได้หรอกแค่แยกแค่แยกตรงเตาปูน
0: มอไซค์เข้าไปก็ลง
1: แ
0: ล้ว
1: ไม่แยกเตาปูนอ่ะแยกเตาปูนมันอยู่บนติดไฟแดงบนสะพานที่ข้ามคลองประปาเลนซ้ายสุดจะเป็นเลนตรง
0: ครับ
1: สองเลนที่อยู่ตรงเลนขวาสุดกับเลนกลางเนี่ยจะเป็นเลนเลี้ยว
0: ครับ
1: ชาวบ้านวิ่งมารถจอดเลนกลางก็บีบแตรเขาแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้รถที่อยู่เลนขวาสุดควรจะเลี้ยวก็ตัดตรงออกม
0: า
1: แค่นี้ก็หมั่งแล้ว
0: ใช่ครับคือระบบบ้านเรายังไม่เอื้อทั้งกายภาพและทั้งคุณภาพของมนุษย์นะครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดให้ใช้เนี่ยไม่ใช่เทสลาแค่ยี่ห้อเดียวบีไวดีเดนซ่านะวันเดียววันนั้นเดนซ่านะ
0: โอ้โหเต็มรูปแบบไปแล้ว
1: มีเต็มไปหมดเลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีบเปลี่ยน5วันตัดสินใจเร็วไป
0: ครับ
1: นะ
0: บอกว่าช่วยตอบอีเมลตอบกับเขาไปเลยครับบอกว่าเราไม่รีบบอกไปแค่นี้บอกว่าเราไม่รีบ
1: ถ้าคุณรีบไปโดนลูกค้าด่าด้วยโดนลูกค้าด่าด้วยแล้วลูกค้าโทรไปที่ศูนย
0: ์ครับ
1: ก็บอกทางศูนย์บอกว่าอันนี้เป็นนโยบายการตลาดอะไรสักอย่างเลยแหละ
0: ครับ
1: น
0: ี่คุณพี่คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาเมื่อวานฟอร์เรนเจอร์บอกว่าใช่ครับกระจัง8ช่องผมว่าซุกมันสวยน่าทำข้างในยังกริปอยู
1: ่
0: รถเก่าเนี่ยคุณสมบัติหรือว่าจุดเด่นของอันนึงเลยก็คือความคลาสสิกนี่แหละครับแล้วก็คุณภาพของวัสดุที่ใช้นะครับไม่ได้หมายความว่าวัสดุของรถรุ่นใหม่จะไม่ดีนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเอื้อให้กับการใช้วัสดุที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องคุณสมบัติความทนทานเนี่ยมันก็จะด้อยลงไป
1: ผมนะครับผมเคยเห็นรุ่นนี้แต่งอยู่คันหนึ่ง
0: สวยนะจับโหลด
1: ใส่โอ้เขาอันนี้คันนี้เขายกพี่แล้วก็ใส่สโนว์เกิล
0: ครับ
1: ใส่ยางมัทเทเลนแบบ
0: พี่ไม่มีอะไรผมหรือเปล่าสวนผมทุกดอกเลยแล้วบอก
1: มีข้อความฮะ
0: ครับ
1: ทั้ง48899ว่าตีเส้นถนนทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ขับรถกลางคืนแทบไม่มีแสงสะท้อนขึ้นมาสู้สมัยก่อนไม่ได้ชัดเจนมาก
0: นะครับ
1: แต่ว่าเปลี่ยนน้ำหมึกหรือไง
0: เส้นถนนไม่ได้ใช้ปึก
1: เส้นถนนที่มันไม่สะท้อนแสง
0: ผสมลงไปในแอสฟัลต์
1: เส้นถนนเนี่ยเขาตีมันเป็นสีที่มาตีนะ
0: ครับใช่
1: เป็นสีที่มาตีแต่ว่าม
0: ันต้องเป็นยางผสมลงไปด้วยมันถึงจะติดเคลือบติดถนน
1: แต่ว่ามันไม่สะท้อนแสงได้ยังไง
0: ใช่จริงๆมันต้องเป็นสีสะท้อนแสงนะครับ
1: แล้วก็ไอ้เส้นถนนที่เวลาที่เดี๋ยวนี้ชอบมาตีกันสีแดง
0: ๆครับ
1: ตามแยกตามโค้ง
0: กันลื่น
1: สมัยก่อนในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นกากเพชรเลยนะพ
0: ี่ใช่ครับสะท้อน
1: ไฟส่องสว่างอ่ะไฟหน้าแล้วเรายิงมันปุ๊บโดนพื้นเนี่ยเป็นประกายแวบๆ
0: เลยครับ
1: แล้วมันฝืดนะพี
0: ่
1: มันเป็นฟิกชั่นเพราะมันอยู่ตรงโค้ง
0: ใช่ครับ
1: อุโมงค์ดินแดงเริ่มเลยทาเลยเอาสีทาเป็นโค้ง
0: สไลด์ซะเป็นลบดิบกันไปเป็นแถว
1: เลยไซกิ้งไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้เวลาไปดูงานช่วยดูลงไปเดินดูด้วย
0: ครับอีกอันนึงที่ต้องเตือนเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าสำนักงานมาตรฐานขนส่งทางบกได้มีการวิจัยหรือเปล่าการใช้พื้นที่ทางข้ามม้าลายเมื่อก่อนเป็นสีขาวดำ
1: ตอนนี้มีพื้นแดง
0: ปัจจุบันมีบางพื้นที่ถ้าเป็นจุดเขาความแตกต่างคือจุดไหนที่เป็นจุดชุมชนนะครับโรงเรียนวัดโรงพยาบาลนะครับหรือว่าจุดคับขันคนข้ามเยอะก
1: ็
0: จะเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นสีแดงแล้วทาด้วยสีขาวเหมือนเดิม
1: แต่ว่าคือเหมือนกำลังขยายให้แอเรียของทาง
0: กว้างขึ้น
1: กว้างขึ้น
0: ใช่นะครับแต่ปัญหาที่เจอซึ่งเราจะไม่เจอปัญหานี้ในฤดูร้อนมาเจอฤดูฝนคือเมื่อวันที่ฝนตกหนักๆพ
1: ื
0: ้นสีแดงเนี่ยมันถูกแสงเนี่ยกลืนลงไปเยอะมากมันไม่มีสะท้อนออกมาเหมือนสีขาวกับดำมันตัดได้ชัดกว่าก
1: ลายเป็นว่ามองไม่เห็น
0: มองเห็นเหมือนกันแต่ว่ามองเห็นไม่ชัดเท่าขาวกับดำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วย
1: ผมว่าบึกไม่ดีแล้วเนี่ย
0: ไม่ใช่ผมว่าวิธีคิดของสำนักงานมาตรฐานขนส่งอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้ขนส่งยานยนต์ทางบกเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะต้องกลับไปคิดกันใหม่เลยว่าถ้าคุณจะใช้สีแดงจริงคุณต้องตีขอบ
1: จริงๆมันทำไม่มีกากเพชรได้นะ
0: ใช่
1: มันเป็นประกายพอมองมาเนี่ยมันจะเห็นแว๊บๆขึ้นมาเลยนะ
0: ใช่
1: เหมือนแบบแนวลิเกอย่างเงี้ยปุ๊บๆขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ใช่ก็ให้มันสะท้อนแสงให้มันเป็นรู้ว่าเป็นจุดนะแต่ยิ่งผมว่าแทนที่จะเอาเงินไปทำอะไรนี่นะคุณติดตั้งแสงไฟดีไหม
1: มันก็มีนะบางที่มีอยู่แต่ว่าหลอดขาด นะครับ
0: โอ้ย เออคือต้องบอกคนใช้รถใช้ถนนด้วยต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วถ้าเกิดยิ่งฝนตกแบบเนี้ยโอ้โหมันกลางคืนน่ะจะมองได้ยากมากนะ
1: ใช่พอคนที่ไปข้ามตรงนั้นน่ะมันแสงแล้วกลางคืนเนี่ยพอฝนตกด้วยแล้วก็คนขับรถจะมองยากขึ้นด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาบอกว่าระยะทางไม่ใช่ปัญหาถ้าจุดหมายปลายทางคือเธอจากคุณอาร์มซ่าเองนี่อะไรเงี้ย
1: น
0: ี่
1: พี่เจี๊ยบจดอีกแล้วนะครับแหมจดลงสมุดโน้ตนี่จะเต็มแล้วนะพี่อาร์มถ้าพี่อาร์มยังส่งมาอย่างนี้เรื่อยๆช่วยส่งสมุดโน้ตส่งมาให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคร
0: ับ ขอเล่มใหญ่ๆด้วยเพราะพี่อาร์มมีทีเด็ดให้ผมดูแต่ปัญหาคือผมไม่รู้จะไปใช้ใครดีพี่อาร์ม
1: ให้พี่พูดจริงไป
0: มาดูการตีเส้นซอยรามคำแหง24หลังรามตลกมากถ้าคนไม่มา
1: ถ้าคนไม่เคยมาหรือคนไม่เคยเดี๋ยวนี้บางทีก็มีอะไรแปลกๆนะ
0: มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแปลกดิพี่มันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่ะ
1: โอ้โหพี่ข้อความตรงนี้เต็มเลย
0: โอ้ยทาง YouTube เต็มเลย
1: โอ้ย
0: นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขออนุญาตคุยกับทางแฟนๆทาง YouTube นิดนึงนะครับทั้ง4689899ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วขับรถกันด้วยความใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้อาจจะมีฝนตกมาอีกอย่าลืมนะครับเช็คเส้นทางแล้วก็อุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยแสงไฟเสียงแตรนะครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับพี่
1: ๆนะครับ
0: คุณพี่ปทิวโฮนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆรถเกียร์ออโต้ขับตำแหน่งดีประมาณ70ถึง100ระหว่างนั้นตบมาเอ็นเพื่อเบิ้ลเตือนรถคันหน้าจากนั้นก็ตบไปดีเพื่อขับต่อทำแบบนี้บ่อยๆระบบเกียร์จะมีปัญหาไหมครับ
1: ผมว่าไม่น่ามีปัญหามันน่าจะมีปัญหากับรถที่เราเบิ้ลใส่มากกว่า
0: อันนั้นมีแน่คือถ้ารถพี่ไม่เก่าจนเกินไปอ่ะการทำงานของระบบการเปลี่ยน
1: จริงมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่พี่เปลี่ยนจากเอ็นเป็นดีอ่ะมันอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่
0: ใช่ใช่
1: ใช่นะครับ
0: ตรงนั้น
1: แหละมันไม่ถ้าถามว่าพังวันนี้ไหมคงไม่ใช่แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่แน่
0: มีการสึกหรอมากกว่าปกตินะครับเพราะจังหวะที่เปลี่ยนจับ
1: มันจะเป็นพวกเวลาสับเข้าไปเงี้ยสมมติสักร้อยหนึ่งเงี้ยพี่จากเอ็นกลับมาเป็นดีใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็ต้องมีจังหวะกระตุกกันบ้างใช่ไหม
0: ไอเอ็น
1: ถ้าเป็นเสียถ้าเป็นเกียร์ CVT เนี่ย
0: ไม่เป็นไร
1: ผมว่าเป็น CVT จะนี
0: ่ถ้าไม่จับไม่ทันเลยนะมันจะ
1: ไม่เป็นตัวสายพานตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าเป็น CVT ถ้าเป็นพวกแบบท็อคคอนเวอร์เตอร์แบบเก่าๆมันทนอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็กระตุกเกียร์แบบนั้นอะ แต่ถ้า CVT มันจะนุ่มๆใช่มั้ยแล้วพี่ไปกระตุกมันไง
0: ก็น่าจะสึกหรอมากกว่าปกติ
1: ก็น่าจะมีโอกาสถ้ามีโอกาส
0: แต่ว่าอย่าทำอย่างพี่โจ้ละกันเพราะพี่โจ้เนี่ยถอยหลังปื๊ดตบเกียร์มาเอ็นเสร็จหมุนพวงมาลัยป๊าด
1: อันนั้นมันเจเทิร์นพี่
0: เจเทิร์น
1: เจเทิร์น
0: เสร็จแล้วดันเกียร์ไปดีปุ๊บแล้วเหยียบคันเร่งกระแทกบึ้น
1: อย่างเงี้ยอันนั้นมันเจเทิร์นครับ
0: ครับอันนั้นพังแน่แต่เขาทำกับรถเพื่อนไม่ใช่รถเพื่อน
1: มิสเตอร์อะไรนะเนี่ย
0: มิสเตอร์ลันชมนนะฮะลันนมถ้าอ่านผิดขออภัยสวัสดีครับทั้งสองท่านใช้รถรุ่นเก่าเสาอากาศวิทยุรับสัญญาณไม่ดีแนะนำเสาอากาศดีๆมาติดเสริมให้หน่อยครับ
1: ผมแนะนำเป็นแบบที่มันเป็นเส้นลวดเล็กๆอ่ะติดที่กระจกอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องเป็นเสาข้างนอกแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วว่ามันก็ต้องยุ่งยากตรงที่มันต้องเอาตัวสายนะไปเสียบไว้ที่วิทยุอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ตู่วิทยุมันจะมีสายเสาอากาศถูกป่ะ
0: ครับ
1: ที่เป็นเสียบแอนเทนาเงี้ยเสียบจึ๊กเข้ามาแล้วตัวเสาอากาศอันเนี้ยมันจะเป็น
0: เส้นลวด
1: มันเป็นกล่องกลมๆเล็กๆนะแล้วก็ติดที่กระจกแล้วก็ดึงเส้นลวดยืดไป
0: สองข้าง
1: แล้วก็แปะเทปติดไว้เท่ากับว่าโมเดลของเสาอากาศ
0: มีขาย
1: เออ
0: นะร้านประดับยนต์มีขายเพราะถ้าเกิดจะไปหาเสาอากาศมาทดแทนเนี่ยมันยุ่งครับในกลไกการขึ้นลงเสาอากาศเนี่ยมันต้องมีมอเตอร์นะคร
1: ับ ถ้าเกิดว่าเป็นรถเก่าหรือว่ามันมีรุ่นที่ขายอยู่ใส่ตรงรุ่นก็ใส่พอเปิดวิทยุสามก็ยิ่งขึ้นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ได้อยู่
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่มีหามันลำบากซื้อแบบนี้มันไม่กี่ร้อยใส่ได
0: ้ถ้าให้ผมทายเนี่ยผมว่าเป็นนิสสันใช่ไหมพี
1: ่นิสสันนี่แกงเดียว
0: จะมีปัญหาเรื่องเสาอากาศไม่ขึ้นเยอะมาก
1: สื่อสารไม่ค่อยดีหรือเปล่าพี่อ่ะ
0: ไม่ใช่
1: พี่หรือเปล่า
0: ไม่ใช่เป็นที่บริษัทนิสสันนั่นแหละนะคุณณัฐสรนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะครับสวัสดีครับคุณณัฐสรครับพี่หนุ่มนิยมนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้ทุกชีวิตปลอดภัยในวันโดจริงไหมและอุบัติเหตุจากรถชนรถเมย์ที่แยกอโศกจบยังไงครับจะ
1: อ่านไม่จบจากเขยเมืองน่านอ้าวพี่อ่านพี่ต้องตอบคู่เขยตอบสิ
0: พี่โจ้ไม่จะเล่นอย่างนี้ดิ
1: ทุกชีวิตปลอดภัยในวันโววันนี้อาจจะไม่จริงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขนาดสมัยก่อนกำนันช้องยังโดนจะพลุนเลยนะครับการแยกชนบุรีนะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยวอลโว่ก็กำลังพยายามนะพยายามที่จะตอบสังคมให้ได้ว่ารถผมเนี่ยมีการผมได้ดูแลแล้วนะแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วเอาไปส่งไปเทสสิครับอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังทดสอบแล้วพยายามจะให้อิมเมจเก่าๆมันกลับมานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังจอดในคอนโดไม่ได้นะครับคอนโดไม่ให้จอดห้างไม่ให้เข้าจอดนะครับ
0: ครับ
1: ที่เป็น EX 30ก็สั่งให้หยุดขายอยู่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
0: ครับ
1: ก็ยังเหมือนเดิมก็คือต้องรอหลังจากสิงหาใช่ไหม 1,668 คันทั้งหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่หมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วยังจะมีเผารถโชว์อีกไหมอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงหลังจากวันน
0: ี้ไม่ใช่เขาเผารถโชว์เลยเหรอมันเป็นเหตุที่เขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าผมอะถ้าเป็นผมนะความรู้สึกผมอะผมสงสารคนที่ไปซื้อมา
0: ครับ
1: รถคุณก็ไม่ได้ถูกนะ
0: ครับ
1: แล้วพอใช้ตอนเนี้ยขับไปไหนก็ไม่กล้า
0: ครับ
1: จอดอยู่ในบ้านก็ไม่กล้าจอด
0: ครับ
1: ตอนนี้ไปจอดอยู่ที่ศูนย์กันหมดแล้ว
0: จอดตามสวนสาธารณะบ้างอะไรบ้าง
1: ไม่ตอนนี้เขาไปถ้าใครจะเปลี่ยนแบตก็ไปจอดที่ศูนย์บริการเนี่ย
0: ครับ
1: ไปอยู่ที่ศูนย์บริการหมดแล้ว
0: ครับศูนย์ถ้าอยากให้จอดก็ถามเขาด้วย
1: ไม่ศูนย์แต่ว่าต้องรับ
0: ศูนย์ที่น่าสงสารส่วนกรณีของรถไฟนะครับชนรถเมล์ที่แยกอโศกนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
1: แต่ก็ตอนนี้เห็นตำรวจก็เร่งจับนะยังส่งยังมีเหมือนเดิมนะครับขับรถผ่านเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีคนที่ลักไก่ตัดไอ้ตรงเขาก็พยายามทำรั้ว
0: ครับ
1: ทำทุกอย่างแล้วแต่มันทำไม่ได้ตรงที่ว่าไอ้ตรงที่รถไฟวิ่งเนี่ยตรงล่างรางรถไฟเนี่ยก็มีรถตัดเข้ามา
0: ใช่
1: มอเตอร์ไซค์ก็ได้ตัดเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้าไอ้ถนนโลโคโรดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็พยายามจะทำอยู่นะ
0: ปัญหาของการ
1: เขาก็ไล่จับ
0: การแก้ปัญหาตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องของรถไฟที่ผ่านรถทางถนนหรือถนนที่ผ่านทางรถไฟอย่างเดียว
1: เป็นวินัย
0: มันเป็นเรื่องโอ้โห
1: สารวินัยของคน
0: ใช
1: ้รถ
0: มันต้องปรับแผนต้องศึกษาเส้นทางเดินรถต้องทำอะไรกันหลายอย่างเยอะมากนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยอะไรที่ผ่าน2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยเรา
1: ลืม
0: ปลาทอง
1: เดี๋ยวมีงานเรื่องใหม่มาแล้วจะทำให้เราลืมเรื่อง
0: ครับตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นกันเรื่องของการสอบข้าราชการ
1: ใช่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแนนเกือบเต็มหมดเลยนะครับ
0: โอ้นะฮะเคยเจอคุณพี่อายาสมบอกว่าเคยเจอ10 20 30 40ผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นลิฟต์โอ้ยนะฮะพี่เล่นแต่ละอย่างคุณพี่ลันนะฮะลังโลดนะฮะถามว่าค่ายกีรี่กับเชอรี่ไปไหนดีครับ
1: อือกีรี่กับเชอรี่เหรอ
0: ครับ
1: ถ้าเอาตัวถูกๆด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้คิวใช่ไหม
0: ใช่
1: คิวไฟท์ 400,000 กว่าผมมันก็มียังไม่ได้ขับไงแต่ขับจีรี่แล้วประทับใจจีรี่มากกว่า
0: ครับ
1: แต่จีรี่ตอนนี้ถ้าเกิดอะไร EX2 ก็ EX2 เนี่ยเพิ่มอีกไม่กี่หมื่นอ่ะมันได้เชอรี่คิวไฟท
0: ์ครับ
1: ซึ่งมันใหญ่กว่าแต่ยังไม่เคยขับเชอรี่ไง
0: ครับ
1: แต่เชอรี่ที่วิ่งอยู่เนี่ยอย่างเชอรี่ V23 เนี้ย
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นม้าเลยพี่ก็ไม่ไหว
0: แต่ประสบการณ์ที่เคยขับเชอรี่มาไม่ค่อยประทับใจครับจะรุ่นไหนก็เหอะ
1: เชอรี่ V23 เนี่ยนะ
0: ตั้งแต่ยังเป็นซีดาน
1: อ
0: ่ะตั้ง
1: แ
0: ต่
1: เอาเรื่องแบบไม่ได้อ่ะยังทนั่งถ้าใครบอกว่าขับแล้วดีชอบนั่งข้างหลังแล้วดีส่งข้อความมาบอกผมผมจะได้เชียร์แต่ผมจีรี่เนี่ยผมว่าจีรี่นั่งดีกว่า
0: ครับ
1: เ
0: ชอรี่รุ่นนี้
1: เชอรี่ต้องไปอันนี้เชอรี่ต้องผมถ้าผมจะไปเปลี่ยนช่วงล่างไปเซตช่วงล่าง
0: แล้วเรื่องอะไรคนซื้อรถใหม่ต้องไปซื้อช่วงล่างเพิ่มอีก
1: ก็ถ้าอยากใช้เชอรี่อันนี้กรณีถ้าอยากใช้เชอรี่ก็ไปเปลี่ยนช่วงล่างใช่ไหมไปเสียเงินเพิ่มก็แพงขึ้นไปอีก
0: พี่โจดูลังเลไม่กล้าฟันธง
1: ผมว่าผมจีรี
0: ่
1: ผมว่าจีรี่
0: ผมเนี่ยชัดเจนเลยจีรี่ครับ
1: ในเรื่องนี้นะผมจีรี
0: ่ในแง่ของอะไหล่และการซ่อมบำรุงครับผมยังมั่นใจจีรี่มากกว่าเชอรี่ครับชั่วโมงนี
1: ้แต่ตอนนี้เชอรี่ดูมามีกรุ๊ปใหญ่นะฮะเชอรี่มันจะมีเชอรี่นู่นนั่นโอมุดงโอมุด้านี่มาดูตอนนี้มีเชอรี่กรุ๊ปใหญ่มาเชอรี่กรุ๊ป
0: กับใดที่ยังไม่มีการขายอะไหล่ออนไลน์หรือว่าขายอะไรให้กับศูนย์บริการจริงๆผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าจีรี่อ่ะพูดตรงๆจีรี่เนี่ยมีแน่นอน
1: กําลังจะบอกว่าจีรี่เนี่ยอยู่ในเครือเดียวคนที่ดูแลเนี่ย
0: ธนบุรี
1: ครับเครือวิริยะวิริยะประกันภัยนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่จีรี่ตัวนี้แบบว่ามีหลายยี่ห้อมากดูโอโมด้า
0: เชอรี่
1: เชอรี่มีหลายยี่ห้อเชอรี่เนี่ยมีหลายอันมากที่อยู่ในที่อยู่ในกรุ๊ปของเชอรี
0: ่ครับ
1: ตอนนี้เค้าก็มีบริษัทที่เป็นเชอรี่กรุ๊ปมาแล
0: ้
1: วดูแลทุกแบรนด์ละแต่ว่ายังไม่รู้ไปยังไงนะ
0: ได้ครับผมขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend กันต่อครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับทาง Active Radio FM 99 MHz นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับย้ำกันอีกครั้งนึงจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับอย่าลืมศึกษาเส้นทางสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนแนะนำว่าไปกาญจนบุรีครับ
2: นี่แหละ
1: ถนนดีขับรถได้เดี๋ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม
2: ่แต่ว่าระวังเรื่องความเร็ว
1: ใช่
2: เพราะว่าเขากำหนดความเร็ว80ทำทางด่วนทำไมทางด่วนให้วิ่ง80วิ่งเกินแล้วก็มาจับไม่ต้องทำหรอกจริงๆเอาจริงๆนี่พูดจริง80ขับยังเกินพี่ขับไปหลายๆเพลินๆคุยๆเลยไหมอ่ะไปเพี้ยนเป็นไหม
1: เลยครับ
2: เลยโอ้พี่ด้วยรอบเครื่องยนต์ธรรมดาไม่ต้องไฟฟ้านะ
1: ครับ
2: รอบเนี่ยพี่วิ่งไม่เกิน 2,000 รอบยังเกินมี80เลย
1: เดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ยถ้าตามโรงเรียนนะครับหรือว่าทางโค้งสะพานเนี่ยจะมีป้ายบอกความเร็วด้วยว่าความเร็วของรถคุณอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนด
2: ดิจิตอลกำหนดใช่ไหม
1: ใช่กำหนดเอาไว้ไม่เกิน50นะครับ

0: เดี๋ยวนี้
1: ความสามารถในการเบรกมันสั้นลงนะครับ
0: วันที่คุณเขียนเนี่ยปี2022เนี่ยพรบจราจรน่ะวันนั้นรถมีแต่ดัมเบล
1: ประเทศไทยยังไม่เชื่อช่วงชิสวานเลยตอนนั้นน่ะ
0: นะตอนนี้รถจะเป็นดิสเบรก4ล้อหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ระยะเบรกมันสั้นลงพอระยะเบรกสั้นลงเนี่ยคุณสามารถกำหนดความเร็วของรถให้เร็วขึ้นได
1: ้
0: บนทางหลวง
1: ครับ
0: แล้วแต่ละเขตแต่ละจังหวัดดันไม่เท่ากันอีก
1: ครับ
0: วิ่งจังหวัดนี้101จังหวัดนี้120ผ่านจังหวัด120มาได้มาโดนความเร็วจังไรไอ้จังหวัด101เข้านะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เจรจานะครับติดกล้อง2ตัวผมวันนั้นเพื่อนผมโดน
1: ครับ
0: ติดกล้องไว้2ตัวบนโต๊ะตัวนึงแล้วข้างบนตัวนึงคือพี่จะพูดอะไรก็เถียงไปก็เดี๋ยวก็เอามาประจานอีก
1: ครับ
0: ไม่รับเจรจานะครับสแกนอย่างเดียว
1: พี่เชื่อผมไหมที่ไม่รับเจรจาเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่ชอบหรอกเขาอยากเจรจามากกว่า
0: จริงๆนะจับเท่าไหร่ก็ได้เหมือนที่ผมพูดผมก็ยังพูดเหมือนเดิมยกเลิกส่วนแบ่งด
1: ิ
0: แล้วจับเลยยกเลิกดิกล้ายกเลิกหรือเปล่ายกเลิกส่วนแบ่งเลยคุณตำรวจไม่เอาเลย
1: ผมขออีกเรื่องนึงไหมนอกจากยกเลิกส่วนแบ่งแล้วนะสองไปสู้กันชั้นศาล
0: มันจะช้าพี่ผมจะรีบไปธุระยกเลิกส่วนแบ่งก็จะผมจะค่าปรับเลย
1: ไม่ใช่คือกฎหมายมีนี่บังคับดิว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปรายงานตัวต่อศาลไม่ใช่วันนี้นะมีระยะเวลา3เดือนนะ
0: ว่าไป
1: 3เดือนคุณไปให้การต่อศาลเลยว่าเหตุมันเกิดจากอะไรความจำเป็นเพราะอะไรแล้วให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดไหมผิดยังไงหรือว่าควรจะปรับยังไงให้มันเป็นบรรทัดฐานที่พัฒนาต่อไปในอนาคตได้ไม่ใช่ตำรวจอยู่ฝั่งแดงผู้ใช้รถอยู่ฝั่งน้ำเงินแล้วก็ถอดนวมคว้างกันอยู่อย่างทุกวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตลกไงมันไม่มีการพัฒนาเลย
0: มันอยู่ในสังคมเดียวกันมันควรจะรุ่มรวยกัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่า
1: ไม่
0: ขับมาเลยผมเคยโดนนะแบบ
1: ครับ
0: โดนส่งมาที่บ้าน122กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: เกินไป2กิโลเมตร
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วดันวันนั้นดันเป็นรถพ่อด้วยไงโอ้โหยับเลยผม
1: นอกจากโดนนอกจากโดน
0: ครับปรับไปโดนครับปรับไปโดนพ่อด่า
1: โดนคุณพ่อตกกระโหล
0: กผมก็ไม่เข้าใจนะคร
1: ับเออคือที่ผมอยากเห็นคือให้มันไปข้างหน้าให้มันมีการพัฒนาครับถ้าเกิดอย่างเนี้ยกรณีเนี้ยรถขับในเมืองเกิน60อย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินเลยนะครับถ้าศาลบอกโอเคมันสามารถที่จะความเร็วเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยก็ให้เป็นบทบัญญัติเอาไว้แล้วจะได้เป็นการพัฒนาต่อไปในการใช้รถยนต์ในอนาคตกันไม่ใช่แบบต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองอยู่อย่างทุกวันน
0: ี้จะปรับอย่างเดียวไม่ได
1: ้มันไม่มีการเข้าหาร่วมกันแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรพัฒนานะฮะเอ้ยนี่เราบทมากไปหรือเปล่า
0: อ่านนี่ดีกว่าพี่แก่ข้อความนะ
1: ครับคุณพี่อัลเซอร์ได้แมนบอกว่าบ้านเราไม่เอื้อได้ไงครับไม่จริงวิ่งไหลทางกันเป็นปกติย้อนสอนกันเป็นนิดอันนั้นคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะพี่เป็นตัวอย่างที่ผิดเลยนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำเลยนะครับเราเห็นคนอื่นเป็นคนไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีตามนะพี
0: ่
1: นะผมอยากอันนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่าเราเห็นคนไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเราไม่จำเป็นต้องไปนะเรา
0: จอดกันเดียวเลย
1: เราหยุดเลยครับ
0: ใครไม่จอดไม่เป็นไร
1: ผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษอะไรมากมายนะแต่ผมหยุดทุกครั้งที่เห็นมีคนข้ามถนนนะไม
0: ่
1: จำเป็นต้องมีไฟแดง
0: ที่มันมีไฟแดงเนี่ยบางคนเนี่ยเราจอดไม่เห็นคนนะผมก็จอดนะ
1: เปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังเนี่ยไม่เขาไม่เห็นเขาจะซอย
0: เขาเห็น
1: เออแต่เขาไม่เบรกนะ
0: เออ
1: แต่ถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยให้เขารู้เลยเราหยุดแน่ๆคุณควรจะหยุดให้คนข้ามด้วยช่วยกันนะครับเริ่มต้นที่เรานะถ้าเราเป็นคนเริ่มต้นทำเนี่ยคนอื่นจะต้องทำตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับคุณพี่อัลเซอร์แมนนะครับถ้าเราเห็นคนไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีด้วยนะครับเรายังยืนยันในความดีของเราได้นะครับ
0: ต่อครับพี่เดี๋ยวเวลาจะหมดแล้ว
1: ครับคุณพี่กระติบบอกว่าถ้ามีโคต้ารถ90ให้พี่คนละคันใช้ขับเองไม่สนราคาพี่สองคนจะเลือกรุ่นไหนครับโอ้โหอันนี้ยาวเลยถ้าถกอันเนี้ย
0: เขาให้พี่เลือกรุ่นเดียวพี่ก็เลือกมาที
1: 90เหรอ
0: รถ90เหรอรถซิ่ง90เหรอ
1: ครับ
0: พี่จะซื้ออะไรเร็วๆพี่ตอบเร็ว
1: ผมก็
0: 2 1 2
1: รักเดียวใจเดียว E8 พี
0: ่ผมนึกไม่ออกผมมีหลายคันมาก
1: ผม BMW E8 ครับ
0: ผม Accord ตาเพชรครับ
1: นะฮะก็ใช้อยู่นะคุณพี่แม็กประชาคุณพี่แม็กพัชระนะบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จะต้องเปิดอ่างไหมครับรถอะไรไม่จำเป็นนะพี่ส่วนใหญ่
0: ไม่จำเป็นอะไรนะครับ
1: ครับไม่จำเป็นรถที่ต้องเปลี่ยนแล้วเปิดอ่างมีรถอะไรบ้าง
0: มันก็แล้วแต่บางไม
1: ่เดี๋ยวนี้นะส่วนใหญ่มันจะเปิดไม่จำเป็นต้องเปิด
0: แบบว่าถ้าแบบว่าออกหมดเลยนะ ไอ้ที่มันมีแบบที่ดูดอ่ะ
1: ครับ

0: ขาที่จะใส่ไปทาง
1: วัดข้าม
0: ไ
1: อ้ที่
0: วัด
1: ครับ
0: ที่วัดน้ำมันเกศวัดน้ำมันอ
1: ่
0: ะเส
1: ีย
0: บลงไปปุ๊บมันจะยาวแทงไปที่ก้นอ่างน้ำมันเครื่องเลย
1: ครับ
0: แล้วมันดูดเลย
1: แล้วมันเกียร์ก็เหมือนกันมันแทงเปิดลงไปถึงล่างสุดเลย
0: ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ดูด
0: ปุ๊บเนี้ยก็เปลี่ยนกรองน้ำมัน
1: ครับ
0: เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องตัวหนึ่งเนี้ยน้ำมันเก่าเนี้ยเพราะน้ำมันเก่ามันมีน้ำมันเก่าค้างในกรอง
1: ครับ
0: ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนเนี้ยบอกโอ้ผมหาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หรือว่าไม่อยากเปลี่ยน
1: ครับ
0: คุณเติมไปคุณก็ต้องผสมน้ำมันเก่าไปนิดนึงที่มีอยู่ในกรองเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนมันก็เลยน้ำมันใหม่สดสดแต่แป๊บเดียวก็ดำครับเพราะว่าขมเหลาอะไรในรถมันเยอะแยะใช้แป๊บเดียวก็ดำละ
1: ครับอืมนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดอ่างนะครับไม่จำเป็นนะครับถ้าอู่ไหนบอกไม่ได้ต้องเปิดอ่างพี่ลองเปลี่ยนอู่ดูก่อนนะลองเปลี่ยนอู่ทุกครั้ง
0: ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเนี่ย
1: ใช่เปลี่ยนอู่เลยครับ
0: เหมือนเดิม
1: นะฮะคุณพี่บ่าวนนทัยบอกว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึง
0: เขาก็ยังเชียร์พี่เจี๊ยบอยู่นะครับพี่บ่าวบอกผมเชียร์พี่เจี๊ยบครับพี่มาถูกทางแล้วพี
1: ่
0: ผมยังเชียร์เขาอยู่ตลอดนะพี่เจี๊ยบพี่แล้วพี่ทีเดียวกับผม
1: นะคุณพี่จักริดนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้สวัสดีครับคุณพี่ธนิตนะฮะบอกว่ารถ HEV นะครับของญี่ปุ่นกับจีนอันไหนมีเทคโนโลยีดีกว่ากันครับ
0: สั้นๆเลยนะ
1: ครับ
0: โตโยต้าเนี่ยทำไฮบริดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: ซื้อจากบริษัทสตาร์ทอัพของ BYD แต่ว่าวันนั้นยังไม่เป็น BYD นะครับด้วยระบบทั้งหมดที่มีญี่ปุ่นใช้อยู่ซื้อของจีนใช้ครับพ
1: ี่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเอาไฮบริดด้วยกันวันนี
1: ้ไม่แตกต่างครับ
0: จีนนำไปแล้วครับ
1: ครับ
0: นำแล้วนะนำแล้ว
1: ครับ
0: เพราะล่าสุดที่เขาไปวิ่งกันมาซีลซีลไฟใช่ไหมที่เป็น DMI
1: ครับ
0: ที่เป็น DMI นะครับว่า DMI IMD
1: ครับ
0: นักข่าวกดไป 1,600 กว่าโลน้ำมันถังหนึ่งชาร์จครั้งเดียว
1: ครับ
0: นะครับใครก็ขับได
1: ้ครับ
0: ผมว่า 1,200 ทุกคนขับได้หมดไม่ต้องเป็นนักข่าวอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องเป็นมือที่แบบ
1: ทีแรกเขาใช้กันที่ 1,400 ปรากฏนักข่าวกดไป 1,600 อ่ะ
0: 1,600 นะคร
1: ับวิ่งได้ 1,600 โลน้ำมันถังเดียวนะครับ
0: ถังหนึ่งวันชาร์จนะวันชาร์จชาร์จเต็มออกจากตอนออกจากสตาร์ท
1: ครับ
0: เขาไปสตาร์ทกันที่เชียงราย
1: ครับ
0: แล้วขับไปจบที่ภูเก็ต
1: ครับ
0: รถถึงทุกคัน
1: อืมนะครับคุณพี่ NB นะครับV1 SN นะฮะถามว่าสอบถามเมื่อไหร่ Toyota Corolla Cross กับ Model Change ครับ
0: โอ้
1: Model Change เลย
0: โอ้มันก็นานแล้วนะ Cross นานแล้วนะ
1: ใช่
0: นานแล้วนะ Cross เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่เห็นมีนะครับ
1: ไม่มีแววเลยพี่นะครับคุณพี่บ่าวดนไทยบอกว่าเขาให้วิ่ง80ออกมาปี2222เอ้ย2522ผมเกิดได้2ปีล้าหลังมากล้าหลังและโบราณสุดๆเลยพี่นะกฎหมายนะฮะไม่ใช่ว่าพี่นะ
0: เก่ามันเก่ามากมันเก่าเกินไปนะตอนนี้รถมัน
1: ครับ
0: รถถนนมันดีกว่าเดิมแล้ว
1: ครับคุณพี่อนันต์แอนผักแว่นบอกว่าจริงครับพี่ผมขับ120ก็ยังโดนแซงแต่ขับรถนาย140 160มาเลยใบไปบ้านนายแล้วบอกทางด่วนครับ
0: นะคือมันมีเพื่อนผมอยู่คนนึงนะ
1: เร็วๆพี่จะตอบ
0: บอกว่าหวดเลยทีเดียวเลย
1: ครับ
0: โดนใบเดียวแล้วยาวไปเลย
1: ครับนะครับ
0: มาลายต่อให้ไม่มีคนข้ามถ้ามีไฟแดงผมก็จอดครับ
1: ใช่ครับต้องพี่นะครับเช่นเดียวกันครับพี่คุณพี่ฮันนี่หรือเปล่าบอกว่าอยากให้คนขับรถยนต์ทุกคนช่วยกันรณรงค์กดแตรเมื่อเจอคนขับย้อนสอน
0: อันนี้ก็ดีนะบีบให้อายนะให้คนหันมามองแต่บางทีเขาซ้อนย้อนมาหลาย
1: เขาไม่อายหรอกเขาไม่
0: แต่เขาย้อนมาหลายครั้งเขาบีบรวมๆกันเราจะแพ้นะ
1: ครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ฟังทางวิทยุหนึ่งรถนิคมเบลโกชัดเจนดีครับพี่ขอบคุณครับพี่จอยบางจากนะครับพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าวิ่ง124เกินกฎหมายกำหนดพี่เขาให้ผลว่ายอมให้123แต่เกินมา1ยอมไม่ได้เลยโดนครับและเหตุที่ผมดู GPSยัง122เออใช่
0: ต้องเถียงกันพี่อันนี้ต้องเอามาดีแคร์กัน
1: ครับ
0: นะ
1: นี่ไงผมถึงบอกไงว่าอยากจะให้เก็บหลักฐานแล้วไปเจอกันชั้นศาลจริงเลยเน
0: ี่ย28รถเก่าเจ้าโก้เลยแสดงว่าร
1: ุ่นนี้มีอะไรดีแน่นอนโอ้โหคือเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังว่าอะไรมันดีนี่
0: คร
1: ับ
0: แล้วก
1: ็ผมชอบคำพูดพี่เจี๊ยบครับเห็นคนทำผิดเราไม่จำเป็นต้องทำผิดตามใช่ครับพี่ขอบคุณนะครับที
0: ่วันนี้
1: ที่ร่วมกันเป็นคนที่จะช่วยกันทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นจริง
0: สร้างวินัยจราจรครับ
1: นะครับวันนี้เราพยายามตอบให้ทุกคำถามจริงแล้วก็หมดทันเวลาจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกความเห็นทุกข้อความวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดย เฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ณะนี้เวลา 15:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งนักกระบวนกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับ

0: ับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและกะบลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเดชองระบุว่านักเตะปารากวัยจ้องที่จะเล่นงานเอ็มบัปเป้ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสระบุว่านักเตะทีมชาติปารากวัยจ้องที่จะเล่นงานคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้ากัปตันทีมทัพตราไก่แต่ก็โล่งใจที่สุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเวิลด์คัพผลนี้ได้สำเร็จสำหรับประตูจากจุดโทษในครึ่งหลังของเอ็มบัปเป้เป็นตัวตัดสินเกมที่เล่นกันอย่างดุเดือดในสภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้ฝรั่งเศสเข้ารอบไปพบกับโมร็อกโกหลังจากที่ปารากวัยเล่นตุกติกทำฟาและยั่วยุเอ็มบัปเป้ตลอดทั้งเกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในรอบก่อนรองชนะเลิศฝรั่งเศสจะพบกับโมร็อกโกวันที่10กรกฎาคมนี้ราอูคิมิเนสตั้งเป้าทำประตูใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดในเกมที่เม็กซิโกจะเจอกับอังกฤษราอูคิมิเนสกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกตั้งเป้าเพิ่มสถิติการทำประตูที่น่าประทับใจของตนเองที่มีต่อจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษในเกมฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายกับอังกฤษวันพรุ่งนี้สำหรับดาวยิงชาวจังโก้ซึ่งเพิ่งตกลงย้ายจากฟูลแลมกลับไปเล่นให้สโมสรเก่าอย่างวูลแฮมตันวันเดอเรอร์สทำประตูใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติอังกฤษจากสโมสรเอเวอร์ตันไปแล้วถึง6ครั้งในระหว่างการค้าแข่งที่ประเทศอังกฤษและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร
7: ์48ทีม104แมตช์39วัน

0: ลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ดุสิตนะครับพี่หนุ่ย
2: ครับผมด็อกเตอร์วุฒิชัยชาติพัฒนานันท์ครับ
1: ครับรายการในที่นายเซฟโซนนะครับขอย้ำว่ารายการนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถติดต่อกับเราได้นะครับมีอยู่2ช่องทางนะครับคือทาง SMS นะครับ4689899นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง YouTube ใช่ไหมพี่หนุ่ย
2: ครับผม
1: จะได้เห็นหน้าหล่อๆพี่หนุ่ยด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้หล่อแล้วครับโอเคครับ
1: ครับผมก็วันนี้ก็คือเราก็2คนจะมาจัดรายการน้องโยติด

0: ภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ก็มีผมกับพี่หนุ่ยจะมาดำเนินรายการที่นายเซฟโซนของเรานะครับเราก็มาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าไหมพี่หนุ่ย
1: ได้ครับ
0: ที่เราคุยกันว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี้ยมันมีปัญหาย่านลาดกระบังเราใกล้ๆมหาลัยเราเลยนะครับเกิดปัญหาฝนฟ้าคะนองจะเรียกว่าเป็นพายุก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเองพี่หนุ่ย
1: ครับผม
0: มันเกิดเหตุคล้ายๆกันที่จังหวัดสมุทรสาครเขาเรียกพายุงวงช้างพี่หนุ่ย
1: ครับครับ
0: มันวิ่งผ่านหมู่บ้านทำให้บ้านเรือนเสียหาย10-20หลังเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเสียหายขนาดอยู่ไม่ได้อยู่อาศัยไม่ได
1: ้ครับผม
0: ความเร็วลมเนี่ยเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผ่านมาแค่ไม่นานปุ๊บมาเกิดเหตุที่ลาดกระบังเราอีกนะครับ
1: ครับ
0: เหตุการณ์เนี้ยทำให้เสาไฟฟ้าล้มไปทั้งหมดเนี่ย35ต้นระยะทางที่ล้มเนี่ยประมาณ3กิโลครึ่ง
1: ครับ
0: ถนนฉลองกรุงหน้าเทคโนโลยีเนี่ย
1: ครับครับ
0: แถวหน้านิคมอะครับก็เลยอยากปรึกษาพี่หนุ่ยความสามารถพี่หนุ่ยเนี่ยก็คือเป็นวิศวกรโครงสร้างพวกฐานรากใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆจะเป็นวิศวกรโยธาครับก
0: ็
1: จะเชี่ยวชาญปัตตภี
0: ครับ
1: ที่มีเอกโทกับเอกมาอย่างละใบ
0: ครับ
1: แต่ผมก็มีโทโครงสร้างแล้วก็แหล่งน้ำด้วย
0: ครับ
1: โทแหล่งน้ำด้วยก็พอจะตอบได้ครับผม
0: เออครับคือในความคิดผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นชาวบ้านนะพี่หนุ่ยนะเสาไฟเนี่ยต้นมันก็แบนๆบางๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ลมพัดมันจะล้มได้ยังไงมันนึกภาพไม่ออกเลยเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่รถปิกอัพชนเสาไฟล้มอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เราเคยเห็นแต่ว่าเที่ยวเนี้ยลมพัดเสาไฟฟ้าล้มต้อง 30-40 ต้นเนี่ยในความคิดพี่หนุ่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปได้จริงไหมมันเกิดขึ้นจริงได้ไหม
1: อ๋อเป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวเสาไฟฟ้าเองอะครับมันก็มีน้ำหนักของมันเองอยู่ละครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องด้านแรงที่มากระทำก่อนคร
0: ับ
1: ก็คือน้ำหนักมันเองถ้ามันเสียศูนย์ไปหน่อยหนึ่งไม่ตรงอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พยายามจะดึงให้ล้มน้ำหนักตัวมันเองก็จุดหนึ่งละครับแล้วอันที่สองก็คือไอ้น้ำหนักลมอะครับ
0: น้ำหนักลม
1: โทษทีแรงลมอะที่เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็มาปะทะกับตัวเสาเองกับตัวสาย
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็คือเป็นแรงเขาเรียกแรงด้านข้างครับแล้วก็มีแรงดึงของตัวสายเองด้วยอีกอันหนึ่ง
0: ครับ
1: ทีนี้พอไอ้ตัวแรงอ่ะครับก็ต้องพูดว่ามันเริ่มจะควบคุมมันลำบากละก็มีหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะมีพวกสายไฟเบอร์สายอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือมากกว่าเดิม
0: พ่วงกันไป
1: เกินกว่าที่ใช่ฮะเกินกว่าที่ออกแบบมาเยอะอันหนึ
0: ่
1: งแล้วอีกอันก็คือลมเองก็เหอะครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เราก็รู้ลมฝนอะไรเนี่ยมันเริ่มจะเยอะละ
0: ครับ
1: มันอย่างตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่อะครับ
0: อืม
1: ก็คือเขาเรียก climate change นะฮะผม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ทำให้สภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็วมากขึ้น
0: อืม
1: ครับวันนี้ก
0: ็ไอเหตุการณ์วันนั้นอะที่เทคโนเราเนี่ยไม่มีฝนต้นไม้ก็ไม่หักโค่นเลยนะพี่หนุ่ยแต่ห่างจากตรงนั้นไปเทคโนกับตรงนั้นห่างกันประมาณสัก 3-4 กิโลเองไม่ไกลนะ
1: ครับ
0: กับเกิดพายุความเร็วลมเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นรถที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจอดไม่มีตึกบังนะรถสั่นเลยอ่ะเหมือนถูกพยาวเลยนะครับแล้วก็ปั๊บเดียวเนี่ยพอลมฝนมาแรงปุ๊บเสาก็หักโค่นมาทับตัวรถด้วย
1: ครับผม
0: ถ้าไปอีกด้านนึงมันล้ม2ฝั่งเลยนะพี่หนุ่ย
1: ครับ
0: อีกฝั่งนึงก็ล้มไปทับบ้านเรือนประชาชนนะครับพี่หนุ่ยบอกว่าไอ้ฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาตรงๆใช่ไหมมันตกแบบเฉียงๆเหมือนระเบียงบ้านเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่หนุ่ย
1: ใช่มันตกก็ตกตรงก็จริงฮะแต่ลมก็จะช่วยพัดมันเพราะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุณหภูมิภูมิอากาศตรงนั้นที่มันถ่ายเทไป
0: ครับ
1: ครับเพราะมันก็จะโดยรวมมันก็ดูเหมือนมันเฉียงมาด้วยครับผมเนื่องจากอิทธิพลแรงลม
0: ก็คือทั้งลมทั้งน้ำ
1: ทั้งลมทั้งน้ำ
0: เข้าไปหาตัวเสา
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ถึงลมอย่างเดียวก็มีผลอาจจะไม่ต้องฝนตกก็ได้ครับลมกันโชคนี่ก็โอ้โหก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการออกแบบเลยครับผม
0: ลมกันโชคนี่นะ
1: ครับลมกันโชค
0: เหมือนกันโชคทรัพย์อย่างนี้ไหม
1: เหมือนกันนะครับเขาเป็นอะไรที่กันโชคทรัพย์ก็คือเราตกใจไม่คาดหมายมาก่อน
0: ไหวมาก่อน
1: ใช่
0: ไหมโอ
1: ้
0: โห
1: ครับ
0: แล้วผมว่ามันมีโอกาสเกิดอีกนะพี่หนุ่ยนะ
1: คือใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้มันอาจจะเป็นการซ้อมใหญ่เพราะปีนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญ
1: ใช่ครับ
0: เอลนิโญธรรมดาก็ร้อนอยู่แล้วอันนี้ซูเปอร์นี่หนักกว่าเดิมอีก
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมว่าก็สนุกดีที่ไปเรียนทางด้านแหล่งน้ำที่จบมาละครับ
0: มีจบแหล่งน้ำด้วย
1: ฮะวิศวะเป็นปอโทวิศวกรรมทรัพยากรน้ำอันนั้น
0: ก็
1: เราจะดูอิทธิพลนะครับของไอ้พวกน้ำฝนอะไรทั้งหลายแหละครับการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรก็เรียกอุทกวิทยาครับผมมีผลกับลมกับน้ำ

0: ับผลยังไงครับผม
1: ครับแล้วดักกระบังเนี่ยเราเป็นพื้นที่ดินอ่อนไหมพี่หนุ่ยผมว่าบางทีดินมันซุดเซิดลงไปทำให้เสาเสียความแข็งแรงลงไหมพี่หนุ่ยวะ
0: ใช่ๆอันนั้นก็คือเป็นสาเหตุอีกอย่างที่ว่าเสามันล้มอะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบอะครับก็เหมือนกับว่าเสาเนี่ยมันก็เหมือนระเบียงบ้านแต่ว่าระเบียงบ้านเนี่ยมันแนวราบ
1: ครับ
0: แต่เสาเนี่ยมันแนวดิ่ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอระเบียงบ้านนะครับก็คือเราออกแบบได้ครับว่าเราจะต้องรับแรงเท่าไหร่ไม่ให้ระเบียงมันร่วงลงไปครับเพราะฉะนั้นเราคุมที่ตัวเหล็กได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าล้วงเหล็กระยะเท่านี้ก็มันให้ตัวได้หน่อยหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าล้วงเยอะๆไอ้ตรงที่ปลายที่ติดกับไอ้ตัวคานบ้านเสาบ้านเนี่ยครับมันก็จะไม่ขยับเลยครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นระเบียงที่ว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
1: ครับ
0: แต่พอเป็นเสาไฟฟ้าครับอาจารย์โอ้ต้องคิดว่ามันปักกับดิน
1: ปักกับดินใช่
0: เพราะปักกับดินเนี่ยคุณภาพของดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
1: แน่นอน
0: ไม่เหมือนว่าไปสร้างตึกที่ไหนพอพ้นดินมาแล้วเราคุมคุณสมบัติได้หมด
1: ครับ
0: ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีว่าอ๋อบางทีไอ้แบบมาตรฐานที่ออกแบบไปเนี่ยครับอาจจะไม่ครอบคลุมกับดินบางพื้นที่ที่ว่าเป็นดินอ่อนอะไรอย่างนี้คร
1: ับ
0: หรือว่าควบคุมอะครับแรงเสียดทานเหมือนปักเสาอะไรไปในดินครับผม
1: ท่านผู้ฟังที่อยู่ย่านลาดกระบังนะครับแล้วได้ฟังรายการเราอยู่หรือว่าท่านที่มีประสบเหตุกับเรื่องของตัวเสาไฟถล่มย่านลาดกระบังนะครับสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้นะครับหรือจะขอความคิดเห็นนะครับพี่หนุ่ยนี่เรียนกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่รู้แค่โยธาอย่างเดียวใช่ไหมคร
0: ับยังไม่จบ
1: ยังไม่จบแต่กำลังเรียนอยู่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่พอได้ไอเดีย
1: ก็จะปรึกษาเพราะว่าดูจากสภาพแล้วโอ้โหบ้านเรือนเสียหายเยอะพี่หนุ่ยนะครับบ้านเรือนเสียรถลาก็เสียหายเยอะนะครับติดต่อกับเราได้ทางหมายเลข SMS 4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube ฝากข้อความมาถามนะครับจริงๆอ่ะพี่หนุ่ยผมติดต่อทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้า
0: ครับ
1: ส่วนนครหลวงไว้แต่ว่าท่านยังไม่สะดวกเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันมีผู้เสียหายเยอะท่านอาจจะเข้ามาอาทิตย์หน้านะครับ วันนี้เราอยากได้เป็นไอเดียพูดคุยกันไว้ก่อนว่าผู้ที่ประสบความเสียหายเนี่ยเสียหายอย่างไรบ้างนะครับทรัพย์สินเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอให้ความรู้ทางไฟฟ้าไว้นิดนึงนะครับก็คือเสาไฟที่ปักอยู่ตรงย่านนั้นนะพี่หนุ่ยมันมีทั้งหมด3ระบบไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็น380โวลต์3เฟสนะครับก็เรียกไฟ3เฟสก็จะเป็นต้นเสามีไฟ3เฟสอันนี้อันที่1อันที่2คือระบบจำหน่ายก็คือ24 kV 22 kV นะครับ 22,000 โวลต์อันนี้ก็จะไปเข้าหม้อแปลงเพื่อมาแปลงเป็น380โวลต์อีกทีนึงส่วนที่3เนี่ยก็คือ115 kV 115,000 โวลต
0: ์
1: พวกนี้จะจ่ายเข้าสับสเตชันสับสเตชันก็คือไอ้ตัวที่มันมีหม้อแปลงพลุงพลังอะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับ2ที่ที่ใช้115 kV ย่านนั้นก็คือว่าตัวนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเขาซื้อไฟเป็น115 kV กับจุดที่2ก็คือสตช.เรานี่เองเนื่องจากใช้ไฟเยอะมากก็จะซื้อไฟเป็น115 kV ก็จะถูกกว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นมีเสาทั้งหมด3แบบนะครับที่พาดผ่านบริเวณที่ล้มเพราะฉะนั้นมันก็ปักกันหลายระบบแต่ละยิ่งแรงดันสูงมันเสามันก็ต้องสูงตามก็สูงก็จะมีความเสี่ยงในการล้มอะไรตรงนี
0: ้ครับ
1: ค่อนข้างเยอะ
0: น้ำหนักเยอะแล้วก็แรงลมยิ่งสูงก็ยิ่งลมยิ่งแรง
1: ใช่และอย่างที่พี่หนุ่ยว่าก็คือความลึกความอะไรพื้นที่ริมถนนมันก็ไม่ได้กว้างมากนะพี่หนุ่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องปักลึกกันเท่าไหร่แล้วเสามันมีต้องหลายระบบ
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็มีสถานีวัดลมด้วยนะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องตามพื้นที่ถ้าพื้นที่เสี่ยง
1: ครับ
0: อะไรครับผม
1: แล้วก็ไอตัวสายสื่อสารที่มาพ่วงเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนตัวช่วยรับแรงลมไหมพี่หนุ่ยวะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่เพราะว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ในภาคครับพวกผมก็จบโทโครงสร้างไม่จบเอกโครงสร้างอะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นศาสตร์ทางด้านโครงสร้างโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: อาจารย์ในภาคท่านก็ให้ความรู้มาว่าอ๋อเขาก็คำนวณพื้นที่หน้าตัดเลยครับคือเสายิ่งเยอะไอ้พื้นที่รับแรงก็ยิ่งเยอะครับพื้นที่ไอ้เสาไอ้สายฮะสายไฟฟ้าสายสื่อสารนะครับที่พาดทางขวางครับ
1: ก็จะ
0: ฉะนั้นก็จะเกินกับที่ออกแบบไปเยอะครับ
1: เกินกว่าที่เราออกแบบไว้ใช่ไหมครับ
0: ที่การไฟฟ้าออกแบบครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้อยู่แล้วฮะแต่อย่างที่เรียนไปก็อาจจะเผื่อไม่พอครับผมนะ
1: ครับ
0: แล้วบางทีกันโชคนี่ก็เหมือนกับเยอะไปก็อาจจะต้องยอมให้มันเสียหายแล้วซ่อมอ่ะครับเพราะว่าถ้าออกแบบอย่างที่เรียนไปว่าถ้าแข็งแรงหมดมันก็จะเปลืองอีกนะครับ
1: ใช่
0: แข็งแรงเกินไปก็เปลืองอีกครับ
1: แล้วพี่หนุ่ยพูดมาคำหนึ่งก่อนที่เราจะเข้ารายการว่า ไอ้ลมตัวนี้มันอาจจะเป็นลมที่เกินกว่าค่ามาตรฐานคือเสามันต้องออกตามมาตรฐานถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าถ้าตัวนี้มันเยอะกว่ามาตรฐานเกินไปมากถ้าเราไปออกแบบมันเปลืองมากไปนี่มันก็จะเสียหายในเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมพี่หน่อย
0: ใช่ครับผมแล้วก็มีเท่าที่ผมทราบก็มีอาจารย์บางท่านนะครับก็จะทำการศึกษาทางด้านนี้เหมือนกันว่าอิทธิพลของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลออกแบบของเก่าเนี่ยอาจจะรับมือไม่พอละครับก็ไอ้ความรุนแรงในปัจจุบันที่เขาเรียกใช้คำว่า return period หรือคาบการเกิดซ้ำอะครับ
1: ครับ
0: ครับว่าไอ้เราครอบคลุมได้ถึง50ปีนะก็โอกาสเกิด 2% อะไรเงี้ยครับก็อาจจะวิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนค่าใหม่ละมันอาจจะเกิดเร็วกว่านั้น
1: มันอาจจะเกิดเร็วกว่านั้นใช่ไหมครับ
0: โอกาสการเกิดจะเร็วกว่านั้นรุนแรงกว่านั้น
1: ครับโดยเบื้องต้นที่ผมได้คุยกับคนการไฟฟ้าในพิณุตเขาจะใช้คำว่าเยียวยานะไม่ใช่การว่าชดใช้ไม่ใช่ได้คำว่าแบบไม่ได้จ่ายให้หมดอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวบ้านคุณเสียหายตอนนี้เขากำลังตกลงตัวเลขกันว่าจะเยียวยาเท่าไหร่กี่แบบกี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันก็มีผู้เสียหายอยู่หลายส่วนนะครับยานลักบังเราก็สองฝั่งถนนเลยพี่หนุ่ยดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยบางบ้านเนี่ยโอ้โหเสาไฟพาดไปโดนเพราะเสามันสูงใช่ไหมเวลามันล้มก็ไกลหลังคาบ้านอะไรอย่างนี้ก็เสียหายคือไม่สามารถเข้าอยู่ได
0: ้ครับ
1: นะครับก็จะเสียหายกันค่อนข้างเยอะ
0: ครับซึ่งก็อาจจะผูกหลักการในฐานะนักศึกษาแล้วกันนะเป็นญาตินิติศาสตร
1: ์
0: เพิ่งเรียนไปได้สักปี2แล้วกัน
1: ครับ
0: ก็หลักการกฎหมายเท่าที่ผมเข้าใจก็คือไม่มีใครอยากให้เกิดนะฮะไอ้เรื่องเคราะห์กรรมเหตุร้ายเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นทรงเยียวยาซะโดยคอนเซ็ปต์อ่ะครับผม
1: คือเยียวยาเนี่ยไม่ได้จบแค่เยียวยาใช่ไหมอาจจะมีต่อจากนั้นมาช่วยอีกไหมพี่หนุ่ยว่า
0: อันนี้ถ้าให้ยุติธรรม
1: ครับ
0: ทุกฝ่ายนะผมว่าต้องใช้คำว่าพึ่งอำนาจศาลนะครับเพราะว่าศาลท่านก็มีหลายชั้นเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าศาลยุติธรรมคดีประชาชนก็ชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาถ้าเกี่ยวกับรัฐก็ศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: งั้นศาลท่านก็โอ้พอชั้นสูงพิจารณาซ้ำๆก็จะมีหลายคนแหละคร
1: ับ หลายคน
0: ผู้พิพากษาหลายท่านแหละ
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นก็จะโอ้โหท่านก็จะเบนสตอมความคิดเห็นความชำนาญอะไรก็จะได้สิ่งที่มันเป็นกลางที่สุดนะครับ
1: ครับแล้วอย่างเทียบเคียงกับเคสในเมืองอะพี่หนุ่ยที่มันมีระเบียงถล่มมา
0: ครับครับ
1: แถวเขตพระนครอะนะตัวระเบียงมันซุดตัวลงมาท
0: ับ
1: รถทับคนเสียหายไอ้สมมติเราเป็นเจ้าของตึกเนี่ยเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบเลยได้ไหมว่ามันถล่มเองผมไม่ได้ทำอะไรมันก็อยู่ของมันมาต้องนานอยู่ดีๆระเบียงมันถล่มมาทับรถทับคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยผมปฏิเสธความรับผิดชอบในความเป็นเจ้าของตึกได้ไหม
0: อ๋อไม่ได้เลยครับอันนี้วิชาทรัพย์สินนี่ผมผ่านมาแล้ว
1: อันนี้พี่นุ่นผ่านมาแล้ว
0: ก็คือว่าถ้าเราถ้าเป็นทางแพ่งก่อนนะฮะด
1: ้
0: านชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเนี่ยพูดง่ายๆครับความเสียหายเป็นตัวเงินก
1: ็
0: คือถ้าเกิดว่าทรัพย์สินเราเหรอครับเราไม่ดูแลให้ดีครับแล้วถ้าไปทำความเสียหายให้คนอื่นครับยังไงก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ครับสมมติผมเป็นเจ้าของตึกแถวนั้นอาคารนั้นระเบียงหล่นลงไป
1: ครับ
0: ครับยังไงผมก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
1: ที่เกิดกับบุคคลที่
0: ที่เกิดกับบุคคลครับแล้วถ้าเกิดว่าไปทำให้เขาชีวิตร่างกายอย่างนี้ผมก็ต้องอาจจะมีสิทธิ
1: ์มากกว่านั้นอีก
0: โดนอาญา
1: อ๋อมีอาญานี่คือเกี่ยวกับบุคคลใช่ไหม
0: ใช่อาญาก็คืออาจจะมีจำคุกมีอะไรแต่ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าไม่ได้เจตนาไม่ตั้งใจทำผิดอะไรศาลนั่นก
1: ็
0: ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่หมายถึงก็ประเด็นก็คือก็คงจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้แล้วครับผมครับ
1: ก็คือถ้าอย่างเงี้ยผมเป็นประชาชนอ่ะผมก็มองว่าเสาไฟเนี่ยมันก็เป็นสมบัติของการไฟฟ้าถ
0: ู
1: กไหมมาเกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้ล่ะมาทำให้บ้านผมพังบ้านผมเดือดร้อนผมก็ต้องตามเอากับ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าของทรัพย์ตัวนั้นถูกไหม
0: ครับ
1: พอพี่หนุ่ยพูดเรื่องนี้ผมคิดถึงเคสหนึ่งสองอาทิตย์ที่แล้วผมดูในแอปดำนะ
0: ครับผม
1: มันมีหมาตัวหนึ่งเป็นหมาไซบีเรียนหมาฝรั่ง
0: ครับ
1: เข้ามากัดไก่เขาเลี้ยงไก่ไว
0: ้
1: ไก่เขาตายไป10กว่าตัว
0: ครับ
1: เขาก็เลยจับหมาตัวนี้ขังไว้ในกรงไก
0: ่
1: เพื่อจะตามหาเจ้าของให้มาใช้ค่าไถ่เขาไม่ได้ทำร้ายหมานะ
0: ครับ
1: แต่เขาขังหมาไว
0: ้
1: เขาบอกว่าไก่เขาเสียหายไป10ตัวเป็นมูลค่ากี่พันบาทเนี่ย
0: เ
1: ขาต้องได้ค่าเสียหายก่อนเขาถึงจะคืนหมาตัวนี้ให้กับเจ้าของในฐานะพี่หนุ่ยเป็นนักเรียนกฎหมายพี่หนุ่ยว่าลักษณะนี้เขาทำถูกไหม
0: โอ้โหจานข้อสอบเขาเป็นผมเข้าใจนะคือ หมาหรือสุนัขเนี่ยครับเป็นทรัพย์เรา
1: เป็นทรัพย์ของบ้านนู้น
0: เป็นทรัพย์ของบ้านนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทรัพย์เขามาทำความเสียหายให้อะไรเงี้ยมันก็มีอันนึงเขาเรียกไอ้สิทธิยึดหน่วงไงนะผิดถูกนี่ไม่ว่ากันนะเพราะถือว่าเป็นนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะยึดหน่วงไว้ให้เขามาชำระมาอะไรก็ว่าไปครับโดยที่ว่าการรักษาทรัพย์เขาตามสมควรไม่ใช่จับหมาไปขังไม่ให้อาหารไม่อะไรจะโดนข้อหาทรมานสัตว์เอาครับประมาณนั้น
1: ผมเห็นแกจับขังเสร็จแกก็ประกาศลง Facebook ว่าหมาใครให้มาเอาไปด้วย
0: ใช่ผมว่าแกก็ทำก็ความเห็นผมก็ตามวินยูชนนะตามคนปกติที่เขาทำกันเนาะก็ถือว่าผมถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ผมว่าก็สมเหตุสมผลนะ
0: สมเหตุสมผล
1: ก็ไม่ได้อะไรกันนะผมว่าถ้าอยู่กันแบบนี้มันก็ไม่คือไม่ใช่ไปตีหมาเขาตายอย่างนี้มันก็
0: ใช่ใช่ครับหรือว่าโกรธแค้นเจตนาประมาทอะไรเงี้ยโอ้โหสองคำเนี่ยครับ
1: ก็ไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไว้ครับหลีกเลี่ยงไว้ก็ผมว่าก็ไม่น่าจะมีข้อพิพาทอะไรครับ
1: ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าพี่หน่วยมองก็คือเสาไฟฟ้าเป็นสมบัติของการไฟฟ้าถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มาทำให้เสียหายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการชดใช้กันตาม
0: ใช่การไฟฟ้าไงก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายครับถ้าใช้คำพูดง่ายๆครับก็คงต้องเยียวยาอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะต้องไปคุยกันเหรอเนาะคร
1: ับครับแล้วเมื่อมันเกิดเหตุนี้ขึ้นในพี่หนุ่ยเราก็เห็นแล้วว่าฝนฟ้าคะนองลมฝนเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงอะเนาะ
0: ครับ
1: ในฐานะวิศวกรโครงสร้างของพี่หนุ่ยเนี่ยเราควรจะเตรียมบ้านที่มันมีอายุเยอะๆแล้วเนี่ยปรับปรุงบ้านยังไงหรือรองรับพายุฝนลมฝนอย่างนี้ยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบตัวบ้านเราเสียหายด้วยเอาไม่ต้องเรื่องเสาไฟแล้วกันพี่หนุ่ยเอาเป็นว่าไม่ให้ตัวบ้านเราเสียหายเนี่ยเราควรจะมีคำแนะนำยังไงตรวจสอบสภาพยังไงไหมอ๋ออ
0: ันนี้ก็จะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่ผมพูดไปอ่ะนะอันนี้ก็สดเลยนะเนื่องจากเป็นรายการสดไม่ได้เตรียมกันมาก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้อาศัยตาครับดูความเสียหายในคอนกรีตนะครับซ
1: ึ่
0: งบ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้ดูง่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดว่ารอยแตกมากกว่าเส้นผมเขาเรียกแฮร์แคร็กนะครับ
1: เลยครับ
0: ครับอันนั้นอ่ะก็คือเตือนละไอ้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะเริ่มมีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอีกอันนึงเขาก็เรียกว่าการให้ตัวของโครงสร้างหลักถ้าเป็นโครงเหล็กรูปพรรณนะฮะ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นเหล็กตัวไอเหล็กอะไรก็ได้นะพวกนั้นนะครับก็คือถ้ามันเอ็นมากกว่า1:200ครับก็อันนี้ก็จะเริ่มก็คือถ้ามันเอ็นเยอะๆก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับอย่างนั้นก็ดูรอยแยกคอนกรีตนะครับเป็นหลักครับผมถ้ามันเริ่มแยกออกเยอะก็แสดงว่าอะไรมันเริ่มรับน้ำหนักไม่ได้ละครับผม
1: วันนั้นผมดูตอนที่ตึกเขาถล่มเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การดูว่าโครงสร้างเหล็กมันยังรับแรงได้อยู่ไหมเนี่ยเขามีเครื่องมือที่วัดข้อมูลทางไฟฟ้าเหมือนเราจ่ายไฟเข้าไปในโครงสร้างตึกเนี่ยแล้วบอกถึงความแข็งแรงของโครงสร้างตึกได้ด้วยว่าตึกตัวนี้ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ลักษณะเครื่องมืออย่างนี้มันเป็นเครื่องมือยังไงพี่หนุ่ยแล้วมันทำงานยังไงพอทราบไหม
0: resistivity ป่ะหรือไม่ใช่อ๋อเป็น
1: เขาบอกว่าจ่ายไฟเข้าไปในตัว
0: ผมให้ผมเดาไม่ถึงก็เดาด้วยนะเดาแบบนึกหน่อยๆก
1: ็
0: มันน่าจะเป็นหลักการที่ว่ามันสะท้อนคลื่นอะไรสักอย่างที่ว่าพอความหนาแน่นมันเริ่มเปลี่ยนครับหรือช่วงคลื่นเนี่ยมันก็จะเหมือนที่เรารันโปรแกรมพวกไฟไนท์พวกที่ว่าดูสเตตสเตนค่าอะไรก็แล้วแหละครับที่ว่ามีแถบสีถ้าแดงๆก็โอ้ยอันตรายหน่อยฟ้าก็สบายใจหน่อยผมว่านะน่าจะเรื่องการหักเหของคลื่นหรือว่าความยาวคลื่นหรืออะไรครับก็คือตัวเนื้อวัสดุมันยังแน่นอยู่
1: ก็คือเอาไปแปะไว้ที่ตัวผิวปูนแล้วก็ส่งขึ้นเข
0: ้
1: าไปแล้ววัดการสะท้อนกลับ
0: ครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่อาจจะตอบผิดก็ได้นะผมทำข้อสอบยังแทบไม่เคยเต็มร้อยสักวิชาอาจจะตอบผิดบ้างก็ได
1: ้คล้ายๆกับตอนที่เราไปทำเรื่องสะพานลาดกระบังถล่มพี่หนุ่มตอนนั้นไอ้เสาตอหม้อที่ตัวสะพานมันถล่มแล้วเนี่ยเขาอยากดูว่าตัวนี้ต้องทุบทิ้งเลยหรือว่าแค่ซ่อมแซมเขาก็ใช้เครื่องลักษณะไปแปะกับตัวปูนตัวเสาตอหม
0: ้
1: อแล้วก็วัดค่าการสะท้อน
0: ครับ
1: เพื่อดูความแข็งแรงของตัวเหล็กตัวปูนภายในอย่างนั้นใช่ไหมเครื่องลักษณะนี้ผมเห็นในภาพที่เขานำส่งมาในรีพอร์ต
0: น่าจะอันนั้นครับ
1: ก็จะดูได้ใช่ไหม
0: ครับแต่จานโครงสร้างเขาอาจจะฟังอยู่เขาเอ๊ะตอบผิดอันนี้ผมก็ต้องขออภัย
1: เพราะว่า
0: อาจารย์บอกไม่ใช่อาจารย์เข้าใจผิดเอาผมขอน้อมรับแต่เข้าใจว่าหลักการเป็นอย่างนั้น
1: ตึกในกรุงเทพเนี่ยเท่าที่กทม.เขาไปสำรวจมานะพี่หนุ่ยเขาบอกว่า ตึกแถวนะมีไม่ต่ำกว่า400,000 ยูนิตที่ค่อนข้างอายุเยอะ

0: ครับผม
1: ตึกที่ถล่มล่าสุดไปนั้นน่ะอายุเกือบ80ปีนะพี่หน่วยแล้วมันก็ไม่มีใครไปสำรวจก็คืออยู่กันชั่วกับชั่วกันอยู่กันไปชั่วนานเลยทีนี้ผมว่ามันก็ควรจะมีการดูเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะนะเพราะตอนนั้นมันถล่มมามันก็ทำให้ตัวรถเสียหายมีผู้เสียชีวิตแล้วก็แถวเอกมัยก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ใช่การสาตัวตึกถล่มเลยนะพี่หน่วยคือตึกในกรุงเทพก็เก่าๆกันเยอะเนาะแล้วก็พื้นกรุงเทพมันก็ซุดกันเยอะ
0: โอ้ยผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์
1: อ่ะว่า
0: ผมว่าจริงๆไอ้แก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ได้แบบโหใช้เงินเยอะแยะหรือว่ายากเย็นเลยนะเพราะผมเคยร่วมโครงการที่ลาดกระบังอะครับที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าตรวจสอบความเสียหายของสะพานกทม.คือสะพานเนี่ยมันง่ายเพราะว
1: ่
0: าอันดับแรกคือโครงสร้างมันใหญ่แล้วก็ราคาสูงมันจะมีรอบมัน50ปีอะไรเงี้ยที่ว่าเอ้ยต้องตรวจเช็คกันสักที
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งต้นเนี่ยครับเราก็ใช้คำว่า visual inspection ก่อนค
1: ือ
0: ตรวจด้วยสายตา
1: ครับครับ
0: ก็อย่างที่ผมบอกแฮแคกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยนะท่านก็ตรวจด้วยสายตาท่านก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแทบจะสกรีนความเสียหายได้พอสมควรเลยนะแล้วอันไหนที่ว่าเออมันเริ่มซีเรียสอ่ะอันนั้นก็ค่อยไปตรวจสอบละเอียดอีกที
1: ครับ
0: งั้นของตึกหรือก็ใช้หลักการที่ว่าตรวจสอบสะพานทั่วกรุงเทพก็ได้ครับอันนั้นหลักการเดียวกันก็คือตรวจด้วยสายตาก่อน
1: ดูยังไงอ่ะพี่หนุ่ยเอาพี่หนุ่ยเป็นวิศวโยธาก็ดูรู้สิแต่ผมแบบเป็นคนชาวบ้านธรรมดาตรวจสอบได้จะสังเกตจุดไหนยังไงไหมคือ รอยเล้าลักษณะไหนที่ดู
0: อันแรกก็คือว่าส่วนใหญ่ยังไม่ถึงเสาอ่ะฮะผมว่านะหลักๆก็คือจะมาคานก่อนเอาเริ่มจากที่ยังไม่ซีเรียสนะ
1: ครับที่ยังไม่ซีเรียส
0: คานก็คือตรงคานประเภทไอ้ตรงใกล้ๆหัวเสาเนี่ย
1: ครับ
0: เริ่มมีรอยแตกหรือเปล่า
1: คร
0: ับ แล้วก็ร้อยแตกเนี่ย45องศา
1: ครับ
0: หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้หลักการคร่าวๆนะคร
1: ับ
0: แล้วเสาก็อีกอันก็คือว่าเสาเนี่ยหลักๆก็คือว่าปกติเสาตามทฤษฎีรับแรงแนวดิ่งใช่ป่ะฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่เราเห็นบางทีสร้างๆพังทั้งหลายแหละก็คือเสามันสูงไป
1: เสาสูงไป
0: พอสูงปุ๊บไอ้หลักโครงสร้างหลักๆอันนึงเขาเรียกบักกิ้งก
1: ็
0: คือพอสูงปุ๊บมันก็จะโก่งพ
1: อ
0: โก่งใช่ป่ะฮะด้วยความที่ว่าเสาเหมือนนั่งร้านที่เคยพังอ่ะครับ
1: ครับครับ
0: พอโก่งปุ๊บเนี่ยมันรับแรงแนวดิ่งได้นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แรงโมเมนต์ที่ว่าดัดไอ้กลางตรงกลางอ่ะนะ
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือพอเสาเนี่ยมันก็จะดอกอะไรพวกเนี้ยครับจะมีรอยปิให้เห็นครับ
1: นี่
0: ก็คือดูโครงสร้างหลักๆก่อนเสาคาน
1: เ
0: ป
1: ็
0: นหล
1: ัก
0: ก่อนครับ
1: ถ้ามาเริ่มโก่ง
0: เริ่มโก่งเพราะว่าอย่างที่บอกเรียนไปครั้งที่แล้วว่าพออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเขาออกแบบไว้เขาก็หลักการเขาดีแล้วก็คือ ไม่ให้ใส่เหล็กเกิน
1: ไม่ใส่เหล็กเกิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยคอนกรีตจะส่งสัญญาณก่อน
1: ครับ
0: มันจะไม่พังเลย
1: ครับ
0: ยังมีเวลาแก้ไขท่าน
1: มีเวลาแก้ไข
0: ครับผม
1: ครับท่านที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างบ้านเนี่ย4689899นะครับ SMS มาคุยกับพี่หนุ่ยได้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารนะครับเดี๋ยวเราขอเบรกสักแป๊บนึงก่อนพี่หนุ่ยนะครับ
0: ผม
1: เดี๋ยวหลังเบรกเรามาคุยกันใหม
0: ่
1: นะครับครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยธีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นายที่ไหนเซฟโซนดำเนินรายการโดย

0: ีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์ครับกลับเข้าสู่รายการในที่นายเซฟโซนต่อกันนะครับ
2: ครับผม
1: ตะกี้เราค้างกันอยู่ตรงไหนพี่หนุ่ยเรื่องโครงสร้างใช่ไหม
2: ใช่ครับเรื่องโครงสร้างครับ
1: พี่หนุ่ยมีอะไรจะ
2: อ๋อบังเอิญอาจารย์โพสโอ๊ตพูดเรื่องระเบียงอะเน
1: า
2: ะไอ้เสาเนี่ยผมก็ลิงให้ฟังเสาไฟฟ้าที่มันโค่นล้มอะครับผม
1: ครับ
2: มันก็เหมือนระเบียงอะครับที่ว่าสมมติตอนแรกก็คือเปรียบเสาไฟฟ้าใช่ป่ะครับที่ว่าแนวดิ่งเป็นระเบียง
1: ครับ
2: เนี่ยครับแนวนอนครับเพราะฉะนั้นเราออกแบบระเบียงแล้วก็เอ๊ะออกแบบว่ามันรับน้ำหนักได้เท่านี้น้ำหนักฝนใช่ป่ะครับฝนได้สัก5เซนสมมติระเบียงมีขอบอะไรเงี้ยครับระบายน้ำไม่ทันน้ำค้าง5เซนก็ได้ครับเสาไฟฟ้าก็เหมือนกันครับมันก็รับแรงเนี่ยครับด้านข้างได้ระดับนึงครับปรากฏว่าโอ้โหฝนมาเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นระเบียงปุ๊บแทนที่จะน้ำ5เซนเป็นน้ำ20เซนนะครับแล้วก็ทีนี้พอเสาไฟฟ้าก็เหมือนกัน
1: ครับ
2: ครับปรากฏว่าโอ้แรงลมก็มาแรงครับแล้วก็ไอสายสื่อสารอะไรก็ไปพ่วงเยอะแยะแถมดินก็อ่อนตัวไอ้จุดยึดก็ไม่ดีครับมันก็เลยจะพังได
1: ้ครับ
2: ประมาณนั้นครับ
1: สมมุติว่าผมเป็นผู้ที่อยู่ที่นครฮ่องกงแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องเสาล้มเนี่ยนะพี่หนุ่ยนะก็คือเสาเนี่ยสมมุติว่าบ้านผมเนี่ยโซนนึงเนี่ยถูกเสาล้มทับไป
2: ครับ
1: แล้วผมเขาก็ตีค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่โดนเสาล้มไปแต่ผมก็มีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะลากไปสู่โครงสร้างหรือส่วนคานเสาอะไรที่มันจะต้องในระยะยาวอ่ะคือสมมุติเขาจ่ายค่าซ่อมไอ้โซนที่มันโดนเสาทับไปเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แต่ผมซ่อมเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏอยู่ไปบ้านผมทรุดลงไปหรือเอียงลงไปอีกเนื่องจากได้รับแรงเกิดจากเสาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าพี่หนุ่ยว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหม
2: ถ้าสภาพดินนะครับมันก็ที่สมมุติเอาเรื่องทรุดก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
2: คือถ้ามันจะซุดนะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือว่าดินมันก็ซุดตัวเหมือนช่วงแรกมันก็ซุดตัวทันทีเหมือนทรายเนี่ยครับผมครับแล้วพอหลังๆมันก็จะค่อยๆเขาเรียกบีบอัดตัวคายน้ำอ่ะครับผมคอนซีเดชันอะไรก็เหมือนดินเดี๋ยวครับค่อยๆยุบไปถึงจุดหนึ่งผมว่าป้านสัก10ปี20ปี30ปีก็การซุดตัวค่อนข้างจะคงที่แล้วครับผม
1: คร
2: ับก็ไอ้เรื่องซุดตัวนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าพอโครงสร้างเนี่ยพอออกแบบเนี่ยครับบางทีเนี่ยสมมติมันพังไปสักหน่อยหนึ่งซีกหนึ่งแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
2: ทีนี้พอเราเอาของใหม่ไปยึดเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องผ่านมือวิศวกรหน่อยหนึ่งเพราะบางทีออกแบบเนี่ยครับมันไม่ได้แยกท่อนกันเนี่ยครับมันมีเขาเรียกคานต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับนะบิดไปบิดมาอะไรประมาณนั้นอยู่ดีเอาของใหม
1: ่ของเก่า
2: ไปเชื่อมของเก่าก็อาจจะต้องดูจุดเชื่อมดีๆหน่อยอะครับผ
1: ม
2: จุดเชื่อมกับตรงความแข็งแรงเป็น2เท่าโดยหลักการ
1: โอ้โหแล้วจะเอาวิศวกรที่ไหนไปช่วยชาวบ้านเขาที่เขาเดือดร้อนเต็มเลยนะพี่หนุ่ยตลอดแนวเสาไฟเนี่ยคือหลายคนผมว่าตอนนี้ก็ต้องหาช่างหาใครมาตีราคาแล้วว่าถ้าซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่างเดี๋ยวนี้พอเราก็ไม่รู้จักว่าช่างที่ไหนนะมันก็จะมีหลายแบบที่เราจะต้องช่วยเหลือกันให้เขากลับมาอยู่ได้ก่อน
2: ครับนะครับแต่ก็เห็นใจอะครับเนาะอยู่ดีๆก็เสียทั้งเงินทั้งเวลา
1: เสียเงินเสียเวลา
2: แค่ให้มันมาเหมือนเดิมด้วยนะ
1: ให้กลับมาเหมือนเดิมนะคือชาวบ้านเขาไม่ได้อยากได้เงินนะพี่หนุ่ยเขาบอกว่าถ้าทำให้บ้านกลับมาเหมือนเดิมได้ก็โอเคนะ
2: ก็เป็นเคราะห์กรรมอะไรเหตุสุดวิสัยอะไรก็
1: แต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยรอยหลายๆอย่างที่เราเห็นอะไรแปลกๆนะพี่หนุ่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดนฟ้าผ่าอยู่กลางสะพานเราก็เห็นมาแล้วใช่ไห
2: ม
1: เกิดพายุงวงช้างเนี่ยที่ผ่านลักกระบังอย่างเงี้ยเกิดมาเราก็ไม่เคยพบเคยเห็นว่าโอ้โหลมอะไรมันจะรุนแรงถึงขั้นพัดเสาไฟฟ้าล้มนะก็มีมาแล้ว
2: ธรรมชาติแล้วเนาะอันนี้ก็
1: ใช่
2: ครับ
1: เราก็มีอะไรมาแล้ว
2: เป็นหน้าที่วิศวกรอย่างพวกเราเนาะก็ต้องหาทางรับมือ
1: และไอ้คำว่าเรซูแนนซ์เนี่ยแต่เฮ้ยผมเห็นพี่หนุ่มเรซูแนนซ์มันคืออะไรพี่หนุ่มเรซูแนนซ์เน
2: ี่ยเรซูแนนซ์ก็เหมือนกับลิงก์กับกรณีเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: อืมครับผม
2: อันนี้ลิงก์ง่ายสุดก็เหมือนสตงนี่ก็เหมือนกัน
1: ครับเป็นยังไง
2: สตงที่พังเพราะแผ่นดินไหวครับ
1: เหรอครับ
2: ก็คือโครงสร้างอะไรนึกถึงต้นไม้ก็ได้
1: ต้นไม้
2: ต้นไม้มันก็จะมีการสั่นมันอยู
1: ่ไปสั่นมา
2: สั่นตาต้นแบบต้นไม้ใหญ่ๆเตี้ยๆหน่อยก็คือแรงสั่นนะครับก็คือต้องเยอะ แล้วมันจะเขาเรียกสั่นพ้องตรงกันพอดีถ้าตรงกันพอดีมันไกลไปตรงกันเนี่ยก็จะทำให้โอ้โหมันยิ่งแกว่งเยอะแกว่งเยอะก็พังง่าย
1: เหมือนเราไกวชิงช้าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ไกวชิงช้าหลักการเดียวกันกับคำว่าเดสนั้นคือไกวชิงช้าเลย
1: ถ้ามันหยุดเราส่งแล้วถ้าพูดเราส่งมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย
2: สูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตึกแต่ละอันนะครับตึกสูงตึกเตี้ยเนี่ยมันก็มีค่าการไหวของมันค่าหนึ่งอยู่ครับที่ว่าจับมันดึงปุ๊บเหมือนไอ้บานพับก็ได้ครับบานหน้าต่างประตูสมัยก่อนแหละครับที่ว่าบานไกวไปไกวมาครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าไปตรงจังหวะมันพอดีเนี่ยครับไอ้แรงธรรมชาติพวกแรงแผ่นดินไหวเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ที่ว่าไปตรงกับของไอ้ตึกเสาตองง
1: อ
2: ใกล้เคียงกันมาก
1: ครับ
2: ครับก็ทำให้มันสั่นเยอะก็จะพังเยอะเหมือนกับเสาไฟฟ้าก็เหมือนกันมันก็มีความถี่ไอ้ความแข็งแรงธรรมชาติมันที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะนั้นเนี่ยครับลมไปไกลตรงกันพอดีก็ทำให้โอ้โหมันก็โอกาสที่ว่าโครงสร้างมันรับ
1: เสียหายได
2: ้รับไม่ไหวพังไปเลยก็เยอะซึ่งศาสตร์พวกนี้ก็ตั้งแต่นานนะครับปี19อะไรกว่าแล้วครับตอนนั้นก็คือว่าเขาสร้างสะพานอยู่แล้วสะพานมันก็กระโดดจนพังเลยครับด้วยจากว่ามันเป็นแอ่งรับลม
1: ครับครับ
2: อยู่ข้างล่างเขาเรียกเกาหลบปีชาครับเหมือนม้ากระโดดเนี่ยตั้งแต่สร้างแล้วโอ้โหมันกระโดดเป็นจังหวะเลยยังสร้างไม่เสร็จอย่างเงี้ยครับก็เลยพังเพราะว่าเรื่องสั่นพ้องเนี่ยครับ
1: สั่นพ้องเลยนะคร
2: ับซึ่งทางไฟฟ้าก
1: ็มี
2: ครับอ๋อก็พวกเป็นแนวบีดพวกอะไรพวกนั้นใช่ไหม
1: คือถ้าพูดเดี๋ยวมันจะยาวมันเป็นเรื่องคาปาซิเตอร์ตัวลดค่า KVA อะไรพวกนี้ตัวเรโซแนนซ์เนี่ยทำให้คาปาซิเตอร์ระเบิดบ่อยหม้อแปลงเสียหายบ่อยก็เป็นความถี่สั่นพ้องเพราะเดี๋ยวนี้ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ใช้50เฮิรตซ์อย่างเดียว
2: ครับ
1: มันใช้ความถี่สูงความถี่อะไรเข้าในส่วนนั้นมันด้วยนะครับ
2: ครับครับ
1: แต่พอพี่หนุ่ยพูดถึงตึกสตง.เนี่ยมันก็มาเชื่อมกับเหล็กไอเหล็ก IF เนี่ยนะครับ induction นะคร
2: ับ
1: คือ IF เนี่ยคือเหล็กใช้เตาหลอมความถี่สูงนะครับทีนี้นะมันมีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมมาว่าห้ามใช้เหล็ก IF เนี่ยทำเหล็กโครงสร้างนะครับ
2: ผม
1: ก็อยากรู้ว่าเหตุผลทำไมเหล็ก IF ก็ถึงห้ามซึ่งตึกสตง.เนี่ยเอาเหล็ก IF เนี่ยไปทำเป็นตัวเสาตัวคาน
2: ครับ
1: มันเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงต้องห้ามมันถึงไม่ให้ใช้ในเ
2: ท่าที่ทราบมาก็เหมือนว่าเหล็ก IF ก็อันนึงก็ทำมาจากตัวเศษเหล็กด้วยใช่ไหมครับเอามาหลอมใหม
1: ่
2: คร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นพอเศษเหล็กเนี่ยเหล็กนึกง่ายๆก็เหมือนกับว่ามี3เกรดแล้วกันนะครับเขาเรียกว่า SD ก็กำลังรับน้ำหนักนะครับ
1: SD
2: standard deform ก็เหล็กข้ออ้อยเหรอครับมี30 40 50อะไรเงี้ยไม่กับฟาสเข้าเลยก็ว่าไปอ่ะเนาะตามนั้นครับทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้พวกเหล็กโครงสร้างทั้งหลายแหละครับถ้าเป็นอาคารสูงๆหน่อยเนี่ยจะเป็นเหล็กที่ว่าต้อง SD สูงอ่ะ40 50ละครับเพื่อจะมาคุมว่าน้ำหนักรับน้ำหนักได้เท่าไหร
1: ่ครับ
2: ครับจะเป็นเหล็ก25มมเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะฮะ32มมอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่จะต้องเป็น SD 40ทีนี้ไอ้เหล็กที่มาทำเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าไอ้เศษเหล็กตอนแรกที่จะมาหลอมอะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มันมีสารเจือปนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามัน SD สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า
1: ความแข็งแรงจะได้
2: ใช้ความแข็งแรงมันจะได้หรือเปล่าเพราะตอนเราไปออกแบบสุดท้ายแล้วก็ใช้ค่าความแข็งแรงค่าหนึ่งเพื่อจะไปออกแบบว่าเหล็กมันรับแรงดึงหลักๆได้เท่าไหร่หรือเป็นแรงอัดก็เหอะก็ได้เท่าไหร่ครับผมช่วยคอนกรีตรับแรงอัดครับ
1: ก็คือไอเหล็ก IF เนี่ยถ้ามันไม่ใช่เหล็กตัวที่เป็นข้ออ้อยเนี่ยเป็นเหล็กผูกเป็นเหล็กกลมธรรมดาเนี่ยก็ยังพอใช้ได้
2: ใช่ใช่ถ้ามันรับน้ำหนักไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
2: ครับ
1: อ๋อแต่ถ้าไปรับเป็นแกนกลางอะไรพวกนี้เลย
2: ครับเป็นแกนกลางนี้จะเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันรับได้จริงตามที่เราเขียนไว้หรือเปล่าครับผม
1: เขาก็เลยกำหนดเป็นว่าไม่ให้ใช้เป็นพวกคานพวกเสาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ไหมเท่าที่ฟังครับก็จะไม่ให
1: ้ก็ดีนะความปลอดภัยความสบายใจของประชาชนนะพี่หนุ่ยเพราะว่าเหล็กเนี่ยพอมันใส่ไปอยู่ในปูนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สบายใจถ้ามันไม่ได้มาตรฐานนะเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่บ้านหลังนึงขึ้นมา
2: เพราะอย่างวิศวกรโยธาถ้าจบใหม่ๆนะครับอันนึงก็อาจจะต้องเป็นไซต์อินจิเนียร์ก็เพื่อไปดูเนี่ยครับว่าก่อนที่จะเทปูนเนี่ยครับ เหล็กครบหรือเปล่าอันนี้ทาบดีหรือเปล่าประมาณนี้ครับผม
1: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าไอ้เสาผมจะสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยสมมติวิศวกรเขาออกแบบให้เสามีเหล็กตรงกลางเหล็กข้ออ้อยในสัก4เส้นผมไม่สบายใจผมใส่เข้าไป6เส้นเลยได้ไหม
2: อ๋ออันนี้ก็จะเหมือนหลักการออกแบบที่บอกอะฮะว่าห้ามใส่เกินเข้าให้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ส่งสัญญาณเตือนที่ ผมบอกไปแต่แรกที่ว่าต้อง under reinforcement นะฮะก็คือว่าพอมันจะพังเนี่ยมันจะมีรอยแตกให้เราเห็นก่อนพอถ้าเกิดใส่เกินปุ๊บอ่ะเราสมมติขดท่านหนึ่งแล้วกันนะไม่ใช่จานโอ้แล้วกันนะก
1: ็
2: คือเอาไปเอากระสอบอะไรไปวางรับน้ำหนักเยอะ
1: ๆ
2: ปรากฏมันก็รับไปรับไปจริงความเกินความสามารถมันที่ออกแบบไว้แต่แรกนานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเด็กเกิน
1: คร
2: ับพอถึงจุดหนึ่งมันรับไม่ไหวมันตกระเบิดเลยไม่มีสัญญาณเตือน
1: อ้าวใส่เยอะก็ไม่ดี
2: ไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้
1: โอ้โห
2: เราถึงต้องไม่งั้นไม่ต้องเรียนแล้วใส่เลยอย่างเดียว
1: บ้านเราเองแถมเข้าไปเลยเป็น6เส้นเลย
2: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหนีไม่ทัน
1: เดี๋ยวหนีไม่ทัน
2: เดี๋ยวต้องเผื่อนึกว่ามันแข็งแรงจัด
1: เอาแต่ทางไฟฟ้าผมเทียบกับทางไฟฟ้าแล้วกันสมมุติว่าสายตัวเนี้ยเรามาเดินแอร์บ้านผมเนี่ยสมมุติเขาใช้สาย6สแควร์มิลเป็นสายทองแดงเนี่ยโหให้บ้านผมเองใส่10สแควร์มิลเลยไอ้อย่างงี้ไม่เป็นไรนะคือใส่ใหญ่ได้เพื่อว่าค่ามาตรฐานในการนำไฟฟ้าถูกไหม
2: อ
1: ันนี้ใหญ่ขึ้นเนี่ย
2: ครับ
1: ต้องเพิ่มแต่มันก็แพงขึ้นนะ
2: แต่
1: ถ้าเป็นบ้านเราเราก็อย่างน้อยคือ6สแควร์มิล
2: แต่มันจะมีเบรกเกอร์
1: มันจะมีเบรกเกอร์เป็นตัวอะไรเหมือนถนนเนี่ยพี่หนุ่ยคือมีรถวิ่ง2คันเขาบอกอย่างน้อยถนนต้องกว้าง8เมตรคุณจะทำ10เมตรมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะทำ4เมตรนี
2: ่
1: ไม่ได้
2: แต่อาจจะเปื้อนก็
1: จะเปื้อนแต่มันบ้านเราเราก็ไม่ว่าไงแต่อย่างเหล็กของพี่หนุ่ย
2: นี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่
2: เดี๋ยวมันไม่เตือน
1: เดี๋ยวมันไม่เตือน
2: ไม่เตือนครับเพราะมันจะพังมันต้องเตือนก่อนคือค
1: อ
2: นกรีตเริ่มแยกให้เห็นก่
1: อ
2: นมันจะพังแล้วนะ
1: ครับแล้วมีพี่หนุ่ยมาก็ดีละช่วงนี้ยุโรปพี่หนุ่ยมันเกิดภาวะอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกโดมความร้อนมันร้อนถึงขนาดนี้นะไอ้ตัวถนนมัน
2: อ่
1: ะถนนมันอ่ะโก่งขึ้นมาเลยนะคืออุณหภูมิมันก็ประมาณก็40กว่าไม่ถึง50อ่ะ
2: ครับ
1: ไอ้แอดฟันเนี่ยมันสามารถกลายเป็นของเหลวคือโก่งงอบิดเบี้ยวได้ในอุณหภูมิแค่นี้เลยพี่หน่อยมันร้อนอากาศร้อนถึงขนาดยางมะตอยที่มันลาดถนนเนี่ยมันเสียรูปเลยเหรอ
2: โอ้โหผมเข้าใจแวบๆนะต้องขอว่าแวบๆหน่อยก็คือว่าคือมันจะมีค่าตอนออกแบบนะฮะจะมีค่าทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอันหนึ่งที่ว่าวัสดุเนี่ยมันยืดหดได้เหมือนคอนกรีตนะครับ อย่างน้อยก็ต้องใส่เหล็กไว้ครับที่ระดับหนึ่งเหล็กขั้นต่ำสุดเลยเพราะว่าเพื่อที่ว่าอะไรครับพอมันขยายนะครับมันก็คือจะสามารถรับแรงดึงไม่ให้มันขยายเยอะพอขยายเยอะเหมือนถนนเนี่ยครับมันก็จะมีจอยมีร่องตรงกลาง
1: ไอ้สีดำๆมียาแนว
2: ใช่ๆก็คือว่าให้ที่ว่าถ้าเกิดว่ามันโดนความร้อนนะครับช่วงกลางวันอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: มันจะขยายแล้วก็จะชนกันพอชนกันมันก็จะบิดออก
1: ครับ
2: ครับเพราะงั้นก็ให้ร่องเนี่ยมันอันดับแรกก็คือใส่เหล็กไปอะฮะของคอนกรีตนะให้มันขยายได้ไม่แตกก่อน
1: อ
2: ันที่สองพอมันขยายปุ๊บก็คือระหว่างร่องมันนะฮะก็ไม่มันเบียดกันครับไม่ให้มันไอเนี่ยปริขึ้นมาผมว่าถนนอันนั้นน่ะนะอาจจะว่ามันร้อนจนเกินค่าออกแบบอันหนึ่งคือไม่ได้คิดว่าโอ้โหมันจะร้อนขนาดนี้ก
1: ็
2: ไอ้ที่ผ่านมาก็เลยร่องมันอาจจะไอเนี่ยฮะความกว้างของร่องที่กรีดไว้เนี่ยมันไม่พอ
1: มันไม่ใช่ถนนปูนพี่หนุ่ยมันเป็นแอดฟันทั้งถนนเลย
2: ฮะ
1: มันเป็นลอนเป็นคลื่นไปทั้งเส้นเลยพี่หนุ่ย
2: คือ
1: โดยความร้อนของตัวอากาศแค่นี้มันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นบนถนนที่ต่างประเทศรู้สึกจะเป็นเยอรมันพี่หนุ่ย
2: ซึ่ง
1: เป็นไปได้ไหม
2: ครับเป็นไปได้ครับเพราะคือการออกแบบเมืองนอกอะฮะมันจะมีไอ้พวกน้ำแข็งพวกอะไรเข้ามาเกี่ยวกันนะ
1: อ
2: ีกแฟกเตอร์หนึ่งครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ให้พูดเป็นแนวมันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม
1: ิ
2: ที่ว่าวัสดุมันรองรับไม่ได้ไม่พอคร
1: ับ ครับทีนี้พอออกไปนอกประเทศแล้วพี่หนุ่ยมาเนี่ยเราก็ต้องคุยเรื่องโครงสร้างแล้วเขาบอกไอ้ตึกพวกยุโรปเนี่ยพี่หนุ่ยฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้เก็บกักความร้อนคือประเทศเขาเนี่ยอากาศหนาวค่อนข้างเยอะใช่ไหมเขาก็จะมีฉนวนบุเก็บความร้อนหน้าต่างเล็กๆลมไม่โฟเพราะโดยส่วนใหญ่มันหนาวนี
2: ่ใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาภาวะอย่างเงี้ยเกิดขึ้นความร้อนล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านข่าวเนี่ยนะเขาบอกมีคนตายที่ฝรั่งเศสเนี่ย 1,400 คนต่อวันต่อวันนะภายใน1วันเนี่ยคือบ้านเขาเนี่ยมันร้อนแบบร้อนระอุแล้วอาคารมันไม่รองรับแอร์ก็ไม่
2: ม
1: ีคือทำไมบ้านฝรั่งเขาสร้างกันแบบไม่มีหน้าต่างแบบบ้านเราเลยพี่หนุ่ยบ้านเราหน้าต่างเพียบเลยไหมตึกแต่ละตึกเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดโครงสร้างมันเป็นแบบคล้ายๆเตาอบเก็บความร้อนอย่างนั้นเลยเขาถึงเกิดปัญหา
2: ของเขาอะฮะที่ว่า ทำไมเขามีห้องใต้ดิน
1: เนี่ยเพราะเขาว่าในหนังนะ
2: เพราะว่าเขาจะจัดการกับอากาศหนาว

0: หนาวปุ๊บเนี่ยเขาจะจัดการกับความหนาวก็อยู่ในห้องใต้ดินที่ว่าไม่ต้องมารับลมตากลมหนาวลมหนาวหิมะอะไรพวกนี้ครับผม
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันเป็นทางด้านร้อน
1: ร้อนมาปุ๊บ
0: ของเราเนี่ยเป็นร้อนเพราะฉะนั้นของเราไอปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบอันนี้สถาปนิกตอบได้ดีกว่าผมนะผมตอบคร่าวๆก็จะเรื่องแดด
1: แดด
0: ครับแดดฝนกับลม
1: ครับ
0: ของเราก็จะต่างกันครับเราก็จะคำนึงกับทางด้านนี้เป็นหลักทำไงให้หลบแดดครับหลบแดดได้หลบฝนได้อย่างเงี้ยครับรับลมได
1: ้
0: ของเราก็เกิดพอไม่มีแอร์บางทีตามต่างจังหวัดก็ยังอยู่ได้
1: ใช่ใช่
0: แต่พอของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มารับมือกับตรงนี้แล้วพอไม่มีลมโฟไม่มีอะไรก็แล้วในนั้นร้อนเป็นเตาอบก็แน่นอน
1: โอ้มันเหมือนกับ
0: ใช่
1: เตาอบไก่เลยนะ
0: คือมันกันความเย็นเข้ากับกันความร้อนเข้ากับกันความร้อนออกด้วย
1: ใช่ใช่มันก็เขาเก็บจากความร้อน
0: จะเป็นทรง
1: เพราะเป็นลักษณะของโครงสร้างอาคารมัน
0: ใช่ครับลักษณะตามสภาพภูมิอากาศของเขาครับ
1: แล้วพี่หนุ่ยว่ามันจะเกิดกับบ้านเราไหมบ้านเราจะมีภาวะร้อนจัดแบบนั้นไหมภาวะไคลเมทเชนจ์ร้อนจัดๆอย่างเงี้ยอ๋ออ
0: ันนี้มีสัญญาณอยู่นะฮะไคลเมทเชนจ์เพราะว่าน
1: ี่ขนาดหน้าฝนหน้าฝนนะพี่หนุ่ยน้ำในเขื่อนเราก็ยังน้อยอยู่เลยนะตอนนี้หลายๆเขื่อนเราก็น้ำน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆ
0: อันนี้ถ้าคุยนอกเรื่องไปเลยเหมือนตอนจีนสมัยหนึ่งที่ว่าเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็คากันวุ่นวายอ่ะเขาบอกตอนนั้นอุณหภูมิโลกแบบเย็นกว่าปกติไปสองสามองศาเลยเนาะ
1: อ๋อเพราะจีนหยุดเครื่องจักรใช่ไหม
0: ไม่สมัยโบราณแล้วตอนสมัยย
1: ุ
0: คอะไรราชวงศ์ถังตอนจะสิ้นราชวงศ
1: ์
0: กบฏอันลู่ซานอย่างเงี้ยฆ่าฟันกันโ
1: อ
0: ้ก็หายไปเกือบครึ่งก็คือพวกคนเยอะแอคทิวิตี้ก็เยอะ
1: คน
0: น
1: ี
0: ้นอกเรื่องไปไอ้ไคลเมทเชนจ์ก็เหมือนกันนะเหมือนเราก็เจริญไปเรื่อยสร้างนู่นสร้างนี
1: ่
0: การระบายความร้อนมันเริ่มยาก
1: ใช
0: ่อันนี้นอกเรื่องสุด
1: ๆแต่หลักการของเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะพี่หนุ่ยผมว่าพออากาศโลกมันร้อนนะคือหลักการเครื่องปรับอากาศถ้าพี่หนุ่ยไปยืนตรงคอยล์ร้อนน่ะมันจะมีลมร้อนเป่าออกมาถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วถ้าพี่หนุ่ยคิดดูว่าถ้าข้างนอกมันร้อนน่ะต่อให้คุณมีเครื่องปรับอากาศมันก็ต้องใช้พลังงานใช้เวลาในการทำให้เย็นนานเขาจะกินไฟเยอะถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็จะเปลืองค่าไฟเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรกันไปตามลำดับ
0: ใช่ใช่เพราะผมเหมือนไอ้หลักการเครื่องปรับอากาศจริงมันเหมือนแค่นำความร้อนเน
1: า
0: ะสารน่ะนะ
1: เอา
0: ความร้อนอีกอันไปใส่อีกที่หนึ่งฮะทีนี้ถ้าไอที่อีกที่มันเย็นมันก็ได้สิแต่ถ้าอีกที่มันก็ร้อนเหมือนกันแล้วมันจะไปทิ้งที่ไหน
1: ใช่
0: ว่านะมันก
1: ็แล้วในทางกลับกันสมมติพี่หนุ่ย
0: ก็ใช้พลังงานเยอะในการ
1: นอนแอร์อยู่ที่25เนี่ยนะแล้วสมมติวันนั้นเกิดเป็นหน้าหนาวอุณหภูมิภายนอกเนี่ย23แล้วพี่หนุ่ยจะนอน25พี่หนุ่ยก็ไม่ชอบเปิดหน้าต่างพี่หนุ่ยก็เปิดแอร
0: ์
1: พี่หนุ่ยว่าแอร์มันจะเป็นฮีเตอร์หรือมันจะเป็นแอร์คอนดิชัน
0: ครับมันก็
1: ใช่ไหม
0: มันก็
1: ทำงานไม่ได้ก็ข้างนอกก็23แล้วคุณจะนอน25ตัวมันเป็นแอร
0: ์
1: มันต้องสลับข้างกันคอยก็ถึงเรียกคอยร้อนกับคอยเย็น
0: ครับ
1: คุณจะทำให้อุณหภูมิห้องเนี่ยมันเย็นกว่าข้างนอกมันเป็นทำไม่ได้อยู่แล้วมันผิดหลักการในเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศพวกนี
0: ้ก็หลักการที่ฝรั่งอยู่ใต้ดินด้วย
1: ใช่
0: เพราะใต้ดินก็อุณหภูมิมันค่อนข้างจะคงที
1: ่ครับในต่างประเทศรู้สึกจะเป็นอิตาลีนะพี่หนุ่ยผมเห็นนะมันมีการขุดท่อนะคือเรามันต้องการน้ำร้อนใช่ไหมมันขุดท่อฝังท่อเหล็กลงไปใต้ดินลึกๆเลยนะแล้วมันเอาท่อเนี่ยไปวิ่งผ่านเพราะว่าใต้ประเทศมันมีเหมือนกับลาวาหรืออะไรอยู
0: ่แล้วก็เอาความร้อนใช่ใช
1: ่เอาน้ำร้อนมาใช
0: ้การนำความร้อนไป
1: อย่างเงี้ยเขาก็เป็นการลดการใช้พลังงานนะโดยเอาฝังท่อเหล็กเข้าไปใต้ดินแล้วก็เอาความร้อนใต้พิภพเนี่ยมาใช้ที่ประเทศไทยที่ฝางมั้งที่เชียงใหม
0: ่
1: ผมเคยไปอาบน้ำร้อนก็คือว่าเขาก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนให้เราอาบผมว่าตัวนี้มันก็เอามาทำพลังงานความร้อนใต้พิภพได้เหมือนกันนะในประเทศไทยในบางพื้นที
0: ่
1: ก็จะมีอย่างนี้ให้เราใช้ก็จะ
0: ผมก็เคยดูสารคดีที่เขาไม่ใช้แอร์นะเขาก็มีท
1: ่
0: อใช่ป่ะที่ว่าลากไปไกลๆเพื่อก็ให้มันเก็บความร้อนให้มันค่อยๆแผ่ออกไปแผ่ออกไปแล้วก็ไปปล่อยอีกที่หนึ่ง
1: ใช่ใช
0: ่ก็ทำให้บ้านเย็นขึ้น
1: ผมเคยไปทำงานก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานแล้วก็ลดการใช้พลังงานอะไรพวกนี้นะผมได้เข้าไปเห็นหลายๆโรงงานเนี่ยผมว่าเรายัง เรายังทำพลังงานให้มันมี

0: คุณภาพมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะพี่หนุ่ยแล้วก็เอานี่ผมเล่าก็คือเรื่องรถยนต์น้ำมันเนี่ยสมมติว่าพี่หนุ่ยขับรถน้ำมันเนี่ยเหมือนรถเมล์แล้วกันกว่าพี่หนุ่ยเหยียบคันเร่งไปปื๊ดควันดำฟึบแต่รถไม่เคลื่อนที่ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าช่วงนั้นกินน้ำมันเยอะแต่ไม่เกิดพลังงานรถรุ่นแรกที่ออกมาก็คือรถไฮบริดไอไฮบริดเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้มอเตอร์เพียวๆนะแต่เขามองเห็นจุดที่ว่ามอเตอร์เนี่ยพอจ่ายกระแสปุ๊บได้ท็อกทันทีถูกไหมแต่น้ำมันเนี่ยมันต้องรอรอบเพราะฉะนั้นรถไฮบริดรุ่นแรกก็คือเอามาช่วยออกตัวพอออกมอเตอร์ออกตัวปุ๊บรถเริ่มเคลื่อนที่มีความเร็วสัก 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เปลี่ยนไปใช้น้ำมันนะไฮบริดเริ่มต้นมาแค่มาทดแทนเรื่องของการออกตัวของรถยนต
1: ์อ๋อเพิ่งรู้ครับ
0: จริงๆอย่างรถไฟพี่หนุ่ยที่เรานั่งอยู่รถไฟเนี่ยพี่หนุ่ยรู้ไหมว่ามันใช้เครื่องจักรกลดีเซลก็จริงแต่มันใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะมันเอาเครื่องจักรกลดีเซลมาปั่นมอเตอร์แล้วเอามอเตอร์เนี่ยมาฉุดรถให้ออกตัว
1: รถไฟปกติ
0: รถไฟดีเซลรางนี่แหละก็เนี่ยพี่ประพัฒน์เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแกก็บอกว่ามันมีมอเตอร์ด้วยคือเด็กๆอาจจะเข้าใจว่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลไม่เห็นควันดำๆใช่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าตัวขับเคลื่อนของตัวต้นกำลังเขาคือมอเตอร์
1: เขาไม่ได้ก็ความสามารถมนุษย์เนาะไม่ต้องมีอยู่ไม่อยู่เฉยอยู่แล้วผมว่าแต่ละที่แต่ละคนเนาะก็อยากจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีขึ้น
0: ใช่ก็คือเราเข้าใจเรื่องของ efficiency เรื่องของการกินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราทุกวันนี้เราก็เห็นรถไฟฟ้าวิ่งกันเกลื่อนถนนอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็ขับรถตามรถบิ๊กไบค์มาคันหนึ่งผมก็มองรถบิ๊กไบค์เนี่ยนะรถบิ๊กไบค์ในคนชอบขับก็จะชอบขับเร็วหน่อยใช่ไหมมันก็มีกำลังม้าสูงแต่ผมก็มองว่าบิ๊กไบค์เนี่ยไม่มีทางที่จะทำด้วยแบตเตอรี่ได้เลยเหตุผลเพราะคือไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันให้แรงม้าได้โดยน้ำหนักเขาเบาแต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยพี่หนุ่ยรู้ไหมว่า
1: ตัวมันหนัก
0: ตัวมันหนักมันไม่มีที่จะใส
1: ่
0: ในมันใส่ไปไม่ได้หรอกแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราใส่ได้เพราะที่มันกว้างแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปคือยางรถของรถไฟฟ้ามันก็ต้องหนาขึ้นหนักขึ้น
1: อ๋อมันรับน้ำหนักเยอะ
0: ใช่มันก็ต้องเป็นยางรุ่นพิเศษต้องหนากว่านี้ไม่งั้นถ้าไปใช้ยางธรรมดาเหมือนเราใช้ยางมันจะสึกเร็วคือมันไม่ได้ใช้ไม่ได้นะพี่หนุ่ยผมคุยกับ
1: แต่มอไซค์ปกตินี่ได้ถ้าไม่หนักมากเพราะเห็นที่จีนใช้แต่มอไซค์ไฟฟ้านะ
0: มอไซค์ไฟฟ้าถ้าเป็นมอไซค์เล็กๆวิ่งแบบธรรมดาอย่างนี้ได้แต่พี่หนุ่ยจะเอาไปกำลังม้าขนาดบิ๊กไบค์แบบ500 ซีซีมันน่าจะไม่ได้
1: แล้วมอไซค์ที่จีนสมัยก่อนนู่น10 กว่าปีมั้งเปลี่ยนแบตเลยนะคือผมเห็นบางร้านที่เปิดตลอดทั้งคืนเลยอ๋อไว้เปลี่ยนแบตพอแบตหมดปุ๊บก็หยิบเปลี่ยนอันใหม่เลย
0: ใช่
1: จีนครับ
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นประเทศจีนเขาทำอย่างนั้นแล้วมันได้ผลคืออากาศสะอาดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนพี่หนุ่ยเมื่อไหร่รถไฟฟ้ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องปัญหาอากาศสะอาดเนี่ยมันก็จะลดฝุ่นลดควันอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วพี่หนุ่ยมีอะไรจะฝากไว้ให้ผู้ฟังที่อาจจะเป็นชาวลักกระบังขับรถขับลาฟังเราอยู่ว่าการดูบ้านเพื่ออาจจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อจะขอเงินเยียวยาเขาเนี่ยจะต้องตรวจสอบยังไงบ้างไหมผมอยากให้พี่หนุ่ยฝากไว้นิดนึง
1: อ๋อท่านก็ดูรอยแยกเป็นหลักครับถ้าดูรอยแยกตามปูนนะครับก็ดูเฉพาะคานกระพอกคานกับเสา
0: คานกับเสา
1: ถ้ามันมีรอยแยกเกิน1 มิลลิเมตรแล้วกันนะครับ1 มิลลิเมตรท่านก็เอาละต้องเริ่ม
0: 1 มิลลิเมตรนี่บางทีชาวบ้านเอาแบงค์20เสียบเข้าไปได้นี่ถือว่าอันตรายไหมเอาแบงค์20เสียบเข้าไปหนึ่ง
1: เออผมว่าพอได้พอ
0: จะเสียบแล้วปุ๊บหายไปเลยอันตราย
1: อันนี้แน่นอน
0: อันนี้แน่นอน
1: แต่ถ้ารอยแตกก็เล็กน้อยอันนี้ไม่มีอะไรบางที
0: โอนช้าไม่เป็นไร
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: ประมาณนั้นจริงๆ0.5 0.7 0.3เองก็มั้งไงเพิ่มกันครับ
0: ใช่ไหม
1: ตามมาตรฐาน
0: ก็ต้องดูเพื่อความปลอดภัยนะคร
1: ับ
0: ในที่ไหนเซฟโซนนะครับ เราก็ต้องการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ฟังเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการในที่ไหนเซฟโซนของเราแล้วนะครับขอพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา3 โมงนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะหรือมีอะไรก็คุยกันทางเอเซฟได้ครับผมครับวันนี้ผมกับพี่หนุ่ยก็ขอลาไปก่อนนะคร
1: ับคร
0: ับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์

16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซถุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกุมในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหรัฐอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึง

0: มีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับริสเจมส์อาจพลาดลงเล่นในเกมพบเม็กซิโกริสเจมส์อาจพลาดลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมพบกับเม็กซิโกวันพรุ่งนี้โดยดาวเตะวัย26ปีไม่ได้อยู่กับทีมในการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรคลับยูนิเวอร์ซิดาดนาซิองนาวและต้องเข้าร่วมโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนตัวแทนเนื่องจากยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บทางนี้แม้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ความคืบหน้านี้บ่งชี้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เจมส์จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับเม็กซิโกสำหรับเจมส์แบ็คขวากัปตันทีมเชลซีพลาดลงเล่น2เกมล่าสุดเนื่องจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาจากเกมเสมอกับกาน่า0ประตูต่อ0เมื่อวันที่23มิถุนายนสตาเลสโซบักเคนมองว่าเกมนอร์เวย์กับบราซิลไม่ใช่การดวลกันระหว่างเออร์ลิงฮาลันกับคู่กองหลังบราซิลสตาเลสโซบักเคนโค้ชทีมชาตินอร์เวย์มองว่าเกมกับบราซิลในคืนวันนี้จะไม่ใช่การดวลกันระหว่างเออร์ลิงบราฮาลันกองหน้าตัวเก่งของทัพไวกิ้งกับคู่เซ็นเตอร์แบ็กของทัพแซมบ้าแต่เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างทั้ง2ทีมสำหรับฮาแลนด์สุดหน้าตัวเก่งของนอร์เวย์ยิงไปแล้ว5ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะต้องเผชิญหน้ากับคู่เซ็นเตอร์แบ็กของบราซิลอย่างกาเบรียลมาเกาเยสปราการหลังจากอาร์เซนอลและมาร์กินยอสแนวรับกัปตันทีมปารีสแซงต์แชร์แมงทางนี้เกมรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2026บราซิลจะพบกับนอร์เวย์เวลา 3:00 น.ในคืนวันนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อ่ะสวัสดีแฟนๆนะฮะจอดสนามบอลไทย16:11 นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคมนะครับวันนี้อยู่กับผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษนะฮะคุณรุดดี้นวัชชัยองคานะฮะ
1: สวัสดีทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ตู่ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่เคียงข้างด้วย
0: เพราะง่ายๆคืออู้ฮะไม่ยอมมานะฮะ อยู่ไหนฮะเนี่ยตอนนี้บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคไหนเอ่ยอยู่ทางเหนือเลยหรือเปล่า
1: ผมอยู่ทางใกล้ๆแถวกรุงเทพนี่ครับแต่มาไม่ทันครับ
0: โอ้โหปริมณฑลนะ
1: ช้ำใจไหมพูดแบบนี้ช้ำใจไหม
0: อะไรนะ
1: พูดแบบนี้ช้ำไหมโดยชื
0: ่อไม่ช้ำเลยไม่ช้ำเลย
1: เสียคนพี่ตัวด้วยนะครับโอ้วันนี้วางแผนมีค่าไปนิดนึงเลยเดินทางมาที่ยโสธรไม่ทันแต่ก็ยังเข้าสายมาพูดคุยกับคุณฟังทางไอ้ชุดเก้าอยู่นะครับเนี่ยวันนี้เบลอๆนิดนึง
0: เบลอนอนน้อยนะอ่ะเพื่อนๆก็สามารถส่งSMSมาพูดคุยกันได้นะฮะ4689899นะครับแล้วก็รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio ด้วยส่งกันมาหน่อยวันนี้เงียบเหงานะในช่วงบ่ายๆแล้วก็เย็นๆของวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันหยุดด้วยนะรุดดี้อันนี้คือคุณไปทำธุระหรือว่าคุณไปพักผ่อน
1: ไปทำธุระครับทำธุระครับ
0: ยังไงก็ไม่ทันแน่นอนแล้วนะวันนี
1: ้
0: ต้องโฟนอินสถานเดียว
1: ถ้ามีผมหรือสกิลพิเศษที่ผมจะให้ไปทันทีเลย
0: วันนี้โปรแกรมการแข่งขันกีฬานี่ถ้าพูดในเรื่องของฟุตบอลนี่ก็ถ้าไทยนี่ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะก็มีแค่ประมาณฟุตซอลไทยลีก
1: ใช่ครับ
0: ฟุตซอลไทยลีกวันนี้ก็มี3 คู่นะรุดดี
1: ้ก็ถือแข่งขันกันต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วย
0: เมื่อวานนี่จบไปแล้ว4 คู่เดี๋ยวมาย้อนผลการแข่งขันให้แฟนๆตัวเล็กกลับทราบกันสักหน่อยดีกว่าก็จะมี Bangkok FC นะครับเมื่อวานเล่นในบ้านเสมอกับราชนาวีไป3-3แล้วก็สุราษฎร์ธานีนะฮะกุ้งสายฟ้าเสมอกับเกษมบัณฑิตไป2-2นะครับแล้วก็ราชพัฒน์เพชรบุรีโหทีมที่ถือว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับในช่วงเล็กแรกเนี่ยเอาชนะการท่าเรือไปได้นะฮะ2-1แล้วก็คู่สุดท้ายแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดชนะนนทบุรีไป7-2อันเนี้ยถือว่าเป็นสกอร์ของฟุตซอลจริงๆนะยิงระดับ 6-7 ลูกแบบเนี้ยดูดิ
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะขาดรอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบ็คเพิร์ลเนี่ยพวกเขาในสังคมโดยรวมถือว่าผู้เล่นก็ยังดูดีกว่านนทบุรีหรือพอสมควรแล้วนี่นะ
0: ก็เป็นทีมใหญ่ในระดับท็อปไฟของฟุตซอลไทยลีกแหละ
1: ครับ
0: สำหรับแบ็คเพิร์ลโอ้โหและยิงโหดมากๆเลยนะก็ถ้าให้เราสรุปตอนนี้อันดับคะแนนเนี่ยห้องเย็นถ้าข้ามครับยังเป็นจ่าฝูงนะเตะน้อยกว่า10 เกมเนี่ยพวกเขาคว้าชัยชนะได้ทุกเกมเลยฮะมีอยู่30 แต้มแหมคิดคำนวณคะแนนนี่ง่ายมากๆสำหรับห้องเย็นแล้ววันนี้มีเกมการแข่งขันรออยู่ด้วยครับสำหรับห้องเย็นส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นราชภัฏเพชรบุรีนะฮะ11 เกมของพวกเขามีอยู่25 คะแนน
1: ครับ
0: แล้วก็อันดับ3บูเวฟชลบุรีนะครับปีนี้ก็ผลงานถือว่าออกสตาร์ทได้ดีนะรู้ดิว่ามั้ย
1: ช่วงต้นออกสตาร์ทได้ดีด้วยตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้แข่งเข้ากับแชมป์เก่านะครับแต่ว่าผลงานช่วงที่ผ่านมาหลังๆนี่ถือว่าชนะรวด5 เกมติดเหมือนกันนะ
0: ก็เครื่องติดแล้วครับสำหรับบูเวฟชลบุรีมันจะคล้ายๆกับฤดูกาลก่อนนู้นหรือเปล่านะ
1: ที่เกือบจะเข้าวินใช่ไหม
0: เกือบจะเข้าวินฮะแต่ว่าฤดูกาลก่อนนู้นเนี่ยเลขแรกไม่ดี
1: ครับ
0: เลข2ดีมากๆแต่ว่ามาพลาดเพียงแค่2 นัดสุดท้ายครับก็เลยชวดแชมป์ไป
1: ปีนี้ก็ว่านักเตะตัวเก่าอย่างสมมุติเจ้าอิสระวงแก้วรวมไปถึงอวัชเจริญยังเป็นตัวหลักที่ช่วยทีมเก็บชนะได้นะครับ
0: ก็เหลือเชื่อนะฮะว่ายังไงก็ต้องใช้บรรดาตัวเก่ารุ่นพี่นี่แหละคอยที่จะกระตุ้นรุ่นน้องสังเกตดูคลิปของบูเวฟชลบุรีในหลายๆเกมเนี่ยอาร์มพยายามที่จะต้องคอยกระตุ้นนะเพราะว่านักเตะใหม่ๆในทีมก็ถือว่าเยอะด้วย
1: ส่วนดาวรุ่งก็ถือว่าหลายคนทำงานได้ดีนะครับแล้วก็มีชื่อก้าวไปติดทีมชาติแล้วต้องจับตาดูว่าปีนี้พวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในฟุตซอลไทยลีกฤดูกาลนี
0: ้แฟนๆของบลูเวฟก็รอคอยนะการกลับมาคว้าแชมป์ลีกให้ได้อีกสักสมัยหนึ่งก็เป็นอดีตแชมป์11สมัยอะรูดี้ถือว่าเยอะมากนะถ้าห้องเย็นนี่ก็ไม่แน่อาจจะตามทันนะตอนนี้3สมัยแล้ว3สมัยติด
1: โอ้โหถ้าเติมแบบนี้ตัวผู้เล่นแบบนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
0: เออก็มีโอกาสที่จะครองความยิ่งใหญ่ในช่วง10ปีหลังของห้องเย็นเนี่ยพี่ว่ามีโอกาสนะที่จะคว้าแชมป์แบบยาวๆเลยส่วนอันดับ4ก็คือแบ็คเพิร์นนั่นแหละรูดี้11เกมมีอยู่20คะแนน
1: ก็เป็นทีมที่เสริมตัวผู้เล่นแล้วก็มีนักเตะเก่าประสบการณ์ในทีมถือว่าถ้าพอฟัดลูกเหยียดก็ทีมรุ่นแชมป
0: ์
1: ทีมหนึ่งสำหรับฟุตซอลไทยลีกในแต่ช่วงหลังเลยนะครับแบ็คเพ
0: ลแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอนะแบ็คเพ
1: ลการขันนักจะไปตกหล่นแล้วก็ตีทำแต้มร่วงง่ายๆหลายเกมด้วย
0: ไปพลาดง่ายๆกับทีมเล็กๆอ่ะ
1: ใช่
0: มันก็เลยทำให้ไปได้ไม่ไกลครับโดยเฉพาะเลขสองเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสำหรับแบ็คเพลส่วนอันดับ5ตอนนี้เป็นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์
1: ก็ถือว่าเป็นทีมที่เป็นทีมคู่ขนานของแบ็คเพลนะเพราะเขานำเลี้ยงดีเหมือนกันนะครับผลงานธรรมศาสตร์10เกมแต่แม้ปีนี้ค่อนข้างห่าง10เกมอยู่14คะแนนนะครับ
0: อ๋อฮะก็14แต้มของธรรมศาสตร์ก็ถือว่าก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ประมาณอันดับ5อันดับ6เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ในแต่ละฤดูกาลมาดูในโซนท้ายตารางดีกว่าครับอันดับตอนนี้อันดับสุดท้ายเป็นทางนครปฐมคริสเตียนน่ะรู้ดิ
1: โอ้น้องใหม่ต้องบอกว่าปีนี้ออกสตาร์ทการได้ก็บอกว่าถ้ายังเก็บแต้มไม่ดีมากไม่มากเนี่ยเลข2เหนื่อยแน่นอน
0: คือในแต่ละฤดูกาลเนี่ยฟุตซอลมันก็จะมีทีมลักษณะแบบนี้นะฮะทีมบวย
1: เต็งล้น
0: เต็งล่วงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ร่วงจริงๆ10เกมเนี่ยมีอยู่เพียงแค่แต้มเดียวนะครับเสมอเพียงแค่นัดเดียวไม่เคยชนะใครแพ้ไปถึง9
1: 17ลูกเนี่ยโอ้โหครับ
0: คืออาจจะผลงานนี่14ลูกรูดี้ที่ยิงได้แล้วก็เสียไป61ประตูนะครับ
1: ถือว่าเป็นงานยากเลยครับถ้าเขายังทำผลงานได้ไม่ดีกว่านี้เนี่ยโอกาสจะตกชั้นเดนเวอร์นี่มีสูงเลยนะครับ
0: ก็ต้องเร่งฟอร์มหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเต็งจ๋านะเพราะว่ามันก็เหลืออีกหลายเกมเนี่ยตอนนี้เตะกันไป10นัด11นัดแล้วเนาะยังเหลือเวลาอยู่เพราะว่าฟุตซอลไทยลีกเนี่ยจะเล่นทั้งหมด26เกมนะครับส่วนรองบ๊วยเนี่ยเป็นเกษมบัณฑิตนะครับ11เกมของเกษมนี่ปีนี้มีอยู่6แต้ม
1: เป็นงานที่ยากของเกษมบัณฑิตเลยปีนี้ถ้าพวกเขาออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งรองบ๊วยแบบนี้ต้องได้ชื่อหนักเลยนะครับปีนี้ผ่านมาเกษมบัณฑิตพวกเขาไม่ได้อยู่ถึงขั้นอันดับท้ายตารางนะอาจจะอยู่กลางตารางลงไปถึงขั้นบนด้วยซ้ำนะครับช่วงแรกสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมากเลย
0: เหนื่อยจริงๆเพราะว่าไม่คุ้นนะกับอันดับตรงนี้ของเกษมบัณฑิตเพราะส่วนใหญ่เหมือนที่รุดดี้บอกไปคือมักจะอยู่ช่วงกลางตารางฮะอันดับของพวกเขา
1: ไม่ต้องมาลุ้นจนถึงขั้นแบบต้องหนีตายในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับแต่แบบนี้ต้องเร่งเครื่องหนักเลยนะครับ
0: ส่วนอันดับ12เนี่ยราชนาวีมีอยู่11แต้มจาก11เกม
1: เขาออกสตาร์ทในตำแหน่งที่คุ้นเคยไหม
0: คุ้นเคยฮะราชนาวีนี่ถือว่าขาประจำในการลุ้นหนีตกชั้นอยู่แล้วสำหรับฟุตซอลนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์มักจะเอาตัวรอดได้นะ
1: ใช
0: ่ผมก็เชื่อว่าราชนาวีสุดท้ายยังไงก็รอดอยู่แล้วฮะเต็งจ๋านครปฐมคริสเตียนฮะส่วนอีกหนึ่งทีมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันมันก็แหมยังมองยากเนาะ
1: มองยากเพราะแต้มมันเพิ่งเริ่มออกสตาร์ทไอ้เป็นพี่ชายก็จริงแต่ว่าแต้มมันยังไม่ห่างมากนะครับ
0: ยังไม่ห่างกันเยอะถ้าไล่ขึ้นไปเหนือราชนาวีเนี่ยก็จะเป็นทางนครราชสีมาเจทีทักนะครับแล้วก็รวมถึงนนทบุรีด้วย
1: แต่ถ้าเรือระดับสุดท้ายยุ่งทำไหม
0: อันนี้ เซอร์ไพรส์ผมมากนะผมไม่ได้ตามดูฟุตซอลมาก็หลายสัปดาห์ผมมาเห็นตารางคะแนนตอนนี้เอ้าทำไมท่าเรือมาอยู่อันดับ9ครับ
1: ครับ
0: นี่ระดับทีมรองแชมป์นะฮะ
1: เป็นปีที่พวกเขาแฟนๆมองแล้วว่าการเสริมทัพกับผู้เล่นที่เทรดออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่สมดุลกันนักเตะที่ออกไปมันเป็นตัวหลักแล้วเคยทำทีมประสบออสเตรเลียมาแต่ปีนี้เสริมนักเตะมาค่อนข้างจะไม่ปึกเท่าไหร่แล้วก็ผลงานที่ออกสตาร์ทมาก็อย่างที่เห็นเลยครับอันดับ9เลยครับ11นัดมีอยู่13คะแนน
0: คือลูตี้กำลังจะบอกว่าถ้าเรือมีปัญหาในเรื่องของการเสริมตัวผู้เล่น
1: ส่วนหนึ่ง
0: เหมือนว่าตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยทดแทนตัวเก่าไม่ได้
1: ใช่จะเขาจะมีหลังตัวหน้าเป้าตัวอังกฤษนะที่อยู่บ่อยที่
0: จะ
1: หลังเองเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็ผมหัวเหนื่อยนะครับล่าสุดต้องเพลและชนะตุบุรีมันก็สองในเกมที่เขาขึ้นนำก่อนด้วย
0: โอ้โหแต่ถ้าเรือต้องมีหน้าเป้าแบบว่าแข็งๆนะต่างชาติที่ยิงประตูดีๆไว้สักตัวนะเหมือนสมัยที่มีแรนโกเมสนะ
1: มีมาโกสใช่ไหมมาโกสก็โอ้โหตำราไปละ
0: คืออันนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วจริงๆที่เอ่ยมาสองคนนักเตะต่างชาติของท่าเรือนี่คือเขาเคยถือว่าเป็นกำลังหลักเลยแหละอ่ะ
1: เดิมไปเขามีเจ้าเฟเดริกกอยใช่ไหม
0: อือใช่
1: อ
0: ี
1: กคนผมว่ากอยก็ยังไม่ตอบโจทย์ตลอดท่าเรือเท่าไหร่นะ
0: คือช่วงสองฤดูกาลหลังที่ท่าเรือผลงานดีๆได้ลุ้นแชมป์กับห้องเย็นเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก่อนหน้านั้นที่อันดับอาจจะดูร่วงๆลงไปเนี่ยเพราะว่านักเตะเจ็บเยอะ
1: ใช่
0: พอเจ็บเยอะผลงานมันก็ไม่ดีนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเสียดายมากคือถ้าเรือน่าจะเข้าป้ายนะครับในการคว้าแชมป
1: ์ไปเผาปลายนิดเดียวครับโดนถ้าข้ามเบียดเข้าวินไปคว้าแชมป์ไปรองเสียดายมากปีที่ผ่านมา
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยโค้ชดมน่าจะทำได้นะตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: พอปีที่แล้วไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทำให้ความมั่นใจของนักเตะอาจจะหายไปเยอะเหมือนกันและยิ่งออกสตาร์ทไม่ดีด้วยคือพอมันแพ้ติดๆกันมาเนี่ยเอ้ยอย่างที่ทราบดีแล้วก็ไม่มีพวกนักเตะตัวความหวังด้วยนะฮะก็เลยทำให้ผลงานโหอยู่อันดับ9นะครับตอนนี้มีอยู่11เกมของท่าเรือเนี่ยมีอยู่เพียงแค่30เฮ้ยขออภัยครับมีอยู่เพียงแค่13แต้มเท่านั้นถือว่าน้อยนะว่ามั้ยน้อยจริงเลยอ่ะ
1: น้อยมากแล้วก็โอกาสจะแซงกลับไปลุ้นแชมป์ถือว่าเป็นเกมในสถานการณ์ที่ลำบากของการท่าเรือแต่ช่วงออกสตาร์ทเลยครับ
0: คือ11เกมของท่าเรือเนี่ยชนะ3เสมอ4แล้วก็แพ้ไปถึง4เกม

0: แต่มันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าถ้าเล็กตั้งแต่นัดที่12เนี่ยถ้าท่าเรือชนะลวดยาวๆเหมือนตอนที่บลูเวฟทำได้นะบลูเวฟที่เคยเล่นเล็ก2แล้วชนะติดต่อกันทั้งหมดเนี่ย11เกมอ่ะรุดดี้กลับมาได้ลุ้นแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายอ่ะเออแต่มันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหม
1: ห้องเย็นราคาบอกซับดีมาก10เกมแรก
0: เออโหดีดีโคตรแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะในการออกซ้ายของห้องเย็นปีที่แล้วก็แบบนี้ฮะเพราะว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็มีความพร้อมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของโปรแกรมโปรแกรมวันนี้มีอีก3คู่นะครับ
1: ครับผม
0: ก็จะออกสตาร์ทกันตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:30 เลยอ่ะรุดดี
1: ้เตะก่อนรายการเราเข้าอีกนะ
0: นี่ก็เตะไปแล้วเนี่ยน่าจะจบครึ่งแรกไปแล้วนะ
1: นะมีทางด้านบูเวฟพบกับทางด้านนครราชสีมาจีดีทักนะครับ
0: ครับ
1: ช่องครูสปอร์ต2ช่อง67แต่ละสดอยู่คู่ที่2ใน 18:00 นเป็นธรรมศาสตร์เซเลียนพบกับห้องยูนิคามก็เป็นบิ๊กแมตช์ของวันนี้เลยนะครับ
0: โอ้โหน่าสนใจคู่นี้น่าสนใจ
1: 18:00 แล้วคู่สุดท้ายเนี่ย 20:30 ครับน้องใหม่อย่างนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดพบกับอีกน้องใหม่เช่นเดียวกันอย่างภูเก็ตยูไนเต็ดใครจะใหม่และใครจะรู้ใครจะดีก
0: ว่
1: าก
0: ัน
1: เกมน
0: ี้โหแต่ดึกนะ 20:30 นะครับคู่สุดท้ายนครปฐมเจอกับภูเก็ตยูไนเต็ดผมเลือก3ทีมเลยแล้วกันเป็นบูเวฟครับแล้วก็ห้องเย็นสุดท้ายเป็นภูเก็ตแล้วกันหรือดิ
1: โอ้โหใช่หุ่นใช่สวนนี่เอาการนี้น่าจะถูกแล้วนี
0: ่อะสวนไหมมีสวนหน่อยป่ะ
1: ไม่ต่างกันเพราะว่าทีมที่ปีตัวผู้มาอย่างบูเวฟห้องเย็นนะครับรวมถึงภูเก็ตยูไนเต็ดคือทีมที่ไปทำงานได้ไม่น่าจะพี่หญิงแพ้อ่ะเอ็มเนี่ยอ่ะ
0: เ
1: ยอะเลยเสมอหญิงจะเสมอยังเครื่องเลย
0: ภูเก็ตตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับ10เกมของพวกเขาเนี่ยชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4มีอยู่14แต้มนะครับ
1: ก็เป็นน้องใหม่ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วสำหรับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาสู่ลีกสูงสุดของตัวเล็กบ้านเรานะครับ
0: ก็อยู่กลางตารางนะฮะสำหรับภูเก็ตเออแต่ออกสตาร์ทดีเนาะแบบนี้
1: ภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ในลีกสูงสุดมาแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ตัวเก่าๆอยู่อย่างธนันชัยชมมูลก็ย้ายมาอยู่กับทีมเนาะซึ่งก็การเดินทางในเรื่องการเดินทางผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาหรอกเจ้าบุญทุ่มภูเก็ตนี่เอาจริงเจ้าบุญทุ่มจริง
0: แต่ปีนี้เขาก็ทุ่มงบเยอะเหรอ
1: ก็เขามีผมว่าเขามีซัพพอร์ตแล้วน่าจะเรียนรู้จากปีที่พวกเขาเคยร่วงตกชั้นมาว่าทำยังไงบริหารยังไงทีมถึงจะได้อยู่ต่อหรือว่าถ้าแบบเก่าเนี่ยร่วงแน่นอนเพราะความคล้ายในเกมฟุตซอลของแฟนภูเก็ตนี่ก็ถือว่าเยอะนะพี
0: ่
1: ทางภาคใต้เนี่ยสุราษฎร์ภูเก็ตพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลสนามใหญ่ที่ดูเรียกคนดูแต่สนามเล็กผมเชื่อว่ายังไงคนก็ติดตามดูเยอะนะครับ
0: ก็ฝากด้วยแฟนๆทางภาคใต้นอกจากสุราษฎร์แล้วตอนนี้ก็ยังมีภูเก็ตอีกหนึ่งทีมนะ
1: ใช่ครับ
0: แฟนๆตัวเล็ก
1: กระแสฟุตบอลทางใต้นี่ถือว่าทุกที่กินข่าวพวกไทยเหมือนกันนะสนามใหญ่ก็กินเหมือนกัน
0: หมายถึงว่าสนามใหญ่นารานะ ที่ว่าขับไลเซนซิ่งไม่ผ่านนะฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าแวะคุยเรื่องนี้นี่ก
1: ็ยาว
0: ตอนนี้เมื่อวานก็คุยไปแล้วเบื้องต้นผมก็ประเมินแล้วดูจากสถานการณ์แล้วไม่รอดนะฮะสำหรับ
1: โอ้มัน
0: นารายูไนเต็ดเนี่ยดูแล้วน่าจะต้องไปเล่นในเซมิโปรลีกแล้วครับ
1: โอ้โหมันเสียโอกาสหลากหลายจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยผมว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลย
0: ดัน
1: ได้เสียได
0: ้ดันลืมส่งข้อมูลเอกสารต่างๆในการทำขับไลเซนซิ่งนะ
1: ผมเห็นโจทย์ที่ผมเห็นข้อที่พวกเขาจะต้องทำจะต้องส่งเนี่ยมีทั้งไม่แก้มีทั้งไม่ส่งซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญที่ทีมจะขึ้นมาในลีกสูงสุดของไทยจะต้องส่งทั้งนั้นเลย
0: หมายถึงว่าเป็นข้อสำคัญหมดเลย
1: ใช่ที่ให้แก้ก็ไม่แก้ที่ให้ส่งก็ไม่ส่งผมไม่แน่ใจว่ามีการสื่อสารหรือว่าบริหารงานผิดพลาดตัวไหนนะแต่น่าเสียดายแทนโกเชียจริงนะครับ
0: ก็ต้องโทษทางทีมงานผู้บริหารแล้วฮะโทษใครไม่ได้จริงครับนะระบบการจัดการทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดครับมันก็ส่งผลเสียครับการเป็นทีมในระดับฟุตบอลอาชีพด้วยอ่ะทุกอย่างมันต้องเป๊ะนะ แล้วก็จะมาขอความเห็นใจจากทางสมาคมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เพราะว่าทุกทีมเขาส่งไง
1: ใช่
0: เออทุกทีมเขาส่งแล้วมันก็ต้องไปล้อกับทาง AFC ด้วยนะฮะตรงนี้ทางสมาคมก็ดูแล้วมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะฮะเออ
1: ซึ่งเรื่องการทำสับเลสซิ่งให้มันตรงกับที่ทางฝ่ายการแข่งขันแจ้งมาเนี่ยผมว่ามันมีหลายฝ่ายหลายทีมหรือคนที่มีประสบการณ์เขาพร้อมจะช่วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาไม่มีการประสานงานในเรื่องตรงนี้จริงๆหรอจนมันทำให้ทีมแบบเสียหายแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าผมถ้าพี่คิดเล่นๆคือท่านประธานเนี่ยก็อาจจะสั่งการไปแล้วนะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะเกี่ยงกันหรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่
0: อาจจะสั่งแล้วมันไปทับซ้อนอะไรกันยังไงส
1: ั่
0: งคนนี้ไปแล้วแล้วก็ลื
1: ม
0: แล้วสั่งคนนี้ไปแล้วอ้าวแล้วก็ลืมไปว่าสั่งไปแล้วก็เลยไปสั่งอีกคนหนึ่งพอสั่งอีกคนหนึ่งก็คิดว่าอ่ะไอ้คนนั้นน่าจะทำแล้วท่านประธานอาจจะไปบอกว่าเนี่ยบอกไว้สองคนนะช่วยกันดูแล้วกันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาลืมเป็นเรื่องเลย
1: แต่ถ้าสนใจแบบทีมงานที่มีคุณภาพคือเจ้าหูกับพี่ตั๋วนี่ไม่มีพลาดนะไม่มีหลุดเลย
0: ไม่ลืมเลยผมบันทึกไว้ในโทรศัพท์เลยโอ้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันลืมได้ยังไงหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการวางยากันเกิดขึ้นแค่นั้นเอง
1: นะครับ
0: มันก็มีไม่กี่มุม
1: เขายังไม่ได้ประกาศจะเป็นทางการแต่ใช่ไหมพี
0: ่ยังไม่ประกาศนะครับก็เดี๋ยวทางสมาคมมีการจะประชุมกันในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะประกาศบรรดาทีมทั้งหมดเลยครับในทุกลีกครับที่จะลงเล่นในฤดูกาลนี้ว่ามีทีมอะไรบ้างในวันที่9กรกฎาคมก็เดี๋ยวก็จะทราบครับว่าดารายูไนเต็ดเนี่ยจะได้ไปเล่นเซมิโปรลีกหรือไม่แต่ดูแล้วเนี่ย 99.99% ไม่น่าพลาดนะฮะเพราะว่าเคสต่างๆพวกนี้มันเคยมีเคสตัวอย่างอย่างนครปฐมก็เคยเกิดขึ้นแล้วในการไม่ส่งขับไลเซนซิ่งนะฮะแล้วก็ต้องไปเล่นในระดับไทยลีก4
1: ใช่ครับ
0: คือมันมีกรณีตัวอย่างแล้วครับคือถ้าโพสต์ของท่านประธานของนราเนี่ยมาขอความเห็นใจกับทางสมาคมเนี่ยมันก็ทำได้นะฮะแต่ทางสมาคมก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้จริง
1: ๆคือมันเป็นกฎที่ทุกทีมต้องทำตามขั้นตอนนะครับ
0: มันแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
1: ใช
0: ่ไม่สามารถที่จะบอกผ่านได้อะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ก็
0: เสียดายแฟนบอลแล้วกันเราก็เสียดาย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมอะระบบการจัดการทุกอย่างมันก็ต้องเป๊ะนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าดูดี
1: ข้อความอะไรนี่ข้อความหนึ่งผมไหมอ
0: ะไรนะ
1: มีข้อความหนึ่งผมอะไรนี
0: ่ข้อความมีอาร์มซ่าส่งมาแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านในช่วงเบรกหน้านะครับตอนนี้พักกันก่อนครับ
1: ได้ครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิชิตคุณสุพรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่นวิมลเปลือกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: 0698-9696
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
0: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัน
2: ท์กลับเข้าสู่ในช่วงเบรกที่2ของเจาะสนามบอลไทยนะครับ
3: ครับผม
2: ก็เดี๋ยวไปอ่าน SMS กันก่อนเลยดีกว่านะฮะจากอาร์มซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับอาร์มซ่ามาแย้วนะงอนพี่รุดดี้เข้าสู่เดือนที่3นะฮะรุดดี
3: ้คือผมจะทำยังไงถึงจะหายน้องอาร์มคือโอกาสที่เราจะได้เจอกันน้อยมากนะ
2: เดี๋ยวให้มารอที่หน้าอสมทเลยนะ
3: คืออาจจะต้องเตรียมหม้อหรืออะไรมาด้วยเดี๋ยวพี่จะซื้อข้าวไอหมูเนื้อมาเลี้ยงไว้กัน
2: แล้วก็คำถามจากอัมซ่านักเตะคนไหนเล่นกีฬาอื่นได้ครับรุดดี้ตอบหน่อย
3: เล่นกีฬาอื่นได้ใคร
2: โหยากมากเลยคำตอบก็คือเทนนิสเดนนี่ดับเบิลเล่นะฮะจริงๆแล้วก็เขาชื่อเดนนิสนะ
3: เดนนิสดับเบิลเล่นี่เล่นให้กับน็อตกรุงเทพใช่ไหม
2: ครับผม
3: นี่ผมได้อยู่นะ
2: เฮ้ยทำไมคุณแม่นมากเลยนะข้อมูลคุณ
3: อ่
2: ะแล้วก็กรอนนะฮะจากอัมซ่าเมื่อวานนี้แอบหนีหายเหงาไหมหนาอามกลับมาทักหาเวลานี้ข่าวบอลไทยฟังได้สุขใจดีมิไนหนีอยู่ที่ไหนได้ฟังกันคือเมื่อวานเนี่ยอามซ่าเขาหายไปดูดิเขาไม่ส่งข้อความหาใครเลยฮะ
3: คือน้องอามหายไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องแตกตื่นของคือเราพอสมควรนะ
2: ใช่ใช่ใช่หายไปเลย
3: แต่ว่าคือจริงหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นเขาจริงหรือเปล่าไม่มีอามซ่าถูกเอเซนมาถือเป็นคนสำคัญของเรานะ
2: ถูกต้องคุณนี่ปากหวานนะ
3: จริงจริงไม่เห็นข้อความอะไรก็คือเฮ้ยคอมเสียหรือเปล่าประมาณนี้
2: อ่ะแล้วก็รุดดี้อามซ่ามีข้อความเพิ่มเติมมาบอกว่างั้นวันนี้ผมงอนพี่รุดดี้ต่อไปนะฮะงอนมา3เดือนแล้วรับคำง้อเป็นเลี้ยงหมูกระทะบุฟเฟ
3: ่ผมจะล้มวัวล้มวัวล้มหมูให้ทานเลย
2: คู่นี้นี่เหมือนแฟนกันเลยนะนอนกันมานานถึง3เดือน
3: เฮ้ยคุณตัว
2: ฮะ
3: น้องน้องน้องน้องน้อง
2: อ่าฮะว่า
3: น้องใช
2: ่สามเดือนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าคู่รักแล้วนะ
3: เฮ
2: ้
3: ย
2: อ่ะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับข้อความจาก SMS ส่งกันมาเพิ่มได้ครับ4689899นะฮะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวก่อนอื่นในช่วงเบรก2เดี๋ยวลืมนะฮะต้องขอขอบคุณก่อนเลย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาฮะ
3: สุดยอด
2: FBT เท่านั้น
3: โปรแกรมฟุตบอลไทยเนาะ
2: ฟุตบอลไทยวันนี้เห็นว่ามีข่าวล่านะฮะข่าวล่ามาเร็วบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยจะนัดแถลงความพร้อมครับนักเตะทีมชาติไทยชุดอาเซียนครับก็ในช่วงวันอังคารที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวทั้งหมดเลยฮะในประเทศไทยเนี่ยสายกีฬาควรที่จะต้องไปในงานนี้นะฮะ
3: ใครไม่ได้ลงทะเบียนนะตอนนี้เขาเก็บลิงก์หรือยัง
2: เขายังส่งอยู่ครับลิงก์ครับในกลุ่มของ FA นะฮะก็จะเป็นงานประกาศรางวัล FA Thailand Award จัดขึ้นที่แกรนด์โฟวิงนะฮะถนนศรีนครินทร
3: ์
2: ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นไล่ยาวไปจนถึง2ทุ่มครึ่งแล้วหลังจากจบงานเนี่ยมาดามแป้งจะควงคู่มากับแอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยครับจะมาแถลงความพร้อมเลยนักข่าวใครอยากได้คำตอบเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะในเรื่องของนักเตะทีมชาติไทยในชุดนี้จะมีใครกันบ้างเพราะว่าก็ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อครับแต่ตอนนี้ฮัสซันปวดหัวมากเลยครับเพราะว่า

0: ยังไม่รู้ว่าจะใครจะมาบ้างอ่ะดูดิ
1: สโมสรนี่คือขึ้นไปแกงกระบาดแล้วนะว่าไม่ให้ไปตัวหลักๆของทีมชาติไทยชุดนี้อาจจะได้เห็นชุดที่อาจจะไม่ฟู
0: เออไม่ฟูอาจจะเอานักเตะที่นักเตะหน้าใหม่เลยไหมซีเนินซินลาวไปที่ไม่เคยถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็เอาใครมาได้ตอนนี้เอามาก่อนนะฮะ
1: คือตอนแรกเขากำหนดการประกาศรายชื่อ26คนเนาะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้26คนน่าจะได้เลยแต่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะคัดสรรมาจนถึง26คนที่ล่าสุดในชื่อที่จะประกาศเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่ามันคงดีที่สุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะผมเหมือนว่าสโมสรไม่มีตัวกับช่วงฟีฟ่าเดย์มันก็ทำอะไรยาก
0: ตอนนั้นเห็นเขาว่าเขาส่งรายชื่อไป50คนนะ50คนแล้วก็ที่น่าจะมาได้ในประมาณ30แต่อันเนี้ยเรื่องเก่านะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตจากทางฮัสซันแล้วก็มาดามในวันอังคารดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าจะต้องเอา26คนน่ะแล้วมันก็น่าจะยังไม่ครบหรือเปล่าตอนเนี้ยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ครับเลยมีปัญหาในการดึงนักเตะมาแข่งขันครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงหลังจบฟุตบอลโลกนะ24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมสำหรับการแข่งขันอาเซียนคัพหรือว่าได้ชื่อใหม่เนี่ยก็อาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดครับ
1: 1เดือนอ่ะ1เดือนเกิน1เดือนนิดๆด้วย
0: แต่ผมว่านะถ้ามันลำบากก็เอาผู้เล่นใหม่มาก็ได้ฮะ
1: มันต้องมีทางออกนะเพราะบางทีไม่สามารถใส่ชุดที่ดีสุดได้มันก็ต้องมีแผน2เป็น3เพื่อให้เราเดินทางไปแข่งขันได้
0: เพราะว่าตอนนี้แต่ละสโมสรก็เริ่มที่จะปีซีซั่นกันแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เข้าใจครับว่าทางสโมสรเขาก็มีความเป็นห่วงผู้เล่นของเขาครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นก่อนออกสตาร์ทลีกก็เริ่ม4กันยายนนะไทยลีก
1: 4กันยายนโอ้โห4กันยายน
0: ก็จบอาเซียนคัพเนี่ย26สิงหาคมก็เพียงแค่1สัปดาห์ก็เปิดลีกแล้วอยู่ที่ทางมาดามนะฮะนะผู้ประสาน10ทิศของเราแต่ผมเชื่อนะว่ามาดามแป้งน่าจะทำได้ฮะ
1: ผมว่า
0: เจรจาได้อยู
1: ่ได้อาจจะสุดตัวที่ไม่ได้จริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องยอมไปตามกฎของสโมสรที่เขาไม่สามารถจะปล่อยตัวไปได้ถ้าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เนาะแต่คุณแป้งรู้ว่าทีมชาติไทยเขาใส่เกินร้อยอยู่แล้วนะครับเขาสรรหาสีนี้สุดให้กับทีมอยู่แล้ว
0: เพราะว่าตอนแรกเห็นนัทสั้นบอกว่าจะเอาผู้เล่นดาวรุ่งนะ
1: ดาวรุ่งก็น่าสนใจ
0: แต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยก็เหมือนก็จะไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องผสมกับตัวเก่าตัวเก่าก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันมันก็เลยทำให้ปวดหัวเป็นปัญหาวนลูปมาตั้งแต่ในยุคของอิชิอิแล้วนะฮะปัญหานี้ของทีมชาติไทยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะฮะ
1: ไม่หายมาสุดไปได้ชาติอื่นผมเห็นเขามีปัญหาคล้ายกับเรานะแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะมุดตัวหลักมาไม่ได้ใช่ไหมมีชุดหนึ่งไปแข่งขันเลย
0: ใช่
1: อาจจะล้มเหลวหรือว่าไม่ได้อันดับตามที่ต้องการแต่สุดท้ายคนไม่เข้าใจมันดูทีว่าสุดท้ายมันยังไงจะต้องไปบีบคอสโมสรเอาตัวเก่งๆมาเลยมันมาไม่ได้ก็ต้องใช้นักเตะที่มันเลือกได้มันถามผมเชื่อว่าสุขภาพนักเตะไทยมันก็มีดีอยู่แล้วแหละรอที่อาจจะปรับแต่งระบบอะไรที่มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วนี่เนาะ
0: ถูกต้องฮะเพราะดูอย่างโปรแกรมในรอบแรกเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับก็จะมีสปป.ลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาถ้าไล่ตามโปรแกรมเนี่ยนัดแรกเตะ25กรกฎาคมหรือที่เจอกับสปป.ลาวอันนี้เราต้องออกไปเยือนก่อนนะครับออกไปเยือนก่อนแล้วก็นัดที่2เนี่ยเจอกับมาเลเซีย1สิงหาคม อันนี้เล่นในบ้านนะครับเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก
1: ็พักพอสมควรนะ5วัน
0: อุ้ยก็เกือบ1สัปดาห์เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เกือบ1สัปดาห์แล้วก็จากนั้นพอเตะกับมาเลแล้วเนี่ยเราต้องไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับอันนี้พัก3วันเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยวันที่4สิงหาคมแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเตะวันที่8นะครับ8สิงหาเจอกับเมียนมาอันนี้กลับมาเล่นที่ราชมังส่วนในเรื่องของเวลาเนี่ยเราจะลงเล่นในช่วงเวลา2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: ทุกนัดเลยครับเต ามเวลาประเทศไทยทั้งเจ้าและเยือนเนี่ยไทยเตะ2ทุ่ม
1: เวลาสวยดี
0: โหแล้วถ้ารอบรองยังไงมันไม่อินโดก็เวียดนามรออยู่คิดว่าผ่านไหมล่ะ
1: ผมว่าเกมหนักของไทยจะอยู่ที่มาเลเซียกับฟิลิปปินส
0: ์อืมหนักเลย
1: เปิดหัวกับเกมนัดสุดท้ายผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นต้องไปลุ้นอีกตรงนั้นนะ
0: อือฮ
1: ึเออ
0: คือตอนนี้เดี๋ยวเราก็อยากจะรู้นะอยากทราบเหมือนกันว่าเดี๋ยวทางฮัสซันกับมาดามเนี่ยเขาจะแถลงอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ต้องรออีก2วันหรือก็จะทราบแล้วเพราะว่านักเตะทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าจะเรียกเก็บตัววันที่14กรกฎาคม
1: หลังจากวันที่7อีกสัปดาห
0: ์อืมใช่ก็ประกาศวันที่8นะเหมือนจะประกาศรายชื่อวันที่8แล้วก็วันที่14เนี่ยนัดรวมพลฝึกซ้อมกัน
1: โปรแกรมให้ติดตามบอลไทยต่อเรื่องเหมือนกันนะ
0: อืมมีเลยเมื่อวานเมื่อคืนได้ดูนี่ป่ะฟุตบอลโลกรอบ16ทีมฝรั่งเศสเจอกับมาร์เกย์อ่ะ
1: ดู
0: จบเลยเหรอ
1: ไม่จบครับดูตอนดูไปดูสกอร์ครับแล้วก็หลับต่อคร
0: ับ
1: อ้
0: าวปะโถนึกว่าดูยาวโอ้พี่ก็ไม่ได้ดูโหเตะตีสี่แต่ว่า
1: ดูไฮไลท์
0: มาดูไฮไลท์แล้วเห็นผลการแข่งขันว่าฝรั่งเศสเนี่ยเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็ต้องชื่นชมเลยเพราะว่านักเตะปารากวัยเนี่ยมาแบบมาอุดนะฮะมาอุดแล้วก็เล่นแบบรถบัสไม่ว่าเนี่ยมีตุกติกด้วยนะครับต
1: ุ
0: กติกตลอดทั้งเกม
1: เขาบุกหนักเลยนะแต่สุดท้ายมันยิงติดนี่แล้วประตูของปารากวัยเหนียวด้วยนะ
0: เหนียวด้วยแล้วก็ผู้เล่นของปารากวัยดูเหมือนจะไม่กลัวนักเตะฝรั่งเศสนะครับพยายามที่จะแบบยั่วยุแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่เราได้คือต้องชื่นชมนะนักเตะระดับโลกว่าความอดทนเนี่ยสูงมาก
1: ๆ
0: เพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่ในระดับฟุตบอลโลกถ้าใครสติหลุดตะบะแตกขึ้นมาเนี่ยไปหวดเอาคืนคู่แข่งแล้วโดนใบแดงเนี่ยฝรั่งเศสอาจจะไปไม่ถึงแชมป์โลกเลยนะ
1: คือระจังหวะที่พวกเขาได้ประตูชัยก็มาจากจังหวะที่นักเตะปารากวัยก็พยายามสกัดแล้วก็สุดท้ายต้องมาดู VR ใช่ไหมพี่
0: ใช่เพราะว่าคือมันเจาะไม่เข้าทางเดชองเนี่ยกุนซือของฝรั่งเศสก็สั่งให้ลูกทีมพวกบรรดาแบบว่าตัวลุกที่เลี้ยงบอลดีๆเนี่ยพยายามเลี้ยงเข้าไปในกรอบเลยกะว่าให้หวดเลยแล้วก็นั่นแหละได้จริงๆเพราะว่าดูเอนะดูเอผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์แมงนี่แหละตัวลุกคนสำคัญก็ไปโดนทำฟาวครับแล้วก็เป็นคลิยันเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงเข้าไป
1: ก็ต้องโอ้ยบัปเป
0: ้เอ็มบัปเป้นี่โดนไปหลายดอกเหมือนกันนะ
1: โอ้
0: แต่ว่ามันมีคลิปไวรัลนะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยก็พยายามที่จะคุมอารมณ์แล้วก็ยิ้มมีแบบยิ้มย่อนักเตะของปารากวัยในหลายๆจังหวะเหมือนกันแล้วก็มีช็อตสุดท้ายหลังจบเกมเนี่ยประตูของปารากวัยจะมาขอจับมือ
1: จับม
0: ือเอ็มบัปเป้ก็ไม่จับเพราะว่าจะจับทำไมก็โอ้โหแม่งหวดผมตลอดทั้งเกมเลย
1: มีช็อตนั้นก็มันก็สะใจตามภาษาคนพาทีมเขารอบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อารมณ์ตอนนั้นอ่ะคือมันก็เหมือนปลดล็อกแล้วอ่ะฝรั่งเศสอ่ะ
1: เอาจริงๆจำได้ตอนฝรั่งเศสกับบาร์วายตอน298นี่กว่าจะชนะนี่ไปเราลองยิงไหมช่วงกริชโกสมัยนั้นตอนเชียร์หวดเป็นประตู
0: ใช่เราลองบองประตูโทนเลย
1: เป็นคนที่กูประตู
0: คือต้องใช้เซ็นเตอร์แบ็กอ่ะโรลองบองเติมเกมขึ้นไปอ่ะโอ้แล้วยิงอย่างสวยเต็มข้อเลยนะลูกนั้นอ่ะ
1: ชิลเวตนี่คือแล้วมันจ่อไปไหน
0: แล้วประตูของบาร์ลักบายตอนนั้นอ่ะโฮเซ่หลุยชิลเวตเหนียวมากนะรู้ดีแต่เซฟไม่อยู่ฮะ
1: โอ้แล้วเกมนี้ก็เหมือนจะยันอยู่แล้วเหมือนจะสุดท้ายมีพลาดจังหวะทำฟาวเลยคร
0: ับ ผมว่าเนี่ยแหละเราก็เอามาเป็นตัวอย่างได้นะนักเตะทีมชาติไทยเรื่องของการคุมอารมณ์นะฮะในอาเซียนคัพเนี่ยผมว่าเราเจอแน่ๆฮะจังหวะการเตะติดดาบหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกเข้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับคุมอารมณ์นิดหนึ่งอย่าไปเหมือนในเกมซีเกมนัดชิงนะที่เจอกับอินโดนีเซียที่เราโดนใบแดงกระจุยกระจายนั้นนะแล้วก็มีแบบไล่ต่อยกันนัวเลยคือผมบอกเลยว่าเกมฝรั่งเศสกับปารากวัยเนี่ยถ้า

0: ก่อนหน้านี้4นัดก็ยิงเขากระจุยกระจายเลยปารากวัยก็รู้แล้วว่าถ้าเล่นแบบหนิมๆติ่มๆเนี่ยคงจะเอาฝรั่งเศสอยู่ลำบากจริงก็ต้องสวมบทโหดนะก็แพ้แค่เม็ดเดียวก็ผมว่าเขาก็โอเคแล้วแหละเขาล้มเยอรมันมาได้ไงปารากวัย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเกมมันอาจจะน่าเบื่อสำหรับคนดูนะเกมแบบนี้มันเซ็งมาก
1: ได้ชุดบอลเกมมุกอยู่ข้างเดียวแล้วสุดท้ายประตูแต่ความพยายามก็มันได้สำเร็จ
0: อือฮึ
1: คืนนี้น่าสนใจเหมือนกันนะบาซิลกับนอร์เวย์
0: อ๋อโอ้โหอันนี้ก็น่าดูนะเออร์ลิงฮาลันกองหน้าของนอร์เวย์อ่ะแล้วอีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้โมร็อกโกก็เอาชนะไปได้นะ
1: ชนะเจ้าบ้านนี่ที่ว่าเป็นเกมที่ผมว่าโมร็อกโกมันเข้าล็อกพอดีพี่จ
0: ัง
1: หวะที่เขาโต้มาแล้วสวนได้ประตูแล้วก็หลังจากนั้นก็รับโต้รับโต้แล้วโมร็อกโกจะเผลอๆจะไปที่ไกลเหมือนปีครั้งที่แล้ว
0: ไม่ไกลหรอกเพราะว่าเจอฝรั่งเศส
1: ร
0: อบแปดทีมเจอฝรั่งเศสก็เมื่อ4ปีที่แล้วเขาก็แพ้ฝรั่งเศส
1: ไอ้ที่นี่กับไอ้เบเป้ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้โหเพื่อนซี
0: เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าสมัยอยู่เปเชแต่โมร็อกโกผมก็บอกเลยว่าแต่ละตัวก็สุดยอดเนี่ยนะ
1: โอ้โหเกมรับเหนียวเกมลุกก็คือเหมือนตัวผู้เล่นเองรู้ทุกคนพร้อมอยู่เองก็ตัวทีมนี้ท
0: ุ
1: กคน
0: ระดับแชมป์ทวีปนะแต่ว่าเป็นแชมป์ทวีปที่ไม่ได้ชูถ้วย เป็นแชมป์ทวีปที่แบบว่า มาได้ตอนหลังไปปรับแพ้คู่แข่งซะงั้นมันเป็นแชมป์แบบนี้มันก็ไม่สะใจนะรู้ที่ว่าไหมมันไม่ได้ชูถ้วยไง
1: มันเหมือนโอ้โหผมเนี่ยปรับฉลามลุกไปได้เหรียญตอนเอกสารเสร็จใช่ไหม
0: ส่งย้อนหลังมาอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนโอลิมปิกเกมอย่างเงี้ยนะแบบว่าแบบมาเช็คว่าคู่แข่งนั้นไม่ผ่าน
1: ตรวจโด
0: ปอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเหรียญทองมาตอนหลังโอ้โหมันไม่ได้อ่ะฟิลมันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วพูดถึงงานประกาศรางวัล FA Thailand Award ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่7ที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงนะฮะมีการประกาศประมาณ30กว่ารางวัลนะผมว่าจะไปอยู่นะฮะไม่ดีไปหรือเปล่า
1: ใกล้บ้านดีนะ
0: ใกล้บ้านมากเลยแถวเส้นศรีนครินทร์นี่แหละเลยแรกแยกลำสาลีมาหน่อยหนึ่ง
1: โอ้โห
0: ใกล้ใกล้กับเส้นกรุงเทพกีทา
1: ไปใกล้ปั๊มน้ำมันเลยนะ
0: ใกล้ใช่ใช่ใกล้ใกล้ปั๊มพีทีใกล้ปั๊มพีทีเลยปั๊มพีทีมานิดหนึ่งก็ถึงโรงแรมแล้วเผื่อใคร
1: ผมแนะนำได้เลย
0: แนะนำอะไร
1: ใครอยากไปรีแลกซ์ผมแนะนำได้เลย
0: ร้านอะไรอ่ะร้านอะไรตรงนั้นอ่ะ
1: ตึกเขียวๆตึกเขียว
0: ๆคุณต้องระบุชื่อร้านหน่อยตึกเขียว
1: ๆเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันที่แหน่แล้วกัน
0: สรุปจะไปใช่ไหม
1: ไปสิพี่ผมคิดถึงทุกคนแหละผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดถึงผมอยู่แหละ
0: แล้วมีข้อความเพิ่มมาถึงรุดดี้ด้วยนะฮะจากคุณจืดเองนะฮะบอกคิงส์ครับขอคองโกครับอยากให้ไทยเจอทีมขาใหญ่ฮะ
1: คองโกเลยคองโกเขาเกือบเขาเกิดชนะใครนะพี่เดี๋ยวมันฮ่องกงเกมล่าสุด
0: อาเจนติน่าไง
1: โอ้โห
0: ฮะ
1: ลดความเป็นแผลเลยนะ
0: เออแม่ไม่ใช่เขาโดนถล่มไหมเหรอ
1: เดี๋ยวมันเคปเบิร์ดเป้า
0: เอ้ยเคปเบิร์ดเออใช่เคปเบิร์ดอาเจนติน่าเอ้ยดีอาฮ่องกงนี่อะไรนะเจอเลยนะ
1: ฮ่องกงเดี๋ยวผมดูย้อนเองฮ่องกงใช่ไหม
0: รุดดี้เนี่ยให
1: ้ฮ่องกงเขาฮ่องกงโอ้ยฮ่องกงไงวะฮ่องโกอยู่ไหนเนี่ยฮ่องโกอยู่ไหนไม่เจอฮ่องโกเลยพี่แป๊บนึงนะครับฮ่องโกอยู่ไหนอ๋อฮ่องโกเขาแพ้อังกฤษ2-1เลย
0: แม่เราก็ลืมไปได้ไงเนอะแฮร์รี่เคนยิง2ประตู
1: เกือบจะเหมือนแล้วด้วยโอ้โหเซอร์ไพรส์ยิงนำก่อนอีก
0: ฮ่องโกนี่ทั้งใหญ่และยาวนะอยากจะเอาใช่ไหมหรือดิ
1: ก็คือก็มีขาที่3แล้ว
0: อ่ะเดี๋ยววันที่7เนี่ยเดี๋ยวได้งานประกาศรางวัล FA Thailand ก็จะมีการประกาศด้วยเจ้าภาพ Kings Cup นะเต็ง1ศรีสะเกษ
1: มันเต็ง1อย่างนี้ครับอาจจะประมาณแล้วนะ
0: อะไรนะ
1: ก็สีเกษที่จ
0: ัง
1: หวัดที
0: ่ถ้าไม่มีเหตุการณ์พลิกล็อกเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะที่อยู่ๆแบบว่ากาญจนบุรีปาดหน้าแซงหน้าทางสงขลาเป็นเจ้าภาพ Kings Cup เนี่ยมีแล้วก็มีฟุตซอลด้วยนะแคนดิเดต3คนเห็นข่าวอยู่นะเดี๋ยว
1: นี้ไม่มีชื่อของตัวดังอย่างมูฮัมหมัดนะครับ
0: ไม่มีใช่ไม่มี
1: มีอิทิชามีโชคศักดิ์แล้วอีกคนนึงเป็นใครผมไม่แน่ใจ
0: แล้วลงศักดิ์วิงวอน

0: อ่าลูกสาวของเรานะใช่เจ
1: ้
0: าไอ้
1: ก็เป็นสองผู้เล่นจากห้องเย็นท่าข้ามได้เป็นแคนดิเดตในการประกาศรางวัลนะนักฟุตซอลยอดเยี่ยมประจำปีเลยของรางวัล FA Thailand Award ส่วนอีกคนหนึ่งอิทธิชานี่จากการท่าเรือ
0: ใช่ครับ
1: นะอิทธิชาประภาพันธ์ก็เป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยทั้ง3คนที่ก็แหมถือว่าประสบการณ์ใช้ได้เลยฮะเป็นนักเตะ
0: จะเป็นปีที่ขึ้นโลกสุดๆนี่ครับผมมองว่าจะพีคนะอิทธิชาประภาพันธ์คือค่อนข้างจะผลงานโดดเด่นแล้วก
1: ็โดดเด่นจริงอิทธิชา
0: ประสบความสำเร็จในทั้งสโมสรแล้วก็อิทธิชาด้วย
1: แต่เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติช้าไปหน่อยเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ ติดช้าไปหน่อยไม่ได้ว่ามาตั้งแต่ช่วง20ต้นๆ นะฮะพีที่มาช่วงหลังแล้วแต่ว่านรงศักดิ์วิงวอนเนี่ยถือว่าอายุยังน้อยนะ
0: ก็มีชื่อติดโผล่ตลอดนี่ก็จะไอ้เป็นตัวรับเดียวหัวใจสำคัญของทีมชาติไทยไปแล้วด้วยนะครับนรงศักดิ์วิงวอน
1: ถ้าให้เลือกจริงพี่ก็คิดว่าอิทธิชาน่าจะได้
0: อยู่ต้องดูเขาโหวตให้ใครผมว่าอิทธิชามีภาษีที่จะได้สูงเหมือนกัน
1: เนาะว่ามาอิทธิชานี่มีโอกาสนะดูดิ
0: ผมมองเหมือนกัน
1: เพราะว่ารับใช้การท่าเรือมาก็หลายๆฤดูกาลแล้วทำผลงานดีด้วยนะฮะ
0: ปีทองเลย
1: เดี๋ยวผมดูก่อนผลงานของอิทธิชาเนี่ยที่โดดเด่นในปีที่แล้วก็คว้าแชมป์เฮ้ยไม่ใช่รองแชมป์ไทยลีก
0: ครับ
1: แล้วก็ยิงไป11ลูกนะแล้วก็ในซีเกม2025เนี่ยพาทีมคว้าเหรียญทองแดงอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะส่วนรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยยิงได้1ประตูนะครับแล้วก็มีรายการชิงแชมป์อาเซียนพาทีมคว้าแชมป์เหรอได้สำเร็จยิงได้3ประตูเหรอแล้วก็คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าด้วยนะ MVP
0: เขาได้บรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือด้วยนะ
1: เขาได้แล้วนะได้แล้วอิทธิชาเนี่ยคือเป็นก่อนหน้านี้สร้างชื่อมากับราชนาวีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ราชนาวีมาหลายปีมากๆแล้วก็มาย้ายมาอยู่กับการท่าเรือคือตอนนั้นย้ายมาก็พร้อมๆกับช่วงที่จ่าต๊อปย้ายนะ
0: ขยับมาพร้อมๆกันแต่ว่าเจ้าพีเดี๋ยวดูเหมือนจะโดนชื่อของจ่าต๊อปบทบังนิดนึง
1: เพราะตอนนั้นจ่าต๊อปก็จะมีปัญหากับทางทีมนั่นแหละมีปัญหาใหญ่อยู่สุดท้ายก็มาย้ายดีกว่าก็ย้ายมาการท่าเรือเหมือนกันช่วงนั้นแล้วมันก็หุ้นราชนาวีผมว่ามีนักเตะดีๆเยอะที่ย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ๆอย่างปานัทอย่างเงี้ยก็เป็นก็แจ้งเกิด
0: ราชนาวีใช่ไ
1: หมอ่ะ
0: หลายคน
1: เราก็ฟันธงเลยแล้วกันว่าอิทธิชาแล้วกันนะ
0: ใช่ผู้หญิง
1: ใครนะ
0: ผู้หญิงรางวัลนักฟุตซอลผู้หญิง
1: นะไม่เห็นแล้วไม่เห็นก็แจ้งมาแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องประกาศแต่ว่าตอนเนี้ยในกลุ่มที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็มีนักฟุตซอลชาย
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของฟุตบอลนี่ก็มีธีรธรนะแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีนี่หมายถึงว่าแคนดิเดตนะฮะ
0: พีระดลก็เด่นปีนี
1: ้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมไล่ดูนะโอ้แล้วมีดาวรุ่งด้วยดาวรุ่งหมายถึงฟุตบอลชาย
0: รางวัลน่ะพี
1: ่ดาวรุ่งนี่ก็มีพวกยศกรบุรพาธีรพัฒน์ปือทองแล้วก็ธนกิจโชติเมืองปาก3คนนี้นะฮะที่จะได้ลุ้นนะในรางวัล FA Thailand Award ในส่วนของดาวรุ่งนะ
0: เป็นอีกปีที่การจัดการมอบรางวัลนี่ยังโดดเด่นคึกคักเหมือนเดิมนะครับ
1: หมดเวลาแล้วรุ่นที่คุยมาแป๊บเดียวชั่วโมงละยังไงก็ลาไปก่อนดีกว่าสำหรับแฟนๆเจาะสนามบอลไทยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเอาบรรยากาศในงานประกาศรางวัลแล้วก็ในเรื่องของมาดามแป้งแถลงความพร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอาเซียนคัพมาฝากกันด้วยนะฮะว
0: ัน
1: นี้ลาไปก่อนนะครับผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็รุดดี้ณวัชชัยองค์การนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเจาะสนาม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114 บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายประโมทชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: สี่สิบแปดทีม104แมตช์

0: ไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้วันที่5กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับและอีกท่านหนึ่งที่จะดำเนินรายการร่วมกันนะครับก็คือคุณเจษดาศรีวิเศษนะครับอยู่ที่ไหนใครช่วยประกาศตามตัวสักนิดนึงนะครับก็มาพบกันในวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ย5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับมาพบกันได้นะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนพี่โอ๊ตลิติกรการเวกนะครับก็ขอบพระคุณข้อความนะโอ้ยทาง Facebook นี่ขออภัยทาง YouTube ที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทาง Facebook เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งข้อความหลักของเรานะครับ4689899นะครับ4689899ก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในเวลานี้ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้มาถึงรอบน็อกเอาท์นี่รอบ16ทีมแล้วนะครับดูกันไปถึงไหนแล้วแล้วก็สภาพความฟิตของแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับโอ้ดูกันหรือเปล่าแล้วเมื่อคืนนี้ปารากวัยกับฝรั่งเศสว่ากันว่าคู่นี้นี่เหมือนทำสงครามนะไม่ใช่ฟุตบอลธรรมดาและเล่นกันนี่โหดเลวดีอ่ะเตะแหลกแล้วแหกค่ายเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็ยังมีเตะกันไปอีกค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยมาว่ากันนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกนะท่านเพื่อนๆฝูงๆเนี่ยเจอกันทีไรต้องคุยกันแต่เรื่องฟุตบอลโลกเรื่องอื่นๆก็สามารถคุยกันได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่นะครับว่ากันตอนนี้พี่เจษเข้ามาแล้วยังเนี่ย
2: ขยับไมค์ฟึดฟัดแล้วฮะโอ้แล้วช่วงนี้ขาไม่ไม่แข็งแรงเลยนะ
1: แล้วนี่ผมต้องทดเวลาเจ็บให้คุณ เพิ่มอีก2นาทีนะครับ
2: มันเป็นแผนพอดีผมเห็นคุณโน้ตอุดมกำลังจะมีเดี่ยวผมก็เลยคิดว่าให้พี่โจอี้มาสัก 1-2 นาทีเดี่ยวไมโครโฟนไป
1: พี่เจษเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนถ้าผมจัดกับบางท่านเนี่ยรีมิงมาช้าบอกโจอี้ไหว้ครูไปก่อนนะ
2: ไหว้คร
1: ูไหว้ครูก็ได้เหมือนกันนะเดี่ยวไปกันไปก่อนแต่อย่าให้เดี่ยวนานเพราะว่ารู้สึกเงียบเหงา
2: อุ้ยทำไมล่ะฮะ
1: มันเหงาไงอยู่คนเดียวนั้นมันเปลี่ยวใจ
2: อ
1: ๋
2: อแสดงว่าปกติเนี่ยพี่โจอี้นี่จัดเก๋าเก่งเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: แล้วก็อาจจะมีไปนินทากีฬาโลกบ้าง
1: มีครับ
2: ดังนั้นเนี่ยประสบการณ์อาจจะเจอมาเยอะ
1: เหรออ ้
2: าวก็ไหว้ครูบ่อยนะฮะ
1: ไหว้ครูไหว้ครู
2: สปอร์ตไกด์ไม่ค่อยมี
1: เขาคิดว่าเราเป็นคณะตลกหรือไงเนี่ยหัวหน้าคณะต้องขึ้นมาทีหลังอะไรแบบเนี้ย
2: อุ้ยเชยมากเลยนะ
1: มีต้องเป็นอย่างนั้นคุณเคยดูไหมโน้ตพี่โน้ตป๋าโน้ต
2: อ๋อตลกคาเฟ่
1: คาเฟ่ครับ
2: ยุคก่อนยุคก่อนหัวหน้าต้องขึ้นทีหลัง
1: ขึ้นมาสักกลางๆท้ายอะไรเงี้ย
2: แล้วฮะ
1: คุณก็คือป๋าโน้ตนี่แหละ
2: ไม่เขายุ่งเรื่องแบ่งตังค์ป่ะพี่
1: ใช่
2: เพราะว่าเขาไปเล่นมาอีกที่นึงแล้วไงแบ่งตังค์อยู
1: ่เขาไม่ได้เรียกว่าแบ่งนะอมมิดไม่คิดคาย
2: วันนี้ก็แม่เป็นเวอร์ชันดับเบิลเจนะฮะ
1: โจเจตครับผม
2: โจเจตมาก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าพี่โอ๊ตติดภารกิจดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะว่านไปถึง2ชั่วโมงนะ
1: ถูกต้องครับ
2: ประมาณ19นาฬิกาดังนั้น SMS มาคุยกันนะครับ4689899นะ
1: ครับ
2: ช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube โอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่โจอี้
1: เป็นยังไง
2: ผมต้องชื่นชม FM 99เลยนะพอฟุตบอลโลกเนี่ยกลับมาสตรีมมิ่งเต็มระบบ
1: ใช่
2: โดยเฉพาะฟุตบอลโลก104แมตช์เนี่ยผมบอกเลยว่านี่แหละคือคาแรคเตอร์และตัวตนของวิทยุ
1: ถูกต้องเลย
2: พี่เห็นไหมคนดูเนี่ยโอ้โหหลายพันคือดีมากนี่คือเสน่ห์วิทยุจริงๆนะ
1: ครับอันนี้ต้องชื่นชมไปที่ใคร
2: พอสุเทพแหมโยนมาเราก็ต้องเริ่มจากต้นน้ำก่อน
1: ถูกต้องผู้กำหนดนโยบายใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
1: ที่อนุมัติโครงการนี้นะครับ104นัด
2: ครับ
1: บรรยายสดใช่ไหม
2: ทุกเกม
1: และพูดคุยกันไปด้วยเลยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลก2026นี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ เป็นวิธีการที่ถูกต้อง
2: มันเป็นเสน่ห์จริงดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าอันนี้โดยส่วนตัวนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคลื่นเราเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์รอบค่ำเราไม่มีมาสักพักใหญ่ๆทีเนี้ยอานิสงส์จากฟุตบอลโลกนะก็หวังว่าเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเกมยูโรปาลีกนะพี่โจอี้นะพวกกลางสัปดาห์เนี่ยจะมีสปอนเซอร์เข้
1: า
2: แล้วก็ทำให้คลื่นเราเนี่ยน้องๆเราเนี่ยจะได้มาบรรยายกันรอบค่ำรอบดึกซึ่งอันนี้เป็นเสน่ห์เพราะว่าอันนี้ผมพูดตามตรงแล้วเวลาผมเดินทางไปไหนแท็กซี่เนี่ยคนก็จะคุ้นๆเสียงพวกเราใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็จะถามเรื่องนี้มาตลอดว่าโอ้โหรอบดึกเนี่ยมันเคยชินแชมเปี้ยนลีกกับคุณเจษเราชินกับการแบบมีเสียง FM 99อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนี่แหละผมหวังว่านี่จะเป็นการต่อยอด
1: ใช่ๆ
2: เป็นไง
1: เหมือนตอนก่อนหน้าที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นเนี่ยเจษที่เรายังไม่รู้ว่าจะมีการถ่ายทอดแบบถูกต้องลิขสิทธิ
2: ์ครับ
1: หรือไม่เนี่ยโอ้โหรู้สึกหงุดหงิดและท้อท้อมาก
2: ครับ
1: ว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะเงียบเหงาหงอยขนาดไหนถูกไหม
2: ถูกครับ
1: เมื่อเราได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดเนี่ยFM 99ก็ดำเนินการเลยว่าจะบรรยายทั้ง104แมตช์ซึ่งมีคลื่นอื่นเขาทำกันหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะ
2: ไม่มี
1: นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารอคอยฟุตบอลโลกไง
2: ครับ
1: เมื่อมันมาถึงเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับมันแบบมีความสุขอยู่ให้เต็มที่
2: โอ้คราวนี้เต็มอิ่มเลยตอนนี้เนี่ยก็โหซัดกันมาเดี๋ยวจะเหลือรอบ16ทีมอีก2วันถูกไหม
1: ครับ
2: ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้ถูกต้อง
2: เพราะว่าขออภัยสิถึงวันอังคารสิพี่โยอี
1: ้ก่อนนะ
2: เพราะว่ารอบ16เนี่ยมันจะเตะกัน4วันติด
1: ครับ
2: ก็คือเมื่อวานวันแรก
1: ครับ
2: แล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร4วันติด
1: อ๋อคืนอังคารว่าไปถึงคู่สุดท้ายนั่นตี3ไง
2: คือถ้าเราเอาเวลาที่นู่นน่ะก็เท่ากับ4วันติด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนคาบเกี่ยวก็จะไปจบเอาเช้าๆของวันพุธ
1: ใช
2: ่ซึ่งจะเป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมหลังจากนั้นเนี่ยจะพักวันหนึ่ง
1: ครับ
2: ฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งจะได้พักนะ
1: เพิ่งจะได้พัก
2: หลังจบรอบ16ทีม
1: รอบแบ่งกลุ่มรอบน็อก32
2: ไม่มีพัก
1: ต้องน็อก16ให้หมดก่อน
2: ถูก
1: ถึงจะได้นอนอย่างเต็มอิ่ม1คืน
2: ก็ง่ายว่า72แมตช์รอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
2: จากนั้น16แมตช์รอบ32ทีม
1: ครับ
2: แล้วก็มาอีก8แมตช์รอบ16ทีมแล้วพักวันหนึ่ง
1: เอ้ยนี่ไปนี่เกือบ100นัดแล้วนะเนี่ย โอ้โหนี่ดูกันมาได้อย่างไร แฟนๆบางท่านที่เป็นสมาชิกที่ดูอย่างถูกต้องก็ดูไป
2: ครับ
1: นะครับท่านที่ดูฟรีใช่ไหมก็เปิด FM 99นี่ไงฟังไป
2: แล้วก็ใครสะดวกทางก็กล้าก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นทางบนแม็กสปอร์ตทีวีเนี่ยเขาก็จะมีคัดบางคู่
1: ใช่
2: ซึ่งมาออกอากาศสดแต่ว่าหลายคนก็ถามผมมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่ได้ต้องย้ำว่าโมโนแม็กสปอร์ตทีวีเนี่ยต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออนไลน์นะหมายความว่าคุณต้องแบบเป็นดิจิตอลทีวี
1: ครับ
2: หรือไม่ก็เป็นอันนี้ไงพี่ก้างปลา
1: ก้างปลา
2: คือต้องเป็นแบบภาคพื้นดินนะ
1: ลืมคำนี้ไปแล้วหรือยัง
2: บางคนเนี่ยไปเซิร์ชออนไลน์ในโมเน็ตสปอร์ตทีวีเนี่ยไม่ดูไม่ได
1: ้ก็ว่านั่นเขาเรียกว่าจอดำไง
2: ถูก
1: คุณจะเจอจอดำแบบ
2: เพราะว่าเขาจะเป็นระบบเฉพาะทางภาคพื้นดิน
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยก็จะมีบางคู่ที่ดูฟรี
1: ถ้าดูฟรีภาคพื้นดินอย่างที่พี่เจษว่าเนี่ยก็จะได้เจอพี่เจษในคู่ของเบลเยียมกับเซเนกัลใช่ป่ะใช่คุณป่ะ
2: เกือบหลับแต่กลับมาได
1: ้ไอ้คุณนั้นมันมากนะ
2: เอาจริงนะ
1: คุณนั้นมันมากเลย
2: คำว่าเกือบหลับไปกลับมาได้เนี่ย
1: ทำไม
2: คือคิดอยู่ในหัวอย่างเดียว
1: ครับ
2: ต่อเวลาหรือวะเนี่ย โอ้โหบอลเกมนั้นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะต่อเวลา
1: คู่นั้นเราเปิดเอาไว้นะ
2: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ดูอะไรมากเห็นเสื้อเบลเยียมสวยดีสวยดีก็เสื้อนี่เหมือนขนมเลไลนะ ขนมเลไลเคยเห็นไหมเบลเยียมนี่เสื้อสวยน่ากินจริงๆเลยเชียวดูสักนิดนึง
2: เขาเป็นปีศาจแดงในยุโรปใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่วันนั้นก็ใส่เสื้อขาว
1: สวยสวย
2: เขาไม่แล้วจริงๆวันนั้นรู้สึกจะถ่ายฟรีด้วย
1: ครับ
2: จะเป็นคู่ทางบนแม็กสปอร์ตทีวีด้วย
1: ครับ
2: ผมว่าก็เสน่ห์บอลโลกคนนี้เข้าทางฟีฟ่าเต็มๆนะ
1: ยังไงครับ
2: อ่ะก็พี่เจ้าเอี้ยหลายคนอาจจะบ่นว่าเพิ่มทีมฟีฟ่ามองแต่ธุรกิจนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าพอเราเห็นผลการแข่งขันในแต่ละคู่เนี่ย
1: ครับ
2: คือผมพูดตรงๆว่าฟีฟ่านี่เคลมได้เลยนะ
1: ว่า
2: ว่าคุณเห็นไหมว่ามันไม่ได้เหนือชั้นกว่ากันขนาดนั้นถ้าคุณไม่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48เนี่ยคุณจะมีปรากฏการณ์โวซินย่าเปล่า
1: เออใช่
2: คุณจะมีปรากฏการณ์หมู่เกาะเคปเวิร์ดคุณจะมีปรากฏการณ์ของทีมนั้นทีมนี้ที่มีโอกาสมาร่วมฟุตบอลโลกถ
1: ้
2: าคุณไม่เพิ่มคุณไม่ได้เห็นไงอันนี้ฟีฟ่าเคลมได้
1: ใช่คือฟุตบอลโลกเอาเฉพาะครั้งนี้นะ
2: ครับ
1: เทียบกับครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลย
2: ใช่พี
1: ่เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นแบบฉบับใหม่ของฟุตบอลโลกก็ว่าได้
2: คือมันกลายเป็นว่าพอเพิ่มเป็น48เนี่ยชาติที่หาย

0: ไปนานๆเนี่ยมันได้มีโอกาสไง
1: ถูกต้อง
0: อย่างนอร์เวย์เนี่ย28ปี
1: หายไปนาน
0: สกอตแลนด์อย่างเงี้ย
1: เฮติอย่างเงี้ยหายไปนาน
0: คือเอาง่ายว่าฟีฟ่าก็จะเคลมตรงนี้ได้แล้วทีเนี้ยพอเราไปดูรายละเอียดนะผมเคยคูณเล่นๆนะพี่โจอี้ไอ้เกมบางที80,000คนเนี่ย
1: ครับ
0: สมมติเอาเอสเตก้าก็ได้ของเม็กซิโก
1: ต่อ1นัด 80,000
0: พี่โจอี้ลองคิดง่ายๆสมมติเอาแค่ใบละ 50,000 นะเอาราคากลางๆเลย
1: 50,000 บาทนะ
0: คูณ 80,000 ฮะค
1: ุ
0: ณผู้ฟังเป็นเงิน 4,000 ล้านเฉพาะค่าตั๋วเข้าชมนะ 4,000 ล้านบาท แล้วคุณคิดดูฟุตบอลโลกมีกี่แมตช์
1: เดี๋ยวนะ 80,000
0: ถูกพี
1: ่คูณกับ5 50,000 50,000 นะ8 5 4
0: 4ตอนแรกผมนี่ก็ผมคูณผิดนะ
1: 4,000 เหรอ
0: 4,000 ล้าน
1: นี่400นะ
0: เฉพาะค่าตั๋วครับ
1: บ้าบอคอแตก
0: เฉพาะค่าตั๋วเข้าชมนะครับ
1: อ
0: ันนี้เอาแบบกลางๆสแตนดาร์ดเพราะว่าตั๋วเนี่ยมาสตาร์ทตั้งแต่ 35,000 50,000 60,000 80,000 100,000
1: ครับ
0: นี่เอากลางๆนะแมตช์เดียวพี่ตีไปประมาณกลมๆ 4,000 ล้านเพราะมันเต็มทุกแมตช
1: ์ครับ
0: เต็มทุกสนาม
1: ใช่เขาคือเขาจำหน่ายการจัดการตั๋วเนี่ยเข้าใจว่าขายหมดทุกที่นั่งแน่นอน
0: โอ้ดังนั้นเนี่ยมูลค่ามันคุณคิดดูว่า100แมตช์อ่ะดังนั้นเนี่ยผมฟันธงเลยว่
1: า
0: ไม่มีลดครับ จากเนี้ย48อยู่ที่ว่าไปจบที่เท่าไหร
1: ่ถ้าเฉพาะเรื่องตั๋วฟุตบอลเนี่ยผมดูรีวิวของคนที่เขาไปดูฟุตบอลโลกที่สหรัฐนะ
0: ครับ
1: ถูกๆเนี่ยนะโซฟายสเตเดียมอยู่บนดอยสูงสุด
0: เป็นสนามที่ชันที่สุดสนามนึง
1: อยู่บนดอยเลยนะ แล้วนั่งอยู่บนแถวบนสุดนะ
0: ครับ
1: 50,000 บาท
0: เห็นไหมนี่ผมคูณแบบ 50,000 บาทนะ
1: เนี่ยก็คือมันผมดูแล้วมันไม่มีใครน่าจะต่ำกว่านี้นะเต็มที่ก็ 40,000 หรือที่เขาหามายังไง
0: พี่เชื่อผมฟันธงล่วงได้นะปี2026เนี่ยผมว่าฟุตบอลโลกจะไปจบที่64ทีมในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่อันดับ3ที่ดีที่สุดมีปัญหาใช่ไหมผมเอา64ให้คุณเลย
1: ไม่ถึงครั้งต่อไปหรือ
0: ไม่คือครั้งต่อไปมันไม่ทันแน
1: ่
0: แต่หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดไงคุณก็เอา 1-2 เข้ารอบ 3-2 น็อกเอาท์เลย
1: ไปถึงก
0: ็ลู
1: กระบบการแข่งขันจะเพิ่มทีมขึ้นไปอีก
0: ใช
1: ่ให้เป็น64
0: แน่นอนพี่โจอี้
1: เมื่อเจษฎาพูดอย่างนี
0: ้แน่นอน
1: เราก็ต้องคิดต่อกันไปเลยว่าแล้วจะหาเจ้าภาพจากไหนเดียวๆคงไม่มีแล้ว
0: โอ้ก็ถึงขนาดว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณเป็นเจ้าภาพร่วม2ทวีปได้แล้วอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ผมถึงบอกว่ามันไม่รู้จะไปสุดตรงไหนอ่ะฟุตบอลโลกอ
1: ่ะครั้งหน้านี่เป็น100ปีฟุตบอลโลกนะครับก็จะมีเจ้าภาพเนี่ย6ชาติด้วยกัน
0: คือเอาหน้ายุโรปกับอเมริกาใต้ผสมผสมอุรุกวัยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกแล้วนะ
1: ถ้านึกนะทางซ้ายนะอุรุกวัยอาร์เจนตินาแล้วก็ปารากวัยนะครับเจ้าภาพฝั่งนี้นะทางขวานี่เป็นโปรตุเกส
0: ครับ
1: สเปนแล้วก็โมร็อกโก
0: นั่นแหละ
1: ยุโรปกับแอฟริกาเหนือนี่เขาติดกัน
0: ก็ถึงขนาดที่ว่าคุณก่อนหน้านี้อาจจะเป็นประเทศติดกันเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ถึงขนาดคนละทวีปได้แล้วอ่ะ
1: เนื่องจากเป็นร้อยปีฟุตบอลโลกไง
0: ดังนั้นเนี่ย
1: ต้องทำให้ยิ่งใหญ่หน่อย
0: Commercial World Cup คุณไม่ต้องห่วงนะฮะ
1: ครับ
0: Hydration Break Commercial ยังมีไหม ดังนั้นเนี่ยมันจริงๆนะ
1: แต่พอเบรกแบบนี้คนเขาไม่เห็นด้วยมีใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นด้วยนี่ก็มากนะ
0: ไม่หรอกผมว่ามันเอากฎมาซับพอร์ตพอดีพี่โจอี้เหมือนกับว่าพอมันมีกฎ5วินาทีไง
1: ครับ
0: มันมีกฎ5วินาทีในการทุ่มถูกไห
1: ม
0: มันมีกฎการเปลี่ยนตัว
1: ใช่
0: ว่าคุณห้ามถ่วงเวลานู่นนี่นั่นมันเหมือนมันมาชดเชย
1: อ่
0: ะมันมาชดเชยมันทำใหก็ถ้าสังเกตดีๆการทดเวลาในฟุตบอลโลกคนนี้ถ้าไม่มี VR มาแทรกแซงมากนะก็จะสแตนดาร์ด5 6 7นาทีประมาณเนี้ยมันก็ยังดีกว่าที่กาตาร์ไงพี่
1: ใช่
0: และที่สำคัญ
1: กาตาร์มี12นาที15นาทีม
0: ีนึกว่าต่อเวลาพิเศษ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แล้ว FIFA บอกผมเชิดเชยให้คุณตรงนี้แล้วดังนั้น3นาทีผมขอ
1: ขอเปิดเพลงหน่อย
0: นักเตะบอกเอ๊ะน้ำก็ไม่ได้หิวอะไรนะอ่ะไม่เป็นไรผมขอเพราะไอ้ตรงนั้นน่ะผมสอดใส่อะไรได้เยอะ
1: แม้สอดใส่พูดเสมียลม
0: เลยจะบอกสอดไส
1: ้สอดแทรกอะไรก็ได
0: ้สอดไส
1: ้เปิดเพลงไงไฮเดรชันเบรกนี่ไม่ใช่ว่ากินน้ำอย่างเดียวนะครับกุนซือเข้ามาติวได้
0: ถูก
1: มันอยู่ในเกมอยู
0: ่แล้วกล้องเนี่ยมุมสูงค
1: ุ
0: ณมีอะไรที่เป็นสปอนเซอร์ขึ้นตรงนั้นทั้งหมด
1: แล้วก็น่าจะเป็นคู่ถ้าไม่ใช่คู่พิเจตที่พากับเบลเยียมกับเซเนกัลเนี่ยก็เป็นเยอรมันกับปารากวัยเนี่ยผมได้ยินเป็นครั้งแรกเขาเปิดบองโจวี่ไง
0: นั่นแหละ
1: มันก็มันดีเหมือนกันนะมันก็สนุกดีว่ะ
0: อ่ะแล้วพี่ว่าพวกนี้มีมูลค่าไหมล่ะ
1: แน่นอน
0: เพลงอะไรจะมาเปิดอ
1: ่
0: ะถูกไหม
1: คัดเลือกเพลงมาใช่ป่ะโอ้เล่นสบองโจวี่เลยโจวี่ชอบมาก
0: อ่ะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะ
1: ยังแท้
0: 19นาทีเราก
1: ็
0: ฟุตบอลโลกล้วน
1: ๆคุณนี่จะมามุกพอส่งสักไม่ได้นะต้องขอกล่าวว่าลาไปก่อนอ
0: ันนี้ต้องชื่นชมก่อนนะ
1: ใช่
0: เขาบริหารจัดการเป็นไง
1: กัปตันทีมเลย
0: คิวเคอร์เป็นไง
1: จัดคิวอย่างดี
0: หน้าหังเป็นไงหน้าหัง
1: หน้าหังยังมาย
0: ังมาปั่นโค้งๆที่นี่เลย
1: แต่ผมไม่เห็นด้วยนะ
0: ทำไม
1: หน้าหังมาโจอี้หลุดเลย

0: ต้องแบ่งกันนักพากย์มีเยอะนักพากย์มีเยอะ
1: เขาบอกอ้าวคุณโจอี้คุณไม่พากย์แล้วเหรอผมต้องพูดว่าไงรู้ไหมอย่างผมอ่ะต้องให้น้าหังมาผมถึงจะหลุด
0: นี่เดี๋ยวแล้วกันนี่ไงอ่ะดังนั้นก็ถือว่าผมกับพี่วิวก็โหมโรงเรื่องบอลโลกนะเด
1: ี๋
0: ยวคืนวันนี้ก็จะมีอีก2คู่ซึ่งโอ้โหมันพลาดไม่ได้สักคู่
1: โอ้โหใช่เพราะรอบต้องเอามาคือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะถ้าเลือกดูได้บางคู่ไม่ต้องดูก็ได้ไม่เป็นไร
0: แต่น็อกเอาที่คุณพลาดไม่ได้จริ
1: งๆแต่น็อกเอามา32ทีมมาจนถึง16ทีมนี่นะท่านต้องโอ้โหพลาดไม่ได้แม้แต่คู่เดียว
0: คุณต้องบริหารจัดการเนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้บราซิลใช่มั้ย
1: เออ
0: ดวลกับอะไรนะ
1: นอร์เวย
0: ์นอร์เวย
1: ์เออร์ลิงฮาลัน
0: โอ้โห
1: ตีสามนะครับคืนนี้แล้วก็ว่ากันไปถึง7โมงเช้านี่นี่ก็คู่ผมให้เป็นคู่เอกยิ่งกว่าคู่ใดเลยนะเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ย
0: อยากดูสภาพอังกฤษว่าทรงเนี้ยมันจะผ่านเม็กซิโกหรือเปล่า เอาจริงนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามีโอกาสพอสมควรนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่จะจอดรอบเนี้ย
1: อังกฤษใช่ไหม
0: เพราะว่าดูเม็กซิโกเล่นแล้วมันเหมือนบ้านเขาอ่ะ
1: ใช่เลยเขาเล่นในอัสเซก้าด้วยไง
0: โอ้โห
1: สนามโปรดปรานของเราม
0: ีมนต์ขลังแล้วก็เอาง่ายๆด้วยฟอร์มนะต
1: ้
0: องยอมรับว่าอังกฤษไม่ได้เหนือกว่าในมุมมองเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเราว่ากันในการพรีวิวแล้วก็ยังไงฝากติดตามกับ FM 99ด้วยรู้สึกน่าจะเป็นป๋ากับพี่สุเทพ
1: เฮ้ย
0: ช่วงเช้า
1: เพราะว่า7โมงเช้าไง
0: ช่วงเวลาของป๋า
1: ใช่นี่โอ้โหสองคู่นี้นี่นะรู้สึกว่าเรตติ้งอันดับหนึ่งด้วยนะ
0: ใช่
1: แผลบแผลบแผลบเราต้องชื่นชมแล้วก็ช่วยเชียร์
0: เราชื่นมีความสุขกับคลื่นเนาะคนดูนี่หลักพันนะ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามทั้ง2คู่ทาง FM 99นะครับมาทีนี้เอาสปอร์ตไกด์เราหน่อย ก็ช่วงแรกของเรานะครับเราก็คงจะไปเน้นที่ผลงานของนักกีฬาไทยนะ
1: นี่แหละข้อเสียเลยแหละมาสปอร์ตไกด์วันนี้เนี่ยผมหนักใจเลย
0: ทำไมล่ะครับพ
1: ี่เพราะว่าผมสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคุยแต่เรื่องบอลโลกอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไร
1: เรื่องอื่นผมไม่คุย
0: เราก็เอาเบาๆคงตามคอนเซปต์ไปนิดนึง
1: นี่นะกลางสัปดาห์นะจัดการคมนะ
0: ครับ
1: บอลโลกใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โหเข้าเนื้อมากคุยไปลืมพูดเรื่องน้องไหมกับน้องลวงข้าวอ่ะ
0: เห็นไหม
1: คิดดูแล้วกันโอ้นี่สำคัญมากเลยนะยังลืมน้องสองคนนี้ไปได้ยังไง
0: แม่อ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่กอล์ฟก่อนก็แล้วกันนะครับที่ยังมีนักกีฬาไทยแข่งขันนะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ LPGA ทัวร์เนี่ยพัก1สัปดาห์พี่โจอี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสวิงไปยุโรปละจะเป็นรายการเอวิยองก็คือเมเจอร์ที่4หล
1: ัง
0: จากที่จบเมเจอร์ที่แล้วไง
1: ครับ
0: คือ PGA Championship แล้วก็รวมไปถึงเอวิยองเนี่ยจะเป็นเมเจอร์ที่ติดกันเลย
1: ติดกัน
0: ดังนั้นเดี๋ยวก็ค่อยไปลุ้นนักกอล์ฟสาวไทยในเมเจอร์ที่4นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยฝ่ายหญิงจะเป็น LET นะก็คือทัวร์รองของฝ่ายหญิงเขาก็คือรายการฮูเรนกูวูแมนส์โอเพ่นที่เบลเยียมนะครับซึ่งเรามีนักกอล์ฟไทยโอ้โหถ้าดูจากอันดับนี่ต้องถือว่ามีลุ้นถามว่าลุ้นแชมป์ไหมก็อาจจะเหนื่
1: อ
0: ยแต่ว่าด้วยอันดับเนี่ยถือว่าโปรไมตรีชัดจินกลับทำได้ดีนะครับหลังผ่าน3วันเนี่ย3อันเดอร
1: ์ครับ
0: รั้งอันดับ5เดียวๆนะแต่ว่าตามผู้นำเบนเน็ตโปรออสซี่เนี่ยถึง7สโตรกคืออันดับอะถือว่าใช้ได้แต่ว่าด้วยการลุ้นแชมป์เนี่ยต้องถือว่าน่าจะลุ้นเหนื่อยนะครับเพราะว่าตามถึง7สโตรกนี่คือโปรไมล์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผ่านตัดตัวก็คือโปรเจนนี่น้องเจนนี่ของเราเนี่ยล่าสุด8โอเวอร์นะครับรั้งอันดับ57ร่วมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโปรแจนอัญชิสาอุตมะนะครับล่าสุดนี่วันนี้ตีเกินไป3นะสกอร์3วัน12อันเดอร์ย้ำว่าวันนี้วันสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: คือมีนักกอล์ฟบางคนเนี่ยแข่งก็เป็นช่วงหลุมท้ายละอย่างโปรแจนเนี่ยใกล้จบละแล้วก็อย่างโปรเจนนี่เนี่ยเล่นมา12หลุมนะครับในขณะที่โปรไมยังไม่ออกน่าจะช่วงรายการเรานี่แหละก็นี่เป็น3โปรสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวเพราะเราไปเป็น4คนนะครับจะมีน้องเอพิวคนเดียวที่ไม่ผ่านนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือฝ่ายหญิงส่วนถ้าชายเนี่ยพี่โจอี้ก็ต้องไปที่ World Tour นะก็คือ DP World Tour รายการ BMW International Open ที่เยอรมันนะครับรายการนี้3ล้านเหรียญซึ่งเราไปกัน2คนปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาเนี่ยไม่ผ่านตัดตัวนะเราผ่านคนเดียวก็คือโปรอาร์มเกเดชอภิบาลรัตน์ล่าสุดนะครับเล่นวันที่4ไปเนี่ย11หลุมนะโปรอาร์มนี่เกินไป2สกอร์รวมล่าสุด6อันเดอร์นะครับ22ร่วมก็ตามหลังผู้นำคือลุ้นแชมป์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงละ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยๆลุ้นโปรอาร์มผมว่าติดท็อป20อ่ะยังพอลุ้นได้นะเพราะรายการนี้ก็เงินรางวัลไม่น้อยนะครับ3ล้านเหรียญ นะ
1: ครับ
0: นี่คือ World Tour ก็เดี๋ยวลุ้นโปรอาร์มกันน่าจะจบ เผลอๆในช่วงรายการเรานี่แหละนะครับส่วนถ้าเป็นฝ่ายชายก็คงต้องไปที่แชมเปี้ยนส์ทัวร์ด้วยนะก็คือซีเนียร์นี่เป็นรายการเมเจอร์นะพี่โจอี้ก็คือ US Senior Open นะครับ
1: ของซีเนียร์เขานะ
0: ของซีเนียร์ปรากฏว่าเรามีโปรช้างไปไหนเนี่ยเอ๊ยังอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดอยู่เลยนะ2วันแรกเนี่ยล่าสุดโปรช้างธงชัยใจดีของผมโอ้ต้องลากเมาส์ลงไปลึกเลยโอ้โหลงมา58เลยอ่ะเพราะรายการนี้ครับย้ำว่าพอเป็นเมเจอร์เนี่ยมันต้องมีการตัดตัวนะครับปรากฏว่าเราไปมัน2คนก็คือโปรช้างธงชัยแล้วก็โปรมดแดงธรรมนูญศรีโรจน์นะครับปรากฏว่าโปรช้างนี่2วันแรกก็ดีมากนะโอ้แต่วันที่3นี่โปรช้างตีเกินไป7เลยอ่ะเพราะว่าเป็นสนามพา70นะครับก็เลยทำให้สกอร์ล่าสุดเนี่ยโปรช้าง10โอเวอร์นะอยู่อันดับ58ในขณะที่โปรมดแดงนะครับวันที่3เนี่ยตีเกินไป3สกอร์รวมล่าสุด6โอเวอร์นะอันดับ50ร่วมผู้นำโอ้โหนี่เวลาเราไล่นี่พี่โยอี้
1: ทำไม
0: นึกถึงยุค90 80ผู้นำเนี่ยคือสจ๊วตซิงค์นะครับ โปรอเมริกันเนี่ย9อันเดอร์นะ
1: เฮ้ย
0: เออนี่ก็แล้วก็ตามมาด้วยพอลแฮร์ริงตันนะครับโปรจากไอร์แลนด์8อันเดอร์คือเวลาพูดถึงซีเนียร์ทัวร์เนี่ยมันนึกถึงอดีตสมัยขึ้นมาอ่านข่าวแรกๆ
1: ใช่
0: สมัยวัยรุ่น
1: ยังโปรมดแดงนี่ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานานแล้วนะ
0: นาน
1: มากแล้วแล้วโปรช้างธงชัยใจดีเนี่ยเมื่อก่อนยังเรียกโปรเบิร์ตอยู่เลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เคยเรียกโปรเบิร์ตใช่ป่ะ
0: มันมีช่วงหนึ่ง
1: หรือพักพวกเพื่อนฝูงเขาเรียกกันพี่เบิร์ตหรือป่ะธงชัยไงสุดท้ายแล้วเรามาตกลงกันนะว่าเป็นใช้โปรช้าง
0: เพราะตอนนั้นพี่เบิร์ตดังมาก
1: ถูกต้อง
0: หมายถึงว่าแม่เดี๋ยวแฟนรายการเจนใหม่ๆจะไม่ทันหมายถึงว่าพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตก็ชื่อเหมือนโปรช้างธงชัย
1: ใช่
0: เขาก็เลยแซวกันว่าโปรเบิร์ต
1: สุดท้ายแล้วนะต้องใช้ชื่อที่แท้จริง
0: เนี่ยมุกพี่ผมต้องขยายความไง เดี๋ยวแฟนรายการไม่ทัน
1: ขยายหน่อยก็ดีบางทีนะเราก็นึกว่าแบบ
0: ครับ
1: เขาก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่พอเราใช้ไปแล้วมีคนมาทักทำไมมันเก่าจังอ่ะ
0: ครับ
1: โบราณเหรอแหมเรารู้สึกว่ามันไม่นานมานี้เองนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นวันสุดท้ายนะน
1: ี่
0: คือรายการใหญ่เลยนะครับ US Senior Open ก็คือเมเจอร์ของฝั่งซีเนียร์เขา
1: ครับ
0: อ่ะกอล์ฟก็น่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าพี่โจอี้มานี่เอาเบาๆ อาแร็คเก็ตเกมหน่อยแร็คเก็ตเกมจริงๆโอ้โหก็แม้ว่าในวิมบัลดันเนี่ยจะไม่มีนักเทนนิสไทยแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราภูมิใจนะพี่เนาะ
1: ใช่
0: เนาะพี่โจอี้
1: จริงคือมันพอดีว่าวิมเบิลดันเนี่ยมันตีพร้อมกับฟุตบอลโลก
0: ม
1: ันเลยเป็นแบบนั้น
0: ครับ
1: ทั้งที่น้องไหมกับน้องรวงข้าวเนี่ย
0: ครับ
1: ทำผลงานได้ระดับนี้นะ
0: ครับ
1: ในวิมเบิลดันปีนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมาก
0: ใช่
1: แล้วไม่เคยมีมาก่อนที่2 คนแล้วเล่นรอบเมนรอ
0: ใช่
1: แล้วไม่ได้หยุดแค่รอบแรก
0: ถูก
1: ชนะได้ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ย
0: เนาะ
1: มันเป็นเรื่องที่แบบควรจะนำมาเล่าสู่กันฟังขยาย
0: มันควรจะต้องเป็นข่าวผมพูดตรงๆเลยว่าผมยังคิดส่วนตัวเลยว่าท่ามกลางฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเราทำสื่อเราตามฟุตบอลโลกเนี่ยแต่ได้แบบว่าใครตามกีฬาทั่วๆไปเหมือนอย่างงานพวกเราเลยพี่โยอี
1: ้
0: ผมว่าอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะ
1: ข่าวใหญ
0: ่เมื่อก่อนตอนแทมมี่พี่จำได้ไหม
1: ยังไง
0: คือรู้สึกแล้วความรู้สึกเราตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันได้รับเครดิตแบบการเชิดชูเพราะแทมมี่ไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลเนาะ
1: 8คน
0: แต่ว่าหนเนี้ยอย่างที่พี่โจยี่บอกว่าคือกลายเป็นนักเทนนิสที่3และคนที่4
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่มี2คนเนาะ
1: 2คนเนี่ยมันตอนแรกเราก็โหยหาใช่
0: มั้ยหมายถึงว่าในปีเดียวกัน
1: เมื่อไหร่จะมีเด็กไทยไปเล่นในวิมเบิลดันอีกนอกจากทัมมี่กับลักซิกาใช่มั้ยล่ะรอมานานนะ
0: ที่
1: หลายปีทีเดียวแล้ว2คนเนี่ย
0: เพราะทัมมี่กับลักซิกาก็คนละช่วงเวลา
1: ถูกต้องแต่ว่าเทนนิสนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีในวิมเบิลดันในช่วงฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: เจดอาจจะจำได้หรือเปล่านะพราดอน
0: อ่ะบอลพี่บอลเราใช
1: ่ตอนนั้นเอาชนะอังเดรกาซี่ได้2002
0: ดังมากตอนนั้น
1: ฟุตบอลโลกเหมือนกัน
0: เกาหลีญี่ปุ่น
1: ตอนนั้นก็ต้องเป็นข่าวใหญ่
0: เพราะว่ามันจะอยู่ใน
1: ก็เป็นนะเป็นนะ
0: มันจะอยู่ในความทรงจำแหละเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันฟ
1: ุ
0: ตบอลโลกนะ
1: ก็ครั้งนี้มันกี่ปีแล้วล่ะ24 ปีที่แล้วอ่ะตอนที่พราดอนไปเอาชนะอากาซี่ได้เฉยเลยแบบก็ช็อกเหมือนกันนะ
0: ตอนนั้นนะขึ้นมาก็เอาง่ายๆว่าในระดับที่ไปอยู่เลขตัวเดียวเน
1: า
0: ะในอันดับโลกเบอร์9มั้ยน่าจะอันดับ9นะ
1: สูงสุดของพารอนคือหมายเลข9ของโลก
0: มือ9ของโลกซึ่งโอ้โหการที่นักกีฬาไทยโดยเฉพาะกับกีฬาเทนนิส
1: ครับ
0: ซึ่งใช้ร่างกายใช้ขนาดเนี้ยผมว่าการไปสู้กับนักเทนนิสยุโรป พวกแถบอเมริกันแอฟริกาได้นี่มันโอ้มันสุดยอดมากส่วนทัมมี่เนี่ยไกลสุดก็คือรอบ8คน

0: ช่
1: เพียงแต่ว่าหนเนี้ยมันน่าภาคภูมิใจตรงที่ว่ามันคือหลายคนอาจจะมองว่าน้องไหมล้มรองแชมป์ French Open เพราะเขาเจ
0: ็บ
1: แต่ถ้าคุณไปดูเธอตีรอบ2อ่ะคือคำว่าเจ็บเนี่ยหมายความว่าคุณก็ต้องมาจากวิธีการเล่นของคุณเนี่ยนะที่มันทำให้คู่แข่งมีโอกาสเจ็บ
0: ใช่
1: เราต้องให้เครดิตตรงนั้น
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ่ะดังนั้นก็ผมว่าปี2ปีหลังเนี่ยต้องภาคภูมิใจเพราะว่าปีที่แล้วเราก็มีเจ้าบูมไง
0: บูมกสิดิษฐ์ใช่
1: ที่เข้าเมนรอใน US Open ไม่ใช่ออสเตรเลียนโอเพนออ
0: สเตรเลียนโอเพน
1: เมื่อปีที่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หนนี้เรามีไหมลวงข้าวในเมนรอ2การสลัมนะครับก่อนหน้านี้ก็คือออสเตรเลียนโอเพน
0: ครับ
1: แล้วก็มาล่าสุดวิมเบิลดันสุดยอด
0: ก็ทำให้ชื่อของนักเทนนิสไทยเหล่านี้นะครับ น้องบูมน้องไหมน้องรวงข้าวนี่จะทำให้เราได้เชียร์กันไปเรื่อยๆไม่ได้ตีรายการแกรนด์สแลมก็ไปถึงไหนแล้วอยู่ที่ไหนเป้าหมายก็แน่นอนอยากจะเข้ามาอยู่ในท็อปร้อยของโลกก่อนนะแล้วก็พยายามอยู่ใกล้ละได้ละนะครับทั้ง3คนเลยนะน้องบูมด้วยที่เดี๋ยวต้องไปแถวลอนเทนนิสสมาคมหน่อยละ
1: ใช
0: ่มันคือ
1: ท่านนายกตอนนี้มีความสุขนะ
0: อ
1: ย่างน้อยๆในยุคท่านนะ
0: ใช่
1: มีนักเทนนิสในระดับแกรนด์สแลมอ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: เพราะเรารออยู่ว่าหมายกับลวงข้าวเนี่ยจะตีเอเชียนเกมหรือเปล่ากำลังรออยู่เหมือนกันว่าคือตอนนี้นักกีฬาเอเชียนเกมเขาเตรียมแล้ว
1: ครับ
0: ความพร้อมเพราะเดี๋ยวจะแข่งขันกันในช่วงกันยายนถ้าหมายกับลวงข้าวนี่เล่นเอเชียนเกมนะช่วยแวะมาเล่นหน่อยเนี่ยนะก็คือแบบ
1: มีลุ้น
0: มันจะทำให้วงการกีฬาบ้านเรามันคึกคักเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่กำลังจะมาถึงนะครับ
1: ในขณะที่น่าเสียดายนะครับจริงๆในวงการเทนนิสโลกเนี่ยเรามีปรัชญาอิสโรด้วยนะล่าสุดคู่ปรัชญากับนิกกี้กาลียันดาปูนาชาเนี่ยเมื่อวานผมตามพี่โอ๊ตอยู่ปรากฏว่าในรอบรองวันนี้นะครับน่าเสียดายไปแพ้คู่เกาหลีใต้แล้วก็ฟินแลนด์ที่เขาจับคู่กันนะนี่เป็นรายการ 107,000 เหรียญที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะนี่บินไปแข่งที่อเมริกาท่ามกลางฟุตบอลโลกนะแสดงว่านี่ยอมควักกระเป๋านะตั๋วน่าจะแพงอ่ะว่าปรากฏว่าคู่ปรัชญากับนิกกี้เนี่ยแพ้ไป 1-2 เซตนะครับน่าเสียดายก็เลยต้องยุติในเส้นทางในรอบรองชนะเลิศนะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแวะดูฟุตบอลโลกหน่อย
1: ครับโอ้โห
0: ได้ไหม
1: เดี๋ยวดูเงินรางวัลนี่น่าจะหมดกับค่าตั๋วค่าดูน่าจะพอดี
0: เห็นมีนักกอล์ฟไปแวะดูฟุตบอลโลกด้วยใช่ไหมไหนๆอยู่ที่อเมริกาแล้วอะไรแบบนั้นนะ
1: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ที่เราดำเนินรายการสปอร์ตไกด์อยู่นี่นะเรากำลังดูเทปอยู
1: ่ครับ
0: ฝรั่งเศส
1: ดูคน
0: กับปารากวัย
1: มันเต็มจริงๆนะบอลโลกผลนี้มัน
0: คือสนามที่เล็กที่สุดนี่น่าจะสัก 4-50,000 คนนะที่แคนาดาหรือที่ไหนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่คือสตาร์ทที่ 40,000 กว่า
0: จากนั้นไปเนี่ยอเมริกาเนี่ย 60,000 เป็นอย่างน้อยแล้วก็ที่เม็กซิโกนี่ใหญ่สุด
1: อัสเตรกาคือมากสุดคือ 80,000
0: 80,000
1: อัสเตรกากับสนามที่อเมริกาเมดไลฟ์มั้ย
0: เมดไลฟ์หรือ AT&T ในแถวนี้เลย 7-80,000 แล้วดูเนี่ยไม่มีที่ว่าง
1: แล้วพี่ดูอัศจรรย์
0: สนาม
1: ฝั่งบนดิโอ้โหมันโอ้โหนี่4ชั้นเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย
0: เนี่ย
1: ไอ้ตรงนั้นน่าจะถูกสุด
0: โซฟาสเตเดียมเนี่ยคนรีวิวเขาบอกว่ามีประมาณ8ชั้นน่ะ
1: ครับ
0: คุณต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปลิฟต์น่ะมีแน่นอนเห็นสนามแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราดูฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วชอบนะ
1: ครับ
0: พี่เจดคิดเหมือนผมไหมผมชอบดูสนามกีฬาเขาเนี่ยว่าคือสวยงามแล้วก็ใหญ่แล้วก็เทคโนโลยีทุกสนาม
1: ทำถึงเลยพี
0: ่ถูกต้อง
1: จริงคือระบบการถ่ายทอดสดอะไรมันดูยิ่งใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องยอมรับนะว่าเขาทำถึงมาก
0: ดูแล้วก็อยากจะมีอย่างเขารออยู่นะ
1: ก็ไม่ยากก็อาเซียนไงนี่ไงเดี๋ยวจับมือหนึ่งก็ได้ไปบอลโลกแหละดังนั้นเนี่ยเวลาพี่หมอเมาจัดกับผมเนี่ยก็บอกเฮ้ยชีวิตพี่มันไม่ได้เห็นพี่เชื่อผม
0: ยังไง
1: เดี๋ยวเนี่ยเจ้าภาพ
0: จริง
1: ก็บอลโลกเป็นของคนทั้งโลกไหมล่ะอาเซียนเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกไหมครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะพี่
0: คือเราคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าฟุตบอลโลก48ทีมใช่ไหมแล
1: ้
0: วเจบอกอาจจะเป็น64ใช่ไหมล
1: ่
0: ะหาชาติเดียวเป็นเจ้าภาพเนี่ยลำบาก
1: พี่ชุ้ยมันถึง
0: ลำบาก
1: โดยเฉพาะยิ่งอาเซียนไม่เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกผมว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะ
0: ใช่
1: ทำเป็นเล่นไปนะ
0: โซนต่างๆเนี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยเขามีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะจัดร่วมกันเพราะประเทศเขาติดกัน
1: เอาง่ายๆเนี่ยสิงคโปร์มาเลไทยเวียดนามเนี่ยคือเอาง่ายๆอาเซียนหรือจะบวกอินโดไปก็ได
0: ้เพราะเราเคยมีแนวคิดนี้แล้วนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยหลายปีที่แล้วเนี่ยที่จะนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในนามอาเซียนมีแน่นอนแล้วมันก็สามารถทำได้ฟีฟ่าพิจารณาแล้วถ้าเกิดดูศักยภาพชาติสมาชิกอาเซียนใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณต้องรวมตัวกันให้ดีนะ แล้วก็แข็งแกร่งเศรษฐกิจโอเคแผนพัฒนาประเทศของทั้ง4หรือ5ประเทศอ
1: ่
0: ะเป็นไปได้ก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีสนามกีฬาของตัวเองนะสมมุติว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยใช้16สนามใช่ไหม
1: ครับ
0: จัด4ชาติคุณต้องมีสัก4สนามของตัวเองนะ
1: ใช่
0: เจดช่วยหาให้หน่อยนะ
1: มีว่าเรามีเยอะแยะ
0: เหรอ
1: ก็เนี่ยราชมังก็เนี่ยได้งบเข้ามาทำไป
0: ครับ
1: สงขลาสนามนึงไปเชียงใหม
0: ่
1: ครบยัง
0: สเปค 50,000 นะ 50,000-60,000 นะ
1: ถึง
0: ช่วยหาให้ด้วย
1: ได้อยู่แล้วนะฮะอ้าวก็เดี๋ยวว่ากันต่อเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับส่วนถ้ากีฬาอื่นๆก็อาจอย่างแร็กเก็ตแบดมินตันนี่เราไม่เหลือแล้วเนาะที่แคนาดาเราไปกันน้อยนะครับเราไปแค่พี่น้องแซ่เฮงนะแล้วก็ตกรอบไปแล้วด้วยจริงๆแบดที่แคนาดาเนี่ยเรามีสตอรี่เยอะนะพี่โจยี
0: ่ยังไง
1: อ่ะมันเป็นรายการ300แต่พี่โจยี่จำได้ไหมนักแบดไทยนี่ไปได้แชมป์ที่นี่บ่อยนะ อย่างปีที่แล้วเนี่ยคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดก็ได
0: ้ครับ
1: ในประเภทหญิงคู
0: ่พอจะนึกออกแล้ว
1: คู่ผสมก็ไทเทนเจนรุกธนภักดิ์กับเชอร์นิชา
0: ครับ
1: ย้อนกลับไป2ปีก่อนก็เหมือนได้หญิงเดี่ยวที่นี
0: ่
1: เพราะว่าพอมันเป็นรายการ300
0: อ
1: ่ะเพียงแต่ว่าปีนี้พอมันเป็นปีบอลโลกเนี่ยผมเดาว่ามันคงเดินทางลำบากค่าตั๋วแพงอะไรเงี้ยไปอเมริกาไปแคนาดา
0: เข้าประเทศเขาด้วยนะ
1: แล้วก็พูดตรงๆนะความทรงจำกับแคนาดาโอเพ่นคืออะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: นี่ไงอาร์ตเอไงอันนี้ต้องแตะนิดนึง
0: นานแล้ว
1: โอ้โหตอนนั้น
0: ดูเดือดมากดูเดือดมาก
1: ผมมาอ่านข่าวไปหน่อยผมอะไรเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอยู่คนละฝั่งด้วยวันนั้นตำนานเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: เวลาพูดถึงแคนาดาโอเพ่นในวงการแบดเนี่ยมันลบไม่ออกจริง
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนนะ
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งระเบิดอารมณ์นะควบคุมอารมณ์ให้ดีให้เหมือนฝรั่งเศสเมื่อคืน
1: อุ้ย
0: นี่ถูกไ
1: ห
0: ม
1: นี
0: ่การควบคุมอารมณ์สำคัญ
1: นี่โยงใหม่แล้วนะ
0: นักกีฬานี่ใช่เลย
1: ดูบอลหรือดูมวยก็บอกก่อนจะไปเบรกกันก็ปิดท้ายที่วงการความเร็วหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นฟอร์มูล่า1รายการ British Grand Prix ผลปรากฏว่าโอ้โหโพนี่ตกเป็นของเจ้าคิมมี่อันโตเนลลี่นะครับนักขับอิตาเลียนนะซึ่งโอ้ปีนี้ลุ้นแชมป์โลกเต็มตัวนะก่อนหน้านี้นี่ผมยังจำได้ว่าตอนที่ได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นน่ะได้ขออภัยได้แชมป์ที่จีนน่ะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเขาเล่นข่าวสื่อเขาเล่นข่าวว่าเป็นนักขับอิตาเลียนในรอบหลายสิบปีอ่ะที่ได้แชมป์เลสด้วยนะพี
0: ่
1: ไม่ใช่ว่าได้แชมป์โลกนะได้แชมป์เลสแต่ปรากฏว่าคีมี่กด5สนามติดตอนนี้ก็ยังนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับปรากฏว่าในรายการที่บริติชกลางปีนี่คว้าโพไปครองนะอันดับ2เป็นชาวเลอแคลร์นะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเซอร์ลุยส์แฮมิงตัน
0: ครับ
1: ก็2นักขับจากเฟอร์รี่มา 2-3ส่วนอัลบอนเราเนี่ยเดี๋ยวจะสตาร์ทจากกริดที่16นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะออกสตาร์ทรอบเมนเรสเนี่ยตอน 3:00 น.
0: วันนี้นะ
1: รอลุ้นกันรายการบริติชกลางปีนะ
0: 3:00 น.นะติดตามกันได้นะครับ
1: น่าจะประมาณนี้นะเอาสั้นๆกับวงการความเร็วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเบรกกันดีกว่าผ่านครึ่งทางของชั่วโมงแรก
0: ได้อะไรบ้างเนี่ย
1: นี่ไงฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสแบด
0: โอ้ยโดยเฉพาะ
1: วัน
0: โดยเฉพาะฟุตบอลโลกนี่โอ้โหคุยยาวนะมีอีกหลายอย่างที่ยัง
1: เดี๋ยวชั่วโมงที่2
0: เยอะเลยเยอะเลย
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2อ่ะครึ่งชั่วโมงที่2กับสปอตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด125cc ประหยั

0: พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณบอลโลกสตอรี
1: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: 17:43 นะครับช่วงที่2 Spot Guide Week ในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นเวอร์ชั่น Double J นะฮะ
5: ครับ
4: แม่โจเจดโจเจ
5: ดดีนะไม่เรียก JJ
4: นี่บางคนก็บอกเข้าขานะคู่นี้เข้าขานะ
5: เ
4: ป็นไง
5: มันต้องอย่างนั้นเพราะว่านี่เป็นช่วงบอลโลกเราต้องเข้าขาเข้าแข้งกัน
4: ใช่ไหมยังดีไม่ใช่คู่ขานะยังแค่เข้าขา
5: คู่ขาและคู่ควง
4: เอาไปดู SMS หน่อยนะฮะ
5: ครับ
4: 4689899ก็พระยาของกระดานไม่ขยับครับป้าเจดพี่โจอี้อัมซ่ามาเยลงับนักเตะนอร์เวย์คนไหนที่เป็นอมตะตอบออยานนิรันอ๋อวงเล็บนีรันมาจากอัมซ่านี่ช่วงบอลโลกนี่น้องอาร์มบอกต้องเอามุกนักเตะในบอลโลกมา
5: ใช่ก็บอกไว้เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาร์มจะไปทางสโมสร
4: ครับ
5: บอกไม่ได้มันต้อง
4: อิงกระแสแ
5: ล้วทีมชาติ
4: กลับมาทักนักจัดแล้วพี่จ๋าอยากบอกว่ายังไม่ตายยังอยู่ไว้แค่ติดงานข้างนอกกันวนไปตัวเราไซส์ยังได้ทักรักเช่นเดิมจากอาร์มซ่าเพราะเมื่อวานนี่น้องอาร์มเขาหายไปช่วงหนึ่งไง
5: ครับ
4: คือเวลาน้องอาร์มหายเนี่ยคือแฟนรายการไม่ใช่ว่าจะต้องอยากหมายว่าน้องอาร์มจะต้องส่งมาอะไรไม่ใช่นะเป็นห่วงเอาถูกไหมพี่พี่เคยผูกพันกับแฟนรายการไหมล่ะ
5: ถูกต้อง
4: คนไหนที่มาทุกวัน
5: อ่ะแล้วไม่มา
4: คุณไม่มา
5: ถูกต้อง
4: คือเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยากให้คุณเสียตังค์ส่งมานะ
5: เออ
4: แต่มันเป็นความผูกพัน
5: อ
4: ่ะ
5: ผูกพันอันนี้เป็นสไตล์การจีบสาวของป๋าต๊อก
4: อุ้ย
5: อันคลาสสิก
4: คุณ
5: ล้อต๊อกเนี่ย
4: ยังไงฮะยังไงฮะ
5: มุกจีบสาวของเขาเนี่ย
4: ครับ
5: ไปยืนหน้าปากซอยมองเธอที่หน้าต่าง
4: ครับ
5: ทุกวัน
4: ครับ
5: ทุกวันติดต่อกันคุณจะสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็ทำไป
4: ยืนหน้าปากซอยบ้านสาว
5: ให้เธอเห็นด้วยนะ
4: อ๋อ
5: มองไปที่หน้าต่างบ้านเ

0: เฮ้ย
1: ถ้าเธอมองจากหน้าต่างมาเห็นผมที่ปักซอยเน
0: ี่
1: ย
0: แนวคุกคามอ่ะพี
1: ่ใช่อันซึ่งยุคนู้นไง
0: อ๋อยุคนู้น
1: ยุคนู้นยุคนู้น
0: ไม่มีโซเชียล
1: โลกจิตยังไม่เปิดเผยตัวจนกระทั่งสมมติว่าเดือนนึงติดต่อกันนะ30วันนะ
0: ครับ
1: แล้วพออีกวันต่อมาเนี่ย
0: เราไม่มา
1: ไม่มาเธอเนี่ยจะคิดถึงเรา
0: อ๋อ
1: นี่เลยแบบนี้เลย
0: มันเป็นความคุ้นชินก็เหมือนกับได้ยินเสียงพี่โจอี้ในรายการเก๋าเก่งเกมทุกวันถ
1: ้
0: าวันไหนไม่มาคือหนีงาน
1: ไปไม่รู้จำไม่รู้จำเสียงเราได้หรือเปล่านะหนีงานเราหนีไปไหนรู้ไหม
0: พอไม่ใช่คิวเรา
1: เข้าไปนิวอินแท็กซี่แล้วแท็กซี่จำเสียงเราได้อีกเรานั่งเงียบกิ๊บเลย
0: เออเนี่ยพี่อีกแล้วนะ
1: อ้าว
0: เบรกแรกพี่ก็พี่เบิร์ดธงชัยอันนี้พี่ล้อต๊อกเลยอะ
1: ปาต๊อกปาต๊อก
0: พี่จะให้ผมแบบเนี่ยต้องมาขยายความแล้วเหรอ
1: ไม่ต้องปาต๊อกก็ได้นะ
0: ปาต๊อกนี่เดี๋ยวว่าจะ90นะ70เนี่ยนะปาต๊อกเนี่ย
1: 60ก็ไม่รู
0: ้ตลกในตำนานเนี่ย
1: ไหนไหนอาจจะเก่าไปล้นใหม่หน่อยนึง
0: ครับ
1: กำธรทับคันไล
0: อุ้ย
1: คุณลุงกำธรก็เหมือนกันไปจีบปิยมาศมนยกุลน่ะ
0: ฮะก็ใช้วิธีนี
1: ้คราวนี้ไปหาที่บ้าน
0: อ๋อแ
1: ล้วเขาไม่ชอบหน้าไง
0: ครับ
1: เขาก็อยู่ข้างบน
0: เจอทุกวันมันต้อง
1: กำธรก็ซื้อของไปฝากคุณแม่
0: ฮะ
1: ซื้อของไปฝากมาหาอยู่ไม่ไม่อยู่แล้วกลับ
0: ครับ
1: ไปอย่างนั้นทุกวัน
0: ฮะ
1: จนกระทั่งวันที่ไม่มาเนี่ยปิยมาศถึงก็ลงมาถามวันนี้เข้ามาหรือเปล่าน
0: ั่น
1: นี่นั่งอยู่ในใจเธอมันต้องแบบนี
0: ้เอ้ยนี่นี่นี่นี่นะน้องอาร์มดังนั้นเนี่ยตามนี้นะ
1: เอาทริคไปเอาทริคไป
0: เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแฟนรายการเราคนหนึ่งพี่เขาเป็นคนขับรถ10ล้อ
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าส่งของหรืออะไรที่ภาคใต้อ
1: ่
0: ะแล้วเวลาผมมาจัดเที่ยงคืนเมื่อก่อนมันจะมีรายการในที่นาคอมมูนิตี้เนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะส่งมาทุกวันเลยนะพี
1: ่เออเออ
0: คุณเจดเจดำป้าเจดเจดำตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมพรครับกำลังจะเข้าจังหวัดนี
1: ้
0: พี่แล้วส่งมาทุกครั้งอ่ะจนวันไหนแกไม่ส่งมาเนี่ยเฮ้ยแกเป็นยังไงวะ
1: ใช่
0: แกแกยังขับรถอยู่ไหมแล้วแกหรือปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยเป็นความผูกพันเน
1: า
0: ะ
1: ผูกพันไม่สบายหรือเปล่า อะไรแบบนี
0: ้นี่ไงเช่นน้องอาร์มเนี่ยมาอีกแล้วเช่นเดียวกับพี่เทียนท่าฉลอมวันนี้มาแล้ว
1: พี่เทียนพี่ทูบนี่ใช่เลย
0: วันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันวันผูกพันมั่นคงดำรงคู่วันดีเจดโจอี้ที่ดีอยู่วันเชิดชูกีฬาพาสุขสันต์สปอร์ตไกด์วันนี้ดีเด่นชัดแดดไม่จัดดูดีมีมุ่งมั่นฝนจะหล่นหรือไม่ใจสุขสันต์เดี๋ยวพบกันก็รู้มีฝนใหม่จากพี่เทียนนะฮะเอ้วนเวียงกับฝนนะพ
1: ี่
0: เทียน
1: วันนี้แดดดีไม่ใช่เหรอแต่ที่กทมนะ
0: ครับ
1: พี่เทียนไม่รู้อยู่ไหนนะเพราะว่าผมซักผ้าไว้หวังว่าฝนคงไม่ตกนะครับ
0: ตกลงคู่ไหนถ่ายฟรีทีวีครับพี่โจอ
1: ี้มีไหมฟรีทีวีในคืนนี้นะไม่มีเลย
0: สองคู่ไม่มี
1: ไปดูทางช่องโมโนแม็กสปอร์ตที่จะถ่ายฟรีคู่ต่อไปนะครับคือสหรัฐอเมริกากับเบลเยียม7โมงเช้าในวันอังคารที่7กรกฎาคม
0: โอเค
1: ฟรีไปถึงตรงนั้น
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามเป็นเช้าวันอังคารแทน
1: แล้วไหนๆจะฟรีแล้วเนี่ยอีก
0: ให้อ
1: ีกคู่หนึ่ง5ทุ่มไงอาร์เจนตินากับอียิปต
0: ์
1: แค่ในวันที่7กรกฎานั่นแหละไปตอนดึก
0: คือเป็นคู่รองสุดท้าย
1: ของ
0: รอบ16ทีม
1: ครับ
0: ก็จะได้เห็นอาร์เจนตินา
1: แต่อันนี้ถ่ายทางไทยรัฐก่อนที่จะไปปิดท้ายสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียวันที่8กรกฎาคม
0: ช่วงเช้าใช่ไหม
1: วันพุธตีสาม
0: ก็คือคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธ
1: ก็คืนอังคารต่อไปเลย
0: อันนั้นรู้สึกจะเป็นคู่สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายละ
0: ในรอบ16ทีมก็ยังไงเข้าใจเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเนาะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาก็ดูฟรีครึ่งครึ่งแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็พอสมควรนะเพราะว่าแต่คู่เอกหรือทีมใหญ่เนี่ยเราก็ได้ดูมาบ้าง
0: ก็วนตลอด
1: ได้ดูมาบ้าง
0: ก็มีฝรั่งเศสแล้วไง
1: ใช่
0: ล่าสุดแล้วเนี่ยอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอด บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่นู่นเป็นรองค่ะหนูชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆจากคุณเทนลงทุนแฟนนอน
1: คืนนี้ใครเป็นรองอ่ะนอร์เวย์ใช่ไหม
0: เขาก็มองอย่างนั้น
1: อันนี้เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยใครเป็นรอง
0: ถ้าเอาตามหน้าเสือเขาให้เม็กซิโกเป็นรองนิดนิด
1: เหรอ
0: ตามเดียว
1: ตามแรงใช่ไหมตามศักยภาพนักเตะหน้าตาเนื้อตัว
0: แต่ว่าจะได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วยังไม่เสียประตูด้วยนะ
1: ถูกต้องนะ
0: คลีนชีทนะ
1: มันมีทีมที่คลีนชีทอยู่อีกทีมนึงก็คือสเปนที่ไม่เสียประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ครับ
1: ก็แหมคู่เม็กซิโกอังกฤษจริงๆแล้วนี่คือสตอรี่เขาเยอะนะ
0: ใช่
1: คู่นี้นะไหนๆพูดถึงคู่นี้แล้วถามเจ๊กับท่านผู้ฟังไปเลย
0: ฮะ
1: ผมปรึกษาหน่อย
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะให้ประตูของอังกฤษที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: สมมติลองจินตนาการดูว่าให้กองกลางเนี่ยยิงไกลเข้าไปแล้วแฮร์รี่เคนเนี่ยอยู่หน้าประตูนะในตำแหน่งที่ไม่ล้ำหน้านะ
0: ครับ
1: แต่แขนในหน้าลำตัวไว้แล้วโดนแขนแฮร์รี่เคนเข้าประตูไปเนี่ยอย่างนี้เป็นประตูป่ะเป็นประตูป่ะ
0: วิถีบอลเนี่ยมันตรงก่อน

0: พราะว่า Hand of God นี่จะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วนะคร
1: ับ ถ้ามี VAR เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้อยากจะให้อังกฤษได้ประตูจากจังหวะแฮนด์บอลก็ได้แล้วก็เฮลิเคนยิงจุดโทษเข้าไปอะไรแบบนั้นไทยถอนทวงคืนจาก40ปีที่แล้ว
1: ใช่คือถ้ามี VAR เนาะมันก็จะทำให้โลกฟุตบอลประวัติศาสตร์ฟุตบอลเปลี่ยน
0: มันจะเปลี่ยนไป
1: มาราโดน่าอาจจะไม่มีลูกโซโล่เดี่ยว
0: ถูกไหมถูกต้อง
1: มันก็แบบโอ้โหมันประวัติศาสตร์โลกฟุตบอลเปลี่ยนแล้วอีกช็อตนึงที่ผมจำได้คืออังกฤษใช่ไหมที่ยิงแล้วข้ามเส้นอ่ะอันนั้นถ้ามีตัวลายอ่ะ
0: ตอนนั้นน่าจะเป็น
1: เจอใครนะ
0: อังกฤษเจอเยอรมัน
1: แล้วมันข้ามไปแล้วอ่ะ
0: แล้วแฟงแลมพาร์ดยิงไปชนคาน
1: ถ้าลูกนั้นมีโกลไล
0: ข้ามเส้นเข้าไป
1: อังกฤษได้ประตู
0: ถูกต้อง
1: อังกฤษอาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได้ไม่รู้อ่ะถูกไหม
0: แล้วอังกฤษก็เสียประโยชน์จากลักษณะนี้มา2ครั้งนะเห็นนะแต่เขาก็ยิงชนคานแล้วไม่รู้เข้าหรือเปล่าไง1966ที่
1: อันนั้น
0: อังกฤษกับเยอรมันตะวันตก
1: แล้วได้แชมป์โลก
0: แล้วเป็นแชมป์โลกอ่ะ
1: ถ้ามีโกลไลก
0: ็ออดิสัตเปลี่ยน
1: แต่เล่นในบ้านไง
0: เออ
1: ขอให้ประตูดิ
0: แบบนั้นแหละเฮ้ยอังกฤษนี่มันถึงว่าไงเกมนี้มันสตอรี่มันเยอะจริง
1: ๆมันมีสตอรี
0: ่แล้วอยู่ในสนามที่พวกเขาไม่เคยมาอีกเลยนะ40ปีพี่เจคิดดูว่าเราไม่แก่ทนไหวเหรอ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราดูคู่นั้นอยู่เนี่ยนะหรือพูดถึงเกมนั้นมา40ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อังกฤษกลับไปเล่นอีกทีนึงเนี่ยนักฟุตบอลยังไม่มีใครเกิดเลยนะ
1: 86นะ
0: ป
1: ีนั้นเอาจริงผมยังไม่ดูบอลโลกเลย
0: เออ
1: ผมมาดูบอลโลกครั้งแรก90
0: ครับ
1: ก็คือนัดที่อาร์เจนแพ้แคเมรูน
0: เปิดสนาม
1: โอ้งงเลย
0: โอ้นี่แหละถึงว่าเราไม่แก่เราก็ใกล้เคียงแหละดูสิ36ปี40ปีที่แล้ววันนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่น้องอาบอกว่าป้าคิดถึงหนูใช่ไหมเหงาใช่ไหมที่ไม่เห็น SMS หนูเป็นคนแรกจากอัมซ่า
0: อีกอย่างหนึ่งคืออันดับหนึ่งของทุกรายการด้วยนะ
1: ถูก
0: น้องอาร์มน่ะ
1: คุณเจตเดี๋ยวจะโดนขอใช้ห้องเชือดหน้าจุนหงไฮเวย์เอาพี่โจ้ยจะมายืมผมนะ
0: เฮ้ยว่างไหม
1: พี่ไม่ได้อันนี้มันห้องแห่งความลับ
0: อุ้ย
1: จริงๆคนอะไปเรียกผิด
0: ยังไง
1: ไปเรียกตามยุทธชัยไง
0: แล้ว
1: ห้องเชือด
0: พี่ยุทธเขาว่าไง
1: จริงๆห้องผมมันคือห้องแห่งความลับ
0: ไ
1: อ้องจริงนะ
0: ห้องสีขาวสาวชุดดำ
1: ดูหนักไปห้องเชือด
0: เอาแต่เราคุณจะยอมรับฉายานี้ไหมนะ
1: ผมไม่เคยยอมรับอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ยอมรับใช่ป่ะ
1: ใครว่าผมเสียเปรียบ
0: ใครส่งเข้ามาเดี๋ยวแต่งทนายปีศาจฟ้องแล้วเนี่ย
1: ถูก
0: พอ
1: ยุทธชัยเนี่ยคือเขาได้เปรียบเราเพราะรายการเขาหลังเรา
0: ครับ
1: เวลาเขาพูดเนี่ยเรามาแก้ต่างไม่ได้อ๋อว่าเราจะมาแก้ต่างก็ต้องอีกวันถัด
0: ต้องข้ามวันไปละ
1: ดังนั้นเนี่ยผมแต่งเรื่องฟ้องแล้วแหละเอายุทธชัยบอกอย่าฟ้องผมเลยครับพี่เพราะว่าผมหมายถึงเช็ดเป็ดเช็ดไก่ผมก็โอเคก็ตามนั้น
0: นี่แหละทนายเขาเอาตัวรอดอย่างนี้แหละ
1: ครับทีนี้มาที่เรื่องราวของวอลเลย์บอลหน่อยพี่โจอี้
0: ครับ
1: ชุดใหญ่เมื่อเช้านะเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อย
0: ครับก็เดี๋ยว VNL League ใช่ไหม
1: ใช
0: ่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ8ถึง12กรกฎาค
1: ม
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานี่ก็นี่เป็นสัปดาห์ที่3ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดินทางไปแล้วนะครับที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นไปตั้งแต่เช้านะคร
1: ับ
0: ถึงตรงนี้นี่ถึงแล้วมั้ง
1: ถึงแล้ว
0: เก็บข้าวเก็บของ
1: น่าจะถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: โดยประมาณนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวบินไปถึงวันนี้จะมีเวลาซ้อม2วันก็คือวันนี้ไม่น่าซ้อมนั่นแหละไปถึงก็น่าจะพักนะครับแล้วก็ซ้อมวันจันทร์วันอังคารนะก่อนที่สาวไทยจะประเดิมแมตช์แรกเจออเมริกาเลยในวันพุธนะครับคือเราจะเล่น2วันพัก1วัน
0: ครับ
1: แล้วก็อีก2วันติดก็คือเจออเมริกาเจอญี่ปุ่นจากนั้นพักวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเจอบราซิลแล้วก็ปิดท้ายด้วยตุรกีซึ่งโดยสถานการณ์เนี่ยวินเอลปีเนี้ยตกชั้น1ทีมถูกไหม
0: ครับ
1: ก็ยังไม่ปลอดภัยนะ
0: ของเราก็ยัง
1: ไม่ปลอด
0: ยังต้องดิ้นรนอยู่นะ
1: คือตอนนี้เรามี9คะแนนอยู่อันดับ14
0: ครับ
1: ซึ่งพี่โจอี้ลองดู4แมตช์ที่เหลือเนี่ยเราลุ้นชนะใครได้อันนี้ต้องพูดตามความเป็นจริง
0: เมื่อเช้านี้ที่เดินทางไปเนี่ยนะครับนักกีฬาแล้วก็โค้ชเนี่ยก็คิดแล้วก็พูดออกมาคล้ายๆกัน อยากจะชนะสัก1หรือ2แมตช
1: ์คือชนะ1อ่ะรอดแน่ผมมั่นใจว่ารอดเพราะว่าด้วยแต้มแล้วก็รวมไปถึงคือต้องบอกว่าวินเอาเนี่ยเวลาเขาดูอันดับเนี่ยเขาจะดูจากจำนวนแมตช์ชนะก่อนนะ
0: ครับ
1: คือไอ้แต้มในเนี่ยพี่ไม่มีผลเลยนะไอ้สมมติเราแพ้ 2-3 เราได้มาแต้มนึงอะไรเงี้ยคือมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบจำนวนแมตช์อ่ะที่ชนะเนี่ยถ้าคุณเป็นรองคุณแพ้เลย
0: แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้ว4แมตช์ที่จะเจอกับสหรัฐญี่ปุ่นบราซิล
1: ตุรกี
0: เจตถามว่าจะชนะแมตช์ไหนใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาแมตช์ไหนดีวะ
1: ผมเอาญี่ปุ่น
0: แล้วญี่ปุ่นเลยเหรอ
1: เจ้าภาพ
0: นะ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยสนามที่แล้วเขาแพ้โดมินิกันได
0: ้ครับ
1: คือถ้าเขาแพ้โดมินิกัน

0: ได้เนี่ยเขาก็แพ้ไทยได
1: ้เออแล้วก็แข็งจริงๆก็แข็งทั้ง4ทีมแล้วก็ไทยก็เอาชนะได้ยากทั้ง4ทีมนี้จริงๆแต่เราต้องไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องเอาชนะทั้ง4แมตช์นี่แหละที่ลงไปอ่ะถ้าไม่คิดแบบนั้นเราก็แพ้เขาตั้งแต่ต้น
0: เราก็ต้องไปดูผลงานของยูเครนบัลแกเรียโดมินิกันแล้วก็ฝรั่งเศสคือก็ต้องหวังว่า4ทีมเนี้ยจะแพ้รวดสักทีมนึงให้เราเราก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ใน VNL ต่อ
1: ครับ
0: อ่ะก็เมื่อเช้าก็ชื่นมื่นไปแล้วก็อะไรช่วงรายชื่อเขาก็ประกาศตั้งแต่วันก่อนนั้นนู้นแล้วเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะพฤหัสหรือศุกร์อ่ะที่ประกาศแล้วก็เมื่อเช้าบินไปแล้วก็เดี๋ยวส่งแรงใจเชียร์ VNL ก็โมโนแม็กเขาถ่ายนะ
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวแมตช์แรกเจออเมริกานะครับส่วนชุดเล็กของเราย้ำว่า U18 ก็จะลงสนามวันนี้นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายพี่โจอี้ซึ่งคู่ของไทยเนี่ยจะลงเป็นคู่สุดท้ายนะครับในเวลา1ทุ่มนะก็เดี๋ยวจะเจอกับอินโดนีเซียคู่ปรับในเวลา1ทุ่มก็แข่งขันที่ Terminal 21นครราชสีมานะครับแต่ว่าก็มีผลคู่อื่นๆนะเพราะว่ารอบ8ทีมเนี่ยเขาเล่นตั้งแต่10โมงเช้าญี่ปุ่นเนี่ยก็สบายๆนะครับจัดการชนะมองโกเลียไป3เซตรวดนะญี่ปุ่นชนะไปอันนี้เป็นรอบ8ทีมคู่แรกส่วนคู่บ่ายโมงเนี่ยจีนกับเวียดนามจบหรือยังจบแล้วนะครับจีนชนะเวียดนามไป3-1เซตจีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวในรายการนี้จะเหลืออีก2คู่ก็คือ4โมงเย็นน่าจะกำลังแข่งอยู่ก็คือเกาหลีใต้เจอคาซัคสถาน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวไทยของเราจะเจออินโดนีเซียในเวลา1ทุ่มนะครับชุดนี้ก็เป็นโค้ชยะไงนัทพลที่ทำทีมนะครับก็นี่คือรายการชื่อเต็มก็คือ AVC Girls U18 Volleyball Championship 2026
1: ครับ
0: จริงๆก็เหมือนกับเป็น2ทัวร์นาเมนต์ติดเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เป็นเซตครับที่เราได้แชมป์ไงพี
1: ่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นชุด U18 ที่คุณจำชื่อไว้เลยนะน้องๆชุดเนี้ยน้องกัดจังน้องหลายคนอะเหล่านี้แหละต่อไปก็จะก้าว
1: ขึ้นมา
0: ผมว่ามันก็ต้องมีคนที่เข้ามาได
1: ้
0: มันอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดอะแต่ว่ามันจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ย 3-4-5 คนต้องมี
1: เดี๋ยวจะผสมให้อย่างดีเดี๋ยวจะไปตีไอชิ้นเกมไอชิ้นเกมก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันมากขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็มีถ่ายทอดสดมาให้ดูกันเยอะขึ้นเลย
0: ครับ
1: ครับช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวเกือบลืมต้องว่าก่อนนะขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
0: ขอบคุณด้วยนะครับก่อนจะไปเบรกกันช่วงนี้ก็ไปดูข้อความสักเล็กน้อยอุ้ยคุณปลั๊กนี่บอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดต Formula 3และ Formula
1: 1
0: แน่นอนจริงๆเพราะว่าเรามีนักแข่งทั้ง2รุ่นด้วยนะพี
1: ่
0: นอกเหนือจากเอาบอลเนาะเรามีต้นใน F2 แล้วก็มีน้องที่พี่ลมพักดีอ่ะอยู่ใน F3 ด้วย
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวคุณปลั๊กก็จะอัปเดตมานะครับ
1: เฮ้ยพี่ปลั๊กนี่สุดยอดเลยปลั๊ก F1 นะเนี่ย
0: ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่พูดถึงนี้ไม่ได้นะ ดีๆนะเราพูดไปแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณปลั๊กทวงนะ
1: ทาง YouTube นี่พี่ปลั๊กเขาบานอันดับ1เหมือนกันนะคนละสายกับอาร์มใช่ไหม
0: ใช่
1: อาร์มมาใน SMS นะ
0: แล้วบางทีเนี่ยแกมาปาเป้าชิงแชมป์โลกแกมาคริกเก็ตโอ้นี่สมนะที่เป็นรายการวิโอลิดีกรนะ
1: โอ้ไปเรื่อย
0: ๆนันทวุฒิเนี่ยจบ23ขอบคุณมากคุณปักแจ้งมาละ
1: ครับ
0: ใน F3 ไงพี่นันทวุฒิที่ทำพักดีไงแล้วก็น้องคุณทัยพรบอกว่าคุณโจ้ยี่คุณเจพูดถึงคู่เบลเยียมกับเซเนกัลราวกับปาฏิหาริย์ก็จริงน่าจะเป็นเกมคัมแบ็กที่สุดนัดหนึ่งแน่นอน
1: ใช่
0: ในความทรงจำฟุตบอลโลกคนนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็คุณอภิชาติบอกว่าสื่อว่าคุณเจคุณเนี่ยบอกว่าคุณเจคนโอ๊ตเมื่อวานรำลึกความทรงจำระหว่างฝรั่งเศสปารากวัยถูกต้อง
1: ไอ้สุดยอดเลย
0: เพราะเมื่อวานเนี่ยผมคุยพี่โอ๊ตถึงฟรองก์98
1: ครับ
0: คือปารากวัยตอนนั้นเนี่ยรอบ16ทีมเจอฝรั่งเศส
1: ใช่ๆ
0: แล้วโลลงบลองอ่ะพี
1: ่
0: ยิงนาที114
1: โกลเด้นโก
0: แล้วก็เลยทำให้ฝรั่งเศสไปถึงแชมป์โลก
1: ใช่โกลเด้นโกเกมนั้นไม่มีซีดานด้วยถูกแบนอยู่
0: ครับ
1: สำ
0: หรับตอนนี้18 นาฬิกานะเดี๋ยวเราพักลงชาตินะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับสปอร์ตไกด์ครับ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 18นาฬิกา3นาทีนะครับชั่วโมงที่2สปอร์ตไกด์วีคเอนด์วันอาทิตย์เวอร์ชั่นโจเจตนะครับ
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้ต้องโหวตบ้างนะเนี่ย
1: อุ้ยทำไมฮะ
2: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเนี่ย เราทุกคนก็ต้องมีทีมโปรดอยู่แล้วใช่ไหมได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไร
1: ครับ
2: แต่เราต้องมีทีมโปรด
1: พี่โจ้ยมีไหมล่ะ
2: แน่นอน
1: มีไหมล่ะทีมโปรด
2: ผมไม่ต้องเชียร์เลยคนคนนี้ทำให้ผมนี่นอนดูอยู่บนเตียงเนี่ย
1: ครับ
2: รอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ครับ
2: จากนอนดูอยู่นี่ต้องสะดุ้งขึ้นมา
1: เฮ้ย
2: เมื่อเห็นเมสซี่นี่ยิงไกลเข้าไปในเกมที่เจอกับแอลจีเรียมาแล้วมาแล้วนี่มันต้องอย่างนี้โลกต้องการซูเปอร์สตาร์แต่เมสซี่ก็ทำได้
1: แล้วอย่าไปคิดนะว่าแกจะเล่นครั้งสุดท้ายนะ
2: ทำไม
1: ไม่เชื่อเท่าไหร่นะ
2: เฮ้ยคุณพูดมีเหตุผล
1: มันไม่มีเหตุผลเลยนะ
2: เพราะว่า
1: จะเลิกเล่น
2: สมมติว่าครั้งหน้าใช่ไหม
1: แก43นะ
2: 43นะถามว่าพอเล่นได้ไหมเนี่ยมันก็พอได้ถูกป่ะ
1: ถูก
2: แล้วเขาต้องไปอาร์เจนตินาแน่นอนเพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วย
1: เห็นไหม
2: คุณพบกับเขาได้อีก4ปีข้างหน้า
1: ผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่า
2: last dance
1: เหรอมันนักเตะอย่างเมสซี่อ่ะ
2: เออ
1: คือมันผมว่าอีก4ปีก็ยังเล่นได้สบายอ่ะถ้าแกไม่เจ็บอะไรไปก่อนนะ
2: นี่เราไม่ได้หวังแต่เขามากเกินไปใช่ไหม
1: ครับ
2: เห็นแล้วก็เออมันครั้งนี้นี่เป็นไง7ประตูเข้าไปแล้วนี่
1: คือผมมองในมุมว่าถ้าแกจะเลิกอ่ะ
2: ครับ
1: แกต้องเลิกแต่ครั้งที่แล้วแล้วพี
2: ่
1: คือมันสวยสุดไง
2: สวยสุดแล้วนะ
1: คุณเลิกด้วยการเป็นแชมป์โลกพาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก
2: ใช่
1: สมมติคุณมาหนเนี้ยเกิดสมมติมันไม่ได้ดีอย่างที่คาดเนาะ
2: ครับ
1: เกิดสมมติเนี่ยตกวัยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบเออแล้วเมสซี่มันเคยมีประเด็นเลิกมาแล้วไงพี่จำได้ไหม
2: ถูกต้อง
1: ตอนที่เขาอกหักซ้ำๆอ่ะนะ
2: ตอนนั้นน่าจะได้รองแชมป์โคปาอเมริกา
1: ตอนนั้นคือยังไงก็ไม่ได้อะ
2: ยิงจุดโทษแล้วแพ้ชิลีไปอ่ะแล้วร้องไห้เลยนะ
1: ถูก
2: คือแบบเลิกละประกาศไปก่อน

0: มาเลิก
1: ปรากฏพอกลับมาเหมือนจะได้2หนด้วยใช่ไหมมาได้โคปาอเมริกา2รอบแล
0: ้
1: วก็มาได้บอลโลก
0: อ
1: โอ้โหมันก็สุดๆนะครับ
0: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวรอดู แต่พี่โดนี่น่าจะชัวร์แล้ว
0: แล้วว
1: ิธีการ
0: โทรคุยก่อนสิบอกว่าเอ้ยพี่โดมาไหมเนี่ยเท่าไหร่41บวกกับอีก45ไหวไหม
1: ด้วยวิธีการอ่ะมันไม่เหมือนเมสซี่ไง
0: ด้วยระบบที
1: ม
0: ด้วยวิธีการหลายอย่างใช่ไหมแบบยืนโยนมาละมงไม่ได้เหรอ
1: ดังนั้นไอ้ประกาศบอกเนี่ยไม่แน่นะทำเป็นเล่นไหมนะ
0: แต่ครั้งที่แล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งคู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ก็ทุกคนก็บอกว่าครั้งนี
0: ้นะครั้งที่แล้วนะครั้งน
1: ี้ทุกคนก็คิดอย่างนั้น
0: เ
1: ห็นไหมล่ะดังนั้นก็เห็นไหมถ้าเนมายังเรียกมาติดเฉยๆได้อ๋อยังนั่งเฉยๆได้เมสซี่ก็มาได้อีก
0: เฮ้ยนี่ลืมเนมาไปแล้วนะคืนนี้จะเล่นไหม
1: ผมว่าไม่หรอกคือผมว่าอันเช่เขารู้วิธีใช
0: ้ครับ
1: คืออย่างเกมล่าสุดเนาะกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงรู้แหละว่าจะหยอดลงไปตอนไหนถ้าต่อเวลาเนี่ยผมว่าลงแน
0: ่ก็เตรียมไว้นะเตรียมไว้เหมือนกันนะ
1: ค
0: ือว่าชนะซะก่อน
1: เหมือนจะลงสำรองไปเกมนึงแล้วเนาะ
0: ครับใช่
1: ผมว่าเนมาเนี่ยต้องใช้เขาให้ถูกวิธีเดี๋ยวยังไงได้เห็นแน่นะครับ
0: ครับ
1: เผลอๆคืนนี้แหละ
0: คืนนี้เลยใช่ไหม
1: เ
0: จอกับนอร์เวย์นะก็พอได้เหมือนกันนะแฟนๆเนมาร์นี่เขารออยู
1: ่
0: นะครับ
1: อ่ะทีนี้ก่อนจะไปฟุตบอลเต็มตัวนะพี่โจอี้เราไปฟุตซอลนิดนึงแล้วกัน
0: เ
1: พราะว่าเดี๋ยวแฟนฟุตซอลที่ตามรายการเรามาตลอดก็จะได้อัปเดตกันไปนะครับก็จริงๆวันนี้ฟุตซอลจะมีลงสนามกันอีก3คู่เนาะเอสนามที่ชลบุรีนี่คุณลำไยจะไปไหม
0: ไอ้
1: สนามที่แล้วนี
0: ่ติดตามตลอด
1: สนามที่แล้วเป็นไง
0: เป็นไง
1: หวานเจี๊ยบโอ้กับตันช้างนี่แล้วทีมชนะด้วยนะ
0: พี่ช้าง
1: แต่ว่าเอาผลเมื่อวานนี้ก่อนนะครับโอ้โหก็คู่ที่เรารายงานไม่ทันนะเพราะว่าเล่นรอบดึกเนี่ยแบล็คเพิร์ลถล่มนนทบุรีไป 7-2 เลยนะอันนี้ยิงขาดแล้วก็ราชพัฒน์เพชรโอ้โหนี่เป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยนะครับ
0: ไ
1: อ้หนุ่มเมืองเพชรบุรีเนี่ยชนะการท่าเรือ 2-1 นะการท่าเรือปีนี้ผลงานไม่ดีจริงๆนะครับล่าสุดรองแชมป์เก่าท่าเรือหล่นแบนดับ9แล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แพ้3จาก4นัดหลังสุดนะท่าเรือเนี่ยปีนี้ผมว่าก็
0: แสดงว่ามีปัญหานะเนี่ย
1: พี่จำได้บอกว่าปีแล้วยังลุ้นแชมป์ถึงเกมสุดท้าย
0: ใช่
1: ที่โกดังกับสนามชัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ถือว่าแพ้ไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี3คู่นะครับจบไปแล้วคู่แรกปรากฏว่าชลบุรีบลูเวฟนี่แหละก็จัดการเปิดบ้านชนะนครราชสีมา4-2ไม่แน่ใจว่าคุณลำไยไปเปล่านะใครรู้หรือว่าอยู่ที่สนามนี่พิมพ์มาบอกหน่อย
0: มีดิถ้าเกิดดูถ่ายทอดสดในกล้องเขาต้องจับไปที่เซเลบไม่ใช่เหรอ
1: เราไม่ได้ดูไง
0: ใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจว่าไปเปล่า
0: เหมือนฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็กล้องก็ต้องจับไป
1: แต่ถ้าว่าง
0: เซเลบมาดู
1: แต่ว่าด้วยความที่วันเสาร์แล้วพี่เนาะน่าจะมีคอนเสิร์ตไหม
0: ใช่มีงานติดงาน
1: นี่ไม่แน่ใจนะ
0: ครับ
1: ส่วน6โมงเย็นเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มมาได้สัก8นาทีละก็แชมป์3สมัยติดห้องเย็นท่าข้ามก็จะบุกไปเยือนธรรมศาสตร์สแตนเลียนนะครับโอ้ท่าข้ามปีนี
0: ้ไม่น่ามีใครหยุดเขาอยู่ใช่ไหม
1: รวดเลยอะพี
0: ่
1: ชนะรวด10แมตช์ติด30คะแนนเต็มพี่โยอี
0: ้ห้องเนี่ยเย็นแต่แข้งเนี่ยร้อน
1: แล้วพี่ชี้ดูประตูได้เสียดิ
0: ไปเท่าไหร่ละ
1: บวก53เล่นมา10นัดบวก53ลูกนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยต่อเกมนะ
0: ครับ
1: คุณจะต้องชนะคู่แข่งเกิน5ประตู
0: ระดับ5ลูกขึ้นไป
1: เฮ้ยมันเกินไป
0: จะไม่มีใครสู้แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้ไปเยือนผลจะเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีคู่ดึกสุดก็คือ2ทุ่มครึ่งนะครับนครปฐมเจอกับภูเก็ตนะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็น3คู่ในฟุตซอลไทยลีกบ้านเรา
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้เรื่องราวของฟุตซอลนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบอลไทยก็เดี๋ยวรอวันอังคารใช่ไหมพี่โจอี้นี่ปกติบอลไทยนี่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับเขาไหม FA Thailand Award นี่ไปไหม
0: เดินเจ็ดเฉียดไว้ไม่กล้าไปเพราะเขาไม่ได้เชิญแต่ไม่ได้เจ็ดนี้ใช่ไหมมีงาน
1: เรื่องวันอังคารนี่แล้วไง
0: ต้องไปไหมล่ะจริงจริงมันก็คือเชิญควรเชิญเรามา
1: ไม่สมัยที่พี่โจอี้ทำข่าวเข้มข้นนี่ก
0: ับ
1: บอลไทยนี่ปกติไปไหมหรือว่าเขาก็จะมีคนที่ดูแลต่างหาก
0: มีคนดูต่างหากอยู
1: ่
0: นะครับเราก็ถ้าแบบมีโอกาสหรืออะไรก็จะติดไปบ้างบัตรดูฟุตบอลไทยลีกบัตรทำข่าวอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ทำทุกปีอ่ะแต่ไม่ค่อยได้ไป
1: ก็เดี๋ยวภายในงานก็จะมีประกาศรางวัลเนาะ
0: ใช
1: ่ผมจำไม่ได้ว่าปีนี้กี่สาขาแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า30
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: นักบอลไทยยอดเยี่ยมนักบอลต่างชาติสโมสรโค้ชต่างชาติโอ้เยอะแยะไปหมด
0: ใช่ก็นอกเหนือจากรางวัลที
1: ่
0: เตรียมไว้ที่จะมอบให้กับ

0: สาขาต่างๆนะ
1: ครับ
0: ต้องไปถามนายกไหม
1: ว่า
0: หลายเรื่องเลยเนี่ยเอาที่เรื่องถ้าเรื่องไกลตัวก็ฟุตบอลโลกใช่ไหม
1: เ
0: รื่องใกล้ตัวก็ชิงแชมป์อาเซียนไง
1: เออว่าจะยังไง
0: ว่ามันจะเป็นยังไงต่อ
1: ผมว่าก็ตอนนี้เหมือนกับได้หนังสือตอบรับกลับมาแล้วนี
0: ่ว่า
1: ว่าสโมสรไหนปล่อยใครได้บ้าง
0: เ
1: หมือนกับว่าที่นี่ฮัตสันจะมีนักเตะในมือราวๆ30คน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาจะประกาศรายชื่อไปโยอี
0: ้
1: วันที่9นี้นะก็คือวันพฤหัสจะประกาศรายชื่อนักฟุตบอลชุดอาเซียนฮุนไดครับ
0: ครับ
1: เออก็มีนักเตะประมาณ30บวกลบให้เลือกใช้
0: เดี๋ยวรอให้วันอังคารนี่คุยกันอีกทีนึงป่ะ
1: ใครวันอังคารเนี่ยเขาจะประกาศนี่ไง
0: ใครจะปล่อยใครไม่ปล่อย
1: เจ้าภาพคิงส์ครับด้วย
0: เดี๋ยวนักเกมเมื่อคืนนี่ใช่โค้ชมาเกเรเล่ป่ะเนี่ยนะครับ
1: แต่พี่หมอเมาบอกไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาศ
0: ทำไม
1: สีสเกตแกบอกนี่ก็รู้ก
0: ็จริงๆรางวัลอย่าเพิ่งบอกสิแหมพี่หมอนี่จะได้ลุ้นไง
1: ล
0: ุ้นไปก่อนเนี่ยพี่หมออาจจะรู้มาแล้วก็ได้
1: เจ้าภาพคิงส์ครับนะน่าจะสีสเกตนะ
0: แล้วคราวนี้ช่วงเวลาหนึ่งที่ฮัตสันกับโค้ชวังอ่ะเขาคุยกันเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็หวังว่าคงจะคุยเสด็จน้ำไปแล้วนะว่าชุดใหญ
1: ่ใครจะใครใช่ไหม
0: ใครจะเล่นอาเซียนเพราะมันมีสอง
1: ครับเกี่ยว
0: รายการติดกันใช่ไหม
1: คือมันต้องบอกว่าถ้าเราไทม์ไลน์ฟุตบอลไทยเนี่ยแล้ววุ่นใดเนี่ยเริ่มใช่ไห
0: ม
1: เราไปเยือนสปปลาวพี่ยี
0: ่ครับ
1: แล้วมันจะมีรายการพิเศษของฟีฟ่าด้วยนะ
0: ฟีฟ่าอาเซียนคัพแบบนั้น
1: ซึ่งเป็นรายการใหม่
0: ใช่
1: ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นรายการที่จะต้องเน้นมากกว่าไอ้ฮุนไดอีก
0: ครับ
1: เพราะฮุนไดเนี่ยไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์ไง
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่ารายการของฟีฟ่าเนี่ยมันคิดคะแนนค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งรายการนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาลีกเปิดแล้วมันจะคนละอันนะ
0: ช่วงฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยจะเล่นในเวลาเดือนกันยายน21กันยาถึง6ตุลา
1: ก็เนี่ยแหละชนเอเชียนเกม
0: ใช่ใช่
1: เห็นไหมล่ะ
0: มันก็เลยต้องคุยกัน
1: ถูกต้อง
0: ตั้งแต่แรกนะ
1: ถูกต้อง
0: ฮัสซันกับพี่วังเนี่ยว่ามันก็ต้องแบบเอาชุดไหนชุดใหญ
1: ่
0: ชุด23ชุดผสมมีนักเตะอีกหลายคนที่ควรจะอยู่ชุดไหนกันแน่ อะไรแบบนั้น
1: คือ23เนี่ยมันมีนักเตะหลายคนชุดใหญ่เล่นได
0: ้ครับ
1: แล้วพี่จะอย่าลืมว่าหนเนี่ยเช่นเกมโควต้า6คนด้วยนะเพิ่มด้วยนะ
0: เพิ่มอายุ
1: นักเตะอายุเกิน
0: อายุเกินนะ6เลยเหรอ
1: ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ไหม
0: เออ
1: แล้วถ้าใช้แล้วเต็มรูปแบบแค่ไหน
0: อ
1: ันนี
0: ้ถึงบอกว่าต้อง
1: ลิสต์ออกมา
0: ต้องคุยกันให้เสด็จน้ำถึงวันนี้เนี่ยคุณควรจะรู้แล้ว
1: เอาพี่มุ้ยไปไหมล่ะ
0: ไปไอ้เช่นเกมเหรอ
1: เกินเยอะเลย
0: เฮ้ยอย่านะเอานะเอานะ
1: พี่มุ้ย
0: ไม่นะคืออย่างนี้พี่เจตเราว่ายังไงก็ได
1: ้
0: สมมติพี่มุ้ยจะเล่นไอ้เช่นเกมมันก็โอเคนะถามใจเรานะแต่คุณต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อน
1: เพราะมันเป็นช่วงที่ลีกมันเปิดคุณก็ต้องไปคุยกันว่าใครจะเล่นได้ใครเล่นรายการไหน
0: ใช่แล้วเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยตัวเขาจะได้เตรียมทีม
1: ครับ
0: เขาจะได้ซ้อมโดยรูปแบบนี้ถ้าพี่มุ้ยอยู่จะเล่นยังไงอะไรแบบนั้นอ่ะผลงานเนี่ยนะฮะอย่างฮุนไดเนี่ยก็คือแชมป์หรือไม่นี่ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะ
1: จริงเหรอพี่พอเขาจริง
0: ๆคือสิ่งสำคัญที่เราต้องการที่สุดนะคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแหละคุณต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนสโมสรจะปล่อยใครไม่ปล่อยใครเอาซะให้เรียบร้อยไม่ใช่มาลุ้นทีหลังว่าเขาไม่ปล่อยแล้วคุณเตรียมอะไรอยู่เนี่ยถ้าแบบนี้แล้วคุณจะไปหวังผลเลิศได้ยังไง
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: ผมว่าคงคุยกันอยู่แหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูการประกาศชุดฮุนไดครับนี่ก่อนบนพฤหัส
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อเนื่องด้วยเอเชียนเกมเนาะ
0: ใช่
1: ว่าจะเป็นใครและโควต้ายุเกินคือใครและไอฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยค่อยไปว่ากันเพราะทัวร์นาเมนต์มันเยอะอ่ะ
0: เยอะ
1: แล้วพี่จูอี้อย่าลืมมีคิงส์คัพด้วยนะเดือนพฤศจิกายน
0: ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีทรัพยากรนักเตะเราเนี่ยนะผมว่ามีพอ
1: ครับ
0: มีพอที่จะจัดการอ่ะมันจริงอยู่ที่เราแท้ๆเลยที่จะร่วมกันยังไงสโมสรนะปล่อยใครไม่ปล่อยใครนะ
1: มันต้องเคลียร์เน
0: า
1: ะ
0: บอกมาเลยผมจะได้ไปเตรียมของผ
1: ม
0: เพราะเรามีปัญหามาตลอดก็เรื่องแบบนี้ตั้งแต่ซีเกมและที่พลาดท่าเหรียญทองไปเนี่ยก็เพราะแบบเนี้ยเตรียมมาแล้วมันไม่เต็มที่อ
1: ่
0: ะคุณควรจะมีแคปเวิร์ดโมเดล
1: อุ้ย
0: คุณต้องไปอย่างนั้น
1: อุ้ยอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าแคปเวิร์ดก็ 500,000 กว่าคนเองพี่ มันเทียบกับไทยไม่ได้หรอก
0: จำนวนไม่เกี่ยวเราต้องมีความมุ่งมั่น
1: ไอ้พื้นที่นี้เขาบอกว่ากรุงเทพรวมสมุทรปราการได้ไหม
0: แบบนั้นอ่ะ
1: กรุงเทพบวกสมุทรปราการคือแคปเวิร์ด
0: น้อยเดียว
1: แล้วประชากร 500,000
0: ต้องมีโมเดล โมเดลสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องอยากไปบอลโลกจริงๆ
1: ค
0: ิ
1: ดว่าจะมีนักข่าวเดี๋ยววันอังคารนี้มีไปถามไหมมาดามคิดยังไงกับเคปเวิร์ดอะไรเง
0: ี้ย
1: ที่มีประชากรฮะ
0: ถามก็ดีนะ
1: เหรอพี่
0: จริงๆนักข่าวนี่ไม่ต้องถามนะผมมุ่งหมายไปที่อินฟลูเอนเซอร์ถาม
1: อ
0: ินฟลูเนี่ยถามเพราะอินฟลูเนี่ยคือนักข่าวไปทำข่าว
1: อ
0: ินฟลูเนี่ยไปทำคอนเทนต
1: ์คอนเทนต
0: ์ถามเลย
1: มาดามก็ตอบง่ายนิดเดียวก็จะเทียบอย่างนี้ไอ้ประชากรเยอะกว่าเราไม่ได้ไปเยอะจีนอย่าได้ไปหรอ
0: เราชอบพูดออกมาคอนเทนต์นี่มันสำคัญที่ความสดน่ะถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ย
1: ผมว่านะประเด็นแคปเวิร์ด1ประเด็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2
0: นี่เลย
1: ผมว่าเป็นไปได้นะจริงๆเลยดังนั้นเนี่ยเวลาพี่หมอเมาเนี่ยบอกผมว่าเจตชีวิตพี่ไม่ได้เห็นพี่เชื่อผม พี่อดทนอีกนิดนึง อย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้บอลโลกประกาศเจ้าภาพมา2สมัยข้างหน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: 2030ที่พี่บอกว่าเป็น2ทวีป
0: 6ประเทศ
1: 2034คือซาอุนี่ไง
0: 2038นี่นะผม
1: นี่ไงอาเซียน
0: ผมไปดูสำนักข่าวไหนไม่รู้นะคือมันยังไม่ได้เป็นทางการนะ
1: ร
0: มันอาจจะเป็นโครงการของเขาก็ได้จีน
1: เฮ้ยเราบิดสู้มา
0: แต่พอดีจีนเนี่ยมันติดกับซาอุ
1: คงไม่
0: ใช่เอเชียหรอกคงไปที่อื่นก่อน
1: มาอาเซียนเลย
0: นั่นหมายความว่าสมมติว่าพี่เจียคิดว่าจีนเขามีศักยภาพไหมในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เขามีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเขาเตรียมไปก่อน
1: เน
0: ี่ยเตรียมตัว
1: เราส่งหนังสือไปหาจีนขอเป็นเจ้าภาพร่วม
0: คุณเป็นเหตุผลที่ดีมากเป็นโครงการเป็นโครงการที่ดีมาก
1: เป็นไงเราเป็นคู่ค้ากับจีนอยู่แล้วพี
0: ่ต้องใช้ชื่อว่าสองชาติพี่น้องกัน
1: ถูกต้อง
0: ถูกป่ะ
1: ถูกต้อง
0: ไอจีน่ะ
1: ถูกต้อง
0: สามารถทำได้นะ
1: เห็นไหม
0: แล้วคุณไม่ร่วมมาอาเซียนแล้วเหรอ
1: ไม่เอาแล้วกูจีนตังเยอะกว่า
0: เออคุณนี่แหมทำอย่างนี้เรียบจะคบกันยังไง
1: ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพี่หมอเมาผมบอกพี่หมออดทนอีกนิดนึง
0: อดทนหน่อย
1: 12ปีพี่2038
0: ใครจะว่ามันเพ้อเจ้อ
1: เพ้อ
0: ฝันเนี่ยนะครับก็มันก็ตามนั้นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องเพ้อฝันเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นจริงในทุกวันนี้แล้วนะมาตลอดนะ
1: เพราะพี่ลองไล่ดูแต่ละโซนเขาเป็นเจ้าภาพมาหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: อาหรับก็เป็นมาแล้วถูกไหม
0: ใช่
1: อาเซียนไม่เคยเป็นนะคุณ
0: ถูกต้องนี่เหลือ
1: เกาหลีญี่ปุ่นเป็นมาแล้วไง
0: เหลือโซนเราแล้วถ้าดู
1: เหลืออาเซียนน่ะ
0: ดูไปทางโอเชียเนียนะออสเตรเลียสามารถเป็นเจ้าภาพเรื่องนิวซีแลนด์ได้
1: ถูกต้อง
0: แบบนั้นอ่ะแล้วก็มีอาจจะมีอีกนิดหน่อยก็เป็นโซนๆไปยื่นไปเป็นโซน
1: แต่ที่พี่โจยี่บอกจีนเขาเดินหน้า
0: จีนเนี่ยเขาทำ
1: งั้นเราล้มโครงการอาเซียนก่อนเรา
0: เอ้คุณนี
1: ่ขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับจีน
0: เพราะว่ามันมีคนเนี่ยเขาวิเคราะห์ทั้งโลกเอาไว้นะด้วยฟุตบอลโลกทุกวันนี้ที่มันขยายตัวมากขึ้นเนี่ยอาเซียนเราพูดไปแล้วใช่ไหมเจ้าภาพร่วมนะ
1: ครับ
0: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างนี้นะโซนโอเชียเนียแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยอังกฤษก็ร่วมกับสกอตแลนด์กับเวลส
1: ์ได้หมด
0: เป็นสหราชอาณาจักรจัดฟุตบอลโลกแบบนั้นแหละเขาคิดกันแบบนั้น
1: ผมว่ามันไม่มีทางที่จะมีชาติเดียวเหมือนซาอุแล้วแหละซาอ
0: ุ
1: น่าจะเป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าถ้าปริมาณแมตช์ขนาดนี้พี
0: ่ใช่
1: มันหาชาติเดียวและจัดได้มันมีแหละแต่ว่ามันจะน้อย
0: นึกออกก็มีอเมริกานี่แหละจัดได้นะครับ
1: ซาอุอย่างเงี้ย
0: มันซาอุจัดได้
1: สนามเขาเยอะมันจัดได
0: ้อังกฤษนะสมมติจัดชาติเดียวนะสนามยังสู้อเมริกาไม่ได้เลย
1: ถูก
0: คุณจะไปมี 60,000 กี่สนามไม่มีอังกฤษไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่สหรัฐทำไว้นี่มันสูง
1: และในแง่ของ value ในแง่ของเม็ดเงินด้วยผมว่ามันจัดชาติเดียวคงไม่ได้ละ
0: ครับ
1: เผื่อเราจะเห็นซาอุเป็นชาติสุดท้ายนะ
0: อัน
1: นี้ในมุมมองผมนะอันนี้เรามองแบบอนาคต
0: คนก็มองไว้ในอนาคตไกลๆนะครับกาตาร์ถ้าจะจัดอีกทีนึงเนี่ยมีศักยภาพนะครับเขาก็จะดึง UAE กับบาเรนเข้ามาแบบนี้คือคนเขามองไปถึงอีกสัก40ปีข้างหน้า60ปีข้างหน้าแล้วว่ามันจะเป็นมีอะไรเกิดขึ้น
1: เอาแค่ว่าอีก2ปีเนี่ยเราสองคนอยู่ที่โยยี่
0: จ
1: ะอยู่ไหนกันเนี่ย
0: คุณถึงบอกไงว่าให้พี่หมออดทนหน่อยเราก็ต้องอดทนด้วยอยู่ไปก่อน
1: พี่คิดดูอีก12ปีอ
0: ่
1: ะตอนนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงนะเราสองคนเนี่ยตรงๆนะ
0: นี่พี่เจผมจะบอกให้นะเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: เราอาจจะอยู่หรือไม่ก็ได้นะครับแต่คุณต้องทำเอาไว้ให้ลูกหลานของคุณ
1: อ๋อโอเค
0: ถูกป่ะ
1: ครับครับครับครับ
0: คุณจะต้องทำเอาไว้ให้กับลูกหลานอีก50ปีอีก80ปีข้างหน้าพูดไปมันไกลนะแต่ว่ามันก็มาถึงใช่ไหมล่ะ
1: แหมพี่พูดไปยังไกลเรายังนึกถึงย้อนไปฟ้อง98ซึ่งมันผ่านไปตั้ง28ปีได้แล้วเลยพี่คิดดูวันเวลามันไวนะ
0: เร็วมาก
1: อ่ะทีนี้เรามาฟุตบอลโลกเต็มๆเอาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่พี่โยอี้มีโอกาสได้ดูทั้งสองคู่ไหมฮะ
0: ดู
1: แต่ผมสารภาพก่อนนะผ

0: ดูโมร็อกโกแต
1: ่
0: ผมไม่ได้ดูคู่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ดังนั้นเชิญพี่โจอี้เลยเป็นยังไง
1: คือโมร็อกโกกับกับ
0: แคนาดา
1: แคนาดาเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจดูเท่าไหร่ดูเปิดว่าแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปถักโคเชแล้วก็ถักไปเป็นไงถักโคเช
0: โอ้เอาอีกแล้วนะต้องขยายความอีกแล้วนะ
1: คืออะไรอ่ะถักโคเชเปิดไปฟังไปเพราะว่าโมร็อกโกนี่ดูเหนือกว่าเหน
0: ือ
1: กว่าแคนาดาและแคนาดานี่นะเหมือนเจ้าภาพร่วมของแท้เลยเป็นเจ้าภาพร่วมแต่เกมนี้เตะที
0: ่สหรัฐ
1: เตะที่อเมริกานะ
0: ถูก
1: เพราะ
0: เขาไม่เป็นแชมป์กลุ่ม
1: เขาวางให้เป็นแชมป์กลุ่มที
0: ่
1: จะเตะที่แคนาดาแต่บอกว่าตัวเขาเป็นที่สอง
0: ไปเตะที่ฮูสตันมั้งที่แคนาดาที่สหรัฐ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยมองโมร็อกโกนี่เขาเป็นทีมตกลงเขาได้แชมป์แอฟริกาป่ะเนี่ยเราเรียกเขาอย่างนั้นได้ป่ะ
0: ก็ต้องถือว่าเป็นแชมป
1: ์เหรอ
0: ใช่
1: แชมป์จากหน้ากระดาษเนี่ยเหรอ
0: ถูกเมื่อต้นปีเนี่ย
1: ดูแล้วก็พอข้อเหนือกว่าแคนาดาพอสมควรนะก็ชนะไปตอนแรกคิดว่าสัก 2-0 นี่กำลังเหมาะมายิง
0: ผมว่าจุดเปลี่ยนคือประตูแรกคือจริงๆอ่ะแคนาดาก็มีจังหวะสู้ได้สนุกอยู่นะแต่ว่าจุดเปลี่ยนคือพอไปเสียฟรีคิกด้านขวาใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็รู้ได้เป็นลูกสูตรเลยฮาคิมี่แบบว่าคือตอนแรกฝั่งแคนาดาไปมองว่าน่าจะเปิดเข้ามาลุ้น
1: ครับ
0: ปรากฏฮาคิมี่นักแนะกับอุนาฮีมาลุกสูตรอ่ะ
1: เ
0: ปิดย้อนกลับมาแล้วก็แม่ชื่อคนนี้ดีนะผมไม่ได้พลาดนะ
1: พูดดี
0: ๆ อ
1: ย่าขึ้นวรรณยศสูงนัก
0: นะฮะ
1: กินข้าวมันไก่ข้าวนาเป็ดนี่อย่าพูด
0: พอเข้าสูตรแล้วยิงขวาตรงนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเสาแรกอันนั้นอ่ะมันทำให้แคนาดาก็ต้องเปลี่ยนวิธีการละ
1: ใช่
0: ทีนี้กลายเป็นไปโดน2ประตูอีกก็โมร็อกโกก็ตามทรงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเขาคือเขาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วเขาเหนือกว่าแคนาดาอยู่แล้วแล้วก็ปิดที่3ต่อ0
0: แต่ปัญหาคือเจ้าไซเบอรี่เนี่ยเจ็บอันนี้จะส่งผลหรือเปล่าเพราะว่ารอบต่อไปเนาะเด
1: ี๋
0: ยวต้องดูว่าอาการของเจ้าไซเบอรี่กองหน้าป้ายแดงของไบเยิร์นเนี่ยจะต้องมีหน้าไหวอะถ้าเจ็บ
1: คือกำลังมาเลยนะกำลังขึ้นเลยนะ
0: ถ้าใครดู PSV นี่ตัวนี้ดีมากไบเยิร์นนี่ไวมากเลยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องยอม
1: เขาดิวได้เก่ง
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือแคนาดากับโมร็อกโกแต
0: ่
1: ครั้งนี้คู่ที่2เนี่ยตี4เนี่ยนะ
0: ผมหลับไหลอยู่ตอนนี้
1: เขาบอกว่ามันจะเตะท่ามกลางสภาพอากาศที่
0: เพราะว่ามันเตะที่ฟิลาเดลเฟีย
1: ที่ร้อนมากนะ
0: คือถ้าใครตามคู่นี้ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งพี
1: ่
0: เพราะว่าเมื่อวานเดี๋ยวนะใช่สิคู่นี้เตะที่ฟิลาเดลเฟีย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: นะครับจำสลับหรือเปล่าเพราะว่าเกมนัด2ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผมบรรยายเองด้วย
1: แล้วอ้าว
0: พี่แล้วเกมนั้นเตะที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ตามข้อกำหนดของเขาเนี่ยถ้ามันมีฟ้าแลบหรือฟ้าร้องพี
1: ่ไ
0: ม่ใช่ฟ้าร้องเอาไหมฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่า
0: อันใดอันนึงนะ
1: ครับ
0: ในรัศมี7ไมล
1: ์
0: หร
1: ือ
0: ว่าถ้าเป็นกิโลเมตรก็ราวๆ13กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: จากสนามเนี่ย
1: เยอะนะเนี่ย
0: จะต้องพักการแข่งขันครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: แล้วระหว่างการพักเนี่ยถ้ามีฟ้าแลบหรือร้องขึ้นมาหรือผ่าอีกครั้งนึงเนี่ยบวกเพิ่มไปเรื่อยๆก็วันนั้นผมโดนมาแล้วไง
1: ครับ
0: ที่บอลเตะตีสี่
1: แล้วได้เล่นกี่โมง
0: จบครึ่งแรกตรงตามเวลา
1: อ่า
0: แต่ครึ่งหลังเนี่ยโดยปกติต้องขึ้นประมาณตีห้านิดๆใช่ไหม
1: ใช่
0: ครึ่งหลังไปสตาร์ทเจ็ดโมงเช้า ผมโดนมาแล้ว แล้วพี่คิดดูไปจบแปดโมง
1: ถูกหวยจริงๆเลย
0: วันจบออกมาแจ้งวัฒนะรถติดด้วย วันทำงานไง
1: อุ้ยแหมฟอร์มดีมากเล่นที่ฟิลาเดลเฟียจริงๆ
0: ก็สนามที่เลื่อนวันนั้นแหละ
1: คราวนี้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ชมนะ
0: ครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงพี
1: ่ดูแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยปารากวัยเล่นฟุตบอลโบราณมากเลยนะครับโบราณในที่นี้ก็คือยุทธวิธีในการที่เขาเล่น
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเป็นรองฝรั่งเศสเขาก็เลยเล่นแบบตุกติกเล่นหนักเล่นแท็กติกยั่วยุอารมณ
0: ์ครับ
1: เป้าหมายคือต้องยื้อไปถึงช่วงต่อเวลา
0: เออ
1: แล้วก็ยิงจุดโทษก็ได้ไม่ปฏิเสธ
0: ครับ
1: แบบนั้นทั้งเก
0: ม
1: นะครับแต่ที่น่าชื่นชมก็คือว่าเมื่อปารากวัยมาแบบนี้คุณใช้แผนนี้ฝรั่งเศสปรากฏว่าก็เตรียมแผนมา ว่าจะต้องเจออย่างนี้น
0: ะ
1: จะต้องทำยังไงซึ่งปรากฏว่าคือปารากวัยทำได้ดีมากนะ
0: ครับ
1: เขาทำฟาวล์ทั้งหมด13ครั้งในเกมไม่มีนักเตะปารากวัยถูกใบเหลืองเลยแม้แต่คนเดียวตรงกันข้ามฝรั่งเศสนี่เองโดนใบเหลืองซะอย่างนั้น
0: บาโกล่าใช่ไหมโดนครั้งแรก
1: นี่แสดงว่าปารากวัยเขาทำได้ดีของเขาในแผนของเขา
0: ไม่แต่ว่ามันมีคนบ่นเยอะเรื่องบุตรศิลป์ไหมพี่โยอี้
1: จริง
0: มันแล้วไอ้13ครั้งที่ฟาวนี่มันควรมีจังหวะไหนเป็นใบเหลืองไหม
1: ควรจะมีแต่ปรากฏว่าผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในเกมนี้ก็ปรากฏว่าเหมือน
0: ปล่อย
1: เหมือนเคลิ้มไปตาม
0: เนี่ย ระหว่างที่พี่คุยเนี่ยต้องบอกว่าโมโนแม็กสปอร์ตทีวีเขาเอามารีรันพอดีนะ
1: ใช่เรากำลังดูอยู่ในครึ่งแรก
0: เรามีรีรันแบบเต็มแมชเลยนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นใครพลาดเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณเปิดโมโนแม็กสปอร์ตทีวีตอนนี้เขาเอามารีรันนะ
1: ถ้าจะสงสัยก็คือสงสัยไปที่ผู้ตัดสินนี่แหละเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่อยากให้เกมมันรุนแรงเนี่ยก็คุณจะเบรก
0: ผู้ตัดสินเป็นอุซเบ
1: ย์ใช่
0: เอ๊ะเหมือนเคยตัดสิน
1: นี่แหละเขามาโชว์ฟอร์มใน
0: ไม่เหมือนเคยตัดสินเอเชียป่ะ
1: เอเชีย
0: บอลสโมสรเอเชีย
1: สโมสร
0: แล้วก็คอกก็สักอย่างนึงอ่ะ
1: เหมือนใครอ่ะ
0: คุณ
1: ทิติพันธ์มั้ง
0: เคยให้ใบแดงเราอ
1: ่ะที่มีปัญหา
0: เจ้านิวใช่มั้ย
1: ก็คล้ายกัน
0: เออ
1: แต่ปรากฏว่าที่ต้องน่าชื่นชมก็คือแผนปารากวัยมีแล้วเขาทำได้ดีฝรั่งเศสก็ทำได้ดีเหมือนกันดีซะจนผมมีความรู้สึกว่านักเตะฝรั่งเศสเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีเกินไปเห็นรอยยิ้มของเอ็มบัปเป้มั้ยยิ้มอยู่นั่นน่ะ
0: ปกติต้องหลุดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ยิ้มซะจนแบบยิ้มอะไรนักหนาเนี่ย
0: ผมว่าเขาโตขึ้นเยอะเอ็มบัปเป
1: ้แล้วก็สามารถที่จะเบียดเอาชนะพอได้จุดโทษขึ้นนำไปแล้วเนี่ยจนไปถึงจบเกมเนี่ยแล้วที่มีเห็นคลิปมั้ย
0: ครับ
1: ที่
0: จับมือใช่มั้ย
1: เอ็มบัปเป้กำลังสะใจอยู่กับ
0: ผู้สาประตู
1: แล้วผู้สาประตูกิลใช่ไหมยื่นมือจะไปจับแล้วไอ้บาเบ้เหมือนไม่มองไม่เห็น
0: แล้วก็บอลไปทุ่มใส
1: ่เอาบอลไปอัดหลัง
0: อะไรอันนี้โอ้โหมันสลิงแตก
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเขายังอยู่ในเกมของเขาอยู
0: ่
1: ทำหน้าที่ได้ดีมากควบคุมอารมณ์ไม่ได้กลับกลายเป็นปารากวัยซะเอง
0: ไม่คุณยังดีว่าเป็นเอ็มบัปเป้เวอร์ชัน2026นะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไปเจอเอ็มบัปเป้เวอร์ชัน2018ที่รัสเซียนะ
1: นั่นตอนนั้นยังไม่ถึง20นะใช่ใช่
0: 18 19อ่ะ
1: สุดท้ายแล้วถึงได้บอกพี่เจแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยโอ้มันสำคัญจริงๆในสภาพอากาศที่ร้อนขนาดนี้นะ
0: ต้องชมเดเด้เลยนะ
1: เออเนี่ย
0: เป็นเดชองนั่นแหละ
1: ใช่นี่แสดงว่าเขาเตรียมการมาอย่างดีแล้วก็เป้าหมายก็คือ
0: แชมป์
1: เข้าชิงไปเป็นแชมป์โลกเขาจึงโอ้โหจัดการถือว่าจัดการเกมนี้ได้อยู่หมัด
0: ครับ
1: ดูอย่างที่เราได้เห็นนะผู้สาประตูกิวเนี่ยเอาบอลไปคว้างใส่เอ็มบัปเป้เนี่ยคุณกับอารมณ์แตกซะเองสติแตกซะเองเป็นแบบนั้นนะครับน่าชื่นชมตรงนี้นะถ้าปารากวัยเล่นอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรที่อย่าเข้ารอบมาเลยแล้วก็ไม่มีแฟนบอลที่เป็นแฟนผมเชียร์ปารากวัยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสูญเสียตรงนี้ไปพอสมควร
0: ก็ถือว่ามันย้อนรอยฟอง98เนาะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเจอกันในรอบ16อย่างที่บอกไปว่าโอ้ปีนั้นฝรั่งเศสขุมกำลังนี้แน่นปึกเลย
1: ใช่
0: คือหลายคนมองว่าเจอปารากวัยก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าก็ต้องต่อเวลานะ
1: ใช่
0: 28ปีก่อนเนี่ยแล้วก็ผมจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยจอเกฟมั้งเปิดเข้ามาเทรเซเก้ไง
1: มงชงเน
0: ี่
1: ย
0: มงชงให้กับเนี่ยแหละโลลองบลอง
1: อ่
0: ะยิงประตูชัย
1: ตอนนั้นประตูของปารากวัยเนี่ยโฮเซ่หรือชิลาวดเน
0: ี่ยตอนนั้นคลาสสิกมากแล้วสุดท้ายฝรั่งเศสก็ไปเป็นแชมป์โลกซึ่งเขาว่ากันว่าเกมนั้นเป็นเกมที่เหนื่อยยากที่สุดเกมหนึ่ง
1: เหนื่อย
0: ของฝรั่งเศสในฟรอง98
1: ครับ
0: ก็พอย้อนกลับมาวันเวลาผ่านไป28ปีแล้วดูเดชองดิตอนนั้นเป็นนักเตะนะ
1: ใช่ๆกัปตันทีมตอนนั้น
0: ตอนน
1: ั้
0: นกลายเป็นโค้ชไงเขาคงคิดในใจเอาอีกแล้วเหรอวะเนี่ยปารากวัยอีกแล้ว
1: เผลอๆนะเป็นโจทย์กันมาตั้งแต
0: ่
1: 28ปีที่แล้วละ
0: ใช่
1: แล้วก็มาเจอกันนี้รอบใกล้ๆกันเลยนะรอบน็อกเอาท์แบบนี
0: ้ก็เลยทำให้ปารากฝรั่งเศสไปเจอโมร็อกโก
1: เข้าไปเจอกับโมร็อกโกเล่นกันที่ฟ็อกซ์บอโรในวันที่9กรกฎาคม
0: โอ้โหถูกคู่เหมือนกันนะ
1: นี่เจอกันไปแล้วนี่ครั้งที่แล้วนี
0: ่
1: ครั้งที่แล้วก็เจอกันมานะในฟุตบอลโลก
0: ฝรั่งเศสชนะ
1: ทั้งก่อนรอบรองหรือไงเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: ก็เป็นคู่ที่ถือว่าถูกคู่นะเจตเตรียมภาคไว้
0: อุ้ยไม่น่าถึงนะฮะ
1: แล้
0: วเพราะว่าควอเตอร์ไฟนอลมีแค่4คู่นะพี
1: ่เออจริง
0: เออ
1: ันนี้มันเหลือน้อยลงแล้วนะ
0: เราเป็นเด็กๆแล
1: ้
0: วไม่ผมจะทุ่มเทเวลาการมาจัดที่99
1: ไอ้ยะไม่หวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
0: โอ
1: ้พี่เจ๋งฟังไว้นะ
0: ไอ้ยะ
1: กับตันเจ๋งฟังไว้
0: ไม่เพราะไม่ชนไงชนไม่ชนบอลโลกถ้าเป็นที่กาตาร์ไม่แน่นะ
1: เออ
0: 4ปีก่อน
1: แต่ได้ภาคก็ดีนะครับถ
0: ้
1: าไม่ได้ภาคเนี่ยเออนอนดูอยู่ก็โอเคเหมือนกัน
0: ผมก
1: ็จริงๆ
0: ขออนุญาตเป็นผู้ชมบ้างสลับกันไปแต่ว่าถ้าใครที่พลาดก็ติดตามที่99
1: นี
0: ่เราต้องโปรโมทขึ้นเราผ่านไปทีนี้เอาคืนมานี่เลยไหม
1: ครับ
0: หรือว่าเราจะเบรกก่อนดีค
1: ุ
0: ณโจอี
1: ้พอดีนะตอนนี้18นาฬิกา30นาที
0: พักก่อนไหม
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะได้มาพรีวิว2คู
1: ่ครับ
0: ในคืนวันนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มาเก็บข้อความด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาสีม

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี่
4: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: อ่า 18:33 นาทีอาเชิญพี่โจอี้เลยคร
8: ับ แหมเผื่อแป๊บเดียวนะโอ้โห 6:30 แล้วนะครับขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
7: ครับเรียบร้อยป่
8: าต้องลงพี่เจ๋ไม่ไปภาคนะ2คู่คืนนี้นะ
7: เดี๋ยวจะนอนฟัง FM 99
8: เพราะสมัยฟังพี่เจ๋ภาคใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครภาคหรอกจากนั้นเขาแนะนำตัวเจษดาศรีวิเศษ
7: ไม่พี่ฟังคนไหนหมายถึงว่าบอลโลกคนนี้หรือว่าตั้งแต่4ปีที่แล้ว
8: แต่ก่อนแล้วไม่รู้เมื่อไหร่แหละก็เปิดไว้ไงบางทีเราก็ไม่ได้ดู
7: เพราะ4ปีที่แล้วนี่ที่กาตาร์เนี่ยผมจะพากในแพลตฟอร์มฟรีทีวี
8: แล้ว
7: เพราะตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นทูใช่ไหม
8: ครับ
7: ที่เป็นเปเปอร์วิว
8: ครับ
7: แล้วก็ตอนนั้นภาครัฐมีเอี่ยวก็จะถ่ายคู่ขนานกันแล้วตอนนั้นผมจำได้ว่าแมตช์สุดท้ายของผมกับบอลโลกคือฝรั่งเศสอังกฤษ
8: ครับ
7: ผมภาครอบ8ทีมที่ฝรั่งเศสชนะอังกฤษไง
8: สองหนึ่ง
7: แล้วก็พอดีว่าคุณยายเสียพอดีพี
8: ่
7: ช่วงนั้นก็เลยพอภาคคู่นั้นเสร็จแล้วบินไปอุบลเลย
8: ครับ
7: จริงๆตามหมายเนี่ยต้องภาครอบรองด้วยก็เลยยุติเส้นทางที่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ผมเนี้ยดูแล้วจะยุติไวกว่า
8: ชีวิตไม่ขึ้นไม่ลง
7: แล้วก็เจอแต่ฝรั่งเศสด้วยนะ
8: เออเหรอเอ้ยคุณนี่มาทางดีดีเย่เดชองอาจจะเป็นอาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได้แต่นิดนึงนะเรื่องของการบรรยายฟุตบอลเนี่ย
7: ยังไงครับพี
8: ่เหนือสิ่งอื่นใดของการบรรยายฟุตบอลเนี่ยก็คือเราต้องไม่รู้ว่าใครบรรยาย
7: อ้าวทำไมล่ะ
8: นั่นแสดงว่าภาคแบบสมูทไงไม่มีสะดุดไง
7: อ
8: ๋อเราก็ฟังไปเรื่อยๆไงคุณก็ภาคไปคือเจดภาคหรือใครภาคผมก็ไม่ทราบ
7: ครับ
8: จนกระทั่งแนะนำตัวผมถึงทราบนี่คือสุดยอดของการภาคต้องเป็นแบบนั้น

0: เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกสะดุดไข่วะ
1: มี
0: จะจะเริ่มไม่ดีแล้วจะเริ่มไม่ดีแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ฟังผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการผู้บรรยายแบบไหน
1: ครับ
0: เท่านั้นเองนะครับแต่ท่านฟังการบรรยายของทาง FM 99ก็จะเป็นสไตล
1: ์
0: และเป็นรูปแบบที่กัปตันเจ๋งนี่เขาได้กำหนดเอาไว
1: ้ถูกต้อง
0: มันจะเป็นแบบนั้น
1: ออ
0: ชอบแบบไหนท่านก็ไปทางนั้น
1: อุ้ยผมชอบตอน 7-8 โมงชอบมากเลย
0: ทำไม
1: โอ้ผมดูแล้วแบบมันมีแบบว่าคิดถึงแบบว่าผมว่ามันมีคาแรคเตอร
0: ์ออ
1: มันดูเก๋าเกมดีอ่ะเหมาะกับชื่อรายการพี่มากเลย คู่ป๋ากับพอสุเทพเนี่ย
0: เออเห็นไหมก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ท่านคุ้นเคยมานาน
1: ครับ
0: ก็แบบนั้นแล้วแต่นะบางท่านก็ชอบนะ
1: ครับ
0: บางท่านก็ไม่ชอบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลือกได้นะครับก็ติดตามกันไป
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามา2คู่วันนี้เลยครับพี่โจอี้
0: ครับ
1: โอ้โหตี3กันเลยมั้ย
0: ผมไม่ดูดีกว่า
1: อะไร
0: เริ่มท้อแล้ว
1: อุตส่าห์โหมลงมาดีๆเนี่ย
0: โอ้ย
1: พี่จะพลาดบราซิลนอร์เวย์หรอ
0: จริงๆต้องดู
1: เออ
0: ฮาลันเนี่ยคือบราซิลตอนนี้เนี่ยนะเริ่มมีเหมือนมันจะกลับมายังไงไม่รู้นะพี่ใหญ่ว่ามั้ยแบบ
1: ใช่
0: เพราะบราซิลไม่ได้แชมป์โลกมา24ปี
1: เอเชียเนาะ
0: นะครับ
1: ยุคเอเชีย
0: ก็มันนานเกินไปมั้ยสำหรับทีมเบอร์1ของโลกแบบเนี้ยมันนานไปแล้วนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าใครตามบอลบราซิลก็จะเข้าใจบริบทว่าบราซิลไม่ได้เป็นบราซิลเหมือนเมื่อก่อนเน
0: า
1: ะด้วยความที่นักฟุตบอลบราซิลเองก็พอมาเล่นในยุโรปตั้งแต่เป็นวัยรุ่นน่ะพี
0: ่
1: มันก็โดนกลืนนะคุณต้องยอมรับในจุดนี้ว่ามันจะไม่เหมือนยุคเก่าที่ผมว่ามันมีสไตล์ของมันอยู
0: ่
1: ทีนี้เพียงแต่ว่าบราซิลมาหนเนี้ยโค้ชถูกพูดถึงมากกว่านักเตะ
0: ใช่
1: พอได้อันเช่มาเนี่ยหลายคนมองว่าอันเช่เนี่ยจะมาเติมในสิ่งที่เหมือนบราซิลหายไป อย่างน้อยอันเช่รู้วิธีการเนาะว่าจะทำยังไงให้บราซิลกลับมาเป็นแชมป์โลก อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วรู้วิธีใช่ไหม
1: ซึ่งมันส่งผลในเกมที่แล้วไงหลายคนมองว่าคือคนไม่ได้ให้เครดิตนะพูดตรงๆนะมาร์ตินาลียิงใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าคนไปพูดถึงอันเช่เยอะนะ
0: ใช่
1: ว่าไพ่ที่เขาส่งลงไปอ่ะมันถูกใบ
0: ทั้งตัวผู้เล่นสำรองทั้งกลยุทธ์วิธีการ
1: ถูกต้อง
0: ที่บราซิลใช้ที่เอาชนะญี่ปุ่นในวันนั้นนะ
1: ถูก
0: แล้วอันเช่นี่เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์นะเนี่ยบอกว่าต้องระดับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเท่านั้นที่จะให้คำแนะนำผมได้
1: เขาไม่ได้ไปสนใจโลกโซเชียลอะไรหรอกค
0: ือ
1: เขาเป้าหมายเขาคือเป็นแชมป
0: ์ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะดีเหร
1: อ
0: จะสูญเสียความเป็นมอนคลัง
1: ใ
0: ช่แซมบ้าหรือไม่อะไรแบบนั้น
1: โอ้ยนะโค้ชยังเอาอันเช่นี่มันผ่านมาหมดแล้วไงพี่ เอาจริงนะนี่แกยังให้เกียรติเซอร์เล็กนะ
0: ยังไง
1: แต่จริงถ้าเอาโดยเกียรติประวัติเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือผมก็ตำนาน 1-2 อ่ะ
0: ใช่
1: คุณจะหาสักคนหนึ่งเพียงแต่ว่าอันเช่ไม่เคยคุมทีมชาติไง
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าอันเช่พาบราซิลได้แชมป์โลกนะเบอร์หนึ่งตลอดกาลไปเลย
0: เออจริงนะ
1: ถูกไหมพี่
0: อันเชลตินี่ตอนนั้นน่าจะเป็นผู้ช่วยมาฟุตบอลโลก94เหมือนกันนะ
1: เออผมจำไม่ได้แล้ว
0: ตอนนั้นน่ะ
1: ลูกนานมากแล้ว
0: ตอนนั้นอาริโกซากคี่ทำอิตาลี
1: แต่ถ้าเกิดรับงานเองนะ
0: แต่ถ้าเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยไม่เคยแล้วก็โอ้โหนี่แบบฉีกเหมือนกันนะมาคุมบราซิลเลยซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้โค้ชต่างชาติสักเท่าไหร่จุดหนึ่งที่เขาพูดถึงกันมากหน่อยเนื่องจากว่าไม่มีโค้ชต่างชาติเป็นแชมป์โลกนะทีมแชมป์โลกทุกทีมที่ได้แชมป์โลกเนี่ยเขาใช้โค้ชชาติตัวเอง
1: ใช่
0: หมดเลยนี่กำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่ได้หรือไม่อ
1: ันนี้คืออันเช่เนาะ
0: ใช
1: ่ก็นัดที่แล้วก็หืดจับนะครับชนะญี่ปุ่นมาเพียงแต่ว่าคืนวันนี้มันน่าสนใจตรงที่ปาเจต้าเนาะที่ไปเจ็บในเกมล่าสุดนี้ลงไม่ได้แน
0: ่
1: ๆวันนี้เจ็บแน
0: ่ครับ
1: ลงไม่ได้แล้วก็ราฟินญาเนี่ยคือการที่ราฟินญาเจ็บมันก็ทำให้รายยานเนี่ยแจ้งเกิดมาเลยนะพี่แล้วกลายเป็นว่าอันเช่ชอบมากนะ
0: แล
1: ้วไปยืนด้านขวาคือถ้าคุณย้อนกลับไปก่อนที่ประกาศรายชื่อเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นตัวจริงเลยพี
0: ่
1: เอาว่าได้ลงได้มีชื่อหรือเปล่าเนี่ยดาวเตะจากบอลหมัดอะ
0: ครับ
1: อย่างรายยาน
0: นี่มาเพราะได้ลงนี่เพราะลาฟินญา
1: ถูก
0: แท้ๆเลยใช่ไหม
1: เพราะเขาก็มองว่ายังไงเอแนวรุกเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นตรงนี้ไง
0: ครับ
1: ราฟินญาวินนี่เนี่ยต้องลงแน่ๆส่วนอีกคนหนึ่งก็คุณย่าไม่ก็ใช่ไหมไอกองหน้า
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะเอาชื่ออะไรอีกอร์เตียโก้แต่ว่าหลังๆคุณย่าก็เป็นตัวเลือกมากกว่า
0: ครับคุณย่าน่าจะเป็นตัวหลักนะ
1: ดังนั้นก็บราซิลวันนี้ก็หลักๆเนาะกาเบรียลมากินยอส มิดฟิลด์คู่กลางก็กาเซมิโร่บรูโน่กิมาไร
0: ส์ค่ะ
1: ทรงนี้แหละ
0: เออ
1: แล้วก็วินิซิอุสรายานคุนย่านี่ลงแน่ๆ
0: ครับ
1: ส่วนตำแหน่งของปาเกต้าเนี่ยสื่อเขาคาดว่าจะเป็นมาร์ตินาลีเหมือนกับอันเช่ประมาณว่าตบรางวัลหน่อย
0: อ๋อเหรออ ่
1: า
0: เอเขารู้หรือเปล่าเนี่ยก
1: ็
0: มาร์ตินาลีเนี่ยห้ามลงตัวจริงนะ
1: ไม่แล้วสิ่งที่อันเช่เขามองมาร์ตินาลีนะพี่เขามองว่านักเตะแบบมาร์ตินาลีเนี่ยไม่จำเป็นต้องยืนริมเส้นก็ได
0: ้
1: คือเป็นตัวเบอร์สิบได
0: ้เหรอ
1: เพราะว่าเข้ากับแผนเขาไงคือเป็นนักฟุตบอลที่มีความเร็วไปกับบอลได้แล้วก็เล่นตรงตามแท็กติกอ
0: ่
1: ะดังนั้นเนี่ยมาร์ตินาลีในแบบฉบับทีมชาติบราซิลในยุคอันเช่เล่นเบอร์สิบได
0: ้นี่ผมเชียร์เขานะตั้งแต่อาร์เซนอลเนี่ยนะว่าบอกอธิคมว่าเนี่ยนี่มาร์ตินาลีนี่แหละจะเป็นตัวทีเด็ดที่ทำให้อาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีก
1: ผมมองในทรงคล้ายๆบาโกล่านะค
0: ือ
1: เป็นนักฟุตบอลแบบเนี่ยแต่ว่าเวลามีโอกาสนะพี
0: ่แต่ว่าช่วงฤดูกาล
1: เอ
0: าสักครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยนะกระป๊อกกระแป๊กเหลือเกินทำอะไรไม่ค่อยได้เลย
1: นี่
0: มาเฉิดฉายในฟุตบอลโลกนะแล้วก็ยิงประตูสำคัญแต่ผมว่าสำรองก่อนนะ
1: แต่ว่า
0: เจ้าเลยเหรออ
1: ่าแต่ว่าตามหลายๆสื่อเขามองว่ามีโอกาสตัวจริ งเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวต้องดูการตัดสินใจของอันเช่นะ
0: ครับ
1: ส่วนนอร์เวย์นัดที่แล้วก็หืดจับนะเจอโกดีวัวหรือว่าเอริคโคสเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหได้ประตูชัยของเออร์ลิงบราวน์ฮาลันนะครับ
0: เขาตั้งใจยิงไหมลูกนั้นน
1: ่ะแหมพี่ระดับนี้ผมว่าเขาตั้งใจแหละ
0: ยิงแล้วพอเข้าแล้วดูเขินๆนะ
1: ดูสะดุ้งใช่ไหม
0: แ
1: ต่ว่ามันก็เป็นสัญชาตญาณเนาะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องยกเครดิตไปก็สภาพทีมก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะว่าเจ้าริเยอร์ซันของดอทมูนิเจ็บตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มดังนั้นนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบซอลล็อตฮาลันนูซ่าตรงกลางก็เบอร์เก้เบิร์กใช่ไหมกลายเป็นแพทริกเบิร์กเนี่ยกลายเป็นแจ้งเกิดในบอลโลกคนนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าใครจำได้นี่คือมิดฟิลด์จากโบโดกลิมนะครับตัวนี้ก็มาแจ้งเกิดคือเด่นกว่าเบอร์เก้ด้วยซ้ำนะ
0: บางทีเราต้องการนักเตะแบบนี้แหละไม่ได้อยู่ในโฟกัสมาก่อน
1: แต่ว่าอยู่ในแท็กติก
0: พอลงมาเล่นแล้วทำได้แค่นี้ไปเลย
1: แล้วก็แน่นอนกัปตันจอมตีกรองนะฮะโอเดกา
0: อันนี้ก็เตรียมไปแล้วใช่ไหมกรองเนี่ยแล้วก็พอ
1: ถ้าชนะ
0: พอจบเกมเนี่ยพายเรือกันหน่อยอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ถูก
0: เอ้ยนี่เขาเตรียมมันนะ
1: เออ
0: เพราะว่านอร์เวย์ก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้มาฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ก็28ปี
0: เขาก็เลยต้องการบันทึกเอาไว้
1: อ
0: ่ะว่าเขาอยู่ที่นี่นะมาปักธงที่นี
1: ่ใช
0: ่ให้เด็กๆน้องๆเยาวชนนอร์เวย์ไม่เคยเห็นทีมชาติเล่นฟุตบอลโลกมาก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: ในช่วงอายุเขาไม่มีแน
0: ่ได้เห็นซะนะเตรียมกลองเตรียมเรือมาพายเรียบร้อยเลย
1: ไวกิ้งรู
0: นี่นะครับ
1: อ่ะก็น่าจะประหลักประมาณนี้เคยเจอกันในฟอง98นะครับเอาง่ายๆว่าย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาบอลโลกอ่ะพี่โจอี
0: ้ครับ
1: ก็เจอกันนะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย
0: เฮ้ยเขาชนะบราซิลป่ะ
1: ชนะบราซิล 2-1
0: เออจำได้ฟอง98
1: ถูกต้องตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่านอร์เวย์ชนะเหมือนจะเข้ารอบทั้งคู่มั้ย
0: เข้านอร์เวย์เข้าใช่ฟอง98เนี่ย
1: เออนั่นแหละก็เข้ารอบทั้งคู่เข้า
0: ตอนนั้นเป็น32ทีมเข้าทั้ง2ที
1: ม
0: ใช่ๆโอ้โหนานมาแล้วนะเนี่ยฟอง98
1: คลาสสิกก็คือเคยเจอกันมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ในหนสุดท้ายของบราซิลใช่ตอนนั้นเข้ารอบทั้งคู
0: ่ครับ
1: แล้วก็
0: นี่แสดงว่านอร์เวย์นี่ก็ถือว่าเอาชนะบราซิลได้นี่โอ้โหเข้ารอบไปด้วยเลยนะ
1: โอ้โหพี่ผมไปดูตอนนั้นคนยิงประตูให้บราซิลขึ้นนำคือเบเบโต้นะ
0: จอมอุ้มลูก
1: คือตอนนั้นได้แชมป์โลกปี94เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเล่น98ต่อ
0: ใช่
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ว่าทอเรียงเดฟโรตีเสมอโอ้คลาสสิก
0: ไง
1: เมื่อก่อนคลาสสิกแล้วก็เล็กดาวมายิงจุดโทษนะครับประตูชัยให้นอร์เวย์ตอนนั้นเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์ทั้งคู
0: ่
1: บราซิลเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็นอร์เวย์เป็นรองแชมป์กลุ่ม
0: นี่
1: อ่ะพี่โยอี้มองไงคืนนี้บราซิลนอร์เวย์มา
0: ผมคิดว่ายิงประตูได้ทั้งคู่นะ
1: อุ๊ยนี่ไปสายยิงเยอะซะแล้ว
0: นะเราชอบกองหน้าไงเพราะว่า
1: ครับ
0: วินิซิอุสนี่เงียบๆไปน
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอยู่ในข่ายรุ่นดาวซันโวเหมือนกันนะฮาลันนี่หายห่วงทั้งคู่นี่แหละเดี๋ยวผมคิดว่าด้วยความที่เชียร์นอร์เวย์เล็กน้อยต่อเวลาได้ไหมคนภาคก็จะเคืองผมป่ะ
1: อ๋อมองถึงการต่อเวลา
0: คือดูแล้วยังไงบราซิลดูจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่นอร์เวย์มีอาวุธหนักนะคือกองหลังบราซิลนี่ว่ากันว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งจนเกินไปสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เขามีประเด็นกับคู่กันด้วยใช่ไหมกองหลังบราซิลกาเบรียลป่ะ
1: มาเกาเยสใช่ไหม
0: ที่จะเจอกับฮาลัน
1: ก็ดวลกันมาในพรีเมียร์ลีกไง
0: นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: มันเหมือนจะเพิ่มดีกรีอะไรบางอย่างให้ฮาลันเนี่ยนะตั้งใจมากขึ้น
1: เอาจริงนะถ้าเกมนี้บราซิลไม่ได้เป็นอันเช่คุมนะ
0: ครับ
1: โดยเดินนักเตะชุดนี
0: ้
1: ผมว่ามีโอกาสโดนนอร์เวย
0: ์มีโอกาสเลย
1: แต่ผมยังให้เครดิตอันเช่นะ
0: อันเช่ใช่ป่ะ
1: ผมว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อาจจะพาบราซิลเข้ารอบได้มองในมุมนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีโอกาสต่อเวลาสูงนะ
0: อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่เกรงใจผู้ชมและคนบรรยายต่อเวลาก็ไม่มีปัญหา
1: ซึ่งคู่นี้นะครับทาง FM 99นี่จะเป็นคู่หูวัยรุ่น
0: เฮ้ยใคร
1: สนคนสนกับคม
0: นี่
1: คู่หูอาร์เซนอล
0: เหมาะเลย
1: นี่ไงมีกาเบียลมาเขาเย็นอยู่
0: เหมาะเลยที่เขาจะเชียร์บราซิล
1: มีมาร์ตินเนลลี
0: ่นี่เฮ้ยแต่ว่า
1: เป็นไง
0: โอเดกาดนี่เขาก็อยู่ฝั่งนอร์เวย์เหมือนกันนะ
1: เห็นไหมอ
0: าร์เซนอลเหมือนกันนะเนี่ย
1: เห็นไหม
0: เหมาะละให้คู่นี
1: ้เป็นสนคมนะย้ำว่าทาง FM 99นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คู่นี้มันบรรยายไปจนต่อเวลาเลย
1: ถูกต้องอาผ่านไปทีนี้ไปคู่7โมงเช้าก็พี่โจยี
0: ่
1: เป็นไง
0: จริงๆคู่นี้นี่นะเราบอกไปแล้วนะว่าแบบโอ้โหสตอรี่นี่มันเยอะจริงๆนะครับแต่เรานี่เชียร์อังกฤษนะในฐานะที่เป็นญาติกัน
1: อุ้ยนะพี่เป็นญาติฝั่งไหนฮะ
0: คือดูฟุตบอลโลกมาเนี่ยนะพี่เจดนะคือ30 40ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเชียร์อังกฤษมากหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าเรารู้จักมากที่สุด
1: ใช่
0: อะไรแบบนั้นน่ะ
1: เราคุ้นเคย
0: แล้วก็พอที่คุยกับเจและท่านผู้ฟังไปช่วงแรกที่บอกว่าอยากให้อังกฤษได้ประตูจากจังหวะที่มันเกี่ยวข้องกับแฮนด์บอลสักนิดนึงถอนถอนคืน
1: ครับ
0: จากเม็กซิโกนี่แหละเม็กซิโกบอกผมเกี่ยวอะไรเนี่ย แต่ว่าคุณเป็นเจ้าบ้านเนี่ยช่วยหน่อย อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าอังกฤษก็ฟูลทีมนะพี่เจดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฟูลนะ
1: เดี๋ยวนะพี่นักชิงก็เล่นที่นี่ไหม
0: นัดชิงจะไปเล่นที่เมดไลฟ
1: ์อ๋อที่เมดไลฟ์ไปเล่นอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยถ้าเล่นที่นี่นะ
0: แ
1: ล้วเอาตามเส้นทางปิดเจออาร์เจนเนาะรอบชิงเห็นไหมมันจะมีสตอรี่ได้
0: เดี๋ยวอังกฤษจะเจออาร์เจนรอบรองดิ
1: อ๋อต้องรอบรองแล้วรอบรองเล่นที่นี่เปล่า
0: สมมตินะ
1: มีบ้างมีที่นี่ไหมอ๋อไม่แน่นะเนี่ย
0: ไม่มีแล้ว
1: เออ
0: รอบ8หรือรอบรองไปรอบชิงเนี่ยอเมริกาน่าจะเหมา
1: อเมริกาล้วน
0: อ๋อ
1: รอบรอง2นัดเล่นที่อเมริกาโอเคแอตแลนต้ากับเอลิงตันโอเค
0: แหมเจนี่เฮี้ยมโหดไปเราเยอะเลย
1: ไม่ผมพยายามจะหาสตอรี
0: ่สตอรี่ให้มันครบถ้วนนะแต่ว่าคืนนี้นี
1: ่สมบูรณ์มากเนี่ยเม็กซิโกพี
0: ่
1: ตัวไม่มีเจ็บไม่มีแบนเลย
0: สมบูรณ์ทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่รู้สึกว่าพร้อมแล้วเกินแล้วเขายังไม่เสียประตูอย่างที่เราทราบกันดี
1: เอลิกลีล่านี่เก่งมากตัวนี้เนี่ยผมก็ยังงงว่ามันเล่นในเม็กซิโกได้ยังไงวะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าโรโมโมรานี่นะแล้วก็คิโนเนสนี่ดาวซันโวซาอุดิโปรลีกนะครับกับสโมสรอัลคาซิยาเนี่ยต่อยง่ายว่ายิงมากกว่าโรนัลโดและเบนเซม่านะ ในลีกซาอุเนี่ยไหนจะมีราอูฮิมิเนสอัลวาราโดนี่ก็เล่นดี
0: ครับ
1: คู่เซนเตอร์แบ็กก็มอนเตสกับบาสเกส
0: อ
1: ันนี้คือเม็กซิโกอังกฤษอ่ะพี่โจอี้มองว่าเขาจะใช้ใคร
0: อังกฤษ
1: ซ้ายขวา
0: ตรงไหน
1: ผมว่าขวากับซ้ายอ่ะตัวรุกอ่ะ
0: เ
1: พราะตัวที่เหลือมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว
0: ซ้ายเนี่ยนะมาคัดแรดฟอร์ดกับ
1: นัทธิราแรดฟอร์ดไหมตัวจริง
0: ตัวจริงแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยมันต้องเป็นสำรองแล้วจะเล่นดีไม่รู้ทำไม
1: ไม่ดีทั้งคู
0: ่เล่นได้แหละแต่ขาดความ สม่ำเสมอ
1: เ
0: พราะฉะนั้นจากรูปการและรูปเกมนัดที่แล้วเนี่ยนะอยากจะให้กอร์ดอนลงก่อน
1: อาจจะเป็นกอร์ดอนใช่ไหม
0: แล้วทางขวานี่เอาบุกโยซาก้าแล้วกัน
1: เอาแต่ว่ามาดูแค่ที่เขาลงตลอดนะ
0: เขาเป็นใคร
1: เป็นลูกรักของดูเคิลมั้งดูทรงแล้วเนี่ย
0: แต่เราช่างดูแล้วชอบซาก้ากับกอร์ดอนอยากจะให้ลงขวาซ้ายซ้ายขวานะ
1: เพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ต้องเดาใจทูเคิลอ่ะ
0: ใช
1: ่ส่วนที่เหลือก็ไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าแบ็คขวามันโนชอยนะครับ
0: ครับ
1: นี่ถ้าตกรอบจะโดนด่าเรื่องแบ็คขวาเหมือนกันนะเนี่ย
0: เหรอ
1: ไม่เอาเทรนด์มาไงค
0: ือ
1: คุณไม่มีแบ็คขวาอาชีพอ่ะ
0: ใช่เขาใช้ใครเจสเปนเหรอ
1: ต้องใช้สเปนน่ะไปเล่นเพราะว่าซ้ายยังไงก็นิโก้ไงพี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมคู่เซ็นเตอร์ก็ผมว่าคอนซ่าชั่วโมงนี้ดีกว่าสโตนในแง่ความแข็งแรงเนาะ
0: ใช่
1: สภาพร่างกายน่าจะยืนกับเกอี
0: สโตนนี่ไปสำรองซะมากกว่าครับ
1: แล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางนี่ก็ไม่ต้องห่วงไรส์กับแอนเดอร์สันนี่แน่นอน
0: ดูแลแน่นอนแดนกลางไปจนถึงหน้าจูดเบลลิงแฮม
1: จูดเคนเนี่ยแน่ๆ
0: อย่างเงี้ย
1: อ
0: ยู่ที่ซ้ายขวาอย่างที่พี่เจตถามมาเนี่ยนะเดี๋ยวพี่เจตเห็นมันผมปะล่ะหรือต้องให้อย่าให้แรดฟอร์ดเอาประสบการณ์
1: ไม่ผมว่าในมุมที่เขาเลือกมาดูเก้เนี่ยอาจจะมองเกมรับด้วย
0: ครับ
1: มาดูเก้อาจจะเล่นเกมรับดีกว่าซาก้าในมุมทูเคิลนะ
0: เออ
1: แต่เพียงแต่ว่าผมว่าเกมอย่างเงี้ยมันอังกฤษก็ต้อง

0: อุ่นเครื่อง2010อังกฤษชนะ 3-1
1: โอ้โห
0: อ่ะ
1: ไม่ได้เจอกันนานมากละ
0: มองยังไง
1: เกมนี้อย่างที่เรียนไปนะครับอังกฤษนี่เหมือนกับญาติของเรานะเจอเม็กซิโกนี่สภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยคงจะเป็นรองนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนี่ดูเม็กซิโกก็จะดูดีกว่านะต่อเวลาอีกสักครู่ได้ไหม
0: อุ๊ยอุ๊ยต่อเวลาต่อเวลาน
1: ี่
0: ต
1: ่
0: อเวลานี่ต้องให้คลื่นให้ป๋าพิสุเทพนี่ต้องดูคิวไว้ล่วงหน้าเลยนะ
1: เออใช
0: ่ถ้าเกิดถ้าต่อเวลานี่ไปจบนู่นเลยนะ10โมงเลยนะถ้าดวลจุดโทษด้วยเนี่ยมี10โมงนะ
1: ดูสิ
0: มันจะกินเวลารายการอื่นเปล่า
1: เออแต่ทำยังไงได้ล่ะ
0: อ่ะสูสี
1: สูสีสูสี
0: เอาเป็นว่าเป็นฟุตบอลโลก2คู่ที่ถ้าต่อเวลาทั้ง2คู่ก็ไม่แปลก
1: ครับแต่ว่าไม่ที่สำคัญคือไม่ดูไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ฟุตบอลโลกเนี่ยนะถ่ายทอดกีฬาเนี่ยท่านต้องดูสดนะครับดูไฮไลท์ดูเทปรีรันนี่มันไม่ได้มีความหมายเลย
0: ไม่สะใจ
1: มันไม่ได้เลยนะครับดึกดื่นค่ำคืนยังไงเนี่ยก็วางแผนให้ดี
0: ครับ
1: นะ
0: น่าจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: นั่นคือเรื่องราวฟุตบอลโลกนะครับก
1: ็
0: ย้ำว่าเดี๋ยวคู่เมสซี่อังกฤษเนี่ยเป็นพอสุเทพแล้วก็ป๋าแป๊ะ
1: 7โมงเช้านะครับ
0: รับหน้าที่บรรยายทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องที่ไม่ใช่บอลโลกเนี่ยผมว่าประเด็นเยอร์เก้นคล็อปนี่คนก็พูดถึงเยอะนะ
1: เออใช่
0: พี่โยยี่มองในการที่แม่ก็สุดท้ายก็เหมือนรอเยอรมันเหมือนกันนะ
1: รออยู
0: ่
1: รอ
0: มันก็สุกงอมอะ
1: รอโทรมาใช่ป่ะ
0: เออผมว่าคนก็คิดถึงเนาะ
1: ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามองตัวไปแล้วนี่ก็หาได้ยากจริงๆที่ใครจะมารับงานต่อผมพูดไปทีนึงแล้วนะพี่เจตนะเยอรมันเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจฟุตบอลโลกมานะแชมป์โลก4สมัยตอนนี้แผ่วแล้ว
0: ใช
1: ่ตกรอบแรกมา2ครั้งนะครับรอบนี้เข้ารอบน็อกได้จริงก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่
0: ครับ
1: ดูไปแล้วนะเยอรมันกับอิตาลีเนี่ยเริ่มจะถดถอยแล้วจากความเป็นมหาอำนาจฟุตบอลตอนนี้เป็นฝรั่งเศสกับสเปนที่
0: จะขึ้นมาม
1: ันเปลี่ยนผ่านเข้ามา
0: ใช
1: ่นี่
0: คณะในยุโรปนะ
1: ในความรู้สึกของเราที่เป็นอย่างนี้นะในการดูฟุตบอลโลกมานะถ้าเยอรมันไม่ทำอะไรเหมือนเขาเคยตกรอบแรกยูโรมาไงแล้วก็พยายามทำใหม่จนกระทั่งได้มาเป็นแชมป์โลก2014หลังจากนั้นมานี่12ปีแล
0: ้วไม่น่าเชื่อนะ
1: ถดถอยลงไปถดถอยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเจอร์เก้นคล็อปมาก็ไม่เลว
0: ก็ล่าสุดก็คล็อปก็ต้องลาออกจากเรดบูลนะครับตามกฎเขาแล้วก็น่าจะเริ่มที่ยูโรก่อนเลยเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะยูโรอีก2ปีข้างหน้า
1: เพราะจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวก็ว่าไปที่ยูโรรอบคัดเลือกที่จะเล่นกันต่อไปเลย
0: ครับ
1: นี่ก็เยอรมันกับอิตาลีนะอย่างที่บอกถ้าท่านถดถอยไปเนี่ยท่านจะถูกแทนที
0: ่
1: จากสเปนกับฝรั่งเศสซึ่งท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับผมไหมล่ะว่ามันกลายเป็นว่าเนี่ยแชมป์โลก4สมัยทั้งคู่นะ
0: ใช่ใช
1: ่เริ่มมาอยู่ท้ายแถวแล้ว
0: อิตาลีนี่หนักกว่าเลยพี
1: ่หนักใช่ไหมล่ะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ผมต้องตามตัวป๋ายาวเนี่ยมาคุยกับผม
0: เนี่ยบอลโลก3สมัยได้ยังไง
1: มันแย่มันแย่
0: แล้วไม่ได้มาในยุคที่48ทีมด้วยนะ
1: ถึงบอกว่าถ้าท่านอยู่เฉยเฉยเนี่ยท่านจะตกใจว่าเช้าตื่นขึ้นมาท่านจะไปอยู่ท้ายแถวมันเกิดขึ้นกับอิตาลีแล้วแล้วเยอรมันเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรนะจะตามอิตาลี
0: แล้วมันแปลกแต่อิตาลีมันแปลกตรงที่มันกระโดดมาได้แชมป์ยูโรได้ไงพี
1: ่มีแทรกมา
0: 2021อ่ะ
1: ใช่
0: อะไรวะงงมากเลยอ่ะ
1: โอ้นี่ถ้าไม่ได้นะ
0: เ
1: หงากว่านี้อีก
0: ผมยังจำได้เลยปีนั้นนี่อยู่ดีมาเป็นแชมป์ยูโร
1: เอาผมรู้ละได้เพราะอะไร
0: เพราะชิงอังกฤษ
1: อังกฤษเขาไม่เอา
0: อังกฤษนำก่อนด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ลูกชอหรือไงเนี่ย
1: ลูกชอ
0: จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยแบ็คขวาเปิดให้แบ็คซ้ายอ
1: ่
0: ะตอนนั้นขวาเป็นเดี๋ยวนะ
1: ใครวะ
0: ไม่ใช่ไคล์วอล์กเกอร์
1: อ
0: ่ะใครนะเดี๋ยวนะแบ็คขวาอ้าว
1: ไม่ใช่ทิปเปียใช่ไหม
0: เปิดทิปเปีย
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่สิทิปเปียเปิดให้ลูกช
1: อ
0: แล้วลูกชอยิงขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมอ่ะอังกฤษมาแล้วเว้ยเอาใครเป็นแฟนอังกฤษเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่เคยได้แชมป์ยูโรอ่ะอะไรอิตาลีมาเฉย
1: เนี่ยถ้าพี่เจถามว่าอิตาลีได้ยังไงนะ
0: เ
1: พราะอังกฤษเขาไม่เอา
0: เออ
1: แล้วสิ่งแวดล้อมดีกว่าทุกอย่างนะเล่นในบ้านตั้งกี่นัดอ่ะ
0: คือหลายคนอ่ะคิดถึงอิตาลีเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะถ้าอิตาลีหลุดมารอบสุดท้ายอ่ะพี
1: ่
0: แล้วหลุดเข้าน็อกเอาท์อ่ะ
1: อย่ามองข้าม
0: เนี่ยแต่ว่าอิตาลีบอกงั้นก็ไม่ไปเลยแล้วกันโอ้สงสารป๋ามากเลยเนี่ย
1: เห็นไหมผมเนี่ยต้องตามตัวค
0: ุ
1: ณสุริยะคุณธำรงเนี่ยมาปรับทุกกันหน่อยได้ไหมอันนี้ผมซื้อเสื้ออิตาลีมาตวงนะยูโรครั้งที่แล้วนะอ
0: ิ
1: ตาลีนะตัวนั้นเดี๋ยวใส่มาคุยกับป๋ายาวเดียวเว้ยยังหาตัวป๋ายาวไม่เจอเลยเดี๋ยวรออยู่นะพี่ป๋านะ
0: น่าจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: นี้เดี๋ยวเราก็ไปเก็บข้อความหน่อยพี่โจ

0: เดี๋ยวนะเนี่ยที่บอกว่าปารากวัยเล่นบอลโบราณ
1: อะไรวะเนี่ย
0: เดี๋ยวกูรู้ฟังนะเขากำลัง
1: จะยิงจุดโทษ
0: ปั่นป่วนคนเยอะยิงจุดโทษตอนนั้นเป็นเดมเบเล่เนี่ยก็ถือบอลอยู่ก็มาลุมล้อไม่ให้ยิงทำลายสมาธิต่างๆเอาสตั๊ดนี่ไปเหยียบตรงพื้นที่วางบอลด้วยให้มันขุกขะ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันรู้ทันนะพี่อย่างไอ้แท็กติกยิงจุดโทษพี่จำเบลเยียมได้ไหมที่คู่นั้น
0: อ
1: ะลูกากูเอาบอลไปถือไง
0: ถือไว้ก่อน
1: ปรากฏฟีหลอกแม้กระทั่งฟีฟ่
0: า
1: ตอนจะยิงอะขึ้นกราฟิกที่ผมภาคอ่ะลูกากู5ครั้งหลังสุด
0: ยิงเท่าไหร
1: ่ปรากฏตัดมาอีกทีเป็นติดิมันเนี่ยแบบน
0: ั้
1: นเนี่ยแล้วเป็นเอ็มบัปเป
0: ้ถูกที่บอกว่าม
1: ันต้องซ้อนแท็กติก
0: ที่บอกว่าปารากวัยใช้วิธีโบราณนะคือว่าไปเหยียบให้มันขุกขาให้มัน
1: โอ้โ
0: หนี่คุณทำขนาดนี้เลยเหรอคุณโลกทั้งโลกนี้ก็เห็นหมดแล้วว่าคุณทำอะไรแต่คุณเลือกวิธีแบบน
1: ี
0: ้ก่อนที่เอ็มบัปเป้จะเข้ามายิงตอนนั้นติดิมันก็
1: เหมือนกัน
0: ยิงจุดโทษดีมากเลยนะลูกนั้นโหยิง
1: ไปเก็บข้อความส่งท้ายนะครับ
0: บ
1: อกว่าคุณเจดเดี๋ยวจะโดนอ่านนี่อ่านไปแล้วป้าหนูไม่ยอมในบ้านแดงคุณไอเรียกว่าทวดเจดอุ้ยเหรอฮะพี่ผมขอรางวัลเล็กฟุตบอลมินิ3ลูก
0: อ๋อ
1: เขาแจกในช่วงที่บรรยายถูกไหม
0: ต้องมาร่วมสนุกกับการบรรยายนะแล้วก็ทายเขามีคำถามให
1: ้
0: ทายมาแล้วมีคำตอบลำดับที่เท่าไหร่จะสุ่มให้ท่านได้นะครับ
1: ถ้าเนมายังเรียกมานั่งเฉยๆได้เมซี่ก็มาได้อีกผมเชื่ออย่างนั้นนะ มิยาบิเล่นได้เนียนตาจริง
0: ๆอุ้ยไปมิยาบิซะแล้ว
1: อ๋อนี่นอนดูบนเตียงด้วยเหร
0: อ
1: บราซิลนอร์เวย์สถิติการในบอลโลกนอร์เวย์ไม่แพ้คืนนี้น่าลุ้นนะครับจากคุณหงไฮเวย์ก็อย่างที่บอกไปฟอง98เน
0: า
1: ะ
0: ครับต่อเวลาไหมล่ะ
1: อยากให้อิหร่านได้จัดบอลโลกมั่งก็รอติดตาม
0: สถานการณ์อะไรมันเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: ประเทศในเอเชียหลายชาติก็มีศักยภาพนะครับ
1: บอกว่าไปดูทางออนไลน์หน่อยนะครับคุณชาวนานคุณชุดาทิพย์บอกว่าจะอวสานเจ้าภาพไมล์ออกแคนาดาล่วงไป1ใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูไง
0: เ
1: ม็กซิโกกับสหรัฐเนาะ
0: ครับ
1: ครอปตกลงรับงานทีมชาติเยอรมันถูกต้องนะครับคุณเวียสุบิรบอกว่าเข้าขากันดีครับคู่นี้ขอบคุณครับคุณอนนท์บอกว่าฟุตบอลโลกใกล้จะจบแล้วแมนยูได้แข่งมาบ้างหรือยัง โอ้ตายแล้วนะฮะ
0: ก็โตนาลี่เขาไม่เอานี่เขาไปอยู่สเปอร์เนี่ย
1: ช่วงนี้ก็ต้องสเปอร์888นะฮะ
0: แล้ว
1: รวยแล้วเดิน ไปดูเสื้อเยอรมันมาแล้วสวยดีครับ ชุดเยือนปีนี้อังกฤษต้องมาแล้วครับดีทุกตำแหน่งอังกฤษจริงๆก็มันก็น่าจะมาหลายรอบแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูผลนี้นะครับแล้วก็ทาง YouTube บ้างผมแฟนแมนยูแต่ทำไมชอบฮาลันก็ยังไงก็ไม่รู้ประมาณนี้คุณยุทธได้มาภาคบ้างไหมครับมีไหมพี่โยอี้ยุทธมาบ้างไหม
0: พี่ยุทธชัยเนี่ยนะไม่ค่อยได้เห็นนะบางๆแล้วกันไม่น่ายังไม่น่ามา
1: แล้วก็คุณโทมารันบอกว่า F2 จบแล้วนะครับเติ้ลจบอันดับ10ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับ
1: น้องเติ้ลจบอันดับ10นะครับบอกว่าพี่โจอี้ไม่อวยน้องแปลว่าอะไรอวยพี่เจ๋งเหรออ
0: วยใครอ่ะ
1: อวยใครอ่ะ
0: แล้วอวยทุกคนเลย
1: แต่สนามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณนี
0: ้จริงนะอากาศเบาบางอย่างที่ว่านะ
1: สิโคได้เปรียบ
0: ใช้คำนี้นะอากาศเบาบาง
1: วันนี้น่าจะครบถ้วนนะ
0: 3
1: ชั่วโมงเต็มๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อ FM 99ไม่แน่ว่าใครจะมานะฮะ
0: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูฟุตบอลโลกอย่างสนุกสนานนะครับ
1: วัน
0: นี้มาถึงรอบไหนแล้วเนี่ย16ใช่ไหม
1: ใช่
0: แหมใกล้ละที่จะได้เห็นหน้าค่าตาแชมป์โลกนะครับ
1: เวอร์ชั่นดับเบิ้ลจอนะครับพี่โจอี้ผมเจตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มาแล้ว19:09 น.นะครับนัดที่นายไลท์บอลโลนะครับในช่วงแรกครับของวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับคุณพี่แป๊กนะฮะปุณพัฒน์ใจมีอารีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เราเริ่มต้นด้วยเพลงฟุตบอลโลกที่บราซิลครับพิตบูนี่ศิลปินที่ชอบใส่เกงรัดเกงสั้นๆสีขาวๆรัดเหลือเกินนะฮะก็ไม่รู้พกอะไรเข้าไปหรือเปล่าม
1: ีไหม
0: มันจะพกอะไรพกชุดไฟฉายขึ้นไปไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ผู้หญิงที่ชากิล่าป่ะ
0: เป็นเจเนฟเฟอร์เจโร
1: อ
0: ๋
1: อเจโร
0: เจเนฟเฟอร์โลเปส
1: ที่มาคร
0: ับร้องด้วยกันนะครับเป็นเพลงฟุตบอลโลกนะครับในปี2014ครับ VR1 หรือว่าโอเลโอล่า
1: ที่บราซิล
0: ที่บราซิลเราเปิดเพลงนี้เพราะว่าวันนี้บราซิลจะลงสนามแล้ว
1: ครับ
0: เจอกับนอร์เวย์เวลา
1: ตีสาม
0: หรือตีสอง
1: ตีสามวันนี
0: ้ตีสามโอเคจำไม่ได้
1: คือน่าดูมากเลยวันนี
0: ้
1: สองคู่เลย
0: โอ้โหสองคู่น่าดูสุดๆเลย
1: นะครับคู่ตีสามนี่เป็นบราซิลกับนอร์เวย
0: ์ครับ
1: คู่เจ็ดโมงเช้าอังกฤษกับเจ้าภาพเม็กซิโก
0: ยืนยันว่าไม่มีการ
1: ไม่
0: เล
1: ื่อ
0: นไม่เลื่อนนะ
1: ไม่อ๋อไม่เลื่อน
0: ไม่เลื่อน
1: เพราะว่าตอนนี้อย่างเกมคู่อังกฤษมันมี
0: ครับ
1: มีกระแสนะ
0: ไ
1: ม่ใช่กระแสเลยเป็นข่าวเลยแหละนะครับว่ามันมีแนวโน้มนะครับกรมอุตุของทางสหรัฐเขาอาจจะแบบเสี่ยงฝนฟ้าเนาะ
0: ใช่
1: ฟ้าแลบฟ้าผ่าเลยก็ว่ากันไปแหละ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกมเนี่ยมันเกิดการเกิดเลื่อนหรือแบบล่าช้าอะไรยังไงก็ตามแต
0: ่
1: นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็เป็นเกมที่ต้องจับต้องเฝ้าระวัง
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าแล้วก็รวมทั้งอังกฤษและเม็กซิโกเนี่ยคือเหมือนประท้วงว่าถ้าเลื่อนไปเนี่ยมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนบางทบทวนการเดินทางการวางแผนของนักเตะเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก
1: ็
0: แฟนบอลด้วย
1: ในเกมต่อไป
0: เอาแฟนบอลบางครั้งส่วนหน้าถ้าเช็คเอาท์พี
1: ่ครับ
0: เช็คเอาท์ส่วนยังไม่เช็คเอาท์ออกทำไง
1: แล้วยังไม่ได้ดูเลย
0: ยังไม่ได้ดู
1: ที่ออสเตรีย
0: จองโรงแรมพักอีก1 คืนทำไมลำบากอีก
1: วุ่นวาย
0: วุ่นวายนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันก็นึกถึงตอนที่อิหร่านพยายามจะขอเลื่อนเนาะจะขอย้ายเนาะ
0: ไม่ได้นะ
1: คือมันมีปัญหาเยอะเนาะในตอนแรกก่อนที่ฟุตบอล

0: เราจะเริ่มต้นนะคือ
1: ใน
0: เรื่องของการเนี่ยการเดินทางการขนส่งเรื่องของการจัดการต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับสรุปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ระหว่างเกมไม่แน
1: ่
0: นะครับระหว่างเกมไม่รู้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับฟ้าผ่าหรือฟ้าอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ในรัศมีเนาะเท่าไหร่8กิโลหรือเท่าไหร่
1: ใช
0: ่30นาที
1: ก็เหมือนที่ฟิลาเดลเฟียพี่
0: นะฮะ
1: ครับ
0: น่าดู
1: ยืนยันว่าไม่เลื่อนนะนะครับเกมในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะเมื่อสักครู่ก็คงจะคุยกันบ้างพอสมควรแล้วในรายการ Sport Guide Weekend นะครับเป็นพี่เจฟและก็พี่โจอี
0: ้
1: 2จอ2จอ
0: ใช่
1: นะครับ
0: คุยกันแต่เรื่องอะไรไม่รู้แก่ๆอะไรหรือ
1: เปล่ามีแค่ต่อกับจอนะครับโอ้เอาสักเก่าเลยนะครับมีแค่ต่อกับจอ
0: เราจะแก่ด้วยไม่ได
1: ้นะเอ้ยเรายังเราไม่ถึงหลักเราหลักสี่ไปปลายอยู
0: ่เราห้าม
1: ยังไม่ออกยังไม่ออกนะเขายังไม่ออกสะพานใหม่ไอ้เพื่อนยังไม่ออกวิภาวดีรังสิตยังฮะ
0: ยังไม่ถึง
1: ยังอยู่หลักสี่อยู
0: ่ยังไม่ถึงนะ
1: เราไม่ยอมไปง่ายๆนะฮะเราอยู่แถวใกล้ๆสะพานใหม่ก่อนดิ
0: รถติดอยู
1: ่รถติดอยู่ช่วงนี้ตอนนั้นเขาทำถนนใหม่ด้วยไอ้บีเขาตัดไปมีอะไรถนนแล้วนะแต่ตัดใหม่อ่ะผมไม่ได้ไปนาน
0: มี
1: สะพานใหม่เดี๋ยวก่อนผมก็เรียนแถวนั้นไง
0: เป็นประหลโยธิน
1: อืม
0: แต่เขาตัดเสร็จแล้ว
1: ตัดนานแล้วใช่ไหม
0: เขาตัดเสร็จแล้วแต่ตอนที่สี่ใช่ไหม
1: เ
0: ขาตัดเสร็จแล้ว
1: แต่ก่อนไม่มี
0: ใช่
1: จำได้ไม่มี
0: ไม่มี
1: ตัดใหม่โหแล้วถนน
0: ม
1: ี
0: ก็วิ่งสะดวกขึ้น
1: มีสะดวกขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: เราจะถึงหลักสี่เร็วขึ้น
1: โอ้โหเรียบร้อยเอาเข้ามาคุยกับผมและพี่แป๊กได้เลยครับ4689899แล้วก็ทางต่อนะ TikTok ของเรานะครับบ้านแดงบ้านดำนะบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงนะครับทาง FB บ้านฟ้านะแล้วก็ทาง YT นะครับบ้านแดงแล้วก็ต่อบ้านดำนะครับ
0: อ้
1: าวก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้สบายๆแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกเดี๋ยวเข้าบ้านกันได้มั้ยเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยดูไฮไลท์ปารากวัยกับฝรั่งเศสทางโมโนพี่
0: ครับนี่ก็เทปเต็มมาให้ดูนะ
1: ผมชอบผู้ชายที่ชื่อกาลันซ่ามากเลยอ่ะ
0: หมายเลข23
1: ครับ
0: นะครับผู้โดดเด่น
1: ก็ถ้ามีเหลืองที่ไหนนะฮะต้องมีเขาที่นั่น
0: ต้องมีเขาที่นั่น
1: ครับ
0: แต่เขาไม่โดน
1: แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเล่นหนักเหมือนกันนะปารากวัยเล่น
0: โดนว่าเยอะเลยนะครับแทบจะ 100% น่ะน่าจะมีคนเดียวที่ไม่ว่าก็คือกอยโคเชีย
1: ครับ
0: ผมไปอ่านข่าวมา
1: เหรออ
0: ะไรครับกอยโคเชียชื่อหน้าเขาชื่ออะไรโกเจน
1: อ๋อโกเจนเซโกกอยโคเชียที่เซฟจุดโทษตอนรอบปี90แล้วเหรออ
0: ันนี้ออกมาว่าออกมาว่าไอ้เปเป้คือชนะแล้วทำนู่นนั่นนี่ดูเยอะดูหยิ่งดูนั่นนี
1: ่
0: เขาจะจับมือก็ไม่ให้เขาจับเห็นไหม
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อนะครับแต่ที่เหลือ 99% นี่ว่าปารากวัยหมด
1: ครับ
0: โอ้โหเลตุเป้นะแล้วคุณเจ๋งได้ดูไหม
1: ดู
0: สดไหม
1: ดูเมื่อวานนี้ก็มาดูแล้วก็มาอยู่กับยองแล้วก็บอมเนี่ยมาเช็คมุกว่ามุกเป็นไงมุกผ่านไหมอะไรเงี้ย
0: ครับเมื่อวานนี้เป็นหน้าที่ของบอมหยอง
1: บอมหยองเข้ามาว่าม ุกผ่านหรือเปล่าก ติกากติกาเกติเป็ดกตินกอะไรเนี้ยชอบเล่นกันเลย
0: เป๊ะไหม
1: ฮาไหมอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้กติกาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าปารากวัยไม่โดนไปเหลืองเลย
1: ปารากวัยเนี่ยเป็นทีมที
0: ่
1: ชอบเขามีอะไรกับวีอาร์แล้วเปล่าพี่นัดแรกเจ้ามิเกล
0: ม
1: ารอนโดนใบเหลืองเพราะว่าไปลากตัวเขาใส่คู่แข่งใช่ไหมล่ะนัดที่สอง
0: ป้องปาก
1: ป้องปากอันนี้วีอาร์เช่นกัน
0: อเมรอนเหมือนกัน
1: แล้วก็นัดที่เจอเยอรมันเนี่ยพี่ที่จำได้ไหมจนเดินทางทาที่หมกเข้าไปแล้วแล้วก็ต้าวัวเดมาเอาตอนไปรบกวนออร์โดกิโอยาเนี่ยประตูของปารากวัยอ่ะเหมือนไปรบกวนแล้วก็ไปป้องกันไม่ให้ประตูได้ออกมาตัดบอล
0: คือยืน
1: อันนี้ก็วีอาร์นะ
0: บังไว้
1: ใช่วันนั้นก็ VR นะนี่เป็นอะไรกับ VR หรือเปล่าพี่ไอ้ปารากวัยเนี่ย
0: จุดโทษด้วย
1: แล้วว
0: ันนี้ก็มา VR อีก
1: ใช่
0: นะครับ
1: VR จุดโทษอีก
0: จุดโทษด้วย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งหลายคนก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ด่ากรรมการแล้วโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ไม่เป่านะครับถ้าไม่ใช่ VR ฝรั่งเศสก็จะไม่ได้จุดโทษ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นประตูชัยด้วยนะครับได้มาจากจุดโทษของเอ็มบัปเป้นะครับนาที70
1: คิเลียนเอ็มบัปเป้นะ
0: 7ลูกนะ
1: โอ้โหสุดยอดนะพี่นะ
0: คือเอ็มบัปเป้พูดง่ายๆคือทำลายสถิติยิงตลอดการของเมสซี่แน่ๆ
1: คร
0: ับ นะครับเพราะว่าตามอยู่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับเมสซี่ได้20ลูกแล้วมั้ง
1: ใช่
0: นั่นแหละ
1: ก็โอ้โหมาคราวนี้ทีมปารากวัยนะใช้วีอาร์เนี่ยโคตรคุ้มเลยพี่
0: ใช้คุ้มหมด
1: คุ้มมาก
0: นะครับเข้าทางตัวเองก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่รอด
1: ไม่รอดแต่ว่าจังหวะนั้นก็ทริปนัมเบอร์8เขาไม่เท็จฟาว
0: พูดแต่สิทธิ์อุสเบก
1: อะไรว่ากันไปนะ
0: ฟาวได้กรอบเกตโทษ
1: ฟาวได้กรอบเกตโทษทิปปิ้งอะไรสักอย่างก็ว่าไปฮะ
0: ใส่ดูเอ้นะ
1: ใส่ดูเอ้ก็จุดโทษชัดเจน
0: ครับผม
1: แต่ว่านักเตะของปารากวัยก็ บางจังหวัดก็ไม่น่าเล่นจริงนะไม่ได้ว่านะคือจังหวัดที่พุทธศิลป์กำลังขันลังอยู่ใช่ไหมล่ะเบอร์สองครับพี่เอาเท้าเนี่ยไปสกิดบริเวณจุดโทษเนี่ย
0: ไปเคลียร์
1: เคลียร์ยอดย่าเคลียร์บริเวณ
0: ตรงจุดโทษนะ
1: ปูนที่โรยตรงจุดโทษอ่ะ
0: คือไปทำลายพื้นสนามตรงนั้น
1: พื้นสนามให้มันแบบมีหลุมมีผูกขาดที่หนึ่งนะดีนะที่เนี่ยมันเอ๊ะอะไรเบาอะไรวิววะครับลมมันทำไมพัดขาหน้าแข้งแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเหร
0: อ
1: ก็เลยฟ้องเลย
0: ฮะ
1: โอ้
0: โหมันโดนว่าเยอะเลยนะครับโดนว่าเยอะมากๆนะครับปาราไกวนะครับหลังจากจบซึ่งผมว่าแฟนๆท่านผู้ฟังก็น่าจะพอทราบไปแล้วน่าจะคุยกันทั้งวันแหละนะครับแต่ว่าก็โอ้โหคือถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นไมก้าดิชาร์หรือเปล่าไมก้าดิชาร์เขาก็ว่านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็พูดในลักษณะที่ว่าปาราไกวอ่ะคือปารากวัยมันดีกว่านี
1: ้
0: พูดกันง่ายๆอ่ะนะไม่ควรจะต้องเล่นแบบนี้นะครับคือผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเนาะนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นต้องเล่นแบบโอ้โหพูดง่ายคือแบบดาร์กอาร์ตนะครับสกปรกขนาดนี
1: ้ก็มีเอ็มเป้ก็บอกนะว่าถ้าปารากวัยนะครับอยากจะเล่นแบบเดนติเพลย์พี่หรือว่าเล่นสกปรกนะเราก็เล่นได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าให้แบบคือถลายหัวไปเราก็บอกว่าคุณก็ถลายหัวไปเช่นกันประมาณนี้ฮะ
0: ถลายหัวไประ
1: ยะแชร์ขี้ก็ว่าปรากวัยเนี่ยจะสามารถทำฟาได้ถึง30ครั้งนะพี่โดยไม่โดนไปเหลืองเลย ใช่ไหม
0: แต่สถิติข้อมูลขึ้นมา10กว่าครั้ง
1: ครับ
0: 13 14ครั้งนะครับไม่นับรวมที่ไม่โดนฟาวที่ไม่โดนจับฟาว
1: ครับ
0: นะครับนั่นแหละแล้วก็ไม่โดนไปเหลืองเลย
1: แต่ว่าเล่นหนักมีจังหวะหนึ่งพี่ที่ไปสับโศกพี่จังหวะนั้นน่าจะใบแดงนะ
0: ใส่ใครนะชูกุนเด้
1: ไปสับใส่เอ็มบัปเป
0: ้เอ็มบัปเป้อ๋อที่ไปลิกแฟร์เหรอที่เขาบอก
1: ที่ไปอยู่ๆก็สับไงไอ้ก็ไอ้นี่แหละฮะไอ
0: ้เบอร์23อ่ะ
1: 23อ่ะ
0: อะไรกับอะไรกับซาร่าสักอย่างนึงแหละนั่นแหละ
1: ครับ
0: เขาบอกลิกแฟร์
1: ลาซาไอ้คนนั้นอ่ะโอ้โหก็ไปสับจู่ๆก็วิ่งสับ
0: ไปตีหน้าอกเขาเนาะ
1: ตีหน้าอกเขาอ่ะ
0: เออ
1: ซึ่งให้ไปแดงได้แต
0: ่ก็ให้ได้
1: วีอาร์กับไม่ทักงงเลย
0: ใช่
1: ผู้ตัดสินจากอุซเบกิสถานนะครับ
0: อุซเบกิสถานก็โดนเยอะ
1: ก็ถูกจ่ายเยอะนะพี
0: ่
1: ที่ไม่ให้ใบเหลืองกับปารากวัยเลยกลับกลายเป็นฝั่งของฝรั่งเศสที่ได้ใบเหลืองถึง3ใบพี่ก็หนึ่งไม่ได้เลย
0: ก็หนึ่งในนั้นก็คือโอดิเซ
1: ่ครับ
0: โอดิเซ่ที่โดนเตะนั่นแหละไปโวยวายมาแล้วก็อะไรนะที่เบอร์23อีกแล้ว
1: กาลาซา
0: ที่ไปทำท่าเหมือนกับตัวเองโดนโอดิเซ่ทำร้ายอ่ะแล้วก็ล้มลงไป
1: ครับ
0: เป็นโอดิเซ่ที่โดนนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ตลกดี
1: ไม่โดนไปเหลืองเลยพี่ผู้ชินโดนวิจารณ์โอ้สงสัยไม่ได้ตัดสินต่อแล้วมั้ง
0: ก็ถูกก็มีสิทธิ์แหละ
1: ผมว่านะ
0: เขามีรีวิวอยู่แล้วเนาะ
1: ผู้ตัดสินโดนแน่นอนฮะ
0: รีวิวการทำงาน
1: ไอ้อิลกิชตันตาเซฟของอุซเบกิสถานโดนพี
0: ่ครับ
1: โดนส่งกลับเรียบร้อย
0: แ
1: ต่แค่นี้แหละ
0: ไม่น่ารอด
1: ไม่รอดนะครับ
0: เราดูเทปอยู่นะนะครับช่วงประมาณสัก
1: นี่ไง
0: ช่วงที่เวลาบาดเจ็บแล้วอยู่จนจบเกมเลย
1: เรียกว่าเพลย์ที่
0: ดูเข้าสายนี่ว่าด่าโอริเซ่ด้วยครับเสียไปก่อนดูแต่ละลูกปาบ
1: ครับ
0: นี่โค้ชครับโค้ช
1: เนสเตอร์โรนัลโซ่ป่ะ
0: โค้ชเขาชื่ออะไรนะ
1: ชาวเจนตายเนสเตอร์โรนัลโซ
0: ่ก็ไม่รู้สอนลูกทีมมาอย่างไรเหมือนกันนะนั่นแหละ
1: โอ้ยกุสตาโฟอัลฟาโร่
0: ชื่ออะไรครับกุสตาโฟอัลวาโรอัลฟาโร
1: ่นี่ของเอออาร์เจนตินาโรนัลโซ่มันขอเอวาดอร์เฮ้ยเลือกโคลอมเบียเฮ้ยเอวาดอร์มันไอ้บาคาเซเซ่ใช่พี่
0: เอวาดอร์เนี่ยโคลอมเบีย
1: โรนัลโซ่เด็กโคลอมเบียเพราะโค้ชชาวเจนตายก็ขายดีนะ
0: ขายดี
1: เบลซ่าอีกพี
0: ่เบลซ่า
1: เบลซ่าของทุกวัยไง
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็ไปแบบทิ้งบอมไว้
1: คงตกงานแล้วแหละ
0: ไปแบบทิ้งบอมเลย
1: ครับ
0: นะครับทิ้งบอมเอาไว้เยอะแยะนะครับหลังเกมก็มีประเด็นที่เอ็มบัปเป้ไม่สนใจใยดีผู้สัมประตูอ่ะนะครับไอ้กิล
1: ออร์เรดกิล
0: นะครับที่จะมาขอจับมือเนาะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ใครก็จะไปจับด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ออร์เรดกิลเป็นคนที่พอโอเคเขาน่ารักนะ
0: เขาก็ไม่ได้มีเรื่องกับใคร
1: เขาไม่ได้มีเรื่องกับใคร
0: เขาเป็นผู้สัมประตู
1: เขามีเรื่องราวโมเมนต์ดีๆก็คือเขาเคยประมูลเสื้อตอนยูชุดยู20มั้ย
0: ฮะ
1: เขาติดทีมชาติยูจนเขาประมูลเสื้อเพื่อจะดูแลลูกของเขาอะไรอย่างนี้ได้มีคนประมูลไปด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็โดนไปด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่ามันนั้นมีจังหวะที่ไปโยนบอลใส่หลังของเอ็มบัปเป
1: ้ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้ไปเควี้ยงใส่นะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับแบบโยนบอลไปโดนหลังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็มีประเด็นเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะโอ้เยอะแยะไปหมดเลย
1: โอ้แต่ปัตตาไวผมว่าถ้าเล่นเล่นแบบไม่ฟาวจุกจิกหรือว่าไม่อย่างนั้นผมว่าก็เนาะมันจะดีกว่านี้เนาะ
0: ก็สู้ได
1: ้สู้ได
0: ้มันถึงรอบนี้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็นะครับตกรอบไปพร้อมกับเสียงผู้ภาษาชาวบ้านเสียงกลด่าแหละนะครับสำหรับทางปารากวัย
1: แต่เอ็มบัปเป้เนี่ยก็มีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้พี
0: ่
1: ทำไปแล้ว7ประตูและ2แอสซิสต
0: ์
1: บอกว่าถ้าคุณยิงผมก็ยิงเอ๊ะเหมือนสถานการณ์เรากับใครบางชาติอะไรพี่นะครับผมคุณมาผมหนักใส่ผมก็หนักใส่คืนนะฮะถ้ามาตำนัดก็ไปเจอกันนัดชิงนะฝรั่งเศสอยู่สายบน
0: กับอาเจน
1: อาเจนอยู่สายล่างอาเจนเดี๋ยวจะลงสนาม
0: ครับ
1: ในวันไหนพี่อาร์เจนตินาเฮ้ยอาร์เจนตินาเจออะไรอ
0: าร์เจนตินา
1: อ๋อเจออียิปต์เจอโมซาร่า
0: วันที่7วันที่7
1: เช้าวันที่7วันอาทิตย์ที่7
0: ครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่พี่
0: ใช่มั้ยจะวันที่7หรือว่ามันจะข้ามเป็นวันที่8
1: อ๋อเนี่ยข้ามวันที่8นะ
0: นะครับจะเจอกับอียิปต์
1: ครับของโมซาลา
0: ไงคิงเจอคิงใช่ไห
1: ม
0: นะครับคิงของแต่ละชาติจะเจอกันเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ลุ้นแล้วก็ติดตามกันนะครับโปรตุเกสไหวหรือเปล่าโปรตุเกสเตะวันไหนเนี่ยโปรตุเกสมันเตะวันจันทร์ไม่หรอเตะวันจันทร์โน
0: ่
1: นนะครับโปรตุเกสเตะวันจันทร์ตอนที่สองเลย
0: คืนวันจันทร
1: ์ตีสอง
0: นะครับเจอสเปน
1: เจอสเปน
0: ผมว่าไหวนี่คือ
1: ดาวิดแบทแห่งคาบไอเบรียคาสมุทรไอเบรีย
0: นี่เกียรติ4ภูมิศาสตร
1: ์เป็นไ
0: งเกียรติ4ภูมิศาสตร์
1: ก็แถบนั้นแหละแถบโมร็อกโกทําอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวสมุทรไอเบีเรียนะครับสู้ได้โปรตุเกสเนี่ยก็ไม่หมูนะแถมแล้วสเปนโอ้จะสเปนยิ่งเล่นยิ่งดีนะยิ่งเล่นยิ่งดีนะ
1: แต่ว่าฟุตบอลแบบนี้น่ากลัวพี
0: ่สเปนนะ
1: สเปนไม่เหมือนอิตาลีในยุคก่อนเนี่ย
0: มันค่อยๆมา
1: อิตาลีแบบแพ้บ้างเสมอบ้างเข้ารอบแบบดูวิดหรืออาร์เจนตินาปี90นะแคเมรูนก่อนแล้วก็เป็นอันดับ3ดีสุดของกลุ่มบี
0: อ
1: ่ะแล้วก็ไปถึงรอบชิงเลย
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับสเปนบอลโลกปี2010ไงแพ้สวิตเซอร์แลนด์ก่อนจากนั้นก็ไปเรื่อยเลยฮะโอ้โหชนะเยอรมันชนะเนเธอร์แลนด์อะไรก็ว่ากันไปเนาะน่ากลัวนะ
0: สเปนก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแต่โปรตุเกสยังน่าเป็นห่วงอยู
1: ่ครับ
0: สามวันดีสี่วันไข้
1: โบจิดีก็ดี
0: โบจิดีก็ดีแต่จะออกแนวน่าเป็นห่วงหน่อย
1: ใช
0: ่นะครับแต่ว่าอย่าประมาท
1: อ
0: ย่าประมาทแค่นั้นเอง
1: อย่าประมาทนะ
0: ใช่
1: อ้าวส่วนคู่ก่อนหน้านี้แหละพี่ได้ดูหรือเปล่าผมก็ดูว่าจะรวมพี่แต่ดูไม่ไหวจริงฮะก็เลยขอดูไฮไลท์ดีกว่า
0: คู่แคนาดาเหรอ
1: คู่มอร์โกกับแคนาดาพี
0: ่ผมก็ดูไฮไลท์เหมือนกันแต่ดูไฮไลท์ดูจากไฮไลท์เนาะ
1: ก็
0: เท่าที่เราดูก็แคนาดาก็เล่นดีนะ
1: เล่นดีพี่เล่นดี
0: นะครึ่งแรกเล่นดีกว่านะนะครับแต่ว่าโมร็อกโกก็ยกระดับเกมในครึ่งหลังขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทีเด็ดทีขาดทีเด็ดทีขาดเหนือ
1: กูเยอะเลยคือได้ประตูนำเร็วเหมือนกันนะพี
0: ่
1: ครับผม
0: ในครึ่งหลังไงนะครับได้ประตูจากอูนาฮีสองลูกนะครับกลับมาเล่นครึ่งหลังได้5นาทีนะครับอูนาฮีในยิง1-0นะครับนาที50นะครับแล้วก็เล่นเหนือกว่าแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือยกระดับเกมขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มายิงอีก2ประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายประตูฝังนี่เอาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากราฮิมี่นะครับซึ่งราฮิมี่เกมนี้ก็มีโอกาสหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่คมนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็เหมือนกับโมร็อกโกอันนี้เป็นอีกทีมที่น่ากลัวนะครับเป็นทีมที่ตัวทีเด็ดมันเยอะมันเฉลี่ยแล้วก็กระจายกันช่วยกันดี
1: ครับ
0: นะครับเกมบุกเกมรุกนะฮะวันนี้ฮาคิมี่ก็มีแอสซิสต์อีกแล้วมั้ง
1: ใช่
0: ที่ปาดมาให้ยิงอ่ะนะครับโอ้โหแหมถือว่าครบเครื่อง
1: ครบเครื่องนะ
0: นะครับสำหรับทางโมร็อกโกนะครับก็เป็นแคนาดาก็เลยเป็นเจ้าภาพทีมแรกที่ร่วงไป
1: ที่ตกรอบไปนะก็โมร็อกโกไออูนาฮีเล่นดีมากเล่นดีแต่บอลโลกครั้งที่แล้วเลยพี
0: ่
1: ตัวเล็กๆกันเนาะเบอร์8อะกองกลางอะแต่ว่าอีกหนึ่งคนในพี่หน้าที่ผมว่ามีโอกาสที่จะได้ย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศไอเบอร์6ครับพี่หัวฟัว18ปี
0: อ
1: ะไอบัวดี้โอ้ยอันนี้ดีดีเลยไอยุบบัวดี้ใช่ไหม
0: ที่เด่นมาตั้งแต่เกมกับบราซิลตั้งแต่เกมแรก
1: แฟนบอลอุรุกวัยใส่เสื้อประธานเป้เนี่ยใส่เสื้อขาวแล้วมีเอาตัดภาพและศีรษะของเอบาเป้นะครับใส่เสื้อนายพลฮะครับน่าจะเหมือนแบบเป็นพวก อำนาจบ้าอำนาจตอนนี้เปล่าวะ
0: โอ้โหเด็กเด็กเบอร์ยี่สิบสามแล้วเนี่ย
1: เกมนี้ย้อนกลับไปดูก็มีเรื่องเยอะมาก
0: เนี่ยลงไปนอนอยู่นะครับเบอร์ยี่สิบสามอ่ะด
1: ู
0: ดิแบ็กติ้งโอ้โหคุณพี่เอ้ยเวรกรรมจริงโอ้อายุ24เองอ่ะได้ขนาดนี้แล้วอ่ะ
1: เล่นอยู่ลิเวอร์พูลพี่
0: ลิเวอร์พูล
1: โอ้โห
0: โอ้
1: หลีกที่เล่นกันดูดันมากอยู่แล้วนะในเจติน่าเนาะ
0: โอ้อะไรก็มารู
1: ้เออก็เป็นประเด็นดราม่าอยู่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับเออแล้วเรากำลังดูมาร์โกอยู่นะมาร์โกก็ดีจริงพี่หลังจากนี้ไปยังไงดีฮะมาร์โกนะครับก็
0: เขาเจออังกฤษเอ้ยไม่ใช
1: ่มอร์โกเนี่ยจะไปเจอฝรั่งเศสพี่
0: เจอฝรั่งเศส
1: ที่ฟอกโบโรนะ
0: อันนี้แหละโอ้โห
1: วันที่9กรกฎาคมครับ
0: น่าจะมันอันนี้อันนี้น่าจะมันจริงๆแล้วแหละ
1: เพราะว่าเอานักเตะหลายๆคนเนี่ยก็เกิดที่
0: ฝรั่งเศสก็
1: ม
0: ีนะครับแล้วก็เป็นบอลบุกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับทีเด็ดเพียบนะครับฝรั่งเศสนี่เรียกว่าครบเครื่องนะครับตั้งแต่ประตูยันกองหน้านะครับมอร์โกก็ทีเด็ดเยอะโดยเฉพาะแนวรุกอะนะ
1: ใช่
0: เกมบุกบอลบุกเจอกัน
1: ครับ
0: นี่คือคู่แรกในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะที่เข้ามา
1: แต่มาฮิมดีอาร์เนี่ยผลงานก็ใช้ได้นะพี่เนาะ
0: เป็นตัวเด่นนะ
1: ตัวเด่นนะ
0: เทคนิคแล้วก็เข้ากับโมร็อกโก
1: ได้ดี31นัด14ประตูและ6แอสซิสต์พี
0: ่
1: แล้วทำแฮตทริกด้วยนะพี่นะในเกมพบเลสโซโธด้วยนะพี่นักเตะโมร็อกโกคนแรกที่ทำประตู5นัดติดต่อกันในแอฟคอนนะพี่นะโอ้โหสุดยอดนะไปดีอาร์สเดี๋ยวไปเจอ
0: ปาเลนกานั่นแหละ
1: เ
0: จอปาเลนกาถ้าทิ้งแค่นั้นเอง
1: นัดเดียวเอาแต่เขาไม่แชมป์เขาบอกเป็นแชมป์
0: แต่เขาได้แชมป์แล้ว
1: แต่เซเนกัลยอมหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนี่เราก็ดูไฮไลท์เนาะไอ้กาลาซ่าก็ป่วนไปด้วยคือแทชทอล์กเนาะ
0: ทุกลูกอ่ะ
1: เหมือนบาสเกตบอลนะเม่บาสเอ็มเองแทชทอล์กคือคุยกันแบบด่ากันคุยกันอะไรเนี่ย
0: ทุกลูกอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยเบอร์สี่ตัวหนึ่งนะครับที่ไปยกเท้ายันใส่เอ็มบัปเป้ตอนนอน
1: ครับ
0: นะครับที่เดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บอกว่าช่วงท้ายเกมนี่ต้องเอาคนไปประกบเอ็มบัปเป้ไว
1: ้
0: เพราะว่าเป็นบอดี้การ์ดป้องกันไม่ให้ท่านประธานเนี่ยโดนจ้องอัดนะครับในช่วงท้ายเกมนะคร
1: ับ
0: ปารากวัยนี่โอ้โหเล่นคนอย่างเดียวสุดๆเลย
1: ใช่ฮะก็มันเกมมันเหมือนเคยเจอกันบอลโลกปีหนึ่งไหมก็แล้วก็18พี่จำได้ไหมไอ้รอบสวกทีมอ่ะ
0: คู่นี้
1: ละที่เราลบลองไงยิงประตูชัยก็ได้โกยพี่ปารากวัยก็เล่นแบบนี้แหละพี่เล่นแบบตั้งรับเหนียวเหนียวไว้ไอ้ยุคนั้นก็ยุคของโฮเซ่หรือชิโร่ใช่ไหมพี
0: ่
1: ครับแต่ลูดิคิวเนี่ยแกก็แบบเหมือนจะจับมือกับเอ็มบัปเป้ด้วยนะพอเอ็มบัปเป้ไม่หันไปแต่ผมว่าเอ็มบัปเป้เขาก็กำลังดีใจพอดีเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่สนใจอ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้สนใจคู่แข่งในท้ายเกมก็มีปากมีเสียงอะไรกันไปนะครับตามอารมณ์ของเกมนะครับที่มันคุกรุ่นเหลือเกิน
1: ครับแต่มีเรื่องกันแต่ผู้ตัดสินก็แบบผมว่านะทำก็ควรที่จะให้ใบเหลืองนักเตะของนั้นบ้างพี่
0: ผู้ตัดสินต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับก็ว่าคุมเกมไม่ได
1: ้
0: นะครับคุมเกมไม่ได
1: ้ครับ
0: คนที่ยืนคุยกับผู้ตัดสินก็คือเบอร์23เนี่ยเขาเป็นพระเอกจริงนะ
1: แล้วก็มีหลายๆเรื่องราวเนาะนะครับโอโรดิกิวนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะไปจับไม้จับมือนะครับกับทาง
0: เอ็มบัปเป
1: ้ก็ยินดีกับเส้นทางเพราะเป็นทีมเต็งไงแต่พอเขาไม่จับมือกับผมด้วยผมก็เลยเอาบอลไปทุ่มใส่หลังเขาเลยแต่เป้ก็คงสงสัยไม่เห็นมั้งหรือว่าไงไม่แน่ใจ
0: กล้องไม่เห็นด้วยกล้องในทีวีไม่เห็นแล้วอีกมุมนึงจะเห็น
1: ครับ
0: นะครับแต่ที่บอกคือมันก็ไม่ได้ไปเคลื่อนใส่นะครับก็แค่แบบโยนใส่หลังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไปกว้างแรงอะไร
1: ครับ
0: ในประเภทให้สัมภาษณ์นี่โอ้โหออกมาหมดทุกอย่างกองจะปาก
1: ดีแล้วผมว่าคืออาจจะมาเจอเหมือนกันแล้วก็ไปแล้วก็คือแยกทาง
0: ครับ
1: ต่างคนต่างแยกย้ายไม่งั้นก็จะมีเรื่องกันไปมากกว่านี้เนาะก็เหมือนกับเนี่ยปารากวัยเจอฝรั่งเศสปี98พี
0: ่
1: แบบนี้เลย
0: ครับ
1: อดทั้งเกมครับสุดท้ายเป็นลงบองยิงกันพี่จะได้ไหม
0: โคเดนโก
1: ปีแล้วหยอดมาแล้วเป็นไอเบอร์20ไอเทสเก้ที่มงชงให้โรลงบลองยิงเข้าไปส่วนทางชิลบดไง
0: อันนี้ก็ย้อนรอยมา
1: ย้อนรอยนะอีกครั้งหนึ่งเจอกันนะครับก็เขารอบไปนะทีมฝรั่งเศสนะครับไปเจอโมร็อกโกอันนี้ก็สนุกนะ
0: สนุกแน่ๆผมว่า
1: น่
0: าจะสนุกของจริงด้วย
1: ครับว่ากันไปนะส่วนไอ้โอ้ของฝรั่งเศสก็ พวกเองกองเต้ไม่ได้ลงเลยพี่กองเต้พี่
0: โอ้โหก
1: ็วาเรนซายเอมบารี่ก็ไม่ได้ลงได้ไหมชายคีเอ้ยชายคีแกบ่นหรือเปล่าเพราะว่าชายคีนัดที่แล้วก่อนหน้านี้

0: เอนัดรอบ16รอบ16ทีมอ่ะ
1: ที่ไม่ได้เล่น
0: ไอ้รอบ32ทีมที่ไม่ได้เล่นเล่นไม่กี่นาทีพี
1: ่
0: นัดนี้แกเล่นเยอะอยู่นะ
1: วันนี้ได้ลงละ
0: ได้ลงละได้ลงเยอะหน่อยฮะ
1: ได้ลงจนได
0: ้ก็ได้ลงนาทีเท่าไหร
1: ่84
0: 84นาทีแล้วนาที85มั้งโอ้ได้ลงมากกว่ามากขึ้นกว่าเดิม1นาที
1: ก็ทดเจ็บทั้ง10นาทีเนี่ยนะได้เล่นนานอยู
0: ่15
1: ถึง16นาทีในสนามนะครับมันเป็นทีมสปอร์ตนะเราก็ต้องทำเพื่อทีมแหละนะครับบทบาทแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับ
0: แต่ว่าคู่กำลังของฝรั่งเศสก็เราเด็บใช่ไหมเด็บใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็สควอต
1: ปึ๊ก
0: อินเด็บใช่ไหมพี
1: ่ปึ๊กใช่
0: โอ้โห
1: ครับคู่มิดฟิลด์คือมานูโกเน่กับอเดียร์ราบิโออ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคนสำรองใครอย่างกองเต้โอเคอายุเยอะเข้าใจได
0: ้
1: นะครับออเรียน
0: ชาร์มินี
1: ่
0: ชาร์มินี่เขาเนี่ยใช่ไหม
1: ก็ยังนั่งสำรองอยู
0: ่สำรองไอ้เจ็บชาร์มินี่เจ็บ
1: ด้วยนะครับหรืออย่างไซเอเมรี่อย่างเงี้ยก็เป็นต้นนะครับโอ้โหแล้วแต่ละคนนี่ไม่ได้เล่นอ่ะตัวสำรองเขาอ่ะนะครับอย่างใครอย่างโกนาเต้อย่างเงี้ยนะครับสองพี่น้องเอนันเดสอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนนะครับมากุสตูรามเนี่ยครับฟอร์มดีๆนะครับกับทางอินเตอร์มิลานนะครับแม้แต่แชกีแล้วก็ทางโชฟิลิปมาเตต้า
0: ครับ
1: นะครับดูเอ้ก็สำรอง
0: ยังมาเตต้าไม่ได้ลงเลยพ
1: ี
0: ่ไอ้มาเตต้าลงแค่8นาทีไอ้ตูรามลงคือลงบ้างเปล่าไอ้ตูรามเนี่ยไอ้มาคุณตูรามเนี่ย
1: นี่ดาวยิงอินเตอร์เลยนะนะครับปีที่แล้วก็เล่นดี
0: ครับ
1: นะฮะเนี่ยคุมกำลัง
0: ถึ
1: งลึกกันนะ
0: แล้วถ้าอาร์เจนติน่าเล่นแบบเหมือนเกมเจอ
1: เคปเวิร์ด
0: นะพี่นะเรียบร้อย
1: โดนนะ
0: โดนแน่แต่ก็ไม่แน่นะพี่นะ
1: แต่เคปเวิร์ดเขารับอ่ะนะเหนียวแน่นอ่ะเนาะมันคือถ้าหากมันพอมีช่องหรือบุกสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันอาเจนก็อาจจะจ่อได้จ่อได้มากหน่อยนะ
0: ครับนะครับว่ากันไปนะก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมแต่ประธานเป้ก็นั่นจริงเหรอแต่จากนั้นมันคงไม่เห็นมั้งไปว่าเป้ก็ไม่ได้มั้งพี่
1: ดูก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะถ้าหากหันไปมองแล้วเมินเนี่ยเข้าใจได้นะแต่นี่เหมือนเขากำลังแหกปากสาใจอยู่แล้วก็เดินดุมไปนะบางทีคงไม่สนใจเลยอ่ะผมว
0: ่
1: า
0: ใช่ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับน่าสนใจเฮียวีโกอย่างพี่
1: ใครครับ
0: เยอร์กินครอปไง
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้ยังไม่เฮียวีโกแต่ว่า
0: เขาว่าเดฟเบย์ได้ไหมนะ
1: ติดต่อแล้ว
0: สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันนะครับของเยอรมนีเนี่ยก็ บอกว่าครอปนะครับจะเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเยอรมันนะครับ
1: ก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะชัวร์
0: ฮีโร่ไหมพี
1: ่มันผมยังไม่เห็นข่าวอย่างเป็นทางการนะแต่ว่ากระแสมาอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งครอปก็ยืนยันเองด้วยว่าคุยกันแล้ว
0: เหรอ
1: คุยก็ครอปบอกเองอ่ะว่าได้รับการติดต่อแล้ว
0: ครับ
1: นะครับทันทีหลังจากที่นาเกมันลาออกนะครับนาเกมันก็ไปคุยกับเดฟเบย์ก่อนไงนะครับตามข่าวก็คือจริงๆเขาไม่อยากออกอยากจะยู
0: ่
1: นะครับแต่พอไปคุยกับเดฟเบย์ก็คงจะทราบแนวทางนะนะครับอาจจะเป็นผลประเมินอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ลาออกแม้ว่าจะเดินสัญญา2ปีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเดฟเบย์ก็มาคุยกับเจเกนค
0: อป
1: ซึ่งคอปอันนี้เขายืนยันเองนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือเขายังมีสัญญากับทางเรดบูลอยู่นะครับตำแหน่งอะไรอะผอ.ของเขาอะ
0: ผู้ในการฟุตบอล
1: นั่นหมายความว่า
0: ฟุตบอลอะไรของเขาอะ
1: นั่นหมายความว่าเดฟเบย์จะต้องจ่ายเงิน
0: ครับ
1: เพื่อฉีกสัญญาของเจเกนคอปออกมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาจะไม่เอาเหรอจะเอาใคร
0: เขาอยากเอาอยู่แล้วพี่อยากกลับมาอยู่แล้วพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมล่ะมันก็คือจริงๆครอปเขาเบื่อเขาว่าตอนที่เขาออกจากลิเวอร์พูลหรือว่าเขาเหนื่อย
1: เบิร์นเอา
0: เลยเขาเบิร์นเอาเขาหมดไฟในการทำงานเพราะว่าน
2: ายที่นาย
0: เขามันคุมทุกนัดมันคุมทุกนัดทุกสัปดาห์พี
1: ่ทำงานทุกวัน
0: มันเครียดนะเนาะแต่ทีมชาติคุณมีเวลาไปดูนักเตะเป็นช่วง
1: ที่เหลือก็ไปดูนักเตะ
0: ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะเพราะว่าน่าจะรับแหละเพราะว่าดูทรงแล้วมีข่าวกระแสข่าวเดียวนะพี่นะ
1: แล้วก็ผมว่าเยอรมันน่าจะกลับมาแล้วแหละ
0: โอ้ที่เยอรมันก็มันหายไปเยอะจริงพี่คือความศรัทธาของแฟนบอลตกไปนี่ตกรอบ2เนี่ย
1: ตกรอบ32
0: ตกรอบแรก
1: 2เรียกว่าตกรอบ2
0: ติดต่อกันแล้วมาครั้งนี้ตกรอบ10ตกรอบ2อ่ะ
1: ตกรอบ2ก็เจอปารากวัยอ
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่รอบปี2014นะ18ตกรอบแรก22ตกรอบแรกคราวนี้ก็รอบ2ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ดีนะครับเรื่องของคุมกำลังด้วยนะนะครับหลายคนก็บอกว่าเยอรมันในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีนักเตะระดับโลกมากมายเนาะนะครับอาจจะอยู่ในช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยน ปลี่ยนถ่ายอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าได้คอปมาจริงๆเนี่ยโอ้โหเยอรมันก็น่าจะกลับมาน่ากลัวได้แน
0: ่
1: นะครับซึ่งก็คงไม่มีปัญหาน่าจะมาชัวร์ๆอยู่แล้ว
0: เน
1: า
0: ะเพราะว่าเหมือนฮิบิโกแล้วเนาะย้อนกลับไปพี่ที่พุทธศิลป์พี
1: ่ครับ
0: พุทธศิลป์ตันตาเซฟเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นดราม่าเหมือนกันเลยพี่คือเกมนี้คือปรากฏว่าเขาเตะตามน้ำตลอดนะพี่เนาะเตะตามน้ำบ้างแล้วก็เตะต่อเล็ดตอกน้อยมาเนี่ยเนาะนะครับต่อเล็ดตอกน้
1: อ
0: ยก็มีเกมหนึ่งพี่ทูแมคคอกเคยลงสนามในเกม ACL 2นะพี
1: ่
0: รอบสองทีมไม่ใช่ฤดูกาลที่แล้วนะฤดูกาล 2024-25 พี
1: ่ครับ
0: เขาแจกใบเหลืองที่สอนกับเจ้านิวฮะทิศพัฒน์พ่วงจันทร
1: ์ครับผม
0: ขัดขวางการเล่นเร็วของฝั่งนักเตะซินี่เอฟซีพี่จนทำให้ทีมแข้งเทพตกรอบฮะ
1: เหลือ10คน
0: เจ้านิวก็เลยไปขอคำอธิบายจากตาดาเซฟและได้รับคำตอบมาว่าเป็นการตัดสินผิดพลาดแต่เขาบอกเขาถอนใบเหลืองที่สองไม่ได้แล้วเพราะโปรโตคอลของ VR ไม่รับรองไม่รองรับไปพี่ก็คือมันไม่อยู่ในกฎไง
1: คือเช็คไม่ได้
0: เพราะมันเช็คไม่ได้มันอยู่ใน1ใน4ของที่ให้ไปเหลือไม่ได้สองไปแล้วพี่ใช่ไหม
1: ก็คือเช็ค VR ไม่ได
0: ้ก็ให้ไปแล้วเนาะถ้าของ VR ก็ต้องเลยไอ้ไม่เหลือผิดคนใช่ไห
1: ม
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ของดีนะยีลิตนะเนี่ยใช่ไห
0: มแล้วก็ไม่มีบทลงโทษเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ก็บอกว่าเป็นคนที่ให้ใบเหลืองน้อยอยู่แล้ว
0: หรอ
1: นะครับในบอลโลกครั้งนี้ก่อนจะมาตัดสินเกมที่เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยให้2ใบเอง
0: ครับอ๋อเป็นคนประนีประนอมเหรอ
1: ให้น้อย
0: เหรอ
1: บารากวัยก็เลยโอ้ยเอาวะนะมันต้องดาร์กอาร์ตแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะก็เกือบจะอยู่นะครับอุดอย่างเดียวเลยครับเกือบจะรอดนะครับสุดท้ายก็ไม่รอด
0: ไม่รอดนะ
1: ก็นั่นแหละครับทำยังไงไว้ก็อย่างนั้นนั่นแหละ
0: ใช่
1: เป็นการจริง
0: ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณปรักขมานะครับพี่แป๊กพี่เจ๋งสวัสดีเข้ามานะครับเจอเปิดที่ใดเจอคุณเบ่งนะครับสวัสดีคุณเจ๋งนอนแล้วเหรอครับผมปืนใหญ่จะเสริมไหมครับประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ปืนใหญ่ไม่มีแต่ว่ามันมีข่าวนึงอ่ะไม่รู้แฟนปืนรู้น่าจะรู้แล้วมั้งที่จะขายทอสซาเหลือปีเดียวไงสัญญาแล้วก็เหมือนก็ตกลงสัญญาไม่ได้จะขายทอสซา
0: ทอสซาเหร
1: อแต่อายุ30แล้วนะ
0: ครับ
1: หลายคนก็เสียดายนะทอสซานะครับเป็นพวกซูเปอร์ซับที่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับแต่มีข่าวว่าจะขายนะทอสซา
0: สวัสดีครับพอพักนี้หล่อขึ้นนะครับอย่างคนเชียงมาพูดเซ่ครับมีส่วนร่วมกับดิวสมนัสหรือเปล่าครับ
1: เขาคุยว่ามีไง
0: มีไหม
1: ตามข่าวเขาจะพยายามเขียนว่ามันมีเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นคนคุมโปรเจกต์ของ Red Bull ทั้งหมดใช่ไห
0: ม
1: ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะอะไรก็ตามแต่มันต้องเหมือนกับแบบมันต้องผ่านมือผ่านการพิจารณาผ่านสายตาอะไรของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ตรงแต่ก็น่าจะผ่านแหละเนาะเพราะว่าเขาดูแลโครงการฟุตบอลของทาง Red Bull อยู่นะคร
0: ับ
1: สุพนัทก็เห็นเขาบอกว่าปรับตัวได้ดีภาพล่าสุดเห็นมั้ยยิ้มแฉ่งเลย
0: เก็บแคมป์ที่เยอรมันได้เลย
1: หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแล้วก็บอกปรับตัวได้ดี
0: นะฮะมีเยอรมันเสื้อสวยนะครับพี่เขาบอกมาสีน้ำเงินใช่ไหมไอ้สีดำปะ
1: มันจะมีเสื้อคล้ายๆย้อนยุคหน่อยคร
0: ับ ย้อนยุคใช่ไหม
1: สวยใช่นะครับ
0: ก็สวยดีนะแต่ว่าไปแล้วเยอรมันเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าตกรอบทีมเนี่ยตกรอบเนี่ยเสื้อลดราคาได้ไหม
1: ลดหน่อยปะ
0: โดยเฉพาะเยอรมันเฉพาะญี่ปุ่นเสื้อสีขาวเนี่ย
1: เสื้อลายทาง
0: เสื้ออะไร
1: โอ้สวยจริงนะ
0: น่าลองน่าลอง
1: สวยนะสวยสวยมากอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ปั๊กนะครับเสื้อสีแดงหล่อจริงอะไรนะเสียงหล่อตัวจริงก็หล่อครับผมเอาไป50บาทนะค่าชมนะฮะ มรดกว่าเป็นไรกับสาบางโพครับไม่ได้เป็นนะ
1: มันคล้องจองกันเหรอล
0: ีแต่มรดกก็ดีดีตลอดนะช่วงนี้เนาะ
1: คือเป็นหมดไว้ใจได้อะ
0: ครับ
1: นะครับคือเกมที่เจอแคนาดาก็อึดอัดอยู่นะนะครับแต่ว่ามันคมอ่ะดูลูกแค่แปรไฮคิมิปาดมาตรงไอ้หน้ากรอบเสียโทษแล้วก็เข้าไปยิงแบบโอ้โห
0: ครับ
1: มันเป็นทีเด็ดอ่ะ
0: ม
1: ันเด็ดขาดนะว่าง่ายๆ
0: ใช่นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องของอังกฤษนะพี่อังกฤษจะลงสนามเจอกับเม็กซิโกนะครับ7 โมงเช้านะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า

0: จะไม่เลื่อนการแข่งขันแต่อย่างใดยังเตะจบลงช้ามาเดิมนะพรุ่งนี้ก็หาว่าใครที่ขับรถขับราหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูทางทีวีนะครับก็รับฟังได้ทาง FM 99ของเรานะทุกช่องทางเลยนะครับทางวิทยุนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับหรือออนไลน์ต่างๆนะทาง FB นะครับบ้านฟ้าบ้านแดงก็ YT เนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ต่อบ้านดำนะครับแต่สนามของเอสเตก้าเนี่ยโอ้แล้วเม็กซิโกนี่เล่นนะพี่
1: 2,200ฟุตเหนือดับน้ำทะเล
0: สูงมากนะ 2,200 เมตร
1: เออ200เมตร
0: นะแล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะพี่ชนะรวดทั้ง4นัดที่ลงสนามโอ้โหอังกฤษรอดแม่วันนี้
1: เขาบอกว่าก็หนักอยู่คือได้เปรียบแค่ในเรื่องของชื่อชั้นนะครับแต่เรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยเม็กซิโกดูดีกว่านะครับแต่ก็ยังเป็นอังกฤษอยู่นะครับดูเคลื่อนกระบอลเขี้ยวอย่างนั้นแหละนะครับแฮร์รี่เคนก็ยังฝากความหวังไว้ได้นะฮะทูเคิล
0: ค
1: นแม็กก็ยังมีสกู๊ปทูเคิลอยู
0: ่
1: แล้วก็ดูไปเรื่อยนะ
0: เออก็เป็นดังๆเดี๋ยวผมดูสกู๊ปของโทมัสทูเคิลนะครับตอนคุมไมค์ชิจิโอกาสกิเนาะเป็นกองหน้าของไมค์ตอนนั้นเนี่ย
1: ก็พูดถึงทูเคิลนะ
0: ใช่พูดถึงโทมัสทูเคิลอ๋อทูเคิลเดี๋ยววันนี้คุมทีมอังกฤษด้วย
1: ใช่
0: ก็เห็นว่าล่าสุดไปเฉ่งเจ้าไอ้เชสสเปนด้วยพี่จะเจสสเปนอะพี่
1: เขาเป็นคนตรง
0: เออจะวิ่งเข้ามาทำซอสมะเขือเทศทำไมอะเข้ามาตรงกลางไงแล้วโดนยิงเลยอะรุ่นนั้นอะ
1: หลุดตำแหน่ง
0: หลุดตำแหน่งจากขวามาตรงกลางไง
1: หลุดตำแหน่ง
0: เรียบร้อย
1: แต่ไม่ใช้ก็ไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: เหลืออยู่คนเดียวแบกหายหมดแล้วด้วยเซ็นฟูลแบ็กหายหมดแล้วด้วยเอาใจช่วยนะอังกฤษนะนะเม็กซิโกเอาใจช่วยนะครับแต่อังกฤษนี่เฉพาะทุกเครื่องต้องรู้นะว่าคนรอกระทืบคุณอยู่เยอะนะจากการจัดตัวของคุณนะครับ
0: ครับ
1: ทีมชาติอังกฤษโอ้ยนะ
0: สุดยอดนะ
1: น่าดูนะ
0: น่าดูรอดไม่รอดอังกฤษจะไปต่อหรือพอแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเรารู้กัน
1: โอ้โหแล้วเม็กซิโกเล่นในบ้านอะ
0: และเม็กซิโกเขาบอกยังไม่แพ้ใครในเกมอย่างเป็นทางการที่สนามแห่งนี้ได้ไหมนะที่สนามแห่งนี้ตั้งแต่ปี2013 13ปีมาแล้ว
1: ครับ
0: ที่เขาไม่เคยแพ้ใครฮะ
1: ที่อัสเตก้า
0: ครับ
1: แล้วด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับไม่กลัวนะ
0: เนาะแล้วโอ้โหสถิติบอลโลกครั้งนี้ก็ดีด้วยเราเล่นที่อัสเตก้าทั้งหมด89เกมพี
1: ่ครับ
0: ชนะ70เสมอ17และแพ้แค่2เกม
1: 13ปีที่ไม่แพ้แพ้ไม่ที่แพ้จากทั้งหมดที่เล่นมาเนี่ยแพ้แค่2นัดด้วย
0: แต่สกาเกนแพ้แค่2เกมพี่
1: oh.
0: และรอบสุดท้ายนะครับที่เล่นที่แอสไตก้านะพี่นะ ทั้งหมด10เกมพี่ชนะ7เสมอ3ไม่แพ้อีกพี
1: ่
0: ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: รอบสุดท้าย
0: ครับ
1: ของจริง
0: ของจริง ล่าสุดนะครับที่เดี๋ยวเล่นที่3วันนี้จำได้ไหม Hand of God เลยและ Go of the Century ไง
1: ดิเอโก มาราโดน่า
0: ที่แพ้1ต่อ2ในฟุตบอลโลกปี86รอบ8ทีมสุดท้ายที่แอสเตก้าพี
1: ่ทั้งแฮนด์ออฟก็อดทั้งการโซโล่
0: โอ้โหสุดดีดูไม่ดีนะ
1: ทั้งการโซโล่เดียว
0: เออ
1: คือแหมทุกอย่างไปตรงนานหมดเกิดขึ้นที่เม็กซิโก
0: ครับเม็กซิโกเนี่ยเล่นที่บอลโลกรอบสุดท้ายที่แอสเตก้าน่าจะเป็นล่าสุดน่าจะเป็นปีก่อนนี้นะฟุตบอลโลกน่าจะเป็นปี86พี
1: ่งาน86
0: 86ไปโดนจำได้ว่าตกรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับปีนั้นนะเนาะก็ใช้สนามเอสตาก้าลงเตะเนาะแล้วตอนนั้นโอ้โหจำได้ว่าบรรยากาศแบบแดดมันเปรี้ยงจริงอะเนาะแต่ว่าคราวนี้เตะตอนนั่นแหละเตะตอนข้ามบ้านเขาอ่ะ
1: ฮะ
0: ใช่พี่
1: เจ็บลงบ้านเราเนาะ
0: เจ็บลงบ้านเราไงจะแพ้เยอรมันไหม
1: รอบน็อกเอาร
0: อบ8ทีมอะ
1: 8
0: เหมือนจะแพ้เยอรมัน
1: โอ้ใช่ครับเจ๋งนี่มันเอ็นไซโคพีเดียอะไรเนี่ย
0: มึงหาเจอพอดีพี่ไม่เคยครับแต่แล้วแต่จะได้เข้าถึงรอบทีม
1: แพ้จุดโทษเยอรมันตะวันตกคือเสมอกัน
0: ก็ไม่แพ้อีก
1: ใน120นาทีเนี่ย0-0
0: ไม่แพ้อีกพี
1: ่ครับ
0: ไม่แพ้ในอัสเตก้านะ
1: ฮะแล้วก็ไปแพ้จุดโทษเยอรมันตะวันตกแพ้ไปขาดเลยก็คือ4-1
0: ครับ
1: นะครับยิงเข้าลูกเดียวคนแรกเนเกรเต้เยอรมันได้ยิงเข้า4คนก็เรียบร้อยนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตอนนั้นเอมีฮูโก้ซานเชสเลยส่วนหน้าจอมติน กาไงของม
1: า
0: ดริด
1: ในยุคนั้น
0: ยุคนั้นอ่ะฮูโก้ซานเชสไง
1: ครับอังกฤษก็ไปจอดป้ายกับอาร์เจนตินาในรอบเดียวกัน
0: โอ้โห
1: นะครับโดนไป 2-1 มาราโดน่า2ลูก
0: โด

0: หน้ากระดิ่งเกมนี้ไม่เหลือไม่น่าเหลือพี่ดูทรง
1: เอาอย่างนั้นเลยนะลูกแรกอย่างที่เราทราบกันนะแฮนด์ออฟก็อดนะ
0: ครับ
1: ลูกสองนี่คือโอ้โหประตูแห่งศตวรรษเลยปะ
0: ที่เลี้ยงหลบผู้เล่นของอังกฤษเท่าไหร่5คนนะพี
1: ่ตั้งแต่การสนาม
0: ในด้านคือปีเตอร์รีดเฮครับมีอะไรเทอร์ดี้บูเชอร์เทอร์ดี้เฟนนิกอะไรพี
1: ่ครับ
0: ใครล่ะ
1: ถึงใคร
0: สตีฟฮอต
1: แล้วก็ผู้สาประตู
0: แล้วก็ปีเตอร์ชิลตัน
1: ปีเตอร์ชิลต
0: ัน แต่ปีเตอร์รีดวิ่งก้นเตี้ยอยู่เลยพี่วิ่งหนักก้นอยู่เลยอะวิ่งตามมาแล้วนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหสุดๆเลยเราก็เรียกว่าแบบมันมีความทรงจำเยอะเนาะนะสำหรับเกมนี
0: ้แล้วนึกยังไงจะไหวหรือเปล่าอังกฤษอะผมว่าพี
1: ่ผมว่าไหวคือเอาสมมติเป็นบอลสโมสรก็ได้นะยังเขาเรียกว่าไงเนี่ยบางทีบิ๊กแมตช์มันเจอกันเองอะ
0: อ
1: ีกทีมนึงมันอาจจะแบบเล่นห่วยมาหลายนัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอกันเองทีมใหญ่เจอกันอะมันก็จะมีความแบบความเกรงกลัวมีรัศมีมีบารมีอะไรที่มันข่มกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเม็กซิโกเนี่ยก็อาจจะมั่นใจในฟอร์มการเล่นของตัวเองนะแต่ว่าพอมาเจออังกฤษนะครับซึ่งก็มีตัวผู้เล่นที่อันตรายอยู่แล้วด้วยฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คันจะมาลงแบบว่ามาไล่ทุบเหมือนเจอทีมคู่แข่งที่มันอื่นเหมือนรอบที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยก็อาจจะทำไม่ได้มากขนาดนั้นก็อาจจะต้องมีวางแผนมีอะไรบ้างเกมอาจจะไม่ดูดันเท่าไหร่อังกฤษก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปตามแต
0: ่
1: นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูแบบพอเกมมันผ่านไปเรื่อยๆนะว่าเขาเรียกว่าแนวโน้มของเกมมันจะไหลไปทางทีมไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคู่นี้สนุกสูสีนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ผมก็ยังมองว่าอังกฤษนะ
0: เหรอโอ้แต่พี่เม็กซิโกน่ากลัวนะพี
1: ่เอาบารมีทีมใหญ่อะให้มันมาเฉือนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เม็กซิโกไม่หมูแน่ๆน่าถ้าอังกฤษสมมติอังกฤษชนะจริงก็น่าจะรากเลือดนะแต่ถ้าเม็กซิโกชนะก็ไม่แปลกเหมือนกันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับ
0: เหรอก็ติดตามแล้วกันเนาะในวันนี้นะฮะโอ้เข่งแข่งตอนเช้า7โมงเช้าด้วยเนาะ
1: เวลาดีของเรานะ
0: เวลาดีด้วยนะพี่
1: เพราะว่าคนทำงานเนาะ
0: แต่ว่าจะมีเกมอะไรที่แจ๊สเขาจะไปเปิดสวนดูฟุตบอล
1: ที่สวนรถไฟ
0: สวนรถไฟไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: แต่เป็นวันอาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะได้เป็นตอนเช้าวันอาทิตย์
1: อาจจะเป็นรอบ
0: ก็จะมีบอลคู่หนึ่งพี่เตะตอน8นาฬิกา8โมงเช้า
1: เห็นข่าวอยู่ในที่สวนรถไฟก็เดี๋ยวน่าจะรอแบบ
0: จะเป็นรอบน่าจะเป็นรอบ8ทีมอ่ะนะครับ
1: ก็ดีนะนะแต่ก็ดีนะครับก็ดี
0: เราออกกันแล้วกันแล้วก็ดูบอลกันพอดีเนาะ
1: ดูบอลพอด
0: ีดีดีเหมือนกันนะ
1: ก็ดีนะ
0: ปกติเราเวลาดูบอลก็จะดูตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะด
1: ู
0: ตอนกลางคืนอันนี้ตอนเช้าคนออกกำลังกายแล้วตอนนี้คนรักษาสุขภาพก็เยอะเนาะ
1: ก็เยอะด้วย
0: ไปเต้นเองอยู่ตรงสวนลุมอ่ะ
1: เต็มเลยอันนี้สวนรถไฟ
0: สวนรถไฟ
1: ก็กลางเมือง
0: กลางเมืองเลยนะ
1: ไปก็สะดวกอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ที่จอดรถที่จอดรถนี่สิ
0: สบายสบาย
1: สบายไห
0: ม
1: ที่จอดรถก็โอเคอยู
0: ่
1: นะก็โอเคอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวรอเขาเรียกว่ารายละเอียดนะเนาะที่มันแบบยืนยันเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีหนึ่งนะครับจะม
0: ี
1: ข่าวมาละนะครับว่าเป็นจะทำนะฮะ
0: ครับในระหว่างงานแถลงข่าวเนี่ยนะครับก่อนเกมเม็กซิโกเจออังกฤษนะพี
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: เฮนเดอร์สันนะครับไปนั่งโต๊ะแถลงข่าวด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่านักเตะอังกฤษมีวิธีในการรับมือกับความกดดันอย่างไรบ้างครับ
1: ครับผม
0: เห็นด้วยบอกว่าไวอาก้าช่วยได้ครับผม
1: ไม่มันมีสรรพคุณอะไรเนี่ย
0: ไวอาก้าไงเขาบอกเขาล้อเล่นระหว่างเรื่องของการปรับตัวแน่นอนทุกคนก็พยายามที่จะปรับตัวเวลาจะลงเตะจะเล่นตอนเที่ยงหรือหกโมงเย็นก็ไม่ใช่ปัญหาแค่ทำพิธีของเราบ้านนี้เนาะครับเพราะว่าแต่เรื่องที่เราคือจัดการไม่ได้ก็คือเวลาคิกออฟเดี๋ยวเพจระดับความสูงนะครับโรงแรมประมาณนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้ออกมาดีเนาะแล้วก็โฟกัสกับงานที่เราทำนะครับไม่ได้มีข้ออ้างอะเนาะเพราะว่าสนามแอสเตกาอย่างที่บอกไประดับน้ำทะเลสูงกว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ 2,000 เมตรอะเนาะ
1: ใช่
0: อากาศเบาบางกว่าปกติไงหายใจลำบากอะเนาะเห็นว่าอาจจะมีการใช้ยาเวกราเนี่ยเพื่อช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิต
1: ใช่
0: จริงหรือเปล่าพ
1: ี่ก็มันมีข่าวก็ลงไหลสื่อ
0: แต่หน้าที่พี่แป๊กเคยใช้เวกราเป็นยังไงพี่มันไหลเวียนโลหิตดีเปล่า
1: ผมนี่เขี่ยทิ้งเลยยาพวกนี
0: ้
1: ครับ

0: ดันโลหิตสูงนะครับยาตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือดในปอด
1: ครับ
0: นะครับหลังจากผมอ่านตามข่าวนะนะครับผิดถูกยังไงช่วยชี้แจงด้วยแล้วกันนะครับทำหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือดในปอดนะครับหลังจากที่เข้าไปยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวนะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ยาตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นสารต้องห้ามตามบัญชีของวาด้าด้วย
1: ครับ
0: นะครับอ๋
1: อเหรอ
0: ใช่
1: นักฟุตบอลนักกีฬาใช้ได้
0: ใช้ได้
1: อ
0: ่
1: า
0: แต่พยายามรีดให้หมดในสนาม
1: ร้านขายยาเป็นหรือยังเอ่ย เขามีร้านขายตามร้านขายยาอะไรพี่ไม่รู้ใช่ไหมพี่แป๊กทำเป็นไม่รู้สิ
0: ดีนะเนี่ยที่เราไม่รู้จริง
1: ๆไม่รู้นะ
0: ถ้าเราต่อไปนี่เราแย่เลยนะครับโดนวางยา
1: ก็ซื้อยาก็ซื้ออะไรก็ยาพวกไอ้แก้ปวดท้องผมเนี่ยจะซื้อยาแก้ปวดท้องบ่อยแก้ท้องร่วงพี่ท้องร่วงบ่อย
0: ตลกไหม
1: เดี๋ยวจบรายการเราไปนะพี่
0: เราจะอ่านได้ไหมในสูตรต่อมาเนี่ย
1: ยังไงฮะ
0: สารออกฤทธิ์ในไวอาก้านี่ชื่อว่าซินเดนาฟิลซิลเดนาฟิลไม่ถูกมองว่าเป็นสารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและนักเตะไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปึ๋งปังระหว่างแข่ง
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศต่อผู้รับยาที่ได้รับการกระตุ้นทางเพศเท่านั้นพูดง่ายคือกินยาไปลงไปวิ่งในสนามบอลคุณไม่ถูกกระตุ้นทางเพศเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีอาการเคารพตรงชาติหรืออะไรยังไงไม่ต้องไปกลัว
1: ครับ
0: นะครับก็สามารถเล่นได้จากเต็มที
1: ่
0: ไม่ตลกดีอ่ะ
1: เหรอ
0: ไม่ใช่ใช้จริงเหรอนี่มันตามข่าวมานะผมไม่รู้ว่าใช้จริงหรือเปล่า
1: อ๋อไม่น่าเลยเฮนโดคนหนึ่งเขาถึงพูดนะ
0: พูดถึงไวอาก้า
1: พูดถึงไวอาก้าไงอาจจะใช้จริงนะถ้าไปเล่นไปพี่อันนั้นแต่อาจจะใช้จริงไงเอาสมมติถ้าวิ่งไปแล้วประคังโอ้โหมันเป็นปังดึงดังมาทำไงพี่แล้วใส่เสื้อสักกางเกงสีขาวทำไงฮะ
0: คุณไม่ถูกกระตุ้นตับอะไรที่ไม่ถูกกระตุ้นก็ไม่เป็นไร
1: เอาเหรอ
0: ต้องถูกกระตุ้นด้วย
1: เพราะว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เราก็เห็นเยอะในผู้เล่นคอร์เดียคองโกกับไอ้บอสซินยาไงประตูของแคปวอร์ดนะฮะครับโอ้ใช้เป้าเซฟเดี๋ยวพี่บอลแตกบอลแฟบเลยอ่ะครับ
0: ไม่ใช่ว่าหันที่ไปดูอะไรจังแล้วเห็นแฟนๆในสนามอะไรก็ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็สุ่มเสี่ยงนะเพราะอย่าใช้ดีกว่าน
1: ะแต่มันแต่ในอีกก็ต้องดูอีกทีมงานสตาฟแล้วมันให้ใช้ได้หรือเปล่าเนาะ
0: ถ้าใช้คงไม่บอกต้องบอกว่า
1: ก็น่าจะเสียนะ
0: โดนล้อแย่เลยนะ
1: ดาวนี้พรุ่งนี้อังกฤษก็วิ่งตุงทั้งเกมหรือเปล่าครับพี่ขอกระเป๋าตุงหรือว่าไงฮะเงินเยอะหรือว่าไง
0: เออเหมือนกันจริง
1: เหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาได้จะให้กินแล้วก็เพื่อให้เลือดมันไหลเวีย
0: น
1: ได้ดีขึ้น
0: เลือดอะไรเงี้ย
1: ไม่เหนื่อยง่ายวันนี้เนาะแต่ทรงถ้าติดเล่นแบบเหมือนเกมเจอเดียคองโกได้เรียบร้อยโดนครับเรียบร้อยแน่คือผมว่ามีสิทธิ์เป็นโดนจุดโทษนะเกมนี้นั้นผู้นี้ป่ากับพิเทพก็น่าจะโทษเลยพี่ดูทรง
0: แล้วก็ภาวนาว่าอย่ามีฟ้าผ่า
1: เออ
0: นะอย่างนั้นอยู่ยาวถึงเที่ยง
1: ใช่ฮะอยู่ยาวแน่ฮะ
0: คือเม็กซิโกเนี่ยต้องเอาให้เด็ดขาดอ่ะมีโอกาสหรืออะไรก็ตามแต่ต้องคมต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมชอบในไอ้18ปีกิมเบโตโมราป่ะ
0: ของเม็กซิโก
1: ของเม็กซิโกไง
0: โอ้หลายคนนะ
1: ครับ
0: อาจจะได้แจ้งเกิดขึ้นมาจาก
1: แจ้งเกิดนี่แหละแจ้งเกิดน่าจะเป็นในฮูเรียนในไอ้กินโจเนียนะพี่ที่เกิดในโคลัมเบียแล้วก็ยิงประตูได้ในบอลโลกครั้งนี้
0: ตัวสีนะ
1: อ
0: ันตรายนะตัวเนี้ยนะ
1: โอ้ยเล็ก
0: ดูมันโฉบเฉียวดีนะ
1: ยิงคมเลย
0: ครับคือแบบดูคุกคามดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถ้าวิ่งไปตุงไปก็เรียบร้อยกินไวก้าแน่นอนฮะครับอังกฤษนะเห็นได้เป็นแบ็คแคมสนโกแคปเวิร์ดมาอินเตอร์เมมี่
0: มีข่าว
1: โบซินยาไงความโบซินยากับชาเวสใช่ไหม
0: มีข่าวกับโบซินยา
1: แต่แกก็เซฟจริงอะเนาะเอ้ยก็ดีนะถ้ามิดอินเตอร์ไมมี่มาเจอกับไม่ใช่ครั้งนึงเนาะ
0: ก็อยู่ด้วยกัน
1: อยู่ด้วยกันเลย
0: อยู่กัน
1: สร้างเหตุการณ์เป็นการขายนี่ก็ดีไหมเนาะ
0: ก็ได้
1: เพราะอย่าลืมว่าไอ้โบซินยาเนี่ยมีคนติดตามใน IG แกเท่าไหร
0: ่20กว่าล้านแล้วมั้ง
1: เออ
0: จาก 30,000 กว่าคน
1: เท่าไหร
0: ่จาก 30,000 กว่า
1: คิดดูด้วยกัน
0: คือนี่น่าจะร่วม20ล้านแล้วหลังจากเกมที่แพ้อาร์เจ
1: ใช่เนาะ
0: เนาะ
1: สักปีนึงก็ยังดี
0: ก็ได้
1: ในการโปรโมทสโมสรด้วย
0: 40ปีก็เฝ้าได้ก็นี่ก็ทำให้เห็นแล้ว
1: เออ

0: เล่นเวท
1: ี
0: ใหญ
1: ่ยังไหวอยู
0: ่ยังเล่นได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: จากเสียโกะพัทยาสวัสดียามเย็นนะครับทาง YT เนี่ยครับพี่เจ๋งพี่แป๊ะนะพี่แป๊ะนะฮะไม่ใช่พี่แป๊ะนะฮะพี่แป๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบรรยายฟุตบอลคู่เม็กซิโกกับอังกฤษนะเดี๋ยวข้อรายการเรานะครับ 6:30 นะครับก่อนที่จะบรรยาย 7:00
0: นมาบิ้วก่อน
1: มาบิ้วก่อนนะบิ้วอัพก่อนนี่ปีนี้ไม่หมูสักทีมอังกฤษเยอะๆแน่นอนครับต้องถามว่าอังกฤษไหวกับเม็กซิโกหรือเปล่าจะสู้เม็กซิโกไหวหรือเปล่าวะต้องถามนี้ก่อนนะ
0: คือเม็กซิโกน่าจะใส่เต็มเลยนะคงจะวิ่งคงจะอะไรกันแบบ
1: ใช่เสียงเชียร์ด้วยนะมันครั้งหนึ่งในชีวิตนะบอลโลกอ่ะ
0: ก็เลยถึงมองว่าถ้าเม็กซิโกเล่นได้ขนาดนั้นน่ะต้องพยายามมีโอกาสต้องจบให้ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าหากเริ่มยิงทิ้งยิงคว้างอะไรแล้วปล่อยอังกฤษเริ่มค่อยๆตั้งหลักได้อย่างเงี้ยนะก็จะน่ากลัว
1: ใช่
0: ครับอังกฤษจะน่ากลัวขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: มันต้องวัดที่ความเฉียบคมเหมือนโมร็อกโกอ่ะยิงเป็นเข้าเลยอ่ะครึ่งหลังอ่ะนะ
1: วอลเลย์บอล U18 เป็นไงบ้างไทยอินโดนีเซียให้พี่แป๊กเป็นไงบ้างเอ่ยจบหรือยัง
0: ABC U18 ใช่ไหม
1: U18 เหมือนจะ
0: ลองเช็คดูนะ
1: เจอกับอินโดนีเซียอย่างพี่ที่โคราช
0: ที่เดิมที่ตีพิซซ์คัพแหละ
1: ดูซิ ผมก็
0: เดี๋ยวแป๊บนึง
1: พอดีผมไม่ดูจอไง
0: ผมก็รู้ว่าจะหาเจอป่ะนะ
1: เป็นไงบ้างเอ่ยดูเช็คก่อนครับพี่เจงครับกลับบ้านที่บ้านเกิดที่มุกดาหารบ่อยหรือเปล่าไม่ค่อยได้กลับผมอ่ะ
0: ของมุกดาหารเพิ่งมีข่าว
1: บางครั้งก็2ปีครั้งพี่ตรงนี้ไม่ค่อยได้กลับแล้วถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยคือขับรถไปกลับสบายไงแล้วหลังมันเหนื่อยพี่มันขี้เกียจขับรถมันเท่าไหร่มัน7 6เกือบ700กิโลอ่ะไม่ไหวเหนื่อยหลังๆเนี่ยผมอยากจะนั่งรถเคลนรถอะไรนะพี่รถบขสกลับบ้านมันสบายมันนอนสบายไงเป็นไงบ้างพี่
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับ
1: เช็คไ
0: ทยเราจะอินโดอ่ะ
1: เจนโดโอ้ยทำนัดไทยนำ2-0พี่เซต3สมัครอยู่ที่2-2ครับ2-2นี่ U18 เนาะ
0: U18
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปคุยต่อนะกับในทนายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวกันสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานศินีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดจันทสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนสหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรนรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่วงเอิญมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: นี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างชุดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: บอลโลก News อัปเดต

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของ99 Live ฟุตบอลโลกนะครับ
1: ครับโอ้โหเป็นไงเพลงนี้อุ้มไม่ค่อยได้ฟังนะพี่เพลงบอลโลกปี2014นะ
0: ซานตาน่าซะด้วย
1: ซานตาน่าถ้าเสียงกีตาร์แบบลิลๆแบบนี้พี่ยกขึ้นสูงเงี้ยพี
0: ่ก็จะมีลายเซ็น
1: ของคาร์ลอสซานตาน่า
0: ไม่ใช่พี่เล็ก
1: ไม่ใช่ถ้าพี่เล็กคนที่เสียงน้ำแหลมใช่พี่ฟาฟายามเย็น
0: ไม่ใช่อ่
1: ะอันนั้นพี
0: ่อันนั้นพี่รี
1: อ๋อ
0: พี่รี
1: ต้นหนวดยังไงพี่หนวดริมๆใช่ไหม
0: โอ้โห
1: หนวดจะงอย
0: โค้งหนวดโค้ง
1: หนวดโค้งหนวดโค้งอันนั้นพี่เล็ก
0: หรือนักกีตาร์ก็จะมีลายเซ็นอย่างนี้นะ
1: ลายเซ็นก็คือซิกเนเจอร์คาร์ลอสซานตาน่า
0: ฟังแล้วรู
1: ้ฟังแล้วรู้ว่าเนี่ยคือเสียงลีดกีตาร์ของคาร์ลอสซานตาน่าจะรู้จะเสียงแบบอะไรนะแผงๆอะไรนะแผงๆก็มีอันนี้ก็แผงไหมอะไรนะ
0: ก็แปลงแปลงนะแล้วก็จะมีสไตล์
1: เสียงแบบแฮมแฮมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ลาตินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ลาตินอเมริกาหน่อยถ้าเป็นของโอเอซิสก็จะแนวแบบบิชป๊อป
0: ก็จะมีเอกลักษณ
1: ์มีเอกลักษณ์มีกีตาร์โปร่งแล้วก็จะมีแบบโซโล่รู้ว่าเป็นไอ้รู้ว่าเป็นไอ้โอเอซิสแบบแล้วก็อะไรนะ
0: แล้วก็มุกดาหารสาวเป็นไง
1: โอ้มุกดาหารสาวก็เต้นอย่างเดียวฮะเต้นหน้าห้านมาคาก็สาวกันหน้าห้านครับผมวิ่งไล่กันอยู่ตัวนี้ฮะเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งพี่เข้าไปก็เอาเป็นไรกันเนี่ยวิ่งหนีถ้าไม่ทันพวกคุณเลย
0: นึกว่ากำลังมันกันอยู่
1: ไม่ใช่ฮะตุกตับตุกตับกันอยู
0: ่ตุกตับซะแล้ว
1: เออเนาะท่าทองซาวเป็นยังไงพี่ท่าทองซาว
0: เต้นกันกระจาย
1: อ๋อถ้าเต้นกันกระจายจะมีลายเซ็นของเขาเนาะ
0: มีลายเซ็น
1: เหมือนอะไรนะเอแมชบ็อก20อ่ะพี
0: ่สมมติ
1: ก็จะเป็นแบบเสียงเพลงก็เสียงกีตาร์ก็จะแบบอีกแบบนึงอะเนาะฟังแล้วโอ้โหใช่เลยสวีทไงสวยก็จะแป้วเสียงแบบเหมือนแมวเหมียวพี่ I hate that thing you อะไรอะ
0: Brett Anderson
1: เออเฮ้ยคลาสสิกนะสวยเนี่ยดังนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ดังมาเมืองไทยด้วยนี
1: ่เอาเหรอ
0: น่าจะเคยมาเมืองไทย
1: เออสวยเนาะ
0: Anderson ใช่
1: แต่เพลงเขาแบบ Beautiful One มากเพลงนี
0: ้อ่ะถูกต้อง
1: โอ้โซโลกีตาร์ใช่เลยต้องแบบซาวเนี่ยรู้เลยว่าเป็นสวยอะเออ Vertical Horizon นี่ก็ดังพี่เอ้ยผมชอบเฮ้ยเราก็ได้นะดนตรีก็ได้นะ
0: ก็ได้แต่จะวิจารณ์ไม่เก่งแต่ฟังเยอะ
1: เอาใส่ในยุค90เราฟังเพลงไงเออเราฟังเพลงว่าแนวเพลงยังไงเรารู้ว่าเราถ้าเป็นเด็กยุคนี้ก็เป็นพวกเทคโนแดนพวกอะไรพวกนี้เนาะเพลงของลิซ่าอะไรว่าแต่ยุคเรามันยุคแบบต้องมีเป็นวงเป็นเอาเทอร์มาทีฟอะ
0: เอาเทอร์มาทีฟ
1: เอาเทอร์มาทีฟเอาเทอร์มาทีฟที่ถามว่าพี่เจ๋งตกเวทีเป็นไงบ้างผมไม่ใช่พี่เจ๋งบิ๊กแอสนะฮะ
0: เอออ
1: ันนั้นเจ๋งบิ๊กแอสตกเวที
0: อันนั้นคือหายตัวไปเลย
1: เอาเลย
0: นะก็มันเป็นรูลงไปเลย
1: จริงป่ะ
0: พื้นมันไม่ดีอ่ะผมว่าพื้นมันเปราะแล้วเขาบอกว่าแหมเพลงล็อกด้วยอ่ะใครยืนเฉยๆร้องอ่ะ
1: เอาก็พี
0: ่ตัวใหญ่ขนาดน
1: ั้
0: นอ
1: ะไรนะพี่ไอพี่ป๊อตมันได้ล็อกไงพี
0: ่ก็โตเหมือนกัน
1: เอาก็แต่ก่อนแกเล่นดนตรีแกร้องเพลงอยู่ดีแกลงไปข้างล่างพี่ไปซื้อน้ำไปซื้ออะไรเฉยแต่ที่ว่าผมจำได้ตั้งแต่เด็กอะ
0: ไอ้นั้นที่ร้องดนตรีป่ะ
1: ร้องดนตรีป่ะไปซื้อนะเดินแล้วเดินเข้าไปในแหวกผู้ชมไปแล้วก็ไปซื้อ

0: น้ำอยู่ตรงหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดินไปเรื่อย
0: เดินไปเรื่อยอยู่ตรงกล้องตรงไหนฮะครับอืม
1: ก็เดือดร้อนตากล้องต้องตาม
0: ก็มือกีตาร์ก็โซโล่โอ้โหเล่นไปมันมือกองก็ตีไปครับมีอยู่งานยังไงก็พี่ป๊อดนะฮะครับคราวนี้ตกเวทีจริงพี่ไอ้มือกีตาร์กับพี่มีกีตาร์กับพ
1: ี่
0: มือกองก็เลยว่าเอ้ยสงสัยมันลงไปข้างล่างแล้วอย่าไปสนใจเลย
1: ไม่ขึ้นมาสักที
0: โซโล่โซโล่อยู่เอ๊ะทำไมพอหมดท่อนโซโล่แล้ว
1: ไม่ร้อง
0: ทำไมไม่ร้องสักทีพี่ป๊อดอยู่ข้างล่างตกเวทีจริง
1: เรียบร้อยเรียบร้อย
0: ตกจริงเฮ้ยตกจริง
1: มันไปหน่อยนะ
0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: บางทีมันไปนะมีหลายคนนะ
0: ครับ
1: อืมอ
0: าจจะโตทีบ่อยนะนี่ไงพี่อะไรนะที่ชอบฟ้อนที่ชอบเต้นบัลเล่ต์พี
1: ่พี่น้อย
0: พี่น้อยพี่น้อยวงพลู
1: นี่ก็ร่วมเหมือนกัน
0: อันนี้ก็ร่วมบ่อยเหมือนยอนะพี่นะชอบบางครั้งแบบเต้นแกชอบเต้นอะเนาะ
1: คือแอคทีฟไง
0: โอ้ energy มาเต็มเขาเรียกดาเมจจัดตักเลยแก
1: ก็ไม่แปลกที่จะเกิดอุบัติเหตุบ้าง
0: เห็นว่าแกชอบมีอุบัติเหตุเนาะแต่ก่อนผมพี่ตูนไม่ได้แสลมในกรเนี่ยแขนแกก
1: ็
0: หักไม่ใช่เหรอแกก็เล่นเล่นดุดันเกินไปอ่ะพี่เชงเนี่ยแต่พี่เสกหน้าสดเนี่ยโหงานกูสดเยอะนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่พี่เขาออกมาหาเยอะนะพี่
1: ครับ
0: รวยไปแล้ว
1: น่าจะข้ามปี
0: ข้ามปีอ่ะพี่ต้องจองข้ามปีใครจะจองพี่เสกนะตอนนี้นะ
1: เราไปทำอะไรให้วงแกได้มั้ง
0: ฮะ
1: นะน่าจะทำได้อยู่นะยกอะไรไหม
0: ฮะเอ๊ะยังไงฮะครับ
1: ไม่ช่วยยกยกอุปกรณ
0: ์
1: ขนอุปกรณ์นะ
0: คู่บราซิลมีถึง3รุ่นหรือเปล่าครับพี่ไม่ถึงหรอกครับผมว่านอร์เวย์มีฮาแลนด์นะ
1: แต่ว่า
0: แล้วจะเห็นว่าฮาแลนด์ยิงทุกประตูยิงทุกนัดป่ะเอ้ยในเกมเดียวที่แพ้ฝรั่งเศสป่ะ
1: ฝรั่งเศส1มันจะมีตราบาปตรงนั้นคือนอร์เวย
0: ์ครับ
1: ก็คือโดนฝรั่งเศสยิง 4-1 แหละแต่บราซิลก็ไม่ได้ดุดันเหมือนฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ก็ได้ไปเกมอึดอัด
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งก็ประมาทไม่ได้อีกแหละนะครับเพียงแต่ว่าคนก็ยังยกเป็นบราซิลอยู่ดีเนาะด้วยความด้วยชื่อชั้นน่ะแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวพี่เกมได้วินนี่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้คือบางทีมันแบบช่วงเวลาเสี้ยวเดียวนะ
0: ครับ
1: เป็นคนที่แบบว่ามันพลิกเกมได
0: ้
1: เท่านั้นเองแต่ว่าคงไม่ใช่เกมที่ง่ายของบราซิล
0: เนาะ
1: นะครับ
0: ไม่ถึงหรอกเพราะว่า นอร์เวย์เขาก็ก็มีดีอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
1: 2-1 อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ผมว่าและบราซิลก็ไม่ใช่บราซิลในยุคแบบเรื่องรองนะไปพูดแบบนี้คุณย่าจะอะไรมาอะไรผมเปล่าพี
1: ่ระวังนะ
0: เดี๋ยวเหมือนในชิโกะไก่อีกนะ
1: ระวังนะ
0: ระวังนะ
1: ใช่นะครับคู่นี้นี่ก็ย้อนรอยเหมือนกันนะ98
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นครั้งเดียวด้วยมั้งใช่ไหมที่เราเวเล่นบอลโลกอ่ะ28ปีผ่านมา
0: ครับ
1: มาเจอกันอีกแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเหมือนคราวนี้เจอกันในรอบน็อกเอาท์แต่ปี98ที่ฝรั่งเศสนี่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: นะครับเจอกันในนัดสุดท้ายของรอบแรก
0: ครับ
1: นะครับตอนนั้นบราซิลเข้ารอบแล้วนะครับชนะมาสองนัดรวดมีสกอตแลนด์อะไรด้วยเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็นอร์เวย์นี่แซงชนะ 2-1
0: ครับ
1: บราซิลได้เบเบโต้ยิงก่อนนะครับแล้วก็นอร์เวย์นี่ได้ทอร์เรนต์เดฟโฟแล้วก็เคทิลเล็กดาว
0: ครับ
1: ผมดูมาไม่ใช่อะไรหรอก
0: เอา
1: ถึงจำได้ดูไฮไลท์มา
0: เขาได้ยิงแสงกลิบไง
1: ยิงจุดโทษเคทีเลดานยิงจุดโทษให้นอร์เวย์แซงชนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นครั้งเดียวที่เจอกันในฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นนอร์เวย์ที่ชนะด้วยจากนั้นเจอเกมหมุนเครื่องก็เสมอนะครับทำให้นอร์เวย์เป็นทีมที
0: ่นอร์เวย์ไม่เคยแพ้บราซิลใช่ไหม
1: คือเลยกลายเป็นทีมที่ไม่เคยแพ้บราซิลเจอกัน
0: ม
1: าสองนัด
0: อ้าวเศรษฐกิจก็ดีนะคุณนะกลับประเด็นไปฮะ
1: ใช่นะครับคราวนี้ไม่เจอกันอีกทีนึงใน28ปีผ่านมานะครับ
0: บอกว่าพี่น้อยกับพี่เสกตอนนั้นตกเวทีหรือเปล่าครับใจเย็นฮะครับอันนั้นมานานมาแล้วเขาเคลียร์กันแล้ว ก็เหมือนพี่กับน้องก็มีอาจจะมีปากเสียงมีอะไรกันบ้าง แต่สองคนพอหลังจากเหตุการณ์มันที่อเมริกาใช่ไหม ก็กลับมาก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันนะ พี่เสกพี่น้อยก็เคลียร์กันแล้วก็อ่านไปเนาะรักกัน
1: เป็นศิลปินด้วยกัน
0: ศิลปินนะธรรมดาย
1: ิ่งพี่เสกเวอร์ชันนี้นะ
0: ใช่
1: เวอร์ชันปัจจุบัน
0: สกปรกด้วย
1: ดูแบบนะแล้วพี่เขาโพสต์ภาพแบบเยอะแยะจะไปหมดเลยเนาะขอบคุณคนนั้นขอโทษคนนี้เต็มไปหมดเลย
0: ใช่ก็ขอโทษละแม้กระทั่งอดีตนายกอะไรก็แกก็โทษขอโทษนะพูดตรง
1: ๆก็เคยมีช่วงนึง
0: ช่วงนึงพูดตรงๆก็มันคนเราเริ่มมาตกชีวิตมันตกความคิดมันตกผลึกแล้วพี่
1: ใช่
0: มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: พิเศษนะก็ช่วงนี้ก็ดีเนาะนะครับพิเศษเนาะ
1: ดีดีดี
0: ครับผม
1: ครับ
0: ผมกลัวแฟนบาเมสโกเนี่ยสมมติเขาแต่งตัวแบบว่าวิวทำไงครับพี่โอ้นักเตะเกรดก็วิ่งไปก็กระเป๋าตรงเหรอว่าไงฮะ
1: จะรู้นะ
0: จบแล้วพี่ไทยกับอินโดนีเซียนะไทยชนะอินโดนีเซียไป3-0

0: ุดเซตนะครับเซตตัดสินชนะไป25-19นะวันนี้ทีมลูกยางสาวไทยมาในชุดเสื้อสีดำนะครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็น U18 ชิงแชมป์เอเชีย
0: โคจะทำทีมนะ
1: โคจะ
0: น
1: ัทพล
0: ศิษ
1: ย์บุญนาคก็เพิ่งได้แชมป์ปิสเซอร์คัพมา
0: ครับ
1: ที่นี่แหละนะครับที่เทอร์มินอล21โคราชนี่แหละ
0: ครับจบแล้ว
1: ครับ
0: เขาจัดที่สวนรถไฟที่กรุงเทพนะครับแต่เนินมะปางพิสโตโลนะครับจัดที่สวนที่ไหนฮะ
1: สวนอะไร
0: สวนมะม่วงที่ไหนไม่แน่ใจ
1: สวนมะม่วงเลย
0: พิสโตโลที่เนินมะปางมีเหรอพี่มี
1: ไหมไม่ทราบเลย
0: ไม่ทราบนะ
1: เอออันนี้เรื่องจริง
0: ไ
1: หม
0: หรือสองแควเนาะ
1: หรือเอาหาไม่ได้เอาหานะ
0: พิสโตโลเนี่ยก็มอในสวนมอเก่าของพี่ตุ๋ยพัชราล้อมเรื่องไงนะครับเคยไปไหมพี่
1: ไม่เคยคนจะเคยไป
0: มันต้องผ่านไปเนาะ
1: ไม่เคยไปซื้อไม่เคยไปพิษณุโลก
0: เหรอแต่นครสวรรค์นี่คือไปกินในก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเล็กๆเลย
1: ลูกชิ้นแคะ
0: ลูกชิ้นแคะใช่ไหม
1: ที่คุยกันใช่ไหม
0: ที่คุยกันเฮ้ยอร่อยจริง
1: ยังนึกขึ้นได้อีก
0: จิ๊กอร่อยนะปิดใจอ่ะแต่ว่าต้องไปตอนเช้าเลยพี่ผมไปตอนกลางคื
1: นร้านติดแล้วร้านหน่อยไหม
0: โ
1: บราณไหม
0: ร้านที่คุณไก่ใช่ไหมคุณไก่ของช่องสามอ่านข่าวอ่ะบ้านคุณอยู่แถวนั้นมั้งแล้วก็พาคุณสยุทธไปกินโอ้โหอร่อยจริงร้านที่เด็ดเลย
1: คือก๋วยเตี๋ยวโบราณบางทีมันจะเอาแบบพวกน้ำซุปอะไรเงี้ยนะ
0: น้ำซุปพี่น้ำ
1: ต้มมันเคี่ยวนะ
0: แล้วก็ใส่โอ้โหใส่ลูกชิ้นแบบลูกชิ้นเล็กๆกับพี่แล้วลูกชิ้นสดด้วยนะกินแล้วมันเด้งในปากโอ้โหแล้วก็ใส่และผักกาดเขียวอ่ะเขาเรียกสลัดนะ
1: ผักกาดแก้วอ่ะ
0: ประกาศแก้วอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ใส่หอมนิดนึงใส่หอมเจียวนิดนึงโอ้โหยังอร่อยอ่ะผมแบบชอบมันแล้วก็มีเกี๊ยวทอดด้วยโอ้โหติดใจอ่ะแต่ไม่ได้กินนานแล้วนะ
1: แซ่บเลย
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปนครสวรรค์ทำไมไม่รู้ถ้าไม่ได้มาเป็นนักข่าวเนาะ
1: ไปเลย
0: เหรอโอ้ขี้เกียจขับรถขี้เกียจนี่ฮะอารมณ์ขี้เกียจ
1: นั่งเรือไป
0: เอา
1: เรือขนส่ง
0: เรือขนส่งไปนะ
1: ลากไป
0: ครับมีข่าวพี่ของพี่รูปหล่อพี่นะครับ
1: ใครครับพี่รูปหล่ออ
0: ้าวนายกมุระเคตอนนายกมุระไงพี่มีข่าวว่าหลายๆสโมสรพี่ให้ความสนใจหนุ่มลูกงานคนนี้ได้ไหมนะพี่จำไอ้วิงแบ็กซ้ายได้ไหมพี่หรือว่าเล่นดิกซ้ายก็ได้อะนายกมุระพี
1: ่
0: นี่ตัวมะเจ็บใช่ไหมแหละก็ถือว่าเป็นโอกาสแจ้งเกิดของพี่รูปหล่อนะพี่นะ
1: เคตอนนายกมุระ
0: เคตอนนายกมุระนะพี่ก็มีหลายสโมสรให้ความสนใจคนนี้นะพี่ครับ
1: ตามข่าวนี่คือทีมในพรีเมียร์ลีกด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: นี่เขาเล่นอยู่กับแรงนะ
0: ครับ
1: นะครับเล่นอยู่กับแรงในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโหนี่ก็มีเปิดวงเปิดวาร์ปอะไรขนาดนี้เลยเหรออ
0: ืม
1: เดี๋ยวรอข่าวขึ้นมานิดนึง
0: ก็ได้รับความสนใจเยอะนะพี่นะ
1: ใช
0: ่ยิงไป1ประตูแล้วทำไปแอสซิสต์1ครั้งนะครับมีเอเวอร์ตันบอลหมัดฟูลแลม
1: ถูกต้อง
0: สนใจนะ
1: นะครับค่าตัวประมาณสัก20ล้าน
0: ครับ
1: ก็กำลังดี
0: 21.5 ล้านปอนด
1: ์
0: ก็โอ้เล่นได้แรงเนี่ยลีกเดอร์ด้วยนะพี่
1: ถูกต้อง
0: ดิวิชั่น2เนี่ยนะ
1: ฮะแรงลีกเดอร์ครับก่อนนักเตะญี่ปุ่นก็บางทีมันไว้ใจได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับคือย้ายมาเนี่ยมันมีมาตรฐานของเขาอะนะครับส่วนใหญ่จะไม่ขาดทุนนะครับโอเคมันอาจจะเปี้ยงป้างเหมือนนิโตมะเหมือนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะแต่ว่าจะใช้งานได
0: ้
1: นะครับจะเล่นได้นะครับตรงนี้ไว้ใจได
0: ้
1: นะครับนอกจากทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างเอเวอร์ตันบอลหมัดฟูลแลมนะครับก็ยังมีบีเยเรียลจากสเปนเบสิกตัสของตุรกี
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนรวมถึงการอยู่เล่นในลีกฝรั่งเศสต่
0: ออ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกก่อนหลายคนก็จะมีโอกาสแบบนี้แหละนะครับแจ้งเกิดมานะครับจากเวทีบอลโลกรูปหล่อเลย
0: ครับรอเป็นได้แบบไอ้หลายๆแบรนด์นะพี
1: ่
0: ไอ้เจ้าในกาโมราวิงแบ็กซ้ายของญี่ปุ่นนะพี
1: ่
0: หล่อจริงฮะ
1: หล่อจนว้าวุ่น
0: หล่อจนผู้หญิงในว้าวุ่นเลยฮะนะครับเพราะว่าไอ้แซลซูเกะเขามีข่าวกับลีดนะพี
1: ่
0: ลีดใช่ไหม
1: ดีก็
0: สนใจไง
1: อยากได้มาอีก
0: อยากได้มาอีกนะแล้วประเด็นดราม่ายังไงพี่ในโลกออนไลน์ที่มีเขาไปโพสต์ว่าแค่เปิดมีประชากรประมาณ500,000กว่าพี
1: ่คนไทยเองนี
0: ่ทำไมทีมชาติไทยของเรามีประชากร 70-80 ล้านคนนะฮะ
1: ทำไมไม่ได้ไปเล่นนะ
0: อย่าลืมว่าแค่เปิดเนี่ยนักเตะหลายคนเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเขานะฮะเขาอยู่นอกประเทศนะ เขาบอกไอ้คนไปอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ไปอยู่แถบตะวันตกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเขาบอก 200,000 เลยนะพี
1: ่โอ้โห
0: เยอะอยู่นะ
1: เยอะก็เยอะครับ
0: คนพัดถิ่นนะพี่
1: เยอะครับ
0: เออ
1: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาเคยเป็นอาณานิคมโปรตุเกสใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละก็หลายคนก็ไปเล่นนี่ก็สืบเชื้อสายมาจากที่โปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่บางทีเขามีทักษะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นอยู่ในลีกแบบลีกชั้นนำลีกอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเขาก็มีทักษะในระดับนึงนะครับแล้วก็มันคือฟุตบอลเนี่ยพอมันไม่ได้ดูแค่ฝีเท้าอย่างเดียวเนาะ
0: ครับ
1: มันผสมผสานหลายอย่างนะครับเรื่องของแท็กติกเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของอะไรต่างๆนานาด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเคมเวิร์ดพอแพ้เจนไปเนี่ยสี่นัดที่ผ่านมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ฟุกเลยสักนัดนะแล้วฟอร์มของเขาอ่ะนะครับหลายคนบอกว่าเนาะเสมอสเปนมาฟุกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโอ้โหมาเรื่อยๆจนกระทั่งอาร์เจนตินาเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอด
0: ครับ
1: เทียบกันไม่ได้เนาะ
0: เอาไม่งั้นก็เทียบกันอย่างแต่ยางอ่ะแล้วทำไมจีนอินเดียไม่ได้ไปบอลโลกเลยฮะ
1: ถูกต้องด้วย
0: ประชากรโลกเขาถึงเยอะ
1: เยอะตั้งเยอะนะ
0: เยอะกว่าเรามากมายมหาศาล
1: ใช่นะครับมันไม่ถูกอยู่แล้วนะครับที่จะเทียบกันอย่างแต่ยางแบบนี
0: ้
1: นะครับ
0: เนาะก็ยังไงไหน
1: จริงไม่ควรจะคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ควรคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ก็นักเตะหลายคนเบอร์สี่พี
1: ่
0: อะไรนะโลเป้เนี่ยพี่ปีโก้โลเป้กองหลังเบอร์สี่
1: ดีมากนะ
0: เขาบอกว่าเขาโพสต์ลงในลิงก์อินนะพี
1: ่อ๋อ
0: ไอ้ลิงก์อินประวัติ
1: ไอ้ที่แบบฝากประวัติ
0: ฝากประวัติโปรไฟล์ไว้อะแล้วปรากฏว่าสมาคมติดต่อไปสนใจหรือเปล่าเนี่ยเขาติดต่อนี้นะ
1: นี่เห็นข่าวอยู
0: ่เขาเรียกว่าสืบเชื้อสายสืบลากเงาพี่เขาเรียกสืบได้สืบไปสาแหลกอะว่าเป็นยังไงบ้างอะ
1: ย้อนขึ้นไป
0: ย้อนขึ้นไปคุณมีเชื้อสายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มีเฉยเลยเคมเบิร์ด
0: ถูก
1: นะครับก็ดึงมาเล่นทีมชาตินะครับคือหลายคนเขาไม่ได้อยู่ในเคมเบิร์ด
0: ส่วนใหญ่ไม่อยู
1: ่
0: ไม่มีใครเล่นในลีกไม่มีใครเล่นในลีกในประเทศไหนเลยพี่เคมเบิร์ดไม่มีเลยพี่เช็คดูสิไม่มีส่วนใหญ่เล่นในลีกต่างประเทศหมดเลยทั้ง26คนอะถ้าไม่นับเจ้าวอร์ซินยาที่ไม่มีสโมสรสังกัดนะในเวลานี้ฮะ
1: นั่นแหละ
0: ไม่มีนะพี่
1: ใช่ก็เทียบกันไม่ได
0: ้ถูก
1: เทียบกันไม่ได้นะฮะ
0: เนาะก็มันเทียบกันไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: ครับผมไม่มีพี่เช็คดีใช่ไหม
1: ผมกำลังดูนี่ไง
0: นานี่เหรอนานี่ก็โปรตุเกส
1: กำลังดูนานี
0: ่เคปเวิร์ด
1: นานี่ก็เคปเวิร์ดเหมือนกันเนี่ยก็ประมาณนี้มันจะออกแนวประมาณนี
0: ้เขาบอกว่าเหมือนพวกเขาก็ไม่ใช่แอฟริกาตัวโตนะพี่เขาเป็นเหมือนชาวหมู่เกาะนะพี่เหมือนชาวเกาะ
1: แล้วมันอยู่ไกลด้วยนะ
0: 350ไมล์ป่ะ
1: มันไม่ได้อยู่แบบริม
0: ริ
1: มทวีปอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ไม่ใช่นะ
1: นะครับมันอยู่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรด้วยนะครับนี่ต้องเข้าใจนะฮะ
0: ใช่ฮะโอ้แล้ววันนี้น่าสนใจนะกาเบรียลมากันเยอะแต่คู่นอร์เวย์เจอบราซิลพี่
1: เจอ
0: ฮาลันอีกแล้ว
1: ครับรักกันคู่นี
0: ้รักกันแน่คู่นี้ครับเจอกันอีกแล้วต่อสโมสรก็โอ้โห
1: ครับ
0: สู้กันน่าดูนะ
1: ซัดกันเต็มที่อ่ะ
0: เอ้ยแล้วอังกฤษวันนี้เนี่ยสรุปแล้วใครจะออกสตาร์ทฝั่งซ้ายพี่ไอ้กอร์ดอนหรือนักตัวแรกฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: พี่ว่าใครดีเดี๋ยวตัวแรกก็ผลงานก็ใช้ได้อยู่นะ
1: มันก็มาอาจจะแผ่วไปหน่อยในเกมนั้นล่าสุดนะ
0: เ
1: นาะนะครับแต่ว่ามันก็ผมว่าถ้าจะใช้แรดฟอร์ดต่อไปก็ได้นะตอนดอนก็ไปเป็นตัวทีเด็ดไว้ในครึ่งหลังในกรณีมันตื้นๆตันๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับดูจากการคาดการณ์ของสื่อหน่อยสิแหมสื่ออันนี้จากรีวิวของเว็บต่างประเทศนี่
0: ใครลง
1: อันนี้ผมอ่านเว็บนี้นะไม่ใช่ของพวก BBC หรือ Sky นะอันนี้เป็นเว็บพรีวิวทั่วไปเนี่ยอันนี้มองว่าน่าจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับที่อาจจะได้ลงแต่ว่าก็โอกาสผมว่าก็50-50แหละนะครับใครลงอาจจะไม่แตกต่างกันมากด้วยนะครับเพราะว่าที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นชุดเดิมเลย
0: เกมเจอเดียงกลัวเป็นไอ้ดร.แรดลง
1: ก่อนนะเขาลงมาน่าจะ2นัดติดมั้งใช่ไหมหลังจากที่ฟอร์มดีตอนเป็นตัวสำรอง
0: ก็มีโอกาสนะก็ใช้ได้อยู่นะดร.แรดอะเปลี่ยนแค่ไปเลยว่าบาซ่าคิดถูกคิดผิดที่ไม่เอาดร.แรดแต่เอากอร์ดอนมา
1: คือมันก็เป็นศัตรูไม่ใช่ศัตรูเป็นคู่แข่งกันโดยตรงวัดกันเลยนะประมาณว่าคุณไม่เอาผมคุณเอากอร์ดอนลงแล้วตอนนี้ผมเป็นตัวจริงแล้วกอร์ดอนสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คงผมว่าไม่แตกต่างกันมากไอ้ตัวขวามากกว่าแม้ว่าจะเป็นซาก้าหรือทางมาดูเอเก้เพราะว่ามาดูเอเก้เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยแฟนปืนบางคนก็ ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: เหรอแต่ซาก้าไม่ฟิตแต่พี่

0: เออแต่ซาก้ามันไม่ฟิตแต่ก็ประคบประหงมมาเรื่อยนะครับในเกมสำคัญแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะได้ลงนะครับสำหรับทางซาก้าแต่ที่เหลือเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของพรีวิวเนี่ยอังกฤษไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นนะเออพร้อมลงหมดนะฮะ
1: เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ไอ้แล้วพี่สเปนลงไหมสเปนเกิดเรื่องว่าสเปน
0: มันต้องลงดิมันไม่มีใครแล้ว
1: หรือเจมเจ็บหรือพี่
0: เ
1: จ็บหรือ
0: ใช่คือเอามาแต่ตัวเจ็บอะ
1: พี่ฟอร์ดจะลงไหมพี่ฟอร์ด
0: พี่ฟอร์ดก็ต้องลงอยู่เลย
1: ลงนะลงนะเมื่อตะลุนนั้นคุณจูนทีมไอ้ทีมรักคุณอะประตูทีมรักคุณอะปัดเสาแรกไม่ดีนะ
0: เออนะ
1: เนาะ
0: มือหนึ่งอยู่แล้วนะครับ
1: มือหนึ่งนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โหเพราะว่าจุดโทษอะพูดตรงๆเหมือนเยอรมันแหละเหมือนเยอรมันปี86ที่เจอกับมิสโกอะ
0: โอ้โหคู่นี้นี่เจอกันฟุตบอลโลกครั้งเดียว
1: ครับ
0: เดี๋ยวสินับเฉพาะฟุตบอลโลกนะเจอกันครั้งเดียวนะครับปี66ปีที่แชมป์โลกเป็นอังกฤษนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่กันที่เวมบรีนะครับอังกฤษชนะไป 2-0 นะครับจากนั้นเจอกันในเกมอุ่นเครื่องอันนี้คือล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2010ที่เวมบรีเหมือนกันนะครับอังกฤษชนะ 3-1 คือดูชื่อชั้นอะไรอย่างก็ต้องยกให้อังกฤษแหละเพียงแต่ว่าฟอร์มกันได้ไม่ติดกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับโอ้โหสถิติดีเฮดทูเฮดเหนือกว่าเยอะนะครับเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งเนี่ยอังกฤษชนะ7นะครับแพ้2
1: เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่สถิตินะอาเซก้าโหดไงเม็กซิโกอ่ะนะฮะ
1: เนาะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะวันนี้ก็ลุ้นกันนะไทยทอดสดเนี่ยเขาว่ามีฟรีทีวียิงหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมพี่วันนี
0: ้ไม่มีไม่ม
1: ีก็สองคู่ไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีครับ
1: โมโนแม็กหมดเลยวันนี้ใครที่สมัครไว้ก็รับชมได้แต่ว่าหากว่าใครที่ไม่ได้ชมนะครับก็ติดตามทางกระแสของเรานะ
0: ฟัง
1: รายงานสดนะครับฟังแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ก็ได้นะครับมีเรื่องราวหนึ่งพี่ผมเข้าไปดูก็น่าสนใจนะพี
0: ่ฮะ
1: แต่ย้อนกลับไปนานหน้าที่ออสเตรเลียพี่ลูคัสไฮลิงตันพี่อายุเพียงแค่18ปีของทีมชาติออสเตรเลียฮะแพ้อียิปต์ใช่ไหมจุดโทษเด็กพี่เขากล้ายิงจุดโทษนะ
0: อายุ18
1: ตกรอบสารสองทีใช่ไหมอายุ18ปีแต่แล้วได้รับคำชมไปทั่วโลกว่า เขาได้รับคำชมว่าเป็นคนที่กล้าหาญออกมายิงจุดโทษดีกว่ากอร์เดสกาครับ
0: กอร์เดสกาที่เขาบอก
1: แฟนบอลเยอรมันส่งคำขอบคุณไปยังเจ้าแฮมตันว่านายแน่มากครับครับผม
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าจูเลียนทานไม่เคยยิงจุดโทษ
1: ถูกกอร์เดสกายิงอยู่โทษบ่อยมากไม่กล้ายิงโอ้โห
0: แล้วคนสุดท้าย
1: คนสุดท้าย
0: ทั้งที่ก่อนหน้านั้นน้อยเอออุตส่าห์เซฟให
1: ้
0: เนาะ
1: ครับนายกล้าเอามายิงจุดโทษในอายุ18ปีนี่กล้าหาญมากแฟนบอลเยอรมันเขียนข้อความไปหาเลยพี่ว่านายแน่มาก
0: ดีกว่ากอร์เดสกา
1: ครับ
0: กอร์เดสกาเนี่ยโอ้โหตาบาปเหมือนกันนะ
1: เอาจริงสิมันฝังลึกๆเลยนะต้องกล้ายิงจุดโทษจริงอ่ะ
0: แล้วระดับนี้ด้วยนะ
1: ถูก
0: มันไม่ใช่เป็นตัวใหม่นะครับนี่ตัวประสบการณ์สูงเลยนะครับตอนสกายไม่กล้ายิงอ่ะ
1: ใช่
0: อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหเออ
1: ครับส่วนอีกข่าวน่าสนใจนะพี่ก็วันนี้อังกฤษจะลงสนามเจอกับเมสโซยูพิธีแอสไตกาใช่ไหม
0: ถูกต้องคร
1: ับก็มีผู้สื่อข่าวแบบผู้สื่อข่าวก็มาประสบการณ์เนาะนะครับของ BBC ชื่อว่าซาร่าดอกินพี
0: ่
1: วิ่งออกกำลังกายพี่มีประสบการณ์วิ่งมาราธอนมาแล้ว5ครั้งนะก็ออกวิ่งในเมืองเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกพี
0: ่ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นนักวิ่งสมัครเล่นนะมาแรกพี่ประมาณ 1.6 กิโลเมตรแรกใช่ไหมไม่1ไมล์เท่ากับ 1.6 กิโลเมตรเนาะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะพี่ร่างกายเหมือนต้องการอากาศมากมากกว่าที่หายใจเข้าไปได้คือสักพักก็เริ่มวิงเวียนศีรษะทั้งที่ดื่มน้ำมามากเป็นพิเศษนะทุกจังหวะการหายใจจะเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังหอมฮะ อาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่วิ่งจนซาร่าขอหยุดการทดสอบไว้ที่4ไมล์ครึ่งพี
0: ่
1: โอ้โหเอาละสิมีผลจริงนะ
0: อันนี้คือวิ่งให้ดู
1: วิ่งให้ดูเลย
0: ว่ามีผลยัง
1: ไงนักข่าวอ่ะของ BBC
0: มีผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนเม็กซิโกเขาได้เปรียบอยู่แล้วนะครับด้วยความเคยชิน
1: มันเวียนศีรษะเนาะ
0: ยังไงก็มียังไงก็มีผล
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นอีกหนึ่งระดับนะเพราะจะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะที่ไม่เหมือนพวกเราอ่ะนะครับ
1: ครับ ก็โอ้โหแบบนี้ไงแต่ถ้าอังกฤษผ่านเม็กซิโกไปได้นะพี่นะถ้าผ่านเกมยากนี้ไปได้
0: สะดวกไหมฮะ
1: ก็มีสิทธิ์ไปถึงรอบรองอ่ะไม่ก็รอบรองอยู่แล้วเนาะไม่ใช่สิ
0: รอบควอเตอร
1: ์รอบควอเตอร์
0: ต่อไปคือต่อไปก็รอบควอเตอร์ถ้าอังกฤษผ่านนี้เหรอ92
1: ไปเจอบราซิลไง
0: จะเจอแมตช์ที่91โอ้โหโหดทั้งนั้น
1: เจอบราซิลอ่ะ
0: มาเจอคู่บราซิลกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ที่ไมอามี่
0: ดูเดือดเลย
1: ยังไงฮะแบบนี้ฮะ
0: ก็มีสิทธินะ
1: ครับ
0: มีสิทธินะครับแต่อย่างที่บอกเลยผมว่าเม็กซิโกก็ไม่ต้องกลัวนะครับด้วยฟอร์มของพวกเขานะครับแล้วก็ด้วยโอ้โหความได้เปรียบนะครับเรื่องการเล่นในบ้าน
1: ใช่โอ้อ่ะก็ลุ้นกันนะนะครับถามมาฟรีทีวียิงสดหรือเปล่าไม่มีนะเท่าที่เช็คนะฮะไม่มีนะจ๊ะเอ๊ะเขาบอกดูฟรี2คู่จริงหรือเปล่าพี่เช็คให้หน่อยผมไม่แน่ใจ
0: เหรอคือถ้าดูจากเว็บฟีฟ่าเนี่ยนะเนี่ยคู่บราซิลกับนอร์เวย์นะก็เป็นโมโนแมตช์นะครับเป็นโมโนแมตช์เนี่ยถ้าหากคู่ที่จะมีฟรีคู่ต่อไปเนี่ยก็คืออาร์เจนกับอียิปต์นะครับก็จะเป็นทางช่องไทยรัฐนะ
1: อาร์เจนตินาอียิปต์เนี่ยใน5ทุ่มใช่ไหมพี่
0: ใช
1: ่วันอังคารเนี่ยก็จะเป็นไทยรัฐทีวียิงสดใช่ไหม
0: ใช่
1: อเมริกาเบลเยียม
0: อันนี้คือฟรี
1: ฟรีแคนาดาเม็กซ์โมร็อกโกเตะไปแล้วฟรีแต่วันนี้ไม่มีพี
0: ่ไม่มี
1: คู่บราซิลคู่เม็กซิโกไม่มี
0: ใช่ไม่มีครับ
1: จะฟรีอีกทีก็คู่อเมริกาเบลเยียมเช้าวันอังคาร
0: แล้วก็อาร์เจน
1: ก็คืนวันคืนอาทิตย์นะเอ้ยคืนอังคารอาร์เจนตินาอียิปต
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอโคลอมเบียพี่นั่นคือดูสดดูฟรีนะ
0: ครับ
1: ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ต้องครับ
1: แต่ว่าก็โอ้ยไม่แพงตอนนี้เขามีผ่อนด้วยผ่อนได้ราคา200กว่าบาทเองของโมโนเขาอ่ะนะครับ
0: ก็คิดหนักเหมือนกันนะบอลเริ่มมัน
1: ใช่ไง
0: พอมันเริ่มรอบลึกขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ก็ต้องเอาขายของนิดนึงธรรมดาเออนะฮะเอาอวสานจะพลาดหรือเปล่าครับพี่จะพลาด
0: เม็กซิโกเหรอ
1: เม็กซิโกเตะก่อนใช่ไหม
0: มันก็มีสิทธิ์แหละนะครับเพราะว่าอังกฤษมันก็ผมมันไม่หมู่นะอังกฤษบอลเขี้ยวนะ
1: ถูก
0: นะครับแล้วก็โอ้โหแฮร์รี่เคนก็ยังไว้ใจได้นะครับ
1: โอ้เรายิงสวยด้วยนะแฮร์รี่เคนแบกทีมของแท้เลย
0: มีแคนไบรท์อะไรอย่างเงี้ยก็ทีเด็ดนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยยิ่งพวกแรดฟอร์ดกอร์ดอนแล้วก็ซาก้าอะไรพวกนี้มันคือมันก็สามารถที่จะแบบสร้างอันตรายได้หมดอ่ะนะครับแต่สุดท้ายก็เนี่ยย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับมิสโกไม่กลัวอยู่แล้วนะเล่นได้ขนาดนี
1: ้ครับเนาะเล่นในบ้านด้วยพี
0: ่ถูกต้องครับ
1: และเซตเตอร์ที่ผ่านมาเล่นในแอสเตก้าโหยอดเยี่ยมเลย
0: สองนะ
1: โอ้โห
0: โหดจัด
1: โหดจริงฟังจากยะลาครับพี่นะครับก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าก็เราออกอากาศทั่วประเทศนะพี
0: ่
1: นะครับ41สถานีนะนะครับฮอลแลนด์พรน่าผิดหวังมากครับพี่
0: ก็ไปเร็วเหลือเกิน
1: จุดโทษนะ
0: หรือพูดกัน
1: ไอซัมเมอร์วิวเล่นดีแต่ยิงจุดโทษไม่เข้าไอ้ไคเวิร์ดคุณพ่อก็พลาดจุดโทษเหมือนกันนะพลาดที่ไคเวิร์ดอ่ะคุณพ่อเคยพลาดจุดโทษนะพี่จัสตินก็พลาดจุดโทษเหมือนกัน
0: ใช่แล้วมีทิมเบอร์
1: เนาะ
0: ที่ยิงไม่เ
1: ข้าไม่ใช่ยุคทองของพวกเขาเนาะฮอนเดอร์แลนด์พูดตรง
0: ก็ถือว่ามากับดวงแหละนะครับโมร็อกโกตีเสมอก็ทดเวลาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วชอบยิงช่วงทดเวลาหลายคู่เลยบอลโลกเนี่ยนะครับโอ้เบลเยียมดูดิอ่ะเบลเยียมเซเนกัลอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยบอลกำลังจะตกรอบแล้วอ่ะทำไมยังชนะเข้ารอบได้โอ้โหนี่ครับ
1: ใช่
0: โกงความตายสุดๆเลย
1: เนาะ
0: ครับ
1: จะมีในที่บ่ายไหมพี
0: ่นั่นน่ะสิมันมีมาตลอดเลยนะครับ
1: แต่หลังๆเริ่มไม่มีนะหลังๆไม่มีในที่บ่ายแล้วนะมันก็มีนะ
0: เ
1: ออสวัสดีครับคุณแจงผมเป็น FCตั้งแต่อายุ35ตอนนี้55โอ้ยี่สิบโอ้55แล้วเหรอฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้กำลังจะเป็นเทรนด์แล้วนะว่าเราฟังเสียงของคุณเจ๋งมาตั้งแต่อายุกี่ปี
1: ก็ในต่อๆพี่มีคนบอกว่าฟังตั้งแต่เรียนมหาลัยอะตอนนี้ทำงานมีลูกมีครอบครัวหมดแล้วพี่ไปอยู่ต่างจังหวัดหลายคนแล้วเขาบอกโอ้รู้สึกแก่จังเลยฮะ
0: เป็นเทรนด์นะเป็นเทรนด์น
1: ะตอนนี้อยู่แม่สอดครับพี่อ๋อ
0: สัญญาณดี
1: จังหวัดตากจังหวัดตาก
0: ยังไม่เคยไปเหมือนกันแม่สอด
1: ไม่เคยไปเหมือนกันพี
0: ่มันเป็นเขาอะนะแล้วแบบส่วนใหญ่ผมชอบขับรถไงก็เสียว

0: ตอนนี้ผมชอบคนที่ทำคลิปทำบล็อกกับพี่ที่เขาขับรถไปต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็เส้นทางสองข้างทางไปเลยแล้วก็อันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: ไปเรื่อย
0: ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะต่างประเทศก็ผมก็ชอบดูพี่เอ๊ะหรือว่าเราแก่แล้วไม่รู้ฮะชอบดูอะไรแบบนี้อ่ะ
1: ชอบไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆเหมือนรถไถโอ่ง ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายเหมือนรถไถโอ่งนะครับแม่สอดไม่เคยไปแม่สอดไปไกลสุดตะวันตกเหลือกาญจนบุรีอ่ะพี่
1: กาญจนบุรี
0: ไปอันนี้ไปแพใช่ไหม
1: แ
0: พลองแพกับเพื่อนสมัยเรียนมา
1: ได
0: ้เพื่อจะโดดน้ำอกหักนะ
1: แล้วก็สังขละ
0: เกือบล้างตัวเกือบไม่ทันอกหักจะกระโดดน้ำ
1: ต้องล้างไว
0: ้ดีไม่น่าล้างเลยครับผมต้องล้างไว้สิสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นคุณเจ๋งและพี่แป๊กนะครับ
1: ครับ
0: ฝากถามพี่แป๊กพี่แป๊กเดี๋ยวมาบรรยายให้เสียงภาษาไทยนะวันพรุ่งนี้ตอนเช้า7โมงเช้านะครับเข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอน7โมงเช้าก็บรรยายคู่เม็กซิโกเจออังกฤษนะครับฝรั่งเศสเป็นยังไงครับพี่ไม่ได้ดูเลยชนะ 1-0 ชนะแบบอักลีวินฮะ
1: อักลีวิน
0: ชนะแบบวุ่นวิดะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองเล่นไม่ดีนะ
0: เล่นดีเล่นดีกว่า
1: เพียงแต่ว่าคู่แข่งเนี่ย
0: เล่นหนักไง
1: คู่แข่งเล่นหนักคู่แข่งเข้ามาแบบเขาใช้คำว่าเดอร์ตี้อาร์ตกันดาร์กอาร์ตกัน
0: ครับ
1: นะครับโอ้โหเล่นเกมหนักอ
0: ่
1: ะ
0: เล่นด้านมืดอ่ะใช้
1: ศาสตร์มืด
0: คุณใส่เขาเลยว่าไงฮะ
1: คุณใส่ก็ไปแล้ว
0: ใช้ศาสตร์มืดใช่ไหม
1: ใช้ศาสตร์มืดทุกอย่าง
0: ครับ
1: นะครับโอ้โหต่อนู่นนั่นนี่นะ
0: แต่ด้วยความที่ก็แข็งแกร่งกว่าเนาะก็เดฟสควอตเดฟดีกว่าคุณภาพของผู้เล่นดีกว่า
1: ก็บดไปเรื่อยนะสุดท้ายอาจจะเป็นจุดโทษก็จริงนะแต่ก็นั่นแหละแต่ก็บุกทั้งเกมอ่ะเนาะ
0: สวัสดีน้องเอ็มนะฮะนัทพลซุ่มซับนะฮะโอ้โหเอ็ม
1: คุ้นๆนะคนนี
0: ้ไม่นอนไม่หลับไม่นอนแล้วเอ็มฮะ
1: หรือว่าเขาไปดูไอ้ F1 ที่ไหนปะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ที่อังกฤษเนี่ยสัปดาห์นี
0: ้สัปดาห์นี้ใช่ไหมพี
1: ่หรือเอ็มอยู่อังกฤษ
0: เขานอนครับผมปีนี้ไม่มีนางมงนางแบบเลยครับพี่ที่มีแบบชาเลนจ์ใช่ไหมพี่มีไหมอ่ะ
1: ยังไงครับ
0: นางแบบที่มีชาเลนจ์อะไรชาเลนจ์แบบแนวนั้นอะ
1: ไรอ๋อแบบว่าจะยิงเข้านู่นนั่นนี่เหมือนกับอะไรนะปารากวัยใช่ไหม
0: เนี่ยใจอ่ะ
1: ไม่รู้เนาะชื่อลาลิซ่าอะไรอย่าง
0: โอ้ลาลิซ่าลิเกเม่เขาแล้วเขามาเป็นผู้สื่อข่าวแล้ว
1: ก็ในแนวนี้
0: ตั้งแต่บอลโลกปี2010อ่ะที่น้องเขาไปเชียร์ฟุตบอลแล้วก็มีมือถืออยู่ตรงกลางระหว่างใจเธอนะแล้วก็โอ้ล่าสุดเธอเป็นนักข่าวนะ
1: ที่วางมือถือนะ
0: ลาลิซ่าลิเกเม่โอ้แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่ปารากวัยเนี่ยภาพตัดไปที่แฟนบอลสาวปารากวัยนะโอ้โหหน้าตาดีหลายคนนะก็แนวอเมริกาใต้เนาะ
1: ดีแล้วตกรอบแล้ว
0: เป็นอเมริกา
1: ถ้าเจออังกฤษนี
0: ่โอ้เรียบร้อย
1: นะเจออังกฤษนี่เหนื่อยเลย
0: นักเตะวิ่งเนี่ยกระเป๋าตูนเนี่ยนักเตะอังกฤษนะครับเดี๋ยวก็สวยหลายคนเนาะสไตล์อเมริกาใต้เน
1: าะสาวลาติน
0: สาวลาตินอเมริกาไง
1: ครับ
0: ก็ดูชากิล่าเลยพี่49ใช่ไหม
1: ครับน่ารักนะสวยเหมือนเดิมเลยนะ
0: ไม่มีใครทำอะไรเธอได้นะแล้วยิ่งเขาบอกชีวิตเธอยิ่งปังอย่างนี้เนาะแม้ว่าอาจจะแยกทางกับไอ้ขนาดปิเก้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ลูกของ
1: มันมีอยู่แล้ว
0: แต่ขนาดปิเก้เนี่ยก็หน้าตาเหมือนเหมือนปิเก้จริงนะ
1: เห็นทุกวันเห็นทุกวันนะ
0: เห็นนะ
1: ตอนนี้ไงซาลาตันบอกว่าถ้าเป็นเขาเจอปารากวัยเนี่ยตัวเองน่าจะโดนสีใบแดง
0: จริงป่ะ
1: ซาลาตันบอกนะ
0: ไอ้ก็เป็นมิคอก็พูดตรงๆดีนะ
1: น่าจะโดนส
0: ีเคยเล่นตัวเองด้วยนะเรียกตัวเองว่าเมสซี่เล่นฟุตบอลโลกมา6สมัยยิงไปเท่าไหร่ตอนนี้20ประตู
1: 20ลูก
0: 20ลูกเขาเล่นฟุตบอลโลก2สมัยยิงไม่ได้เลยไม่เล่นตัวเองด้วย
1: ต้องเล่นตัวเอง
0: เขาว่ายังไงมึงพี่ซาลาตัน
1: เนี่ยก็คือเขาชมนักเตะฝรั่งเศสว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะครับแบบนิ่งนะครับทนการยุ่ยได้อะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าถ้าหากเป็นตัวเองเนี่ยคงโดน4ใบแดงไปแล้ว
0: เหรอ
1: ตัวเองคงโดนสีใบแดงนั่นแหละ
0: ถ้าคุมลงไม่ได้เนี่ยซาลาตันนี่จะมี
1: พูดง่ายคือซาลาตันน่าจะซัดไปแล้วอ่ะ
0: ถ้าดูภาพไฮไลท์ก็จริงนะพี่ปารากวัยก็เล่นอย่างนั้นจริง
1: ครับ
0: เดี๋ยวที่จ็อบอ่ะ
1: แต่คงไม่มีใครกล้าทำซาลาตันตัวใหญ่ขนาดนี
0: ้ก็เคยไปเล่นที่ LA ใช่ไหมพี่ผู้เล่นคู่แข่งถอยมาแล้วไปเหยียบแกตบเลยฮะแกเบิร์ดกระโดดเลยอ่ะแกโหดมาก
1: เหมือนเพ่งโหนก
0: ซาลาตันเนี่ย
1: นะ
0: แกเบิร์ดกระโดดเลยอ่ะแกก็ดูนะ
1: ดู
0: สีใบแดงเลยเหรอ
1: โอ้ถ้าเป็นตัวเองน่าจะโดนสีใบแดงนะซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ราะว่าคุณต้องออกแต่ใบแดงแรก
0: เหรอ บอกว่าผมดูจากพี่อ๋อช่องของพี่หนุ่ยเอกราชนะครับบอกว่าครูบราซิล
1: อ
0: ังกฤษโมโน29ถ่ายให้ดูฟรีเอ้ยเช็คดีพี่ลองยังไงดีฮะแต่เราเช็คในเว็บไม่มีนะ
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นน่ะสิ
1: น่ะสิ
0: หรือว่าใครรู้ว่าเอ้ยยิงสดจีนป่ะแต่ไม่มีนะมีไงพี่รู้ว่าเขาผมให้ดูไม่มีนะผมเข้าไปดูในเว็บเพจของ Mono Max Sport เนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: 1วันไม่มีนะวันนี้อ่ะ
1: ใช่ไม่มีครับคือฟรีนัดต่อไปนะครับของทาง
0: เช้าวันเช้าวันอังคาร
1: ใช่
0: อเมริกาเจอเบลเยียม
1: ตอน 7:00 นนะครับแล้วก็วันเดียวกัน 5:00 นนะครับเป็นอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับนั้นทางไทยรัฐทีวี
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่มีนะ
1: ก็คือคู่บราซิลนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกอังกฤษรวมถึงโปรตุเกสสเปน3นัดถัดไปเนี่ยครับไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีฟรีใช่นะครับตามนี
0: ้โอเคไม่มีนะ
1: ใช่นะครับก็คุณผู้ฟังก็เข้าตามเพจดูได้ในช่องทางโมโนแม็กก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีโปรแกรมลงทุกวันนะฮะ
0: แต่ว่าก็อย่าดูว่าไปถามว่าไม่ทันก็ฟังก้าวก้าวของเราได้นะ
1: แล้วประกันความฮาใช่ไหม
0: อ้าว อยากให้แฟนๆเริ่มสนุกเทียมขอนะครับวันไหนครับพี่ต่อน้อยจะทำอะไรเลี้ยงครับจะกุเจี๊ยบขอนแก่นครับออกมาได้ว่าจัดกิจกรรมใช่ไหมล่ะ โอ้แต่มันเช้าแล้วไม่รู้ใครจะมาป่ะพี่เนี่ยของโมโนเขาทำเนี่ยใช่ไหมพี่ที่สวนรถไฟเช้าวันที่เช้าวันอังคาร8โมงเช้าอ่ะเฮ้ยเช้าวันอาทิตย์สิรอบตอนไหนรอบ8ทีม
1: ต้องดูข่าวนะจริงแต่ผมเห็นข่าวอยู่
0: รู้สึกเป็นคู่อาร์เจนตินามั้งไม่ใช่ถ้าเป็นเส้นทางอาร์เจนตินาไม่ตกรอบไปก่อนจะเป็นคู่8โมงเช้าที่จะเป็นรอบ8ทีมจะเป็นผู้ชนะของคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะจะเจอกับผู้ชนะของสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียพี
1: ่
0: คู่นี้แหละฮะที่เขาจะไปทำกิจกรรมกันนะครับอยากให้ทางคลื่นนะครับไลฟ์สดทางบ้านแดงเนาะนะครับตลอดเลยมานี้เนาะไปต่างจังหวัดจะได้ดูได้ครับพี่อ๋อขับรถต่างจังหวัดแล้วดูอย่างนี้ผิดระบางนะฟังดีกว่าไหมหรือว่าไงก็จะพยายามจะพยายามแล้วกันปีนี้มีไทยผลทางไปสินหรือเปล่าอ้าก็เหมือนเขาไม่จับม
1: ือไทยรัฐก็มีนี่
0: ไทยรัฐมีไหม
1: ก็เห็นจับสลากรอบ
0: แต่ไปสินไทยเขาทำกับรู้จักทำกับโมโนนะล่าสุดอ่ะลองดูอ
1: ่ะน่าจะมี
0: แล้วแล้วตอนนี้เป็นอะไรพร้อมโพสเป็นอะไรลองดูเช็คดูนะแต่ว่าเล่นกับเราดีกว่านี่เล่นกิจกรรมของเราดีกว่านะกับเชียร์ .mpod.net นะก็ส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดของทวดท่านนะฮะและเว็บไซต์ของเราก็คือchwer ครับ .mcot.net ครับเข้าไปเช็คได้เลยนะหรือว่าสแกนก็ได้นะหรือว่าสแกนของเราก็ได้นะสแกนทางออนไลน์ของเราตัวนี้นะฮะที่เราไลฟ์สดอยู่นะครับก็สแกนกันได้นะครับก็ลุ้นรับของรางวัลใหญ่เป็นรถแวนด้วยนะพี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
1: รถไฟฟ้าเนี่ย
0: รถไฟฟ้าด้วย
1: รถตู้แวนไฟฟ้าน
0: ะครับมีกิฟต์วอเชอร์มากมายนะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: คันละล้านหกนะ
0: เออ
1: รางวัลที่หนึ่งอะ
0: ถูก
1: รถตู้แวนไฟฟ้าคันละล้านหกนะคร
0: ับ ใช่เออเอาของเราดีกว่านี่นะครับเนาะอ๋อมีครับแต่เขาให้ส่งออนไลน์นั่นไงเป็นออนไลน์เน
1: า
0: ะ
1: แบบนั้นละ
0: แบบนั้นดีกว่าแต่ก่อนจะมีแบบซื้อไปซื้อ
1: โอ้โหต้องมาปั๊มอะ
0: มาปั๊มอีก
1: มาปั๊มถ้าไม่ปั๊มก็ต้องเขียน
0: แล้วก็
1: แล้วก็รอวันสุดท้าย
0: ช่วงท้ายเนี่ยก็เอามาขายพี่พนักงานไปซื้อก็จะมาขายยืนอยู่หน้าไอ้ยืนอยู่บนฟุตบาทไง
1: ทำยอดใช่ไหม
0: ทำยอดหน่อยนิดนึงถ้ามีทางออนไลน์นะใช่ใช่ใช่บอกว่าทำไมปีนี้มีนะขอบคุณเจ๋งจัดคู่กับใครก็ฮาครับพี่ FC คุณเจ๋งมีคนชมมาอีกแล้วพี่ทำไมปกติมีคนด่าวะพี่นะ
1: งานจะลอยแล้วนะ
0: ลอยนะ
1: ส
0: ีขึ้นจากแกล้งแล้วนะแอคแล้วนะตอนนี้แอคแล้วแอคซะแล้วมีนะพี่นะเอ้ยมีคนถามฟรีทีวีมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่มี
0: น
1: ะครับ
0: ยืนยันนะยืนยันนะ
1: เพราะว่านี้เรอาก็ดูมาจากเว็บ Monomax เองนี่แหละ เพจโมโนแม็ก
0: ในเพจโมโนแม็กเขาก็บอกไม่มี
1: ไม่มี

0: เขาเรียกในโฟใช่ไหมมีใครล่ะคาชิทิลแรกดาวน์ดังอ่ะ
1: โอ้โหนี่ตัวสำรองก็ไม่ขึ้นมาให้มันหมด
0: ครับ
1: ขึ้นมาเฉพาะคนที่ลงแป๊บนึงนะ
0: เฮนริกเบิร์กไหมนึกยันก็จะมี
1: แต่แป๊บนึงนะก็กองหลังนี่เป็นลอนนี่ยอนเซนเฮนริกเบิร์กแดนเอ็กเก้นสติกกิงเก้บิยอนบี
0: ้
1: ยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: ฮาร์เวิร์ดโฟร
0: ์
1: นะครับโรอาสตรานเคทิลเร็กดาวอวินเดียนฮัตเซนนะครับวิดาลีเซต
0: ครับ
1: โอ้โหแต่ละตัวเขาเร่งเดโฟนะครับโซชาเป็นตัวสำรอง
0: สำรอง
1: ได้ลงด้วยนะครับนาที68ในเกมที่เจอบราซิลนี่แหละนะครับนัดสุดท้ายของรอบแรกที่นอร์เวย์แซงชนะ 2-1 นะครับยิงประตู2ลูกใน10นาทีสุดท้ายนะครับ
0: รอบนี้เอาเกมไม่น่ารอดครับพี่ตี3ใครบรรยายรอบที่3เป็นคุณสนกับคุณคมนะจะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับใช่พี่ใช่สิตี3
1: ตี3
0: เออตี3ใช่ใช่ใช่
1: บราซิลเนี่ยตี3อังกฤษ7โมงเช้า
0: โอเค
1: ครับผม
0: ไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนนะมีคนถามว่าเลื่อนหรือเปล่านะฮะอังกฤษไม่เลื่อนนะจ๊ะฝนฟ้าคะนองแค่ไหนก็ไม่เลื่อนเนาะแต่ฝนตกนี่แหละฮะนะครับบอกว่าคิดถึงรอบชิงปี94ครับบาโจยิงจุดโทษไม่เข้าครับผมไปโรงเรียนสายเลยครับเอาเตะตอนเช้าใช่ไหมล่ะ
1: ก็โอ้ตอนนั้นมันอเมริกาไม่ได้มีอะไรกับฟุตบอลด้วยไงแล้วพอได้จัดเป็นบอลโลกมันก็คือฮาเนาะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนั้นอยู่ม.ปลายผมก็จำได้ไม่แน่ใจเหมือนกันม.อะไรน่าจะม.6มั้ง
0: ผมเนี่ยม.4
1: ม.เหรอเออน่าจะเนี่ย
0: จำได้ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปสายพี่บอลมันเตะแปดมันจะ8โมงกว่ามัน8โมงครึ่งผมไปประมาณสัก9โมงครึ่ง10โมงอ่ะพี
1: ่
0: เลิกแถวแล้วพี่ไปเนี่ยไปคุยกับเพื่อนเรื่องบอลคูณคุณด่าเละเลยบอกถ้าไม่ฟังก็ออกไปเลยฮะโอ้อายสาวมากเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะเราชอบดูบอลเนี่ย
1: จำได้จำได
0: ้ครับสายจริงเนาะเออตอนนั้นมันเตะตอนสายด้วยเนาะเออพี่เจ๋งจัดกับใครก็ฮาเรื่องจริงครับเพราะคนที่เชิญมาคนที่คู่กันเนี่ยฮาทุกคนยกเว้นพี่เจ๋งฝืดครับอ้าวพี่เอง
1: ตัวปูนะ
0: ตัวปูพี่ตัวปูพี่เป็นนะพินเป็นคุณเจเลฮะตัวปูเลยบอกว่าไม่มีถ่ายครับวันนี้ครับอ๋อไม่มีถ่ายฟรีครับพี่
1: ใช่
0: เคยผมดูผ่านตู้เย็นครับไม่ใช่ลูกากูฮะให้ลูกากูลงมาก็ใช้ได้นะ
1: ก็ได้อยู่ก็ตามบทบาท
0: ตามบทบาทเขาเนาะ
1: สำรองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยงไม่งอ
0: เขาลงมาก็ยิงประตูเนี่ย
1: ก็ยิงได้นะ
0: สองลูกนะใช่พี่
1: ถูกต้องครับ
0: ครับถามมาว่าคนที่หัวเราะอร่อยๆคือใครครับพี่ใครหัวเราะอร่อยยุทธชัยว่าหรือว่าใครหรือว่าเอกสกุลใครหัวเราะแบบเสียงดังหรือว่าไงฮะใครอ่ะ
1: ไม่รู้
0: ไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจใครฮะ
1: อร่อยทุกคนว่าน
0: ั่นน่ะสินะใครภาคอ๋อที่3จะเป็นคุณคมกับคุณสนนะแล้วก็คุณวันเจ็ดโมงเช้าจะเป็นพี่แป๊ะกับพี่สุเทพแต่เข้ารายการก่อนนะเข้ารายการตอน6โมงครึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นท่ามาดูสกุลย่าพี่
1: ครับท่าเซิร์ฟนะ
0: ท่าเซิร์ฟของเขาอ่ะล่าสุดดังไปถึงเวียดนามเลยนะเจ้าฟาบิโอโคโบลี่พี่นักเทนนิสอิตาลีที่เป็นรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นล่าสุดนะพี่ชนะคาเลคาชนอฟจากรัสเซียใช่ไห
1: ม
0: พอชนะเสร็จแกเต้นท่าเซิร์ฟพี่ไอ้สงสัยเชียร์มันอยู่ป่ะรถเชียร์บราซิล
1: ก็ไม่แน่นะแต่เด็กโรม่าใช่ไหมล่ะ
0: เด็กโรม่าเพราะว่าแกเป็นนักฟุตบอล
1: นัก
0: เยาวชนโรม่
1: าน
0: ักบอลโรม่าเก่าแล้วก็การไปเล่นเทนนิสไอ้คาโบลี่สงสัยแกเชียร์บราซิลป่ะอิตาลีมันจะไปบอลโลกไง
1: ก็ไม่แน่
0: แล้วการชนะพอชนะไอ้คาชนอฟเสร็จแกเต้นเดี๋ยวพี่เต้นท่าเซิร์ฟของคุณย่าม
1: ันไม่ได้เป็นท่าหล่อเลยนะ
0: เหรอวันนี้จะได้เซิร์ฟไหมคุณย่าหรือมัวจะไปทะเลาะกับไอ้เชียวไกอยู่ฮะกองหน้าดาวรุ่งของญี่ปุ่นอยู่
1: ก็น่าจะตัวจริงเหมือนเดิมแหละคงไม่เปลี่ยนเยอะบาซิล
0: มาเซียวนะเปลี่ยนไหม
1: ผมว่าไม่เปลี่ยน
0: ปกติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะประตูก็อลิสันเบเกอร์แล้วแบ็คขวาก็ดานิโลเซนเตอร์ตัวกลางก็มาคินยอร์ดคู่กับกาเบียมาการเยสแบ็คซ้ายก
1: ็ดักลาสอะไรอ่ะ
0: ดักลาสซานโตส
1: ส่วน
0: มิดฟิลด์ก็บูโนกิบาไลกับคาซิเมโร่เนาะแนวรุกเขาเนี่ย
1: แล้วก็มีวินนี
0: ่วินซูฝั่งซ้ายเนาะ
1: แล้วก็มีใครนะชื่ออะไรนะรายานอะไรอะ
0: รายาน ถ้าเจ้าราฟินญา ฟิตก็ลงแทน
1: แล้วแต่ใช่
0: แต่ระยะก็เล่นดีนะ
1: ครับแล้วก็มีคุณ

0: ย่า
1: คุณย่า
0: ปาเกต้า
1: ปาเกต้า
0: ปาเกต้าน่าจะเช็คฟิตนะเขาบอก
1: เอาเหรอ
0: ทั้งปาเกต้าแล้วก็กาเซมิโร
1: ่
0: ตามข่าวนะที่ผมอ่านดูเขาเช็คความฟิตอยู
1: ่ครับ
0: แต่ลาฟินญารู้สึกว่าจะไม่ฟิตแน่แน
1: ่ลาฟินญาได้ลงบ้างหรือเปล่าพี่ลงไม่แน่ใจนะลาฟินญานะ
0: นะครับแต่รู้สึกว่าตามข่าวที่ผมอ่านเว็บพรีวิวเนี่ยเขาบอกลาฟินญาเจ็บนะครับคือรูเอาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปาเกต้ากับคาซิเมโร่เนี่ยเราเช็คความฟิตอยู่นะครับ
1: เออลาฟินญาก็ไม่ได้ลงนะแต่ไอ้เจ้าลายายก็เล่นดีมันฟอร์มดีตั้งแต่อยู่บอลบัตรแล้ว
0: เป็นบอลดาวรุ่งนะ
1: เออเนาะใช้ได้ใช้ได้ลายาเนี่ยใช้ได้เลยแล้วอีกอเตียโก้ลงบ้างหรือเปล่าพี่อีกอเตียโก้เนี่ย
0: นัดแรก
1: นัดแรกเหรอ
0: ก็ช่วยไม่ได้เนาะก็เขาก็ฟอร์มดีนะเพียงแต่ว่าพอเป็นเวทีใหญ่ขึ้นมาเนาะอาจจะยังแบบไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับ แล้วคุณย่าลงมาก็ดันเล่นดีด้วยนะครับ
1: เนาะหัวเราะอร่อยใช่พี่บีบางประกงหรือเปล่าครับพี่
0: ใช่ไหม
1: เอ๊ะพี่บีใครมาจากที่กล้าๆป่ะพี่บีเราสิงหรือเปล่าหรือว่าไง
0: หรือว่าพี่ลิมิงหัวเราะอร่อย
1: ไม่ใช่อันนั้นแกกรี๊ดฮะทีมที่แกหยอดไว้แกตกใจไงเหมือนใครไปหยิบขาไปเหยียบขาแกไว้ฮะแกกรี๊ดก่อนเลยพี่บอลจะไปยังไม่ยิงแล้วแกกรี๊ดก่อนเลย
0: ก็สนุกดีนะ
1: จะร้องทำไมอ่ะก็สัปดาห์นี้แกไม่อยู่นะแกบอกแกอย่ามาบรรยายอยู่ตอนเช้าแต่แกไม่อยู่แกไปดำน้ำมั้งดำน้ำที่ไหนสักแห่งอ่ะ
0: ครับ
1: คือจะพังหมดก็ดำน้ำอยู่แล้วไงอันนี้เป็นดำน้ำจริงๆแล้วนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวชนะอยู่กันต่อหน้านะครับในตนาดาบาโลนะครับเราคุยเรื่องพรีวิวฟุตบอลโลกก่อนเนาะสั้นคุยสนุกๆกันนะครับแล้วก็ในช่วงดึกที่สามวันนี
0: ้
1: ก็มาฟังรายงานสดนะครับคู่บราซิล
0: บรรยาย
1: ลงสนามเจอนอร์เวย์นะครับก็ออกอากาศทั่วประเทศนะทั้งเซนสถานีแล้วก็มีทุกช่องทางด้วยนะครับทุกบ้านนะเนาะนะครับแล้วก็7โมงเช้าก็ฟังต่อได้ไปเทียมนะครับคู่เม็กซิโกกับอังกฤษตอน7โมงเช้าเด้อนะครับอ้าวเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามทุกช่องทางเลยนะวันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา21นาที

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 233,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์ 39 วัน

0: ลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ99 Live บนโลกนะครับผมเอกฮิมสกุลกับคุณอูอัครเทพนะครับจะอยู่คุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา5ทุ่ม
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่เอกนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็มีเวลาคุยกันยาวหน่อยนะครับพี่เอก
0: เ
1: พราะว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยแหมเขามาเจอเราช้าไปหน่อย
0: ทำไม
1: ตีสามนู่นเลย
0: อ๋อ
1: เมื่อวานเที่ยงคืนก็มาละ
0: คู่แรกไม่มาคู่แรกไม่มี
1: คู่แรกก็มีนู่นเลยตีสามเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็ มีเวลานะครับนั่งคุยกันเรื่องราวของเกมเมื่อวานก็เอาจริงๆก็มีอะไรให้คุยอีกเยอะนะพี่เอกเยอะเลยเมื่อวานนี้นี่เดือดเดือดปุดปุดเลย
0: เฉพาะในคู่ของปรากวัยกับฝรั่งเศส
1: อันนั้นฟุตบอลหรือว่าเขารักบี
0: ้อันนั้นเนี่ยผมต้องสารภาพตามตรงดูบ้างไม่ดูบ้าง
1: เช่นกัน
0: ตื่นตื่นหลับหลับนะฮะดังนั้นก็อาจจะลงดีเทลอะไรเยอะไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะส่วนในเกมค่ำคืนนี้อย่างที่คุณอู่แจ้งไปนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยไม่มีคู่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่มีนะครับบอลจะเตะกันคู่ตีสามบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์นะคร
1: ับ
0: เป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ตีสามแล้วก็7โมงเช้าครับจะเป็นเกมเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกนะครับจะเจอกับอังกฤษ7โมงเช้าคือเช้าวันจันทร
1: ์นี่แหละ
0: เช้าวันจันทร์ในเวลาบ้านเรา
1: เช้าทำงานนี่แหละจะเตะตามเวลาได้ไหมก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าอาจมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นวันนี้เป็น2คู่ที่ดูการประกบเจอกันแล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากกว่าในหลายๆวันที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะอย่าง2คู่แรกเนี่ยมันบางทีมันแบบมันมีอีก1ทีมใหญ่อีก1ทีมแบบย่อม
0: ๆ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างชาติเจ้าภาพก็เตะแล้วก็นอร์เวย์ด้วยนะครับเจอกับบราซิลก็น่าสนใจกันไปนะครับเมื่อวานนี้ไม่มียืดเยื้อไม่มีต่อเวลาเลยเลยนะ
0: ไม่มีไม่มี
1: ไม่มีนะยิงจุดโทษก็ไม่ได้เห็นแต่วันนี้มาลุ้นกันนะครับ
0: เม็กซิโกย้อนไปดูในเกมแรกพวกเขาเล่นที่อาเซกาที่นี่นะครับที่นะเปิดสนามที่ชนะแอฟริกาใต้ 2-0 ส่วนเกมที่2เนี่ยไปเล่นที่ซัปโปปันนะครับเอสตาดิโออะครอนนะครับที
1: ่
0: เกมที่ชนะเกาหลีไป 1-0 นั่นแหละนะครับไม่ได้เล่นที่อาเซกานะส่วนเกมที่3ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถึงจะกลับมาเล่นที่อาเซกาสเตเดียมอีกนัดหนึ่งนะซึ่งอาเซกาสเตเดียมเนี่ยความจุคนดูเนี่ย 80,000 เศษๆเลยนะครับ 88,24 คน
1: โอ้โหเต็ม
0: ก็3เกมในรอบแรกนะครับส่วนในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกก็ได้ลงเตะที่อาเซกาสเตเดียมในเกมที่ชนะเอกวาดอร์ไป 2-0 นะครับก็เท่ากับว่าอยู่ในเม็กซิโกมาแล้ว4เกม
1: เป็นได้เปรียบ
0: ใช่เป็นที่สนามเนี้ยที่อาเซ
1: กา
0: ที่กำลังจะเจอกับอังกฤษเนี่ย3นัดด้วยกัน
1: ใช่คุ้นเคย
0: เรื่องความคุ้นชินกับสภาพอากาศอะไรต่างๆนี่ก็น่าจะมีมากกว่าทางอังกฤษอยู่แล้วนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษเนี่ยที่ผมดูก่อนพวกเขาระเหเร่ร่อนไปที่ใดอย่างไรบ้างนะครับเกมแรกเนี่ยเตะที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับโอ้ก็ที่อเมริกานะครับหลังจากนั้นนัดที่2ก็ไปที่ยิลเลตสเตเดียมที่บอสตัน
1: เดี๋ยวก่อนนะดัลลัสแล้วก็ไปบอสตัน
0: เกมที่3ที่เจอปานามาเนี่ยไปที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คือเปลี่ยน3เมืองเลยนะครับ
1: แต่บอสตันกับนิวยอร์กเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันแต่ว่าจากดัลลัสไปบอสตันเนี่ยไกลหน่อย
0: ใช่นะครับแล้วก็เกมนัดที่เจอกับเดียคองโกเนี่ย
1: ครับ
0: ไปเตะกันที่ Mercedes Benz Stadiumนะครับหรือว่าแอตแลนต้าสเตเดียมที่แอตแลนต้
1: า
0: 4เมืองอ่ะแอตแลนต้าจอร์เจีย
1: คือแอตแลนต้าเนี่ยอยู่ระหว่างกลางทางจะไปจากดัลลัสกับบอสตันอยู่ตรงกลางพอดีนี่ผมเปิดแผนที่อยู
0: ่4เกม
1: 4เกมก็
0: เปลี่ยนที
1: ่เปลี่ยนหมดเลย
0: คราวนี้ลงใต้มาที่อัสเซกาที่เม็กซิโกซิตี
1: ้เฮ้ยแต่จริงๆแล้วจากดัลลัสมาเม็กซิโกซิตี้เนี่ยใกล้กว่าดัลลัสไปฮูสตันอีกนะ
0: ครับ
1: ไอ้ผมว่าไปบอสตันหรือว่าไปนิวยอร์กเองนะเออแต่ว่าเล่นนอกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่คือยาวนานนะถ้าเป็นในระบบ48ทีมอ่ะคุณหนู
1: เดินทางรอบประเทศเลย
0: เออมันต้องใช้เวลาอยู่ในทัวร์นาเมนต์นานมาก
1: เออ
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเกมมาเพิ่มอีก1เกมจากรอบแบ่งกลุ่ม3นัดแล้วจะเข้ารอบ16ทีมเลยเนี่ย มันมีรอบสาย12ทีมก่อน
1: ใช่
0: นะก็เลยทำให้ทีมที่จะไปถึงนัดชิงชนะเลิศหรือไปถึงรอบไปคว้าแชมป์เนี่ยจะต้องเตะมากกว่า1เกม
1: ครับ
0: ในระบบ32ทีม
1: อ
0: 33นัดในรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีก1นัดในรอบ32รอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง
1: 7 8
0: 8นัดอ่ะ
1: กว่าจะได้แชมป
0: ์กว่าจะได้แชมป์ซึ่งโอ้โหจำนวนผู้เล่นเนี่ยมันก็ต้องโรเทชันต้องหมุนเวียนใช้งานได้ตลอดนะทำเป็นเล่นไปอังกฤษเองตอนนี้ก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่ฟิตหลายคนเหมือนกัน
1: โดยเฉพาะกองหลังเนี่ย
0: กองหลังนะฮะก็แล้วคนที่ไม่ฟิตเนี่ยก็เป็นคนที่เคยมีไม่ฟิตให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะอย่างลิสเจมอย่างเงี้ย
1: แต่ก็เอาไป
0: แต่ก็เอามาโดยที่ไม่มีตัวที่ ตัวสแตนบายให้มันเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในตำแหน่งแบ็คขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่แข็งแกร่งเล่นได้ตลอดรอดฝั่งตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เนี่ยติดมา
0: เอออะไรเงี้ยมันต้องมีพวกนักเตะประมาณนั้น
1: คือบางคนบอกเฮ้ยบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่พี่เอกไล่ไปเนี่ย8นัดเนี่ยถ้าคิดเป็นเกมลีกเนี่ยเล่นกันเกือบ1ใน5ของลีกเลยนะ
0: ใช่
1: เกือบ1ใน5ของฤดูกาลเลยนะ
0: คือถ้า
1: 8เกมอะ
0: อารมณ์ประมาณเป็นช่วงเดือนที่มันพีคของลีกอะ
1: ธันวา
0: อย่างบางเดือนเนี่ยเล่นกัน9เกม
1: เออมีแบบบอลยุโรป
0: บอลยุโรปแล้ววันถ้วยอย่างเงี้ย9นัดนะ
1: รอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีกมาแซ่สักกุมภามีนา
0: อะไรอย่างนั้นเอออ
1: ย่างนั้นเลย
0: ประมาณนั้นนะครับซึ่งโอ้โหขนาดทีมหรือว่าการโรเทชั่นเออจริงๆมันก็สำคัญ
1: แล้วการเล่นบอลโลกบอลลีกเนี่ยมันเดินทางไม่ไกล
0: ครับ
1: แต่บอลโลกนี่เดินทางไกลกว่า
0: โอ้โห
1: รู้ร้อนโอ้โหร้อนเมื่อวานนี้ใครได้ดูเกมฝรั่งเศสเตะกับปารากวัยนอกจากอุณหภูมิความร้อนของนักเตะนะครับอารมณ์ในสนามแล้วเนี่ยอากาศจริงๆอ่ะโหร้อนมากเมื่อวานเนี่ย
0: ครับ
1: แดดนี่โอ้โหแผดเผาเลย
0: ทักทายแฟนๆทาง YouTube กันด้วยนะครับค
1: ุ
0: ณปลั๊กทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับเมื่อวานประกาศผล AF ออกจากบ้านแล้วครับอ้าว
1: ไม่ได้ตามเลยอ
0: ่ะ Academy Fantasy หรอ
1: ครับ
0: นะคุณนันทพงศ์ครับทักเข้ามาสวัสดีพี่เอกิมพี่อูครับนะฮะพี่เอกทิ้งบิ๊กจุนได้ไงครับเนี่ยวันนี้เป็นจัดรายการธรรมดา
1: อ๋อใช่
0: ปกติไม่ได้ภาคบอล นะฮะวันนี้ก็เราจะอยู่กันถึง5ทุ่มเพราะบอลมาตี3ผมก็เลยบอกบางเบ่งว่าไม่ไหวตี3เพราะเช้าผมต้องไปทำงานนะ
1: โอ้มันจบเผลอๆไม่ได้จบตี5นะ
0: จบ6โมงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้า
0: ต่อเวลาอะไรเงี้ย
1: ไม่ไหวไม่ไหว
0: ก็เลยขออนุญาตจริงๆนะคุณผู้ฟังคงตามดึกๆไม่ไหวแล้ววันนี้ก็ขอเข้า3ทุ่มจบ5ทุ่มแล้วก็ต้องรีบกลับไปนะพรุ่งนี้เช้าผมมีธุระด้วยมีงานลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีครับนัดปารากวัยฝรั่งเศสปารากวัยไม่ได้ใบเหลืองเลยกรรมการนี่สุดยอดเลย
1: เออเนี่ยผมคิดว่าปารากวัยเล่นแบบตุกติกเล่นแบบติดดาบอะไม่แปลกแต่ว่าแปลกคือแปลกที่กรรมการ
0: เออกรรมการ
1: มันอะไรอะ
0: ควักยากเหรอ
1: ผมว่าทำให้แอบคิดไม่อยากจะคิดในด้านลบเกินไปนะแบบมีใบสั่งอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าคือฟาวขนาดนั้นคุณเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องให้ใบเหลืองแต่มันไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวคนได้ใบเหลืองกลับเป็นผู้ช่วยโค้ชตลกป่ะพี
0: ่นั่นน่ะดิก็น่าจะมีประเด็นพูดถึงกันพอสมควรนะครับแล้วก็พูดกันหลายรายการแล้วผมเองไม่ได้ชมเกมแบบ 100%

0: ็นก
1: ็
0: อาจจะคอมเมนต์ได้กว้างๆหน่อยนะครับไปอาจจะเป็นเรื่องอื่นจะดีกว่ามีทักเข้ามานะครับคุณนุกุลนะบอกถามว่าคุณอู่ได้พากบนโลกด้วยใช่ไหมเหมือนจะได้ยินเสียงพากกับคุณตังกุย
1: ใช
0: ่แล้วนะครับมีบอกทีมชาติอังกฤษจะรอดไหมเม็กซิโกเปิดบ้านเจออังกฤษนะครับอ่ะก็เป็นข้อความที่ทักทายมาจากทาง YouTube นะครับย้ำการรับฟัง FM 99ถ้าเป็นในช่วงนี้ยังไม่ได้เป็นการรับฟังทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ทางสัญญาณของสถานีวิทยุ FM นะครับเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนถึงตีห้าใช่ไหม
1: ใช่เป็นช่วงเวลานั้น
0: ถึงจะเป็นการออกอากาศทั่วประเทศของวิทยุ
1: ครับ
0: นะครับส่วนทางออนไลน์เนี่ยก็ฟังได้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับท่านที่ฟังทาง YouTube ทาง Facebook นะครับก็ช่วยกันกดแชร์นะฮะกดแชร์ให้หน่อย
1: แล้วก็ย้ำว่าฟังทางออนไลน์เนี่ยนะครับก็ยังคงมีคนแจ้งมาว่าทางแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99เนี่ยฟังไม่ได้
0: แสดงว่า
1: ก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้โหลด MCOT Connect
0: ใช่นะครับ
1: คุณลบทิ้งไปก่อนเลยนะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันของเดิมที่เคยฟังอยู
0: ่เอาเป็นว่าแอปพลิเคชันใดๆที่ไม่ใช่แอป MCOT Connect ก็ไม่ใช่ของเรานะครับ
1: ครับ
0: เออเป็นอาจจะถ้าเป็นแอป FM 99เดิมก็เราไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับเราเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connectโหลดแอป MCOT Connect ใหม่นะครับแล้วก็รับฟังได้ทุกคลื่นในเครือของอสมทแล้วก็สตรีมมิ่งของ9 MCOT หรือว่าช่อง9นั่นเอง
1: ครับ
0: ก็รับชมได้มีข่าวจากสำนักข่าวไทยข่าวจากนายอินเตอร์เทนข่าวกีฬาจาก FM 99จะไปรวมมาอยู่ในนั้นนะครับก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วกัน
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้จะไปกันเรื่อยๆนะครับใครที่มีข้อความที่จะทักทายเข้ามาทาง SMS นะครับก็4689899นะครับ4689899ไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังจะมีคนตามฟุตบอลในลีก
1: มี
0: อื่นๆอีกไหมเนี่ย
1: มีเมื่อวานนี้โหทวงกันทุกชั่วโมงอ่ะพี่พวกแถบสแกนดิเนเวียนนี
0: ่
1: โอ้ขาประจำเลยฟินแลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วบอลพวกเนี้ยรู้ช่วงเวลาเตะด้วยนะเขาจะเตะตอนก่อนประมาณตอนเนี้ยแล้วพอบอลโลกเตะเขาจะไม่เตะเพราะปกติอย่างบอลไอซ์แลนด์เนี่ยมันชอบมาตอนดึกๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลย
0: เขาหลบไง
1: หลบ
0: ต้องหลบให้ฟุตบอลโลก
1: ทั้งที่แถบนั้นเนี่ยไอซ์แลนด์เองก็ไม่ได้ไปบอลโลกอะไรกับเขานะ
0: ก็หลบให้ดูหลบให้ดูก่อนเดี๋ยวนักเตะเองก็จะกังวล
1: นะฮะถ้าใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษก็ส่งชื่อทีมมาบอกกันได้นะครับหลายๆคนนี่ลงลึกกันเลยทีเดียว
0: ตาม4689899นะคร
1: ับ
0: ประชาสัมพันธ์กันเรื่องของกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่รอบลึกๆ กันไปทุกทีแล้วแต่ต้องย้ำคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าทุกโหวตที่เข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทายแชมป์โลกถูก
1: ครับ
0: ก็ได้ลุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึง2ทีมสุดท้ายของเกมฟุตบอลโลกนัดชิง
1: ครับ
0: โหวตได้เลยตอนนี้นะครับสามารถร่วมโหวตได้เลยทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นะด้านมุมขวาล่างของจอ YouTube Facebook ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะแล้วก็เลือกโหวตทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้เลยนะครับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นรถตู้หรูไฟฟ้า7ที่นั่งนะจะซื้อไปขับเองหรือจะซื้ออ่ะไม่ใช่ทีจะได้รางวัลแล้วไปขับเอง
1: เอาไปรับคนข้างบ้านใช่ไหม
0: หรือจะได้รางวัลแล้วไปนั่งให้คนขับรถมาขับให้ก็ดูเท่ดูหรูนะครับ1คันนะฮะรางวัลที่1นะครับ มูลค่า 1.599 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับส่วนรางวัลที่2ครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3นะครับรางวัลละแสน 32,000 มั้งครับผมจำไม่ผิดนะราคามอเตอร์ไซค์ฟ้า
1: ไฟฟ้า
0: เป็นแสนใช่ครับ
1: oh.
0: 5รางวัลนะครับรางวัลที่2เนี่ย5รางวัลเลยทีเดียวส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินนะฮะ บางกอกแอร์เวย์นะครับไปกลับภายในประเทศรางวัลละ1ที่นั่ง24รางวัล
1: โอ้โห24รางวัล
0: นะฮะ24รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลปลอบใจรางวัลที่4นะครับเป็นโกลกิฟต์วอลเชอร์หรือบัตรกำนันซื้อทองเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จากซุปเปอร์ริชครับมอบให้ 10,000 บาทรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลนะครับแล้วบางคนถามต่อว่าอ้าวแล้วทายไม่ต้องถูกก็ได้ร่วมลุ้นจับสลากรางวัลด้วยใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่คนที่ทายถูกเรามีท็อปอัพรางวัลให้ต่างหากนะรางวัลเนี่ยจะแยกขึ้นไปอีกนะครับใครที่สะสมการคะแนนได้สูงสุด100อันดับแรก
1: ครับ
0: มีรางวัลนะครับอันดับ1ถึง20เป็นเสื้อแข่งทีมชาติของลิขสิทธิ์แท
1: ้ครับ
0: 20รางวัล
1: นะครับ20
0: 1ถึง20นะครับส่วนอันดับ21ถึง100ก็มีรางวัลปลอบใจเป็น
1: ครับ
0: บัตรกำนันจากเซ็นทรัลให้นะอีก80รางวัล
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเราอยากแจก
1: ของรางวัลเนี่ยมารออยู่แล้ว
0: ของรางวัลมารออยู่แล้วผมเป็นคนไปถ่ายของรางวัลมาเองนะครับส่วนการจะรับมอบแบบไหนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรให้เข้าไปที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับมีแพ็กเกจในการซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อไปโหวต
1: ครับ
0: นะฮะบัตร Mcot Superfan เนี่ยคุณนึกภาพง่ายๆว่ามันก็คือไปรษณียบัตรนั่นแหละครับ
1: คล้ายๆกันแหละ
0: คล้ายๆกัน
1: เป็นใบเบิกทางไป
0: ซื้อไป ซื้อบัตร Mcot Superfan
1: ครับ
0: เป็นแพ็กเกจนะฮะเมื่อวานศุกร์เนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษแพ็กใหญ่ที่สุดเนี่ย999บาทได้750กว่าโหวตอ่ะคุณอู
1: โ
0: หบาทเศษ
1: ก็คือถ้าเป็นไปรษณียบัตรราคาก็ยังแพงกว่าไปรษณียบัตรอีกนะ
0: ถูกกว่าไปรษณียบัตร
1: ถูกถูกไปรษณียบัตร
0: ไปรษณียบัตรตีถ้าใบละ3บาท
1: 2 3บาท
0: ใบละ3บาทอันนี้ใบเฉลี่ยบัตร
1: บาท
0: เศษ
1: บาทกว่าน
0: ะครับก็ได้ลุ้นแล้วนะครับ
1: ครับ
0: และอันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้ไม่ต้องทายถูกไม่ต้องทายแชมป์โลกให้ถูกก็มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับใครสนใจอยากเข้าร่วมก็เข้าไปได้นะครับเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ก็ง่ายๆเลยเหมือนแบบถ้าคุณซื้อไปสัญญาบัตรส่งไปมากสิทธิ์คุณที่จะเป็นผู้โชคดีก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะ
0: ถูกนะคือไปสัญญาบัตรเนี่ยกับอีกค่ายหนึ่งในคุณอู๋คนส่งหลักร้อยล้านใบคุณต้อง
1: แย่ง
0: ต้องไปแย่งกันในหนึ่งในร้อยล้านของเราเนี่ยเราจัดเล็กๆครับ
1: ประมาณ
0: เราอาจจะมีคนเข้าร่วมสักล้านหนึ่ง
1: เฮ้ยสมมติสัดส่วนมันก็
0: หายไปร้อยเท่าม
1: ีโอกาสมากขึ้นนะ
0: ถูกไหม
1: แล้วของรางวัลเป็นล้าน
0: อ
1: ่ะเป็นแสน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ไปติดตามดูนะครับผมเป็นกิจกรรมจากทางอสมท
1: คือพี่เอกบอกว่าไม่ต้องรอจนถึงรอบรองรอบชิงเลยนะส่งได้เลยนะ
0: จริงๆส่งได้เลย
1: เชียร์ได้เลย
0: เชียร์ได้เลยนะครับเข้าไปได้นะครับ
1: ครับ
0: บอกสนุกทั้งสองคู่แน่นอนคืนนี้ก็คือ
1: จริง
0: บราซิลนอร์เวย
1: ์ครับ
0: นะครับวันนี้แนวรับบราซิลอย่างกาเบียลมาคาเยสนะครับมากินยอสจะรับมือฮาแลนด์อยู่ไหม
1: เอาแค่คู่ของกาเบียลกับฮาแลนด์ก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนแมนซิตี้อาร์เซนอลเลยนะ
0: คู่นี้เจอกันเจอรู้ทางรู้มือกันดี
1: ทั้งดึงทั้งคว้าทั้งอะไรกันตลอดทั้งปีอ่ะ
0: ทั้งข่มกันทั้งตะโกนใส่กัน
1: ใช่
0: มีเอาบอลทุ่มใส่กัน
1: เออ
0: คู่นี้นะมันไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วน่าจะสนุก
1: เดี๋ยวต้องมีช็อตประทับใจแน่นอนเวลาเจอกันเนี่ย
0: เพราะว่าจริงๆแล้วก็ในระดับสโมสรนี่ก็เจอกันบ่อย
1: แล้วก็นักเตะบราซิลจริงๆก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกตั้งหลายคนก็คุ้นเคยกับนักเตะนอร์เวย์อยู่แล้ว
0: นะฮะก็คู่นี้ก็น่าจะสนุกตีสามเนี่ยถ้าผมไหวก็จะพยายามตื่นมาดูแต
1: ่น่าดู
0: แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอมาดูไฮไลท์แบบยาวก็แล้วกัน
1: ตื่นสักตีสี่ครึ่งมาดูสักครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
0: คุณดูสภาพผมนะตอนนี้ก่อนตอนสามทุ่มเนี่ย ผมก็จะไปให้ได้เลย
1: ตานี่ดูแบบจะปิดอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ไหวนะฮะ เดี๋ยวช่วงเบรกเนี่ยจะลงไปกดกาแฟทานซะหน่อยนะครับ
1: กาแฟห้องตรงข้ามก็มีบริการอยู
0: ่ไม่มี
1: เหรอ
0: หมดแล้วนะฮะ
1: ตอนแรกผมเห็นตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าพอทัวร์นาเมนต์ผ่านไปเนี่ยของรับประทานเริ่มล่อยหล่อ
0: เริ่มล่อยหล่อเดี๋ยวผมแวะแมคโครแล้วผมซื้อ

0: ซื้อมาทิ้งไว้ให้ก็แล้วกันนะครับ
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับเราจะอยู่กันถึงห้าทุ่มนะครับวันนี้เอาชิวๆสบายๆใครอยากเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอยากแชร์อยากเมาส์ที่ผ่านมาเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวคุยส่งข้อความมาได้นะครับ เด
1: ี๋
0: ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
5: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
6: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
7: กลับเข้ามานะครับคุยกันต่อในเบรกที่2ของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก็วันนี้คุยกันสบายๆนะครับข้อความฝากทิ้งไว้ได้เลยทาง4689899 YouTube แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับพูดถึงสถานการณ์นะครับเล็กน้อยนะเกี่ยวกับเกมของเม็กซิโกจะเจอกับทีมชาติอังกฤษนะวันนี้ก็เปรียบเสมือนอังกฤษนี่ต้องออกไปเยือนเม็กซิโกนะครับเพราะว่าเม็กซิโกนี่คือหนึ่งในชาติเจ้าภาพร่วมนะครับบรรยากาศก็ยังคงเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังต้องคุมนะครับความเรียบร้อยในรอบๆโรงแรมที่พักของบรรดานักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะอย่างที่ทราบข่าวกันมาก่อนหน้านี้คือมีการเปิดเผยนะครับชื่อโรงแรมที่พักของเหล่านักเตะของอังกฤษนะเลยทำให้แฟนๆของเม็กซิโกเองแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับไปก่อความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเริ่มต้นในการส่งเสียงอันนี้เบสิกเลยครับส่งเสียงไม่พอนะครับตะโกนเชียร์เม็กซิโกทั้งที่ในโรงแรมเป็นนักเตะอังกฤษแต่ตะโกนเม็กซิโกเม็กซิโกใส่อังกฤษตลอดก็คือทำให้หลอนกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะครับเห็นตามข่าวเนี่ยตามรายงานข่าวจากหลายๆสำนักเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์มีทั้งพลุนะครับจุดพลุด้วยไม่รู้ที่บ้านเขานี่จุดพลุตามท้องถนนเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่เห็นจุดพลุนะครับข่มขวัญอังกฤษกันข้างๆโรงแรมเลยนะพี่เอก
8: เม็กซิโก
7: มีกลองด้วยมีกลองพกกลองพกพลุนะครับบางคนบอกว่า ไอ้กลุ่มแฟนบอลบางคนเนี่ยกินนอนอยู่แถวนั้นเลย
8: มันทุกวิถีทาง
7: กินนอนอยู่แถวนั้นคือถ้ากินนั่งกินเหล้าได้คงนั่งกินไปแล้วอ่ะเออแต่ทีเนี้ยเขาบอกทางเม็กซิโกเองเนี่ยก็ต้องเตรียมการด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น
8: ครับ
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากแทบจะทั่วทั้งประเทศเลยรวมกันประมาณตอนนี้เกือบ 8,000 นายแล้วนะครับไปประจำการในรอบๆสนามรอบๆโรงแรมนะครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งเม็กซิโกเขามีกฎหมายชั่วคราวขึ้นมาก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับบริเวณซูเปอร์มาร์เก
8: ็
7: ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้สนามแข่งขันหรือว่าแม้กระทั่งในเมืองที่เกี่ยวข้องกับบริเวณทำการแข่งขันแต่คงเหมือนว่าเราร้านที่มันเป็นทางการเนี่ยมันคงขายไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นร้านแบบอาแปะอาม่าอะไรเงี้ยไม่รู้ขายได้เปล่า
8: แอบขายอย่างเงี้ย
7: ประมาณเนี้ยซึ่งเข้าไปดูในข่าวไม่ว่าจะเป็น Daily Mail The Sun เนี่ยโอ้โหบอกเลยเหมือนไปตั้งวงเล่าไปนั่งก้งกันอยู่ข้างๆโรงแรมให้มันใกล้สุดคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตีกรอบแล
8: ้
7: วแต่พยายามอยู่ใกล้ที่สุดส่งเสียงให้มันดังที่สุดให้นักเตะอังกฤษมันรู้สึกแบบโดนก่อความวุ่นวายตลอด
8: ไม่จริงๆเราก็เห็นข่าว
7: ใน
8: ลักษณะนี้ตลอดนะเนาะเจ้าบ้านก็เข้าไปป่วนบ้างอะไรบ้าง
7: บางทีเป็นระดับสโมสรที่เราก็เห็นพวกทีมใหญ่ไปเยือนประเทศเล็กๆบางทีก็ไปแว้นไปบิดมอเตอร์ไซค์ไปส่งเสียงเบิ้ลรถอะไรอย่างเงี้ย
8: มี
7: ตามข้างโรงแรมอ่ะ
8: ใช่
7: อังกฤษตอนนี้นี่คือบอกนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่แฟนๆเม็กซิโกกำลังจะมอบให้ทีมชาติอังกฤษ
8: โอ้โหคุณอู๋นานๆจะได้เป็นเจ้าภาพสักทีและนานๆ
7: จะ
8: จะได้ทำให้ทีมชาติตัวเองแบบได้เปรียบอย่างน้อยมึงไม่ต้องหลับต้องนอน
7: เออเน
8: ี่
7: ย
8: มึงไม่ต้องพัก
7: ไม่ต้องเลย
8: เ
7: ดี๋ยวแฟนบอลจัดให
8: ้อะไรอย่างนั้น
7: เผลอๆผมว่าเขามีเปลี่ยนเวรกันนะคนนั้นมาคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
8: ผมจำได้มีอยู่ข่าวหนึ่งนะ
7: ครับ
8: ตอนบอลโลก2006
7: อู
8: ๋ตอนนั้นทำสกู๊ป
7: ครับ
8: สนุกๆอยู่จำได้ว่าทีมชาติยูเครนเนี่ยในบอลโลก2006ถ้าไม่ได้นอนอ่ะทั้งคืน ไปไม่ใช่เพราะว่าไปเจอแฟนบอลเจ้าภาพหรือไปเจออะไรเงี้ยอย่างนี้นะเพราะอยู่ดันไปจองโรงแรมอยู่ข้างทะเลสาบแล้วมันมีพวกกบคึ่งคางคก
7: อ๋อ
8: เขียอะไร
7: เหรอ
8: ทั้งคืน
7: อ๋อเหมือนบ้านเราฝนตกรถ
8: เหมือนบ้านเรา
7: เออไม่ใช่ประเทศอื่นก็มีเหรอ
8: ไม่อันนี้มีพวกกบอ่ะพวกอะไรพวกเนี้ย
7: หรอนึกว่ามีแต่บ้านเราอะไรอย่างเง
8: ี้ยไปอยู่แบบแถวริมทะเลสาบแล้วไปเจอพวกกบคางคก
7: มันก็ร้องใหญ่เลย
8: คางคกเนี่ยมันไม่ได้ร้องอบๆนะเฮ้ยนั่นมันอึ่งอ่าง
7: เหรอแต่เสียงมันจะ
8: คางคกมันก็มีเสียงคุณหนู
7: คางคกร้องไงพี
8: ่ มีเสียงมันจะแบบ
7: เฮ้ยผมเคยได้ยินแค่กบกับอึ่งอ่างว่ะ
8: มีมันมีเสียงด้วยคางคกอ่ะ
7: กึดกึดกึดกึดว่ะ
8: เออ
7: เออตรงนั้นคางคกเวลาผมไปไล่ที่บ้านเนี่ยมันจะร้อง
8: ใช่เออนี่เคยได้ยินเสียงก็เคยได้ยิน
7: ได้ทุกตัวนะ
8: มีคางคกมันก็ร้องดังนั้นเนี่ยมันทำให้ตักฟุตบอลนอนไม่หลับ แล้วบางคนก็กังวลก็เสียงแบบอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆผมเชื่อนะว่านักเตะระดับนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าบางครั้งเขาต้องเจออะไรแบบนี
7: ้ครับ
8: ดังนั้นไอ้พวกที่เป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันเสียงอ่ะ
7: พวกแบบว่าบางทีเขามี
8: ครอบหู
7: เขาจะมีแบบว่าหูฟังใส่เพื่อนอน
8: อะไรอย่างนั้น
7: เสียงมันเงียบได
8: ้ผมว่าเขาก็ต้องเตรียม
7: ต้องเตรียม
8: ไปแหละเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเวลาไปต่างประเทศกับเราไม่รู้นี่ว่าต้องนอนกับใครคุณหนูบางทีทราบล่วงหน้าก็มีนะแล้วบางทีพี่ที่เขาไปพักห้องเดียวเราเนี่ย
7: ครับ
8: โอ้โห
7: เขาเป็นคนนอนเสียงดัง
8: กรนหนักมาก
7: อ่าฮะ
8: เราก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเราอาจจะเจอคนที่นอนกรนมาเป็นรูเมทก็ต้องเนี่ยมีหูฟังแบบอินเอีย
7: ยัดเข้าไปด้านในให้มันเงียบ
8: แล้วบางทีเราเปิดเพลง
7: เบาๆแล้วก็นอน
8: เป
7: ิ
8: ดเพลงเสียงเป็นเสียงฝนตกบ้างเป็นรีแลกซิ่งมิวสิกบ้างแล้วเราก็นอนได
7: ้
8: ไม่อย่างนั้นเรานอนไม่ได้คุณหนู
7: อันนั้นเข้าใจเลยบางคนเนี่ยถ้าจะนอนได้ต้องเงียบจริง
8: ๆใช่แล้วผมก็นอนกับคุณยุทธบ่อย
7: ครับ
8: คุณยุทธเนี่ยดูเผินๆเหมือนคนที่ดื่มใช่ไหมดื่มเขาดื่มหนักแต่เขาไม่กลนนะ
7: ส่วนใหญ่คนดื่มหนักอ่ะจะกลนเยอะ
8: ไม่นี่คุณยุทธนี่เวลานอนนี่เงียบกริบ
9: เลย
8: จริง
9: ต้องไปสะกิดหายใจอยู่หรือเปล่า
8: ไม่ไม่เขาโชคดีนอนนะเขาล่ะไม่ต้องห่วงเรื่องคนเขาไม่มีคน
9: ครับ
8: เออแต่ว่าถ้าเป็นท่านอื่นๆเคยนอนด้วยอาจจะไม่ใช่ในคนในอสมทเนาะแต่ว่ากรนหนักมากแล้วกรนแบบเหมือนสิงโตคำรามจริงอ่ะ
9: เหมือนทีมชาติอังกฤษเตะอยู่เลยและคนที่กรนเนี่ยก็หลับสนิทเลยนะ
8: เคยเจอจริงๆก็เลยต้องเนี่ยเหมือนทีมเหมือนนักเตะเวลาเจอแฟนบอลมากวนมาแว้น
9: อันนี้ดูภาพดิโอ้โหบางคนเนี่ยเตรียมกลอง
8: ไหนคุณหนู
9: ตามเดลี่เมลเนี่ยก็คือแบบอยู่รอบๆคือเจ้าหน้าที่พยายามจะถือโล่กันในแอเรียที่เขากำหนดเอาไว้แล้วไอ้พวกนั้นก็กระโดดโลดเต้นก็มาส่งเสียงเชียร์กันไปพอตำรวจไล่ก็ไปหนีไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีคือเหมือนเป็นกองโจรเนี่ยเล่นกันเหมือนสนุกอ่ะแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอ
8: ่
9: ะ
8: ไล่ทีก็ไป
9: พอเผลอก็มา
8: เผลอเดี๋ยวกูก็มาใหม
9: ่แต่ที่เขาบอกตามข่าวบอกว่าบางการกระทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วคุณจะไปเอากฎหมายไปลงโทษอะไรเขาก็ไม่ได้แต่มันส่งเสียงความรำคาญเกิดขึ้นซ
8: ึ
9: ่งแฟนบอลเจ้าถิ่นตอนนี้ก็กำลังสนุกเลยกำลังก่อโกนทีมชาติอังกฤษกันมันเลยตอนเนี้ยนะฮะแต่พอดีเนี่ยผมว่าโรงแรมมันอยู่บริเวณใกล้ๆถนนได้แหละถ้าเป็นโรงแรมปุ๊บแล้วก็เป็นสัดส่วนที่เข้าไปด้านในแบบนี้มันจะโอเคกว่าแต่โรงแรมเนี่ยมันอยู่บริเวณรอบๆมีถนนล้อมรอบมันอยู่ในเมือง
8: อ่ะโรงแรมของต่างประเทศส่วนใหญ่อาจจะแบบอยู่ติดเลยไม่ได้มีรั้วไม่ได้มีหนังนะก็อย่างนั้น
9: เหมือนบ้านเราบางทีโรงแรมมันจะแบบเป็นสัดส่วน
8: ของบ้านเรานี่ต้องเข้าไปข้างใน
9: หรูๆแล้วหลาหน่อยอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นคืออย่างนั้นไปรบกวนไม่ได้
8: อ่ะมาดูสกู๊ปของทาง BBC ว่ะคุณหนุ่ม
9: ครับ
8: เราเพิ่งคุยกันเรื่องของการดวลกันระหว่างฮาแลนด์กับกาเบรียลใช่ไหม
9: ครับ
8: คู่ปรับจากในพรีเมียร์ลีกที่ยกระดับไปปรับกันไปเป็นคู่ปรับกันในศึกฟุตบอลโลกเนี
9: ่
8: ย
9: ใหญ่กว่าเดิมอีก
8: ก็คู่นี้นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับกาเบรียลมาการเยสกองหลังจากอาร์เซนอลเนี่ยมาการเยสเนี่ยไปเป็นกองหลังให้กับบราซิลนะเป็นทีมชาติบราซิลส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยโอ้โหกองหน้าจอมร้อนแรงจากนอร์เวย์เขาบอกว่าหลายฤดูกาลที่ผ่านมาและกาเบรียลกลายเป็นตัวแทนของการปะทะกันอย่างเข้มข้นระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็กี่ฤดูกาลน่ะเกือบทุกฤดูกาลเลยนะที่อาร์เซนอลขึ้นมาเบียดต้องเจอกับแมนซิตี้ต้องอะไรต่าง
9: ๆครับ
8: นะคริสตันซึ่งเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับในยุคเดียวกับอารันเชียเลอร์นะเขาก็ได้กล่าวกับ BBC Sport ว่าแม้ว่าการแข่งขันดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยจะเต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกอย่างเมสซี่เอ็มบัปเป้แฮร์รี่เคนฮาแลนด์แต่เรายังไม่เห็นการดวลตัวต่อตัวที่โดดเด่นเท่าไหร่หมายถึงตัวต่อตัวหมายถึงการดวลกันระหว่างกองหลังกับกองหน้าเพราะว่าส่วนใหญ่เอ็มบัปเป้ก็ยิงกับกองหลังทีมอื่นๆนะหรือว่าฮาแลนด์เองก็ไปยิงกับกองหลังที่เอ้ยยังดูยังไม่ใช่บิ๊กเนมเอางี้ดีกว่านะคราวนี้เป็นการเจอกันระหว่างตัวต่อตัวกับของการดวลกันของคู่นี้นะครับ
9: ครับ
8: นี่คือการดวลส่วนตัวที่น่าสนใจที่สุดของฟุตบอลโลกครั้งนี้และไม่มีข้อสงสัยเลยว่ามันจะส่งผลอย่างมากต่อรูปเกมนะอ
9: ัน
8: นี้คิดซัตตันอดีตกองหน้าของนอริชนะฮะหรือแบ็กเบิร์นนี่นะครับให้ความเห็นสิ่งที่ทำให้คู่นี้โดดเด่นคือความรู้สึกที่ไม่ลงรอยที่มีต่อกันก็คือไม่ถูกกันอ่ะ
9: ปะทะคารมปะทะกันตลอด
8: ข้าไม่ชอบหน้าเองไม่ชอบหน้าข้าแม้นักเตะระดับโลกย่อมเคารพฝีเท้าซึ่งกันและกันแต่จากสิ่งที่เราเห็นมาตลอดดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ชอบหน้ากันนะครับส่วนอลันเชเลอร์อดีตคู่หูของคริสตันนะในยุคของแบล็กเบิร์นเนี่ย
9: ครับ
8: SAS นะฮะซัตตันแอนด์เชียร์เรอร์ก็บอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่าคู่นี้เนี่ยมีเรื่องค้างคาใจกันอยู
9: ่
8: ทั้งคู่ไม่ชอบหน้ากันซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกคุณไม่จำเป็นต้องชอบคู่แข่งของตัวเองและเราก็เคยเห็นพวกเขาปะทะกันมาแล้วหลายครั้งนี่จึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าติดตาม
9: ครับ
8: นะครับมีสถิติที่น่าสนใจตรงนี้นะครับเมื่อบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะนอร์เวย์ได้เลยในการพบกัน4นัดที่ผ่านมาเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ทำให้นอร์เวย์เป็นทีมเดียวที่บราซิลเคยพบ แต่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เอาละสิ
9: เอาแล้วเฮ้ยนี่เผินๆเหมือนจะเหนือกว่านะ
8: เอาละสิทีนี้เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดในบอลโลก98เนี่ยเหมือนบราซิลจะแพ้นอร์เวย์นะคุณอู
9: ๋เพราะว่าตอนนั้นเหมือนบราซิลชนะ
8: เข้ารอบไปแล้วบราซิลเข้ารอบไปแล้ว
9: แล้วก็ปล่อยให้นอร์เวย์ชนะนอร์เวย์ก็เลยตามบราซิลเข้ารอบได้ก็ได้รับอันนี้ส่งไปนะเวลานั้น
8: จุดเริ่มต้นของความไม่ชอบหน้ากันระหว่างฮาแลนด์กับกาเบรียลมาร์กันเยสเนี่ย
9: ครับ
8: เกมพรีเมียร์ลีกต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กันยา2024ด้วยนะครับเป็นเกมระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเกมนั้นจอห์นสโตนยิงประตูตีเสมอนาทีที่98ให้แมนซิตี้ตีเสมอ 2-2 หลังอาร์เซนอลเหลือผู้เล่น10คนจากการที่เรนโดทอซาโดนไล่ออก
9: ครับ
8: แต่หลังจากประตูตีเสมอฮาแลนด์วิ่งเข้าไปหยิบบอลในตาข่ายคอนคว้างบอลใส่หัวด้านหลังอ่ะใส่ด้านหลังที่ไปโดนหัวของกาเบียลอย่างแรง
9: ใช่
8: นะครับในขณะที่กาเบียลเอาเสื้อคลุมหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยฝังใจกาเบียลมาจนถึงทุกวันนี้คือโอ้โหกูแค้นกาเบียลบอกกูแค้นเท่านั้นยังไม่พอหลังเกมนี้ถ้าใครจำได้คุณหนู
9: ครับ
8: ฮาแลนด์เนี่ยเดินไปพูดกับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนะด้วยวลีอันโด่งดังฮะว่าStay humble, stay humble, stay humble อ่ะ stay humble อ่ะเนี่ยจำได้ไหม
9: สำเนียงนอร์เวย์
8: อ่ะ stay humble อ่ะหรือทำตัวหน่อย
9: นิ่งๆหน่อย
8: อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งฮาแลนด์กล่าวถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็ควรจบอยู่ในสนามมันคือการต่อสู้เหมือนสงครามการยั่วยุเป็นเรื่องปกติในฟุตบอลนะครับและเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะอย่างไรก็ตามเมื่ออาร์เซนอลถล่มแมนซิตี้ 5-1 ในเดือนกุมภาปี 2005กาเบียลก็เอาคืนด้วยการตะโกนฉลองประตูใส่หน้าฮาแลนด์นะ
9: ครับ
8: ฮาแลนด์ทางกาเบียลบอกว่าก็ที่ผมไปตะโกนใส่หน้าแบบนั้นเนี่ยก็เพราะเคยเอาบอลคว้างหัวผม
9: เนี่ยอันนี้แบบสุภาพนะ
8: ผมก็แค่ยั่วเขาแบบที่เขาเคยยั่วผมพอเรายิงได้เขาอยู่ตรงหน้าพอดีผมก็เลยเดินเข้าไปตะโกน

0: จริงๆแล้วเนี่ยผู้ตัดสินก็ต้องคุมเกมให้ได้ไง
1: ถูก
0: ขึ้นอยู่ผู้ตัดสินด้วยว่าจะทำให้เกมเนี้ยมันเดือดมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่า
1: ผู้ตัดสินมันไม่ทันเกมอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: เมื่อวานนี้ผู้ตัดสินเอเชียนี่บอกเลยว่ารู้จักกันทั้งโลก
1: มาตรฐานยังคือเมื่อวานนี้มีคนแซวว่าถ้าเป็นผู้ตัดสินเกมแรกที่แจกไป3แดงอ่ะมาตัดสินเกมเนี้ยโอ้โหอาจจะระบ้อนเลย
0: คือนัดแรกรู้สึกจะเป็น
1: ไมเคิลโอลิเวอร์ใช่ไหม
0: ไอเกมแรกมาซิเนียกป่ะเกมแรกที่มันตัดสินเม็กซิโกอ่ะ
1: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้อ่ะ
0: มาซิเนียกอ่ะจากโปแลนด์ผมจำได้
1: ไม่งั้นใบแดงอ่ะอาจจะเยอะกว่านี้
0: เดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเห็นโชเซ่มูรินโญ่เองก็ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมฝรั่งเศสกับปารากวัยในทำนองประมาณนี้พี่เอกว่าถ้าใครผู้ตัดสินนัดแรกเป็นไอ้นี่เป็นบราซิลไอวินตันซัมปาโยไม่ใช่มาซิเนียขออภัยนะครับแต่ว่ามูรินโญ่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้2คู่ที่แตกกันในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าใครได้ดูคู่แรกที่เล่นไปก็คือแคนาดากับโมร็อกโกไมเคิลโอลิเวอร์แจกใบเหลืองยับเลยนะเมื่อวานเนี่ยเกมไม่ได้เดือดแต่ไปเปิดดูเนี่ยโอ้โหใบเหลืองเต็มเลยบูริโญ่บอกว่าถ้าบูดาสินกลับกันเนี่ยมันจะสมเหตุสมผลกว่าเพราะบอกว่าเกมแคนาดาโมร็อกโกเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้มข้นในรูปเก
1: ม
0: แต่ว่าใบเหลืองเนี่ยออกง่ายเมื่อวานเนี่ยมีทั้งคู่โดนไปฝั่งละ4ใบ8ใบเหลืองแต่กลับกันไอเกมนะครับที่เป็นข้อครหาอย่างฝรั่งเศสกับปารากวัยเนี่ยโอ้โหฟาวตุกติกนอกเกมผู้ตัดสินไม่ให้เหลืองนักเตะปารากวัยเลยแม้แต่ใบเดียวถ้ากลับผู้ตัดสินกันเนี่ยโอลิเวอร์บอกว่าอาจจะถ้าไม่ใช่โอลิเวอร์มูรินโญ่บอกว่าอาจจะสมเหตุสมผลนะครับคือไม่โดนใบเหลืองเลยอันนี้คืองงมากๆเพราะว่าผมไปนั่งไล่ดูทั้งไฮไลท์ไปดูคลิปยาวๆไปดูคลิปที่ตัดมาไม่ว่าจะเป็นการเล่นนอกเกมอะไรต่างๆเนี่ย
1: มันเบาเปล่าหนู
0: ไม่เบา
1: ถามจริงๆคือเบาไม่หมายถึงว่าแบบยั่วยุเตะแบบยั่วยุแต่ว่าไม่หนักแบบสุดๆอะไรเงี้ย
0: มันจะมีช็อตที่เอ็มบัปเป้จ่ายบอลไปแล้วเขากำลังจะสปีดไปเล่นต่อจังหวะ2และนักเตะปารากวัยก็วิ่งอยู่ข้างๆกะว่าเป็นตัวประกบเอ็มบัปเป้นี่แหละเป้กำลังจะไปแล้วเอาแขนขวางเลยพี
1: ่
0: เอาแขนยกไปขวางเลยคือแบบอย่างนี้คือแบบโอ้โหตายอย่างนี้ใบเหลืองแน่นอน 100% กรรมการวิ่งตามหลังมาไม่ให้ฟาวล์ ผมเห็นแล้วก็แบบแล้วก็ชูสคุนเด้ก็โดนแบบนี
1: ้
0: กำลังจะสปีดไปเล่นบอลปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วนักเตะปารากวัยก็กำลังวิ่งแบบวิ่งเบียดไปปิดพื้นที่อะไรกันเนี้ยก็ยกแขนไปบังไปขวางให้คุนเด้เนี่ยล้มลงไปเป็นการเล่นนอกเกมแต่ก็ไม่ฝ่าวก็ไม่โดนใบเหลืองหลายครั้งหลายครั้งแบบนี้เมื่อวานนี้ผมว่านักเตะฝรั่งเศสเองก็ควรได้รับความชมเรื่องการควบคุมสมาธิแต่มันมีช็อตนึงเนี่ยที่ปกติเขาบอกบอลโลกครั้งนี้เวลาเอามือป้องปากแล้วด่ากันเนี่ยมันจะโดนใบแดงแต่มันมีวันคนไปอ่านปากคิเลียนเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ด่านักเตะปารากวัยอ่ะ
1: ด่าแบบไม่ป้องอ่ะ
0: โอ้โหไม่ป้องแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปอ่านจากเพจของพี่เจมส์ลาลิก้าเป็นเขาบอกอ่านปากภาษาสเปนได้โหด่ายาวมากแล้วสื่อสเปนเขาอ่านปากออกแบบชัดคมเลยเป็นภาษาไทยคือด่าหยาบสุดๆอ่ะด่าไปถึงบุพการีเลยแต่ไม่โดนนะ
1: เจ็บแน
0: ่โอ้โหเป็นคำที่แบบเอ็มบัปเป้มันด่าแบ็คขวาวอลากวายอ่ะ
1: เจ็บแน่เลย
0: เจ็บแบบถึงบุพการีอ่ะอ่านปากได้แต่ก็ไม่มีอะไรนะ
1: อ่ะ
0: แต่ห้ามป้องห้ามป้อง
1: ห้ามป้องห้ามป้องอ่ะช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงแรกนะครับหรือประมาณสัก 4-5 นาทีมาดูข้อความวันนี้รู้สึกคนฟังทางเอสเมนี่จะเพิ่งจะมานะข้อความแรกนะครับคุณลงเล้งบอกข่าวขนาดนี้แล้วเนี่ยมีข่าวตรวจสอบผู้ตัดสินปารากวัยบ้างไหมครับคุณลงเล้ง
0: ผมว่าเต็มที่ก็ส่งกลับไม่ให้ตัดสินต่อเขาบอกผู้ตัดสินไอ้วันนั้นที่ตัดสินไอ้โปรตุเกส
1: เบย์ไม่หรอ
0: โคเอเชียไอ้ผู้ตัดสินสวีเดนน่ะเหมือนส่งกลับไปแล้วนะแล้วเมื่อวานนี้ก็อุซเบย
1: ์ไม่แต่ดูแล้วอุซเบย์ต่อให้ไม่ถูกส่งกลับก็ไม่น่าจะได้ตัดสินต่ออยู่แล้ว
0: แต่คนนี้คือกระบี่มือหนึ่งบอลเอเชียเลยนะFC แชมเปี้ยนลีกนัดชิงเขาก็ตัดสินนะ
1: แต่ผมเห็นในกลุ่มบอลไทยเขาก็สาบส่งอยู่ว่าตัดสินผิดพลาดอยู่นี
0: ่อ๋อใครเขาไม่ให้ใบเหลืองผิดกับธีรพันธ์พ่วงจ
1: ัน
0: ทร์วันที่แบงคอกเล่น FC ทัวร์แล้วตรงนั้นเนี่ยใบเหลืองมันแก้ VR มันแก้ใบเหลืองไม่ได้ไงแกก็ให้ใบเหลืองผิดคน
1: บอกว่านี่ไงนัดสโมสรเอเชียที่แบงคอกตกรอบก็ประเด็นเยอะครับผู้ตัดสินคนนี้นะครับสวัสดีครับเชียร์ราอูครับ
0: ราอูฮิมิเนส
1: อ๋อ
0: ของ
1: ราอูราอูฮิเมเนซหรือว่าราอูที่เขาล้อเลียนกันในคลิปราอูราอู
0: ใครพี่
1: ที่ก็ที่คนบราซิลก็ชอบทำคลิปแกล้งอ่ะเอาเป็น
0: อ๋อเอานักเตะแต่ละชาติไปเป็นแต่ละ

0: แต่ละประเทศใช่ไหม
1: ไม่ใช่เอา
0: ตัวดัง
1: ๆไม่เอาสาวประเภท2
0: อ๋อคนละอันละ
1: เอาสาวประเภท2
0: แล้ว
1: แล้วก็ไปให้ผู้ชายจุ๊บแล้วก็ถามชื่อถามว่าชื่ออะไร
0: ราอูล อ๋อที่แบบบางทีดูภายนอกก็ไม่รู้ใช่ป่ะ
1: ไม่รู้อ๋อ เอาไปหลอกไงไปหลอกให้คนจุ๊บหมาอะไรอย่างงี้หรือราอูนั้นนะฮะ
0: อ
1: ๋อบอกวันนี้บางแสนเนี่ยบางแสนเลสซิ่งมันมากสองท่านติดตามบ้างไหมครับบูธจัดน้อยมากแต่คนล้านคนอยู่บางแสน
0: ผมเห็นเพื่อนผมเขาลงสตอรี่อยู่เหมือนไปดูรถแข่งที่บางแสนเออเหมือนรถแข่งที่บางแสนอยู
1: ่ไม่ทราบเลย
0: ผมไม่ได้ถามนะเห็นว่าแวบอยู่น่าจะใช่ไหม
1: ช่วงไม่ได้ไปไหนเลยช่วงสองสัปดาห์สองสามสัปดาห์เนี่ยพอวันหยุดปุ๊บเนี่ยนอนกับเคลียร์ข้าวของที่บ้านกำลังจัดข้าวจัดของไม่ได้ไปไหนเลย
0: เหมือนเขาปิดถนนบางแสนแข่งรถอะไรกันสักอย่าง
1: ครับบางแสนเรซซิ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ซัมบ้าเฉือนไวกิ้งส่วนสิงโตขย่ำโดนจังโก้ขย่ำแน่นอนนะครับอู๋ครับแชร์ประสบการณ์หน่อยภาคทางทีวีภาคยากกว่าวิทยุไหม
0: โหยากกว่าเนี่ย ต้องระวังคำพูดนะ
1: ใช่
0: จะพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อน
1: เอางี้ดีกว่าถ้ามาทางถ้าเป็นทางทีวีเนี่ยต้องเตรียมตัวเป็นชั่วโมง
0: โหพี่ทั้งคืน
1: ต้องเตรียมตัว
0: ทั้งคืน
1: คือของต้องพร้อมเสิร์ฟอยู่ข้างหน้า
0: ใช่
1: ไหมเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคุณฟังเพราะว่าคนดูเห็นเหมือนที่เราเห็นถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราอธิบายจังหวะนั้นหรือเราไม่มีข้อมูลจังหวะนั้นมาบอกเนี่ยเรานิ่งเนี่ย
0: เรียบร้อย
1: เราไม่ได้ต้องทำการบ้านทั้งในสนามนอกสนามอ้าวบางทีนอกสนามต้องบางทีทำการบ้านเลยไปถึง
0: โอ้ย
1: ผู้ใหญ่นะประธานาธิบดีของประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีประเทศนั้นดูที่ดูหน้ามันไว้ก่อน
0: ถูก
1: ไม่งั้นเดี๋ยวกล้องจับแล้วเราไม่รู้นี่จบเลย
0: วันนั้นนะผมได้ใช้แล้วพี่
1: ใช่ไหม
0: ไอเดียคองโกเนี่ยผมไปหานายกประธานาธิบดีแล้วนั้นประธานาธิบดีนั่งข้างจินจานโนอินฟานติโนพอด
1: ีใช่ไหม
0: แบบเอ้ยได้ใช้พอดีปุ๊บเลย
1: ไอคนนั้นได้ใช้ไหมที่ยืนใส่ชุดสีฟ้าสีแดง
0: ไอตัวนิ่งๆอ่ะไม่มีกล้องไม่จับ
1: กล้องวันนั้นไอกล้องไม่จับ
0: กล้องไม่จับไอตัวยืนแข็งอ่ะ
1: วันนั้นผมที่ผมบรรยายกับ
0: ผมเจอมาแล้วแต่มันมีปะ
1: กล้องไม่จับ
0: ไม่ค่อยมีไม่มีมีแต่ประธานาธิบดีที่แบบอ้วนๆหน่อยใส่แว่นนั่งกับจานี่อินฟาติโนผมก็ไปหามาว่าเขามีนายกหญิงประธานาธิบดีผู้ชายนายกสมาคมฟุตบอลทั้งสองฝั่งหรือแม้กระทั่งแบบใครก็ตามที่กล้องมันชอบจับนั่งกับอินฟานติโน่ต้องไปตามแต่บางเกมที่สหรัฐอเมริกานั่งอ่ะผมไปดูในสื่อมีทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศผู้อำนวยการ FBI ก็มีเข้าไปดูนะ
1: ต้องมีต้องทำการบ้าน
0: สื่อสหรัฐเขายังแซวอยู่เลยผู้อำนวยการ FBI ไปดูบอลทำไม
1: ถ้าทางทีวีนี่ข้อมูลต้องย่อยให้สั้นแล้วกระชับเลยถ้าให้ดีก็ต้องอยู่ในกระดาษใบเดียว
0: ใช
1: ่มองเป็นทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทางวิทยุมันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางขั้นอาจจะไม่เห็นเหมือนเราสมมุติเราเห็นเนี่ยเห็นปุ๊บเราอาจจะเซิร์ชหาข้อมูล
0: ทัน
1: อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมันจะความยากง่ายมันก็จะต่างกันนิดหน่อย
0: แล้วก็ข้อมูลที่เตรียมไว้บางทีเนี่ยมันต้องอ่านหลายๆรอบ
1: ครับ
0: ให้มันจำอยู่ในสมองให้ได้โดยที่แบบบางอันไม่ต้องเปิดดูก็ต้องพูดได
1: ้อ่ะจริงๆค่าสมมุติค่าจัด 100% เนี่ยเป็นค่าเตรียมตัวสัก 50% แล้วเวลาที่เสียในการเตรียมตัว
0: ใช่ที่โหพี่คู่หนึ่งบางทีนั่งหาข้อมูลเป็นทั้งคืนอ่ะ
1: ใช่ครับ บอกว่าปีนี้มีการจับรางวัลทางไทยรัฐไหมไทยรัฐก็มีครับ
0: มีครับ
1: ทางไทยรัฐเป็นไปรษณียบัตร
0: ครับ
1: กับแอปของไปรษณีย์อ่ะ
0: ที่เขาออนไลน์
1: ใช่
0: ครับ
1: คุณณัฐสรนิวส์รูมทักทายเข้ามานะครับโอ้โหข้อความมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อน4ทุ่มนะ
0: พอดีครับ
1: นะฮะไปเบรกช่วงชั่วโมงที่2ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับพักครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรูเอกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะก็ชั่วโมงที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ไม่ใช่วันนี้สิก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแหละข่าวเรื่องของการรับตำแหน่งโค้ชทีมชาติเยอรมันคนใหม่นะครับของยูเกนคล็อป
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: ซึ่งจริงๆเยอรมนีเนี่ยคนที่รับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมเชฟหรือว่าบุนเดสเทรนเนอร์ก
1: ็
0: คือจริงๆแล้วคือโค้ชของทีมชาติเยอรมันเนี่ยเน
1: า
0: ะแต่เวลาคนที่มาจากตำแหน่งหรือจากหน้าที่การงานที่ต่างกันเขาก็จะเรียกคนละแบบอะเนาะ
1: ครับ
0: จริงๆไม่ได้เป็นคนที่ไม่เก่งเลยนะในแต่ละครั้งที่เป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ย
1: อู๋ครับ
0: ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในบรรดาผู้จัดการที่เฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะรวมทั้งเยอรมันตะวันตกมาเป็นเยอรมันมารวมเยอรมันแล้วทุกคนมีดีกรีแล้วก็เรียกว่ามีการันตีทั้งนั้นอ่ะ
1: คือมันเขาไม่ใช่เฮดโค้ชแบบอยู่ดีๆโนเนม
0: ใช
1: ่แล้วจะมาเป็นบุนเดสเทรนเนอร์
0: ไม่ใช่อย่างนั้นคือแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็
1: ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
0: ใช่แล้วก็พาเยอรมันเองคว้าแชมป์ในรายการสำคัญในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์มาเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนไปในยุคที่ทักอันนั้นจะเก่าไปผมเอาตั้งแต่ช่วงฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์แล้วกันขึ้นมาเป็นทีมเชฟนี่นะครับเบคเคนบาวเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมเชฟนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ในฟุตบอลโลกปี1986นะเพราะว่ารับตำแหน่งหลังจากจุ๊บแดวาลที่ทำทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูโร84ที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ครั้งนั้นเนี่ยเบคเคนบาวคุมทีมเยอรมนีลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์แรกคือในบอลโลก86แล้วก็พาทีมอินซีเล็กไปถึงรองแชมป์โลกถ้าจำได้คือใส่ชุดเขียวเล่นที่อาสเตก้านี่แหละแล้วแพ้มาราโดน่าแพ้อาร์เจนตินาของมาราโดน่าไป 2-3 ได้แค่รองแชมป์โลกตรงนั้นก็แต่ก็จริงๆก็ถือว่าเยอรมันไม่ใช่ทีมเต็งอ่ะแล้วเข็นไปจนถึงตรงนั้นก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วในระดับของฟรานซ์เบคเคนบาวนะในยูโร88ต่อมาเบคเคนบาวพาเยอรมนีไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับในรอบรองยูโร88เนี่ยไปแพ้ฮอลแลนด์3ฐานเสือ3ฐานเสือในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: ถ้าจำได้เจอกับเยอรมันตอนตกนี่แหละนะฮะเยอรมันตอนตกเจ้าภาพนะครับปี88ในบอลโลก90เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งสุดท้ายของฟานเบคเคนบาวแล้วเขาก็พาเยอรมันตอนตกคว้าแชมป์โลกในยุคที่มีโรธาแมทธูสอันเดรสเบเม่เยอร์เกนคลินส์มันรูดี้โฟลเลอร์หลังจากนั้นเนี่ยคนที่มาทำทีมแทนเบคเคนบาวก็คือแบตตี้โฟกคุณหนู
1: ครับ
0: แล้วแบตตี้โฟกเนี่ยก็พาอย่างน้อยเนี่ยพาทีมได้แชมป์ยูโร96นะช่วงนั้นเยอรมนีเองได้ทั้งรองแชมป์ยูโร92ที่แพ้เดนมาร์ก
1: ครับ
0: นะครับบอลโลก94ไปถึงรอบ8ทีมนะครับแล้วไม่เสียถ่ายเอกสารมาล่ะโอ้โหตายแล้ว
1: อันนี้คือทำไมแบตตี้โฟไม่ถ่ายเอกสารมา
0: ร้านถ่ายเอกสารเยอะแยะผมละเซ็งกับไอ้เจ้านี่จริงๆอ้าวปี94ก็ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายรอบควอเตอร์ไฟนอลแพ้บัลแกเรียจำได้ไหม
1: โอ้บัลแกเรีย94
0: ที่
1: โดน
0: ยอร์แดนเลชคอฟ
1: ใช่
0: โคง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นปียูโร96แบตตี้โฟกพาเยอรมันตะวันตกเป็นแชมป์ยูโร
1: ครับ
0: โอ้โหยุคมาเทียสซัมเมอร
1: ์
0: นะครับยุคมาเทียสซัมเมอร์โอลิเวอร์เบียร์โฮฟนะพอมาเวิลด์คัพ98ลิฟอร์ม98ได้ผ่านได้ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายไปแพ้โครเอเชียยุคเดอะวอลซูเคอร
1: ์
0: ก็เลยต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ยุคตกต่ำของเยอรมันละคุณหนู
1: ยุคแบบว่าดูแล้วไม่ค่อยได้อะไรเลย
0: โอ้โหกุนซือเยอรมันยุคนั้นน่ะเอริคริบเบก
1: ครับ
0: นะฮะยูโร2000ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม
1: ไม่เข้ารอบน็อกเอาท
0: ์ใช่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนโดยใช้รูดี้โฟลเลอร์มาคุมทีมแทนด้วยความที่รูดี้โฟลเลอร์พาเยอรมนีในชุดนั้นเนี่ยการจับสลากแบ่งสายในบอลโลก2002ค่อนข้างจะเป็นใจ
1: ครับ
0: เยอรมันอยู่ในกลุ่มที่ไม่หนักหนาเท่าไหร
1: ่
0: การจับสลากในรอบต่อๆไปเส้นทางการขึ้นการผ่านเข้าไปของพวกเขาก็ไม่หนักคุณหนู
1: ครับ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดจะเจอปารากวัย
1: ไปดูซิ
0: เจออเมริกาเจอเกาหลี
1: ครับ
0: รอบรองใช่ไหมมีปารากวัย
1: อันนี้ถึงน็อกเอาท์ใช่ไหมปารากวัยสหรัฐเกาหลี
0: เกาหลีใช่ไหม
1: แล้วจนชิง
0: ไปเจอบราซิลโรนัลโด
1: แบบปารากวัยสหรัฐเกาหลีคือเบาเลยนะ
0: เบา
1: เลยนะ
0: คือมีความโชคดีในการจับสลาก
1: แล้วแต่ว่าไอ้ที่ชนะมาเนี่ย 1-0 หมดเลยนะจนเข้าชิง
0: ใช่นะมีเกมในรอบแบ่งกลุ่มที่อัดซาอุมาเยอะๆอ่ะ
1: ไอ้80ป่ะ
0: 80
1: อ่า
0: ดังนั้นเนี่ยพอหลังจากยุคนั้นทองเริ่มลอกโฟลเลอร์มายูโร2004ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มอีก
1: คือมันก็จริงๆแบบคุณไปถึงรองแชมป์โลกแต่กลับมาตกรอบแบ่งกลุ
0: ่
1: ม
0: ไม่เพราะ
1: บอลยูโร
0: อย่างที่บอกครับว่าในครั้งนั้นเนี่ยเยอรมนีเองก็มีคนค่อนแคะว่าไปถึงรอบชิงเพราะว่ามัน
1: เส้นทาง
0: มันไม่ยากมากนะครับคราวนี้ก็เยอรมนีเองจะต้องมาเป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2006แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยเปลี่ยนเลยรูดี้โฟลเลอร์เริ่มถูกมองว่าเฮ้ยไม่ไหวหรอก
1: ครับ
0: ปลดโฟลเลอร์หรือจะลาออกหรือแยกทางกันยังไงผมจำแบบแม่นๆไม่ได้นะครับเป็นโยเกนคลินส์มันถ้าคุณอู๋จำได้เยอรมันเป็นเจ้าภาพ
1: ฉลามขาว
0: ฉลามขาวเนี่ยมีลูกมือหรือมีคนที่มาช่วยทำทีมอย่างโยคิมเลิฟ
1: เริ่มเข้ามาแล้ว
0: มีอันเดรสคอปเคมาช่วยทำทีมแล้วพลิกเยอรมันหน้ามือจากหลังมือนะจากเยอรมันที่เล่นเป็นแทบจะเล่นเป็นหุ่นยนต์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เล่นแบบเนยๆเล่นตามฟอร์แมตกลายเป็นเยอรมันยุคคริสมันที่เล่นหูเล่นบุกเล่นมัน
1: เล่นมันมาก
0: เล่นสนุกเยอรมันยุคคริสมันเองเนี่ยไปถึงรอบรองชนะเลิศบอลโลก2006ไปแพ้อิตาลีไปแพ้เดลเปียโร่
1: ครับ
0: จำได้ไหมโดยอิตาลีต็อก 2-0 ในรอบรอง
1: ต่อเวลานะ
0: ใช่2-0ต่อเวลาด้วยไหมผม
1: ต่อเวลา
0: 2-0
1: โดนฟาบิโอกอสโซยิงก่อน
0: แล้วก็เดลไปฝัง
1: เจอ2ลูก2นาที2ลูกเลย
0: เดลไปฝังใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยอิตาลีก็ไปถึงแชมป์โลกแต่เยอรมันก็จบที่3ชนะโปรตุเกส
1: ครับ
0: คราวนี้จากคลินส์มันเนี่ยรับตำแหน่งผู้จัดการทีมหรือเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมันแค่บอลโลก2006หลังจากนั้นออกเลย
1: ครับ
0: เป็นโยคิมเลิฟที่ขึ้นมาคุมทีมแทนนะฮะหลังจากนั้นคือยุคทองยุคหนึ่งของเยอรมนีนะ
1: อันนี้คือกินระยะเวลานี่คือแบบ10กว่าปีอะ
0: แล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์โลก1สมัยซะด้วย
1: ครับ
0: เยอรมนียุคโยอาคิมเลิฟเนี่ยไปเป็นรองแชมป์ยุโรปปี2008โอ้โหไม่ไหวยุคนั้นเจอสเปนยุคพีกอะ
1: ยุคสเปนพวกแชมป์โลกแชมป์ยูโรติดต่อกันไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: 3แชมป์ติดอะสเปน
0: อะยูโร2008เป็นรองแชมป์ยุโรปนะครับเวิลด์คัพ2010เนี่ยไปถึงอันดับ3อ่ะ
1: รอบรองไปตกรอบรอง
0: ถ้าจำไม่ผิดจะแพ้2010แพ้สเปนอีกอ่ะ
1: ใช
0: ่อ๋อฮอลแลนด์เจออุรุกวัย
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วสเปน
0: เยอรมันตะวันตกแพ้สเปนไอเยอรมันน่ะแพ้สเปนแล้วสเปนไปเป็นแชมป์โลกถูกไหมคราวนี้ในยูโร2012ก็ไปถึงแค่รอบรอง
1: อุ้ยแต่มันก็ลึกไปตลอด
0: รอบรองอย่างน้อยรอบรอง
1: ยังไงก็ต้องรอบรองอ่ะ
0: ยูโร2012จำได้ไหมตอนนี้โดนไทยไอ้บาโลเตลลี่ถอดเสื้ออ๋
1: อไอ้เบ่งกล้าม
0: ไอ้เบ่งกล้าม
1: เบ่งกล้าม
0: หลังอย่างนั้นบอลโลก2014คราวนี้พีคสุดๆเลย
1: ครับ
0: ไปเป็นแชมป์โลกในถิ่นบราซิลตบเจ้าภาพเลยเทะ
1: สุดยอด
0: 7-1
1: ยิงจนแบบโอ้โหคนทั้งประเทศนี่โกรธทีมชาติบราซิลโกรธทีมชาติตัวเองอะ
0: นั่นน่ะสิแล้วก็กลายเป็นโยคิมเลิฟที่พาเยอรมันคว้าแชมป์โลกอีกครั้งหลังจากที่เบคเคนบาว
1: ครับ
0: เบคเคนบาวเออร์ทำได้ในอิตาลี90
1: 2014
0: ยูโร2016ไปถึงรอบรองอีกรอบรองยูโร2016น่าจะแพ้ฝรั่งเศสนะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: แพ้ฝรั่งเศสยังไม่อู
1: ๋2016แต่ดูคลับคลายคลับคลานะเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนเอาความแน่นอน
0: เพราะว่าฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: แพ้ฝรั่
1: งเศสใช่ใช่เราจำถูกแล
0: ้
1: ว
0: แล้วโปรตุอีกฝั่งและสุดท้ายฝรั่งเศสเองก็ไปแพ้โปรตุเกสของพี่โด
1: แพ้เอเดร
0: ์ที่พี่โดร้องไห้เจ็บออกไปก่อน
1: แล้วเขาไปคุมทีมแทนซันโตสอ่ะและเอเดร์ก็ยิงเสร็จคนเดียวโผล่มาทั้งทัวร์นาเมนต
0: ์เออละหายไปเลยเออนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับไปในบอลโลก2018เริ่มแล้ว
1: เริ่ม
0: หมดยุคของโยคิมเลิฟ
1: ตกรอบ
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มที่รัสเซีย
1: โอ้โหไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเหลือเชื่อคุณเป็นระดับแบบแชมป์โลกแต่มาตกรอบแรก
0: นี่2018นี่แพ้เกาหลีป่ะใช่ไหม
1: มี
0: หรือเกาหลี2022 2018นี่แหละที่แพ้
1: 2018
0: ที่โดนซอนฮึงมินยิงช่วงท้าย
1: ไอเกมท้ายป่ะไอเกมท้ายๆมั้ยพี่
0: เหมือนจะแพ้เม็กซิโกด้วย
1: เกาหลีอ่ะใช่
0: มั้ยคุณ
1: แพ้เกาหลีเกมท้ายผมจำได
0: ้ปีแพ้เม็กซิโกด้วยมั้ย
1: แพ้เม็กซิโกเดี๋ยวก่อนนะแพ้เม็กซิโกเปิดแล้วแพ้เกาหลีนัดสุดท้ายผมจำได้
0: ตรงกลางชนะชนะสวีเดนใช่ไหม
1: ชนะสวีเดนอย่างเดียวแล้วมาแพ้เกาหลี
0: ลูกฟรีคิกของโทนี่โครสอะมุมแคบ
1: แล้วแพ้เกาหลีก็จูงมือกันตกรอบกับเกาหลี
0: ถูก
1: เกาหลีพาเยอรมันตกรอบ
0: หลังจากนั้นครับโยคิมเลิฟก็อำลาทีมชาติเยอรมันแล้วคนที่มาแทนอะคุณอู๋ที่ฟลิกอย่างเงี้ย
1: โอ้โหระดับ
0: ตัวท็อปนะ
1: คือมันก็เขาก็คัดเลือกคนที่คิดว่าน่าจะมากอบกู้สถานการณ์ได้
0: ใช่นะครับแล้วกลายเป็นว่ามือระดับฮันซี่ฟลิกอะกับทำเยอรมันตกรอบบอลโลกคราวที่แล้วรอบแบ่งกลุ่ม
1: มาตรฐานเดิมมาตรฐานเดิมเลย
0: ได้คะแนนเดียวปะ
1: เยอรมัน4แต้มเยอรมันมีชนะคอสตาริกาแต่ก็ชนะตอนที่มันสายไปแล้วเพราะว่าเขาแพ้ญี่ปุ่นแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็เสมอสเปนแล้วก็เนี่ยมาชนะ
0: คอสตาริกา
1: แต่ก็ไม่ทันละเพราะว่าลูกได้เสียแพ้สเปน
0: ก็คือเป็นอันดับ3
1: ใช่สเปนเข้ารอบญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่ม
0: โอ้โหนี่แหละ
1: เป็นอันดับ3ตกรอบ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งของผู้จัดการทีมเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมันก็ตกมาถึงมือยูเรียนนาเกลส์มันซึ่งก็เป็นผู้จัดการทีมระดับท็อปอยู
1: ่อันนี้เป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยหนุ่มๆแน่นๆเลย
0: อิจฉาทีมชาติเยอรมันมากนะ
1: นะ
0: ว่าเขาได้โค้ชเนี่ยอันเนี้ยล่าสุดที่มีข่าวนี่พูดถึงเยอร์เกนครอปไงเลยไกลๆเลยกำลังจะได้เยอร์เกนคล็อปมาเป็นเฮดโค้ช
1: แต่จริงๆถ้าจะเรียงลำดับคนที่มีฝีมือมารับช่วงต่อเนี่ยถ้าไม่ใช่เจเกนคล็อปเนี่ยมันไม่มีใคร
0: ทูเคิลไง
1: โอ้โหกับอังกฤษยังโดนว่าช้าว่าเย็นอยู่เลย
0: โทมัสแกเล็ตทูเคิล
1: โอ้โหยังโดนวิจารณ์เช้าเย็นอยู่เลยแต่ว่าถ้าเป็นเยอร์เกนคล็อปจริงๆนี่ก็ถือว่าโอ้โหสมเหตุสมผลเลยเพราะว่านี่คือสุดยอดกุนซือที่ทุกๆคนยอมรับอยู่แล้วนะครับ
0: โอ้โหแล้วจะให้อินซีเล็กเล่นแบบสไตล
1: ์
0: เ
1: ฮฟวี่เมทัล
0: เอาแล้ว
1: เอาแล้วแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาต้องไปรอเคลียร์เรื่องรายละเอียดกับกลุ่ม Red Bull ด้วย
0: เพราะว่า Red Bull คงให้แหละ
1: ให้แหละแต่เขาต้องคุยรายละเอียดลึกๆกับทาง DFB หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันอีกครั้งนึงว่า มันจะยังไงคือตอนนี้โอเคแหละแต่ว่าเขายังตกลงเรื่องสัญญาว่าจะคุมไปถึงปีไหนรายละเอียดในการทำงานจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันน่าจะสร้างความแตกต่างได้เยอะเลยนะ
0: ครับนะนั่นก็เป็นเส้นทางของกุนซือทีมชาติเยอรมนีนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยรับหน้าที่ตรงนี้เนาะงานแรกคือยูโร2026
1: ครับรอบคัดเลือกเลย
0: ยูโร2026
1: อ๋อไม่ใช่ไอ้ที่จะทำการแข่งขันกันเมื่อที่จะถึงนี้ดิ2028
0: เอ้ยขออภัยยูโร2028
1: ที่จะมีรอบคัดเลือก
0: ยูโร2028ยูโร2020อ๋อ
1: จะมีรอบคัดเลือกก่อน
0: จีนกิจ
1: อืมใช่
0: ที่สหราชอาณาจักร
1: ที่พวก UK จะเป็นเจ้าภาพร่วม
0: สหราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพร่วม
1: ครับ
0: ยูโรยูฟ่ายูโร2028เนี่ยจะมีอังกฤษนะสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด
1: ์ครับ
0: แล้วก็เวลส์นะฮะไม่มีไอร์แลนด์เหนือหรอก
1: ใช่ไม่มีครับ
0: คือเป็น3ประเทศจากสาธารณสาราชนาจักรบวก1ประเทศก็คือสาธารณรัฐไอร์แลนด
1: ์อังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์แล้วก็เวลส
0: ์นะครับ
1: นะครับ
0: โอเค
1: ก็เดี๋ยวรอว่าผลงานในรอบแต่ว่าเอาจริงๆก็ได้เล่นอยู่แล้วแหละทัวร์นาเมนต์ในยุโรปแบบเนี้ย
0: เพราะเอาตั้ง24ทีม
1: โอ้สบายรอบ
0: เดี๋ยวไม่ใช่ยุโรปเอา3 2ทีมอีก
1: โอ้ไม่นั่นแหละ
0: อ้าวก็เห็นบอลโลกเขาไป48ไง
1: ผมว่ายูฟ่าบางทีไม่ค่อยทำอะไรตามฟีฟ่า
0: ไม่ค่อยทำอะไรบ้าๆเหมือนฟีฟ่า
1: ใช่บางทีเขาชอบสวนทางก็ชอบหักหน้ากัน
0: เดี๋ยวลดทีมเลยที่พวกทีมเลย
1: ก็ไม่แน่เห็นเขาบอกว่าไอ้ปิดปากจากใบแดงอ่ะยูฟ่าไม่เอานะยูฟ่าไม่เอา
0: หรออ
1: ะไรที่แบบฟีฟ่าทำแล้วบางทียูฟ่าเขาก็ไม่ตาม
0: ให้ติดให้ปิดตาให้ปิดตาให้ปิดตา
1: ปิดหูปิดหู
0: เอออ้าว
1: บางทีเขาไม่ค่อยเรียนแบบเลยกันหรอกเขาชอบหักหน้ากันเพราะว่าพี่จำได้อย่างผู้ตัดสินที่อะไรนะโซมาเลียที่เขาไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี
0: ่
1: ยยูฟ่าหยิบมาเป็นผู้ตัดสินจะเล่นยูฟ่าซูเปอร์คัพเลยนะ
0: เอาสิ
1: ที่วิลล่าเจอกับเปอาเช่คือฟีฟ่าไม่ให้ตัดสินไม่ให้แบบบอลโลกสหรัฐไม่เข้ายูฟ่าเอามาเป่าซูเปอร์คัพเลย
0: มึงไม่เอากู
1: เอ
0: า
1: คิดดูคิดดูเขาคือเขาจะหักหน้ากันขนาดไหนอ่ะ
0: วิธีการการทำงานก็อยู่ในเขาเรียกเส้นทางเดินแกกับฉันต่างกัน
1: ใช่เขาก็มีความคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วนะครับ
0: อ่ะมาดูข้อความทางคุณหนูฝากดูทาง Facebook หน่อยได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ดู
1: เดี๋ยวผมทัก

0: ถ่ายทาง Facebook นะครับของ FM 99ให้นะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่เห็นมีเข้ามากันอยู่พอสมควรละ
1: อ่ะคุณณัฐพงษ์ทาง YouTube นะครับบอกหนองจอกนี่ยังฝนยังไม่ตกนะฮะแต่ก็มีแอปเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับบ้านแพ้วสมุทรสาครโอ้บ้านแพ้วนี่สมุทรสาครก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมชอบไปหาคาเฟ่แถวนั้นนะแถวบ้านแพ้วเนี่ยสองท่านครับมาเพลงบอลปีไหนอยู่ในใจมากที่สุดของผมปี90 To Be Number One ครับ
0: ผมว่าเพลงนั้นอมตะนิรันดร์กาลแล้ว
1: แล้วก็คอนโดรุ่นพี่ผมตกดึกๆมีเสียงแหลมๆมาตลอดครับทำกันบ้านกันทุกคืนแสดงว่านักเรียนคนนี้ขยันมากเลย
0: ดึกๆเดือนๆนะ
1: ครับผมคุณทวิตนะบอกอยู่อังกฤษพิชิตชัยครับมาบราซิลมาแน่นะฮะบอกด่าเลยกรรมการไก่อ่อนจากคุณทูมิยาสุนะครับคุณเฮอริเคนบอกปลอบกลับมาว่าสาวสองนะฮะเรื่องของราอู
0: เพราะว่าเขาเคยดู
1: สาวสองราอูครับขอผลแข่ง F1 ครับ
0: F1 เมื่อกี้ผมเข้าไปดูเมื่อกี้นี้เขาเหมือนเขายังแข่งกันอยู่เลยนะเดี๋ยวรอให้มันจบเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นยังรอบที่40กว่าอยู่เลยนะครับ
1: ครับมีถามมาว่าอลันซากุเยฟเก่งไหมอลันซากุเยฟก็ประมาณนึงเลยแหละ
0: คือแต่ถ้าเล่นในเกมอ่ะพลังจะดีมากนะในฐานะ attacking midfield อ
1: ่
0: ะสุดๆเลยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมพวกคุมทีมอ่ะผมต้องซื้ออลันซากุเยฟตลอด
1: ในบอลโลก2018ใช่ไหมก็ที่ยิงเยอะๆ
0: ก็ดูเก่งที่สุดในยุคนึงของรัสเซียแล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกคุณจอมพลบอกเอามดสุรเดชพากบอลโลกสิครับคุณมดสุรเดชเออจริงๆมดมันก็พากบอลนอกได้นี่แต่ว่าไปไม่ค่อยมาหรอกมดก็ไม่มาเก้าๆแล้วเขาไม่มาเขาบอกว่าเขาไม่มาเหยียบแล้ว เป็นอะไรกับเบคเคนบาวเสืออินครับถามผมว่าฟานเบคเคนบาวเป็นอะไรกับเบคเคนบาวเสืออินไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
0: ครับ
1: คือเบคเคนบาวเสืออินเนี่ยเขาบอกว่าตั้งชื่อตามเบคเคนบาวนี่แหละ
0: ก็มีแรงบันดาลใจมา
1: ใช
0: ่อ๋อครับ
1: จนตอนนี้ลูกเบคเคนบาวเสืออินมาเล่นฟุตบอลให้อัศม์หรือยังไงเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: เหร
1: อเตะมันเป็น
0: รุ่นลูกแล้ว
1: รุ่นลูกแล้วนะครับฟันธงสกอร์คืนนี้หน่อยครับจากคุณเท็ดดี้คุณหนูอ้าว
0: คืนนี้เหรอ
1: นอร์เวย์บราเวย์บราซิลยังไง
0: ว่าบราซิลชนะ 2-1 บราซิลชนะผมว่าแพ้ประสบการณ์แพ้ลูกเก่าไป
1: ไปผม 2-1 เหมือนกัน
0: เออถ้ามันก็ 3-2 ไปเลย
1: ส่วนอังกฤษกับเม็กซิโก
0: ผมว่า90นาทีสิงโตคำรามเล่นงานเม็กซิโกไม่ได้ผมว่าในเวลา90นาทีเม็กซิโกไม่แพ้และดีไม่ดีเกมวันนี้เราอาจจะเห็นสิงโตคำรามตกรอบก็ได้มีสิทธิ์แต่ว่าคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าความได้เปรียบของเม็กซิโกก็ทั้งเป็นเจ้าถิ่นทั้งเป็นบ้านเขาด้วยเขาก็ได้เปรียบหลายอย่าง
1: เห็นเชียร์นะ
0: ครับ
1: ไม่รู้กรรมการด้วยไหมนะ
0: ไม่แน่ใจแต่วันนี้กรรมการนี่ตัดสินเม็กซิโกอังกฤษเป็นกรรมการออสเตรเลียนะ
1: อา
0: ลิเลซ่าฟังกานี่นะคร
1: ับ ว่าบัวไม่ขยับทั้งสองท่านเลยฮะมอร์นิ่งนะฮะโอ้โหสี่ทุ่มครึ่งมอร์นิ่งอะไรล่ะฮะแล้วก็เมืองซอมบี้ที่ชาวต่างชาติให้ฉายาใช่ฟิลาเดลเฟียไหมครับ
0: ที่พวกยูทูบเบอร์ชอบไปทำคอนเทนต์กันใช่ไหมที่มีคนติดยาบนถนน
1: ติดยาแล้วก็แบบทำท่าทำ
0: ง
1: อใช่ไหม
0: ยืนแบบเอาหัวติดพื้นอะไรเงี้ย
1: ไม่
0: น่ากลัวน่ากลัว
1: จำไม่ได้แล้วว่าเมืองอะไรแต่ว่าเห็นแบบนี้ก็น่ากลัวอยู
0: ่อ่ะนะครับทาง Facebook บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกฮิมพี่อู๋เล็กนี่จากคุณสกายแมนบราซิลกับนอร์เวย์ใครจะชนะคุณพานุพงษ์ถามมานะครับ
1: บราซิลไป
0: บราซิลไปสวัสดีครับพี่เอกคุณอู๋จากคุณชวนันคุณอภิชาติบอกว่าทีมอังกฤษน่าจะสิ้นสุดการเดินทางพรุ่งนี้ครับคุณวาวโพสต์ is coming home ครับในเพจแกแล้ว
1: เอาแล้วเหรอ
0: ใส่เสื้ออังกฤษไปเนี่ย พี่ที่ภาคเสียงเนอๆชื่อพี่อะไรอ่ะจากคุณกัญญวัฒน์ถามมา
1: ฟุนตุงวะ
0: ไม่ใช่ในคลื่นเราวะถ้าคลื่นเราก็พี่หยองวะพี่หยองไงสำเนียงเพชรบุรีไง
1: อ้าวเหรอ
0: เออหรือว่าถ้าเป็นใต้ก็โฟนไง
1: โฟนตุ้ง
0: คนพัทลุงนะ
1: พัทลุง
0: สวัสดีครับพี่เอกผมขอยืนยันอีกคนนะครับว่าแอป M-Cord Connect ฟังไม่ได้จริงๆครับ

0: สำหรับคนโหลดแอปใหม่ครั้งแรกนะครับผมโหลดแอปลงโทรศัพท์เครื่องใหม่เปิดฟังไม่ได้ครับเปิดเข้าไปแอปค้างแล้วก็เด้งออกแต่โทรศัพท์เครื่องเก่าที่ผมโหลดมาเปิดฟังได้ปกติครับที่มีคนบอกว่าแอปฟังไม่ได้น่าจะเรื่องจริงสำหรับคนโหลดแอป MCOT มาช่วงล่าสุดฝากแก้ไขด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวผมลองเปิด
0: ผมเปิดฟังได้ปกตินะเมื่อกี้คือของผมก็เช็คตลอดนะ
1: นี่
2: คนโหลดแอป MCOT มาช่วงล่าสุดอ
0: ันนี้คือที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เลย
2: นะครับ
1: เดี๋ยวผม
0: ก็เปิดฟังได้
1: อ่ะดังนั้นอาจจะเป็นที่โทรศัพท์คุณพี่แล้วล่ะครับ
0: คือผมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับรุ่นแล้วก็ซอฟต์แวร
1: ์
0: ในการอัปเดตว่าคุณต้องอัปเดตโทรศัพท์ให้เป็นรุ่นล่าสุดไหมอันนี้เดาก่อนนะครับเพราะอย่างของผมก็เปิดเนี่ยของผมก็เปิดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนว่าคุณธวัชชัยครับเอางี้คุณธวัชชัยลองทักFacebook ผมมาหน่อยนะครับเพราะว่าทัก Facebook เองมาหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คืออย่างนี้สำหรับคนโหลดแอปใหม่ครั้งแรกอันดับแรกผมต้องถามก่อนว่าจะนะคุณธวัชชัยบอกว่าโหลดแอปลงโทรศัพท์เครื่องใหม่เปิดฟังไม่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณธวัชชัยเป็น
0: รุ่นอะไร
1: เป็น Android หรือว่าเป็น iOS ครับถามก่อนเป็น Android หรือเป็น iOS นะครับ
0: ผมว่ามันเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ที่รองรับควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปด้วยแหละ
1: ลองดูนะครับต้องขออภัยด้วยลองถ้าสมมุติว่าโหลดมาแล้วนะเครื่องใหม่ของคุณธวัชชัยเนี่ยยังฟังไม่ได้รอบแรกลองลบแอปแล้วก็โหลดใหม่แล้วลองเปิดปิดเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมีโทรศัพท์ทั้ง Android เครื่องนี้เป็น Android เครื่องนี้เป็น iOS
0: ครับ
1: ผมก็รับฟังได้ปกติทั้ง22เครื่องเลย
0: เหมือนกันผมก็มีเหมือนกัน
1: ลองดูนะครับคุณธวัชชัยหรือทักเอกเข้ามาก็ได้เพราะว่าผมคุยกับคนที่ทำพอจะมีทางคุยกับทีมที่ทำแอปได้โดยตรงเพราะว่าอันเนี้ย MCOT เป็นคนประสานเอง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าแอปเดิมเนี่ยเป็นที่อื่นทำซัพพลายเออร์ข้างนอกทำเราก็เลยปรับมาทำกันเองละนะครับทีมงานคนที่ดูแลด้านดิจิตอลต่างๆนี้
0: ของผมก็เหมือนกันอีกเครื่องนึงเป็น Android ก็
1: ฟังได้ทั้ง2เครื่องนะครับยืนยันว่าของเราฟังได้ทั้ง2เครื่อง
0: ลองคุณ
1: ธวัชชัยลองแจ้งมาหน่อยนะครับว่าเครื่องโทรศัพท์ที่โหลดแล้วไม่ได้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นอะไร
0: Android, อ
1: ะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวอร์ชันไหน
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะแล้วจะแจ้งผมมา
0: ผมเชื่อว่าถ้าเป็น Android บางทีถ้าเป็นเวอร์ชันที่อาจจะต้องดูว่าแอปเนี่ยรองรับ Android ถึงเวอร์ชันแค่ไหน
1: ครับ
0: อะไรอย่างนั้นด้วยเพราะโทรศัพท์ของทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของนานที่นาไลฟ์บอลโลกวันนี้บอลเนี่ยเตะ3ก็เลยต้องคุยสเปเหระไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว3ก็จะไปเจอกันนะช่วงนี้พักก่อนครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: บอลโลกสตอรี่
5: คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์ส ในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: 1999ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อ่ะโอเคกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงประมาณ20นาทีสุดท้ายนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับคุณธวัชชัย
4: ครับ
3: ครับคุณธวัชชัยแจ้งว่าเป็น Samsung A56 นะฮะเปิดตัวมาเมื่อ
4: ปีที่แล้ว
3: ปีที่แล้ว
4: นะครับใหม่อยู่เลยเนาะ
3: คุณธวัชชัยลองอัปเดต Android เป็นถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วลองลบเข้าลองลบแล้วติดตั้งใหม
4: ่อีกสักครั้งนึง
3: อีกสักรอบนึง นะครับถ้าลบแอปแล้วติดตั้งใหม่แล้วยังเป็นอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแจ้งนักพัฒนาแอปเราของทางเราให้นะครับว่าหรือยังมีแฟนๆรายการท่านใดที่ใช้โทรศัพท์ในรุ่นอื่นๆแล้วเข้าแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วเด้งออกอะไรอย่างนี้อีกหรือไม่อย่างไรนะแจ้งมาเดี๋ยวจะได้แจ้งทางทีมงานให้นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยลองฟังของ2เครื่องเลยนะครับเครื่องนึงเป็น iPhone 15 Pro อีกเครื่องนึงเป็น Huawei Mate 20ซึ่ง Mate 20เนี่ยเก่ามากเลยนะ
4: อันนี้ผมก็เก่า Android ของผมเนี่ยอันนี้Xiaomi อีกเครื่องนึง
3: Huawei Mate 20ของผมเนี่ยน่าจะ 6-7 ปีได้แล้วมั้ง
4: เออ
3: ก็ยังเข้าแอปได้ปกตินะครับ
4: แต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาเฉพาะโทรศัพท์เป็นรุ่นๆไปหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจ
3: ได้ได้
4: นะครับดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่แจ้งรายละเอียดเข้ามา
3: ขอบพระคุณมาก
5: คุณหนูเชิญ
4: นะครับก็วันนี้เนี่ยมีเรื่องของผู้ตัดสินที่จะทำการตัดสินในบิ๊กแมตช์คู่พรุ่งนี้มาฝากกันนิดนึงครับพี่เอกก็คือวันพรุ่งนี้นะครับมันจะมีเกมระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนี่คือซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเขาประกาศผู้ตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่าผู้ตัดสินหลักในเกมโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยคือแอนโทนีเทเลอร์นะนะผู้ตัดสินจาก
3: อาจารย
4: ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทีนี้เนี่ยสื่ออังกฤษเขาก็จับประโยงกับดราม่าในเกมยูโร2024ในเกมรอบ8ทีมที่เยอรมนีเนี่ยนะครับไปแพ้สเปนในช่วงต่อเวลาซึ่งวันนั้นเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ตัดสินเกมนี้ด้วย
3: อ
4: ๋อไอแฮนด์บอล
3: ไอแฮนด์บอลแท้ๆมันไม่เป่าอ่ะ
4: เออไอที่มูเซล่ายิงไปเนี่ยแล้วไปติดมือมาร์โกคูเรย่าเนี่ยแล้วไม่ได้จุดโทษอาจารย์เทเลอร์ก็เป่านะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ยังทำให้แฟนบอลสเปนเนี่ยให้แฟนบอลเยอรมันเองอ่ะก็เครียดแค้นอยู่ว่าอะไรกับสเปนนักหนาเนี่ย
3: แข่งในบ้านกูแท้ๆ
4: เอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคืนวันเนี้ยไอ้คืนเนี้ยคืนต่อไปเนี่ยเขาจะกลับมาเป่าสเปนอีกรอบนึงแล้วมันก็เลยทำให้แฟนบอลมันตุเกตเองบอกก็ต้องจับตามองว่าเอ้ยเหตุการณ์แบบนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือเปล่าเออนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณกรรมการอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นที่ค้างคาใจในบอลโลกหนนี้นะ
3: รอบนี้ใช่ป่ะรอบน
4: ี้ยังนะบอลโลกหนนี้ยังครับทั้งไมเคิลโอลิเวอร์หรือแม้กระทั่งแอนโทนีเทเลอร์หรือแม้กระทั่งกรรมการในโซนยุโรปด้วยกันเองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมียกเว้นไอ้คนเนี้ยยกเว้นไอผู้ตัดสินนอร์เวย์อ่ะที่ตัดสินโปรตุเกสโครเอเชีย
3: ครับ
4: เอสเปนเอสการ์ดเนี่ยที่เขาไปยึดประตูโครเอเชียในนาทีสุดท้ายอ่ะคนนี้คนเดียวเป็นกรรมการจากฝั่งยุโรปที่ดูแบบตัดสินได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จับตามองการทำหน้าที่ของแอนโทนีเทเลอร์ในแมตช์ที่โปรตุเกสจะเจอกับ ทีมชาติสเปนนะครับ
5: ครับ
4: พรุ่งนี้มี2คู่นะครับพรุ่งนี้จะมีโปรตุเกสสเปนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมด้วย
5: ครับ
4: สองคู่นะฮะนะวันนี้ก็ไปเห็นการเดินทางกลับบ้านของเหล่านักเตะนะครับวีรบุรุษของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนั่งเครื่องบินกลับบ้านน่ะพี่เอกระหว่างที่เครื่องบินจะแลนดิ้งอ่ะตามรันเวย์ข้างๆที่แบบคนมันเข้าสนามบินไม่ได
3: ้ต้อนรับ
4: ข้างๆสนามบินด้านนอกนอกรั้วสนามบินน่ะคนภายในประเทศมารอเต็มเลยอ่ะเยี่ยงวีรบุรุษเลยอ่ะ
5: ครับ
4: คือประเทศเขาเนี่ยประชากรก็ไม่ได้เยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแบบเดินทางมาลำบากแต่ว่าตามภาพข่าวที่เห็นเนี่ยเฮ้ยเขามาต้อนรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษเลยนะเขาก็เลยตัดภาพ การกลับมาของเกาหลีใต้กับการกลับบ้านของเคปเวิร์ดอ่ะมันต่างกันมากนะครับหรือแม้กระทั่งทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นกลับไปญี่ปุ่นหนเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่แบบอบอุ่นมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะตกรอบด้วยการแพ้บราซิลก็ตามนะครับน่ะภาพของเคปเวิร์ดคือแบบโอ้โหเราเห็นแล้วแบบกลายเป็นอีกหนึ่งทีมชาติประวัติศาสตร์เลย
5: ครับ
4: พี่ว่าอีก4ปีข้างหน้าเขาจะรักษาคุณภาพอะไรแบบนี้ได้ไหมสัก4ปีข้างหน้า
3: จะได้มาบอลโลกไหมถ้า4ปีข้างหน้า4ปีข้างคือทีมฟุตบอลทีมหนึ่งอ่ะเซอร์เคิลมันประมาณ4ปีคุณหนู
4: แต่โบซินย่าไม่อยู่นะ
3: เออโบซินย่าจะไม่อยู่ละแต่ผมว่าน่าจะยังพอไหวอยู
4: ่ครับ
3: น่าจะยังไหวอยู่นะ
4: น่าจะประคับประคองกันไปนะ
3: แต่อิจฉาทวีปแอฟริกาอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหม
4: คือ
3: ประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกาเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมันมีชาติ
4: ครับ
3: แปลกๆที่เข้าไปเล่นในฟุตบอลอาจจะไม่ถึงกับแปลกมากแต่ก็โอ้เกือบจะเวียนกันอะมีเจ้าประจำอยู่แค่ไม่กี่ประเทศหรอก
4: ครับ
3: จนมีทฤษฎีหนึ่งที่พูดกันขึ้นมาแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นจริงนะคุณหนูนะ
4: อะไรเอ่ย
3: ก็คือเปิดประมาณว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยสมาคมฟุตบอลของแต่ละประเทศนะคุณรู้กัน
4: อ๋อเหรอเหมือนแบบ
3: เหมือน
4: เอ็งทีข้าที
3: มันเวียนกันยอมจำได้ไหมเมื่อก่อนมีแองโกลามีโตโก
4: เซเนกัล
3: เออ
4: ที่แบบตัวแปลกๆ
3: สมัยนั้นมีชาติแปลกๆโผล่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซวกันว่าเฮ้ยมันน่าจะรู้กันครั้งนี้นะข้าให้ทีมเองนะต่อไปเองมาทีมข้า
4: เฮ้ถ้าเป็นจริงมันก็เฟื้อเผื่อแผ่กันดี
3: ไอ้ถูกผมว่า
4: ไม่หรอกไม่หรอกไอ้เรื่องแบบนี้ไม่มีใครไปให้กันหรอก
3: แล้วดูดิครั้งนี้
4: ไม่ได้เตะทุกปี
3: ดียาคองโกใหม่ก็จริงแต่ว่าชื่อเก่าคือไซอีถูกไหม
4: เขาเคยไปแล้ว
3: แล้วมันไม่ได้เล่นแบบกระจอกง่อยไง
4: โหไม่แพ้ใครเลย90นาทีอ
3: ่
4: ะ
3: ดีอาร์คองโกเองเคปเวิร์ดเองก็เรามาถึงตรงนี้เรารู้แล้วล่ะว่าทำไมโอนาน่าถึงไม่ได้มา
4: ไอ้พวกไนจีเรียไม่ได้ไปไอ้พวกนั้นนี
3: ่หรือไนจีเรียเองไม่ได้มา
4: อืม
3: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยเขาแข่งจริงไง
4: เพราะว่าตอนคัดเลือกบางทีเราก็ไม่ไปดูหรอกมาเล่นยังไงเคปเวิร์ดนี่เข้ามาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะแคมารูนี่เข้ามาเป็นอันดับที่2แต่จริงๆแล้วในอดีตย้อนกลับไปมันก็จะมีทีมชาติที่ขึ้นมาสร้างปรากฏการณ์อย่างเซเนกัลนะคืออย่างแคมารูนปี90นี่แบบเฮ้ยแคมารูนชนะอาร์เจนตินาเป็นแชมป์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เข้ารอบนะครับครั้งนี้ก็เลยเป็นเคปเวิร์ดบ้าง
3: ผมแทรกนิดนึงดีกว่าผมว่าคาใจมากเลย
4: ครับ
3: คุณธวัชชัยนะที่ใช้ Samsung A56ผมลองถาม AI เนี่ยว่าถ้า Samsung A56 โหลดแอปเข้าใช้งานแล้วเด้งออก
4: เ
3: ขาบอกว่ามักเกิดจากแคชของระบบขัดข้องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็มหรือแอปพลิเคชันยังไม่ได้อัปเดต
4: ครับ
3: หรือมีแอปพลิเคชันแปลกปลอมในเครื่องนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ล้างแคชแอปที่มีปัญหาไปที่การตั้งค่านะเลือกแอปที่เด้งที่เก็บแล้วก็ล้างแคชนะครับหรือ เข้าไปที่โอ้ลองคุณธวัชชัยลองเซิร์ชดู
4: ครับ
3: นะครับลองเซิร์ชดูเพราะว่ามันมีวิธีทำอยู่ในนี้
4: เพราะว่าระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมันจะมีแอปให้เขาเรียกอะไรทำความสะอาดขยะ
3: แคช
4: มันจะไม่เหมือนแบบว่า iOS ที่มันไม่มีครับนะครับ Android ก็ต้องเหมือนต้องทำบ่อยๆเน
3: า
4: ะ
3: ลองทำตามในนี้ก่อนคุณธวัชชัยนะเพราะว่าของคนอื่นฟังได้นะของคุณธวัชชัยเป็นท่านเดียวนะ Samsung A56 ผมลองเนี่ยผมเห็นในนี้เขาก็บอกว่ามีคนเข้าไปถามเยอะเหมือนกันทำไงดีครับโทรศัพท์ เข้าแอปเราเด้งออกขอสอบถามครับแก้ไขยังไงครับ
4: ครับ
3: เด้งขึ้นมาเองตลอดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็ลองเจอปัญหาเดียวกันกับในรุ่นนี้ลองดูลองแก้ปัญหาดูนะก่อนเบื้องต้นนะแต่ตัวผมเองก็จะไปแจ้งทีมงานที่ทำแอปพลิเคชันด้วย
4: ครับ
3: นะครับว่ามีอะไรเออร์อะไรต่างๆไหมนะครับจะได้ฟังกันแบบสมูทนะครับมาดูนี่ไงท่านนี้บอกว่าผมใช้ A516 เหมือนกันครับฟังปกติลื่นไหลทั้งคืนไม่มีตัดนะฮะของผม Samsung A31 กับ S25 จอในรถ Android 12แอป Mcod Connect ฟังได้ครับ
4: ครับ
3: บอกที่บอกว่าแอป Mcod Connect ฟังไม่ได้คงต้องเช็คต้องอัปเดต Android ครับตอนแรกผมก็เป็นลง 2-3 เครื่องรวมจอ Android ในรถด้วยตอนนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลย
4: ต้องอัปเดต Android นี่แหละ
3: ลองไปอัปเดต Android นะครับบอก iPad Gen 8ฟังได้ครับเปิดฟังประกาศชื่อนักเตะไม่ทันแล้วหลับไปหลายคู่เลย
4: ฟังชื่อนักเตะแล้วหลับไปก่อนเลย
3: นี่ฮะบอกแอปตัวใหม่อสมทฟังสายแจ๋วเลยครับจากเครื่อง3310เอ้า3310มีลง
4: จะไปโหลดได้ไงล่ะ
3: เราอุตส่าห์พัฒนาแอปมาทั้งหลายตังค์นะครับก็ต้องพยายามให้ทุกท่านนะครับฟังได้นะครับต้องขอบคุณคุณธวัชชัยนะที่อุตส่าห์แจ้งฟีดแบคเรามานะ
4: ครับ
3: มีเรื่องของฟุตบอลโลกอัสเตกาสเตเดียมเอ๊ะเกมนี้เนี่ยถ้าเม็กซิโก
4: ชนะ
3: ถ้าเม็กซิโกชนะเนี่ยจะได้เล่นที่อัสเตกาอีกไหม
4: อ๋อรอบ8มันไปที่สหรัฐหมดแล้วพี่
3: อ๋อเม็กซิโกน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วใช่ไหม
4: เพราะที่เหลืออยู่รอบต่อไปมันเล่นสหรัฐหมดแล้ว
3: เพราะที่แคนาดาก็หมดไปแล้วตั้งแต่วันก่อนนู้น
4: ครับแคนาดาเดี๋ยวมันจะเหลืออีกนัดหนึ่งที่สวิตเจอโคลอมเบียนะที่แวนคูเวอร์นะครับอีกสักนัดหนึ่งเนี่ยแหละ
3: ครับ
4: นอกนั้นนี่รอบ8ทีมก็ขนไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาหมดแล้วแต่ว่าแคนาดาเขาเล่นที่สหรัฐตั้งนานแล้วแหละก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาไม่ได้ชนะกลุ่ม
3: เพราะว่าเขาจบอันดับ2ไง
4: ใช่เขาผิดไปหน่อยนะครับไม่ได้มาตามนัด
3: เนี่ยสวิตโคลอมเบียจะเตะที่แวนคูเวอร์
4: ใช่ครับ
3: ใช
4: ่
3: ไห
4: มก็จะหมดละในการแข่งขันที่ก็เหมือนเอาจริงๆนะบรรยากาศที่เม็กซิโกเจออังกฤษก็เหมือนเป็นการส่งท้ายในบ้านตัวเองด้วยนะ
3: ครับ
4: นะครับมันก็ต้องแบบต้องส่งท้ายให้มันยิ่งใหญ่หน่อย
3: 92ใช่ไหม
4: ครับอัน
3: นี้เป็นแมตช์92ถ้าชนะอ่ะเม็กซิโกวันนี้ถ้าชนะอย่างนี้คุณหนู
4: ครับ
3: นู่นเนี่ยไปเตะที่ไมอามี่ฮะฮาร์ดร็อกสเตเดีย
4: ม
3: ถ้าชนะนะ
4: ถ้าชนะวันนี้ได
3: ้ถ้าชนะวันนี้จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างบราซิลกับนอร์เวย
4: ์ครับ
3: ที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียม
4: น่าสนใจนะครับก็แต่ละสนามนี่ผู้ชมหลังจากนี้คงเต็มหมดเลยนะครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยก็ให้จับตามองสถานการณ์ของอังกฤษกับเม็กซิโกว่ามันจะเตะตามเวลาได้ไหมแล้วระหว่างเตะเนี่ยมันจะทำให้เกมมันมีการสะดุดระหว่างการแข่งขันด้วยหรือเปล่านะครับเพราะสภาพอากาศก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะฮะนอกจากนั้นนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของริยัดมาเรสนะพี่เอกเขาประกาศอำลาทีม

0: 20นัดยิงไป40ประตูนะครับน้อยกว่านะครับไอซ่ามันดี้นะครับที่เป็นกองหลังเนี่ยเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะนะครับแล้วก็สถิติยิงประตูระดับทีมชาติเขาก็เป็นอันดับที่2ของแอลจีเรียนะครับยิงไป40ประตูเป็นรองเพียงแค่อิสลามซาลิมานีนะครับเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะก็ทำให้แอลจีเรียเองก็นะครับหมดยุคของซูเปอร์สตาร์ไปอีก1คนนะในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวจะกลับไปเล่นนะครับฟุตบอลต่อหรือแม้กระทั่งจะแขวนสตาร์ทเลยนะเพราะว่าใกล้ที่จะ36ปีแล้วด้วยนะครับแต่บอลโลกคนนี้ก็ดูแล้วดูเขาลดความน่ากลัวลงไปเยอะก็เล่นได้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีความเก่าอยู่เยอะเลย
1: ตอนนี้เนี่ย อันดับดาวซันโว
0: ครับ
1: นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยยังอยู่ที่7ประตูนะ
0: ใช่7ประตูเท่ากัน
1: กำลังจะบอกว่าอัดระหว่างทางเมสซี่กับ
0: เอ็มบัปเป้
1: คริสเตียนเอ็มบัปเป้เนาะ
0: ครับ
1: ผมย้อนกลับไปดูให้นะครับเรื่องของดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยจากฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับครั้งแรกที่อุรุกวัยปี1930เนี่ยมีนักเตะอยู่แค่2คนคุณหนู
0: ครับ
1: ที่เป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกด้วยเลข2หลักอ่ะ3อ่ะ3คนขออภัย3คนที่เลข2ก็คือขึ้นเลข10อ่ะคนแรกก็คือซันเดอร์คอกซิสของฮังการีที่บอลโลกปี1954
0: ครับ
1: ที่สวิตเซอร์แลนด์แหละนะก็ครั้งนั้นเนี่ยตัวจริงๆตัวเต็งจริงๆคือฮังการีนะ
0: ครับ
1: แม็กย่าฮังการีที่โอ้โหสร้างสถิติชนะมาต่อเนื่อง5เป็นหลาย10เกมอ่ะไม่แพ้ใครมาเป็นปีอ่ะแต่มาแล้วก็ชนะเยอรมันในรอบแรกๆมาด้วยในบอลโลกครั้งนี้1954แต่สุดท้ายเนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกในเกมนัดชิงชนะเลิศในปี1954เนาะครั้งนั้นเนี่ยดาวซันโวเป็นซันเดอร์คอกซิสของฮังการี11ประตูขึ้นด้วยเลข2หลักแล้วหลังจากนั้นอีกสมัยหนึ่งเนี่ยปี1958ที่สวีเดนนะครับจุสฟองแตงที่ยิงประตูในบอลโลกได้13ประตูในบอลโลกครั้งเดียว
0: แฮตทริก2รอบมั้ง
1: ชื่อนี้เนี่ยจะบอกว่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปอีกนานคนทำประตูมากที่สุดเนี่ยโดนแซงไปหลายสเต็ปละเดิมเกิร์ตมุลเลอร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนโรนัลโดอ้วนแซง
0: ใช่
1: โดอ้วนโดนโครเซ่แซง
0: โครเซ่ก็เนี่ย
1: โดนเมสซี่กับเอ็มบัปเป้แซงไปแล้ว
0: ไปแล
1: ้วแต่จำนวนประตูในฟุตบอลโลก1ครั้งที่เป็นดาวซันโบ13ประตูในบอลโลกครั้งเดียวสมัยเดียวแล้วจำนวนนัดไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้เนี่ยโอ้โหจะหาคนทำลายจุสฟองแตงยากจริงๆนะครับ13ประตูในครั้งเดียว
0: อีก6ลูก2คนนั้นยังพอมีหวังไหมเมสซี่เอ็มบัปเป้เนี่ย
1: หรือกี่นัด4นัด
0: นัดละ2ลูกนัดหนึ่งแฮตทริกซะหน่อยนะ
1: 8ทีมรอบรองรอบชิง
0: ไม่แน่นะ
1: ก็ไม่แน่
0: เผลอถ้ามันแบบ
1: ไม่แน่นะ
0: มาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะไม่หรอกแต่จำนวนนัดเฉลี่ยต่อประตูมันก็ยัง
0: สู้ไม่ได้
1: สู้ไม่ได้หรอก
0: เมื่อก่อนเตะน้อย
1: อ่ะแล้วอีกคนนึงครับที่ทำไปขึ้นเลข2หลักก็คือเกิร์ตมุลเลอร
0: ์10
1: ประตูในบอลโลก70ที่เม็กซิโกนะครับปี70เนี่ยเกิร์ตมุลเลอร์ยิง10นะแล้วในบอลโลกปี74ที่เยอรมันตะวันตกเป็นเจ้าภาพยิงอีก4แล้วก
0: ็ครับ
1: พาเยอรมันเป็นแชมป์โลกเนาะแต่ครั้งที่เขาเป็นดาวซันโวเนี่ยคือก่อนหน้านั้น4ปีก็คือในปี1970นั่นแหละ
0: ครับก็ถือว่าเป็นบอลโลกครั้งหนึ่งที่เหล่าบรรดาซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาชิงตำแหน่งดาวซันโวกันแบบสนุกแบบที่แบบไม่ค่อยเห็นกันแบบนี้เลยในระยะหลังนะ
1: ไม่มีใครตีนบอดอ่ะ
0: เออ
1: ปกติบอลโลกมันจะต้องมีแบบโ
0: อ้ตัวนึงไม่มา
1: เออมันไม่มามันยิงน้อยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้นี่มันกระหน่ำยิงกันทุกคนเลย
0: ชาติชั้นนำจะต้องมีคนนึงที่แบบขึ้นมายึดนะครับลุ้นตำแหน่งดาวซันโวอย่างสเปนเนี่ยมิเกลโอยาซาบาลเขาก็ค่อยๆขยับมาแล้วนะเขาก็ยิงไป4ประตูแล้วนะครับก็มีโรนัลโดแหละที่เพิ่งยิงไปเพียงแค่3ประตูที่เป็น1ในคนที่ถูกคาดหมายว่าจะพังประตูได้เยอะมากขึ้นนะครับก็ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นพวกลีโอเนลเมสซี่เออร์ลิงฮาแลนด์แฮร์รี่เคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย

0: ฮาแลนด์กับบรรดาวินนี่ซูจูเนียเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องหยุดเส้นทางตัวเองแล้วต้องตกรอบแล
1: ้
0: วไม่ว่านอร์เวย์หรือว่าบราซิลนะครับเพราะว่าจะไปเจอกันเองนะครับ
1: น่าจะครบถ้วนนะครับเด
0: ี๋
1: ยวขอเก็บข้อความใน YouTube
0: ครับ
1: เหลืออีกประมาณสักนาทีเดียวเองใน YouTube เนี่ยจริงๆ จะเป็นแหล่งที่ข้อความเยอะที่สุดนะต้องขออภัยด้วยวันนี้คุยกันไปก็เลยไปนะครับบอกเพจ Monomax มีขาฟรีไปทัวร์ลงเรื่องถ่ายทอดฟรีทีวีทำไมไม่ถ่ายคู่ใหญ่ด่าแรงมากงงกับพวกนี้จริงๆทำไมไม่ซื้อจริงฮะเป็นผมผมจะด่าด้วยนะฮะของฟรีมีให้ดูก็ยังบ่นอีก
0: เออ
1: ตบชักเลย
0: คือเขาจะให้ดูคู่ไหนก็รอไปเธอ
1: ผมเพิ่งโหลดเมื่อกี้เลยครับโหลดผมเพิ่งโหลดแอป M-Cord Connect เมื่อกี้เลยครับเพิ่งถึงเพิ่งซื้อโทรศัพท์ iPhone ใหม่นะก็ฟังได้ปกติคุณโชคชัยบอกผมก็ A56 ก็ฟังปกติครับคุณนันทพงศ์ผมโหลด M-Cord Connect ลง MacBook เสียงชัดแจ๋วเลยครับเห็นในเพจโอมิยะแบงค์ถ่ายรูปกับโกเมสเป็นอะไรกับโอมิยะอาริจาครับโกเมส
0: โกเมสไหนอ่ะผมยังไม่เห็นเลย
1: หมายผมยังไม่เห็นเหมือนกันไม่รู้ว่าโกเมสไหนนะครับบอกบอกว่าผม A56 มีปัญหาแอปกินแบตเตอรี่หนักจนต้องลบแอปออกครับใช้การเปิดเบราว์เซอร์ผ่านเว็บ FM99 เอาA56 กินแบตเตอรี่นะฮะ
0: น่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์แล้วเนาะ
1: สงสัยเข้ารอบลึกๆยิ่งตั๋วแพงมากๆแน่ๆเลยนะครับสวัสดีครับจันเอกจันอูผมใช้ Samsung Galaxy A02 Android 12โหลดแอปแล้วเปิดไม่ได้ครับมาแล้วทำให้เครื่องร้อนขอบคุณครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาเดี๋ยวแจ้งทีมงานให้นะครับโอเคนะครับโอ้ข้อความบอกว่าคุณเอกยังไม่ฟังกับคุณจุนแล้วฮะไม่จัดกับคุณจุนแล้วคุณจุนเขาไปในทางดังซะแล้วอ่ะเขาไม่รอผมละ
0: เห็นเวลาพูดกันทีนี้โอ้โหโพสแบบต้องให้เกียรติกันมาจัดร่วมกันเลย
1: ใช่ใช่ผมต้องขอบคุณสำหรับโอกาสที่คุณจุนเขาให้กับผม
0: เขาสละเวลามา
1: ถูกเนี่ยรออยู่อ้าวลาไปก่อนนะครับ
0: โอ้
1: คุณรออยู่
0: เขาบอกเลยเวลาแล้ว
1: บายบายบายปุ๊บปุ๊บสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 48ทีม104แมตช์30

0: ลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโล่ บิเอลซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของบิเอลซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอก
1: ครับผม
0: นะก็วันนี้พอดีก็เปิดเพลงให้จันเอกนะพอดีลุกจันเอกก็ได้นะวันนี้พกพเนจรนะครับก็เลยเปิดดีคู่กับจันเอก
1: ไม่ใช่วันนี้พก
0: ใช่ป่ะ
1: ไม่ใช
0: ่เพลงนี้
1: เพลงยาสำอางว่าย
0: าสำอางใช่ป่ะอ๋อโอเค
1: โหพี่เรื่องคาราบาวอย่าเลย
0: เออเหรอฮะ
1: อินโทรขึ้นหลวงรู้วันนี้พกไม่ใช่แน่นอนนี่ใช่สำอาง
0: มันเซิร์ชหาไม่ทันก็เลยบอกเฮ้ยเราเพลงนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยเปิดให้จันเอกเลยนะฮะ
1: รามเขาสปายเขาไม่เคยเชื่อฟังเราแล้วรามอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ที
1: ่เราไม่ใช่ลูกพี่เขาไงเขามีลูกพี่ของเขาอย
0: ู่อันนี้เป็นดีเจของเราเป็นช่างของเรานะน้องรามสิทธิ์เบ่ง
1: รามสิทธิ์เบ่งรามเลเวอร์
0: อ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะ
1: ครับผม
0: รับไม้ต่อจากจันเอกเอกคิมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้โดนจุนนี่ว่าลากไปไม่แน่ใจว่าลากไปกระทืบป่ะนะ
1: ก็วิ่งหัวเขาเรียกว่าหางจุกตูดไปแล้ว
0: ครับ
1: จุดมาทีเดียวนี่แบบโอ้ไม่กล้าเลยต้องรีบหนี
0: จิกหัวอยู่ตะเกียนะครับโอ้โหอยากจะแบบอยู่ช่วยเอกคิมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับก็ว่ากันไป
1: ดีมันไม่ถีบหนี
0: ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสบายๆวันนี้เนาะทาง468 9899นะทางนี้จะเป็นแล้วก็รวมไปถึงช่องทางไอ้ YouTube ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีของไอ้นี้ป่ะ
1: มีหมดเพจ Facebook
0: ด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เกาะติดกันไปนะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่ามีฟุตบอลอะไรแข่งขันอยู่บ้างเนาะเผื่อจะได้อัปเดตให้นะส่วนใครต้องการผลฟุตบอลก็มาได้นะมีสวีเดนออสเวนคานตอนนี้ท้ายเกมก็มีเอลบอกตามหลังฮามาบี้อยู่1ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับผม
0: และส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะ1สโมสรนะอุ่นเครื่องกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะครบมีตอนนี้มียูโร U19 อยู่แข่งขันมาประมาณ55นาทีนะครับเซอร์เบียตามหลังโครเอเชียอยู่0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ยูเครนนำอิตาลีอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับผม
0: ยูเครนนี่ดูไปเก่งอะไรจัดนะยูเครนช่วงหลังนี่โหดมาก
1: เมื่อวานบอลเด็กก็สเปนไง
0: โอ้ตบไอ้เจ้าภาพเวลซะไส้ปิ้นเลยนะครับไม่ได้สู้เลยนะครับ
1: ครับจะเป็นก็คุยกันไปเรื่อยๆนะอยู่เนาะเก็บตกบอลโลกหรือใครอยากจะพูดอะไรประเด็นไหนก็เข้ามาพูดคุยกัน
0: ครับผม
1: รับฟังจากวิทยุหรือว่าทางโซเชียล อยู่แห่งหนตำบลใดก็คอมเมนต์มาได
0: ้ครับ
1: แฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ถ้าออนแอร์ทั่วประเทศถ้าฟัง FM เนี่ยมันต้องรอหลังเที่ยงคืนแต่ถ้าฟังเราสดๆก็ผ่านแอปแอปพลิเคชัน
0: ค
1: อนเน็กหรือจะทาง YouTube ทางเพจอันนี้รับฟังได้ตลอดเลย
0: อันนี้ตลอดเวลา
1: ตลอดเวลา
0: แต่ถ้าเกิด41สถานี
1: ต้องรอหลังเที่ยง
0: ต้องรอหลังเที่ยงคืนอ๋อโอเคนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เราเหงานะฮะพูดคุยกันไปเรื่อยจริง
0: ๆครับมากันได้สบายๆเนาะ
1: เรื่องบอลโลกมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็เดินเป็นคู่ขนานของบอลโลกไปด้วยอ่ะ
0: ช่วงนี้นี่ก็ตลาดนักเตะต้องบอกแล้วเป็นตลาดของสเปอร์โอ้โหซื้อกระจายรู้ตังค์มาอย่างไหนเยอะแยะเนาะเข้าใจว่าแกไม่ได้ใช้ตังค์มาเยอะ
1: ปีที่แล้วเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยไง
0: แต่ว่าโอ้โหมันซื้อเยอะมากนะนี่200ไป300แล้วนี
1: ่พี่ปีที่แล้วสเปอร์ผมว่าเขาใช้เงินไม่เยอะนะ
0: ไม่ได้ใช้
1: เออใช่
0: ไม่ได้ใช้แต่ว่าโอ้โห
1: ไปได้เงินจากแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: นี่2ตัวก็เกือบ200แล้วนะใช่มั้ยโซนารี100อันนั้น85 185แล้วว่ะ
1: ใช่
0: แล้วมีไอ้ฟันให้เก้อ่ะ
1: เออ
0: ใช่ป่ะฟันให้เคลื่อนประมาณ65
1: ประมาณนั้น
0: นี่200กว่า
1: ผมว่าเดี๋ยวมีอีก
0: ก็นี่บอกว่าข่าวล่าสุดไอ้จูเนียร์กูปิไงสนใจจูเนียร์กูปิอีกแล้วเขาบอกว่ากูปินี่ต้องมี90
1: มันใหญ่ๆลิเวอร์พูลด้วยก็พี่คิดดูตอนนั้นมีข่าวกับซาวินโยมีข่าวกับ
0: ไ
1: อ้พวกนักเตะทรงนี้เยอะมาก
0: ซาวินโยนี่ก็ยังพูดคุยอยู่นะเหมือนมันยังไม่ลงตัวอยู่นะครับตลาดซาวินโยก็ตอนนี้ตลาดสเปอร์นี่ยิ้มเลยส่วนอาร์เซนอลผมนี่เห็นมีแต่ไอเนี่ยไอมอร์แกนโรเจอร์อยู่ตัวเดียวเนี่ย
1: อ้าวชื่อข่าวทอซาจะไปตุรกีอ
0: ่ะก็ตกลงเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: หรอแสดงว่าปีกต้องมีใครเสริมด้วยจัน
0: ปีกเขาคงจะเสริมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันเล็งที่โรเจอร์ไงเพราะโรเจอร์มันเล่นได้หลายตำแหน่งอยู่แล้วใช่ไหมเออ
1: แสดงคือ
0: แต่โรเจอร์มัน130ไงตอนนี
1: ้ล็อกเป้าโรเจอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ล็อกเป้าโรเจอร์ไว้คือเป็นเบอร์หนึ่ง
1: แล้วมันมีข่าวว่าโรเจอร์ก็มีใจให้กับอาร์เซนอลไง
0: แต่ราคาไง ใช่ป่ะวิลล่าเขาปักเลย130อย่างเงี้ย
1: โอ้โ
0: หมันก็คุยกันยากอะเนาะเรื่องของราคาซื้อขายตอนนี้ต้องยอมรับว่า100ล้านนี่เป็นดีลกระจอกแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้ตอนนี้ร้อยอัพกันกระจุยเลยอ่ะ
1: คือร้อยล้านเราอาจจะได้เห็นเกลื่อน
0: ก็ล่าสุดไอ้นี่ไงไอ้เจ้าไอ้บูอัดดี้อ
1: ่
0: ะ
1: อ่า
0: เออไอ้ทานสโมสรลิวมันยังบอกเลยต้องร้อยอ่ะกลายเป็นโอ้โห
1: แต่เด็กแบบขึ้นยับอ่ะเด็กมันก็เล่นดีกับโมร็อกโก
0: โอ้แต่มันก็โหดไปไงจันเนตเยอะยูสิบแปดล่อซะร้อยอ่ะ
1: คือมันหล่อตรงที่มันมีหลายทีมสนใจไม่เอาใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋อมีสมมุติว่าไม่เอาใช่ไหมมาดริดนะลิเวอร์พูลนะแมนยูนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรทีมอื่นเขาก็สนใจอยู
0: ่เขาบอกว่าผู้รักษาประตูปารากวัยอันนี้ทางเอสเบตนะบอกเหนียวเลยตะกี้ยังคุยอาจารย์เอกอยู่เลยนะคุณพี่บ้านบอกว่าอยากให้มาลายไปเอาตัวไปจริงๆเลยพี่เอกดูแล้วน่าจะฟอร์มดีแต่เมื่อวานเล่นสะทุนจริงๆเลยครับ
1: คือคุณพี่บ้าผมการันตีกับพี่อู๋เลยเพราะว่าเราพลาดเกมที่ชนะเยอรมันมาได้ไอ้เจ้าออร์แลนโดกิล
0: ออร์แลนโดกิล
1: ร้อยเกือบ2เมตรอ่ะ
0: 26ปีเอง
1: นักเตะ
0: อายุ
1: ซานลอเรนโซ
0: น้อยด้วยนะ
1: ยังคุยกับพี่อู๋อยู่พี่ตอนมันจะรับจุดโทษเอ็มบัปเป้โหมันยืดมือมันถึงคานอ่ะ
0: สูง
1: แล้วมันเซฟดีนะ
0: สูงแล้วอายุน้
1: อย
0: แล้วหุ่นมันไม่ได้สูงโยงๆนะมันได้หนาด้วยนะ
1: แล้วก็โหมันพอเซฟแบบเนี้ยผมว่าเดี๋ยวมายุโรปแน่เอ้ยยูเว่ถ้าเอาตัวนี้ดีผมบอกเลย
0: จริงตัวนี้แหลมเลยแล้วเหมือนไอ้ทีมยูเว่คุณผีบ้าเขากำลังต้องการประตูอยู่เนี่ยโอ้ยไอ้ตัวนี้ผมว่าโอเคนะแหลมแล้วเชื่อไม่แพงหรอก
1: ไม่แพง
0: เนอะเล่นอยู่ในเจนด้วย
1: ใช่
0: ถ้าไม่ใช่ตัวในยุโรปอะนะดูแล้วไม่สบายสบาย
1: ยิ่งสมมตินะยิ่งถ้ายูนตัวแบบแอบไปไม่ต้องแอบแล้วไปคุยเลยจากซานโอเรนโซมายูเว่พี่นักเตะใครจะไม่อยากมาใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เกาโชนะอีกคนหนึ่งที่ดีอ่ะประตูของสวีเดนพี
0: ่ไอ้วันที่เซฟไอ้วันที่เซฟซอม
1: ผมว่าตัวนี้ด
0: ีอันนั้นก็เซฟกระจายเหมือนกันโอ้แต่โวซินญาเรียบร้อยนะ
1: อินเตอร์ไมอามี
0: ่ไปอยู่กับเมสซี่เรียบร้อยแล้วโอ้เสียดายนะตอนแรกยังนึกใจอยู่ว่ามันเป็นตัวฟรีเอเจนต์นะทีมในไทยลีกหน้าไปสอยมานะผมเชื่อว่ากระแสมากระจายเลยนะ
1: โอ้ดี
0: เนาะแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าคู่นี้เขาไปคุยกันหลังเกมไงที่โบซินญาเขาบอกว่าได้รับคำชมจากเมสซี่เขาบอกโอ้โหเขาดีใจใหญ่เลยก็เมสซี่ไปชมเขาว่าเขาเป็นประตูที่เก่งมาก
1: ก็เหนียวจริงนะพี่เอาเป็นว่าไอ้สองนัดที่สร้างชื่อให้เขาอ่ะกับสเปนกับไอเจนอ่ะ
0: ใช่ใช่รับได้ทุกท่า
1: โอ
0: ้ก็เมสซี่ยังบอกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ลูกฟรีคิก
0: ยิงอีกอ่ะ
1: ไอ้ลูกฟรีคิกที่เมสซี่ยิงอ่ะโอ้ลูกนั้นนึกว่าหายนะ
0: ใช่ใช่
1: ลูกนั้นนึกว่าหาย
0: ปีนี้มันก็อาจจะเป็นทำให้ดีลซื้อนักเตะมันช้าลงเพราะว่าอาจจะรอตัวพวกนี้เนาะตัวที่มันอยู่ดีๆมันดังขึ้นมาตรงนี้มันไม่แพงอ่ะ
1: 40ปีเล่นเมเจอร์ลีกหมูสบายนะพี
0: ่ใช
1: ่เซ็นแบบสัก2ปีอย่างเงี้ย
0: ผมว่าประตูได้อยู่อายุ40อ่ะ
1: นี่มันถ้ามองอีกมุมนึงคือมันเป็นผลตอบแทนของความทุ่มเทนะเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรคือเป็นผู้สินโนเนมอยู่แล้วอ่ะไอ้เป็นนักเตะโนเนมอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าโชว์ฟอร์มดีมันก็เปิดกว้างอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อวานเปิดไอ้นี่เปิดโลกให้ผมเลยนะผมรู้สึกว่าผู้ตัดสินในพรีเมียร
1: ์
0: ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ มาเจอไอ้ตัวนี้ไอ้
1: มันผู้ตัดสินอุดเบย์
0: ไอ้ผู้ตัดสินอุดเบย์อะไรน้อมน้อมตามชื่อไม่ได้แล้วไอ้โชดน้อมหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
1: งงว่าทำไมเป็นผู้ตัดสินคือผู้ตัดสินเอเชียไม่นี่หรอกไม่ได้ด้อยค่านะแต่ว่าถ้าตัดสินดีมันยังโอเคแต่เมื่อคืน
0: อ
1: ่ะผมบอกแล้วห่วยแตกมาก
0: จริง
1: ห่วยแตกมากที่
0: คนทั้งโลกเห็นหมดอะยกเว้นกรรมการกับ VR
1: โค้ชของเขาอะอาจจะให้เล่นแท็กติกแบบนี้อันนั้นก็พูดแบบหยาบๆนะมึงจะสั่งลูกทีมมึงมาเล่นยังไงก็เรื่องมึงแต่ไอคนที่ควรจะเบรกหรือควรที่ปามันต้องเป็นผู้ตัดสิน
0: ผู้ตัดสิน
1: ถ้ามึงเล่นหนักเล่นดุเล่นแรงไอผู้ตัดสินมันต้องแจกเว้ยผ
0: ู้
1: ต
0: ั
1: ดส
0: ิน เยอรมันเยอรมันผมเล่นแบบนี้ผมเลิกเชียร์เลย
1: ทำไม
0: จริงผมเลิกเชียร์เลย
1: ก็นี่เดี๋ยว
0: คุณได้แชมป์โลกเดี๋ยวผมก็ไม่เชียร
1: ์คุณได้ครอบแล้วไง
0: ไม่ใช่หมายถึงบอลไอ้บอลที่แบบสกปรกแบบนี้ไม่ไหวนะมันทำให้ฟุตบอลแบบมันดูฟุตบอลแล้วแบบผูดเราไม่อยากดูต่อ
1: เหมือนบอลเป็นสายบ้านเรานะ
0: จริงมันเล่นลูกเกเรแถมทุกดอก
1: ใช่
0: เข้ากระแรงใช่ป่ะมีทั้งเย้ยมีเห็นไหมไอ้แอบยิ้มอะไรของมันน่ะโอ้ไม่ไหวอ่ะ
1: อาจารย์เห็น
0: ดูแล้วหงุดหงิดอ่ะ
1: เห็นช็อตไอ้ที่มันล้มลงเสร็จปุ๊บมันยกขาเปิดปุ่มใส่หน้าใกล้ๆมาจะได้สาธิต
0: มันไกลไป
1: มันยกขา
0: เด็กขาสั้นด้วย
1: เอ็มบัปเป้ผมก็เลยเฮ้ยปี98 เบคแฮมมันโดนไล่ออกเพราะว่ามันยกขาไปขัด
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่นี่มันยันแต่นี่มันยันหน้าแข้งอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนี่มี VR ก็ม
1: ี
0: VR ก็มี
1: ไม่เช็คหัว
0: ยังงงไอ้ช็อตตีศอกอีกอ่ะ
1: ออ
0: ไอ้ช็อตตีศอกอ่ะ
1: ไอ้ที่วิ่งไปแบบสาวหน้าเขาบอกเฮ้ย
0: มันยังไม่เห็นเลย
1: คือถ้าไม่แจกด้วยดุลพินิจผมเข้าใจได้แต่มึงไม่เช็คนี่ดิ
0: แล้วมันกลายเป็นพวกอดีตนักเตะออกมาด่าไอ้กรรมการนี่ยับเลยนะ
1: ซาลาตัน
0: ด่
1: า
0: เลยนะซาลาตันอะไรหูเลยหลายคน
1: เห็นโจฮาร์ทก็ออกมาตำหนิ
0: ใช่ใช่โจฮาร์ทก็ด่าโจฮาร์ทบอกโหเขาบอกไอ้16ครั้งที่มันทำอ่ะไม่มีใบเหลืองสักใบอ่ะใช่ป่ะเออโห
1: มันแปลกจริงที่มันไม่โดนใบเหลืองอ
0: ่ะแล้วคือมันเกิดขึ้นกับเกมระดับนี่คือบอลโลกนะ
1: รับงานมาป่ะ
0: บอลที่สุดอันนี้ผมยังงงหลายคนพิมพ์มาบอกผมนะบอกพี่รับงานเปล่าเราก็ไม่อยาก
1: ไ
0: ป
1: ร้
0: าย เขาแต่ว่าบอลระดับเนี้ย
1: แต่พอ
0: ตัดสินไม่เห็นได้ยังไง
1: แต่พอตัดสินแบบห่วยแตกแบบเนี้ยจะห้ามคนไม่คิดก็ไม่ได้หรอกนะ
0: มันไม่ใช่ช็อตที่แบบดูยากจังเองจังเองคุณผู้ฟังใช่ไหมถ้ามันช็อตที่แบบมันดูยากโอ้ต้องไปกอภาพสิบกว่าครั้งเงี้ยเข้าใจได้ผู้สินอาจจะไอเนี้ยคนเห็นทั้งโลก
1: เ
0: ชื่อว่า
1: ใช
0: ่โอ้มันยังไม่ได้อ่ะยอมรับเลยแล้วผมผู้สินคนนี้ผมว่าจบ
1: คือต้องแยก
0: คดเน
1: า
0: ะ
1: ต้องแยกนะไอเจ้าออร์แลนโดกิลอ่ะถามว่าฝีมือเหนียวไหมเหนียวแต่ว่าสไตล์การเล่นเมื่อวาน
0: อ
1: ่ะพี่คิดดูว่าไอ้ช็อตที่ฝรั่งเศสได้จุดโทษโอ้โหมันยังมีคนมาขย
0: ี้นะมันไม่เอาจอบมานะดีไม่เอาจอบ
1: นี่ขนาดว่ากรรมการคือคนเห็นกรรมการคือมันยังกูเข้ามาอีกอ่ะเพราะว่ากรรมการมันไม่แจกไงเด็กมันก็ไม่กลัวไงใช่ไหมก็ไอ้คนห้ามอ่ะมันก็ปล่อย
0: ข
1: ูดเข้าหนัก
0: ขูดกันมันเลยจุดโทษโอ้ขูด
1: นี่ดี
0: ไม่พกจอบ
1: นะถ้าไม่เข้านี่เป็นประเด็นอีก
0: ใช่แต่เมื่อวานก็ต้องชมคนหนึ่งเลยนะผมชมไอ้เรื่องของบุญที่ภาวะของไอ้เจ้าเอ็มบัปเป้อะ
1: ใช่ใช่
0: เนาะเจอมันปั่นกลับไงยิ้มปั่นกลับแล้วแบบโอ้ไอ้นักเตะปารากวัยมันมีกำหมัดเหมือนกันนะ
1: จริง
0: แบบมันแทนที่จะปั่นไอ้เป้เจอไอ้เป้ปั่นกลับอะใช่ป่ะเออแล้วสุดท้ายมันก็แพ้ตกรอบอะมีแต่คนก็สะใจนะโอ้โหผมว่าไม่ไหวอะ
1: ใช
0: ่แล้วดูฟุตบอลที่เคปเวิร์ดเล่นดิมีแต่คนชมใช่ป่ะ
1: เนาะ
0: ตั้งใจเล่นอยู่ในเกมเออแพ้ก็แพ้แบบกลับบ้านไปแบบโหแต่ละคนไหมมีแต่คนเขาชื่นชมไอ้นี่กลับไปมีแต่คนเขาสาบแช่งใช่ป่ะบอลบาราไกแล้วมันคือเสียหายคือเวลาเขาด่าเขาไม่ด่าเป็นคนไงเขาด่าเป็นชาติอ่ะ
1: มันชื่ออิลกิสทานซาเยฟผมไลฟ์อยู่วันนี้อาจารย
0: ์
1: มีคนบอกว่าพี่ผู้สี่คนนี้เหมือนเคยมีประเด็นเกี่ยวกับการตัดสินใน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ามีปัญหามาอยู่แล้วด้วย
1: ผมบอกให้เลยนะครับถ้าอยากจะดูการตัดสินที่แบบเบอร์ใหญ่ของโลกของจริงคุณต้องดูเกมโปรตุเกสกับสเปนพรุ่งนี
0: ้ครับผม
1: โน1ช่วงหลังๆมาก่อนหน้านี้ก็มีเอ็นนี่เนาะคอริน่าของอิตาลีนะที่เป็นโน1ยิง
0: ใช่ๆๆคอริ
1: น่าพรุ่งนี้คนที่จะเป็นผู้สินมือ1ของฟีฟ่าคนต่อไปซึ่งตอนนี้มันก็เป็นอยู่แล้วอ่ะจะทำหน้าที่ตัดสินในเกมโปรตุเกสกับสเปน
0: ครับ
1: คนๆนั้นคือแอนโทนีเทเลอร์
0: ใช่นะครับเป็นเบอร์1ได้ด้วยนะ
1: เบอร์1
0: เฮ้ยแต่ว่า
1: เดี๋ยวคุณไม่ต้องมายิ้มผมบอกเลยนะ
0: ไม่แต่ในรายการเนี้ยอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ก็ตัดสินดี
1: มันตัดสินดี
0: พอมันบอลโลกนะ
1: พอมัน
0: ต
1: ั
0: ดสินดี
1: พอมันใส่หมวกฟีฟ่านะพี่
0: มันไม่มีไอ้โปเกมอนอยู่ข้างหลังแล้วไง
1: ใช่ป่ะก็พี่ก็ดูลูกพี่มันเนี่ยฮาวเวิร์ดเว็บอ่ะ
0: เพราะว่าอยู่ในอังกฤษอ่ะเขาจะมีไอ้ PG MOL ใช่ป่ะไอ้คณะกรรมการโปเกมอน
1: ครั้งที่แล้วผมน่าจะไปภาคที่ PPTV วันนั้นผมไปภาคกับเกณฑ์ยุทธชัยนี่แหละผู้สินอังกฤษไปทำหน้าที่ตัดสินยูโรอ่ะเฮ้ยมันก็ตัดสินดีพี่
0: ก็ไม่แย่ขนาด
1: ในเนื้อเรื่องกับพีเมียเลยนะ
0: ใช่ใช่ใน
1: พีเมียแต่พอมาสวมหมวกไปสวมหมวกโปเกมอน
0: นะแต่เจอไอ้ผู้สินอุดเบย์คนนี้เรียบร้อยเลยพีเมียนี
1: ่ดูดี
0: โอ้ดูดีเลยอ่ะนะเดี๋ยวมาทาง
1: ชื่อเอเชียหมดนะพี่
0: มาทางฝั่งยูทูบบ้างเนาะคุณปลั๊กสวัสดีนะสวัสดีคุณปลั๊กด้วยคุณจอมพลบอกขอผลแข่ง F1 วันนี้ครับเดี๋ยว
1: มาดูให้จบยัง
0: อยากให้ตกรอบเร็วๆอ่ะเกียรติทีมนี้มากเลยอ่ะค
1: ุ
0: ณนูโน่บอกจันอูอูนาฮีทำไมบังเบ่งไม่แบ่งคิวให้เพื่อนบ้างครับเปิดมาเมื่อไหร่ก็เจอครับไออันหลังไม่ค่อยติดอันแรกแล้วช่วงหลังมันเล่นดีด้วย
1: อูนาฮี
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: ก็เป็น
0: เฮ้ยแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ไออูนาฮีเทพเลยนะ
1: เกมที่แล้วอ่ะ
0: หลายเกมเลยจันเอกเล่นดีมากนะ
1: แต่เขาว่าเล่นดีมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่คราวที่แล้วเขาก็ชื่อดังมาที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมันเกิดกับพร้อมกับไอ้นาเกิดนะไอ้เจ็บอาเกิดอ่ะนะดังมาพร้อมกันส่วนอันหลังนี่ไม่รู้นะครับลึงไม่แบ่งคิวนี้อันนี้ไม่ทราบได้เนาะคุณวันพุธบอกคุณเฟรงค์เมื่อคืนคุณเอกบอก คุณเฟรงค์สายเปจริงไหมครับ
1: พี่อุทัยเปเพราะว่าเขามีบ้านหลายหลัง
0: ผมไม่ได้สายเปนะ
1: เมื่อวานพูดถึงเรื่องนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวอูเล็กอะเรื่องไอ้ที่อังกฤษจะไปเล่นกับเม็กซิโกใช่ไหมซึ่งอูอ่ะเขาก็นำเสนอข่าวเรื่องเดอะซันว่าเอ๊ะกินเวียก้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
0: ไม่ผิด
1: มันเกี่ยวกับเรื่องพอไปแข่งอยู่ในพื้นที่สูงๆว่ามันจะช่วยในเรื่องเลือดเรื่องช่วยหายใจอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันทำให้เลือดได้จริง
1: แล้วก็
0: เพราะพี่ป๋องบอกว่า
1: ไอ้เรื่องข่าวได้อู๋มันแม่นอยู่แล้ว
0: เคยกินมาแล้วเพราะพี่ป๋องบอกเวลากินปุ๊บเนี่ยเลือดมันคือสูชีหัวใจมันเต้นแล้วเขาบอกมองอะไรเป็นสีฟ้า
1: แล้วไอ้องค์กรไอ้อะไรนะวาด้ามันไม่ได้ผิดวาด้าเอ็มแวก้าเนี่ยมันไม่มีตัวยาที่แบบว่ามันไม่มีสารต้องห้าม มันก็เลยกินได้นั่นแหละก็เลยโยงมาถึงเรื่องพี่อู๋นั่นแหละเรื่องมีเมียเยอะเขาสายเปเขาไม่มีผู้หญิงมาทิ้งกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย
0: พี่อู๋ดูแลได้ตัวนี้ผมไม่เปนะไม่มีจะกิน
1: เดี๋ยว
0: จะได้
1: พี่พูดให้ใครสงสารเลย
0: ช่วงนี้รับหมด
1: มา
0: บ่อยเลยแทนกันด้วย
1: เดี๋ยวดูการหน้าพี่เตรียมแพทย์คุณเอสิก้าที่ค่ายเขียวเลย
0: ยังไม่มีใครสกิดเลย
1: มันยังไม่บอลโลกยังไม่จบไง
0: สกิดก่อนก็ดีสกิดก่อนก็ดี
1: ถ้าทีมงาน AS ฟังอยู่นะจันอู่ว่างนะ
0: ครับ
1: จันอู่ว่างนะบุนเดสลีก้านี่คือระดับโน1ของเมืองไทยนะ
0: เบอร์ต่ำก็ได้ไม่เป็นไร
1: แต่ขอมีคิว
0: พอนะครับแล้วก็บอกว่าผมว่าไม่ค่อยต่างจากแท็กติกตาหมีนะครับปารากวัยก็ไม่ขนาดนั้นแต่ทั้งโลกจับตาแต่จริงๆผมว่าไอ้นี่ดูเถื่อนกว่านะคุณนูโน่ปารากวัยอ่ะเนาะ
1: โ
0: อ้แล้วมันเป็นทุกตัวเลยนะ
1: คือผมดูอ่ะ
0: ยิ่งเพราะไอ้นี่ไอ้ซาราซ่า
1: ใช่
0: ไอ้ซาราซ่าเนี่ยแสบเลยเนี
1: ่
0: ย
1: อยู่ๆคุณวิ่งไม่ทันเขาคุณจะใช้ท่อนแขนใช้มือไปต่อยในศอกมันไม่ได
0: ้ไอ้นี่ทำหน้าเยอะเย้ยตลอด

0: ว่ามีช็อตไอ้ที่ไอ้โอลิเซ่โดนเหลืองอ่ะมันยิ้มอ่ะโอ้โห
1: คือปัญหาเนี้ยโอเคแหละอย่างเราก็คิดนะพี่หมูถ้าคุณจะเอาเมสซี่ลงคุณจะเอาประธานเป้คุณจะเอาโดคุณต้องเล่นหนักเล่นแรงแต่ปัญหาคือพอเล่นแรงแล้วอ่ะผู้ตัดสินมันไม่แจกไงแล้วบางจังหวะมันควรจะได้เหลืองอย่างน้อยอ่ะแต่มันก็ไม่มีมันปัญหาอยู่ตรงนี้
0: ใช่ๆมันงงตรงที่ใบเหลืองมันไม่ออกเลยผมเชื่อเมื่อวานถ้าใบเหลืองออกนะ
1: มันก็ไม่เล่น
0: มีแดงจริงๆผมว่าเผลอๆมีแดง
1: สมมติว่าไอ้การอาซ่ามันติดเหลืองมันก็ไม่กล้าเล่นหนักอีกอ่ะ
0: หรือถ้ามันกล้ากระโดดแดงไป
1: ใช่ไหมแดงเหลือ10คนอ่ะ
0: แล้วมันเป็นตัวตัดเกมอยู่แล้วไงไอ้ซาลาซ่าใช่ป่ะ
1: ปัญหาใหญ่อ่ะคือจุดเริ่มต้นอ่ะมันมาจากนักเตะปารากวัยที่เล่นหนักเล่นแรง
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าไอ้คนที่ทำให้เรื่องนี้มัน
0: ไอ้ผู้ตัดสิน
1: ทุเรศอ่ะคือผู้ตัดสิน
0: ใช่ผู้ตัดสินมันไม่แจกสักนิดนึงเลยอ
1: ่ะแต่ละจังหวะที่เขาอันนี้ก็ไม่ใช่เกิดมาจากที่ผมกับพี่อู๋พูดกันนะท่านผู้ฟังดีๆนะเดี๋ยวจะไปเป็นเหมือนเมื่อวานอีกคือไอ้เคสเนี้ยอดีตนักเตะในหลายคนที่เขาเห็นในเรื่องเคสนี้เขาก็มาวิจารณ์กันว่าอย่างสลาตันยังบอกเลยว่าไอ้เนี่ยมันไม่ควรมันต้องได้ใบเหลืองมันต้องได้ใบแดงอะไรอย่างเงี้ย
0: โจฮาร์ดก็บอกไง
1: ใช่
0: ไอ้ที่คุณฟาวแบบ16ครั้งคุณไม่โดนใบเหลืองอะไรเลย
1: แปลกจริงมันแปลกจริงเอาง่ายๆว่าผมว่าคนดูที่ดูเมื่อคืนน่ะผมว่าคิดไม่ต่างแล้วหรอกพี
0: ่โอ้ผมว่าเอกฉันใช่ไหม
1: เออผมว่า
0: เอกฉัน 100% น่ะเพราะว่าทั้งสื่อทั้งนะคนที่อยู่ในวงการออกมาด่าเกมนี้หมดเลยมัน
1: ก็เหมือนมันเล่นแรงเลยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันผิดที่ผู้ตัดสินนี่แหละไม่งั้นนักเตะเอาว่าล่ะถ้าตือชองสั่งให้ฝรั่งเศสเล่นหนักอ่ะฝรั่งเศสมันก็สายบู๊หลายตัวนะมันก็ไม่ยอมนะ
0: โอ้ยลาบิโอชัวมินี่มาได้ไม่ต้องกลัว
1: จัดให้พวกเกมรับมันดิดูทั้งนั้นนะ
0: ใช่ๆพวกนี้จัดให้ได้อ่ะเป้เองบอกเลยปะแล้วแต่คุณจะมาโหดให้ผมโหดก็ได้นะเออ
1: แต่ผมคิดเหมือนพี่หูตรงที่ให้เป้มโตขึ้นเยอะนะ
0: ใช่เป้โตขึ้นเยอะ
1: ด้วยทั้งเรื่องวิธีการเล่นกับเพื่อนทั้งควบคุมอารมณ์ตัวเองอ่ะปกติเป้มยอมใครที่ไหน
0: ใช่ใช่ปกติประธานเป้ถ้าเป็นเมื่อก่อนประธานเป้เหรอเจอแน่โดนแน่ไอ้ซาลาซ่าเนี่ยเปรี้ยวๆเนี่ยคุณณพงษ์สุดพิสิทธิ์บอกว่าบิ๊กจุ่นเคารพใครบ้างในก้าวก้าวไม่มีครับบิ๊กจุ่นนี่ไม่มีใครนะครับบิ๊กจุ่นนี่มันเคารพไปชิตตี้คนเดียว
1: ไม่ได้มีไก่วาวว
0: าวเหรออ
1: ุ้ยไก่ชิดรับหลังมันก็แท้งจุ่นน่ะ
0: เออแต่แบบรับหลังมันก็ด่าประจำนะ
1: เอาจริงๆผมจะเตือนชิดหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปไว้ใจจุ่นมาก
0: งูเห่าร
1: ับหลังโอ้โหรับหลังมันแทงยับเลยบอกให
0: ้เฮ้ยจุ่นนี่ไม่ใช่งูเห่านะบ้องหลาเลยนะระดับบ้องหลาเลยนะอันตรายมากนะ
1: เรื่องชิดงอนก็มาจากจุ่นนี่แหละ
0: ดุดันมากนะครับอันนี้มากลับมาทางเอสเอ็มเอสนะเขาบอกกรรมการเล่นไม่เยอะครับแพ้ห้ามเกินอาจารย์อู๋ว่าไงครับ
1: หรือว่ากรรมการไปเล่นใบเหลืองน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือตอนแรกอะผมก็ไม่อยากคิดนะว่ามันเป็นบอลระดับบอลโลกอะไม่น่ามีกรณีแบบนี้ไงแต่ผมก็งงตรงที่ว่าไม่เห็นอยู่คนเดียวเหรอใช่ไหมกรรมการไม่เห็นอยู่คนเดียวไอ้คนดูก็ดูทั้งโลกเห็นกันหมด
1: ใช่ใช
0: ่เออก็ยังงงแล้วมันเป็นกรรมการระดับฟุตบอลโลกได้ยังไง
1: ก็คือคนที่ไปตัดสินบอลโลกครั้งนี้ส่วนใหญ่พวกอาร์มหรือป้ายหน้าอกเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าทั้งนั้นแหละ
0: ดูอย่างไอ้วันก่อนที่เราบรรยายนะไอ้กรรมการในใจเย็ดอ่ะเป๊ะทุกแบบเลยเห็นป่ะนะ
1: โคตรดีเลย
0: แค่มีอะไรไอ้
1: ขอชื่อที
0: อัดจะเอ็ด
1: พอจะเราจะเราจะเย็ด
0: ครับมีจังหวะดึงประตูชนกันมันหยุดเกมก่อนเลยป่ะเอออันนั้นโอ้โหไอ้ผู้ตัดสินที่ทำดีเนาะ
1: ก็มีบางช็อตอ่ะนักเตะมันกูเข้าหากันอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: พุ่งกับเส้นถึงนักเตะก่อน
0: ใช่ใช่เออตัดสินดีมากเลย
1: การอยู่ตามตูดก็อยู่เลย
0: แล้วผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมีไม่กี่เกมนี้ตัดสินไม่ดีนะมีไอ้เกมเนี้ยที่เป็นจุดด่างพ้อยเลยเนาะนอกนั้นผมว่าโอเคขนาดที่เราล้อๆกันอะไรไม่ขึ้นเราต้องโอลิเวอร์พออย่างที่จันเอกบอกอ่ะพอมันมาเป่าในนามฟุตบอลโลกปุ๊บโหมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะมันไม่แอคเลยนะ
1: ใช่ก็เขาก็นั่นแหละพอมาสวมหมวกคนละใบมันก็มาตรฐานมันก็อีกแบบนึงไง
0: ครับสวัสดีครับผมสวิตจะผ่านเข้ารอบ4ทีมครับแข่ง27นัดแพ้ทีมเดียวแพ้เยอรมัน4-3ครับคุณปูสระบุรี
1: เดี๋ยวเจอโคลอมเบียรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ถูกคู่อ่ะ
1: ใช่
0: ถูกคู่นะ
1: ค่ำคืนวันอังคาร
0: สวิตก็เคี่ยวสวิตนี่ก็เขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นทีมเคี่ยวนักเตะประสบการณ์สูงนะส่วนอีกส่วนโคลอมเบียรอบนี้ก็
1: โหดีจัด
0: โอ้ไอ
1: พี่ขนาดฮาเมสยังเล่นดี
0: ฮาเมสเล่นดี
1: บอลโลกเล่นดีทุกครั้งเลยนะฮาเมส
0: ดีอาร์ดี้ยกเว้นอย่างเดียว

0: ยิงประตูให้ดีกว่านี
1: ้วันนั้นยิงเข้าไงเขาทำ
0: ไอ้ลุยโซเลสก็โอเคนะ
1: ทำท่าดีโกโชต้าที่มันครบรอบเส
0: ีย
1: ชีวิตให้โอ้เสียดายวีอาร์ยึดคืนบูนยอร์ก็ยิงแล้วที่แบ็กของโคลอมเบีย
0: ตัวดีทั้งคู่นะผมว่าคู่นี้
1: ออกได้หมดนะผมว่าออกได้หมด
0: บอลสามหน้ามากเลยอ่ะไอ้คู่สวิตกับโคลอมเบีย
1: ครับ
0: เพราะโคลอมเบียวันนั้นโอ้โหเจอโปรตุเกสไอ้นัดที่แย่งกันเป็นจ่าฝูงอ่ะโอ้โห
1: มัน
0: โปรตุเกสโดนไล่อัดอยู่อ่ะ
1: ผมให้โปรตุเกสเอ้ยผมให้โคลอมเบียเป็นม้ามืดเลยนะได้นะพี
0: ่
1: โคลอมเบียโคลอมเบียโมร็อกโกอย่างเงี้ยเป็นม้ามืดที่มีลุ้นเลยนะ
0: ผมไม่มองนอร์เวย์แล้วผมมองนอร์เวย์กับคองโกผมไปละก็เหลือนอร์เวย์
1: ไอเรื่องคองโกคุณอย่าเอาเอียงคุณเอียงไง
0: ไม่คองโกอ่ะผมมองว่ามันน่าจะเป็นทีมที่แบบยื้อแล้วไปจุดโทษอ่ะแบบเหนียวอะไรเงี้ย
1: ไม่เกี่ยวว่าคุณมีสัญชาติคองโกไม่เกี่ยว
0: ไม่ในส่วนตัวไปนั้นส่วนตัว
1: กันนึกว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับการเชียร
0: ์ไม่มีผมไม่ใช่จันเอก
1: ผมทำนายโลกหน้าเลยสี่ปีข้างหน้าเยอรมันแชมป์โลกเยอรมันจะเป็นแชมป์โลกอีก4ปีข้างหน้า
0: เอาดูยูโรก่อน
1: ยูโรให้เอาสักรอบ4ทีมพอ
0: โอ้แต่ก็เหนื่อยนะแต่ว่า4ปีข้างหน้าผมว่าสนุก
1: ไม่ใช่ว่าควอลิฟายตกรอบหรอก
0: เพราะว่าฝรั่งเศสมันจะเป็นซีดานใช่ไหมฝรั่งเศสเป็นซีดานเยอรมันจะเป็นคอปแล้วเดี๋ยวรอลุ้นเอา
1: อิตาลีขอให้เป็นคอนเต้เถอะเพราะเต็งอยู่ตอนนี
0: ้อิตาลีไม่คอนเต้
1: ที
0: ่
1: พี่หนูถาม
0: คอนเต้กับบันชินี
1: ่เออ2คนเนี่ย
0: 2คน
1: ผมว่าสองคนนี้ก็ต้องสองคนนี้แหละถ้าไม่มันชินี่คอนเต้
0: เออถ้าเป็นคนอื่นผมว่าไม่เวิร์กนะ
1: เพราะคุยกับป๋ายาวหน้าตึกวันนั้นก็น่าจะเป็นสองคนนี้แหละ
0: เออวันนั้นผมคุยกับป๋ายาวแต่อูยาวกว่านะ
1: แม่นั้นอันชื่อเขาพี่ป๋ายาวแล้วมีใครอีกอาจารย์ฝรั่งเศสก็ซีดาน
0: ฝรั่งเศสซีดานแล้วก็รอว่าสเปนเนี่ยไอเดลฟูเอนเต้เนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: แต่ปัญหาเนี่ย
0: ถ้าเกิดเป๊ปไปตอบสเปนก็
1: เนี่ยทีเนี้ยเนี่ยผมจะลองถามพี่อู๋ว่าบางคนเนี่ยคุยกันว่าเป๊ปเขาอยู่ไอแคว้นบาสหรือกาตาลันที่เขาไม่ถูกกับสเปนอ่ะทีเนี้ยพอมันมาเป็นท
0: ี
1: ม
0: เป็นคนกาตาลันมาก
1: พอมันมาเป็นทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะไอทีมชาติสเปนอ่ะผมว่าเขาคงจะแยกออกมั้งไม่เกี่ยวกันมั้ง
0: ไม่เกี่ยวหรอก
1: ไม่เกี่ยวไม่งั้นสเปนไม่งั้นนักเตะบาซ่าเขาไม่ติดทีมชาติสเปนดิใช่ป่ะพี่อู
0: ๋อาจจะมีปัญหา
1: หรือไม่งั้นก็ได้
0: เขาอยากจะแยกตัวมา
1: ถ้าสเปนคุณไม่เอาเป๊ปด้วยเรื่องขัดแย้งให้เป๊ปมาคุมอังกฤษก็ได
0: ้ก็ต้องรอดูทูเคิลก่อน
1: แล้ว
0: ผลงานเขาจะดีไหม
1: แล้วให้โปรตุเกสไปเอาน้ำมูแทนมาร์ติเนสอ่ะผมก็ยังมองว่าน้ำมูอาจจะอยู่ไม่ครบ2ปีนะพี่เพราะยูโรมันอีก2ปีไม่ได้แข่งซัมเมอร์หน้านี
0: ่ไม่ไอ้กรณีนี้นะผมเคยคุยนะโหถ้าเป็นไปตามที่เราคุยกันนะ
1: มันนะพี่
0: มันนะเป๊ปสเปนคอปเยอรมันใช่ป่ะแล้วก็ซีดาน
1: ฝรั่
0: งเศสนะมูมาโปรตุเกสแล้วก็มาดิ่งตรงไอ้ฮอลแลนด
1: ์
0: เป็นเทนฮากเลยสล็อต
1: พี่ฮอลแลนด์ต้องสล็อตครับ
0: ดิ่งเลย
1: สล็อตครับ
0: อันอื่นทีมชาติอื่นอย่างมันนะ
1: เบลเยียมอีก2ปีข้างหน้าคอมบานีก็อาจจะเบื่อบาเยิร์นไปคุมเบลเยียมโอ้มันนะอาจารย
0: ์
1: เนาะสนุกนะ
0: ใช่พอ
1: ถ้าเป็นไปตามที่เราเพ้อเจอกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: มัน
0: แต่มันจะดิ่งอันสุดท้ายจะพีค
1: เป็นนะฮะกับสล็อตไปในแบบโอ้
0: เป็นกุญสือคู่ไป
1: หรือไม่โปรตุเกสเอานั้นริมไปในแบบมุ่งมัน
0: นะ
1: มันดิ่งเลยมันเลย
0: แต่นั้นริมคงยากวันนั้นริมแกเพิ่งไปคุมมิลานอย
1: ู่โอ้จ้าอีกตั้ง2ปีปี2อาจจะโดนไล่ก็ได
0: ้คุณทำนายอนาคตเขานั้นริมเลยเหรออืมส่วนเขาบอกว่าคุณศรีนาฏบอกว่าบูอัดดี้กีมาร้ายให้ปืนไปกวาดมาแพ็คคู่เลยครับไลท์จะได้พักบ้างกรอบเป็นข้าวเกียบแล้วใช่คุณศรีนาฏผมเห็นด้วยนะ
1: นั่นมีข่าวกลางกับใครแบบนานๆ
0: แต่บูอัดดี้ผมว่ามันราคาโหดไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีข่าวเปเช่จะเอาด้วยไหมเหรอ
0: ฮะ
1: ได้ข่าวว่าเปเช่ก็จะอยากได
0: ้โอ้โหเพียบเลยตอนนี้ที่ไปดูมาโอ้โหเพียบเลยเจ็ดแปดทีมอ่ะที่จองไอ้เจ้าบูอัดดี้อ่ะ
1: ตรงกลาง
0: แต่ตอนนี้ผมอยากได้กีมาร้าย
1: ตรงกลางที่ผมเห็นเล่นยูโรครั้งเนี้ยที่ผมชอบนั่นงานไอ้ขายาวของเซเนกัลอ่ะไอ้ที่เราพากันอยู่วันนั้นน่ะ
0: อ๋อไอ
1: ้ปั๊บเกย์ปั๊บอะไรพวกแก๊งปั๊บมันน่ะ
0: เออจาน่าเกย์ปั๊บเกย์พวกเนี้ยเล่นดี
1: ไอ้คนนึงไอ้เจ้าซองกาเล่ที่เล่นน่ะโหนั่นเขาเล่นดีว่ะ
0: แต่ผมอยากได้กีมาร้ายแต่เห็นเขาบอกโหไปยื่นเขา60 ล้านใครปล่อยให้อ่ะกีมาร้ายอ่ะตัวระดับนี้
1: พี่อย่าไปเอาเลยสงสารนิวคาสเซิลเถอะให้เขาเหลือตัวเดลี่ไปใช้บ้างนี่ตัวนาลี่ก็ไปแล้วนะ
0: ไม่ถ้าเกิดผมไม่สอยคนอื่นก็สอยเพราะว่ากีมาไลก็มีข่าวกับหลายทีมอยู่นะ
1: อีกคนนึงที่ชอบผมชอบมานูโคเน
0: ่อ๋อโคเน่ฝรั่งเศสแต่เมื่อวานแอคจัดแอคเหลือเกินโคเน่เขาบอกเออขอเบอร์คอลเซ็นเตอร์ AS หน่อยครับจะโทรไปบอกว่าถ้าพี่อู๋ไม่ได้ภาคมีย้ายค่ายแผลบเรียบร้อยเขาเล็งชื่อผมเลยจบเลย
1: เสิร์ชดูเลยในเน็ตมี
0: เขาบอกจันเอกจันอู๋ชี้ทีมมามืดรอบรองหน่อยครับส่วนอันหลังเก็บไว้ส่วนอันหลังเก็บไว้ก่อน
1: เดี๋ยวนะ
0: อาจจะอ่านออกไม่ได้
1: เอาให้ถึงรอบรองเลยเหรอถ้ามามืดผมก็ให้โมร็อกโกกับโคลอมเบียนี่แหละสำหรับผมนะ
0: ผมมองนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ก็ได้เพราะที่เหลืออยู่มันก็เป็นทีมเต็งอ่ะไม่งั้นก็เป็นเม็กซิโกก็มามืดได้ไหมอาจารย์ได้นะ
0: ก็ได้
1: ได้
0: อีย
1: ิปต์ผมว่าไม่น่ารอดอ่ะ
0: เม็กซิโกอเมริกาพวกนี้ได้
1: ใช่เม็กซิโกอเมริกาสวิต
0: เพราะอย่างน้อยก็ได้เรื่องความเป็นเจ้าภาพอ่ะเนาะไปมาเกือบทุกทีมแล้วนะมามืด
1: ไม่อ
0: าจารย์เอง
1: ไอทีมเต็งมันนี่ไงอาจารย์เต็งหนึ่งตอนนี้ฝรั่งเศส
0: เต็งหนึ่งฝรั่งเศส
1: เต็งสองอาร์เจน
0: ใช่
1: เต็งสามสเปน
0: เต็งสามสเปน
1: เต็งสี่อังกฤษ
0: เต็งสี
1: ่บราซิล
0: เต็งสี่ร่วมกันบราซิลกับอังกฤษ
1: เต็งสี่ไอ้ทีมเต็งเนี่ยมันแยกชัดเจนเลยแต่ทีมมาเมื่อเนี่ยโมร็อกโกสวิตโคลอมเบียอเมริกาอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ในหมวดของทีมเต็งได
0: ้ครับ
1: ทางเพจนิดนึงนะอาจารย์
0: ครับผมสลับกัน
1: คุณธีรพงศ์สวัสดีครับทั้งสองท่านขอระบายกรรมการเมื่อวานคู่ปารากวัย
0: นะทำไมตาดุระบายเยอะ
1: คุณธีรพงศ์คิดเหมือนผมเลยผมว่ากรรมการคือตัวทำลายเกมนะ
0: จริง
1: เอาจริงๆถ้าคุณเล่นแบบมีสปิริตอะถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยฝีมือของคู่แข่งมันโอเคนะสู้เต็มที่แล้วแต่มันสู้ไม่ได้อะ
0: คือผมโทษกรรมการไปนะ 60% อีก 40% คือวิธีการที่คุณเลือกใช้อะ
1: ใช่
0: ไหมต่อให้กรรมการไม่เป่าแต่ว่าวิธีการที่คุณใช้มันคนทั้งโลกเขาเห็นแล้วคุณไม่มีสปิริตเลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: โค้ชก็รู้เห็นเป็นใจกับเด็กที่ทำอยู่นะ
0: จริง
1: เล่นสุดเบอร์คุณยังไม่ปาล์มเด็กอะไร
0: นั่นเต็มยังอยู่ดีมันเล่นโดยโค้ชไม่อนุมัติผมว่าไม่ใช่นะ
1: คุณบัญชาสวัสดีนะครับพี่สมัยบอกว่าอังกฤษต้องพี่อดิศรถึงจะชนะต้องพี่อดิศร
0: ต้องพี่อดิศรเหรอ
1: พี่แจ็คกี้เหรอ
0: พี่แจ็คกี้เหรอ
1: นะนะโยงถึงใครอ่ะ
0: ภาคปะต้องพี่แจ็คกี้ภาคหรือเปล่าหรือไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะ
1: แต่ถ้าเล่นมุกจะผมนึกถึงใครเคนไลท์ซาก้า
0: พี่แจ็คกี้ตอนนี้ก็โดนตำรวจรวบไปนะเออ
1: นั่นแหละนึกไม่ออก
0: พี่กี้แกอดีตเพิ่งย่างไงโดนตรวจอยู่นะฮะ
1: ติดคุณบัญชาบอกว่าบราซิลเม็กซิโกไม่แพ้ครับ
0: อ
1: ู้ผมว่าบอลวันนี้สูสีนะพี
0: ่เออ
1: ออกได้ทุกหน้า
0: ผมก็มองว่าไม่แพ้นะแต่ผมมองว่าไปต่อเวลาทั้งคู่เลยเออเน
1: า
0: ะเพราะบอลมันสูสีมากนะ
1: ขอริบนะคุณธวัชชัยบอกว่าพุทธศิลป์ห่วยแตกที่สุดครับน่าจะหมายถึงคู่ที่เราพูดกันเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่พุทธศิลป์ในอุซเบกเพราะคู่อื่นมันไม่มีปัญหาเลย
1: คุณอุดรนะครับบอกว่าอังกฤษจะเล่นได้ดีกับทีมที่เปิดเกมบุกแรกครับคุณหนามมีบอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋ของโก49
0: ครับ
1: ฟังทางเอ็มคอร์ดชัดเจนดีครับขับรถ22ล้อนี่ขับจากไหนไปไหนฮะพี่หนามพางรายฮะ
0: เฮ้ย22เลยเหรอปกติมัน18ใช่ไหม
1: 22รถใหญ่ไง
0: ใช่ไหม
1: บางทีก็
0: เพิ่ม
1: มีแฟนรายการเราขับรถส่งนมนู้นลงใต้เลยจากสระบุรี
0: มันถึง22ล้อเลย
1: มีท่าน22ล้อ
0: ตอนแรกผมนึกว่าสูงสุด18
1: เยอะ22ล้อมีขับจากที่ไหนไปที่ไหนอ่ะพี่หนามส่งมาบอกด้วยนะแล้วขับรถปลอดภัยนะแล้วก็ฟังเรานี่แหละ
0: เมาไม่หลับนะพี่หนามเมาไม่หลับนะ
1: เมาต้องไม่ขับเลยพี่แวะปั๊มนอนอย่างเดียวเลย
0: เพราะเพื่อนผมว่าเคยเจอมาแล
1: ้
0: วเมาแล้วหลับเราหมดเออคนอื่นกินเ
1: ที่ยวแต่พี่หนามระวังนะจอดนอนริมทางพี่เลือกที่ด้วยนะไ
0: ม่
1: ใช่ว่าไปจอดนอนแล้วเจอที่ที่มันแบบมีคนมาเคาะกระจกอะไรเงี้ยไม่เอานะ
0: ไอ้คนเคาะกระจกก็ไม่ค่อยน่ากลัวไอ้จอดข้างทางบางทีต้องดูที่แบบมันอย่าอันตรายมากเพราะบางทีมันมืดๆคนจะมาสอยเอา
1: ไอ้เคสรถขนของเนี่ยน้าผมเคยโดนวางยามาแล้วนะขนอาหารสัตว์จากลพบุรีนี่แหละแล้วก็เหนื่อยก็พักริมทางพี่ตื่นมากระปงกระเป๋าตังหายหมดเลยเขามาวางยาเว้ยแล้วผัวเมียขนาดไปเป็นคู่ผัวเมียนะ
0: ผมเคยเจอผมบททั้งนั้นเลยทั้งแม็กเลย เพราะมันเป็นไม่ได้ที่ยางเราจะแบบฟูอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ป่ะ
1: เดี๋ยว
0: แล้วแล้ว
1: อันนี้จริงจัง
0: ไม่มันจะมีไอ้พวกไอ้ที่เป็นไม้ป่ะที่มันติงกับปูอ่ะแล้วพอพวกเนี้ยพอเรา

0: เหยียบปุ๊บผมดีดไม้ออกยางเราจะรั่วเลย
1: ใช่
0: แล้วไอ้พวกนี้มันจะประกบเลยช่วยอะไรไหมไม่เป็นไรผมบดไปเลยบดผมบดไปเลย
1: แล้วก็ไปเดี๋ยวก็จะมีร้านปะยงปะยาง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราเจอบางทีพวกมิจฉาชีพ
0: คน
1: ชี้นี่น
0: ะจริงๆผมถึงบอกไงไอ้กลัวเคาะกระจกไม่เป็นไรผมเป็นคนใส่พระไอ้กลัวคนเนี่ยแหละน่ากลัว
1: คุณอุดรบอกว่าเชียร์อังกฤษครับ
0: บ้านเราน่าจะมหาชนอังกฤษกับบราซิลอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: กองเชียร์น่าจะเยอะอยู
1: ่สองทีมที่มีกองเชียร์แบบเยอะมากๆนะ
0: ใช่นะครับส่วน YouTube ผมคุณเบนจรงชนะมิตรบอกอดีตนักเตะทีมชาติเม็กซิโกคนไหนชอบทำให้คริสเตียโน่เสียอารมณ์ตอบคาร์ลอสเซาซีโดคาร์ลอสเซาซีโดเขาไปซีโดใช่ไหมคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีพี่เอกอาชาพี่อู๋พลัสครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณ AA นี่บอกว่ากินแล้วน้ำลายฟูมปากเชียวน่าจะเป็นวิกซอร์แล้วคุณเอไม่น่าใช่แหวกก้าเฮ้ยแต่ผม
1: ไม่ปัญหาคือไอต่อให้มันใช้ได้จริงแต่พี่คนนักเตะใครจะไปกล้าใช้บ้าหร
0: ือ
1: ถ้ากินแล้วมันจะคึกทางอื่นนะ
0: เพราะว่าผมเคยเห็นพี่ป๋องเอามาลองละเพราะอยากรู้ไงตอนนั้นมันดังๆช่วงนั้นดังๆเลยแหวกก้
1: า
0: พี่ป๋องแกลองกินดูเขาบอกว่ามันกินแล้วมันเหมือนแบบเลือดมันสูบฉีดรู้เลยหัวใจมันเต้นซุ่มๆมันทำให้เลือด
1: พ
0: ี่
1: เคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: ผมก็ไม่เคย
0: แล้วก็กระบอกเห็นอะไรเป็นสีฟ้า
1: พี่แล้วไอ้ถามคนผมว่าถ้าแฟนรายการก้าวมีคนใช้แน่น
0: อ
1: นทั้ง YouTube ทั้งเพจทั้งฟังออนไลน์เนี่ยเฮ้ยคุณกินไวก้ามันใช้เวลานานไหมยามันถึงจะหมดฤทธิ์อ่ะ
0: โอ้อันน
1: ี้ไม่ใช่ว่าคึกทุกคืนนี่แบบคนกินลำบาก
0: ไม่ผมว่ามันน่าจะมีระยะเวลาแหละเออน่าจะมีระยะเวลา
1: ส่วนใหญ่เขาใช้กินเพื่อแบบอึดทนอะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจจะระยะเวลาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าโอเคนะแต่ถ้า 7-8 ชั่วโมงนี่คงไม่ไหวนะ
1: อ
0: ันนั้นดูไปนะครับคุณนันทพงศ์บอกเป่าได้จระเข้มากอุตส่าห์เป็นตัวแทน AFC ไปเป่าทั้งที
1: จริง
0: นะ
1: คุณนันทพงศ์ห่วยจริงมันไม่ได้แค่แย่มันห่วยมาก
0: ใช่อันนี้คุณมิก TR เขาบอกบอลโลกเนี่ยไม่เฉพาะคู่นี้ทุกคู่แจกใบเหลืองยะแจกยากมากแต่คู่นี้มันก็เกินไปนะตัวนี
1: ้บางคู่
0: มันควรต้องแจก
1: บางคู่มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนคู่เมื่อคืนพี่วิ่งไปแบบสาจะสาวหมัดใส่เขาแบบไม่โดนอ่ะมันก็แปลก
0: ใช่ใช่คุณนันทพลบอกว่าคู่อื่นผมว่าใบเหลืองสมเหตุสมผลครับแต่คู่เมื่อคืนน่ะเบิร์ดคัมซิเว้าครับถ้าคุณเบิร์ดคัมซิเว้าต้องไปกินเลยนะ
1: ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเป็นภาษาอีสาน
0: แต่เอกก็ไปขยาย
1: เบิดเบิดคำเบิดคำซิว่านี่คือไม่เลยจะพูดละอะไรอย่างเงี้ยหมดคำจะพูดละ
0: อ๋อนึกว่าจะรีบไป
1: ไม่
0: ผมก็ไม่เข้าใจต่างภาษาเออคุณเอกคุณก็ไม่แปลผม
1: เหมือนอูนาฮีอย่างเงี้ยพี่ก็ไปอย่าไปคิดว่าคนด่าพี่แกมันเป็นชื่อนักบอล
0: ไม่เป็นชื่อนักผมไม่เคยคิดว่าคนด่าแต่ผมเกลียดตัวนี
1: ้หรือผู้ตัดสินอย่างจาเลวจาเย็ดเงี้ยเป็นผู้ตัดสินกรรมการที่แบบดีกรีเขาดี
0: กาผม
1: เป็นผู้ตัดสินน่าจะโมร็อกโกนะตัดสินดีกว่าไอ้เจ้าไอ้อุซเบย์เมื่อคืนอีก
0: คุณอะไรอะ JJE อะไรเนาะพวกพี่ดินทาบิ๊กจุนเดี๋ยวเขาสั่งเด้งนะครับ
1: ทุกวันนี้เราก็มีอะไรจะเสียแล้ว
0: ใช่เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราต้องสู้ครับคุณเจ
1: ก็เดินเราจะลงไปกดเต่าบินเมื่อกี้จุนออกมาจากลิฟต์อ่ะโอ้โหยกมือไหว้เหมือนกับไหว้แบบขอไปทีอ่ะ
0: ครับ
1: วันนี้พี
0: ่ยกขาแรงก็ได้นะ
1: แล้วมันก็เดินไปชนไหลเราไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คุณแนนเวิร์กสเคปบอกว่าลูกกรรมการเล่นอยู่กับปารากวัยแน่ๆตัดสินเป็นกลางสุดๆนะครับส่วนคุณเกมวรวุฒิบอกฟังก่อนนอนเพลินๆเลยครับโอเคครับ
1: อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคุณเกมเนี่ยเพิ่งคือเปิดทิ้งไว้เลยเปิดฟังแล้วไป
0: ครับ
1: หลับตอนไหนก็ค่อยว่ากัน
0: คุณปุ๊กปุ๊กหรือเปล่านะ8192ว่าไอ้ยะรู้จักบ้องหลาด้วยเหรอพี่อู๋นั่นคือ1ใน3อย่างที่คนกรีดยางไม่อยากเจอบ้องหลาผีแล้วก็ฝนเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมเป็นคนใต้หมดเลยผมจบเกษตรบัณฑิตไงเพื่อนผมอยู่ใต้ทั้งนั้นเลยเลยรู้จักบ้องหลาโอ้แล้วในสวนยางอ่ะส่วนใหญ่มันไม
1: ่มันบ้องหลา
0: ถ้ามันไม่หลามันก็เจอไอ้เห่าใช่ไหมงูเห่าอ่ะนะ
1: เผื่อถ้ามีบ้องหลาเห่าไม่ค่อยมีหรอกมันก็เป็นอาหารบ้องหลา
0: เนี่ยใช่บ้องหลามันกินหมดอ่ะชอบกินงูด้วยกัน
1: ผมเคยดูในช่องบ้านแดงของคุณนิกอ่ะที่เขาไปจับที่ใต้อ่ะบอกโอ้พี่ตัวโคตรใหญ่บ้องหลาน่าจะเป็นฉลามที่ใหญ่น่าจะเป็
0: นจงอาง
1: ที่ฉลาม
0: จงอาง
1: ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
0: ใช่
1: ถ้าโซนภาคใต
0: ้แต่จริงๆไอ้บ้องหลานะผมว่า มันก็ไม่ได้กินงูทุกตัวนะแต่อย่างไอ้พวกเหลือมเหลือมอะไรมันกินได้นะผมเพิ่งรู้ผมไปเจอมาแล
1: ้
0: วมันกลัวนาคอนด้าเว้ยเออมันเลื้อยเจอนาคอนด้าเอ้ยผมก็เลยคุยกับเพื่อนที่ใต้ไงบอกเฮ้ยไม่เห็นมันดุอย่างที่เขาลือกันเลยวะเจอนาคอนด้
1: า
0: แล้วผมก็เลยเก็บซะ
1: โอ้โหนี่
0: มันกลัวนาคอนด้า
1: คุณแบบมีภูมิต้านทานท้องหลาเลย
0: ใช่ใช่เออเราเพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ไงเออเจอนาคอนด้าเข้าไปโอ้โหบ้องหลาเลี้ยวอย่างไว
1: พี่ไม่ต้องบ้องหลาเจอไอ้เหลือมใหญ่ๆนี่ก็โอ้โหรัดเอาตายเหมือนกันนะไอ้เหลือมเนี่ย
0: โอ้แต่มันรู้มีสู้กันได้ป่ะแต่ส่วนใหญ่มันกินมันโอ้มันพิษมันแรงแล้วมัน
1: คือถ้าขนาดเท่ากันยังไงก็สู้บ้องหลาไม่ได้พี
0: ่ถ้ามันโดนกัดก่อนนะใช่ไหม
1: รัดยังไงบ้องหลาถ้ามันกัดจมอ่ะ
0: เหลือมมันรัดได้อย่างเดียวมันไม่มีพิษเนี่ยใช่ไหม
1: เจอพิษ
0: แต่บ้องหลาเขาบอกว่าม
1: ันออกฤทธิ์แล้ว
0: ถ้าเป็นจันเอกเรียบร้อยเลยไอ้งูเขียวหางไหม้จันเอกอ่ะมันพุ่งอย่างไวเลย
1: คุณอย่าปมด้อยคุณมาพูดหนูอ่ะก็ดูแลด้วยนะ
0: ครับ
1: เพื่อนๆพี่ๆที่ฟังด้วยตัดยางด้วยไม่ว่าจะโซนภาคไหนก็ตามนะก็อย่างที่บอกละอุปสรรคของคนตัดยางก็กลางคืนน่ะ
0: หนักฝุดหนักสุดคืออะไรป่ะคือฝนเพราะว่าไอ้หลาเนี่ยอาจจะเจอหรือผีอย่างเงี้ยอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้แต่ถ้าฝนตกที่จบเลยกรีดไม่ได
1: ้กรีดไม่ได้ก็เรียบร้อย
0: กรีดไม่ได้เนาะคุณดำรงบอกว่าบราซิลจะถล่มนอร์เวย์กี่ศูนย์ครับคุณเอกเด็กตอบมาคุณดำรงส่งมา
1: คือถ้าจะมีผลแพ้ชนะนะคุณดำรงถ้าบราซิลจะชนะผมให้แค่เฉือนนะผมว่ามุมถล่มยากว่ะ
0: อาจจะชนะกัน8ต่อ9เลยน
1: ะสัก2-1 3-2 เนี่ยโอเค8-9 นี่มันเยอะไป
0: ครับ
1: 2ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนอร์เวย์ชนะ1เสมอ1นะปี98นอร์เวย์ก็ชนะนะพี
0: ่ครับ
1: นะบราซิลอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยกลัวเนาะ
1: ไม่กลัว
0: ไม่เคยกลัวถ้าดูสถิตินะ
1: ทีนี้มันต้องไปดูว่านู่นอ่ะผมว่าหลังบราซิลต้องระวังฮาลันนะ
0: ต้องระวังทั้งคู
1: ่
0: เพราะว่าทางฝั่งบราซิลมันก็มีวินิซิอุสมีคุนย่านะก็ต้องระวัง
1: เห็นฮาลันกับกาเบียลอีกรอบนึงนะ
0: คู่นี้ผมมองเหมือนเป็นมวยแบบระดับไอ้ไมค์ไทสันฮูลีฟิลด์อย่างเงี้ยพร้อมเป็นมวยหมัดหนักทั้งคู่พร้อมน็อกอ่ะเพราะว่ากองหน้ามันดีด้วยกันทั้งคู่เนาะ
1: ว่าใครแพ้ชนะไม่รู้นะผมคิดว่าคู่นี้น่าจะ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: ผมว่าอาจจะชนะกันนะอาจจะเป็นแบบ 3-2 อะไรแบบเนี้ย 4-3 ก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นพวกกลุ่มลุ้นดาวซันโบทั้งคู่อ่ะ
1: ฮาลันก็ลุ้นดาวซันโบอยู่นะ
0: ใช่ใช่ไอ้วินิซุสก็ลุ้นคุณแนนเวิร์กสเกปบอกว่าจบ90นาทีปารากวัยครบ11คนก็สุดๆละ
1: ใช่ใช่แล้วเหลืองไม่โดนสักใบ
0: ผมว่าวันนั้นถ้าได้กรรมการดีๆนะผมว่าแดง2คนต้องมีอ่ะ
1: ใช
0: ่นะ
1: มันเล่นหนักจริง
0: คุณแบล็กทีมบอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋2คู่วันนี้ให้ใครบ้างครับคุณเอกชอบใคร
1: ผมชอบบราซิลกับอังกฤษ
0: วันนี้ผม
1: สายบอลใหญ่ละ
0: ผมชอบนอร์เวย์กับเม็กซิโกผมบอกว่าคู่นี้น่าจะต่อเวลาทั้งคู่เลย
1: ต้องมีคนถูกทุกคน
0: อ
1: ่ะพอมาคนละฝั่งอ่ะ
0: ครับคุณชวลิตเหรอครับคุณชวลิตจิวบอกสวัสดีครับบ้านแพ้วสมุทรสาครอ๋อน่าจะฟังจากบ้านแพ้วเนาะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีด้วยนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าแต่บางครั้งพี่แจ็คกี้ต้องติดต่อพี่รปภ.บ้างครับเพราะพี่เขาคืออดิศรพึ่งยามนะครับอ้าวพึ่งยาครับ
1: อดิศรพึ่งยาม
0: ครับคุณนันทพงศ์บอกจอดนอนอย่าเปิดแอร์ครับให้เปิดกระจกดับเครื่องนอนครับ
1: คือถ้าจอดพื้นที่เปียวๆอ่ะมันอันตรายหมดอ่ะ
0: แต่มันน่ากลัวตรงไอ้เปิดกระจกเลยคุณนันทพงศ์
1: ใช่
0: เนาะเพราะว่าผมว่าเปิดแอร์นอนมันยังโอเคอย
1: ู่
0: เปิดกระจกมันอันตราย
1: ผมไปฟังเขามาพี่อู๋สมมติว่าอยู่ลานจอดกว้างๆบนริมถนน
0: ที่มันไม่อับนะระบายอากาศ
1: สามารถเปิดแอร์นอนได้แต่ถ้าอยู่ที่จอดรถคอนโดที่จอดรถห้างที่มันเป็นพื้นที่แคบๆอ่ะถ้ามันจอดรถเปิดสตาร์ทรถเปิดแอร์อันตรายอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือไม่ก็
1: ทำแบบหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ส่งมายืนยันอีกทีก็ได
0: ้อย่างของผมนะผมเปิดแอร์เต็มสูบเลยเปิดเต็มที่ผมเปิดประตูรถแล้วผมออกมานอนข้างนอกไม่ตายแน่นอนไม่ตายแน่นอน
1: พี่ถ่ายรถพี่จะหายอ่ะรถพี่จะหายอ
0: ่
1: ะหรือไม่อย่างงี้ก็ได้ผมแนะนำอยู่วิธีนึง
0: ครับ
1: พี่ก็สตาร์ทรถเปิดแอร์เลยแล้วก็ขึ้นไปนอนบนหลังคาอันนี้ดีปลอดภัย
0: อ
1: ันนี้ปลอดภัยดีกว่าพี่มานอนพื้น
0: ไม่ต่างกับนอนข้างนอก
1: นี่ที่มันนอนพื้น
0: ไม่ต่าง
1: ถ้านอนพื้นเขาอาจจะเหยียบพี่ได้ไงพี่นอนบนหลังคาดีกว่า
0: ตอนมันขโมยเราก็ไปด้วยเราก็ล่วง
1: อย่าง
0: หล
1: ัง คาอย่างน้อยแล้วก็ติดรถไปด้วยไง
0: คุณเอกอนันต์บอกที่บริษัทผมก็ใช้แต่22ล้อครับเขาเรียกรถ3พราวมันถูกใจอ๋อ50ตันตอนนี้ก็

0: คุกอยู่ขโมยล้อขโมยล้อจริงๆมี
1: 22นี่ก็เหลือแล้ว
0: จริงๆตัวเองขับ10ล้
1: อ
0: ที่เหลือขโมยติดคุกอยู่ทุกวันนี
1: ้บางทีผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นพ่วง2ตอนหรือจะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะจะ
0: เป็น
1: หางลากยาวอะไรเป็นเทเลอร์ยาว
0: เพราะ22ล้อเนาะ
1: อะไรยังไงก็ฟังก็ค่าเป็นเพื่อนเนาะ อยู่กันยาวๆนะครับขับรถกลางคืนส่วนใหญ่พี่ๆที่ขับรถบรรทุกเขาก็จะออกตอนกลางคืนนี่แหละ
0: จับ
1: มันก็อาจจะขับแบบสบายๆหน่อย
0: เพราะว่าขับกลางวงกลางวันก็ร้อนด้วยรถก็ติด
1: เพราะรถบรรทุกบางพื้นที่มันเข้าในเมืองไม่ได้พี่
0: เขาติดเวลาใช่ไหมมันติดเรื่องติดเวลาเนาะคุณจอมพลบอกเดเคชนะบิ๊กติดครับอันนี้คืออะไรอ่ะคุณจอมพลเดเคเหรอตอนนี้มีเห็นมีข่าว DKR นี่ใช่ป่ะกับแมนยูอ่ะคุณเรตติ้งมีบอกคุณลาติ้งใช่ป่ะคุณลาติ้งบอกบราซิล2อังกฤษ2อ๋อคุณจอมพลบอกคิมมี่ไม่มีคะแนนโดนปรับ5วิครับน่าจะเป็นเรื่อง F1 มั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวๆๆผมเมื่อกี้ผมเปิดดู
0: อ๋อคุณเอกอนันต์งามบุญทศบอกถ้าใช้18ล้อเนี่ยบรรทุกได้แค่40ตันอ๋ออันนั้นก็22ก็เลยไปถึง50อ๋อมันทุกได้เต็มสูบนะคุณนุกกูลก็บอกว่าเพลงบอลโลกเพลงไหนยังอยู่ในใจของผม To Be Number 1ของผมเป็น To Be Number 1เวอร์ชั่นอิตาลีอ่ะผมชอบที่สุดละ
1: ผมก็ชอบทั้ง2เวอร์ชั่นเลยแต่ถ้าคลาสสิกก็ต้องเป็นต้นตำรับอ่ะนะของเวอร์ชั่นอิตาลีอ่ะ
0: ผมชอบเวอร์ชั่นอิตาลีแล้วก็ลองมาเป็นลิกกี้มาร์ติน
1: ชอบ8
0: เอออ
1: ะไรเดี๋ยวครับออฟไลน์
0: ครับออฟไลน์อ่ะเออผมว่ามันกลายเป็นพอได้ยินปุ๊บเรานึกถึงบอลโลกเลย
1: ใช่ใช่ใช่เซเลเบตเดย์ไม่ชอบอ่ะของ2006
0: ธรรมดาเฉย
1: ๆไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่น
0: แต่ฟังแล้วรู้ว่าเป็นเพลงบอลโลกจริงแต่ว่าไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้น
1: ถ้าติดหูลูกยุคเราก็น่าจะนี่แหละลิกกี้มาร์ตินกับปี90นี่แหละ
0: ถ้าติดหูอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยเพราะเมียผมชอบโบกบ้องหูมันเมียอะไรเป็นมันโบกบ้องหูส่วนใหญ่ติดหูเลย
1: บากาบาก้าไม่ชอบไหม
0: บากาบาก้าก็ชอบ
1: ของชากิล่า
0: ชอบชากิล่าไม่ได้ชอบเพลง
1: พิทบูลไงพิทบูลเงี้ยโอเคนะ
0: พิทบูลเพลงก็สนุกอยู่นะพิทบูลก็เพลงก็แนวถ้าใครชอบพิทบูลนะเพลงก็เน้นสนุกลาตินหน่อย
1: ครับ
0: คุณมิกทีอาร์บอกกรรมการมาตรฐาน AFC ไม่แปลกใจครับ55จริงผมเห็นด้วยเลยยิ่งไอ้กรรมการตะวันออกกลางอะตัวดีเลย
1: จริง
0: ถูกป่ะทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่
1: บางทีเรายังรู้สึกว่าเอาง่ายแค่ภาค AFC เนี่ยโอ้โหบางทีเรายังคิดโอ้โหนกหวีดจะหวานบอกว่าจะเป่าแบบลั่นๆบอกว่าหลายเกมก็มีประเด็นนะพี่บอลในเอเชียนะ
0: ใช่
1: เรายังเห็นแล้ว
0: ยิ่งโซนบ้านเราเนี่ยใครที่ตาม AFC รู้เลยอะใช่ป่ะกรรมการตะวันออกกลางนี่ถึงมาตรฐานไม่ไหวเลย
1: ครับ
0: คุณอันธพงศ์บอกส่วนผมไม่ถนัดแวก้าใช้แค่อันเดียวครับโดไม่รู้ล้
1: ม
0: ของผมทานอยู่นะล้มไม่รู้โด
1: อันนี้โดไม่รู้ล้มนี่มันคืออะไรพี่ยาดองเนี่ย
0: เป็นเหมือนพวกยาดองนะผมเคยเห็นก็แปลกอยู่อ่ะแต่ผมไม่เคยไปถามเขาอยู่ว่าพี่มีล้มไม่รู้โดไหม
1: เด
0: ี๋
1: ยวของคุณไม่ต้องไปกินหรอก
0: อยากจะให้มันลงมาหน่อยอะไรเงี้ย
1: มันโดตลอด
0: ให้มันซอฟลงมาหน่อยเพราะมันดุไปไอ้อนาคตด้ามดุ
1: โชยละ
0: เขาบอกเอาโค้ดเป่าไปเป่าดีกว่าครับอ้าวทุกวันนี้ผมไม่มีงูครับมีแต่หนอนอ้าวเน้นอาบน้ำหน่อยนะเหมือนจันเอกอ่ะจันเอกก็หนอนเยอะ คุณ N2PD บอกว่าถ้าผมนอนตอนนี้จะทำไงให้ตื่นตอนตีสามได้ครับนาฬิกาปลุก
1: ต้องปลุกอย่างเดียวนะ
0: ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละคุณ N2PD
1: ตอนเนี้ยมันจะเที่ยงคืนแล้วถ้าฝืนอีก3ชั่วโมงจะไหวไหมล่ะผมคือตอนเนี้ยมันยังไหวแต่ใกล้ๆบอลเต็มจะน็อกเอาดิ
0: ของผมว่าแล้วแต่คนอย่างของผมอ่ะครึ่งชั่วโมงก็ได้อยู
1: ่
0: ถ้านอนนะแต่บางคน
1: อ
0: ่ะอย่างไอ้คิดอ่ะไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันตื่นมันจะปวดหัวอย่างของผมแบบพวกแบบเก็บ
1: เวลา
0: ได้
1: เก็บนอน
0: จะขอสัก10นาที15นาทีได้อยู่บางคนต้องนอนยาวบางคนนี่เลือกไม่นอน
1: นี่แสดงว่าถ้านอนยาวแน่ๆเลยเนี่ยแบบเนี้ย
0: ใช
1: ่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าฝืนได้ก็ฝืนหาอะไรมากินหยิบกระพงกาแฟไป
0: แต่จริงๆถ้าไม่ไหวก็นอนเดี๋ยวคุณเอ็นทูบีดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันผมว่าไปฝืนก็อันตรายนะเราสุขภาพร่างกายไม่ไหวเพราะแล้วเราอดนอนมาตั้งนานแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่รอบแรกมายาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวร่างกายจะไม่ดีเอา
1: ครับผม
0: คุณวันพุธบอกคุณเอก2คู่คืนนี้

0: ใครภาคบ้างครับจันเอกจำคิวได้ไหม
1: เชียงไอ้คู่แรกน่าจะเป็นคุณสนกับคุณคมนะ
0: อ๋อคมกับสนใช่ใช่ใช่คู่แรก
1: กับคู่ที่สองรอบช้าจะเป็นป่า
0: เป็นป่าไหมลองดู
1: แต่ผมเช็คดูให้ว่าคู่ที่สองที่จะเล่นกันคู่อังกฤษเนี่ยเป็นป่าแป๊กกับพอสุเทพ
0: เ
1: จ็ดโมงเช้า
0: เพราะว่าเป็นคู่เช้านะ
1: คู่เช้าแต่ว่า คู่ตีสามเนี่ยจะเป็นบราซิลนอร์เวย์จะเป็นน้องสนกับน้องคม
0: ครับ
1: พลาดในเกมนี
0: ้บอกข่าวล่าสุดหญิงสองคนนอนตายในรถซอยบางแวก15รถติดแก๊สสตาร์ทรถไว้จนดับตายทั้งคู่ครับอันนั้นอันตรายครับถ้าติดแก๊สนี่ยิ่งอันตรายใหญ่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆถึงไม่ใช่แก๊สนะทุกวันนี้ขณะผมรถใหม่นะผมก็ลดกระจกลงเปิดหน่อย
1: เออใช่ใช่
0: พอรถผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะติดไอ้ที่มีกันสาดอ่ะรถผมไปซื้อติดเอ
1: า
0: แล้วพอเวลาเรารถมามันจะมีกันสาดอยู่ใช่ไหมบางทีฝนตกมันไม่โดน
1: ข้างนอกเขาก็ไม่รู้เรา
0: ใช่ใช่จริงๆเปิดไปดีกว่านะผมว่าอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะว่าบางทีบางคนบอกรถเก่ามันอันตรายรถใหม่ก็ไม่ชัวร์เนาะเพื่อความสบายใจดีกว่า
1: ช่วงท้ายผมขอดูทางเพจอีกนิดนึงกัน
0: สลับไปได้เลย
1: คุณเลียวแลมโซว่าพี่อู๋เมื่อไหร่ทองจะขึ้น 70,000 ครับ
0: ผมว่ารอก่อนเดี๋ยวก็ขึ้น
1: คุณหนามบางลายบอกว่าจากพี่ไม้พระเจดีนะครับส่งมาหน้าพี่ที่ขับ22ล้อไง
0: พี่ไม้คุ้นอ่ะ
1: ก็บ้านผมเลยโคราช
0: อ๋อเออบ้านจันเอกเน
1: า
0: ะพี่ไม้เน
1: า
0: ะ
1: พี่ไม้เบอร์พี่ไม้คร่าวๆน่าจะประมาณนี
0: ้
1: เบรกก่อนไหมอาจารย
0: ์ได้ครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็41สถานีเนาะ
1: ใช่
0: ต้อนรับหลายๆจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฮองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่อาจารย์อูจันเอกนะครับผมอ่ะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่ามีอะไรขยับขยื่นหน่อยมั้ยเผื่อจะมีฟุตบอลมาแฟบนึงตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีหลุดมาหลายคน
1: อยู่อ่ะอยู
0: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิลีไปแล้วเนาะอยู่น่าจะเตะจบไปหมดแล้วมั้ง
1: ใช่อยู่น่าจะเตะจบแล้วเพราะว่าเขาเล่นยู19ชิงแชมป์ยุโรปโครเอเชียชนะเซอร์เบีย 3-0
0: ครับ
1: ยูเครนชนะอิตาลี 1-0
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ที่เล่นอยู่ตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นทางฝากฝั่งของอเมริกาใต้ก็มีถ้ามีฟินแลนด์ไวคาลิก้ามิเคลลี่ครับขึ้นนำฮาก้าอยู่ 2-1
0: ครับ
1: นาที87โมร็อกโกคงไม่ต้องเอาแล้วอาจารย์บอลิสลองแบบลองจะจัดเลย
0: ส่วนใครอยากจะ ไอเรื่องของผลฟุตบอลนะก็ส่งมาได้นะครับ
1: เดี๋ยวรอการสัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกมาละแชมเปี้ยนลีกรอบแรกๆมาละ
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ดูบอลโลกหรือว่าฟังเราไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้อนรับในเครือสมทออีก4สถานีนะ
0: ครับผม
1: มาจากทั่วประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: สามารถพูดคุยกันได้เหม
0: ือนเดิม SMS หน่อยเนาะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงที่สบายๆเนาะช่วงนี้บอกสวัสดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมที่อยู่บนรองชอบทีมเล็กๆทีมเล็กๆกว่าอยากให้ผ่านเข้ารอบลึกๆบ้างค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: วันนี้มันไม่มีทีมเล็กๆดีเทยแต่ทีมเป็นรองอะมี
0: ใช่ใช่
1: ถ้าท
0: ี
1: มเป็นรองมันก็จะเป็นนอร์เวย
0: ์เม็กซิโกพวกเนี้ยเนาะ
1: แต่บอลสองคู่เนี้ยโหมันไม่ขี่นะจ้า
0: ใช่ใช่มันขี่กันไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่ามีโอกาสที่เม็กซิโกจะชนะหรือนอร์เวย์จะชนะมันออกได้หมดอ่ะ
0: ก็ออกได้เน
1: า
0: ะ
1: ตามหน้าเสือก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ง่ายนะวันนี
0: ้ไม่ง่ายทั้งคู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เวลามานั่งรีวิวจานโอ้เวลาจะให้ใครแพ้ชนะคู่2คู่เนี่ย
0: เหนื่อยนะ
1: เออผม
0: มองยากมากเลย
1: ยาก
0: เขาบอกพี่ๆมองว่าต้าจะปรับเอามาตี้มาเล่นเบอร์8แบบที่อันเช่ทำในทีมชาติไหมครับจะคุณศรีฮนาถมาตี้ผมว่าไม่นะผมว่ามาตี้น่าจะสำรองแล้วเผลอๆเขาก็อยากจะขายด้วยนะ
1: มีข่าวว่าจะปล่อยนี่
0: ใช่เหมือนมีข่าวว่าจะ

0: ปล่อยแล้วตอนนี้คือเล็งไอ้เจ้าโรเจอร์ไว้อยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกที่เห็นมีข่าวมาบอกว่าเล็งโรเจอร์ไว้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเป็นเดียวมองเด้ไอ้เดียวมองเด้แต่มองเด้มันดูมันอยากไปเปเชไงผมว่าตอนนี้ก็เลยอยู่ที่โรเจอร์เนาะผมว่าน่าจะซื้อปีกใหม
1: ่ถ้าขายทอซาจะขายมาร์ตินารีออกอีกอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ผมว่าอาจจะเก็บปล่อยเป็นตัวสแปร์นะ
0: เพราะ
1: แต่ก็ต้องซื้อเพิ่มด้วย
0: เพราะตอนนี้มาร์ตินารีผมจำไม่ได้มันมีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะแข็งอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับกินไปอ๋อกินไปครึ่งชั่วโมงยาก็ออกฤทธิ์แล้วก็เสียคือกินแล้วหายใจจะขัดจมูกหน่อยมันก็เรื่องของไอ้นี่ไงที่ป๋องบอกมันทำให้กระตุ้นแล้วมันจะจะดูอัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่อู๋ถึงไม่รู้สรรพคุณของไวอาก้าครับวันก่อนพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าคนที่รู้ดีสุดคืออาจารย์อู๋เพราะแกใช้บ่อยอาจารย์โอ๊ตใช้บ่อยของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วผมถึงว่าจะทานไอ้นี่ไงล้มไม่รู้โดอ่ะ
1: จริง
0: ไปหาแล้วเขาไม่มี
1: คนที่แบบออกแนวนี้บ่อยสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนี่แหละ
0: โอ๊ตอะโอ๊ตแล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไง
1: เมื่อก่อนไปคนเดียวก็ไปนะโอ๊ตเนี่ย
0: ใช่ไปคนเดียวดิ
1: สายอายเลย
0: ไปแล้วอายไงแป๊บเดียวอ่ะเพราะปกติไปพร้อมกันเงี้ยกว่าอู๋ก็เอกจะออกมาเกือบตีห้าใช่ป่ะโอ๊ตเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วอ่ะ
1: โอ๊ตเขียงหมูอยากให้มันว่างนะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แต่งงานนะโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันช้างกัดมันเลย
0: เมื่อก่อนผมบรรยายที่อาร์เอสอ่ะตอนนั้นบอลลาลิก้าสเปน
1: อ
0: ่ะจำเลยแล้วมันจะพาคู่กลาง
1: ๆ
0: คู่ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะแล้วของผมภาคคู่แรกเจ็ดใช่ป่ะมันจะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะใหญ่เลย
1: ตักข้าว
0: ตักข้าวอาหารข้าวอะไรพวกนี้เขาจะซื้อเอาหงอาหารมาให้ไอ้นี่ก็จะมาคุยทับนะแล้วมันชอบไปโรงแรมไซแอมอ่ะโรงแรมไซแอมมันไปประจำเลยเฮ้ยจัดการโอ๊ตนี่เดินชนเขาไม่เป็นไรนะ
1: ทำไม
0: มันจะฟึดไปเลยมันลื่น
1: นะ
0: อย่างจันอู๋จันเอกเดินชนครับปิวตัวเหนียว
1: โอ๊ตเขาจะกลิ่นตัวหอมตลอดเวลา
0: ใช่กลิ่นตัวหอมตลอด
1: เรื่องนึงโอ๊ตไม่น่าจะแซวใครเรื่องนี้นะ
0: เออจริง
1: โอ๊ตแซวใครเรื่องนี้มันเข้าตัวเองหมดเลย
0: ใช่ใช่เจ็บด้วย
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าผมเคยไปหาเพื่อนแถวรามครับเปิดห้องเข้าไปเจอบ้องหลาเลยครับ
1: คนละบ้องเลยฮะน่าจะมีทุกซอย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่หน้ารามก็มีก็บ้องเต็มเลยครับผม
0: ใช่ไหมส่วนของผมนี่จะ
1: บ้องหน้ารามในของดีนะ
0: ส่วนของผมนี่จะเป็นบ้องหูผมเมียมันระยะเหวี่ยงก็รู้ดีเข้าบ้องหูนะครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดในวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณป้าปวีณาหงสกุลจากฟังโกโซล่าไมเคิลโอนิลเอนาเคสโปสติลิยันเปตรอฟนะครับพี่คริสหอวังชาลีออสตินอัมเบโตโบเรโน่ลอรี่ดีแลบเทเวอร์ชาโลบาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายคุณตักกี
1: ้
0: LFC แม่สอดนะครับผม
1: สวัสดีคุณตักกี้ด้วยนะฮะ
0: อันนี้คุณเจหงแดงให้ความรู้มาบอก EV เนี่ยจอดนอนข้างรถน้ำมันติดเครื่องให้กดปิดรับอากาศจากภายนอกไว้แต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกดเอาอากาศจากภายนอกเลยนะ
1: ผมก็เหมือนกัน
0: เนื่อผมไม่เคยกดเลยเพราะว่าบางทีมัน
1: กดแต่อากาศบนเวียนข้างในอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆพอกดอ่ะบางทีมันฝุ่นมันเข้าเนอะผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะคุณเจหงได้คุณใช้ด้วยหรอ
1: หรือถ้าขับหรือถ้าช่วงขับรถอ่ะพี่ผมเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดแอร์เอา
0: ผมไม่เคยใช้ปุ่มนั้นนะปุ่มนั้นเป็นปุ่มเดียวไม่เคยกดเลย
1: ไอ้ปุ่มที่แบบเอาอากาศออกข้างนอกผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้คือถ้าปิดแอร์ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะผมใช้วิธีการเปิดกระจกเลย
0: ใช่ส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดกระจกเอา
1: บางทีแบบขับแล้วแบบเบอร์มึนๆอ่ะพอมันมาเจอลมมันก็โอเคนะ
0: แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าต่างมาแล้วมันเปิดแล้วมันลมมันไม่พอใช่ป่ะผมส่วนใหญ่ผมก็ขับรถออกจากผมเปิดประตูเลยลมจะเข้าเต็มที่หน่อย
1: พี่เปิดประตูพี่ก็กองอยู่ริมถนนแม่โอ้แนะนำแต่ละอย่างให้แฟนรายการบ้าบอมากเลย
0: ไม่เราต้องมีพีคหน่อยเราก็แนะนำ
1: คุณจอมพลทักทายมาแล้วสติ๊กเกอร์บราซิลอังกฤษมาเพียบเลยเม็กซิโกด้วยผมไปเก็บทาง YouTube นิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับยังพูดคุยกันต่อได้นะครับ
0: ครับผม
1: ทักทายพี่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยว YouTube ถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์ YouTube นี่ผมนี่บอกคุณนันทพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี้รถพลังงานไฟฟ้าน่าจะไม่ค่อยมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วครับน่าจะจอดนอนสุดยอดเลยครับโอ้ยถ้ารถไฟฟ้าจอดนอนสบายเลยครับเพราะมันไม่มีก๊าซคาร์บอนใช่ส่วนใหญ่เขา พวกที่จอดดอนรถไฟฟ้าจอดดอนสบาย
1: น้ำมันกับแก๊สกับก๊าซยังอันตราย
0: ใช่ใช่น้ำมันแก๊สก๊าซมันยังมีเรื่องของอากาศเข้าไปไงแต่ว่ารถไอ้ไฟฟ้า
1: ไม่มีรถไฟฟ้าเวลาเราจอดนอนเงี้ยมันจะกินไฟเยอะไหมอ
0: ันนี้ไม่รู
1: ้แต่ถ้าจอดนอนคุณก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเปลืองไฟเน
0: า
1: ะ
0: เพราะผมเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองน้องชายเพิ่งออกมาน้องชายผมเพิ่งออกมา
1: ตัวที่ร้านหกนี่ป่ะรถตู้ไฟฟ้าที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
0: อ๋อ
1: ไหนคุณจะคุณถ้าคุณได้รางวัลคุณจะไม่เอาไง
0: ไม่น้องชายผมออกมาผมกะจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า UC3 เนี่ยแหละเอ
1: ออ
0: ยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละ
1: รถใหญ่ไม่เอา
0: ใช่
1: รถใหญ่ก็ไม่ให้ผม
0: เพราะปกติผมใช้คนไม่ชอบขับรถอาจารย์เอกโอเคไว้ส่งลูกได
1: ้ผมอ่ะพี่อยากได้รถตู้มาทำเป็นรถบ้านนะผมเป็นโรคจิตนะตอนเนี้ยดู TikTok บ่อย
0: ก็
1: เห็นรถบ้านอย่างเงี้ยเออรถตู้เก่าๆมาทำรถบ้านแต่เห็นบอกว่าเฮ้ยพี่ทำรถบ้านพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากนะรถอาจจะดูแบบรุ่นเก่าๆนะพี
0: ่รถบ้านมันดูเถื่อนมากนะมันไปไหนมันลำบากนะ
1: เน
0: าะโอ้โหมันคันใหญ่เลยจ้ะเนก
1: ไม่
0: จะลำบากไหม
1: เ
0: วลา
1: ตู้แบบกระทัดรัดก็ได
0: ้เอาเหร
1: อ
0: แล้วมันจะสะดวกอ่ะ
1: ไม่ทุกวันนี้อย่างผมว่าขนาดรถตู้ที่ทำรถบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: อยากทำรถคอนโดโอ้โหมีคนชอบอยู่คอนโดเด็กเมียมีคอนโดหมด
1: ค
0: ุ
1: ณนี่โรคจิตนะเวลาผมพูดอะไรคุณจะต้องเหนื่อยผมตลอดนะ ผมมีรถบ้านคุณจะรถคอนโดไม่พี่รถตู้ที่ทำรถบ้านอ่ะมันก็ยาวเพิ่มจากรถกระบะไม่เท่าไหร่นะ
0: แต่ส่วนใหญ่มันจะมีพ่วงไม่ใช่เหรอที่เขาทำกันนะ
1: ไม่เอาคุณเอารถตู้มาทำเลย
0: อย่างเดียวเลยเหรอ
1: เอารถตู้มาทำแล้วก็ลื้อข้างในออก
0: อุ้ยน่าจะหลายตังค์เลยอย่างนี
1: ้เยอะเ
0: ขาต้องทำใหม่หมดเลยดิ
1: ใช่ทำใหม่หมดเลยบางคน
0: อ
1: ่ะเขาทำแอร์ติดข้างบนด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใช้ไฟจากรถอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คือใช้ไฟตั้งหากอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยอย่างนี้ต้องพกเครื่องปั่นไฟใช่ไหม
1: มีมันมีที่ชาร์จอยู่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่ามันออกไปข้างนอกบางคนไม่ชอบนอนข้างนอกมันต้องมีเครื่องปั่นไฟนะ
1: บางรถบางคันใช้ติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจารย
0: ์ของผมมีเครื่องปั่นจรวดอยู่ครับ
1: คุณอยากไปนอนรถบ้านไหมล่ะ
0: ไม่
1: ไม่ได้คุณ
0: ตีนอนบ้านก็ได
1: ้ไม่พี่ที่ปากช่องเขาใหญ่มันมี
0: ของผมไม่ใช
1: ่
0: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบนอนที่อื่น
1: เป็นแบบสายเอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ก็ได
0: ้ผมเป็นคนไม่ชอบนอนที่อื่นผมเป็นคนขี้กลัวอย่าง
1: งี้กางตรงกางเต็นท์อะไรอย่างงี้ชอบมั้ย
0: เหรอผมไม่ชอบนอนที่อื่นเพราะอะไรป่ะคนขี้กลัว
1: ไม่หรอก
0: ไม่บางทีไปนอนอย่างที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็เสียวแล้วไงจ๊ะเนกใช่มั้ยเราก็เสียวแล้วใครก็นอนข้างด้วย
1: สายลูกหนูไงอ
0: ย่างขนาดไปโรงแรมนะไปพักโรงแรมเงี้ยจังหวัดเนี้ยไปถึงแล้วผมถ้าผมจะออกจากจังหวัดนะในรถผมจะมีหนังสือสวดมนต์อยู่ในนึงเอาไปสวดก่อนเลยเสียว
1: โรงแรมก็น่ากลัวพี
0: ่นอนจากจังหวัด
1: โรงแรมมีทุกจังหวัดอ่ะ
0: โดนบ่อย
1: โรงแรมผีมี
0: เพราะเมื่อก่อนผมทำไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นไอ้เกมตู้อ่ะจันเ
1: อ
0: กลงทุนกับอาด้วยกันหุ้นกัน3คนกับเพื่อนอาตอนนั้นมันเป็นเกมกดอ
1: ่ะอ๋อที่เป็น
0: เราหยอดเหรียญ5ไป
1: แบบที่มีม้าวิ่งอ่ะเหรอที่ตู้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่อันนั้นม้า5ผมไม่ค่อยหรอกของผมม้า100เลยม้า100เลย
1: อ๋อนั้นตู้ม้า
0: อันนี้เป็นตู้เกมกดที่เราเล่นประจำอ่ะไอ้เกมโรงพยาบาลโดดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดเหรียญ
1: อ
0: ่ะแล้วเราก็เอาไปวางตู้ตามร้านเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราก็มีรถกระบะไปเก็บ
1: ตัง
0: แล้วเราก็ต้องนอนตามโรงแรมอ่ะโอ้โหเจอบ่อยกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้โรงแรมดี
1: ๆโรงแรมมีทุกที่
0: ผมสวดก่อนเลยไปนอนที่ไหนผมไม่กลัวผมกลัวเออผมเลยไม่ชอบนอนที
1: ่ต่อให้ใหม่ก็มีเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คนที่เห็นเสียชีวิตตลอด
0: ขนาดพักบางทีโรงแรมดีๆนะจันเอกผมพกติดตัวเลยไอ้หนังสือส่วนบนผมก็มีไว้ก่อนเลย
1: ได้ข่าวว่าพัทยาโดนมาแล้วนี
0: ่
1: แก๊งคุณอ่ะ
0: โดนถึงแก๊งเลยอ่ะ
1: กลัวพัทยาคนเยอะพี
0: ่ใช่ใช
1: ่เผลอแทบจะทุกที่อ่ะ
0: คุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณJE นะบอกว่าเขาชินการเป่าให้มหาอำนาจเอเชียอย่างแรงๆฝั่งตะวันออกกลางใช่ๆกรรมการ
1: อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชินกับการเป่าแบบเหมือนมีงานไงแต่เอเชียมีงานแน่นอนผมบอกเลย
0: ใช่ๆ
1: บอลระดับสโมสรเอเชียเนี่ยผมบอกเลยบางเกมมี
0: ตัวดีเลยอ่ะคุณปราโมทบอกสวัสดีครับพี่อู๋หัวบานเออเรียกผมว่าพี่อู๋เฮดแชมิยองดีกว่านะครับอ๋อคุณเอกอนันต์บอกนี่เพิ่มตรงหางพ่วงครับหางพ่วงจะมี8ล้อกับ12ล้อครับ
1: อ
0: ๋อรวมหัวพ่วงอีก10ล้
1: ออ
0: ๋อก็เลยเป็น22
1: แสดงว่าผมนึกภาพออกห
0: ั
1: วพ่วงเป็น10ล
0: ้
1: อโอ้รถยาวๆขับรถปลอดภัยนะ
0: เนี่ยทำรถบ้านน่ะซื้อแบบนี้ดีกว่า22ล้อมาทำรถบ้าน
1: ไปมันเยอะไป
0: ว่าเพราะว่า
1: อย่างเงี้ยสมมติว่าเอารถบ้านอะไรเราจะไปขึ้นเขาใหญ่จะไปยังไง22ล้ออ่ะ

0: บางที่เขามีพื้นที่ให้รถไปจอดได้ไง
1: ไอ้ขึ้นเขาใหญ่พวกรถบ้านขึ้นไหวเหรอ
0: ไม่พี่มันจะมีบางที่มันเป็นรีสอร์ทมันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่โต้งไปสระบุรีมีที่กลางตรงกลางเต็นท์มีที่ให้มีที่สำหรับรถให้ไปแบบไปจอดเหมือนที่กลางเต็นท์อ่ะแต่นี่เป็นที่สำหรับรถ
1: บ้านผมไม่เคยส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี่ยผมยังมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ผมทำมอเตอร์ไซค์บ้าน
0: ม
1: ุ้งนอนมันเบาะนั่นมอเตอร์ไซค์บ้านนั่นนอนสบายแล้วเราไม่ต้องกลัวด้วยเราว่าเราจะหายใจไม่ออก
0: ตายมอเตอร์ไซค์พ่วง3ล้อเหรอ
1: มอไซค์บ้านเนี่ยแหละทำแค่นี้เลย
0: รถมอไซค์บ้านครอบอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: นอนบนเบาะนั่นแหละโอ้ยอย่างเมื่อย
0: โอ้ถ้าพี่เป็นนอนมอไซค์นี่ที่เขาใหญ่นี่โดนเสือลากไปกินเลยนะ
1: โอ้จะเหลือเรียบร้อย
0: รถบ้านมันยังมีกำแพงเลยนะ
1: คุณพงศ์บอกว่าผมรุ่นผมวาก้าเซเลเบรตเดย์เนี่ยแล้วก็อะไรเอ่ยลาลาลาแดยูครับลาลาลาแดยูผมไม่เคยได้ยินอ๋อเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงนี้เหรอ
0: ใช่เพลงนี้ป่ะถ้าพูดถึงบอลโลกถ้าเป็นเพลงนี้ผมก็นึกแค่ทำนองนี้ออกแหละ
1: เซเลเบตเดย์วาก้าเนี่ยชัวว
0: าก้าชัวเซเลเบตเดย์2006
1: ติดลมบนเลย
0: เซเลเบตเดย์นี่คุ้นวาก้าคุ้นไอเพลงลาลาลาอันนี้ก็
1: เขาบอกว่าแล้วก็อาโบของกาตาครับคืออะไรอ่ะคุณณัฐพงศ์กรรมการหรือเพลง
0: หรือกรรมการ
1: เพลงหรือกรรมการอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจจอมพลบอกฤดูกาลหน้าทีมสุดภาคใต้ไทยลีก23ทีมครับ
0: เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ
1: น่าจะมีทีมจากใต้เข้ามาเพิ่มป่ะ
0: ไม่ปกติไทยลีกมัน16ทีมไม่หรอ16หรือ18
1: จำไม่ได้แล้วไปไหนแล้ว
0: ไทยลีก23ทีมมันไม่น่าจะถึง20หรือว่าผมเราตีความหมายผิด23ทีมคือไทยลีกนะไทยลีกผมจำไม่ได้ว่า16หรือ18ไม่มันลดจาก20มาแล้ว
1: ป่ะ1กับ2ป่ะ
0: หรอหรือว่ามีทีมถอนทีมมีเพิ่มทีมมีอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เหมือนก
1: ัน นี่ผมก็งงนะ23ทีมอะไรอ่ะคุณจอมพลลองส่งมาอีกทีนึง
0: ครับ
1: คุณเอกอนันต์บอกว่าเวลาจอดรถพื้นที่กว้างๆสามารถฟรีแอร์นอนได้ครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆอากาศมันจะไม่ถ่ายเทรถก็จะดูดคาร์บอนจากภายนอกเข้ามาไปวนเวียนใหม่ครับแต่ว่าผมจอดนอนผมจะจอดจุดพักรถล็อกรถแล้วก็แง้มกระจกลงข้างละ5
0: 5คืบอ่ะ
1: 5บาน ข้างละ5 5บาทเลย
0: 5มิลอะไรอย่างงี้ยัง5เซนยังโอเคนะแต่โอ้ถ้าเปิดกระจกลงบานละ5คืบนี่เรียบร้อยนะ
1: 5เซนก็โอเค
0: ไม่ต้องวางยานะคุณล้วงเข้าไป
1: 5นิ้วก็เยอะอยู่นะ
0: เออ5เซนโอเค
1: เออ5เซนยังโอเคเน
0: า
1: ะ
0: พี่5เซนอ่ะจริงๆอ่ะมาวัดกันก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะๆนะ5นิ้วนี่เยอะเลย5
0: นิ้วนี่เป็นคืบเลยนะ
1: ครับ
0: ม
1: ันพอบอกสมุนไพรส่วนผสมยาดองสุราครับอันนั้นโอเคเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยอยู
0: ่
1: ไอ้โดไม่รู้ล้มอ่ะแต่ผมอยากได้แบบ
0: มันก็อยู่ในสมุนยาดองไงเสือ11ตัวโดไม่รู้ล้มพวกนี้
1: เสือผมไม่ล้มผมไปหาดูแบบอยากได้แบบมีช้างกระทืบลงไหม
0: โอ้ต้องช้างถึงจะเอา
1: ต้องช้างกระทืบลงอะไรเงี้ยวันนั้นบอกขึ้นงานเสร็จพอดีออกเดินทางก่อนนะครับฟัง99ยาวๆไป29ชั่วโมงถึงสงขลาเลยโอ้โหขับรถวันกว่า
0: พี่คุณ
1: คุณเอกอนันต์
0: งามขุนทดนี่เด็กโคราชแน่นอนนี่ขับยาวต้องไปพักที่ไหนวะเนี่ยโอ้โห29ชั่วโมงมันวันกว่าเลยนะพี
1: ่ก็อาจจะแบบ29ชั่วโมงคือใช้ระยะเวลา29ชั่วโมงแต่ว่าพอมีปั๊มก็อาจจะแวะบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็อาจจะต้องแบบแวะเข้าด่านช่างอะไรอย่างงี้นะ
1: อาจจะมี
0: ม่วงก็จอดพักเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะมันจะมีที่พักรถเป็นแค่บางช่วงไง
1: มัน
0: ไม่ได้ตลอดเหมือนรถเล็กที่เข้าปั๊มได้อะไรอย่างงี้ไง
1: คุณนุกูลบอกติดตามบางแสนเรซซิ่งไหมครับคนล้านคนอยู่บางแสนเอ้ยเห็นได้ข่าว
0: ไปเลย
1: รถติดกระจายเลยอ่ะเขาบอก
0: แต่ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตมันนะบางแสนเนี่ยผมเคยไปอยู่ปีหนึ่งโคตรมัน
1: เขาบอกสเปอร์เอาตังค์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัวที่แมนยูเอาด้วยผมว่าตัวที่แมนยูเอาอ่ะมันก็เป็นตัวที่ในตลาดต้องการทุกทีมเนาะมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว
0: ใช่
1: ปีก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินมาหลายปีแล้วไงเนาะ
0: คือเคสมาติวส์เฟอร์นันเดสที่เขาย้ายมาผมเห็นตัวเลขค่าเหนื่อยเขามัน107นะ
1: ครับ
0: แต่ปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่เวสแฮมเขาปล่อยคือสเปอร์จ่ายเงินสดเลยแมนยูเขาอาจจะจ่ายเป็น
1: 85ล้าน
0: ใช่สเปอร์และอย่างแมนยูเรื่องเงินอ
1: ่
0: ะ
1: และอย่างแมนยูผมว่าเหมือนแมนยูไม่พอใจกับราคา85ล้านด้วยแมนยูเขาบอกเขาแพงไป
0: ใช่
1: ไหมเพราะแมนยูเขาชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่า ขาจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมไอ้ตัวไหนที่มาโกงมันดูจะไม่ซื้อ
0: มาชูดอ่ะมันแพงเกิน85ล้านอ่ะ
1: แต่นี่เขาอยากอัพทีมจริงๆแหละเพราะว่าทีมเขามันหล่นไม่อยู
0: ่ใช่มันต้องยอม
1: ใช่ป่ะเนอะ
0: คือสเปอร์ไม่เกี่ยงเรื่องเงินน่ะถ้าในราคาที่มันไม่แพงจนที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวเขาซื้ออยู่แล้ว
1: เดเชบี้มาผมว่าเขาอยากจะถ่ายแล้วเชื่อว่าขายอีกเยอะ
0: ใช่
1: ตัวเก่าออกไงเพื่อตัวเก่าตัวใหม่เข้าเนาะ
0: เผื่อแล้วมีกองหน้ามาอีกอ่ะตอนนี้มันกองหน้ามีโซลกี
1: ้
0: แทบจะตัวเดียวนะลิชาริซอนบางทีมันก็ไม่
1: จนลังกี้ผมว่าน่าจะเก็บไว้เนอะเพราะว่าจนลังกี้ดู
0: มีใครอีกว่าอาจารย์น่าสเปอร
1: ์โคโลมัวนี่ก็ไป
0: ใช่มันเป็นตัวยืมไงโมนี
1: ่ไอแตวอะแตวจริงๆมันก็เป็นกองหน้านะแต่แตวช่วงคงปล่อยแหละเพราะแตวฟอร์มไม่ดีอะมาที่แตวอะเขาบอกพูดถึงโคราชชอบเพลงอะไรอะออกำปั่นนะครับบ้านแท่นมากครับอัศจรรย์ซาลาโบยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
0: ผมก็ไม่คุ้นเลย
1: เหรออ๋อคุณเด็กคุณโคราชคุณไม่ได้คุ้นเลยเหรอ
0: ไม่คุ้นไม่คุ้นพี่
1: คุณนุกูลเขาบอกขอ11ตัวที่เด่นมากในบอลโลก2026เอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มถึงรอบ32ทีมหน่อยครับ
0: ประตูให้ประตูปารากวัย
1: เ
0: ลย
1: เออประตูให้โวซินยาสูสีกันแต่ผมมองว่าไอ้โวซินยาเคปบทมันเซฟเยอะ
0: เสียดายปารากวัยมันมีจุดเนี่ย
1: จุดด่างพร้อยนะไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่น่าใช้
0: ดีมากนะ
1: แบ็คขวาผมว่าจบฮาคิมิเด่นมาก
0: ผมให้มูนยอดก็ได
1: ้มูนยอดก็จี๊ดอยู
0: ่ก็ได้
1: แบ็คซ้ายอ่ะแบ็คซ้าย
0: นูโน่เมนเดสก็ไม่
1: เท่าไหร่เนาะเออเมนเดสไม่เท่าไหร
0: ่ก็ไม่เด่น
1: แบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายขอคิดก่อน
0: ผมโหทีมที่หลุดเข้ามาแป๊บซ้ายผมให้โรบินสันของฝรั่งไอ้ของอเมริกา
1: ไอ้ทีนี้โรบินสัน
0: เออผมว่า
1: ก็เล่นดีอยู
0: ่ว่าเล่นดี
1: เพราะมีข่าวหลายทีมอยู่ตอนน
0: ี้ใช่
1: เซนเตอร์อะ
0: เซนเตอร์ผมให้ซาลิบา1เลยผมให้ซาลิบา1
1: ซาลิบากาเบียว
0: เออก็ได้ง่ายๆ
1: กาเบียวก็ได
0: ้เออ
1: ก็แต่ว่า
0: แต่ว่ามันก็เด่นจริงนอกนั้นใครอ่ะมันก็ทีมที่หลุดมาอย่างสเปนผมก็ยังเฉยๆนะสเปนก็ยังเฉยๆอังกฤษนี่ยิ่งหนักเลยพี่กองหลังอ่ะ
1: กลางรับเนี่ยให้ไอ้บัวดี้
0: บัวดี
1: ้เนาะบัวดี้มันดีจริงไอ้เด็กเนี้ยไอ้เด็กของโมร็อกโกอ่ะส่วนถ้าเป็นหน้าต่ำนะผมให้อูนาฮี
0: โอ้ต้องยอม
1: แล้วอูนาฮีมันเล่นดีแล้วมันเป็นแมนนั่นแมนเกือบทุกเบรกถึงทุกเกมเลยอ่ะปีกอ่ะปีกซ้าย
0: ปีกซ้ายโหจะเลือกแก๊งฝรั่งเศสมันก็ยังไม่นิ่งนะดูเอ๊กับบาโคล่าก
1: ักโปไหม
0: กักโปได
1: ้กักโปก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: กักโปได
1: ้แต่ขวา
0: ผมเอาอันนี้ได้ไหมไอ้ของสวิตอ่ะมันจะคิดเป็นตัวหน้าป่ะไอ้มาซัมบี้เลยอาจารย
1: ์
0: มันตีเป็นศูนย์หน้าไหม
1: มาซัมบี้จะเป็นกลางมากกว่า
0: ผมว่ามันแบบ
1: ตอนอยู่ไฟบวกมันอยู่ตรงกลางแต่มาซัมบี้มันเล่นดีจริงนะแต่ตอนอยู่ไฟบวกแล้วมันเล่นดีอยู
0: ่
1: จันแชมป์ชอบจันแชมป์บอกไอ้ตัวนี้เล่นดีมาก
0: เหมือนกัน
1: ได้อยู่
0: หน้าสามตัวหน้าต้องเฟ้มาหนึ่งแล้วล่ะ
1: หน้านี่ให้เป้เมสซี่เนอะให้เป้ให้เมสซี่ให้เดมเนอะ
0: นี่โอยาซาบาไม่ได้เหรอ
1: โอยาซาบาก็ได้โอ้มันเลือกยากเลย
0: แต่อีกคนหนึ่งที่ชอบแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะไอศูนย์หน้าที่เล่นในซาอุของเม็กซิโกอ่ะ
1: เล่นไอคิมิเนสมันมีคิมิเนสกิโนเนสก
0: ิ
1: โนเนสก
0: ิ
1: โนเนสไอกิโนเนสจี๊ดอยู
0: ่นัดล่าสุดที่มันกระชากไปยิง
1: เอโดอไอ้กิโยเนสเนี่ยตอนนี้จี๊ดอยู่นะ
0: ผมว่าดี
1: โหแต่ตัว
0: แต่มันยัง
1: แต่
0: ล
1: ูกตัวลูกข้างหน้ายากเนอะ
0: ยาก
1: ตัวลูกข้างหน้านี่โหดอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีเมสซี่คนนึงอ่ะนั่นผมให้เมสซี่กับเป้ไว้ก่อน
0: นี่ขนาดนี่ขนาดเราตกสำรวจอย่างแฮร์รี่เคนนะเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะ
1: แต่เคนมันก็เป็นบางเกมไงบางเกมก็ค่อยหายนะ
0: แต่
1: เมสซี่กับเป้มัน
0: เดี๋ยวให้มันได้รอบ8ทีมผมว่าจะจัดง่ายกว่านี้อีก
1: โอยาซาบาก็ไม่มีหลุดเกมแรกนะเกมแรกแต่ว่าไอ้เมสซี่เอ็มบัปเป้มันดีทุกเกม
0: หรือไอ้อย่างไอ้แบ็กอียิปต์วันนั้นที่เราพากอ่ะโอ้โหก็เล่นดีนะไอ้ฮานี่แบ็กขวา
1: ฮานี่ก็ดี
0: คือบางคนอาจจะดูแคนอียิปต์นะแต่ผมว่าเด็กใหม่ๆอียิปต์ขึ้นมาผมว่าดีเกิน
1: ดีนะดีนะ
0: เราไปโฟกัสแต่โมซาล่าซิโก้
1: หรือโมตามูสไอ้อัตเตียอัตเตียกับลาชินสองตัวนั้นก็น่ากลัวนะ
0: ก็เล่นดี
1: ต้องมากลางเนอะ
0: ใช่
1: บางทีมันนึกอย่างนี้มันนึกลำบากบางทีต้องมากางดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนชอบ
0: เนี่ยคุณดิวบอกว่าไอ้เจ้าคาบาวแคปเบิร์ดดิ
1: อ๋อ
0: โหแล้วยิงระดับนั้นต้องยกให้แล้วอ่ะ
1: ไอ้นี่ก็ได้ไอ้โรเบโต้โลเปสอ่ะนะเออไอ้โรเบโต้โลเปสอะไรของแคปเบิร์ดอ่ะไอ้นั่นก็ดีไอ้ชุดแขนหลังเขาเนาะแบ็คโฟเขาดีทุกตัวเลย
0: ครับคุณอำนาจบอกหาไหมหาไหม
1: น่าจะประมาณนะ
0: เราจัดตัวผู้เล่นมันของเรามันตอนนี้มันจริงจังเลย
1: ครับ
0: เราไม่ยังไม่เอาฮานะคุณอำนาจนะ
1: คุณอาทรบอกทำไมบอลโลกปีนี้นักบอลชอบใส่รองเท้าสีชมพูถ้าทุกคนเราใช่แต่ช่วงนี้เขาใส่กันเยอะนะ
0: จะอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เดียวกันเยอะ
1: มากมันมีหลายกรณีแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ
0: ตัวไหนตัว
1: พูดเรื่องของไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะเขาบอกมันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่อยากพูดออกไปนะกลัวข่าวไม่ชัวร์อาจจะเป็นเทรนด์แล้วก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกก็ได้เนาะ
0: ใช่
1: สปอนเซอร์ทำมามันคุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าเม็กซิโกรักษาฟอร์มได้อังกฤษเหนื่อยครับเว้นแต่แฮร์รี่เคนจะระเบิดฟอร์มได้เออผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะจุดตัดสินอยู่ที่แฮร์รี่เคนเนาะแต่ว่ากินกันยากอยู
0: ่แล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะ
1: ใช่ประตูคลีนชีทอยู่เลย
0: ที่เอสเตก้ามันดุนะ
1: แล้ววันนี้เล่นเม็กซิโกด้วยนะบอกทำไมพี่โอ๊ตถึงเป็นเขียงหมูครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเมื่อก่อนนะนี่ที่ผมจำได้เนี่ยแจ็คเล็กเคยบอกผมบอกว่ามันเรื่องการแต่งตัวเขาแซวกันเลเลโอ๊ตเขียงหมูนะครับคุณนูโน่บอกว่าจานอูที่สุดทุกทางจริงๆครับอูโน่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
0: เขียงหมูนี่ต้องยอมเขา
1: คุณ PPJ บอกว่ารถ EV เนี่ยจอดนอนแบตลง 1-2% ต่อชั่วโมงครับนอน8ชั่วโมงก็ลงไปประมาณ 12-13% เอง
0: โอ้ยโอเคถือว่าไม่ลงไม่เยอะ
1: ผมว่า
0: แต่คนจะนอนผมว่าเขาก็ยอม
1: ผมว่าถ้ามันจะลดเยอะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการขับเร็วแบบขับแบบเราอัดๆอ่ะเช้าหนักๆอันนั้นน่าจะลดเร็ว
0: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้น้องผมซื้อมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนั่นเองตัวไอ้ GD EX5 เนี่ยพึ่งมาติดไอ้นี่เอง
0: ที่บ้านเหรอ
1: เออเขาพึ่งมาติดไอ้ตัวไอ้ตัวชาร์จไฟอ่ะพอดีน้องชายเขาซื้อมาตอนแรกผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน
0: แต่สมมติว่าถ้าเราขับไม่ไหวจริงๆมันจำเป็นต้องนอนพักอ่ะผมว่ารถแค่นี้มันก็คุ้มจานดีกว่าเสี่ยงนะ
1: จริงดีกว่าเสี่ยง
0: ผมว่าไอ้เรื่องชาร์จบงชาร์จแบตมันเสียเงินชาร์จได้ไงแต่ไปแล้วถ้ามันไม่ไหวมันไปฝืน
1: จริงๆ
0: มันก็หนัก
1: กว่า
0: คุ้มกว่าเยอะ
1: เสียเงินก็เสียไปเถอะเราเอาความปลอดภัยตัวเองดีกว่
0: าเด
1: ี๋
0: ยวนี้ที่ชาร์จรถ EV ในปั๊มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าจะมีตู้เย็นจะมีตู้เย็นเล็กๆด้วยแถมไว้ใส่
0: เครื่องอันนี้จริงจังหรือพูดเล่น
1: จริงเด็กฉันเองก็คุณมีแอร์คุณมันไม่จำเป็นไงมัน
0: บางคันเขามีที่วางของข้างหน้า
1: ใช่ใช่เพราะมันไม่ต้องไปวางเครื่องไงมันจะมีที่ว่างแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้าบางทีเขาเดินทางมันก็จะมีนอนได้มันมีตู้เย็นอยู่
0: ใช้แผงวงจรใช้ไฟฟ้าเลี้ยงอ่ะก็มีอยู่แค่นั้นเอง
1: ยี่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องชายผมซื้อผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้เครื่องซักผ้าไปไว้ข้างในด้วย
0: ไม่ได้
1: เกี่ยวกับมือ
0: คนละอย่างกัน
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ตู้เย็นยังมีแล้วเลย
0: ตู้เย็นก็อาจจะเป็นตู้เย็น
1: ไอ้ตู้เย็นบาร์ใช่ตู้เย็นมินิบาร
0: ์
1: ผมก็ซื้อ
0: ไว้เล็กหน่อยผมว่าเขาคงมีทำรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า
1: ก็น่าจะแหละถ้าอีกหน่อยเทคโนโลยีไอ้เรื่องแบตยาวๆเนาะมันก็น่าจะโอเคอยู่คุณบัณฑิตบอกรถ EV จอดนอน8ชั่วโมงแบตลด 10% เองครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะครับ
0: เราไม่รู้กันเราก็ไม่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทีไง
1: เพราะผมเคยนอนในรถไฟฟ้านะไม่กี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไปถามคนขับจ้ะล่าสุดดังรถไฟฟ้านอนจากบางนาไป
0: รถไฟฟ้าพี่
1: มันคนละอันไม่รู้ว่าแบตลดถึงกี่ชั่วโมง
0: มันคนละอัน
1: ครับคุณอมรณรงค์
0: นี่ไงคุณอนันพงศ์บอกว่ารถบ้านเนี่ยโคตรรถบ้านอย่างแพงเลยเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมก็บอกว่ามันทำมันใช้งบเยอะมาก
0: ที่อยู่ไอ้รถตัวเก่าเนี่ยมันไม่แพงหรอกรถตู้แต่พอมาทำเป็นรถบ้านเนี่ยมันแพง
1: เคยฟังรายการอะไรอยู่ผมจำไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์คุณเวียที่ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตรถบ้านไงเข
0: า
1: บอกจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกหมดไปเยอะตอนน
0: ี้เยอะ
1: หมดไปเขาบอกมีหลักล้าน
0: ยิ่งทำหรูทำอะไรบางคนเขามีห้องน้ำมีที่ล้างจานมีทีวีมีตู้เย็นมีหูหมดเยอะมากนะพี
1: ่แล้วผมเป็นคนที่แบบถ้าซื้อบ้านมันต้องมีสระน้ำไงเติมอีกไอ้รถพ่วงมาทำเป็นสระน้ำไว
0: ้
1: นะดีกว่ามีเครื่องซักผ้ามีอะไรสบาย
0: จะเล่นงานเล่นของใหญ่หมดเลย
1: ผมไม่ได้ผมต้องอลังการ
0: พี่บางทีผมเห็นนะอย่างรถกระบะก็ไปทำได้ แล้วเขาก็มีเป็นตู้รถบ้านอยู
1: ่
0: แต่มันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแบบเป็นรถตู้ยาวเลยอะไรอย่างน
1: ี้

0: มัน
1: อันนั้นจะสวยด้วย
0: นะอ๋อนี่เขาบอกรถบ้านอย่างแพงใช่ไหมคุณอมรณรงค์นี่บอกว่ารถบ้านหลักล้านครับผมไม่ว่าจะรถตู้หรือเอากระบะมาทำรถราคาไม่เท่าไหร่แต่ของแต่งแอคเซสซอรี่หมดอีกเพียบยิ่งทำออกมาคนชมว่าสวยยิ่งอยากแต่งหมดอีกบานครับ
1: จริงจริง
0: มันไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: คือไอเราไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาทำหรอกพี่อู๋แต่เห็นแล้วมันมีความอยากเฉยเวลาที่กลับต่างจังหวัดได้นอนรถบ้านคือเรามีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไงเออถ้าแบบแวะปากช่องเอารถบ้านไปนอนเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ย
0: มัน
1: คงจะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่โคตรแพงบอก
0: ใช่ใช่แพงแพง
1: คือบางคนที่เขามีที่เขาทำนะพี่คือพวกเหลือๆนะพี่
0: ใช่ที่เหลือ
1: ที่เหลือนะ
0: ถ้าไม่เหลือใครจะไปทำ
1: เออใครจะไปทำรถบ้านรถคันแรกไม่มีทางหรอกจะเป็นรถบ้านใช่ไหม
0: ปกติรถธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนยาก
1: ใช่
0: เสียงร้องไห้เลย
1: คือต้องคนเอาแค่นะคนเล่นรถบางคนเห็นคนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยคุณจะคิดว่าเขาจอกนะ
0: อ
1: ันนั้นคือแบบพวกที่เหลือๆแล้วก็ไปซื้อสะสมซื้อขับ
0: ส่วนใหญ่พวกไม่มีก็แบบผมอะทำไอ้มอไซค์บ้านไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะมันสบายไปเปื่อย
1: เก็บพี่ไปดูเดี๋ยวรถเก่าพี่ป๋องบานเลย
0: มอไซค์บ้านของผมก็มีแค่นี้เอง
1: ไอ
0: ชุดกันฝนไอ้25บาทซื้อจากเซเว่นหนานอนปิดแล้วฝนตกก็ไม่เปียกละแค่นั้นเอง
1: พี่มอไซค์บ้านก็ไปซื้อมุ้งแล้วก็ไอทำแบบกันฝนน่ะแต่เวลาฝนมาพี่ก็เอามาครอบเลย
0: อันนั้นเสียวอันนั้นอันตรายอยู
1: ่
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณมิกทีอาร์บอกว่านอนไหนก็ได้ครับอย่านอนใกล้คนหลายใจพี่เสกบอกส่วนของผมเนี่ยที่ผมไม่อยากนอนเลยนะคือคนไม่มีใจคนไม่มีใจนอนใกล้เราก็เท่านั้นน่ะ
1: แต่ถ้าพี่มีตังค์ให้เขาก็อยากนอนกับพี่ได้นะ
0: ต้องไปจัดเลิก
1: ขอ
0: ดี
1: ตังค์ขอ
0: ครับอ๋อคุณอันดพงศ์บอกว่าเพลงอาโบครับของกาตาปี2022เออเพลงของที่กาตาผมนึกไม่ออกเลยนะ
1: กาตาผมก็นึกไม่ออก
0: เพราะดูมันเงียบๆมากเลย
1: ถ้า
0: 2000กาตาจัดอ่ะ
1: 2018ที่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเปิดยังผมสำหรับผมยังคุ้นกว่าอีกนะ
0: อ
1: ีกาตานึกไม่ออก
0: เออกาตานี่นึกไม่ออกเพลงอาโบ
1: ถึงจะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่เนี่ยคุณนันทพงศ์เขาบอกมาเพลงอาโบแล้วก็มีบอกว่าน้องบนบอกสมัยก่อนดู YouTube Asian Game 1998สนุกมากๆครับ
1: ก็ปีที่เราเป็นเจ้าภาพไงปีที่พี่วังยิงไกลราชมังสะเทือนไง
0: บอลยุคเก่าๆมันคลาสสิก
1: เป็นเอเชียนเกม1998ก็เราถึงรู้ไงพี่ว่าญี่ปุ่นใช้ชุดเด็กมาเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอ่ะเขามาแบบไม่เต็มเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเล่นนะ
0: ผมอยากให้เขาชุดใหญ่มาเราได้ประโยชน
1: ์เนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยพี่เอเชียนคัพที่จะเล่นปลายต้นปีหน้า
0: อยากให้เขามาให้เต็มสูบเลย
1: ผมอ่ะคิดเล่นคนเดียวนะขอให้นายกสมาคมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิหร่านให้มันโกรธอ่ะพี่นึกออกป่ะที่ตกรอบแรกอ่ะแล้วมาขอแก้มือในเอเชียนคัพอ่ะ
0: ดีเลยดีเลย
1: เราจะได้รู้ไง
0: เพราะเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเรายิ่งเล่นคนเก่งเราก็เก่งตามไงใช่ป่ะ
1: ยิ่งถ้ามองในมุมแบบโหอิหร่านเราถ้าตีว่าโหฟีฟ่าไม่ให้ความร่วมมืออเมริกากันแกล้งเราไประเบิดฟอร์มในเอเชียนคัพก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างญี่ปุ่นอ่ะอยากให้เขาจัดชุดใหญ่เลยเอามาเลย
1: เราอยู่ในกลุ่มเดียว
0: กันเลยพวกเนี้ยอ่านมันได้เด็กไม่เคยเจอตัวจริงเลยตรงเนี้ยมิซากิอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่อันนั้นบราซิลก็สู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นี่เลยซาตงซาโตะมินามิโนะเนี่ยหายเจ็บกับมาเลย
0: ใช่ๆอยากให้มานะ
1: พวกเต็มอะไรเงี้ยจัดมาเต็มไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เปล่านะ
0: ครับ
1: นี่เอเชียนคัพของเราที่จะเล่นกันน่ะ
0: อันนี้คุณพี่รามบอกว่าขอความเห็นหน่อยครับทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้มากที่สุดครับจะเด็กว่าไงแชมป์โลกปีนี้
1: คือถ้าซีกซ้ายผมยังให้ฝรั่งเศสอยู่นะถ้าซีกขวาผมขอดูรอบนี้ก่อนได้ไห
0: ม
1: ผมยังหลายใจอยู่ระหว่างบราซิลอังกฤษอาร์เจนเนี่ย
0: ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสว่าไปถึงตัวสำรองอะเพราะชุดใหญ่โอเคผมว่าชุดใหญ่นะมันใกล้เคียงกันแต่พอชุดจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมติว่าบาโคล่าเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างดูเอถ้าดูเอเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างบาโคล่าอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
1: ก็อยู่อย่างแบ็ค
0: ซ้ายผมว่าตัวสำรองมันดี
1: เตโอกับ
0: เตโอลูก้าเออ
1: ก็ไม่รู้ใครดีกว่าก
0: ันนะเลยตัวผู้เล่นมันมีสำรองเยอะกว่าเขาอะ
1: อย่างแบ็คขวาคุนเด้กุสโต้เงี้ยมันก็ดีหมด
0: ตัวมันแบบโกงอะเนอะตัวฝรั่งเศสผมก็เลยมองว่าปีนี้ฝรั่งเศสน่าจะเป็น
1: ชัวเมนี่มานูโคเน่อย่างเงี้ยผมว่ามิดฟิลด์ครบเครื่องมากอะ
0: เพราะตอนนี้ผมมองว่า ถ้าเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนเป็นอังกฤษอ่ะผมมองว่ามันแค่น่ากลัวแค่ชุดแรกอ
1: ่
0: ะชุดสำรองมันยังไม่น่ากลัวเท่าฝรั่งเศสอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ถ้าให้เลือกถ้าถามว่าต้องพี่ต้องเลือกแล้วทีมใดทีมหนึ่งผมก็ยังชอบฝรั่งเศสอยู
0: ่ผมก็ยังชอบฝรั่งเศส
1: ชงดีสุดแล้วเนาะดาน
0: ใช่ใช่
1: ที่เล่นมาถึงรอบเนี้ย
0: คุณดิวเหรอครับบอกคาเบลเคปเวอร์ดีคืออะไรอ่ะ
1: ก็น่าช่วงที่เราจัดทีมแล้วมั้ง
0: ไอ้
1: คาบาวที่มันยิง
0: อ๋อคาบาวไอ้นะครับนะโอ้ยิงอย่างเวอร์
1: ใช่
0: คาบาวเนาะคุณเอกอนันต์บอกสาเหตุที่ใช้29ชั่วโมงลดจำกัดความเร็วที่60ต่อชั่วโมงมีจุดจอดของบริษัท4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง
1: อ๋อเด็กกุดพิมานดังคุณทศนี่บ้านหลวงพ่อคูณเลยนะเพื่อกุดพิมานเนี่ยนี่คือจำกัดที่60ชั่วโมงคือเหยียบ
0: ยังไงก็ป่ะ
1: นั่นแหละผมก็ต้องงง
0: มันน่าจะล็อกไหม
1: มันมีอยู่สองอย่างพี่อู๋มันมีแค่เหยียบได้แค่60กับถ้าเหยียบเกิน60เนี่ยสัญญามันจะไปฟ้องที่ต้นสังกัดเลย
0: มันจะโดนเตือน
1: ว่ามันจะไปเตือนว่าให้คุณขับ
0: เหมือนที่เราเห็นในบางทีรถบริษัทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: รถคันนี้จำกัดที่80
1: ถูก
0: ไหม
1: พี่ส่งมาบอกหน่อยว่ามันเหยียบจริงต่อให้คุณเหยียบเต็มท้ามันได้แค่60
0: หรือมันไปตั้งที่กล่อง
1: บางทีมันก็เป็นไปได้
0: บางทีมันตั้งที่กล่องเลย
1: แต
0: ่ถ้าตัดนะ
1: แต่ถ้าผมเดานะคือเอาชัวร์คือจำกัดไปแค่นี้เนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่เกิน60อ่ะมันกันทั้งหมดเลยไงพี
0: ่
1: ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายว่าม
0: ัน
1: จะไปฟ้องที่นู่นที่นี่
0: เพราะส่วนใหญ่รถบริษัทเดี๋ยวนี้มันมี GPS หมดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันต่อตรงเลยมันกันหายกันนู่นกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แสดงว่ากฎบางกฎมันก็เหมือนกับฝรั่งนะตรงที่คุณขับรถได้ติดกันจำนวนกี่ชั่วโมงแต่มันต้องมีจำนวนเวลาต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่บางต่อให้ขับไหวอ่ะไม่ได้นะ
0: ก็ไม่ควร
1: ไม่ได
0: ้ก็อย่าไปฝืนดีกว่า
1: พักมันต้องพัก
0: เพราะว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเนาะเพ
1: ื
0: ่อความปลอดภัยนะคุณพิรมบอกว่าสนามตำนานด้วยไหมใช่อาร์เตก้านะแต่เม็กซิโกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็สนามนี้ไง
0: สนามตำนานอ่ะ
1: มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
0: โหตอนนั้นผมเก็บเงินผมจำได้ผมเก็บเงินซื้อไอ้บอลลายสนามอาร์เตก้า
1: เ
0: ม็กซิโกอดิดาส
1: สวยสวยสวย
0: ใช่โอ้ยแล้วตอนนั้นกี่ปีอ่ะจันเอกลูกเป็นหลักพันน่ะ
1: 1986ตอนนี้202640ปีที่แล้ว
0: ยุคนั้นผมเก็บเงินซื้อ
1: คุณเดี๋ยว
0: บอลพันกว่า
1: 40ปีแล้วเลยเหรอตอนนี้คุณเท่าอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: อ๋อ40ปีที่แล้วผมก็14 15นะผมก็เก็บเงินซ
1: ื้อ
0: ได
1: ้60แล้วนะเนี่ย
0: ใกล้แล้วใกล้
1: ต้องลงนะต้องเรียนลงหัว
0: แล้วตอนนี้ผมก็50กลางๆอ่ะก็ผมถึงบอกไงไปไหนผม59 59
1: อายุไงอายุไง
0: ครับผมอ๋อเขาบอกคุณเอกอนันต์บอกอีก5ปีเกษียณแล้วได้ M99 เดี๋ยวช็อกนี่แหละเป็นเพื่อนฟังสลับกัน24ชั่วโมง
1: ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
0: คุณอมรณรงค์บอกว่าซิกเกอร์ X ครับมีตู้เย็นแล้วก็เดนซ่ารถตู้ EV จาก BYD ก็มีครับแม้แต่ Toyota Alphard รุ่นปัจจุบันก็มีตู้เย็นครับใช่ๆเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาตีตู้เย็นกันเยอะเลย
1: คือไอ้ยี่ห้อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นไอ้กิจกรรมที่เชียร์เราอ่ะพอผมเข้าไปดูให้ผมชอบรุ่นนี้มากกว่า
0: สวยนะฟาริซอนอ่ะนี่คุณนันทพงศ์มาพอดีเราจะต้องเข้านะครับฟาริซอนรางวัลใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างรถคันล้านกว่า
1: ก็โอ้โหผมว่ารถไฟฟ้าถ้าระดับล้านหกมันครบเครื่องอ่ะ
0: แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหมาะกับคุณมากนะเวลาคุณจะพาเมียไปเที่ยวนี่แบบคุณยัดใส่ได้เลยอ่ะ10-20คนเนี่ยคุณจะไปบางแสน
0: คนเยอะด้วย
1: คุณยัดเลยหูใหญ่เนี่ยพาเมียไปเที่ยวทะเลสบายอ
0: ่
1: ะแต่อย่าลืมนะครับใครอยากได้รถยนต์หรือว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือตั๋วเครื่องบินเนี่ยเข้ามาติดตามหรือใครชมผ่านทางไลฟ์เรานะพี่หูคุณสแกนข้างหน้านี้ได้เลยทายไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น
0: ครับผม
1: ยิ่งโหวตเยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเยอะหรือไม่เข้าไปดูรายละเอียดได้
0: รางวัลอื่นก็เพียบเลย
1: ใ
0: ช่ไหมยังมีตั๋วเครื่องบินอะไรอีกนะมีกิฟต์วอลเชอร์อีกโอ้โหเพียบ
1: คุณให้แฟนพี่เล่นเดี๋ยวเผื่อจะได้ตั๋วเครื่องบินจะได้ไปเที่ยวเหนือเขาสักทีก่อนตายคุณจะได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ย
0: ต้องรีบด้วยน่าจะอยู่ไม่นาน
1: อยู่ว่าจะ60แล้วคุณไม่เคยขึ้นเหนือแบบเหลือเชื่อมาก
0: ไม่เคยขึ้นเหนือในชีวิตนี้ภาคเหนือไม่เคยไปอ่ะ
1: ไปไหว้พระไหม
0: ใต้ไปมาแล
1: ้
0: วเยอะเพราะเพื่อนมีแต่คนใต้ออกตกนี่สบาย ไปจนสุดแล้วตะวันออกนี่จบแล้ว
1: เหนือผมก็ไปเรื่อยๆนี่พี่ต้องไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
0: อาจจะเป็นเพราะว่า ผมพอผมเรียนจบแล้วมันมีแต่เพื่อนใต้ไงจ้ะเด็กเราก็เลยไม่ได้ไปเหนือพอจะไปแล้วก็ไปแต่ใต้ใช่ไหม

0: ผมอยู่แถวร้านเพื่อนใต้ก็เยอะเพื่อนใต้ก็เยอะ
1: ครับโอ้โหไออาร์โบยังไม่คุ้นเลยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกตุกุตะกะอีกเพลงครับจากกาตาเพลงกาตาเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะกาตาผมตอนเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ติไม่ได้ไป
0: เนาะไม่อินกับเพลง
1: เพลงมันไม่ดังหรือเปล่าเนื้อเพลงมันอาจจะไม่แมสเนาะคุณทิวาคุณทิวาอะไรเอิ่มทานทองแล้วผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับพี่โอพี่เอกพี่อู่นะคิดว่าบราซิลจะชนะได้ยากหรือว่าง่ายครับสำหรับคืนนี้ตอนตีสามครับคุณทิวา
0: ถ้าชนะผมก็คิดว่ายากอ่ะไม่ง่ายหรอกเจอโนเวย
1: ์สำหรับผมมองว่าบราซิลจะไปชนะตอนช่วงต่อเวลาได้ความเก๋านะแต่ผมว่าในเวลาน่าจะยาวๆ
0: ก็มีโอกาสยื้อนะผมว่าต่อให้90นาทีนอร์เวย์จะน็อกบราซิลได้มันก็มีมุมนะ
1: ผมมองว่าน่าจะยื้อไปได้แล้วก็พอไปช่วงต่อเวลาเจอความเก๋าของนี่ไงโค้ดอ่ะนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าโค้ดเขาเก่งจริง
0: เด
1: ี๋
0: ยวไลน์อัพจะมาในน่าจะสักตีสองอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจุนมารับช่วงต่อจากเรา
1: ครับ
0: เดี๋ยวไลน์อัพมาเดี๋ยวคุณจุนแจ้งให้นะครับ
1: คุณนูโน่บอกจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับถ้าปกติอ่ะผมจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารอยู่แล้วนะค
0: ุ
1: ณรูแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้สปอร์ตรีแลกก็แล้วแต่สลับกันไปแล้วจะว่างไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวครับเราก็
0: เสาร์อาทิตย์ไม่
1: ชัวร
0: ์ไม่คิวไม่มี
1: ใครตายตัวใช่นะครับ
0: ก็อยากเปลี่ยนกันได
1: ้ส่วนช่วงบอลโลกพวกนี้ก็แล้วแต่คิวเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาตอนไหน
0: ของคุณที่จะจอดแค่16คิวไม่พี่อู๋ไม่ใช่รอบ16ดิของพี่น่าจะหมดรอบตั้งแต่รอบ32ดิ
1: หนักเลย
0: 16ไม่ได้จะมีอ่ะ16ไม่ได้จะมีอ
1: ่
0: ะแต่คืนนี้ตี3เนี่ยเป็นน้องสนกับน้องคมนะ
1: ครับ
0: ส่วนเช้าเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะครับ
1: เขาบอกเอาเอนโดมาโมรุจากทีมไลมงมาลงด้วยเลยครับทีนี้แหละครับตะข่ายระเบิดแน่นอนอ้าวนะครับแต่ผมอยากให้เขาเอาชุดดีๆมาเลยอ่ะผมอยากเห็นนะเพราะว่าเราได้เล่นเหนือเขาผมว่าได้ประสบการณ์เยอะ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เราเห็นว่าโอ้เอเชียไปโดนในบอลโลกยิงยับเนี่ยแล้วเราเวลาไปเจอกับไอ้ทีมที่โดนยิงยับมาในบอลโลกอ่ะเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนไง
1: ใช่คุณเกษมศักดิ์บอกอาเซียนคัพเนี่ยมันรายการทวีปนี่ฮะเหมือนอัฟคอนก็น่าจะต้องจัดเต็มผมก็อยากให้เขาจัดเต็มนะ
0: ใช่คือทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้คุณเกษมศักด
1: ิ์
0: มันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ได้เล่นในช่วงซัมเมอร์เหมือนยูโรเหมือนบอลโลกก็เหมือนอัฟคอน
1: อ
0: ่ะบางทีทีมไหนที่มีนักเตะอัฟคอนเยอะถ้าไม่ได้เจ็บหรือสโมสรปล่อยเต็มน่ะ
1: อ
0: ันนี้ดีแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแล้วนักเตะไม่อยากมาลุยเอเชียนคัพเพื่อให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วจะไปขาดตอนในพรีเมียร์ในเกาโชบุนเดสอันนี้มันก็อาจจะมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าจัดช่วงซัมเมอร์ผมว่ามันเต็มแน่แต่ถ้าจัดช่วงเนี้ย
1: กลัวเขาจะเอาชุดเล็กมา
0: ก็อาจจะชุดผสมอะไร
1: ใช่ใช่อาจกลัวว่าชุดผสมไงครับ
0: คือมันเป็นรายการที่ฟีฟ่ารองรับแน่ๆเพราะคะแนนสัมประสิทธิ์สูงมากนะครับ
1: ก็เป็นระดับ
0: ระดับต้นๆเลย
1: เอเชียนคัพอ่ะ
0: คุณจะชิงแชมป์อเมริกาใต้คุณจะชิงแชมป์ยุโรปหรือชิงแชมป์ในแอฟคอนเนี่ยอีกแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือระดับเดียวกันคือชิงแชมป์ทวีป
1: ครับ
0: ค่าสัมประสิทธิ์สูงมาก
1: ใช่ใช
0: ่ก็เหมือนที่พี่อู๋บอกกันแหละขอให้พวกเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดิอาระเนี่ยเอามาเต็มๆเถอะ
1: ครับจริงมันดีกับเราเนาะ
0: มันดีกับเรา
1: คุณอมรณรงค์บอกว่ากาตาร์เนี่ยนึกออกเพลงดีมครับเพลงเดียวเขาเอาจังหวะเพลงลาตินมาผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกลาง MV ฟังแล้วติดหู
0: คือนึกตัวนี้มันนึกไม่ออกแต่ถ้าเปิดฟังอ่ะมันออกอยู่แล้วล่ะ
1: มัน
0: น่าจะผ่านหู
1: คุณจอมพลบอกเอาสอหอมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครับโอ้โหอันนี้ก็จะโหดไปนะครับสอหอนี่ส่วนใหญ่เวลาหวดนี่ไม่ยั้งเลยเวลาหวดนี่ยังโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: อ๋อนี่ไงคุณเอกนันไง
1: กลับมาเอสเอ็มเอสบ้างนะ
0: ผมขอรัดนี้ก่อนพี่
1: จะเอาเลย
0: คุณเอกนันงานหมุนทศบอกว่าจำกัดความเร็วไว้ที่60ครับถ้าเกิน60เนี่ย GPS จะเตือน
1: ใช่ไหม
0: ให้ใช้ความเร็วเกินได้เฉพาะกรณีแซงเท่านั้นเกิน2นาทีก็ต้องผ่อนให้เหลือ

0: โยเคเลสก็ไม่ได้เจ็บอะไรเน
1: า
0: ะ
1: บราซิลก็มีกาเบรียล
0: กาเบรียลก็ยังเป็นตัวหลัก
1: ก็เดี๋ยวรอคืนเนี้ยบราซิลนอร์เวย์ซัดกัน
0: แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีใครเจ็บนะ
1: ก็มีถ้ามีก็คือเดคเคนไลท์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้
0: อ
1: ยในเกมที่เขาเจอกับไอ้กาน่าว่าจานหรือปารากวัยไอ้หรือปานามา
0: อ
1: ังกฤษอ่ะไอ้นัดสุดท้ายเจอเขาเจออะไรวะที่แบบต้องมีผ้าพันอ่ะอังกฤษอ่ะ
0: ไอริโคสป่ะ
1: ไม่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ได้อยู่สายเดียวกับไอวอรี่โคส
0: มันเดี๋ยวกัน
1: มันจะมีอยู่นัดหนึ่งที่เขาก็เพกอ่ะ
0: จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ในกลุ่มเอล
0: อ่
1: ะอังกฤษนัดที่เจอก
0: ับ
1: ปานามานี่แหละ
0: ปานามาเหรออ
1: ืมไม่ปานามา
0: ดูว่านัดกันหน้า
1: ส่วนซาก้าเขาก็ไปไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ซาก้าก็ช่วงหลังก็เลยสำรองไอเก้เน
1: า
0: ะ
1: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอาเจนมีปะล่ะ
0: ไม่น่าไม่มีแล้วเขาบอกเลิฟกับเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมมาเจอกันไหมครับคนดูน่าจะอ้วกคนหนึ่งชอบจกมาดมมีคนหนึ่งชอบถุย
1: โยคินเลิฟตอนสโมสรก็ตุ๊ดกาดไหมจัน
0: โอ้ยสโมสรไม่น่าเจอกันหรอก
1: ไม่น่าเจอ
0: สโมสรไม่น่าเจอหรอก
1: เพราะเลิฟทำผมว่าเป๊ปก็น่าจะเริ่มขึ้นมาทำอ่ะเนาะส่วนทีมชาติไม่เจอกันแน่นอน
0: เขาบอก EV เนี่ยจอดนอนทั้งคืนกินไฟน้อยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากขึ้นแต่ละรุ่นแต่แฮปปี้จากคุณเจหงแดงก็คงน่าจะในระดับที่ไม่ได้เยอะมากเนาะผมว่าไม่ทันบอลไม่ทันจบบอลโลกจันเอกน่าจะได้เสยจันอูสักทีแน่หลายมือ เผื่อผมด้วย
1: เมื่อกี้ยกขาแล้ว
0: ไม่เอาเราไม่รุนแรง
1: ที่เราขาสั้นไงขาไม่ถึงไงเรานั่งห่างกัน
0: เราเป็นคนรุนแรงอ่ะไม่ดีอ่ะอยากให้รายการตอนกลางคืนกลับมาเหมือนเดิมครับช่วงที่หมดบอลโลกไปแล้วฝากผู้ใหญ่ของคลื่นด้วยครับก็พยายามจะเตาะให้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องส่งมาที่ช่วงป่าแป๊กับพอสุเทพจัดอ่ะ
0: เขาบอก
1: จะนำส่งมาช่วงนั้นน่ะเผื่อผู้ใหญ่เขาจะพิจารณา
0: อันนี้เขาบอกเห็นข่าวคนมาจองตั๋วคอนเสิร์ตในเซเว่นวีนพนักงานแล้วโดนซีฟีพอผมสะใจมากคุณนายหนุ่มผมเห็นแล้วนะบางทีมันเห็นเป็นคลิปอยู
1: ่อันนี้คือเคสไหนยันยังไม่เห็น
0: เขาเป็นในเซเว่นเขาเหมือนจองตั๋วแล้วเขาแบบว่าน้องทำให้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาใช่ไหมแล้วมันจองไม่ทันอะไรเงี้ยด่าแบบอะไรเงี้ย
1: คือคนไปจองด่า
0: ใช่ด่าพนักงานเละเลยอ่ะแต่เราก็ดูแค่คลิปสั้นๆไงผมไม่รู้ว่าไอ้ก่อนที่จะตัดคลิปนี้มาเน
1: ี่
0: ยมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่รูปมันมาแค่ตอนก้อนเดียวที่ด่าเลยอะไรเงี้ย
1: บางทีคนลงมันก็ลงอยู่แค่นั้น
0: เพราะส่วนใหญ่จันเอกอ่ะแกจะมีปัญหากับพวกเซเว่นประจำแหละ
1: ไม่ช่วงหลังไม่มีละ
0: เขาด่าให้จ่ายตังค์ไม่จ่ายทีนะครับจะเดินออกตลอดเลย
1: ของผมสแกนอย่างเดียวแล้วช่วงนี้เซเว่นอยู่ใกล้บ้านด้วย
0: ครับของผมส่วนใหญ่จะมีปัญหาพนักงานเซเว่นคือผมชอบนอนอยู่ข้างหน้
1: า
0: ชอบไปนอนหน้าเซเว่น
1: นั่งนอนเฝ้า
0: เพื่อนเยอะ
1: นอนเฝ้าไม่นึกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่คุณสั่งห้าไอ้4643ที่เซเว่นบอกไม่มีมันต่ำสุด49แล้วคุณไปโวยเขาอะใช่ปะ
0: ไม่ส่วนใหญ่ผมซื้อเป็นถุงแกงทนกว่า
1: แล้วอูใหญ่จะหาไอ้4646เซเว่นผมมันไม่มี
0: ไอ้นั่น
1: มันเริ่มต้น49
0: ไอ้นั่นไม่ไหวอันนั้นแพงซื้อถุงแกงราคาเดียวกันจันเอกได้บางที100
1: ใช้ได้ทุกคนเลย
0: บางที20ชิ้น
1: อ
0: ันนี้บอกมัตติลูสแฟนนันเดสเนี่ยย้ายครั้งที่2จะมีครั้งที่3ทีมตกชั้นอีกไหม
1: กระดันสิ
0: ทีมใหม่เกือบตกมา2ปีคงไม่หรอกมั้งอย่าคุณลงเลงนะ
1: ขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราเห็นนะย้ายมาอยู่ซัมตันตกมาอยู่เวสแฮมตกโอ้ถ้าอยู่สเปอร์ชุดนี้ไม่ตกหรอก
0: ผมว่าสเปอร์ชุดนี้เดชบี้น่ากลัวนะ
1: ผมว่าเผื่อมีลุ้นบอลถ้วยอะไรอีก
0: ครับขอบเมื่อวานนะครับที่พี่เจตบอกว่าบางเบ่งมาจัดต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงมากลุงบอกว่าคนที่ชื่อเจ๋งพูดวนผิดไปมาไม่รู้ว่าบางพูดผิดเองหรือแกล้งผิดวกวนครับลุงฝากถามคุณตั๊กกี้ LC แม่สอดอ๋อมันเป็นสไตล์นะครับมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะฮะ
1: แสดงว่าลุงคุณตั๊กกี้ก็อารมณ์เดียวกับอู่ใหญ่เลย
0: เขาบอกเจ้าอูนาฮีเคยมาอยู่ไทยตอนเด็กและชอบจีบหญิงเพื่อนเลยเรียกว่าคุณโจผีก็อ่านไม่ได้นะครับอ่านไม่ได้ครับถ้าอ่านไปเนี่ยเราจะเป็นอูกระเอกหน้าซอนอ
1: ไม่น่าจะมีคิว
0: นะน่าจะไม่มีคิวบอกรถไฟฟ้าไม่เปิดกระจกนอนคาร์บอนนอคาร์บอนมอนอกไซด์ทำตายได้ครับอ้าวตายได้ด้วยเหร เอาเหรอรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าเห็นเขาโพสต์กันว่าจอดนอนสบายนี
1: ่แต่ว่าเข้าใจได้พี่อู๋รถไฟฟ้ามันมาบ้านเรายังไม่นานไอ้เคสที่

0: ที่จอดนอนแล้วเสียชีวิตบนรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเนาะ
1: เออ
0: มันยังไม่มีข่าว
1: เหรอผมเห็นเขาในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าสบายนอนสบายเลยเอาเหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้หรือเหรอเนาะแต่มันอาจจะเพราะมันยังไม่เคยเจอมั้งเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: นี่บอกรถบ้านแพงจริงครับประกันจ่าย3ล้านกว่าครับถ้าชนบ้านเขาอะไรประมาณเนี่ย
1: คุณโทมิยาสุบอกว่าเสื้อปารากวัยมีขายไหมครับชุดเย้าแต่สวยเน
0: า
1: ะ
0: ขาวแดง
1: เอ้ยขาวแดงผมชอบมากเลยนะอยากได้นะแต่พอเมื่อวานดูบอลแล้วผมไม่อยากไม่อยากซื้อเลย
0: ก็ต้องไปดูช็อปอะไม่ต้องไปดูช็อปเขาอะ
1: ใช่น่าจะต้องไปดูช็อปเพราะว่ามันของ
0: พูม่ามันแบรนด์ใหญ่ไหมแบรนด์ใหญ่
1: พูม่าเป็นของพูม่าผมว่าลองไปดูแบรนด์พูม่าดูเลยครับคุณโทมิยาสุน่าจะมีนะผมว่ามันไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากเนาะทีมอย่างนี้มันน่าจะยังไม่ได้หมดอะ
0: บางคนยังหาเสื้อแคปเบิร์ดเลยพี่
1: คุณ
0: เอกเบิร์ดคนตามหาเยอะนะ
1: คุณเอกนันบอกคืนนี้บอลโลกทั้งสองคู่เหมือนจะสูสีนะครับแต่ผมว่าบราซิลกับอังกฤษชนะสบาย
0: เคารอลุ้นกัน
1: ก็ต้องรอลุ้นกันเนาะคุณโทมิยาสึบอกเพลงบอลโลกของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพปี2010เฟี้ยวสุดแล้ว
0: 2010เพลงก็เยอะนะ
1: อะไรเว็บวิ่งแฟลกเหรอครับแต่ผมชอบสุดอาจจะเป็นด้วยสำเนียงภาษามาด้วยมั้งกับไอเพลงที่เป็นอิตาลี
0: อ
1: ่ะนะคือ number one อิตาลีอันนั้นชอบสุดเลยเมื่อก่อนโอ้โหฟังทุกวันเลย
0: เพลงอะไรอันเดสตาเต้สักอย่าง
1: ใช่ใช่จำชื่อเขาไม่ได้แต่เราก็เรียกไอ to be number one ภาคไอเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ภาคภาษาอิตาลีอ่ะ
1: ครับคุณเกษมแต่บอกเอเชียนครับ2023เกาหลีก็มีซอนมีอีคังอินมีคิมมินแจมีควางอีซอนญี่ปุ่นมีเอนโดมิโตมะโดอันมินามิโนคุโบจัดเต็มจัดหนักเลยจัดจริง
0: จริง
1: จริงนะครับ
0: เออ
1: ครั้งนี้ขอเลยอยากให้มาอีกนะครับมาแบบเยอะๆเลยอันนี้เราถือว่าเป็นผลดีกับเราเนาะ
0: อ
1: ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
0: ครับผม
1: เฮ้ยเราออกตีหนึ่งมาจะเด็ก
0: ตีหนึ่ง
1: อ่ะเราออกตีหนึ่งนะเพราะเห็นจุ่นมารอแล้วอ่ะช่วงนั้นที่นายไลฟ์บอลโลกนะของผมจันอู๋จันเอกหมดเวลาละ
0: ช่วงหน้าตีหนึ่งตีสามเนี่ยเป็นจุ่นกับบอม
1: อ๋อจุ่นกับบอมนะ
0: ตีสาม
1: ร
0: ับที่ต่อตีสามตีห้านี่เป็นคมกับคม
1: คมกับสน
0: อ้าวแล้วงี้ถ้าบอลต่อเวลา
1: ก็สวยไป
0: ถ้านอร์เวย์บราซิลต่อเวลา
1: ผมไม่รู้ตัวใครตัวบอลอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล
0: ้
1: วผมกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณ

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ่ะจุนรายการอะไรอ่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์บอลโลกนะอยู่กับพี่บอมมพลบรรหาแล้วก็ผมจุนพินกวินนะครับ
0: เมื่อกี้ยังถามอยู่เลยตกลงชื่อรายการอะไรถ้าเราไม่ได้มีฟุตบอลในช่วงนี
1: ้ซึ่งบอกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจชื่อรายการถูกหรือเปล่า
0: ช่วงนี้คิดว่าสถานีน่าจะมีรายการเดียวนะไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกเน
1: ี่ยใช่ครับก็มาพบเจอกัน2ชั่วโมงตี1ถึงตี3นะ
0: ครับ
1: เพื่อรอเวลาเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับอีก1คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนะวันนี้ก็โอ้โห
0: ทำไม
1: ใครที่ต้องทำงานในเวลาปกตินี่จะปวดนะเพราะว่าคุณจะเลือกดูคู่ใดคู่หนึ่งมันก็เสียได้อีกคู
0: ่ฮะ
1: ถูกไหมแต่เวลามันก็จะทำร้ายตัวคุณหน่อยเพราะตี3กับ7โมงเช้าก็เลือกเอา
0: เลือกเอา
1: ว่าจะยังไง
0: แต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สบายใจได้ฮะวันนี้ไม่มีไดรฟ์ทูฟรี
1: โอ้โห
0: คือก็เจ็บปวด
1: มันก็ต้องยอมรับนะว่าจะไปให้ถ่ายคู่ใหญ่คนที่เขาเสียตังก็อาจจะรู้สึกตะงิดใช่ไหม
0: แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเรา
1: ครับผม
0: ที่ทำงานใส่เสียบหูฟังไว
1: ้
0: สบายใจ
1: ครับผม
0: เจ้านายเรียกหันหน่
1: อ
0: ย
1: แต่ว่าถ้าใครเข้าหลัง9โมงโอ้แต่ว่าก็ไม่แน่7โมงมันอาจจะไม่จบใน90นาทีนะ
0: คุณมั่นใจหรือว่าคู่บราซิลจะจบแค่7
1: ไอ้คู่เม็กซิโกดิ
0: อ๋อแค่เม็กซิโก
1: เพราะเม็กซิโกมันจะออกสตาร์ท7โมงใช่ไหม7โมงคงไม่เสร็จ9โมง
0: ถ้าจบ90ประมาณ9โมงน่าจะจบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอ้โหอาจจะถึง11โมง
1: โอ้โห
0: 10โมง11โมงเงี้ย
1: ประมาณ10โมงกว่า
0: ๆถ้ามันยืดเยื้อถึงจุดโทษอย่างเงี้ยนะ
1: พอเราก็ไม่รู้ว่าต่อเวลา
0: เอ
1: าว่าทดเวลาเนี่ยมันจะทดกี่นาทีด้วยบางทีก็ทด10นาทีก็มี
0: เมื่อวานคู่ฝรั่งเศสก็10นาทีนะ
1: ครับผม
0: โอ้ลูกปารากวัยไล่เตะปุ๊บจ๊กๆๆๆโอ้โห
1: ไม่โดนใบเหลืองเลยปารากวัย
0: ตลกมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกัน
0: คือ
1: นึกว่าตามนั้น
0: เก่งว่ากรรมการอุซเบย์ประเทศเขาเก่งมวยเขาเรียกว่าตกมวย
1: แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสจะโดนไป3มั้ย
0: ใช่ไอโอลิเซ่โดนน่าสงสารมากกับไม่ได้ทำอะไรเลยไอกาลาซ่าเดินมาแล้วก็ล้มใส่ก็มาข้างก็เดินมาแฉกไปเหลือโอลิเซ่โอลิเซ่ก็หัวเราะเองเดียวอะไรวะ
1: ก็ตามนั้นนะฮะ
0: สนุกดี
1: ว่ะเพราะว่าอย่างในข่าวล่าสุดที่รายงานออกมาก็คือฟาโรลินบาโลกุนกองหน้าตัวความหวังของทางสัมเมกาที่โดนใบแดงในเกมกับทางบอสเนียปรากฏว่าตามรายงานล่าสุดเจ้าตัวจะลงสนามในการเจอกับเบลเยียมได้นะครับในรอบ16ทีมนี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันคือถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยอัตโนมัติคุณโดนแบน1นัดในนัดต่อไป
0: แล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะมันคือแบน1นัดอัตโนมัติตามกฎไง
1: แต่อยู่ดีก็มีการประกาศออกมานะครับว่าโทษแบน1นัดตรงนี
0: ้ครับ
1: คาโทษไว้1ปีนะครับ
0: เ
1: ลยทำให้บาโลกุนหรือบางคนอาจจะเรียกบาโลกันเนี่ยลงสนามได้นะครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับเบลเยียมนะ
0: อยู่ๆฟีฟ่าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาเรื่องด่วน
1: เรียกว่าคนใน Facebook ส่วนใหญ
0: ่ก็สรรเสริญ
1: ต่างชาติก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับผม
0: ฟุตบอลโลกแห่งความอีหยังวะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่ามีเคยมีกรณีของโรนัลโดไงก็คือก่อนจะมาฟุตบอลโลกหนเนี้ยก็ติดทดแบน3นัดเหมือนกัน
1: ก็ทดแบน1

0: นัด
1: เออ
0: แล้วก็อีก2นัดมันฆ่าโทษ
1: เออก็คือจะมีกรณีคล้ายๆกัน
0: แต่นี่คือไม่โดนเลย
1: เออแต่ของโดนเขาจะได้มันแบไปแล้วนัดนึงไง
0: อ
1: ีก2นัดฆ่าโทษไว้แต่นี่คือระหว่างทัวร์นาเมนต์ไม่เคยเจอนะ
0: อันนี้คือในทัวร์นาเมนต์เลย
1: ไม่เคยเจอนะ
0: ครับผม
1: ไม่เคยเห็น
0: นะครับตามนั้นฮะตามนั้นตามนั้น
1: เอาง่าย
0: ๆ
1: ปีที่เกาหลีใต้เป็นยังไม่มีเลย
0: จบก็เห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาขอบคุณ
1: อี
0: ฟ่าด้วยนะ
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: โอ้ชัดเลยยิ่งชัดเลยโห
0: โอ
1: ้โหใครจะใครจะไหวอะไรเง
0: ี้ยคลาสสิกบอกเลยว่าคลาสสิกฮะ
1: โอ้สายแข็งจริงแต่เอาจริงอเมริกามีบาลูกุนสักคนนี่ทำไงอ่ะ
0: ก็เป็นกองหน้าตัวความหวานคือเขาบอกว่าตอนแรกถ้าบาลูกุนไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางคุณโอเปปิลงสนามแทน
1: เอ้ยนั่นก็ใช้ได้นะเล่นพีทวีป่ะ
0: ใช่ครับมีข่าวฟูลแลมด้วยก่อนหน้านี
1: ้ใช้ได้อยู่นะเคยเห็นเลยเขาเล่นอยู่
0: เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขความผิดที่ทำครั้งใหญ
1: ่
0: คือก็เขาก็มีก่อนหน้านี้มองว่าโอ้โหบาโลกุนก็ไม่ควรจะโดนใบแดงหรือเปล่า
1: เพราะว่ามันมีกรณีของเมสซี่ก่อนหน้านั้นลักษณะคล้ายกัน
0: จังหวะโอเคมันอาจจะดูอันตรายแหละกับทาริกมูฮาเลโมวิชในจังหวะนั้นกับทางบาโลกุนแต่ว่าก็มองว่าบาโลกุนก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็น่ากลัวแต่ว่าก็สุดท้ายยังได้ลงสนามครับ
1: จริงๆกรรมการน่าจะปรึกษาเนี่ยเกมนั้นแล้วไม่น่าให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะเอาจริงๆหลายคนก็เห็นใจว่าเออมันก็ไม่น่าจะถึงแดง
0: โอ้
1: แต่จังหวะข้อเท้าพับไปก็น่ากลัวนะตรงหลังบอสเนียใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่พับไปแบบไม่หักกระบุนแล้ว
0: จะเอาไปได้
1: รู้สึกมันเล่นต่อไปได้เลยใช่ไหมรู้ป่ะ
0: ลงได้ลงได้เล่นต่อได้
1: เล่นต่อได้ใช่ไหม
0: เล่นต่อได้เออมูเลมูวิชเล่นต่อได้ในเกมนั้น
1: เออก
0: ็ตามนั้นครับ
1: ก็ตามนั้นแหละ
0: ครับลงได้นะครับ
1: ก็เป็นน่าจะเรื่องเรตติ้งแหละผมว่า
0: ทำไป3ประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นะสำหรับทางอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันไปอยู่กับAS Monacoนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำลังเนื้อหอมเลยนะครับ
1: ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นดีเลยนะกระทั่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงนะ
0: อ้าวก็ยิงนะ
1: เพราะมันขึ้นมานานแล้วนะขึ้นมาสักพักแล้วเอออ
0: ่ะก็นอกนั้นนี่ข่าวเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ1ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นทางการนะ
1: อะไรสิ
0: มาซูมาน่าตูเร่ไปของอลุยโคสนะครับวัย20ปีก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวรวมเนี่ย42ล้านปอนด์นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ฮอฟฟินฮามเองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตด้วยนะครับสำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ไปตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็จริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทางอิริโคสหรือว่าโคดิวัวไป3นัดด้วยกันนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับที่ได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะครับเขาเองเนี่ยก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆอย่างนิวคาสเซิลนะครับบอกนิวคาสเซิลก็เปรียบเสมือนดังครอบครัวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะช่วยให้เขาเองเนี่ยเรียกว่าโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะครับแล้วเขาเองก็จะทุ่มเทในทุกๆวันนะครับภายใต้เสื้อของทางนิวคาสเซิลนะครับ
1: ก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วกับฮอฟเฟนไฮม์ว่าทำผลงานดีนะอยู่ในบุนเดสลีก้า18เดือนเองนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่อันดับหนึ่งของบุนเดสลีก้าในการเปิดบอลนะครับประสบความสำเร็จก็คือคอสบอลเข้าเป้าแหละนะครับแล้วก็แอสซิสต์ที่เป็นอันดับ2ร่วมนะครับ9ครั้งไม่ต้องไล่โอริเซ่นะเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงเก่งด้วยนะครับเลี้ยงประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอันดับ3ของบุนเดสลีก้าผ่านคู่ต่อสู้ได้48ครั้งแล้วก็โอ้เป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสเหมือนกันนะครับอันดับ4ของบุนเดสกับ45ครั้งแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสแบบบิ๊กแชนส์คือโอกาสทองกว่าจะจ่าใน11ครั้งนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นประเภทตัวปั้นเกมนะนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด
0: ์ใช่42ล้านปอนด์คือเดี๋ยวนี้ถ้านักเตะแบบอายุน้อยดูมีความสามารถดูมีของขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะ
1: ตัวเล่นนี่20ปีเอง
0: ใช่ก็ผมไปดูสถิติการลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วในฮูสกอร์ของทางบาซูมาน่าตูเล่เนี่ยก
1: ็
0: เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นไปตัวด้านบนเลยนะทางฝั่งซ้ายก็มีนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายก็มีขยับไปเล่นขวาบ้างใน บางเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็มี

0: ไปเล่นหน้าเป้าอยู่4นัดด้วยเหมือนกัน
1: ก็เป็นแนวรุกแบบยุคใหม่นะ
0: วินได้หลายตำแหน่งซ้ายก็ได
1: ้เออ
0: นะครับ
1: เป็ดนะ
0: ก็
1: แต่ในขณะนั้นน่าจะเป็นฝั่งซ้ายป่ะ
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายครับฝั่งขวานี่ไปเล่นอยู่แค่นัดเดียวนะเท่าที่ผมดู
1: นี่ไงเหมือนนี่ไงพลาสติกดอกกูของผมนี่ไง
0: อ๋อช่วงนี้เล่นตัวบนแล้ว
1: เล่นได้หมดเลยใช่ไหมคาริกบอกเอาอยู่ข้างบนอันตรายน้อยสุด
0: ไปเล่นตัวบนดีกว่า
1: ไปถึงอันตรายกับทีมตัวเองน้อยสุดแล้วอยู่ตรงนั้นดีแล้ว
0: ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของบาซูมานาตูเล่นะการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเ
1: ซิลแต่นิวคาสเซิลเขาเก่งอยู่แล้วเขาหาพวกดาวรุ่งพวกนี้เก่งนะครับเอามาปั้นเก่งเหมือนเอเรียเดอร์สันเนี่ยโอ้โหปล่อยไปท่านไหนเอ้ยเดอร์สันไม่ใช่นี่ว่าขาดทุนปล่อยให้ฟอเรสต์แค่35ล้านปอนด์
0: แต่ก็ถือว่าโอเคไง
1: ถือว่า
0: ปล่อยคือปล่อยในช่วงนั้น30กว่าผมว่าราคาไม่ถูกนะ
1: แต่
0: เพียงแต่ว่า
1: แต่เขาก็ยังมีได้ส่วนแบ่งนี่
0: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องให้เครดิตกับฟอเรสต
1: ์
0: ที่ช่วยโอ้โหทำให้นักเตะไปราคารวมเท่าไหร่116ล้านปอนด์
1: ใช่แล้วมันเป็น116นี่ไม่มีแบบแอดออนอะไรนะคือฟิกเลย116แมนซิตี้ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเฮ้ยลงเท่านี้แล้วค่อยจ่ายเพิ่มเลยไม่มี
0: ก็ต้องให้เขาไป
1: เออ
0: ครับผม
1: นะฮะแต่แฟนนิวคาสเซิลนี่บ่นกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสโมสรนะเขามีปัญหาเรื่อง
0: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก็ต้องปล่อยด้วยบังคับปล่อยด้วย
1: ด้วยไอ้กฎ PSR นี่แหละมันบีบแบบโอ้โหนิวคาสเซิลนี่ตอนแรกมีเจ้าสัวจากซาอุมาเทคเราก็นึกว่าจะสบาย
0: ครับ
1: โอ้โหใช้ชีวิตลำบากเลยนะ
0: ส่วนทีมของพี่นั้นก็เห็นล่าสุดไปมีข่าวกับอันเดซาโตสมิดฟิลด์ที่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะของทางเชลซีนะครับก็กลายว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดให้ความสนใจสำหรับมิดฟิลด์วัย22ปีรายนี้นะครับก็เห็นว่าก็มีไปคุยกับทางฝั่งตัวแทนนักเตะนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าระหว่างสโมสรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ก็มองว่าเชลซีบอกว่าถ้าเกิดราคามันได้ก็โอเคที่จะปล่อยให้
1: โอ้โหราคาที่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะ50ล้านปอนด์นะ
0: โอ้โหก็ผมยังตกใจกับราคาข่าวก่อนหน้านี้ไอ้มาโลกูสโตอ่ะ75ล้านปอนด์อ่ะผมงงมากเลยเฮ้ยโห
1: เดี๋ยว
0: 75เลยเหรอ
1: แล้วใครจะซื้อวะนะ
0: เพราะตอนแรกมัน
1: หรือมาติดซื้อดูฟิต40ล้านยูโร
0: ไม่ถึงด้วยดูมฟริสจริงๆสุดท้ายมันจบที่17ล้านกว่า
1: เออ17 17เป็นปอนด์
0: ใช่17ล้านปอนด์ 17.3 มั้ง
1: 20เป็นยูโร
0: โอ้โหคือแบบผมตกใจเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจทางมาโลกูสโตแต่พอเขาบอกว่าถ้าเชลซีจะเอาราคานั้นเนี่ยทางซิตี้ที่ก็อ่ะเป็นเอนโซมาเรสกาไปคุมทีมใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งก
1: ็
0: เคยคุมเชลซีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปมองตัวเลือกรายอื่นแทนละเพราะไม่ไหวกับราคา75ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว
1: ้ไอ้ซิตี้นี่แบ็คขวาเขาใช้ใครอ่ะปกติ
0: มาทุสนูเนสไงไอ้ลูกกาที่ผ่านมา
1: คือถ้าไม่ใช่เป๊ปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะนูเนสอ่ะ
0: ถ้าเรื่องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนักเตะเนี่ยเป๊ปเก่งนักแล
1: ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆซิตี้ต้องซื้อหมดนะเพราะผมว่าไอ้นิโก้อะไรนี่ก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายนะมันเหมือนมิดฟิลด์เหมือนอะไรมากกว่านะเวลามันเล่นอ่ะ
0: คือจริงๆก็เป็นมิดฟิลด์ก่อนแต่ว่าพอไปเล่นแบ็คซ้ายมันก็โอเคแล้วดีก็จนถึงขั้นว่าอ่ะก็ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: แต่ถ้ามันเป็นระบบของเป๊ปอ่ะมันเล่นดีไง
0: แต่พี่อย่าลืมสิขนาดว่าดึงเอ็ดนูรี่มาแพงอ
1: ่
0: ะ
1: สุ
0: ดท
1: ้
0: ายกลายว่าก็ยึดแบ็คซ้ายอยู่ดีโอเรลี่
1: เออก็เพราะเอาจริงก็คือโอลิลี่มีประโยชน์มากกว่าไงเพราะระบบของเป๊ปมาส่วนใหญ่แบ็คก็จะอินเวิร์ตเข้าไปทำประตูด้วย
0: ใช่
1: โอลิลี่มันโอ้โหอย่างกับอังกฤษนี่เกือบทำประตูได้ไงใช่ไหมฟุตบอลโลกมงชนคานไปที
0: ก็ซิตี้เองเรื่องของขาที่ปล่อยไปก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลการปล่อยทางนาธานาเก
1: ้
0: ไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับก็รู้สึกจะ7ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก 1.5 มั้งตัวเลขประมาณนี
1: ้แต่ผมพอมันมีข่าวแมนยูกับอังเดซันโตเนี่ยผมก็แอบไปเราก็ต้องไปตามบอร์ดต่างๆฮะของเด็กพี
0: เป็นไงฮะส่วนใหญ่เชียร์ไหมครับ
1: คนก็บอกว่าถ้าพวกมึงซื้อตัวนี้นะคือหวังไปลุ้นแชมป์เพราะว่าคือมันก็จะเหมือนเดิมนึกออกป่ะไปหาไล่ซื้อนักเตะสำรองของทีมอื่นที่เขาไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่วิสัยของทีมใหญ่อะไรหรือเปล่า
0: น้อยมันอาจจะมาแล้วดีก็ได้
1: ไม่คือตอนนี้ที่แมนยูขาดคือมิดฟิลด์ที่มันต้องใช้ได้เลยเว้ยใช่ไหมเพราะที่ไปกาซิเมโร
0: ่
1: ไอเอเดซอนนี่ไม่รู้ยังไงนะมาเนี่ยต้องปรับตัวอีกแต่ยาอังเจซันโตน่ะถ้าเกิดเป็นประมาณว่าถ้าตามแพลนอ่ะมันซื้อมา3ตัวเป็นเยซันโตตัวนึงเป็นเอเดซอนตัวนึงแล้วก็มีตัวท็อปตัวนึงอ่ะผมเอานะตัวท็อปนี่ต้องหมายถึงระดับจูอาเมนี่อะไรพวกนี้นะ
0: แต่ก็ไม่ได้มาดิวส์นูเนสไม่ได้ซันโดโตนาลีแล้วสเปอร์เอาไปละ
1: เออ
0: แล้วอูกาเต้ด้วยความที่อาเจ็บยามันจะมีผลไหมมันจะเหลือแค่2ไหมหรือจะ3
1: นี่แหละพออูกาเต้เจ็บนี่คือแผลเนี่ยรวนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโหถ้าเอามาแค่2ไม่พอใช้นะจุดลองดูนะตอนนี้แมนยูเหลือมิดฟิลด์ตัวกลางจริงๆอ่ะเมนูคนเดียวนะที่ใช้งานได้ไอ้อูกาเต้เจ็บอย่าไปนับมันนับเจ็บเป็นปีด้วย
0: แล้
1: วมีเอเดซอนเนี่ยเหลือ2ตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาสมมติซื้อมา2ตัวก็เป็นคู่หนึ่งใครเจ็บไปทีก็โอ้โหจ๊ากเหมือนกันนะแล้วมันอยู่เตะ4ถ้วยนะฮะโอ้แชมเปี้ยนลีกด้วยเอาไอ้เนี่ยไปเตะแชมเปี้ยนลีกทีมสำรองไงนะ
0: ก็ตอนนี้มีข่าวแฮร์ริสสกอตชัวเมนี่เอานี่ก็ล่าสุดอเดซานโตสอีกคนนึง
1: ไปกัดจะไปเอาเฟลิกเมช่าก็ดอทมุนก็เอาซะแพงเชียร้อยล้านพอ
0: เฟลิกเมช่
1: า
0: เห็นก็มีข่าวกับนิวหรือมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: เออ
0: เฟลิกเมช่ามีข่าวกับทีมอื่นด้วย
1: เออที่ผมไม่เข้าใจตรงดีไวโตนารี่เนี่ยคือเหมือนมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วอะเพราะเหมือนเขาก็ปล่อยไปเฉยๆเลยนะแมนยูอะไม่ได้แบบ
0: อาจจะมองว่าราคาแพงไปไหม
1: โอ้โหถ้าพูดถึงราคาแพงก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็ต้องประมาณนี้แหละ
0: เพราะถ้าคุณจะซื้อตัวท็อปอะเน
1: า
0: ะ
1: เออถ้าไปเอาเล็กสกอตก็80-85ราคาเท่าไหร่มาติอุสแฟนนั้นนี่แหละถ้าเราเป็นบอลมัดเราไม่ได้อยากปล่อยอยู่แล้วเราเห็นโอ้โหขนาดมาติอุสแฟนนั้นมันเล่นในพรีเมียร์ลีก2ปีเองใช่ป่ะแล้วเวสต์แฮมมันโขกได้ตั้ง85ล้านปอนด์อะเป็นจุนปุ่นจะปล่อยเท่าไหร่อะใช่ป่ะก็ต้อง80-85
0: อ่ะแล้วมันมีทีมที่พร้อมจะจ่ายด้วยไงถ
1: ู
0: กป่ะโดยไม่ต้องแอดออนด้วย
1: มันมีสเปอร
0: ์คือคุณจะไปเล่นเงี้ยเออดึงเชงไว้ก่อนเผื่อจะได้ราคาที่ดีอ้าวแต่ถ้าเกิดมันมีคู่แข่งเข้ามาก็เรียบร้อย
1: จริงๆอ่ะไอ้กรณีของแฟนนั้นพี่ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไอ้ The Athletic จริงๆอ่ะมันอยู่ก็อยู่มันดีๆแหละมันก็กะว่าได้แน่ๆแหละก็คุยกันไปประมาณว่าก็จะจ่ายละ85แต่จ่ายไปก้อนนึงก่อน
0: สุดท้ายมันจะรู้สึกว่า80บวก5ด้วย
1: เออประมาณนั้นแล้วบางทีมันมีทีมที่พร้อมจ่ายเต็มคือสเปอร์นี่กับโผล่เข้ามา
0: เอาไปเลยพี่
1: คราวนี้ก็เป็น
0: ยูโรโอ้ไม่ไหวเลยเสียเวลากัน
1: เราไปเจอเรื่องค่าจ้างอะไรเงี้ยโอ้โหค่าจ้างแฟนนั้นมันก็โขก200,000-200,000กับปอนด์กันนะ
0: แต่สเปอร์นี่น่ากลัวนะ
1: น่ากลัว
0: คุณได้มากอสเนซี่เข้ามาเติมถือว่าเกมรับคุณได้ฟานทักเกอร์เข้ามาค
1: ุ
0: ณได้แอนดี้โรเบิร์ตสันเข้ามาโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยโตนาลี่กับมาดริดฟานเดสก็จะเข้ามา
1: เออ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เออและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แมนยูไนเต็ดเขาไม่ตัดสินใจถอนจากแฟนนั้นก็คือตัวนักเตะเองมันก็ไม่ได้พูดชัดๆว่ามันอยากย้ายมาแมนยู
0: ม
1: ันไม่เหมือนกรณีของมาติอุสกุนย่าไบอันเบอร์โมพวกเนี้ยเนี่ยว่าพวกนี้คือมันพูดชัดว่ามันอยากมาอยู่แมนยูแมนยูก็ตามสีไปเรื่อยเท่าไหร่
0: คือตอนนั้นมันเหมือนที่มันมีข่าวมาว่า
1: ออ
0: มาตุสฟานานเนี่ยมันจะไปทีมไหนก็ได้ที่จ่ายให้กับเวสต์แฮมอ่ะโอเคที่สุดนี่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะ
1: จ่ายให้มันด้วยแหละ นะก็โอ้ดูแล้วลำบากแล้วแมนยูอ่ะนะครับ
0: ลำบาก
1: แต่จริงๆตอนนี้ที่พี่ลุ้นนะพี่อยากได้ตัวกลางของทีมชาติโมร็อกโกชื่ออะไรนะตัว
0: บัวดี้เหรอ
1: เออตอนนี้ก็มีข่าวอยู่
0: แต่พี่เจออาร์เซนอลนะ
1: ฮะ
0: เจออาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมีข่าวซิตี้ก็เห็นว่ามีข่าวกัน
1: มันจะไปสนุกกันอยู่กับทีมพวกนั้น อยู่แมนยูดิไม่ถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูในเต็ดอย่างน
0: ั้
1: น
0: มันจะเสี่ยงไหมก็โอเคอายุน้อยแล้วจริงแต่จากลีกเอิงมาพรีเมียร์ลีกล่ะ
1: ก็เป็นตัวนี้ไงก็ถือ
0: แล้วเจอความกดดัน
1: ตัวนี้ไม่ใช่ถือโควต้าตัวท็อปไงก็เป็นตัวเอามาพัฒนา
0: แต่ต่ำๆ80นะ
1: ฮะ
0: ต่ำๆ80นะ
1: 80คิดว่าแมนยูสู้ไม่เล่า
0: ผมว่าไม
1: ่
0: ผมว่าไม
1: ่แต่พี่อยากได้ไงแต่พี่ก็ว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มเยอะว่าแต่ไอ้นี่เล่นดีจริงนะชื่ออะไรนะบัวดี้ใช่ไหม
0: บัวดี้
1: เออ
0: เออ
1: คือตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลเห็นเลยแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบบ้าที่มันท้ายเกมยังวิ่งเป็นไม้เลย
0: IQ ในการเล่นความวิ่งทักษะอะไรมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะอายุยังน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหมาคู่เมนูนี่แจ่มเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: เมนูนี้ตอนนี้ตะคิวกินขาแล้วหนูยุงยังกัดถูกเคลนไม่มองเลย
0: นั่งโอ้ก้นแฉะแล้วอ่ะ
1: ขนาดเจอปานามามึงยังไม่ได้ลงเรียบร้อย
0: ส่วนสเปอร์ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยขาออกนะครับ ก็ตามรายงานล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่จะปล่อยทางลูก้าวุสโควิชไปให้กับไบรตันถูกไหมนี่ก
1: ็หูราคาดี
0: ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะก็ปล่อยยืมไปให้กับฮัมบูร์กปรากฏว่าผลงานดีจนสุดท้ายก็มีข่าวก็คือเรื่องของไบรตันที่เตรียมออฟฟิเชียลในการเซ็นสัญญาทางวุฒิโควิดไปร่วมทีม นะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆว่าแลกกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่แต่
0: เพราะว่าสเปอร์ไปเอาฟันแฮกเกอร์มาส่วนทางไบรตันก็เอาลูก้าวุชโควิชไปแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าจะออกอีกคนหนึ่งในเกมรับของสเปอร์ก็คือทางลาดูดากูชินนะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือจะไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบยืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดด้วยนะครับ
1: โอ้คริสเตียนโรมิโรนี่ไม่มีขาออกไง
0: โรเมโรเออจริงๆโรเมโรเป็นคนที่มีข่าวตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะมีข่าวกับพวกตามีอะไรโกมาดริดอะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับแต่ไปมานี่กลายว่าตอนนี้เนี่ยที่จะออกก็คือทางวูชโควิชแล้วก็ดาวูชินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีแต่ว่าจะไปอยู่กับทางด้านของม่วงมหาการฟิออเรนติน่านะครับก็เขาบอกว่าไอการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ได้ลงสนามนะครับของทางฝั่งดากูชินแล้วก็อาจจะมีสเปอร์เองได้เรื่องของการที่เผื่อฟิออจะขายในอนาคตอีก 10%สำหรับถ้าไปแล้วดากูชินกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขายต่อในอนาคตก็ได้อีก 10% ก็สเปอร์เรื่องของขาออกอ่ะนอกจากเดี๋ยวรอลูก้าวุชโควิชออฟฟิเชียลกับไบรตันดากูชินออฟฟิเชียลกับทางด้านของฟิออกุยโมวิคาริโอก็คงไปเพราะว่าตามรายงานคือคินสกี้จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ไปดึงดูบราฟก้าจอมเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพ
1: อืม
0: นะครับ
1: โอ้โหสเปอร์นี่มันจะลุ้นแชมป์เลยเพราะว่าเนี่ยนี่มีข่าวกับราฟาเอลเอาใช่ไ
0: หม
1: จะเอาราฟาเอลเอามาอีกคน
0: ครับผม
1: โอ้นี่พี่จะทำทีมจากลุ้นหนีตกชั้นเป็นพลิกกลับมาลุ้นแชมป์แต่มันก็ต้องอย่างนี้นะ
0: อ
1: ่ะเพราะว่าโอ้โหก็ไม่ไหว
0: ก็คุณเอาจริงคุณโปรเจกต์คุณคือการได้เดซาบี้มามันก็โอเคอ่ะอาจจะมาในช่วงเวลาที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่ว่านั่นแหละโอ้โหก็ทุ่มไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น
1: ใช่
0: เพราะในเมื่อกุนซือคุณก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนื้อหอมอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: แล้วก็การเสริมทัพน่าสนใจ
1: ครับ
0: มีโอกาสลุ้นแชมป
1: ์จริงนะทำเป็นเล่น
0: ถึงแชมป์ไหมหรือว่าเต็มที่แค่4ก่อนพี่ว่า
1: สี่ผมว่า
0: จะมันเป็นไปได้เพราะว่าทีมอื่นๆมันก็เริ่มต้นนับหนึ่งนะ
1: ใช่มันล้างไพ่กันหมด
0: แล้วดูการนี้ชาบี้อลอนโซกับเชลซีเอ็นโซมาเลสก้ากับ
1: ซิตี
0: ้ลิเวอร์พูลกับอีลาโอล่า
1: ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่พร้อมสุดอาร์เซนอลนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งหลักอะไรเรียบร้อย
0: อาร์เซนอลมันคือการที่ผมใช้คำว่ามันคือการที่อยู่ในจุดที่เป็นการทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากตำแหน่งที่คุณคว้าแชมป์แล้วนะ
1: ใช่ใช่เริ่มด้วยการปล่อยเรียนตัวทอสซาไปก่อนโอ้โหแฟนถึงต้องด่ายับ
0: 20ล้านยูโร
1: ก็ปล่อยไปแบบไม่แพงมากไง
0: กับอาจจะเรื่องของอายุกับสัญญาในปีเดียว
1: แต่แฟนนักสัญญาเขาจะรักทอสซาเพราะมองว่าเวลา
0: ปล่อยมาติเนล
1: ี่เวลามันอึดอัดอย่างเงี้ย
0: ทอสซาจะมาช่วย
1: เออ
0: แต่คุณอาจจะไม่ได้ของที่มันเกรด A กว่ามีโอกาส
1: ที
0: ่จะได้กว่านี้ก็ได
1: ้เขาอาจจะไปจีบใครอยู่กับควิชาคอร์เทเรียอยู่ก็ได้ตอนเนี้ย
0: แบลเลบาคูล่าดูจะมีโอกาสกว่า
1: โอ้บาคูล่าไปเชคโขแพ้กันนะ
0: แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสอยู่นะมันก็ต้อง
1: แล้วฟอร์มดีด้วยไงทุกคนโลกอ่ะโชว์ของด้วยตอนนี
0: ้
1: ทำไปทำมานี่การมันเป็นตัวจริงไทยดูเอ้แล้วนะ
0: เล่นแต่เมื่อวานดูเอ้ลงมาก็ช่วยพิสูจน์การนะ
1: ใช่ไปเรียกจุดโทษได
0: ้ครับผม
1: นะฮะบาคูล่าน่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งลิเวอร์พูลใช่ไห
0: ม
1: อาร์เซนอลโอ้ได้ผมเนี่ยมาเห็นฟอร์มเขาจัดจ่าในฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งเห็นมันกระชากแบบเร็วๆให้ดูอ
0: ่
1: ะเร็วจริงว่ะเร็วแบบน่าเกียดเลย
0: จรวด
1: เออ
0: สายจรวด
1: แล้วยิงดีด้วยผมเหมือนมั่นใจมากนะครับไปลงเล่นในฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: แต่จริงๆผมว่าเปเช่คงไม่อยากปล่อยอ่ะถ้านักเตะไม่แบบอยากจะเล่นตัวจริงแล้วอยากย้ายอะไรนะ
0: คือถ้าดูความเป็นไปได้มากสุดก็นี่แหละถ้าจะเป็นขาออกของเปเช่ในช่วงหลังที่มันจะมีข่าวนะก็คือบัลเลบาโคล่า
1: โอ้โหอาร์เซนอลได้มานี่กันน่ากลัวไงนะดีกว่ามาดูเอเก้เยอะนะหลักหลานเกรกิตเดียวโอ้กู
0: อาร์เซนอลช่วงนี้มีข่าวใครมอร์แกนโรเจอร์นะครับมีข่าวกับทางเลบาโคล่ากับตำแหน่งอื่นๆอับบูโนคิมาไลส์นี่ก็มีข่าว อเล็กซ์สกอตก็มีข่าว
1: นี่เพิ่งเซ็นคงปล่อยแล้ว
0: ไทชูซาโนก็มีข่าว
1: ปล่อยนี่หนีตกชั้นนะนี่เพิ่งเซ็นปล่อยบุนโนอีกคนเนี่ย

0: แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับผู้เล่นอวาเลส
1: เฮ้ยแต่ไคชูซันโนนี่ดีพี่ดูเห็นตั้งแต่มันเล่นให้ใหม่ละ
0: ครับผม
1: เล่นดีดีคุมเกมเล่นฉลาดมาก
0: พละกำลังดีด้วยอายุยัง125เอง
1: มาเล่นบอลโลกนี่ยิ่งเด่นขึ้นไปใหญ่
0: ครับผม
1: มันอยู่ไปหาอย่างนี้มันก็ได้นะตัวใหญ่ไคชูเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันก็ต้องแมนยูมันต้องมีตัวแข็งๆสักคนอะตรงกลาง
0: แต่กับแมนยูบางทีผมว่ามันผมใช้คำว่ายังไงดีอ่ะมัน
1: เล่นไม่ได
0: ้มันเจอความกดดันอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือผมว่าแมนยูหลายครั้งปัญหาคือนักเตะมันเจอความกดดัน
1: ต้องใจถึงก่อนนะ
0: ใจมันต้องเยี่ยมอ่ะ
1: ต้องเหมือนมาติอุสกุนย่าไม่กลัวอะไรอย่างนั้นถึงได้อยู่แมนยูได้ไม่
0: เซนน่ารักแม่นอย่างเงี้ย
1: น่าไม่น่าเชื่อนะ
0: ผมว่าเอ้ยโหมันพิสูจน์ตัวเองเร็วมากนะ
1: ลัมเม้นที่ผมจำได้เลยแอบมันไส้เหมือนตัวมันให้สัมภาษณ์ตอนแรกมันมีของแมนยูก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาตัวสไตล์ไหนมันบอกว่าครบเครื่องได้หมดทุกแนวพอมาลงไปเล่นก็จริงของมัน
0: มันนิ่งเกินแบบเฮ้ยโอ้โอเคเลยอ่
1: ะ
0: คือคุณมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูซึ่งเราก็ได้เห็น
1: เ
0: นี่ยโอนาน่า
1: ขน
0: าดพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกกับอินเตอร์มาว่าเป็นนายทวารที่ดีอ่ะ
1: จริงๆอ่ะโอนาน่าตอนมันอยู่อาแจกผมก็มองมันหมูมากนะแต่พอมาอยู่กับอินเตอร์ก็เฮ
0: ้
1: ยมันเก่งขึ้นนะเฮ้ยโอ้โหพ
0: อ
1: มาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: โอนาน่าโอนาน่า
0: ส่วนกับทีมอื่นๆอ่ะก็คอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของเดนเซลดูมฟรีสนะก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่4นะของทางเรอัลมาดริดนะครับ
1: อ๋อแล้วไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะจุดลองดูสิทางมาดริดชุดนี้มันได้มาใครมาบ้างนะ
0: ก็ได้โกนาเต้ได้แมโรซิวามากูกูเลย่าแล้วก็เดนเซลดูมฟรีส
1: คือข้างหลังนี่คือเขายกเครื่องนะมีข่าวว่าไอ้กาเซเลสเนี่ยชื่ออะไรวะไอ้แบ็คซ้ายเขาอะ
0: กาเลรัส
1: เนี่ยอาจจะถูกขายออก
0: แต่มันก็มีข่าวมาว่ากาเลรัสอาจจะเป็นตัวสแตนบายก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: แล้วกูกูเลย่าเป็นตัวจริงแล้วก็ทางขวาเนี่ย
1: ขวานี่เป็นผมใช้ดูฟิตแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะว่าเทรนด์นี้ก็แหม
0: แต่เปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเปลี่ยนใจมูได้ไหมถ้าการซ้อมพรีซีซั่นดีๆเป็นไปได้ไหม
1: ถ้าเป็นมูรินโญ่ผมยิ่งว่าเขาเอาดูฟิตแน่เพราะเกมรับมันดีกว่าผมเป็นถ้ามูรินโญ่ผมก็เขามองเกมรับก่อนใช่ไห
0: ม
1: ยกเว้นว่ามูจะเล่นหลังสามอะแล้วให้เทนไปเล่นวิงแบ็กอะถ้าเทนวิงแบ็กก็ผมว่าโอเคกว่า
0: โอ้โหดูฟิตเกมลุกก็โคตรดีเหมือนกัน
1: ดีดีมากเพราะจริงแล้วเกมรับมันก็ดีกว่าด้วยไงทุกคนอย่างเทรนด์มันจะมีปัญหาเวลาใจกองหน้าตัวใหญ่ๆคล่องเร็วๆมันเอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากไงอย่างไอ้ดูฟิตมันชนได้ไงใช่ป่ะตัวมันใหญ่ๆชนปึ๊กปึ๊กปึ๊ก
0: อย่าง เงี้ย
1: เ
0: ยอะอาจจะสลับโรเตช
1: ั่
0: น
1: ใช่มันโรเตชั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงไงเป็นไลน์อัพตัวจริงเงี้ยก็หลังดีขึ้นเลยนะพอมีโกนาเต้มาเนี่ยเพราะว่า
0: แต่โกนาเต้มาแล้วจะตัวจริงเลยไหมนี่ผมก็ยัง
1: ย
0: ังไม่ชัวร์เพราะการลิเวอร์พูลเอาจริงมันก็มีความผิดพลาดมีช็อตที่แบบ
1: ผมว่ามันจะได้เป็นต
0: ั
1: วจริ ง
0: เพราะอะไรรู้
1: ป
0: ่ะ
1: เพราะว่าร่างกายมันสดกว่าอย่างไอ้พวกเอเดียมิดิตาล
0: น
1: ะ
0: มันจะเจ็บบ่อย
1: ถ้าเก่งถ้าเก่งจริงผมว่าเซนเตอร์พิมผมว่ามิดิตาลนะเก่งสุดละแต่ว่าโอ้โหปัญหาคือมันเจ็บบ่อยจริง
0: ผมว่าดีนเฮาเซนอะตัวหลักแน่ๆละดีนเฮาเซนแน่ๆ
1: ก็อาจจะยืนชั่วกูเนี่ยก็พอดีเฮาเซนก็จะ
0: ก
1: ็คล่องหน่อยคล่องไหมว่า
0: แต่ก็ผมว่าก็มองว่า
1: แล้วเขาก็ต่อสัญญากับลูดิเกอร์ได้ใช่ไหมมันก
0: ็ลูดิเกอร์ใช่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีมั้ง
1: โอ้ก็คือหลังปึ๊กเลยนะไม่ได้ชื่อเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเซ็นเตอร์แบ็คเขาเจ็บเยอะ
0: ชอบเจ็บ
1: แล้วมันต้องไปใช้ไอลาอูเซนซิโอโอ้โหโคตรหมู
0: โอ้ซ้ายแต่ซ้ายคงต้องปล่อยสักคนอ่ะเพราะมันมีแฟรองเมนดี้มีมาร์คูกูเลย่ามีกาเลรัส3คน
1: ถ้าทรงเนี้ยก็น่าจะเป็นเมนดี้อ่ะ
0: แ
1: ต่ว่าเมนดี้มันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเจ็บมันเจ็บตั้งปีจริงนะเจ็บอยู่ท่านน่ะโอ้โหนี่แหละก็น่าสนใจนะเรามาติดชมใหม่เกมรุกนี่ไม่รู้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะ
0: เกมรุกมีข่าวไหมอ่ะ
1: เกมรุกนี่เงียบเลยนะใช่ป่ะรุกเขามีตอนน
0: ี้ไปมีข่าวแต่ตอนที่อยากได้ฮูเลนอัลวาเรสไงอ๋อ
1: นั้นการเมืองคือยื่นตามสัญญาไงแล้วเขาออกนโยบายว่าถ้าเกิดได้เปเรสชนะเลือกตั้งก็จะซื้อนักเตะราคานี้มาคนหนึ่งร้อยสิบล้านยูโรแล้วประชุมปุ๊บยื่นเลย
0: โอริเซ่ไงที่มีข่าว
1: โอริเซ่เขาปฏิเสธแล้ว
0: ก็เห็นอุปาเมกาโน่มึงใช่ไหมที่ออกมาบอกว่า
1: ไม่ย้ายหรอก
0: เออไม่ย้ายหรอกหรือน่าจะเป็นดาโยอุปาเมกันหรือใครเป็นคนพูดสักอย่าง
1: เรียลมาดริดเขาแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยออริเซ
0: ่
1: ก็เลยว่าไม่ซื้อเหมือนกรณ
0: ี
1: ของ
0: อี
1: โซเฟรนันเดสไงเคยเห็นไหมนะทีมไหนแถลงการไม่เอาฟุตบอลเลยลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอ้โหคือแบบไม่ต้องไปลือแล้วแถลงการเลยโ
0: อ
1: ้แต่น่าสนใจนะกลางอ่ะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะปล่อยชัวร์เมนี่เพราะบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบแต่ทำไปทำมาคงไม่ปล่อยอ่ะ
0: ก็ถ้าในฟุตบอลโลกผลงานดีมากๆนะ
1: นะครับกลางก็ได้ชุดเติมมากเลยมาติด
0: คา
1: เวเดชูอาร์คนที่น่าจะหลุดที่สุดน่าจะเป็นอะไรเนี่ยคามาวินก้าถ้าจะปล่อยนะ
0: ตอนนี้หลังที่มีออกไปแล้วก็อาราบาก็โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายนะนึกว่าตัวเขาจะไปได้ดีกับเรอัลมาดริดปรากฏไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอาราบา
1: น่าสงสารแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ปล่อยพวกตัวเก่าพวกแดนนี่กับบาคาอะไรออกไป
0: ไซบายอสก็ปล่อย
1: ตามสังขาร
0: ไซบายอสก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
1: ขวาเขาถ้าเกิดรูดิโก้หายมาก็ไม่ต้องไปหาใครที่ใช่ไหมไอของลิเวอร์พูลแต่ตัวรุกผมไม่ลืมรูดิโก้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่เอ็นดริกนี่อาจจะดึงกลับมาก็ได
0: ้เอ็นดริกก็มีโอกาสแต่ก็ผมว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วก็มูก็คงรอดูว่าคนไหนยังใช้คำว่าไงอ่ะคงดูก่อนว่าใครอยู่ในแผนใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็อ่ะปล่อยออกไปก่อนอะไรเงี้ย
1: บาวูเซซิโอนี่ไม่น่าอยู่น่าตอนนี้มีใครหน้าเป้าเพราะว่า
0: เอ็มบัปเป้
1: มีเอ็มบัปเป้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีไอ้
1: กอนซาโลกาเซียกอนซาโลกาเซีย
0: แต่กอนซาโลกาเซียผมมองเฉยๆ
1: เฉยๆมันบุกวาบขึ้นมาช่วงเดียวเองช่วงพรีซีซั่นของซาบีโรโซ่ไง
0: พวกตัวเกมลูกนี่ เรายังไม่นับพวกมาสตันตัวโอโน่นะอาดากือแลนะบาฮิมดิอาสนะ
1: ก็แทบไม่ต้องเติมแล้วหน่อยจริงๆตัวมันเยอะอยู่แล้วเกมลูก
0: วินิซิอุสจูเนียโรดิโกเอ็มบัปเป้เอ็นดริกโอ้คุณได้แมโรซิวาซึ่งกลับไปเล่นตัวด้านบนทางขวาก็ได
1: ้เออใช่
0: ไปเล่นตัวมิดฟิลก็ได้
1: เนี่ยใครอยากดูวิธีการทำทีมที่ฉลาดเนี่ยดูเรามันดิดดูอินเตอร์มิลานเน
0: ี่
1: ยใช้เงินไม่เยอะแต่โอ้โหทีมแข็งโป๊กเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่โอ้โหบางทีมซื้อนั่นยิงซื้อยิงจมกูจะบ้าตาย
0: ครับผมนอกนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอันไหนเพิ่มเติมมาอีกสักครู่เอ
1: ๊ะมีเยอะเกินคอกไง
0: โอเค
1: เห็นเขาพวกมีข่าวนี่โรมาโน่นะ
0: เออเยวิโกแล้วล่ะนี
1: ่เออก็บอกว่าตกลงแล้วคุมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับเลดบูอยู
0: ่
1: ว่าครอปเขาเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอะ Head of Global Football เขาว่ามันเรียกว่าอะไรภาษาไทยประธานฝ่ายฟุตบอลสากลระดับโลกเนี่ย
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: เออซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับซึ่งครอปอะจริงๆเขาอยากมาคุมเยอรมันอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เออว่าแบะท่าแบบนั้นแหละเพราะก็คือผมว่าเขาก็รอนี่แหละคุมทีมชาติ
0: อ
1: ะก็คงมองแล้วว่าแหมไอ้นาเกลมันเนี่ยอยู่นานโอ้โหทำบอลกลายเป็นทำบอลเยอรมันทำไม่ดีนะผมว่าสองทัวร์นาเมนต์นี่แบบล้มเหลว
0: คือแต่เอาจริงผมก็เห็นใจนาเกลสมันในระดับหนึ่งตรงที่คุณภาพตัวนักเตะเยอรมันอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วว่าเฮ
1: ้
0: ยวัดกันจริงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครคือผู้เล่นเวอร์คลาสของเยอรมัน
1: โอ้โหเวอร์คลาสผมว่า
0: ดูว่าจามามูเซล่าที่มันดูมีโพเทนเชียลที่จะเป็นได้ดันไปตั้งแต่7พักยาวไปยังไม่กลับมาเป็นคนเดิม
1: ผมว่าโยชัวคิมมิชอ่ะ
0: คิมมิชหลายคนมองไปด้วยซ้ำว่ามันผ่านการพีคไปแล้ว
1: มันน้
0: อย
1: เ
0: ออผ่านการพีคไปแล้ว
1: ใช่ผ่านพีคไปแล้ว
0: ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดบนยอดพอดีนะตอน
1: เ
0: น
1: ี้
0: ย
1: เหมือนเขาสร้างนะก่อนไม่ทันนะใช่ไหมมันไอตัวที่ขึ้นมามันไม่
0: เหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันก็
1: คือถ้าสมัยก่อนนะคุณ
0: คาฮาว
1: า
0: สมันก็ยังไปไม่ได้ไปสุด
1: คุณจะไม่มีทางได้เห็นเดนิสอุนดาฟมาเล่นในทีมชาติเยอรมันถ้าสมัยก่อนนะ
0: แต่กลายเป็นว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้
1: กลายเป็นตัวแบกดี
0: ซะ
1: ดูดิเออกลายเป็นต้องใช้กองกลางจริงมันคือกองกลางแล้วกายอาแวนน
0: ่ะแล้วจริงพาร์คลูวิชกับเฟลิกเมชาผมก็ยังเฉย
1: ๆกองกลางใช่ไหม
0: ลีรอยซาเน่นี่ก็โดนด่าฟอร์ลินเวสอาจจะได้รับคำชมมากหน่อยกับการเล่นในเยอรมัน
1: เออแต่มันก็แบกไม่ไหวใช่ไห
0: ม
1: แต่โหเรื่อง
0: ดีแต่เทนเน็ตบราวน์ก็ต้องรอหน่อยแหละเด็กกำลังเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวดูกับบาเยิร์นจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
1: แล้วดูยิงจุดโทษสิ
0: แล้วประธานมาเสียนิโก้ชาร์ลอตต์เบกอีก
1: เออนี่อันนี้หนักจริงอ
0: ันนี้ก็โชคหลายอีก
1: แล้วได้ดูเขายิงจุดโทษผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแบบนี้เลยนะยิงแบบย
0: ิ
1: ง
0: แบบแพ้จุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
1: เออยิงแบบบนราในยูนาธานทาเดินออกมาแบบโอ้โห ยิงข้ามไปนู่น
0: ก็เห็นไอ้โกเลสก้าไม่ยอมยิงไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็เห็นคิมิทเดินไปถามสองรอบเออเอาไงยืนนิ่งอ่ะยืนเงี้ยยืนกระโหลกไม่ตอบไม่พูดไม่จาจน
0: เราแบบเออเราก็เห็นได้ต้องแบบโอ้โหเยอรมันก่อนหน้านี้ใครเจอ

0: เยอรมันเจอจุดโทษนี่เหนื่อยทั้งนั้นนะ
1: หน่อยเออยังยิงดีเลยจุดโทษแต่เอาเกมเหนื่อยก่อน
0: ใช
1: ่
0: ครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะในการจะมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับทางทีมชาติเยอรมันนะสำหรับเยอร์นครอป
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวรอไปตกลงค่าเฉยๆกับทางเรดบูล
1: เดี๋ยวดูถ้าเป็นเยอรมันเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยเฮ้ยจะได้นะนักบอลเยอรมันเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ปกติอ่ะ
0: โอ้คือนักเตะเยอรมันอ่ะที่เราคุ้นเคยกันอ่ะถ้ายังไม่จบ90นาทีอ่ะสภาพจิตใจอะไรต่างๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ขึ้นชื่อเรื่องใจสู้
0: คุณประมาทเยอรมันไม่ได้เลย
1: นะฮะแต่ว่าอีรอยซานเน่นี่อาจจะไม่อาจจะหลุด
0: ก็โอ้โหเป็นหนึ่งในคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: โอ้ทั้งขี้เกียจทั้งเล่นไม่ดีแบบโอ้สารพัดไม่อยากจะบอกเหมือนแรดฟอร์ดเลย
0: เอาเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่บอม
1: ได้ครับ
0: เนาะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงนั้นเอ้ยเรามีทาง Facebook ด้วยนี่ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อ่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความในช่วงต่อไปแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวจ้ะ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของ99บอลโลกนะครับยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่บอมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาว่ามีใครเข้ามาพูดคุยบ้างเริ่มที่ SMS ก่อนละกันนะทาง4689899นะครับ
5: ครับ
4: บอกว่าคืนนี้สายฟรีได้พักตามาฟังวิทยุพอประกาศชื่อนักเตะผมคงหลับแหละขออีกฮ่าๆจากคุณลงเล้งแต่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะนอนไหวหรอเกมน่าดูอ่ะพี่บอกมองว่าไงเกมคู่นี
5: ้บราซิลนอร์เวย์เหรอ
4: ครับผม
5: ผมว่าสูสีนะ
4: อืม
5: อาจจะยืดเยื้อแหละดูทรงแล้วอ่ะ
4: แต่มีโอกาสที่จะไม่จบใน90นาที
5: เออสุดท้ายว่าบราซิลน่าจะเบียดได้นะผมเชื่อในอันเช่
4: แต่จะเบียดใน90นาทีไหมหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
5: ใจจริงก็อยากให้เวทใน90นาทีแหละต่อเวลาพิเศษมันจะง่วงไง
4: ผมไม่แคร์ละเพราะยังไงผมต้องอยู่ถึงคู่ไอ้เม็กซิโกกับอังกฤษอยู่ละจะต่อเวลาจุดโทษผมก็ไม่แคร์
5: ยังไงเราก็ต้องดูอังกฤษอยู่แล้ว
4: ใช
5: ่ในฐานะแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมเออแล้วผมนี่เชียร์ทั้งบราซิลทั้งอังกฤษเนี่ยทำใจยากเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบ8ทีมเนี่ย
4: มาโกรธนอร์เวย์เจอเม็กซิโก
5: เรากระจากเลย
4: โอ้ช็อกเลยเพราะว่าบราซิลกับอังกฤษพี่กลัวใครว่าจะไม่รอดมากกว่า
5: บราซิลกับอังกฤษหรอพี่กลัวอังกฤษมากกว่า
4: โอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมเม็กซิโก4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะหมดไม่เสียประตูเลย
5: เออ
4: ถูกว่าแล้วก็อ่ะสภาพเรื่องของอากาศความสูงจากระดับน้ำทะเลแฟนบอลอีก
5: อ่าฮะ
4: ฟอร์มอังกฤษเองด้วย
5: โอ้อังกฤษนี่เอาตรงยุคทูเคิลนี่ยังไม่รู้ว่าเล่นกันทรงไหนเนี่ยคือเล่นไปเล่นมาก็
4: เอาว่าไป
5: ต้องมาใส่แฮร์รี่เคนอยู่บ
4: น
5: ดี
4: ไปเอามาไอ้สี่เกมที่ผ่านมาไอ้เกมกับโครเอเชียดูดีสุด
5: โอ้โหตอนนั้นนึกว่าลุ้นแชมป์แล้วโ
4: อ
5: ้เจอเกมกับปานามา
4: ดิโอ้ยปรับแค่เกมรับที่มันเสียประตูง่ายน่าจะดีโอ้ที่ไหนได้เกมบุกดูจะมีปัญหาฮะ
5: อ๋อการเนี่ยเจอกับกาน่าแล้วนะกับปานามานี่ยิ่งหนักเลยดีแล้วยังมีแฮร์รี่เคน
4: อ
5: ่ะจะอยู่กันยังไงไม่มีเคน
4: ใช่
5: ผู้แรดฟอร์ดก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โห
4: กับโครเอเชียดีนะยิงได้ด้วย
5: เออก็นั่นไงก็แย่งตัวจริงจากกอร์ดอนมาได้นัดกับปานามาใช่ไหมแล้วก็ออกทะเล
4: พอดีอาคองโกกอร์ดอนลงมาแอสซิสต์เลย
5: สองแอสซิสต์เลยโอ้โหหนักเลยคราวนี้สำรองอีกฮะแล้วชี้นั่นนี้ดูแล้ว
4: ก็เห็นว่ามีข่าวว่าการคาดเดาเนี่ยจะเป็นทางกอร์ดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งนี่มองไปว่าอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ออกสตาร์ทด้วยซ้ำนะทางซ้าย
5: ผมไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ขี่ขนาดนั้นเพราะโรเจอร์มันยิงแทบไม่ได้เล่นเลยตรงนี
4: ้บอกว่าไกลาติกอสเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียร์ของพี่โอ๊กการทำแมนยูไม่ได้ใครยั่วอิอิจากคุณลงเล้ง
5: คือจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณแดนนี่เลวี่นะที่เขาสะสมกันเอาไว้ให้
4: อ
5: ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแดนนี่เลวี่ยังนั่งซีอีโออยู่คุณนี่มีทางเห็นสเปอร์ทุ่มอะไรขนาดนี้แน่นอนแล้วจะเหมือนแดนยูจะเจรจาเอ้ยถ้าถึงตัวเลขระดับนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกูถอนแล้วก็นู่นน่ะไปเล่นตัวเกตเบีย
4: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นะครับ
5: ครับ
4: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันช่วงเราหรือเปล่าหรือว่าอ๋ออันนี้ช่วงเราถูกแล้ว คุณปาร์คบอกสวัสดีนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุณยูกิบอกว่าตอนนี้ช่วง 21:00 นต้นชั่วโมงเปิดเพลงอย่างเฟี้ยว
5: เพลงอะไรจ๊ะ
4: 3ทุ่มผมไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไร
5: เพลงนี้ใครบายบายบอย
4: โอ้โหมาสมัยเลย
5: ใช่โอ้เพลงนี้ใครทันนี่ก
4: ็เอ๊ะหรือว่าชมเพลงช่วงเราเพราะว่าเป็นการต้อนรับเบบี้มอนสเตอร์มา
5: ช่วงเรานี้ก็จะติดอันนี้หน่อยเป็นผู้หญิงก็เยอะ
4: รอบนี้นี่ที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีไหมใช่ป่ะเดือนไหน
5: เดือน11
4: เดือน11กี่รอบ
5: หมายถึงอะไรกี่รอบเขาเล่น2รอบ
4: เบบี้มา2รอบแล้วพี่ดูทั้ง2รอบไหม
5: ผมดูก่อนตอนนี้ก็ตีซื้อตั๋วไว้รอบนึงก่อนเพราะวันเสาร์นี้เป็นแฟนเดย์ต้องไปกับแฟน
4: โอ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วพี่ดูกี่รอบนะ2รอบ
5: ปกติดู2รอบตลอดแล้วฮะหนีแฟนไปดูฮะ
4: สุดยอดจริง
5: ๆฮะ
4: อันนี้ได้บัตร VIP มั้ยฮะหมายถึงว่าซื้อบัตร VIP เลยมั้ย
5: รอบนี้ได้ฮะ
4: โอ้ย
5: เป็นไง
4: VIP เท่าไหร่ฮะบัตร VIP
5: เอ้ยจุดนี้ก็ความรับราชการประมาณนั้นแหละก็ปกติ 7,000 ประมาณน
4: ี้โอ้ยสุดยอดถูกจริง
5: แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตดูอยู่คนเดียวนี่แหละ
4: จริงอ่ะ
5: เฮลเบ
4: ้ก็เห็นวันนี้ช่วงนี้ Baby Monster ก็มาเมืองไทยถูกป่ะ
5: อ
4: ่
5: าใช่
4: เค้ามางานอะไรพี่
5: เค้าเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไอ้ Ragnarok อ่ะ
4: เอาหรอ
5: เออ
4: เอาแล็กนาล็อกยังมีอยู่เหรอเนี่ยผมไม่เคยรู้เลย
5: ผมเพิ่งก็เห็นเหมือนกันเบบี้มอนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ของแล็กนาล็อกเขาก็เหมือนมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยสปอนเซอร์จ้างมาก็มาไอ้ข้อสี่หาม
4: เอาหรอ
5: ไม่ไหว
4: แล้วเขามากี่วัน
5: น่าจะวันเดียวแหละพรุ่งนี้เขาบินว่าเล่นอยู่แล
4: ้
5: ว
4: แต่ก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือมีแสดงสักเพลง2เพลงไหม
5: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่เห็นคลิปที่พวกแฟนคลับถ่ายมาไม่มีแสดงนะ
4: เอาหรอ
5: มีเป็นแบบขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปตอบคำถาม
4: พูดคุย
5: หรืออาจจะอีกคล้ายไม่ทำแสดงด้วย
4: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อวานสิแต่วันนี้มันเข้าวันไหนวันนี้มันเข้าวันจันทร์
5: ใ
4: ช่ไหมเข้าวัน เสาร์อิจีมา
5: เพื่อนผมถ่ายคลิปมาอยู
4: ่หมายถึงว่าคลิปการแสดงคอนเสิร์ต
5: คลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาเข้าไป
4: เป็นยังไงเขาชอบไหม
5: ไม่รู้แต่เพื่อนผมดูทุกวงผมก็ไม่ชอบ
4: ร่ำรวยจังเลยร่ำรวยจริงๆ
5: ทำงานอะไรก
4: ็ร่ำรวยจริง
5: ๆ
4: โอ้
5: ผมผ่านคอนเสิร์ตที่แพงมากเลยคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ย
4: โอ้ยอย่าว่าแต่เกาหลีเลยพี่ตอนนี้คอนเสิร์ตใครมาราคานี่มันไม่ได้แบบ
5: คอนเสิร์ตไทยก็แพงมากตอนนี
4: ้หาหลักร้อยไม่เจอแล้วมึงมีไหมหลักร้อยนะตอนเนี้ย
5: โอ้บัตรหลักร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมเคยซื้อดูคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ด30 ปีนานมาแล้ว
4: ตอนนั้นเท่าไหร่
5: ตอนนั้น800 800คืออยู่ข้างบนนะก็

0: ู้สึกจะ2หรือ3เดียวมีพักมีที่ลิโดที่หนึ่งแล้วก็มีที่พารากอนรู้สึกจะ2ครั้ง
1: เ
0: ออเออนั่นแหละ
1: สมัยก่อนของวิโน้ตนี่ดูแผ่นซึ่งเขาไม่ได้ทำปั๊มแผ่นนะแต่ผมดูแผ่น
0: เหรอ
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นมีซีดีไม่ทำหรอ
1: ไม่ร
0: ู้แต่พี่โน้ตจริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะคือผมดูจากวิดีโอผมจำได้มียุควิดีโอแล้วก็สมัยก่อนรู้สึกเดี่ยวจนถึงเดี่ยว3หรือ4
1: อ
0: ่ะอัดเป็นเทปมาขายด้วยผมจำได้
1: เออ
0: ผมฟังเทปเกือบทุกคืน
1: เออเอ้ยแต่ช่วงอัดเป็นเทปมาขายผมชอบฟังนะ
0: เออผมฟังจนแบบฟังเกือบทุกวันก็คือเหมือนเปิดเพื่อกอบนอนไปเลยมันก็เหมือนเราสมัยนี้ฟัง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปิดอ่ะ
1: เออแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่โน้ตออกเป็นเทปผมฟังออนไลน์พี่โน้ตแกก็บ่นอย
0: ู่หมัดเลยพ
1: ี่โน้ตพี่โน้ตแกก็บ่นอยู่สมัยก่อนแกจะชอบแซวเรื่องนี้แซวตัวเองแบบโอ้โหกูนี่แทนไปหมดเลย
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้จะเดี่ยวเท่าไหร่แล้วโอ้แต่เพิ่งเห็น
1: ข่า
0: ว
1: แก16ป่ะ
0: แกโดนเรื่องกงเรื่องอะไรไปอีกก
1: ็โอ้โดนไป100ล้านนะโอ้โห100ล้านนะ
0: ตกใจเลย
1: คือแล้วแบบคือเงินเนี่ยพี่โน้ตเอาก็ว่าตรงๆไกลไกลเกษียณแล้วใช่มั้ยก็เดี๋ยว13หรือเดี๋ยว16วะเดี๋ยว16ดิเออแกก็โอ้โหแกก็เข่าสุดอ่ะใช่ไหมเจอแบบโดนไปร้อยล้านเขาบอกว่าลูกน้องเอาไปเล่นพนัน
0: เหรอ
1: เออ
0: ผมเห็นข่าวอยู่แวบๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมันถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วคนที่โกงนี่ก็ใจหินนะโกงแบบหมดตัวจุนไม่ได้โกงแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเออเนี่ยเขาบอกเนี่ยแหละเขาก็บอกตรงๆว่าเนี่ยรอบนี้ใหม่ปลดหนี้ความจริงแกก็ยังตลกกับแกนะแต่อย่างพี่โน้ตไม่เป็นไรแกหาเงินเก่งแค่คือบริหารจัดการ
0: คือแต่ก
1: เออ
0: แต่ก็เห็นใจแหละ
1: เออ
0: มันควรจะสบายแล้วอ่ะ
1: ใช่แต
0: ่
1: โอ้โหนะมันก็จะ60แล้วแกกับพี่ป๋องนี่คือแก่กันวะพี่โน้ตตรง
0: ๆอุ้ยผมว่านะ
1: รุ่นเดียวกันวะเพราะว่าพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่แท่งพี่โน้ตนี่เพื่อนพี่แท่งไงใช่ป่ะ
0: พี่ป๋องพี่แท่งรุ่นเดียวกันเหรอ
1: เขาเพื่อนกันนะเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันนะ
0: หรอ
1: แก่กว่าไม่เกินปี2ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าเนี่ยเรื่องเดียวกันปี2ป
1: ีไม่เกี่ยวกับหน้านะ
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: ตัวคนที่7ของผม
0: โอ้แต่ช่วงนี้ก็ใครหาเงินมาได้ส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าคอนเสิร์ตกันเยอะหน่อย
1: โอ้โหแต
0: ่ไม่แต่ว่าคอนเสิร์ตไทย800นะพรุ่งนี้ยังมีมึงถ้าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นวงที่เป็นแบบดังมากๆอะไรเงี้ย800น่าจะยังโอเคอยู่ฮะ
1: 350มั้ยยังพอมีอยู
0: ่ไม่น่ามีมึงต่ำกว่า500ไม่น่ามีแล้วพี่ยุคปัจจุบันไม่น่ามีละไอ้ปังก่อน300 400อ่ะยังพอมีแต่ผมว่าโอ้
1: ยปัจจุบันนี้ยุคพวกนี้ป่ะวะ
0: ยุคไหน
1: ยุคประมาณว่ายุค90น่าจะทันสิคือที่นักร้องดังๆเขาจะออกไปเปิดคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดแล้วบัตรมันจะประมาณนี้แหละ50
0: ป่ะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยบ้านผมไอ้นี่งานเจดีย
1: ์อ่ะอ๋ออันนั้นมันเป็นงานนี่ไงอันนี้คือไปเปิดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยรุ่นโอ้โห
0: ก็นึกออก
1: ตั้งแต่รุ่นแบบ
0: สุดท้ายนี่น่าจะเป็นบอดี้สแลมไหมไลท์อินคาร์ที่ตอนเขาไปเปิดกี่จังหวัดสักอย่าง
1: เออประมาณนั้น
0: แต่นั้นก็ทำแบบแกลเลยนะ
1: อันนั้นเขาแกลน
0: แกลเลย
1: แต่ที่เราหมายถึงไอ้คอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่แบบสกิลไม่ใหญ่
0: นึกออก
1: เวลาจะไปเล่นต้องแห่รถ
0: ขึ้นรถด้านหลังไป
1: แล้วก็มีพวกสกอยขับ
0: เออแต่ว่าณปัจจุบันไอ้พวกคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเทศกาลเหมือนสมัยก่อนคอนเสิร์ต Earth Day
1: โอ้ไม่มี
0: คอนเสิร์ต Teenage Festival ไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้มัน
0: แต่เขาก็จะเป็นรวมศิลปินไปเลยรวมยุค90อะไรอย่างนี้มันจะออกไปแนวนี้มากกว่า
1: ค่ายมันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนไ
0: ง
1: เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่านักร้องรุ่น90น่ะมารวมตัวกันจัดเองแล้วใครจะไปคิดว่านักร้องแกมมี่จะขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องไอ
0: เอ็นเออจริ งเปลี่ยนแล้วเนาะแล้วนี่บอกว่าในรายการวิทยุตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถกำลังจะลงไปเซเว่นแต่ว่าเพลงนี้ขึ้นมาก่อนจาก FM 99เพลงอย่างเฟี้ยวน้องทีมงานเทสโคตระดีไม่รู้เพลงอะไรจริง
1: ๆต้องบอกชื่อมาอาจจะคุ้นก็ได้นะ
0: แล้วบอกอ๋อผมพาฟุตซอลแล้วก็เอามดสุดเด็ดมาพาบอลโลกครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะ แต่ว่าอ่ะน้าหังพี่ท็อปมาละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกนะ
1: เซอร์ไพรส์มากนะหันพี่ท็อป
0: คุณโอ้โหคุณจีมแมนยูเหรอนะอ่านขออภัยนะค
1: ุ
0: ณจาอีมหรือคุณจีมเนี่ยนะบอกว่าทักทายท่านบิ๊กจุนขอถามหน่อยครับถ้าเราซื้อเสื้อบอลเสื้อเพลเยอร์หรื

0: ัวแฟนบอลดีกว่าครับเอางี้ถ้ามองในแง่ของความสบายในการสวมใส่ลายผ้าที่สวยรายละเอียดของเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่
1: า
0: แต่ถ้าพูดถึงความทนทานในหลายๆกรณีแฟนบอลอาจจะทนทานกว่
1: า
0: เพราะว่ามันอย่างตัวตราสโมสรน่ะบางอันมันเป็นถ้าเป็นเพลเยอร์
1: มันเป็นเฟล็ก
0: มันเป็นเฟล็กเป็นยาง
1: เพราะว่า
0: ถูกไหม
1: นักบอลไม่สบายตัวถ้า
0: ใช่เขาจะเน้นเรื่องของการสวมใส่ที่สบายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟนบอลส่วนใหญ่มันจะเป็นอาร์มปักซึ่งอันเนี้ยมันคงทนนานกว่าไอ้พวกที่มันเป็นเฟล็กเป็นยางบางทีอ่ะต่อให้คุณไม่ใส่อ่ะมันก็อาจจะพังไปตามการเวลาได้
1: เหมือนข้อความของเจมบอลนะฮะ
0: อ
1: ยู่ก็สลายตัวเอง
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งไอตัวที่มันเป็นเฟกตามบ่าตามอะไรเงี้ยบางทีมันก็ละลายเหนียวไปเองมันก็คือถ้าความสวยงามเนื้อผ้าแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่
1: า
0: ใส่สบายกว่า
1: เ
0: ท่กว่าเฟี้ยวกว่าแต่ถ้าคุณจะเป็นพวกประเภทแบบอย่างผมไม่เป็นไรขอให้มันอยู่กับเรานานที่สุดผมก็จะเก็บแฟนบอลมากกว่า
1: โอ้โหผมไม่เจอกับตัวเลยพับเอาไว้ในตู้เลยโอ้โหจะครีมาใส่ได้เหนียวยิ
0: ่งผมนี่พี่แค่นี้เองนะ
1: เสื้อเสียเลย
0: สมมตินี่ตู้เสื้อผ้าผมนะมันจะมีเสาเหล็กใช่ไหม
1: เ
0: สื้อเอฟเวอร์ตันผมอะพยายามแยกไอ้ใจเราก็คิดว่าแยกให้มันกับตัวอื่นเพื่อเฟก
1: จะไม่ติดกัน
0: จะไม่ติดกันมันเท่กว่านั้นครับ
1: ทำไมครับ
0: มันติดเหล็กครับ
1: คือเรียกว่ามันพร้อมจะติดทุกอย่างที่สัมผัส
0: ถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณจะซื้อเสื้อฟุตบอล
1: ต้องทำใจนะ
0: ณปัจจุบันนี
1: ้
0: คุณต้องทำใจนะว่าโอกาสที่มันจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามีสูงมาก
1: มันไม่เหมือนเสื้อยุค90ที่มันเป็นไอ้
0: เป็นโฟม
1: เป็นโฟมอย่างนั้นน่าจะทนกว่า
0: แต่ว่าถ้าออกมาถ้าออกมาในตัวพวกแล้วโทรในช่วงหลัง มันก็ยังเป็นโฟมแหละแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นอีก
1: โอ้สูงเ
0: ลยแต่คนที่เก็บโดยส่วนใหญ่บางคนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ออริจินัลแล้วครับพี่มันเป็นตัวทำใหม
1: ่
0: มันรู้สึกไม่ออริจินัล
1: โอ้แต่ออริจินัลก็เป็นหมื่นนะบางตัวก็
0: แล้วสภาพที่มันจะดีๆจริงๆมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: บางทีคุณไม่ใส่โฟมปัญหาโฟมบางทีคืออาจจะไม่ได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาขนาดนั้นแต่มันจะเหลือง
1: มันเหลืองอย่าไปขัดนะ
0: คุณก็เสื้อคอปกบางทีหรือเสื้อตัวสีขาวผมพูดง่ายๆเลยอย่างถ้าคุณซื้อเสื้อฟุตบอลโลกปี2002
1: ครับนี่โดนกัดตัวแน่นอนดูทรง
0: ใช่สหรัฐอเมริกาผมนะครับเกาหลีใต้ผมที่มันเป็นเสื้อสีขาวทั่วนี้เป็นสีไข่ไก่นะครับ
1: ครับผม
0: ขนาดผมไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยแขวนอยู่ในตู้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นสีไข่ไก
1: ่เสื้อขาวจริงๆนะปราบเซียนจริงนะ
0: มันเหลืองเสื้อขาวบางทีมันแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นผ้ามันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผ้าในลักษณะที่เป็นแบบผมอธิบายไม่ถูกมันไอตัว2002ผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงพี่มันจะเป็นยืดๆเลย
1: บอกคล้ายเสื้อทีมชาติอิตาลียุคนึง
0: มันจะไม่ใช่ยืดมันแบบนั้นอันนี้จะเป็นผ้ายืดอีกแบบนึงอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้ไปอ่านมันว่าสุดท้ายมันคือผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าอะไรแต่มันจะไม่เหมือนแคปป้าของอิตาลี
1: เหมือนอ๋อ
0: ถ้าแคปป้าอิตาลี
1: จำได้ไหมมันจะมีรุ่นนึงที่มันแนบเนื้อที่กันดึงและยืดได้เยอะ
0: อันนั้นแคปป้าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้มันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะเป็น2ชั้นพี
1: ่
0: มันจะมีตัวข้างในเป็นซับอยู่ด้านในและไอ้ตัวผ้าข้างหน้ามันจะเป็นตัวแบบผมใช้คำว่าไงดีวะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจอผ้านี้ที่ทำออกมาเป็นเสื้อบอลแต่ตอนนั้นน่ะพวกทางฝั่งผมบอกเลยอย่างทางฝั่งไนกี้ผ้ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ไอ้2002คือตัวที่เบอร์กลางกลมๆ
0: ไม่อันนั้นมันตัว2004 2002พี่นึกถึงอิตาล
1: ี
0: พี่นึกถึงเกาหลีใต้นึกถึงเบลเยียมนึกถึงโปรตุเกสมันจะเป็นบราซิล
1: อันนี้ก็ออกนี่ก็ออก
0: ตัวสีน้ำเงินที่ยิงอังกฤษอย่างนั้นผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงนั่นแหละถ้าคุณสีขาวโอกาสที่เป็นสีไข่ไก่สูงมากแต่ว่าตอนนี้ที่2:05 นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับSMS Facebook หรือ YouTube ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันส์
3: เชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เป็นยังไงครับพี่
1: เป็นยังไงเราเปิดเพลงเขาเรียกอะไรโหมโรยกับทีมชาติอังกฤษก่อนนี่ถ้าเป็นเพลงประจำทีมชาติไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: มี2เพลงนะ Don't Look Back in Anger แล้วก็

0: ไอ้เนี่ย
1: Wonder War
0: Wonder War
1: Oasis ตอนนี้ไม่ฮิต Oasis เน
0: า
1: ะอ่ะก็ตอนนี้ไลน์อัพเกมคู่รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: yeah.
1: เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับ ก็11ตัวผู้เล่นของอันเช่นะครับประตูเป็นอาชงเบเกอร์นะครับแบ็คขวาดานิโลซ้ายดักลาสซานโตสคู่เซนเตอร์มากุนยอสกับทางกาเบรียลมากายเอสนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลกับบูโนกิมาไลส์นะครับด้านบนรายานทางขวาซ้ายวินิสจูเนียตรงกลางกาเบรียลมาร์ติเนลลี่หน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าก็มีการคาดการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าทางมาร์ติเนลลี่จะออกสตาร์ทนะครับ
0: ครับ
1: นะครับก็สุดท้ายก็มาร์ติเนลลี่ออกสตาร์ทจริงๆด้วยนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับของทางด้านของสเตเลอร์โซบาเคนประตูอายันนีแลนด์แบ็คขวาได้จอมแอสซิสจากดอร์ทมุนด์กลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับยูเลียนไลเยอร์ซอนซ้ายเป็นทางเดวิดโมลเลอร์โวลเฟอร์คู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อายเยอร์จับคู่กับทอมยอนเฮกเกมตรงกลางมีซันเดอร์เบิร์กเกอร์แพทริกเบิร์กแล้วก็มาร์ตินโอเดการ์ดนะครับกับตันทีมด้านบนอเล็กซานเดอร์โซลอสทางขวาซ้ายอันโตนิโอนูซ่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ก็ไม่ปรับเลยนะก็ปรับแค่ตำแหน่งเรือสั้นที่ฟิตกลับมานะฮะ
1: เปลี่ยนใจไหม
0: ฮะ
1: ดูจากไลน์อัพแล้วจะมีเปลี่ยนใจว่าจะจบใน90นาทีไหม
0: ถ้าใน90นาทีถ้ามีใครชนะผมว่าเป็นบราซิลแหละดูเกมโรงเกมกูเกมลุกจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่เชิง
1: โอ้โหด้านบนของนอร์เวย์ก็โหดอยู่นะเออลิงฮาแลนด์นิวซาสโลตยังมีพวกออสการ์บ๊อบที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมด้วยนะ
0: เรื่องของบราซิลผมไม่แน่ใจว่าราฟินญานี่ฟิตไหม
1: ราฟินญาเจ็บครับพี่ไม่ฟิต
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไม่ฟิต
0: เนย์มาร์ก็ไม่มีอะไรนะ
1: เนย์มาร์ตอนแรกก็มีคาดการเหมือนกันว่าอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์ติเนลลี่เนี่ยแหละอาจจะเป็นเนย์มาร์ลงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนย์มาร์ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ท
0: ก็เหมือนก็ให้รางวัลมาร์ติเนลลี่ไปนะครับช่วยทีมเข้ารอบมาได้นะ
1: ใน90นาทีไหมสำหรับพี่
0: ผมเหรอผมก็ว่าน่าจะยืดเยอะแหละน่าจะไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาแล้วบาซิลก็เบียดเออก็เบียด
1: เลยก็เบียด
0: เบียดเบียด
1: ครับผม
0: แต่ลายยาผมว่านักตุนเมนนี่ก็ยังไม่ปังเท่าไหร่นะ
1: ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด็กด้วยแหละเพิ่งขึ้นมาดีมากๆจริงกับบอลหมัดในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: เออลองเอาเอเดอร์ซอนมาเล่นบ้างไหมอุ้ย
1: เดซอนไปอยู่ตรงกลางซะมากกว่าสิผมคิดเหมือนพี่บอมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื้อนะครับผมมองว่านอร์เวย์ก็น่ากลัวเหมือนกันเกมรุกของพวกเขาบราซิลจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างสักขนาดนั้นนะเกมกับญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาพลิกสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังจากการแก้เกมของอันเชลติเนี่ย
0: แก้เกมแบบรู้เรื่องเลยอ่ะ
1: อ
0: ะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังอันเช่ปรับได้หมดเลยเรื่องแบบเข้าหาบอลเร็วขึ้นนะครับก็ขยันเปิดมาครึ่งแรกที่ถ้าไม่เปิดเลยนะครับพอครึ่งหลังก็บอมใส่เลยนะครับได้ผลเหมือนกัน
1: แต่
0: ก็เจอลูกบอมก็สะท้านเหมือนก
1: ันแล้วบราซิลนี่ไม่เคยชนะนอร์เวย์ด้วยนะ
0: เออ
1: เจอ2นัดที่เสมอกับแพ้ไปผมก็เห็นด้วยกับพี่บอมนะ
0: ครับ
1: ผมมองว่านอร์เวย์ยืดเยื้อได
0: ้
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: โอเคก็ตีสามนะครับติดตามได
0: ้แต่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ละคู่นี้นะครับเป็นบอลเกมรุกเนาะ
1: ครับผม
0: คู่นะฮะ
1: ยิงกันเยอะไหมถามว่ายิงกันเยอะไหมดีกว่า
0: โอ้โหบอลโลกผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี้
1: คือถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คู่อื่นอ่ะผมอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คู่นี้มันเกมรุกมันถือว่าโอเคทั้งคู่อ่ะ
0: เหมือนมันรับไม่เป็นทั้งคู่ไง
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามตีสามจะเป็นน้องคมกับน้องสนเข้ามา
0: แม่จะดูรายชื่อบราซิลแล้วดูกิเลสกิเลส
1: ก็หลายคนบอกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้กลัวนักเตะนะ
0: กลัวโค้ช
1: กลัวโค้ช
0: เออ
1: กลัวกลิ่นของโค้ช
0: ถ้าเป็นโค้ชเป็นแบบเตเต้ติเต
1: ้โอ้เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ผมว่าไปตั้งนาน
1: เรียบร้อยโดนไอ้ญี่ปุ่นละ
0: หาพิธาดีไม่ได้อีกนะโค้ชบราซิลตั้งแต่หมดยุคพวกฟิลิเปสโคลารีอะไรพวกนี้มา
1: ส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมก่อนที่จะกลับไปข้อความเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับถ้าพี่บอมมีอะไรเสริมได้เลยนะสักครู
0: ่มีไหมเดี๋ยวไปผมรายงานผลที่

0: นี่คือเป็นด้านนี้
1: ได้เลยครับพี
0: ่บางคนอาจจะตามอยู่นะครับหญิงเดี่ยวนะครับรอบ16คนเนี่ยปรากฏว่ามีพิกล็อกนะครับนาโอมิโอซากะนะสาวญี่ปุ่นนะครับมือ14นี่พิกล็อกโคนาริน่าซาบาเรนก้านะแต่งหนึ่งของรายการตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เธอก็ผ่านเข้ารอบ8คนของวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกนะสำหรับโอซากะนะเอาชนะทางด้านของซาบาเรนก้าไปได้6-2นะครับแล้วก็7-6ไทเบรก7-2นะฮะเป็นเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับก็เธอก็มาวิมเบิลดันคราวนี้ชุดเปิดตัวนี่เป็นชุดแบบสไตล์กิโมโนนะชุดคลุมนะฮะอันนี้เป็นชุดธรรมดามันจะเป็นชุดแบบเป็นกิโมโนเลยขาวๆนะออกมาก่อนเหมือนเป็นเสื้อคลุมแล้วเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแข็งจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกไม้สไตล์เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นนี่โอริกามิอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อ
0: นะฮะก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าอีกคนนึง
1: ครับผม
0: ส่วนโอ้โหโนวัคยอโควิดนี่ก็ยังก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่เอาชนะโรมันซาฟิลินนะครับที่เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับใน
1: ร
0: อบ16คนสุดท้ายเช่นกันที่สำคัญคือทำสถิตินะครับชนะมากที่สุดวิมเบิลดันด้วยนะครับสถิติเดิมของโรเจอร์ฟิเดเลอร์นี่105ครั้งนะชนะแต่ว่าตอนนี้โยโควิดทำลายแล้วชนะเป็นนัดที่106นะฮะชนะสฟิวรินไป76ไทเบรก86 63 36แล้วก็63นะฮะ
1: ครับ
0: คืออายุขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหระดับไอ้ซินเนอร์ไม่ใช่เอากระลาเนี่ยเอาไม่ลงนะ
1: จากคุณวีดะคู่มือต้นๆโลกอะนะ
0: เออนะฮะเออนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็มีมือด้านก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มียันนิซินเนอร์ก็มือหนึ่งก็แล้วก็แชมป์เก่าก็เล่นอยู่นะครับ เจอกับนักเทนนิสญี่ปุ่นนะชินทาโร่โมชิสุกิผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเห
1: ม
0: ือนกันตอนนี้เก็บเซตแรกไปแล้ว6-3
1: ครับ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: เออตอนนี้ผมก็เชียร์แต่น้องเอร่าแหละฮะผมไม่เชียร์ใครแล้วฮะ
1: หล่อเป็นไงน
0: ะเรียกเอร่าโอ้น่ารักมากเลยนะฮะสิทธิ์นาดาวฮะนะไอ้คุณไม่รู้จักอเล็กกีล่าเหรอเนี่ย
1: ต้องเห็นหน้า
0: โอ้โห
1: แต่เทนนิสช่วงหลังผมแทบไม่ค่อยได้ตามเลย
0: จริง
1: ว
0: ่า
1: ผมจะไปตามวอลเลย์บอลหญิงตุรกีมากกว่า
0: เนี่ยไงเอ้ยน้องฟิลิปปินส์
1: ทำไมผมดูคล้ายๆลาดูคานูเลยอ๋อถ้าเป็นฟิลิปปินส์โอเคโอเคโอเค
0: เด็กฟิลิปปินส
1: ์มีตอนนั้นมีคนบอกผมละ
0: นี่ไงหยองถึงก็ยอมตื่นเช้าไปดูที่นี่ตอนมาแข่งซีเกม
1: ส์ก็ถือว่าคล้ายๆกับลาดูคานู
0: อ่ะกระสงนี่พี่ชอบไง
1: หมายถึงสไตล์การตี
0: หน้าตาดีนะครับรูปร่างก็ดีฮะ
1: ครับผมส่วนผมไปดูพวกตัวสำรองเนี่ยก็มีชื่อของราฟินญาเข้ามานะในชุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟิต 100% นะครับแต่แน่นอนก็คือพวกเขาขาดลูคัสปาเกต้าที่เจ็บมาจากเกมกับญี่ปุ่นนะครับผ
0: ม
1: โอเคส่วนอื่นเนี่ยผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงเรื่องคุณซื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างของเบนฟอร์ดเนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือสามารถตกลงเบื้องต้นนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาเจดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะตัวรุกรายนี้ก็ตามรายงานเบื้องต้นคือเงิน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับโดยที่เจดอนแอนโทนีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีในการย้ายมาค้าแข่งกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันแต่ตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก
0: ็
1: เซกิเชลิกนะครับก็ตามรายงานก็คือตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับหมาป่าโรม่าออกไปนะครับและรายต่อไปก็คือเปาโลดิบาร่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาละนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไทริกจอร์ดนะดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับก็เฮียวิโกในการที่จะอยู่ถาวรกับเอเวอร์ตันหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวมานะครับก็ค่าตัว18ล้านปอนด์เบื้องต้นมีแอดออน6ล้านปอนด์แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงิน 15% จากการขายในอนาคตด้วยนะครับ
0: มีข่าวของทีมชาติอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะ
1: ได้เลยครับพี
0: ่ทูมัตทูเคิลนะครับว่าออกมาแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเขาออกมาปฏิเสธข่าวที่เขาบอกว่า ตอนนี้มีข่าวว่านักเตะแย่งกิจกรรม
1: อ๋อไอ้ไวอาก้า
0: จะใช้แพร่คร่า
1: เพื่อ
0: รับมือกับสภาพอากาศที่มันอยู่ในที่สูงของเม็กซิโก
1: ครับผม
0: ก็ล่าสุดนี่ก็ปฏิเสธแล้วนะ
1: โอ้ไม่จริงนะไม่ได้ใช้นะ
0: เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นบอลเลยนะโอ้ข่าวนี้ก่อนนี้ต้นข่าวมาจาก Global Esporte นะ
1: ครับผม
0: น่าจะสื่อแถวลาตินนั่นแหละ
1: เออก็เห็นมีนั่นแหละเพิ่งมีนักข่าวไปถามทูเคิลใช่มั้ยทูเคิลก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
0: นะฮะส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเขาละนะครับไม่บางคนอาจจะบอกว่าปีนี้ไม่เท่าไหร่นะ41
1: 41
0: ปีหน้า45เอาไว
1: ้โดพอแล้ว
0: เออนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ของรัฐฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็สนุกกับทั้งแฟนบอลทั้งคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเขาตัดสินใจแล้วนะฮะเออนั่นแหละนะฮะ
1: โอเช
0: แล้วก็มีชมลามินไอ้ลามินยามาลด้วยว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โปรตุเกสเจอกับทางด้านสเปนนะรอดในวันนี้สวีโดน
1: แต่ความรู้สึกเขานี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะนะเพราะพวกเรามาด้วยความหวังแต่สูสีน
0: ะ
1: พี่บอมว่าถ้าให้เลือกระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
0: โอ้โหเอาจริงเรื่องไม่ถูกนะน่าเสืออาจจะมองว่าสเปนได้เปรียบแต่ลงไปเล่นกันจริงๆผมว่ามันสู้กันได้นะ
1: นะคุณภาพตัวผู้เล่นใกล้เคียงมากโอเคว่าโปรตุเกสอ่ะถามว่าฟอร์มนัดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ดี
0: ใช
1: ่ก็อาจจะแค่อุซเบย
0: ์
1: ถูกไหมอื่นๆมันยังดูตะกุกตะกากกับโคเอเชียก็เกือบแต่ในขณะที่สเปนจะบอกว่าออกสตาร์ทนัดแรกกับแคปเวิร์ดไม่ดีพอคุณไปเห็นแคปเวิร์ดเล่นกับอาร์เจนตินาปุ๊บเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายของสเปนเว้ยเฮ้ย
0: จริงๆไม่ใช่ว่าสเปนเล่นไม่ดีนะแค่มันยิงไม่เข้า
1: พ
0: ี่บอกป่ะติดไอ้โวซินยาคนเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าคู่สุดท้ายแคปเวิร์ดมาเนี่ยเอาจริงในตลอด90นาที4นัดไม่แพ้ใครหรือว่าเสมอหมด
0: เกมอาร์เจนตินาพี่เซอร์ไพรส์นะแคปเวิร์ดอ่ะที่เขาตีเสมอได้2ครั้ง
1: ใช่ใช่ๆผมเห็นด้วย
0: แล้วจะแซงเขาด้วยนะ
1: ใช่ผมว่าไอ้ช่วงต่อเวลาเรื่องของพลังมันดูแบบเล่นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแคปเวิร์ดผมยังเสียวแทนอาเจนเลยแต่ว่าสุดท้ายอาเจนเอาตัวรอดไปได
0: ้กลายเป็นทีมที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยเล่นไปเล่นมา
1: แต่สเปนเนี่ยไปมาอ่ะโอเคอาจจะใช้คำว่าสะดุดแหละกับการออกสตาร์ทเสมอแคปเวิร์ด 0-0
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นก็ชนะมาเรื่อยๆอ่ะรอบที่แล้วก็ถล่มออสเตรียมา 3-0 แต่ถ้าวัดกันคุณภาพตัวโปรตุเกสก็ผมว่าคู่เนี่ยโยนหัวก้อยเลยใครก็ได้วันนั้นมันอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นน่ะใครจะท็อปฟอร์ม
0: ถ้าสมมติโปรตุเกสถ้ามิดฟิลด์มันเข้าฟอร์มมาทั้งแผงอะบูโน่วิตินยา
1: ชัวเ
0: น
1: เวส
0: เนี้ยแล้วคือโอ้โหแบ็คเขาใหญ่ชัวกาเซโลนี่ก็ประมาทไม่ได้นะ
1: นูโน่เมนเดสอีก
0: ทั้งสองฝั่งใช่ไหมขยันเปิดให้พี่โดหน่อย
1: หัวก้อย
0: ไม่ใช่คือหลังอย่างเดียว
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
0: แล้วแต่เลยอลูกแก้วจะเป็นสเปนแหละที่ครองบอลบุกเข้าใส่อะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่าโอ้โปรตุเกสก็ครองบอลเหนียวนะ
1: ใช่ผมก็ไม่ง่ายจริงๆถ้าโปรตุเกสเล่นได้ตามคุณภาพนักเตะที่มีจริงๆอ่ะ
0: ถ้าจะมีอะไรที่ทำให้โปรตุเกสตกรอบก็อีดิโก้คอสต้านั่นแหละฮะประตูผมจังหวะออกมาจังหวะอะไรดูมันเหวอๆแล้วเซนเตอร์ทำไมเขาใช้ไอ้เวก้าผมไม่เข้าใจตัวอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยเลยตัวแข็ง
1: ก็อาจจะ
0: แต่ก่อนมันจะมีดาวรุ่งอังเดซิวาอะไรขึ้นมาใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้มันจะมีกอนซาโลอิกนาซิโ
0: อ
1: โดเดซิวา
0: โดเดซิวา
1: แต่ว่าสุดท้ายกลายว่าเป็นรูเบนดิอาสจับคู่กับเรโตเวก้าในทัวร์นาเมนต์นี้
0: เพราะเวก้าพี่จำได้มันเป็นมิดฟิลด์ใช่ไหมจริงๆแล้ว
1: แต่ว่าช่วงหลังก็เหมือนเขาพูดเองว่าเขามีทั้งไปเล่นมิดฟิลด์เล่นแบ็กซ้ายแต่ว่าช่วงหลังก็มาเซ็นเตอร์ละ
0: แต่รูปร่างมันได้อยู่นะ
1: ได้แล้วก็ประสบการณ์ก็โอเคเขาก็เล่นกับบีเล่าไงนะครับ
0: น่าสนุกนะครับเป็นอีกคู่เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นะ
1: เดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้ามาพี่บอมมีมาพาคู่ไหนไหม
0: ไม่แน่ใจต้องรอคิวก่อน
1: โอเคอย่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมพี่มองใคร
0: สหรัฐกับเบลเยียมเหรอพี่มองว่าสหรัฐว่ะ
1: พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะ
0: เพราะว่าโอ้โหมัน
1: เบลเยียมปีนี้ผมเฉยๆมากแล้วผมยังตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโอ้โหพลิกสถานการณ์กับเซเนกัลมาได้อย่างเหลือเชื
0: ่อ
1: คือโอ้
0: โห
1: ในขณะที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่นับเกมที่แพ้ตุรกีซึ่งจริงๆพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบโหใช้คำว่าไงเล่นได้ใจแฟนบอล
0: เอาจริงๆ
1: เกมกับบอสเนี่ยเหลือ10คนยังมาได้ประตูที่2อ่ะ
0: ลองไปดูตัวผู้เล่นดีๆตัวดีนะ ใช่ป่ะมิดฟิลด์นี่ปึกเลยนะและที่สำคัญคือนักเตะเขาฟิตไง
1: ครับผม
0: โอ้ฟิตมากนะครับแล้วโอ้มีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เรื่องสภาพอากาศนี
1: ้
0: ผมว่านั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหรัฐนี่แหละที่ชนะเบลเยียม
1: ครับ

0: ผม
1: โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอมเอาลูกากูเป็นตัวจริงเนี่ยอย่างนี้ตกรอบนี่
0: ไม่เชื่อใจชาร์ลส์เดอะแคทาลาเลอร์ฮะเดี๋ยวผมมองเหมือนพี่บอมผมมองคู่เนี้ยถ้าเลือกผมเลือกสหรัฐอเมริกามากกว่าอาร์เจนตินากับอียิปต์จะมีพลิกล็อกไหม
1: โอ้โหพลิกยากพลิกยาก
0: เนาะ
1: แต่ก็เหนื่อยแหละผมว่าเพราะอียิปต์บอลก็เคี่ยวอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบว่าที่จะชนะอาร์เจนตินาได้หรอก
0: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
1: ผมว่าโคลอมเบีย
0: เนาะ
1: ผมชอบโคลอมเบีย
0: มาดีมาเงียบๆแต่มาดี
1: เออ
0: ผมก็ชอบคุณภาพของโคลอมเบียมากกว่านะโอเคอ่ะนั่นก็ถ่ายเล่นๆรอบ
1: นี้มีลาฟินญาลงมาวอร์มแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้ได้เล่นไหม
0: ก็เดี๋ยวต้องดูอะว่าสภาพความฟิตจริงๆจะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่วันนี้มีชื่อสำรองไปก่อนนะครับราฟินญา
1: เอาตัว
0: อ่ะส่วนข้อความเดี๋ยวกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับจุนทำทีม99อดแชมป์จริงไหม FC จุนวันนวิจิตพลิกไหวทีมหิมสกุลก็จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลภายในเราครั้งหนึ่งผมเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทีมแพ้รอบรอง
1: โอ้เป็นตราบาปในชีวิต
0: โรแบร์โตบาโจแต่บาโจพลาดรอบชิง
1: คุณพลาดรอบรอง
0: พลาดรอบรองหัวไม่ขยับครับพี่จุนลุงบอมจากน้องอามซ่า
1: ครับ
0: ตื่นเร็วมากนักเตะแอลเจียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยัดมาเลตแฮ
1: แต่
0: คุณอามซ่าก็เห็นประกาศเลิกเล่นทีมชาตินี่ใช่ไหม
1: พอแล้วมั้ยเท่าไหร่ครับวันนี้30กว่า
0: แล้ว30กว่าแล้วอ่ะ
1: เ
0: ออส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับบิ๊กจุนวิบไหวกับพี่บอมไม่มีปัญหาครับ
1: อุ๊ย
0: ทำไมพี่บอมไม่มีปัญหาน
1: ามสกุลผมปัญหาไงครับล้อเลียนนามสกุลผม
0: พี่บอมร้อง Bye Bye Boy ทำให้ผมนึกถึงเพลง Can't Get You Out of My Head ของ Kylie Minogue โอ้โหผมว่า Bye Bye Boy เก่ากว่าเป็น10ปีนะ
1: นะ
0: ผมว่า Kylie Minogue เพลงนี้นี่น่าจะต้น 2,000
1: ผมนึกถึงเพลง Bye Bye Boy ขึ้นมาเพราะอะไรป่ะผมไปดูไอ้สจ.โทนไงไปออกไอ้ The Stadium อ่ะ
0: โอ้โหที่เขารวมฮิตและแขก
1: ที่ชิดมันชงให้ไง
0: Bye Bye Boy ผมว่าใกล้ๆกับโซเดียคอมนะ
1: ใช่ยุคนั้นเลยยุคเทปปอมที่บอกว่า
0: ไอ้ Number One Dance
1: พี่ก็จะชอบอัดเทปขายตามตลาด
0: ใช่ผมว่ามันใกล้กันไงพวกเฮ้มาก็เลยนะBye Bye Boy
1: อุ้ยแต่ Bye Bye Boy นี่ฮิตมากนะ
0: ฮิตมากเนี่ยแล้วก็โซเดียคอม
1: โซเดียคอม
0: แล้วก็มีอะไรอีกว่าในอัลบั้มนั้น
1: อย่าบอกแล้วเมกาแดนไม่เอาแล้วเมกาแดนนี่มีเวอร์ชันไทย
0: แต่เมกาแดนไอ้นั่นมาก่อนแน่แน
1: ่
0: บล็อกแคนฮาร์ด
1: บูแมน
0: บล็อกแคนฮาร์ดบูแมนมาก่อนบายบายบอยแน่เพราะว่าบายบายบอยผมรู้สึกได้ว่าผมประมาณม .1
1: ใช่มัน
0: ส่วนบล็อกแคนฮาร์ดบูแมนผมได้ประมาณป .4 ป .5
1: โอ้เก่ามาก
0: เก่ามาก
1: มีเนื้อไทย
0: โอ้ก็ไอ้นั่นไงเมียคอยมาคุมไง
1: อ๋อพี่เทแสดงว่าคอมเมียคอยมาคุมเทปทันเดอร
0: ์สมัยก่อนเขาแสดงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตครับ300จนถึงปัจจุบันที่พาแล้วก็หออ ันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกมึงที่หอประชุมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าประมาณครั้งที่5ครั้งที่5หรือ6ที่ผมไปดูอันนั้นจะเป็นที
1: ่พูดถึงเดี่ยวพี่โน้ตนะ
0: สี่นี่จะไปที่อื่นแล้วเท่าที่ผมนึกถ้าผิดขออภัยจะไม่ใช่หอประชุมแล
1: ้
0: วแต่ผมน่าจะครั้งที่5เพราะว่าผมดูตอนที่มันเป็นไอ้นี่พี่โน้ตเขาจะเป็นชุดเสื้อน้ำเงินแขนยาวแล้วก็มีตามมิกกี้เมาส์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ลีโดนะครับ
1: กองเชียร์นอร์เวย์นี่ก็พายเรือตั้งแต่เย็นเกมไม่เลิกจะกลับบ้านอ่ะจ๊ะ
0: ลู่มันก็ดูแบบแล้วเวลาแข่งชนะนะแล้วก็มานั่งนักเตะกับแฟนบอลให้โอเดกาตีกองก็เท่นะ
1: จริงนะไม่ได้อะไรนะดีกว่าถ้าหันหลังกระโดดของแมนซิตี
0: ้เยอะหอยพอสนันแดนนะ
1: เออนั่นมันของเหมือนไปเอามาจากเลฟพอสนันไง
0: ใช่แกเป็นคนไว้ใจคนง่ายครับเลยโดนหลอกหมายถึงพี่โน้ตอ่ะเนาะ
1: เออก็จริง
0: ได้ตอนนี้หลายๆคอนเสิร์ตก็ถูกกว่าตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนครับอ้าวโอ้แพงจริงเห็นล่าสุดของพี่แดนน่ะพี่แดนเนี่ยแกไปดูตั๋วคู่ไหนไม่รู้รีเซลเป็นแสน
1: ก็เลยตั๋วอเมริกาผมดูรายการของคุณมอสลา
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เออใช่ไอ้ขนาดตั๋วซันเนกากับตุรกี
1: 83,000
0: เออ
1: บ้าโปตั๋วกับแสนอ่ะ
0: ผม

0: ม่
1: คือผมตอนแรกผมคิดว่าที่เขาว่าแพงๆอ่ะผมยังคิดว่าเอ้ยมันคงใกล้ๆกับที่ผมไปดู NFL
2: เออเท่าไหร่คุณโดนไปเท่าไหร่
1: NFL NFL ผมไปดูคือ NFL มันขึ้นอยู่กับทีมถ้าทีมนั้นมีสตาร์ผมไปดูไอ้ปีสุดท้ายของเบรดี้อ่ะประมาณ 17,800 แต่อยู่ข้างบนเลยนะที่เลมอนเจมอ่ะ
2: ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
1: คุ้ม
2: เพราะเป็นเกมของเบดี
1: ้ซึ่งผมก็คิดว่าเออมันก็คงจะประมาณสัก 20,000 30,000 อะไรเงี้ย
2: มันเกือบแสนเลยอ่ะตกใจมากเหมือนกัน
1: เพราะอย่างพรีเมียร์
2: ลีกแล้วไปตั๋วหลังโกนะที่เขาได้ยินที่เขาเกี่ยวพูดนะของมอสลาว
1: ่าเพราะอย่างพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชหน่อยอะหลายๆเกมประมาณ 50,000 ที่รีเซลอ่ะอันนี้ขนาดว่าคู่ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆอาจจะมันเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยหรอมึง
2: ด้วยอาจจะความต้องการสูงแต่โอ้คนอเมริกาไม่น่าเชื่อนะเขาตื่นตัวฟุตบอลโลกครั้งนี้มาก
1: ใช่
2: อาจจะเป็นเพราะเมเจอร์ลีกนั่นแหละผมว่า
1: บราซิล3นอร์เวย์1จากคุณอัชระพรชยาธนัน
2: กาซิมิโร่มง2ลูก
1: อุ้ยจอมมงของจริงคุณดนุษเดชแสงจันนะครับบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยครับพี่ชอบมากๆครับก็ฝากติดตามกับ FM 99ด้วยนะครับบอกว่าฟังแล้วสบายใจทุกครั้งครับ
2: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าพี่บอมใส่แว่นดำจะกลายเป็นคุณชิน 4S เหรอเขาชื่อคุณชินเหรอ
2: เขาชื่ออะไรนะ 4S เซิงสันใช่
1: เพลงดีมีคุณภาพอย่างครับท่านแต่ผมไม่รู้จากชื่อพี่เขาอะนะว่าชื่ออะไรคุณ F16แล้วกันผมไม่รู้ว่าชื่อจริงอ่านว่าไงนะสวัสดีครับเจ๊ไม่มานะ
2: เจ๊จุน
1: เจ๊ลิมิงไม่มานะฮะคุณซิกโกเตอร์บอกว่าเพลงเฟี้ยวจัดครับน่าจะหมายถึงวันเดอร์วอลม
2: ั้งถ้าวันเดอร์วอลเฟี้ยวอยู่แล้ว
1: ก็หนึ่งในเพลงคลาสสิกนะจานบอม2วันรวดเลยนะจากคุณไทซันนี่
2: ผมก็เนี่ยแหละฮะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะงานซาซาหน่อยงานคืองานอะไรเนี่ยงานหลวงสาวออกมารับช็อป
1: บอกว่ายามาเนี่ยผ่านคนอื่นได้หมดครับแต่อย่าลืมยามาเจอนูโน่เมนเดสทีไรไปไม่เป็นทุกทีครับโดยเฉพาะเนชั่นลีกนัดชิงคุณพงศพัฒน์บุญเย็นบอกรายชื่อมายังจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสจ.โทนไม่มา99หรอครับไม่ได้มานะพี่โทนไม่ได้อยู่99แล้วนะครับ
2: โอ้ไม่น่าเลย
1: คุณตาลินอาถามผมใช่ผมก็ไปทำนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าวัยเด็กผมโตมากับค่ายเลดบีดครับ
2: เฮ้ยเลดบีดนี่เดี๋ยวนะ
1: ไ
2: อคุ้นเหมือนกันเลดบีด
1: ใช่เขาจะออกเพลงแดนซ์มาเยอะๆไอเพลงที่ผมชื่อพูดชื่อได้ใช่ไหม
2: ได้
1: ให้ปีได้ก่อที่เขาหมายถึง
2: ปีนี่หมายถึง
1: พี่ใช่ไหมเพลงนี้ก็ดังแล้วก็อีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเป็นใครนะคะวู
2: ้เพลงอะไรวะ
1: พี่ต้องคุ้นป่ะเขาเป็นใครนะคะวู้เขาเป็นใครนะคะวู้อ่ะ
2: ต้องยังไงหัว
1: เล่นบีดดีผมจำได้ผมจำ
2: จุดนี้เที่ยวรถบัมบ่อยด้วยกัน
1: เดี๋ยวนะเขาเป็นใครนะคะ
2: โอ้ยุค
1: ผมจำเพลงแดนเพลงนี้ได้คุณมะเหมียวนี่ไงพี่เลดบีดมิวสิกจริงด้วยเขาเป็นใครนะคะ
2: เออมีจริงด้วย VMV ด้วยน้อง
1: คนที่ร้
2: อง
1: น่ารักเลยฟัง
2: เขาเป็นใครนะ
1: เขาเป็นใครนะคะวู้แล้วติดหูว่านะพี่ขึ้นดูผมไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงอ่ะแต่มันผ่านมาต้องระดับโอ้ผมต้องเป็น20ปีผมยังจำมันได้อ่ะ
2: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่ารอดสายตาผมไปได้นะ
1: เพลงกี่ปีแล้วพี
2: ่อันนี้ต้อง2003อ่ะ
1: เออพี่คิดดูดิ
2: และ
1: ผมไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยนะแต่ผมสามารถจำเพลงนี้ได้จากไอ้ท่อนเนี้ย
2: อ๋อแต่2003พี่อาจจะไม่ได้ฟังแล้วอะเพราะ2003นี้พี่เริ่มไปทางเกาหลีแล้วเพราะพี่เริ่มทำงานดับเบิลโลก2002
1: Baby Walks
2: เออแล้ว
1: กำลังมา Baby Walks กำลังมาเลย Baby Walks ยุคแรกมามีใครมั้ง Baby Walks
2: Baby Walks
1: ดงบังชิงกิ
2: เออดงบังกะปิ
1: ดงบังชิงกิผู้หญิง Baby Walks วงแรกเลยไหม
2: ถ้ามาทันในไทยนะ Baby Walks ก็จะเป็นเจนหนึ่งไงพวกนี้เจนหนึ่งจะมีไอ้วงของไอ้ฮโยริอะฟิงเกิลอะไรนะเกาหลีนะเจนหนึ่งอ
1: ่ะแต่ไอ้ฮโยริวงเขามาตอนมันก็ยังไม่ได้แบบบูมในบ้านเราเนาะบ้านเราที่มันบูมจริงๆคือ Baby Walks
2: ใช่ Baby Walks เขามาทำตลาดในบ้านเรา
1: เพลงที่มาจะ

0: กับแกมมี่อ่ะ
1: เออที่เขาก๊อปของซาซ่าไป
0: แกมมี่โก้เจอกันแล้วป้า
1: ไปแชนไปแชน
0: อ
1: ่
0: านั่นแหละได้ข่าวพี่ไปตามด้วย
1: ก็ตามบินพัทยาแหละครับ
0: พี่รู้ไหมผมซื้อเสื้อเกาหลีใต้ปี2002เนี่ยก็เพราะ Baby Walks
1: อ่ะจริงป่ะใครใส
0: ่มันจะมีโปรโมทอันนึงของทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2002อ่ะ Baby Walks ใส่ไอ้เสื้อสีแดงของเกาหลีใต้ปี2002ผมไม่ซื้อเลยอ่ะจากแรกๆผมเฉยๆนะพอเห็น Baby Walk ใส่เท่านั้นแหละเรียบร้อยซื้อทันที
1: พี่เหมือนจุ่นเป็นเหยื่อการตลาดเสื้อแมนยูนะไม่ซื้อนะตั้งนาน
0: อ่ะจนเจนนี่ใส่เหรอ
1: จนชิกิต้าหยิบไปใส่เออจนเจนนี่หยิบไปใส่อ่ะถึงจะซื้อเรียนแบบตามตัวนั้นไป
0: ครับผม
1: เออพี่ทำร้านอยู่ต้องรีบทักมาเลยร้านพี่มีนะเดี๋ยวไปซื้อแทน
0: ห้ามดื่มโนโค้กเนี่ยหรออ
1: ่า
0: น่าจะหมายถึงโนโค้กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โนโค้กของอะไรนะ MC Hammer
0: อ่ะเอ้ MC Hammer มันน่าจะอ่านหรือเปล่า
1: อ๋อไม่รู้ไม่รู้พี่โนโค้ก
0: โนโค้กน่าจะอีกคนนะพี่จุนเหมือน F4 ครับเฮ้ยจริงเหรอ
1: เหมือนแค่วิกกี้หรือวิกฮะหรือว่าเคนฮะ
0: อยากกินเลยบอกนะคุณมะเหมี่ยวสีเออแต่เขามาคอนเสิร์ตบ้านเรานี่ใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: F4 มาดิ
1: เอาจริงว่าเออใช่มาตั๋วแพงด้วย
0: แต่รู้สึกว่าเคนเขาจะไม่ได้อยู่วงนี้ละ
1: โนโก้ของดร.อัลบาน
0: เออ
1: ใครนะมันจะมีหายไปคนนึง
0: เคน
1: เหมือนรู้สึกว่าอินรู้สึกไม่ถูกกับฝ่ายจัด
0: เออสักอย่าง
1: ก็ดื่มมาแทน
0: ใช่
1: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีอะไรไอโฟนเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทย
0: อันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นชื่อคุณไก่คำไตครับวิทยุแอป FM 99ทำไมฟังไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้เขาใช้อะไรนะ
0: มันเป็นอีกแอปหนึ่งไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
1: M-Cod Connect อะไรนะตอนนี้ที่เขาใช้
0: สักอย่างเออ
1: ต้องเปลี่ยนแอปอะครับ
0: แต่ถ้าดูจากผ่าน YouTube ก็ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับคุณชลวิทย์บราซิลแพ
1: ้
0: โอ้นี่มีทำป้ายเออร์ลิงฮาแลนด์ร้องไห้ด้วยนะ
1: มันก็มีมุมแพ้ได้แหละเออร์ลิงฮาแลนด์มันนะ
0: ใช่
1: โอกาสครั้งสองครั้ง
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามะเมียวศิลาลมครับอีกเพลงหนึ่งคือไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่เขาเป็นใครนะคะเนี่ย
1: เรื่องคุณแหละเขาเป็นใครนะคะ
0: พี่เชื่อผมพี่ไปเปิดฟังแล้วพี่จะ
1: คุณแหละต้องคุณแหละ
0: แน่นอน
1: เอออ
0: ๋อที่บอกว่า Baby Walks ทั้งใจครับใบละใบละกับมิโก้
1: เออบันละบันละกับมิโก
0: ้ร้องได้สุดยอดจริงเป็นภาษาลาตินใช่ไหม
1: เ
0: พลงมันจะออกแนวแดนซ์ลาตินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าเต้นจะเป็นแนวนั้น
0: ใช่
1: โอ้ยวอล์กตอนนั้นผมบ้ามากนะครับคือ
0: คลั่งเลยปะ
1: เรียกว่าคลั่งเลยก็คือไปเข้าแฟนคลับเป็นเรื่องเป็นราว
0: ผมจะไปติดจากถ้าเกาหลีที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกาหลีน่าจะฟูลเฮาส์และตามด้วยรายการ X-Men หรือ X-Men นะ
1: X-Men ผมเนี่ยเข้าเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเว้ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังฮอลลีวูดของคุณปัญญาเนี่ย
0: ครับ
1: ชื่อไอตี้ลูกเจ้าของร้านทองมันมาทำงานที่ออฟฟิศเก่าไม่อยากมีอะไรแป๊บเดียว
0: ครับผม
1: มันแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องนี้My Sassy Girl โอ้ยออกมาจากเกาหลีไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาย
0: อดเอาวันหนึ่งในหนังคลาสสิก
1: โคตรดีอ่ะบทดีมาก
0: พูดถึงคำว่าคลาสสิกเดอะคลาสสิกอีก
1: เดอะคลาสสิกด้วยใช
0: ่ตอนที่กลางร่มแล้วเพลงขึ้น
1: เดอะคลาสสิกอ่ะตอนนางเอกชื่ออะไรนะซอนเยจินนะครับเขามาไทย
0: ครับ
1: ผมตามนะแล้วก็ตอนเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีเดินจับมือผมก็ชูมือขึ้นไปเฮ้ยเขาจับมือผม
0: เอา
1: ล
0: ่
1: ะโอ้ไม่อยากล้างมือเลยได้เลยเซ็นมาด้วย
0: จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้าง
1: โอ้เน่าละติดปีแล้วฮะซอนเยจินนะ
0: แต่ถ้าหนังเกาหลีแรกๆอ่ะ
1: นี่แหละคลาสสิกเกาหลีสุดยอดละ
0: กับอิวมาเล่ไหนมาก่อน
1: ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนแต่ดูทั้งสองเรื่องอิวมาเล่จะดูงงๆไง
0: อิมาเล่มันจะออกแนวเนิ่มๆหน่อย
1: เรื่องจดหมายข้ามเวลาเด็กนะคุณเชื่อ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไง
1: คุณเชื่อเรื่อง
0: พี่ชาย
1: โอ้นั้นไม่ไหว
0: ทำอินมายฮาร์
1: ดดูนะแต่แบบโอ้มันเศร้าเกินโอ้โห
0: รันทด
1: จำได
0: ้รันทดขนาดนั้น
1: ดูแผ่นอะน้ำตาซึมทุกแผ่นอะโอ้ซองฮีเคียวนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็นางเอกตอนเด็กเป็นมูกินยองดังทั้งคู่เลยนะ
0: เออแต่เหมือนโตมาแกเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมึงใช่ไหม
1: มูกินยองเหรอ
0: ใช่
1: ไม่น่าจะรู้ว่ามีผัวแล้ว

0: ผมโตมากับเพลงพี่หลิวครับผู้หญิงฆ่าใครแต่โอ้โหอันนี้ก
1: ็
0: คลาสสิก
1: ผู้หญิงฆ่าใครแต่ผมไม่ดูภาคไทยอ่ะ
0: อ
1: ืมโอ้ตอนนั้นเขาดูภาคไทยหมดในโรงมันก็เศร้าแล้วแต่มันก็ตลกไงว่าพันธมิตรฆ่าตลกมาก
0: จุนไม่ซื้อเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือบ้างหรอเออจริงๆถ้ามีผมก็อาจจะสนใจนะผมเป็นคนชอบเสื้อบอลทีมแปลกๆอยู่แล้วด้วย
1: นึกไม่ออกว่าเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแดงล้วนไงแดงล้วนกับขาวล้วนประมาณนี้
0: แต่ผมนึกตัวที่จะชอบไม่ออกเหมือนกันนะ
1: แต่ตาสโมสรก็ชัดเจนเป็นตาธงชาติ
0: แกมมี่ซื้อมาทำสองเพลงครับคือเพลงโกกับยอมคนใหม่ไม่ได
1: ้ของใครเอ่ย
0: และไอ้ที่เพลงไอ้นั่นน่ะอะไรจบไปได้แล้วหยุดรัก
1: เพลง I'm missing you
0: อันนั้นก็อันนั้นจริงๆมันของใครก่อนที่ของไทยหรือของเกาหลีก่อน
1: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีก่อนใช่มั้ย
1: เราจะมีคนตามกันว่า Baby Walk ไปก๊อปซาซ่า
0: บอกพี่โทนร้องเพลง To Legit To Quit อันเนี้ย MC Hammer คุณพิชี่บอกว่าสายฝนแนนซี่บีว่าพี่บองชอบ
1: ทำไมมาทางนั้นล่ะฮะรวยมาฉี่ไปงั้นล่ะฮะต้องถามพี่หยองเดชเรื่องนี้
0: อันนี้สมาชิกเบบี้วอล์คคนหนึ่งก็ยืนอินเฮครับนางเอกคอฟฟี่ปรินซ์แล้วก็พรินเซสอ่าโอ้โหนี่ก็ขว
1: ั
0: ญใจคนไทยหลายคนนะ
1: ที่ผมติดเบบี้วอล์คก็อินเฮนี่นะฮะตอนนั้นอินเฮอายุ16อ่ะจุน
0: เด็กมากเด็กมาก
1: พี่โอ๊กก็ชอบพี่โอ๊กการเนี
0: ่ยแล้วยืนอินเฮผมว่าเธอก็ไปดังกับไอ้นั่นด้วยไงไอ้เอ็กซ์แมน
1: อ
0: ่ะที่เป็นคู่กับไอ้พี่บึกอ่ะ
1: จองกุ๊กชื่ออะไรวะ
0: จองกุ๊กจองกุ๊ก
1: กิมจองกุ๊กทุกวันนี้ไอ้คิมจองกุ๊กนี่มันไม่แก่ลงเลยนะ
0: จริง
1: โอ้โหหน้ามันเหมือนสตาร์วอร์ตัวแบบหุ่นดีมากแต่เขารักษาสุขภาพดี
0: แต่อันนี้ก็ไม่แก่นะ
1: ใคร
0: ยูแจซ็อกอ่ะ
1: โอ้เขาแก่มาตั้งแต่เด็กไงยูแจซ็อก
0: ใช่ไหมพิธีกรคือยูแจซ็อกป่ะ
1: มันจะมีคังโฮดงใช่ไหม
0: ยูแจซ็อก
1: ยูแจซ็อกที่มา
0: ขอที่เด็ดคืนนี้หน่อยครับพี่บอมจัดหน่อยฮะ
1: คืนนี้หรอผมว่าบราซิลนี่แหละแล้วก็เม็กซิโก
0: แต่บราซิลต้องชนะใน90นาทีนะ
1: ก็มีมุมถ้าจะชนะผมว่าบราซิลนี่แหละ
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าคุณปิ๊กจุนน้องรักคุณวาวนะฮะหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ดูคือปิ๊กปี้ปิ๊กโอ้นี่ก็คลาสสิก
1: เรื่องอะไร
0: ปิ๊กปี้ปิ๊ก
1: โอ้คลาสสิกปิ๊กปี้ปิ๊กดูมากเลย
0: ไอชาที่มันตูลงไปแล้วเนี่ยโอ้
1: นั่นเอกชื่ออะไรนะเอกน่ารักมาก
0: คิ้วเข้มๆอ่ะตาโต
1: สวยๆหน่อยนะเดี๋ยวดู
0: เออแต่เดี๋ยวนี้เธอหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ดังอยู่ช่วงนั้นแหละ
0: เธอดังช่วงนั้นเธอดังมาก
1: มาเล่นซีรีส์อยู่นิดนึง
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: เออดูก่อน
0: พระเอกมันจะออกเล่นบทแนวเซ่อๆประจำใหม่คนเนี้ยพระเอกนี่เล่นเดอะคลาสสิกด้วยมึงใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่มั้งเคยเห็นผมหน้ามาเคลียร์นางเอกที่ฮาจิวอน
0: ฮ
1: าจิวอนฮาจิวอนสวยมาก
0: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าสรรเสริญฟีฟ่าด้วย
1: ไอ้นี่ใช่ไหมกรณีสัสเพนใบแดงของอารมณ์คุณ
0: บอกว่าขอเรื่องเล่าผีที่ชอบมากคนละหนึ่งเรื่องโอ้โหจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เรื่องเล่าผี
0: ที่คลาสสิกเหรอ
1: ผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเอง
0: เฮ้ย
1: เออเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอายุประมาณ14แล้วก็ผมเนี่ยอยากกินต้มยำไก่นี่เล่าแบบเดอะโกสเลยนะมีอารมณ์พบทแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าอยากกินใช่ไห
0: ม
1: ก็ให้ตังค์มานะให้ปั่นจักรยานไปซื้อต้นหอมผักชีปรากฏว่าระหว่างข้ามถนนผมไม่ระวังไงก็โดนรถชนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักแล้วคราวนี้
0: หมายถึงพี่บอมโดนชนขาหักเหรอ
1: ขาหักแล้วคราวนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเว้ยอ
0: ัน
1: นี้ของผมต้องผ่าตัดแล้วผ่าเสร็จผมก็ตื่นขึ้นมามันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าจังหวัดไหนปรากฏว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยแล้วแม่ผมก็นอนเฝ้าอยู่นะเห็นกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบเตียงแม่งมีหมอมีพยาบาลมีอะไรยืนล้อมเต็มเลยแต่ไม่มีตาไม่มีลูกตาโอ้โหแบบโคตรหลอนอ่ะแบบมึงยืนยิ้มแบบลุงพี่อยู่อ่ะ
0: พี่เจอยาชาอะไรพวกนี้อยู่เปล่า
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่รู้สึกตัว
0: สลึมสลือไหม
1: ไม่สลึมอ่ะรู้สึกตัวเนี่ยแม่อยู่เนี่ยเรียกแม่ไม่ได้อ่ะ
0: เหมือนโดนอาร์มหรอ
1: เออจนสักพักนึงอะอยู่ประมาณ10นาทีอะถึง
0: คือพี่มาเป็นตัวคือเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้เลยเหรอแต่คือเขาไม่มีตาถูกป่ะแต่เห็นรูปร่างเป็นตาไม่ใช่ตัวดำ
1: ๆเออแต่พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลในจุดพี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นครั้งที่แบบเออเจอแล้วแบบจะจริงๆแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฤทธิ์ยาสลบหรือว่าแต่แม่พี่อยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะพี่สกิดแม่พี่ได้ตอนหลังอะนี่นะฮะ
0: ผมว่าหนัก
1: สุดคลาสสิกของพี่แล้ว
0: ผมว่าหนักสุดในชีวิตนี้นะ
1: เออ
0: คือมันจะมีเสืออยู่อันนึงที่บ้านผม
1: อย่าบอกนะ
0: จะเอาไปเวลาไปเชงเม้งพี่นิวไหมคราวนี้เนี่ยวันนั้นญาติผมพี่ชาย2คนมานอนที่บ้านผมก็ให้เขาขึ้นไปนอนบนเตียงผ
1: ม
0: ทั้งสองคนนึงนอนบนเตียงเพราะผมมันเป็นเตียงเดียวแล้วผมก็ปูเสือเนี่ยนอนกับพี่ชายอีกคนนึงผมก็นอนหลับไปแล้วเว้ยพี่แล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ดีๆผมรู้สึกว่ามันมีเงาล่างดำๆนอนทับตัวผมอยู่
1: โอ้โห
0: ผมไม่สามารถมองขึ้นไปทางตรงได
1: ้
0: ผมมองเห็นแต่หางตาพี่นึกออกไหมมันเหมือนเราเหลือบไปเห็นเนี่ยเหมือนผมมองขึ้นไปอ่
1: ะ
0: ข้างบนมันคือรูปร่างคนสีดำแล้วข้างๆผมเห็นเป็นพี่ชายผมที่นอนอยู
1: ่
0: ผมตะโกนเรียกเพราะมือผมขยับไม่ได้
1: อ
0: ่ะผมตะโกนเรียกแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ผมตะโกนไปสุดเสียงอ่ะมันก้องอยู่ในแค่ในหัวสมองผมเท่านั้น
1: ไม่คลาสสิกต้องอย่างนี้
0: ซึ่งผมจำได้ว่าผมอ่ะทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก2นาทีอ่ะจนผมไม่ไหวอ่ะ
1: เหนื่อยฮะ
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยจริงถ้าโดน
0: เหนื่อยแล้วผมอ่ะหลับตาแล้วก็สวดมนต
1: ์
0: สวดไปเรื่อยเบื่อเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการสวดมนต์อ่ะ
1: สวดไปเรื่อยเดมาคอมเดมาคอมไม่ออก
0: สุดท้ายหายเว้ยพี่แล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพี่สาวผมฟังพี่รู้ไหมพี่สาวผมพูดว่าอะไร
1: เจอเหมือนกัน
0: มึงหมายถึงเสือที่อยู่ในห้องอยู่ในตู้ข้างในห้องใช่ไหม
1: โอ้โหลุกขึ้นมาจากเสือ
0: ผมแบบเฮ้ย
1: เอาแล้วเขาหวงดิ
0: เขาก็บอกว่าเขาเจอมาก่อนซึ่งนอนเสือนี้เขาโดนเหมือนกัน
1: แล้วไม่บอกสักคำแล้วพี่สาว
0: ใช่ผมแบบโอ้ยนาอาราดิผมหนักสุด
1: แล้วทำไมเสือผืนนั้นถึง
0: ก็ไม่รู้พี
1: ่โอ้มันต้องเป็นของใครมาก่อน
0: แต่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนเสือนั้นอีกเลย
1: ยังอยู่ไหม
0: โอ้ไม่น่าอยู่แล้ว
1: มาขายที่ป๋อง
0: ตั้งแต่บ้านเก่าแล้วคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองติดตามพี่จุนมาตั้งแต่ FM 99แล้วครับ
1: เอาตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนครับ
0: 96ผมเคยไปว่าผมเคยอยู่97หรือ98 96ไม่ได้เคยนะ
1: อ๋อ96นี่ต้องไปถามพี
0: ่สอบถามครับพี่ๆวันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่เบลเยียม 7:03 แล้วคู่อาร์เจนอาบจะเป็น 17:00 สรุปอาร์เจนเตะวันไหนทำไมอ๋อเขาก็คือหมายถึงว่ามันคือ17:00มันคืออ
1: ีกวันนึง
0: อีกวันนึงแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาขึ้นวันนั้นมันคือผมใช้คำว่าไงมันคือดึกของ
1: เป็นคืนของอีกวันนึงสมมติเป็นวันศุกร์ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วของคู่อาจจะมาเตะเช้าวันเสาร์อ
0: ย่างที่เขาบอกว่าอังคารคู่ตี2เนี่ยมันคือคืนวันจันทร์
1: ใช่
0: ส่วนอาเจเนี่ยมันจะเป็น17:00คืนวันอังคาร
1: ของวันอังคาร
0: คุณประสิทธิ์ชนะโลกบอกสวัสดีครับเราทั้งสองคนนะครับตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เหมือนเดิมจังหวัดนครศรี
1: ฟังเรื่องผีหน่อยไหมฮะ
0: คุณซิงเกิลบอกว่าไลฟ์มิสเตอร์จุดมิสเตอร์บอม
1: ครับ
0: ภาคบอลได้ดีแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารนะขอบคุณคุณซิงเกิลแบงคอกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอผลชิลีครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันละนะครับแล้วก็พี่ครับผมเน้นไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วขึ้นบ้างไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรพัฒน์พี่เล่าอะไรผมกินคนเดียวกินยาอยู่คนเดียวขอไปคุณวิรศักดิ
1: ์มีคนขอมา
0: คุณฮะขาวบอกว่าดีครับเล่าเรื่องเยอะๆครับแบบนี้คนหัวลุกดีเราสุดข้อไปดีกว่าพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะของทั้งสองชาติลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับผม
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ก็ลุ้นฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกับ FM 99ได้ตลอดนะจ๊ะ
1: จ้า
0: วันนี้ผมพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569ทุก เรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตาม

0: วงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: บราซิลเนี่ยวันนี้จะมีอลิซาเบเกอร์เป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีดานิโลนะครับแต่ขวาแต่มาสโตรีนักซ้ายครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นเกเบรียลมาเนียสจับคู่กับมาริโอสนะครับส่วนคู่กลางวันนี้เลือกใช้บูโน่กิเมเรสกับคาซิโน่นะครับส่วนปีกซ้ายเกเบรียลมาเตอร์ลี่ปีกขวารายานนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้มาริคุนยาแล้วก็มินซูจินมาร์ติเนลลี่เกมที่แล้วลงมาส่วนรายชื่อของนอร์เวย์ของสเตลโซบาเก้นนะครับวันนี้จะมีออยันดีได้เป็นผู้ชับประตูนะครับที่เหลือมีโอเวย์ซึ่งกระชายครับไวเออร์ตันขาเก็บกลับมายืนตั้งขวาได้นะครับวันนี้ชิลแบ็กเป็นเจนเก้นครับจับคู่กับบราเดอร์นะครับขาจุดนี้เป็นเบิร์กชันเบอร์เก้แล้วก็มาเล่นกันนะครับดูแล้วเนี่ย
4: Exhibited extraordinary poise under pressure. A fuss-free half-time rejig, a few cajoling words. By the end, the crisis had turned into an opportunity, and Stella Solbakken too showed nerves of steel to prevail in the face of pressure and very tight margins in their last game. So 14 teams left, 14 days left at World Cup 2026.After this, the next game at this venue will be the final. First day of the USA's 251st year. Which of these flies tearfully out of America this party weekend and which stays for more? For a quarter final against England.
5: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในนี้ไลฟ์บอลโลกครับไทยเป็นคัสการ์ดแอคทีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปติดตามเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอล2026นะครับเกมคู่ระหว่างบราซิลนะวันนี้เจอกับนอร์เวย์นะครับที่เมดไลท์สเตเดียมนะครับก็จริงๆมีผมคมอนิคมนะครับแล้วก็สวิรุณนะครับรับหน้าที่เป็นผู้

0: ร่วมกันแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่สำหรับคุณส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ผมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไมค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับที่เมดไลน์นะครับบราซิลกับนอร์เวย์บราซิลวันนี้ก็มาในชุดเหย้านะนี่รู้สึกเหมือนจะเสียงหายไปพอสมควรทีเดียวนะครับโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งสเวตรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่เมดไลท์เกมคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลวันนี้จะเป็นอลิซอนเบเกอร์ผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นดักลาสซันโตสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยจะเป็นมาร์คินยอสจับคู่กับเกเบรียลมาการเยสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับวันนี้มาในระบบ 4-4-2 เลยนะครับหรืออาจจะ 4-4-1-1 ก็ได้นะสำหรับบราซิลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับทางด้านของบูโรกิวาเรสนะครับปีกซ้ายเป็นเกเบรียลมาร์ตินเนลลี่แล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้รายยางนะครับในขณะที่คู่หน้าเนี่ยมาทิวส์คุนย่ายืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็วินิซุสจูเนียร์จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้มีออยานีแลนด์เป็นผู้สาประตูนะครับแล้วก็สี่กองหลังมีโมเลโวเฟ่นะครับยูเรียนไรเออร์เซนคริสโตเฟอร์อายเออร์แล้วก็ท็อปยอนเฮเกมนะครับสามกองกลางมีมาร์ตินโอเดกาซันเดเบอร์เก้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับส่วนสามตัวรุกวันนี้มีอันโตนิโอนูซ่านะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับลูคัสปาเกต้าเกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้นั่งสำรองแล้วปรับเอามาร์ตินลี่มาเป็นแต่จังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาทางขวาตบกลับเข้ามาเหลือเยอะขนาดนี้ 1-0 นี่ครับ1ประตูต่อ0ครับนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแพทริกเบิร์กแต่ธงล้ำหน้าก็ชูตระหง่านขึ้นมาเหมือนกันครับยังได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจังหวะเติมทางขวาเนี่ยคนออกบอลเป็นมาร์ตินโอเดกาดโอ้โหน่าจะล้ำครับดูจากลายวิ่งน่าจะล้ำครับตบกลับเข้ามาของอเล็กซานเดอร์สล็อตแพทริกเบิร์กอยู่ตรงนั้นแล้ว3คนนะครับมีทั้งนูซ่ามีทั้งโมเลอร์โวเฟ่มีทั้งเบิร์กครับสุดท้ายเป็นแพทริกเบิร์กได้กดผ่านไปหมดเลยเข้าประตูแล้วด้วยแต่ธงล้ำหน้าขึ้นมาไม่ได้ประตูครับนอร์เวย์ยังเสมอ 0-0 ครับเริ่มมา4นาทีแรกก็ทักทายเลยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าชัดเจนกัปตันโอนี่ดูเหมือนจะออกบอลช้าไปซะหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้นี่5นาทีแรกแล้วนะครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็วันนี้เกมที่เมดไลน์นี่เป็นผู้สินจะเป็นอิสมาอิลเอลฟาสนะครับเป็นผู้สินชาวโมร็อกโกนะครับจังหวะนี้สลอตเพียบจะลุยขึ้นมาครับทางขวาไม่ได้ครับนอร์เวย์ยังครองบอลอยู่ตรงกลางดูเหมือนนอร์เวย์นี่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบกลิ่งเกรงอะไรบราซิลเลยนะครับให้มาทางขวาครับเปิดของซอลอตลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนเป็นลูกเตะมุมของทีมชาตินอร์เวย์ครับทางด้านมุมตรงฝั่งขวาถึงตรงนี้แล้วนี่ผมกำลังพยายามจะหาเสียงสัญญาณอยู่นะฮะโอเคได้แล้วหาแล้วครับเตะมุมของนอร์เวย์ จังหวะที่ธนบุญทงฝั่งขวาครับเปิดยังไม่ทันได้เปิดจะเป็นจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับมาติโดในการอยู่ที่บอลให้สัญญาแล้วยกมาตรงกลางลูกนี้โดนหม่งสกัดทิ้งมาซะก่อนครับเตะจุดพลั่วไปไกลๆเลยบราซิลอันโตนิโอนูซาหนุนขึ้นหน้าพยายามจะเล่นต่อของนอร์เวย์ไม่ได้นะครับแต่เก็บจังหวะนี้โดนฉกไปสวนกลับมาให้บราซิลวินิซิอุสจับยาวไปแล้วครับนอร์เวย์ดักกลับมาแล้วขึ้นมาตรงกลางโดยโอเดการ์ดครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีคุณสดวิรุณนะฮะ
1: ครับสวัสดีจันคมแล้วคุณผู้ฟังครับ
0: รถติด
1: นะฮะเจอด่าน
0: ใช่ใช่
1: สองด่านหน้าผมเป็นคนเมาใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสมาขนาดนี้ โอ้โหเป่ามาสองด่านแล้วคือรถเข้าแถวยาวมาก
0: ผมผ่านเลยผมผ่านเลย
1: หน้าคุณถูกระเบียบไงหน้าผมผิดระเบียบ
0: ใส่แว่นด้วยขับรถอ่ะ
1: เนิร์ดเลยครับขออภัยด้วยก็เมื่อกี้นอร์เวย์ยิงเข้าไปแต่เหมือนรับหน้าเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ ครับโอ้แล้ววันนี้นี่เมื่อกี้ผมฟังมาก็น่าจะไมโครมีปัญห
0: า
1: เพราะว่าทางวิทยุนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณพี่โต้งด้วยแก้ไขแล้วยังไงก็เดี๋ยวนั่งในห้องหลักไปก่อน
0: ก็แก้กันหน้างานไปก่อนตอนนี้เสียงกลับมาปกติแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ในเครือข่ายของ FM 99คลิปเรดิโอของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube
1: มีทีมด้วย
0: ใช่ๆ
1: เนี่ยมี SMS มาบอกเขาบอกตอนนี้เสียงซ่าครับไม่ได้ยินเลยครับจาก Mcotให้ Mcot เช็คทีจากปีศาจราชลี
0: อันนี้น่าจะจังหวะนี้ขวาของบราซิลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะตักลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับมาติเนลลี่ให้ออกมาทางขวาอีกทีสวัสดีเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานกลางคืนกันอย่างขยันขันแข็งด้วยนะครับ
1: ไอ้รถเมื่อกี้ที่ให้เป่าก็เนี่ยครับมาภาคแล้วฮะ อ่ะก็ลุยกันวันนี้บราซิลชุดเก่งนะเสื้อเหลืองเก่งน้ำเงินนะครับ
0: ส่วนลุยขึ้นมาของวินีซุจูเนียจังหวะนี้ล้นออกหลังไปเองครับ
1: บราซิลบุกจากซ้ายมาขวานะครับตามตัวภาพอาจารย์คมแล้วผมสนส่วนทางด้านนอร์เวย์วันนี้นี่โอ้โหเสื้อเก่งเลยนะครับเสื้อแดงเกงขาวก็แล้วอัพแจ้งไปแล้วผลบอลอยากได้รายการไหนก็แจ้งมานะครับช่วงนี้นี่ก็โอ้โหหลักๆ ก็มีแต่พวกบอลถ้วยชิลีแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับSMS มาบอกหน่อยถ้าสัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับ4689899นะครับอันนี้มีบอกว่าในสนามนี่มีอาร์เซนอลกี่คนครับโอ้โหมีทั้ง2ฝั่งอ่ะโอเดการ์ดของนอร์เวย์แล้วก็ทางมาร์ติเนลลี่ของบราซิลนะครับยาเบียวมาก็เยสนี่ของบราซิล
0: ใช่
1: ก็เกมผ่านประมาณ10นาทีนะครับยังไม่มีประตูแต่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับนอร์เวย์นะด้านคมดูแบบก็บุกใส่บราซิลอ่ะตอนแรกนึกว่าจะมาแพ็คมาแบบเอ้ยเอาชัวร์อ่อมไปก่อน
0: ไม่กลัวอยู่แล้วทรงนี
1: ้ก็หูนอร์เวย์ครองบอลช่วง10นาทีเนี่ยเยอะกว่าบราซิลด้วยครับย้ำอีกครั้งนะว่าชาติเนี้ยเรียกว่านอร์เวย์นะไม่มีนอร์เวย์อะไรไม่มี
0: แต่วันนี้บราซิลแย่งกลับมาได้ครับตรงกลางจะจ่ายยัดพลิกได้มาติเนลลี่ตวัดกลับมาโดยโดนรวบลงไป
1: เบื้องต้นผู้สินไม่ให้
0: ผู้สินยังนิ่งครับอิสมาเอลฟาสไม่ให้อะไรเลยครับจังหวะล้มของมาดุสคุณย่าครับ
1: แต่คุณย่านี่ลงเลงแล้วบอกอาจารย์โอ้โหเขาเตะผมนี่ไงแต่ว่าผู้สินเบื้องต้นไม่ให้ครับดูจังหวะนี้ครับคือคริสโตเฟอร์อายเยอร์มาช้าโอ้โหแต่คือล้มตัวกวาดมันไม่โดนบอล นะครับคือคุณย่าเนี่ยแตะบอลไปแล้วอายเยอร์มาทั้งตัวเลยครับไม่โดนบอลแต่ว่าเบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้สำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ต้องดูว่ามี VR เตือนมาหรือเปล่า
1: เพราะเมื่อวานก็แบบนี้ไอช็อตฝรั่งเศสกับทางปารากวัยนะครับเบื้องต้นผู้ตัดสินก็ไม่ให
0: ้โอ้แต่ต้องบอกว่าผู้สินเมื่อวานแย่มากนะ
1: ใช่ ผู้สินจากอุซเบกอู้แต่ว่าย่อง VR เหมือนจะเช็คครับอันเช่นี่หลงเล้งเลยบอกอาจารย
0: ์เด้งเลยครับคารวันชลติ
1: เอาตามตรงคือตามภาพเนี่ยมันไม่โดนบอลครับการเข้าของคริสโตเฟอร์อาเยอร์เนี่ย
0: นี่เหมือนเตือนแล้วนะครับผู้สินอิสเมลเอลฟาสเตือนแล้วครับคือไม่ให
1: ้นี่ไปดู
0: ขอดูเองครับโอ้ถ้าขอดูเองมีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดโทษได้ครับ
1: ใช่คือก็อาจจะเข้าแล้วมันไปหน่อยครับทางอาเยอร์แล้วมันดูเหมือนข้างๆพรวดนี่แต่คือตามภาพมันก็โดนข้อเท้าของคุณย่าแล้วไม่โดนบอลไง
0: หูยลูกนี้ไม่โดนบอลเลย
1: ใช่แต่ถ้าจะไม่ให้ก็อาจจะมองว่าก็พยายามยั้งแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเร็วดูเร็ว
0: มันไม่มีเหตุผลในการพยายามยั้งเลยครับ
1: ยังไงจุดโทษครับ
0: อย่าชัดเจนครับจุดโทษเอาละครับจากที่นอร์เวย์ยิงขึ้นนำแล้วแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากจังหวะล้ำหน้านะครับบราซิลกำลังจะได้โอกาสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่ฉกบอลมาของรายานะครับแล้วนำมาซึ่งจังหวะหลุดไปในกรอบของทางด้านมาทุสคุณย่าครับแล้วอาเยอร์เนี่ยล้มตัวสกัดไม่โดนบอลจุดโทษครับนาที13
0: เอาละครับเอายันนีแล่นครับดวลกับใครครับถ้าตามเบอร์ก็ต้องเป็นวินิซุจูเนียนะครับ
1: แต่ถ้าในกรอบก็มีโอ้โหบูโน่กิมาไลส์ครับรับบอลจากวินิซุสกำลังจะเป็นคนยิงครับ
0: เฮ้ยเป็นบูโน่กิมาไลส์นะครับ
1: ว่าที่กองหน้าเอาว่าที่กองกลางตัวใหม่อาร์เซนอลโปรยไปก่อนโปรยไปก่อนกิมมาไลส์ครับดวลกับ
0: ไอเนี่ยใหม่แน่
1: ใช่
0: ไอคริสซอลิสอะใหม่แน่ตอนเนี้ยเอาละครับบรูโน่กิมมาไลส์กับออยานีแลนครับ
1: สูดหายใจลึกๆแล้ววิ่งมา
0: สับทั้งซอยแล้วยิงที่เซฟครับโอ้โหลูกนี้พุ่งสวยดีเหลือเกินครับออยานีแลนกระโดดไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วปัดทิ้งออกไปได้ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิล
1: โอ้โหเหลือเชื่อครับกิมาไลส์ยิงไม่เข้าครับนี่คือโอ้โหยิงไปขวามือตัวเองแล้วมันไม่มุมครับแล้วนีแลนพุ่งถูกตอนนี้ปล่อยเล่นต่อแล้วนะครับยังไม่มีเช็คเรื่องว่าเท้ายืนบนเส้นหรือเปล่าแต่น่าจะเคลียร์ครับ
0: ตักขึ้นหน้ามาของบราซิลจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับพลาดเฉยครับกิมาไลส์โอ้โหไม่นำครับบราซิลได้จุดโทษแต่ไม่นำครับย้ำอีกรอบ
0: สวัสดีเจ้าที่ตำรวจสนราชบุรณะด้วยนะครับส่งภาพเข้ามาว่านั่งฟังอยู่นะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของพื้นที่ของท่านนะครับ
1: และย้ำอีกรอบว่าใครดื่มก็ไม่ทนขับนะฮะ
0: ใช่ครับด่านเพียบเลยครับวันนี
1: ้เรียกได้เลยยูดิงหรือไม่ก็แท็กซี่นะฮะ
0: โอ้ยช่วงนี้ผับเลิกด้วยนะครับ
1: เขาให้คำว่า superb safe คือแบบเซฟสุดยอดของนีลันเลยนะร้อยวันพันปีไม่เห็นจะเหนียว
0: ใช่ออยานีลันไม่ใช่ผู้สำหรับประตูที่เหนียวครับ
1: ตอนอยู่วิลล่าอย่างหมูหูคือ
0: ส้นเท้า
1: ส้นเท้าอยู่บนเส้นคือไอ้เท้าขวาหลุดออกมาแต่ส้นเท้าซ้ายอยู่บนเส้นครับแล้วโอ้โหปัดได้เต็มมือสองมือเลย
0: เหมือนซื้อใจบรูโน่กิมาไรส์เลยนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแบบพร้อมแทบจะพร้อมกับจังหวะออกบอลของบรูโน่กิมาไรส์เลยครับ
1: นี่ครับเสียดายเลยครับกิมาไรส์นี่ไงไปโปยไงว่าที่กองกลางอาร์เซนอลเรียบร้อย
0: คุณไปเจิมทำไมล่ะสน
1: นี่ไงแล้วร้อยวันพันปีวิทยุมันจะยิงวันนี้มันไม่ยิงเฉยแต่ก็น่าจะซ้อมหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วแหละคร
0: ับ มีคนบอกวิทยุ99ฟังไม่ได้ตอนนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นวิทยุนะแต่แอปพลิเคชันไม่ได้ครับ
1: ตรงนี
0: ้ใครต้องฟังใน M-Cord Connect เน
1: า
0: ะ
1: ใครรับฟังอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้แล้วลายานครับหลุดมายิงด้วยขวาไม่ตรงกรอบ
0: ลุยขึ้นมาของบราซิลเมื่อสักครู่นี้ครับ หิวน้ำเลยครับคาร์ลอสเชลติ

0: คอแห้งขึ้นมาทันทีเลยครับ
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนสนกับดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนโอ้โหบนอัธจันทร์เพียดกันเป็นแถบโรนัลโดอาร์9
0: นั่นลูกชายโรนัลโดเลยนะร่างข้างหลังอ่ะ
1: โคตรเนิร์ดเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อย
0: ลูกชายหน้าแบบหน้าเนิร์ดมากเลยนะ
1: หน้าแบบสำเนาไม่ถูกต้องอ่ะ
0: มีบอกว่าชี้ชัดลูกหนังนี้ให้บราซิลแล้วก็ยิงเยอะนะคู่เนี้ยแต่คุณไก่ร้อยเอ็ด
1: แหละฮะ
0: ใครคือชี้ชัดลูกหนังคุณเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบต้องถามหม
0: อ
1: หมอว่าไงวันนี้หม
0: อวันนี้ผมว่านอร์เวย์ไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใน90นาที
1: หมอตรงข้ามกับผมอีกแล้วนะหมอเรียนมา
0: เฮ้ยเมื่อวานอ่
1: ะ
0: เมื่อวานอ่ะผมไลฟ์ของผมใน TikTok อ่ะ
1: ทำไม
0: ผมบอกว่าโมร็อกโกชนะเข้ารอบได้
1: ก็ใครก็มองโมร็อกโกเมื่อคืนอ่ะ
0: ฝรั่งเศสชนะไม่ขาด
1: ฝรั่งเศสน่าจะเละกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: เอาอีกแล้วหมออีกแล้ว หมอโรงพยาบาลไหนเนี่ย
0: บอลสายขึ้นมาของนอร์เวย์ครับอันโตนิโอนูซ่าม
1: ีบอกนอร์เวย์ที่ใส่ไม่ดีครับเอาฮาแลนไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นคือยังไงงง
0: เอ
1: าฮาแลนไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
0: ไม่ช่วงนี้มันมีคดีเรื่องของน้องที่เขาเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วของบ้านหล่นลงมาทับไงเขาจะฟ้องกันอยู
1: ่ไม่รู้อะ
0: มาดูบราซิลก่อนบราซิลจังหวะนี้ขึ้นมาของมาร์ติเนลลี่ซ้ายมีรอฝากออกซ้ายมาวินิซุจูเนียริมกรอบเขตโทษดีดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้จะขึ้นมาหม่งไม่ถนัดครับสวนกลับด้วยไปนูซ่าไปทางซ้าย
1: มีบอกนูซ่านี่คนยิง
0: ใช่ใช
1: ่ใส
0: ่
1: ไอ
0: ริ
1: โคสนะสุดสวย
0: มีบอกนั่งฟังอยู่แถวพระราม9ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ชวนกันเลยนะครับ
1: ชวนแล้วไปได้เหรอดูแต่ว่าถ้าเกิดนอร์เวย์ยิงหรือเข้ารอบอ่ะมันมีเรือไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแน่เรือไวกิ้งเนี่ยเดี๋ยวก็พายกันดิ
0: กลายเป็นมีมของทั่วโลกคราวนี้ไปเลยนะ
1: แต่ดูแล้วเหมือนวันนี้เรือยังไม่ได้จอดอ่ะ
0: นี่ว่าเอ็มคอร์ดฟังได้แล้วหลังจากเปลี่ยนไมค์ครับจากคุณพิศาลราตรีนะฮะ
1: ครับ
0: iOS ฟังได้ปกติครับ iPhone SE นะครับ FC คม Forest จากศรีนครินทร์นะครับ
1: โอ้อยู่ Forest เลยเหรออ
0: ะไรคือ Forest อ่ะ
1: น่าจะที่
0: เ
1: ที่ยว
0: เดิมเหรอ
1: น่าจะชื่อแบบนี้ไม่น่าจะไลฟ์ข้าวต้มอ
0: ่
1: ะ
0: โหชื่อเพราะใช่ไหมครับส่วนจังหวะนี้ไม่ได้ครับนอร์เวย์บราซิลพยายามจะทะลุช่องขึ้นหน้ามาให้มาทุสคุญญานะครับแต่ว่าไปโดนบังไว้ก่อนสุดท้ายออยานีเล่นออกมาดักไว้ได้ก่อน
1: คือบราซิลต้องพยายามรวบรวมสตินะครับไม่ได้จุดโทษก็ต้องพยายามหาทางเข้าทำครับแต่นอร์เวย์ที่ช็อตไปเลยครับหลังจากโดนเสียจุดโทษแต่ว่าเซฟได้เนี่ยเริ่มขึ้นบอลไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ต้องพยายามฝากริมเส้นนะครับ
0: จากซ้ายเข้ากลางกลับมาครับนอร์เวย์
1: วันนี้คู่ใหญ่เราต้องเน้นเกมหน่อยเราไม่ต้องมาคายลาลินชลาบเลยวันนี้ไม่ต้องมานะวันนี้ไม่ได้ภาคสวิตเลยอ่ะ
0: ไม่เอาม ีบอกกรรมการคนนี้คุ้นเคยตัดสินลีกซาอุไม่ใช่อเมริกันแต่ได้สัญชาติอเมริกัน
1: ไม่ใช่อเมริกันแท
0: ้เป็นโมร็อกโกนะครับ
1: ครับ
0: เป็นโมร็อกโก
1: ทักทายคุณไก่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับรู้เยอะแล้วก็บอกเว็บไซต์activeradio.mcord.net ชัดเจนครับจาก FC แก้วกระยาขอบคุณมากส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ48 98 99วันนี้เขาใส่ให้เราถึงตีห้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่คุณว่าถึงไหมเหลือจบภายในถึงอยู่แล้วอะ
0: เกิน
1: อยู่ที่ว่าเกินตีห้าไหม
0: เกิน
1: เหรอคุณนี่สวนผมตลอดเลยนะ อะไรนะหมอนี่ตรงข้ามตลอดเลยนะ
0: ไม่ใช่คุณไม่ผมไม่ได้ตรงข้ามคุณมันพอดีมากกว่า
1: วันนั้นคุณก็สวิตกับแคนาดา
0: แล้วใครเข้าล่ะใครเข้าล่ะ
1: สวิตไงผมสวิตไง
0: อ๋อนั้นสุดท้าย
1: วันนั้น
0: อ
1: ่ะโอ้โหเกมเริ่มมา20นาทีสูสีเลยนะครับผมโหต้องใช้คำว่านอร์เวย์ดูดีเกินคาด
0: กลายเป็นว่า
1: เสียจุดโทษก็ไม่เสียประตูอ่ะ
0: ใช่ครับการพลาดจุดโทษของบราซิลนี่อาจจะช็อตไปพอสมควรนะครับ
1: บูโน่แม่กิมไลท์งงเลยดิยิงอยู่โทษไม่เข้า
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของนอร์เวย์ครับทางขวา ข่าวดีของนอร์เวย์วันนี้ก็คือการได้ยูเรนเวลสันกลับมาในแบบแบ็คขวาอะไรมีข่าวว่าเจ็บแล้วก็เกมที่เราก็ไม่ได้ลงด้วยนะเจ็บไปตั้งแต่เกมเซเนกัลนะยูเรนเวลสันเนี่ย
1: แต่ตอนนี้แกไม่ได้ผมสีชมพูเลยเป็นแบ็คที่ชอบทำผมแปลกๆอ่ะย้อมเป็นจุดๆก็มีแบ็คจากดอทมุนนี่ครับวันนี้เหมือนเขามองว่าบราซิลยืน 4-4-2 นะคือมาร์ตินเนลลี่เป็นปีกซ้ายและยันปีกขวาแล้วก็กองกลาง2คนมีกิมบาไลท์อ่ะคาเซมิโร่หน้าคู่เป็นคุณย่ากับวินิซิอุสนะครับ
0: น่าจะเป็น 4-4-1-1
1: ประมาณนั้น
0: คุณย่าหน้าต่ำวินิซิอุสหน้าเป้าเลยแต่เหมือนจะเล่นแนวรุก4ตัวเลยนะเหมือนเล่น 4-2-4 เลยนะบราซิลวันนี้
1: ใช่
0: เพราะว่า4ตัวรุกก็คือยืนเป็นแผงเลยนะครับ
1: เพราะว่านอร์เวย์ก็เหมือน4-3-3ก็ได้4-4-2ก็ได้เพราะว่าเขาเอาอนูซ่าถอยมาแล้วก็หน้าคู่เป็นฮาแลนด์กับสล็อตไง
0: ครับมีบอกฟังจากหนองจอกครับทาง YouTube นะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีหนองจอกเลยครับมีคุณ FC แก้วกระยาส่งมาบอกฟังทางเว็บไซต์ activeradio.m.net ชัดเจนนะฮะ
1: ขอบคุณครับแจ้งกันเข้ามานะครับหรือใครเพิ่งตื่นใครเพิ่งขึ้นมาดูก็ทักทายกันหน่อย อย่าอ่อมวันนี้อย่าอ่อมวันนี้นี่โอ้โหทั้งบราซิลทั้งอังกฤษ
0: บิ๊กแมตช์ไปอยู่คู่เม็กซิโกอังกฤษน่าดู
1: ช่วงเช้าด้วยป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพผอ.สุเทพจัดให้
0: ใช
1: ่แต่ดูคู่นี้ก่อนนะครับ
0: มีถามว่าอเมริกาจะมีกำลังภายในไหมครับมีไม่มีไม่รู้ล่าสุดใบแดงฟลอรินบาโลกุลนี
1: ่ยกเลิก
0: เฉยเลยนะคร
1: ับ โอ้โหเป็นยังไงทาง Facebook มีคุณพุทธิพงศ์บอกยิงจุดโทษแบบนี้เลิกซื้อครับนั่นหมายถึงกิมบาไลท์นี่บอกสายตาก็ไม่มั่นใจแล้วครับจากคุณนุนะคุณนิคมบอกว่าขับแท็กซี่ฟังอยู่ครับขอบคุณมากแสดงว่าเสียงโอเคแล้ว
0: มีส่งมาบอกว่าฟังจากออสเตรเลียชัดมากครับผมฮัลโหลออสเตรเลียนะฮะ
1: ครับนี่คุณผู้ชนะสิทธิ์บอกคืนนี้สวนหมอครับเป็นไงหมอโดนแล้วหมอ
0: เชื่อหมอนี่หมอเรียนมาสายของนูซ่าหลบไปได้แล้วครับ2คนนูซ่าหน้ากรอบเขตโทษฝากลูกนี้เรียลเซนวนกลับมาก่อนแล้วให้ไปซ้ายครับเข้าไม่ได้อ้าวลูกนี้โดนบราซิลดักเฉยเลยแล้วจะเป็นสวนกลับของบราซิลด้วยครับสวนขึ้นมาจังหวะนี้คุณย่าขอล่าตะข่ายไม่ได้เพราะว่าโดนขวางไว้สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้คุณย่าโซโล่เดี่ยวเยอะไม่หน่อยครับคือมีวินิซิอุสขอบอลอยู่ซ้ายครับแต่ว่าคุณย่าเลือกจะสปีดแตะหนีเฮเกมนะครับแล้วเบียดไม่เข้าครับสุดท้ายล้มไปก็ไม่ได้จุดโทษครับไม่ฟาว
0: โอ้จังหวะกระชากของมาดุสคุณย่านี่ขอกดเลยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถือว่าบังดีนะครับทั้งยอนเฮเกมครับใช้ตัวขวางไว้ทั้งตัวสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลชุดนี้
1: คือไม่ยอมร่วมเล่นกับวินิซิอุสนะครับวินิซิอุสก็เซ็งครับยืนขอบอลอยู่พลาดโอกาสไปครับบราซิลแม้ตอนนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกแล้วยังไม่มีไฮเดเบชันเบรกนะครับ
0: ทำไมผู้ตัดสินยิ่งแบบว่าเขาเรียกพอรอบลึกๆแล้วมันเริ่มแบบเอิดขึ้นไปเรื่อยๆ
1: แล้วผมเป็นผู้ถูกเลือกอะไรงี้แบบผมไม่เปล่าอะไร
0: เมื่อวานเหมือนดูคู่ไหนนะ
1: ก็ไอ้ปารากวัยฝรั่งเศส
0: ไม่คู่กับปารากวัยอ่ะ
1: โอ้ยนี่ไงโม
0: ร็อกโกโอลิเวอร์ใช่ไหม
1: โอ้ยคนโอลิเวอร์ไงแต่ผมว่าโอลิเวอร์ไอ้วันเมื่อวานไม่ได้มีปัญหา
0: ผมจะบอกอย่างนี้ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเก๋าจังเลยนะโอ้โหเมื่อวานอย่างหยองเลย
1: เมื่อวานพอไปบอลโลกก็เป็นผู้ตัดสินตัวเล็กๆจากอังกฤษ
0: เออแบบโอ้โหเมื่อวานที่เห็นโอลิเวอร์เลยแบบเฮ้ยนายไม่ใช่คนแบบนี้นี่ว่า
1: โอลิเวอร์อ่อมอ่ะ
0: ใช
1: ่อ่ะแต่วันนี้นี่ก็เริ่มแผงฤทธิ์แล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ให้นะแต่ว่าสุดท้ายพอ VR เรียกมาก็ต้องให้ครับวันนี้เป็นเอลฟาสนะ
0: มีคนส่งมาบอกบูวัวแดงกับไปหายไปไหนครับอันนั้นคนละที่เลยครับเกมผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้เปิดยาวของนอร์เวย์จังหวะนี้สลอดเก็บบอลไม่อยู่อีกครับกระโดดออกข้างไป
1: อิสมาอิลเอลฟาสชื่อก็ดูแล้วไม่ใช่อเมริกันแท้ดูหน้ายิงไม่ใช่อย่างที่อาจารย์คมบอกเป็นเชื้อสายโมร็อกกันนะ
0: เป็นโมร็อกโกครับมีเยอะนะผู้ตัดสินเนี่ยยังมีอยู่อีกคนนึงที่แบบเป็นอิหร่านเลย
1: อ
0: าริเรชาชื่ออาริเรชาเลยอ่ะ
1: วันนั้นที่ภาพอยู่
0: แล้วใช่ใช่เป็นอิหร่าน

0: ขาดเลยแต่ว่า
1: ไม่ใช่สัญชาติอิหร่าน
0: ได้สัญชาติออสเตรเลียนะส่วนขวาขึ้นมาจังหวะนี้1 2กันของบราซิลไม่ดียังตามไปเก็บมาได้นอร์เวย์ต้องช่วยกัน3คนครับซ้อนแย่งกันลงมานูซ่าหลบขึ้นไปเลยนูซ่า3คนเอาไม่อยู่สุดท้ายมีกิมเรสครับมาสกัดบอลแล้วเคลียร์กันออกข้างเป็น
1: ฟูลิงเบรก
0: คูลิงเบรกเลย
1: เป็นไฮเดรชันเบรก
0: ใช
1: ่โอ้โหเนี่ยจังหวะสปินครับต้องชมบิยอนเฮเกมครับคือรูปร่างอ่ะสูงใหญ่แต่ช้ากว่าโอ้โหแต่ว่าเบียดเหลี่ยมหนาแล้วก็ไม่ฟาวใส่คุณย่าครับรอดจุดโทษไปอีกดอกครับทางนอร์เวย์
0: เนี่ยเบียดเหลี่ยมหนานี่เป็นสนุกเลยนะฮะจังหวะ
1: เหมือนเมื่อกี้ผมพอเบียดเข้าด่านนะ ผมเห็นแถวแล้วผมเบียดเป็นคุณย่าเมื่อกี้เลยแถชัดๆ โอ้ต่อแถวเกือบ
0: เห็น
1: สิบกว่าคัน
0: ด่านหน้าสุดแล้วทำ
1: เออ
0: เห็นละ
1: แล้วมี2ด่านด้วยตอนแรกมีตรงข้ามเดอะสตรีทแล้วด่านนึงแล้วก็มีศูนย์วัฒนธรรมอีกด่านนึงเรียบร้อยระมัดระวังด้วยใครขับรถอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่พี่ๆเขาต้องการ
1: เขาเรียกว่าต้องการกวดขันเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
0: ใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ครับโอ้โหเนี่ยกล้องจับกีมไลท์เลยครับหน้าเสียเลยครับคือค่อนข้างมั่นใจว่าจะยิงได้แต่ว่าเนี่ยย้อนกลับมาช็อตดูที่อาเยอร์เนี่ยฟาวอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้ดูเวอาร์แล้วมาให้แต่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เหลือเชื่อนะคือจริงๆก็มีตัวยิงดีๆหลายคนในด้านคมบราซิล
0: ใช่ครับมีคุณเด็กรถเขียวส่งมาดูจากท้ายรถขยะครับฟังจากท้ายรถขยะครับจากคุณเด็กรถเขียวนะวันนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเออร์ลิงฮาแลนด์เลยครับ
1: ยังวันนี้ลงปะเนี่ย
0: ลง
1: ยังไม่มีซีนเหรอ
0: ยังไม่มีซีน
1: จริงๆผมว่าน่าให้คาเซมิโร่ยิง
0: ใครก็ได้ที
1: ่กาเบียวปะล่ะ
0: เอ้ยไม่เอาอ่ะ
1: ไม่ให้กาเบียวยิงเหรอ
0: กาเบียวไม
1: ่กาเบียวมาเราเยสไงยิงมาแล้วในแชมเปี้ยนลีก
0: เข้าไหมล่ะ
1: ให้มาร์ตินลี่ยิงป่ะมาร์ตินลี่ยิงไงเข้าไอ้วันเจอเปเช่อะ
0: มาร์ตินลี่ยิงคมนะจุดโทษผมจะบอกให้เป็นคนที่จุดโทษคมมากคนนึง
1: เอาอันเช่คุมอาร์เซนอลเลยไหมจะได้เห็นแบบใช้งานมาร์ตินลี่ให้มันเป็นหน่อยอาร์เตต้าใช้ไม่เป็นเลยไง
0: ดูวันนี้ยังไม่เปื้อนเลยดูดิฮาแลนด์น่ะ
1: ฮาแลนด์นี่คนอีสานนะ
0: ยังไง
1: ฮาแลนด์ฮาแลนด์เออนี่ไงเดี๋ยวกูว่าโดนด่า
0: เขาบอก
1: ไม่ซีเรียส
0: เขาบอกไม่ให้เล่น
1: เหรอเขาบอกแล้วบอกไม่ให้เล่นเหรอ
0: ไม่ใช่
1: เล่นได้นี่สไตล์แบบสปอร์ตเอนเตอร์เทน FM 99เล่นได้แต่ต้องหาม
0: ีบอกเพิ่งรู้ว่าคุณแพชแชนนี่เป็นลูกสาวเวชพงศ์โอสถเอ้าก็เขาเปิดร้านฉ่ำๆร้านเครื่องดื่
1: ม
0: ก็เอายาจีนที่เขาขายที่บ้านนี่แหละมาเป็นวัตถุดิบ
1: จริงๆก็น่าจะโหเวชพงศ์โอสถคุณเคยกินน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเวชพงศ์อ่ะ
0: ไม่เคย
1: จริงเหร
0: อ
1: น่าจะแบบอู้ฟู่อยู่แล้วอันนี้ดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณรู้มาว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นน้องสาวต้นนฤบดินทร์อ่ะเหมือนที่เราเคยคุยกันนั้นตอนแรกก็เพิ่งรู้ไง
0: ไม่แต่คุณแพชยานิชนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะสำหรับผม
1: โนหนึ่งของคุณเลยอ่ะ
0: หนึ่งในตองอูเลยอ่ะ
1: ครับเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับบราซิลกับนอร์เวย์ยัง 0-0 นะครับจะผ่านเข้าไปได้ไหมครับบราซิลคือถ้าผ่านเข้าไปก็มีโอกาสจะชนอาร์เจนนะ
0: วางออกมาทางขวาครับบรายานย้อนจากขวาเข้ากลางมาแล้วตักสูงสูงของบราซิลจังหวะนี้ล้นแต่วินิซุสอยู่ครับยังเก็บได้ไหลขึ้นมาทางซ้ายมาร์ติเนลลี่ยัดโอ้โหยังกระโดดมาทางขวาครับบรายานเก็บได้แล้วอ้าวยิงปานๆแบบนี้ก็โดนนอร์เวย์ฉกสิครับ
1: ดานิโลมันทำไรครับ
0: คือนอร์เวย์เนี่ยตั้งรับแต่ละดอกเนี่ยจะโดนเอานะครับ
1: เขาเรียกว่าเย็นอยู่เย็นไป
0: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังไม่เฉียบคมพอครับบราซิลเอาไม่ลงแล้ว จังหวะนี้ก็พลาดไปอีกครับ
1: ตรงนี้มาร์ติเนลลี่เปิดเข้ามานี่วัดเลยกระชากหนีลายสั้นนะครับแล้วซ้ายเนี่ยยัดมาโดนปลายเท้าของนีแลนบอลมันก็เลยชาร์จไม่ได้ครับกิมไลส์วันนี้เด่นนะครับมาร์ตินเนลลี่เฮ้ยเขามีของนี่ว่
0: าอ้าวใช่
1: สปีดก็เร็วหรือว่ากุนซือทีมเราใช้ไม่เป็น
0: เอ้ยไม่ขายผมก็ไม่ติดนะแต่หมายว่า
1: แต่ฟองอาร์เซนอลนี่ผมนี่ไล่เช้าไล่เย็นเลยแล้วโอ้โหกับทีมชาตินี่โคตรดี
0: ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่อย่าเป็นตัวจริงแค่นั้นเองแต่จังหวะนี้หัวทองโอ้โหปั๊มลูกนี้เกือบโดนครับ
1: คุณบอกฮาแลนด์ไม่มาไงวันนี้มาแล้วนี
0: ่ยังมันต้องมีโควต้าหัวทองบนสกอร์บอร์ดสักหนึ่งชื่อหรือเปล่า
1: โน
0: เวย์เนี่ยเล่นในฟุตบอลคราวนี้ยิงแล้ว10ประตูนะครับเออลิงฮาแลนด์คนเดียว5ประตูครับเจซี
1: แรปเปอร์ชื่อดัง
0: แม่
1: เจซีวารสารธรรมศาสตร์นะ
0: ไม่ใช่ครับผมคุณอย่านะผมเรียนมานะ
1: หมอนี่เรียนทุกที่เลยเหรอ
0: ไม่ใช่ผมเรียนเจซีจริงเรียนปอโท
1: ปอโท
0: เออ
1: ผมเพราะผมจำได้ว่าคุณเรียนขอการค้าด้วยใช่ไหม
0: ปอตรีครับปอตรี
1: แล้วปอเอกเรียนยัง
0: ยังครับ
1: คราวนี้ได้เป็นด็อกเตอร์ไง
0: จะเป็นหมอสมชื่อมีคุณชัยลงทุนแจ้งมาบอกฟังอยู่ที่สโนว์เกอร์ขับบางชันรามทา109ส่วนนอร์เวย์เก็บบอลไม่ได้ครับลูซ่าคืนกลับมาตรงกลางก่อนเบอร์เก้ซานเดอร์เบอร์เก้จ่ายขึ้นหน้ามาพลิกของโอเดการ์ดแล้วฝากออกขวาไปครับบอลของนอร์เวย์กลับมาโอเดการ์ดดึงจังหวะให้ออกขวามาซอลอตยังใช้ตัวพิงไว้ได้ก่อนคืนกลับมาโอเดการ์ดให้มาตรงกลางครับเบอร์เก้ซานเดอร์เบอร์เก้ป้ายซ้ายมาลูซ่าอันโตนิโอลูซ่าจี้แล้วโยกลูกนี้ไปเจอต้นตำรับเขาก็เอาไปกินนะครับแล้วจังหวะนี้เล่น 1-2 กันของบราซิลสวนกลับขึ้นไปได้ด้วยครับวินิซุสแตะลูกนี้ป้ายออกมาทางขวาเติมขึ้นมาดานิโลย้อนกลับมาให้วินี่จี้ใส่กรอบเขตโทษกระชากลูกนี้ขาดวินกระเด็นออกเส้นหลังไปเลยครับ
1: คือมั่นใจความเร็วครับวินิซุสแล้วแตะยาวบอลออกหลังโอ้โหอันเช่หันมองเลยแล้วก็มาคุยกับซุ้มมานั่งมันทำอะไรคือจังหวะสวนกลับบาซิลน่ากลัวนะครับดานิโลลากมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้วินิซิอุสเล่นก่อนที่แม่จะมั่นใจความเร็วตัวเองแล้วก็กระชากออกหลังคือยังไม่ค่อยเชื่อมกันนะครับเกมรุกบาซิลวันนี้ทั้งคุณย่าเดยานแล้วก็วินิซิอุสครับก็เลยต่างคนต่างเล่นไปหน่อยเปิดยาวขึ้นมาของนอร์เวย์ครับ
0: ไอ้ชอนเบเกอร์ยังออกมาเคลียร์บอลทิ้งออกไปไกลๆได้ครับ
1: วันนี้ทาง YouTube นี่แฟนๆรายการเยอะนะ
0: คึกคัก
1: หลายคนเริ่มบอกเสียงโอเคแล้วขอบคุณมากนะครับนี่เขาพิมพ์มาพินโนติคุณนันทพงศ
0: ์คุณนันทพงศ์เนี่ยขยันสร้างมุกไอ้นี่
1: ม
0: านะ
1: ยังกินนีแลนด์ไม่ได
0: ้ส่วนจังหวะนี้เก็บบอลของฮาแลนด์ไถเข้าไปไถเข้าไปหัวทองไถเข้าไปลูกซอลอดไถต่อสุดท้ายเสียครับกลายเป็นบอลของบราซิลครับจากกลางสนามพาขึ้นมาเองลูกนี้ออกไปซ้ายวีนี่เข้ากลางมาขาเซมิโรป้ายออกไปขวาสุดรายานไหลตามช่องวีนี่ตวัดยิงติดบล็อกเล่นต่อก็โดนจิ้มไว้ได้ก่อนครับนอร์เวย์แกะออกมาแล้วเตะทิ้งขึ้นหน้ามากลายเป็นบราซิลเก็บที่บริเวณกลางสนามครับนอร์เวย์นี่ยิง10ประตูแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ฮาแลนด์เอาคนเดียวไป5
1: ทีมชาติฮาแลนด์นี่หว่า
0: ใช่
1: เหมือนทีมชาติเคนน่ะเดี๋ยวลงเช้านี้ 7:00 น
0: บอลยังเป็นของบราซิลอ้าวจ่ายแบบนี้เข้าทางนอร์เวย์นะครับซอลอตมาอเล็กซานเดอร์ซอลอตผ่านครึ่งสนามมาแล้วครับขวามีรอฝากไปให้โอเดการ์ดให้มานูซ่าหน้ากรอบเขตโทษโยกแล้วไหลตามช่องลูกนี้ขึ้นมาของโอเดการ์ดยิงไม่ได้ครับแคบเหลือเกินบราซิลไล่ปิดไปหมดโอเดการ์ดในกรอบเขตโทษตะวัดลูกนี้หน้าต่างไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ
1: สวนดอกนี้ของนอร์เวย์ได้ลุ้นนะครับนี่คือโอเดการ์ดครับได้เหลี่ยมครับแล้วตั้งป้อมยิงซ้ายบอลเนี่ยมันแหมโดนหนาไปหน่อยครับก็เลยเข้าแค่หน้าต่างแต่น้ำหนักอะได้นะครับโอ้โหถือว่าสวนมาแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับ
0: กัปตันก็ยังเป็นกัปตันคนเดิมจริงนะ
1: แต่เขามีข่าวว่าจะย้ายแล้วนะกับอาร์เซนอลแล้ววันนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนแบบเขาบอกว่ายังต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องย้ายก็ขอบคุณอาร์เซนอลอารมณ์แบบเหมือนเปรย์ๆอ่ะ
0: อยู่ดีโดนปล่อย
1: อะไรงี้
0: เป็นกัปตันอยู่ดีๆ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นกัปตันเดคแอนไรส์นี่บอกฟังกับเมียคนที่7อยู่ครับ และ6คนก่อนหน้าไปไหน
0: บราซิลเปิด

0: ไม่ดีเลยครับลูกนี้โดนนอร์เวย์แย่งไปเฉยเลยครับไม่ฟาวด้วยสลอตดึงจังหวะรอให้ไรซันเติมขึ้นมาทางขวาครับฝากขึ้นมาตรงกลางซานเดเบอร์เก้เล่นกับโอเดกาด
1: นี่คอมเมนต์มาใหญ่ขอการค้านี่ของดีนะครับ
0: ดีครับดีคุณต้องไปไล่ดูรุ่นพี่ผมแต่ละคน
1: ทำไมฮะ
0: หน้าตาดีทั้งน
1: ั้
0: น
1: อ๋อคุณเคยบอกแล้ว
0: ใช่วันนั้นยังวันนั้นไปดูเหมือนเห็นคลิปนึงที่เป็นพี่ปั๊บอะร้องเพลงกับคุณอิงอะ
1: พี่ปั๊บโปเลโต้อะ
0: เออร้องกับคุณอิงวันนั้นทอนส่วนจังหวะนี้แม่พยายามจะกระดกยิงของเออริงบราฮาแลนด์ครับบอลยังไม่ข้ามอลิสันเบเกอร์เลยครับ
1: นี่ครับได้จบครั้งแรกของฮาแลนด์ครับบอลเปิดฝั่งซ้ายนะครับแล้วชาร์จโดยซ้ายแต่แม่เหมือนกับบอลมันไม่แรงครับแล้วก็อลิสันเบเกอร์รับเข้าซองยังไม่มีประตูนะครับอ่ะวันนี้คุณคิดว่ายิงเยอะยิงน้อย
0: ยิงเยอะยิงเยอะ
1: ยิงเยอะฮะ
0: ยิงเยอะเดี๋ยวนอร์เวย์นำก่อนแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะบราซิลมายิงคืนแล้วบราซิลกลับมานำแล้วนอร์เวย์ตีเสมอจบ 2-2
1: โอ้ยถ้ารู้ขนาดนี้ไม่ต้องพากแล้ว
0: ผมมาจากนาโคตครับ
1: โดเรมอน ไปบราซิลครับนาที37
0: เตรียมจะชิปของบราซิลเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหนักไว้ได้ก่อนอุ้ยซานเดเบเก้เอากรรมการเออนึกว่าจะโผ
1: ล่กรรมการนึกว่าจะปล่อยดูไม่ค่อยทันเกม
0: โอ้โหอิสมาอิลเอลฟาสครับจังหวะเพียกระดกบอลขึ้นมาของซันเบอร์เก้เนี่ยคือโดนยันเต็มๆเลยครับแต่ผู้สิทธิ์นิ่งจนแบบยังนึกอยู่เลยว่าโอ้โห
1: เบอร์เก้กับมาร์ติเนลลี่วันนี้ภาคในเกมหน่อยผมเห็นมีคนบ่นมานัดที่แล้วหาว่าแบบไอ้คู่เมื่อวานคือเหมือนกับวันนั้นที่เราพากไอ
0: ้โมร็อกโก
1: แคนาดา
0: แคนาดากับแอฟริกาใต
1: ้บอลครับว่าโมดะคุยก็เกมมันไม่มีอะไรวันนั้นนะแต่เดี๋ยววันนี้ตามให้ทุกดอกเลยใครชวนคุยเดี๋ยวเอสเอสไปด่า
0: ชวนคุยทำไม
1: เออทักบอลเป็นไงดูด้วย
0: ขี้ฟ้องขี้ผาย
1: เออไม่แล้วโหผมอยากให้คนด่าเนี่ยมาพากเกมวันนั้น
0: ใช่
1: ถ้าชวนคุยผมด่ากลับอ่ะ
0: วันนั้นง่วงจริง
1: โอ้โห
0: ง่วงเลย
1: เกมไม่มีผลอ๋อไม่ใช่มันเกมมันตื้อมากอ
0: ่
1: ะไอ้รอบตัดเชือกคู่แรกเลยไง
0: ใช่
1: แคนาดาแอฟริกาใต้ไปนอร์เวย์ครับแหมถือว่าวันนี้ไม่ได้มาแพ็ครับต่ำมาเลยครับ
0: มาสู้เลยครับส่วนจังหวะนี้นูซ่าเบิร์นแล้วติดอ้าวย้อนกลับไปวันที่เจอกับไอริคโคดนะเชื่อไหมว่าพยายามจะขึ้นบอลครึ่งแรกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับนูซ่าผ่านจังหวะเดียวได้ประตูเลย
1: โดนไอ้บริโคสนี่โอ้โหไอ้อาหมัดอุตส่าห์ยิงอย่างสวยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี 1-2 แต่นอร์เวย์เกมรับชุดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเหมือนกับเขาก็เสียประตูเกือบทุกนัดอ่ะ
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ไรยานยังเป็นบอลของบราซิลนะครับชุดนี้ขึงแล้วหน้ากรอบเขตโทษกลับมาที่รายานอีกรอบนึงครับบราซิลคืนกลับมาลูกนี้ยิงติดบล็อกเปิดเข้าไปติดท็อปยอร์ไฮเกมอีกครับมีถามนอร์เวย์จะรอดไหมนี
1: ่ผมให้60-40ตามที่เขามองกันเลยคือมุมชนะบราซิลเยอะกว่าแต่ไม่ได้มากแต่ตอนนี้เกมใกล้เคียงนะครับครึ่งแรกเหลือ5นาทีนะครับยัง 0-0สวิตทิ้งมาซ้ายครับวินิซิอุส
0: มีบอกว่าสอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่2เบลเยียม 7:00 ถึงจะเป็น
1: เอาตรงนี้ก่อนมาร์ติเนลลี่แล้วให้ช่องวินิซิอุสซ้ายยิงติดเซฟแล้วโอ้โหออกหลังครับ
0: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของบราซิลเหลือเกินครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่แล่นผีเข้าบอกเลย100วันพันปีมันไม่เห็นจะเหนียว
0: ความผิดพลาดของมาร์ตินโอเดกาในกรอบเขตโทษของตัวเองครับไปโดนขโมยมาก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยล็อกหลบยูเรียนเรซันแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าหาประตูนอร์เวย์แต่ว่ายังติดเซฟออยานีแลนครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่แลนกินกาวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังโคตรเหนียวประตูจากเซบีย่านะครับต้นสังกัดปัจจุบัน
0: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับไม่รวมทดเจ็บบราซิล0นอร์เวย์0
1: ไปนอร์เวย์บราซิลพยายามเร่งนะครับโอ้โหแต่วินิซิอุสจับบอลไม่อยู่

0: มีบอกว่าผ่านด่านเหมือนกันแต่ไม่ได้เป่าเขาเป่าเฉพาะคนดื่มว่าปริมาณเกินหรือเปล่าไม่เชื่อหรอไม่เขาก็เป่าก่อนไงเขาก็ต้องเป่าแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าเวลาเข้าด่านเนาะ
1: ก็ตาม
0: คือตรงนี้หน้าเขาก็ดูหน้าด้วยเขาดูหน้า
2: หน้าผมผิดระเบียบอยู่แล้วไง
0: ยังแบบพี่ตำรวจบางท่านเนี่ยเขาจะก้มหน้าเข้ามาในใกล้ๆตัวเราก่
2: อ
0: นดื่มมาหรือเปล่าครับ
2: สำรวจก่อน
0: ถ้ามีกลิ่นสวนขึ้นมาเนี่ยอ้าวเชิญครับ
2: กลิ่นอะไรครับละมุดเนี่ย
0: ขออนุญาตใช่ใช่ถ้าเข้ามาปุ๊บจับละมุดมากันเรียบร้อยเลยนะครับ
2: หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่ปลดแบนบาโลกุลนะ
0: ใช่
2: บอกว่าลองจิ้มสารัตเป็นแชมป์ไว้ก็ดีนะทิ้งๆไว
0: ้ได้นะ
2: โอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ไม่เหมือนว่าในความเป็นสหรัฐอเมริกาผมว่าปีนี้สู้ทุกทีม
2: โดนนันดักเขาขอโดนนันดัก
0: อีกทีมหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยรอบ8ทีมอย่างน้อยเลยนะเม็กซิโก
2: นี่เขาบอกว่านีแลนด์นี่แชร์วานมาแน่นอนครับล่ะ
0: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาของอันโตนิโอนูซาทะลุช่องให้ฮาแลนด์ได้หน้ากรอบเขตโทษฮาแลนด์ออกซ้ายสุดโอเดกาดจะยิงลูกนี้ติดดานิโลบล็อกออกหลังเตะมุมของนอร์เวย์บ้างครับ
2: โอ้โหคือตอนนี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับบอลเนี่ยของนอร์เวย์ตั้งที่โอเดกาดนะครับแล้วก็ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงยัดไปก่อนติดที่ดานิโลครับเตะมุมนอร์เวย์ครับนาทีที่43
0: ย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันในฟุตบอลครั้งสุดท้าย1998นะครับวันนั้นนอร์เวย์ก็ชนะบราซิล 2-1 นะเป็นเกมที่
2: คือเหลือเชื่อว่าบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์อ่ะ
0: ใช่เป็นเกมที่บราซิลนำก่อนจากเบเบโต้นาที78นะครับแต่นอร์เวย์มาได้2ประตูจากโทเร่งเดฟโลแล้วก็จุดโทษของเคทีเร็กดาวน์เตะมุมของแพทริกเบิร์กโยนมาโดนบล็อกที่เสาแรกครับพยายามจะเก็บบอลของนูซาจังหวะนี้มงต่อให้เรซันกระดกสูงสูงโอ้โหสูงไปหรือเปล่าครับเนี่ยเข้ามือซอนเบเกอร์เลยครับ
2: เบิ้ลแรงไปครับก็ยังไม่คลิกเหมือนกันครับเกมลุกของนอร์เวย์ครับ
0: มีบอกว่าตอนนี้ติดเตาจิ้มจุ่มแล้วครับหิวนะครับ12หูฟังภาคมันมากพอดีพักเครื่องกินจิ้มจุ่มที่ควอลีน่าพระราม9นะ
2: ครับ
0: ใครจะโฆษณาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ
2: ไปผมคาเซมิโร่ให้ช่องใน
0: บาซิลเอาจ่ายแต่ก็ยังคุณย่ายังไปเอามาได้แต่ลืมบอลหรือเปล่านั่นแหละฮะลืมบอลครับวินิสิอุสโดนนอร์เวย์ดักแล้วสวนกลับด้วยครับนอร์เวย์ขวาของซอลอตพาขึ้นมาซอลอตใครเอาซอลอตไปยืนปีกขวาเสียของ
2: เขาแทคติกนี้อยู่แล้ว
0: เ
2: ออโอ้แต่วันนี้เกมลุกบาซิลข้างหน้านี่คุยกันบ้างไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่นอะ
0: ผมว่าเหมือนพอเอามาตินเนลลี่ลงมายิ่งไม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
2: ต่างคนต่างตะบี้ตะบันจะไปเองอ่ะ
0: ย้อนกลับมาครับนี่สูสีนะดูจัง
2: สีเลยดูกราฟดิ
0: ให้มาของเรียสันครับไปทางขวายังเข้าไม่ได้นี่บอกนีแลนบอกว่าขอเพิ่มยอดฟอร์จีนะเป็นโวซินย่าล่าสุดนี้โมซินย่าเหมือนจะมีข่าวอินเตอร์ไมมี่เลยนะ
2: ทีมของเดวิดเบ็คแฮมสนใจไงก็ดึงจังหวะกันหน่อยครับท้ายครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวปองปางขึ้นมาจะเหนื่อยครับครึ่งหลัง
0: มีถามบอกไม่ทันนะครับตอนนั้นที่นอร์เวย์ชนะบราซิลมีอาร์ไนหรือยังครับมีแล้วครับปี98อ่ะมีหรือยังอ่ะ
2: มีดิ
0: เออ
2: เขาติดตั้งแต่ชุด94เลย
0: วันนั้นเนี่ยคู่หน้าโรนัลโดเบเบโต้แล้วมีริวัลโดด้วยนะครับกลางมีเดนิสันลุดดุงก้าเลโอนาร์โดแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายเดียโก้คาร์ลอสเซนเตอร์แบ็คเนี่ย
2: โรเบโต้คาร์ลอสดิ
0: เออเดียโก้โรเบโต้
2: คาร์ลอสมันเซนเตอร
0: ์โรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเป็นจูเนียร์บายาโน่กับกอสเวสนะครับผู้สับประตูเป็นทัฟเฟรลนะครับมีแล้วอานายอ่ะ98อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์บุกขึ้นมานะครับทางขวาฝากมาที่อเล็กซานเดอร์สล็อตยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องคืนกลับมาที่รีเซนครับ
2: ท้องเสียแล้วเนื้อสลอดเนี่ย
0: ใช่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเป็นอเล็กซานเดอร์เซเลอร
2: ์โอ้อ่อมเลย
0: แน่เอาไม่ใช่เจซีตอนแรกนึกว่าเจซี
2: นี่น่าจะเป็นนักบาสเกตบอล NBA
0: เอาละครับลูกทุ่มของนอร์เวย์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาใกล้กรอบเขตโทษของบราซิลนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ
2: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับทดค่อนข้างเยอะ
0: ขวามาจังหวะนี้จะเปิดยัดติดบล็อกอีกครับมีคุณเทยส่งมาบอกทีมเชียวนะคมเข้าไปรอเจอใครในรอบต่อไปคะเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายมีบอกว่าทำไมแพ้ครับตอนนั้นนอร์เวย์ก็ดีกว่ามากเลยครับผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันครับรู้แต่ว่าแพ้ครับ 2-1
2: แต่มุมนะครับนอร์เวย์นาทีที่2ของช่วงทดเวลาต้องตั้งรับให้ดีครับบราซิล
0: เนี่ยท้ายครึ่งแรกนอร์เวย์มามือมา1
2: รูปร่างอะนอร์เวย์ใหญ่กว่าไง
0: เปิดมาลูกนี้บ่งย้อนไปไม่มีใครนะครับมีแต่บราซิลเก็บจะสวนกลับลูกนี
2: ้คืนฟอร์มแล้วมาเตเนนี่คืนฟอร์ม
0: ตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยหรือเป็นตัวรับที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อย
2: ครับแต่ความขยันเนี่ยมันไม่เป็นน้องอ่ะแต่ว่าเนี่ยเลือกเพลย์เล่นผิดครับเมื่อสักครู่ตัดได้แล้วแต่ว่าจ่ายไม่ตรงเพื่อนก็เลยไม่ได้สวนกลับครับบราซิล
0: ตัวเจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับบราซิลตั้งรับอีกแล้วครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นมาซาเดเบเกเล่นกับแพทริกเบิร์กตรงกลางฝากไปทางขวาเรียลสันรับบอลแล้วเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางที่เบิร์กก่อนครับ
2: เบิร์กแล้วเมื่อไหร่ถอนครับ
0: นั่นแน่
2: แต่ถ้าเบิร์กถอนเร็วนี้ต้องเอ็มคอร์ดเราที่เขามีสปอตอ่ะ
0: ใช่
2: นี่ไงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ทุกสลิปมีค่านี่เป็นไงวันนี้ไม่มีเหรอไอของผมอ่ะไอรัดข้อเข่าอ่ะอยู่ไหน
0: เมื่อกี้รีบเข้ามาตรงนี
2: ้เออมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วของมันต้องมี
0: เปิดยาวของนอร์เวย์ปั๊มได้แล้วฮาแลนด์เอาดินอร์เวย์ขโมยมาแล้วยิงหมดโอ้โหอลิสันเบเกอร์ครับล้มตัวดักบอลไว้ได้บอลเกือบจะปลิ้นผ่านตัวเขาไปแล้ว ใช้แรงกดของกล้ามเนื้อกดบอลไว้ไม่ให้กระดอนเข้าไปครับไม
2: ่
0: ได้ประตูครับ
2: นี่โอ้โหฮาแลนด์มาแล้วครับตันใส่มาเกาเยสแล้วปั๊มบอลชนะไปแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางโอเดกาดยิงติดอาริซงยังจินไม่ได้ครับ
0: จังหวะผ่านตัวลิทอนเบเกอร์ไปแล้วใช้แผ่นหลังกดไว้ครับ
2: บอลไม่ไปเอาฮาแลนด์ไม่อยู่แล้วช็อตเมื่อสักครู่อ่ะเสียเหลี่ยมเลยอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบราซิลนะครับขึ้นมาบ้างคุณย่าเอาเป็นคาเซมิโร่ครับให้ออกไปทางซ้ายขึ้นไม่ได้ครับ
2: สูสีอ่ะบอกเลยใครเชียร์บราซิลนี่ก็บัสวะเดี๋ยวอ่ะ
0: บอลของกิมเรสออกไปทางขวาดานิโลกลับมาที่คาเซโร่บอลมาอยู่ที่กิมเรสอีกรอบนึงครับออกไปซ้ายสุดวินิซุจูเนียหนีเจอกับยูเรนเรียสันดอดมุนประทับอดิตคืนกลับมาตรงกลางตั้งป้อมกดของกิมเรสเอ้าแล้วฉลับนิดนึงบอลกระโดดมาทางขวาครับมีระยะดักไว้ได้ก่อนเปิดโอ้โหบินมาเนี่ยลูกนี้นี่กะควิดให้มันเป็นประตูเลยครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าบอลเลยออกหลังไปอีกครับ
2: โอ้โหตรงนี้คือตั้งป้อมเปิดเน้นครับแล้วเนี่ยคาซิมิโร่โยนไปมาร์ติเนลลี่ครับเข้าบอลช้าไปครึ่งก้าวลอยตัวมาแล้วแต่มงไม่โดนครับเพื่อเต็มศีรษะที่ 1-0 ของบราซิลแน่นอนส่วนเนี่ยครับช็อตก่อนหน้าฮาแลนด์ตันใส่กาเบียวกระเด็นแล้วปั๊มบอลชนะมาควินยอสสุดท้ายโอเดกาแต่งยิงซ้ายยังติดเซฟอาริซงโอ้โหบราซิลเกือบโดน
0: ผมว่าเป็นภาพที่นักฟุตบอลมันก็คงงงไอ้นี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ต้องมายิงใส่กันอะไรเงี้ยนะ
2: เพียบอะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เพียบนิวคาสเซิล
0: จังหวะนี้ก็คือมาที่โอเดกาอะไปฉกบอลจากกาเบียวมากันเยสนะครับ
2: นี่มัน All Star Premier League เจอกันนะชัดอาเยอร์นี่ก็เบนฟอร์ด
0: ใช่
2: นีแลนก็อดีตวิลล่าเอยานนี่บอลหมัด
0: ใช่ใช่
2: นี่มัน All Star Premier League
0: มอลเลอร์วอลเฟ่ก็วูฟไง
2: ใช
0: ่เ
2: ออคาเซมิโร่นี่ก็อดีตแมนยูไนเต็ด
0: ส่วนจังหวะนี้ตักของนอร์เวย์ลึกเกินไปครับโอเดกาจะเล่นโดนขวางไว้ก่อนสวนกลับล
2: ู
0: กนี้บะโอ้โหจังหวะนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสายขึ้นมาดินิสจูเนียพยายามจะไปคนเดียวลูกนี้โดนขวางไว้แล้วเดินไปถ่วงเลยครับแม่ ป็นยูเรนเรียสันนะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของทางเอาเป็นคริสโตเฟอร์อายเออร์นะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของเนี่ยนะฮะ
2: ไอ้เมื่อกี้ฮาแลนด์ก็นักเตะอีสานไอ้วิซูดนี่นักเตะเหนือพอเลี้ยงไปไหนเลี้ยงออกหลังไป2รอบแล้วโอ้โหหรือวันนี้บราซิลเขาไม่คุยกันเขามีไลน์กลุ่มไหมเขาดูไม่ค่อยคุยกันเลยข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างเล่น
0: แล้วผู้สิทธิ์เป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมที่เมดไลฟ์บราซิลกับนอร์เวย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับ
2: ก็รูปเกมเนี่ยสูสีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือบราซิลได้จุดโทษนะครับตั้งแต่นาทีที่14นะครับแต่บูโน่กิมาราสครับยิงไม่เข้าติดเซฟออยันนีลันก็เลยยังไม่มีประตูนะครับส่วนสแตทเนี่ยก็เป็นฝั่งบราซิลครองบอลแค่ 35% นะครองบอลไม่นานเอาบอลขึ้นไปบุกเลยแล้วก็ยิงไป8ครั้งตรงกรอบ2ที่เหลือไม่ตรงกรอบนะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยครองบอล 65% ยิงไป4ครั้งตรงกรอบ2แล้วก็ไม่ตรงกรอบ2นะครับก็ค่า XG นี่บราซิล 1.01 คือจริงๆควรจะมี1ประตูไปละแต่ไม่มีส่วนนอร์เวย์นี่ 0.35 นะครับ
0: ครับผมนะครับ
2: ก็เกมสนุกเลยแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับที่AT&T ที่ MetLife นะครับที่นิวเจอร์ซีย
0: ์ก็สมกับเป็นงานเจอกันของคู่นี้นะครับ
2: เออแต่บราซิลตามสติเลยตามสติเลยคือเจอนอร์เวย์ทีไรเหนื่อย
0: ใช่ๆนะครับก็คราวล่าสุดที่บอกไปคือปี98ที่นอร์เวย์ชนะ
2: ครับ
0: ซึ่งปี98เนี่ยวันนั้น45นาทีแรกก็0-0นะแล้วครึ่งหลังไปมี3ประตูรัวนะ
2: วันนี้ก็มีโอกาสอีกเพราะจริงๆเกมเปิดนะ
0: ใช่ใช
2: ่แค่โชคร้ายหรือมันไม่เหมาะเจาะที่ไม่มีประตูครึ่งแรกนะ
0: เออลิงฮาแลนด์นี่เหมือนได้ยินว่าเราแบบว่าเอ๊ยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยก็พยายามจะมีส่วนร่วมอยู
2: ่ครับ
0: นะครับ
2: อุ้ยมีเฮียน้ำทักทายมาน่าจะเพิ่งภาคแบตแคนาดาที่แคนาดาเสร็จ
0: ครับ
2: เออก็ทักทายเฮียน้ำด้วยก็ถ้าผลรายการอื่นนะครับก็ตอนนี้มีฟุตบอลถ้วยโคปาชิลีนะมี4คู่ช่วงท้ายเกมนะครับโครเบซอลเสมอกับโคเบลัว 2-2 โปโตมอนนะครับนำทางฮัวชิปาโต 2-1 นูเบรนเซ่เสมอกับคูริโกยูนิโด 2-2 เดคอนเซซิโอนนะครับนำเรนเจอร์ 2-0 แล้วก็คู่สุดท้ายพักครึ่งนะครับซานตาครูสตามหลังออเด็กอิตาเลโน 0-1 ออเด็กอิตาเลโนนี่อดีตทีมของไอ้นี่นะฟังโก้ดิซานโตของเชลซีอ่ะก็ประมาณนี้ฟุตบอลน้อยนะครับ
0: พี่บอกฝรั่งเศสนี่จับฉลากเข้ารอบมาได้หรือเปล่าครับรอดูว่าที่แชมป์อังกฤษเช้านี้ครับใส
2: ๆโหฝรั่งเศสเนี่ยนะจับฉลากเป็นโคตรดีเลยเมื่อวานแค่มันเจอแบบบอล
0: ต่อให้มัดมือข้างนึงแต่เออเดี๋ยวรอดูเลยครับ
2: อ
0: ังกฤษเนี่ยผมบอกว่าให้นะนัดสุดท้ายที่เล่นในอาสเตกาคือนัดไหนหรือว่าน
2: ัดไหน
0: แคนอฟกอดครับ
2: อ๋อคลาสสิก
0: ใช่
2: แล้วคืนนี
0: ้นั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเล่นในเอสตาดิโออาสเตกานะครับ
2: เช้านี้คุณว่าไงหมอว่าไงหมอ
0: เม็กซิโกไม่แพ
2: ้อีกแล้วเหรอ
0: เอาดิเอาดิ
2: หมอตรงข้ามฟุตบอลอิสคัมมิ่งโฮมเหรอ
0: เออเม็กซิโกไม่แพ้ยิ่งผมแบ็คขวาไม่มีด้วยดีไม่ดีดีแค่ไลน์ต้องไปเล่นแบ็คขวา
2: วันนี้นี่คุณไม่มีเป็นคุณพี่ชาคริตเลยคุณแบบว่าพี่เป็นต่อไม่เอาเลยนะคุณ
0: ไม่เอา
2: โอ้โห
0: ไม่เอา
2: คู่นี้ก็นอร์เวย์ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่คู่นี้เขาชอบนอร์เวย์มากกว่าน
2: ี่คุณ6575พิมพ์มาบอกช่วยวันรองด้วยช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ผมก็สบายแล้วนะฮะ
0: โอ้ยไม่ต้องช่วยหรอกครับวันรองสู้ได้เนี่ยดูสถิติเนี่ยบราซิลยิง7ครั้ง
2: ยิงเยอะกว่า
0: ตรงกรอบ2ครั้งนอร์เวย์ยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเหมือนกัน
2: ครับ
0: นะครับ
2: จริงๆมีโอกาสเยอะนะทั้งคู่เลยแต่ไม่มีประตู
0: นอร์เวย์นี่ครองบอล 59% นะครับ
2: นี่บอกว่าวัวไม่ขยับครับพี่โสดพี่คมจากอาร์มซ่านะฮะทายอาร์มด้วยแล้วก็มา1มุกนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยันนิลัน
0: อ๋อ
2: เป็นคนไทยด้วยออยันนิลันนะฮะแล้วบอกว่าแซมบ้าอะไร
0: ล่าสุดแถลงการของสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับ
2: ทำไม
0: ดาฟีโอ้โหคนลุกคนลุกอ่านปุ๊บคนลุกเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของฟีฟ่าที่ประกาศให้ฟอร์เรนินบาโลกุลผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกคัดโทษแบนมีสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เบลเยียมจะเจอกับสหรัฐในวันจันทร์นี
2: ้
0: ฟีฟ่าใส่อำนาจตามมาตรา27ของประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่า FDC ในการตัดสินใจครั้งนี้นี่ออกแถลงการด่าฟีฟ่าเลยนะครับก็มีแจ้งมีแย้งฟีฟ่าด้วยว่ามาตรา 66.4 ของ FDC ระบุว่าใบแดงจะส่งผลให้มีการพักการแข่งขัน1นัดโดยอัตโนมัติในนัดถัดไปของทีมดังกล่าวเช่นกันนะครับก็อ่ะเอาละครับ
2: เคลียร์กันยาวอ่ะประเด็นนี้มันไม่เคย

0: อาจารย์อะไรอย่างนี้ป่ะครับ
1: เป็นอาจารย์ที่เกษตรลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทาง YouTube อีกนิดนึงเขาบอกว่าโอ้มีคุณจักริดนี่โดเนทมา20บาทนะครับคุณมาก
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: นี่บอกว่า
1: เดี๋ยวออกไปใครไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวบวยเลย
0: แบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหามาก
1: ครับผม
0: นะฮะนี่บอกโอเดกาจ่อๆไม่เข้านะฮะแล้วบอกว่าถ้าใจไทยเจอแคปเวิร์ดคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ผมว่ามี 3-0 ขึ้นไปอ่ะ
1: ตอนนี้
0: แคปเวิร์ดน่าจะชนะได
1: ้ตอนนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: นี่มีส่งมาบอกชาวสวนยางอยากแคบนะครับอยากแคบ
0: ครับคุณกล้าวถามมาว่าจะได้เห็นเนมาร์ไหมครับ
1: โอ้ไม่ได้
0: ถ้ายังเสมอเหรอ
1: ทรงนี้ไม่มีทางได้เห็น
0: แต่เนมาร์เริ่มบ่นแล้วนะว่าแบบเอาเฮียไม่ให้ผมลงเลยเหรอ
1: เออ
0: ฮะเฮีย
1: ลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทรงนี้เห็นยากเลย
0: ครับ
1: นี่ออกฟังในแท็กซี่ที่สวนสนามครับผ
0: ม
1: น่าจะสวนสยามหรือเปล่าครับผม
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกเสมอ9-1นะฮะ
0: คุณแบ่งไปหน่อยเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเนี่ยขอบคุณหน่อยนะครับสำหรับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกหมัดให้ติดตามได้ที่แอป Monomax นะครับ
1: ครับนะโอ้โหเอาตัวสั้นด้วย
0: ใช่ๆก็ไม่มีผ้าล็อกข้อเท้าอ่ะ
1: ส่วนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังร่วมสนุกกันได้นะครับก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะ20บาทนี่ก็ได้10โหวตแล้วนะครับก็10โหวตนี่ก็ลุ้นหลักรางวัลหลักล้านเลยรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่า 1,599,990 บาท
0: ครับ
1: มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคร
0: ับ จริงๆผมไม่ได้เอาตัวสั้นหรอกผมเนี่ยโมโนแ
1: ม็
0: กอ่ะโอเคช่วงนี
1: ้มีถามพี่สนใส่อะไรไปครับวันนี
0: ้วันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสนี่ไง
1: ถามนะครับ
0: อ่ะตีสี่พอดีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามฟุตบอลโลกเกมระหว่างทางด้านบราซิลกับนอร์เวย์กันต่อ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ันนี้ห้ามพลาดบอลโลกสตอรี
1: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้

0: ผมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ
3: ทาง FM 99ทีมรีดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาติดตามกันต่อกับเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับบราซิลกับนอร์เวย์45ทีแรกยังเสมออยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแล้ว
2: จะขยับ2
3: นอร์เวย์ปรับเร็วเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็
2: โซลอต
3: ซอลอตออกแล้วใช้ออสการ์บ๊อบกับอันเดรเชลดรุปก็ชัดเจนว่าปีก2ข้างไม่ทำงาน
2: ใช่
3: นะครับนอร์เวย์ก็เลยเตรียมที่จะใช้ปีกอีก2คนแทนนะครับ
2: ก็เรียกถอดริมเส้นเลยนะครับทางนอร์เวย์แต่ฮาแลนด์นี่ก็ยังค้ำอยู่ข้างหน้านะครับส่วนบราซิลยังไม่เหมือนยังเหมือนไม่มีการขยับนะครับในครึ่งหลังแหมก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ามูฟนี้ของนอร์เวย์จะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
3: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
2: ครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง41จังหวัดของสมาชิกอสมทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube และทางFacebook
2: ก็ข้อความยังส่งมาได้นะครับ SMS 468-9899นะครับเราอยู่ถึงตี5เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจบใน90นาทีแต่ถ้าโอ้นี่แฟนบอลหน้าคล้ายเนย์มาร์นะแต่ไม่ใช่เหมือนเดียอ่ะก็ถ้าต่อเวลาเดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับแหมแต่ว่าครึ่งแรกนี่จริงๆควรจะมีสักประตูครับเพราะว่าลูกเกมเปิดมากแล้วก็บราซิลได้จุดโทษด้วยครับแต่บรูโน่กิมาราสยิงไม่เข้าครึ่งหลังบราซิลเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ
3: ควรจะมีทั้งประตูนี้คุณอยากให้ไปอยู่ฝั่งไหนครับ
2: ก็ดูโอกาสดีมันก็ควรจะฝั่งไหนก็ได
3: ้โอกาสเท่ากันตรงกรอบ2ครั้งเท่ากันเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่แมตช์ไลฟ์ครับก็นอร์เวย์เริ่มมาครึ่งหลังนี้เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตออกส่วนบราซิลยังเป็นเสือผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคร
2: ับ ก็ยังมีสำรองดีๆนะของบราซิลอย่างวันนี้เนมาร์ก็มีชื่อนะครับแล้วก็พวกเอนดริกรวมถึงอีกอร์เชียโก้นี
3: ่ครับ
2: แต่วันนี้ลาฟินญา
3: เจ็บ
2: ไม่มีชื่อ
3: ใช่ใช่ใช่ยังเจ็บอยู
2: ่มีชื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างน้อย
3: ใช่ข้อความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะทาง4689899นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับ
2: บุกตะลุยมาตรงกลางครับบราซิล
3: แหวกของแกเบรียลมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่วินิซุสจากซ้ายย้อนเข้ากลางกลับมาคาเซมิโร่ต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกเบรียลต้องดูการแก้เกมของคาร์ลอันเชลติครับถ้าจำกันได้รอบที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกบราซิลก็เป็นรองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้คาร์ลอันเชลตินี่นะครับแก้เกมเรียก2ประตูคืนกลับมาได้ส่วนบราซิลเปิดจากขวาเข้ากลางไปโดยระยานลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างมาก่อนครับเป็นทุ่มของบราซิลครับ
2: เป็นกุนซือที่แก้เกมเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์ลอันเชลติครับประสบการณ์มากมายครับ
3: ดีไม่ดีเนี่ยบารมีของอันเชลติเนี่ยอาจจะดีกว่านักฟุตบอลบราซิลทั้งทีมก็ได้นะครับ
2: ผ่านมาหมดแล้วครับ5ลีกใหญ่ทีมเมลีซื้อได้อาราลิก้า
3: จังหวะนี้บอลโดนรายานน่าจะเป็นจังหวะบอลโดนมือรายานครับ
2: บุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับบราซิลดูแล้วก็น่าจะไม่อยากต่อเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของนอร์เวย์นะครับนีแลนจะเปิดซึ่งแหมวันนี้โดดเด่นทีเดียวครับออยันนีแลน
3: วันนี้เนี่ยนะถ้านอร์เวย์เข้าเนี่ยนะพรุ่งนี้พาดหัวขึ้นเลยนะ
2: นีแลนเหรอ
3: ไม่ใช่อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรมาเลยนะ
2: พายเรือกันอีกแล้ว มาอีกแล้ว
3: ออสการ์บ๊อบโดนแซะล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของนอร์เวย์ครับ
2: เดี๋ยวถามครึ่งหลังผู้บรรยายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมครับอ๋อเราย้ายมานั่งข้างนอกเหมือนเดิมนะ
3: ใช่ครับ
2: ข้างในนี่ยังกับตู้แช่ปลา
3: คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้เ ตอนครึ่งแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไมค์ไม่ออกไม่มีเสียงนะครับมันก็เลยต้องขยับมาอยู่ข้างนอกที่เดิม
2: ดีละปกติผมชอบหน้าข้างในนะแต่ช่วงนี้ข้างในนี่เหมือนตู้แช่ปลาเขากลัวเราบูดอ่ะ
3: แหมพอร้อนพวกคุณก็บ่น
2: พี่เจ๋งถามว่าออกมาบรรยายข้างนอกทันไหมเรียบร้อยนะพี่เจ๋งก็ย้ายมาข้างนอกละนะครับ
3: ครึ่งแรกมีปัญหาเรื่องไมโครโฟน
2: ครับ
3: เพราะว่าเรื่องคือไมโครโฟนเป็นแบบเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ที่เสียงไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดนะครับแล้วมันหลบอยู่ข้างหลังแค่นั้นเอง
2: ครับ
3: ส่วนจังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาทางขวาครับมาร์ตินโอเดกาดไหลเข้ากลางกลับมาบอลของแพทริกเบิร์กหลบมาได้แพทริกเบิร์กโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของแพทริกเบิร์กข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับโบโดกริมไปได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับแพทริกเบิร์กฟอร์มดีเหลือเกินนะครับกับโบโดกริมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุด
2: ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนอร์เวย์จังหวะจบของแพทริกเบิร์กคุณซูอย่างสตาร์เลสโซบักเคนก็ยังชิวๆครับสกอร์ลูกทีมยังไม่ตามหลัง
3: ครับ
2: ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึ้นมาเพลสแดนบนใส่บราซิลด้วยครับตอนนี้ขึ้นบอลลำบากครับทีมแซมบ้าม
3: ันเปิดมาจังหวะนี้โดนดักนอร์เวย์เก็บบอลได้ครับชาเดอร์เบเก้ให้มาโอเดกาดโอเดกาดออกขวามายูเลนเรเซนยังไม่เปิดบอลกลับมาโอเดกาดอีกทีตอกส้นมาจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ๊อบออสการ์บ๊อบเล่นแคบๆแม่บอลแคบๆนี่ขยันเล่นกันเหลือเกินนะครับแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นบราซิลทำออก
2: กลายเป็นว่าครึ่งหลังนาที49ตอนนี้นอร์เวย์นี่บุกใส่บราซิลอยู่นะครับแม่แท็กติกมาแปลกเลยครับแล้วทุ่มสั้นๆมาที่โอเดกาดนะครับเล่นกับไลเยอร์สันล้มลงไปโอ้ไม่ได้ก็เป็นทุ่มของบราซิล
3: นี่มีคนเขาถามมาใน YouTube บอกต้องสนขอบอลตอนเช้าสักคู่สัก3คู่ได้มั้ย
2: 3เลยเหรอนี่ไงก็ต้องบราซิลช่วงนี้นาวติโก้ไป 6:30 น.เ
3: ม็กซิโก 8:00 น.
2: เออตามนั้นหมอให้เม็กซิโกไปบอลของนอร์เวย์นะครับมงสวนไปอาเยอร์แล้วฝากมาฮาแลนด์เก็บได้ครับย้อนกลับไปที่โวลเฟอร์อู่กายแม่บาซิลครึ่งหลังเนี่ยลงมาแพ็กในแดนตัวเองนะครับมามุกไหนเนี่ยอันเช่
3: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เติมขึ้นมาแล้วครับอาเยอร์ให้ออกมาขวาสุดที่ยูเลนไรเซนไรเซนฝากลูกนี้มีสถิติหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะคุณสน
2: ยังไง
3: 6ครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกนะครับบราซิลตกรอบด้วยการเล่นในรอบตัดเชือกกับทีมจากยุโรปทั้งหมดนะครับก็คือเอาง่ายก็คือทีมเจอทีมจากยุโรปตกรอบตลอดอ
2: ่
3: ะ
2: ครับโหนี่คุณเอาสถิติเข้าทางนอร์เวย์ต้องใช้คําว่านอร์เวย์ของคุณตอนนี้ไม่เอาสถิติมาอ้างอิงใหญ่เลยนะ
3: เอาจริง
2: ๆบราซิลขึ้นบอลไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับดานิโลโด่งๆโอ้โหแล้วคุณทางมาร์ตินนี่เก็บไม่ได้เป็นโอเดกาดเก็บได้ม้วนย้อนคืนออกมาบอลตั้งที่อาเยอร์ครับ
3: กลายเป็นว่าครึ่งหลังกลับมานอร์เวย์ก็ยังดีกว่าครับ
2: เนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเผลออันเช่รอสวนอ่ะ
3: คืออันนี้ก็คือปล่อยให้ตายใจให้บุกเพลิน
2: ๆอาจจะแบบรอสวนแล้วก็อาจจะดื้อก็ค่อยมาคองบอลบุกนาทีท้ายๆอะไรอย่างง
3: ี้
2: เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องร่างกายอ่ะนักเตะนอร์เวย์ดูดีกว่านะความสูงใหญ่ความฟิตเนี่ยนะโอ้แปลกครับแทคติกครึ่งหลังของอันเช่เนี่ยปล่อยให้นอร์เวย์ของบอลเลยครับผ่านครึ่งหลังมาเกือบ10นาที
3: บอลของนอร์เวย์ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาร์ตินโอเดกาดครึ่งหลังนี่บราซิลก็ยังไม่ไล่นะครับ
2: ไลเยอร์สันครับเล่นกับออสการ์บ๊อบตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึงเกมใส่เลย
3: แต่ว่ายืนโซนแน่นจนนอร์เวย์เองก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับลองขึ้นซ้ายดูครับนอร์เวย์เมื่อโวเฟ่คืนกลับมาที่ท็อปยอร์ให้เกมครับเล่นสั้นๆบอลของโอเดกาด เล่นอะไรครับคาร์ลอันเชลติแต่จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับซ้ายของเชลดรุปออกไปซ้ายสุดโมโลโอเฟ่เปิดไม่ดีครับโดนมาคุณยอเตะทิ้งมายังเป็นนอร์เวย์ได้เก็บอีกทีนึงครับพยายามจะเบิ้ลออกทางซ้ายก็ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยครับจังหวะเปิดของท็อปยอนเฮเกมออกข้างยังได้ทุ่มครับ
2: เล่นนี้นี่มี6วงเลยนะบราซิลนะ
3: ไปจัดไป
2: แล้วเนี่ยทุ่มช้าด้วยครับดานิโน่เอาลูกเก๋ามาสู้เลยดึงช้าคือผมมองว่าอันเช่จะมองว่าถ้าเล่นเร็วเนี่ย
3: เสียเปรียบอ่ะ
2: เสียเปรียบแล้วโอกาสมันจะ50 50ถ้าดึงเล่นช้าหน่อยเอาจะมีโอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วได้เปรียบนะสำหรับบราซิลแต่ตรงนี้นอร์เวย์ลุยมาอีกแล้วโอ้โหยังติดที่ดานิโล่ดานิโล่ฝากสั้นๆชิงกันมามาร์ตินเนลลี่วันนี้เล่นเบอร์8เลยครับมาร์ตินเนลลี่ติดเครื่องม้วน1ทีคองบอลก่อนถ่ายมาซ้ายครับ
3: ผ่อนสายเติมขึ้นมาครับบราซิลจังหวะนี้ฝากถึงวินีซุจูเนียร์แล้วครับวินีจี้ใส่แนวรับนอร์เวย์แล้วพาขึ้นมาถึงริมกรอบแต่โทษแต่อ้อไปแล้ววินีซุจูเนียร์หลังโอ้โหสุดเส้นหลังแล้วบอลสุดท้าย
2: ไม่ได
3: ้โดนวินีซุ
2: จะตายมั้ย
3: ได้หรือเปล่าครับ
2: โอ้อาเยอร์ครับแหม
3: จะได้นะ
2: วินิอุสนิดนึงแต่วินิซู
3: ได้เตะมุม
2: ไม่ช่างนี่ออสการ์บ๊อบไปเร็วกว่าแล้วโอ้โหคล้องหนีไรเยอร์สันไปสุดสันหลังยัดมาจริงๆต้องได้ครับเพราะว่าแหมโดนอาเยอร์เตะมุมครับยังไงเตะมุมครับของบราซิลครับเล่นโดยคุณย่า
3: อาเยอร์นี่พยายามจะไปประท้วงว่ามันโดนวินิซูออกหรือเปล่าครับแต่มุมมงทงฝั่งซ้ายนะครับมาริสคุณย่าจะเปิดเข้าไปโหแดงเถือกไปหมดเลยครับนอร์เวย์อยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองวินนี่ให้ไอ้คุณย่าให้สัญญาณเปิดไฟเสาแรกล้นไปหมดเอาละครับล้นทางซ้ายแล้วสวนกลับของนอร์เวย์ด้วยครับอันเดรสเชลดรุปไม่รีบครับขึ้นไม่ได้โดนบราซิลดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาทับยอนเฮเกมเล่นกับอาเยอร์
2: คุณว่าครึ่งหลังเขาดึงช้าลงไปทั้งคู่เลย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เกมนี้ต้องมีประตูแรกนะครับเชื่อว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอน
3: อาจจะมั่นใจว่าออยานีเล่นเหนียวสู้อลิสันเบเกอร์ไม่ได้ก็เลยรอวัดจุดโทษเลยดีกว่า
2: ขนาดนั้นเลยแล้วคุณมีวินซีอุสมีตัวดีๆนี่คุณไม่เอาเลย
3: โอ้สิบนาทีผ่านครับครึ่งหลังบราซิลศูนย์นอร์เวย์ศูนย์ครับไบรสันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บ๊อบคืนกลับมาให้มันตรงกลางซานเดอร์เบเก้เล่นแล้วบอลออกมาที่บ๊อบเอาละครับออสการ์บ๊อบทางขวามีไบรสันประคองอยู่นะครับฝากไปที่ไบรสันแล้วไม่เล่นเร็วด้วยไบรสันเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางโอเดการ์ดให้มาที่อาเยอร์โอเดการ์ดอีกทีมาที่โอเดการ์ดซานเดอร์เบเก้กลับมาบริการอีกรอบครับ
2: ตอนนี้ติดชึ่งเลยครับคือฝ่ายไหนคล้องบอลอีกฝั่งนึงก็ลงไปแพ็คแน่นครับในแดนตัวเอง
3: ส่วนจังหวะนี้ออสการ์บ๊อบเก็บบอลได้จากบริเวณกลางสนามแล้วให้ไปทางซ้ายเติมขึ้นมาของเชลดรุปจะปาดเข้ากลางลูกนี้บราซิลยิงดักไว้ได้ก่อนครับมีเหนียวนิดนึงแต่ว่าเชลดรุปไปเอาไปได้ทางซ้ายโดนรุม2คนสุดท้ายบอลโดนเชลดรุปออกครับ
2: ไปไม่ผ่านครับเจอดับเบิ้ลทีมครับระหว่างดานิโลกับมาคินยอสเข้าไปบีบครึ่งหลังผ่านมา11นาทีนะครับยัง 0-0 ครับบราซิลกับนอร์เวย์ครับ
3: ช็อตแรกนึกว่าไอโชว์สปีด
2: เออไม่ใช่เมื่อวานไอเกมเคปเบิร์ดไงไอโชว์สปีดเข้าไปดูมาไปเชียร์เคปเบิร์ดขอความมาได้เลยนะครับ4689899ครับเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆครับนี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมคิดว่าเนมาร์เดนลงอีกสักนัดไหมครับผมคิดว่าอันเช่คงจับนั่งตลอดแน่เพราะทุกวันนี้ทุกนัดต่อจากนี้สำคัญจากคุณโค้ชบ้านนอกผมมองว่าถ้าเสมอยังไม่ได้ลงแต่ถ้าบราซิลตามหลังอาจจะมีมองเหมือนอย่างวันเจอญี่ปุ่นก็เห็นอย่างมาวอร์มนะครับเนมาร
4: ์วอร์มเอาไอ้นี่ไปนั่นแหละ
2: เอาเหงื่อ
4: วอร์มเอาผ้าไปนั่นแหละ
2: เราเอาเงือกโอ้แต่ครึ่งหลังต้องบอกว่าสปีดบอลช้าลงครับนี่บอกนักคมนักสนครับเช็คไว้ให้หนูด้วยนะครับว่าใบเหลืองเนี่ยอ๋ออยากให้เกิน4เตะมุมอย่าเกิน8ค่ะจากคุณนงทุน
3: ใบเหลืองน่าจะยัง
2: น้อยนะเกมนี้เขาไม่ค่อยแจก
3: 45ถึงตรงนี้เนี่ยจะ60นาทีแล้วยังไม่มีใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็เตะมุมอ๋อแต่ว่าเตะมุม5ครั้งนะครับเอาละครับเอ็นดริก
2: เอนดริกกำลังจะลงมาแทนมาทุสคุณย่าโอ้โหถอดคุณย่าเลยครับอันเช่หลังผ่าน57นาที เอนริกนะครับตัวกองหน้าจากมาดริดที่ปล่อยไปให้ดียงยืมซีซั่นที่แล้วกำลังจะลงมา
3: ก็ไปเฉิดฉายกับลียงนะ
2: อ
3: ยู่กับเรอัลมาดริดนี่คาร์ลอันเชลติไม่เคยเรียกใช้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่กับทีมชาติบราซิลนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรียกเอนริกมา
2: ก็นัดเจอญี่ปุ่นก็ลง
3: ใช่
2: อายุ19เท่านั้นนะครับเอนริก
3: จังหวะนี้บอลของนอร์เวย์ครับยังได้บุกขึ้นมาทางขวายูเลียนโรเยสันไหลตามช่องมาให้ออสคาร์บ๊อบ 1-2 กันบอลกลับมาที่บ๊อบแต่ว่ายังอยู่ทางขวานั่นแหละครับเข้าไม่ได้โอริกาจะจ่ายยัดติดบล็อกครับคาเซมิโร่ดักดีแล้วสวนกลับลูกนี้ให้วินิซุสแตะหลบไปแล้ว1ทิ้งขึ้นหน้าให้เอนดริกหลุดมาจังหวะนี้เอนดริกจับยาวมากแต่จิ้มไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจ่ายอย่างสวย
2: ยิงไปไหน
3: ยิงอย่างสวยเลยครับเอนดริกไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบราซิล
2: โอ้โหตรงนี้เล่นกันแค่2คนครับเนี่ยแกะตรงกลางครับคาเซมิโร่แล้วทิ้งมาทางซ้ายวินิซุสครับแตะหนีไดโยซันแล้วให้ช่องในครับทะลุแนวรับคู่เซนเตอร์เอนดริกบอลแรกไม่ดีก็เลยต้องจิ้มฉีดยาด้วยซ้ายซึ่งไม่ตรงกรอบครับตรงนี้คือโอ้โหพื้นที่และเวลาเยอะมากแต่ว่าพยายามจิ้มหนีนีลั่นครับแล้วบอลมันหลุดเสาไกลครับ
3: คือจังหวะจ่ายบอลของวินิซุสจูเนียร์เนี่ยกองหลังนอร์เวย์3คนนี่หลุดทั้งแผงเลยนะครับโอ้แต่เอนดริกยิงหน้าผิดหวังเหลือเกินครับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับบราซิล
2: ต้องบอกว่าเนี่ยครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังคือลงมาแพ็คนะครับแล้วรอสวนจากความสามารถเฉพาะตัวของวินิซุสมาร์ติเนลลี่แล้วก็พวกเอนดริกครับ
3: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เลยไอของบราซิลเหลือเกินครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสเลยนะจนเมื่อกี้นะ
2: เน่งๆเมื่อสักครู่จะว่าไปวันนี้บราซิลก็ไม่คมนะครับได้จุดโทษยิงไม่เข้าเมื่อสักครู่หลุดเดี่ยวไปก็พลาด
3: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษบราซิลแล้วให้มาทางขวาครับบ๊อบในกรอบเขตโทษแล้วด้วยบ๊อบโยกบ๊อบมั่วสุดท้ายไม่ได้เลยครับบอลล้นไปเข้าทางบราซิลครับมาร์ติเนลลี่เก็บบอลแล้วให้ไปทางขวาครับเติมขึ้นมาบอลของดานิโลให้ตรงกลางลูกนี้เอนดริกจ่ายไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยหนุนขึ้นมาอีกทีนึงบอลกลับมาที่เอนดริกอีกรอบนึงครับเอนดริกหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์จับจังหวะนี้แต่ออกซ้ายแล้วยิงเลยบอลฉลับท็อปยอนเฮเกมออกหลังเป็นเตะมุมของทีมชาติบราซิลครับ
2: ยิงไปตรงนั้นนี่วินิซิอุสคอนเลยครับขอบอลฝั่งซ้ายแต่เอนดริกไม่ให้ครับบอกผมจะเกิดครับแล้วกดด้วยซ้ายติดเฮเกมครับออกหลังเตะมุมบราซิลครับอ่ะเริ่มมีช็อตได้ลุ้นครับทีมแซมบ้าเตะมุมนะครับกราเบียลน่าสนใจครับรูปร่างสูงใหญ่ทำได้ดีเวลาเล่นเซตเพย์ให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงพวกดานิโลคาเซมิโร่ครับมีลูกหม่งที่อันตรายครับนอร์เวย์ต้องโอ้โหตั้งแนวเลยครับไอเจอร์นะครับตามประกบมาควินยอร์ดอยู่ผลเตะนี่บูโน่กิมาร์ลส์ครับเตะมุมทงฝั่งขวาครับเหลี่ยมเท้าขวา
3: เปิดของบูโน่กิมาร์ลส์เข้าไปนีแลนด์ชกทิ้งมันซะก่อนครับนอร์เวย์พยายามจะเคลียร์มาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดนบราซิลเก็บไปแล้วครับจังหวะ2ตักขึ้นหน้าลูกนี้หม่งตั้งกลับมาได้ด้วยบอลอยู่ที่ระยานยิงเลยติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหทิ้งตัวควักออกมาได้ครับเอาอย่างนี้แล้วแล้วไม่ออกด้วยครับนอร์เวย์จังหวะนี้ได้สวนไหมตักมาบอลย้อนหลังพี่หัวทองไปอีกครับ
2: ยังหาแลนด์ดีกว่าฮะเนี่ยก็ทิ้งมาสวนกลับไม่ได้ครับนอร์เวย
3: ์ถ้าอ่านชื่อหัวทองเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่น
2: เ
3: นี่ย
2: เดี๋ยวเขาหาว่าบูลลี่ที่ห่างม้าเนี่ยทรงผมไว้เตียห่างม้าบ๊อบมั่วจริงเมื่อกี
3: ้โอ้โหเลี้ยงคือแบบเลี้ยงอยู่ที่พันขาเฉยเลย
2: แต่ลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณย่าผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าไอ้คนหลุดไปนั่นเป็นเอนดริกนะ
3: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของบราซิลครับวินิซุสหลบเรียสันทำไมวันนี้มันขวาผ่านตลอดเลยวะ
2: ตอนนี้ไรยาสันเริ่มกลายเป็นกลวยแล้ว
3: แล้วตากลูกนี้มงกลับเข้ามาแต่ยัดติดแซมอีกครับโอ้โหออยานีแลนกินอะไรมาครับวันนี้
2: น่าจะกินกาวอ่ะ
3: โอ้โหบูโนกิเบรตปาเน่งๆเลยครับตัวออยันเล่นปัดทิ้งออกหลังไปอีกครับ
2: เนี่ยตรงนี้คาซิมิโร่ตักมาจริงก็มีเหลื่อมตั้งแต่ตรงรายยานแล้วครับแล้วม่งชงกลับมาแต่ว่าโอ้โหกิมาไลส์ครับ จ้องบอลแล้วก็วางเท้าแปรด้วยขวากระแทกไปแต่ว่าติดมือซ้ายของนีลั่นครับปัดออกหลัง
4: โถจังหวะแปรนี่คือเน้นเลยครับกิมไรยัดลูกนี
2: ้ถี่เข้าวะแหละนีลั่นเนี่ยโอ้โหแล้วช็อตยิงของไรยันนี่ก็เซฟครับโอ้โหวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มจริงครับนีลั่นน่าจะดูโวซินย่าเยอะหรือไม่ก็ดูไอ้เมื่อวานอะไอโอแลนโดกิลอะ
4: อินสปิเรชั่นมันสูงเนี่ย
2: มาเปลี่ยนเพิ่มครับทางนอร์เวย์ครับลายเซนนี่ไงออกเลยไม่ไหว
4: เออวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะ
2: เออร์สเนสลง
4: เพราะว่าจังหวะวินิชุดเลี้ยงอะมีช็อตนึงที่เหมือนก็ทำท่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออ
2: ยู่ไม่ไหวเหรอ
4: เอออูโน่หล่ะทอง
2: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนอร์เวย์ดึงช้าเลย
4: เอาเฟดริกอุสเนตลงมาแล้วครับสำหรับนอร์เวย
2: ์ก็เล่นแบ็คขวาได้อุสเนตของเบนทีก้า
4: เพราะไรซันน่ะก็คือขวาผ่านตลอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้อุสเนตจ่ายยัดเข้ามาได้ด้วยถึงฮาแลนด์แต่ว่าพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวของฮาแลนด์ก็ยังติดบล็อกอยู่บอลกระโดดมาซานเดอร์เบเก้เก็บครับนี่บอกว่าแช่ว่านสำหรับเรียวกับเสือใบแน่นอนถึงเหนียวขนาดนี้เกมครึ่งหลังผ่านมา20นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได
2: ้คือวันนี้อันเช่เลือกใช้คนที่ลงมาแทนปาเกต้าคือมาร์ติเนลลี่นะ
4: ใช่
2: นะซึ่งก็ต่อดูตอนนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีครับ
4: บอลของนอร์เวย
2: ์นอร์เวย์นี่ไม่เอาเลยครับตอนนี้
4: เหมือนพอเอาเฟรดริก อุสเนตลงมาก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับจังหวะการเล่นอุสเนตให้มาทางขวาลูกนี้ออสคาร์บ๊อบจะพลิกแล้วอุสเนตมาช่วยตบเข้ากลางมาให้บริการได้ครับบอลถูกย้อนกลับมาที่แพทที่เบิร์กก่อนบริเวณกลางสนามเบิร์กลากขึ้นมาลูกนี้ให้ไปซ้ายเติมของมูเรโวเฟ่ไม่ได้ครับพอเข้าแล้วรู้สึกตันถอยออกเลยนะครับนอร์เวย์มาอีกทีนึงซ้ายของนอร์เวย์มูเรโวเฟ่เปิดลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีโอ้โหเกือบพลาดครับบราซิลอลิซอนออกมาตัดบอลไม่โดนครับยังดีที่นอร์เวย์หาบอลไม่เจอบอลยังกระโดดออกหลังเป็นเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
2: คือทิ้งบอลด้านซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหอลิซอนออกมาไม่เจอแล้วไปกักกับแกเบียครับดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับก็เลยยังปล่อยออกหลังเสียแค่เตะมุมนะครับบราซิลโอ้โหฮาแลนด์เนี่ยถล่มไปแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหส้มหล่นมาทั้งสวนครับ
4: ถ้ามีผู้เล่นนอร์เวย์หาบอลเจอสักคนเมื่อกี้เป็นเรื่องแน
2: ่โอเดกานะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับจะเปิดโค้งหาปากประตูครับฮาแลนด์นะครับอาเยอร์เฮเกมอยู่ในกรอบครับ
4: เตะมุมของนอร์เวย์ยกเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกมาครับบอลล้นกระโดดออกมาทางกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนอร์เวย์ยังตามมาเก็บได้ครับเชลดรุปให้มาบ๊อบออกไปที่เชลดรุปทางซ้ายบอลจับไม่นิ่งแต่ยังได้บอลอยู่เชลดรุปโดนบีบต้องคืนกลับมาบ๊อบบ๊อบเล่นกับเชลดรุปทางซ้ายแล้วนะครับแคบๆเข้ายังไงบอลกลับมาบ๊อบบ๊อบจิ้มลูกนี้นอร์เวย์หลุดเข้ามาแล้วดีโอ้โหจะให้ฮาแลนด์ชาร์จชาร์จไม่โดนครับโอ้จังหวะนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เหลือเกินครับจังหวะแอสซิสต์ของคริสโตเฟอร์อาเยอร์ครับ
2: โอ้โหตรงนี้นี่จะแจ้งของนอร์เวย์เลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นกันระหว่างบ๊อบกับเชลรูปครับแล้วสุดท้ายดีดมาอาเยอร์อาเยอร์เปิดไปเสาไกลให้กับฮาแลนด์แล้วเนี่ยตัวคุมไม่อยู่แล้วครับเปิดไซก้อยมาโอ้โหแต่ฮาแลนด์ช้าไปครึ่งก้าวครับชาร์จไม่โดน
4: อาเยอร์นี่จังหวะนี้
2: นี่ครึ่งก้าว
4: แอสซิสต์เป็นปีโร่เลย
2: โอ้โห
4: ไซก้อยด้วยครับ
2: เป็นไง
4: โอ้โห
2: ชาวไวกิ้งวันทจันทร์เสียดายครับโอ้โห
4: เสียดายเลยครับ
2: เป็นซิตี้เป็นตอนอยู่ซิตี้นี่เข้าแล้วแล้วเปลี่ยนครับบราซิลมาร์ติเนลลี่ออก
4: ไม่ไหวก็บอกแล้วว่าให้เป็นตัวสำรองอู้แล้วเอา
2: ลายานออกอู้ถอด2ตัวลุกครับบราซิล
4: เอาดานิโลซันโตสลงมาครับ
2: อ้าวนี่ไงคุณจะหาว่าไม่มาเน
4: เน
2: มาครับ
4: เนเน
2: มาเนมาลงมาครับนาที67ลงมาพร้อมดานิโลครับ
4: เอาเนยลงมา
2: เอ้ยอย่างงี้ข้างบนก็มีแค่วินิซิอุสกับเนมาแล้วดิ
4: ใช่ครับผู้สินปล่อยไฮเดรชันเบรกก่อนครับแบบนี
2: ้กินน้ำสักคร
4: ู่เนยเพิ่งลงมาไฮเดรชันเบรกทำไมอู้นี่เลือกถอดรายานออกนะครับ
2: งี้เขาก็เล่นกัน2คนไปเลยเนยอ่ะเนยกับวิดิเนยกับอุดเนี่ย
4: เออ
2: เป็นคู่หูวีเนย
5: เนยกับนี่วินนี่วินนี
2: ่วีเนย
5: โอ้โหมาหาแลนด์เมื่อสักครู่พลาดได้ไง
2: เนาะมันเป็นท่าไม้ตายของเขาตอนอยู่ซิตี้แล้วท่าเนี้ยเอาละครับเห็นมีคนถามมาพอดีว่าเนยจะได้ลงไหมนะฮะ
5: มาแล้วเนย
2: เนยมาแล้วนะฮะ
5: เอาอีกแล้วเหลือเนี่ยครับ10 22นาทีครับควอเตอร์สุดท้ายแหละพักกันสักครู่เดี๋ยวแม่แต่กล้องได้จับมาเอนดิกด้วยนะครับก็แม่พลาดโอกาสทองจังหวะที่วินนี่ดีดมาให้เข้าข้างบนมี3คนขออภัยมีเอนดิกผมลืมไปแล
2: ้
5: วไม่ค่อยมีตัวตน
2: ใช
5: ่เอนดิกเดมาแล้วก็วิทิอุสนะครับ
2: เอาละครับ
5: โชว์สเต็ปเดี๋ยวแข้งจากซานโตสเนมา
2: ดาวยิงที่ประธานาธิบดีต้องออกตัวว่าให้เอามา
5: เออเนี่ยแต่ว่าไอ้จังหวะเอนดิกหลุดไป
2: น่าเป็นประตูที่สุด
5: โอ้โหไอ้โนยิงไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮาแลนด์กุมหัวเลยว่าโอ้กูโดนแล้วแต่ว่าไม่โยนครับ
2: ฮาแลนด์บอกถ้าเป็นกูหลุดไปนะดอก
5: โอ้โหไม่อยากคิด เดี๋ยวดูกันครับ
2: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าครับเนมา
5: เนมาเอนดิกวีนี่3ประสานครับ
2: กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีนะในช่วงครึ่งหลัง
5: 3ประสาน NEV ไปปลุกเราเพื่อนๆครับเนมา
2: อ้วน
5: เหม
2: ือนกันนะ
5: โอ้โหเขาเรียกว่า
2: เจ้าเนื้อ
5: ทรงเสีย
2: เออสามประสานครับ Nef NEV แนวรุก Nef
5: มีไหม VEN
2: มีบอกราฟินยาไม่ฟิตหรือเปล่าครับเจ็บเลยครับไม่ใช่ไม่ฟิตครับราฟินยาเจ็บโหวันนี้เม็ดไลฟ์คนเต็มอ่ะ
5: แต่ต้องยอมเราว่าดูเสื้อแฟนที่ใส่เสื้อเหลืองเชียร์บราซิลเยอะกว่านะ
2: ใช
5: ่นอร์เวย์อาจจะมีประมาณ 40%ลุยกันต่อนะครับไปอย่าอม
2: 20นาทีสุดท้ายครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับต่อจากนี้ใครมีประตูอาจจะเป็นประตูชัยเลยก็ได้นะครับ
5: ด้วยคมๆด้วยเพราะว่าจริงคือมีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับลุยกันต่อครับทุ่มบราซิลครับด้านซ้ายย้อนกลับไปตั้งที่กราเบียลมาโกเยส
2: คือหลังกลับไปไล่กันอยู่ครับมาควินยอสโดนไล่เพรสสูงเลยออกมาทางขวาเปิดมาลูกนี้พยายามจะบีบตรงกลางดานิโลซันโตสยังเอาตัวรอดได้ดีครับบอลทางซ้ายของบราซิลวินิซุสให้มาเนย์มาจับบอลแรกเนย์เนมาติด
5: โอ้เนมาติดเลี้ยงติดเลย
2: เนมาเลี้ยงติดแต่ว่ายังได้ทุ่มครับจังหวะนี้บอลกลับมาที่เนมาอีกรอบ
5: นึงแล้วลงมานี่เป็นเบอร์10เลยทิ้งบอลไปไหน
2: ไปหาออยานนีแลนด
5: ์โอ้เฮีย
2: เอาละ2จังหวะแรกเริ่มละ
5: โอ้เลี้ยงติดกับเปิดเข้ามือโกแต่ตอนนี้ลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับเนมาแล้วขยับวินิซุสไปคิดด้านซ้าย
2: บอลขึ้นมาจังหวะนี้ของนอร์เวย์โดยคริสโตเฟอร์อายเออร์เปิดขึ้นหน้าอย่างไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ก่อนอ้าวแต่บราซิลก็เปิดติดเหมือนกันครับออสการ์บ๊อบไปเก็บมาให้ได้ออสการ์บ๊อบฝากเข้ากลางมาบอลของมาร์ตินโอเดกาดจิ้มมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งเข้าขวาโอเดกาดไปช่วยเก็บไว้ก่อนโอเดกาดดึงโอเดกาด 3-4 คนตรงนั้นโอ้โหเป็นขนมปังในบ่อปลาเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบราซิลเตะทิ้งออกมาแล้วครับ
5: โอเดกาดไม่ยอมให้บ๊อบครับคิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่ครับแม่จะกระชาก 4-5 ด่านเนี่ย
2: 5คนของบราซิลเดินลุมจ๊อบจ๊บจ๊อบจ๊บจ๊บจ๊บทำอะไรไม่ได้เลยครับ
5: ไอ้จ๊อบจ๊บนี่ลุมกินขนมอ่ะ
2: เหลืองเป็นแผงเลยนะครับเอาละครับขึ้นมาของนอร์เวย์อีกรอบหนึ่งซันเดเบอร์เก้ยังไงดีครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นย้อนกลับมาตั้งกันที่อายเยอร์อีกรอบนึงเสร็จขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้าย
3: ม่ได้อะไรครับ
5: แต่มูฟเมนต์เปลี่ยนเนย์มาร์ลงมาของอันเช่นี่แม่ยังไม่สร้างความแตกต่างนะครับ
3: ครับ
5: บอลกลับไปตั้งที่นีแลนเลยครับของนอร์เวย์ฝากตรงกลางเบิร์นมาที่อาเยอร์ครับแล้วตอนนี้บราซิลเพลสสูงนะครับมงตัดไปได้เอเดร์สั้นไฮไบวิทิอุสทิ้งมาติดครับ
3: พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของนอร์เวย์บริเวณกลางสนามลูกนี้เอาไปรอบอลอ้าวกอดกันแล้วครับบูโน่กิบาเรสกับแพทริกเบิร์กครับ
5: นี
3: ่โอนาโดดิคาปริโอครับ
5: โอ้นี่ข้างล่างนี้มีโทบี้แม็กควายด้วย
3: เออใช
5: ่
3: คนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
5: ดาราฮอลลีวูดเรียบ
3: คนนึงเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได้
5: ไปละ
3: เออ
5: เหลือ17นาทีนะครับโอ้ตอนนี้คือเกมเล่นกันแบบระมัดระวังครับ
3: กำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะ
5: นอร์เวย์นี่ไม่เอาแล้วครับเคาะบอลกันหน้าปากประตูของคู่เซนเตอร
3: ์สวัสดีสมาชิกบ้านดำของ FM 99เราด้วย
5: ม
3: ันต้องเรียกเป็นบ้านใช่ไหม
5: ครับ
3: บ้านดำบ้านแดงบ้านเขียวนะ
5: บ้านเขียวที่ไหนอะลายอะมีแต่บ้านฟ้า
3: เออ
5: ไปนอร์เวย์ครับให้ช่องนายเอาโอเดการ์ดยังแตะบอล
3: น
5: ี่
3: คือชอบแบบเป็นคนเรียกจริงๆนะ
5: มั่นใจมั่นใจ
3: มาที่โอเดการ์ดเนี่ยอ้าวแต่จังหวะนี้ถ้าหรือเปล่าบราซิลยังเอาตัวรอดได้ครับแต่ลอสโตสไหลขึ้นมาจังหวะพลิกของเอนดริกเอาเป็นเนื้อมาครับให้ไปทางซ้ายวินิซิอุสจากซ้ายไหลมาตรงกลางจับจังหวะนี้ไม่ยิงให้ออกมาขวาบราซิลเปิดยัดติดบล็อกอีกครับเอาละครับลูกเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้แต่เปิดไปติดกันเองนอร์เวย์แก้กลับมาได้แล้วสาดทิ้งออกไปข้างหน้าก่อนฮาแลนด์ใช้ตัวบังแล้วดีดคืนกับหลังไม้เพื่อเล่นโอเดการ์ดออกไปบ๊อบดึงจังหวะรอเติมแล้วนะครับอุสเนตทางขวาเลือกไหลเข้ากลางครับโอเดการ์ดให้มาเออริงบราฮาแลนด์ป้ายออกมาซ้ายสุดเชลดุบแต่งแล้วยิงติดแซมครับโอ้โหสับด้วยขวาลูกนี้ดิอลิสันเบเกอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับ
5: โอ้โหสวนกลับมา4คนของนอร์เวย์ครับเนี่ยคือเชลลุปยิงก่อนด้วยขวาติดอเดซงเบเกอร์นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ซัดอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟครับแม่ไม่นำครับนอร์เวย
3: ์โอ้ยนี่ถ้ายืนไม่ดีลูกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแน่ครับบราซิล15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์0ครับ
5: สุ่มสั้นๆมานะครับเกมฝั่งซ้ายของนอร์เวย์ครับ
3: ไต่เส้นอยู่แล้วแย่งเอากลับมาได้บอลเป็นของนอร์เวย์ด้วยตรงกลางเล่นแคบๆกันอยู่จังหวะนี้กลับไปทางซ้ายอีกรอบนึงนะครับเบอร์เก้ให้มาโอเดการ์ดกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นนอร์เวย์ครองบอลนะครับทีนี้ย้อนลึกเลยครับย้อนมาอาเยอร์เลยครับ
5: กลายเป็นบราซิลนะครับมาตั้งรับรอสดกลับ
3: แล้วสายของเชลดรุปไหลตามช่องลูกนี้ตวัดติดบล็อก
5: ไม่ออก
3: ไม่ออกด้วยครับบราซิลมาเก็บไว้ได้โดยมาคุนโยสเปิดลูกนี้ไม่ถึงเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เป็นลิงเลยครับตอนนี้วิ่งไล่บอลไม่เจอ
5: ขอโอกาสลงสนามไงก่อนหน้านี้แม่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาว่ายังไม่ได้ลงเล่นนัดที่2เพราะก่อนหน้านี้ลงไปเป็นสำรองแม่ก็วันนี้ได้โอกาสนะครับประมาณ20นาทีครับเนมาแต่ยังไม่แผลงฤทธิ
3: ์มีบอกว่าตกใจมากเลยนะครับจังหวะเรียกชื่อเนเมื่อสักครู่นี
5: ้
3: นึกว่าไม่ใช่เนมาครับผมเป็นเนอื่น
5: แต่มาแล้วครับลงแล้วโหตอนนี้นอร์เวย์เซตบอลใส่บราซิลเลยครับ
3: ตอนนี้ยังเป็นเนมานะครับแต่ว่าถ้าชนะจะเป็นเนอื่นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับ
5: โอ้นี้ผอ.เบ่งมากกำกับงานเองเลยนะ
3: ใช่ๆนี่เราเปิด TikTok ด้วยแล้วผมก็เขินอยู่หน้า TikTok เลยนะครับ
5: โอ้โหบราซิลกลายเป็นว่าต้องไปแพ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะเข้าทำแล้วอะไรครับ
3: นี่ถึงว่านอริชซิตี้นะครับโดนขึงขนาดนี
5: ้เบนฟอร์ดดีกว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ย โอ้โห
3: นี่ครับนอร์เวย์นี่ออกบอลเยอะกว่าบราซิลเกือบครึ่งนะครับ
5: 503อ่ะ
3: จังหวะนี้บอลเปิดมาสกัดไม่นิ่งอีกแล้วจะตามไปเก็บบอลกาเบรียลกับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก
5: ็ไหนเบื่อไหนเมาอ่ะโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนครับ หลังจะลงนะครับ
3: ข้างสนามที่รออยู่เอาแต่เหมือนต้องเล่นก่อนแล้วครับ
5: เอเดสันของแมนที่จะมาเป็นนักเตะใหม่แมนยูไงไอคนที่ลงมาตอนแรกอ่ะเป็นนี่ก่อน
3: ดานิโลซันโตสไง
5: ใช่ตอนแรกเป็นดานิโลแต่ตอนนี้เอเดสันกำลังจะลงโอ้โหกลายเป็นว่าอันเช่จะแพ็คครับโดนนอร์เวย์บุก
3: เหมือนพอกลางเก็บบอลไม่ได้เนี่ยมันต้องเอาใครลงมาเก็บบอลครับแล้วจะใช้เอเดสันครับ
5: เราได้เปลี่ยนตัวครับตอนนี้ของบราซิลแล้วถอดกิมาไลส์ออกนะครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับมิดฟิลด์กับมิดฟิลด
3: ์ครึ่งหลังหายไปเหมือนกันนะครับตั้งแต่ยิงจุดโทษไม่เข้าครับ
5: ใช่
3: เงียบเลยครับบูโน่กิมาไลส
5: ์ก็สำคัญเลยครับวันนี้บราซิลพลาดโอกาสสำคัญ2ครั้งคือจุดโทษของกิมาไลส์แล้วก็ไอ้ลูกหลุดเดี่ยวของเอ็นดริกกันนะครับ
3: ก็เลยจังหวะยิงของกิมาไลส์ที่แปรยัดด้วยนะ
5: ใช่ก็เท่ากับตอนนี้เกมกลับมาสูสีมากๆครับ
3: มีบอกว่าเรียวเซนซ่าของแชมป์ตันเนี่ยนะถูกเรียกตัวมาถึงเซบาชุดนี้ด้วยนะครับฟอร์มดีเลยปีนี
5: ้เล่นในแชมเปี้ยนชิพคงติดยากครับอันนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะ
3: ใช่
5: แต่ฟอร์มดีจริง
3: อันเชอร์ตินี่เป็นกุนซือติดแกลมนะครับเหมือนดีเยเดชองอ่ะ
5: คิดดูขนาดเจ้าเปโดเชลซียังไม่ติดอ่ะ
3: ใช่
5: ไปแล้วนอร์เวย
3: ์สวยครับเชลรุกลุยขึ้นมาแล้วเปิดลึกมาฮาแลนด์เรียบร้อยดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์เลยครับ1ประตูต่อ0ครับรอแค่นี้ครับโผล่มาแล้วยิงเลยครับเออร์ลิ่งฮาแลนด
5: ์โอ้โหแอลฟี่ฮาแลนด์เนี่ยคุณพ่ออยู่บนอัฐจันทร
3: ์แล้วก็มี
5: ได้เฮเลยครับ
3: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
5: โอ้โห
3: อยู่ในสนามด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
5: โอ้โหอดีตแชมป์โลก5สมัยครับตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้มีตามหลังญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วกลับมาได้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เหลือ11นาทีเศษนะครับนอร์เวย์1บราซิล0ครับลูกมงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำให้ทีมไวกิ้งขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเปิดแต่ว่ามง
3: น่าจะเป็นเชลดรุปหรือเปล่าคร
5: ับใช่ครับ
3: เป็นเชลดรุปครับ
5: เชลดรุปครับทางซ้ายตัวสำรองแล้วลงมาเปิดด้วยขวาฮาแลนด์ครับทะยานขึ้นถึงบอลก่อนกาเบรียลมาเกลเยสครับแล้วโขกเข้าไปครับอาริซองเบเกอร์หมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับนอร์เวย์ออกนำ
3: ปล่อยให้เขาเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
5: ยังไงผมทองคุณอะโอ้โห
3: บอกแล้วว่ามันต้องมีโควต้าหัวทอง
5: ทยานโอ้โหคือขึ้นสูงกว่ากาเบรียลมาเกลเยสครับแล้วโขกเต็มศีรษะครับ
3: โอ้แล้วโขกกดลงพื้นด้วยนะครับ
5: เรียบร้อยครับโอ้โหได้เฮครับดีไหมแฟนนอร์เวย์ดีไหม
3: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา นี่ครับมากุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
5: โอ้โห
3: รวมไปถึงคุณพ่อครับ
5: คุณพ่อเช็คผลงานลูก very good
3: อาฟิงเกฮาแลนด์ก็อยู่ในมานั่งสำรองอยู่ในอัศจรรย์ด้วยนะ
5: โอ้โหโอกาสจะแจ้งมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าคมกว่าครับตอนนี้นอร์เวย์แล้วไถมาเอ็นดิกแถไปไม่ได้
3: กลายเป็นว่าทำไมทำไมนอร์เวย์จะกลายเป็นของแสลงของบราซิลหรือเปล่าครับ
5: ทีมจากยุโรปที่คุณบอกอ่ะ
3: ใช่แล้ววันนี้ไปอีกแล้วเกือบโดนครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาคินยอสยังเอาตัวรอดได้ครับมาคินยอสอู้แล้วถ้าวันนี้บราซิลเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับที่บราซิลจะตกรอบน็อกเอาท์ด้วยทีมจากยุโรปนะครับ
5: แต่ยังเหลือ10นาทีครับอันเช่ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเติมมาหมดเลยครับตอนนี้คาซิมิโร่พาบอลมาเองครับกลางสนาม
3: ไม่นิ่งเลยปกติต้องนิ่งไหม
5: เหรอ
3: เห็นคนอื่นก็ชมบอกนิ่งประจำเลยนิ่งไม่ไหวนะครับ
5: หนาบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
3: 10นาทีสุดท้ายครับที่เมดไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์1ครับโคต้าหัวทองมีจริงๆด้วยวินีซุดมาวินีซุดหนีวินีซุดจะไปลูกนี้2คนของนอร์เวย์ช่วยซ้อนไว้ก่อนแล้ว
5: เตะมุม
3: โดนบล็อกออกหลังไปคร
5: ับ โดนบล็อกออกหลังครับเตะมุมของนอร์เวย์ครับของบราซิลครับ
3: เนไปไหนครับเนล
5: งมาแต่ฟอร์มยังไม่มา
3: เนมาหรือเปล่าครับเน
5: โอ้โหแฟนบราซิลตอนนี้เครียดแล้วครับอันเช่นี่ก็ลุกยืนแล้วครับปราบญี่ปุ่นปราบได้หลายๆทีมตอนนี้กำลังจะน็อกครับบราซิล
3: จังหวะเตะมุมของบราซิลโดยเนย์มาร์อ้าวจังหวะนี้ยัง
5: ตั้งบอลยังไม่ตรงจุดครับเนย์มา
3: ให้สัญญาแล้วเปิดแต่มุมเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดนะครับย้อนกลับไป1998ประตูขึ้นนำเป็นบราซิลนำนะครับวันนั้นจากเบเบโตนาที78ครับ
6: แต่วันนี้กลับกันครับเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาที79ครับ
5: เตะมุมต่อเนื่องเลยครับบอลเมื่อสักครู่เนี่ยออกโดนทางอาเยอร์ออกเนมาเตะมุมต่อครับ
6: โยนเข้ามาของเนยมาไม่ดีครับบอลลุ้นออกไปบราซิลพยายามจะเก็บโดยคาเซมิโร่จับแล้วไม่ยอมให้ออกด้วยครับคืนกลับมาดานิโลยกมาลูกนี้ติดโดนท็อปยอร์ไทเก้มสกัดออกมาบอลออกมาเข้าทางเนมาครับเนมาดวลกับอุสเนตเนมาโยกเนมาหลบมาสวยเนมาล็อกอีกทีลูกนี้แน่นไปหมดแล้วครับนอร์เวย์3คนช่วยเคลียร์ออกมาบราซิลต้องดึงบอลกลับมาได้แล้วให้ไปทางซ้ายครับวินิซิอุสจากซ้ายตัดเข้ากลางหาบอลไม่เจอแล้วออสการ์บ๊อบชนลูกนี้ไม่ฟาวนะครับบ๊อบมาบ๊อบไหลต่อมาโอเดการ์ดจี้แล้วโยกเข้ากลางกลับมาบ๊อบอีกทีช้าไปแล้วครับนอร์เวย์บราซิลเขาลงมาแน่นหมดแล้วครับแต่ไม่สนแล้วครับนำเล่นอะไรก็ได้เข้าขวาของบ๊อบเข้ามาโอเดการ์ดไอ้นั่นนั่งหอบแล้วฮะชายเยลดุบหัวละโอ้แล้วนอร์เวย์แตะคืนหลังกับเบอร์ครับเซตใหม่ครับ
5: ตอนนี
6: ้เอาแล้วครับ
5: บราซิลต้องพยายามเพลสบอลคืนนะครับเหลือแค่6นาทีนะครับ
6: คุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตซัมบ้านะครับ
5: เหลือมากแล้ววันนี้ มาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องลุ้นต่อเวลาก่อนครับบราซิลสกอร์ตามหลังอยู่นะครับ

0: มีคุณไก่ร้อยเอ็ดบอกว่าไฟไหม้ทำให้สำเพ็งแล้ว
1: โอ้โหตอนนี้เรียกรถดับเพลิงด่วนเลย
0: สมหวังเคลียร์ขึ้นมาของนอร์เวย์ลูกนี้บราซิลยังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ไงเรือมาแล้วเรือมาแล้วกองเชียร์บรรดาจันทร์กองเกิงมาแน่วันนี้ถ้านอร์เวย์ชนะนะครับแต่ยังเหลือเวลานะครับบราซิล6นาทีพาบอลมาเองครับ
0: ไม่รวมทดเจ็บนะครับ
1: ดานิโลถ่ายมาที่วินิซิอุส
0: คือเข้ามาตรงกลางดานิโลทะลุช่องมาแล้วพยายามจะเล่นเร็วของแอนดริกลูกนี้เอาโอ้โหนอร์เวย์สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลย้อยเกือบจะเข้าข้ามตัวออยานีแลนไปแล้วแต่ว่านีแลนถอยไปปัดออกมาได้ก่อนครับ
1: ผีเข้าวันนี้นีแลน
0: บราซิลอีกทีบราซิลทางขวาเนย์มายกมาลูกนิดโดนมองสกัดออกไปด้วยอาเยอร์ครับแต่เป็นบราซิลเก็บอีกครั้งนึงครับบอลออกมาทางซ้ายของเนย์มาฝากลูกนี้ลงเปิดเข้ากลางชาร์จไม่โดนสักคนครับโอ้โหจังหวะเปิดของคาเซมิโร่ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือชิ่งกันเร็วแล้วก็หลุดไปในกรอบได้แล้วนะครับเนี่ยคือคาเซมิโร่ครับหลุดไปในกรอบไปทางด้านซ้ายแล้วตักบอลหนีอาเยอร์แล้วมันผ่านไปหมดเลยครับมีเนมาร์กับวินิซิอุสรอช้าแต่ว่าถล่มไปโอ้โหฮาแลนด์เป่าปากแบบรอดมาได้ยังไงครับโอ้แต่ว่าไอ้ยิงตรงนั้นของบราซิลก่อนหน้านี้บอลมันไปฉลับเกมรับนอร์เวย์ครับแล้วก็เกือบเสียบคานเข้าประตูครับแต่ว่านีแลนยังถอยกลับมาแล้วปัดทิ้งไปได้ครับ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ถ้าบราซิลตกรอบภาพการยิงจุดโทษพลาดของโนกิเบรสจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: เรียบร้อยโอ้โหแต่นีแลนวันนี้ก็เซฟเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าผิดฟอร์
0: ม
1: ปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะครับออยันนีแลนโอ้โหแต่น่าจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับประตูของนอร์เวย์
0: เหมือนจะโดนอัดเข้าไปที่บริเวณกรามครับเอาอย่างนี้ด้านจังหวะนี
1: ้4นาทีที่เหลือครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์1ครับเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวดูครับตรงนี้ค้ำกันอยู่แล้วโอเดกาดแกะเพรสได้ให้ช่องมาเบอร์เก้ทิ้งไปที่วูเฟ่แล้วฮาแลนด์เปิลมาทางซ้ายหมายแล้วครับนอร์เวย
0: ์พัดคลิกเบิร์กควบขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายมีตัววิ่งตัดหลังไปแล้วครับเป็นเชลดรุปแต่ว่าเบิร์กเลือกไหลเข้ากลางมาให้กับโอเดการ์ดโอเดการ์ดหาในขวาออกมาอุสเนตเฟเดริกอุสเนตมองเข้าไปยังไม่รีบเปิดมุมธงคืนหลอกเข้ามาโอเดการ์ดอีกทีบอลมาทางขวาครับบ๊อบออสกับบ๊อบแหวกแม่ลูกนี้ควายกลับมาเข้าทางโอเดการ์ดโอเดการ์ดโยกจะยัดเลยลูกนี้ตามมาบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับบราซิลไปเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหตอนนี้บราซิลละส่ำครับคือนอกจากจะเอาบอลไปบุกไม่ได้แล้วโดนนอร์เวย์สวนมาแล้วตรงนี้เรียกเตะมุมได้ครับแม่คึกคักเลยครับแฟนไวกิ้งครับ
0: วันนี้ไม่ใช่ใกล้เคียงแล้วครับต่อจากนี
1: ้แชมป์โลก5สมัยครับกำลังลำบากครับบราซิลเนี่ยแล้วโอ้โหแฟนๆบนถ่ายจันค่อนข้างมั่นใจแล้วครับนอร์เวย์เวลาเนี่ยเหลือ2นาทีเศษนะครับช่วงปกติ90นาที
0: ครับ
1: บอลที่อุสเนสครับคืนกลับมาอาเยอร
0: ์กำลังจะตกรอบด้วยทีมจากยุโรป6ครั้งติดต่อกันครับ
1: โอ้แล้ววันนี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
1: ถ้าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยุโรปเกรดนอร์เวย์นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกรด A ของยุโรปแต่วันนี้เล่นดีมากครับ
0: ก่อนหน้านี้5ครั้งฟุตบอลโลกบราซิลตกรอบเพราะทีมจากยุโรปหมดเลยครับ
1: ขึ้นบอลมาใหม่ครับบราซิลดานิโล
0: แล้วถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย2002นะบราซิล
1: 24ปีที่แล้ว
0: ใช่ครับนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับบราซิลขึ้นมาของเนย์มาเปิดออกไปทางซ้ายลูกนี้วินิซิอุสจูเนียร์รออยู่ครับวินี่จี้ใส่กรอบวีนี่โดนขวางไว้บอลสุดท้ายเดวิดซินออกด้วยครับ
1: ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลกำลังจะครบ90นาทีนะครับนาทีสุดท้ายอาจจะต้องมาหวังกับช่วงต่อทดเวลานะครับว่าจะทดให้เท่าไหร่โอ้แล้วเนี่ย
0: จังหวะนี้เกือบโดนตีเสมอจริงๆครับ
1: โอ้นี่แล่นวันนี้นี่องลงครับบอกเลย
0: โอ้ถ้าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไม่มีใครห้ามเลยครับ
1: อ้าวนอร์เวย์มาสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายเชเยลดรุปจากซ้ายไหลเข้ากลางมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตังแล้วยิงเรียบร้อย
0: 2ประตูต่อ0จากเออร์ลิง

0: ซ้ายคมกริบขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับคริสเตียนเอ็มบัปเป้ที่7ประตูครับ
1: โอ้โหมุมมันแคบมากครับแต่ว่าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยิงเรียบร้อยเลยครับบอลเนี่ยหนีอลิสงแล้วเข้าโคนเสาไกลเป็น 2-0 ครับให้นอร์เวย์หนีห่างนาที89ยิงปั๊บอันเช่อ้าปากค้างครับโอ้โห
0: โอ้ลูกนี้ส่งบราซิลกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์โอ้โหคือคมจริงๆครับจะบอกว่าเขาคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของโลกก็ณตอนนี้ไม่ผิดครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
0: ์คือขอแค่ได้จับอ่ะ
1: ใช่
0: ขอแค่ได้จับจริงๆครับ
1: นี่นี่คือโอ้โหเชลลุป
0: อู้แล้วไปชิงสองแอสซิสต์คร
1: ับ แล้วให้ตรงนั้นเนี่ยมันนอกกรอบด้วยซ้ำครับแล้วแต่งหาเหลี่ยมซ้ายกดหนีบล็อกเกมรับบราซิลแล้วเอทางด้านอลิสงเบเกอร์ก็ไม่ทันครับนี่นอกกรอบด้วยนะครับมหาว่าเขาเข่งแต่ในกรอบแล้วได้ยิง
0: ล
1: อดวางขา
0: ลอยไปขาดานิโล
1: ดานิโลแล้วก็เสียบเสาครับ 2-0 ครับแซมบ้าลำบากแล้วครับ
0: หัวทองของจริง
1: ไงคุณไปบูลลี่เขา
0: โอ้โหเชื่อหมอนี่หมอ
1: แล้วยังไงครับบราซิลโอ้โหเนี่ยกล้องจับมาทีละคนคาซิมิโร่บอกหัวจะปวดครับแล้วจับไปเอ็นดิกคือที่หลุดเดี่ยวก่อนหน้านั้นรวมถึงไหนจะจุดโทษของบรูโน่กิมเมไลทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยครับบราซิล 3-4 โอกาสไม่ได้เลยแล้วตอนนี้โอ้โหฮาแลนด์ฉายครับยิงไป2ดอกนั่งแล้วตอนนี้อันเช่นั่ง
0: ทดเจ็บ7นาทีครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์2ครับถ้าอยากจะอยู่รอดต่อต้องมีประตูเลยครับสำหรับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไปได้ซะก่อนครับอู้แล้วเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยไอ้นอร์เวย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยิงแล้ว12ประตูฮาแลนด์คนเดียว7ลูกนะครับยิงเกิน 50% ของทีมประตูของทีมตัวเองอีกนะครับ
1: แล้วฮาแลนด์ไอ้หนังยางมัดผมมันหลุดเมื่อกี้นี้ผมสวยสวยเก๋เลย
0: โฆษณาแผ่นทีมต้องเข้านะครับ
1: โอ้โหยังไงครับบราซิลเอ้าตัดมาได้ล้มลงไปเล่นต่อครับได้เปรียบ
0: ยังเป็นบอลของบราซิลจะลุยเข้ามาลูกนี้ดีดทิ้งเข้าไปก่อนครับกระโดดออกมายังเป็นบราซิลเก็บอีกทีนึงมีสักลูกก่อนไหมตางปอมทางขวาของดานิโลยกเข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับบอลกลับมาวินิขวางแล้วจะไหลลูกนี้โดนดักต้องเคลียร์ทิ้งเข้าไปครับฮาแลนด์เบียดแล้วออกไปทางซ้ายบอลอยู่ที่แพทริกเบิร์กครับแพทริกเบิร์กพาหนีไม่ได้สวยครับแพทริกเบิร์กกูเล่นดีจริงๆครับแพทริกเบิร์กคนเดียวใน 3-4 คนบราซิลไม่อยู่แล้วล้างเลี้ยงคืนกับหลังมาดินอร์เวย์ยิ่งได้เปรียบไปเรื่อยๆเลยครับ
1: ตอนนี้เนาะบราซิลต้องชิงบอลกลับมาก่อนนะครับกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเอนดิกเริ่มไม่ได้บอลครับเนี่ยแล้วอ่ะตรงนี้เริ่มเก็บได้ครับกับอีก5นาทีที่เหลือครับ
0: เราอาจจะเคยเห็นทีมชาติเบลใช่ไหมคราวนี้เราได้เห็นทีมชาติฮาลันครับ
1: ครับไปเนมาครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนเปลี่ยนแกนไปขวาครับ
0: บอลของบราซิลทางขวาตั้งปอมยกกลับเข้ามาให้ใครแล้วครับนั่นล้นไปหมดอุสเนตเตะจุดพลุออกไปเลยครับ
1: หันหน้าทางไหนเคลียร์ไปทางนั้นครับตอนนี้ครับชาวไวกิ้งโอ้โหเรือมาแน่นอนเตรียมไม้พายเลยตอนนี้
0: มันกลายว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโชว์ฝีเท้าของนักเตะระดับไคจูอ
1: ่
0: ะแบบต้องเป็นพวกแบบมหัศจรรย์เท่านั้น
1: อีลิตเขาโชว์กันฮาแลนด์เอ็มบัปเป
0: ้เมสซี
1: ่เอาลุยต่อบราซิลยังไม่หมดเวลานะครับ
0: ตรงกลาง
1: เนมา
0: ให้มาซ้ายครับดักลาสโตสนี่เลือกลากเลยครับบราซิลตัวนี้ไม่รู้ทำไงครับนำสองลูกเนมาทางขวาฝากออกมาก่อนดานิโลยัดเข้าหลังครับลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนยังเป็นบราซิลเก็บอีกทีดานิโลสโตสจิ้มได้แต่ว่าจิ้มออกไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือตอนนี้เห็นชัดว่าเนมาร์เมื่อกี้ปกติเป็นระยะเก่งแล้วเขาแตะหาเหลี่ยมยิงอ่ะตอนนี้เขาช้าไปเยอะส่วนลูกยิงฮาแลนด์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มร้อยให้ล้านเลยครับคือมันหนีทั้งบล็อกลอดวางขาผู้เล่นบราซิลแล้วก็หนีมืออลิสงเบเกอร์แล้วเข้าโคนเสาไกลครับ
0: มุมดิกเลยครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
1: ์โอ้โหเจ้าตัวยังโอ้โหยิงเข้าไปได้ยังไงครับยังงงโอ้แต่เป็น 2-0 ตรงนี้นี่ลำบากเลยครับบราซิลแล้วตอนนี้ทดมาแล้ว4นะครับจาก7แล้วเปลี่ยนเกมรับลงมาเพิ่มด้วยครับเลโอออสติ

0: อีกทีเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังดักไว้ได้อีกครับแก้กันบราซิลแก้แล้วโดนนอร์เวย์เอามาอีกบ๊อบโชว์แล้วครับนอร์เวย์
1: คุณบอกบ๊อบมั่วโอ้โหบ๊อบโชว์ให้อดิคมดูใหญ่เลย
0: โอเดกาโดนเนย์มาจิ้มด้านหลังเข้าไปลูกนี้ใบเหลืองเลยครับเนย์มาน
1: ี่ครับโอเดกาคือโหจังหวะนี้สเต็ปหนีเนย์มาเนย์มาต้องฟาวครับแล้วเวลาเนี่ยมันใกล้ครบแล้วด้วยครับที่ทดเพิ่มนะครับแม่ดูแล้วไม่มีต่อเวลาครับวันนี้มีโอกาสสูงฟรีคิกของนอร์เวย์นะครับลืมกอบเขตโทษด้านขวาครับโอเดกาดอยู่ที่บอลครับเหลี่ยมเท้าซ้ายฮาแลนด์เข้าไปประจำจุดเลยครับหรือจะแฮตทริกโอ้โหฮาแลนด์ทำเป็นเล่น
0: แฮตทริกในบราซิลนี่
1: ลุ้นจะแฮตทริกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยิง7ลูกเท่ากันหมดเลยครับฮาแลนด์เอ็มบาเป้แล้วก็เมสซี่ครับ
0: แต่เมสซี่ยังเหลือเกมในมืออีก1เกม
1: ใช่
0: นี่
1: ผู้ตัดสินให้สัญญาณมาครับนาทีสุดท้ายนะครับบราซิล0นอร์เวย์2ครับย้ำอีกครั้งครับ
0: แล้วคาร์ลอันเชลติเนี่ยต่อสัญญากับบราซิลตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มนะครับ
1: อยู่ยาวๆ
0: เอานัวแล้วครับนัวแล้วจังหวะนี้เตะอัดกันแล้วนัวกันแล้วครับวินิวินิชี้หน้าผู้ตัดสินเดี๋ยวโดนนะครับ
1: งานไม่หาครับบราซิลหาแต่เรื่อง
0: ผู้สินเอาไม่อยู่ครับอิสมาเอลฟาส
1: ตอนนี้ห้ามกันเป็นห้ามมวยครับตอนนี้ผู้สินเวลามันจะหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเข้าทางนอร์เวย์ครับบราซิลโอ้โหและเนย์มาร์กำลังจะมีโอกาสโดนใบเหลืองไปด้วยแล้วจะเป็นอาจจะเป็นบอลโลกนัดสุดท้ายของเจ้าตัวครับ
0: นี่ถ้านอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็สมกับราคาทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่สุดทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ล้มอิตาลีมาในรอบคัดเลือกแล้วนะครับ
1: โทษจะครบแล้วนะครับ7นาทีเดี๋ยวน่าจะใส่เพิ่มครับผู้ตัดสิน
0: มีจังหวะปัญหาจะเพิ่มอีกสักนาทีหรือ2นาทีครับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาพยายามจะมงเล่นไม่ได้นอร์เวย์เก็บตรงกลางเล่นดีจริงนะไอ้แพทริกไอ้เชลดุกกับแพทริกเบิร์กเนี่ย
1: ก็คือเขาเปลี่ยนตัวลงมาแล้วเลือกถูกคนน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ฟรีคิกบราซิลนะครับโอกาสท้ายๆแล้วครับของเกมนี้
0: คือมันจะมีไหมที่แบบยิงแล้วได้2ลูก2-2เลยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อยิงไกลเป็นบาสเลย3แต้มไม่มีนะแต่อันเช่นั่งแล้วบอกเขาต่อไปกี่ปีนะสัญญาเนี่ย
0: 3ปีก็คือต่
1: อบอมมา
0: คราวหน้าสอดสกัดกันยังเป็นบราซิล
1: เอาผู้ตัดสินชี้จุดโทษครับจุดโทษบราซิลโอ้โหอาเยอร์บอกเหลือจะเชื
0: ่
1: อแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าแฮนด์บอลครับโอ้โห
0: บอกว่าศอกใส่หน้
1: าศอกใส่หน้าคาเซมิโร
0: ่ใส่หน้าคาเซมิโร่ครับ
1: โอ้โหบราซิลครับจะตีใครแตกไหมอู๋แต่ว่าท่อนแขนออสติกาดเลโอออสติกาดเต็มหน้าคาเซมิโร่เลยครับนี่ก็เทคตัวมาแล้วโอ้โหเพิ่งลงมากันเลยออสติกาด
0: เอาบราซิลได้ลูกจุดโทษครับ
1: เดี๋ยวรู้ครับ
0: เอาดีนัวกันแล้วเอานัวท้ายเกมต้องนัวออยานีเล่นไปเอาบอลมา
1: จะเป็นใครครับเพราะว่าบราซิลได้จุดโทษครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยกิมาไลซ์ยิงไม่เข้าเดี๋ยวต้องดูครับว่าช็อตนี้จะวีเทอุสหรือเนจะมามั้ย
0: เพราะว่ากิมาไลซ์ออกไปแล้วนะครับ
1: หรือจะเอนดิกแต่เอนดิกไม่น่าจะกล้าแล้วโอ้โหแต่มันก็
0: ปากเบี้ยวเลยครับ
1: ศอกจริงครับ
0: ศอกจริงครับศอกจริงศอกจริงลูกนี้ผู้สินกลางแขนทำไมดีกว่าลิโอสกาดจังหวะ
1: ค้ำไงค้ำขึ้นไปค้ำนี่ไม่แตกโอ้แต่คาเซมิโร่นี่ก็เหนียวใช้ได้เนมากำลังจะถ้าเข้าอาจจะเป็นประตูสุดท้ายในฟุตบอลโลกของเนมาครับถ้าไม่เลิกเล่นไปก่อนหรือว่าไม่มีอะไรพลิกล็อกกันนะครับ
0: เอาละครับเนจะมาหรือไม่มา
1: เนดวลกันนีลั่น
0: เนกับนีถ้าเนมานีไม่มาแต่ถ้านีมาเนไม่มี
1: โอ้โหแฟนบาร์ซิลเครียดคือเข้าไปมันก็ยังตามอยู่1-2นะครับแต่ต้องเข้าก่อนครับเนมาสเต็ปถอยมา2-9จ้องที่บอลเนมาย
0: ึกยักงึกงักซอยเข้าไปงึกงักยิงเรียบร้อย1-2ครับแล้วไง
1: เนมา
0: ต้องบูลลี่กันเออ
1: โอ้โห
0: สรุปแล้วเนมานะครับ
1: ยิงตีไข่แตกให้

0: บราซิลไล่มา 1-2-90+9 ครับสเต็ปมาแล้วหยุดแล้วก็ซอยขาแล้วแปะขวากระแทกเข้าไปพุ่งผิดนะครับนีแลนทิ้งน้ำหนักไปขวามือตัวเองแล้วเนมายิงเข้าไปนิ่มๆแต่เดี๋ยวต้องดูครับเวลาบราซิลเหลือแค่ไหนครับในฟุตบอลโลก2026นะครับผู้ตัดสินจะเพิ่มไม่เท่าไหร่ครับ
1: แล้วไม่รู้ไปพูดอะไรกับอายานีแลนประมาณว่าแบบว่าดูจากปากนะ
0: ไม่ปิดด้วยเพราะชั่วโมงนี้ปิดปากไม่ได
1: ้ดูจากปากเนี่ยถ้าเป็นภาษาละตินน่าจะพูดคำว่าอามิโก้ที่แบบว่าว่าไงเพื่อนรัก
0: เออ
1: เอออามิโก้อามิโก
0: ้ยังไงตอนนี้ทดเกินจาก7มา3นาทีแล้วนะครับ
1: คือต้องเขี่ยแล้วยิงเลยไปแล้วมาคุณยอกับโอเดกาดถูกเรียกมาเคลียร์จริงๆอ่ะผู้สินคุมสถานการณ์ในสนามไม่ได้นะ
0: ใช่
1: วันนี้เนี่ย
0: โอ้ฮาแลนด์บอกอะไรครับเนี่ยแล้วเคลียร์คืนออกมาครับนอร์เวย์แล้วแล้วยังไง
1: ให้เคลียร์ใหม
0: ่โอ้โห
1: มีคนเข้าไปอยู่ในกรอบเขตไอ้วงกลมกลางสนามครับผู้สินให้เคลียร์ใหม่ครับ
0: โอ้โหนี่แฟนนอร์เวย์งงเลยครับอะไรกันครับเนี่ย
1: คืนหลังกลับมาแต่จุดพลุของอายานิแลนแล้ว
0: ยังไม่เป่าม
1: ีบวกกันเลยนะครับมีบวกกันในสนามอีกครับอาริบาซิลตีเสมอให้ดูหน่อยมาอยากรู้เหมือนกันนะ
0: ไปแซนเดโรไป
1: เอามา
0: แซนเดโรยัดมาโอ้โหเข้าซองนีแลนแล้วยังไงทดไปแล้ว12นาทีนะครับจาก7ยังไม่เป่าการบอกไปกันต่อยังไม่เป่า
1: เปิดขึ้นมาไอ้หัวทองตามมาลูกนี้โดนดักไว้ได้ก่อนครับ
0: แล้วเรียบร้อย
1: นอร์เวย์เอาชนะบราซิลไปได้ 2-1 นอร์เวย์เข้ารอบและยิงเยอะ
0: ครับ ติดฉากแชมป์โลก5สมัยและคาร์โลวัชรติในฟุตบอลโลกครับบราซิลแพ้กับนอร์เวย์1ประตูต่อ2นะครับโอ้โหนอร์เวย์ได้2ประตูนะครับจากเออร์ลิงบราฮาแลนด์คนเดียวครับนาที79ลูก 1-0 แล้วก็ 2-0 นาที90นะครับส่วนบราซิลมาตีสปตีไข่แตกได้หลักจุดโทษของเนมา90+10แต่ไม่ทันครับ
1: กลายเป็นนอร์เวย์ที่ย้ำชัยในการเจอกับบราซิลได้อีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกัน1998นอร์เวย์ชนะ 2-1 วันนี้ชนะ 2-1 สกอร์เดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนคนยิงแค่นั้นเองนะครับ
0: โอ้โหแมตช์ไม่น่าผลฮาแลนด์ครับแล้วก็ยิง
1: ตอนแรกจะไป
0: เทียบเท่าเมสซี่และเอ็มบัปเป้แล้วนะครับที่7ประตูโอ้โหแล้วเป็นคนยิง2ประตูพานอร์เวย์เข้ารอบนะครับส่วนบราซิลตกรอบครับแล้วก็โอ้โหอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเนมาร์จูเนียร์ครับแต่วันนี้มี1ประตูสำหรับเนมาร
1: ์มีบอกว่าเมื่อกี้ใครดุ้งๆตอนมีประตูเตรียมเงินสดไปได้นะงานนี้ผมฟ้องลิขสิทธิ์เสียงแน่งดรับไหว้สวยรวยกระเช้าจากคุณนนท์เอง
0: ไม่เกี่ยวผมอ่ะผมไม่เกี่ยว
1: ผมจะบอกว่าเสียงดุ้งๆเนี่ยนะผมเป็นคนออกเสียงคนแรกอันนี้มั่นใจเลยแล้วจันไฮอ่ะเอาไปเออน้องไฮเนี่ย
0: ไป
1: นะฮะมีบอกแบบนี้เนมาแต่เนไม่วินนะฮะ
0: เนมายิงได้แต่ว่าไม่ชนะ
1: บันไลตั้งแต่เปลี่ยนเนมาลงครับอันเช่คิดผิดแล้วก็บอกแล้วว่าไม่น่าได้ลงมา
0: เออโอ้โหตอนนี้ทาง YouTube มี 2,000 กว่านะโอ้โหมาส่งบราซิลกลับบ้านนี่บอกว่าบราซิลอังกฤษทีมเต็งอาจจะแย่นะครับ
1: อามีใครจะสวนหมอไหมครับ
0: นี่บอกต้องนานไม่บุกมาโดน2เม็ดค่อยดิ้นแต่คุณสิทธินะฮะนี่บอกออกเรือได้โอ้โหสัญญาณภาพตัดไปไม่งั้นเดี๋ยวมาดูเรือ
1: มีบอกแมนยูซื้อเอเดอร์สันมานี่ของแท้ไหมครับหลวมจังเลยกองกลางโ
0: อ
1: ้มันไม่ได้แค่หลวมหรอกผมว่าตัวรุกบราซิลมันเล่นไม่เป็นแบบไม่เป็นทีมอ่ะเออมันต่างคนต่างเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ่ะโหทาง YouTube มาเพียบเลยเดี๋ยว Facebook ผมไปดูให้นิดนึงก่อนจะลาไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ถึงแค่ตี5
1: ครับนี่เราเกินมา6นาทีแล้วนะครับ
0: อืมแต่หมอ
1: ข้อความแต่ว่าไม่ได้ตอบไม่โกรธกันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหส่งบราซิลกลับบ้านก็
1: เมื่อกี้ใครบอกจะสวนหมอยังไงเจ็บ
0: หมอแม่งเอิดเลย หมอเอิดเลยลำบากเลยแบบนี้อ่ะทาง Facebook นะครับก็โหข้อความมาเพียบข้อความมันดันก็มีบอกว่าบราซิลไม่น่าเชื่อนะครับตกรอบมีบอกว่าไหนใครบอกบราซิลชนะนอร์เวย์คุณจอยคุณสัตวันบอกขอผลบอลหน่อยนะครับ
1: วันนี้บราซิลไม่ได้เล่นดีกว่านะ
0: คุณทัชชัยบอกบายบายแซมบ้าเนี่ยแล้วมีอดิคมไปเม้นเองโอ้ ไปตีห้าเจ็ดนาที
1: อันนี้รู้จักกันน้องรู้จัก
0: อ่าปะปะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามรายการสถานการณ์ปกติของสถานีรอรอบเช้า8โมง
0: 7โมง
1: 7โมงเช้านะครับส่วนวันนี้ส่วนวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ที่10มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: มาแล้วเป็นไงบาราซิลของเรา
1: ตกรอบเลยฮะ
0: คุณโอ๊ตนะสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกนะครับเวอร์ชันรอบโลกกีฬาแล้วกันนะครับก็เราอยู่ด้วยกันวันนี้เราไม่มาฟรีนะคุณโอ๊ตนะเรามาเต็มเวลาเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนึกว่าจะมีต่อเวลาซะแล้วคู่นี้
1: อ้
0: าวก็เพิ่งจะจบไปนะรายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบเสียบทีสุดท้ายเอาตอนนี้แดดแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ของนอร์เวย์ฮะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกรอบเสียบทีมเน
1: า
0: ะโอ้นอร์เวย์สุดยอดจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่พลิกล็อกเอาชนะบราซิลแต่ว่าพลิกล็อกก็ไม่ใช่เพราะนอร์เวย์ก็เล่นดีจริงเนาะชนะไปที่จริงชนะ 2-0 ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: สุดท้ายชนะไป 2-1 นะครับ
1: อือฮึ
0: โดนจุดโทษ2ลูกนะฮะแต่ว่าก็ยังชนะไป 2-1 นะ
1: ครับ
0: สุดยอดนะบรรยากาศตัวนี้เมตีกอยังฮะตัวนี้ฮะ
1: ตีไปเรียบร้อยแล้วฮะ
0: เรียบร้อยนะครับผม
1: ก็ปกติจะเป็นบริการเนี่ยแต่ว่าบริการก็ให้ฮาลันนะเป็นคนนำตีกองไปนะครับ
0: ครับ
1: พายลงพายเรืออะไรกันเรียบร้อยนะครับก็ชื่นมื่นนะสำหรับนอร์เวย์นะครับชนะบราซิลไป 2-1 นะครับ
0: โอ้แต่วันนี้เล่นดีจริงเน
1: า
0: ะ
1: ก็จริงบราซิลก็มีโอกาสเยอะนะครับแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็แพ้ความคมของฮาแลนด์ไงฮาแลนด์มีโอกาสแล้วไม่พลาดเลยอ่ะซึ่งก็เป็นอย่างนี้บ่อยมากนะครับก็ความมีกองหน้าดีๆแบบฮาแลนด์มันก็ช่วยได
0: ้อ
1: ่ะนะครับคือขอให้มีโอกาสนิดหน่อยอ่ะแกก็เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ไอ้ค่าเอ็กโกนี่นอร์เวย์ยังไม่ถึง 0.5 เลยนะเมื่อกี้
0: เมื่อไหร่
1: จบเกมเนี่ย 0.49 นะ
0: ครับผม
1: บราซิลเนี่ย 2.7 กว่าๆนะแต่ว่ากลายเป็นนอร์เวย์ชนะไป 2-1 ไงเพราะว่าฮาลันเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นประตูได
0: ้ครับ
1: ส่วนบราซิลจุดโทษลูกแรกก็ไม่เข้าบูโน่กิมาไลช์นะครับก็คือเห็นสภาพแล้วก็รู้แล้วแหละว่าโอกาสไม่เข้าสูงมากฮะแกถอนหายใจประมาณ10รอบได้แล้วก็ซอยเท้าอีกต่างหาก
0: เหรอ
1: แล้วก็วิ่งมาหยุดด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหครบสูตรของความผิดพลาดเลยไอคนที่มันจะพลาดจุดโทษมันชอบทำแบบเนี้ยแล้วมันก็ทำหมดทุกอย่างครบ3อันเลยก็เรียบร้อยก็ติดเซฟครับ
0: ก็
1: ยิงไม่ด
0: ีเล่นดีมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะกีมาไลท์คุณดวด
1: ใช่
0: โอ้โหดูสิ ความกดดันอะไรหลายๆอย่างเนาะ
1: ก็ดูแกเครียดชัดเจนมากอ่ะ
0: ค
1: ือแกเครียดชัดเจนมากก่อนจะยิงแกก็ถอนหายใจแบบโอ้โหดูหน้าแกก็ไม่ค่อยดีอ่ะสุดท้ายก็ยิงติดเซฟไงแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะที่บราซิลควรจะนำมาก็คือเอนดริกไงลงเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแล้วก็หลุดเดียวไปด้วยนะครับแต่ว่ายิงออกคือเนี่ยคือความคมระหว่างตัวรุกบราซิลกับฮาลันเนี่ยมันผิดกันเลยอ่ะคือนอร์เวย์ก็พูดตรงๆจริงจังหวะลุ้นทำประตูก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าได้ฮาลันเนี่ยความเฉียบขาดของฮาลันก็ส่งนอร์เวย์เข้ารอบไปนี่เจ็ดประตูแล้วนะเออเรื่องฮาลันน่ะ
0: ครับผม
1: บอลโลกครั้งแรกมานี่คือฮาเลยนะซัดไปเจ็ดลูกแล้ว
0: สุดยอดนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เข้ากับเอ็มบัปเป้แล้วก็เลอเนลเมสซี่นะครับ
0: ยิงเป็นเข้านะคุณโดนเนาะของแท้จริงๆเพราะลูก2ลูกนั้นอ่ะ
1: ใช
0: ่จู่ๆก็ยิงกับพวกคุณเลย
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้ดีใจกับนอร์เวย์ด้วยเน
1: า
0: ะมาฟุตบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี98นะ
1: ครับ
0: ผมดูสถิติคุณโดนนอร์เวย์ไม่เคยแพ้บราซิลนะ
1: เป็นชาติเดียวด้วย
0: เออ
1: เป็นชาติเดียวเลยที่บราซิลไม่สามารถชนะนอร์เวย์ได้นะ
0: ผมก็งงอ่ะ
1: เพราะมันเจอกันครั้งเดียวไง
0: เอ้าม
1: ันเจอกันน้อย
0: อ่ะอ๋อเหรอ
1: เออมันเจอกันน้อยแต่ว่ามันเป็นชาติที่บราซิลไม่สามารถชนะนอร์เวย์ได้มันเจอกันตอนฟอง98เนี่ย
0: ครับ
1: ใช่แต่ชาติอื่นบราซิลชนะได้หมดอ่ะแต่ว่าก็ช่วงหลังๆนะก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆเองบราซิลก็ตกลงมาเยอะนะ
0: ก็โอ้โหตอนนี้บรรยากาศที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะโอ้โหนักเตะของนอร์เวย์ก็เฉลิมฉลองนะครับกับแฟนๆเมื่อกี้ก็ให้โค้ชมาใช่ไหมคุณดอนฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหโค้ชมาทำท่าเหมือนนะชูเหมือนเยอะแค่ครอบอ่ะเออโอ้โหแฟนบอลนอร์เวย์ก็มาเยอะนะ
1: ครับ
0: พ่อของเออร์ลิงบราลันก็มาครับเมื่อกี้ฮาลัน
1: ครับ
0: เห็นว่าเมื่อกี้ราชกุมารของนอร์เวย์ท่านพระองค์ก็มาด้วยนะมาชกมาส่งทอดพระเนตรด้วยนะในเกมนี้ฮะ
1: ครับ
0: มาเยอะนะเนี่ยดูแฟนบอลนอร์เวย์คุณรถ
1: เพียบเลยนอร์เวย์ประเทศรวยอยู่แล้ว
0: เนาะ
1: ประเทศเขารวยอยู่แล้วเดินทางมาสะดวก
0: ครับ
1: แล้วก็มีตังเอาง่าย
0: ๆมีตังนะ
1: นะครับอันเนี้ยคือนอร์เวย์เป็นหนึ่งในน่าจะ3ชาตินะที่สถิติดีกว่าบราซิลนะนะครับก็คือนอร์เวย์เจอบราซิล4ครั้งเนี่ยเสมอ2แล้วก็ชนะบราซิลได้2ครั้งนะครับอีก2ชาตินะครับก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นี่สถิติเหนือกว่าบราซิลนะครับก็คือชนะบราซิล4ครั้งแพ้ไป3แล้วก็เสมอ5นะครับอีกชาตินึงนะไม่น่าเชื่อคือฮังการีนะฮังการีนี่ชนะบราซิล3ครั้งนะครับแพ้บราซิล2ครั้งแล้วก็เสมอครั้งนึงแต่ฮังการีก็ต ้องบอกว่ามันอาจจะเป็นสมัยก่อนนะที่เขาเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจในวงการลูกหนังนะสำหรับฮังการีนะครับนอกนั้นเนี่ยสถิติแย่กว่าบราซิลหมดนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอร์เวย์คือ1ใน3ชาติเท่านั้นนะครับที่สถิติดีกว่าบราซิลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วนอร์เวย์เป็นชาติเดียวด้วยนะที่ยังไม่เคยแพ้บราซิลด้วย
0: ใช่
1: อืม
0: โอ้คิดดูด้วยกันฮะ
1: ครับ
0: ปี98เจอกันในบราซิลก็แพ้นะคุณโดนะ
1: ก็น้ำก็เอ้ยเสมอเปล่า
0: เสมอป่ะไม่แพ้ยังไม่ชนะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อืม
0: อืมยุคนั้นก็มีอะไรโทเรอันเดฟโรใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้เล่นคนหน้าโซชาไง
1: เออ
0: เอออาร์มเกย์หายแล้วตอนนี้ก็มีสัมภาษณ์นะฮะมาคินยอสครับ
1: ครับ
0: เอาแล้วยังไงตอนนี้แฟนบอลญี่ปุ่นนะตอนนี้เป็นไงฮะ
1: อ้าว
0: อ้าวเรียบร้อย
1: โถเอ้ย
0: หวานเจี๊ยบ
1: อุตส่าห์จะชนะไม่ใช่อุตส่าห์เอ้ยตอนนั้นแพ้นอร์เวย์ขออภัย
0: แพ้หนึ่งสอง
1: ม
0: าคุณโด
1: นเออแพ้หนึ่งสอง
0: ใช่ไหมเออ
1: เออ
0: ครับ
1: ตอนนั้นบราซิลนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาโดน2ลูกช่วงท้าย
0: ใช
1: ่อืม
0: โอ้โหฮะแบบนี้ก็
1: แต่ว่าบราซิลมันเข้ารอบไปแล้วไง
0: เม็กซิโกกับอังกฤษใครจะได้ไปต่อฮะ
1: ครับ
0: แต่ดูแล้วเนี่ยเป็นเม็กซิโกนะคุณดูทรงอะนะ
1: ก็เม็กซิโกก็ตอนนี้เอกราชเลย
0: เอาทำไมฮะ
1: ทำทุกทางเลยฮะ
0: โอ้โห
1: มียิงผู้อยู่หน้าโรงแรมด้วยตอนนี
0: ้โอ้โหฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: นอร์เวย์ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษที่จะลงเตะกันในช่วงเนี่ย6:30 น.เนี่ย
1: ครับ
0: เจ็ดโมงนะขออภัยแต่ว่า6:30 น.เนี่ยเดี๋ยวป๋ากับพี่เชฟจะเข้ามาให้เสียงภาษาไทยนะ
1: เอาวันนี้ป๋าบรรยาย
0: ป๋าบรรยายเองครูใหญ่ต้องป๋า
1: เฮ้ย
0: ป๋าต้องมาเอง
1: ครับ
0: ป๋ามา6:30 น.เลยวันนี
1: ้
0: เป็นไง
1: เฮ้ย
0: เพื่อแฟนๆเอาเอาป๋ามาบรรยาย
1: ป๋ามา6:30 น.เลยเหรอ
0: ป๋ามา6:30 น.วันนี้มาบรรยายก่อนเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้สุดยอด
0: โอ้แต่บา

0: ซิลแต่ทรงไม่ดีนะคุณโดนพูดตรงๆมันดูยังไม่แข็งแกร่งอ่ะพูดตรงๆมันยังไม
1: ่
0: ไม่ได้เทียมทานอ่ะพูดตรง
1: ๆพูดตรงๆช่วงหลังมันก็หมดยุคแล้วล่ะมันก็หมดยุคไปแล้วก็ต้องไปเรียกว่าสร้างกันใหม่อ่ะคือมันก็ต้องสร้างแบบพวกวันเดอร์คิดอะไรขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็พอสร้างมาก็ไม่รู้ว่าจะย้ายมายุโรปเงี้ยมันก็ต้องมาเล่นตามระบบของบอลยุโรปไงจริงๆเลื่อนเช่มาก็ถือว่าก็พยายามจะทำให้มันเป็นสไตล์บราซิลไว้ได้เยอะที่สุดนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าเกมนี้เองบราซิลเองเขาก็เออมาลูกชายลูกชาย
0: ลูกชายของเชียร์ใหม่เซมพาเนาะ
1: ครับ
0: ผิดไหมคุณที่ส่งน้องเนยน้องเนมาลงมา
1: ก็โหลงมาตอนแรกเป็นเนมาไงเล่นไปเล่นมาเป็นเนวัดดาวเลยครับ
0: ครับแต่เขาลงมายิงจุดโทษนะ
1: ก็มายิงจุดโทษเข้าไป
0: แต่เนมาร้องไห้นะเมื่อกี้
1: ก็บอลโลกสุดท้าย
0: แล้วล่ะ
1: ในห้องสุดท้ายแกแล้ว
0: เนมาเนาะ
1: ครับ
0: มีช็อตหนึ่งที่เขาวิ่งไล่บอลคือจะบีบสูงไงไปไล่บอลจังหวะต่อบอลในแดนหลังของนอร์เวย์โอ้คือหนักก้นจริง
1: อ
0: ดเนี่ยมาเน
1: า
0: ะ
1: คือแกสภาพมันไม่ค่อยได้
0: แล้ว
1: สภาพร่างกายไม่ค่อยได้แล้ว
0: ม
1: ันก็เหมือนช่วงท้ายก็คือซื้อศักดิ์ศรีเก่าๆของเนี่ยมาว่าแบบเผื่อแกจะมีทีเด็ดอะไรอย่างงี้ไง
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายมันก็ไม่ค่อยมีนอกจากจุดโทษอ่ะก็นั่นแหละบราซิลก็ต้องมีก่อร่างสร้างตัวกันใหม่นะครับแล้วก็จริงๆตัวมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนบางจุดไงอย่างพวกแบ็คอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: ก็น่าเสียดายที่เวสลีย์ก็ไปเจ็บก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยแบ็คขวาก็ไม่มีนะก็ต้องใช้ดานิโลไปก็ต้องเติมตรงจุดนี้นะครับสำหรับบาร์เซลนะครับตัวรุกหน้าเป้าก็ตอนแรกก็หวังไว้กับอีกอเตียโก้ไงพอมาจริงก็ไม่ไหวเลย
0: ครับ
1: ไม่ไหวสุดท้ายมันเลยไม่มีหน้าเป้าเอ็นริกก็ยังเด็กไปสักหน่อย
0: อันนี้โซบักเคนใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ลอยนะ
1: ครับ
0: เฮ้ยถ้าพิมพ์นอร์เวย์มานานนะคุณดูผมดูประวัติเขาอะ
1: เออ
0: ก็เหมือนก่อร่างสร้างตัวต้องให้โอกาส
1: ใช่
0: เหมือนทีมชาติไทยก็ต้องให้โอกาสแอนทินฮัสซัน
1: เหรอ
0: ค่อยๆสร้างสามทีไม่ใช่เออพร้อมไม่ดีแล้วปลดไม่ใช่เออเขา
1: ต้นปีหน้าก็ไปแล้วแอนทินฮัสซัน
0: อ
1: ะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับ
0: ให้เขามาประชุม
1: หลังเอเชียนคัพอะ
0: มาประชุมปุ๊บแล้วก็ประชุมปั๊บเรียบร้อยต่อมาตอนบ่ายปลดเขาออกเลยฮะ
1: นั่นไม่ใช่ฮัสซันแล้วฮะ
0: อันอิชิอีนะ
1: อิชิอี
0: ฮะขออภัยขออภัยครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาต้องให้โอกาสเขาคุณด
1: อ
0: สต้องให้โอกาสเนี่ยทางโค้ชแต่ละคนเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้โหดีมากเนาะโนเวเนาะกล้าเล่นกล้าสู้กับบราซิลได้เนาะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมดูสถิตินะที่คมกับส่วนคำบรรยายแล้วก็ขึ้นมาในสถิติการผ่านบอลคอมพลีทนะหมายถึงว่าแจกบอลสำเร็จนอร์เวย์ดีกว่านะคุณโดด
1: นอร์เวย์ก็
0: ดีกว่าเยอะเลย
1: คือเปิดเกมลุกอะแต่ว่าคือบราซิลก็มาแบบเน้นรับแล้วก็รอโต้ไง
0: ครับ
1: รับแล้วก็รอโต้ใช
0: ่คุมทีมมา6ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ไอโซบาเคนอดีตกองกลางของวิบดันฮะยุค90
1: ใช่
0: โอ้โหเนี่ยต้องให้เวลาเขาใน6ปีไปนะ
1: คือมันก็
0: ก่อร่างสร้างตัว
1: แต่มันก็เหมือนกับเป็นยุคทองด้วยมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นยุคทองที่มันก็มีตัวดีๆหลายคนที่ขึ้นมาพอดีไง
0: ครับ
1: ชามาลาโดยเฉพาะนำโดยลิงฮาแลนด์มาร์ตินอูเดกาดอะไรพวกเนี้ยชามามันก็เป็นยุคที่มันมีตัวดีประกอบร่างสร้างตัวกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทีมก็ประสบความสำเร็จได้
0: ใช่ฮะครับผม
1: ชามา
0: โ
1: อ้ฮาแลนด์นี่สถิติการยิงประตูในทีมชาตินี่เยอะกว่านัดที่ลงสนามอ่ะโคตรโหดอ่ะ
0: โหเนาะ
1: โหดอ่ะฮาแลนด์น่ะคือเก่งจริงอ่ะคือขอให้มีโอกาสสักทีสองทีอ่ะรู้เรื่อง
0: โหน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งระดับต้นๆของท็อปแดนของโลกได้ไหมคุณโดด
1: เออ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าแบบหมายถึงว่าเป็นตัวสไตรเกอร์จริงๆนะจังหวะจบสกอร์อะไรอย่างงี้นะไว้วางใจได้เลยอ่ะสำหรับฮาลันนะคือบางเกมอาจจะเงียบทั้งเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้โผล่มาสักทีอ่ะนะครับทีเดียวรู้เรื่อง
0: ครับผมสุดยอดนะ
1: ก็ไปรอเจอผู้ชนะของคู่ตอนเช้านะ
0: ครับ
1: นะครับเม็กซิโกกับสหรัฐเอ้ยไม่ใช่อังกฤษ
0: อังกฤษ
1: เอออ
0: ังกฤษเห็นว่าเหมือนคุณโดนอ่ะต้องกินยาไวอาก้านะ
1: เอ้าทำไมฮะ
0: ก็มีข่าวไงคุณโด
1: นเพิ่มความคึกเหรอ
0: เฮดเดอร์สันเนี่ยในแถลงข่าวว่าไอ้นักเตะกินยาไวอาก้ากันฮะซึ่งเฮนโดก็แบบล้อเล่นนะ
1: ครับ
0: ธนาก็เออใช่ฮะพิธีกรไอ้นักข่าวถามว่ามีวิธีการที่จะรับมือความกดดันกับเจ้าภาพยังไงก็อ๋อกินยาไวอาก้าครับตอนนี้ฮะ

0: พราะอยู่ที่สูงเขาบอกอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกได้นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: มันทำให้ผ่อนคลายแล้วก็มันละลายอะไรไม่รู้อ่ะเออมันทำให้เลือดของเราหมุนเวียนไหลเวียนดีขึ้นไวอากานะ
1: ครับ
0: อันนี้คือตามหลักวิทยาศาสตร์นี่เรื่องจริงนะ
1: เออ
0: เขาบอกเลือดไหลเวียนมากขึ้นเพราะว่าวันนี้เม็กซิโกเนี่ยเขาเล่นในบ้านความสูงกว่าระดับน้ำทะเลได้ 2,000 เมตรเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ 2 กิโลเมตรนะฮะไม่ใช่ 2,000 กิโลเมตรนะฮะ
1: 2,200
0: เนาะ
1: ใ
0: ช
1: ่ 2,200 ไง
0: อืม
1: ๆแล้วก็เม็กซิโกนี่แพ้ในบ้านแค่2ครั้งเองนะแต่อีกสนามเนี่ยอัสเตก้าเนี่ยแพ้อะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วคอนดูรัสกับอะไรสักอย่างอ่ะแพ้แค่2นัดเองแล้วก็ไม่แพ้มา10กว่าปีแล้วแล้วไอ้รายการนี้ก็ยังไม่เสียประตูด้วยเม็กซิโกอ่ะสถิติมาอย่างโหดเลย
0: ครับ
1: นะครับแถมมีพลุเป็นตัวช่วยด้วย
0: อ้าวเรียบร้อย
1: ครับจุดเข้าไปดิหน้าโรงแรมอังกฤษจุดเข้าไปดิ
0: โอ้โห
1: คือพูดตรงๆแล้วผมชักสงสารอังกฤษอ่ะดูแล้วมันเสียเปรียบครบวงจรเลย
0: ไม่น่ารอดนะผมว่านะมีโอกาสไม่น่ารอดนะถ้าเล่นแบบเกมเจอเดียโคโกใช่ไหมไม่น่ารอดคุณดอส
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นแบบตัวต่อตัวอังกฤษก็ยังดีกว่าเยอะนะเม็กซิโกก็พูดตรงตัวก็ธรรมดานะครับตัวก็ธรรมดาแต่ว่าอังกฤษฟอร์มที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยน่าประทับใจไงแต่ว่าเมื่อกี้ผมถามสนไง
0: สนบราซิลเหรออ
1: ่ะสนเหรอไม่รู้แกเชียร์อะไรเหมือนกันแต่ก็บอกราคามันมาทางเม็กซิโกนะครับพี
0: ่เฮ้ยทำไมสนรู้อ่ะ
1: ก็เปิดดูเว็บไซต์ไงเป็นประกอบการบรรยายไง
0: โอ้ตอนนี้ดูนอร์เวย์คุณดอสสัมภาษณ์บาวฮาแลนด์เนาะนี่จะสบายสบายเนาะ
1: ครับ
0: ดูสิดูฟุตบอลโลกครั้งนี้เธอเอ้ยยอมรับว่าเฉื่อยชายนะคือไปที่ไหนก็มีคอนเทนต์เนาะ
1: ครับ
0: คอนเทนต์ล่าสุดก็กินข้าวด้วยหันหน้ามาเจอตัวเองที่จริงเขาตัดต่อจาก AI มาใช่ไหมล่ะแล้วตกใจอ
1: ่
0: ะหันหน้ามาเจอตัวเองแต่ก็ตกไงแล้วก็แกก็ไปแคนซัสซิตี้ใช่ไหมล่ะแกใส่หมวกคาร์บอยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็มีนางแบบอะไรนะสวีเดนคนหนึ่งไงที่ก็ทำท่าทางเหมือนฮาแลนด์นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นไวรัลของงาน
0: เออ
1: เออตอนแรกเธอแบบเฮ้ยคุณนี่หน้าเหมือนฮาแลนด์เลยนะเธอก็โกรธด้วย
0: เออเหรอ
1: เฮ้ย
0: นางแบบนางแบบอันนั้นผมว่าเป็นพี่สาวไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เอาเหรอ
1: เป็นนางแบบสวีเดนน่ะ
0: ผมว่าเห็นเขาบอกว่าอยากเห็นคนหน้าเหมือนฮาแลนด์หรือเปล่าเป็นพี่สาวฝาแฝดกันที่ผมว่าใครเนาะไม่ได้ดูไง
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่นี่ไงเขาบอกนางแบบชื่อว่าจูเลียกรอบนะเป็นนางแบบชาวสวีเดน
0: ครับเป็น
1: แล้วก็ทำงานในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาไงก็คือตอนแรกอ่ะมีคนไปแซวว่าเธอหน้าเหมือนฮาแลนด์เลยนะไอ้โปสเตอร์ข้างหลังอ่ะเธอก็แบบโกรธไม่พอใจอ่ะสักพักเธอเลยแบบทำคอนเทนต์อ่ะทำท่าทางเหมือนฮาแลนด์อ่ะปล่อยผมสยายแล้วก็เดินแบบโกงๆแบบนั่นอ่ะโกงๆหน้าไงโ
0: อ
1: ้ปรากฏว่าคนชอบ
0: คนชอบนะ
1: คนชอบเป็นไวรัลเลย
0: ครับ
1: ดังไปเลยเธอเนี่ยเธอดังนี่กว่าเดินแบบอีกเนี่ยเราไปหาดูได้หน้าตาสวยนะแต่ว่าหน้ามันจะอาจจะคล้ายๆฮาแลนด์ตอนปล่อยผมอะ
0: เหรอ
1: เออลองไปหาดูอะโอ้โหก็มีคนชอบเลยตอนนี้เธอก็เลยแบบทำคอนเทนต์เรียนแบบฮาแลนด์ประจำเลย
0: โอ้โหนอร์เวย์ของแท้เนาะ
1: ครับ
0: ตอนที่เคลียร์อิตาลีตกรอบคัดเลือกอะตอนนั้นก็หรือว่าอาจจะเป็นเพราะอิตาลีแย่เองหรือว่ายังไงฮะปรากฏว่าโอ้โหมาเห็นนอร์เวย์เล่นเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ง่ายเลยคุณโดนะ
1: เออ
0: มีโอกาสเนี้ยทะลุถึงรอบลึกๆได้แล้วเนี่ย
1: รอบหน้าเสร็จอังกฤษแล้วมั้ง
0: อังกฤษเม็กซิโกฮะ
1: ครับ
0: เอาแน่คุณโดนะ
1: ผมว่าอังกฤษฮะ
0: ครับ
1: เ
0: หรอ
1: ฟีฟ่าไม่อังกฤษตกรอบหรอมั้ง
0: เหรอ
1: มันพลิกล็อกเยอะเกินไปแล้ว
0: เมื่อกี้ก็เกือบไม่ให้บราซิลตกรอบนะ
1: ครับ
0: ให้จุดโทษด้วยอ่ะให้จุดโทษสองลูกเลยนะ
1: ครับ
0: ผม
1: แล้วดูดิอเมริกาเห็นไหมล่ะโ
0: อ
1: ้ยกเลิกโทษใบแดงด้วย
0: ไอเอาจริงดิกองหน้านะ
1: เออใช่ไงนี่ยกเลิกโทษแบนไปแล้วบาลูกันอ่ะ
0: ไอ้บาลูกันได้เหรอบาลูกันนะมีด้วยเหรอ
1: ใช่
0: โอ้โหห
1: ลังอัพโทษแบนด้วย
0: ครับ
1: สุดยอดเลยเป็นให้เป็นรอลงอาญาม
0: ีด้วยเหรอ
1: ไม่รู้ไง
0: ครับ
1: แต่ฟีฟ่าบอกว่าก็นี่ไงอาศัยอำนาจตามมาตรา27ประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่าเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินเลย
0: แล้วเป็นชาติเล็กได้ไหมแบบนี้
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้พี่ทำรีทวีตเลยดีมากถูกต้องแล้วฟีฟ่าก็เลยบาโลกันก็เลยสามารถลงเล่นได้นะเจอเบลเยียมนะ
0: ที่โดนใบแดงอะนะ
1: โดนใบแดงไง
0: ในเกมเจอมอสเซียมากกว่าโดน
1: ใช่
0: ที่เอาเท้าไปครูดหลังเขานะ
1: ไปย่ำเขาว่า
0: เออเหรอ
1: แล้วตอนแรกอีกคนอเมริกันก็แบบโหนี่มันเหมือนเมสซี่เลยเคสเดียวกับเมสซี่ทำไมของเราโดนไม่แดงอ่ะ
0: ครับ
1: โวยวายกันใหญ่เลยไง
0: เหรอ
1: ใช่ไหมล่ะมาล่าสุดฟีฟ่าก็เลยจัดให้ไงงามๆเลย
0: เรียบร้อย
1: ก็บอกว่าโทษใบแดงก็ระงับไว้ก่อนระงับไว้ก่อนแล้วก็คาดโทษไว้1ปีโอ้โห1ปีด้วยคาดโทษไว้1ปี
0: โอ้โห
1: ก็เลยทำให้บาโลกันก็สามารถลงเล่นได้ในเกมเจอเบลเยียม
0: สุดยอด
1: นี่นะครับ
0: พี่ทําทํานะ
1: พี่ทําก็บอกว่าขอบคุณฟีฟ่าครับสำหรับการทำเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขความอายุติธรรมครั้งใหญ
0: ่โอ้โห
1: นี่ขณะที่เบลเยียมก็บอกเฮ้ยได้เหร
0: อ
1: ทํางี้ได้เหรอเอองงมากเลยอ่ะนะครับเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินนะครับแบบว่าเฮ้ยบทลงโทษมันก็ลงโทษกันตามระเบียบว่ามันโดนใบแดงก็ต้องโทษอัตโนมัติอ่ะ1เกมอ่ะอ้าวนี่มีการคาดโทษไว้1ปี
0: ใช่
1: อืม
0: เรียบร้อย
1: แม
0: ่โอ้โห
1: เอาทุกทางงาน
0: เมื่อวานนี้ปุ้ยซินุสเปกิสถานก็โดนทัวลงเยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โหเตะแล้วเตะอีกนะไม่มีใบเหลืองสักใบให้กับปารักไบเลยฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อย่าให้มันสูสีว่ะ
0: โอ้ถูกต้องเนาะ
1: ครับ
0: โอ้เอาก็ชมนอร์เวย์นะนะครับก็ชนะ 100% นะในรอบคัดเลือกโดดยิงคู่แข่ง31ลูกที่โดดกัน
1: ครับ
0: ยิงเยอะสุดในโซนยุโรปนะ
1: ก็ตบอิตาลีแล้วตบอิตาลีอีกอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: เออ
1: ตบเป็นเด็กเลย
0: ส่งสำรองลงสนามในเกมนัดสุดท้ายเจอฝรั่งเศสเลยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะโกติวัวใช่ไหมไอวอรี่โค้ชโดดครับผม
1: ครับ
0: ก็อาจจะไม่รอดแต่ว่าสุดท้ายตัวนี้สร้างประวัติศาสตร์นะไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนี่เป็นครั้งแรกเลยเนาะ
1: ครั้งแรกเลย
0: ในประวัติศาสตร์อ่ะ
1: ใช่
0: ครับผมก็สุดยอดอ่ะยินดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับปาร์เซล่าบราซิลฮะเรียบร้อย
1: บราซิลก็ตกรอบหลังๆก็ไม่ค่อยได้ลุ้นละพูดตรงๆนะ
0: เนาะ
1: ไม่ค่อยได้ลุ้นละนะครับชอบตกรอบประมาณอย่างเงี้ยไม่16ก็รอบ8ทีมนะครับแล้วก็มี2014ที่เข้ารอบรองแต่ก็โดนเยอรมันยำเละเลยคาบ้านน่ะ
0: ครับ
1: ไม่มีความได้เสียวอะไรเลยบราซิล
0: ไอสเปคก็เข้ามาเยอะนะทางช่องทางต่านะสวัสดีครับพี่บาพี่โอ๊ตครับสรุปแล้วเนมาเห็นไหมครับพี่ทำไมถามกระจ่างครับ
1: ก็มาอยู่
0: ก็มาอยู่นะ
1: เออนี่ก็ลงเป็นนัดที่2
0: ไงแต่ว่าลงมาจริงๆโทษก็ยิงดีนะเอาพูดตรง
1: ๆก็ยิงใช
0: ่ใจเย็นน่ะ
1: แต่มันก็สายไปซะแล้วครับ
0: ไม่ทันแล้วเนาะ
1: เออ
0: โอ้ยบาซิลถ้าอังไม่เอาเมนูผมลงเก็บของกลับบ้านได้เลยนะเมนูลงอย่างคุณรถต้องเสียว่าคอปปี้เมนูนะไม่ใช่เมนูนะออกเสียเขียนว่าไม่ก็จริงแต่ว่าน้องเขาออกเสียว่าเมนูนะฮะลงอย่างยังไม่ลงเนี่ย
1: เหมือนจะไม่เล่นนะ
0: เหมือนไม่เล่นนะมั้ยเพราะว่าโทมัสเทอร์โคชอบเอเลดเอเดอร์สันคู่กับเจ้าเดคแคนไรส์ไง
1: ครับ
0: ชอบชอบมากกว่าเนาะ
1: ใช่ก็เหมือนเป็นสำรองตัวสุดท้ายเลยมั้งเขาพี่เมนูอ่ะ
0: หลายคนก็ไม่ได้ลงไอ้กอล์ฟกองเต้ไม่ได้ลงนะคุณดด
1: ครับ
0: ใช่ไหมของฝรั่งเศสอ่ะ
1: ใช่
0: แช่งให้กิจแพ้ครับไม่ยาวพี่แฮร์รี่กับน้องชอขบวนไปด้วยครับพี่แฟนแมนยูเหรอคุณบอยไข่เค็มใจเย็นนะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวฟังป๋าด้วยกันฟังป๋ารายงานสดแล้วกัน
1: ครับ
0: ตอน18:30 น.นะครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวป๋ามาเดี๋ยวป๋ามา
1: ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะของกรีกนะที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็มีชาโลบาดีนเฮเนอร์สันนะครับแดนเบิร์นคอบี้เมนูไอแวนโทนี่นะครับแล้วก็เจมส์แทฟฟอร์ดฮะ
0: ครับ
1: ครับคือตัดโกไว้ก็คือโก2คนน่ะดีนเฮเนอร์สันกับเจมส์แทฟฟอร์ดใช่ไหมนอกนั้นก็เนี่ยคอบี้เมนูก็เป็นกองกลางคนเดียวนะที่ยังไม่ได้ลงสนามเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: นะเมนูลงแล้วไม่รู้ได้ลงหรือเปล่าฮะแต่ต้องดูว่าวันนี้รายการเราน่าจะทันไหมคุณดอตอนสัก18:30หกโมงทันไหม
1: ทัน
0: น่าจะทันดูเช็คในชื่อเลยนะ
1: ชื่อไม่น่าไม่น่าลงหรอก
0: แต่ว่าต้องดูว่ากอร์ดอนหรือว่าแรดฟอร์ดจะได้ลงก่อนนะ
1: ใช
0: ่ฝั่งซ้ายอ่ะ
1: คือถ้าจะลุ้นผมว่าก็น่าจะเป็นตำแหน่งปีกมากกว่าปีกับแบ็กอะ
0: ครับ
1: พอเจสเปนลงไปก็ถูกเคลื่อนก็ด่าประจำอ่ะ
0: โอ้ด่าเละเลยฮะ
1: เ
0: จสเปนเนี่ยฮะ
1: เจสเปนบอกด่าตูอยู่คนเดียวนี่แหละ
0: ครับ
1: ครับไม่รู้อะไรนักหนา
0: ให้ยืนตำแหน่งฝั่งขวาแกหุบเข้ามาข้างในฮะครับ
1: ใช่นะครับก็ดูว่าปีกจะส่งใครลง
0: อืม
1: ใช่ไหมปีกขวาก็มาดูเก้หรือบูโกโยซาก้า
0: ครับ
1: ซ้ายก็กอร์ดอนหรือว่าแรดฟอร์ดแต่กลางอ่ะก็น่าจะใช้ชุดเดิมแล้วมั้ง
0: เนาะ
1: แต่ดีคันไรสภาพมันก็เริ่มอ่วมเหมือนกันนะ
0: เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: ดีคันไรอ่ะ
0: โอ้แล้ววันนี้เม็กซิโกเล่นในบ้านตัวเองไม่ต้องเดินทางด้วยนะ
1: ครับ
0: อังกฤษต้องเดินทางจากอเมริกาเข้าเม็กซิโก
1: ใช่
0: แล้วเล่นในพื้นที่สูงมีนี่ไงมีนักข่าวสาว BBC อ่ะนักข่าวสาวเขาไปทำข่าวใช่ไหมล่ะแล้วก็เขาลองวิ่งเขาชอบออกกำลังกายเขาวิ่งตอนเช้าคุณโดด
1: ครับ
0: เขาวิ่งไปสักพักประมาณ1ไมล์บ้าง1ไมล์ก็ประมาณ 1.6 เนาะ
1: เออ
0: วิ่งไปสักพักเขาบอกเริ่มหายใจยากแล้วเขาบอก
1: อ้าว
0: เออมันเริ่ม
1: ออกซิเจนฟิตว่า
0: เขาบอกอากาศเริ่มเบาบางก็มันหายใจเริ่มลำบากแล้วว
1: ิ่งเร็วไปมั้ง
0: ก็มีผลต่อการวิ่งเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับ
1: เพราะว่าอากาศมันเขาบอกว่ามันจะทำให้เหนื่อยง่ายนะเหนื่อยง่ายขึ้น
0: ออกซิเจนมันน้อยอ่ะคุณต้องบอกว่
1: าใช่
0: เหมือนเราขึ้นเครื่องบินจำได้เวลาเขาขึ้นเครื่องบินตอนเขาเทคออฟอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดระดับอ่ะเนาะมันจะหูอื้อนะคุณโดด
1: หู
0: อื้อนั่นมันติเราเป็นอะไรว่าอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละฮะอาการคล้ายกันเลย
1: ครับ
0: มีผลเหมือนกันนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูนะ
1: ก็ความคุ้นเคยแรงกริดก็เป็นรอง
0: ครับ
1: นะครับโทมัสซูเคิลเขาก็บอกนะว่าช่วงเวลา 3-4 วันเนี่ยมันปรับตัวให้นักเตะอังกฤษมันคุ้นกับที่สูงเนี่ยไม่ทันหรอกเออมันก็ได้เท่าที่พอจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกมันมีอีกจุดนึงนะก็คือเวลาเล่นบนที่สูงแบบเนี้ยเขาบอกลูกบอลมันจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วขึ้น
0: อ๋อเหมือนนี่
1: ลูกบอล
0: และน้ำหนักมาเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เออน้ำหนักมันจะเบาแล้ววิ่งเร็วข
0: ึ้
1: น
0: มันขึ้นไปอวกาศนี่เน
1: า
0: ะ
1: มันก็มีคนพูดเหมือนกันว่าอังกฤษได้จะต้องไปซ้อมยิงไกลเยอะ
0: ครับ
1: พวกดีแคนไลเอลิทแอนเดอร์สันจูดเจิร์ดอะไรเนี่ยซัดไกลเข้าไปนะเผื่อว่าโกเม็กซิโกจะพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏเป็นพิกฟอร์ดพลาดซะเอง
0: เอา
1: เอา
0: ครับ
1: พิกฟอร์ดปกติก็ไม่ค่อยนั่นอยู่แล้วด้วยเอออ
0: ุ้ยเขาบอกว่าคอนซ่าอาจจะได้ลงแบ็คขวาคุณโดดBBC รายงานข่าวมานะ
1: อ้าว
0: BBC รายงานข่าวมาว่าไอ้เจเรลคอนซ่านะน่าจะได้สตาร์ทแบ็คขวานะครับอันนี้รายงานข่าวนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ส่วนพยากรณ์อากาศก็เขาบอกว่าตอนนี้พยากไอ้ฝนฟ้าจะขนองในคุณโดนัทที่สนาม
1: ครับ
0: ก็ให้ระวังด้วยนะ
1: เออ
0: เขาว่าให้เตรียมร่มให้พร้อมนะฮะที่สนามแอสตาก้าในเวลานี้ครับ
1: อ๋อมีฝนเหรออ
0: ืมเกมเตะเวลาท้องถิ่นคือ18นาฬิกานะที่เม็กซิโกนะครับบ้านเราก็7โมงเช้านะครับอืมเขาบอกว่าฝนตกทั้งวันคุณโดนในระหว่างวันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าจะมีคือว่าไอ้ไลนิ่งอ่ะคุณโด
1: นอืม
0: ก็
1: เอ้าป่า
0: ฟ้าผ่าไง
1: ป่าเลื่อนมั้ยเนี่ยอ
0: าจจะมีฟ้าผ่าดิครับตรงแถวสนามด้วย
1: เฮ้ย
0: อืมก็อ๋อเขาบอกว่าตอนนี้นะครับคำแนะนำนะครับก็คือให้แฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนนะครับอยู่ในสนามนะครับก็คืออย่าเพิ่งออกมาข้างนอกเน
1: า
0: ะ
1: อ้าว
0: ตอนนี้ฟีฟ่ากำลังคุยกับอังกฤษและเม็กซิโกนะครับ
1: อ้าวเลื่อนเหรอ
0: ยังแต่ใจยังนะก็โดนนะ
1: อ๋อยังเตะได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อืม
0: ตอนแรกเขาจะเลื่อนมาเตะเร็วคุณโดดตอน12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นไง
1: ครับ
0: ถ้า12นาฬิกาก็มาตอนเท่าไหร่ล่ะตอนประมาณเที่ยงคืนมานี่เนาะ
1: เออครับ
0: แต่ว่าเปลี่ยนใจไงฟีฟ่าไงตอนแรกคุณโดดแล้วก็ให้มาเตะเวลาเดิมครับตอนนี้ยังเวลาเดิมอยู่นะตอน7โมงเช้านะครับบ้านเรานะครับผม
1: ครับ
0: โอ้แต่เขาบอกว่าฝนฟ้ายังขนองอย่างนี้คือตัวนี้ฮะ
1: เอออ
0: ้าว
1: นี่ไงไอ้ผมดูล่าสุดที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาบอกว่าตอนนี้มันอาจจะมีสตอร์มนะสตอร์มโปรโตคอลอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะมีดีเลย์คิกออฟนะ
0: เอาป่าม าหกโมงครึ่งก่อนแล้วนะป่านะ
1: เดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้เดินทางมาแล้ว
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ทีมเดินทางมาแล้วก็ยังยืนยันว่าเตะเวลาเดิมอยู่นะแต่ว่าก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกที
0: ก็ตอนนี้มีจอยักษ์นะฮะในสนามแอสตาก้านะครับให้ก็แจ้งเตือนแจ้งเตือนประชาชนอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ามีพายุนะครับอืมโอ้โหก็เกมยังไม่เริ่มนะตอนนี้นะ
1: เออ
0: ก็มีโอกาสอาจจะเลื่อนไปสักครึ่งชั่วโมงไหมหรือว่ายังไงเนาะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าเตะไปแล้วก็ยังมีโอกาสเลื่อนได้อยู่นะเหมือนในคู่นั้นไงอะไรนะฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: มีโอกาสนะ
1: เนี่ยก็ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะว่าสุดท้ายแล้ว7โมงเนี่ยมันจะเตะกันได้หรือเปล่าเนี่ย
0: เดี๋ยวผมดูให้ว่าสัญญาณสดเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ครับก็เอาเตือนอยู่นะ
1: เออ
0: รายชื่อยังไม่มานะครับโดนเนาะ
1: ครับ
0: รายชื่อยังไม่มาเนาะเดี๋ยวดูกันนะฮะวันนี้นะฮะก็ตอนนี้เราก็บทสัมภาษณ์ไม่รู้มีของราคาแล้วด้วยเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: ขาบอกฮาลันไม่ต้องเอ็นไลน์ในชมนะว่าไม่ต้องสัมผัสบอลเยอะนะฮะ
1: ใช
0: ่มีโอกาสแล้วสุดยอดนะเขาบอกว่าโมโรกีเป็นไลน์โคโดนเป็นนักเตะบราซิลคนแรกนะครับที่ยิงจุดโทษไม่เข้าในฟุตบอลโลกนะ
1: เหรอ
0: ตั้งแต่ซิโก้โอ้โหตั้งแต่ปี86ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าในเกมใช่ไหม
0: เออที่เจอฝรั่งเศส
1: มันก็แพ้ไอตอนจุดโทษไม่นับใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: ในระหว่างเกมอะ
1: ในเกมใช่ไหมก็ตั้งแต่ปี86ที่แพ้ฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสไง
1: ซิโก้ไง
0: ซิโก้ไง
1: เ
0: ออ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ก็นั่นแหละได้ไปถอนหายใจที่บ้านน่ะเพราะก่อนจะยิงแกถอนหายใจหลายรอบมากอะ
0: แล้วเวลูนี่นะให้สัมภาษณ์ว่าถ้านอร์เวย์เนี่ยไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปไหว้เขาจะไหว้ไปไหว้น้ำอยู่ที่แม่น้ำลิเวอร์แม่น้ำเมอร์ซี่คุณดอส
1: เหรอ
0: ในเมืองลิเวอร์พูลอ
1: ้าวก็นี่เข้าแล้วไง
0: โดนแน่ฮะเวลูนี่นะไปสัมภาษณ์ใน BBC ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: หนาวแน่หนาวแน่เวลูนี
0: ่เรียบร้อย
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: นะอันนี้ก็ครบนี่พอดีนะ
0: อืม
1: จะมาเม็กซิโกซิตี้นี่ไงปี86ใช่ไหม
0: ใช่ครบรอบพอดีไง
1: ครบรอบพอดีเลยปีนี้เอ้ยมันเท่าไหร่40ปีใช่ไหม
0: ใช่
1: 40ปีพอดีที่โดนมาราโดน่าไง
0: ครับ
1: อังกฤษอ่ะก็ได้กลับมาเล่นที่สนามเดิมจะรอดไหม
0: ครับ
1: เออ
0: พอครับอากาศบ้าๆแบบนี้นะครับป๋าต้องมีทานยาหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้ไปอยู่เม็กซิโก
1: ครับ
0: แต่รายงานข่าวแจ้งว่านักเตะอังกฤษอาจจะใช้ยาเวก้าจริงนะ
1: ก็ใช่แต่ป๋าจะทานยาถ้ามันเลือดเนี่ย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ก็คุยข่าวก่อนไม่เป็นไรคุยข่าววิบดันก่อนนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างอะเนาะก็ตั้งแต่ที่เห็นเจ้าโคบอลลี่ไงชนะคาเรนคาชโนฟและทำท่ามาทิอุสคุณย่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แกเชียร์น่าจะเชียร์บราซิลมั้งแกเป็นนักเตะเก่าโรม่านะคุณโดนไอ้โคบอลลี่เนี่ยแชมป์เฟนเดอร์เพนคนล่าสุดเนี่ยฮะเอ้ยรองแชมป์รองแชมป์ขออภัย
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆก็เป็นไงฮะชวันเทคตกรอบไปแล้วใช่ไหมคุณโดด
1: ก็แพ้อีร่า
0: แพ้อีร่าเรียบร้อยนะ
1: ล่าสุดนี่ซาบาเรนก้าก็ไปแล้วฮะ
0: เอาเรียบร้อย
1: ครับ
0: ไปเรียบร้อยใช่ไ
1: ห
0: ม
1: แพ้นาโอมิโอซากะฮะ
0: โอ้โห
1: ก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆนะนาโอมิโอซากะ
0: ดีขึ้นนะคุณแม่เนาะก
1: ็ใช่
0: เข้ารอบ8คนสุดท้ายเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ครับ
0: ในวิมบัดดันนะ
1: อืม
0: สำหรับนาโอมิโอซากะนะครับอดีตแชมป์แกรนด์สแลม3สมัยไอ้4สมัยนะ
1: ครับ
0: ได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่น2แล้วก็ได้ US Open อีก2สมัยนะครับ
1: ครับ
0: ก็โอซากะชนะ2ต่อ0เซตเลยนะ
1: ใช่
0: 6-2 7-6 ไทยเบรก7-2 ครับในรอบ16คนสุดท้ายแล้วว่าในรอบ4นะครับ
1: ครับ
0: ก็โอซากะนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปเจอกับคาเรน่ามูโชว่ารับมือ10ของรายการจากเช็กเกียต่อไปก็ดีรองแชมป์เฟนเพนนะคนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: มูโชว่าก็ที่ชนะน้องไหมไงชนะน้องไหมมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ชนะเพื่อนร่วมชาตินะครับบาบาร่าเคชิโควานะ
0: ครับ
1: 2-1นะครับ
0: ใช่
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็เจสสิก้าเปกูล่านะครับชนะโยวิช2-1เช่นกันนะครับเข้าไปเจอโคโค่กอล์ฟนะโคโค่กอล์ฟได้ชนะเบลินดาเบนซิตนะครับ 2-1 นะครับส่วนวันนี้ก็จะมีรอบ16อีก4คู่นะครับมีคูเกอร์นะครับเจอกับมาตาคอสยุกนะครับบูสโควานะครับเจอกับอลิเซเมอร์เทสนะครับอเล็กซานดรายาล่านะนะครับสาวหน้าหวานจากฟิลิปปินส์จะเจอกับยัสมินปาลินีมิสิชนะนะปาลินีฟอร์มช่วงหลังก็งั้นๆนะครับแล้วก็เมดิสันคีเจอกับลินดานอสโกวานะครับ
0: ครับ
1: อันนี้มือวางอะไรก็ตกกันไปเยอะแล้วนะรายการเนี้ยนะครับมือหนึ่งเนี่ยไปแล้วนะครับอีกาชอนเทคนี่ก็ไปแล้วนะนะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยมือวางก็จะมีโคโค่กอล์ฟนะมือ7นะครับมีเจสสิก้าเปกูล่ามือ4ยังอยู่นะครับคาร์ล่ามูโความือ10ยังอยู่นะครับแล้วก็มาตาคอสยุกมือ12ลินดานอสโกวามือ9ก็ยังอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนชายเดียวนะครับยานิกซินเนอร์นะชนะโมชิสุกิ จากญี่ปุ่นไป3เซตรวดนะนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนกิกอร์ดิมิทอฟนะครับชนะมาเตโอเบเลตตินี่นะ3ต่อ2เซตนะอเล็กซานเดอร์บูบริกนะครับชนะฟรานเชสติอาโฟนะครับ3ต่อ2เซตเช่นกันนะครับ
0: ครับก็ฝ่ายหญิงเนี่ยพลิกล็อกเยอะเลยครับโดนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ฝ่ายชายก็ยังอยู่เนาะหลายๆคนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ฝ่ายชายก็ยังอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: โนเล่ก็ยังอยู่เนาะ
1: น
0: ะครับก็ติดตามด้วยกันซินเดอร์ก็ยังอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ก็จะไปเจอกับไอ้ยานเลนาสตรุปนะจากเยอรมันในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปโนเล่ไปเจอFWA นะเฟริกโอเชอาร์เรซิมนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ป๋ามาไหวเหรอป๋ามาสิผมมาขึ้นป๋าก็มาแล้ว
1: ป๋ามาปีวิวก่อนสัก2ชั่วโมงอะ
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่ายังไงบ้างอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่ดูแล้วผมว่าอาจจะมีเลื่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณสัก1ชั่วโมงอะ
1: ก็ต้องดูอะเพราะว่าก็ตามโปรโตคอลของฟีฟ่าไงจีกับฟุตบอลนั่นแหละก็คือถ้ามันมีเขาเรียกว่าอะไรฝนฟ้าคะนองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: มีฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยรอบรัศมีสนาม8ไมล์อ่ะก็ต้องเลื่อน
0: ครับ
1: เลื่อนแล้วก็เลื่อนทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆฮะ
0: เนาะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยแฟนบอลก็เขาบอกก็ทยอยเข้ามาในสนามแล้วก็โดนผมดูใน BBC นะ
1: ใช่ใช่
0: โอ้โหฟ้าครึ้มเลยครับผมดูภาพที่ BBC เขารายงานข่าวมานะเป็นเทคเนาะ
1: ครับ
0: น
1: ี่เขาบอกในสนามตอนนี้
0: เป็นไง
1: มันขึ้นป้ายไว้ด้วยเนี่ย Severe Weather is approaching the stadium ฮะ
0: ครับ
1: ครับตรงป้ายเขาเรียกว่าอะไรป้ายสกอร์บอร์ดอ่ะใหญ่ๆอ่ะเนี่ยมันขึ้นไว้ด้วยนะว่าสภาพอากาศจะไม่ดีนะคล้ายๆวันนั้นเลยวันที่ฝรั่งเศสเตะ
0: ครับ
1: แล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกอ่ะ
0: แต่ว่าก็แฟนมันก็มานะแต่ว่าก็
1: เข้ามาแล้ว
0: ไม่ถึงกับฝนตกตอนนี้นะคือฟ้าครึ้มเฉยๆ
1: ครับ
0: ฟ้ามืดอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: มันไม่ถึงกับมืดก็แบบก็ครึ้มอ่ะคือฟ้าคือฝนละ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแหละเนาะ
1: ก็เขาบอกว่าเดินทางมาถึงสนามกันทั้ง2ทีมแล้ว
0: โอเค
1: อังกฤษมาแล้วนะครับพร้อมกับเสียงโ
0: ฮอ้าวเหร
1: อนะครับส่วนเม็กซิโกมาพร้อมกับควันเขียวมาเลย
0: เขาว่าบรรยากาศเหมือนแมตช์ที่แมนเชสเตอร์เหมือนแมนยูเตะคุณรถ
1: ครับ
0: บรรยากาศคล้ายๆคือฟ้าคือฝนอ่ะคล
1: ้
0: ายกันเลยนะ
1: ใช่
0: อากาศแบบนั้นนะเนาะ
1: ครับ
0: แฟนบอลอังกฤษก็เริ่มมาเยอะรายชื่อนักเตะอังกฤษมาแล้วนะครับโดนนะวันนี้พิกฟอร์ดฟอร์เซานะคอนซ่าลงสนามจริงด้วยฮะ
1: ครับ
0: แบ็กขวานะครับกองกลางก็หลังตัวกลางนะเป็นมาร์กเกฮีกับเอสตีคอนซ่านะนิโกโอเลลี่นะครับเป็นแบ็กซ้ายเดคลายยังยืนคู่กับแอนเดอร์สันนะซาก้านี่ลงฝั่งขวานะนะครับแล้วก็กอร์ดอนได้ออกสตาร์ทก่อนมาคาร์เทฟอร์ดครับ
1: นี่เปลี่ยนปีกสองข้างเลยครับ
0: เบลลิงแฮมลงตรงกลางแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับอยู่ข้างหน้า
1: อ
0: ันนี้เปลี่ยน2มั้ยคุณโดดเปลี่ยนคนเลยเปลี่ยน3มั้ย
1: เปลี่ยน3
0: เปลี่ยน3
1: เปลี่ยน3เลยเพราะว่าก็เปลี่ยนปีก2ข้างเลยครับ
0: เปลี่ยน3ใช่ฮะเปลี่ยน3จากเกมที่ชนะเดียคองโกชนะเดียคองโก 2-1 นะไม่ใช่ 2-0 เอ้ยเขียนข่าวผิดนะเนี่ย
1: ครับ
0: คอนซ่าลงเล่นตัวจริงครับในตำแหน่งแบ็คขวาแทนเชสเปนครับผมหลังจากที่เชสเปนบอกเจ็บกล้ามเนื้อ
1: เหร
0: อตอนช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ซาก้าและแอนโทนีกอร์ดอนนะครับได้ออกสตาร์ทเหนือโนนี่มาดูเก้และมาคัสแรดฟอร์ดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนของเม็กซิโกยังไม่เห็นนะครับรถ
1: ครับ
0: มายังเลย
1: น่าจะยังนะ
0: เม็กซิโกน่าจะ 4-3-3 นะ
1: อ๋อนี่จะมาแล้ว
0: มายัง
1: มาแล้ว
0: กินอยู่เน้นได้จะลงอ่ะลงไหม
1: มาแล้ว
0: มาแล้ว
1: มาแล้วมีกิโนเนสนะครับไอ้คิมิเนส
0: ครับ
1: ลาโกคิมิเนสอาวาราโด
0: โมราลงไหม
1: โมราลง
0: โอ้ลง
1: นะจริงเล่น 4-3-3 อ่ะ
0: ครับ
1: 4-3-3ประตูก็ไอ้ลังเคลใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ลังเคลซานเชสนะมอนเตสเซซ่ามอนเตสอ่ะกองหลังตัวเก่งอ่ะ
1: แล้วกาเยโด
0: กาเยโดก็แบ็กซ้ายวาสเกตก็คู่กลางเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับโมราลีราโรโมเนาะแล้วก็อวาราโดนะครับฮิเมเนสและกิโยเนสเนี่ย
1: ครับ
0: ครับก็โอ้ได้เปรียบเยอะเลยนะเม็กซิโกนะโค้ชก็ฮาวิไอเคเดนะ4-3-3นะ
1: ครับ
0: เม็กซิโกนะครับสุดอังกฤษนะครับ4-2-3-1ครับ
1: เอ
0: าดูว่าคอนซ่าวันนี้จะหยุดเจ้ากิโยเนสได้หรือเปล่าเนาะ
1: จ้า
0: แ
1: ล้วมันเนื้อดันคอนซ่า2คนด้วยนะ
0: เอาเหรอ อ๋อคอนซ่ากับ
1: คอนซ่ากับคอนซ่าไง
0: เอาอันนี้เป็นคอนซ่านะจะเรียกคอนซ่านะฮะ
1: จะเรียกคอนซ่า
0: ส่วนในเอสลี่คอนนะต้องคอนเนาะออกเสียงเป็นคอนนั้นได้ออกเสียงว่านี่แหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เอาเหมือนกันเลยนะเอ้ยป๋ากับพี่เทพต้องแอคเซนต์ต้องได้นะป๋านะ
1: เออ
0: เออ
1: ป๋าเรียกชื่อหน้าด้วย
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: คอนซ่ากับจะเรียกคอนซ่า
1: เหมือนกันนะ
0: เอออ
1: ืม
0: ระหว่างที่บอลยังไม่เตะเขามีตลกมาให้ดูก่อนหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่บอลไทย
0: ไม่ใช่บอลไทยสมัยก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ใครๆก็บอกว่าบราซิลชนะชัวร์ตัวนี้อยู่ไหนครับพี
1: ่ตกไปแล้วจ้ะ
0: โอ้จะได้จุดโทษตั้งแต่ต้นเกมมันก็น่าจะเข้านะลุ้นนะของบูโดกิบาลัยอ่ะ
1: ยิงไม่ดีไก่นีลันวันนี้ก็โหเซฟเยอะด้วยปีเข้าจริงเลย
0: ใช่ไมนูลงเล่นตัวจริงหรือเปล่าไม่ได้ลงนะจ๊ะเป็นเอเลียนเดอร์สันคู่ดิคาร์ไรส์เหมือนเดิม
1: สำรองจะได้ลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฮะก็พี่เมนูอ่ะ
0: มีโอกาสจะเลื่อนไปเตะครั้งหน้าเลยไหมครับแมตช์นี้ครับผ
1: ม
0: ไม่หรอกฮะเพราะว่าก็เลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนแมตช์ฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ที่ฟิลาเดลเฟีย
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: ก็น่าจะประมาณนั้นแหละ
1: แต่ว่ามันก็มีคำเตือนมาซึ่งก็ในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่แมตช์นะพูดตามตรงมันก็มีอยู่ไม่กี่แมตช์ที่มีคำเตือนมาแบบนี้นะครับว่าจะมีสภาพอากาศเลวร้ายนะครับซึ่งมันก็อย่างบางทีเตะได้ไงอย่างฝรั่งเศสวันนั้นมันก็เตะได้นะแต่พอจบครึ่งปุ๊บก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมล่ะนะครับจบครึ่งปุ๊บก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรก็ว่ากันไปก็เลยต้องเลื่อนนะ
0: เขาบอกตอนนี้นะครับรายงานมาไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่านักเตะเม็กซิโกเนี่ยเดินทางมาถึงสนามแอสเตกาเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับบรรยากาศคึกคักเนาะแต่ว่าก็ยังเขาบอกว่าเหมือนแบบฟ้าผ่าอยู่ข้างบนอยู่นะในสนามล่ะ
1: ถ้าฟ้าผ่างี้มันก็เตะไม่ได้นะถ้ามีฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรนี่มันก็เตะไม่ได้นะอย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่บอกว่าป้ายสกอร์บอร์ดในสนามมันก็ขึ้นเหนือว่าเนี่ยขึ้นเหมือนไอ้วันนั้นอ่ะไอ้วันฝรั่งเศสเลยนะครับแจ้งข่าวดีกับป๋าด้วย
0: เอา
1: วันนี้อาจจะอยู่ยาวนะฮะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: อยู่ยาวฮะอยู่ยาวนะ
1: ป๋าอยู่ยาวนะป๋า
0: โอ้โห
1: ก
0: ็ผู้ชนะคนนี้ไปเจอนอร์เวย์วันที่11กรกฎาคมนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าบราซิลเรียบร้อยแล้วนะฮะครับตกรอบเรียบร้อยกลับบ้านนะ
1: ไม่มาตามนัดนะ
0: ไม่มาตามนัดนะ
1: ครับ
0: ครับโอส่งข้อความก็เข้ามาเยอะนะฮาแลนด์ทำไมโหดจริงครับพี่
1: โอ้โหก็ถ้าดูบอลพรีเมียร์ก็มันก็เก่งอยู่แล้วอ่ะ
0: ก็โหดอยู่แล้วเนาะ
1: ก็โหดอยู่แล้ว
0: ถ้ากินตกรอบเนี่ยผมขอไปเชียร์โนเล่ดีกว่าครับ
1: ฮะโนวักยาโควิดเลยเหรอ
0: เอาเหรอเอานอร์เวย์อ๋อเชียร์นอร์เวย์อ๋อเหรอตั้งแต่ฟังบรรยายมาทาง99คู่ดีเจคู่ไหนดีสุดครับในสายตาเจ๋งครับผมก็ดีทุกคู่นี่เป็นไง
1: เฮ้ย
0: เราต้องพูดแบบนี้วันนี้ใครบรรยายคู่เม็กซิโกกับอังกฤษครับก็ป๋านะวันนี้ป๋ามาวิเคราะห์ก่อนสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่เลื่อนนะ
1: ครับ
0: ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็7โมงเช้าก็ฟังบรรยายสนุกๆจากป๋าแล้วก็พี่สุเทพคงเปี่ยมนะครับสนกับคมเนี่ยภาคแล้วอวยนอร์เวย์เกินไปครับสนเขาอันนั้นหรือเปล่าหัวใจนอร์เวย์หรือเปล่าวันนี้คุณรถ
1: หรอไม่รู้ฮะ
0: ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้เงิน
0: ไม่รู้นะ
1: แ
0: ต่เขาบอกรีบาซิลของเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เขาชอบนะบราซิลเช้าๆเขานี่บ่อยไง
0: อ๋อเหรออ
1: ่านะครับก็เมื่อกี้ได้พูดกันสนามมาสเตก้าของกรีซไอ้ของเม็กซิโกใช่ไหมความสูงจริงๆมันคือ 2,240 เมตรนะ
0: โอ้โห
1: 2,240 เมตรนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจุดที่สูงสุดของกรีซเนี่ยสูงแค่978เมตรเองฮะ
0: เหรอ
1: ครับเพราะฉะนั้นกรีซก็คือไม่มีความคุ้นเคยกับการเตะบนที่สูงเลย
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงภูเขาอะไรเนี่ย978เลยไม่มีสนามบอลด้วยไม่มีสนามบอลมาอยู่สูงอะไรขนาดนั้นด้วย
0: มีเป็นที่สูงนะพื้นที่ต่ำ
1: ไม่มีเขาเป็นพื้นที่ต่ำๆไงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเสียเปรียบที่คนก็พูดถึงกันเยอะไงว่าอังกฤษไปเตะบนที่สูงขนาดนี้จะไหวเปล่า
0: โอ้ถ้าไปที่กรุงไอ้ลาปาสของบริเวณยังไง
1: โอ้ตายเลยฮะ
0: ตายวันนี้อันนั้น 3,000 กว่าเนาะ
1: ครับ
0: อันนั้นสูงกว่าเม็กซิโกอีกนะ
1: ใช่
0: ถ้าไปเตะที่นั่นก็เรียบร้อยอังกฤษฮะสูงกว่าอีกเนาะ
1: ครับ
0: ครับถามมาถามมาเยี่ยมกันว่ายิงสดฟรีทีวีหรือเปล่าไม่มีนะทางคู่บราซิลนอร์เวย์ไม่มียิงสดนะฮะ
1: ครับ
0: ทางฟรีทีวีนะบราซิลเม็กซิโกก็เอ้ยเม็กซิโกกับอังกฤษก็ไม่มีเหมือนกัน ต้องไปดูทางโมโนแม็กนะทางแอปของโมโนแม็กนะฮะ
1: ครับ
0: สมัครนิดนึงตอนนี้เขามีผ่อนมีอะไรด้วยราคาไม่กี่ร้อย200เอง
1: ใช่
0: ผ่อนได้ผ่อนได
1: ้แม่ก็ฟังป๋าไงฟังป๋
0: าเราก็ได้ฮะทำงานก็ขับรถไปทำงานวันเช้าอาจารย์ก็ฟังป๋าแล้วก็พิสุทธิ์คงเปี่ยมนะ
1: ครับ
0: ให้เสียงภาษาไทยครับทำไมว่าบราซิลไม่มาตามนัดครับนอร์เวย์ดีกว่ามาตั้งนานแล้วประมาณนี
1: ้ก็
0: โดยชื่อชั้นอะเน
1: า
0: ะ
1: ชื่อชั้นแล้วก็จริงๆโอกาสบราซิลก็เยอะเพียงว่ามันจบไม่ได้เองอะมีได้จุดโทษไปก็ยิงพลาดเนี่ยลูกแรกใช่ไหมล่ะแล้วก็ลูเอนดริกที่หลุดเดี่ยวไปอะแล้วก็ยิงออกไงแกเพิ่งลงสนามมาด้วยเอนดริกอะ
0: เหรออ
1: ืมเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาเลยสดๆร้อนๆเลยอะครับปรากฏยิงออกซะงั้นลูกหลุดเดี่ยว
0: ครับ
1: วินิซูนี่เ

0: โอ้ไอยอนวิซ่าใช่ไห
1: ม
0: ยิงโยจ่อเลยไปโดนเสาอ่ะไม่งั้นโดนไป 2-0 ก่อนเนี่ยอังกฤษน่าจะกลับมาไม่ได้
1: ก็ประตูอังกฤษอะพิกฟอร์ดของคุณจุนเขาอะเอเวอร์ตันอะประตูเอเวอร์ตันเขาอะสโมสรเชียร์เขาอะของพี่จุนเขาไงโอ้เสาแรกปัดก็ไม่เข้าอะเอ้ยปัดก็ไม่ปิดมุมไม่ดีอะ
0: ครับ
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวตอนแรกเลยหมายถึงว่าอุปสรรคแรกเลยก็รอดูแล้วฮะว่ามันจะเตะตามโปรแกรมได้หรือเปล่า
1: แต่ว่านอร์เวย์ที่จริงเนี่ยนาทีที่3เขาก็ยิงเข้าไปนะ
0: แต่ว่าล้ำหน้า
1: ไอ้ล้ำหน้าใช่ไหม
0: ล้ำหน้าไปก่อน
1: ล้ำหน้าไปก่อนเนาะ
0: ล้ำชัดเจนอ่ะ
1: ครับเนาะ
0: ก็รอดูแล้วกันนะคู่อังกฤษนะจ้า7 โมงนะครับ
1: ครับแต่จุดโทษนี่ก็แฟร์ไหมเยอะไปทำฟาวใช่ไหมคุณ
0: ฟาวฟาวจริงจุดโทษก็ฟาวจริงตอนแรกกรรมการไม่ให้นะกรรมการไม่ให้แล้วก็ตอนหลังก็ผู้ตัดสินวีอาร์เขาว่าทักมาไง
1: โอ้แต่ว่าก็ฝ่าจริงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: ก็ฝ่าจริง
1: คุณย่าถึงก่อน
0: ถึงก่อนอะ
1: จังหว
0: ะ
1: มัน
0: ถ
1: ึ
0: งก่อนใช
1: ่
0: คุณย่าถึงก่อนไอ้ลูกหลังก็ฝ่าจริงนะก็ไปสอกอยู่ดีก็ไปสอกเขาเฉยเลย
1: แต่ก็ฝ่าจริงนะทั้งสองลูก
0: ฝ่าจริงทั้งสองลูกแหละ
1: แต่บุนโนกีบันไดเนาะสีหน้าไม่ค่อยดีหายใจแล้วก็มองหน้าประตูด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ถอนหายใจอยู่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ถอนหายใจอยู่นั่นแหละผมก็เห็นแล้วแบบไม่เข้าแน่เลยว่ะแล้วก็มาหยุดด้วยวิ่งมาแล้วมาหยุดเนี่ย
1: ถอน
0: ทางไม่ค่อยดี
1: คือถอนหายใจแล้วก็มองผู้เสียประตูนะถอนหายใจบ่อยมาก
0: ครับ
1: โอ้โหครับ
0: แบบกดดันนะมันกดดันไง
1: แต่ดีแลนด์ก็เซฟจริงอะเน
0: า
1: ะ
0: ดีแลนด์วันนี้ก็เหนียวก็มีหลายลูกเลยแล้วก็อีกเกมอะไรก็มีโอกาสจ่ออีกลูกนึงนะแต่ก็ติดเซฟอยู่ของมัน
1: ครับบาชนะบราซิลฮะ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: ทีมไม่เล็กก็ไป1ทีม
1: โอ้โหแชมป์โลกไปกี่ทีนะฮะ
0: ไปเพียบแล้วไอ้แชมป์โลกเยอะๆไปกันเยอะแล้วฮะ
1: เอา
0: ตอนนี้เหลือ7เนี่ยอังกฤษแชมป์โลกครั้งเดียวใช่ไห
1: ม
0: ฝรั่งเศส2อาเจน3แล้วก็มีสเปน1เหลือแค่นี้แหละฮะ
1: โอ้แต่ว่าเอ็นริกแกจะแต่งตัวนานไปไหนเอ็นริกกันเนาะโอ้โหดูสิฮะ
0: ช้าเอ็นริกอ่ะจับคือไปจับจังหวะแรกไม่ค่อยดีแล้วสุดท้ายก็เจอนีแลนเข้ามาบีบแกก็เลยจิ้มไปไหนไม่รู้อ่ะวินิซูรุกมันสลับกันดีกว่าไอ้นิกมาจ่ายเลยเดี๋ยวหัวไปยิงน่าจะเข้าอ่ะลูกนั้น
1: วินิซูรุกจ่ายแบบอย่างงามอย่างเทพเลยเน
0: า
1: ะ
0: งามเลยลูกนั้น
1: ผ่านแบบรูเดียวแต่บอลแรกไม่ดีไง
0: ครับ
1: มันเหมือนแต่งตัวก่อนอ่ะเนาะก็โดนโอ้แต่ว่าจังหวะของฮาแลนด์ก็สุดยอดจริงอ่ะเนาะหมดลูกนั้นเนาะ
0: ใช่
1: แล้วกาเบรียลไปไหนกาเบรียลไม่ทันใช่ไหมฮะ
0: ก็ขึ้นไม่ถึงไงฮาแลนด์มงได้ก็โหฮาแลนด์ก็แกก็จะสไตล์ไปแบบอย่างนี้แหละขอให้มีโอกาสทีเดียวอ่ะไอ้วันเจออะไรนะรอบที่แล้วอ่ะโผล่มายิงเลย
1: ครับ
0: โผล่มาแล้วแปะเข้าเลยทั้งเกมก็เงียบสนิทมืองาน
1: ใช่โอ้7 ประตูนะ
0: 7 ลูกไปละ
1: ฮาแลนด์
0: สุดยอดเลยนะก็มาครั้งเดียวก็เรียกว่าเกิดเลยอ่ะฮาแลนด
1: ์โอ้โหเนาะอ่ะคุณได้เลยพักสั้นไหม
0: ครับ
1: เอาล่ะพี่พักแป๊บหนึ่งนะนะครับฟังสิ่งน่าสนใจนะครับจากทางสถานีกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับเรื่องของบอลโลกนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5 ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1 ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญ ติดตามข่าวสาร

0: คราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ออกโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: มาในเบรกสุดท้ายของเราครับในรายการนิตยนายไลฟ์บอลโลกนะครับวงเล็บรอบลูกกีฬานะ
2: ครับ
1: บางคนอาจจะงงนะฮะตอนนี้เราก็กาะติดฟุตบอลโลกก่อนเนาะก็เลยใช้ชื่อรายการนิตยนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็มีวงเล็บให้นิดนึงว่าเป็นรายการรอบโลกกีฬาในช่วงเช้าของเรานะครับตีห้าถึงหกโมงครึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปก็อยู่ต่อกับป๋านะ
2: ครับ
1: วันนี้ป๋ามาเร็วเลยนะครับมาบรรยายคู่เม็กซิโกกับอังกฤษนะครับถามว่าป๋าวันนี้จะมีภาษาใต้หรือเปล่าต้องมี
2: แน่นอน
1: ต้องมีเรียกว่าประสิทธิ์ประสานวิชานะฮะ
2: ครับ
1: ภาษาใต้แล้วก็ให้เรียนรู้ภาษาใต้เป็นยังไงบ้าง
2: เดี๋ยวไอ้ป๋าเป็นภาษาใต้แล้วก็สำเนียงอังกฤษ
1: อ่ะถูกต้องมีถามมาว่าใบแดงมีรอลงยาด้วยเหรอครับพี่
2: ใช่ฮะพี่ทําเขาจัดมา
1: เหรออ
2: ืม
1: ฟีฟ่านี่ก็มั่วใช้ได้อยู่นะ
2: ฟีฟ่าก็บอกเฮ้ยอเมริกาไม่ได้กดดันนะ
1: เหรอ
2: ครับแต่ว่าอืม
1: เลิกเถอะละฟีฟ่าเลิกเถอะละ
2: ได้เหรออย่างนี้ก็ได้
1: ยกเลิกใบแดงไอ้บาโลกันใช่ไหม
2: บาโลกันไง
1: ครับ
2: ก็
1: มีรอลงอาญาด้วย
2: รอลงอาญา1ปี
1: ถ้าเป็นเดียคองโกแคปเวิร์ดนี่ครับถ้าแบบนี้เป็นไงฮะ
2: โอ้ส่งกลับบ้านเลย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: พอคุณได
2: ้
1: มีรอลงอาญาด้วย
2: แบนไปยันนี่เลยฟุตบอลโลกครั้งหน้านู่น
1: โอ้โห
2: เ
1: จงครับป๋ามาเร็ววันนี้แฮปไหมออกก็ต้องมาแฮปตรงนี้ให้ป๋าดิป๋ามาสร้างความสุขกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะ
2: ครับ
1: หัวมงเครื่องนะโอ้ส่งมาเยอะนะคุณโดนะสมเอ๋ยบอกว่าตื่นมาทำงานนะครับอีกแล้ววันนี้นะครับผมไม่ดีก็แพ้ไปนะโอ้โหเนาะก็เหมือนบราซิลเหมือนเยอรมันใช่ไหมล่ะเยอรมันตอนนี้ก็โหโดนด่าเละเทะเลยนะ
2: ก็แต่ว่าข่าวดีก
1: ็สับเละเลยนะรถทามัน
2: นี่ไงเยินครอปไง
1: สรุปแล้วยืนยันแล้วเนาะ
2: เฮียวิโกแล้วนะ
1: โอเค
2: เฮียวิโกแล้วนะ
1: จะมาคุมทีมชาติเยอรมันนะอาจจะต้องจ่ายเงินเจ้าจะให้เรดบูลเปล่า
2: ใช่เขาบอกว่าก็เหมือนให้ครอปมาเรียกว่ากอบกู้วงการเลยอ่ะ
1: เนาะ
2: สำหรับเยอะกันครอปอ่ะ
1: ครับ
2: กู้ศรัทธาหน่อยเพราะว่าช่วงหลังก็ผลงานแย่แย
1: ่
2: ก็2018กับ2022ก็ตกรอบแรกไง
1: ใช่
2: ไอ้นี่ผ่านรอบแรกมาแต่ว่าก็ตกรอบน็อกเอาท
1: ์ครับ
2: ครับ
1: ก็ขนาดไอ้เลออนกอริสกาโคโดยังโดนวิจารณ์เยอะเลยนะเด็กออสเตรเลียที่ยิงไม่เข้าอ่ะคนนั้นอ่ะก็อยากได้รับคำชมมากกว่าเนาะ
2: ครับ
1: แฟนบอลของออสเตรเลียไปแฟนบอลของเยอรมันเนี่ยไปส่งข้อความหาไอ้นักเตะออสเตรเลียคนนั้น18ปีอ่ะ
2: ครับ
1: ที่ยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะรุ่นนั้นอ่ะ
2: ใช่
1: คำว่าคุณยังมีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าคอริสกาอีกนะ
2: เอ้า
1: ครับ
2: คอริสกาบอกเอ้าลากมาลงที่อัวเอก
1: โดนนี่ฮะ
2: โดนฮะ
1: ครับ
2: ครับ
1: เนาะเด็ก18ปียังหัวใจแข็งแกร่งคนกล้ายิงอยู่โทษละ
2: ใช่
1: กอริสกาไม่กล้ายิงฮะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ใช่
1: เน
2: า
1: ะ
2: ก็นั่นแหละแต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนมัน
1: ไม่อยากยิงอ่ะ
2: มันถึงตรงนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับใจมันไม่แข็งพอก็เขาคงคิดว่าปฏิเสธไปแล้วกันตัวเองไม่กล้า
1: ลูคัสไฮเลงตัน18ปีเองในเกม

0: แพ้เหยียบไอ้รอบไอ้สายที่สองทีมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ยืนอยู่ที่ไม่เข้าไงทั้งนั้นอ่ะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าผมก็ไปดูสถิติของไอ้โกเลสก้านะตอนยิงจุดโทษไม่ค่อยดีนะ
0: เอาเหรอ
1: เออไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่คอมมันค้างอยู่แล้วเนี้ยเนี่ยเหมือนว่าแกเคยยิงพลาดอยู่นะสมัยเด็กๆเลยอ่ะแล้วก็พอขึ้นมาเป็นระดับบูเดสลีก้าแกก็ยิงน้อยอ่ะยิงสมัยอยู่ชาวเก้ครั้งเดียวเองคือสรุปเลยนะก็คือยิงเข้า3แล้วก็ไม่เข้า2แต่ว่าไอ้4ลูกที่ยิงไปมันก็ช่วงแบบบอลแบบเด็กๆอ่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แกก็ยิงอยู่ทีเดียวเองแกก็เลยไม่กล้าไงแกก็เลยไม่กล้ายิงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงแบบโหมันก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการยิงจุดโทษเท่าไหร่อ่ะแกก็เลยปฏิเสธไปคิมบิดเขาบอกคิมบิดก็ถาม2รอบเลยนะโกเลสก้าเอาหน่อยไห
0: ม
1: 2รอบเลยแกก็นิ่งฮะครับนิ่งจนกระทั่งสุดท้ายไม่มีใครยิงไงก็โยนาธานทาก็เลยต้องก้าวออกไปอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมเข้าไปดูตอนนี้ที่อัสเตกานะครับนักเตะอังกฤษมาแล้วนะโทมัสทูเคิลออกมาดูสนามแล้วนะฮะฝนตกคนเดียวตอนนี
1: ้ครับ
0: เหมือนฝนลงแล้วนะแต่เอ๊ะทำไมถูกเข้าลงมาน่าจะฝนตกไปแล้วหรือเปล่าหรือยังตกอยู่นะเออนี่ต้องดูนะ
1: ครับ
0: พยายามที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ BBC เขาเนาะแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าเลื่อนนะยังไม่มีนะ
1: ยังยืนยันเวลาเดิมอยู
0: ่เวลาเดิมอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือฟีฟ่าเขาก็พยายามจะไม่ให้เลื่อนแหละจริงๆนะ
0: เ
1: ขาพยายามจะยื้อให้มันเวลาเดิมให้ได้อะแต่ว่ายกเว้นมันไม่ได้จริงอะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าจริงอะไรเงี้ย
0: ใช่สวัสดีครับจากคลองเจ็ดธัญบุรีนะครับอวยอัชรติกันจังเป็นยังไงล่ะอัชรติเนี่ยเซ็นต่อสัญญาด้วยนะ
1: ต่อสัญญาไปแล้ว
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: ครับ
1: ต่อสัญญาไปแล้ว
0: แต่ว่าเกมก็ดีอยู่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าหลุดเดี่ยวก็ไม่เข้าอ่ะไม่คอมด้วยบราซิลเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องแพ้ไปอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ผมก็เป็นแฟนบราซิลนะผมก็พูดตรงๆก็ช่วงหลังมันก็เลิกหวังไปแล้วแหละบราซิลอ่ะพอดูสภาพตัวดูอะไรมันก็ไปเที่ยวทีมใหญ่อื่นมันก็ยังสู้ไม่ค่อยได้อ่ะ
0: เนาะสู้กับเจนไม่ได้ตอนนี้ต้องยอมรับอ่ะ
1: ใช่สู้แบบฝรั่งเศสเงี้ยมันโหปึกทั่วแผ่นนะอังกฤษยังดีกว่าเลยสำหรับบราซิลก็มีวินิซิอุสอ่ะที่ลากเลยแล้วพลิ้วๆหน่อยแต่ว่าแบ็คเบิร์กเลยมันก็ยังสมัยก่อนมีคาฟูหรือว่าคาร์ลอสอ่ะมายุคนี้ดูดานิโ
0: ล
1: ต้องลากใช้ดานิโลอเล็กซานโดงี้ยังติดมาเลยอ่ะ
0: ก็ลูกยิงของฮาแลนด์ยิงลูกสองอ่ะลอดขาเจ้านั่นฮะดานิโลฮะหุบขาไม่ทัน
1: ครับ
0: ส่วนลูกเสียประตูแรกใช่ไหมล่ะกับเบียร์มากันย้ายมากันเยสฮะ
1: คร
0: ับผมอยู่ข้างหลังฮะฮาแลนด์ชิงจังหวะได้ก่อนตัดหน้าแล้วก็มงเข้าไปฮะ
1: เ
0: สียท่าเลยนะถ้าบิย
1: อ
0: นทอร์เรสคอเม่นะครับอ๋อกองหลังคอลิพูใช่ไหม
1: ครับ
0: เกิดอยู่ในนอร์เวย์ก็ยิ่งจะแข็งแกร่งนะฮะ
1: ก็มีหลายตัวไม่เหรออะไรนะอะไรเฮกเก้นไม่เหรอ
0: เมกาเฮกเก้น
1: เมกาเฮกเก
0: ้
1: น
0: ในแบ็คขวาจอมบุก
1: ครับ
0: แล้วก็ยอนาเดลิ
1: ยอนาเดลิเซ่ไง
0: แบ็คก้นหนักฮะ
1: ครับ
0: แบกสายก้นหนักเลย
1: เออ
0: รองไวกิ้งไปนะครับใจเย็นนะฮะหวานเจี๊ยบเลยเขาบอกขยายหลอดเลือดครับพี
1: ่หมายถึงอะไร
0: ยาไวก้าใช่ไหมล่ะที่มีข่าวว่านักเตะอังกฤษจะกินได้เหรออ
1: ืม
0: นอร์เวย์ของป๋าได้ไปต่อนะครับโอป๋าเชนอเวย์
1: ป๋าเชนอเวย
0: ์เห
1: รอเอออ๋อป๋าน
0: อร์เวย์จะเจอเม็กซิโกในรอบต่อไปครับเขาบอกมา
1: ก็
0: เจอญี่ปุ่นชมกันใหญ่ครับอันเช่นนิ่งเก่าเกมเจอนอร์เวย์ไปไม่เป็นประมาณนี้แทบร้องนะฮะที่จริงน่าจะไปตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วมั้งอาศัยบอลเข้าไปไง
1: ก็
0: บราซิลอ่ะ
1: เหมือนจับจุดถูกอ่ะคือเหมือนแต่ญี่ปุ่นมันก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบการมีปัญหาในการรับลูกกาอากาศอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วอ่ะอันเช่ก็เหมือนจับจุดถูกก็เลยเน้นบอมเข้าไป
0: เน้นโยนเข้าไป
1: โยนเข้าไปจากทางด้านข้างอ่ะ
0: ใช่
1: สุดท้ายก็ได้ประตู
0: ถ้าพ่อใหญ่ทั้มจะบุกยึดถ้วยแชมป์จะ
1: พ่อใหญ่ทั้มวันนัดชิงก็จะมาไหม
0: น่าจะมาอยู่แล้วปกติจะเป็นอัลกอมานะ
1: เออ
0: จะไปก่อนหน้านี้บราซิลที่ได้แชมป์โลกอ่ะอัลกอรองประธานาธิบดีมานะของอเมริกาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่
0: าจะเป็นยุคบิ๊กตันมั้ง
1: ก็ใช่แต่ว่าตอนนี้พ่อใหญ่ทำก็ตอนปีที่แล้วก็ยังไปขโมยซีนอยู่เลย
0: แอล
1: ใช่ไหมไอ้ฟีฟ่าขับเวิร์คคัพอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่เขาให้ลงแกไม่ลงเหรอ
1: แกไม่ลงไง
0: อ้าว
1: ครั้งนี้นี่แก
0: ใส่แขนสีแดงด้วยขนาดบอลโลกมันบอลโลกยังเปลี่ยนได้ฟีฟ่าประมาณนี้เน
1: า
0: ะก็อยากทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะครับมีรอลงอาญาด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: สุดยอดพี่วัดคาระวังสิงโตจะโดนที่เด็ดจังโก้นะครับ
1: เอ้า
0: เป็นไงฮะ
1: คิกออฟดีเลย์1 hour
0: อ้าวป๋าต้องจัดรายการก่อนละป๋ามาจัดรายการก่อนได้1ชั่วโมงนะป๋า
1: เออ
0: ยืนยันแล้วใช่มั้ย
1: ยืนยันเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ไงอัปเดตล่าสุดคิกออฟดีเลย์1 hour เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตตามมานะ
0: ออฟฟิเชียลนะครับใช่
1: ใช่มั้ย
0: ใช่เขาบอก as word weather ฮะ condition nimic score ฮะแล้วก็เสียงที่จะเกิดฟ้าผ่าด้วย
1: ครับ
0: ครับในบริเวณโดยรอบของสนามเนาะ
1: โอ้อุตส่าห์จะรีบกลับไปดูซะหน่อยไม่ไปวิ่งโอ้โหเลื่อนไปอีกชั่วโมงนึงฮะครับ
0: ครับ
1: อืมเยี่ยมเลย
0: แต่ป๋าเข้ามาแล้วนะ
1: ป๋ามาแล้วป๋ามาแล้วเดี๋ยวป๋าเข้ามานี่เลยเล่าบอลโลกปี86
0: ใช่ครับ
1: บาสลบสัน
0: ยืนยันนะฮะ
1: ครับ
0: ยืนยันว่าเลื่อนไป1ชั่วโมงนะฮะ
1: ใช่คอนเฟิร์มแล้วนะ
0: ก็จะดีเลย์จะไปเตะตอน 19:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับ
1: ครับ
0: บ้านเราก็ 8:00 น.เช้าไม่ใช่มั้ยก็รถ
1: 8:00 น.ไง
0: 8:00 น. 19:00 น.เวลาท้องถิ่นก็เลื่อนไป1ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ก็ฟังรายการป๋าก่อน1ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวป๋าเล่าบรรยากาศตอนนั้นมาราโดน่าทำไมลากผ่านนักเตะอังกฤษอังกฤษไม่มีล็อบสันจริงเปล่า
0: ใช่
1: เลยโดนลากผ่านง่ายๆเลยเดี๋ยวให้ป๋ามาเล่า
0: ดีเลยฮะเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ตะตีสองเวลาที่อังกฤษนะคุณโดนนะ
1: โอ้แฟนบอล
0: แฟนบอลอังกฤษรอไหวหรือเปล่าฮะ
1: เซ็งเลยฮะ
0: ตีสองนะ
1: ครับ
0: ถ้าคนไปแอดก่อนทำไมฮะ
1: ก็เรียบร้อยเลยฮะ
0: เรียบร้อย
1: ผมว่าไอ้แฟนบอลนั่นแฟนบอลอังกฤษด้วยแหละไอ้แฟนบอลในสนามด้วยเห็นโหรวมตัวกันตั้งแต่กลางวันแล้วรวมตัวกันนานแล้ว
0: ครับ
1: ครับน่าจะซัดกันไปหลายขวดแล้วแหละ
0: น่าจะแอดตั้งแต่แรกแล้วนะ
1: แล้วแฟนบอลดูที่อังกฤษนี่ดึกดื่นอย่างนี้ใช่ไห
0: ม
1: ตู้เย็นนี่ต้องเต็มไปด้วยนี่แน่นอน
0: ครับเครื่องดื่มแน่เลย
1: เครื่องดื่มแน่นอน
0: เจ๋งครับลิซันโดเขาก็ยอดเยี่ยมทำไมไม่พูดถึงลูกแอสซิสและลูกยิงครับเขาพูดอยู่แอสซิสให้เลโอนีลเมสซี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ลูกยิงทำให้ทีมนำ 2-1 ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าลูกลอดขาก็โดนยิงลอดขาเนาะแต่ต้องเล่าให้เห็นภาพซิจะยิงลอดขาไงของเคปเวิร์ดนะที่ตีเสมอ 2-2 ฮะไม่ตีเสมอ 1-1 สิขออภัยนะครับเต็ง1ฝรั่งเศสครับเราดูเต็ง2เต็ง3เต็ง4จะโดนไหมโดนไหมคุณดอท
1: ก็บอกยากนะ
0: ทัศนคู่นี้ยังไงครับแต่ผมก็ยังเชื่ออังกฤษนะ
1: ผมก็ชอบผม
0: อาจจะโดนจุดโทษผมว่ามีสิทธิ์อะ
1: ผมว่าอังกฤษอ่ะผมว่าอังกฤษชนะในเวลาด้วย
0: เฮ้ยเหรอ
1: เออตัวเตอร์เลยมันดูดีกว่า
0: ดีกว่านะคู่เจ็ดโมงถ้าฝนตกนักเตะจะมื่นหรือเปล่าครับลื่นใช่ไหมฮะ
1: ลื่นนะ
0: ฝนตกก่อนนะอยู่อังกฤษตอนนี้ยังไม่นอนเลยค่ะนะครับจะหลับแล้วรออังกฤษเตะเขาบอกมาอ๋ออยู่อังกฤษฮะ
1: อ๋อ
0: เตะที่สองนะ
1: หลับไปเลยฮะเลื่อนอีกชั่วโมงแล้วนะ
0: เลื่อนหนึ่งชั่วโมงฮะ
1: เลื่อนไปชั่วโมงนะ
0: นอนอีกหนึ่งชั่วโมงเลยฮะ
1: นอนไปเลยฮะ
0: เลื่อนอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเตะตอน8โมงเช้าบ้านเรานะ
1: ครับ
0: ถ้าอังกฤษก็ตีสองฮะนอนเลยจ้ะนอร์เวย์แชมป์โลกหรือเปล่าฮะมีโอกาสไหม
1: โหก็ไม่แน่เหมือนกันนะมาแบบนี้
0: ใช่
1: ก็หลายคนก็ยกให้เป็นม้ามืดอ่ะ
0: เจ๋งวางงานป่าหรือเปล่าไม่ได้วางงานแต่ก็แจ้งไปว่าอาจจะเลื่อนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้บอกมานะว่าฟีฟ่าไม่ได้เลื่อนไง
1: ฟีฟ่าตอนแรกก็พยายามยื้อไง
0: พยายามยื้อไงว่าเออเจ็ด
1: พยายามยื้อ
0: จะเตะเจ็ดโมงเหมือนเดิม
1: ใช่
0: แ
1: ต่ว่าสุดท้ายว่าก็มันฟ้ามันครึ้มเลยอ่ะถ้าดูภาพอ่ะเนาะฟ้ามันครึ้มแบบโหมืดมัวมากอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละตามกฎมันก็ถ้ามีฟ้ามันมีความเสี่ยงจะเกิดฟ้าผ่าเขาก็ต้องเลื่อนไง
0: ต้องเลื่อนนะ
1: เดี๋ยวฟ้าไปผ่าลงโทมัสทูเคิลอ่ะยุ่งเลย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับผมอังกฤษรอเอเลียเดอร์สันเมื่อไรจะปล่อยมาสักทีครับเขาไปแมนซิตี้แล้วนะฮะรู้ว่าไง
1: หมายถึงฟอร์มในยังไงทีมชาติอะไรเงี้ยเหรออ
0: ๋อเหรอ
1: แต่ว่าสโมสรเขาไปแมนซิตี้แล้ว
0: ไปแมนซิตี้แล้วนะฮะ
1: เออ
0: ป๋าบอกเตรียมกินกาแฟแล้วป๋าก็เข้ารายการก่อนด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คุยข่าวก่อนไงคุยเร็วหน่อย1ชั่วโมง ไปกันเข้า1ชั่วโมงครึ่งไอ้เข้า7โมงครึ่งใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มาเข้า6โมงครึ่งก่อนนะฮะ
1: ใช
0: ่หายใจอาจจะลำบากนะเขาบอกมาก็มีโอกาสนะเนาะ
1: ก็แต่เขาบอกจริงคือถ้าปัจจุบันนี้นักเตะมันก็ฟิตขึ้นเยอะสภาพความฟิตมันก็ฟิตขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเจอแบบเตะที่สูงอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรแบบเดิมอ่ะแต่มันก็ส่งผลแหละกับคนที่มันไม่ชิน
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะนะครับแต่ว่านักเตะเดี๋ยวนี้มันฟิตมากอ่ะแล้วก็หลังๆอ่ะมันเปลี่ยนตัวได้เยอะด้วย
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันเปลี่ยนได้ทั้ง 5-6 คนน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลแต่ว่ามันก็ไม่เท่าเดิมแล้วไงมันไม่เหมือนตอนบราซิลที่ไปแพ้โบลิเวียเงี้ยใช่ป่ะอันนั้นแบบเล่นไม่เป็นเลยอ่ะ
0: ใช่
1: แต่นั้นมันก็นานแล้วปี1993ป่ะใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอ่ะนี่นอกจากจะเจอที่สูงแล้วยังเจอฟ้าผ่าด้วยอังกฤษ
0: ยูรุนันตกรอบไปแล้วเลยพี่แซมฮะแซมบ้าฮะ
1: ครับ
0: บอลโลกปีนี้อยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้างครับนอร์เวย์ก็จะเจอคู่นี้นะเม็กซิโกอังกฤษนะนอร์เวย์โมร็อกโกเขาอยากเห็นใช่ไหมฮะ
1: โอ้โมร็อกโกเจอฝรั่งเศสเลยนะ
0: ไม่น่ารอดนะทำไมโมโนถ่าย
1: ครั้งนี้แล้วนะ
0: โมโนถ่ายเบลเยียมบ่อยครับพี
1: ่วัน
0: นี้ไม่แน่ใจทีมงานเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: เพราะว่านอร์เวย์กับบราซิลนอร์เวย์ชนะเฉยๆครับเหมือนแพ้ทางดูตั้งแต่บอลโลกปี98บราซิลจะชนะใครก็ชนะไปแต่บราซิลไม่มีทางชนะนอร์เวย์ครับประมาณนี
1: ้
0: แฮร์รี่เคนจะล้มในเกลือกรอบเขตโทษปักนอร์เวย์เล่นนัดนี้ที่ผ่านมา เล่นนัดที่ผ่านมาไม่ดีเลยเจอบราซิลเล่นดีคนละเรื่องเลยครับพี่อ๋อเนาะ
1: อ
0: ังกฤษใช้ไวอาก้าได้เพื่อเล่นเหนือน้ำทะเล 2,200 ฟีฟ่าอนุมัติเฉยเลยนะฮะเขาบอกมันไม่ได้อยู่ในนั้นนะ
1: ไม่ได้อยู่ในกฎใช่ไหม
0: ไม่ได้อยู่ในนี่ไงไม่ได้อยู่ในสารยาโดปอะของวาด้า
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่อ่ะ
1: อ้าวแล้วเกิด
0: วิ่งไปได้ตรงไปอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: บอลโลกครั้งนี้สปีดบอลเรียลมาดนะครับแพ้ที่ตัวนักเตะมากกว่าครับกองหน้าแท้ไม่มีอันนี้จะเป็นบราซิลเนาะประตูนอร์เวย์ก็เหนียวนีแลนใช่ไหม
1: นีแลนเหนียว
0: เหนียวนะ
1: เหนียว
0: อันเช่เสียชื่อมากครับทำบาซิลแพ้ทำให้บาซิลเป็นสุนเจอร์ไปเลยนะ
1: โอ้บาซิลช่วงหลังมันก็ถ้าดูสภาพตัวอะไรมันก็มีอยู่เท่านี้แหละฮะ
0: โอ้แต่แพทริกเบิร์กของดีนะวิงแบ็กเขาเนาะ
1: ใช่
0: แพทริกเบิร์กอ่ะ
1: ก็ดีหลายตัวนอร์เวย์
0: วิงแบ็กของนอร์เวย์อ่ะ
1: ดีหลายตัว
0: ครับ
1: แ
0: ล้วแต่อันเช่ไม่มีอะไรต้องไปสู่แล้วครับประมาณนั้นนะ
1: ก่อนเกมที่มันก็มีประเด็นดราม่าใช่ไห
0: ม
1: ล่ะที่คนก็ไปว่าแกไง
0: ใช่บอกว่าที่แอสตาก้าก็คิกออฟประมาณกี่โมงคุณดศ
1: ทุ่มหนึ่งไหมอ่ะก็เลื่อนมาทุ่มหนึ่งไง
0: เลื่อนมาทุ่มหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: ทุ่มหนึ่งบ้านเขานะ
1: บ้านเขานะ
0: บ้านเขานะฮะ
1: ตอนนี้ก็คอนเฟิร์มมาเลื่อนแล้วนะยืนยันนะครับ
0: ยืนยันว่าเตะตอน8โมงเช้านะ
1: ใช่
0: เวลาบ้านเรานะครับฟังรายการป๋าก่อนนะ
1: ครับ
0: ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: ก็เดิมทีมันจะเตะ6โมงไงก็เลื่อนไปเป็นทุ่มหนึ่งแล้ว
0: ใช่
1: กรรมการก็เป็นออสเตรเลียนะ
0: อ
1: าริเลซ่าฟาจานี่นะ
0: ก็โคดิลานเนี่ยโคดิลานแต่ว่าย้ายไปอยู่ออสเตรเลียไง
1: ใช
0: ่คนนี้ก็ชนะนะแต่สิ
1: บ
0: โอเค
1: ครับ
0: ไม่เหมือนเมื่อวานนี้ผู้กรรมการอุสเบย์ฮะ
1: โอ้ทันตาเชฟอ
0: ะไรอ่ะ
1: แจ้งเกิดเลย
0: โอ้แจ้งเกิดเลยรู้จักเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับเกมเมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะโอ้โหแกไม่ให้ใบเหลืองปลักไวเลยฮะ
1: ใช่
0: แกลืมใบเหลืองใหม่หรือเปล่ารู้ว่าไง
1: ฟาวแล้วฟาวอีกอ่ะ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ครับ
1: อ
0: ิลกิสอะไรนะตาชาเชฟอะ
1: ตา
0: เชฟ
1: เชฟ
0: เนาะอังกฤษจะตกรอบพร้อมบราซิลหรือเปล่าครับพี
1: ่โอ้แต่ผมว่าไม่หรอกมั้ง
0: ไม่นะ
1: มันพลิกล็อกเยอะเกินไปแล้ว
0: พอแล้วเดี๋ยวฟีฟ่าเขาไม่ได้ตังค์เพิ่มมากกว่านี้ฮะ
1: เออแค่นี้ก็แย่แล้วครับฟีฟ่า
0: บราซิลก็ไปแล้วเยอรมันก็ไปแล้วฮะ
1: เยอรมันไปหมด
0: ญี่ปุ่นก็ไปแล้วฮะ
1: มาญี่ปุ่นก็ตก
0: ครับ
1: ก็ลงเกาหลีอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ชาซื้อลิขสิทธิ์แพงๆเนี่ยตกหมดแล้ว
0: งั้นไปนอนต่อนะครับนอนต่อนะครับแปดโมงค่อยว่ากันนะฮะป๋าแล้วรถกลับทันหรือเปล่าครับ
1: ป๋ามาถึงแล้ว
0: มาถึงแล้วป๋ามาทันแล้ว
1: ถึงแล้วจิบกาแฟไป3แก้วแล้ว
0: โอ้ป๋าบอกเข้าหกโมงครึ่งฮะ
1: ครับ
0: โอ้เราทรมานป๋าหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ลุงนี้แบบให้พี่เต่ามาเข้าก่อนก็ได
0: ้ก็เราไม่รู้ไงว่ามันจะเลื่อนไงฮะ
1: เลื่อนไง
0: เ
1: ลื่อนกระทันหันน่ะ
0: ขอบคุณนะครับที่มีไลฟ์สดทางบ้านแดงเนาะทางวายทีนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไวทียุทธชัยอ่ะ
0: ไม่ใช่ฮะYouTube ฮะ
1: อ๋อ
0: ประตูนอร์เวย์กับประตูบรักไวแค่เดียวกันครับ
1: โหเดี๋ยวคู่แล้ว
0: ออร์แลนโดกริวใช่ไหมประตูของนอร์เวย
1: ์ใช
0: ่ของ
1: บรักไว
0: เที่ยวบอลทุ่มใส่หลังของเอ็มบัปเป้ฮะ
1: ก็จะแสดงความยินดีไงเอ็มบัปเป้เมินอ่ะ
0: เอา
1: ครับ เมื่อต้องโดนทุ่มเลย
0: แอลยายอยากให้เลื่อนไปเตะบ่ายสามบ้านเราเรื่องงานพอดีครับพี
1: ่
0: ก็ถ้าก็ฟังรายการป่าก็ได้เนี่ยฟังไปเนี่ยฟังทำงานไปตอน8โมงเช้าเนี่ยฟังรายการต่อไปเนี่ย
1: อ
0: ขอกัสปาร์ในทีมนายไลฟ์บอลโลกนี่ฮะ
1: ครับ
0: ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าอะไรก็ว่านไปนะ
1: โอ้ถ้าบ่ายสามบ้านเรานี่ที่เม็กซิโกตีสองนะ
0: ฮะผมไม่ไหวฮะ
1: ครับ
0: ครับป๋าบอกใครล้อเลียนเดี๋ยวฮะครับกับพี่ลิมิงกับพี่บรีเซ
1: ่
0: สนามนี้เม็กซิโกแพ้แค่2ครั้งในรอบ56ปีนะ
1: ใช่
0: 80นัดใช่ไหม
1: 80นัดอ่ะ
0: แพ้2นัดเอง
1: แพ้ฮอนดูรัสกับแพ้อะไรนะ
0: อะ
1: ไรสักทีมึงอ่ะ
0: ทำไมอังกฤษไม่ไปเก็บตัวที่เนปาลครับจะได้ขึ้นโอ้ครับผมอันก็ไกลเกินพี่เจ๋งตกเวทีเจ็บหรือเปล่าเจ๋งบิ๊กแอดฮะเห็นว่าเจ็บขาอยู่แล้วนะพี่มิโอ้กำลังกระโดดอยู่ดีๆเอาล่วงไปแล้ว
1: โ
0: อ
1: ้ต้อง
0: ระ
1: วัง
0: บิ๊กแอด
1: วันนั้นเห็นอะไรคุณตันใช่ไหมแกตกเวทีเจ็บหนักเลย
0: ต้องระวังนะ
1: เ
0: ออนอร์เวย์คิดถึงเฮนิงเบิร์กโรนี่ยอนเซนครับอังกฤษอัปเกรดนะครับเพิ่มขาที่3อ้าวอยากฟังสินพงถึง8โมงครับพี
1: ่พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ป๋ามาแล้วต้องให้ป๋า
0: ไวอาก้ามีผลต่อการล้ำหน้าหรือเปล่าครับพี่อ๋ออาจจะตุงไงคุณรถ
1: เหรอเฮ้ย
0: อันนี้เป็นงานข่าวนะเพราะว่าไฮเดรสันก็ไปพูดเลยว่ามีวิธีการยังไงก็เอากินไวอาก้าครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นข่าวไง
1: เ
0: ขาล้อเล่นนะ
1: อาจจะกินจริงหรือเปล่า
0: ขอความรู้ครับทำไมต้องกินไวอาก้าเขาบอกทำให้มันขยายหลอดเลือดหายใจคล่องขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้น
1: ครับ
0: ตามรายงานข่าวนะ
1: เหมือนสมัยก่อนมันก็จะมีแปะพัตเตอร์ตรงจมูกอ่ะ
0: ใ
1: ช่ไหมใ
0: ช่ใช่
1: แปะพัตเตอร์จมูกอะไรเอาวิกมาทาอะไรเงี้ย
0: นักวิสัยการกีฬาไง
1: ซ
0: ึ่งเราก็ไม่เคยกินนะ
1: เราก็ไม่รู้
0: อันนี้ไม่รู้ไง
1: เราก็ไม่ทราบ
0: หรือว่าคนรถเคยกินฮะ
1: ไม่เคยฮะ
0: ไม่เคยนะ
1: ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: เอา
0: ซ้อมิงกับพี่สมจะมีโอกาสมาพลากบอลโลกอีกหรือเปล่าครับก็ตอนแรกเนี่ยซ้อมิงเขาจะพี่ลิมิงเนี่ยเขาจะบรรยายกับพี่บีใช่ไหมล่ะแต่สัปดาห์นี้แกไปดำน้ำฮะ
1: เอ้าบนโลกเตะกันโคมเพื่อไปดำน้ำ
0: เอ้าก็มีความสูงว่ะแล้วดำน้ำหน้าฝนด้วย
1: ครับเออสุดยอดเลย
0: สุดยอดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหดำน้ำหน้าฝนด้วยเดี๋ยวก็เจอแมงกะพรุนเลย
0: โอ้ยแน่นอนฮะ
1: ครับ
0: ชอบฟังคุณเจ๋งคุณโอนะครับจัดรายการ24ชั่วโมงพอนะฮะครับสวัสดีครับพอเบงพี่อัศินเช้านี้ปีเตอร์คลาวหรือเปล่าครับ
1: ปีเตอร์คลาว
0: จะหมอนยศลินฮะ
1: อืม
0: นอร์เวย์ถ้าผ่านอาร์เจนได้เข้าชิงกับโมร็อกโกครับพี่โอ้โหมันจะขนาดนั้นเหร
1: อ
0: พอโมร็อกโกอยู่สายบนนะ
1: ใช่เ
0: ยอรมันฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฟีฟ่ากุมขมับเลยนอร์เวย์เจอโมร็อกโกเนี่ย
0: แต่อาร์เจนเนี่ยเส้นทางสดใสนะเจอหยิบแล้วเจอผู้ชนะระหว่างสวิตกับโคลอมเบีย
1: ผมว่าเดี๋ยวอาร์เจนมันจะไปเสร็จโคลอมเบียเลยล่ะฮะ
0: โอ้โคลอมเบียดีนะ
1: เออ
0: โคลอมเบีย
1: ดีอยู่นะ
0: เนสเตอร์โรนัลโซใช่ไหมคุณดอสโค้ชเขาไง
1: เออ
0: ดีนะตัวนี้นะ
1: ครับ
0: โค้ชชาวเจนตาย
1: อ
0: ืมโค้ชโคลอมเบียใช้ได้นะ
1: ใช้ได้นะ
0: เอาไปเล่นไป
1: อืม
0: นะฮะเออโอ้ส่งมาเยอะนะบอกว่านกน้องยุงทองไปไหนครับพี่เจ๋งครับใครฮะลีดเหรอหรือว่าลีดยูไนเต็ดเหร
1: ออ๋อประมาณไม่รู
0: ้ไม่รู้นะ
1: เออ
0: กำลังดูทันทีสดทาง Fox Sport นะครับเข้าสัญญาณภาพแล้วในคณะฝนยังตกอยู่เลย
1: อ้าว
0: ปีเตอร์ชไมเคิลกำลังชูเสื้อกันฝนให้คนที่ดูทันทีสดทางช่องนะครับเห็นว่าให้เห็นว่ามีแฟนบอลเนาะอ๋อแฟนบอลบางส่วนก็เข้าไปอยู่ในสนามแล้วนะตอนนี้นะแต่เราดูทางโมโนแม็กตอนนี้ก็สัญญาณ
1: นี้มาแล้วนะสัญญาณภาพมาแล้ว
0: มายัง
1: มาแล้ว
0: มาแล้วนะ
1: นี่กำลังมาเนี่ย
0: โอเคสัญญาณภาพมาแล้ว
1: อ้าวยัง
0: ไม่ใช่ฮะ
1: สลับหลอกฮะ
0: นักเตะลิเวอร์พูลที่ติดทีมชาติใกล้กลับมาสโมสรอย่างไอ้เอ็นโดกลับไปแล้วเนี่ย
1: ใช่ก็เอ็นโดไม่ได้ไปด้วยเหรอ
0: วาตานุเอ็นโดไม่ได้ไปก็เลยไปกลับไปรายงานตัวนะถอนตัวก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: ครับน้องผู้หญิงที่เคยพากกับพี่ไงเอ๊ะใครเอ่ยน้องยุงน้องยุงเหรอแต่ก่อนอยู่96หรือเปล่าใช่ไหมอีกคลื่นใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะ
0: เจ๋งกินยาเออกินยาไวก้าหรือเปล่าเห็นครึกตลอดเลยไม่เคยกินนะฮะครับผมอันนี้พูดตามตรงนะฮะถ้าเป็นยาอย่างอื่นเคยกินอยู่นะฮะสเปนเต็งแชมป์ไหมครับพี่เอาก็เริ่มดีขึ้นนะ
1: ก็มีโอกาส
0: รายการมองอย่างเซียนยังมีอยู่เปล่าโอ้ไม่แน่ใจเนาะคู่เยอรมันเป็นไงบ้างครับเพิ่งตื่นครับโอ้ไปไหนมาตกรอบแล้วฮะ
1: โอ้ตกรอบนานเชียว
0: ตกรอบสองฮะ
1: ครับ
0: ครับแบบนี้เนาะ ทักทายกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: อยากเห็นฮาแลนด์เนี่ยเจอกับเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเจอกันอีกทีก็รอบชิงไงนะ
1: นี่ฮาแลนด์ก็โดนกับกาเบียลไงคู่ปรับเก่า
0: ครับ
1: อือฮึ
0: คุ้มแล้วครับได้เห็นเนมาสอยเท้ายิงโชว์บรูโน่ฮะโอ้โหเนาะยิงให้เด็กมันดูอ่ะ
1: อืม
0: ใช่มั้ยล่ะจุดโทษเนาะของเนมาเนาะ
1: ใช่
0: ยิงดีมากแต่ว่าไล่ไม่ทันนะบราซิลแพ้ไปนะครับ1ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: อืมนะฮะเดี๋ยวเรายังไงดีคุณรสเราประมาณออกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เราก็เพ่นสิครับ
0: เอาเพ่นก่อนเนาะสนามนี้สูงกว่าดอยอินทนนท์บ้านเราอีกเหรอโอ้สูงกว่าอีกเหรอ
1: ดอยอินทนนท์สูงกว่ามั้ง
0: เหรอ
1: ดอยอินทนนท์มัน2,000 2,000 6หรืออะไร2,000กว่า
0: อืม
1: คร
0: ับ
1: ใช่แต่ว่ามันก็นั่นแหละก็ถือว่าสูงมากอ่ะ
0: สูงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวไปหารอยอินทนนท์แป๊บ
0: รับฟังจากมุทหาสวรรณเขตนะครับฝนตกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่จะเป็นน้องที่สปป.ลาวเนาะสบายดีนะฮะ
1: นี่เนาะดอยอินทนนท์นี่ 2,565
0: ครับ
1: 2,565เมตร
0: ใ
1: ช่
0: ครับ
1: แต่เนี่ยไอสนามนี่มัน 2,200 กว่าก็ถือว่าสูงกว่า
0: ก็สวัสดีทักทายกันเข้ามาเยอะนะขอบคุณนะทางบ้านฟ้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับป๋าต่อแล้วกัน
1: ครับ
0: ตอนแรกก็นึกว่าจะเตะตอน7โมงก็ให้ป๋ามาครึ่งชั่วโมงนะไม่ได้ลำบากป๋านะฮะ
1: ครับ
0: ครับป๋ามาคุยข่าวก่อนแล้วกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ประมาณสักเท่าไหร่1ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: 1ชั่วโมงครึ่งยาวๆเลยแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศของถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษตอน8โมงเช้าย้ำอีกครั้งนึงนะตามโปรแกรมตอนแรกจะเตะตอน7โมงแต่ว่าเจอฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกลงมาครับที่สนามอัสเตกาครับก็เลยต้องเลื่อนไป1ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: สรุปแล้วเกมนี้จะเตะตอน8โมงเช้านะครับใครที่ขับรถไปทำงานในช่วงเช้าวันจันทร์นะฮะก็ฟังการบรรยายสนุกๆจากป่าแล้วก็พิเศษได้นะครับ
1: ครับ
0: ทางวิทยุนะนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอาจจะมี TikTok ด้วยนะนะครับเอาวันนี้ผมและคุณรถต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับป่าก่อนนะครับวันนี้เราสักคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Liveบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: 2 0 1 6 7 3 6
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: You're not creative enough. We're not.

0: 6:40 น. 13 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม7 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับไปจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษนะครับจะเริ่มขึ้นซึ่งเดิมเนี่ยจะเริ่มในเวลา7 นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับก็เลื่อนไปอีก1 ชั่วโมงนะครับเป็นเริ่มในเวลา8 นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ยังอยู่กับผมนะครับยาวไปจนถึงฟุตบอลคู่อังกฤษกับเม็กซิโกจบลงสวัสดีแปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรกันบ้างเข้าสู่รอบนะฮะ16 ทีมกันแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นเกมที่เขาว่าหยุดโลกเกมหนึ่งนะอังกฤษกับเม็กซิโกฮะโอ้โหอังกฤษขวัญใจคนทั้งโลกคุณสุเทพเอ้ยเดี๋ยวจะไปรอเจอนอร์เวย์ฮะหลายคนเพิ่งตื่นมาอาจจะยังไม่ทราบนะฮะ
0: ครับ
1: บราซิลไปแล้วนะเมื่อเช้านี้นะครับแต่เกมสนุกมากมันทำไม่ได้เองอะเกมดีกว่ายิงมากกว่าแต่ความคมสู้นอร์เวย์ไม่ได
0: ้
1: พี่ฮาเล่นผมนี่ทั้งโมงทั้งยิงนะฮะเหมาคนเดียว2 ประตูนำก่อน2-0ด้วยนะครับในครึ่งหลังครึ่งแรกเสมอกัน0-0เมื่อเช้านะครับแล้วก็บราซิลได้จุดโทษก่อนแต่ต้นเกมนะ
0: ค
1: ุณย่าจากแมนยูทำไมแต่ยิงไม่เข้าโดนเซฟนะครับถ้า1-0นำแต่ต้นเกมนั้นเกมพลิกเลยนะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะฮะทำไม่ได้เองครับไม่ต้องโทษคนอื่นฮะ
0: อ
1: ันเชลตีก็มองไปหน่อยเนาะบราซิลปกติมันต้องเลยรอบ16 ทีมของดูเทพก็เรียบร้อยนะฮะบอลรูปกลมๆนะมีลมอยู่ข้างในนี่ตอนนี้ทำให้นะครับหลายคู่เนี่ยไม่เป็นไปตามคาดและก็คิดอังกฤษกับเม็กซิโกครับใครคิดว่านะฮะดีกว่ากัน SMS 4689899นะครับวันนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับฝนฟ้าไม่เป็นใจที่เม็กซิโกนะครับนะฮะเลื่อนไป1 ชั่วโมงก็จะเตะ1 ทุ่มที่เม็กซิโกบ้านเราก็8 โมงเช้าหลังเคารพธงชาติพอดีครับ
0: ครับ
1: เป็นไงครูเทพดูคู่ไหนอยากจะเล่าสู่กันฟังอีกไหมครับ
0: ไม่ได้อยากเล่าคู่ไหนเลยฮะ ก็เป็นไปเรื่องตามปกตินะครับ เพราะอย่างตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับฟุตบอลโลกผ่านไปแล้ว91 นัดนะครับจาก104 นัดเหลืออีกเพียง13 เกมนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่23ที่เจ้าภาพร่วมนะครับแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็จะสิ้นสุดลงนะครับและผลจากการที่เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำ2 ประตูในเกมที่พวกเขาชนะบราซิล2-1หลังจากที่เนมามาตีไข่แตกในช่วงทดเวลาเจ็บจากจุดโทษเนี่ยนะครับก็ทำให้ดาวซันโวของฟุตบอลโลกครั้งนี้ณขณะนี้นะครับมีนำร่วมกัน3 ท่านก็คือเลโอนีลเมสซี่นะครับคิลิแอนเอ็มบัปเป้แล้วก็เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์นะครับ
1: 7 ประตู
0: เท่ากันนะครับ
1: ก็เรายิงแต่ละทีมนี่นะ
0: ครับ
1: โชว์กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเดี๋ยวดูแฮร์รี่เคนจะยิงอีกกี่ลูกเพราะอังกฤษกับแฮร์รี่เคน4 เกมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แกยิงทุกเกมนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ฮะแกยิงคนเดียว2 ลูกด้วยนะเออนะทั้งยิงทั้งโมงนั่นแหละครับชนะนะครับเดียคองโกมาแบบหืดจับ2-1นะฮะเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยนะคุณสุเทพ
0: ครับ
1: น่าสนใจมากครับหลังเหนียวฮะ
0: อ
1: ังกฤษนี่หลังไม่เคยสู้ดีฮะหลังเป็นกลากเป็นเกลือเล็กน้อยละครับ
0: ก็ในรอบ16 ทีมสุดท้ายนะครับไปทบทวนกันนิดนึงว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างปารากวัยนะครับแพ้ต่อฝรั่งเศส0-1ฝรั่งเศสเข้ารอบ8 ทีมสุดท้าย
1: เกมเดือดมากนะ
0: ครับ
1: กรรมการก็แม่ขี้เหนียวไปเหลืองซะเหลือเกิน
0: ไปพบกับมอร์โกนะครับมอร์โกชนะแคนาดาแบบสบายๆนะครับ3-0รอบ8 ทีมสุดท้ายนะครับที่จะแข่งกันที่ฟ็อกซ์โบโลนั้นฝรั่งเศสพบกับมอร์โกนะครับนั่นคือสายบน คู่แรกส่วนสายบนอีกคู่หนึ่งผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับที่จะแข่งกันที่เอริงตันเนี่ยจะพบกับผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมซึ่งจะแข่งขันกัน2 คู่เนี่ยจะแข่งขันกันในวันดึกคืนนี้กับเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นั่นคือสายบนส่วนสายล่างเนี่ยบราซิลซึ่งตกรอบไปแล้วนะครับแพ้ต่อนอร์เวย์1-2นอร์เวย์ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกหรืออังกฤษนะครับซึ่งจะแข่งกันที่ไมอามี่การ์เดนส์นะครับในวันที่11 กรกฎาคมแล้วก็อีกขาหนึ่งผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับไปพบกับผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียอาร์เจนตินากับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียจะแข่งขันในวันที่7 กรกฎาคมนะครับ อาร์เจนตินากับอียิปต์แข่งที่แอตแลนต้าที่แอตแลนต้านะครับที่เมืองแอตแลนต้าประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียนั้นแข่งที่เวนคูเวอร์นะครับประเทศแคนาดานะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกอีก13นัดนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจบสิ้นลงแล้วนะฮะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่นอร์เวย์เขี่ยอิตาลีตกรอบไปในรอบคัดเลือกนะครับเราได้เห็น
1: บราซิลฮะ
0: ไม่อิตาลีไง
1: อ๋ออ
0: ิตาลีตกรอบไป
1: ได้มาบอลโลก
0: ใช
1: ่โอ้ยนั่นมันย้ำนะความสามารถของนอร์เวย์ได้อีก
0: นะครับเพราะว่า
1: อิตาลียังมาไม่ได้
0: ใช่แชมป์โลก4สมัยอิตาลีมาไม่ได้แล้วภาษาอะไรกับแชมป์โลก5สมัยแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลคุณเป็นใครก็โดนซะนะครับ
1: แล้วก็หลังไม่ดีจริงๆบราซิลนะครับ2ลูกที่ฮาเล่นได้นี่แม่มันน่าจะมาสกัดได้เนาะ
0: ครับ
1: หลังไม่สู้ดีตัวเล็กๆบางๆนะเต็มบราซิเลียนส่วนใหญ่ก็ค้าแข่งอยู่ในยุโรปนะ
0: ครับ
1: สไตล์บราซิลไม่ค่อยมีวิสนุจูเนียร์เนี่ยโอ้ยเก่งจริงอ่ะผู้เล่นหมายเลข7คนเนี้ยร่างเล็กๆเหมือนเปเล่เนี่ย
0: ครับ
1: คล่องมากครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับ 8:00 นนะฮะเน้นย้ำอีกครั้งว่า8:00 นะครับนะฟังเราสองคนนะฮะเล่าเรื่องกีฬาอื่นๆไปด้วยในช่วงนี้กันก่อน
0: ก็เป็น60ปีแล้วนะครับที่อังกฤษไม่ประสบความสำเร็จใดๆในฟุตบอลโลกเลยนะครับก็จะเข้าไปที่ลึกสุดก็คือ2018ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่เคยได้แชมป์โลกครั้งเดียวที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพในปี1966หลังจากนั้นไม่เคยไปดีกว่านั้นเลยนะครับไม่เคยได้แชมป์สมัยที่2นะครับก็เป็นประเทศที่อ้างตัวว่าเป็นต้นตำรับของฟุตบอลนะคร
1: ับ
0: ส่วนเม็กซิโก
1: เป็นอิตาลีมาทำทีมก็ยังไม่ดีขึ้นนะ
0: ฮะ
1: นะสำหรับบราซิเลียน
0: อันนี้ผมมาถึงอังกฤษใช่ไหมอ๋ออ
1: ังกฤษใช้รถเบนซ์อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับผมเชียร์ใจขาดเลยครับวันนี้นะฮะดูแล้วอาจจะเป็นรองเรื่องเสียงเชียร์เรื่องพื้นที่สูงอะไรประมาณนั้นแต่ตัวอังกฤษผมว่าดูดีมีประสบการณ์มากกว่า
0: ครับ
1: แข็งแรงกว่าพื้นที่สูงก็ไม่กลัวฟิตถึงฟิตถึง
0: ก็ลุ้นกันไปนี่เป็นทั้งสองทีมที่ยังไม่แพ้ทีมใดนะครับอังกฤษนั้นชนะมา3แล้วก็เสมอ1ชนะโครเอเชีย4-2เสมอกาน่า0-0ชนะปานามา2-0แล้วก็ชนะเดียคองโก2-1
1: ครับ
0: 2คนของอังกฤษที่ผัดกันได้รับ Man of the Match นะครับก็คือจูดเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนเท่านั้นเลย
1: 2คน
0: ในขณะที่เม็กซิโกเนี่ยหนักกว่านะครับเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ย4นัดยังไม่เสียประตูเลยอย่างที่พี่แป๊บอกไปนะครับชนะแอฟริกาใต้ในนัดเปิดสนาม 2-0 แล้วก็มาชนะเกาหลีใต้ 1-0 ชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 แล้วก็รอบ32ทีมสุดท้ายชนะเอกวาดอร์ 2-0 นะครับแล้วก็อันดับ FIFA เนี่ยถือว่าอังกฤษเหนือกว่านะครับอังกฤษอยู่อันดับ4ของ FIFA ในขณะที่เม็กซิโกอยู่อันดับ14ของ FIFA
1: ครับ
0: แต่ว่าดีที่สุดของเม็กซิโกเนี่ยจะไปจบในรอบ8ทีมสุดท้าย
1: โอ้แต่สนามนี้สนามโอ้โหแบบพื้นที่เทพของเขาเลยนะ
0: ครับ
1: นะฮะส่วนใหญ่จะชนะนะครับนะแพ้มาแค่2เกมกับสนามที่ก็จะแข่งกันในวันนี
0: ้
1: แต่นานมากแล้วส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับพรุ่งนี้วันอังคารวันที่7นะครับโปรตุเกสจะล่อกับสเปนเนี่ย2:00 นนะครับหลังเที่ยงคืนวันนี้แล้วก็ไปตี2แล้วก็7:00 นะครับสหรัฐเจ้าภาพอีกหนึ่งชาติเจอกับเบลเยียมฮะนี่เบลเยียมเข้ามาของเขาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: มาแบบหลบๆนะฮะแล้วก็5:00 นะฮะ5:00อาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์น่าสนใจ
0: ครับ
1: ครับนะแล้วก็วันที่8นะครับตี3ก็สวิตเซอร์แลนด์เตะกับโคลอมเบียนี่เป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ที
0: ม
1: นะครับใครที่นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ว่าทีมไหนจะได้รอบเข้าถึงรอบรองนัดชิงตอนนี้ก็เริ่มเห็นง่ายขึ้นแล้วนะคุณดุเทพเริ่มจะเห็นแล้วนะครับทีมที่คุณดุเทพเชียร์นี่3ทีมล่วงไปกี่ทีมแล้วครับ
0: ล่วงไป2ทีมฮะ
1: ก็คือเยอรมัน
0: บราซิลกับเยอรมัน
1: ตอนนี้เหลือฝรั่งเศสอยู
0: ่ไม่ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศส
1: เหลืออังกฤษอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ผมก็เชียร์ตามทฤษฎีตามทฤษฎีสละปกตินะฮะแต่ว่าสิ่งที่ในรอบ24ชั่วโมงไม่ควรเกิดแต่เกิดนะ
1: อะไรฮะ
0: ก็คือสิ่งที่ฟีฟ่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าออกมายืนยันฟูลารินโบรกันนะฮะดาวยิงทีมชาติสหรัฐที่โดนใบแดงนะฮะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าแกอ้าง
1: ผู้อุทธรณ์เนี่ย
0: ไม่ได้อุทธรณ์ฮะ
1: ยอม
0: แกอ้างข้อ27นะครับของระเบียบวินัยวินัยของฟีฟ่านะครับคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าอ้างข้อนี้ทำให้โทษใบแดงของฟูรารินโบโลกันไม่ต้องถูกห้ามแข่งฮะ
1: เอาหรอ
0: ไม่ต้องถูกห้ามแข่ง
1: โดนใบแดงแต่ไม่โดนห้าม
0: ใช่
1: แล้วมันจะเป็นใบแดงยังไงครับ
0: เออแล้วก็
1: มันแค่เหลืองอ่ะ
0: แล้วก็เป็นทันบนไว้1ปีฮะนี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดแต่เกิดนะ
1: โอ้พระเจ้าภาพหรือเปล่า
0: เออไม่รู้ล่ะ
1: แต่วันนั้นเท่าที่เห็น
0: นะแต่นี่ความหมองนี่คือความหมองที่เกิดขึ้นนะฮะ
1: คือที่เห็นนะผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะจังหวะมันกระโดดลงมานะครับ
0: แต่มันโดนใบแดงใช่มั้ย
1: ขาไปเหยียบอ่ะไปเหยียบโอ้โหข้อเท้ามันพลิกเลยนะหักได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเล่นได้ต่อด้วยนะ
0: ครับ
1: วันนั้นนะครับ
0: แล้วก็ส่งผลให้ฟอรารินโบโลกันนะครับดาวยิงทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งค้าแข่งอยู่กับโมนาโกเนี่ยสามารถลงเล่นในเกมกับเบลเยียมในรอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับหลังพิจารณานะครับเปลี่ยนโทษจากแบน1นัดเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นค่าโทษ1ปีแทนฮะนี่เป็นเคสแรกเลยนะนี่เคสแรกที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ควรเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะ
1: มันมีมาแล้ว
0: แต่ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ FIFA อ้างมาตรา27นะครับของระเบียบวินัยบทลงโทษของ FIFA นะครับเขาบอกว่าการบังคับใช้โทษแบนเนี่ยจะถูกระงับใช้นะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับเป็นการติดทันบนถ้าคุณโบลกันเนี่ยทำฟาวในลักษณะนี้อีกเนี่ยถึงจะถูกนำมาพิจารณาแล้วก็ห้ามแข่งทันทีนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ฮะประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับ
1: ยังไง
0: ก็ออกมาทางโซเชียลมีเดียอีกแล้วขอบคุณฟีฟ่าฮะที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องฮะแล้วก็แก้ไขนะครับความไม่ยุติธรรมครั้งนี้ให้กลับมาสู่ความยุติธรรมครั้งยิ่งใหญ่นะฮะนี่ก็เป็นนิสัยนะฮะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือสหรัฐเป็นเจ้าภาพและเป็นอย่างนี้ฮะผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันมีข้อ10ไงเรื่องใบเหลืองใบแดงเนี่ยผู้เล่นหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกไล่ออกจากสนามเนี่ยที่เป็นผลใบแดงโดยตรงนะครับหรือว่าใบแดงโดยอ้อมก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องพิจารณาหยุดเล่นในนัดต่อไป1นัดนี่คือข้อ10นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ข้อ10เนี่ยโดนล้มล้างโดยข้อ27
1: โอ้มีข้อ27
0: แล้ว
1: จะมีข้อ10ไว้ทำไม
0: แล้วจะมีข้อ10ไว้ทำไมไอ้ข้อ27เนี่ยปีชาตินึงไม่เคยนำมาใช้นะฮะก็เอามาใช้ครั้งนี้ฮะ
1: นี่เพราะอเมริกา
0: ก็นี่เป็นประมวลระเบียบวินัยของ FIFA นะครับหรือว่า FDC ส่งผลให้บุรุษการศูนย์หน้าคนสำคัญเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนนี้เนี่ยสหรัฐไม่รู้จะเอาอะไรไปยิงเบลเยียมนะครับโบฟูรารินโบโลกันก็ลงสนามได้นะครับในการเจอกับเบลเยียมนะครับเบลเยียมก็ถือว่าเสียประโยชน์เลยนะเสียประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าจะได้ใบแดงนักเตะก็ยังลงเล่นได
1: ้มันมีกฎให้นะสู้เขาก็สู้จนได้ครับ
0: เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมานะว่าทางทำเนียบขาวเนี่ยติดต่อไปยังสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเนี่ยโดยเฉพาะถึงตัวประธานฟีฟ่าเลยนะจานี่อินฟราติโน่นะให้พิจารณาทบทวนนะครับบทลงโทษฟอรลินโบโลเกินนะครับก็ประธานฟีฟ่าก็เลยให้คณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าพิจารณาแล้วก็ไม่รู้ว่าพิจารณาอะไรยังอีท่าไหนฮะเลยออกเป็นรูปนี้ฮะ นะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็นึกถึงไอ้ตอนรางวัลสันติภาพเลย ที่ทำรางวัลสันติภาพให้โดนัลด์ทรัมป์นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ได้ประโยชน์ไปในคณะเจ้าภาพนะ
0: ใช่ครับ
1: ตกไปแล้ว1ทีมนะเจ้าภาพแคนาดานะครับ
0: ครับ
1: ฟอร์มโดนโมร็อกโกถลุงไป3ลูกเลยนะครับนะแล้วก็เป็นคู่ที่ยิงกันมากที่สุดในรอบ16ทีม
0: ใช่ครับ
1: นะแต่วันนั้นได้ดูอาร์เจนตินามั้ยโอ้โหมึงกกแค่ปวด
0: ก็แทบตายอ่ะจริงๆนะ
1: อีกแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห 1-0 ตีเสมอ 1-1 ยิง 2-1 ด้วยนักเตะแมนยูผมสวยมากครับมาร์ติเนสแล้วก็โดน 2-2 อีก
0: ครับ
1: โอ้กว่าจะ 3-2 ต่อเวลาพี่เมสซี่ผมหอบเลยวันนั้นนะฮะ 3ประตูต่อ2ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยไอ้ทฤษฎีที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกเนี่ย 1-2-3-4 จะเจอกันโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนในรอบรองชนะเลิศแล้วก็อังกฤษจะพบกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคร
1: ับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางมันยังอยู่ในทรงนั้นอยู่นะยกเว้นว่า4ทีมเนี่ยมีอันเป็นไปในรอบ16ทีมหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้ก็ว่ากันไป
1: แต่พูดถึงอาร์เจนตินาเส้นทางเขาราบรื่นดีนะมีขรุขระเล็กน้อยตอนหมู่เกาะแคบเวิร์ดซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิด
0: ครับ
1: เนี่ยดูสิผ่านหมู่เกาะแคบเวิร์ดมาไปเจออียิปต
0: ์
1: อียิปต์นี่นะครับชนะเกมแรก ในบอลโลกคราวนี้น
0: ะ
1: แล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ16ทีมด้วยนะ
0: ครับ
1: เหลือเชื่อมากๆนะครับอียิปต์จากแอฟริกาเนี่ยฮะโดยมีพี่ซาร่าเนี่ยฮะเป็นตัวโดดเด่น
0: อ
1: าร์เจนตินานะครับเมสซี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสรันของทางนอร์เวย์นะครับ3คนนี้ยิงทุกเกมนะฮะใครจะเป็นดาวซันโบก็ต้องให้ทีมนั้นเข้ารอบลึกๆนะครับส่วนอังกฤษนี่ก็ต้องเชียร์แฮร์รี่เคนฮะตอนนี้ยิงไป5นะครับตามมาติด
0: ๆครับ
1: ตามมาติดๆนะครับส่วนเม็กซิโกนี่เขาแหมเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูแต่การยิงนี่เขากระจายกันยิงนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้สนามที่แข่งขันนะครับจะเป็นสนามที่เขาว่าผู้ชมมากที่สุด
0: ม
1: ันจุได้ประมาณ 70,000
0: ใช่ครับ
1: 70,000 คนในอเมริกาแต่ละสนามก็ 50,000 ใช่ไหม
0: ไม่สหรัฐในอเมริกามากกว่านั้น
1: หรอ
0: ประมาณ 80,000 กว่า
1: 80,000 ก็มีแต่ว่าผู้ชมก็ประมาณ 50,000 นะครับแต่เกมนี้โอ้โหพูดถึงตั๋วนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่เหลือแล้วครับเม็กซิโกอังกฤษนี่ไม่มีที่ว่างนะฮะไม่มีที่ยืนแล้วครับนะฮะงานนี้เดี๋ยวรอดูกันตอนนี้ภาพสัญญาณก็ยังไม่มานะครับ
0: ครับ
1: เลื่อนไป 8:00 ตรงนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะนอกเหนือจากฟุตบอลโลกนี่นะครับโอ้เมื่อวานผมมีโอกาสได้ไปรับเสด็จ
0: เรื่องกอล์ฟ
1: โอ้ที่สนามริเวอร์เดลนี่เป็นครั้งแรกน
0: ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569แล้วก็นะครับได้มอบถ้วยนะครับแล้วก็คนที่ได้เป็นแชมป์ก็คือคนนี้มาแบบว่าเขาเรียกว่าเหนือการคาดหมายเอกบริษบูโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันนะครับ23อันเดอร์เมื่อวาน
0: 23อันเดอร์เลยสนามง่ายมากเลย
1: สนามยากครับริเวอร์เดลกรีนนี้ไหลเป็นกระจกเลยนะครับแล้วก็ฝนฟ้าก็ไม่ตกด้วยเมื่อวานนะครับ23อันเดอร์รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลสูงที่สุดในเมืองไทยที่จัดมาของฝ่ายชายนะ
0: ครับ
1: 2,100,000เมื่อวานนะยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับซึ่งทางนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคุณพงษ์รัตน์เหลืองทำนงเจริญก็เป็นปลื้มผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะมากเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของการกอล์ฟบ้านเราซึ่งตรงนี้นะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุณาเถอะครับนะฮะมีงบประมาณมาส่งเสริมให้หน่อยเพราะว่าบ้านเราจริงๆแล้วนักกีฬากอล์ฟเราก็โดดเด่นนะนะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนี่มือหนึ่งโลกมาแล้ว2คนเนาะและสนามกอล์ฟนี่มันเยอะมากครับมีสนุนราคาทุกแบบจะขับเบนซ์จะขับกระบะจะขับมอเตอร์ไซค์ก็เล่นได้นะครับสนามกอล์ฟบ้านเรานะราคาเพียงแต่หลักร้อยจนหลักหมื่นนะแล้วก็นะครับกระจายไปทั้งประเทศเลยจริงๆนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือสุรินทร์เขาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติไม่มีกีฬากอล์ฟมีนักกอล์ฟหลายคน
0: ไม่พร้อมไ
1: หมคุณพ่อบอกว่าแล้วลูกผมจะไปเล่นที่ไหนยังไงตั้งๆที่กีฬากอล์ฟนี่เขามีกันทุกครั้งนะ
0: ใช่ครับ
1: สุรินทร์ก็อยากบอกว่าโอ้ยจังหวัดผมมันไม่มีให้ใกล้สุดของสุรินทร์สุรินทร์นี่มันอยู่ใกล้ๆกับบุรีรัมย์บุรีรัมย์เมืองกีฬานะแต่ไม่มีสนามกอล์ฟนะครับ
0: ครับ
1: มีสนาม

0: อ่ะเรื่องอื่นๆนี่ถ้าใครอยากจะดูเรื่องของนะครับวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นนี่ก็ใกล้มาแล้วนะครับนะฮะเขาจะแข่งกันวันพรุ่งนี้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ตามเชียร์กันได้ทางโมโนแม็กเขาก็จะถ่ายให้เหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าโอ้หนักจริงๆเป้าหมายคืออยากจะชนะสัก2เกมแต่ไม่รู้เกมไหนที่เราจะชนะได้ครับญี่ปุ่นบราซิลตุรกีอเมริกาคุณ
1: ครับ
0: โอ้เป้าหมายคือเราจะเอาชนะนะฮะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็อเมริกาเลยนะไม่รู้ไปนะครับก็โค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรนะฮะต้องทำงานหนักนะฮะแล้วก็น้องๆทุกคนจะต้องนะพยายามอย่างสุดๆนะครับก็จะมีการถ่ายทอดให้ชมกันวันที่8กรกฎาคมเจออเมริกาเป็นทีมแรกนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็วันที่9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นนะฮะเจ้าภาพ 17:20 น.ไม่ตรงกับฟุตบอลโลกดูสบายเลยนะครับแล้ววันที่11กรกฎาคมเจอกับบราซิลบ่ายโมงแล้วก็เกมสุดท้ายเจอกับตุรกีวันที่12กรกฎาคมบ่ายโมงครึ่งนะครับอีก2วันนะฮะเกมก็จะเริ่มนะฮะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมในคราวนี้ด้วยนะครับเดือนกันยายนนะครับ
1: ครับ
0: ก็รอดูว่าทัพนักกีฬาไทยซึ่งไปร่วม700คนเนี่ยนะครับจะได้12ทองตามคาดหรือไม่นะครับ อื่นๆนี่ก็
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งพี่แบ๊คแล้วก็กลับมาดูว่าหน้าหนึ่งในเซสชั่นกีฬามีอะไรกันบ้างแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับ รวมทั้งผู้เล่น11คนแรกที่ลงสนามตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง